ครับพูดถึงพัฒนาการของอาเซียนตอนที่2ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียนและตอนที่3ภาวะเผชิญของอาเซียนนะครับในปัจจุบันว่าเป็นอย่างไรในเบื้องต้นนะครับเรามาทำความรู้จักอาเซียนกันก่อนนะครับอาเซียนเกิดขึ้นมานะครับหรือก่อตั้งขึ้นมานะครับในช่วงที่ภาวะหรือสภาพแวดล้อมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมีความเปราะบางอ่อนไหวสืบเรื่อยมานะครับตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมาสมัยก่อนแถบนี้จะไม่มีการบัญญัติไม่มีการพูดถึงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนมาก่อนจนกระทั่งสมัยสงครามโลกครั้งที่2ครับในสมัยที่มีการต่อสู้กันระหว่างพันธมิตรและอักษะตรงนี้ถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญในภูมิภาคเอเชียสำคัญยังไงครับเพราะว่าตรงนี้เปรียบเสมือนเป็นจุดเป็นฮับที่สำคัญนะครับของการเคลื่อนทัพก็ดีของการที่จะไล่ส่งกำลังพลส่งเสบียงส่งอะไรต่างๆตรงนี้ถือว่าเป็นจุดที่สำคัญเพราะญี่ปุ่นนะครับในสมัยนั้นนะครับเข้าร่วมกับอักษะแล้วก็ฝ่ายพันธมิตรก็พยายามที่จะต่อสู้กันในเอเชียนะครับทีนี้ในช่วงภาวะที่อาเซียนก่อตั้งขึ้นมาแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยอาเซียนมีประวัติการความร่วมมือของกลุ่มภูมิภาคในอาเซียนมาก่อนแล้วจนกระทั่งสถานการณ์เกิดความเปราะบางและอ่อนไหวและที่สำคัญนะครับสหรัฐอเมริกาซึ่งเห็นว่าภูมิภาคแถบนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญได้ถอนกำลังออกไปครับเพราะอะไรเพราะพ่ายแพ้สงครามเวียดนามนะครับแล้วก็ถอนกำลังออกไปประเทศต่างที่เป็นสมาชิกก่อตั้งอาเซียนเนี่ยเกิดตระหนักแล้วครับว่าเอ๊ะถ้าเราสหรัฐอเมริกาถอนกำลังทหารออกไปอาเซียนจะอยู่ยังไงแล้วพวกเราเนี่ยจะอยู่กันยังไงคือ5ประเทศหลักๆครับที่เป็นผู้ก่อตั้งอาเซียนได้แก่อินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์ฟิลิปปินส์และก็ไทยโดยท่าทีที่สำคัญนะครับก็คือจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศในขณะนั้นนะครับท่านพันเอกดร.ถนัดคอมันเนี่ยท่านก็มีกุศโลบายแล้วกันที่จะพยายามที่จะเรียกความร่วมมือนะครับให้เพื่อนๆรัฐมนตรีต่างประเทศมาตระหนักถึงภาวะสภาพแวดล้อมสถานการณ์การเมืองโลกในขณะนั้นเนี่ยมีความเปราะบางเพราะนั้นก็อยากจะหาความร่วมมือแสวงหาความร่วมมือก็ได้5ประเทศที่เล็งเห็นตรงกันมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยประวัตินิดนึงครับคือท่านเนี่ยท่านเชิญท่านรัฐมนตรีนะครับคือเพื่อนของท่านรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ย5ท่านมาร่วมลงนามเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยมาพูดคุยกันครับที่จังหวัดชลบุรีก็บอกได้ข่าวกันว่าไปตีกอล์ฟกันนะฮะแล้วก็ได้พูดคุยกันถึงสถานการณ์บ้านเมืองจนถึงจุดหนึ่งที่ทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่าเราควรจะต้องมีอะไรร่วมกันนะครับจะต้องมาร่วมมือกันนะครับจากประสบการณ์ที่ผ่านมาของความร่วมมืออะไรต่างๆก็เป็นมรดกทางความคิดเป็นมรดกที่จะทำให้อาเซียนเนี่ยก้าวหรือพัฒนาต่อไปโอเคละทีนี้พัฒนาการของอาเซียนเมื่อรัฐมนตรีต่างประเทศทั้ง5ประเทศอย่างที่ผมกล่าวไปแล้วเห็นพ้องต้องกันมาร่วมกันก่อตั้งอาเซียนกันเกิดขึ้นนะครับก็ร่วมลงนามครับเมื่อวันที่8สิงหาคมปีพุทธศักราช1967อันนั้นเป็นวันที่เรียกว่าวันสถาปนาอาเซียนหรือวันที่ก่อตั้งอาเซียนขึ้นอย่างเป็นทางการร่วมกันลงนามครับที่ปฏิญญากรุงเทพนะครับที่กรุงเทพและลงนามในปฏิญญาที่เรียกว่าปฏิญญากรุงเทพหรือปฏิญญาอาเซียนนะครับแต่หลังจากนั้นครับเมื่ออาเซียนได้มีพัฒนาการเรื่อยมามีหลายประเทศครับที่เอกราชหลังจากที่เคยตกเป็นอาณานิคมนะครับในช่วงนึงนะครับพอได้รับเอกราชประเทศแรกครับที่เข้ามาเป็นสมาชิกร่วมของอาเซียนครั้งแรกเลยประเทศแรกก็คือบรูไนดารุสสลามครับเข้ามาเมื่อวันที่28มกราคมปี1984และหลังจากนั้นครับหลังจากที่สถานการณ์โลกเปลี่ยนแปลงไปนะครับความขัดแย้งทางการเมืองความแตกต่างทางอุดมการณ์ทางการเมืองหมดไปนะครับมีการทำลายกำแพงเบอร์ลินพูดกันง่ายว่าสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตเนี่ยเลิกทะเลาะกันเลิกขัดแย้งทางอุดมการณ์ทางการเมืองและสหรัฐอเมริกาก็เริ่มที่จะเจริญความสัมพันธ์กับประเทศในกลุ่มคอมมิวนิสต์ประเทศแรกที่เข้ามาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สหรัฐอเมริกาก็ไปเปิดกงสุลที่เวียดนามเพราะนั้นอาเซียนเองก็เห็นท่าทีว่าเราก็เป็นมิตรกันมากขึ้นและก็พยายามที่จะดึง
นะครับรวบรวมหรือขยายสมาชิกเพิ่มขึ้นประเทศถัดมาจากบูเรนารุสลามครับก็คือเวียดนามเวียดนามเข้ามาเป็นสมาชิกของอาเซียนเมื่อวันที่28กรกฎาคมปี1995และหลังจากนั้นครับก็จะมีพม่าตามมาลาวตามมาและกัมพูชาตามมาอาเซียนจนขยายเข้ามาจนครบ10ประเทศในภูมิภาคอาเซียนนะครับก่อนปี2000ทีนี้ก็มีอีกหนึ่งประเทศครับที่เพิ่งได้รับเอกราชนะครับคือติมอร์เลสเต้หรือติมอร์ตะวันออกเนี่ยแหละครับก็ขอสมัครสมาชิกเข้ามาแต่สมาชิกอาเซียนทั้ง10ประเทศก็บอกว่าติมอร์อย่าเพิ่งเลยนะติมอร์ยังเพิ่งเป็นประเทศน้องใหม่เกิดขึ้นใหม่เพราะนั้นโครงสร้างพื้นฐานอะไรต่างๆก็ยังไม่มั่นคงและเข้มแข็งเพียงพอเพราะนั้นก็เอาเป็นว่าอยู่ในระหว่างการรอการพิจารณาเรื่อยมานะครับตั้งแต่ปี2011ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับที่ติมอร์เลสเต้ขอเข้ามาทีนี้มาดูภาพรวมของอาเซียนสักเล็กน้อยครับอาเซียนมีประชากรทั้งหมดหรือพลเมืองของอาเซียนทั้งหมดโดยประมาณ600ล้านคน600ล้านคนนี้เป็นขนาดที่ใหญ่10ประเทศนี้ถ้าเทียบเท่าก็10ประเทศคือมือ10รัฐนั่นเองนะครับที่มารวมกันเป็นสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนเนี่ยมีทั้งความหลากหลายทางพหุสังคมทางวัฒนธรรมสูงมากครับมีทั้งความหลากหลายทางการเมืองการปกครองทางด้านสังคมรวมแม้กระทั่งเศรษฐกิจและอาเซียนเองด้วยความหลากหลายเนี่ยนะครับอาเซียนก็จะมีเขาเรียกว่าคำขวัญละกันคำขวัญที่ถือว่าเป็นสิ่งที่คอยขับเคลื่อนอาเซียนบนความหลากหลายก็คือเอกภาพบนความหลากหลายที่บางประเทศก็มีลักษณะที่เหมือนกันคล้ายคลึงกันบางประเทศก็มีลักษณะที่แตกต่างกันแต่ไอ้ความเป็นเอกภาพบนความแตกต่างนี่เองครับก็พยายามที่จะขับเคลื่อนอาเซียนให้เจริญก้าวหน้าและพัฒนานะครับให้ทันอารยประเทศและที่สำคัญนะครับอาเซียนเองนะครับก็เป็นประเทศนะครับเป็นกลุ่มประเทศที่น่าสนใจเพราะตรงนี้เป็นถือว่าเป็นชัยภูมิที่สำคัญเป็นภูมิถ้าพูดกันทางภูมิรัฐศาสตร์ตรงนี้ถือว่าเป็นชัยภูมิที่สำคัญเพราะอะไรเพราะหนึ่งอาเซียนจะแบ่งเป็นสองส่วนใหญ่ๆส่วนแรกเป็นอาเซียนในภาคพื้นทวีปและอาเซียนในภาคพื้นทะเลจะเห็นว่าในสิบประเทศดูจากแผนที่แล้วจะเห็นว่าประเทศที่อยู่บนภาคพื้นทวีปนี่ก็ถือว่าเป็นจะบอกว่าเป็นสะพานเชื่อมจากทวีปนะครับลงมาสู่ภาคพื้นทะเลและในอดีตภูมิภาคแถบนี้นะครับถือว่าเป็นเส้นทางการค้าการเดินเรือที่สำคัญและทำให้อารยธรรมในภูมิภาคแถบนี้เนี่ยมีความสำคัญมีความเขาเรียกว่ามีความสมบูรณ์อย่างมากนะครับอย่าลืมว่าตรงนี้นะครับเคยเป็นแหล่งอารยธรรมที่สำคัญของทั้งอินเดียและทั้งจีนที่มาบรรจบกันทั้งอินเดียและจีนถือว่าเป็นแหล่งอารยธรรมที่สำคัญของโลกครับและก็บรรจบกันณดินแดนแห่งนี้เพราะฉะนั้นดินแดนแห่งนี้จะถือได้ว่ามีความอุดมสมบูรณ์ทั้งเศรษฐกิจสังคมการเมืองนะครับอันนี้ก็คือภาพที่ท่านพันเอกดร.ถนัดโคมันนะครับท่านที่นั่งอยู่ตรงกลางแล้วก็เพื่อนสมาชิกทั้ง5ประเทศร่วมกันก่อตั้งนะครับลงนามในปฏิญญากรุงเทพหรือปฏิญญาอาเซียนนะครับทีนี้อันนี้คือรูปของปฏิญญาอาเซียนที่เราเห็นนะครับว่าอันนี้คือถือว่าเป็นหลักฐานที่สำคัญของความร่วมมือของอาเซียนนะครับโดยวัตถุประสงค์ของอาเซียนที่ก่อตั้งขึ้นมานะครับก็เพื่อเร่งรัดความเจริญทางเศรษฐกิจความก้าวหน้าทางสังคมวัฒนธรรมส่งเสริมสันติภาพเสถียรภาพส่งเสริมให้มีความร่วมมือกันในทางเศรษฐกิจนะครับและถือว่าตรงนี้จะเป็นองค์กรในภูมิภาคที่คอยขับเคลื่อนบรรดาสมาชิกในภูมิภาครวมถึงองค์กรอื่นๆหรือรัฐอื่นๆที่ต้องการเข้ามานะครับมีความสัมพันธ์กับอาเซียนนะครับอาเซียนเองถือว่าเป็นการสร้างอาเซียนเนี่ยเป็นการสร้างให้ประชาคมแห่งความเอื้ออาทรร่วมแบ่งปันนะครับมีวิสัยทัศน์เดียวกันมีอัตลักษณ์เดียวกันและเป็นประชาคมเดียวกันอันนี้ถือว่าเป็นคำขวัญที่สำคัญของอาเซียนนะครับก็คือone vision one identity และ one community นะครับทีนี้เมื่อต่างชาติจะเข้ามาเนี่ยต่างชาติจะต้องเข้ามาในฐานะองค์กรก็ดีและอาเซียนถือว่าอาเซียนมีบทบาทที่สำคัญนะครับ อย่างไรกับประชาคมโลกเดี๋ยวเราได้มาคุยกันต่อครับอ
ครับก็อย่างที่เราทราบนะครับว่าประชาคมอาเซียนแบ่งเป็น3เสาหลักที่สําคัญก็คือประชาคมการเมืองและความมั่นคงประชาคมที่2คือประชาคมเศรษฐกิจประชาคมที่3คือประชาคมด้านสังคมและวัฒนธรรมของอาเซียนครับทีนี้ประชาคมการเมืองและ

มั่นคงเนี่ยจะทำอย่างไรมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่สำคัญก็คือจะทำให้ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยร่วมกันอยู่อย่างสันตินะครับสันติสุขและแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธีและในยึดในเรื่องหลักของความมั่นคงนะครับรอบด้านและความมั่นคงร่วมกันหมายความว่ายังไงหมายความว่าทุกๆประเทศครับจะไม่มีการรุกรานซึ่งกันและกันนะครับแต่ที่สำคัญครับอาเซียนเองจะไม่มีกองกำลังทหารเหมือนกับองค์กรระหว่างประเทศอื่นนะครับอาเซียนเองเกิดขึ้นมาอย่างที่เราทราบกันก็คืออาเซียนเกิดมาด้วยวัตถุประสงค์ของความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเป็นหลักนะครับเพราะนั้ในช่วงที่อาเซียนเกิดขึ้นมาที่ผมเล่าไปให้ฟังเมื่อสักครู่แล้วว่าเกิดมาในช่วงเปราะบางเพราะนั้นอาเซียนเองจะหลีกเลี่ยงของความร่วมมือทางด้านการเมืองอย่างมากนะครับที่จะเห็นถึงความขัดแย้งทางด้านอุดมการณ์ทางการเมืองที่แตกต่างเพราะนั้นอาเซียนจะยึดหลักของสันติวิธีการช่วยเหลือนะครับแล้วก็อยู่อย่างสันตินะครับแล้วก็ความมั่นคงโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาคมการเมืองและความมั่นคงของอาเซียนเนี่ยจะเน้นหนักในเรื่องของความมั่นคงแห่งมนุษย์ที่จะช่วยเหลือนะครับให้ภูมิภาคแห่งนี้นะครับถือว่ามีความมั่นคงและโดยลึกลงไปก็คือถึงปัจเจกบุคคลหรือถึงความเป็นมนุษย์ด้วยกันนะครับทีนี้เป้าหมายประการที่2หรือประชาคมกลุ่มประชาคมที่2ก็คือประชาคมเศรษฐกิจนั้นจะมุ่งในเรื่องของการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียนนะครับโดยประชาคมเศรษฐกิจมีองค์ประกอบที่สำคัญคือการเป็นตลาดเดี่ยวนะครับและฐานการผลิตร่วมกันนะครับโดยมีการเคลื่อนย้ายไม่ว่าจะเป็นภาคบริการภาคสังคมนะครับภาคลงทุนแรงงานต่างๆอย่างเสรีนะครับเพื่อให้เกิดการแข่งขันและก็ทำให้ภูมิภาคแถบนี้เป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจที่สำคัญนะครับส่วนประชาคมสุดท้ายประชาคมที่ผมคิดว่ามีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกับประชาคมอื่นเลยนะครับก็คือประชาคมและวัฒนธรรมของอาเซียนเพราะอะไรเพราะอย่างที่เราทราบว่าโดยพื้นฐานภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ที่มีความยาวมีประวัติศาสตร์อันยาวนานและมีความเป็นพหุสังคมที่สูงมากอย่างที่ทราบกันว่าดินแดนแถบนี้เป็นดินแดนที่2อารยธรรมที่สำคัญของโลกนะครับมาบรรจบกันทั้งของอินเดียของจีนรวมถึงดินแดนแถบนี้เคยเป็นเส้นทางการค้าที่สำคัญในอดีตก็เหมือนกันนะครับมีมหาอำนาจตะวันตกเข้ามาเพื่อที่จะเข้ามาแสวงหาอาณานิคมก็ดีหรือแสวงหาเครื่องเทศแสวงหาทรัพยากรต่างๆก็ดีแล้วก็ได้ประเทศแถบนี้เป็นเมืองขึ้นก็แน่นอนว่าเมื่อเขามาเขาก็มีการถ่ายทอดนะครับมีการถ่ายทอดวัฒนธรรมที่สำคัญทางตะวันตกเพราะฉะนั้นภูมิภาคแถบนี้ถือว่ามีความอุดมสมบูรณ์นะครับมีความรุ่งเรืองในอดีตนะครับทีนี้ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนดูเรื่องอะไรแน่นอนว่าจะทำอย่างไรให้อาเซียนอยู่ร่วมกันในสังคมที่เอื้ออาทรร่วมมือกันในด้านต่างๆในเรื่องการพัฒนาสังคมในด้านการศึกษาในด้านสาธารณสุขในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมนะครับโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ก็คือกลายเป็นสังคมอาเซียนที่เอื้ออาทรระหว่างกันแก้ไขปัญหาผลกระทบอันเนื่องมาจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจอาจจะมีความเหลื่อมล้ำทางสังคมอาจจะมีผลต่างๆที่เป็นในด้านลบที่เกิดขึ้นเพราะเมืองมันใหญ่ขึ้นเศรษฐกิจโตขึ้นเมืองใหญ่ขึ้นเพราะนั้นสภาพสังคมที่เสื่อมโทรมอาจจะต้องตามมาแน่นอนครับเพราะนั้นชุมชนสังคมและวัฒนธรรมก็จะคอยดูแลตรงนี้นะครับประการที่3ครับส่งเสริมความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมอันนี้สำคัญมากอย่างที่เราทราบกันดีว่าแน่นอนว่ามีการพัฒนาในทุกๆด้านเพราะนั้นสิ่งแวดล้อมก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งมักจะสวนทางกับการพัฒนาแต่จะทำอย่างไรที่เราจะพัฒนาไปด้วยและอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนด้วยนะครับประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนประชาคมนี้เองนะครับจะคอยดูแลคอยสอดส่องดูแลแล้วก็เป็นหูเป็นตาให้กับพลเมืองของอาเซียนหรือในภูมิภาคอาเซียนทำอย่างไรครับก็มีโครงการต่างๆที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรวมถึงโครงการต่างๆนะครับที่คอยป้องกันภัยพิบัติจากสิ่งแวดล้อมอย่างที่เราทราบกันดีไม่ว่าจะเกิดสึนามิไม่ว่าจะเกิดวาตภัยหรือลมพายุมรสุมที่พัดเข้าอินโดนีเซียพัดเข้าฟิลิปปินส์พัดเข้าพม่ารวมถึงไทยนะฮะที่เกิดภาวะต้องประสบกับภัยพิบัติต่างๆตรงนี้เองจะคอยช่วยเหลือทางด้านสังคมรวมถึงการเตือนภัยระบบการเตือนภัยต่างๆตามมาอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่อาเซียนได้มีพัฒนาการนะครับต่อมาทีนี้แน่นอนว่าประชาสังคมประชาคมอาเซียนเนี่ยมีความที่พัฒนาการที่หลากหลายนะครับแล้วการเชื่อมโยงล่ะ
ของประชาคมอาเซียนเขาทำกันอย่างไรผมมองกันง่ายๆมีอยู่ด้วยกัน3

3ลักษณะลักษณะแรกก็คือในเรื่องของการเชื่อมโยงทางกายภาพเพราะว่าพวกเรานะครับเป็นเพื่อนบ้านกันดินแดนอาณาเขตติดต่อกันเพราะนั้นการเชื่อมโยงทางกายภาพแน่นอนอยู่แล้วนะครับถึงแม้ว่าจะมีเส้นแดเขตแดนอาณาเขตอาณานิคมอโทษอาณาเขตนะครับไม่ใช่อาณานิคมอาณานิคมแน่ๆเราเคยตกเป็นอาณานิคมยกเว้นประเทศไทยแต่โอเคละนะครับอาณาเขตดินแดนติดต่อกันอันนี้คือถือว่าเป็นการเชื่อมโยงทางกายภาพหลีกเลี่ยงไม่ได้หนีกันไปไหนไม่ได้ต้องอยู่ด้วยกันนะครับอันที่2คือการเชื่อมโยงที่เรียกว่าที่สำคัญก็คือการเชื่อมโยงทางสถาบันเพราะเรามีอาเซียนถือว่าเป็นองค์การระหว่างประเทศในภูมิภาคเนี่ยเราก็เชื่อมโยงในทางสถาบันหมายความว่าเราเชื่อมโยงโดยที่ใช้อาเซียนเนี่ยเป็นเหมือนเวทีนะครับที่มาพูดคุยปรึกษาหารือมาออกนโยบายมาเป็นมีมติอะไรต่างๆร่วมกันนะครับในการที่จะผลักดันภูมิภาคแถบนี้ให้เจริญก้าวหน้านะครับส่วนความในประการที่3คือการเชื่อมโยงระหว่างประชาชนตรงนี้มีความสำคัญยังไงครับแน่นอนว่าการไปมาหาสู่กันเนาะเราเปิดประเทศเราเปิดเสรีแล้วก็ในยุคโลกาภิวัตน์เนี่ยการเดินทางก็สะดวกง่ายขึ้นและที่สำคัญอาเซียนที่ผมบอกนะเป็นฮับเป็นเหมือนกับเป็นดุมล้อที่สำคัญเนี่ยเพราะนั้นการเดินทางการไปมาหาสู่เนี่ยทำได้และการเดินทางถือว่าของประชาชนพลเมืองในอาเซียนด้วยกันทั้ง10ประเทศเนี่ยถือว่าเป็นการเชื่อมโยงที่สำคัญยกตัวอย่างอย่างผมข้ามไปลาวผมก็ถือว่าผมไปมีความสัมพันธ์อันดีกับลาวนะครับเคยไปเยี่ยมชมบ้านเมืองเขาเป็นอย่างไรนะครับไปสิงคโปร์ไปมาเลย์หรือคนมาเลย์อาจจะมาเยี่ยมประเทศไทยคนสิงคโปร์อาจมาเยี่ยมประเทศไทยถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนกันของพลเมืองอันนี้ถือว่าเป็นความเชื่อมโยงที่สำคัญนะครับในของอาเซียนทีนี้เมื่อรัฐต่างๆที่จะเข้ามาดำเนินความสัมพันธ์กับอาเซียนนั้นแน่นอนครับจะต้องติดต่ออาเซียนอาเซียนก็เหมือนกับเป็นฮับก็คืออะไรเป็นดุมล้อที่อยู่ตรงกลางเนี่ยแหละครับอาเซียนก็จะมีความสัมพันธ์ในกรอบความร่วมมือต่างๆมากมายอาเซียนบวก1อาเซียนบวก3อาเซียนบวก6นะครับอาเซียนกับองค์กรระหว่างประเทศอื่นๆหรือองค์การระหว่างประเทศอื่นๆก็มีนะครับไม่ว่าจะเป็นสหประชาชาติหรือ EU สหภาพยุโรปหรือว่าองค์กรอื่นๆที่มีลักษณะเหมือนกันนะครับเพราะนั้นอาเซียนถือว่าเป็นฮับที่สำคัญในการที่จะดำเนินกิจการไม่ว่าจะเป็นทั้งเศรษฐกิจสังคมการเมืองต่างๆนะครับทีนี้ในอาเซียนเองประชาคมอาเซียนที่ก่อตั้งขึ้นมาอาเซียนเนี่ยจะมีด้วยกัน3พิล่าหรือ3เสาหลักที่สำคัญเสาหลักประการแรกก็คือเสาหลักด้านการเมืองและความมั่นคงเสาหลักประการที่2ก็คือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเสาหลักประการที่3ก็คือประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนซึ่ง3เสาหลักนี้นะครับทำให้อาเซียนขับเคลื่อนได้อย่างมีทิศทางและก็มีเอกลักษณ์ที่สำคัญครับในตอนที่3นะครับเมื่อเราทราบถึงประวัติความเป็นมาพัฒนาการของอาเซียนแล้วข้อมูลที่น่าสนใจของอาเซียนแล้วตอนนี้ตอนที่3ครับภาวะเผชิญในปัจจุบันผมจะขอแบ่งเป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกเป็นภาวะเผชิญในภาคพื้นทวีปและส่วนที่2ก็คือเป็นภาวะเผชิญในภาคพื้นทะเลซึ่งจริงๆแล้วเราก็จะอาจจะพูดในภาพรวมได้แต่ผมอยากจะแบ่งให้เห็นถึงอันแรกก็คือเรื่องของภัยพิบัตินะครับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนะครับบนภาคพื้นทวีปก็ดีหรือภาคพื้นทะเลเนี่ยบางทีมันมีจุดเชื่อมโยงกันแต่โอเคละด้วยเหตุผลด้วยปัจจัยอะไรต่างๆอาจจะมีความแตกต่างกันทีนี้ภาคพื้นทวีปที่เราสำคัญนะครับที่เราประสบนะครับของอาเซียนที่สำคัญก็คือเรื่องของน้ำท่วมเรื่องของน้ำท่วมเรื่องของโอเคละมี2ประการนะครับตอนนี้ที่สำคัญนะครับคือเรื่องของอุทกภัยหรือน้ำท่วมนะครับที่สำคัญอย่างที่ผ่านมาเราก็ทราบดีเมื่อกรุงเทพเมื่อปี54นะครับอันนี้ก็ถือว่าประเทศไทยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของอาเซียนแล้วก็ประสบกับภาวะอุทกภัยที่รุนแรงนะครับรวมถึงพม่าบางส่วนด้วยนะครับแล้วก็โอเคล่ะอาเซียนจัดการกับปัญหาตรงนี้ยังไงก็คงจะต้องมีสิ่งที่จะต้องคอยแก้ไขแน่นอนว่าอาเซียนเองไม่ได้เฉพาะเกิดที่ประเทศไทยแล้ว10ประเทศไม่ตระหนักถึงนะครับอันนี้ถือว่าเป็นปัญหาที่หยิบยกเข้ามานะครับพูดคุยกันในประชาคมอาเซียนเพราะอะไรเพราะว่าประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่เป็นฐานการผลิตที่สำคัญนะครับของทางด้านอุตสาหกรรมหลายๆเรื่องนะครับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมยานยนต์อุตสาหกรรมการแปรรูป
อาหารเกษตรต่างๆเยอะแยะต่างๆมากมายซึ่งส่งผลกระทบต่อการไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยอย่างเดียวนะครับในภูมิภาคอย่างยิ่งด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาที่จะต้องเอามาหยิบยกมาพูดคุยกันอันที่สองครับที่เป็นเรื่องที่หลายๆประเทศตระหนักแน่นอนว่าโอเคละผลกระทบเกิดจากการที่ต้องการจะอนุรักษ์ส่วนหนึ่ง

ในการพัฒนาในเรื่องอะไรต่างๆบนชุมชนบริเวณแม่น้ำโขงเนี่ยก็เกิดผลกระทบรวมถึงสิ่งแวดล้อมหรือสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นพันธุ์พืชไม่ว่าจะเป็นสัตว์น้ำต่างๆที่อาศัยอยู่ในแม่น้ำโขงเมื่อปริมาณน้ำโขงเนี่ยลดลงผลกระทบก็เกิดขึ้นแน่นอนนะครับว่าสัตว์บางประเภทเปลี่ยนวิถีชีวิตเปลี่ยนวงจรชีวิตของเขานะครับเพราะนั้นชุมชนต่างๆที่จะต้องอาศัยเกี่ยวกับการประมงก็เกิดผลกระทบเช่นเดียวกันแน่นอนว่ามีทั้งข้อดีและข้อเสียเพราะฉะนั้นจะต้องนะครับหาจุดสมดุลของการใช้พื้นที่หรือแม่น้ำที่เรียกว่าแม่น้ำสายนานาชาติแม่น้ำที่จะเป็นแม่น้ำที่เป็นสาธารณประโยชน์กับทุกๆประเทศที่อยู่บนรายล้อมแม่น้ำแห่งนี้นะครับเพราะนั้นอันนี้ก็ต้องหยิบยกขึ้นมาในภาคพื้นทวีปเช่นเดียวกันอันนี้คือประการแรกนะครับส่วนอีกประการหนึ่งคือภาคพื้นทะเลภาคพื้นทะเลที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องของภัยพิบัติก็เช่นเดียวกันอย่าลืมว่านะครับว่าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนในปัจจุบันเนี่ยอยู่บนเขาเรียกว่าตั้งอยู่บนวงแหวนไฟที่สำคัญก็คือประเทศอินโดนีเซียเนี่ยแหละนะครับที่เราเห็นเป็นรูปพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวเนี่ยครับตั้งอยู่บนวงแหวนไฟวงแหวนไฟนี่คืออะไรวงแหวนไฟเนี่ยทางธรณีวิทยาก็คือมีการเคลื่อนไหวของเปลือกโลกอยู่ได้มีพลังงานพูดง่ายๆว่าใต้พื้นดินนะครับใต้พื้นมหาสมุทรเนี่ยยังมีพลังงานนะครับที่เคลื่อนไหวและก็มีรอยเลื่อนของเปลือกโลกการรอยเลื่อนของเปลือกโลกนี่ทำให้เกิดแผ่นดินไหวใต้ท้องทะเลเมื่อเกิดแผ่นดินไหวการรอยเลื่อนนะฮะมันจะเลื่อนในลักษณะที่บิดซ้ายบิดขวาหรือบนลงล่างแล้วแต่ลักษณะแล้วแต่ทางธรณีวิทยานะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดขึ้นทำให้เกิดพลังงานมหาศาลนะครับเกิดแผ่นดินไหวใต้ท้องทะเลแล้วก็เกิดเป็นคลื่นยักษ์สึนามิเมื่อเกิดขึ้นยักษ์สึนามิเราก็ทราบจากประสบการณ์ที่ผ่านมาอันโหดร้ายนะครับที่อาเจเรื่อยมานะครับผลกระทบขึ้นมาที่ภูเก็ตบางส่วนนะครับแล้วก็ที่พังงานะครับสร้างผลกระทบมากมายอาเจไม่ต้องพูดถึงอาเจนั้นโดนเต็มๆนะครับอันนั้นก็ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งทรัพย์สินและก็ชีวิตนะครับเพราะนั้นอาเซียนเองมีภาวะเผชิญทางด้านภัยพิบัติแต่ก็โอเคละเราก็พยายามหามาตรการคอยป้องกันและแก้ไขป้องกันก็คือมีการแชร์ข้อมูลข่าวสารที่จะเตือนภัยระหว่างกันประเทศต่างๆในภูมิภาคอาเซียนรวมถึงนอกภูมิภาคนะครับเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยสึนามิที่เกิดขึ้นที่อาเจเนี่ยส่งผลกระทบไปถึงอินเดียบังคลาเทศไปถึงแอฟริกานะครับเพราะนั้นหลายๆข้อมูลก็มีการที่จะมีการปรับแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่สำคัญในเรื่องของภัยพิบัติทางทะเลเช่นเดียวกันอันนี้คือส่วนหนึ่งนะครับอีกประการหนึ่งก็คือแน่นอนเรื่องของอาเซียนเนี่ยก็ตั้งอยู่ในภูมิศาสตร์นะครับที่มีลักษณะที่เป็นตามฤดูกาลนะมีทั้งมรสุมนะครับมรสุมที่เกิดขึ้นก็เป็นมรสุมลูกเล็กลูกใหญ่บ้างสลับกันไปแล้วก็มีมรสุมชุกตลอดทั้งปีแต่มรสุมบางอย่างก็พัฒนากลายเป็นพายุที่มีความรุนแรงและพายุนี้เองครับก็แน่นอนครับเมื่อเขาพัดเข้ามานะครับก็หอบเอาความเอาน้ำความชุ่มชื้นมาแต่อย่าลืมว่าสร้างความเสียหายกับหลายๆประเทศที่ประสบมาอย่างเช่นพม่าก็เคยโดนไปแล้วนะครับพายุนากิสนะครับหรือแม้กระทั่งฟิลิปปินส์นี่โดนบ่อยครับที่มะนิลานะครับไห่เหียนนะครับเนี่ยครับจะเห็นภาพที่เกิดความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็ถือว่ามีความรุนแรงสูงนะครับเพราะเป็นเส้นทางของที่เขาเรียกว่าร่องมรสุมละกันครับพัดผ่านนะครับหลายๆประเทศก็ประสบปัญหาอีกประการหนึ่งครับถ้าพูดถึงในเรื่องของภาวะเผชิญของอาเซียนที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่สำคัญนะครับในเรื่องของปัญหาดังด้านความมั่นคงของมนุษย์แน่นอนว่าด้วยความที่อาเซียนเป็นพหุสังคมและมีความหลากหลายมีหลายเชื้อชาติหลายภาษาหลายศาสนานะครับมาอยู่รวมกันนะครับและหลายครั้งและบ่อยครั้งนะครับก็เกิดความขัดแย้งกันบ้างละเกิดการปะทะกันบ้างละแน่นอนว่าก็สร้างปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ใช่เฉพาะประเทศนั้นประเทศหนึ่งประเทศใดประเทศเดียวนะครับแต่ปัญหานั้นได้ข้ามพรมแดนอยู่ในภูมิภาคเนี่ยแหละครับผมยกตัวอย่างเช่นโรฮิงญานะครับก็เกิดปัญหานะครับกลายเป็นปัญหาที่สำคัญที่อาเซียนต้องเผชิญกับภาวะทางด้านโอเคละเรื่องของการค้ามนุษย์เรื่องของสิทธิมนุษยชนเรื่องของการอพยพย้ายถิ่นนะครับหรือแม้กระทั่งที่สำคัญก็คือด้านสิทธิมนุษยชนที่มีการกวาดล้างกันอย่างโหดเหี้ยมทารุณนะครับเ

ของรัฐบาลทหารพม่านะครับในบางช่วงบางตอนแล้วเขาก็แน่นอนครับก็หนีตายเป็นพีเพิลโวตหนีตายนะครับอพยพนะครับลงเรือกันหนีข้ามแดนมาเจอประเทศไทยก็มาพักพิงนะครับแล้วเพื่อที่จะไปยังประเทศที่3ต่อไปหรือกลับไปประเทศอื่นนะครับที่ต้อนรับแต่ก็ยังว่านะครับปัญหาเกิดทีนี้ไทยเขาพยายามหยิบยกปัญหาต่างๆเหล่านี้ขึ้นมานะครับเพื่อจะคอยแก้ไขให้ถูกต้องและยั่งยืนก็เป็นภาวะที่อาเซียนยังคงเผชิญอยู่อีกประการหนึ่งครับที่อาเซียนอาจจะต้องเป็นภาวะที่จะต้องเผชิญแน่นอนว่าอาเซียนมีการพัฒนาที่ค่อนข้างสูงและรวดเร็วนะครับหลายๆประเทศหลายๆเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองอุตสาหกรรมเมืองหลวงต่างๆเหล่านี้นะครับต้องประสบก็คือเรื่องของภาวะสิ่งแวดล้อมนะครับมลพิษต่างๆนะครับไม่ว่าเป็นมลพิษทางอากาศมลพิษทางเสียงมลพิษทางน้ำนะครับหรือแม้กระทั่งอาชญากรรมที่ตามมานะครับถือว่าเป็นส่วนหนึ่งซึ่งอาเซียนจะต้องมีการแก้ไขพัฒนาปรับปรุงเราจะทำอย่างไรให้มีการพัฒนาควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและอย่างยั่งยืนด้วยนะครับในหลายๆเมืองต่างๆแน่นอนครับปัญหาภาวะมลพิษต่างๆเกิดขึ้นแต่ก็ได้มีการบริหารการจัดการที่ถูกต้องนะครับหลายๆอย่างก็พัฒนาไปได้ด้วยดีอย่างเช่นกรุงเทพเนี่ยเราเห็นจากความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญหลายๆคลองที่มีน้ำเน่าเสียจากมลพิษจากชุมชนแออัดจากชุมชนอุตสาหกรรมชุมชนเมืองก็ได้แปรเปลี่ยนให้เป็นคลองที่น่าสนใจที่น่าท่องเที่ยวหรือแม้กระทั่งนะครับผู้อากาศสภาพอากาศนะครับแน่นอนว่าในเมืองหลวงประสบปัญหา PM 2.5 นะครับไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะประเทศอื่นก็เช่นเดียวกันนะครับแล้วบางทีหนักไปกว่านั้นไม่ใช่ PM 2.5 อย่างเดียวด้วยนะบางทีอาจจะเกิดไฟป่านะครับอย่างเช่นอินโดนีเซียเกิดไฟป่าที่อินโดนีเซียนะครับไม่ว่าจะเกิดโดยธรรมชาติหรือเกิดจากน้ำมือมนุษย์ที่มีการเผาป่าและควันต่างๆเนี่ยครับpollution นะครับ has pollution เนี่ยต่างๆมันไม่เฉพาะอยู่ที่อินโดนีเซียครับข้ามามาเลเซียข้ามาสิงคโปร์รวมถึงทางใต้ของไทยนะที่ได้รับผลกระทบปัญหาต่างๆเหล่านี้อาเซียนเป็นภาวะเผชิญที่อาเซียนจะต้องหยิบยกขึ้นมาแล้วก็แก้ไขให้อย่างยั่งยืนครับ

0: การกำหนดลักษณะทางสังคมขอบเขตนะคะก็จะพูดถึงด้วยในเรื่องของการกำหนดความสัมพันธ์ฉันญาติมิตรนะคะการกำหนดด้วยอำนาจการปกครองการกำหนดด้วยภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์นะคะในส่วนนี้เนี่ยนะคะการกำหนดในเรื่องในลักษณะของฉันญาติมิตรเนี่ยนะคะก็อย่างที่บอกคือกำหนดเอง
1: น้อง
0: เกิดจากความรู้สึกของเราเองใช่ไหมคะการกำหนดด้วยอำนาจการปกครอง
2: อันนี้ก็เขตแดน
0: เขตแดนรัฐชาติรัฐประชาชาตินั่นแหละนะคะแล้วก็พอพูดถึงภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ทุกวันนี้ชัดเจนมากเลยในบริบทของอะไรคะรัฐชาติไทยว่าแผนที่เราไปถึงไหนนะคะกำหนดเขตแดนว่าไอ้ตรงภูมิไอ้ตรงพื้นที่ตรง
1: ข
0: วานี่แหละจะมีประวัติศาสตร์ร่วมกันแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยโอ้โห
2: มีความเป็นมาหลากหลาย
0: ไปรื้อดูประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเนี่ยจะพบว่ามีความหลากหลายมากนะคะในส่วนนี้อ่ะต่อมาค่ะแหล่งข้อมูลนะคะแหล่งข้อมูลก็จะมีทั้งเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่เป็นลายลักษณ์อักษรเดี๋ยวอาจารย์จะพูดถึงในส่วนของประวัติศาสตร์นะคะชนชั้นและกลุ่มอาชีพนะคะอันนี้เนี่ยนะคะจะพูดถึงเรื่องของความแตกต่างของทรัพยากรของแต่ละกลุ่มที่ทำให้เกิดคนแต่ละกลุ่มขึ้นมาแล้วคนแต่ละกลุ่มเนี่ยก็มีอำนาจมีบทบาทมีสถานภาพในสังคมที่มันแตกต่างกันไปนะคะเห็นได้อย่างง่ายๆคือในสมัยจารีตก็จะเป็นระบบศักดินานั่นเองนะคะแล้วก็พอพูดถึงเมืองกับชนบทเนี่ยนะคะเมืองกับชนบทเนี่ยในส่วนนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าเราก็ไม่สามารถจะแบ่งแยกมันอย่างชัดเจนหรอกว่าอันไหนคือ
2: เม
0: ื
2: องอ
0: ันไหนคือความจริงอาจจะแบ่งได้ง่ายๆจากลักษณะพื้นที่นะสภาพพื้นที่การนิยามแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาบอกว่าในส่วนนี้เนี่ยเมืองกับชนบทเนี่ยมีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมอยู่ตลอดควรนึกถึงส่วนนี้อย่าไปแบ่งอย่างเดียวนะคะแล้วก็พอพูดถึงว่าทำส่วนกลางกับส่วนภูมิภาคนะคะเราก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าที่พูดถึงเมื่อกี้ก็คือเกี่ยวข้องกับความเป็นรัฐประชาชาตินั่นเองแล้วก็วัฒนธรรมประจำชาติกับวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ก็เชื่อมโยงกับตัวของรัฐประชาชาตินั่นเองนะคะอันนี้ในส่วนของข้อ4กับข้อ5เนี่ยถ้าเกิดนักศึกษาเรียนรู้บริบทของการเมืองนะคะโดยเฉพาะในช่วงร.5เนี่ยนะคะถึงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยแล้วก็ช่วงหลังสงครามเนี่ยในช่วงสงครามเย็นเนี่ยจะทำให้เข้าใจในส่วนนี้ว่าส่วนกลางกับส่วนภูมิภาคประจำชาติกับกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยมันมีการปฏิสัมพันธ์กันมากน้อยเพียงใดนะคะในแต่ละช่วงเวลาเนาะในส่วนสุดท้ายค่ะขอสรุปเลยนะคะลักษณะทางสังคมนะคะปัจจัยที่กำหนดลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมไทยโดยทั่วไปนะคะก็จะมีจำนวนประเภทความสัมพันธ์ของบุคคลนะคะสภาพแวดล้อมความรู้ความสามารถแล้วก็ความพอใจของคนในสังคมในส่วนนี้เนี่ยนะคะอย่างที่บอกก็คือว่าอธิบายได้อย่างง่ายๆเลยคือเอากรอบแนวคิดที่อธิบายก่อนหน้านี้แล้วก็มาประยุกต์ใช้กับบริบทของประเทศไทยนะคะในส่วนนี้เนี่ยจำนวนประเภทความสัมพันธ์จะเห็นได้แต่ละช่วงเวลาใช่ไหมคะว่าจำนวนคนมีมากน้อยแค่ไหนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะประเภทของคนก็ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆค่ะอาจารย์คือจากที่มีแค่มีไพร่มีทาสมีมุนนาย
1: ชนชั้นสูงกับชนชั้นปกชนใต้ปกครองกับชนชั้นปกครองมีชนชั้นกลางเพิ่มเข้ามาอีก
0: ใช่หลายๆอย่างนะแล้วก็ความสัมพันธ์ของบุคคลก็ซับซ้อนมากขึ้นผลประโยชน์ก็ซับซ้อนมากขึ้นเช่นเดียวกันก็จะได้เรียนรู้ในด่วนต่อๆไปเนาะว่าเป็นยังไงส่วนสภาพแวดล้อมทางสังคมเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงไปนะคะสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์มันสัมพันธ์กับสิ่งที่เรียกว่าประวัติศาสตร์เปลี่ยนแปลงไปในแต่หลายช่วงนะคะแล้วก็มีการติดต่อสัมพันธ์การปรับตัวด้วยคือคนเราเนี่ยไม่ใช่ว่าไปอยู่ที่ไหนต้องปรับตัวให้เข้ากับพื้นที่แต่ไปเปลี่ยนพื้นที่ก็มีเช่น
1: ถังป่าถังพง
0: ถังป่า
1: ถมที
0: ่ล้างถังพงต่างๆเป็นต้น
2: เดี๋ยวนี้ต้องถมเกาะนะฮะ
0: แล้วก็เรื่องของความสามารถความรู้เนี่ยดูถูกไม่ได้นะคะความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุมีผลแล้วก็เรื่องของจินตนาการนี่แหละค่ะสำคัญมากซึ่งมันอยู่เบื้องหลังการกระทำต่างๆนะคะแล้วก็ความพึงพอใจต่างๆของคนในสังคมสัมพันธ์กับโลกทัศน์ซึ่งจะไปเชื่อมโยงกับศาสนาความเชื่อการเมืองการปกครองการปลูกฝังการจัดระเบียบสังคมต่างๆค่ะซึ่งเหล่านี้ค่ะที่ได้บรรยายมาเนี่ยก็เป็นแนวคิดในการศึกษาสังคมและวัฒนธรรมไทยนะคะ
2: ดูซับซ้อนนิดนึง
0: ใช่แต่ความจริงแล้วเนี่ยผู้เขียนเนี่ยค่ะต้องการจะนำเสนอแหละว่าในสังคมไทยเนี่ยมันมีความซับซ้อนน่ะในการที่จะนำเสนอข้อมูลออกมาหรืออะไรออกมาแล้วข้อมูลในหน่วยต่อๆไปเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องจำเป็นต้องเลือกมาเนาะอาจารย์แล้วก็สิ่งที่เลือกมาเนี่ยก็จำเป็นต้องยึดติดอยู่กับกระแสหลักพอสมควรนะคะในหน่วยต่อๆไปค่ะ
2: ครับก็วันนี้เราก็ได้ในส่วนแรกนี้นะฮะเราก็ได้ฟังในหน่วยที่1ไปจากอาจารย์วรินาถนะครับก็เดี๋ยวช่วงหน้านะครับก็จะมาฟังบรรยายในหน่วยที่2นะครับโดยตัวผมเองนะฮะในเรื่องของประวัติศาสตร์ในดินแดนประเทศไทยครับผม ครับในหน่วยที่2ต่อไปเนี่ยนะครับก็จะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับพัฒนาการทางด้านประวัติศาสตร์ในดินแดนประเทศไทยนะครับโดยถ้าเราดูเอกสารการสอนในหน่วยนี้ก็จะมีทั้งหมด4ตอนด้วยกันนะครับก็จะมีเรื่องของข้อพินิจเบื้องต้นนะฮะจากยุคหินเก่าจนเข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็แคว้นโบราณในประเทศไทยซึ่งอันนี้เนื้อหาจะเยอะกว่าเพื่อนนะฮะในหน่วยนี้แล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นอยุธยาธนบุรีและก็รัตนโกสินทร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาที่อาจจะเบาที่สุดในหน่วยในบรรดาทุกหน่วยละคือมันจะเป็นเหมือนอินโทรของเนื้อหาในส่วนที่เป็นประวัติศาสตร์ไทยในภาพรวมทั้งหมดนะครับทีนี้ในมาดูข้อที่1ก็คือข้อพินิจเบื้องต้นอันนี้ก็มาดูเรื่องของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการทางประวัติศาสตร์นะฮะก็จะมี3คําที่ควรจะทราบต้องทราบเป็นเบื้องต้นก็คือคําว่าประวัติศาสตร์นะฮะคําว่าสังคมแล้วก็คําว่าวัฒนธรรมนะฮะซึ่งคําว่าสังคมและวัฒนธรรมอันนี้นักศึกษาเรียนไปในหน่วยที่แล้วนะจากอาจารย์วรินาถนะฮะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะอธิบายคําแรก
1: ไปแล้วล่ะ
2: นะครับก็คือคําว่าประวัติศาสตร์นะฮะคำว่าประวัติศาสตร์เนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการศึกษาพฤติกรรมหรือความคิดจิตใจของมนุษย์ในอดีตนะฮะโดยจะเน้นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอธิบายการเปลี่ยนแปลงว่ามันมีปัจจัยอะไรหรือส่งผลกระทบยังไงนะนี่คือลักษณะของการเรียนการสอนหรือการศึกษาในส่วนที่เป็นประวัติศาสตร์นะครับทีนี้ปัจจัยนะครับที่มีผลต่อพัฒนาการทางประวัติศาสตร์นะครับก็จะมีอยู่3ปัจจัยด้วยกันนะครับก็จะมีเรื่องของสภาพทางภูมิศาสตร์ใช่มั้ยฮะก็คือสภาพทางภูมิศาสตร์จะเป็นตัวกําหนดนะฮะวิถีชีวิตของมนุษย์นะมนุษย์ตั้งถิ่นฐานในสภาพภูมิศาสตร์ไหนก็จะมีไลฟ์สไตล์หรือมีวิถีชีวิตที่ต่างกันอย่างเช่นถ้าคนที่อยู่
1: เขตร้อน
2: ถ้าคนที่เขตร้อนเป็นไง
1: บ้านก็จะโปร่ง
0: ๆใส่เสื้อผ้าบางๆ
2: ใช่เซ็กซี่
1: ใช่มั้ย
2: นะฮะแต่ว่าถ้าเป็นเขตหนาวก็จะต้องโอ้โหบ้านทึ
1: บ
2: ใช่มั้ยฮะเพื่อป้องกันลมหนาวอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยฮะหรือริมแม่น้ําคนที่อยู่ริมแม่น้ําก็จะมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับการเกษตรแต่ถ้าอาณาจักรไหนหรือดินแดนไหนตั้งอยู่ริมทะเลเขาก็จะมี
1: การค้า
2: ก็จะเป็นในเรื่องการค้าขายเป็นส่วนใหญ่นะฮะแล้วก็ปัจจัยต่อมาคือเรื่องวัฒนธรรมก็จะสืบเนื่องจากเมื่อกี้คือเมื่อมีวัฒนธรรมที่ต่างกันจากสภาพภูมิศาสตร์ที่มันขึ้นอยู่กับว่าคุณไปตั้งถิ่นฐานตรงไหนเนี่ยวัฒนธรรมต่างกันเพราะฉะนั้นประวัติศาสตร์แต่ละที่ก็จะมีลักษณะเฉพาะตัวนะฮะแล้วก็อันสุดท้ายคือเรื่องปัจเจกบุคคลอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของผู้นำนะฮะก็คือผู้นำแต่ละคนก็จะมีความต้องการในการบริหารบ้านเมืองหรือก็จะมีจุดประสงค์หรือมีเป้าหมายที่ต่างกันออกไปนะยกตัวอย่างง่ายๆนะอย่างเช่นสมัยสตองพลปอเนี่ยชัดเจนมากนะผู้นำเป็นไงฮะ
1: รัฐนิยม
2: นะประกาศชาตินิยมใช่มั้ยฮะก็จะมีใช้นโยบายรัฐนิยมซึ่งอันนี้ก็เกิดการทำให้สังคมและวัฒนธรรมไทยในตอนนั้นก็เปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมากนะคร
0: ับ
2: อ
0: ีกประเด็นนึงอาจารย์นักศึกษาจะมักจะไม่เข้าใจคำว่าปัจเจก
1: ปัจเจกบุคคลคือคนนั่นแหละปัจเจกก็คือส่วนบุคคล
2: ใช่
1: แม่บุคคลก็คือ
2: ค
1: นน่ะ
2: ปัจเจกคือส่วนบุคคลหรือตกเป็นคนๆไป
1: ถ้าจะง่ายๆอย่างญี่ปุ่นมีคนเป็นวินัยอย่างเงี้ยประเทศเขาก็เลยฟื้นจากสงครามเร็วอะไรเงี้ยอะไรประมาณก็ได้คือพลเมืองเขาว่านิสัยเป็นยังไงอ่ะเป็นนิสัยส่วนบุคคลก็ได
0: ้
1: หรือผู้นำที่อาจารย์สุพนัทว่าก็ได
2: ้
1: คร
2: ับ นะฮะโอเคทีนี้ต่อไปนะฮะสภาพภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อประวัติศาสตร์ไทยเมื่อกี้เนี่ยเราพูดในภาพรวมนะอันนี้เราก็เจาะเฉพาะในส่วนที่เป็นของไทยนะฮะสภาพทางภูมิศาสตร์มีผลต่อพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทยดังต่อไปนี้นะครับอันแรกเลยนะฮะก็คือความอุดมสมบูรณ์กับวัฒนธรรมไทยนะฮะเนื่องจากว่าดินแดนที่เป็นประเทศไทยปัจจุบันเนี่ยในหลายๆส่วนในหลายภูมิภาคก็มีความอุดมสมบูรณ์นะฮะเหมาะแก่การตั้งถิ่นฐานเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทำให้มีการพบว่าในประวัติศาสตร์ไทยก็จะมีการตั้งถิ่นฐานของผู้คนที่กระจัดกระจายนะฮะอยู่ตามแหล่งต่างๆทั่วประเทศนะฮะเพราะฉะนั้นก็ทำให้วัฒนธรรมมีความหลากหลายนะตามลักษณะภูมิศาสตร์ในแต่ละภูมิภาคนะฮะทีนี้ต่อมาก็คือข้อ2กับข้อ3อันนี้จะสัมพันธ์กันนะฮะก็คือที่ตั้งของดินแดนประเทศไทยในปัจจุบันเนี่ยนะฮะก็คือเป็นบริเวณที่มีการติดต่อค้าขายนะฮะกับดินแดนต่างๆในสมัยโบราณเพราะฉะนั้นบริเวณตรงนี้ก็จะมีการผสมผสานทางวัฒนธรรมของคนหลากหลายกลุ่
1: ม
2: ใช่มั้ยฮะและด้วยจากที่ตั้งที่มันเกิดการที่มันมีคนมากหน้าหลายตาเข้ามาติดต่อปฏิสัมพันธ์ก็ย่อมหล่อหลอมให้คนที่อาศัยอยู่ในดินแดนประเทศไทยปัจจุบันเนี้ยปรับตัวง่ายนะฮะก็เราก็จะเห็นได้ว่าแบบอย่างวัฒนธรรมบ้านเราเนี่ยเราเอาหมดเลยนะ
1: จีนแขก
2: จีนแขกใช่ไหมอย่างเร็วๆเนี้ยกินเจเสร็จเอาไปงานแขกวัดแขกสีลมนี่คือเนี่ยมันก็สะท้อนถึงการปรับตัวนะฮะของผู้คนในดินแดนที่เป็นประเทศไทยในปัจจุบันนะครับ
0: ใจกว้างด้วยไหมหมายถึงว่าเปิดรับเนาะเป็นพวกเปิดรับต่างๆ
2: ง่ายๆนะคือไม่
1: อะไรเห็นว่าดีก็เอามา
2: ใช่นะฮะทีนี้ต่อไปก็คือวิวัฒนาการของวัฒนธรรมแล้วก็อารยธรรมนะฮะอันนี้ก็จะพูดอาจจะดูเป็นนามธรรมนิดนึงนะฮะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะการอธิบายว่าเมื่อมนุษย์เนี่ยรู้จักการตั้งถิ่นฐานแล้วใช่มั้ยฮะอันนี้ก็จะอยู่ในยุคหินใหม่แล้วเดี๋ยวจะพูดต่อไปนะฮะเมื่อมีการตั้งถิ่นฐานแล้วมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์สังคมเพราะฉะนั้นก็จะต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการก็จะเริ่มมีวิวัฒนาการในการจัดการสังคมโดยอันแรกเลยคือเรื่องของการเมืองเศรษฐกิจและสังคมอันนี้เป็นความเขาเรียกเป็นปัจจัยพื้นฐานในการอยู่ร่วมกันในสังคมถูกไหมฮะในเมื่อเราอยู่รวมกันปุ๊บนะจะต้องจัดระเบียบในเรื่องของสังคมถูกไหมฮะการจัดการดูแลคนในสังคมผ่านระบบการปกครองและที่สำคัญคือเรื่องปากท้องก็คือก็ในเรื่องของการจัดการระบบเศรษฐกิจในชุมชนในสังคมนั้นๆอันนี้ก็จะเป็นเรื่องปัจจัยพื้นฐานที่เมื่อมนุษย์รวมกันเป็นสังคม
0: ทีนี้พื้นฐานไม่ครบเนี่ยก็ไปต่อไม่ได้
2: ใช่นะฮะทีนี้พอปากท้องอิ่มแล้วสังคมสงบเรียบร้อยนะผู้คนก็เริ่มมีเวลาว่างจากการท่าขึ้นถูกไหมฮะก็ทำให้มนุษย์เนี่ยนะฮะเริ่มพัฒนาความคิดนะมีเวลาคิดนู่นคิดนี่นะฮะซึ่งมันก็จะเป็นในเรื่องของปัญญาความคิดนะครับก็จะมี2 ส่วนคือในทางโลกกับทางธรรมนะฮะในทางธรรมก่อนก็จะมาในเรื่องของศาสนาและความเชื่อนะคือมีเวลาว่าง

0: มากขึ้นใช่ไหมฮะเริ่มมองสรรพสิ่งธรรมชาติเริ่มสงสัยว่าเอ๊ะฟ้าผ่ามาไงใช่ไหมฟ้าร้องมาไงเอ๊ะน้ำขึ้นน้ำลงทำไมอยู่ดีๆแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอะไรเงี้ยก็ทำให้เกิดเรื่องของศาสนาและความเชื่อขึ้นมาในการอธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติเหล่านั้นนะฮะส่วนในทางโลกก็คือเทคโนโลยีก็คือเรื่องการที่คุณพูดเมื่อกี้แปรทรัพยากรใช่ไหมฮะ
1: เป็นเครื่องมือในการที่จะแปรมาใช
0: ้ใช่นะคือการอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตของมนุษย
1: ์
0: ทีนี้ต่อมานะฮะก็คือพอปัจจัยพื้นฐานเรียบร้อยนะมีการพัฒนาความคิดในบ้างแล้วเนี่ยทีนี้มันก็จะมีอีกสเต็ปนึงขึ้นมาอีกนะฮะก็คือเรื่องของการแสดงออกทางศิลปะอันนี้ก็จะเป็นการพักผ่อนหย่อนใจของมนุษย์ใช่ไหมฮะจากเราเหนื่อยจากการทำงานมาอะไรมาเนี่ยก็มาพักผ่อนผ่านการใช้งานศิลปะต่างๆพวกนี้อันนี้ก็จะเป็นลักษณะการเกิดอารยธรรมนะฮะหรือการเกิดวัฒนธรรมที่สำคัญในโลกของเรานะฮะทีนี้ข้อที่สำคัญและที่น่าสังเกตก็คือว่าวัฒนธรรมจะไม่มีการหยุดนิ่งนะฮะแต่จะเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยของสังคมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผู้เขียนได้ตระหนัก
1: เน้น
0: เอาไว้นั่นอย่างในภาพเนี้ยภาพซ้ายเนี่ยสมัยก่อนเวลาร้องหมอลำก็จะร้องลำแบบพื้นบ้านถูกไหมฮะแต่ทีนี้พอเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาเราได้รับอิทธิพลจากตอนตกเข้ามาก็มีการปรับใช่ไหมเป็นลำซิ่งแบบมันๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะอันนี้ก็เราก็จะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมนะที่มันไม่ตายตัวนะครับโอเคทีนี้เราก็จะเข้าสู่ยุคสู่เนื้อหาที่เป็นประวัติศาสตร์แล้วนะฮะ
1: ค่ะ
0: นะฮะทีนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของยุคก่อนประวัติศาสตร์และยุคประวัติศาสตร์ต่างกันอยู่นิดเดียวนะฮะยุคก่อนประวัติศาสตร์คือยังไม่มีอักษรใช้นะฮะแต่ถ้ายุคประวัติศาสตร์คือมีอักษรใช้แล้วแค่นี้แหละฮะคือคอนเซปต์ของความต่างระหว่างยุคก่อนประวัติศาสตร์กับสมัยประวัติศาสตร์โดยแต่ละที่จะเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์ไม่เท่ากันก็คือถ้ามีการขุดค้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นขุดค้นพบจารึกหรือหลักฐานที่มีการเขียนคิดเขียนอะไรต่างๆพวกนี้ใช่ไหมฮะก็อย่างในบ้านเราเนี่ยนะฮะโดยส่วนใหญ่ก็จะกำหนดให้เข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์ในปีพ.ศ.1000นะจากการค้นพบจารึกที่จังหวัดจันทบุรีนะครับ
1: บ้านเชียงกับบ้านเก่าเงี้ยก็ไม่เท่ากันที่อาจารย์เน้นที่อาจารย์บอกไว้ใช่ไหมบ้านเชียงไปยุคหินใหม่แล้วนะคะบ้านเก่ายังอยู่ในยุคหินกลางอยู่เลยในช่วงเวลานั้น
0: โอเคนะครับทีนี้ในบรรดายุคก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยมันก็จะมีสองยุคที่สำคัญก็คือยุคหินกับยุคโลหะนะฮะยุคหินก็จะมีหินเก่าหินกลางหินใหม่แต่ว่าหินยุคหินที่ควรจะต้องสนใจนะแล้วก็ข้อสอบจะออกประจำนะฮะก็คือหินใหม
1: ่
0: เพราะว่ามันเป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญนะฮะเพราะว่ายุคนี้มนุษย์เนี่ยเริ่มตั้งถิ่นฐานเป็นครั้งแรกเพราะว่ามนุษย์เนี่ยรู้จักการเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์ซึ่งมันเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่คุณจะต้องอยู่กับที
1: ่
0: นะฮะก่อนหน้านั้นเนี่ยเราไล่ล่าหาเก็บเร่ร่อนไปเรื่อยแต่ในยุคนี้มนุษย์ต้องตั้งถิ่นฐานเป็นหลักเป็นแหล่งเพราะเริ่มรู้จักการเพาะปลูกการเลี้ยงสัตว์ก็จะทำให้เกิดวิวัฒนาการของวัฒนธรรมและอารยธรรมอย่างที่พูดไปแล้วเมื่อกี้นะฮะส่วนในยุคโลหะก็คือเปลี่ยนวัสดุจากการใช้หินมาเป็นเหล็กกับสำริดนะฮะก็จะมีประเด็นที่คุณควรจะต้องไปดูอย่างเช่นบ้านเชียงใช่ไหมผาแต้มอย่างเงี้ยนะแล้วก็อย่างหลักฐานที่เป็นวัตถุที่สำคัญก็คือกลองมโหระทึกนะนี่ก็เป็นการใช้เลยฮะ
1: สำริด
0: นะฮะเสียงน่ารัก
1: เสียงน่ารักสำริดค่ะแล้วปกติเนี่ยก็ถามเยอะเนาะเวลาแหล่งโบราณคดีเนี่ย
0: ใช่นะฮะทีนี้ต่อไปในตอนที่3ก็จะพูดถึงแคว้นต่างๆแคว้นโบราณในประเทศไทย
1: อันนี้เนี่ยขยับเข้ามาใน
2: ใกล้แล้ว
1: ใกล้แล้วเน
0: า
1: ะเป็นภาคกลาง
0: ใช่อันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างเยอะที่สุดในบรรดาทุกตอนของหน่วยนี้นะฮะก็แคว้นโบราณในประเทศไทยตรงนี้ก็จะแบ่งเป็น4ภาคนะมาดูแคว้นแรกมาดูกลุ่มแรกคือแคว้นในภาคกลางนะฮะแคว้นในภาคกลางก็จะมีหลายแคว้นที่สำคัญแคว้นแรกคือแคว้นทวารวดีชื่อนี้ได้ยินบ่อยมากนะฮะทวารวดี
1: ชื่อระบำ
0: นะฮะทวารวดีเนี่ยจะมีศูนย์กลางอยู่2แห่งก็
1: ค
0: ือนครชัยศรีก็คือทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยานะฮะแล้วก็ละโวก็คือฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาใช่นะฮะทวารวดีเนี่ยก็จะรับอารยธรรมอินเดียนะฮะในด้านการปกครองศาสนาและศิลปะนะฮะโดยมีมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญจากสมัยนี้อย่างเช่นพระพุทธรูปศิลาห้อยพระบาทให้คุณนึกถึงวัดป่าเลไลที่สุพรรณอันนั้นก็จะเป็นตัวอย่างของพระพุทธรูปในสมัยนี้นะฮะ

0: ธรรมจักรกวางหมอบนะฮะเสมาหินอันนี้จะเจอในแถบอีสานนะเสมาหินนะฮะภาพปูนปั้นสตรีเล่นดนตรีอันนี้มาจากราชบุรี
1: คูบัว
0: นะส่งประกวดโดยราชบุรี นะฮะ
1: อันนี้เนี่ยอาจารย์ดูแล้วจากลักษณะนี้น่าจะเป็นพุทธแบบเถรวาทเนาะ
0: ใช่
1: นะคะอันนี้ก็คือทวารวดี
2: ทวารวดีเถรวาทครับ
0: ทีนี้ต่อไปละโวนะฮะก็พัฒนาต่อมาจากทวารวดีนะฮะก็จะมีศูนย์กลางอยู่ที่ลพบุรีนะฮะมีโบราณสถานที่สำคัญก็คือพระปรางสามยอดนะฮะเราพูดถึงลพบุรีพูดถึงละโวอย่าไปนึกถึงลิงอย่างเดียวนะฮะพูดถึงก็จะมีโบราณสถานที่สำค
1: ั
0: ญอ
1: ิทธิพลของเขมร
0: ใช่นะต่อไปคือแคว้นอโยธยานะแคว้นอโยธยานี่มากับการค้านะก็คือมีแม่น้ำล้อมรอบและด้วยลักษณะภูมิศาสตร์หลายประมาณ78ประมาณ7หลายร้อยปีก่อนเนี่ยนะฮะก็ตอนนั้นชายฝั่งทะเลมันไม่ใช่สมุทรปราการนะมันก็เว้าขึ้นไปนะก็คือจะอยู่ใกล้ทะเลนะฮะแคว้นอโยธยาเนี่ยนะฮะมีมรดกทางศิลปะที่สำคัญก็คือวัดพนัญเชิงนะถ้าใครไปเที่ยว
1: แสดงว่าเป็นพื้นฐานของอยุธยาในเวลาต่อมา
0: ใช่
1: อโยธยาเนี่ยนะ
0: ที่วัดพนัญเชิงนะถ้าใครไปเที่ยวก็ลองไปดูพุทธรูปได้นะฮะทีนี้ต่อไปแคว้นสุดท้ายในภาคกลางคือสุพรรณภูมินะฮะก็ชื่อก็บอกแล้วนะฮะก็จะมีส่วนกลางอยู่ที
1: ่สุพรรณบุรี
0: ในปัจจุบันนะก็มีจุดร่วมกับแคว้นอโยธยาก็คือมากับการค้านะฮะโดยความสำคัญของแคว้นสุพรรณภูมิในประวัติศาสตร์ก็คือเป็นแคว้นที่ไปแต่งงานหรือมีความสัมพันธ์ในการ
1: คุ
0: ณแต่งงานนะฮะกับแคว้นอโยธยาก่อนที่ซึ่งมันก็พัฒนามาเป็นอาณาจักรอยุธยาในเวลาต่อมานั่นเองนะครับ
1: อันนี้เคยเจอเหมือนข้อสอบชอบถามแหละว่าอยุธยาเนี่ยนะมีพื้นฐานมาจากอะไร
2: สังคมอะไรบ้าง
1: นะ
0: ทีนี้ต่อไปแคว้นในภาคเหนือนะฮะก็จะมี3แคว้นที่สำคัญอันแรกเลยแคว้นหาริพุนชัยนะเพราะเวลาเราพูดถึงหาริพุนชัยเราก็จะนึกถึงพระนางจามเทวีท่านลำพูนด้วยนะฮะเราก็จะถึงพระนางจามเทวีนึกถึงพระท่านหาริพุนชัยนะอันนี้ก็จะเป็นโบราณสถานที่สำคัญนะฮะต่อจากแคว้นหาริพุนชัยนะฮะก็จะมีแคว้นล้านนานะแคว้นล้านนาเนี่ยเกิดจากพวกมาจากการรวมตัวของกลุ่ม2กลุ่มคือลั่วกับละวะหรือพวกยวน
1: โยนก
0: ลั่วหรือละวะกับพวกยวนนะฮะอันนี้ก็ลองไปดูดีๆนะข้อสอบเหมือนคุ้น
1: ยวนนี่ไม่ใช่เวียดนามนะคือโยนก
0: นะยอยักษ์นะไม่ใช่ยอหญิงนะฮะโดยมีบุคคลสำคัญในยุคนี้อย่างเช่นพญาบางรายนะฮะแล้วก็มีถ้าเราดูลักษณะการเมืองของล้านนาเนี่ยนะฮะก็ต่อมาก็ตกเป็นประเทศสลาสลับกันระหว่างสยามกับพม่าจนถึงสมัยรัชกาลที่5เราก็ผนวกล้านนาเป็นส่วนหนึ่งของรัฐสยามนั่นเองนะฮะต่อไปแคว้นสุโขทัยนะฮะสุโขทัยเนี่ยนะฮะเกิดจากสุญญากาศทางการเมืองในภูมิภาคตอนนั้นก็คื
1: ออธิบายสิสุญญากาศยังไง
0: คือแบบมันเหมือนกับว่ามันเป็นคืออำนาจจากล้านนาจากทวารวดีจากละโวจากขอมันแผ่มาไม่ถึงอ่ะมันเกิดเป็นช่องว่าง
1: เป็นช่อง
0: เป็นเหมือนหลุมดำ
2: หลุมดำเลยเหรอ
0: เป็นหลุมดำนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นโอกาสนะที่มีเป็นโอกาสอันดีที่ทำให้ผู้นำตอนนั้นเนี่ยก็ตั้งแคว้นขึ้นมานะซึ่งแคว้นสุโขทัยผู้สถาปนานะฮะก็จะมีถ้าเราดูจากตำนานหรือประวัติศาสตร์ในช่วงนั้นก็จะมีบทบาทของพ่อขุนศรีวนำทุมนะฮะพ่อขุนบางกลางหาวนะครับพ่อขุนศรีอินทราทิตย์นะแต่ว่าที่เราจะรู้จักกันคือพ่อขุนราม
1: ใช่
0: มั้ยเพราะว่าเป็นผู้ประดิษฐ์ลายสื่อไทยนะที่เราใช้อักษรไทยกันมาจนถึงปัจจุบันนะฮะต่อไปแคว้นในภาคตอนออกจำง่ายๆนะศึกษาคอนเซ็ปต์มีอยู่อันเดียวคือเป็นเมืองท่าตั้งแต่สมัยโบราณจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เนี่ยก็คือจะเป็นในเรื่องของการค้าขาย
1: ระยองจันตราแถบนั้นมั้ย
0: ใช่ถ้าในสมัยก่อนเป็นเมืองท่าแต่ถ้าปัจจุบันอ่ะ EEC
1: จ้ะ
0: ใช่ไหมเขตเศรษฐกิจภาคตอนออก
1: เข้าใจง่ายเลย
0: ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการค้าขายเนาะนะต่อไปภาคใต้ก็จะมี2แหล่งที่สำคัญอันแรกคือแคว้นนครศรีธรรมราชหรือตามพรลิงนะฮะก็จะมีจุดที่ควรจะต้องไปดูอย่างเช่นนะฮะก็คือเรื่องของการใช้ตรานักสัตว์เป็นตาประจำเมือง12เมือง
1: ชั่วฉลูขันถอม
0: ใช่นะฮะแล้วก็อีกแคว้นอีกที่หนึ่งก็คือศรีวิชัยนะฮ
1: ะ
0: ศรีวิชัยเนี่ยก็จะแม้ว่าจะมีศูนย์กลางอยู่ที่อินโดนีเซียนะฮะแต่ว่าก็แผ่อิทธิพลนะฮะมาถึงภาคใต้ตอนบนของเราด้วยนะฮะก็จะมีมีมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญอย่างเช่นพระโพธิสัตว์อวโลกิเตโสซึ่งมีอยู่ในเอกสารที่นักศึกษาลองไปดูใน
1: มีภาพเนาะมีภาพ
0: นะฮะแล้วก็มีพระบรมธาตุชยานะฮะโอเคอันนี้ก็เป็นแคว้นในภาคใต้นะฮะทีนี้ต่อไปนะฮะในตอนสุดท้ายก็คืออยุธยาธนบุรีแล้วก็รัตนโกสินทร์นะฮะนะเราทอง เราใช้คำในหนังสือนะเราอะไรนะท่องยานเวลายาวนานมากนะฮะทีนี้อาณาจักรอยุธยาเนี่ยเราถือว่าเป็นอาณาจักรแห่งแรกในประวัติศาสตร์ไทย
1: นิยามได้ไงอาจารย
0: ์ก็คือมองในแง่ของการแผ่ขยายอำนาจนะฮะ
1: การหน่วยการหน่วยปกครองด้วยใช่ไหม
0: นะคือสุโขทัยเนี่ยถ้าในที่เราเคยเรียนมาเราก็จะบอกเราก็จะคุ้นเคยว่าเป็นอาณาจักรแห่งแรกจริงๆแล้วเนี่ยสุโขทัยสถานะเขาเป็นแค่แคว้นเขตอิทธิพลจริงๆเขาก็คืออยู่แค่ภาคกลางตอนบนถูกไหมฮะแต่ว่าอยุธยาเนี่ยเป็นอาณาจักรจริงๆเพราะว่าสามารถแผ่ขยายอำนาจไปจริงๆนะฮะไปถึงสมัยพระนเรศวรหูแบบยิ่งใหญ่เกรียงไกร
1: อำนาจในที่นี้คือไม่ใช่อาณาเขตด้วยนะจ๊ะ
0: ใช
1: ่แต่เป็นอิทธิพลอำนาจของกษัตริย์อยุธยานี่แหละที่แผ่ขยายไปที่อื่น
0: ใช่นะฮะก็นะฮะโดยอยุธยาตอนที่สถาปนาเนี่ยมีศูนย์กลางอยู่ที่บึงพระรามถ้าใครไปเที่ยวอยุธยาก็
1: ทุกวันนี้เป็นสวนสาธารณะใช่ไหม
0: นะฮะมีพระเจ้าอู่ทองเป็นกษัตริย์พระองค์แรกนะฮะโดยการเกิดของอยุธยาเนี่ยเกิดจากปัจจัย2ประการก็คือจากสภาพทางภูมิศาสตร์นะก็คือมีแม่น้ำล้อมรอบใช่ไหมฮะแม่น้ำสามสายใช่ไหมเจ้าพระยาป่าสักลพบุรีนะแล้วก็ใกล้ทะเลนะฮะแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งคือการแต่งงานที่พูดไปเมื่อกี้ก็คือการดองกันของ
1: เ
0: จ้าหญิงเจ้าชายจากแคว้นอยุธยากับสุพรรณภูมิเข้าด้วยกันนะฮะนี่ก็เป็นปัจจัยการเกิดของอยุธยาพอมีเกิดก็มีดับถูกไหมฮะการเสื่อมของอยุธยาปกติเนี่ยเราจะเข้าใจว่าโอ้เพราะไทยลบพม่าอย่างเดียวถูกไหมแต่จริงๆแล้วมันมีปัจจัยภายในด้วยก็คือการเมืองในช่วงปลายอยุธยาตอนนั้นที่มีการแย่งชิงอำนาจในหมู่เจ้านายใช่ไหมมีถ้าเราติดตาม
2: ละคร
0: เราก็จะเห็นนะพระเจ้าเอกทัศน์พระเจ้าอุทุมพรอะไรเงี้ยก็แย่งชิงไปมาซึ่งการแย่งชิงอำนาจหรือการแข่งขันอำนาจในสมัยโบราณเนี่ยมันจะตามมาด้วยการกวาดล้างผู้คนถูกไหมฮะแล้วการกวาดล้างมันไม่ใช่แค่คนสองคนนะมันกวาดล้างกันทีแบบ7ชั่วโคตรอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะหรือแบบแล้วเรียกว่าแบบเยอะอะนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ทำให้ระบบไพร่เนี่ยเกิดความระส่ำระสายตรงน
1: ี้
0: ก็
1: เป็นแย่งชิงกันด้วยใช่ไหมเหมือนสะสมแล้วก็ต้องแย่งชิงกัน
0: ใช่นะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เป็นปัจจัยความเสื่อมอีกข้อหนึ่งนะฮะทีนี้พออยุธยายศล่มแล้วลอยสวรรค์ลงเรือ นะทีนี้ต่อไปก็จะเข้าสู่อีกสมัยหนึ่งนะฮะก็คืออาณาจักรธนบุรีหรือสมัยธนบุรี
1: สั้นๆนะมากเลยนะอาจารย
0: ์
1: ช่วงนี
2: ้
0: ก็คือผู้สถาปนาเราก็รู้จักกันดีก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะฮะหรือสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีนะฮะภารกิจหลักตอนนั้นคือการฟื้นฟูบ้านเมืองให้กลับมาเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ผลงานที่โดดเด่นตอนนั้นก็จะเป็นการปราบชุมนุมต่างๆซึ่งรายละเอียดก็ดูในเอกสารได้
1: มีกี่ก๊ก
0: ห้าก๊ก
1: แล้วก๊กไหนแข็งแรงที่สุด
2: ก๊ก
1: ก๊กก๊กเพชรตาด้วยแหละ
0: จึงสามารถสถาปนาเป็นกษัตริย์ได้นะฮะต่อไปในสมัยรัตนโกสินทร์ก็จะแบ่งเป็นยุคย่อยๆนะมาดูอันแรกคือยุคต้นนะสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นคอนเซปต์ก็เหมือนกับสมัยธนบุรีคือการฟื้นฟูพระนครให้กลับมาดังเดิมนะฮะและในยุคนี้ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องความคิดและค่านิยมต่างๆอย่างเช่นเรื่องทรัพย์สินเงินทองเพราะตอนนี้เนี่ยเริ่มมีการ
1: ค้าขาย
0: การค้าขายมากขึ้นนะฮะการตื่นตัวใฝ่หาความรู้นะฮะการใช้เหตุผลมากขึ้นอันนี้ก็คือมันเป็นเรื่อง
1: ทางวิทยาศาสตร์
0: ใช่ก็คือเราเริ่มใช่ก็คือเริ่มติดต่อกับต่างชาติโดยเฉพาะตะวันตก
1: คริสต์ศาสนาคือที่เข้ามาเผยแผ่ในช่วงเวลานั้น
0: นะฮะโอเคทีนี้ต่อไปนะฮะก็คือในส่วนของสมัยปรับปรุงประเทศให้ทันสมัยน
1: ะ
0: หรือการ modernization ตรงนี้ก็จะช่วงเอาตามในหนังสือเนี่ยนะฮะก็คือช่วงประมาณรัชกาลที่4นะฮะถึงรัชกาลที่8ตรงนั้นนะฮะโดยใจความสำคัญของสมัยนี้ก็คือการดำเนินแบบแผนต่างๆตามอารยธรรมตะวันตกนะฮะก็คือเพราะตอนนั้นเนี่ยเราเนี่ยเผชิญนะฮะกับการเข้ามาของลัทธิจักรวรรดินิย
1: ม
0: ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการปรับปรุงประเทศให้ทันสมัยจึงเป็นเป้าหมายสำคัญของผู้ปกครองสยามในขณะนั้นถูกไหมฮะเพราะว่าถ้าเราไม่ทำตามจะเกิดอะไรขึ้นฮะ
1: คือจากเดิมเนี่ยเราเคยจีนอินเดียเนี่ยเข้มแข็งมากแต่พอสุดท้ายแล้วเนี่ยอังกฤษได้มาทำให้เราเห็นว่าใครเข้มแข็งกันแน่นะคะมันก็เลยต้องมีการปรับตัวเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นนะคะ
0: ใช่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะก็ทีนี้เมื่อกี้ผมถามว่าเนี่ยเพราะว่า ถามว่าถ้าเราไม่ปรับปรุงประเทศให้ทันสมัยหรือ modernization จะเกิดอะไรข
2: ึ้
0: น
2: ก็เป็นเหตุให้ฝรั่งยึด
1: เป็นเรื่องของชนชั้นนำที่กลัวฝรั่งคือความในตอนนั้นถ้าเกิดเราเป็นไพร่ธรรมดาเราก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกไม่ได้อยู่
2: ใน
1: ไม่ได้อยู่ในจุดตรงนั้นแต่จุดตรงนั้นคือจะเป็นจุดของกลุ่มชนชั้นสูงกลุ่มเจ้านายเชื้อพระวงศ์ต่างๆก็คือมองว่าถ้าเราไม่เปลี่ยน

0: ลงตัวเองเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นตามมาก็คือว่าการที่เราจะโดนดูถูกด้วยแหละแล้วที่สำคัญคืออาจจะสูญเสียอำนาจบางประการไปแล้วก็การรับอิทธิพลความทันสมัยเข้ามาเนี่ยนะคะก็จะรับในลักษณะที่ชนชั้นสูงมองว่าทำอย่างไรให้ตัวเองเนี่ยยังอยู่ในฐานอำนาจได้นั่นเองนะคะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะอย่างที่อาจารย์วดิราชว่าก็คือเรื่องของภัยจักรวรรดินิยมตรงนี้มันก็ทำให้เราต้องปรับปรุงประเทศใช่ไหมนอกจากนั้นเนี่ยนะฮะก็คือการรักษาเอกราชแล้วก็การสร้างรัฐชาติใช่ไหมเริ่มกำหนดเขตแดนมีเรื่องของการสร้างรัฐประชาชาติอะไรต่างๆที่คุณว่าไปเมื่อกี้นะฮะทีนี้ผลกระทบที่สำคัญในสมัยนี้ก็คือสังคมแบบจารีตเนี่ยก็เสื่อมสลายไปใช่ไหมโดยเฉพาะเรื่องของภายหลังการทำสนธิสัญญาเบลริงนะระบบไพร่ระบบทาสเสื่อมลงถูกไหม
0: แต่อุปถัมภ์ยังอยู
1: ่อันนี้หน่วยที่5ใช่มั้ย
0: หน่วยที่5ด้วยแล้วก็การเมืองเนี่ยจะพูดถึงเยอะอยู่นะคะ
1: แล้วก็การปรับปรุงประเทศตรงนี้ก็จะเริ่มจากพระนครหรือส่วนกลางก่อนแล้วจึงค่อยแผ่ขยายไปส่วนภูมิภาคต่างๆนะฮะทีนี้ต่อมานะฮะก็คือสมัยพัฒนาในลงข้ามช็อตมาเลยนะฮะสมัยพัฒนาก็คือสมัยที่มีการใช้แผนพัฒนาเศรษฐก
0: ิจหลังสงครามโลกครั้งที่2สงครามเย็น
1: ก็คือเป็นแผนที่เป็นช่วงที่มีการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินั่นเองนะเวลาเราพูดถึงสมัยพัฒนาก็จำอย่างนี้นะฮะโดยสมัยนี้นะฮะก็จะมีการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจเป็นครั้งแรกนะฮะมีการตั้งสภาพัฒนาเศรษฐกิจนะมีการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจซึ่งเนื้อหาตรงนี้เดี๋ยวอาจารย์จะมาบรรยายอีกทีนึงในหน่วยที่4
0: เศรษฐกิจไทย
1: ใช่หน่วยที่3หรือ4นะ
2: 4
1: หน่วยที่4เนาะนะโดยแผนพัฒนาฉบับแรกใช้ในปี2504ผู้ใหญ่ลีตีกองประชุ
0: ม
1: นะฮะปัจจุบันเราใช้แผนพัฒนาฉบับที่12
0: ค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็เป็นข้อมูลพื้นฐานนะฮะโดยในสมัยพัฒนาตรงนี้นะก็จะมีข้อสังเกตนะฮะที่เป็นเกี่ยวกับผลกระทบของการพัฒนาประเทศในสมัยนี้อันแรกเลยความเหลื่อมล้ำนะฮะทุกรัฐบาลตั้งแต่หลังการใช้แผนพัฒนามาเนี่ยก็จะบอกว่าเราจะลดความเหลื่อมล้ำอะไรต่างๆแต่สุดท้ายมันก็ยัง
2: ทำไม่ได้หรอกเนาะ
1: ถูกไหมฮะรวยกระจุกจนกระจายใช่ไหมกรุงเทพคือประเทศไทยใช่ไหม
0: ประเทศกรุงเทพ
1: อะไรอย่างนี้นะฮะตรงนี้ต่อมาก็คือการศึกษาและฐานะทางเศรษฐกิจเป็นเครื่องมือในการเลื่อนชั้นทางสังคมอันนี้เราก็จะเห็น
0: สำคัญมาก
1: ใช่นะฮะก็คือการศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญในการยกสถานะหรือพัฒนาคุณภาพชีวิตน
0: ะ
1: อัพเงินเดือนบ้างหรือทำให้เรามีการงานที่ดีขึ้นตรงนี้มันก็เป็นเครื่องมือในการเลื่อนชั้นทางสังคมซึ่งหน่วยที่5คุณจะต้องมาพูดต่อไปนะฮะใช่ปะขอบค
0: ุ
1: ณ
0: ใช่ใช่ใช
1: ่นะแล้วก็บทบาททางการเมืองของนักธุรกิจ
0: ตั้
1: ง
0: แต่ธนะอะไรนะธนะการเมืองแบบอะไรนะคะ
2: ธนาธิปไตยเหรอ
0: ไม่ใช่เป็นกลุ่มที่เป็นธุรกิจ
1: เป็น
0: นักธุรกิจใช่ไหมคะมาผ่านตัวเองเป็นนักการเมือง
1: ก็คือตั้งแต่หลังเหตุการณ์14ตุลาปี16เป็นต้นมาก็จะพบบทบาทของนักธุรกิจที่เข้ามาเรียกมาต่อรองหรือมาจัดสรรผลประโยชน์ทางการเมืองใช่ไหมแล้วก็จะเจอนักการเมืองที่มีภูมิหลังที่เป็นนักธุรกิจเข้ามาเล่นการเมืองอย่างเช่นนะยกตัวอย่างนะอย่างบรรหารศิลปะอาชาน
0: ะทักษิณชินวัตร
1: อันนั้นหลังแล้วนะ
0: โอเคโอเค
1: บรรหารศิลปะอาชานะฮะสนอง
2: รวยนะสนอง
1: เทียนทองในพวกนี้นะคือก็จะเจอ
2: นักธุรกิจ
1: ท้องถิ่นหรือนักธุรกิจระดับประเทศเนี่ยมากหน้าหลายตาเข้ามาต่อรองหรือเข้ามาแบ่งสรรผลประโยชน์
2: ก็ต้องมีในทุนประจำพรรค

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สวัสดีค่ะวันนี้นะคะนุ่นก็จะมาแนะนำตัวก่อนนี้ชื่อนุ่นนะคะก็นี่ก็เป็นน้องโยกค่ะวันนี้นะคะเราจะมาจัดชุดให้น้องหมากันค่ะก็จะมีน้องปองพลแล้วก็น้องปองพบนะคะเป็นชุดสไตล์แบบชิลๆนะคะเดินเล่นอะไรอย่างเงี้ยคือแบบน่ารักน่ารักนะคะหวานๆเพราะว่าช่วงนี้อากาศร้อนนิดนึงการที่เราจะตัดชุดให้น้องหมาเนี่ยก็จะเป็นชุดที่แบบสไตล์แบบไม่หนาผ้าไม่หนามากเหมาะกับช่วงหน้าร้อนกับน้องหมานะคะน้องหมาจะได้ไม่ร้อนมากจนเกินไปเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราพาน้องหมาไปเดินเล่นข้างนอกอย่างเงี้ยเผื่อบางคนกลัวน้องหมาโป๊นี่ใส่ชุดให้น้องหมาน่ารักน่ารักนะคะก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะมาดูวิธีการตัดชุดน้องหมากันนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปดูวิธีการตัดชุดกันเลยค่ะเดี๋ยวนุ่นพาไปชมกันค่ะค่ะก็วันนี้นะคะก็จะมาแนะนำอุปกรณ์ก่อนนะคะในการตัดชุดน้องหมาชุดนึงนะคะก็จะมีผ้าก็ถ้าอย่างวันนี้เราจะมาตัดชุดนี้ก็จะมีผ้าลายธนูปีผ้าลายทาแล้วก็ลายจุดนะคะก็จะแล้วก็จะมีอุปกรณ์ก็จะมีกรรไกรที่ต้องใช้อยู่แล้วเพราะว่าในการตัดผ้าก็ต้องใช้กรรไกรนะคะแล้วก็จะมีพวกอุปกรณ์ตกแต่งเล็กน้อยอย่างเช่นดอกไม้นี่ก็จะเป็นดอกไม้ติดชุดอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีกระดุมต่างๆที่เราไว้ติดชุดบางทีก็อาจจะเปลี่ยนไม่ใช้ดอกไม้อย่างเงี้ยก็จะมีลายอื่นอะไรเงี้ยแล้วแต่เราเนาะเพราะว่าบางคนเนี่ยมิกผ้ามิกลายแต่ละคนก็ต่างกันนะคะก็ดังนั้นก็เดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่าอย่างวันนี้เราก็จะติดเป็นกระดุมดอกไม้เพราะว่าจะทำตามแบบเนาะให้มันดูน่ารักสดใสนิดนึงนะคะแล้วก็จะมีเข็มหมุดที่ต้องใช้เพราะว่าใช้ในการกัดผ้านะคะแล้วก็ริบบิ้นแล้วก็ได้ก็สำคัญเพราะว่าเดี๋ยวไว้ใช้กับจักรเนาะเดี๋ยวจะมาดูกันว่าทำยังไงบ้างนะคะก็เราก็จะไปเริ่มขั้นตอนที่1กันเลยเนาะค่ะก็เดี๋ยวนะคะเราจะมาทำแพทเทิร์นกันนะคะแต่การทำแพทเทิร์นเนี่ยอย่างแรกก็คือต้องวัดตัวน้องหมาก่อนก็วันนี้จะมาสอนวัดตัวน้องหมานะคะอันดับแรกในการวัดคือรอบอกของน้องหมารอบอกของน้องหมาก็คืออยู่ตรงใต้อกตรงช่วงนี้ช่วงขาหน้านะคะเราก็จะวัดตัวโดยการวัดพอดีตัวน้องหมาเนาะก็เนี่ยน้องหมาหน้าอก32นะคะแล้วก็จะมีวัดคอก็สำคัญเนาะเพื่อไม่ให้น้องอึดอัดเนาะก็วัดคอน้องหมานี่ก็วัดคอเนาะเสร็จแล้วก็อีกอย่างนึงก็จะเป็นวัดความยาวของน้องหมาให้วัดจากตรงรอบคอจนถึงโคนหางนะคะแต่เวลาน้องหมาผู้ชายเนี่ยการใส่ชุดเนี่ยเขาจะใส่สั้นกว่าปกติเพราะเผื่อไว้ใส่กางเกงเผื่ออะไรอย่างนี้นะคะดังนั้นก็วัดปกติไปก่อนก็คือวัดจากคอไปจนถึงโคนขาโคนหางนะคะใช่แล้วเราก็ค่อยกะเอาความสวยงามเนาะบางคนเนี่ยชอบให้ชุดต้องหมาผู้ชายยาวก็ทำเป็นยาวก็ได้เนาะแต่ว่าวันนี้เราจะมาสอนแค่สั้นเพราะว่าเผื่อให้น้องหมาไว้ใส่กางเกงใส่อะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะคะค่ะก็เดี๋ยวเราจะมาดูการทำแพทเทิร์นว่าจะทำแพทเทิร์นยังไงให้เหมาะกับตัวน้องหมาด้วยนะคะดูไซส์ดูขนาดให้ดีนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเกิดคับไปหลวมไปอย่างเงี้ยเราก็จะมาแก้กันทีหลังมันจะ

เวลานะคะดังนั้นก็มาดูการทำแพทเทิร์นกันเลยอย่างแรกก็แพทเทิร์นหลักๆ ก็มีกระดาษเนาะรู้อยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็มีไม้บรรทัดก็แล้วก็จะมีไม้โค้งคือไม้นกแก้วที่ตามเขาเรียกกันเนาะแล้วก็จะมาทำแพทเทิร์นกันเลยเนาะก็ขีดกลางหน้าก่อนเพื่อจะได้รู้ว่ากลางหน้าของน้องหมาอะไรคือกลางหน้าของน้องหมาก็คือจริงๆมันเป็นช่วงลำตัวช่วงบนเนาะแล้วก็เราก็จะมาทำคอกันวัดคอเนาะให้มันโค้งแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาวัดขนาดว่าเอาสายวัดมาวัดขนาดว่าคอน้องหมาที่เราวัดไปเมื่อกี้ใช้ประมาณไหนเนาะแล้วก็มีไหลนะคะแล้วก็ความยาววัดความยาวก่อนน้องหมาจะได้ไม่สั้นไปเนาะแล้วก็วงแขนนะคะใช่คร่าวๆก็จะประมาณนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาแต่งลายเอาให้มันโค้งให้มันอะไรอย่างนี้เนาะก็ใช้ไม้บรรทัดช่วยแต่งก็ได้นะคะมันจะได้สวยหน่อยแล้วก็ตัดกันเลยนะคะเพื่อที่จะเอาไปใช้ในการวางเนาะตัดโดยรอบคือต้องเผื่อไว้นะคะคือจริงๆก็ถ้าตามมาตรฐานก็คือเผื่อไว้1เซนเพื่อที่จะเอาไว้สำหรับในการเย็บเนาะเรียบร้อยค่ะได้มาแล้วแพทเทิร์นนะคะก็เดี๋ยวจะมาดูวิธีการวางผ้าแล้วก็เย็บในขั้นตอนต่อไปค่ะ

จะมาดูการวางผ้ากันนะคะส่วนแรกที่เราจะวางคือช่วงหลังกับใต้ท้องนะคะก็มาดูกันเลยเนาะอย่างแรกก็คือพับครึ่งให้เป็นสันทบนะคะเพื่อการวางผ้าให้มันตรงกันเนาะเราก็มองนิดนึงว่าให้มันตรงเสร็จแล้วก็ใช้เข็มหมุดค่ะเข็มหมุดกัดโดยรอบนะคะเพื่อที่จะให้ผ้าไม่เลื่อนเวลาตัดผ้าจะได้ไม่เลื่อนเนาะก็กัดไว้แล้วก็จะมาตัดกันค่ะ

ต่อไปก็จะเป็นผ้าคะในส่วนของทำแขนแล้วก็สาบด้านหน้านะคะก็จะใช้ผ้าลายจุดทำกันเนาะก็วางผ้าดูเกมผ้าด้วยนะคะใช้วิธีการเดิมคือกัดเข็มหมุดโดยรอบเหมือนเดิม

ก็มาเย็บกันเนาะจะได้เข้าชุดสวยๆเพื่อให้น้องหมาใช้กันนะคะก็เย็บกันก็เอาตีนผีลงเรียบร้อยเนาะแล้วก็เย็บ

0: ก็เสร็จแล้วนะคะต่อไปก็อยู่ในขั้นตอนการแต่งใช่ไหมคะส่วนใครจะตกแต่งยังไงมีไอเดียเก๋ๆเท่ๆยังไงนะคะก็ลองเอาไปตกแต่งกันดูนะคะซึ่งน้องหมาจะได้ออกมาสวยๆนะคะก็อยู่ที่คนจะตกแต่งกันเลยเนาะเพราะว่าอย่างถ้าสมมุติว่าบางคนเนี่ยมีไอเดียที่เก๋ๆก็นำมาแต่งกับชุดน้องหมาได้นะคะก็จะดูน่ารักไปอีกแบบนึงค่ะค่ะเอาละค่ะก็เราก็จะได้ชุดน้องหมาน่ารักน่ารักออกมาแล้วเนาะเนี่ยเดี๋ยวก็จะเอาไปใส่กับน้องหมาหน่อยเพื่อที่จะพาน้องหมาไปเดินเล่นกันนะคะก็นี่ไงน่ารักเลยโชว์ตัวลูกเห็นไหมคะน่ารักมากก็แล้วหลังจากนี้ก็นุ่นก็ต้องขอตัวนะคะพาน้องหมาไปเดินเล่นก่อนนะคะโอกาสหน้าคงได้พบกันอีกนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: สวัสดีค่ะวันนี้ท่านผู้ชมก็มีโอกาสได้ชมการสาธิตการตัดเสื้อผ้าหรือ

0: ชุดน่ารักน่ารักให้กับน้องหมากันนะคะในช่วงนี้เราจะมาชมคำศัพท์ที่เป็นประโยชน์กันบ้างค่ะสุนัขตัวผู้เราจะใช้ว่า male dog male dog ส่วนสุนัขตัวเมียนะคะเราใช้ว่า female dog female dog เมื่อพูดถึงเสื้อผ้านะคะเราก็ควรจะรู้จักคำที่เรียกเสื้อผ้านะคะในภาษาอังกฤษจะใช้ว่า clothes clothesนะคะ C L O T H E S นะคะถือเป็นคำนามพหูพจน์หมายถึงเสื้อผ้าหรือเครื่องนุ่งห่มนะคะเสื้อผ้าน้องหมานะคะเราก็อาจจะใช้คำศัพท์ได้หลายคำนะคะอย่างเช่น dog clothes dog clothes หรือ dog suits dog suits หรือ dog outfit dog outfitทีนี้มีอีกคำหนึ่งนะคะที่อยากจะให้ท่านผู้ชมระมัดระวังนะคะในเรื่องของการใช้ที่บางครั้งเรามักจะใช้สับสนกันนะคะระหว่างคำว่า clothes ที่เป็นคำนามพหูพจน์ซึ่งหมายถึงเสื้อผ้าหรือเครื่องนุ่งห่มนะคะกับคำว่า cloth c l o t h cloth นะคะอันนี้ถือเป็นคำนามเอกพจน์นะคะจะหมายถึงผ้าหรือชิ้นผ้านะคะถ้าเราพูดถึงpiece of cloth ก็จะหมายถึงชิ้นผ้าหรือผ้า1ชิ้นนั่นเองนะคะทีนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของวัสดุและอุปกรณ์กันบ้างนะคะที่ในรายการผู้ชมได้ชมไปว่าใช้ในการทำเสื้อผ้าน้องหมาเนี่ยนะคะคำว่าวัสดุเราจะใช้ว่า materials ส่วนคำว่าอุปกรณ์นะคะเราจะใช้ว่า equipment นะคะตัวอย่างเช่นนะคะจักรเนี่ยนะคะที่ใช้ในการตัดเย็บชุดเนี่ยนะคะเราจะเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า sewing machine sewing machine กรรไกรคือ scissors scissors อยู่ในรูปพหูพจน์นะคะได้คือ thread thread นะคะเข็มหมุดเราจะเรียกว่า pin หรือ straight pin นะคะส่วนสายวัดที่มาใช้ในการวัดตัววัดขนาดเนี่ยนะคะเราเรียกว่า measuring tape measuring tape หรือ tape measure tape measure นะคะเมื่อมีการตัดเสื้อผ้าแล้วนะคะก็มักจะมีการตกแต่งประดับประดาชุดให้สวยงามนะคะการประดับประดาตกแต่งเนี่ยเราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า decoration decoration นะคะนอกจากนี้คำนี้ยังหมายถึงเครื่องตกแต่งหรือตัวสิ่งที่เราใช้ประดับประดาได้ด้วยนะคะอย่างเช่นที่ในรายการมีการใช้กระดุมในการตกแต่งชุดน้องหมานะคะกระดุมคือ button button ถ้าเป็นกระดุมที่มีรูปทรงของดอกไม้นะคะเราใช้ว่า flower button flower button นะคะในการตัดเสื้อผ้านะคะจะต้องมีการสร้างแบบนะคะหรือว่าทําแบบขึ้นมาเนี่ยนะคะในภาษาอังกฤษเราจะใช้ว่า make a pattern make a pattern นอกจากการสร้างแบบแล้วนะคะก็ยังต้องมีการวัดตัวนะคะวัดขนาดลำตัวหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคะเราอาจจะใช้คำว่า take someone's measurements take someone's measurements นะคะหมายถึงวัดตัวให้สังเกตนะคะว่าเราจะใช้คำ measurements ในรูปพหูพจน์ทั้งหมดนั่นก็เป็นคำศัพท์ที่เป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมนะคะเมื่อต้องการจะพูดถึงการตัดเสื้อผ้ากันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: Well, now we know how to make clothes for our doggy friends and we don't have to go to the pet store and buy expensive outfits anymore. We can just do it ourselves. And now it's time to meet with Nong JJ, who is a young academic scholar who is talented in many ways. So let's go to Tut now and meet him in English Club.
2: สวัสดีครับ Hello everyone Welcome to English Club I'm ทศธรรม เปี่ยมสมบูรณ์ Today's special guest is someone who's an academic and also has great English skills Apart from just great English skills he's won many awards and his award led him to be a master of ceremony which is public speaking So today we want to learn how to develop your English skills but not only English how to develop your public speaking skills in English as well So let's meet today's special guest Please welcome คุณเจเจสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: So before we talk about how to develop your English skills and public speaking, could you please introduce yourself to our viewers?
3: Yes, of course.

0: Because we're almost out of time. For all the Thai kids who's watching this and they want to be a TV host one day, or an MC, or even good at English in public speaking, can you please give them some motivation?
1: Okay, for our friends everywhere who wanted to be an MC and really want to be a public speaker, I suggest you that you have to have a courage. Don't be scared, just speak out. Even though people will laugh at you, but it's okay. This is your lesson to you to learn. If you've done mistakes, you just learn from it and improve it. Do your best every day so you won't regret it tomorrow. And the more you speak, is the more you gained.
0: Wow. Thank you so much, Khun JJ.
1: Thank you so much.
2: ขอบคุณมากครับ
0: Thank you for being such a great example for everyone and, you know, giving them the courage that they can do it. If you can do it, they can do it too, right?
1: Yes, if I can do it, you guys can do it.
0: But remember, if you want to be good like Khun JJ, you have to practice and you have to speak out and have the courage like him. So we'll see you next time. สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: Well, congratulations to Nong JJ. He seems like a very successful young man, and I'm sure we'll see more of him in the future. And now it's time for English Corner with Ajahn Pui and Ajahn Kip. Let's see what they have for us today.
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ English Corner ค่ะดิฉันปุ๋ยสีตาและน้องกิฟจิตสุภาค่ะ
5: ค่ะพี่ปุ๋ย
4: ค่ะ
5: งานที่พี่ปุ๋ยสั่งไว้กิฟทำเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วค่ะ
4: Very good
5: ค่ะทีนี้คำภาษาอังกฤษที่จะบอกเวลาที่เราบอกทำงานเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยใช้คำว่าอะไรอะคะ
4: ก่อนอื่นต้องทำน้ำเสียงแบบปกติธรรมดาก่อนค่ะแล้วพูดว่า I'm done with my homework
5: เอ๊ะแล้วทำไมต้องทำน้ำเสียงปกติธรรมดาด้วยล่ะคะงง
4: ก็ถ้าทำน้ำเสียงแบบนี้นะคะ I'm done with my homework ก็แปลว่าฉันทำงานเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ถ้าพูดว่า I'm done with my homework that's it ก็แปลว่าฉันไม่ทำอีกแล้วค่ะเลิกพอกันทีค่ะ
5: อ๋อเบื่อแล้วใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
5: มีคำอื่นอีกไหมคะ
4: มีคำว่า finish ค่ะ
5: ค่ะ
4: ซึ่งเราอาจจะใช้คำว่า I'm finished with my homeworkนะคะก็คือฉันทำกันบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้ว
5: อ๋อความหมายเดียวกันเลยนะคะ
4: ใช่ค่ะ
5: แล้วมันมีคำที่บอกอย่างเช่นว่าทำเสร็จเรียบร้อยแล้วหมูหมูง่ายๆไหมคะ
4: อุ้ยกิฟทำให้ผมคิดถึงสำนวนนี้เลยนะ
5: ค่ะ
4: Bob's your uncle
5: Bob's your uncle
4: ใช่ค่ะสำนวนนี้นะคะจริงๆมาตั้งแต่ปี1887ค่ะ
5: โอ้โหนานมากเลยนะคะ
4: ใช่ค่ะมาจากนายกรัฐมนตรีของสหราชอาณาจักร
5: ค่ะ
4: คือรัฐมนตรีโรเบิร์ตแต่ว่าเขาชื่อเล่นว่าบ๊อบค่ะโรเบิร์ตกับบ๊อบอะไรเงี้ยนะคะแล้วตอนนั้นเนี่ยเขาก็แต่งตั้งให้หลานชายเขามิสเตอร์บันฟูเนี่ยนะคะขึ้นเป็นรัฐมนตรีไอร์แลนด์ค่ะ
5: โอ้ถ้าอย่างนี้สื่อมวลชนไม่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยเหรอคะ
4: วิพากษ์สิคะเพราะว่ามิสเตอร์บันฟูเนี่ยก็จะเรียกลุงบ๊อบว่าอังคูบ๊อบค่ะ
5: ลุงบ๊อบ
4: ใช่หลังจากนั้นไม่นานนะคะมิสเตอร์บันฟูขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีซะเองก็เลยวิพากษ์หนักกว่าเดิมก็กลายเป็นว่าเออบ๊อบซูอังคูก็คือมีลุงบ๊อบซะอย่างสบายไป8อย่างทุกอย่างได้หมดง่ายมาก
5: แค่มีลุงบ๊อบก็พอแล้วนะคะแล้วพี่ปุ๋ยมีตัวอย่างการใช้สำนวนนี้ไหมคะ
4: ก็อย่างเช่นเวลากิ๊บจะชงกาแฟใช่ไหมกิ๊บก็ add the mix to the water and stir it Bob's your uncle
5: ง่าย
4: ๆค่ะ
5: แค่เอาผสมใส่ไปในน้ำนะคะคนนิดนึง Bob's your uncle
4: เสร็จแล้ว
5: เสร็จเรียบร้อย
4: เหมือนวันนี้บ๊อบซูอังเคิลเรียบร้อยแล้ว
5: ค่ะ
4: เพราะฉะนั้นวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะพบกับ English Corner กันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
3: Well, I hope you enjoyed our show today. Unfortunately, it's all the time that we have. If you have any comments or suggestions you'd like to give us, please send it to the address on the screen. And be sure to check out our show through any of these channels as well. I'm Bukrit Rairat. See you next time on Hello English. สวัสดีครับ

ชมผลงานประดิษฐ์แบบจำลองอาหารและของหวานขนาดจิ๋วของคุณบิ๋มที่ใส่ความรักและความตั้งใจลงไปในงานทุกชิ้นที่เธอทำจากนั้นไปฟังน้องเจนนี่จะมาเล่าประสบการณ์ที่ได้พบจากการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนพร้อมกับแง่คิดมุมมองที่น่าสนใจในรายการ Hello English เร็วๆนี้ค่ะ

0: ุโขทัยธรรมาธิราช Open University
1: มสท.มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ต้องบอกว่าเป็นที่ยอมรับ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคน
3: มสท.เนี่ยถือว่าเป็นสถาบันที่เก่าแก่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็ได้รับการยอมรับ
4: ที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็นำไปใช้ในการทำงานได้มากขึ้น
5: เป็นโอกาสทางการศึกษาในราคาชาวบ้าน
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
6: ยาเสพติดมหันตภัยทำลายชาติ
7: ปัญหาที่ต้องใช้พลังของทุกคน
8: ไม่ใช่เขาหรือใครแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
9: ขอร่วมเป็นหนึ่งใน67ล้านพลังไทย
10: เพื่อขจัดภัยยาเสพติดด้วยพลังคนไทยทุกคน
11: ถึงหนูจะเป็นเด็กแต่พลังเล็กๆก็ช่วยสังคมได้
12: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047785

0: ที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
1: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ SCOU Channel

สวัสดีนักศึกษาทุกท่านนะคะวันนี้นะคะอาจารย์จะมาบรรยายหน่วยที่2กฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืนและวัตถุระเบิดค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญนะคะนักศึกษาจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าเราเปิดโทรทัศน์หรือเปิดอะไรเราก็จะได้ยินข่าวนะคะไม่ว่าเกี่ยวกับอาวุธปืนนะคะหรือบางครั้งก็มีเรื่องระเบิดเข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันของเราด้วยนะคะซึ่งหรือนักศึกษาบางท่านเนี่ยก็อาจจะมีการเขาเรียกว่าอะไรเพื่อการป้องกันตัวนะคะก็เลยซื้ออาวุธปืนไว้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราลองมาดูกันว่าในเมื่อเรามีปืนอยู่ในความครอบครองนะคะหรือว่าเราพกปืนหรือเพื่อป้องกันอันตรายต่างๆเนี่ยเราควรจะรู้หลักเกณฑ์อะไรบ้างนะเกี่ยวกับกฎหมายอาวุธปืนนะแล้วนอกจากนั้นก็อาจจะมีกฎหมายเรื่องอื่นๆเช่นวัตถุระเบิดนะคะหรือว่าดอกไม้ไฟอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะคะซึ่งนะคะในวันนี้นะคะที่อาจารย์จะมาให้ความรู้กับนักศึกษาเนี่ยจะมีเรื่องหลักๆนะคะอยู่ประมาณ 4-5 เรื่องนะคะก่อนที่เราจะดูในตัวเนื้อหานักศึกษาจะต้องรู้ว่ากฎหมายอาวุธปืนนะคะและวั

ถูกระเบิดเนี่ยมันอยู่ภายใต้กฎหมายฉบับใดนะคะโดยปกติในการศึกษากฎหมายถ้านักศึกษาไม่ทราบว่าเรื่องนี้เนี่ยจะอยู่ภายใต้กฎหมายฉบับใดนักศึกษาก็จะไม่สามารถนำหลักกฎหมายนะคะมาใช้ได้อย่างถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องหลักที่เวลานักศึกษาดูว่าอาวุธปืนวัตถุระเบิดจะใช้หลักเกณฑ์อะไรเราต้องรู้ว่าอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติใดนะคะนอกจากนั้นนะคะอาจารย์ก็จะลงรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนนะคะหลักเกณฑ์เกี่ยวกับวัตถุระเบิดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับดอกไม้เพลิงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสิ่งเทียมอาวุธนะคะและนอกจากนั้นอาจารย์ก็จะพูดเกี่ยวกับหลักการทั่วๆไปที่กฎหมายเนี่ยบัญญัตินะคะนำมาใช้กับไม่ว่าจะเรื่องอาวุธปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงหรือสิ่งเทียมอาวุธนะคะเรามาดูนะคะกฎหมายนะคะเกี่ยวกับอาวุธปืนและวัตถุระเบิดนะพอเป็นเรื่องอาวุธปืนและวัตถุระเบิดนักศึกษาก็จะต้องรู้เลยว่าอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนนะคะพุทธศักราช2490นะคะซึ่งชื่อมันอาจจะยาวนะในการบรรยายของอาจารย์ก็อาจจะต่อไปอาจารย์ก็อาจจะใช้คำว่าพระราชบัญญัติอาวุธปืนนะคะสั้นๆนะเวลานักศึกษาศึกษากฎหมายต่างๆนักศึกษาก็จะต้องรู้ว่ากฎหมายฉบับนั้นๆนะคะมีวัตถุประสงค์ในการนะคะเพื่ออะไรซึ่งพระราชบัญญัติอาวุธปืนนะอาจารย์เล็กสั้นๆนะคะมีวัตถุประสงค์ในการบัญญัติออกมานะคะเพื่อการควบคุมปริมาณแล้วก็จัดระเบียบการมีแล้วก็การใช้อาวุธปืนและวัตถุระเบิดนะเพื่ออะไรเพื่อให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะตลอดจนมีการกำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆนะคะข้อห้ามข้อยกเว้นนะคะเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนให้พูดง่ายๆก็คือให้สังคมมันสงบสุขนะคะให้ประเทศชาติมั่นคงนั่นเองนะคะซึ่งเหตุผลตรงนี้นะคะเป็นเหตุผลที่อยู่ท้ายพระราชบัญญัตินะคะประกอบกับมันก็จะมีในการเปลี่ยนสาระสำคัญนะคะที่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัตินี้เนี่ยมันก็เลยทำให้สรุปนะคะวัตถุประสงค์หลักๆนอกจากที่อาจารย์ขึ้นใน PowerPoint แล้วนะคะก็คือ1 นะคะเพื่อควบคุมปริมาณและจัดระเบียบการมีและการใช้อาวุธและวัตถุระเบิดนะคะให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อความสงบสุขของสังคมและความมั่นคงของประเทศนะคะเพื่อกำหนดความหมายนะของอาวุธปืนหรือวัตถุระเบิดนะคะที่ใช้เฉพาะแต่ในสงครามให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นและก็ให้อำนาจรัฐมนตรีนะคะในการกำหนดว่าสิ่งใดเนี่ยเป็นอาวุธที่ใช้ในการสงครามนะคะนอกจากนั้นนะเพื่อแก้ไขอัตราโทษนะคะที่ใช้ลงแก่ผู้กระทำความผิดให้เหมาะสมนะคะกับสถานการณ์ที่มันมีการเปลี่ยนแปลงไปรวมทั้งนะคะให้ศาลสามารถใช้ดุลพินิจนะในการพิพากษาคดีเกี่ยวกับบทลงโทษผู้กระทำความผิดให้ได้รับโทษอย่างเป็นธรรมมากขึ้นนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยศาลต้องใช้ดุลพินิจนะคะในเรื่องเกี่ยวกับการบทกำหนดโทษต่างๆนะคะนอกจากนั้นเนี่ยวัตถุประสงค์ภายใต้พระราชบัญญัตินี้นะคะก็คือเพื่อให้ประชาชนนะผู้ให้ความร่วมมือกับทางทหารตามโครงการนะคะที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือราชการและตำรวจนะคะสามารถมีแล้วก็ใช้อาวุธบางประเภทได้ในปัจจุบันเนี่ยบางทีนักศึกษาจะเห็นได้ว่ามีนอกจากตำรวจทหารนะคะซึ่งเขามีอำนาจในการที่มีปืนนะคะโดยหน้าที่นะนอกจากนั้นเนี่ยประชาชนนะคะบางส่วนที่กฎหมายเนี่ยให้อำนาจเข้ามาช่วยเหลือทหารหรือรัฐได้ด้วยเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็จะต้องมีหลักเกณฑ์กฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะนอกจากนั้นนะคะวัตถุประสงค์ภายใต้พระราชบัญญัตินี้นะคือเพื่อควบคุมมิให้นำอาวุธนะคะที่ใช้ในราชการสงครามหรืออาวุธที่กฎหมายไม่อนุญาตให้มีและใช้นะคะถูกนำมาใช้ในการประกอบอาชญากรรมนะก็คือบางครั้งอะนะคะก็ต้องบอกว่าในการรักษาประเทศชาติเนี่ยก็จะมีอาวุธนะคะที่จะต้อง
นำไปใช้ในสงครามนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งนะบางทีอาจจะมีการลักลอบนำอาวุธเหล่านั้นเนี่ยออกมานะคะก็เลยจะต้องมีกฎหมายนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะเข้ามากำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆนะคะในการป้องกันด้วยนะนอกจากนั้นนะคะวัตถุประสงค์ภายใต้พระราชบัญญัตินี้นะคะเพื่อให้หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจต่างๆนะที่มีความจำเป็นนะคะสามารถมีแล้วก็ใช้อาวุธปืนได้ตามความเหมาะสมเพื่อป้องกันทรัพย์สินที่ใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะนะคะตลอดจนเป็นการลดภาระหน้าที่ของราชการตำรวจหรือทหารอันนี้ก็คือในบางครั้งเนี่ยจะมีหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่เป็นหน่วยงานของกึ่งราชการนะคะอาจจะต้องมีอาวุธปืนบางอย่างเพื่อที่จะปกป้องตัวทรัพย์สินนะคะหรือสิ่งที่ตัวราชการหรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจนั้นๆเนี่ยต้องปกป้องคุ้มครองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายฉบับนี้ก็จะออกมาเอื้อนะคะในการให้หน่วยงานรัฐแล้วก็รัฐวิสาหกิจเนี่ยนะคะสามารถมีหรือใช้อาวุธปืนได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นวัตถุประสงค์นะคะภายใต้พระราชบัญญัติอาวุธปืนก็คืออาจารย์ขยายความนะคะจากที่ขึ้นใน PowerPoint ให้นักศึกษาด้วยนะคะทีนี้นะคะภายใต้พระราชบัญญัติอาวุธปืนนะคะก็จะมีการบัญญัติหลักเกณฑ์นะคะโดยเฉพาะที่นำมาใช้นะคะกับอาจารย์แยกได้เป็น4เรื่องนะอาวุธปืนกับเครื่องกระสุนปืนนะคะวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงสิ่งเทียมอาวุธนะคะแล้วก็จะมีบทเกี่ยวกับการดำเนินการทั่วไปเป็นภาพรวมของอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงแล้วก็สิ่งเทียมอาวุธนะคะเรามาดูหลักเกณฑ์แรกนะคะเป็นหลักเกณฑ์ที่พระราชบัญญัติอาวุธปืนเนี่ยบัญญัติมาเกี่ยวกับเรื่องอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนนะคะก่อนที่นักศึกษาจะรู้หลักเกณฑ์นะคะนักศึกษาจะต้องรู้ความหมายของอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนก่อนนะคะนี่คือสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งที่ภายใต้อยู่ในเรื่องนี้นะคะในหน่วยที่2นี้นั่นเองนักศึกษาต้องรู้ความหมายถ้านักศึกษาไม่รู้ความหมายนักศึกษาก็จะไม่สามารถทราบได้ว่าอ๋อสิ่งนั้นอ่ะมันคืออาวุธปืนหรือมันคือเครื่องกระสุนปืนนะคะหรือมันคือวัตถุระเบิดหรือมันคือดอกไม้เพลิงถ้านักศึกษาไม่ทราบนักศึกษาก็จะนำหลักเกณฑ์นั้นๆมาใช้ได้ไม่ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูในส่วนของอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนความหมายของอาวุธปืนนะคะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติอาวุธปืนมาตรา4อนุ1นะเรามาดูความหมายของอาวุธปืนไปด้วยกันนะคะอาวุธปืนหมายความรวมถึงอาวุธทุกชนิดนะคะซึ่งใช้ส่งเครื่องกระสุนปืนโดยวิธีระเบิดหรือกำลังดันของแก๊สหรืออัดลมหรือเครื่องกลไกอย่างใดซึ่งต้องอาศัยอำนาจของพลังงานนะคะและส่วนหนึ่งส่วนใดของอาวุธนั้นๆซึ่งรัฐมนตรีเห็นว่าสำคัญและได้ระบุไว้ในกฎกระทรวงเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อนักศึกษาเห็นความหมายนะคะของอาวุธปืนภายใต้มาตรา4อนุ1นะจากนิยามดังกล่าวเนี่ยแสดงว่าคำว่าอาวุธปืนนะคะและเครื่องอาวุธปืนเนี่ยมันจะหมายความรวมถึง2ประเภทด้วยกัน1อาวุธทุกชนิดซึ่งใช้เครื่องส่งเครื่องกระสุนโดยอาศัยอำนาจของพลังงานนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งคืออาจจะโดยวิธีการระเบิดจุดระเบิดก็ได้นะคะโดยกำลังดันของแก๊สโดยการอัดลมหรือโดยเครื่องกลไกอย่างใดอย่างหนึ่งในอนาคตก็อาจจะมีวิธีการอื่นที่ถือว่าเป็นการใช้อำนาจของพลังงานนะคะหรือนะคะอาวุธปืนอาจจะหมายถึงอีกประเภทหนึ่งก็คือส่วนของอาวุธปืนนะดังต่อไปนี้เช่นลำกล้องนะคะเครื่องลูกเลื่อนส่วนประกอบสำคัญของเครื่องลูกเลื่อนเครื่องลั่นไกหรือส่วนประกอบสำคัญของเครื่องลั่นไกนะ
และเครื่องส่งกระสุน

องกระสุนหรือส่วนประกอบสำคัญของสิ่งเหล่านี้นะคะนักศึกษาที่อยู่อาจจะเป็นกำนันอาจารย์เชื่อว่าบางส่วนนะคะก็คือต้องมีอาวุธปืนเนี่ยแหละไว้ปกป้องตัวเองหรือว่าปกป้องลูกบ้านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลำกล้องเครื่องลูกเลื่อนหรือว่าเครื่องลั่นไกอาจารย์เชื่อว่านักศึกษาส่วนใหญ่ก็คือพอเห็นภาพว่ามันคืออะไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปืนนะคะแม้มันมีสภาพเก่าๆเลยเนาะลำกล้องมีสนิมนะคะอาจจะไม่สามารถยิงได้ก็ได้นะหรือกระบอกอาจจะไม่มีด้ามนะคะเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นอาวุธปืนภายใต้นิยามนะคะของพรบอาวุธปืนด้วยนะเรามาดูต่อนะคะมาดูความหมายของคำว่าเครื่องกระสุนปืนนะคะหมายถึงอะไรเครื่องกระสุนปืนเนี่ยหมายความรวมถึงกระสุนโดดกระสุนปลายกระสุนแตกลูกระเบิดตอร์ปิโดทุ่นระเบิดและจรวดนะคะทั้งชนิดมีแก๊สไม่มีกดแก๊สนะคะหรืออาจจะเป็นเชื้อเพลิงเชื้อโรคไอพิษหมอกหรือควันหรือกระสุนนะคะลูกระเบิดตอร์ปิโดทุ่นระเบิดจรวดที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกันนะหรือตัวเครื่องหรือสิ่งสำหรับอัดหรือทำหรือใช้ประกอบเครื่องกระสุนปืนนะคะอันนี้คือเป็นนิยามของเครื่องกระสุนปืนนะบางครั้งอาจารย์ก็แบบอาจจะตอร์ปิโดคืออะไรบางคนถ้าไม่ทราบความหมายภายใต้4อนุ2ก็อาจจะคิดว่าเอ้ยตอร์ปิโดมันคือปืนหรือเปล่านะคะคำตอบคือไม่ใช่เราต้องดูนิยามนะภายใต้พระราชบัญญัติอาวุธปืนว่าสิ่งที่เราดูอันนั้นเนี่ยมันอยู่ภายใต้นิยามอันไหนนะคะพอนักศึกษาทราบความหมายของอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนแล้วนะคะทีนี้เนี่ยนักศึกษามาดูกันว่าหลักเกณฑ์นะคะที่มันเกี่ยวกับอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนมันจะมีหลักเกณฑ์หลักๆนะคะอยู่2ส่วนนะคือเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนส่วนบุคคลกับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนสำหรับการค้านะคะอ่ะเรามาดูหลักเกณฑ์แรกนะคะหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนส่วนบุคคลในส่วนนี้เนี่ยพ.ร.บ.อาวุธปืนนะคะก็กำหนดหลักเกณฑ์เอาไว้ด้วยไม่ว่าจะเป็นหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการทำการซื้อมีใช้นำเข้าพกพานะคะให้ผู้อื่นนะมีหรือใช้ปืนของเรานะคะก็จะมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องการออกใบอนุญาตเข้ามานะคะเมื่อมีหลักเกณฑ์กับการออกใบอนุญาตก็จะมีเรื่องอายุนะคะของใบอนุญาตการส่งมอบคืนใบอนุญาตนะคะอันนี้เป็นหลักเกณฑ์นะคะที่เกี่ยวกับอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่บุคคลที่ไม่ใช่ทำไว้ประกอบทางการค้าเนี่ยบุคคลทั่วไปเนี่ยจะต้องทำตามหลักเกณฑ์เหล่านี้นะคะอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นนะคะกฎหมายก็จะบอกว่าห้ามนะเช่นห้ามไม่ให้ผู้ใดทำซื้อมีใช้สั่งหรือนำเข้าซึ่งอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนนะคะเว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่นะคะอันนี้ก็บอกแล้วส่วนใหญ่นะคะจะเป็นเรื่องของหลักเกณฑ์ที่จะต้องมีใบอนุญาตเองนะการพกพาอาวุธปืนล่ะนะคะกฎหมายก็จะกำหนดบอกว่าห้ามมิให้ผู้ใดพกพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวเว้นแต่เป็นกรณีที่ต้องมีติดตัวเมื่อมีเหตุจำเป็นนะคะและเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการเพราะฉะนั้นนะถ้าจะพกพาอาวุธห้ามในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะนะคะไม่ได้กฎหมายให้ทำไม่ได้นะยกเว้นมีใบอนุญาตนะคะใบอนุญาตแต่ละประเภทในเรื่องอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนก็จะมีกำหนดอายุต่างกันเช่นใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนชั่วคราวอาจารย์ก็ต้องเน้นย้ำว่าถ้าเป็นแค่ชั่วคราวนะคะใบอนุญาตชั่วคราวก็จะมีอายุแค่
6เดือนนับตั้งแต่วันออกนะคะเป็นต้นเรามาดูต่อนะคะหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนสำหรับการค้า

กฎหมายก็จะกำหนดไว้ว่าในการทำประกอบซ่อมแซมเปลี่ยนลักษณะสั่งนำเข้ามีหรือจำหน่ายนะคะจะต้องได้รับใบอนุญาตก็จะมีเงื่อนไขสำหรับผู้ที่ได้รับใบอนุญาตว่าบุคคลใดนะต้องห้ามมีให้ออกใบอนุญาตให้นะคะเหล่านี้เป็นต้นเมื่อผู้ที่ได้รับใบอนุญาตนะคะสำหรับเกี่ยวกับเรื่องอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนในกรณีที่สำหรับการค้าเนี่ยก็จะต้องมีการทำบัญชีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนนะคะในส่วนของอายุใบอนุญาตอายุใบอนุญาตนะคะในกรณีที่เป็นอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนในสำหรับทางการค้าเนี่ยก็จะมีอายุ1ปีนับแต่วันออกนะคะในเรื่องอายุก็จะเป็นอายุในใบอนุญาตก็จะเป็นเรื่องสำคัญที่นักศึกษาก็ต้องพึงระวังไว้เหมือนกันนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นหลักเกณฑ์นะคะที่เกี่ยวกับอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนค่ะทีนี้นะคะเรามาดูหลักเกณฑ์นะคะเกี่ยวกับวัตถุระเบิดเหมือนเดิมค่ะนักศึกษาจะรู้หลักเกณฑ์เกี่ยวกับวัตถุระเบิดได้นักศึกษาก็ต้องดูความหมายวัตถุระเบิดคืออะไรนะคะมาตรา4อนุ3กำหนดความหมายของคำว่าวัตถุระเบิดไว้ก็คือวัตถุที่สามารถส่งกำลังดันอย่างแรงต่อสิ่งห้อมล้อมโดยฉับพลันนะคะในเมื่อระเบิดขึ้นโดยมีสิ่งเหมาะมาทำให้เกิดกำลังดันหรือโดยการสลายตัวของวัตถุระเบิดนั้นทำให้มีแรงทำลายหรือแรงประหารกับหมายความรวมถึงเชื้อปะทุต่างๆนะคะหรือวัตถุอื่นใดที่มันมีลักษณะคล้ายคลึงกันซึ่งใช้หรือทำขึ้นเพื่อให้เกิดการระเบิดนั่นเองซึ่งอันนี้ก็จะรัฐมนตรีนะคะก็จะมีการระบุหรือประกาศอะไรเป็นวัตถุระเบิดไว้ในราชกิจจานุเบกษานะคะอ่ะเรามาดูว่าหลักเกณฑ์เกี่ยวกับวัตถุระเบิดนะคะกฎหมายก็กำหนดไว้ว่าห้ามมิให้ผู้ใดทำซื้อนะคะมีใช้สั่งนำเข้าค้าหรือจำหน่ายนะคะตัววัตถุระเบิดเว้นแต่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่นะคะและนายทะเบียนท้องที่ก็จะออกใบอนุญาตได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีเป็นต้นนะเพราะฉะนั้นก็คือจะนำเข้าก็ต้องมีใบอนุญาตจะค้าวัตถุระเบิดก็ต้องมีใบอนุญาตนะคะซึ่งนะคะในการทำสั่งนำเข้าหรือค้าซึ่งวัตถุระเบิดตรงนี้เนี่ยภายใต้พระราชบัญญัตินะคะปืนเนี่ยก็จะบอกว่าให้ไปนำหลักเกณฑ์หลักการต่างๆที่อยู่ในหมวดอาวุธปืนนะคะและเครื่องกระสุนปืนมาใช้บังคับโดยอนุโลมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นในเรื่องการทำสั่งนำเข้าเหล่านี้นักศึกษาก็ต้องไปดูหลักเกณฑ์ในเรื่องอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนมาใช้บังคับกับวัตถุระเบิดด้วยนะคะการย้ายวัตถุระเบิดล่ะนะคะกฎหมายก็ห้ามมิให้ย้ายวัตถุระเบิดจากแห่งหนึ่งย้ายไปอีกแห่งหนึ่งนะคะเว้นแต่ได้รับหนังสืออนุญาตจากเจ้าพนักงานซึ่งรัฐมนตรีกำหนดไว้นะคะและในการย้ายเนี่ยก็จะต้องทำตามเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ที่กฎหมายบัญญัติไว้ด้วยนะคะอายุใบอนุญาตต่างๆที่เกี่ยวกับวัตถุระเบิดนะคะกฎหมายบอกว่าใบอนุญาตที่ให้ออกเกี่ยวกับวัตถุระเบิดก็จะมีอายุใช้ได้1ปีนับตั้งแต่วันออกนะคะไม่ว่าจะเป็นใบอนุญาตเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับวัตถุระเบิดด้วยทีนี้เรามาดูนะคะหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับดอกไม้เพลิงนะคะหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับดอกไม้เพลิงอันดับแรกนักศึกษาก็ต้องรู้ความหมายก่อนนะว่าดอกไม้เพลิงคืออะไรพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนนะคะพ.ศ.2490มาตรา4อนุ4นะให้ความหมายของคำว่าดอกไม้เพลิงไว้ว่าหมายความรวมตลอดถึงพลุนะคะอันนี้เราคุ้นเคยกันดีเนาะคนทั่วไปหรือว่านักศึกษากำนันก็จะทราบดีว่าพลุมันนะคะเล่นกันมาตั้งแต่เด็กนะคะประทัดไฟประทัดลมและวัตถุอื่นใดอันมีสภาพคล้ายคลึงกันนะคะเหล่านี้ถือว่าเป็นดอกไม้เพลิงนะ
ทีนี้เรามาดูหลักเกณฑ์นะคะของดอกไม้เพลิงกฎหมายบอกว่าห้ามมิให้ผู้ใดทำนะคะสร้างนำเข้าหรือค้าซึ่งดอกไม้เพลิงเว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่นะหลักๆ ก็จริงๆเนี่ยอันนี้มันเหมือนเป็นหลักเกณฑ์กลางๆเลยนะคะว่าไม่ว่าจะทำสั่งนำเข้าหรืออะไรก็ตามต้องมีใบอนุญาตนะคะแต่ว่าในหลักเกณฑ์เกี่ยวกับแต่ละประเภทก็จะกำหนดไว้ว่าอ๋อถ้ามีการส่งออกหรืออะไรเพิ่มด้วยก็ต้องได้รับใบอนุญาตนะคะในการทำสั่งนำเข้าหรือค้าดอกไม้เพลิงนะคะเหล่านี้ให้นำบทบัญญัติในส่วนของอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนมาใช้บังคับเช่นกันนะคะในส่วนของอายุใบอนุญาตใบอนุญาตต่างๆนะคะที่ออกไม่ว่าจะเป็นสั่งทำนำเข้าหรือค้าขายต่างๆที่เกี่ยวกับดอกไม้เพลิงนะคะก็จะมีอายุใช้ได้1ปีนับตั้งแต่วันออกนะถ้านักศึกษาสังเกตง่ายๆนะส่วนใหญ่ใบอนุญาตนะคะไม่ว่าเกี่ยวกับดอกไม้เพลิงวัตถุระเบิดหรืออะไรก็ตามมันก็จะมีอายุก็คือ1ปีนับตั้งแต่วันออกนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องดอกไม้เพลิงค่ะเรามาดูหลักเกณฑ์ถัดไปนะคะหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับสิ่งเทียมอาวุธปืนนะคะหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับสิ่งเทียมอาวุธปืนอยู่ภายใต้นะคะความหมายก่อนความหมายนะคะ อยู่ในมาตรา4อนุ5สิ่งเทียมอาวุธปืนหมายถึงอะไรนะคะบอกว่าหมายความว่าสิ่งซึ่งมีรูปและลักษณะน่าจะทำให้หลงเชื่อว่าเป็นอาวุธปืนนักศึกษาดูดีๆนะอันน่าจะทำให้หลงเชื่อว่าเป็นอาวุธปืนนะคะคืออะไรนะก็อันน่าจะทำให้หลงเชื่อว่าเป็นอาวุธปืนแค่นี้เท่านั้นนะคะแค่หน้าหลงเชื่อก็ถือว่าเป็นสิ่งเทียมอาวุธปืนแล้วนะคะแค่ไม่ต้องแค่หน้าหลงเชื่อแค่นั้นเองนะคะไม่จำเป็นว่าจะใช้งานได้จริงอย่างอาวุธปืนก็ได้นะคะแค่หลงเชื่อก็ถือว่าเป็นสิ่งเทียมอาวุธปืนได้แล้วเช่นกันนะทีนี้กฎหมายนะคะใช้คำว่าน่าจะเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้ว่าจะยังไม่มีผู้ใดนะคะหลงเชื่อว่าเป็นอาวุธปืนเพียงแต่น่าจะทำให้หลงเชื่อก็เพียงพอแล้วที่จะถือว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งเทียมอาวุธปืนนะอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นบางทีเราเดินไปตลาดนะคะก็จะเห็นเขาขายปืนนะตามตลาดนัดอันนั้นเป็นปืนเด็กเล่นนะคะถ้าเป็นปืนเด็กเล่นแบบราคาถูกๆหน่อยอาจจะทำด้วยพลาสติกนะแต่ถ้าเป็นปืนเด็กเล่นแพงนิดนึงก็จะทำด้วยเหล็กนะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยมันก็จะมีขนาดแล้วก็ลักษณะค่อนข้างที่จะเหมือนอาวุธปืนจริงซึ่งถ้ามันเหมือนจนอันน่าจะทำให้หลงเชื่อว่าเป็นอาวุธปืนได้เมื่อไหร่ก็ตามนะคะเราถือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งเทียมอาวุธปืนแล้วนะก็ต้องมาใช้หลักเกณฑ์ที่บัญญัติอยู่ภายใต้พรบ.อาวุธปืนนะคะอ่ะเรามาดูหลักนะคะเกี่ยวกับสิ่งเทียมอาวุธปืนหลักเกณฑ์ทางกฎหมายกำหนดไว้อย่างไรกฎหมายบอกว่าห้ามมิให้ผู้ใดสั่งนำเข้าหรือค้าซึ่งสิ่งเทียมอาวุธปืนเว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่นะคะเหมือนกันเลยต้องได้รับใบอนุญาตในการสั่งนำเข้าหรือค้าซึ่งสิ่งเทียมอาวุธปืนก็ให้นำบทบัญญัติในเรื่องของอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนมาใช้บังคับโดยอนุโลมนะคะเหมือนกับเรื่องอื่นๆนะอายุใบอนุญาตใบอนุญาตต่างๆนะคะที่ออกเกี่ยวกับสิ่งเทียมอาวุธปืนมีอายุใช้ได้1ปีนับตั้งแต่วันออกนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นหลักเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องสิ่งเทียมอาวุธปืนค่ะ

0: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคะแนนวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
2: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
3: โรคนี้รักษาหาย
2: ผิดเพราะหากได้รับเชื้อแล้วโอกาสเสียชีวิตสูงมากถ้าไม่ได้รับวัคซีนมาก่อน
4: เพราะถ้าสั่งก่อนโรคคนก็ปลอดภัยครับ
2: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
5: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มทท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร025047788หรือ www.stou.ac.th
0: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

ตอนที่หนึ่งนะคะเป็นเรื่องของระบบพิกัดฉากและระยะห่างระหว่างจุดก่อนอื่นเราก็มาดูระบบพิกัดฉากและระยะห่างระหว่างจุดก่อนนะคะเราจะแทนด้วยสัญลักษณ์ของคู่ลำดับ A B โดย A เป็นจำนวนแรกส่วน B เป็นจำนวนที่สองโอเคนะรอต่อมาเรามาดูก่อนเลยอย่างก่อนอื่นเราต้องรู้ระนาบของระนาบ x y ซึ่งเราเรียกระนาบ x y นี้เรียกว่าคาร์เทเชียนคาร์เทเชียนเนี่ยจะเป็นแกะก็คือแกน x กัน y เนี่ยค่ะอย่างที่เรารู้กันแกน x กัน y ก็ x จะมีทั้งค่าบวกค่าลบส่วน y ก็จะมีทั้งค่าบวกค่าลบพอเราทำการแบ่งปุ๊บพอเส้น x y แกน x กัน y ปุ๊บมันจะเกิดจัตุรภาพทั้งหมด4ส่วนก็คือจัตุรภาพที่1 2 3และ4ในแต่ละจัตุรภาพนะอย่างจัตุรภาพสมมุติเราจัตุรภาพที่1เนี่ย x จะต้องมีค่ามากกว่า0 y ก็ต้องมีค่ามากกว่า0อย่างจัตุรภาพที่3 x จะมีค่าน้อยกว่า0 y น้อยกว่า0เห็นไหมคะมันก็จะแบ่งออกมาก็คือแกน x แกน y ตัดกันเนี่ยมันจะแบ่งเป็น4ส่วนโอเคนะต่อมาเราก็จะมาดูกันที่ว่าเราจะเห็นว่าจุดเนี่ยเราจะแทนด้วยเป็น p x y ใช่ไหมคะเราก็แทนจุด p แล้วก็บอกพิกัดเป็นค่า x ค่า yโอเคนะบอกโดยค่า x เนี่ยจะเป็นพิกัดห่างจากแกน x เท่าไหร่ส่วน y ก็ห่างจากแกน y เท่าไหร่ไปทำแกนแนวแกน y เรามาพิจารณาอย่างจุดของจุด as อย่างจุด a เนี่ยถ้าเรานับมาปุ๊บทาไปห่างจากศูนย์มาเท่าไหร่เอ่ย1 2 3 4ใช่ไหมคะก็คือ a นี้มีค่าเป็น4ส่วนค่า y ตรงนี้มีค่าเท่าไหร่เอ่ยเป็น3ก็เป็น4 3ค่า b เราก็ดูว่าห่างจากแกน x ไปเท่าไหร่ลบ1ลบ2ลบ3ลบ4ลบ5ใช่ไหมเพราะฉะนั้น x ก็มีค่าเป็นลบ5ส่วนค่า y มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเป็น5เพราะฉะนั้นตรงจุด b นี้ก็จะเป็นลบ5กับ5โอเคดูจุด C ดูจุด C ก็ได้ค่ะ C เนี้ยสมมุติว่า C ค่า x เป็นเท่าไหร่เอ่ย1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 เพราะฉะนั้น x จะเป็นค่าเป็น -6 ส่วนค่า C ก็คือ -1 -2 -3 -4 เพราะฉะนั้นจุด C ก็จะเป็น -6 -4 ถามว่า -6 -4 ตรงนี้เราเรียกจัตุรภาพที่เท่าไหร่เอ่ยเราเรียกเป็นจัตุรภาพที่3ถูกไหมคะอย่างจุด A อยู่จัตุรภาพที่ไหนเอ่ยจัตุรภาพที่1จุด B อยู่จัตุรภาพที่2โอเคเราดูต่อไปเราระยะห่างระหว่างจุด A และจุด B เราแทนด้วยเห็นไหมคะเราแทนด้วยเครื่องหมายขีด AB นั่นตรงนั้นเราเรียกว่าระยะห่างระยะห่างเกิดไงทำหาได้จากสมการก็คือผลต่างของ x กำลัง2บวกผลต่างของ y กำลัง2ก็คือสมมุติว่าจุด A กับจุด B ห่างกันยังไงโอเคเราก็หาผลต่างของ x ใช่ไหมคะผลต่างของ x ก็คือเดลต้า x เดลต้า x ก็คือ x 2ลบ x 1ถามว่าแล้วถ้าเป็น x 1ลบ x 2ได้ไหมได้เพราะว่าเนื่องจากเป็นยกกำลัง2เพียงแต่ว่าถ้าเกิดนักศึกษาเอาจุด A เป็นจุดเริ่มก็ต้องเอาจุดก็ต้องเอาทั้ง x 1และ y 1เป็นจุดเริ่มด้วยกันทั้งคู่คือพูดง่ายตรงเนี้ยก็คือ x 2ลบ x 1ยกกำลัง2บวกด้วย y 2ลบ y 1ยกกำลัง2ถอด square root หรืออีกคนนึงบอกว่าถ้าเราทำเป็น x 1ลบ x 2ยกกำลัง2บวกด้วย y 1ลบ y 2ทั้งหมดยกกำลัง2ถามว่ามีค่าเท่ากันไหมเท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นคือจะเอาจุดไหนเป็นจุดเริ่มก็ต้องเริ่มทั้ง x และ y โอเคนะโอเคดูไปต่อพอไปต่อปุ๊บสมมุติเรากำหนดมา2จุดเป็นจุด A แล้วจุด B อยู่บนระนาบ x y จงหาระยะห่างระหว่างจุด A B ก็คือหาระยะห่างระหว่างจุด A และ B ถูกไหมคะสมมุติเราเอาจุด B เป็นจุดเริ่มเราก็เอาหาผลต่างก็คือ5ลบ -3 ทั้งหมดยกกำลัง2ใช่ไหมเอ่ย5ลบ -3 ทั้งหมดยกกำลัง2บวกด้วยผลต่างของ y ก็คือ -5 ลบ -1 ทั้งหมดยกกำลัง2โอเค5ลบ -3 ก็กลายเป็น5บวก3กำลัง2ก็ออกมาเป็น8 8กำลัง2ส่วนข้างหลัง -5 ลบ -1 ก็กลายเป็น -6 -6กำลัง2ก็กลาย
ลบ6กำลัง2ไม่ใช่ลบ3 3 6นะคะลบ6กำลัง2ลบลบเป็นบวกเพราะฉะนั้น6 6ก็กลายเป็น36 6 4 + 3 6ออกมาเป็น square root 100ถอดออกมาได้10โอเคนะครับเพราะฉะนั้นระยะห่างระหว่างจุด A และจุด B จะมีค่าเท่ากับ10พอเราได้ระยะห่างต่อมาเราก็มาหาจุดกึ่งกลางระหว่างจุด A และ B ทำยังไงเอ่ยก็คือเอาค่า x มาบวกกันค่า x ของทั้งสองค่าบวกกันหาร2 y บวกกันหาร2ค่าหาร2โอเคนะพอสมมติว่าเราหาจุดกึ่งกลางระหว่างจุด A B ทำไงก็เอาลบ3บวกกับ5หารด้วย2กับ1บวกกับลบ5หารด้วย2ถูกไหมคะพอได้ออกมาปุ๊บจุดกึ่งกลางออกมาจะกลายเป็น1กับลบ2โอเคตรงนี้ก็คืออย่างที่เราบอกกันก็คือในตอนที่1 1ต้องการให้นักศึกษารู้ระยะพิกัดฉากแล้วรู้ว่าระยะห่างระหว่างจุดแล้วก็จุดกึ่งกลางระหว่างจุดตอนที่2นะคะเป็นเรื่องของเส้นตรงเรื่องของเส้นตรงอันแรกเราก็มาดูเรื่องของความชันของเส้นตรงกันก่อนเลยเราความชันของเส้นตรงเราแทนด้วยตัว m ส่วนการหาความชันหาได้จากไหนเอ่ยความชันเนี่ยเราก็หาจากจุด2จุดของบนเส้นตรงจุด2จุดบนเราแค่ต้องการแค่จุด2จุดบนเส้นตรงออกมาแล้วก็สมอย่างในเนี้ยเราสมมุติให้จุด2จุดบนเส้นตรงจุดแรกเราให้เป็น A สมมุตินะคะโดย A มีค่าเป็น x1 y1 ส่วนจุดที่2เราสมมุติให้เป็น B มีค่าเป็น x2 y2 ความชันหาได้จากผลต่างของค่า y ส่วนด้วยผลต่างของค่า x อย่างในนี้ก็คือเป็น y2 ลบ y1 ส่วนด้วย x2 ลบ x1โอเคนะคะถ้าอย่างนี้ออกมาปุ๊บก็จะเป็นผลต่างหรืออีกคนหนึ่งอาจจะเขียนคนนักศึกษาท่านอื่นอาจจะเขียนเป็น y1 ลบ y2 ส่วนด้วย x1 ลบ x2 สองอันนี้ค่าเท่ากันนะคะใช้ได้หมดเหมือนกันเพราะอย่างที่เราบอกกันว่ามันคือมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับผลต่างของค่า y ส่วนด้วยผลต่างของค่า xแต่มีข้อแม้อยู่อย่างหนึ่งว่า x1 กับ x2 ต้องไม่เท่ากันเพราะถ้า x1 กับ x2 เท่ากันเมื่อไหร่ปุ๊บตัวส่วนของผลหารเนี้ยจะเป็น0ใช่ไหมคะจะเท่ากับ0ทันทีพอเท่ากับ0ปุ๊บหาค่าไม่ได้เพราะฉะนั้นหาค่าไม่ได้ก็จะหาความชันไม่ได้ก็เลยมีข้อแม้ว่า x1 จะต้องไม่เท่ากับ x2 ต่อมาเรามาดูอย่างตัวอย่างในนี้สมมุติว่าเรากำหนดให้เส้นตรงเส้นหนึ่งผ่านจุด2จุดนี้ก็คือจุดแรกคือจุด A A มีค่าเป็น1กับ3ส่วน B มีค่าเป็น5กับ11จงเพราะฉะนั้นเราจะหาความชันได้ไหมได้เราหาสามารถหาความชันเพราะเรารู้จุด2จุดก็หาผลต่างผลต่างของค่า y หาได้ยังไงเอ่ยผลต่างของค่า y อย่างในเมื่อกี้ถ้าเกิดบอกว่า y2 ลบ y1 ส่วนด้วย x2 ลบ x1 เห็นมั้ยคะ yถ้าเราให้จุด B เป็น y 2เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือ11ก็เป็น11ลบ3ส่วนด้วย5ลบ1เพราะฉะนั้น11ลบ3ส่วน5ลบ1เท่ากับ8ส่วน4 8ส่วน4เท่ากับ2เพราะฉะนั้นเส้นตรงเส้นนี้มีความชันเป็นค่าเท่ากับ2โอเคนะคะต่อมาเรามาดูกันว่าถ้าจุด x กับจุด B เนี่ยเป็นจุดบนเส้นตรงเส้น1โอเคนะครับเป็นจุดบนเส้นตรงเส้น1เราจะหาสมการเส้นตรงได้ไหมอันนี้คือสมการของเส้นตรงสมการของเส้นตรงสมการทั่วไปนะคะของเส้นตรงเราสามารถหาสมการทั่วไปได้โดยมีว่า y ลบ y1 เท่ากับ y2 ลบ y1 ส่วนด้วย x2 ลบ x1แล้วก็คูณด้วย x ลบ x1 แต่ยังเหมือนเดิมค่ะมีข้อแม้ว่าx2 ลบ x1 ต้องไม่เท่ากับ0หรือพูดง่าย x2 ต้องไม่เท่ากับ x1 นั่นเองหรือถ้าเราดูตรงดีๆตรงเนี้ย y2 ลบ y1 ส่วนด้วย x2 ลบ x1 จริงๆมันก็คืออะไรเอ่ยมันก็คือความชันถูกไหมคะเราเขียนใหม่ได้เป็น y ลบ1เท่ากับ m คูณด้วย x ลบ x1 เหมือนเดิมค่ะคือ x เราจะเขียนว่า x2 ลบ x1 ไม่เท่ากับ0หรือx2 ไม่เท่ากับ x1 นั่นเองโอเคนะไปต่อ
อย่างอันนี้ตัวอย่างสมมุติว่าให้หาสมการเส้นตรงโดยกำหนดว่าจุด A เป็น -21 จุด B เป็น -35 จงหาสมการเส้นตรงที่ผ่านจุด2จุดนี้หาได้ยังไงเอ่ยเราก็เอาเข้า y จำได้ไหมงั้นเมื่อกี้มันเป็น y -y1 เท่ากับ m วงเล็บ x -x1 อันนี้คือสมการทั่วไปสมการทั่วไปทำไงคะก็เป็น y ลบสมมุติว่าเราเอาจุด A มานะก็จะเป็น y ลบ y1 y1 ก็คือ1 y ลบ1เท่ากับ m ตรงนี้ก็คือผลต่างของ m ตรงนี้คืออะไรเอ่ยจำได้ไหมคะ m จะเท่ากับ x2 ลบ x ไม่ใช่ y2 ลบ y1 ส่วนด้วย x2 ลบ x1มีข้อแม้ว่า x2 ตรงไม่เท่ากับ x1 x2 กับ x1 เท่ากันไหมไม่เท่าเพราะอันหนึ่งเป็นลบ2อันหนึ่งเป็น3เราก็แทนอันนี้ y2 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ y2 มีค่าเท่ากับ5 5ลบ1ถูกไหมคะส่วนด้วย3ลบลบ2แล้วส่วนข้างหลังก็คือ x ลบอันนี้คืออะไร x1 ก็คือค่านี้ของ aพอทำการย้ายพอ5ลบ1เป็น4 4ส่วนด้วย5 x บวก2ก็จะกลายก็คือทำเขาเรียกอะไรคูณหารกันไปปุ๊บมันก็จะกลายเป็น y ลบ1เท่ากับ4ส่วน5 x บวก2ทำการย้ายข้างย้ายข้างเอา5ขึ้นมาคูณกับ x บวก1ใช่ไหมคะก็ย้ายข้างกันมาปุ๊บก็กลายเป็น5 y ลบ5 5 y ลบ5เท่ากับ4 x บวก8ทำการย้ายข้างออกมาก็จะเป็นสมการทั่วไปของเส้นตรงก็กลายเป็น 4x ลบ 5y บวก 13 เท่ากับ 0พอดูนี้เสร็จปุ๊บเราก็เมื่อกี้เราพิจารณาเส้นเรารู้ความชันแล้วใช่ไหมคะแต่พอเรารู้ความชันเนี่ยเราก็ต้องหาสมการของเส้นตรงอีกอันหนึ่งสมมุติเราให้เส้นสีเขียวเป็นเส้น L1 เส้นสีฟ้าเป็นเส้น L2 ซึ่งมีความชันเป็น M2 L1 มีความชันเป็น M1เส้น2ถ้าเมื่อไหร่ก็ตาม M1 กับ M2 มีความชันเท่ากันปุ๊บเส้น2เส้นนี้จะเกิดอะไรขึ้นเส้น2เส้นนี้จะขนานกันทันทีในขนาดเดียวกันถ้า L เส้นตรงคือเอาคุณเอา M1 กับ M2 เนี่ยมาคูณกันแล้วมีค่าออกมาเป็นเท่ากับ -1 เมื่อไหร่นั่นหมายความว่าเส้นตรง2เส้นนี้จะตั้งฉากกันทันทีโอเคนะคะเรามาดูตัวอย่างเขาถามว่าเส้นตรงเนี้ยเขาให้สมการเส้นตรง2เส้นนี้ตั้งฉากกันหรือเปล่าทำไงเอ่ยเราก็หาสมการของหาความชันของสมการเส้นตรงแรกความชันของสมการเส้นตรงแรกหาออกมาปุ๊บได้เท่ากับลบ2 3หาสมการของความชันเส้นตรงที่2ออกมาได้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ย3ส่วน2จะถามจะรู้ว่า2เส้นนี้ตั้งฉากกันหรือเปล่าเอามาคูณกันทันทีเอามาคูณกันปุ๊บออกมาได้เท่าไหร่ออกมาเท่ากับลบ1เพราะฉะนั้นตอบได้เลยว่าเส้นตรง2เส้นนี้ตั้งฉากกันในข้อต่อมาเหมือนกันเขาถามว่าเส้นตรง2เส้นนี้ตั้งฉากกันหรือเปล่าคุณหาออกมาปุ๊บความชันเส้นแรกออกมาได้เป็นเท่าไหร่คะลบ3ส่วน4ความชันของเส้นที่2หาออกมาได้เป็นลบ3ส่วน4ความชัน M1 กับ M2 กลายเป็นว่าตอนนี้ความชัน M1 M2 เท่ากันก็เลยตอบมาได้ว่าเส้นตรง2เส้นนี้ไม่ตั้งฉากกันแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเส้นตรง2เส้นนี้ขนานกันโอเคไหมคะอันนี้ก็เป็นเรื่องเนื้อหาในส่วนของตอนที่2เกี่ยวกับเรื่องเส้นตรงก็คือสมการเส้นตรงหาความชันแล้วก็ดูกันว่าความสัมพันธ์ของสมการ2เส้นนี้เป็นขนานกันหรือตั้งฉากกันโอเคนะคะตอนที่3นะคะตอนที่3ก็เป็นเรื่องของภาพตัดกลวยนะคะโอเคเราก็มาดูกันในภาพตัดกลวยเนี่ยเราจะพูดกันเรื่องแค่ประมาณ2เรื่องก็คือเรื่องแรกก็คือวงกลมส่วนอันที่2ก็คือพาราโบลาเรามาดูเรื่องของวงกลมก่อนวงกลมเนี่ยในบทนิยามเราจะบอกว่าจุดบนระนาบ xy ที่เรียงกันเป็นวงกลมประกอบด้วยจุดซึ่งมีเงื่อนไขว่ามีอยู่เงื่อนไขว่าจะอยู่ห่างจากจุดคงที่จุดหนึ่งเป็นระยะทางที่คงที่เท่ากันและเราเรียกจุดคงที่เนี้ยว่าจุดศูนย์กลางของวงกลมและระยะทางคงที่ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราเรียกว่ารัศมีของวงกลมโดยรัศมีของวงกลมเราจะให้มีค่าแสดงสัญลักษณ์ด้วยตัว r ส่วนจุดศูนย์กลางของวงกลมเราจะแทนด้วยคู่ลำดับ hk โอเคนะคะอย่างในรูปเนี้ยเราจะให้เป
เป็นสมการก็คือ x ลบ s ยกกำลัง2บวกด้วย y ลบ k ทั้งหมดยกกำลัง2เท่ากับ r กำลัง2ถ้าสมมุติว่าจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุดกำเนิดหรือจุดกำเนิดก็คือจุด0 0นั่นหมายความว่าค่า sk จะมีค่าเท่ากับ0 0ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าค่า sk มีค่าเท่ากับ0 0พอเราแทนสมการ sk เข้าไปในสมการนี้สมการ x ลบ s ยกกำลัง2บวกด้วย y ลบ k ทั้งหมดยกกำลัง2เท่ากับ r กำลัง2พอแทนค่าเข้าไปปุ๊บมันจะได้เป็น x กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ r กำลัง2โอเคนะคะก็คืออันนี้อย่างอันนี้ถ้าเราก็คือเป็น x กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ r กำลัง2ถามว่า r กำลัง2 r มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย r ของเรามีค่าเท่ากับ4เพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็น x กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ4กำลัง2 4กำลัง2มีค่าเท่ากับ16เพราะฉะนั้นสมการอันนี้ก็จะโอเคก็จะเป็น x กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ16เห็นไหมคะตรงนี้ก็คือจุดกำเนิดอยู่0 0วงกลมรัศมีเท่ากับ4หน่วยเราก็จะได้ออกมาเป็น x กำลัง2บวก y กำลัง2มีค่าเท่ากับ16ต่อมา

ให้นักศึกษาหาสมการวงกลมจุดศูนย์กลางอยู่ที่เปลี่ยนไปแล้วเราไม่เอาจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุดกำเนิดแล้วเราจุดศูนย์กลางเราย้ายไปแล้วเป็นลบ2 1โดยมีรัศมีเท่ากับ3 3ตรงนี้มีค่าเท่ากับ r ถูกไหมคะ2 1ลบ2ตัวนี้ก็เหมือน s กับ k เพราะฉะนั้นพอเราแทนในสมการตรงนี้ปุ๊บเราจะรู้ทันทีว่า s ของเรามีค่าเท่ากับลบ2 k ของเรามีค่าเท่ากับ1พอแทนทั้งหมดเข้ามาในสมการเห็นไหมครับก็จะกลายเป็น x ลบลบ2 x ลบลบ2ก็กลายเป็น x บวก2 y ลบ1ก็เป็น y ลบ1ก็คือ x บวก2ยกกำลัง2บวกด้วย y ลบ1ยกกำลัง2มีค่าเท่ากับรัศมีเท่ากับ3 3ยกกำลัง2มีค่าเท่ากับ9โอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะกลายเป็น x บวก2ยกกำลัง2บวกด้วย y ลบ1ทั้งหมดยกกำลัง2มีค่าเท่ากับ9ซึ่งอันนี้ก็คือเป็นสมการวงกลมที่มีพิกัดอยู่จุดศูนย์กลางอยู่ที่ลบ2 1และมีรัศมีเท่ากับ3ต่อมาเรื่องของพาราโบลาพาราโบลาเนี่ยจะเป็นเซตของจุดบนระนาบ xy ที่เรียนกันเป็นพาราโบลาประกอบด้วยจุดซึ่งมีเงื่อนไขว่าจะต้องอยู่ห่างจากจุดคงที่เหมือนกันจุด1แล้วเส้นตรงคงที่เส้น1เป็นระยะทางเท่ากันจุดคงที่ตรงนั้นเราเรียกว่าจุดโฟกัสส่วนเส้นตรงตรงนั้นเราเรียกว่าเส้นไดเรกติกเราก็มาดูกันโอเคอันนี้ใช่ไหมคะอันนี้ก็คือสมการพาราโบลาอันนี้คือเส้นพาราโบลาเส้นโค้งอันนี้ค่ะพาราโบลาส่วนจุดโฟกัสสมมุติเราให้จุดโฟกัสเป็นจุด F จุด F มีจุด F อยู่ในเขียนอยู่ในคู่ลำดับก็คือ0กับ4ในระหว่างที่สมการเส้นไดเรกติกจะเขียนแทนด้วย y เท่ากับลบ4จุดยอดอยู่ที่ไหนจุดยอดอยู่ที่ v อยู่ที่0 0เราบอกว่าจุดทุกจุดบนสมการบนสมการพาราโบลาเนี่ยจะห่างจากจุดโฟกัสใช่ไหมคะจะห่างจากจุดโฟกัสกับเส้นตรงเส้นเนี้ยเท่ากันอย่างเช่น p จุดเนี้ยอย่างเช่นจุด pxyอย่างเช่นจุด px y เห็นไหมครับก็คือพูดง่าย fp จะมีค่าเท่ากับขอโทษทีค่ะ fp จะมีค่าเท่ากับ pb เส้นตรง2เส้นนี้จะเท่ากันโอเคนะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันก็สมมุติว่าให้จุด p เนี่ยมีพิกัดเป็น xy เป็นจุดใดๆบนเส้นโค้งถูกไหมคะอย่างที่เมื่อกี้เราคุยกัน fp หรือ pf เนี่ยมีจะมีค่าเท่ากับ pb หรือ bp โดยจุดตรงนี้เราสมมุติว่าให้จุด p เนี้ยมีพิกัดเป็น x ลบ c ถ้าจุด b มีพิกัดเป็น x ลบ c จุด f ก็อย่างที่เรารู้กันจุด x ก็จะเป็น0กับ c ถูกไหมครับพอเราทำการย้ายข้างกันมาเนี่ย x ลบ0อันนี้0กับ c ถูกไหมคะ x ลบ0ยกกำลัง2บวก y ลบ c ยกกำลัง2มีค่าเท่ากับ square root x ลบ x กำลัง2บวกด้วย y ลบลบ c ทั้งหมดยกกำลัง2ทำการถอด square root ออกมามันก็จะได้กลายเป็น x กำลัง2บวก y ลบ c ทั้งหมดยกกำลัง2เท่ากับ y บวก c ทั้งหมดยกกำลัง2ทำการย้ายข้างเอา x ไปไว้ฝั่งหนึ่งแล้วก็ y มาไว้ฝั่งหนึ่งในที่สุดออกมาปุ๊บจะได้เป็น x กำลัง2เท่ากับ 4cy อันนี้ x กำลัง2เท่ากับ 4cy เนี่ยจะเป็นสมการพาราโบลาจะมีเป็น x กำลัง2ลบ 4ay จะเป็นสมการพาราโบลาที่มีเส้นโค้งเป็นเราเรียกว่าพาราโบลาหงายหรือพาราโบลาคว่ำก็ต่อเมื่อเนี่ยมีค่าคงตัวขึ้นอยู่กับค่า c พาราโบลาจะหงายหรือคว่ำเนี่ยมันมีอยู่ที่ว่าถ้า c มากกว่า0จะหงายถ้า c น้อยกว่า0จะคว่ำโอเคนะคะอันนี้มาดูรูปต่อมารูปสมการของพาราโบลาเนี่ยจุดยอดอยู่ที่จุดกำเนิดและแกน y เป็นสมการทดเทียบค่ะจุดยอดอยู่ที่จุดกำเนิดและแกน y เป็นแกนสมมาตรคือพูดง่ายว่ามันจะเป็นลักษณะนี้สมมุติว่าอันนี้เป็นแกน x อันนี้เป็นแกน y ถ้าออกมาอย่างนี้ปั๊บอันนี้เราเรียกพาราโบลาหงายถูกไหมคะจุดยอดจุดตรงนี้เราเรียกตรงนี้ว่าจุดยอดก็คือจุด0

0ส่วนตรงนี้เราเรียกว่าจุดโฟกัสก็คือ0,4 โอเคนะส่วนตรงนี้เล่นเรียกว่าการเส้นไดเรกติก y มีค่าเท่ากับลบ4อันนี้ก็คือสมการ

ความขึ้นอยู่ไงเอ่ยอย่างที่บอกขึ้นอยู่กับค่า c ถ้า c มากกว่า0จะหงายถ้า c น้อยกว่า0จะคว่ำโอเคนะต่อมาเรามาดูสมการพาราโบลาสมมุติตัวอย่างยกเอามาให้ว่า x กำลังสองเท่ากับ 20y ถามว่าหาค่า c ได้ไหมหาจุดโฟกัสได้ไหมโอเคเรารู้กันว่ารูปมาตรฐานอยู่ที่ x กำลังสองเท่ากับ 4cy เพราะฉะนั้น x กำลังสองเท่ากับ 4cy เราเอาได้สมการพาราโบลาเป็น x กำลังสองเท่ากับ 20y ทำการย้ายข้างออกปุ๊บเราก็จะได้ค่า c ออกมา c มีค่าเท่ากับ5ใช่ไหมครับพอ c มีค่าเท่ากับ5หาจุดโฟกัสได้ไหมจุดโฟกัสอันนี้ก็คือ0 c จำได้ไหมจุดโฟกัสก็คือ0 c เพราะฉะนั้นจุดโฟกัสก็คือ0 5เส้นไดเรกติกเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเส้นไดเรกติก y มีค่าเท่ากับลบ c เพราะฉะนั้นเส้นไดเรกติกของเราก็เท่ากับ y เท่ากับลบ5เห็นไหมคะนี่ y เท่ากับลบ5จุดโฟกัสอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยที่เมื่อกี้เราคุยกันก็คือ0 5อันนี้ก็พอโฟกัสอยู่ที่0 5ค่า c มีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่า0ค่า c เป็น5เพราะฉะนั้นต้องมากกว่า0พอมากกว่า0แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเป็นพาราโบลาหงายโอเคตามนี้นะคะเป็นพาราโบลาหงายเห็นไหมไดเรกติกเท่ากับ y เท่ากับลบ5ส่วนจุดโฟกัสก็คืออยู่ที่เท่าไรเอ่ยอยู่ที่0กับ5ต่อมากราฟพาราโบลาเมื่อกี้เราเรียกว่าสมมาตรที่แกน y ใช่ไหมครับกราฟพาราโบลาจะมีสมมาตรที่แกน x ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าสมมาตรที่แกน x โอเคจุดโฟกัสก็จะอยู่เปลี่ยนละเมื่อกี้สมมาตรแกน y จุดโฟกัสจะเป็น0 4ใช่ไหมครับพอสมมาตรแกน x จุดโฟกัสจะเป็น4 0ส่วนสมการเส้นไดเรกติกก็จะกลายเป็น x เท่ากับลบ c โอเคนะเรามาดูกันตอนนี้มันก็จะมีอันนี้ก็คือโอเคเห็นไหมครับโฟกัสอันนี้จุดโฟกัสอยู่ที่ c 0ส่วนเส้นสีน้ำตาลเส้นนี้ก็คือเส้นไดเรกติกมีค่าเท่ากับ x เท่ากับลบ c โอเคตรงนี้ต้องเป็นลบนะคะ x เท่ากับลบ cพอนี้ปุ๊บเราก็มาหาสมการรูปทั่วไปรูปทั่วไปจะเขียนได้เป็น x กำลังสองเท่ากับ 4cx โอเคนะคะ x กำลังสองเท่ากับ 4cx ตอนนี้ค่า c มีผลว่าพาราโบลาจะหันซ้ายหรือพาราโบลาจะหันขวาถ้า c มากกว่า0จะหันขวาถ้า c น้อยกว่า0จะหันซ้ายโอเคนะคะเรามาดูกันสมการโอเคใช่ไหมแกน x เป็น1แกน x เป็นแกนสมมาตรรูปทั่วไปของพาราโบลาก็จะกลายเป็น y กำลังสองเท่ากับ 4cx โดยมีพิกัดอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยมีพิกัดอยู่ที่ c 0สมการเส้นไดเรกติกก็คือมีค่าเท่า x เท่ากับลบ4เรามาดูนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกถ้า x มากกว่า0หันอะไรเอ่ยหันขวาถ้า x น้อยกว่า0ก็จะเป็นหันซ้ายโอเคนะเรามาดูตัวอย่างสมมุติเขาบอกว่าสมมุติสมการเส้นไดเรกติกมีจุดยอดอยู่ที่0 0โฟกัสอยู่ที่ลบ4 0จุดโฟกัสอยู่ที่ลบ4 0ลบ4 0เพราะฉะนั้นสมมาตรแกน y จริงเนาะพูดผิดลบ4 0สมมาตรแกน x ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะเขียนเป็น y กำลัง2เท่ากับ 4cxแทนค่า c เข้าไป c มีค่าเท่ากับลบ4พอแทนเข้าไปปุ๊บมันจะได้เป็น y กำลังสองเท่ากับลบ 16x พอ y กำลังสองเท่ากับลบ 16x ค่า x มีค่าสมการเส้นไดเรกติกคืออะไรเอ่ย x เท่ากับลบ4พอลบเจอลบก็กลายเป็นบวกเพราะฉะนั้น x มีค่าเท่ากับ4พอ x มีค่าเท่ากับ4ค่า c มีค่าเป็นมากกว่าหรือน้อยกว่า0ค่า c มีค่าน้อยกว่า0เพราะฉะนั้นกราฟที่ได้จะเกิดอะไรเอ่ยจะหันซ้ายใช่ไหมคะกราฟที่ได้จะหันซ้ายทันทีก็จะเป็นรูปคล้ายๆไงเอ่ยรูปคล้ายๆรูปนี้โอเคนะพอคล้ายรูปนี้เสร็จปุ๊บคุณก็จะหาคำตอบก็จะได้คือง่ายๆการเวลาที่เราจะหาสมการเส้นพาราโบลาเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าจุดโฟกัสอยู่ที่ไหนโอเคนะคะจุดโฟกัสอยู่ที่ไหนและเราเคยมาดูว่ามันจะสมมาตรที่แกน x หรือแกน y

อย่างอันเนี้ยจุดโฟกัสอยู่ที่เห็นไหมฮะค่า c อยู่ที่ค่า x พอค่า c อยู่ที่ค่า x เพราะฉะนั้นสมมาตรแกน x ถ้าค่า c อยู่ที่ y ก็สมมาตรแกน y โอเคนะในเรื่องของภาพตัดกลวยเราก็จะคุยกัน2อย่างก็คือเรื่องของวงกลมกับพาราโบลาเพราะฉะนั้นคุณจะต้องสร้างสมการวงกลมได้สร้างสมการพาราโบลาได้หาจุดโฟกัสแล้วก็เส้นไดเรกทริกของพาราโบลาได้นะคะ

0: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นสาขาวิชาที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ทันกับความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีซึ่งเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและยกระดับความรู้ความสามารถของบุคลากรที่ปฏิบัติงานทางด้านนี้ให้สูงขึ้นและเพื่อบริการทางวิชาการแก่ประชาชนให้มีความเข้าใจและมีทัศนคติที่ถูกต้องเปิดรับสมัครแล้ววันนี้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่02504-7788หรือที่www.stou.ac.th
1: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ตัวใหญ
2: ่รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีค่ะนักศึกษาคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันในหน่วยที่2นะคะซึ่งหน่วยที่2เนี่ยเป็นเรื่องของความสำคัญแล้วก็คุณลักษณะของผู้สูงอายุในด้านต่างๆนะคะนักศึกษาจะได้ประโยชน์อย่างมากในหน่วยนี้คือจะได้ทราบว่าคุณลักษณะต่างๆของผู้สูงอายุในด้านต่างๆเนี่ยเป็นอย่างไรผู้สูงอายุมีความสำคัญต่อสังคมอย่างไรนะคะเราจะอยู่ร่วมกันนะคะในสังคมโดยมีบุคคลวัยต่างๆได้อย่างไรนะคะค่ะนักศึกษาก็จะได้ความรู้ตรงนี้ไปใช้นะคะสำหรับหน่วยนี้เนี่ยนะคะชื่อหน่วยก็คือความสำคัญและคุณลักษณะของผู้สูงอายุนะคะซึ่งผู้เขียนเนี่ยก็จะมีศาสตราจารย์ดร.สุมาลีสังสีก็คือครูนะคะแล้วก็อาจารย์ดร.นิตยาบุญปริตนะคะค่ะเรามาดูรายละเอียดของหน่วยนี้กันนะคะค่ะค่ะหน่วยนี้เนี่ยจะประกอบไปด้วย2ตอนนะคะตอนที่1นะคะจะว่าด้วยความหมายและความสำคัญของผู้สูงอายุนะคะส่วนตอนที่2นะคะจะเป็นเรื่องคุณลักษณะของผู้สูงอายุในด้านต่างๆนะคะประกอบไปด้วยคุณลักษณะของผู้สูงอายุด้านร่างกายและจิตใจคุณลักษณะของผู้สูงอายุด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมแล้วก็คุณลักษณะของผู้สูงอายุด้านสังคมและการเรียนรู้นะคะเราจะไปทีละประเด็นกันเลยนะคะค่ะประเด็นแรกเลยความหมายนะคะความหมายของผู้สูงอายุเนี่ยคำว่าผู้สูงอายุเนี่ยก็มีคนใช้คำที่ใกล้เคียงกันหลายคำนะคะเช่นคนชราคนแก่ผู้เฒ่าผู้สูงอายุนะคะหรือบางท่านนักการศึกษาบางท่านอย่างเช่นอาจารย์บรรลุศิริพานิชเนี่ยนะคะท่านก็บอกว่าการเรียกผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะเรียกตามลักษณะต่างๆเช่นถ้าเรียกตามลักษณะทางกายภาพก็อาจจะเรียกว่าคนชราคนเฒ่านะคะ the age aging นะคะ old man อะไรอย่างเป็นต้นนะคะอันนี้เรียกละตามลักษณะของสรีระทางร่างกายที่เสื่อมถอยลงนะคะถ้าแบบที่สองนี่เรียกตามอายุนะคะตามปฏิทินเลยนะคะเช่นเรียกว่าผู้สูงอายุนะคะ elderly older person นะคะแต่ก็จะต้องมาดูกันว่าและอายุเท่าไหร่จึงจะเรียกว่าผู้สูงอายุนะคะแบบที่3เรียกตามสถานภาพทางสังคมนะคะเช่นผู้สูงอายุผู้อาวุโสนะคะผู้ใหญ่ผู้อาวุโสเป็นต้นนะคะในหลายๆประเทศนะคะหลายๆประเทศเนี่ยก็กำหนดใกล้เคียงกันค่ะว่าผู้สูงอายุเนี่ยคือผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปนะคะ60ปีขึ้นไปแล้วก็อาจจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มย่อยๆอันนี้เขาใช้ภาษาอังกฤษว่าอย่างนี้นะคะแต่ครูก็อยากจะขอเรียกเป็นภาษาไทยอย่างเช่นยังโอเนี่ยอาจจะเป็นผู้สูงอายุวัยต้นอายุ60ถึง74ปีโอเนี่ยก็คือผู้สูงอายุวัยกลาง75ถึง84ปีและโอเดสโอเนี่ยก็คือผู้สูงอายุวัยปลายก็คือ85ปีขึ้นไปนะคะสำหรับสหประชาชาติเนี่ยค่ะได้กำหนดให้คนที่เป็นผู้สูงอายุเนี่ยต้องมีอายุ60ปีขึ้นไปนะคะอันนี้ก็สอดคล้องกับพระราชบัญญัติผู้สูงอายุของเรานะคะในมาตราที่3เนี่ยก็กำหนดให้ผู้สูงอายุเนี่ยเป็นบุคคลที่มีอายุเกิน60ปีขึ้นไปแล้วก็มีสัญชาติไทยนะคะค่ะอันนี้นักศึกษาก็คงจะรู้จักแล้วนะคะว่าใครคือผู้สูงอายุนะคะคราวนี้ถ้าจะสรุปความหมายอย่างเป็นทางการนะคะผู้สูงอายุก็คือประชากรชายและหญิงที่มีอายุ60ปีขึ้นไปนะคะนอกจากมองในด้านอายุแล้วก็ยังมององค์ประกอบอื่นๆนะคะเช่นในเรื่องของความเปลี่ยนแปลงของร่างกายนะคะความเปลี่ยนแปลงของจิตใจความมีความวิตกกังวลขาดแรงจูงใจอะไรพวกนี้นะคะการลดบทบาททางอาชีพการงานการลดบทบาททางสังคมเป็นต้นนะคะจำนวนเรามาดูจำนวนผู้สูงอายุกันบ้างนะคะในปี2018เนี่ยโลกเราเนี่ยมีประชากรผู้สูงอายุทั้งหมดประมาณ 7.5
7,633 ล้านคนนะคะแล้วเป็นผู้สูงอายุถึง990ล้านคนนะคะนะคะทีนี้ถ้าดูที่ประเทศไทยบ้างประเทศไทยในปี2561เนี่ยเรามีประชากรทั้งหมด66ล้านคนเป็นผู้สูงอายุถึง12ล้านคนหรือร้อยละ18อันนี้ไม่น้อยเลยนะคะซึ่งเราเนี่ยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมาแล้วตั้งแต่ปี2548นะคะค่ะแล้วเรากำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์เนี่ยนะคะเมื่อเรามีจำนวนผู้สูงอายุร้อยละ20ของประชากรของประเทศค่ะซึ่งก็ไม่นานนักนะคะค่ะคราวนี้มาดูที่ความสำคัญนะคะความสำคัญของผู้สูงอายุเนี่ยผู้สูงอายุนับว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่านะคะต่อครอบครัวต่อเพื่อนต่อสังคมต่อชุมชนต่อประเทศนะคะในประเด็นไหนบ้างเราลองมาดูประเด็นแรกเป็นแหล่งข้อมูลค่ะท่านสะสมความรู้ต่างๆประสบการณ์ต่างๆไว้มากมายนะคะสองเป็นที่ปรึกษานะคะถ้าเรามีปัญหาอะไรไม่เข้าใจหรือว่าหาทางออกไม่ได้เนี่ยเราอาจจะปรึกษาผู้สูงอายุนะคะสามเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตนะคะเพราะท่านผ่านชีวิตผ่านโลกมาก่อนนะคะสี่เป็นผู้ให้ข้อคิดต่างๆที่ดีมากๆเลยนะคะค่ะประเด็นที่ห้าเนี่ยท่านมีภูมิปัญญาเช่นบางท่านเนี่ยเก่งในเรื่องการทำอาหารบางท่านเก่งในเรื่องของการทอผ้าบางท่านเก่งในเรื่องของการทำเครื่องใช้สิ่งประดิษฐ์ต่างๆนะคะก็นับเป็นภูมิปัญญาค่ะช่วยป้องกันอันตรายและข้อผิดพลาดอันนี้ก็คือบางเรื่องเนี่ยเราไม่มีประสบการณ์มาก่อนแต่ท่านจะแนะเราว่าควรทำอย่างนั้นควรทำอย่างนี้เพื่อลดข้อผิดพลาดต่างๆนะคะช่วยชี้ช่องทางสู่ความสำเร็จนะคะประการที่8ผู้สูงอายุเนี่ยบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมมากมายเลยนะคะผู้สูงอายุช่วยกิจกรรมทางศาสนาประเพณีของชุมชนผู้สูงอายุบางท่านก็มีบทบาททางการเมืองอย่างที่เราเห็นอยู่นะคะค่ะคราวนี้อันนั้นเป็นเรื่องของ 2.1 ทั้งหมดเลยนะคะคราวนี้เรามาดูที่ตอนที่ 2.2 นะคะเป็นคุณสนับของผู้สูงอายุนะคะครูก็จะพูดด้านแรกก่อนนะคะเป็นคุณลักษณะด้านร่างกายนะคะถ้าพวกเราสังเกตผู้สูงอายุในบ้านเราจะเห็นว่าร่างกายเนี่ยเสื่อมถอยลงทุกระบบไม่ว่าจะเป็นผิวหนังกล้ามเนื้อกระดูกระบบหัวใจระบบไหลเวียนของโลหิตทางเดินหายใจทางเดินอาหารต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เข้าสู่วัยสูงอายุเนี่ยก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์ต้องรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะนะคะต้องพักผ่อนเพียงพอนะคะออกกำลังกายสม่ำเสมอนะคะและเมื่อยามเจ็บไข้เนี่ยถ้ามีผู้ดูแลช่วยเหลือใกล้ชิดก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะคะอันนั้นเป็นด้านร่างกายนะคะด้านจิตใจผู้สูงอายุเนี่ยจิตใจมันจะมีความสัมพันธ์กับร่างกายกับเศรษฐกิจกับสิ่งแวดล้อมนะคะผู้สูงอายุเนี่ยที่มีอาจจะมีจิตใจรู้สึกว้าเวนะคะอันนี้อาจจะเกิดมาจากการสูญเสียตำแหน่งหน้าที่ทางการงานการเกษียณอายุการที่เคยเป็นที่พึ่งเป็นใหญ่ในบ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่กลับมาเป็นการพึ่งพาผู้อื่นแทนนะคะเพราะฉะนั้นก็ทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยรู้สึกบางท่านก็อาจจะต้องอยู่ตามลำพังเพราะว่าลูกหลานแยกครอบครัวออกไปนะคะเรื่องเศรษฐกิจก็อาจจะพบกับรายได้ลดลงหรือบางคนไม่มีรายได้เข้ามาเลยสิ่งเหล่านี้กระทบต่อจิตใจนะคะทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกเงียบเหงาเดียวดายเกิดความท้อแท้ขาดความมั่นคงขาดกำลังใจได้ง่ายนะคะอันนี้เป็นเรื่องของจิตใจค่ะค่ะต่อไปก็จะเป็นเรื่องคุณลักษณะผู้สูงอายุ
ในเรื่องของเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมนะคะในเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดก็คือผู้สูงอายุก็จะต้องถ้าทำงานในหน่วยงานก็จะเกษียณใช่ไหมคะตามข้อกำหนดของหน่วยงานหรือผู้สูงอายุที่ทำงานเองนะคะไม่ว่าจะเป็นค้าขายเป็นเกษตรกรเนี่ยก็อาจจะต้องลดบทบาทลดภาระงานลงเนื่องจากความเสื่อมถอยของร่างกายร่างกายอ่อนแอลงก็เลยต้องมอบให้บุตรหลานหรือญาติเนี่ยเป็นผู้ดูแลแทนนะคะการที่ผู้สูงอายุต้องลดภาระลดบทบาทเนี่ยมันก็โยงกับรายได้ซึ่งเคยได้เนี่ยก็จะลดลงอย่างมากหรือขาดหายไปนะคะซึ่งก็จะกระทบต่อการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุนะคะผู้สูงอายุบางคนบางกลุ่มเนี่ยถึงแม้ร่างกายจะอ่อนแอแล้วเนี่ยนะคะแต่ก็ยังต้องทำงานต้องหารายได้เพราะว่าไม่มีลูกหลานดูแลนะคะในส่วนเงินออมก็อาจจะไม่ได้ออมเงินไว้นะคะถึงแม้จะได้รับสวัสดิการจากรัฐบ้างแต่ก็อาจจะเป็นเงินเพียงเล็กน้อยก็ไม่เพียงพอนะนะคะดังนั้นเรายังเห็นว่าผู้สูงอายุจำนวนมากเนี่ยก็ยังจะต้องทำงานต้องประกอบอาชีพนะคะค่ะการที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุให้มีฐานะให้มีความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจได้ดีพอสมควรเนี่ยนะคะก็ต้องทำในสิ่งต่อไปนี้นะคะ1จะต้องสร้างความเข้าใจให้เตรียมตัวจริงๆต้องเตรียมตัวก่อนวัยสูงอายุนะคะแต่เมื่อเป็นผู้สูงอายุแล้วไม่ได้เตรียมตัวเนี่ยก็ต้องทำนะคะก็ต้องดูแลเรื่องรายได้จัดแบ่งนะคะให้เป็นสัดส่วนไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยอะไรพวกนี้นะคะค่ะประการต่อไปชุมชนต้องจัดกิจกรรมการออมนะคะเช่นการออมกลุ่มสัจจะกลุ่มออมทรัพย์เหล่านี้เป็นต้นนะคะจัดอบรมอาชีพที่เหมาะสมให้กับผู้สูงอายุจัดหาตลาดขายผลิตภัณฑ์ให้กับผู้สูงอายุหรือหน่วยงานนี้ก็อาจจะจัดรีสกิลอัพสกิลให้กับผู้สูงอายุนะคะส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยรับผู้สูงอายุเข้าทำงานเช่นขณะนี้ในหลายๆประเทศเนี่ยทำแล้วอย่างเช่นญี่ปุ่นเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเจนมากเลยนะคะค่ะค่ะอันนั้นเป็นเรื่องของเศรษฐกิจคราวนี้มาดูเรื่องสิ่งแวดล้อมบ้างนะคะเรื่องสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยคือเราจะมองตั้งแต่ที่อยู่อาศัยเลยใกล้ตัวผู้สูงอายุที่สุดนะคะก็คือบ้านหรือที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุออกไปจนถึงชุมชนที่ผู้สูงอายุอยู่อาศัยออกไปจนถึงเมืองนะคะทุกอย่างเนี่ยควรจะต้องจัดสิ่งที่อำนวยความสะดวกนะคะสิ่งที่เอื้อต่อผู้สูงอายุพอสมควรนะคะอย่างเช่นในที่สาธารณะเนี่ยต้องมีทางลาดต้องมีราวบันไดต้องมีห้องน้ำที่เหมาะกับสุขลักษณะของผู้สูงอายุนะคะเวลาที่จะขึ้นที่สูงๆก็อาจจะต้องมีบันไดเลื่อนนะคะหรือรถสาธารณะเนี่ยค่ะจะต้องมีบันไดที่ผู้สูงอายุจะต้องก้าวขึ้นได้อย่างปลอดภัยอันนี้ครูเคยเห็นในหลายๆประเทศนะคะรถของเขาเนี่ยเวลาจอดเทียบที่จอดรถนะคะไอ้ตัวบันไดเนี่ยค่ะมันจะกดลงมาเรียบเท่ากับทางเท้าเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุในการขึ้นรถคือไม่ต้องก้าวสูงอย่างนี้เป็นต้นนะคะค่ะเรามาดูทีละอย่างนะคะทีละประเด็นนะคะเรื่องบ้านที่อยู่อาศัยนะคะถ้าเป็นบ้านที่ออกแบบสำหรับผู้สูงอายุนะคะพื้นควรจะเรียบเสมอกันไม่ยกพื้นให้มันมีหลายระดับต่างระดับนะคะห้องนอนเนี่ยควรจะอยู่ชั้นล่างนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกอันนี้เสริมนิดนึงนะคะจากการวิจัยเนี่ยเขาบอกว่าบ้านของผู้สูงอายุเนี่ยควรจะเป็นบ้านชั้นเดียวนะคะเพราะเมื่อมีอายุมากๆเนี่ยก็ไม่เหมาะที่จะเดินขึ้นบันไดสูงๆไปชั้นบนนะคะเพราะฉะนั้นชั้นเดียวแล้วสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเนี่ยจะอยู่ภายในชั้นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นห้องนอนนะคะห้องน้ำห้องทานอาหารนะคะ
ห้องนั่งเล่นห้องพระต่างๆเนี่ยจะอยู่ในชั้นเดียวกันหมดแล้วก็พื้นจะเป็นระดับเดียวกันนะคะจะมีทางเดินที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุนะคะอย่างเช่นตัวอย่างเช่นห้องน้ำเนี่ยค่ะห้องน้ำเนี่ยก็ควรมีการแยกระหว่างส่วนที่เปียกแล้วก็ส่วนที่แห้งนะคะในห้องน้ำพื้นห้องน้ำควรเป็นพื้นที่หยาบไม่ลื่นนะคะมีราวจับนะคะแล้วก็สุขภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยต้องเหมาะกับระดับความสูงผู้สูงอายุคือไม่ใช่ที่จะต้องให้ผู้สูงอายุต้องปีนป่ายนะคะเพราะจะเสี่ยงกับการลื่นล้มนะคะอย่างนี้เป็นต้นอันนั้นด้านห้องน้ำนะคะด้านบริเวณบ้านนะคะบริเวณบ้านเนี่ยพื้นรอบๆ บ้านเนี่ยนะคะพื้นรอบบ้านเนี่ยควรเป็นพื้นหยาบไม่ลื่นนะคะแล้วไม่ควรตั้งสิ่งกีดขวางระเกะระกะเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะสะดุดนะคะหกล้มได้ง่ายหรือต้นไม้ที่ปลูกรอบๆบริเวณบ้านเนี่ยก็ควรจะไม่หนาทึบเกินไปนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นที่อยู่ของสัตว์ร้ายนะคะกลางค่ำกลางคืนเกิดผู้สูงอายุเดินไปเนี่ยแล้วตาสายตาอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรนะคะเพราะฉะนั้นบริเวณบ้านก็มีความสำคัญนะคะค่ะคราวนี้ถัดจากบ้านออกมาที่ชุมชนนะคะในชุมชนที่ผู้สูงอายุอยู่เนี่ยก็จะต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะอาคารต่างๆในชุมชนเนี่ยสมมุติศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเนี่ยก็ต้องมีทางลาดสำหรับผู้สูงอายุเดินนะคะมีราวให้จับนะคะห้องน้ำก็ต้องเป็นห้องน้ำที่มีที่จับมีที่ยึดอะไรอย่างเงี้ยสำหรับผู้สูงอายุนะคะรวมถึงนะคะหลายประเทศเนี่ยได้พูดถึงการพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรสำหรับผู้สูงอายุนะคะเรามาดูกันสักนิดนึงว่าเป็นยังไงนะคะชุมชนหรือเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุเนี่ยเขาเรียกว่า Age Friendly City นะคะหรือจะเรียกว่า Age Friendly Community ก็ได้นะคะมันก็จะมีองค์ประกอบนะคะในด้านต่อไปนี้ทางด้านกายภาพก็เหมือนที่ครูพูดมาแล้วเมื่อกี้นะคะพื้นที่ต่างๆนะคะภายนอกเนี่ยก็ควรจะมีทางเดินที่เหมาะสมมีราวจับมีอะไรที่เหมาะสมมีทางลาดนะคะตัวอาคารก็จะต้องมีลิฟต์นะคะหรือมีบันไดเลื่อนสำหรับผู้สูงอายุนะคะการคมนาคมขนส่งก็อย่างที่บอกนะคะรถนะคะรถสาธารณะก็ต้องเอื้อนะคะเอื้อต่อการที่ผู้สูงอายุที่นั่งวีลแชร์เนี่ยจะเข็นรถขึ้นไปได้นะคะหรือจะก้าวเดินเนี่ยบันไดขึ้นรถก็จะต้องไม่สูงนะคะอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นด้านกายภาพเนี่ยทั้งพื้นที่ภายนอกภายในตัวอาคารรถที่จะใช้ในการคมนาคมขนส่งนี่ต้องเอื้อหมดนะคะนะคะประการที่สองสภาพแวดล้อมทางสังคมนะคะสภาพแวดล้อมทางสังคมเนี่ยก็คือเรามองความเป็นอยู่ของคนในสังคมเนี่ยคนในสังคมต้องให้การยอมรับนะคะไม่ใช่ว่าโอ้พอมีผู้สูงอายุแล้วทำอะไรไม่ไหวแล้วไม่อยากจะไปยุ่งด้วยปล่อยให้อยู่ตามลำพังเฉพาะผู้สูงอายุอันนั้นไม่ใช่นะคะควรให้ผู้สูงอายุเนี่ยได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆนะคะของสังคมเพราะผู้สูงอายุเนี่ยเราได้พูดกันมาตอนต้นท่านยังมีองค์ความรู้มีประสบการณ์ที่จะแบ่งปันที่จะช่วยเหลือสังคมอย่างมากมายเลยเพราะฉะนั้นถ้าสังคมเนี่ยรู้จักใช้ประโยชน์ในส่วนนั้นของท่านเนี่ยก็จะช่วยนำมาเป็นสิ่งที่พัฒนาสังคมได้นะคะเพราะฉะนั้นควรส่งเสริมให้ท่านมีส่วนร่วมเช่นในโรงเรียนหรือสถานศึกษาเนี่ยก็เชิญท่านไปให้ความรู้หรือการฝึกวิชาชีพนะคะครูเห็นบางโรงเรียนเช่นสอนเรื่องอาหารทำข้าวต้มมัดนะคะทำขนมโบราณก็สอนเชิญผู้สูงอายุไปเป็นวิทยากรทำเครื่องจักสานต่างๆก็เชิญผู้สูงอายุไปเป็นวิทยากรอย่างนี้เป็นต้นนะคะค่ะหรือนอกจากนั้นเนี่ยผู้สูงอายุที่ท่านเนี่ยขาดรายได้ก็ควรจะต้องมีการจ้างงานนะคะควรพัฒนาผู้สูงอายุใ
มีอาชีพอย่างที่บอกอาจจะต้องมีการรีสกิลอัพสกิลในบางเรื่องให้กับท่านนะคะให้ท่านเนี่ยอยู่ร่วมในสังคมในฐานะเป็นพลเมืองคนหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งของสังคมนั้นๆ นะคะอันนี้คือองค์ประกอบที่สองค่ะองค์ประกอบที่สามเป็นเรื่องของสุขภาพอนามัยและบริการทางสังคมนะคะก็จะต้องในชุมชนในสังคมเนี่ยควรจะต้องมีการดูแลผู้สูงอายุพอสมควรนะคะมีบริการสาธารณสุขมีการติดต่อสื่อสารนะคะมีการให้ความรู้ให้ข้อมูลแก่ผู้สูงอายุนะคะเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของตนเองเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเมื่อยามเจ็บป่วยหรือเมื่อท่านเจ็บป่วยเนี่ยท่านจะไปขอรับบริการจากใครที่ไหนนะคะอันนี้ในชุมชนชนบทหลายแห่งเนี่ยครูก็ได้เห็นเกิดขึ้นเหมือนกันนะคะเช่นอบต.เนี่ยค่ะก็จะมีรถมีอสม.ออกไปบริการนะคะไปบริการตรวจสุขภาพไปวัดความดันไปเจาะน้ำตาลดูระดับน้ำตาลในเลือดผู้สูงอายุอะไรอย่างเงี้ยตามหมู่บ้านต่างๆนะคะนอกจากนั้นก็จะมีบริการอื่นๆนะคะทางด้านสาธารณสุขมีรถรับส่งมีอะไรอย่างนี้ดีนะคะค่ะคราวนี้เราเห็นแล้วนะคะอันนั้นก็คือด้านของ age friendly community นะคะคราวนี้คุณลักษณะมาดูคุณลักษณะด้านที่ด้านสุดท้ายเป็นด้านของสังคมและการเรียนรู้นะคะด้านสังคมเนี่ยผู้สูงอายุจะรู้สึกสูญเสียสถานภาพและบทบาทนะตามที่กล่าวมาแล้วเนี่ยครอบครัวก็ให้ความสำคัญน้อยลงนะคะจาก

การที่เคยเป็นผู้นำครอบครัวก็กลายเป็นผู้พึ่งพิงผู้อาศัยนะคะก็จะมีการในด้านของชีวิตความเป็นอยู่ก็อาจจะสูญเสียสามีภรรยาบุคคลที่ใกล้ชิดการกิจกรรมการเข้าสังคมต่างๆก็ลดลงนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งนะคะจากการวิจัยเนี่ยเขาบอกจะต้องพยายามส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าสังคมให้มากขึ้นมีกิจกรรมมีส่วนร่วมกับสังคมให้มากขึ้นก็จะช่วยเป็นการช่วยทางด้านจิตใจนะคะความรู้สึกที่ดีนะคะการเห็นคุณค่าในตนเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะการเปลี่ยนแปลงการได้รับการเคารพนับถือนี่ก็น้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นจะเกิดปัญหากับผู้สูงอายุเพราะนั้นการผู้สูงอายุต้องยอมรับและปรับตัวนะคะซึ่งแต่ละคนก็อาจจะยอมรับและปรับตัวได้ต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นคนในสังคมต้องช่วยกันค่ะต้องช่วยให้ท่านเห็นคุณค่าของตนเองโดยเชิญท่านไปมีส่วนร่วมต่างๆให้ท่านเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเท่าที่จะสอดคล้องกับศักยภาพของท่านนะคะแล้วเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงนะคะครูเคยเห็นผู้สูงอายุเนี่ยรวมกลุ่มทำสมุนไพรนะคะแล้วท่านก็มีความสุขมากเลยเอาข้าวมาทานด้วยกันได้พูดคุยกับคนวัยเดียวกันมันเหมือนเป็นยาอายุวัฒนะอีกอย่างหนึ่งให้กับท่านนะคะค่ะอันนั้นในเรื่องสังคมคราวนี้มาเรื่องการเรียนรู้บ้างนะคะทำไมผู้สูงอายุยังต้องเรียนรู้อยู่ก็อยากทำความเข้าใจก่อนว่าการเรียนรู้ไม่ใช่การไปโรงเรียนหรือไปมหาวิทยาลัยไปสถาบันการศึกษาเหมือนคนวัยเด็กหรือวัยอื่นนะคะแต่การเรียนรู้ของผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะเป็นเรียนรู้จากสื่อเรียนรู้จากกิจกรรมต่างๆเรียนรู้จากการเข้าฟังคนมาพูดมาให้ความรู้อะไรเงี้ยอันนี้เป็นการรู้นะคะทำไมผู้สูงอายุยังต้องเรียนรู้เพื่อดูแลสุขภาพใช่ไหมคะการได้รับความรู้การได้ข้อมูลข่าวสารก็เพื่อมาดูแลสุขภาพนะคะเพื่อดำรงชีวิตได้ด้วยตนเองไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่นนะคะเพื่อเอาความรู้เรื่องต่างๆเนี่ยไปพัฒนาตนเองหรือบางคนเนี่ยยังต้องประกอบอาชีพก็ให้สามารถที่จะไปทำงานได้ไปประกอบอาชีพได้นะคะต้องการพิสูจน์ว่าตัวเองมีศักยภาพนะคะครูเคยฟังผู้สูงอายุท่านหนึ่งนะท่านเล่นกีตาร์นะท่านบอกตอนที่อยู่ในวัยเด็กวัยกลางคนอะไรก็ไม่มีโอกาสได้ทำได้เล่นนะคะแต่พอวัยสูงอายุเนี่ยมีเวลามากขึ้นก็อยากจะดูว่าตัวเองมีศักยภาพที่ทำได้ไหมปรากฏว่าท่านทั้งเล่นกีตาร์ทั้งร้องเพลงสากลได้ไพเราะมากมากเลยนะคะอย่างนี้เป็นต้นค่ะประการที่5นะคะเพื่อจะได้มีส่วนร่วมอย่างผู้สูงอายุเล่นไลน์เนี่ยก็จะได้ร่วมกับครอบครัวนะคะร่วมกับชุมชนอะไรอย่างเงี้ยได้ร่วมกิจกรรมกับเขาไม่ตกกิจกรรมไม่ตกเทรนด์นะคะอันที่6ก็คือบางกิจกรรมเนี่ยมีความบันเทิงมีสันทนาการใช่ไหมคะไปเข้าชมรมผู้สูงอายุไปเข้าโรงเรียนผู้สูงอายุท่านก็อยากไปนะคะอีกประการหนึ่งก็เพื่อให้รู้ความเปลี่ยนแปลงของโลกของวิทยาศาสตร์ของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปนะคะอีกประการหนึ่งก็คือเพื่อพัฒนาสติปัญญาของตนเองนะคะเพื่อให้ไม่หลงลืมไม่สูญเสียความจำค่ะเพื่อแก้ปัญหาต่างๆนะคะเพื่อให้รับผิดชอบเดี๋ยวนี้ผู้สูงอายุเนี่ยอยู่ด้วยลำพังก็เยอะนะคะเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องการข้อมูลข่าวสารต้องการความรู้นะคะประการต่อไปก็คือเพื่อบริหารจิตใจนะคะบางคนก็เรียนรู้เพื่อตอบแทนสังคมเพื่อที่จะได้ไปแชร์สิ่งต่างๆให้กับสังคมบางคนก็เรียนรู้เพื่อดูแลบิดามารดาหรือคู่ชีวิตอย่างครูเนี่ยครูก็สูงอายุก็ยังต้องเรียนรู้เพราะว่าครูก็ต้องการความรู้มาดูแลคุณแม่อย่างนี้เป็นต้นนะคะค่ะนักศึกษาคะที่เราได้เรียนกันมานะคะเราก็ได้รู้ความสำคัญของผู้สูงอายุและคุณลักษณะด้านต่างๆของผู้สูงอายุนะคะและคุณลักษณะสุดท้ายก็คือด้านการเรียนรู้การเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุจะสำเร็จได้เนี่ย

้องอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่ายนะคะไม่ใช่เฉพาะตัวผู้สูงอายุเท่านั้นครอบครัวชุมชนและสังคมด้วยกันนะคะค่ะสำหรับวันนี้ครูคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษานะคะค่ะสวัสดีค่ะ

0: ตอนนี้เป็นครูอาสาสมัครสอนตามชุมชนต่างๆทำแล้วสบายใจค่ะได้รู้จักเด็กรู้จักโลกของเด็กเรียนรู้ประสบการณ์ไปพร้อมๆกับเด็กจึงไม่ต้องรอประสบการณ์หลังเรียนจบค่ะเริ่มตอนนี้มันก็ได้ตอนนี้เราสอนเขาเขาก็รักเราเราก็มีกำลังใจเรียนมสท.นอกจากจะได้เรียนเนื้อหาในตำราแล้วยังได้เป็นครูจริงๆพร้อมกันไปด้วยเลยค่ะความรู้สึกเชื่อมั่นอยู่ข้างในอธิบายออกมายากมากค่ะ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
4: ตุลาคมบังคมบาทมหาราชนวมินทร์บดินทร์สวรรค์ปี59เสด็จฟ้าลานิรันดร์ยังโศกสันเหมือนเมื่อวานเพิ่งผ่านไปพระกรุณาที่คุณยังบุญกล้าวจะนานเนาในแผ่นดินมิสิ้นสมัยน้อมถวายสักการะด้วยอาลัยขอทรงชัยเสวยวิมุตติพิสุทธิ์เทอญน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

อนที่1ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคนิคและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นถือว่าเป็นหน้าที่ทางด้านการบริหารที่สำคัญประการหนึ่งโดยมีเป้าหมายในการที่จะพัฒนาคุณภาพของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารภายในองค์การเพื่อที่จะให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งต่างๆจนกระทั่งประสบความสำเร็จในเรื่องของการดำเนินงานในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นทำอย่างไรจึงจะสามารถพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ที่มีความรู้มีความสามารถมีทักษะมีประสบการณ์มีความเชี่ยวชาญมีความชำนาญในงานตลอดจนมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายนะครับการพัฒนาเพื่อบรรลุเป้าหมายต่างๆเหล่านี้เราจำเป็นที่จะต้องมีวิธีการที่สำคัญประการหนึ่งก็คือในเรื่องของเทคนิคและเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของคำว่าเทคนิคและเครื่องมือกับเทคนิคและเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซะก่อนนะครับสำหรับคำว่าเทคนิคและเครื่องมือนั้นจะหมายถึงกลุ่มกิจกรรมที่องค์การออกแบบไว้อย่างเป็นระบบและมีการวางแผนอย่างชัดเจนเพื่อพัฒนาสมาชิกให้มีโอกาสในการเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นที่จะต้องใช้ในการปฏิบัติงานทั้งในปัจจุบันและก็อนาคตนะครับจากความหมายของเทคนิคและเครื่องมือต่างๆเหล่านี้ถ้าเราจะนำเอาไปใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เทคนิคและเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรตรงนี้เป็นเรื่องของศิลปะหรือกลวิธีในการที่จะใช้สิ่งของคนหรือสิ่งที่ใช้ทำประโยชน์อย่างเครื่องมือสำหรับการประดิษฐ์สร้างหรือทำให้บุคลากรทั้งฝ่ายบริหารและผู้ปฏิบัติงานในองค์การให้มีความรู้ความสามารถมีทักษะมีประสบการณ์ความชำนาญงานและสมรรถนะในการทำงานจนสามารถปฏิบัติได้เป็นผลสำเร็จทั้งงานที่รับผิดชอบอยู่ในปัจจุบันและงานที่อาจจะต้องรับผิดชอบในอนาคตในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เราอาจกล่าวได้ว่าจะต้องมีการพัฒนาทั้งในมิติของทรัพยากรมนุษย์ในระดับมหาภาคและในมิติของทรัพยากรมนุษย์ในระดับจุลภาคในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับมหาภาคนั้นเป็นเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาพรวมของประเทศของเราซึ่งบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในเรื่องนี้ก็จะเป็นอำนาจหน้าที่เป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานของบุคลากรที่สังกัดอยู่ในกระทรวงทบวงกรมต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับจุลภาคนั้นเป็นเรื่องของการปรับปรุงคุณภาพของบุคลากรที่จะรับผิดชอบปฏิบัติงานในปัจจุบันให้ประสบความสำเร็จรวมไปถึงสามารถที่จะปฏิบัติงานในอนาคตตามที่ผู้บริหารหรือหน่วยงานได้มอบหมายให้ประสบความสำเร็จได้ซึ่งในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับจุลภาคนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์การภายหน่วยงานโดยทั่วไปไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการต่างๆหรือว่าในองค์การของภาครัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนหรือองค์การของรัฐประเภทอื่นๆก็ตามก็จำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งในเรื่องของการพัฒนาตรงนี้เราก็จะมีวิธีการมีเทคนิคมีเครื่องมือต่างๆอย่างเช่นในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยวิธีการศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการพัฒนาในงานและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการฝึกอบรมสำหรับเทคนิคและเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับมหาภาคซึ่งเป็นภาพรวมของประชาชนคนไทยในประเทศนั้นเรามีเป้าหมายเพื่อที่จะทำให้คนไทยในอนาคตนั้นมีความพร้อมทั้งกายใจสติปัญญามีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัยมีจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่นเป็นผู้ที่มัธยัสถ์อดออมอบอ้อมอารีมีวินัยเคารพกฎหมายและสิทธิของผู้อื่น
รักษาศีลธรรมและเป็นพลเมืองดีของชาติมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่3มีนิสัยรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตสู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูงเป็นนวัตกรเป็นนักคิดผู้ประกอบการเป็นเกษตรกรยุคใหม่และอื่นๆโดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเองการที่จะทำให้ประชาชนชาวไทยมีคุณลักษณะดังกล่าวนี้จำเป็นจะต้องมีเทคนิคและเครื่องมือในการที่จะพัฒนาประชาชนชาวไทยของเราสำหรับเทคนิคที่ใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับมหาภาคนั้นในทางปฏิบัตินั้นสามารถจะมีได้หลากหลายวิธีด้วยกันแต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยอาจกล่าวในภาพรวมได้ว่าจะมีในเรื่องของเทคนิคเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตตรงนี้เป็นเรื่องของการที่จะต้องพัฒนาสิ่งที่จะส่งเสริมสนับสนุนโน้มน้าวหรือจูงใจให้ประชาชนคนไทยของเราเนี่ยได้รู้ได้เข้าใจแล้วก็รักที่จะมีการเรียนรู้เพื่อที่จะนำเอาความรู้ต่างๆเหล่านั้นไปใช้ในการพัฒนาชีวิตไปใช้ในการดำเนินชีวิตตลอดจนการประกอบอาชีพในหน้าที่การงานตามความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคลนอกจากนี้เรายังมีประชาชนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่อาจจะไม่สามารถเข้าศึกษาในระบบการศึกษาตามปกติได้ตรงนี้ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งนะครับที่เราสามารถจะใช้เทคนิคส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยการพัฒนาทางเลือกในการที่จะเข้าถึงในการเรียนรู้เพื่อให้บุคลากรต่างๆเหล่านี้เป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถในการที่จะพัฒนาตนเองพัฒนาอาชีพพัฒนาสังคมนะครับอันนี้ก็เป็นเป้าหมายที่สำคัญประการหนึ่งที่จะทำให้ประชาชนคนไทยของเรานั้นเป็นผู้ที่มีคุณค่าต่อสังคมในส่วนของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับจุลภาคซึ่งเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายในหน่วยงานโดยทั่วๆไปอาจจะเป็นเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะครับในองค์กรภาครัฐที่เป็นส่วนราชการที่เป็นรัฐวิสาหกิจหรือว่าเป็นองค์การมหาชนตลอดจนองค์การของรัฐอื่นๆในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับจุลภาคนั้นเรามีวิธีการในการที่จะพัฒนาโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือใน3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเป็นเรื่องของการจัดการศึกษาในระบบส่วนที่2เป็นเรื่องของการจัดการศึกษานอกระบบและส่วนที่3เป็นเรื่องของการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยนะครับเป้าหมายที่สำคัญประการหนึ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการศึกษาก็เพื่อที่จะเป็นการปรับปรุงเป็นการเพิ่มพูนความรู้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นความรู้ในเรื่องของการดำเนินชีวิตหรือความรู้ในการประกอบอาชีพในหน้าที่การงานทั้งหลายทั้งปวงตลอดจนการปฏิบัติงานก็สามารถจะใช้วิธีการต่างๆเหล่านี้ได้นะครับนอกจากนี้ในการที่เราจะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นอกเหนือจากการศึกษาแล้วเรายังสามารถพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยใช้เทคนิคและเครื่องมือที่ประกอบไปด้วยการสอนงานการแนะนำงานหรือการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานการเพิ่มหน้าที่และความรับผิดชอบในงานการหมุนเวียนงานของบุคลากรให้รับความรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์จากการทำงานในตำแหน่งหน้าที่ต่างๆในที่นี้จะขอยกตัวอย่างในเรื่องของการสอนงานซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งในการที่จะปรับปรุงคุณภาพของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ต่างๆโดยผู้บริหารที่เป็นผู้ปกครองเป็นผู้บังคับบัญชาหรืออาจจะเป็นพี่เลี้ยงนะครับที่จะให้คำชี้แนะแนววิธีการปฏิบัติงานโดยมีการสาธิตมีการแสดงให้ดูนะครับแล้วก็ให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทดลองปฏิบัติภายใต้การกำกับควบคุมดูแลและก็มีการให้คำแนะนำต่างๆที่จะใช้ในเรื่องของการที่จะปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จนอกจากนี้เรายังสามารถที่จะใช้เทคนิคและเครื่องมือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยวิธีการฝึกอบรมนะครับก็จะมีอยู่2วิธีใหญ่ๆได้แก่การฝึกอบรมในระหว่างการทำงานและการฝึกอบรมนอกการทำงานสำหรับการฝึกอบรมในระหว่างการทำงานนั้นเราก็จะมีเทคนิคมีวิธีการต่างๆตามที่ได้นำเรียนไปนะครับตรงนั้นก็จะเป็นในเรื่องของความรู้ความเข้าใจในเบื้องต้นของ
เทคนิคและเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งในระดับมหาภาคและในระดับจุลภาคทั้งสองส่วนนี้ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญแล้วก็เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นที่จะช่วยเพิ่มพูนคุณภาพของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานซึ่งเป็นเรื่องของการพัฒนาคุณภาพทางด้านความรู้ความสามารถทักษะประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในการทำงานให้เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ในตำแหน่งทั้งความรับผิดชอบที่มีอยู่ในปัจจุบันและในอนาคตให้ประสบความสำเร็จโดยใช้วิธีการต่างๆซึ่งจะได้นำในสาระสำคัญที่จะในลำดับถัดไปครับในตอนที่2เป็นเรื่องของการใช้เทคนิคและเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในส่วนนี้เราจะมุ่งเน้นไปในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับจุลภาคว่าเราสามารถจะปรับปรุงคุณภาพของบุคลากรที่ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารในภายในองค์การหรือว่าคนที่เป็นผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ภายในองค์การโดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มพูนความรู้เป็นการพัฒนาทักษะการปรับทัศนคติการเสริมสร้างหรือการเพิ่มพูนวิธีการปฏิบัติงานเพื่อให้บุคลากรนั้นได้ใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานจนกระทั่งประสบความสำเร็จส่วนในเรื่องของการพัฒนาผู้บริหารเป็นเรื่องของการปรับปรุงคุณภาพในเรื่องของการบริหารการจัดการทั้งในเรื่องของการบริหารองค์การและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญในการดำเนินงานขององค์การอย่างไรก็ตามนะครับการที่เราจะเพิ่มพูนความรู้พัฒนาทักษะปรับเปลี่ยนทัศนคติหรือเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงานเราก็จำเป็นจะต้องใช้

เทคนิคและเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เหมาะสมในการที่พัฒนาความรู้เราอาจจะใช้เทคนิคและเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ลักษณะหนึ่งในการที่เราจะปรับทัศนคติหรือเป็นการเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงานเราก็สามารถที่จะใช้เทคนิคและเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามความเหมาะสมได้ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับเป้าหมายในการที่เราต้องการจะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต่างๆเหล่านั้นเพื่อการใดสำหรับวิธีการในการที่เราจะเลือกใช้เทคนิคและเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นเราสามารถจะพิจารณาได้จากปัจจัยต่างๆดังต่อไปนี้นะครับประการแรกก็คือวัตถุประสงค์ของแผนงานหรือโครงการในการพัฒนาตรงนั้นเนี่ยว่าเรามีเป้าหมายที่สำคัญในการที่เราจะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้เกิดให้มีเป็นอย่างไรอย่างเช่นในเรื่องของความรู้ความสามารถทักษะประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในการทำงานสำหรับการทำงานในปัจจุบันและก็การทำงานในอนาคตประการถัดมาก็คือว่าการมีเวลาและค่าใช้จ่ายมากน้อยเพียงใดการเลือกใช้เทคนิคและเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละชนิดแต่ละประเภทเพื่อเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาเพื่อการศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะเพื่อการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานก็จำเป็นอยู่เองที่จะต้องใช้เทคนิคและเครื่องมือเป็นการเฉพาะซึ่งการดำเนินการในการที่จะใช้เทคนิคและเครื่องมือต่างๆเหล่านั้นจะมีระยะเวลาและมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของการดำเนินงานประกอบกันไปด้วยประการถัดมาก็คือจะต้องมีทรัพยากรอื่นๆที่เพียงพอที่จะนำไปใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระยะเวลาในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเครื่องไม้เครื่องมือเทคนิควิทยากรนะครับประการต่อมาก็คือลักษณะพิเศษของผู้เข้ารับการพัฒนานั้นมีอะไรบ้างอะไรบ้างที่มีอะไรบ้างที่ควรจะต้องเสริมสร้างในเรื่องของความรู้ความสามารถทักษะประสบการณ์ในการทำงานนอกจากนี้ก็ดูความเหมาะสมในเรื่องของเนื้อหาสาระความรู้ทักษะที่จะพัฒนาตลอดจนทัศนคติที่เราต้องการจะปรับเปลี่ยนหรือว่าสมรรถนะที่เราต้องการจะเสริมสร้างสำหรับเกณฑ์ในการเลือกใช้เทคนิคและเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นเราจะพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาบุคลากรมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้หรือเป็นการพัฒนาทักษะเป็นการปรับเปลี่ยนทัศนคติหรือเป็นเรื่องของการเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงานประการต่อมาจะต้องดูความสอดคล้องกับเนื้อหาสาระของหลักสูตรนะครับที่ได้มีการกำหนดไว้ในเรื่องของเทคนิควิธีการต่างๆในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สิ่งที่สำคัญอีกประการนึงก็คือในเรื่องของคุณลักษณะของผู้เข้ารับการอบรมซึ่งแต่ละคนเป็นเรื่องที่จำเป็นที่เราจะต้องทราบแล้วก็เข้าใจเพราะว่าผู้เข้ารับการอบรมแต่ละคนอาจจะมีความต้องการในการรับความรู้พัฒนาทักษะที่แตกต่างกันออกไปประการสุดท้ายเป็นเรื่องของจำนวนผู้เข้ารับการพัฒนาว่ามากหรือน้อยเพียงใดแค่ไหนปริมาณของผู้เข้ารับการพัฒนาจะมีความสำคัญและมีความจำเป็นต่อการเลือกใช้และการนำเอาเทคนิคและเครื่องมือไปใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตอนที่3เทคนิคและเครื่องมือสำหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับจุลภาคเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์การโดยมีเป้าหมายเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารภายในองค์การให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทักษะประสบการณ์ความชำนาญในการทำงานตลอดจนสมรรถนะในการปฏิบัติงานการที่จะพัฒนาบุคลากรทั้งในระดับผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารภายในองค์การให้เป็นผู้ที่มีความรู้ตามเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับจุลภาคนั้นเป็นสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคและเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในส่วนนี้นะครับขอเริ่มจากการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานในขณะปฏิบัติงานการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานในที่นี้จะเป็นวิธีการพัฒนาโดยให้ผู้เข้ารับการพัฒนานั้นได้ลงมือปฏิบัติงานจริงๆในสถานที่ทำงานจริงภายใต้การสอนงานและการดูแลการเอาใจใส่ของหัวหน้างานหรือบุคลากรที่มีความ

รู้และทักษะในการทำงานซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงเป็นผู้ชี้แนะเป็นที่ปรึกษาเป็นเรื่องของการพัฒนาบุคลากรให้เกิดทั้งความรู้มีทักษะในการปฏิบัติงานมีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานในขณะที่ปฏิบัติงานจริงวิธีการต่างๆเหล่านี้เราอาจจะเลือกใช้เทคนิคและเครื่องมือที่เราเรียกกันว่าการสอนงานเป็นเรื่องของการที่ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานนั้นๆมาเป็นอย่างดีแล้วได้มีการถ่ายทอดในเรื่องของวิธีการในเรื่องของเทคนิคในการที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายอาจจะเป็นตัวผู้บังคับบัญชาหรืออาจจะเป็นตัวผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายได้สาธิตได้แสดงให้ดูแล้วก็ให้ผู้ปฏิบัติงานนั้นได้ทดลองในการปฏิบัติงานจริงภายใต้การกำกับควบคุมดูแลของคนที่เป็นผู้บังคับบัญชาหรือคนที่ผู้ได้รับมอบหมายที่จะเป็นพี่เลี้ยงนะครับในการปฏิบัติงานมีผลการปฏิบัติงานเป็นอย่างไรนะครับคนที่เป็นผู้กำกับควบคุมดูแลก็จะให้คำชี้แนะให้ข้อคิดหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของการให้คำแนะนำว่าในการที่จะปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จนั้นนะครับผู้ที่ได้มีการทดลองปฏิบัติงานในวิธีการตามที่ในขณะปฏิบัติงานนั้นสามารถปฏิบัติงานได้จริงหรือไม่เพราะฉะนั้นในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานเนี้ยหลังจึงเป็นวิธีการหนึ่งนะครับที่จะพัฒนาโดยที่ผู้ชี้แนะและได้แสดงวิธีการปฏิบัติงานพร้อมกับอธิบายลักษณะและก็วิธีการในการใช้เทคนิคและเครื่องมือในการทำงานแก่ผู้เข้ารับการพัฒนาจากนั้นจึงจะให้ผู้เข้ารับการพัฒนาได้ปฏิบัติตามโดยผู้ชี้แนะก็จะคอยดูแลให้คำปรึกษาแนะนำช่วยเหลือหากมีปัญหาเกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงานในการพัฒนาผู้การในการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานในขณะปฏิบัติงานนั้นเราสามารถจะเลือกใช้เทคนิคและวิธีการพัฒนาบุคลากรอย่างเช่นในเรื่องของการสอนงานในเรื่องของการให้คำปรึกษาในเรื่องของการหมุนเวียนงานในเรื่องของการฝึกงานและก็การฝึกหัดวิธีการต่างๆเหล่านี้จะช่วยในการเพิ่มพูนทั้งในเรื่องของความรู้และตัวผู้ปฏิบัติงานได้ทดลองปฏิบัติงานจริงได้รับประสบการณ์ตรงนะครับแล้วก็ภายใต้การกำกับควบคุมดูแลภายใต้การประเมินของคนที่เป็นผู้สอนงานก็จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานนั้นเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายได้สำหรับและเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งในการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานก็คือเทคนิคและเครื่องมือในการปฏิบัติงานสำหรับนอกการทำงานตรงนี้เป็นเรื่องของการที่ผู้ปฏิบัติงานนั้นเข้ารับการฝึกอบรมเข้ารับการพัฒนาภายในหลักสูตรต่างๆซึ่งก็จะมีเทคนิคและก็วิธีการตลอดจนเครื่องมือในการที่จะเพิ่มพูนความรู้ตลอดจนการพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานอย่างเช่นการที่วิทยากรที่เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ในเรื่องนั้นได้อธิบายได้ชี้แจงได้ยกตัวอย่างประกอบเพื่อแสดงให้เห็นว่าความรู้ต่างๆเหล่านั้นเป็นประโยชน์อย่างไรต่อตัวผู้ปฏิบัติงานสำหรับการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคตการบรรยายเป็นเรื่องของการเพิ่มพูนความรู้และก็เป็นการถ่ายทอดประสบการณ์โดยตรงจากผู้ทรงคุณวุฒินอกจากนี้อาจจะใช้วิธีการอภิปรายอาจจะใช้วิธีการสาธิตอาจจะใช้วิธีการระดมสมองหรืออาจจะใช้การประชุมกลุ่มย่อยซึ่งเทคนิคและเครื่องมือต่างๆเหล่านี้ก็จำเป็นอยู่เองที่จะต้องมีวิทยากรมีผู้ที่สนับสนุนการดำเนินงานมีกิจกรรมต่างๆที่กำหนดไว้ในแผนงานโครงการต่างๆในการฝึกอบรมในการพัฒนาบุคลากรนอกจากการบรรยายการอภิปรายการสาธิตการระดมสมองการประชุมกลุ่มย่อยแล้วการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระดับปฏิบัติการที่เป็นกลุ่มตรงนี้อาจจะใช้ในกรณีศึกษาอาจจะเป็นการแสดงบทบาทสมมติอาจจะเป็นเรื่องของการสัมมนาอาจจะใช้วิธีการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือแม้แต่ในเรื่องของการพัฒนาตนเองด้วยกระบวนการกลุ่มนะครับซึ่งเป็นเรื่องของการที่จะใช้กระบวนการกลุ่มในการที่จะสะท้อนความเป็นตัวตนบทบาทในการแสดงออกของตัวผู้ปฏิบัติงานต่อเพื่อนร่วมงานที่สามารถปฏิบัติงานเป็นทีมได้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับผู้ปฏิบัติงานเป็นรายบุคคลนั้นเนี่ยเรา

ามารถจะใช้เทคนิคและเครื่องมืออย่างเช่นการพัฒนาด้วยตนเองการพัฒนาที่เข้าร่วมกับผู้อื่นการได้รับมอบหมายงานอย่างมีเป้าหมายการประชุมเชิงปฏิบัติการตลอดจนการแนะนำหนังสือให้อ่านอย่างเช่นคู่มือการปฏิบัติงานต่างๆถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและก็มีความจำเป็นแต่อย่างไรก็ตาม

0: คับบัญชาที่เป็นผู้ปฏิบัติงานโดยตรงกับผู้บริหารระดับกลางหรือระดับสูงผู้บริหารทั้ง3ระดับนี้ก็จำเป็นอยู่เองที่จะต้องมีความรู้ความสามารถในเรื่องของการบริหารในเรื่องของการจัดการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวางแผนเรื่องของการจัดองค์การการบริหารทรัพยากรมนุษย์การสั่งการการมอบหมายงานการกำกับควบคุมดูแลการสร้างแรงจูงใจในการทำงานนะครับหรือว่าในเรื่องของการสื่อสารการประเมินผลการปฏิบัติงานสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จำเป็นที่อยู่เองที่คนที่เป็นผู้บริหารจำเป็นจะต้องมีทั้งในเรื่องของความรู้ในเรื่องของทักษะในเรื่องของประสบการณ์ในการที่จะทำหน้าที่ทางด้านการบริหารให้ประสบความสำเร็จได้เพราะฉะนั้นการที่เราจะพัฒนาผู้บริหารให้เป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้านการบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารนโยบายการบริหารงานการบริหารงบประมาณหรือว่าในเรื่องของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ก็จำเป็นอยู่เองที่จะต้องมีการพัฒนาให้บุคลากรในระดับผู้บริหารนั้นเป็นผู้ที่มีความรู้ในเรื่องของการบริหารในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายนั้นคนที่เป็นผู้บริหารองค์การย่อมมีบทบาทมีอำนาจหน้าที่มีความรับผิดชอบในการที่จะบริหารงานภายในองค์การตลอดจนการบริหารนโยบายการบริหารในเรื่องของงบประมาณหรือว่าในเรื่องของทรัพยากรมนุษย์เนี่ยให้บรรลุเป้าหมายนั่นก็คือเป็นสิ่งที่จะทำให้การดำเนินงานภายใต้การบริหารงานของผู้บริหารนั่นเนี่ยนะครับประสบความสำเร็จสำหรับการดำเนินงานขององค์การตามพันธกิจในการที่จะพัฒนาผู้บริหารก็จำเป็นจะต้องมีเทคนิคและเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับผู้บริหารองค์การเช่นเดียวกันนะครับในการพัฒนาผู้บริหารเราสามารถจะเลือกใช้เทคนิคและก็วิธีการต่างๆตามวิธีการพัฒนาได้หลากหลายวิธีด้วยกันอย่างเช่นในเรื่องของการพัฒนาโดยวิธีการศึกษานอกจากนี้อาจจะเป็นเรื่องของการพัฒนาโดยการสร้างประสบการณ์ในการทำงานซึ่งเทคนิคและเครื่องมือในการพัฒนาโดยการสร้างประสบการณ์ในการทำงานนั้นเราอาจจะพบเห็นได้จากการที่ผู้บริหารก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นนะครับก็จะได้ไปรักษาการในตำแหน่งต่างๆเหล่านั้นการรักษาการในตำแหน่งที่ตนเองจะได้รับการเลื่อนระดับขึ้นให้ดำรงตำแหน่งนั้นก็จำเป็นอยู่เองที่จะต้องมีประสบการณ์มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการทำงานนั้นการรักษาราชการหรือการปฏิบัติงานต่างๆภายในตำแหน่งหน้าที่ตรงนี้ก็เพื่อให้ผู้บริหารได้มีประสบการณ์ตรงในการปฏิบัติงานได้รู้ได้เข้าใจในเรื่องของการบริหารในทั้งในเรื่องของการบริหารนโยบายการบริหารงานซึ่งเป็นภารกิจของหน่วยงานที่ตนเองจะต้องรับผิดชอบการบริหารงบประมาณค่าใช้จ่ายต่างๆตลอดจนในเรื่องของการบริหารทรัพยากรบุคคลนอกจากนี้เราอาจจะใช้เทคนิคและเครื่องมือในการพัฒนาโดยวิธีศูนย์กลางการประเมินหรือในเรื่องของการพัฒนาโดยผ่านทางความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนอกจากนี้ในการพัฒนาผู้บริหารเราอาจจะแบ่งตามรูปแบบแล้วก็วิธีการในการพัฒนาผู้บริหารได้เป็น2ลักษณะใหญ่ๆนะครับลักษณะแรกก็คือการวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างของการวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นกลุ่มได้แก่การสร้างหลักสูตรเป็นโครงการฝึกอบรมเพื่อให้ผู้บริหารได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการบริหารหรือการจัดการตลอดจนอื่นๆนะครับอย่างเช่นการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเป็นต้นนอกจากนี้ยังเป็นเรื่องของการวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นรายบุคคลมีการจัดทำแผนพัฒนาเป็นรายบุคคลที่เราเรียกกันว่า IDP หรือเป็นการพัฒนาผู้บริหารให้มีความรู้ในเรื่องของการบริหารทั้งในเชิงนโยบายในเรื่องของการบริหารงานตามพันธกิจขององค์การการบริหารงบประมาณตลอดจนการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อให้การดำเนินงานขององค์การนั้นบรรลุเป้าหมาย
1: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแ

0: ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-504-8181-6โทรสาร02-503-3612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
1: ตอนที่1 นะครับของเรื่องของการจัดการผลปฏิบัติงานนะครับก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของความหมายความสำคัญแล้วก็วัตถุประสงค์ต่างๆที่เราจำเป็นที่จะต้องมีระบบในการจัดการผลปฏิบัติงานนะครับในส่วนของความหมายของการจัดการผลปฏิบัติงานเนี่ยการจัดการผลการปฏิบัติงานเนี่ยนะครับมันก็หมายถึงเรื่องของการที่เป็นการบริหารงานครับในแบบบูรณาการที่เราก็จะต้องมุ่งเน้นในเรื่องของผลของการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การของเรานะครับเพื่อให้องค์การเนี่ยสามารถบรรลุเป้าหมายได้ตามที่กำหนดเอาไว้นะครับซึ่งในเรื่องของการจัดการผลปฏิบัติงานเนี่ยมันเป็นเรื่องของระบบครับมันเป็นกระบวนการในการที่เราจะดำเนินงานต่างๆแล้วก็ประเมินผลงานของพนักงานของเราหรือว่าบุคลากรของเราเนี่ยให้อย่างเป็นระบบแล้วก็ถูกต้องชัดเจนมีความชัดเจนนะครับแล้วก็มีความยุติธรรมเกิดขึ้นในองค์การของเรานะครับเรื่องของการจัดการผลการปฏิบัติงานเนี่ยมันก็เลยมุ่งเน้นไปในส่วนของการประเมินผลนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือความหมายของมันนะในส่วนของความสำคัญของการจัดการผลปฏิบัติงานเนี่ยนะครับในการจัดการผลปฏิบัติงานเนี่ยมันมีความสำคัญใน3แง่มุมนะครับจากเราอาจจะมองจากภาพใหญ่ลงมาที่ภาพเล็กก็ได้นะครับเรื่องแรกเลยก็คือความสำคัญต่อองค์การของเรานั่นเองนะครับมันสำคัญยังไงก็คือเมื่อเรามีการจัดการผลปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบเป็นรูปแบบนะครับมันก็จะเกิดการประเมินผลทราบถึงเรื่องของการปฏิบัติงานต่างๆของบุคลากรของเรานะครับแล้วองค์การเนี่ยก็สามารถที่จะนำผลต่างๆเหล่านี้เนี่ยมาปรับปรุงแล้วก็ดำเนินงานต่างๆให้สอดคล้องเป็นไปตามจุดมุ่งหมายเป้าหมายต่างๆหรือนโยบายต่างๆขององค์การนั่นเองนะครับข้อที่2ในเรื่องความสำคัญที่จะเกิดขึ้นต่อผู้บังคับบัญชาครับผู้บังคับบัญชาเองเนี่ยก็จะสามารถที่จะมองเห็นความสามารถต่างๆของลูกน้องของเราหรือว่าผู้ใต้บังคับบัญชานั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะสามารถที่จะมองออกว่าคนของเราเนี่ยยังมีความสามารถในเรื่องไหนขาดตกบกพร่องหรือว่ามีความสามารถที่ดีพร้อมที่จะก้าวหน้าต่อไปนะครับก็สามารถที่จะนำไปวางแผนในการปฏิบัติงานต่อไปได้อันสุดท้ายเลยครับเกิดขึ้นจากตัวพนักงานเองนะครับความสำคัญต่อพนักงานนั่นแหละคือสิ่งที่พวกเขาเนี่ยจะสามารถที่จะรับรู้ได้ว่าการปฏิบัติงานของเขาเนี่ยมีผลมากน้อยแค่ไหนประสิทธิภาพประสิทธิผลที่เกิดขึ้นเนี่ยจากงานของเขาเนี่ยมีได้มากน้อยแค่ไหนสามารถที่จะปรับนำไปปรับปรุงนำไปพัฒนาตัวทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรได้ครับอันนี้ก็คือความสำคัญของการจัดการผลปฏิบัติงานนะครับส่วนในเรื่องของวัตถุประสงค์เนี่ยทำไมเราถึงจะต้องมีการจัดการผลปฏิบัติงานนะครับในองค์การต่างๆเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีระบบนี้เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเรามีเรื่องของการประเมินผลอยู่แล้วครับแต่ว่าในส่วนของการประเมินผลเนี่ยมันต้องนำไปบูรณาการกับเรื่องของการปฏิบัติงานต่างๆทั้งองค์การนะครับสรุปรวมง่ายๆเลยในวัตถุประสงค์ของการจัดการผลปฏิบัติงานเนี่ยนะครับก็คือมี3หัวข้อนะครับผมสรุปออกมาเป็น3หัวข้อก็คืออันแรกก็คือเรื่องของการปรับปรุงนะครับเราปรับปรุงอะไรครับเราปรับปรุงในส่วนของระบบงานหรือว่าระบบคนในองค์การของเรานะครับเมื่อเราทราบว่าการปฏิบัติงานต่างๆเนี่ยมีแนวโน้มมุ่งเน้นไปทางไหนมีความสามารถในเรื่องอะไรบ้างต้องปรับปรุงต้องเพิ่มเติมอะไรบ้างนะครับเราจะสามารถที่จะจัดการระบบงานต่างๆให้เหมาะสมแล้วก็เป็นไปตามทิศทางเป็นไปตามการเจริญเติบโตขององค์การแล้วก็สภาพแวดล้อมรอบนอกได้ด้วยนะครับอีกอันนึงที่ถัดมาในเรื่องของวัตถุประสงค์เนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการวางแผนนะครับเราสามารถที่จะวางแผนพัฒนาศักยภาพต่างๆหรือสมรรถนะของทรัพยากรมนุษย์ในองค์การของเราด้านเองครับเมื่อเรารู้ผลประเมินเมื่อเรารู้ความสามารถต่างๆของคนใน

การของเรานะครับซึ่งมันสอดคล้องกับการทำงานและสอดคล้องกับทิศทางของการดำเนินงานขององค์การเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะวางแผนในการพัฒนาปรับปรุงนะครับเสริมสร้างศักยภาพต่างๆให้กับพนักงานในองค์การของเราได้ด้วยนะครับอันสุดท้ายซึ่งเป็นสิ่งที่หลายๆคนเนี่ยก็จะมองเป็นหัวข้อต้นๆนะครับกับเรื่องของการจัดการผลปฏิบัติงานหรือเรื่องของการประเมินผลนะครับแต่ผมมองว่าในเรื่องของการปรับปรุงหรือเรื่องของการวางแผนเนี่ยมีความสำคัญต่อองค์การมากกว่านะครับแต่อันสุดท้ายเนี่ยก็เป็นส่วนสำคัญเหมือนกันครับก็คือเมื่อเราประเมินผลเมื่อเรามีการบริหารจัดการผลปฏิบัติงานอย่างถูกต้องแล้วเนี่ยการบริหารผลตอบแทนแล้วก็การให้รางวัลต่างๆเนี่ยมันก็จะตามมานะครับอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์สำคัญอีกอันนึงที่ถ้าองค์การเนี่ยให้ผลตอบแทนหรือว่าให้รางวัลที่เหมาะสมตามผลการปฏิบัติงานของเขาเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดความพึงพอใจในการทำงานนะครับมันก็จะเกิดการทำงานที่มีความสุขเพิ่มมากยิ่งขึ้นในองค์การนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเกิดจากการบริหารจัดการผลปฏิบัติงานนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะประเมินผลได้อย่างถูกต้องตามงานตามหน้าที่ตามสมรรถนะตามความสามารถของพนักงานของเราเนี่ยการให้ผลตอบแทนหรือว่าการให้ผลรางวัลเนี่ยมันก็จะเป็นไปอย่างถูกต้องแล้วก็ตรงไปตรงมาและมีความยุติธรรมนะครับในเรื่องของการให้รางวัลตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีทั้งในเชิงบวกและเชิงลบนะครับในเชิงลบเนี่ยเราก็มองเป็นเรื่องของบทลงโทษต่างๆที่เราจะสามารถที่จะนำมาบริหารจัดการในการปฏิบัติงานขององค์การของเราได้ครับตอนที่2นะครับเกี่ยวกับเรื่องของขั้นตอนและกระบวนการในการจัดการผลปฏิบัติงานนะครับกระบวนการในการจัดการผลการปฏิบัติงานเนี่ยนะครับมันก็เป็นกระบวนการเป็นขั้นเป็นตอนเป็นลำดับขั้นนะครับตามโมเดลที่ท่านได้เห็นตรงนี้เนี่ยนะมันก็คือส่วนของกระบวนการต่างๆในเรื่องของการจัดปฏิบัติงานครับเราพูดมุ่งเน้นในเรื่องของการประเมินผลก็จริงในเรื่องของการจัดการผลปฏิบัติงานนะครับหรือ performance management เนี่ยนะครับแต่ว่าในการที่เราจะประเมินผลได้เนี่ยมันก็ต้องมีกระบวนการขั้นตอนอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพิ่มเข้ามาก่อนนะครับกระบวนการของเราเนี่ยมีทั้งหมด4หัวข้อด้วยกัน4ลำดับขั้นนะครับแล้วก็เป็นเหมือนลูปที่จะวนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าในกระบวนการจัดการผลปฏิบัติงานเนี่ยมันคือกระบวนการที่เราดำเนินงานในองค์การของเราเนี่ยไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นลูปที่เราจะต้องพิจารณาเป็นลำดับขั้นตามแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับกระบวนการขั้นตอนแรกเนี่ยก็คือเรื่องของการวิเคราะห์องค์การครับในการวิเคราะห์องค์การเนี่ยสิ่งที่เราต้องดูก็คือเรื่องของเป้าหมายวิชั่นมิชชั่นหรือว่าวิสัยทัศน์พันธกิจต่างๆขององค์การนั่นเองนะครับสิ่งสำคัญที่เราจะต้องรู้เป็นอย่างแรกก่อนที่เราจะวางแผนอะไรทั้งสิ้นเนี่ยก็คือเรื่องของทิศทางเป้าหมายต่างๆขององค์การนะครับเพื่อให้เรารู้ว่าองค์การเนี่ยต้องการที่จะเดินหน้าไปในทิศทางแบบไหนองค์การของเราทำอะไรนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่มันจะทำให้การวางแผนงานต่างๆของเรามันสอดคล้องกับการดำเนินงานในภาพรวมขององค์การนั่นเองนะครับโดยในการวิเคราะห์องค์การตรงนี้เนี่ยเราก็มักจะใช้ในทฤษฎีในเรื่องของ SWOT analysis นะครับหรือว่าการวิเคราะห์ SWOT นั่นเองซึ่ง SWOT เนี่ยก็คือประกอบด้วย strength weakness opportunity แล้วก็ threat นะครับจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับองค์การของเรานะครับเวลาที่เราวิเคราะห์องค์การเนี่ยเราก็จะวิเคราะห์ใน4จุดหลักๆเหล่านี้นะครับโดยที่เนื้อหาต่างๆในการที่เราจะวิเคราะห์เนี่ยในเรื่องของจุดแข็งจุดอ่อนก็คือส่วนที่เกี่ยวข้องกับภายในขององค์กรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงสร้างระบบการปฏิบัติงานตัวบุคลากรทักษะความรู้ต่างๆหรือว่าทรัพยากรต่างๆที่เรามีนะครับเราก็จะมาพิจารณาดูว่ามันเป็นจุดแข็งหรือเป็นจุดอ่อนที่เกิดขึ้นกับองค์การของเรานะครับส่วนตัวโอกาสและอุปสรรคเนี่ยคือสิ่งที่เป็นผลกระทบจากภายนอกครับที่จะเข้ามากระทบกับองค์การของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพฤติกรรมของลูกค้าการเมืองและกฎหมายต่างๆนะครับเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมหรือเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับตรงนี้เนี่ยก็คือส่วนต่างๆที่จะเข้ามากระทบเมื่อเราวิเคราะห์เป็นข้อมูลตรงนี้ได้แล้วเนี่ยเราจะเห็นสภาพครับว่าองค์การของเราเนี่ยมีสภาพแวดล้อมเกี่ยวเนื่องกับอะไรบ้างนะครับแล้วมันก็กระทบกับการดำเนินงานต่างๆหรือว่าจุดมุ่งหมายต่างๆขององค์การของเราเนี่ยในรูปแบบไหนนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นจุดสำคัญครับซึ่งมันก็จะส่งต่อสะท้อนต่อมาถึงเรื่องของการวิเคราะห์แล้วก็วางแผนงานหรือว่า job analysis นั่นเอง
นะครับตัว job analysis เนี่ยมันก็คือการวิเคราะห์งานว่ามันเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์หรือสถานการณ์ขององค์การในขณะนั้นหรือไม่นะครับเพื่อที่เราจะสามารถที่จะออกแบบแล้วก็บอกได้ว่าตัวบุคลากรของเราเนี่ยจะต้องมีงานในรูปแบบไหนได้บ้างนะครับจากแผนภูมินี้เนี่ยผมเพิ่มเติมขึ้นมาให้เห็นว่าเมื่อเราวิเคราะห์องค์การเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะมีวิชั่นมิชชั่นหรือว่ามีข้อมูลของ SWOT analysis ที่มันเป็นสภาพแวดล้อมต่างๆขององค์การนะครับในบางครั้งอย่างสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมันมีการเปลี่ยนแปลงมากมายนะครับมันมีเรื่องของทักษะความสามารถต่างๆที่มันจะต้องเพิ่มมีกระบวนการในการปฏิบัติงานที่มันเพิ่มขึ้นมากมายมันอาจจะไปในทางเส้นสีแดงครับในการที่มันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของรูปแบบงานต่างๆนะครับดังนั้นเนี่ยเราจึงจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์งานครับเพื่อที่จะให้เห็นว่าในงานต่างๆเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้ก็คือส่วนต่างๆที่มีความสำคัญในเรื่องของการวิเคราะห์งานนะครับแต่หากมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราก็จำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์งานคือมันอาจจะเป็นงานเดิมนะครับเราก็ปรับให้มันเหมาะสมตามสถานการณ์นั่นเองนะครับเรื่องของการวิเคราะห์งานหรือ job analysis เนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งสำคัญที่เราจะได้ในกรอบสีเขียวกับกรอบสีฟ้าครับก็คือ job descriptionหรือภาษาไทยก็อาจจะเรียกว่าเป็นใบพรรณนาลักษณะงานนะครับหรือว่าจริงๆแล้วก็คือหน้าที่งานนั่นเองนะครับ job description กับอีกอันนึงที่เวลาเราวิเคราะห์งานแล้วเราจะต้องได้เนี่ยก็คือ job specification หรือบางคนเรียกว่า job spec นะครับมันก็คือคุณสมบัติเฉพาะในเรื่องของการปฏิบัติงานในแต่ละกลุ่มงานในแต่ละหน้าที่นะครับตรงนี้ครับคือสิ่งสำคัญที่มันจะสะท้อนออกมาจากตัววิสัยทัศน์พันธกิจหรือว่าทิศทางลักษณะขององค์การของเรานะครับเพราะว่าในแต่ละองค์การเนี่ยคุณสมบัติเฉพาะงานเนี่ยมันก็อาจจะมีความแตกต่างกันนะครับหรือว่าในส่วน JS ตรงนี้เนี่ยเราอาจจะเรียกได้ว่ามันเป็นสมรรถนะในการปฏิบัติงานในแต่ละงานในแต่ละหน้าที่ก็ได้นะครับเมื่อเราได้ในเรื่องนี้มาแล้วเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเรามี JD JS แล้วเนี่ยเราก็จะสามารถนำไปออกแบบครับเรื่องของการประเมินผลเพราะว่าอะไรครับทำไมเราไม่ออกแบบทำไมเราไม่ประเมินผลได้เลยล่ะจริงๆแล้วเนี่ยในการในองค์การต่างๆเนี่ยนะครับมักจะมองว่าการประเมินผลเนี่ยก็คือไปดูซิว่าเขาทำงานได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยกระบวนการในการจัดการผลปฏิบัติงานเนี่ยมันทำให้เราเห็นว่าการทำงานต่างๆณขณะนั้นเนี่ยมันเหมาะสมกับสถานการณ์หรือว่าทิศทางขององค์การหรือเปล่านะครับเมื่อเราทราบแล้วว่าการทำงานต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันมีความเหมาะสมมากน้อยแค่ไหนเราก็จะนำสมรรถนะหรือความสามารถต่างๆที่จำเป็นที่เขาจะต้องปฏิบัติในแต่ละงานเนี่ยนำมาออกแบบประเมินหรือว่าเครื่องมือในการที่จะประเมินผลการปฏิบัติงานครับตรงนี้เนี่ยเป็นจุดสำคัญที่จะทำให้พนักงานหรือว่าทรัพยากรมนุษย์ในองค์การของเราเนี่ยได้ทราบว่าเขาจะต้องถูกประเมินในทักษะความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับหน้างานของเขาเนี่ยในเรื่องอะไรบ้างแล้วเมื่อเขารู้ว่าเขาต้องประเมินอะไรเขาก็จะรู้ตัวว่าเขาสามารถที่จะพัฒนาตัวเองในสมรรถนะต่างๆหรือความสามารถต่างๆเหล่านั้นเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้ก็คือจุดสำคัญในการที่เราจะนำสมรรถนะต่างๆที่เราวิเคราะห์จากการวิเคราะห์งานเนี่ยนำมาถอดรหัสออกมาเป็นเครื่องมือในการประเมินผลนะครับพูดง่ายๆก็คือเมื่อเราประเมินผลแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่บอกได้ชัดเจนว่าคุณทำอะไรแล้วฉันประเมินผลคุณในเรื่องอะไรบ้างมันก็จะชัดเจนกับงานต่างๆที่เขาทำนะครับแล้วเขาก็จะสามารถพัฒนาความรู้ความสามารถของเขาเนี่ยได้ตามหน้าที่ต่างๆที่เขาจำเป็นที่จะต้องทำนะครับในเรื่องของเครื่องมือที่เราใช้ในการประเมินผลเนี่ยนะครับมันก็มีหลากหลายรูปแบบครับแบบที่เราเห็นกันบ่อยๆชัดบ่อยๆแล้วก็ใช้กันเป็นประจำนะครับก็คือเรื่องของแบบประเมินนั่นเองนะครับก็มักจะมีเรื่องของรายการการประเมินต่างๆที่เราก็ถามตามหน้าที่ต่างๆที่เขาต้องทำนะครับแล้วก็ประเมินออกมาว่าเขามีความสามารถในหัวข้อต่างๆเหล่านี้เนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับหรือบางครั้งเนี่ยในบางองค์การเนี่ยก็อาจจะใช้ในเรื่องของเป็นของข้อสอบนะครับในการที่จะทดสอบว่าความสามารถเขาเนี่ยมีความสามารถได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเป็นไปตามที่องค์การต้องการหรือไม่บางครั้งก็เป็นแบบสอบถามครับหรือว่าเป็นแบบสัมภาษณ์ต่างๆโดยเครื่องมือต่างๆที่เราใช้ในการประเมินผลเนี่ยนะครับตามหลักที่นักวิชาการเขาบอกไว้เนี่ยคือในการประเมินผลเนี่ยยิ่งมีความซับซ้อนหรือเป็นตำแหน่งงานที่มีความซับซ้อนอย่างเช่นผู้บริหารหรือว่าหัวหน้างานต่างๆเนี่ยนะครับเราควรที่จะมีเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลเนี่ย
มากกว่า1อย่างขึ้นไปนะครับอย่างเช่นว่าเรามีแบบประเมินแล้วก็จริงแต่ว่าเราอาจจะมีการสัมภาษณ์จากบอร์ดผู้บริหารว่าผู้บริหารคนนี้เนี่ยเขามีความสามารถเขามีความคิดในเรื่องของการดำเนินงานหรือว่าคอนเซ็ปต์ในธุรกิจของเขาเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้เนี่ยก็จะช่วยให้การประเมินผลของเราเนี่ยเกิดความชัดเจนและถูกต้องตามหน้าที่ต่างๆที่พนักเขาต้องปฏิบัตินะครับอันนี้เนี่ยครับก็เลยเป็นเรื่องสำคัญในเรื่องของการที่เราจะออกแบบเครื่องมือในการประเมินผลนะครับเพราะว่าในเครื่องมือในการประเมินผลในยุคใหม่ๆเนี่ยมันก็มีอีกมากมายนะครับที่มันจะช่วยให้เราสามารถที่จะนำการประเมินผลเนี่ยมาใช้ได้อย่างรวดเร็วหรือแม้กระทั่งในเรื่องของความถูกต้องต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Google Form หรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันมีระบบเทคโนโลยีต่างๆที่มันออกมารองรับนะครับแต่ก็รวมไปถึงในเรื่องของในยุคดิจิทัลเนี่ยนะครับมันก็มีวิธีการทำงานที่แตกต่างเพิ่มมากยิ่งขึ้นออกไปด้วยนะครับการออกแบบเครื่องมือในการประเมินเนี่ยเราก็ควรจะต้องใช้การพิจารณาที่จะมองไปถึงเรื่องของการปฏิบัติงานจริงๆของคนในองค์การของเราในแต่ละส่วนงานในแต่ละหน้าที่ด้วยนะครับอันเนี้ยมันก็จะทำให้การประเมินผลของเราเนี่ยออกมาได้อย่างถูกต้องแล้วก็เป็นมีประสิทธิผลได้สูงที่สุดนะครับแล้วมันก็จะป้องกันในเรื่องของการประเมินผลในแบบที่มีความลำเอียงหรือว่าอาจจะมีเรื่องของอคติทัศนคติอะไรต่างๆที่เข้ามากระทบนะครับหลังจากที่เราประเมินผลได้แล้วเนี่ยเรามีข้อมูลที่ถูกต้องในการทำงานของพนักงานแต่ละคนเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะนำผลตรงนั้นเนี่ยมาใช้ในการพัฒนาคนของเรานะครับเหมือนอย่างที่เราพูดกันไว้ว่ามีเรื่องของการปรับปรุงเรื่องของการวางแผนแล้วก็การให้รางวัลนะครับก็คือองค์การเนี่ยก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าจะต้องพัฒนาคนของเราเนี่ยไปในทิศทางไหนในทักษะอะไรในด้านไหนบ้างนะครับที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์หรือว่าจุดมุ่งหมายนโยบายขององค์การของเรานะครับรวมถึงตัวพนักงานเองเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าใจได้ว่าตัวเขาเองเนี่ยจะต้องมีความสามารถในเรื่องอะไรบ้างในการทำงานของเขาที่จะอยู่กับองค์กรของเรานะครับรวมไปถึงเรื่องของการให้รางวัลหรือว่าบทลงโทษที่เราพูดกันไว้นั่นเองนะครับในเรื่องของรางวัลเนี่ยหรือผลตอบแทนต่างๆเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดความยุติธรรมแล้วก็ทำให้พนักงานเนี่ยเกิดความพึงพอใจนะครับลดข้อขัดแย้งต่างๆอันนี้เป็นจุดสำคัญนะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ที่มีผลตอบแทนเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยมันก็มักจะมีข้อสงสัยข้อซักถามต่างๆถ้าระบบการประเมินผลของเรามันมาตามกระบวนการของการจัดการผลปฏิบัติงานที่ถูกต้องเนี่ยนะครับมันก็จะมีผลที่สามารถที่จะแจ้งกลับได้อย่างชัดเจนว่าทำไมคุณถึงมีคะแนนในการทำงานได้มากเท่านั้นเท่านี้งานของคุณที่คุณต้องทำเนี่ยคุณมีความสามารถมากน้อยแค่ไหนนะครับเรื่องของผลตอบแทนหรือว่าเรื่องของการปรับขึ้นเงินเดือนปรับลดเงินเดือนหรือว่าการเลื่อนตำแหน่งต่างๆเหล่านี้มันก็จะเกิดความชัดเจนเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับตรงนี้คือจุดสำคัญที่เราก็จะสามารถนำการจัดการผลปฏิบัติงานเนี่ยมาใช้ให้ครบถ้วนได้นะครับอันนี้ก็คือกระบวนการอันสุดท้ายของในเรื่องของกระบวนการในการจัดการผลปฏิบัติงานแต่มีอีกอันนึงครับที่ผมเพิ่มเติมแล้วก็นำเสนอเข้ามาในโมเดลของกระบวนการในการจัดการผลปฏิบัติงานตรงนี้เนี่ยนะครับในเรื่องของการสร้างแรงจูงใจแล้วก็สอนงานเนี่ยเนื่องจากว่าในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยนะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วแล้วก็เยอะแยะมากมายเลยนะครับหรือว่าเราเรียกว่ามันเป็น disruptive ต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยองค์การเนี่ยควรจะให้ความสนใจในกระบวนการที่มันขับเคลื่อนอยู่ข้างในตรงนี้ครับเหมือนเป็นกระบวนการอันเนี้ยเหมือนเป็นเรื่องของการที่มันจะช่วยในการขับเคลื่อนอยู่ภายในนะครับในเรื่องของการสร้างแรงจูงใจหรือว่ามีการสอนงานต่างๆควบคู่กันไปด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นจุดสำคัญในการที่เราจะสร้างให้กระบวนการในการจัดการผลปฏิบัติงานเนี่ยมีความสมบูรณ์เพิ่มมากยิ่งขึ้นครับในเรื่องของปัญหาแล้วก็ข้อจำกัดนะครับสำหรับการจัดการผลปฏิบัติงานนะในเรื่องของการจัดการผลปฏิบัติงานเนี่ยนะครับก็เป็นในส่วนของการประเมินผลในการปฏิบัติงานต่างๆซึ่งเราก็คงทราบดีกันอยู่แล้วนะครับว่าในการประเมินผลเนี่ยมันก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของตัวผู้บังคับบัญชาพนักงานนะครับแล้วก็เรื่องของผลตอบแทนหรือว่าเรื่องของผลลัพธ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับตัวองค์กรนะครับหรือว่าพนักงานต่างๆด้วยนะครับมันก็เลยมีเรื่องของปัญหาต่างๆที่
ข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็เรื่องของข้อจำกัดต่างๆที่มันก็มีโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นนะครับต่อให้เราออกแบบวางแผนออกมาได้ดียังไงก็ตามนะครับข้อจำกัดต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็ยังมีครับเพราะว่าการประเมินผลท่านก็รู้อยู่แล้ว

เพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของมนุษย์ใช่ไหมครับเพราะว่ามนุษย์เนี่ยเป็นคนประเมินไหนจะเป็นเรื่องของ human error ไหนจะเป็นเรื่องของอคติต่างๆหรือว่าทัศนคติต่างๆที่มีไม่เหมือนกันในทุกๆคนใช่ไหมครับนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็เลยแสดงให้เห็นเป็นแผนภูมิของข้อจำกัดต่างๆนะครับซึ่งแสดงออกมาให้เห็นเป็น3เรื่องใหญ่ๆด้วยกันนะในตรงนี้เนี่ยนะครับในข้อจำกัดแล้วก็ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในการประเมินผลการปฏิบัติงานเนี่ยนะครับก็จะมี3หัวข้ออันแรกเนี่ยก็คือเรื่องของกระบวนการการประเมินผลการปฏิบัติงานนั่นเองนะครับในตัวกระบวนการของมันเนี่ยถ้าเกิดว่าเราออกแบบกระบวนการต่างๆผิดเราไม่เข้าใจระบบเราไม่รู้เรื่องของวัตถุประสงค์ในการประเมินนะครับเราไม่รู้ว่าวิธีการประเมินหรือว่าเครื่องมือต่างๆที่ถูกต้องเนี่ยมันควรที่จะต้องเป็นรูปแบบยังไงนะครับมาตรฐานในการประเมินเราไม่ได้วางเอาไว้ให้ถูกต้องนะครับระบบต่างๆเราไม่ได้วิเคราะห์ตามกระบวนการขั้นตอนของการจัดการผลปฏิบัติงานเนี่ยมันก็เลยทำให้การประเมินผลเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงตามสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวพนักงานของเรานะครับอันนี้เนี่ยก็คือส่วนที่จะเกิดผลอันแรกนะครับแต่กระบวนการในการจัดการผลปฏิบัติงานของเราเนี่ยก็เข้ามาช่วยลดเรื่องตรงนี้ได้อันถัดมาเนี่ยนะครับที่ก็จะเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นหน่อยก็คือเรื่องผู้ที่เกี่ยวข้องในการประเมินครับมีทั้งผู้บริหารระดับสูงผู้ประเมินนะครับผู้บังคับบัญชาแล้วก็ผู้รับการประเมินนั่นเองนะครับสิ่งสำคัญตรงนี้เนี่ยที่จะแก้ไขได้หรือช่วยได้เนี่ยก็คือการที่เราจะต้องทำให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องตรงนี้เนี่ยเข้าใจครับว่าระบบการประเมินต่างๆเนี่ยมันมีผลช่วยให้พนักงานสามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้ทำให้องค์การเนี่ยสามารถมีพนักงานที่มีความสามารถดำเนินงานไปตามวัตถุประสงค์ต่างๆขององค์การได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างเกี่ยวข้องกับมนุษย์แหละนะครับอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่แก้ไขยากขึ้นนิดนึงนะครับวิจารณญาณหรือว่าจรรยาบรรณต่างๆเนี่ยก็ต้องถูกเสริมเติมเพิ่มเข้าไปนะครับในการประเมินผลอันสุดท้ายครับเรื่องของวัฒนธรรมองค์การนะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นจุดสำคัญที่ในองค์การหลายๆที่เนี่ยก็มีวัฒนธรรมในเรื่องของการประเมินผลหรือว่าความเข้าใจต่างๆเรื่องของการประเมินเนี่ยแตกต่างกันออกไปนะครับตรงจุดนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับที่ทำให้มันมีผลกระทบกับผลของการประเมินผลนะหรือว่าวิธีการประเมินนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเรื่องของวัฒนธรรมองค์การเนี่ยสามารถที่จะปรับแก้ได้มันก็จะช่วยเรื่องพวกนี้ได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นครับในตอนที่4นะครับตอนสุดท้ายของเราในเรื่องของการจัดการผลปฏิบัติงานนะครับก็จะนำเสนอให้เห็นว่าในรูปแบบดั้งเดิมที่มันผ่านมาเนี่ยในระบบในการประเมินผลในการที่เอาผลประเมินเนี่ยมาจัดการทำงานต่างๆในองค์การต่างๆที่มีนะครับในแบบดั้งเดิมที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับกับในแนวโน้มในอนาคตแล้วก็ปัจจุบันที่เราได้นำมาใช้กันนะครับในรูปแบบดั้งเดิมเนี่ยนะครับพูดง่ายว่าในการประเมินผลเนี่ยในยุคแรกๆเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของการที่ผู้บริหารหรือว่าพูดง่ายคือเจ้าของกิจการเนี่ยแหละนะครับก็เป็นคนคิดเอาเองมองเอาเองว่าเราอยากจะให้พนักงานเขาเป็นยังไงอยากจะให้เขาขยันแบบไหนอยากให้เขาตรงเวลาอยากให้เขามาตรงเวลาเช้า8โมงกลับ5โมงเป๊ะๆนะครับอะไรแบบนี้มันก็คือสิ่งที่มันก็เป็นลักษณะของการควบคุมมากกว่าครับในการที่จะบริหารจัดการผลปฏิบัติงานตรงนี้นะครับแต่เมื่อในยุคถัดๆมาเนี่ยมันเริ่มมีเรื่องของ management มันมีเรื่องของการบริหารจัดการที่เข้ามาเกี่ยวข้องเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับระบบในรูปแบบที่เป็นลักษณะของการบูรณาการการทำงานต่างๆในองค์การของเราเนี่ยให้มันมีความชัดเจนมีความสอดคล้องนะครับมีความเชื่อมโยงกันในเรื่องของการประเมินผลหรือการจัดการผลปฏิบัติงานตรงนี้เนี่ยมันก็เลยมีการ transform หรือว่ามีวิวัฒนาการตามกันมานะครับมันก็เลยทำให้กระบวนการต่างๆเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงออกไปนะครับแล้วมันก็เลยทำให้เกิดกระบวนการในการจัดการผลปฏิบัติงานตามที่เราได้เรียนรู้กันมาเนี่ยแหละครับที่มันมี4ขั้นตอนนะครับเราจึงต้องมองไปที่องค์การภาพใหญ่ก่อนแล้วก็มาดูในส่วนย่อยในเรื่องของการปฏิบัติงานแล้วก็ค่อยมาออกแบบในเรื่องของการประเมินผลแล้วถึงจะนำผลประเมินตรงนั้นเนี่ยที่ถูกต้องตามสิ่งที่เราต้องการให้พนักงานปฏิบัติงานจริงเนี่ยให้เขามาปฏิบัติงานได้ตามที่เราต้องการตามที่องค์การต้องการนะครับแล้วก็การให้ผลรางวัลหรือว่าการพัฒนาในการวางแผนการพัฒนาบุคลากรหรือว่าทรัพยากรมนุษย์ของเราต่อไปเนี่ยมันก็จะเป็นไปได้ถูกต้องเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับใน

0: ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมองในแต่ละงานแยกส่วนกันนะครับหรือแม้กระทั่งในยุคเก่าเลยเนี่ยก็คือผู้บริหารหรือว่าเจ้าของกิจการเนี่ยคิดเอาเองครับประเมินเอาเองเห็นคนนั้นขยันก็ให้คะแนนเยอะหน่อยเห็นคนนี้ลาบ่อยหน่อยก็ให้คะแนนน้อยหน่อยนะครับซึ่งมันก็จะนำมาใช้ในการบริหารจัดการในภาพรวมขององค์การเนี่ยค่อนข้างยากนะครับวิวัฒนาการมันก็เลยต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันแล้วก็แนวโน้มในอนาคตเนี่ยนะครับมันก็เลยเป็นการบริหารจัดการผลปฏิบัติงานเนี่ยในยุคใหม่ๆอย่างที่เราได้เห็นกันหรือว่าในองค์การต่างๆเนี่ยก็ใช้ระบบเนี้ยนะครับอยู่ในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตก็น่าจะต้องปรับพัฒนาเพิ่มขึ้นให้มันมีความเหมาะสมเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าในโลกยุคอนาคตนะครับหรือว่าในปัจจุบันเนี่ยแหละนะครับแล้วก็แนวโน้มในอนาคตที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าทักษะต่างๆหรือว่าสมรรถนะต่างๆของมนุษย์ในศตวรรษที่21เนี่ยนะครับหรือว่าในขณะนี้แหละที่เราอยู่ในศตวรรษที่21เนี่ยนะครับมันมีแนวโน้มที่ต้องปรับเปลี่ยนทักษะหรือว่าเพิ่มเติมเป็นลักษณะของมัลติสกิลที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะมีเรื่องของความคิดแบบประยุกต์นะครับการที่เราจะต้องปรับตัวได้ในทุกสถานการณ์นะครับเรื่องของการรู้รอบจากปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดกับสื่อใหม่ๆนะครับสื่อใหม่ๆเราเนี้ยแป๊บๆเราก็ต้องใช้ TikTok เป็นเดี๋ยวเราก็จะต้องมีโซเชียลเน็ตเวิร์คอะไรต่างๆที่เราจะต้องใช้ใช่มั้ยครับกับการทำงานด้วยทักษะเหล่านี้ครับมันอาจจะต้องผนวกบวกรวมเพิ่มเข้าไปเพื่อให้คนในองค์การของเราเนี่ยมีความสามารถเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับศาสตร์ที่หลากหลายในการความเข้าใจศาสตร์ที่หลากหลายเห็นไหมครับตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่มีความสำคัญนะครับเราจะปฏิบัติงานโดยที่เราจะรู้อยู่แค่งานของเราอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่พอแล้วการมีเหตุมีผลนะครับแล้วก็การบริหารจัดการในเรื่องของอารมณ์ของเราด้วยนะครับเพราะว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยเราเจอกับเรื่องอะไรต่างๆมากมายทั้งในโลกจริงและโลกเสมือนถูกไหมครับเราอาจจะมีอารมณ์ที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละครั้งนะครับทักษะตรงนี้เนี่ยก็มีความสำคัญซึ่งมันเชื่อมโยงสอดคล้องไปกับการปฏิบัติงานด้วยนะครับมีศักยภาพในการต่อรองเพื่อรับมือกับปัญหาต่างๆปัญหาต่างๆเนี่ยมันจะมีความซับซ้อนเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้เนี่ยในทักษะต่างๆเหล่านี้ที่ผมนำเสนอเนี่ยเป็นส่วนนึงที่ผมอยากให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการผลปฏิบัติงานหรือการประเมินผลเนี่ยลองมองดูครับวิเคราะห์งานดูว่าในแต่ละกิจกรรมในแต่ละหน่วยงานในแต่ละกลุ่มงานหรือสาขาอาชีพต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันมีทักษะต่างๆที่5อย่างเนี่ยที่ควรจะต้องเพิ่มเข้าไปในการประเมินผลด้วยหรือไม่เพราะว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างชัดเจนเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยวิธีการในการที่เราใช้ในการจัดการผลปฏิบัติงานเนี่ยมันก็เป็นกระบวนการหนึ่งที่เป็นลักษณะของการบริหารจัดการในเชิงกลยุทธ์ครับเพราะว่าเราวิเคราะห์องค์การใช่ไหมครับเพื่อที่จะดูวิสัยทัศน์ภารกิจต่างๆดูสภาพแวดล้อมแล้วเราก็เอาส่วนนั้นเนี่ยเอาข้อมูลตรงนั้นเนี่ยมาเพื่อออกแบบเรื่องของงานต่างๆเพื่อให้มันความเหมาะสมเราจะสามารถกำหนดสมรรถนะหรือว่าทักษะต่างๆได้อย่างชัดเจนนะครับในสถานการณ์อย่างที่เราพูดถึงกันในทักษะใหม่ๆมันก็ควรจะต้องถูกเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับแล้วมันก็จะทำให้เกิดความเชื่อมโยงในเรื่องของการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับทิศทางขององค์กรแล้วก็สามารถที่จะนำมาออกแบบเครื่องมือในการประเมินผลได้อย่างชัดเจนนะครับตรงนี้เนี่ยก็เลยเป็นส่วนสำคัญที่ผมมองว่ามันคือยุคใหม่นะครับที่ทักษะต่างๆเนี่ยก็มีความเกี่ยวข้องแล้วเราควรที่จะนำเข้ามาประกอบในการพิจารณาในเรื่องของสมรรถนะต่างๆที่เราจะนำมาออกแบบเรื่องของการประเมินผลทรัพยากรมนุษย์ในองค์การของเราด้วยครับ
1: สาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตประกอบด้วย4วิชาเอกวิชาเอกการจัดการวิชาเอกการเงินวิชาเอกการตลาดวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
2: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วย3วิชาเอกวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์วิชาเอกการบริหารการท้องถิ่นวิชาเอกการบริหารงานทั่วไปและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
1: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120โทรศัพท์02504-8181-6โทรสาร02503-3612
3: พอเราได้

0: ได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: ตอนที่1ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคนิคและเครื่องมือในการบริหารค่าตอบแทนในการบริหารหรือการจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อเป็นทรัพยากรทางการบริหารที่มีความสำคัญในการที่จะดำเนินงานขององค์การให้บรรลุเป้าหมายนั้นเรามีกิจกรรมที่สำคัญในการบริหารหรือการจัดการทรัพยากรมนุษย์ใน4ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเป็นเรื่องของการจัดหาบุคลากรเข้ามาปฏิบัติงานภายในองค์การส่วนที่2เป็นเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ส่วนที่3เป็นเรื่องของการใช้ประโยชน์ทรัพยากรมนุษย์สำหรับการดำเนินงานขององค์การและเรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องของการรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถต่างๆเหล่านั้นเพื่อเป็นทรัพยากรสำคัญในการดำเนินงานขององค์การในเรื่องนี้ขอเริ่มจากความหมายและความสำคัญของเทคนิคและเครื่องมือในการบริหารค่าตอบแทนก่อนนะครับเมื่อกล่าวถึงคำว่าเทคนิคและเครื่องมือในการบริหารค่าตอบแทนนั้นเนี่ยเราจำเป็นจะต้องมีการแยกคำอธิบายออกเป็น2ส่วนส่วนแรกขอเริ่มจากค่าตอบแทนก่อนนะครับค่าตอบแทนก็คือค่าใช้จ่ายต่างๆที่องค์การจ่ายให้แก่ผู้ปฏิบัติงานค่าใช้จ่ายนี้อาจจะจ่ายในรูปของตัวเงินหรือไม่ใช่ตัวเงินก็ได้เพื่อตอบแทนการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบมีเป้าหมายเพื่อจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานนั้นสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นเรื่องของการส่งเสริมขวัญกำลังใจของผู้ปฏิบัติงานเป็นการเสริมสร้างฐานะความเป็นอยู่ของครอบครัวผู้ปฏิบัติงานให้ดีขึ้นในการจ่ายค่าตอบแทนควรจะมีวิธีการมีรูปแบบมีแนวทางมีเทคนิคอย่างไรบ้างนั้นตรงนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับในเรื่องของการบริหารค่าตอบแทนในการบริหารค่าตอบแทนนั้นจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินงานหรือการจัดการเกี่ยวกับการใช้จ่ายต่างๆขององค์การที่จ่ายให้กับผู้ปฏิบัติงานซึ่งก็จะต้องมีการวางแผนจะต้องมีการจัดองค์การการจัดหน่วยงานต่างๆเพื่อรับผิดชอบในเรื่องของการที่จะบริหารค่าตอบแทนจากนั้นจะเป็นเรื่องของการที่จะต้องมีการนำและก็มีการควบคุมในเรื่องของการจ่ายค่าตอบแทนเพื่อที่จะจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานนั้นสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมายส่วนคำว่าเทคนิคจะหมายถึงศิลปะหรือกลวิธีเฉพาะวิชานั้นๆส่วนคำว่าเครื่องมือจะหมายถึงสิ่งของสำหรับใช้ในการประดิษฐ์การสร้างหรือทำโดยประยายก็จะหมายถึงคนหรือสิ่งที่ใช้ทำประโยชน์อย่างเครื่องมือได้เมื่อเอาคำสองคำมารวมกันก็จะได้ความหมายของคำว่าเทคนิคและเครื่องมือในการบริหารค่าตอบแทนซึ่งจะหมายถึงศิลปะหรือกลวิธีในการใช้สิ่งของคนหรือสิ่งที่ใช้ทำประโยชน์อย่างเครื่องมือสำหรับการประดิษฐ์การสร้างหรือทำให้การดำเนินการการจัดการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายต่างๆที่องค์การจ่ายให้กับผู้ปฏิบัติงานเป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่ได้กำหนดไว้ในการที่จะใช้เทคนิคและเครื่องมือในการบริหารค่าตอบแทนเพื่อที่จะจูงใจให้บุคลากรได้อุทิศตนได้กับการปฏิบัติงานหรือเป็นเรื่องของการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานนั้นเรามีวัตถุประสงค์ในการที่จะบริหารค่าตอบแทนดังต่อไปนี้นะครับประการแรกก็คือเพื่อจูงใจให้พนักงานผู้ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติงานเต็มกำลังความรู้ความสามารถจนเป็นผลสำเร็จประการถัดมาเป็นเรื่องของการให้รางวัลตอบแทนการปฏิบัติงานรวมทั้งการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานประการถัดมาเรามีเป้าหมายเพื่อที่จะดึงดูด หรือจูงใจบุคลากรหรือชักชวนให้บุคคลที่มีสมรรถนะและศักยภาพสูงนั้นได้เข้ามาร่วมปฏิบัติงานภายในองค์การซึ่งถือว่าเป็นกำลังสำคัญในการที่จะพัฒนางานตลอดจนการดำเนินงานขององค์การให้บรรลุเป้าหมายประการถัดมาเป็นเรื่องของการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างนั่นหมายความว่าในการจ่ายค่าตอบแทนในการแบ่งค่าตอบแทนที่มีความเหมาะสมนั้นจะต้องเกิดประโยชน์ทั้งฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างซึ่งจะเกี่ยวเนื่องกับในเรื่องของการควบคุมต้นทุนในเรื่องของการดำเนินงานขององค์การการที่เราจะเลือกใช้เทคนิคและเครื่องมือในการบริหารค่าตอบแทนอะไรอย่างไรนั้นเราพิจารณาได้จากความสำคัญที่มีต่อลูกจ้างหรือบุคลากรว่าควรจะกำหนดค่าตอบแทนอะไรอย่างไรจึงจะทำให้บุคลากรนั้นเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในส่วนของนายจ้างเราควรจะกำหนดค่าตอบแทนอย่างไรจึงจะทำให้การดำเนินงานขององค์การบรรลุเป้าหมายภายใต้ค่าใช้จ่ายตามที่ได้กำหนดไว้ในขณะเดียวกันถ้ามีการบริหารค่าตอบแทนที่เหมาะสมรัฐบาลในฐานะที่เป็นนายจ้างรายใหญ่สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐก็จะได้ประโยชน์ทั้งในเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณเกิดประโยชน์คุ้มค่ากับการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆโดยข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่จะให้บริการกับประชาชนในขณะเดียวกันก็จะมีประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจที่จะทำให้สังคมและเศรษฐกิจนั้นเกิดการพัฒนาประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีในเรื่องของการบริหารค่าตอบแทนนั้นเราควรจะต้องมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับค่าตอบแทนซะก่อนนะครับว่าค่าตอบแทนโดยทั่วไปจะแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ประเภทแรกก็จะเป็นเรื่องของค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินกับประเภทที่2จะเป็นค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินนะครับค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินนั้นเรายังแบ่งออกได้เป็นค่าตอบแทนทางตรงกับค่าตอบแทนทางอ้อมค่าตอบแทนทางตรงในที่นี้อาจจะเป็นค่าจ้างเป็นเงินเดือนเป็นโบนัสเป็นค่าในหน้าการขายอันนี้ในกรณีที่เป็นองค์กรในภาคธุรกิจนะครับตลอดจนอื่นๆส่วนค่าตอบแทนทางอ้อมก็จะได้แก่เรื่องของค่าเบี้ยประกันสุขภาพการประกันชีวิตค่ารักษาพยาบาลเงินสงเคราะห์ทางด้านสังคมต่างๆเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรค่าจ้างต่างๆที่เป็นเรื่องของการทำงานนอกเหนือเวลานะครับแล้วก็อื่นๆนะครับค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นส่วนที่จะมีผลโดยตรงต่อการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานแต่อย่างไรก็ตามการจะจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินก็ยังมีข้อจำกัดโดยเฉพาะในหน่วยงานของรัฐค่าใช้จ่ายที่เป็นงบประมาณเกี่ยวกับค่าตอบแทนนั้นทางราชการนั้นจะจ่ายให้ตามความรู้ความสามารถที่ใช้ในเรื่องของการทำงานสำหรับค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินนั้นนะครับอย่างเช่นงานที่น่าสนใจงานที่ท้าทายความรับผิดชอบโอกาสก้าวหน้าการยกย่องนับถือความภาคภูมิใจในผลงานอื่นๆนอกจากนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเลือกใช้สิ่งต่างๆเกี่ยวกับในเรื่องของการจ่ายค่าตอบแทนเพื่อเป็นเรื่องของค่าจูงใจในเรื่องของการทำงานในการกำหนดค่าตอบแทนในการทำงานนั้นเรามีหลักการที่สำคัญอยู่ประการแรกก็คือหลักในเรื่องของความพอเพียงหลักความเป็นธรรมหลักความสมดุลหลักความมั่นคงหลักการจูงใจหลักการควบคุมในเรื่องของการดำเนินงานส่วนการจะจ่ายค่าตอบแทนมากน้อยเพียงใดแค่ไหนสำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญที่เป็นข้าราชการพลเรือนส่วนใหญ่ขององค์กรภาครัฐก็จะประกอบไปด้วยในเรื่องของเงินเดือนพื้นฐานค่าตอบแทนลักษณะอื่นสวัสดิการผลประโยชน์เกื้อกูลตลอดจนเงินรางวัลประจำปีในการแบ่งค่าตอบแทนนั้นสิ่งที่สำคัญประการหนึ่งก็คือทำอย่างไรเราจึงจะบริหารค่าตอบแทนเพื่อให้บุคลากรได้รับค่าตอบแทนที่มีความเพียงพอต่อการดำเนินชีวิตค่าตอบแทนนั้นสามารถที่จะจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานได้อุทิศตนให้กับการทำงานซึ่งก็จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทต่างๆของค่าตอบแทนซึ่งจะเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการที่จะนำไปใช้ในการที่ออกแบบในเรื่องของการบริหารค่าตอบแทนในขณะเดียวกันการที่จะนำเอาค่าบริหารค่าตอบแทนต่างๆไปสู่การปฏิบัติก็จำเป็นจะต้องมีการเลือกใช้เทคนิคและเครื่องมือที่เหมาะสมในการที่จะบริหารค่าตอบแทนเพื่อที่จะ จูงใจบุคลากรให้อุทิศตนกับการทำงานและเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจในปฏิบัติงาน

ในการแบ่งค่าตอบแทนเพื่อที่จะให้บุคลากรได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรมได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตได้รับค่าตอบแทนที่สามารถเอาไปใช้ในการดำเนินชีวิตให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีให้มีมาตรฐานในการดำรงชีพที่เทียบเท่าในระดับสากลก็จำเป็นที่จะต้องมีวิธีการบริหารค่าตอบแทนที่เหมาะสมการที่จะบริหารค่าตอบแทนให้เกิดผลตามเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ก็จำเป็นจะต้องมีการเลือกใช้เทคนิคและเครื่องมือในการบริหารค่าตอบแทนที่เหมาะสมด้วยเช่นเดียวกันสำหรับเทคนิคและเครื่องมือในการบริหารค่าตอบแทนในการดำเนินงานขององค์การภาครัฐนั้นจะประกอบไปด้วยเทคนิคและเครื่องมือในการบริหารค่าตอบแทน3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกจะเป็นเรื่องของนโยบายค่าตอบแทนส่วนที่2เป็นเรื่องของการจัดทำโครงสร้างค่าตอบแทนและส่วนที่3จะเป็นเรื่องของสวัสดิการและผลประโยชน์เกื้อกูลสำหรับเทคนิคและเครื่องมือในการแบ่งค่าตอบแทนในส่วนนี้จะเป็นเรื่องของการกำหนดนโยบายในเรื่องของค่าตอบแทนการที่จะกำหนดค่าตอบแทนกับบุคลากรที่เป็นผู้ปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นผู้ปฏิบัติงานหรือว่าผู้บริหารองค์การก็จำเป็นอยู่เองนะครับที่ผู้บริหารหน่วยงานจำเป็นจะต้องมีการกำหนดนโยบายในเรื่องของค่าตอบแทนในกรณีที่เป็นการบริหารงานภาครัฐองค์กรที่จะต้องรับผิดชอบในเรื่องของการกำหนดค่าตอบแทนก็คือองค์กรที่ทำหน้าที่ทางด้านการบริหารนะครับโดยเฉพาะรัฐบาลในการที่จะดำเนินงานของรัฐบาลให้บรรลุเป้าหมายนั้นรัฐบาลก็จำเป็นจะต้องมีการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศรัฐบาลจะต้องดำเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13ในปัจจุบันนี้รัฐบาลก็จำเป็นจะต้องมีการดำเนินการตามนโยบายที่รัฐบาลรับฟังปัญหารับเอาความต้องการของราษฎรเนี่ยมากำหนดเป็นนโยบายในเรื่องของการดำเนินการแก้ไขแน่นอนนะครับในการดำเนินงานตามนโยบายตั้งแต่ยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตลอดจนนโยบายของรัฐบาลเนี่ยนะครับรัฐบาลก็จำเป็นจะต้องมีกลไกหรือเครื่องมือที่สำคัญในการที่จะดำเนินนโยบายซึ่งในที่นี้ก็คือระบบราชการตลอดจนเจ้าหน้าที่ของรัฐการที่รัฐบาลจะใช้ระบบราชการหรือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐในการดำเนินงานตามนโยบายต่างๆเหล่านี้รัฐบาลก็จำเป็นที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการที่จะกำหนดนโยบายค่าตอบแทนว่าควรจะต้องกำหนดค่าตอบแทนในรูปแบบไหนในลักษณะใดจึงจะทำให้เกิดแรงจูงใจในการทำงานตลอดจนทำให้บุคลากรที่เป็นผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบริหารหรือเป็นฝ่ายปฏิบัติเนี่ยนะครับได้อุทิศตนให้กับการทำงานมีขวัญกำลังใจในการทำงานซึ่งรัฐบาลเองก็จะต้องพิจารณากำหนดนโยบายของค่าตอบแทนการที่จะเลือกใช้นโยบายตอบแทนในลักษณะไหนอย่างไรบ้างนั้นเราสามารถที่จะเลือกกำหนดนโยบายค่าตอบแทนได้ใน3ลักษณะนะครับลักษณะแรกเป็นเรื่องของการจ่ายค่าตอบแทนสูงกว่าอัตราตลาดนะครับตามปกติในการที่จะกำหนดค่าตอบแทนขององค์กรภาครัฐควรจะต้องเป็นอะไรอย่างไรนั้นก็จะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องนี้ดำเนินการอยู่ก็คือคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนซึ่งมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นหน่วยเลขานุการก็คือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนจะได้ทำการสำรวจอัตราค่าจ้างในตลาดแรงงานดูค่าดูดัชนีต่างๆเป็นเรื่องของการนำเอาค่าใช้จ่ายภาคเอกชนองค์กรรัฐวิสาหกิจหรือว่าในเรื่องขององค์การภาครัฐต่างๆเนี่ยนะครับมาทำการศึกษาแล้วก็มาทำการกำหนดเป็นค่าตอบแทนว่าควรจะต้องเป็นอะไรอย่างไรในกรณีที่เราจำเป็นจะต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้มีความสามารถทักษะประสบการณ์ที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานก็จำเป็นอยู่เองที่หน่วยงานภาครัฐจำเป็นจะต้องมีการจ่ายค่าตอบแทนที่สูงกว่าอัตราตลาดในขณะเดียวกันในบางครั้งบางกรณีเราต้องการบุคลากรที่ปฏิบัติงานที่มีความรู้ความสามารถ
เราก็สามารถที่จะเลือกใช้นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนในอัตราที่มันทัดเทียมกับอัตราตลาดได้ตรงนี้ก็ได้มาจากการสำรวจอัตราค่าจ้างในตลาดแรงงานระหว่างภาครัฐรัฐวิสาหกิจหรือว่าในเรื่องของภาคธุรกิจเอกชนนะครับแล้วก็มากำหนดเป็นค่าตอบแทนว่าควรจะต้องกำหนดในระดับใดนะครับจึงจะมีความทัดเทียมกันตรงนี้ก็จะมีประโยชน์โดยตรงต่อการดำเนินงานขององค์การนะครับในบางครั้งบางกรณีนะครับอย่างเช่นในกรณีที่เกิดปัญหาทางด้านงบประมาณนะครับรัฐบาลก็อาจจะกำหนดนโยบายค่าตอบแทนที่ต่ำกว่าอัตราตลาดได้นะครับซึ่งก็เคยมีมาแล้วไม่ใช่ไม่เคยมีนะครับอย่างไรก็ตามการที่จะเลือกใช้นโยบายค่าตอบแทนสำหรับบุคลากรภาครัฐไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจ่ายค่าตอบแทนที่สูงกว่าอัตราเดียวกับตลาดหรือว่าต่ำกว่าตลาดเนี่ยนะครับก็ขึ้นอยู่กับการที่รัฐบาลจะให้ความสำคัญนะครับว่าจะเลือกใช้นโยบายอย่างไรโดยมีเป้าหมายอย่างไรแล้วก็ต้องเรียนให้ทราบในเบื้องต้นนะครับว่าในการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับบุคลากรภาครัฐในแต่ละภาคส่วนนั้นอาจจะแตกต่างกันไปนะครับอย่างเช่นบุคลากรที่ปฏิบัติงานนะครับในภาคส่วนของกระบวนการทางด้านยุติธรรมเราก็จะเห็นได้ว่านะครับในกระบวนการยุติธรรมก็จะประกอบไปด้วยข้าราชการตำรวจข้าราชการอัยการที่เราเรียกกันว่าอัยการสูงสุดนะครับหรือว่าข้าราชการตุลาการหรือว่านะครับในเรื่องของข้าราชการกรมราชทัณฑ์นี่ก็จะมีการกำหนดนโยบายค่าตอบแทนที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับลักษณะของการปฏิบัติงานการใช้ความรู้ความสามารถทักษะประสบการณ์ความชำนาญความรับผิดชอบในการทำงานนั่นเองนะครับการที่จะเลือกใช้นโยบายการแบ่งค่าตอบแทนเป็นอย่างไรบ้างนั้นเนี่ยนะครับคณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนแห่งชาติก็พิจารณาจากระดับค่าจ้างทั่วไปนะครับดูความสามารถในการจ่ายของรัฐบาลนะครับดูจากมาตรฐานการครองชีพนะครับดูจากค่าของงานนะครับดูจากอำนาจการต่อรองซึ่งในทางปฏิบัติตรงเนี้ยนะครับมันก็ยากที่จะเกิดขึ้นได้นะครับนอกจากนี้ก็จะเป็นเรื่องของนโยบายของรัฐบาลเองว่าต้องการที่จะนะครับกำหนดค่าตอบแทนอย่างไรจึงจะสามารถจูงใจผู้ปฏิบัติงานได้นะครับสิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือในเรื่องของตัวผลผลิตนะครับจากการดำเนินงานขององค์การนะครับหลักเกณฑ์ต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่นำมาใช้ประกอบว่าเราเองในฐานะที่เป็นผู้บริหารรายใหญ่ที่สุดนะครับในฐานะที่เป็นนายจ้างของข้าราชการทั่วประเทศเนี่ยควรจะเลือกใช้นโยบายค่าตอบแทนแบบใดตามที่ได้กล่าวมาแล้วครับตอนที่3เป็นเรื่องของโครงสร้างค่าตอบแทนในส่วนของโครงสร้างค่าตอบแทนตรงส่วนนี้ขอเริ่มจากความหมายก่อนนะครับโครงสร้างค่าตอบแทนในที่นี้จะหมายถึงอัตราค่าตอบแทนการทำงานขององค์การที่กำหนดขึ้นไว้เพื่อจ่ายเงินเป็นค่าตอบแทนการทำงานของบุคลากรหรือพนักงานในตำแหน่งต่างๆที่ได้จำแนกไว้เป็นระดับตามกลุ่มแต่ละกลุ่มหรือว่าแต่ละสายอาชีพตั้งแต่ตำแหน่งในระดับผู้ปฏิบัติงานไปจนถึงตำแหน่งในระดับผู้บริหารองค์การนะครับการที่จะจัดทำโครงสร้างค่าตอบแทนในลักษณะรูปแบบใดนั้นเนี่ยนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือว่าผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดค่าตอบแทนโดยเฉพาะนะครับรัฐบาลเองเนี่ยนะครับหรือนะครับหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบในส่วนนี้ก็คือคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเนี่ยก็จะพิจารณาจากการกำหนดค่าตอบแทนโดยดูจากหลักความเป็นธรรมนะครับกับหลักงานเท่ากันเงินเท่ากันนะครับหลักความเป็นธรรมในที่นี้จะแบ่งออกเป็น2ลักษณะใหญ่ๆลักษณะแรกก็คือความเป็นธรรมภายในนั่นหมายถึงว่าในการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในตำแหน่งนะครับในสายงานเดียวกันก็จะต้องมีความเป็นธรรมโดยทั่วไปแล้วความเป็นธรรมภายในนั้นจะเป็นการกำหนดค่าตอบแทนว่าควรจะอยู่ในระดับใดในลักษณะไหนรูปแบบวิธีใดบ้างนั้นก็เกิดจากการนำเอาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์งานน
ะครับการวิเคราะห์งานนั้นจะทำให้เห็นว่าในการปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จนั้นคนที่เป็นผู้ปฏิบัติงานนั้นจะต้องใช้ความรู้ความสามารถในด้านใดบ้างมีขอบเขตความรับผิดชอบมีอำนาจหน้าที่มากน้อยเพียงใดแค่ไหนลักษณะการปฏิบัติงาน

นะครับมีความยุ่งยากมีความซับซ้อนอย่างไรอำนาจหน้าที่ที่ปฏิบัติงานก่อให้เกิดความรับผิดชอบต่างๆเหล่านั้นมีขอบข่ายของอำนาจหน้าที่เนี่ยกว้างหรือแคบมากน้อยเพียงใดแค่ไหนผลจากการวิเคราะห์งานก็จะนำไปสู่ในเรื่องของการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งลักษณะงานที่ปฏิบัติตลอดจนในเรื่องของการกำหนดค่าตอบแทนว่าควรจะต้องเป็นอะไรอย่างไรเพราะฉะนั้นความเป็นธรรมภายในนั้นจึงเป็นเรื่องของการกำหนดค่าตอบแทนที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการปฏิบัติงานของบุคลากรว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ต่างๆจำเป็นจะต้องใช้ความรู้ความสามารถความยากง่ายในการปฏิบัติงานความยุ่งยากซับซ้อนในการปฏิบัติงานความรู้ทักษะต่างๆเนี่ยมากน้อยเพียงใดแค่ไหนเพราะฉะนั้นในตำแหน่งงานใดก็ตามนะครับถ้าหากว่าผู้ปฏิบัติงานนะครับมีความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงานลักษณะการปฏิบัติงานที่มีความยุ่งยากซับซ้อนเหมือนการมีขอบข่ายความรับผิดชอบในลักษณะที่เทียบเคียงกันได้การกำหนดค่าตอบแทนก็จะต้องนะครับมีความเท่าเทียมกันตรงนี้เราถือว่าเป็นเรื่องของความเป็นธรรมภายในซึ่งจะมีผลโดยตรงต่อความสามารถในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของความเป็นธรรมภายนอกตรงนี้เป็นเรื่องของการสร้างความเป็นธรรมในการค่าในการกำหนดค่าตอบแทนนะครับของบุคลากรภาครัฐเมื่อเทียบกับภาคส่วนอื่นๆโดยเฉพาะในภาคของธุรกิจเอกชนหรือว่าในภาคของรัฐวิสาหกิจตลอดจนองค์การภาครูปแบบที่3ที่เราเรียกกันว่าองค์การมหาชนซึ่งค่าตอบแทนของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในภาคธุรกิจในองค์การรัฐวิสาหกิจนะครับหรือว่าในองค์การมหาชนเนี่ยนะครับจะมีความแตกต่างจากคนที่ปฏิบัติราชการนะครับในตำแหน่งของข้าราชการฝ่ายพลเรือนนะครับการสร้างความเป็นธรรมภายนอกตรงนี้จะเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะช่วยให้รักษาบุคลากรที่ปฏิบัติงานภายในองค์การไว้ในขณะเดียวกันก็จะเป็นเรื่องของการจูงใจให้บุคลากรเข้ามาปฏิบัติงานภายในองค์การหลักที่สำคัญอีกประการหนึ่งของการกำหนดค่าตอบแทนของภาคพลเรือนก็คือในเรื่องของหลักงานเท่ากันเงินเท่ากันนะครับตรงนี้โดยการพิจารณาว่าการจะจ่ายค่าตอบแทนในตำแหน่งใดลักษณะไหนอย่างไรเนี่ยโดยพิจารณาจากความซับซ้อนความยากง่ายในการปฏิบัติงานความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงานตลอดจนระดับความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานนะครับถ้าอยู่ในทัดเทียมกันก็จะต้องกำหนดค่าตอบแทนในระดับเดียวกันแต่ถ้าแตกต่างกันนะครับงานมีความยุ่งยากมีความซับซ้อนมากกว่าต้องใช้ความรู้ความสามารถสูงกว่ามีขอบเขตของความรับผิดชอบสูงกว่านะครับก็จะได้รับการกำหนดค่าตอบแทนในอัตราที่สูงกว่านั่นเองนะครับในการกำหนดค่าตอบแทนนั้นสิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือในเรื่องของการกำหนดรูปแบบในเรื่องของค่าตอบแทนว่าควรจะต้องเป็นอะไรอย่างไรนะครับตรงนี้เป็นเรื่องของการกำหนดสิ่งที่เราเรียกกันว่าโครงสร้างค่าตอบแทนนะครับโครงสร้างค่าตอบแทนในที่นี้ก็คือเป็นอัตราตอบแทนการทำงานที่องค์การกำหนดขึ้นไว้เพื่อจ่ายเงินเป็นค่าตอบแทนการทำงานของบุคลากรหรือพนักงานในตำแหน่งต่างๆที่จำแนกไว้เป็นระดับตามกลุ่มงานแต่ละกลุ่มหรือแต่ละสายอาชีพตั้งแต่ระดับในตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานไปจนกระทั่งถึงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงขององค์การนะครับซึ่งโครงสร้างค่าตอบแทนตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะกำหนดได้หลากหลายลักษณะแต่สำหรับโครงสร้างค่าตอบแทนภาครัฐนั้นได้มีการกำหนดนะครับประเภทของค่าตอบแทนใน2ลักษณะใหญ่ๆลักษณะแรกเป็นเรื่องของการกำหนดค่าตอบแทนตามระดับตำแหน่งหรือช่วงเงินเดือนนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเราใช้มาตั้งแต่การใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2518นะครับในรูปแบบของบัญชีเงินเดือนที่เรารู้จักกันนะครับพอต่อมาในปีพ.ศ. 2551ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551เปลี่ยนจากระบบการจำแนกตำแหน่งมาเป็นประเภทตำแหน่งตรงนี้ก็มีผลต่อเนื่องโดยตรงนะครับที่จำเป็นจะต้องมีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนสำหรับกลุ่มตำแหน่งหรือประเภทเงินเดือนขึ้นมาใหม่ที่เราเรียกกันว่าบอร์ดแบรนดิ้งนั่นเองนะครับสำหรับรูปแบบค่ารูปแบบของโครงสร้างหรือค่าตอบแทนเนี่ยก็จะมีอยู่3รูปแบบนะครับงานบางลักษณะอาจจะมีการกำหนดเป็นอัตราเดียวนะครับหรืออาจจะกำหนดเป็นขั้นเงินเดือนหรือกำหนดเป็นช่วงเงินเดือนก็ได้การที่จะเลือกรูปแบบโครงสร้างค่าจ้างเงินเดือนอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับลักษณะการปฏิบัติงานของ

คลากรนะครับขึ้นอยู่กับการใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากรขึ้นอยู่กับความยุ่งยากความซับซ้อนในการปฏิบัติงานนอกจากนี้ยังเป็นเรื่องของลักษณะของการปฏิบัติงานด้วยนะครับว่าในการปฏิบัติงานต่างๆเหล่านั้นนะครับ

0: ทางราชการจัดให้แก่ข้าราชการในที่เป็นสมาชิกส่วนหนึ่งขององค์การเพื่อช่วยให้มีความมั่นคงในการดำรงชีวิตตลอดจนเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้ข้าราชการได้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพส่วนคำว่าประโยชน์เกื้อกูลนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ทางราชการจัดให้แก่ข้าราชการเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานถือเป็นเครื่องมือสำคัญนะครับในการเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะเป็นข้าราชการประเภทไหนทำงานอยู่ในองค์กรใดนะครับสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลตรงส่วนนี้เราสามารถจัดจำแนกได้เป็น2ประเภทใหญ่นะครับประเภทแรกเป็นเรื่องของสวัสดิการตามที่กฎหมายกำหนดให้องค์การต้องจัดให้แก่บุคลากรสำหรับสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลในลักษณะที่2นะครับได้แก่สวัสดิการและก็ประโยชน์เกื้อกูลนะครับนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนดไว้ในส่วนนี้หน่วยงานที่เป็นส่วนราชการในภาคส่วนต่างๆนะครับสามารถจะจัดให้กับบุคลากรได้ตามความเหมาะสมตามกำลังความสามารถสำหรับสวัสดิการนอกเหนือจากกฎหมายที่ได้กำหนดไว้อย่างเช่นบางหน่วยงานอาจจะมีการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ขึ้นมาเป็นการระดมทุนจากบุคลากรภายในหน่วยงานนั้นนะครับเพื่อให้มีเงินทุนที่จะให้บุคลากรคนอื่นที่มีความจำเป็นต้องการใช้เงินสามารถที่จะมาขอกู้ยืมนะครับเอาไปใช้เพื่อการประโยชน์ได้นะครับเมื่อครบกำหนดก็มาจ่ายคืนซึ่งสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลประเภทหลังนี้นะครับทางราชการไม่ได้กำหนดว่าจำเป็นจะต้องมีทุกหน่วยงานนะครับขึ้นอยู่กับความสามารถในการดำเนินงานของหน่วยงานนั้นๆว่าควรจะต้องทำอะไรอย่างไรนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนดไว้ให้กับบุคลากรของตนเอง
1: ท่านใดสนใจอาชีพตำรวจ
2: ปลัดอำเภอ
1: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
2: นักธุรกิจ
1: นักการเงิน
2: นักการธนาคาร
1: นักการตลาด
2: นักการบัญชี
1: ผู้สอบบัญชีทั้งภาครัฐและเอกชน
2: ขอเชิญสมัครเรียนสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
1: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120
2: โทรศัพท์02504 8181-6โทรศัพท์02503-3612
3: สำหรับในชุดวิชา33เสีย6เทคนิคและเครื่องมือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ครับในหน่วยที่8ก็คือเป็นเรื่องของเทคนิคและเครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติการครับสำหรับสาระสำคัญในหน่วยที่8นี้นะครับก็มีอยู่3เรื่องใหญ่ๆนะครับเรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติงานเรื่องของการบริหารผลงานและก็เรื่องของการประยุกต์ใช้การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อแก้ปัญหาในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ครับก็ต้องบอกว่าเรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติงานก็ดีหรือการประเมินผลงานก็ดีนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะจะทำให้เห็นผลถึงการทำงานของบุคลากรในหน่วยงานสะท้อนเห็นถึงความรู้ความสามารถแล้วก็อาจจะนำไปใช้ในการแก้ปัญหาเรื่องของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้ครับสำหรับในเรื่องของตอนที่1ครับเป็นเรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติงานครับอย่างที่เราเข้าใจกันครับว่าเมื่อคนเข้ามาทำงานในหน่วยงานแล้วนะครับหน่วยงานก็อยากจะรู้ว่าบุคคลแต่ละบุคคลนั้นมีผลการทำงานเป็นอย่างไรก็ต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติงานครับเพราะฉะนั้นการประเมินผลการปฏิบัติงานนั้นจะหมายถึงระบบที่เป็นทางการครับที่ใช้ในการทบทวนแล้วก็ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลก็ดีกลุ่มหน่วยงานก็ดีหรือระดับองค์กรก็ดีนะครับโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญก็เพื่อบริการและก็พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การครับการประเมินนั้นนะครับถ้าเกิดเราจะจับหลักง่ายๆครับมันเหมือนกับว่าเรามีเกณฑ์ไว้แล้วดูว่าคนนั้นบุคคลนั้นหน่วยงานนั้นองค์กรนั้นทำงานได้ตามเกณฑ์ที่เราวัดไว้หรือไม่ที่เราตั้งไว้หรือไม่ก็คือเราประเมินดูว่าจากสิ่งที่เราตั้งใจไว้กับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนั้นผลเป็นอย่างไรบ้างนะครับสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานนั้นมีความสำคัญนะครับทั้งต่อองค์กรเองและต่อบุคลากรที่ปฏิบัติงานนะครับอยู่หลายประการเช่นการประเมินผลนั้นจะนำไปสู่การเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานตลอดจนสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็นำไปสู่การจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมนะครับเรื่องของการมอบหมายงานที่เหมาะสมตามความรู้ความสามารถตามผลการประเมินตลอดจนการประเมินนั้นนำไปสู่การสร้าง

สร้างแรงจูงใจที่ดีในการทำงานทำให้คนกระตุ้นให้อยากจะทำงานหรือว่าอยากจะพัฒนาตัวเองให้สูงขึ้นครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็ต้องคำนึงถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยซึ่งปัจจัยเหล่านั้นก็มีทั้งปัจจัยทั้งภายในแล้วก็ปัจจัยทั้งภายนอกด้วยที่จะมีผลต่อการทำงานหรือผลของการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นด้วยครับสำหรับกระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงานนั้นนะครับอาจจะแบ่งเป็นขั้นตอนหรือกระบวนการได้ประมาณ5ขั้นตอนหลักๆครับแต่ว่านั้นเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนที่1ครับคือก่อนที่จะมีการประเมินผลเนี่ยนะครับว่าเราที่จะวัดผลการทำงานของใครหรือหน่วยงานใดก็ตามแต่ต้องมีการวางแผนครับการวางแผนคือการพิจารณาคาดการณ์ล่วงหน้าว่าเราจะต้องประเมินอย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นการวางแผนจึงเป็นขั้นตอนที่1ครับทุกๆกระบวนการในการดำเนินการนั้นควรต้องมีการวางแผนเพื่อที่จะนำไปสู่ผลหรือความตั้งใจที่ตั้งไว้ในตอนแรกในเรื่องนี้เป็นเรื่องของการวางแผนในการประเมินผลการปฏิบัติงานครับขั้นตอนที่2ครับเมื่อเรามีการวางแผนแล้วเราก็จะมีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการประเมินนะครับว่าใครหน่วยงานไหนส่วนงานไหนนะครับจะเป็นผู้รับผิดชอบในการประเมินผลการปฏิบัติงานและนอกจากมีการกำหนดผู้รับผิดชอบแล้วก็นำไปสู่การกำหนดช่วงเวลาว่าจะประเมินในช่วงใดถึงช่วงใดนะครับหรือจะประเมินผลงานที่เกิดขึ้นในห้วงระยะเวลาใดนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยก็จะประเมินทุกๆ6เดือนหรือ1ปีหรือนานกว่านั้นก็แล้วแต่ที่เราจะกำหนดช่วงระยะเวลาในการประเมินครับนอกจากกำหนดผู้ประเมินกำหนดช่วงเวลาแล้วเราก็ต้องกำหนดวิธีการประเมินครับว่าการประเมินนั้นจะประเมินด้วยวิธีการใดจะใช้เครื่องมือใดในการประเมินนะครับจะใช้เอกสารจะประเมินโดยการสัมภาษณ์จะประเมินการดูผลการปฏิบัติงานจริงอันนี้ก็แล้วแต่ที่เราจะกำหนดครับขั้นตอนที่3ครับคือการติดตามความก้าวหน้าของงานเมื่อมีการประเมินแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูว่าการประเมินหรือผลการประเมินนั้นนำไปสู่สิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไรบ้างมีการติดตามหรือจะเรียกว่ามีการ follow up สิ่งที่ทำงานหรือว่าผลการประเมินนั้นด้วยนะครับเริ่มมีการติดตามแล้วว่าที่ผ่านมาในอดีตนั้นเป็นอย่างไรบ้างผลการเป็นอย่างไรทำงานเป็นอย่างไรก็นำมาสู่การประเมินผลหรือการวัดผลครับก็จะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานจริงตามวิธีการตามแผนการตามห้วงระยะเวลาที่เราตั้งไว้นะครับหลังจากมีการประเมินแล้วเมื่อมีการสรุปผลประเมินแล้วก็ควรจะต้องมีการให้ข้อมูลย้อนกลับครับหมายถึงว่าเราต้องเรียกผู้ถูกประเมินมาแล้วก็รับทราบว่าผลการประเมินการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นนั้นมีผลเป็นอย่างไรบ้างและมีสิ่งใดที่สามารถพัฒนาปรับปรุงหรือแก้ไขให้ดีขึ้นด้วยนะครับโดยเป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับแล้วเป็นการกำหนดเป้าหมายว่าในห่วงต่อไปนั้นในระยะต่อไปเราจะมีการประเมินในเรื่องใดบางครั้งอาจจะเป็นการประเมินในเรื่องเดิมบางครั้งอาจจะกำหนดเรื่องใหม่ที่ใช้ในการประเมินด้วยครับนะสำหรับระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผลนั้นก็อาจจะมีคุณลักษณะที่สำคัญดังต่อไปนี้ครับลักษณะของการประเมินผลหรือระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผลนั้นจะต้องมีเกณฑ์การประเมินซึ่งเป็นไปตามสิ่งที่เราต้องการนะครับเกี่ยวให้เกิดขึ้นกับผลงานชิ้นนั้นหรืองานชิ้นนั้นนะครับคือมีเกณฑ์ในการคุยกันไว้ก่อนมีการตกลงกันไว้ก่อนว่าเราต้องการเสียอะไรในการประเมินในอนาคตที่ต้องทำงานไปเพื่อให้สู่เป้าหมายนั้นนะครับแล้วต้องมีการประเมินที่เป็นมาตรฐานครับมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนไปตามระบบระเบียบที่เป็นมาตรฐานซึ่งมาตรฐานนี้เราพูดถึงระบบมาตรฐานที่เป็นในแนวปฏิบัติเดียวกันด้วยนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยระบบการประเมินที่มีประสิทธิผลนั้นจะต้องมีการฝึกอบรมนะครับผู้ประเมินผู้ถูกประเมินอยู่ตลอดเวลานะครับว่าให้เขาเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะประเมินในช่วงต่อไปด้วยนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยระบบการประเมินที่ดีจะต้องมีการสื่อสารครับมีการสื่อสารมีการเปิดเผยมีการให้ข้อมูลอย่างถูกต้องแล้วก็ต่อเนื่องตลอดเวลานะครับและนอกจากนี้แล้วเมื่อระบบที่ดีมีการสื่อสารแล้วก็ต้องมีการทบทวนครับทบทวนถึงผลของการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นด้วยนะครับส่วนสุดท้ายแล้วเนี่ยระบบการประเมินที่ดีนั้นจะต้องมีแนวปฏิบัติที่บุคลากรหรือพนักงานหรือข้าราชการก็ตามใครก็ตามแต่ที่หน่วยงานนั้นสามารถที่จะอุทธรณ์ร้องทุกข์เกี่ยวกับผลการประเมินซึ่งอาจจะรู้สึกว่าไม่เที่ยงธรรมหรือไม่ยุติธรรมก็ได้เพราะนั้นระบบการประเมินที่ดีก็ต้องมีการช่องทางนะครับให้บุคลากรหรือว่าพนักงานหน่วยงานในองค์กรเนี่ยนะครับสามารถที่จะอุทธรณ์ขอความเป็นธรรมได้นะครับนี่คือระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพครับสำหรับแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานครับนะก็สามารถดำเนินการได้หลายแนวทางมากนะครับแล้วก็มีใช้อยู่หลากหลายแล้วแต่รูปแบบที่หน่วยงานจะกำหนดนะครับซึ่งก็แล้วแต่นโยบายของหน่วยงานด้วยแนวทางแรกก็คือการประเมินโดยผู้บังคับบัญชาอันนี้เรามีเห็นอยู่ทั่วไปครับคือหัวหน้านั้นประเมินลูกน้องหรือประเมินผู้ใต้บังคับบัญชานะครับส่วนที่2 อาจจะ

เมินจากล่างขึ้นบนคือประเมินโดยผู้ใต้บังคับบัญชาที่ประเมินหัวหน้าหรือประเมินผู้บังคับบัญชาว่าเป็นอย่างไรบ้างการสั่งการนโยบายอัตราคติวิธีการกระบวนการเป็นอย่างไรบ้างก็สามารถประเมินได้เช่นเดียวกันครับประเมินอย่างแรกนั้นประเมินจากบนลงล่างประเมินแบบที่2ประเมินจากล่างขึ้นบนคือจากผู้ใต้บังคับบัญชาประเมินผู้บังคับบัญชาครับส่วนที่3เป็นการประเมินโดยเพื่อนร่วมงานก็คือคนในระนาบเดียวกันนี่แหละครับนะมาให้ความเห็นมาประเมินร่วมกันว่าเพื่อนที่เราร่วมงานด้วยนั้นมีผลการปฏิบัติงานหรือมีการทำงานเป็นอย่างไรบ้างนะครับอีกส่วนหนึ่งซึ่งใช้กันอยู่บ่อยๆก่อนการประเมินก็คือการประเมินตนเองครับการประเมินตนเองนั้นผู้ถูกประเมินก็สามารถใส่ความรู้ความเห็นความสามารถของตัวเองแล้วก็รายงานผลการประเมินได้ว่าที่ผ่านมาทั้งหมดในห้วงระยะเวลาที่กำหนดเนี่ยตัวเองทำงานเป็นอย่างไรบ้างทำงานได้ดีทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพหรือทำงานได้ดีมากน้อยขนาดไหนเพราะนั้นการประเมินตนเองเป็นการทำให้เจ้าตัวได้รับรู้รับทราบถึงการทำงานของตัวเองนะครับและนอกจากนี้แล้วประเมินอีกส่วนนึงคือการประเมินจากผู้ใช้บริการครับโดยเฉพาะยิ่งในหน่วยงานภาครัฐนะเรามีผู้ใช้บริการคือประชาชนครับหลายหน่วยงานมีการประเมินโดยให้ผู้ใช้บริการนั้นประเมินผู้ให้บริการหรือตัวผู้ปฏิบัติงานเองด้วยนะครับส่วนสุดท้ายที่เป็นแนวทางการประเมินก็คือเรื่องของการประเมินที่เขาเรียกว่าประเมินรอบด้านหรือประเมิน360องศาครับคือเป็นการประเมินจากผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วนทุกภาคส่วนทั้งหมดตั้งแต่ข้างบนลงข้างล่างข้างซ้ายขวาระนาบเดียวกันหรือข้างล่างขึ้นข้างบนหรือแม้แต่คนที่อยู่รอบนอกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้นมีส่วนในการประเมินเขาเรียกว่าประเมินแบบ360องศาหรือเหมือนกับวงกลมครับคือประเมินรอบด้านเลยครับเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานนั้นมีหลายเครื่องมือมากครับซึ่งเป็นเครื่องมือที่วัดทั้งในเชิงปริมาณและวัดในเชิงคุณภาพครับส่วนวิธีการประเมินนั้นก็ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายก็มีอยู่หลากหลายวิธีครับแต่ที่จะนำเสนอในชุดวิชานี้ก็คือเรื่องของในหน่วยนี้ก็คือเรื่องของการประเมินแบบการใช้มาตราส่วนประมาณค่ามีการประมาณค่างานไว้แล้วก็ประเมินตามสัดส่วนของค่างานแต่ละงานครับหรือจะเป็นการประเมินโดยการจัดลำดับกลุ่มหรือแบบของพนักงานก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับหรือการประเมินที่มีการกำหนดเขาเรียกว่าตัวชี้วัดหรือดัชนีชี้วัดผลงานหลักที่เรียกว่า KPI หรือว่า Key Performance Indicator ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ในการวัดผลการทำงานหรือประเมินผลการปฏิบัติงานครับและนอกจากนี้แล้วบางหน่วยงานครับรู้สึกว่าเราอยากจะได้ไอเดียหรือความคิดจากหน่วยงานที่เป็นกลางก็จะใช้ศูนย์การประเมินครับหรือตั้งศูนย์เฉพาะซึ่งใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยเฉพาะเลยครับและสุดท้ายครับเมื่อกี้ได้มีการพูดถึงไปแล้วคือการประเมินแบบ360องศาหรือการประเมินรอบด้านนั่นเองครับสำหรับตอนที่2นะครับในหน่วยที่8นะครับในชุดวิชานี้เรื่องของเทคนิคและเครื่องมือโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติงานครับจะเป็นเรื่องของการบริหารผลงานครับการบริหารผลงานนั้นมีแนวคิดที่สำคัญนะครับที่มองว่าการบริหารผลงานนั้นหมายถึงกระบวนการนะครับซึ่งผู้บริหารใช้หรือว่าให้หลักประกันว่ากิจกรรมและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนั้นนะครับมันมีผลทำให้องค์กรบรรลุตามเป้าหมายที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการบริหารผลงานจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้บริหารนั้นจะต้องกำหนดทิศทางหรือให้หลักประกันว่าสิ่งที่ทำนั้นผลงานที่เกิดขึ้นนั้นจะต้องตอบโจทย์หรือเป็นไปตามเป้าหมายของหน่วยงานครับกระบวนการการบริหารผลงานนั้นจะต้องระบุว่ากิจกรรมและผลลัพธ์อะไรบ้างเป็นสิ่งที่องค์กรต้องการหรือคาดหวังนะครับและสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเกิดขึ้นหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นการบริหารผลงานก็ดูว่าผลที่เกิดขึ้นนั้นหากเมื่อเกิดขึ้นแล้วต้องดำเนินการอย่างไรเพื่อให้นำไปสู่ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์หรือสิ่งที่องค์กรคาดหวังไว้นะครับซึ่งผู้บริหารนั้นจะต้องให้ข้อมูลย้อนกลับเช่นเดียวกันว่าเมื่อทำงานไปแล้วนั้นผลงานเป็นอย่างไรให้ข้อมูลย้อนกลับไปเพื่อจะทำให้บุคลากรหรือพนักงานหรือคนในองค์กรนั้นรับทราบว่าองค์กรนั้นคาดหวังอะไรบ้างแล้วทำอย่างไรหรือแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นว่าทำอย่างไรผลงานถึงไม่เป็นไปตามที่ตั้งเป้าไว้ด้วยนะครับสำหรับกระบวนการการแผนผลงานครับก็มีหลายกระบวนการหลายขั้นตอนเริ่มตั้งแต่กระบวนการแรกคือการทบทวนและกำหนดเป้าหมายขององค์กรเพื่อให้เชื่อมโยงกับงานที่เกิดขึ้นหรืองานที่บุคลากรต้องทำนะครับซึ่งทั้งนั้นเนี่ยหน่วยงานก็ต้องมีการกำหนดยุทธศาสตร์กำหนดกลยุทธ์ก่อนแล้วก็ดูว่าผลงานที่ทำนั้นมีความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์หรือแผนกลยุทธ์หรือกลยุทธ์ของหน่วยงานอย่างไรบ้างทีนี้ทั้งนั้นก็เพื่อให้สอดคล้องและให้เป็นไปตามนโยบายหรือเป้าหมายขององค์การครับขั้นตอนต่อมาก็คือการกำหนดมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์ในการประเมินผลงานว่าผลงานแต่ละชิ้นนั้นมีเกณฑ์ในการประเมินมากน้อยเพียงใดอยู่ในระดับใดนะครับเพราะถ้าไม่มีการกำหนดมาตรฐานเนี่ย

ลงานนั้นก็ไม่รู้ว่าผลงานนั้นเป็นไปตามระดับที่เราต้องการหรือไม่หรือตามความต้องการขององค์กรหรือไม่นะครับนอกจากมีการกำหนดมาตรฐานแล้วก็นำไปสู่การจัดทำแผนการบริหารผลงานครับคือเมื่อมีการทำงานแล้วเนี่ยไม่มีการมีผลงานออกมาแล้วเนี่ยก็ต้องมีการจัดทำแผนว่าผลงานที่เกิดขึ้นนั้นเป็นอย่างไรบ้างตรงตามความต้องการเป้าหมายหรือไม่ถ้าไม่ก็ต้องมีแผนในการบริหารเพื่อให้ไปบรรลุเป้าหมายนั้นนะครับแผนก็คือว่าต้องแผนว่าจะทำอะไรที่ไหนอย่างไรให้เกิดผลอะไรบ้างนะครับและผลนั้นเป็นไปตามที่ต้องการหรือไม่นะครับผ่านการจัดทำแผนการบริหารผลงานครับเมื่อมีการจัดทำแผนแล้วก็นำไปในส่วนของการดำเนินการประเมินผลงานเมื่อบุคลากรทำงานแล้วมีผลงานไม่ว่าจะเป็นในเชิงปริมาณเชิงคุณภาพก็ตามแต่ครับต้องมีการดำเนินการประเมินผลงานด้วยว่าผลงานเหล่านั้นเป็นไปตามที่คุยกันไว้ตั้งเป้าไว้หรือว่าให้หลักประกันไว้หรือไม่นะครับแล้วก็เมื่อมีการดำเนินการในการประเมินผลงานแล้วก็ต้องให้ข้อมูลย้อนกลับครับอย่างที่บอกว่าให้ฟีดแบ็กกลับไปแต่ละบุคคลหรือแต่หน่วยงานก็ได้ว่าผลงานในระดับบุคคลผลงานระดับหน่วยงานหรือผลงานระดับองค์กรนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะนำไปสู่การสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าทำเป็นอย่างไรผู้บริหารก็จะรับทราบแล้วเมื่อมีการประเมินผลแล้วการให้ข้อมูลแล้วก็นำไปสู่การสร้างขวัญกำลังใจครับก็คือการให้รางวัลหรือแม้แต่อาจจะบอกว่าเป็นการทำโทษก็ได้ในกรณีที่ดำเนินการปฏิบัติงานผลงานไม่เป็นไปตามมาตรการที่เรากำหนดไว้นะครับสิ่งต่างเหล่านี้รวมแล้วเป็นกระบวนการในการบริหารผลงานทั้งสิ้นครับคุณลักษณะของระบบบริหารผลงานที่มีประสิทธิผลนั้นมีหลายประการครับเช่นระบบการวัดหรือประเมินผลนั้นนะจะต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายของหน่วยงานเพราะฉะนั้นการบริหารผลงานที่มีประสิทธิภาพระบบที่มีประสิทธิภาพนั้นจะต้องมีการวัดและประเมินผลโดยให้สอดคล้องกับกลยุทธ์เป้าหมายขององค์กรหรือแม้แต่คำนึงถึงวัฒนธรรมขององค์กรด้วยนะครับนอกจากแล้วเครื่องมือหรือมาตรวัดต่างๆเกณฑ์ต่างๆนั้นต้องเป็นเกณฑ์ที่เชื่อถือได้และเป็นที่ยอมรับก็ต้องบอกว่าเกณฑ์ที่เป็นที่ยอมรับนั้นบางครั้งบางหน่วยงานเราเลือกใช้เกณฑ์ของหน่วยงานภายนอกที่ได้รับการรับรองหรือมาตรฐานแล้วมาเป็นเกณฑ์มาเป็นมาตรวัดนะครับก็แสดงเห็นถึงว่าหน่วยงานเกณฑ์ต่างๆนั้นได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีในระดับสากลหรือระดับประเทศหรือในระดับที่หน่วยงานของรัฐรับรองซึ่งเชื่อถือได้ก็จะใช้เครื่องมือเหล่านั้นเนี่ยเป็นมาตรวัดในการประเมินหรือบริหารผลงานครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยคุณลักษณะอีกที่ของระบบบริหารผลงานก็คือ1ต้องดำเนินงานได้ง่ายนะแล้วง่ายที่จะทำความเข้าใจบางทีเนี่ยระบบบริหารงานที่ซับซ้อนเกินไปนะครับก็ทำให้คนหรือผู้บริหารงานนั้นไม่เข้าใจว่าอ้าวแล้วตกลงเราต้องบริหารผลงานหรือทำผลงานไปในทิศทางใดลักษณะอย่างไรด้วยนะครับแล้วระบบในการบริหารผลงานนั้นจะต้องง่ายที่จะเอาไปปฏิบัติหรือง่ายที่จะลงมือทำนะครับก็คือสามารถทำได้ทำได้จริงนะบางระบบในการบริหารผลงานนั้นมีเยอะมีมากมายมีความซับซ้อนมีการใช้เครื่องมือที่เยอะไปหมดนะซึ่งบางครั้งเนี่ยก็ผู้ปฏิบัติเองหรือหน่วยงานเนี่ยรู้สึกว่าการบริหารผลงานทำได้ยากนะแล้วก็สุดท้ายก็จะมองข้ามไปก็จะละเลยไปอีกส่วนนึงครับซึ่งเป็นส่วนที่ต้องบอกว่าในปัจจุบันนั้นสำคัญมากๆในเรื่องของการบริหารหน่วยงานตลอดจนการบริหารผลงานครับก็คือระบบข้อมูลข่าวสารที่ดีและพร้อมใช้งานนะครับในยุคปัจจุบันนะครับข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะฉะนั้นการบริหารผลงานก็จะสามารถบันทึกถ้าเป็นข้อมูลข่าวสารและทำให้ผู้บริหารนั้นสามารถเห็นผลการปฏิบัติงานหรือว่าเห็นระบบการบริหารผลงานที่มีประสิทธิภาพแล้วก็นำไปพัฒนาออกกำหนดเป็นนโยบายได้เพราะฉะนั้นระบบข้อมูลข่าวสารหรือฐานข้อมูลต่างๆจึงเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับคุณลักษณะของระบบการบริหารผลงานที่มีประสิทธิภาพครับสำหรับแนวทางในการดำเนินการแผนผลงานนั้นนะครับมีหลากหลายแนวทางมากนะครับก็ต้องบอกว่าแนวทางในการบริหารผลงานนั้นจะเป็นการตั้งเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงของการประเมินและการพัฒนาเพื่อให้หน่วยงานนั้นบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานทั้งในเชิงของกลยุทธ์ในเชิงของเป้าหมายได้ด้วยนะครับเราจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนี้มีเครื่องมือในการบริหารผลงานหลายๆอย่างที่หน่วยงานทั้งของภาครัฐเอกชนนั้นเอาไปใช้นะครับเครื่องมือแรกที่เราอาจจะเคยได้ยินละก็คือการประเมินผลองค์การแบบสมดุลหรือว่าใช้บาลานซ์สกอร์การ์ดนะบาลานซ์สกอร์การ์ดหลักๆก็จะแบ่งออกเป็น4มิติที่หน่วยงานจะใช้ในการบริหารจัดการหรือประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความสมดุลนะดังที่บอกว่าบาลานซ์คือความสมดุลบาลานซ์สกอร์การ์ดคือใช้เกณฑ์นะครับใช้เครื่องมือที่สร้างความสมดุลในการประเมินผลการบริหารงานหรือประเมินผลงานด้วยนะครับเพราะนั้นสำหรับบาลานซ์สกอร์การ์ดนั้นเป็นแนวคิดที่เอามาจากต่างประเทศครับ

แล้วก็หน่วยงานกพร.ก็เอามาประยุกต์ใช้นะหลายๆส่วนราชการก็ใช้การประเมินผลองค์กรแบบบาลานซ์สกอร์การ์ดหรือการบริหารองค์กรแบบสมดุลด้วยนะครับเครื่องมือต่อมานะเป็นเครื่องมือที่ต้องบอกว่าจริงๆเป็นเครื่องมือที่ใช้มานานแล้วประมาณ 20-30 ปีมาแล้วที่ใช้เครื่องมือนะครับกล่าวได้ว่าในการที่จะหน่วยงานจะทำงานอย่างไรนะหรือแม้แต่บุคคลเนี่ยจะทำงานอย่างไรต้องมีการกำหนดสิ่งที่เขาเรียกว่ากำหนดวัตถุประสงค์ครับเพราะนั้นในการประเมินหรือผลการบริหารงานเนี่ยจะต้องการบริหารงานโดยมุ่งเน้นวัตถุประสงค์หรือเรียกว่า management by objectives หรือในเราอาจจะเคยได้ยินเรียกว่า MBO นะครับ management คือแผนจัดการโดยยึดหรือโดยเน้นวัตถุประสงค์เป็นสำคัญนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็จะทำให้หน่วยงานทำงานหรือบริหารผลงานได้อย่างมีทิศทางบรรลุตามอย่างที่บอกครับวัตถุประสงค์หรือ objective ของหน่วยงานด้วยนะครับเครื่องมือต่อมาที่ใช้ในการบริหารผลงานนั้นก็คือการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรก็คือดูภาพรวมทั้งหมดนะครับมีกี่หมวดกี่หมู่มีประเด็นต่างๆนั้นบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรหรือที่เราเรียกว่า total quality management นะสั้นๆว่า TQM นะครับ TQM คือการบริหารผลงานหรือบริหารคุณภาพทั้งองค์การให้เห็นภาพรวมทั้งองค์กรทั้งหมดทั้งมิติของลูกค้ามิติของผู้ปฏิบัติงานมิติของผู้บริหารมิติของนโยบายมิติการเงินต่างๆนั้นก็รู้แล้วแหละอยู่ภายใต้ TQM หรือ Total Quality Management นะครับอีกเครื่องมือหนึ่งนะครับที่นำไปใช้คือการปรับรื้อกระบวนการทำงานนะครับหรือเรียกว่า Re-engineering ซึ่งแนวคิดคำว่า Re-engineering หรือปรับรื้อกระบวนการเนี่ยก็มาจากแนวคิดของภาคเอกชนครับมาถึงเป็นแนวคิดที่ว่าBusiness Process Re-engineering ก็คือการปรับรื้อกระบวนการทำงานทั้งหมดของหน่วยงานให้มีความทันสมัยให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นนะครับและอีกเครื่องมือนึงที่นำเสนอในหน่วยนี้ก็คือกระบวนการเปรียบเทียบขีดสมรรถนะหรือที่เรียกว่า benchmarking นะครับการที่ทำ benchmark นั้นคือการเปรียบเทียบครับ bench เนี่ยในภาษาอังกฤษหมายถึงม้านั่งหรือที่นั่งหรือที่วัดนะครับ benchmarking คือการเราเอาหน่วยงานของเราไปวัดกับอีกหน่วยงานหนึ่งนะครับว่ามีความใกล้เคียงมีส่วนต่างมีความต่างมีช่องว่างมากน้อยขนาดไหนนะครับซึ่งการประเมินเหล่านี้ก็ทำให้เห็นว่าเราอยู่ณจุดไหนหน่วยงานที่เราไปเปรียบเทียบนั้นอยู่ในระดับไหนเพื่อเป็นการเปรียบเทียบขีดสมรรถนะหรือ benchmarking ครับโดยมากวิธีการ benchmark นี้เราจะทำกับหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานที่ดีเด่นหน่วยงานที่รางวัลหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับอย่างสูงเพื่อจะพัฒนาตนเองไปสู่หน่วยงานเหล่านั้นครับและวิธีการบริหารผลงานนั้นก็อาจจะแบ่งได้2วิธีการครับเริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ผลการทำงานผลการปฏิบัติงานและการให้ข้อมูลย้อนกลับนี่คือวิธีการที่1และเมื่อวิเคราะห์ข้อมูลย้อนกลับก็นำไปสู่การปรับปรุงครับปรับปรุงผลงานให้เป็นไปตามที่ต้องการหรือเป็นไปตามที่คาดหวังไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าแนวทางหรือเครื่องมือต่างๆนั้นมีหลากหลายไปหมดครับแล้วแต่นโยบายแต่ละหน่วยงานว่าจะเลือกใช้อย่างไรนะครับเพื่อให้การบริหารผลงานนั้นบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการนะครับส่วนต่อมาครับนะในตอนที่3ครับนะเป็นเรื่องของการประยุกต์ใช้การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อแก้ปัญหาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ครับสำหรับในตอนที่3ในหน่วยที่8นี้นะครับก็เป็นเรื่องของการนำการประเมินผลการปฏิบัติงานนั้นไปใช้เพื่อแก้ปัญหาเพื่อพัฒนานะครับให้หน่วยงานนั้นบรรลุตามเป้าหมายครับในส่วนของการประยุกต์การใช้การประเมินผลการปฏิบัติงานเนี่ยเพื่อแก้ปัญหาในการบริหารเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าการประยุกต์ใช้การประเมินผลการปฏิบัติงานเนี่ยและการแผนผลงานเพื่อใช้เป็นเครื่องมือตัวหนึ่งเป็นวิธีการหนึ่งในการแผนคนในองค์กรนั้นก็หมายถึงการที่เรานำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ความรู้ต่างในเรื่องการประเมินผลนะครับซึ่งมีหลากหลายวิธีการมีหลายแนวทางมากเนี่ยนะครับเอาความรู้เหล่านั้นเนี่ยนะนำความรู้นั้นไปใช้ในการดำเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์เกิดผลสำเร็จตามสิ่งที่หน่วยงานต้องการก็ต้องบอกว่าบางทีเนี่ยการประเมินผลการปฏิบัติงานนั้นมันไม่ใช่แค่ปลายทางมันไม่ใช่แค่จุดสุดท้ายครับแต่บางทีเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับกระบวนการใหม่ในการพัฒนาในการแก้ปัญหาหน่วยงานที่เกิดขึ้นผลการปฏิบัติงานนั้นถ้าเกิดว่าอยู่ในระดับน้อยระดับต่ำเนี่ยบางครั้งหน่วยงานก็ต้องพิจารณาทบทวนเพื่อปรับปรุงหรือว่ากระตุ้นให้ผลการปฏิบัติงานนั้นสูงขึ้นด้วยในขณะเดียวกันครับถ้าผลการปฏิบัติงานนั้นอยู่ในระดับที่สูงอยู่แล้วก็ต้องมองคู่แข่งครับและพัฒนาให้สูงขึ้นไปอีกพูดง่ายว่าการบริหารนั้นหรือการพัฒนานั้นจะต้องไม่หยุดนิ่งเพราะฉะนั้นการประยุกต์ใช้ผลการประเมินการปฏิบัติงานก็เพื่อทำให้หน่วยงานพัฒนาแก้ปัญหาอยู่

0: อย่างต่อเนื่องนั่นเอง
1: ครับ
0: นะสำหรับปัญหาและก็แนวทางในการแก้ไขในการประเมินผลการปฏิบัติงานนั้นเนี่ยก็พบว่ามีหลายรูปแบบครับมีหลายปัญหาโดยมากก็มักจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับผู้ประเมินก็ดีนะครับผู้รับการประเมินนะระบบและเกณฑ์การประเมินนะบางทีที่ถูกกำหนดไว้ในหน่วยงานเนี่ยก็แล้วแต่สะท้อนถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยครับสำหรับแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยทำได้หลายวิธีครับนะในการประเมินผลการปฏิบัติงานเริ่มตั้งแต่หนึ่งนะการฝึกอบรมในเรื่องของผู้ประเมินก็ดีผู้รับการประเมินก็ดีให้มีความรู้ความเข้าใจนะผู้ประเมินนะครับก็ต้องมีความรู้ว่าเราต้องประเมินเรื่องไหนวิธีการใดใช้เครื่องมืออะไรกำหนดเวลาเท่าไหร่นะต้องมีความรู้มีการฝึกอบรมผู้รับการประเมินก็จะได้ทราบว่าผู้ประเมินนั้นคาดหวังอะไรหน่วยงานคาดหวังอะไรเพื่อจะได้ปรับรูปแบบการทำงานให้สอดรับและผลงานเป็นไปตามที่ผู้ประเมินกำหนดด้วยนะครับแนวทางการแก้ปัญหาต่อมานะครับก็คือเรื่องของการให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานนั้นมีส่วนร่วมนะมีส่วนร่วมในการประเมินผลนะการปฏิบัติงานตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการจนเสร็จสิ้นกระบวนการการประเมินผลการปฏิบัติงานนะครับก็อาจจะมีวิธีการหลายรูปแบบในการที่จะเสริมสร้างการมีส่วนร่วมให้ทั้งผู้บริหารก็ดีผู้ปฏิบัติงานก็ดีนั้นเข้ามาพูดคุยกันและก็ทำความเข้าใจในการสร้างระบบการประเมินที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของทั้งสองฝ่ายนะครับก็ต้องบอกว่าการสร้างระบบการประเมินนั้นสะท้อนเห็นถึงการมีส่วนร่วมของการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชากับหัวหน้าหรือแม้แต่พนักงานในหน่วยงานทุกๆระดับนะมีส่วนร่วมในการสร้างระบบการประเมินด้วยนะครับหรือเป็นการสร้างเกณฑ์และระบบการประเมินที่สามารถวัดผลงานได้จริงนะครับก็ต้องบอกว่าหลายๆหน่วยงานนี้เนี่ยสร้างเกณฑ์การประเมินที่ไปคำนึงถึงลักษณะของพฤติกรรมหรือลักษณะส่วนบุคคลหรือความเก่งส่วนบุคคลมากกว่าผลงานที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการแก้ปัญหาเพื่อให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพนั้นก็อาจจะเป็นการสร้างเกณฑ์และระบบการประเมินที่สามารถวัดผลได้อย่างแท้จริงนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยการแก้ปัญหาอีกวิธีการนึงคือการเลือกเครื่องมือครับเลือกเครื่องมือในการปฏิบัติในการประเมินผลการปฏิบัติงานเนี่ยให้สอดคล้องกับความต้องการและวัตถุประสงค์ของการประเมินเช่นถ้าเราต้องการประเมินว่าลูกค้าหรือว่าผู้รับบริการมีความรู้สึกอย่างไรกับการให้บริการการทำงานของหน่วยงานเราก็เป็นการประเมินลักษณะของการประเมินความพึงพอใจจากผู้รับบริการเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องเลือกเครื่องมือที่วัดเรื่องของความพึงพอใจว่าจะวัดวิธีการไหนดำเนินการอย่างไรเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการประเมินในเรื่องนั้นๆครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยการแก้ปัญหาในการประเมินผลกับปฏิบัติงานที่สำคัญครับการประเมินเป็นเรื่องของคนครับคนมีความรู้สึกมีชีวิตจิตใจอาจจะมีความลำเอียงหรือไม่เที่ยงตรงหรือว่ามีเขาเรียกว่าแรงกดดันจากสิ่งต่างเข้ามาเพราะฉะนั้นการลดพฤติกรรมทางการเมืองที่รู้ถึงผลประโยชน์ต่างๆเนี่ยในการประเมินผลกับงานก็ช่วยแก้ปัญหาการประเมินผลการปฏิบัติงานให้น่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับสำหรับประเด็นในเรื่องของการบริหารผลงานนะก็บอกว่าการบริหารผลงานนั้นก็มีปัญหาเช่นเดียวกันครับซึ่งปัญหาของการบริหารผลงานเนี่ยบางทีเนี่ยนะต้องบอกว่าเกิดจากความไม่ใส่ใจหรือว่าการอาจจะละเลยไม่ให้ความสำคัญของผู้บริหารที่จะประเมินผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลงานครับส่วนนี้ปัญหาอาจจะเกิดจากระบบประเมินที่ออกแบบมาขาดการมีส่วนร่วมของผู้ถูกประเมินนะครับแล้วก็เมื่อแบบประเมินผลการทำงานหรือประเมินผลงานนั้นกำหนดโดยสมมติว่าฝ่ายบริหารฝ่ายเดียวเนี่ยฝ่ายปฏิบัติไม่รับรู้แล้วก็ไม่รับทราบทำให้การประเมินอาจจะคลาดเคลื่อนหรือไม่เป็นไปตามที่เราต้องการนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยเป็นปัญหาเรื่องขององค์ประกอบการประเมินครับได้แก่การที่ผู้ประเมินเนี่ยไม่รับความเขาเรียกมาความเชื่อถือไม่เชื่อมั่นเพราะคิดว่าผู้ประเมินนั้นมีอคติมีความลำเอียงมีความไม่เข้าใจในการบริหารผลงานนะครับปัญหาต่อมาที่เกิดขึ้นที่อาจจะเกิดขึ้นก็เช่นปัญหาเรื่องของกฎระเบียบต่างๆหรือปัญหาเรื่องของกฎหมายครับก็ต้องบอกว่ามันมีประเด็นต่างๆในเรื่องของการเลือกปฏิบัติก็ดีนะปฏิบัติโดยที่ไม่ยุติธรรมก็ดีเนี่ยซึ่งเป็นส่วนสำคัญซึ่งเป็นปัญหาด้านระเบียบทางกฎหมายทั้งสิ้นตลอดจนบางทีเนี่ยนำไปสู่การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมนะครับซึ่งการบริหารดังกล่าวเนี่ยมันจะทำให้ไม่ส่งผลดีต่อการบริหารผลงานแล้วก็ต้องมีการเปลี่ยนงานอยู่บ่อยๆด้วยนะครับปัญหาอีกเรื่องนึงในเรื่องของการบริหารผลงานคือปัญหาด้านจริยธรรมนะครับซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการใช้ปัจจุบันนี้มีการเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเข้ามาช่วยในการติดตามผลงานการบริหารผลงานแน่นอนครับมีความถูกต้องแม่นยำแต่บางทีผู้ถูกประเมินจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือความเป็นบุคคลหรือเปล่าทำให้การทำงานนั้นอาจจะเกิดความเครียดไปด้วยครับสำหรับแนวทางในการแก้ปัญหาในการบริหารผลงานนั้นมีหลากหลายวิธีการครับเริ่มตั้งแต่ขั้นแรกเลยครับ ผู้บริหารต้องให้ความสำคัญและมีความจริงใจในการบริหารผลงานของบุคลากรหรือของหน่วยงานอย่างจริงจังโดยจะต้องมีการจัดให้มีระบบการประเมินแบบมีส่วนร่วมให้คนเข้ามาร่วมรับรู้รับฟังร่วมคิดร่วมตัดสินใจในการออกแบบนะครับระบบการบริหารผลงานอย่างมีประสิทธิภาพนะครับโดยจะคำนึงถึงผลงานมากกว่าคุณลักษณะส่วนบุคคลนะครับมีการฝึกอบรมทางความรู้ความเข้าใจในการบริหารผลงานนะทั้งผู้ประเมินและผู้ถูกประเมินนะครับจัดให้มีการดูหรือนิเทศงานการฝึกอบรมผู้บริหารงานเพื่อช่วยให้ผู้บริหารงานนั้นสามารถปรับปรุงผลงานให้ดีขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับและผู้บริหารจะต้องให้หลักประกันว่าระบบการบริหารผลงานนั้นเนี่ยนะมันเป็นไปตามความต้องการหรือเป็นไปตามเขาเรียกระบบแห่งความยุติธรรมความเสมอภาคและโดยปราศจากอคติอันนี้สำคัญมากเพราะว่าการบริหารผลงานนั้นถ้าเกิดผู้บริหารมีอคติแล้วเนี่ยการบริหารงานก็ไม่สะท้อนความเป็นจริงด้วยนะครับและต้องจัดให้มีมาตรวัดสำหรับผลงานที่ปฏิบัติอย่างมีความเที่ยงตรงนะมีการให้ความรู้ใช้เครื่องมือใช้เกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานตลอดจนจะต้องมีการอธิบายวัตถุประสงค์ในการใช้เครื่องมือไม่เป็นเครื่องมือหรือว่าเทคโนโลยีต่างๆในการประดิษฐ์งานเพื่อให้ผู้บริหารเกิดความเข้าใจนะครับแล้วก็รู้สึกว่าข้อมูลต่างๆที่ได้ในการเบิร์นผลงานนั้นเป็นความลับและไม่เป็นสู่สาธารณะนะครับทั้งหมดก็คือแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการบริหารผลงานครับ

0: ิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
1: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
2: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
3: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

มาเรียนรู้เรื่องราวสุขภาพเพื่อเตรียมตัวที่จะก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีความสุขกับผมวรวิทย์นาคแป้นสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสุขใจไฮเอจนะครับรายการของเราแบ่งออกเป็น3ช่วงด้วยกันช่วงแรกนะครับชีวิตดีมีสุข High Age High Story ช่วงที่2วิถีสุขใจกับ High Age และช่วงที่3สุขสังคม Happy Society ท่านผู้ชมครับการปลูกผักไม่ได้มีไว้เพื่อให้เรามีผักไว้กินเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นงานอดิเรกที่นำความสนุกและความสุขมามอบให้เราด้วยทำให้ผู้สูงอายุได้เคลื่อนไหวร่างกายเหมือนกับการออกกำลังกายไปด้วยส่งผลให้สุขภาพกายและใจแข็งแรงสำหรับรายการในวันนี้นะครับมาเรียนรู้เรื่องราวและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ของรองศาสตราจารย์ดร.สมจิตโยธคงในการทำการเกษตรอย่างมีความสุขเรื่องราวของท่านจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเราอย่างไรบ้างติดตามในช่วงชีวิตดีมีสุข High Age High Story ครับ

0: สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์ดร.สมจิตโยธคงนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ผมก็อายุถึง80ปีแล้วครับเคยทำงานที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมาก่อนนะครับ
1: รองศาสตราจารย์ดร.สมจิตโยธคงเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตั้งแต่ปีพุทธศักราช2529และออกแบบงานภูมิทัศน์ให้กับมหาวิทยาลัยด้วยค่ะผลงานของท่านสวยงามมากค่ะอาจารย์เกษียณอายุราชการตอนอายุ60ปีและทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจ้างต่อเป็นปีๆจนถึงอายุ65ปีหลังจากอายุ65ปีก็ยังเป็นประธานสอบวิทยานิพนธ์ต่างๆและเขียนชุดวิชาทางด้านส่งเสริมการเกษตรและชุดวิชาการจัดการผลิตพืชที่เกี่ยวข้องกับด้านภูมิทัศน์จนกระทั่งอายุ75ปีอาจารย์ก็อยู่บ้านทำสวนทำเกษตรอย่างเต็มตัวและรับงานออกแบบภูมิทัศน์และควบคุมงานอิสระเป็นตัวของตัวเองอย่างมีความสุข

0: รองศาสตราจารย์ดร.สมจิตโยธคงชื่นชอบการทำเกษตรมาตั้งแต่วัยเด็กจนก้าวสู่ผู้สูงวัยด้วยความมั่นคงอย่างมีความสุขสมดังคำว่าชีวิตดีมีสุขค่ะท่านผู้ชมคะเมื่อการเวลาผ่านไปอายุอาจเพิ่มขึ้นแต่คุณค่าของคนเราไม่ได้ลดลงโดยเฉพาะการทำเกษตรสำหรับผู้สูงอายุซึ่งเป็นคนที่สะสมประสบการณ์ชีวิตนำมาใช้ดูแลผืนดินและตัวเองไปพร้อมกันการทำเกษตรสำหรับผู้สูงอายุนั้นควรรู้จักเลือกงานให้เหมาะสมกับร่างกายเลือกปลูกพืชที่ดูแลง่ายใช้เครื่องมือทุ่นแรงปลูกเท่าที่ดูแลไหวและที่สำคัญคือไม่หยุดเรียนรู้พร้อมเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆหรือการใช้เทคโนโลยีง่ายมาช่วยงานท่านผู้ชมคะแต่การทำเกษตรไม่ได้จำกัดอยู่แค่ช่วงวัยใดวัยหนึ่งไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุวัยทำงานหรือวัยรุ่นทุกคนสามารถเริ่มต้นทำเกษตรได้หากเลือกให้เหมาะกับร่างกายและวิถีชีวิตของตนเองหัวใจของการทำเกษตรสำหรับทุกวัยคือการเรียนรู้และปรับตัวเรียนรู้ธรรมชาติเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆและเรียนรู้ขีดจำกัดของร่างกายตนเองเพื่อทำงานอย่างมีความสุขไม่ฝืนและไม่เร่งค่ะการทำเกษตรสอนให้เราเป็นคนไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคไม่หยุดเรียนรู้และไม่หยุดพัฒนาตัวเองไม่ว่าจะอยู่ในวัยใดหากยังเรียนรู้และลงมือทำชีวิตก็เติบโตได้เสมอและเมื่อเราทำเกษตรอย่างพอดีร่างกายก็ได้รับการดูแลหัวใจก็เข้มแข็งพร้อมก้าวต่อไปอย่างมั่นคงในทุกช่วงของชีวิตค่ะ
1: ท่านผู้ชมครับการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและจิตใจที่ดีมีความสัมพันธ์กันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับเพราะจะนำมาซึ่งความสุขในชีวิตที่ทุกคนปรารถนาแต่ว่าในทางตรงกันข้ามนะครับหากร่างกายไม่แข็งแรงก็ย่อมส่งผลให้จิตใจห่อเหี่ยวมีแต่ความกังวลนะครับเรามาชมเคล็ดลับของรองศาสตราจารย์ดร.สมจิตโยธคงกันนะครับกับช่วงวิถีสุขใจกับไฮเอชครับ
0: รองศาสตราจารย์ดร.สมจิตโยธคงให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพร่างกายและทางด้านจิตใจเป็นอย่างมากและมีตารางชีวิตที่เป็นระบบคือตื่นเช้าทานอาหารตรงต่อเวลาพักผ่อนอย่างเพียงพอและออกกำลังกายเป็นประจำค่ะ
2: สำหรับทางด้านร่างกายนะครับผมคิดว่ามีความสำคัญมากทีเดียวนะครับเนื่องจากว่าคนเราเนี่ยร่างกายเป็นรากฐานของชีวิตนะที่เราจะต้องคอยหมั่นดูแลและควบคุมแล้วก็บูรณะตลอดเวลาเลยนะครับสำหรับด้านร่างกายผมให้ความสำคัญมากเพราะว่ามันเป็นสาเหตุนำไปสู่โรคราต่างๆความเจ็บไข้ได้ป่วยสำหรับตัวเราเองนะครับสุขภาพจึงเป็นเรื่องใหญ่และผมเองนี้เองก็ตั้งแต่ปลดเกษียณมานะครับก็พยายามควบคุมน้ำหนักตัวเองตลอดเวลาคือน้ำหนักตอนปัจจุบันมาก็คือ58ไม่เกิน59ตลอดเวลาเลยสิ่งสำคัญที่สุดที่ทำให้ร่างกายเราแข็งแรงได้เราต้องทำงานผมชอบการเกษตรเนาะผมก็ทำงานตั้งแต่เช้าเลยนะครับตั้งแต่กวาดใบไม้ใบไร่อะไรต่างๆหน้าบ้านและคลุกคลีรดน้ำต้นหมากรากไม้ในช่วงที่เปิดงานฟาร์มโฮมใหม่ๆเนี่ยผมทำการเกษตรอย่างคลุกคลีนะได้ตั้งใจและทำการเกษตรแบบวิชาการด้วยมีการจดบันทึกข้อมูลอะไรต่างๆเวลามีการรดน้ำผมไม่ใช้ระบบน้ำแบบควบคุมความชื้นให้แก่พวกพืชกับพวกผักนะผมใช้รดด้วยตัวผมเองผมเดินรถแต่เช้าแต่รดน้ำทุกเช้าเลยนะครับแล้วก็ปลูกผักมีการเพาะกล้าในเรือนโรงต่างๆขึ้นมาเพราะถือนั่นคือการออกกำลังกายผมถือว่าการเกษตรทำให้ออกกำลังกายทำให้ร่างกายเราแข็งแรงและสุขภาพเราดีนะครับเพราะการร่างกายเราจะดีหรือไม่อยู่ที่การที่เราจะต้องทานอาหารดีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องร่างกายจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดผมให้ความสำคัญผมจึงไม่ค่อยมีโรคอะไรมากมายนะครับ โรคที่ผมเป็นทุกวันนี้อย่างเดียวคือเบาหวานเบาหวานนี่เป็นอานิสงส์จากที่ผมได้จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยเนื่องจากว่าการเขียนชุดวิชาการประชุมดื่มครับผมไม่บรรยะบรรยังชีวิตผมอ่ะผมก็เติมน้ำตาลมาก่อนที่ผมเกษียณเนาะผมไปงงวันหนึ่งผมไปตรวจปรากฏว่าน้ำตาลผมขึ้นเป็นเกือบ200นะครับผมก็ลดลงมานะครับและควบคุมและสำคัญที่สุดผมควบคุมน้ำตาลปัจจุบันก็อยู่ที่ไปตรวจทีหนึ่งก็ได้ร้อยเศษ120 100 120 110กว่าไปตรวจหลังสุดใน123หมอบอกว่าผมนี่มารยาทดีมีการควบคุมร่างกายที่ดีและกินยาสม่ำเสมอปกติแล้วส่วนเรื่องของจิตใจนะครับผมถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากของคนเราเพราะในคำพังเพยโบราณก็บอกว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวเห็นไหมครับหัวเรื่องใจเนี่ยจิตใจเป็นเรื่องเป็นพระเอกนะใจเป็นนายกายเป็นบ่าวเพราะฉะนั้นใจเราต้องควบคุมเราจะมองอะไรให้ใจเราดีได้หรอเราก็ต้องคิดว่าเราต้องมองเป็นคนโพซิทีฟเนาะมองบวกนะครับอย่ามองลบนะครับถ้าเรามองลบก็ได้จิตใจเราก็ดีไม่ได้หรอกนะครับและที่บางทีการทำจิตทำใจของผมก็มาลงที่ต้นไม้อีกผมเล่นไม้แคระมากนะตั้งแต่สมัยที่ผมทำงานอยู่ต่างจังหวัดผมจะไปขุดต้นไม้แคระตั้งกับเพื่อนๆ เขาในป่าในเขานะครับมาเล่นแล้วไม้แคร์เนี่ยทำให้เหมือนกับทำให้เราคล้ายๆกับสมาธิได้อย่างดีเลยเพราะฉะนั้นบ้านผมทุกหลังเนี่ยผมจะนอกจากมีสวนแล้วนะสวนก็ทำให้จิตใจเรามีความสุขเนาะผมจะอยู่แบบป่าๆผมก็คิดว่าบ้านเราอยู่ในเมืองในกรุงเทพก็จริงในปริมณฑลก็จริงแต่เราจะสร้างบ้านเราอย่างไรให้เป็นสภาพมีนิเวศเพื่อให้จิตใจเราสบายและสำคัญที่สุดอากาศสภาพแวดล้อมที่เย็นสบายมันนำมาสู่จิตใจเรานะเพราะความร้อนทำให้เราจิตใจมาวุ่นวายได้แต่ว่าถ้าบ้านเย็นบ้านมีความสุขมีต้นไม้สีเขียวเป็นสีที่ทำให้เราจิตใจสะดวกงดงามผมมองอย่างนั้นนะจิตใจเรางดงามเวลาที่เล่นไม้แคร์เนี่ยเวลาเข้าลวดเข้าอะไรนี่นะครับเป็นสมาธิเพียงเวลาทำสมาธิที่ให้จิตใจนิ่งจะลงสู่ไม้แคร์เลยถือกันไกได้ทั้งวันบางทีลืมทานข้าวเช้าเลยความสุขของผมก็คือการดูแลสวนที่บ้านนี่นะคือการทำเกษตรด้วยการดูแลสวนผมจะให้ความสำคัญตรงนี้มากเลย
0: รองศาสตราจารย์ดร.สมจิตโยธาคงมีความสุขกับการทำเกษตรได้ปลูกผักและผลไม้ปลอดภัยตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกการดูแลและการเก็บผลผลิตโดยเมื่อนำมาประกอบอาหารมั่นใจได้ว่าปลอดภัยไม่ใส่สารเคมีที่ทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพรองศาสตราจารย์ดร.สมจิตโยธคงได้กล่าวถึงการดูแลสุขภาพว่าไม่ใช่เพียงการดูแลร่างกายให้แข็งแรงเท่านั้นแต่ต้องดูแลจิตใจให้สมดุลไปพร้อมกันเพราะกายและใจเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกันอย่างแยกไม่ออกสำหรับผู้สูงวัยอายุ80ปีขึ้นไปการดูแลสุขภาพยิ่งต้องให้ความสำคัญกับความพอดีความปลอดภัยและความสุขในการใช้ชีวิตในแต่ละวันทั้งการออกกำลังกายและโภชนาการค่ะ
1: วันนี้ผมตั้งใจมาแบ่งปันข้อมูลแล้วก็เคล็ดลับที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายโดยเฉพาะในช่วงวัยตั้งแต่80ปีขึ้นไปนะครับซึ่งเป็นกลุ่มอายุที่น่ารักแล้วก็ยังต้องการในเรื่องของการดูแลสุขภาพเป็นพิเศษนั่นเองนะครับหลายคนอาจจะเข้าใจผิดนะครับว่าเมื่อถึงในช่วงวัย80ปีขึ้นไปควรที่จะจำกัดการเคลื่อนไหวหรืออยู่นิ่งๆแต่ในความแล้วนะครับหลักฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าการออกกำลังกายที่ถูกวิธีร่วมกับการมีโภชนาการที่ถูกต้องและเหมาะสมนั้นถือได้ว่าเป็นรากฐานที่สำคัญในเรื่องของการดูแลคุณภาพชีวิตทำให้เรานั้นสามารถที่จะดูแลตัวเองได้แล้วก็มีความสุขในทุกวันนะครับดังนั้นวันนี้เรามาเริ่มต้นกันที่ในเรื่องของการเคลื่อนไหวหรือการออกกำลังกายกันก่อนนะครับ
3: ตามคำแนะนำจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกานะครับ Center for Disease Control and Prevention หรือ CDC ก็ได้ระบุไว้นะครับว่าการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงวัยนั้นไม่ได้หมายถึงให้ไปวิ่งมาราธอนนะครับแต่หมายถึงการมีกิจกรรมที่เหมาะสมกับสภาพร่างกายและก็ความสามารถของเรานั่นเองโดยกิจกรรมที่สำคัญนั้นมี3ประเภทด้วยการที่เราควรให้ความสำคัญนะครับ1ก็คือในเรื่องของการเคลื่อนไหวแบบแอโรบิกเบาๆหรือปานกลางก็ได้นะครับเพื่อที่จะรักษาในเรื่องของสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดรวมไปถึงในเรื่องของการเพิ่มความอดทนให้กับร่างกายของเราดังนั้นเราไม่จำเป็นที่จะต้องหักโหมแต่เราเน้นในเรื่องของการมีกิจกรรมทางกายอย่างเช่นการเดินอย่างสม่ำเสมอ

หรืออาจจะขยับร่างกายภายในบ้านได้หรือแม้แต่ในเรื่องของการทำงานบ้านเบาๆก็ถือได้ว่าเป็นการออกกำลังกายในลักษณะนี้แล้วนะครับถ้าสมมติว่าคนผู้ชมนั้นรู้สึกเหนื่อยจนไม่สามารถที่จะทำต่อเนื่องได้30นาทีก็สามารถที่จะแบ่งเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆประมาณ 5-10 นาทีต่อครั้งแล้วก็สะสมเป็นระยะเวลาตลอดสัปดาห์ไปได้เช่นเดียวกันนะครับการทำแบบนี้ก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกายของเรานั่นเองนะครับ2ก็คือในเรื่องของการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มในเรื่องของความแข็งแรงของกล้ามเนื้อสิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าเมื่อเราอายุเพิ่มมากขึ้นมวลกล้ามเนื้อของเรานั้นก็จะลดลงตามธรรมชาตินั่นเองทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดในเรื่องของการหกล้มได้นะครับดังนั้นเราจึงต้องฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อของเราโดยเฉพาะกล้ามเนื้อมัดหลักๆของเราบริเวณแขนและก็ขาของเราตัวอย่างวิธีการก็อย่างเช่นในเรื่องของการยกขวดน้ำที่มีขนาดเล็กหรือการใช้ยางยืดในเรื่องของการออกกำลังกายนั่นเองหรืออาจจะลุกจากเก้าอี้โดยมีผู้ดูแลอยู่ใกล้นั่นเองนะครับการฝึกความแข็งแรงนี้ก็ควรทำอย่างน้อย2ครั้งต่อสัปดาห์นั่นเองนะครับอย่างที่3เลยก็คือในเรื่องของการฝึกการทรงตัวแล้วก็ในเรื่องของความยืดหยุ่นสิ่งนี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญที่เป็นหน้าด่านในเรื่องของการป้องกันการบาดเจ็บจากการหกล้มนะครับซึ่งกิจกรรมที่ช่วยในเรื่องของการฝึกการทรงตัวอย่างช้าๆแล้วก็มีสมาธิที่ผมแนะนำก็อย่างเช่นในเรื่องของการรำไทยเก๊กนั่นเองซึ่งถือได้ว่าเป็นตัวเลือกที่ดีนั่นเองนะครับแต่ผมขอย้ำก่อนนะครับว่าก่อนที่เราจะเริ่มกิจกรรมใดๆก็ตามที่เป็นโปรแกรมใหม่ๆคุณผู้ชมนั้นควรที่จะปรึกษาคุณหมอหรือนักกายภาพบำบัดเสียก่อนนะครับเพื่อให้มั่นใจว่ามีความปลอดภัยแล้วก็เหมาะสมต่อสภาพร่างกายของเราซึ่งมีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคลนั่นเองนะครับคราวนี้มาถึงในเรื่องของประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอาหารการกินแล้วนะครับแม้ว่าเราจะอายุมากขึ้นความอยากอาหารลดน้อยลงแต่จริงๆแล้วร่างกายของเราเนี่ยยังมีความต้องการสารอาหารที่ครบถ้วนแล้วก็เพียงพออยู่เพื่อที่จะช่วยในเรื่องของการซ่อมแซมแล้วก็ดูแลสุขภาพร่างกายของเรานั่นเองนะครับสำหรับในวัยตั้งแต่80ปีขึ้นไปนะครับก็มีคำแนะนำนะครับจาก NCOA นะครับ National Council on Aging นะครับซึ่งก็มี6ลักษณะด้วยกันที่ผมอยากจะแนะนำในวันนี้นะครับอย่างแรกเลยก็คือในเรื่องของการกินผักและผลไม้ควรจะเน้นกินผักและผลไม้ที่หลากสีไม่ใช่แค่โฟกัสในเรื่องของปริมาณเท่านั้นแต่การเลือกสีสันของผักและผลไม้ที่แตกต่างกันแล้วก็หลากหลายเป็นตัวที่การันตีในเรื่องของการได้รับวิตามินแร่ธาตุแล้วก็สารพฤกษเคมีที่มีความหลากหลายและหนึ่งในนั้นก็คือช่วยในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระนั่นเองดังนั้นจึงช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะครับอย่างที่สองเลยก็คือในเรื่องของการเน้นในเรื่องของธัญพืชเต็มเมล็ดยกตัวอย่างเช่นรับประทานข้าวกล้องแทนข้าวขัดขาวหรืออาจจะเป็นข้าวโอ๊ตหรือขนมปังโฮวีตแทนขนมปังขาวก็ได้นะครับที่ต้องเน้นตรงนี้เพราะว่าอาหารกลุ่มนี้นะครับก็จะมีใยอาหารในปริมาณที่สูงนะครับซึ่งผู้สูงอายุเนี่ยก็จะมีปัญหาในเรื่องของการขับถ่ายนะครับอย่างเช่นในเรื่องของปัญหาท้องผูกซึ่งใยอาหารเหล่านี้ก็จะมีส่วนช่วยในเรื่องของการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาในเรื่องของการท้องผูกนั่นเองนะครับประเด็นที่3ก็คือในเรื่องของโปรตีนควรที่จะเลือกโปรตีนที่มีไขมันไม่มากนะครับซึ่งโปรตีนเนี่ยถือได้ว่าเป็นสารอาหารที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องของการดูแลกล้ามเนื้อของเราอย่างที่ได้พูดไปนะครับว่าอายุมากขึ้นกล้ามเนื้อก็จะลดลงดังนั้นการได้โปรตีนที่เพียงพอก็มีส่วนสำคัญนั่นเองนะครับดังนั้นเราควรจะเลือกแหล่งของโปรตีนที่มีไขมันในปริมาณน้อยยกตัวอย่างเช่นเนื้อปลาหรือเนื้อสัตว์ที่ไม่ได้ติดมันไข่นมหรืออาจจะเป็นโยเกิร์ตก็ได้นะครับซึ่งการได้รับโปรตีนที่เพียงพอเนี่ยก็จะช่วยทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงแล้วก็มีในเรื่องของภูมิคุ้มกันที่ดีนั่นเองนะครับอย่างที่4ก็คือในเรื่องของลดการบริโภคพวกเกลือแล้วก็น้ำตาลซึ่งทั้งเกลือและน้ำตาลเนี่ยถือได้ว่าเป็นตัวร้ายเลยที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพโดยรวมของเรานั่นเองดังนั้นในเรื่องของการลดเกลือเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการควบคุมระดับความดันโลหิตด้วยในส่วนของการลดน้ำตาลเนี่ยก็จะช่วยดูแลสุขภาพในระยะยาวดังนั้นเราสามารถที่จะปรุงในเรื่องของรสชาติอาหารโดยเน้นในเรื่องของการใช้สมุนไพรหรือเครื่องเทศอื่นๆเข้ามาทดแทนเพื่อที่จะชูรสชาติแทนที่จะใช้ปริมาณเกลือและน้ำตาลในปริมาณที่มากเกินไปนั่นเองนะครับประเด็นที่5ก็จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการ

0: เลือกไขมันชนิดที่ดียกตัวอย่างเช่นน้ำมันมะกอกหรือน้ำมันรำข้าวหรืออาจจะเป็นไขมันที่มาจากปลาก็ได้ซึ่งไขมันดีๆเหล่านี้นะครับก็จะมีประโยชน์ต่อสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดของเรานะครับและอย่างสุดท้ายประเด็นที่6ก็คือในเรื่องของการดื่มน้ำอย่างเพียงพอซึ่งถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญผู้สูงอายุหลายคนจะไม่ค่อยรู้สึกกระหายน้ำมากนักนะครับทำให้เสี่ยงต่อในเรื่องของภาวะของการขาดน้ำแล้วก็ส่งผลกระทบต่อการทำงานโดยรวมดังนั้นคุณผู้ชมควรที่จะจิบน้ำระหว่างวันนะครับบ่อยๆตลอดทั้งวันแม้จะไม่ได้รู้สึกกระหายน้ำก็ตามนะครับสรุปง่ายๆเลยก็คือในเรื่องของการมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยเฉพาะเมื่อเราอายุเยอะๆตั้งแต่80ปีขึ้นไปในเรื่องของการเลือกวิธีการออกกำลังกายหรือการเคลื่อนไหวที่ปลอดภัยรวมกับการบริโภคอาหารที่มีคุณภาพเนี่ยก็จะช่วยทำให้เรานั้นมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับผมขอให้คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับแล้วพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: รองศาสตราจารย์ดร.สมจิตโยธคงมีการส่งเสริมสุขภาพกายผ่านการได้เคลื่อนไหวการออกกำลังกายและทานอาหารที่ปลอดภัยในขณะที่สุขภาพจิตดีขึ้นจากการลดความเครียดการได้ใกล้ชิดธรรมชาติการมีความภาคภูมิใจในผลผลิตนะครับสำหรับช่วงต่อไปสุขสังคม Happy Society เรามาดูกันว่ารองศาสตราจารย์ดร.สมจิตโยธคงท่านมีวิธีการในการทำอย่างไรในการเข้าสังคมอย่างสุขใจครับ
2: รองศาสตราจารย์ดร.สมจิตโยธคงได้เล่าถึงครอบครัวไว้อย่างน่าประทับใจทีเดียวค่ะโดยได้แต่งงานกับคุณสุจิตโยธคงอดีตผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาจตุจักรกรุงเทพมหานครโดยมีลูกสาว1คนและลูกชาย1คนซึ่งลูกทั้งสองไปเรียนที่ประเทศอเมริกาพอเรียนจบก็ทำงานที่ประเทศอเมริกาโดยปัจจุบันมีครอบครัวอยู่ที่ประเทศอเมริกาค่ะซึ่งถึงแม้จะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนแต่ก็มีโอกาสได้พบเจอกันทุกปีค่ะ
3: ภรรยาก็เราก็อยู่ด้วยกันมาเท่าทุกวันนี้นะครับเท่าทุกวันนี้เลยซึ่งทุกวันนี้ก็ถือว่าเราแก่เท่าแล้วนะครับเพราะว่าผมเองก็80ภรรยาผมก็77เนาะก็เราก็ดูแลกันมาโดยตลอดในเรื่องครอบครัวแล้วมีลูก2คนแต่ก่อนนี้ติดต่อลำบากอาจารย์เดี๋ยวนี้ง่ายสะดวกที่สุดแต่ผมก็ไปบ่อยนะผมไปอเมริกา17-18ครั้งรวมทั้งไปที่มหาลัยด้วยและตัวเองไปด้วยเยี่ยมลูกๆด้วยอยากไปไหนก็ไปตอนนั้นเนาะไม่ได้ไปมา10ปีแล้วครับ10แก่แล้วเนาะก็ดูแลกันที่บ้านไม่อยากไปนู่นไปนี่นะครับอย่างมหาลัยอาจารย์ที่มหาลัยสุโขทัยเราก็ไม่ทิ้งเนาะเพราะผมเล่น Facebook เล่นอะไรต่ออะไรก็ยังผูกพันกันเพื่อนที่เคยเรียนสมัยก่อนก็ยังผูกพันกันอยู่นะครับก็ยังมาคบค้าสมาคมกันนานฮะเพื่อนที่เคยทำงานในที่ราชมงคลต่างๆก็ยังติดต่อกันและคนที่รู้จักกันในวงการธุรกิจทางด้านภูมิทัศน์ในเชิงการรับเหมาและออกแบบที่เขามาซื้อแบบทำงานกับผมต่างๆก็ยังติดต่อกันเป็นประจำครับก็เป็นเครือข่ายที่ดีทั้งคนกลุ่มวัยเดียวกันแม้กระทั่งทางเจนแซดนะเจนรุ่นใหม่เนาะนิวเจนนี่ก็ยังคุยกันก็ปรับระดับคุยกันมีอะไรเขาก็ปรึกษาหารือมานะครับเขาจะมาปรึกษามาบ่อยแล้วก็มาเยี่ยมผมบ่อยครับบางคนก็มารดน้ำดำหัวว่าเป็นคนแก่ที่สุดในบรรดาจัดสวนเวลาที่เขาจัดงานเนี่ยเขาจะให้ผมนั่งหัวโต๊ะคนแรกถือว่าแก่ที่สุดไม่ได้ว่าเก่งที่สุดนะ
2: รองศาสตราจารย์ดร.สมจิตโยธคงมีการเข้าสังคมได้เป็นอย่างดีทั้งแบบเผชิญหน้าและแบบออนไลน์ด้วยเหตุนี้การใช้สื่อสังคมออนไลน์สำหรับผู้สูงอายุอย่างสร้างสรรค์จึงเป็นส่วนหนึ่งของการเข้าสังคมในยุคนี้ค่ะ
4: สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับในวันนี้นะครับอาจารย์พิชังนะครับจะมาพูดถึงเรื่องของการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลอย่างไรให้ปลอดภัยนะครับโดยเฉพาะเน้นไปที่กลุ่มของผู้สูงอายุนะครับจากสถิติปัจจุบันนะครับที่มีกลุ่มนะครับที่ไม่หวังดีนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสแกมเมอร์นะครับที่ใช้เทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้มาหลอกลวงนะครับให้เราเข้าไปกรอกข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นกรอกข้อมูลส่วนตัวกรอกข้อมูลทางการเงินกรอกข้อมูลต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรานะครับเราจะมีวิธีการอย่างไรที่จะใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ให้ปลอดภัยนะครับประเด็นแรกครับถ้าหากมีการส่งลิงก์นะครับข้อมูลข่าวสารต่างๆหรืออาจจะเป็นรูปภาพนะครับ จ้งมาว่าให้เราไปทำธุรกรรมอย่างนู้นให้เราไปทำธุรกรรมอย่างนี้นะครับหากเราไม่ทำธุรกรรมแล้วเราจะต้องเสียโอกาสหรืออาจจะต้องเสียมูลค่าหรือเสียเงินอะไรไปทำนองนี้นะครับเพื่อให้เราเกิดอารมณ์ตื่นตระหนกตกใจนะครับอันดับแรกขอให้เราตั้งสติก่อนครับว่าหน่วยงานที่ส่งมานะครับส่งข่าวสารเหล่านั้นมานะครับส่งแจ้งข้อมูลเนี่ยส่งมาจากที่ใดนะครับสองครับลองคำนวณต่อครับว่าหน่วยงานเหล่านั้นเนี่ยถ้าเป็นเอกสารที่เขาส่งมา

0: ติดต่อกลับไปหรือกดลิงก์กลับไปเนี่ยนะครับมันมีความถูกต้องมากน้อยแค่ไหนนะครับเราลองเก็บเอกสารนั้นไว้ก่อนนะครับแล้วเราลองไปเข้าผ่านช่องทางนะครับช่องทางตรงนะครับหรืออาจจะไปค้นหาจากเว็บไซต์นะครับแล้วทำการค้นหาอีกครั้งหนึ่งว่าหน่วยงานเหล่านั้นเนี่ยมีการแจ้งข่าวสารแบบนั้นมาจริงหรือเปล่าซึ่งปัจจุบันนี้รูปแบบแบบนี้มีรูปแบบใช้มากเลยนะครับถ้าหากเราไปซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์หรือเคยไปติดต่อสถาบันทางการแพทย์นะครับหรือขอรับบริการอะไรบางอย่างมานะครับมิจฉาชีพเหล่านี้มักจะมีข้อมูลบางอย่างของเราอยู่เสมอนะครับถ้าเราไม่ทำการบ้านให้ดีนะครับหรือไม่ศึกษาให้ดีก่อนแล้วหลงไปให้ข้อมูลนะครับไปกรอกข้อมูลบนเว็บไซต์หรือมีการโอนเงินบางอย่างนะครับหรือไปโหลดหรือติดตั้งแอปอะไรก็แล้วแต่ตรงส่วนนี้จะทำผลเสียหายให้กับเราได้นะครับประเด็นที่สองครับบางครั้งกลุ่มมิจฉาชีพครับก็มีการพัฒนาความรู้ความสามารถของเขานะครับอยากจะหลอกให้เรามีการโอนเงินนะครับไปบริจาคนะครับในสถานการณ์หรือเหตุการณ์ต่างๆเช่นปัจจุบันเนี่ยเมื่อไม่นานมานี้มีเหตุการณ์น้ำท่วมทางภาคใต้ปัจจุบันนี้ตอนนี้เทปของเราเนี่ยที่ออกอากาศเนี่ยก็กำลังอยู่ในช่วงของช่วงผ่านปีใหม่มาใช่ไหมครับก็จะมีเรื่องของการกรอกข้อมูลสำหรับคืนภาษีใช่ครับกรอกข้อมูลการยื่นภาษีใช่ไหมครับเพื่อให้เราได้รับเงินคืนภาษีกลับมาบางส่วนนะครับเงินกลับมาจากการยื่นหักลดหย่อนภาษีนะครับมิจฉาชีพก็ฉลาดใช่ไหมครับมีการส่งลิงก์ต่างๆมาให้เรากรอกนะครับว่าถ้าเรากรอกผ่านเว็บไซต์ตรงนี้ตามลิงก์ที่เขาส่งมาให้ซึ่งสังเกตได้ครับว่าถ้าไม่ใช่หน่วยงานของภาครัฐนะครับเราสามารถสังเกตจาก URL ได้หรือสอบถามจากบุคคลใกล้ชิดว่าลิงก์ที่มันส่งมาทาง LINE ลิงก์ที่ส่งมาทาง SMS หรือบางทีข่าวสารต่างๆที่เขาปริ้นออกมาให้เราสแกน QR code เหล่านี้เนี่ยมันมีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนนะครับบางทีเราก็เผลอครับเราอยากได้เงินภาษีคืนนะครับหรือบางทีเราอยากได้ผลประโยชน์อะไรบางอย่างของเรากลับคืนมาโดยที่เราขาดการวิเคราะห์นะครับเราก็จะกรอกข้อมูลเหล่านั้นกลับไปหาระบบนะครับคราวนี้มิจฉาชีพก็รู้ข้อมูลของเราละเขาก็จะสามารถ access ตัวตนบางอย่างของเราเนี่ยเข้าไปที่ระบบการทำธุรกรรมอะไรบางอย่างของเราได้ใช่ไหมฮะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นตามเทศกาลต่างๆนะครับนะอย่างเช่นการอาศัยนะครับปัจจุบันก็มีรูปแบบการอาศัยภาพปลอมนะครับภาพที่เกิดจากการสร้างของ AI หรือปัญญาประดิษฐ์นะครับอาจจะเป็นวิดีโอนะครับเรามีการลงพื้นที่นะครับไปช่วยเหลือสุนัขไปช่วยเหลือแมวนะครับที่น้ำท่วมนะครับแล้วก็มีการถ่ายวิดีโอหรือคลิปปลอมขึ้นมานะครับให้ AI สร้างภาพให้ AI ดัดแปลงภาพของเรานะครับให้ไปอยู่ในเหตุการณ์น้ำท่วมนะครับนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยครับเป็นการสร้างภาพลวงจาก AI ซึ่ง AI สามารถที่จะสร้างสิ่งเหล่านี้ได้เสมือนจริงมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็เป็นการยืนยันว่าเราเนี่ยลงพื้นที่ไปเผชิญเหตุการณ์เหล่านั้นแล้วก็เปิดรับบริจาคครับเปิดรับบริจาคใหเราทำไมครับบริจาคเงินเข้าไปเพราะนั้นถ้าเจออะไรต่างๆที่เป็นสิ่งแปลกๆในโลกออนไลน์ให้เราแอสซูมก่อนเลยครับว่าสิ่งเหล่านี้เชื่อถือไม่ได้นะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยแก๊งมิจฉาชีพมักจะมีการพัฒนาเทคนิคหรือกลวิธีต่างๆในการหลอกลวงเราอยู่เต็มไปหมดและที่สำคัญเวลาเราเจอข่าวสารเหล่านี้สิ่งหนึ่งก็คืออย่าเพิ่งแชร์ไปหาคนรอบข้างนะครับเพราะว่าบางทีเราเนี่ยไม่ได้ไปจากหรอกครับหรือไม่โดนหลอกหรอกครับแต่คนที่เราส่งต่อข่าวสารเหล่านั้นน่ะหรือเราแชร์ให้กับคนเหล่านั้นเนี่ยเขาอาจจะหลงเชื่อก็ได้เพราะฉะนั้นจึงต้องระมัดระวังนะครับเช็คให้ชัวร์ก่อนที่จะแชร์นะครับก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เทคโนโลยีอย่างไรให้ปลอดภัยอาจารย์ขอฝากเอาไว้นะครับจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพครับผมสวัสดีครับ
1: ท่านผู้ชมครับสำหรับรองศาสตราจารย์ดร.สมจิตโยธคงการปลูกผักไม่เพียงแต่เป็นการดูแลร่างกายแต่ยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างจิตใจที่ดีในชีวิตประจำวันลองหันมาปลูกผักเพื่อสร้างความสุขในทุกๆวันกันดูนะครับเพราะอายุไม่ใช่ข้อจำกัดของการเริ่มต้นสูงวัยก็ยังเติบโตได้เสมอในโลกของการเกษตรไม่มีคำว่าสายเกินไปนะครับขอขอบคุณเรื่องราวและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์จากรองศาสตราจารย์ดร.สมจิตโยธคงมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับพบกับผมวรวิทย์นาคแป้นและรายการสุขใจให้เอชได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านคะชื่อวิชาอารยธรรมมนุษย์ในโมดูลที่2เรื่องอารยธรรมอินเดียในโมดูลนี้จะประกอบไปด้วย3ตอนค่ะตอนแรกอารยธรรมอินเดียสมัยโบราณตอนที่2อารยธรรมอินเดียสมัยกลางและก็ตอนที่3คืออารยธรรมอินเดียก่อนเข้าสู่สมัยใหม่ค่ะในโมดูลนี้นะคะเนี่ยจะไปวัตถุประสงค์ด้วยกันเนี่ย4วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์แรกคืออธิบายลักษณะสำคัญของอารยธรรมอินเดียสมัยโบราณได้ข้อที่2นะคะอธิบายลักษณะสำคัญของอารยธรรมอินเดียสมัยกลางได้แล้วก็ข้อที่3นะคะอธิบายลักษณะสำคัญของอารยธรรมอินเดียก่อนเข้าสู่สมัยใหม่ได้และข้อสุดท้ายคือข้อที่4เปรียบเทียบลักษณะสำคัญของอารยธรรมอินเดียแต่ละสมัยได้ในทั้ง3ตอนนี้นะคะมาดูที่ตอนแรกก่อนนะคะตอนแรกคือจะเป็นพูดถึงเรื่องของอารยธรรมอินเดียสมัยโบราณค่ะจะแบ่งเนื้อหาออกเป็น3เรื่องด้วยกันเรื่องแรกอารยธรรมสินธุเรื่องที่2อารยธรรมสมัยอารยันค่ะแล้วก็เรื่องที่3อารยธรรมอินเดียสมัยราชวงศ์ทั้ง3เรื่องนี้จะมีวัตถุประสงค์อยู่ด้วยกัน3ข้อค่ะข้อที่1คืออธิบายลักษณะสำคัญของอารยธรรมรุ่มแม่น้ำสินธุได้ข้อที่2นะคะอธิบายลักษณะสำคัญของอารยธรรมอารยันได้และข้อที่3อธิบายลักษณะสำคัญของอารยธรรมอินเดียสมัยราชวงศ์ได้มาดูค่ะว่าในแต่ละตอนนะและก็แต่ละเรื่องจะมีเนื้อหาอะไรบ้างมาดูที่เรื่องแรกค่ะคืออารยธรรมสินธุอารยธรรมสินธุเนี่ยกลุ่มชนกลุ่มแรกที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในบริเวณอารยธรรมสินธุคือพวกชาวดาวินเดียนค่ะเข้ามาตั้งถิ่นฐานอะไรบ้างเขาสามารถค้นพบซากเมืองโบราณ2แห่งที่สำคัญคือเมืองโมเห็นโจดาโรและก็เมืองฮารัปปาทั้ง2เมืองนี้พอขุดเข้าไปปุ๊บจะพบว่าโอ้โหเมืองเขาสร้างความเจริญค่อนข้างจะมากสร้างความเจริญในเรื่องอะไรบ้างเรื่องการวางผังเมืองอย่างเป็นระบบเขาวางผังอย่างเป็นระบบเลยค่ะว่าตรงนี้เป็นอาคารสถานที่แบบนี้อาคารของหน่วยการปกครองเป็นแบบนี้อาคารของบ้านประชาชนมีลักษณะแบบไหนนะคะเขาวางผังเมืองอย่างเป็นระบบอย่างมากนี่คือความเจริญที่พบได้ของพวกชาวดาวินเดียนนะคะที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานบริเวณที่รับลุ่มแม่น้ำสินธุนั่นเองประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำสินธุในช่วงเวลานี้ก็จะประกอบอาชีพกสิกรรมแล้วก็เลี้ยงสัตว์ค่ะมีการผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ประเภทต่างๆเกิดขึ้นมีการทำเครื่องปั้นดินเผาที่มีลวดลายสีดำบนพื้นสีแดงรู้จักการปั่นฝ้ายนะคะแล้วก็รู้จักการทอผ้าขึ้นใช้ในช่วงเวลานี้เช่นเดียวกันค่ะนับถือเทพเจ้าร้ายองค์แต่ส่วนใหญ่จะเป็นเทพผู้หญิงหรือเทพสตรีนั่นเองค่ะแล้วก็มีการความเชื่อเรื่องพูดผีปีศาจนะคะแล้วก็เทพเจ้าที่สิงสถิตอยู่ตามธรรมชาติต้นไม้ลำธารภูเขาฝนน้ำเชื่อแบบเนี้ยและที่สำคัญที่สุดเขาสันนิษฐานว่ากลุ่มชนกลุ่มนี้มีการติดต่อกับดินแดนเมโสโปเตเมียเพราะอะไรเพราะว่าเขาพบเครื่องมือเครื่องใช้ที่เป็นที่เรียกว่าเครื่องปั้นดินเผานะคะที่มีลักษณะเฉพาะของบริเวณลุ่มแม่น้ำสินธุแต่ไปพบที่เมโสโปเตเมียแล้วเขาพบเครื่องประดับบางอย่างนะคะที่เป็นลักษณะเฉพาะของดินแดนเมโสโปเตเมียที่บริเวณลุ่มแม่น้ำสินธุดังนั้นเขาก็เลยสันนิษฐานว่าทั้ง2แห่งนี้มีการติดต่อสัมพันธ์

ารยธรรมต่อไปนะคะคืออารยธรรมสมัยอารยันค่ะเรื่องต่อไปนะคะอารยันเนี่ยเข้ามารุกรานนะคะและก็ยึดครองดินแดนทางตอนเหนือของอินเดียตามที่ราบรุ่มแม่น้ำคงคาจากนั้นก็สร้างบ้านเมืองและความเจริญขึ้นที่สำคัญคือเขาเข้ามารุกรานแล้วก็ขับไล่ชาวดาวินเดียนออกไปนะดาวินเดียนซึ่งเป็นเจ้าของบริเวณนี้ไล่ออกไปบางคนก็หนีออกไปอยู่ป่าบางคนโดยเฉพาะผู้หญิงที่หนีไม่ทันก็ถูกจับไปเป็นข้าทาสบริวารในบ้านของชาวอารยันนั่นเองชาวอารยันจะเป็นคนที่รูปร่างแตกต่างกับดาวิดเลียนอย่างชัดเจนมากดาวิดเลียนเป็นคนที่ตัวสูงๆผิวคล้ำๆผมหยิกๆส่วนอารยันจะเป็นคนที่ผิวขาวตัวเล็กๆแต่ค่อนข้างที่จะโหดร้ายกว่าอารยันเนี่ยประกอบอาชีพเพาะปลูกพืชที่ปลูกก็ส่วนใหญ่จะเป็นข้าวชนิดต่างๆอารยันจะนับถือแม่วัวว่าเป็นสมบัติและทรัพย์สินที่มีค่ามากที่สุดทำให้แม่วัวเนี่ยกลายเป็นสัตว์ที่คนอารยันเนี่ยให้ความเคารพบูชาห้ามบริโภคเนื้อวัวซึ่งเป็นต้นเขาของผู้ที่นับถือศาสนาฮินดูนั่นเองนะคะที่นับถือว่าวัวเนี่ยเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็ในช่วงของอารยันที่เข้ามาที่บริเวณลุ่มแม่น้ำสินธุนี้นะคะเราจะแบ่งความเจริญของอารยธรรมของอารยันเนี่ยออกเป็น2ยุคด้วยกันยุคแรกก็คือยุคพระเวทค่ะยุคพระเวทเนี่ยจะเป็นยุคที่ถือว่าอารยันเนี่ยมีการตั้งมั่นนะคะที่ในบริเวณนี้อย่างมั่นคงแล้วพอตั้งมั่นแล้วปุ๊บก็พยายามที่จะรวบรวมคัมภีร์ทางศาสนาที่เรียกว่าคัมภีร์พระเวทมีอยู่3เล่มนะคะมีฤคเวทอายุรเวทแล้วก็สามเวทเราเรียกรวมกันว่าไตรเวทนั่นเองลักษณะการปกครองที่หลังมีการรวมตัวกันแล้วก็จะมีการปกครองที่หัวหน้าเผ่าก็เริ่มเป็นราชาจะมีความกล้าหาญมากต้องเป็นคนที่มีความสามารถในการหลบเนื่องจากว่าชาวอารยันเนี่ยจะนิยมการทำสงครามมากเริ่มมีการเพาะปลูกนะคะเริ่มมีปลูกข้าวชนิดต่างๆมีการเลี้ยงสัตว์ประเภทวัวนะคะและถือว่าใครก็ตามที่มีวัวเยอะคนนั้นเนี่ยมั่งคั่งเลี้ยงแพะแกะม้าต่างๆนะคะสังคมของชาวอารยันในยุคพระเวทเนี่ยจะเป็นสังคมที่เขาบอกว่าสงบสุขมากหน่วยการปกครองที่เล็กที่สุดคือครอบครัวผู้ชายจะทำหน้าที่เป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วก็ทำหน้าที่ในการเป็นผู้นำของพิธีทางศาสนาด้วยนะคะเริ่มมีการแบ่งหรือเกิดระบบวรรณะขึ้นเพราะอะไรเพราะในช่วงแรกเนี่ยอย่างที่บอกว่าเมื่อดาวินเดียนโดนเข้ามาอยู่นะฮะโดนจับเข้ามาเป็นข้าทาสก็เกิดการผสมผสานกันขึ้นมาดังนั้นชาวอารยันกลัวว่าถ้าเกิดการผสมผสานขึ้นระหว่างอารยันกับดาวินเดียนลูกที่เกิดมาส่วนใหญ่จะเป็นดาวินเดียนก็เลยกลัวว่าอารยันจะโดนกลืนเผ่าพันธุ์ก็เลยห้ามการผสมผสานกันขึ้นระหว่างอารยันกับดาวินเดียนทำให้เกิดระบบวรรณะขึ้นมานะคะแล้วก็เชื่อเรื่องเทพเจ้าที่มีอยู่ตามธรรมชาตินั่นเองค่ะยุคต่อไปคือมหากาพย์มหากาพย์เนี่ยเรื่องราวของยุคมหากาพย์จะพบใน2เล่มสำคัญก็คือมหาภารตยุทธแล้วก็รามเกียรตินั่นเองลักษณะการเมืองในช่วงเวลานี้จะแบ่งเป็น2แบบแบบสาธารณรัฐที่ปกครองด้วยสภาอมาตย์ในระบบรัฐสภาแล้วก็รับแบบราชาธิปไตยที่ปกครองด้วยกษัตริย์มีการใช้เหรียญทองแดงแทนการใช้วัวในการทันใช้วัวแบบไหนในการแลกเปลี่ยนสินค้าสมัยก่อนจะซื้ออะไรก็เดินจูงวัวไปแต่ตอนนี้ใช้เหรียญทองแดงแทนมีการค้าที่เจริญรุ่งเรืองมากและก็ระบบวรรณะในช่วงเวลานี้มีความชัดเจนขึ้นแบ่งเป็น4วรรณะคือวรรณะพราหมณ์วรรณะกษัตริย์แล้วก็วรรณะแพทย์แล้วก็วรรณะสูตร4วรรณะด้วยกันชัดเจนมากขึ้นกว่าในยุคพระเวทนั่นเองค่ะสังคมในช่วงเวลานี้ของอินเดียก็เกิดศาสนาขึ้นเยอะแยะมากมายนะคะในช่วงเวลานี้ศาสนาเชนศาสนาพราหมณ์แล้วก็ศาสนาพุทธค่ะในช่วงปลายของยุคมหากาพย์มีชาวต่างชาติเข้ามารุกรานแล้วก็เริ่มมีอิทธิพลต่ออารยธรรมอินเดียอย่างมากเช่นเดียวกันค่ะ

เรื่องต่อไปนะคะคืออารยธรรมสมัยราชวงศ์ราชวงศ์เริ่มแรกเลยของอินเดียคือราชวงศ์โมริยะค่ะจะเป็นราชวงศ์ที่ผสมผสานกันนะคะเป็นกลุ่มชนที่เข้ามาเป็นต้นเขาของราชวงศ์นี้คือเป็นชนเผ่าอารยันผสมกับชาวดาวินเดียนนะคะกลุ่มคนนี้นะคะเข้ามารวบรวมนะคะรวบตัวกันเป็นจักรวรรดิโดยมีจัตุคุปเป็นหัวหน้าเผ่าโมริยะกีธาทัพเข้ามานะคะแถวลุ่มแม่น้ำปัญจาบนะคะแล้วก็สามารถรวบรวมแคว้นเล็กๆในบริเวณลุ่มแม่น้ำคงคาเอาไว้ได้ทั้งหมดค่ะขับไล่ชาวต่างชาติจำได้ใช่ไหมคะที่เข้ามาในช่วงปลายยุคมหากาพย์ออกไปจากอินเดียและต่อมาก็เข้ามานะคะแล้วก็รวบรวมบริเวณเมืองต่างๆหรือแคว้นต่างๆเข้าด้วยกันในบริเวณลุ่มแม่น้ำสินธุหลังจากนั้นก็เลยสถาปนาราชวงศ์โมริยะขึ้นปกครองอินเดียค่ะพระมหากษัตริย์ที่โดดเด่นอย่างมากเลยและได้รับการยกย่องว่าเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของโลกเลยเราทุกคนต้องรู้จักดีอย่างแน่นอนเลยก็คือพระเจ้าอโศกมหาราชนั่นเองพระองค์เนี่ยทรงมีคุณูปการในเรื่องของการเผยแผ่พุทธศาสนาค่ะจะเห็นได้ว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยในช่วงเวลาของพระเจ้าอโศกมหาราชเนี่ยมีความเจริญอย่างมากเลยนะคะในเรื่องราวของพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นอารยธรรมอะไรก็ตามด้านไหนก็ตามส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องมาดูเรื่องแรกก่อนด้านศิลปกรรมการสร้างนะคะศิลปกรรมที่ซึ่งส่วนใหญ่ก็คือได้แก่เรื่องของการก่อสร้างแล้วก็ประติมากรรมการก่อสร้างก่อนนะคะจะได้รับอิทธิพลจากเปอร์เซียแล้วก็กรีกมีการก่อสร้างเสาหินและก็สถูปนะโดยเสาหินที่โดดเด่นนะคะพระเจ้าอโศกเนี่ยก็จะสร้างเสาหินขึ้นมาที่เสาหินเนี่ยจะจารึกพระธรรมคำสั่งสอนเอาไว้นะคะทางพุทธศาสนาหลังจากนั้นพระองค์เผยแผ่หรือขยายอาณาเขตไปที่ใดก็ตามก็จะเอาเสาหินเนี่ยไปตั้งตามเขตนั้นเป็นการแสดงให้เห็นถึงการเผยแพร่อาณาเขตแล้วก็เผยแพร่พุทธศาสนาไปด้วยเราเรียกเสาหินนั้นว่าเสาหินพระเจ้าอโศกนั่นเองค่ะส่วนสถูปก็ถือว่าเป็นสถูปที่งดงามที่สุดในช่วงเวลาหนึ่งนะคะในช่วงเวลานั้นสถูปที่ถือว่างามที่สุดคือสถูปที่เมืองสันจีนั่นเองส่วนประติมากรรมค่ะก็จะนิยมแกะสลักหินนะคะประดับไปที่วัดบ้างนะคะงานแกะสลักส่วนใหญ่จะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธประวัตินะคะเทพต่างๆเยอะแยะมากมายและงานแกะสลักที่ถือว่ามีชื่อเสียงอย่างมากและถือว่างดงามที่สุดคือภาพแกะสลักนะคะหรืองานแกะสลักที่หัวเสานะที่เราบอกว่าเสาหินพระเจ้าอโศกก็มีการแกะสลักเป็นรูปสัตว์ต่างๆนะทางพุทธศาสนาเอาไปประดับไว้ตามหัวเสาที่เรียกว่าเสาหินพระเจ้าอโศกนั่นเองหลังจากสิ้นสมัยพระเจ้าอโศกแล้วราชวงศ์โมริยะก็ค่อยๆค่อนข้างจะอ่อนแอลงค่ะเข้าสู่ราชวงศ์ใหม่คือราชวงศ์สังกะราชวงศ์สังกะเนี่ยนับว่าเป็นยุคที่ถือว่าต่างชาติน่ะนะคะเป็นยุคต่างชาติราชวงศ์แรกเลยที่เข้ามาปกครองอินเดียความเจริญในช่วงนี้เกิดอะไรบ้างเกิดวรรณคดีนะคะมีวรรณคดีมีการรวบรวมตำราพุทธศาสนาขึ้นเรียกว่าปัญหาของพระเจ้ามิลินเป็นเหมือนเป็นวรรณคดีถามตอบละค่ะปัญหาทางศาสนาส่วนด้านศิลปกรรมก็จะมีงานศิลปะแบบกรีกเข้ามาปะปนเป็นครั้งแรกจะเห็นได้ว่ารูปปั้นหน้าพระปฏิมาของพระพุทธเจ้าในช่วงนี้จะมีความงดงามตามแบบของเทพเจ้าอพอลโลคือหล่อมากนะดูดีมากนะจะมีลักษณะที่บุรุษควรจะมี32ประการนะคะถือว่างดงามที่สุดในช่วงเวลานี้เกิดศิลปะแบบคันธราชขึ้นคือรูปหน้าพระปฏิมาอย่างที่บอกล่ะค่ะจะมีความคล้ายกรีกนะคะแล้วก็พระพุทธรูปคันธราชเนี่ยได้รับการยกย่องว่าเป็นจากทั่วโลกเลยว่าเป็นศิลปะที่งามที่สุดค่ะแล้วก็มีการวาดภาพบนฝาผนังถ้ำนะคะที่ถ้ำอชันตะต่างๆนะคะถ้ำบาจาถ้ำอชันตะต่างๆนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาพที่เกี่ยวกับพระพุทธประวัติทั้งสิ้นราชวงศ์ต่อไปค่ะคือราชวงศ์กุสนะกษัตริย์ที่มีชื่อเสียงนะคะอย่างมากเลยของในสมัยนี้ก็คือจะเป็นพระเจ้ากนิษกะนะคะราชวงศ์กุสนะเนี่ยจะเป็นพวกยูชีที่อพยพเล่ร่อนมาจากทะเลทรายเลี้ยงสัตว์เข้ามาจากทะเลทรายโกบีเข้ามานะคะแล้วก็ยึดครองดินแดนบริเวณนี้นะคะโดยพระเจ้ากนิษกะเนี่ยทรงได้รับยกย่องอย่างมากในเรื่องของการอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาโดยพระองค์สนับสนุนพุทธศาสนานิกายมหายานค่ะแล้วก็เผยแพร่พุทธศาสนานิกายมหายานเนี่ยไปยังบริเวณภาคเหนือของอินเดียและในดินแดนต่างๆนะคะทำให้พุทธศาสนานิกายมหายานเนี่ยเผยแพร่ไปยังที่ไหนบ้างทิเบต
จีนญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีนะคะเพราะฉะนั้นประเทศเหล่านี้ก็คือจะเป็นพุทธแต่เป็นพุทธแบบมหายานโดยการใช้เส้นทางทางการค้าเป็นหลักในการเผยแพร่นะคะมีการสร้างสถูปและเจดีย์ขนาดใหญ่ขึ้นเป็นจำนวนมากซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างที่ถือว่าค่อนข้างจะงดงามอย่างมากเลยค่ะนะคะแล้วก็ทรงบำรุงเศรษฐกิจต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะมีการสร้างมีการประดิษฐ์เครื่องเทศไม้เหรียญกษัตริย์แล้วก็เหล้าองุ่นด้วยถือว่าในช่วงเวลานี้ค่อนข้างจะมีความเจริญอย่างมากเลยค่ะ

ันที่2นะคะเรื่องอารยธรรมอินเดียสมัยกลางค่ะจะประกอบไปด้วยนะคะเรื่องแรกอารยธรรมสมัยราชวงศ์คุปตะเรื่องที่2อารยธรรมสมัยหลังราชวงศ์คุปตะค่ะมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญนี่นะคะ2ข้อข้อแรกอธิบายลักษณะสำคัญของอารยธรรมสมัยราชวงศ์คุปตะได้ข้อที่2 อธิบายลักษณะสำคัญของอารยธรรมสมัยหลังราชวงศ์คุปตะได้มาดูที่เรื่องแรกก่อนนะคะคืออารยธรรมสมัยราชวงศ์คุปตะค่ะนะคะราชวงศ์นี้เนี่ยจะมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมากจนกระทั่งได้ชื่อว่าเป็นยุคทองของอารยธรรมอินเดียโดยมีความเจริญสูงสุดในทุกๆด้านเลยค่ะกษัตริย์ที่มีชื่อเสียงคือพระเจ้าจันทคุปต์ที่2นั่นเองค่ะมาดูในแต่ละด้านว่ามีอะไรบ้างด้านการปกครองค่ะพระองค์เนี่ยจะปกครองด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชแบบเดียวกับที่ปกครองในสมัยราชวงศ์โมริยะเลยค่ะส่วนด้านสังคมเขาบอกว่ามีหลวงจีนท่านหนึ่งนะคะคือหลวงจีนฝ่ายเหียนเดินทางมาจากจีนนะคะเข้ามาอินเดียแล้วก็พบว่าในช่วงเวลานี้สังคมอินเดียมีความสุขอย่างมากแล้วก็พลเมืองเนี่ยค่อนข้างจะร่ำรวยร่ำรวยมาจากอะไรบ้างร่ำรวยมาจากการที่เขามีการติดต่อค้าขายกับดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้านวรรณคดีก็ถือว่าเป็นสมัยยุคทองเลยค่ะของวรรณคดีสันสกฤตแล้วก็ได้รับการสนับสนุนอย่างมากเลยจากพระมหากษัตริย์ส่วนด้านการศึกษาอันนี้ที่สำคัญมากมีมหาวิทยาลัยเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้และมหาวิทยาลัยที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้เป็นแบบไหนจะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงเฉพาะทางใครอยากเรียนภาษาสันสกฤตต้องไปเรียนมหาวิทยาลัยนี้ใครอยากเรียนภาษาฮินดูก็ต้องไปเรียนภาษา มหาวิทยาลัยนี้นะคะนี่คือมหาวิทยาลัยที่มีลักษณะเฉพาะทางนั่นเองค่ะด้านศาสนาก็มีการฟื้นฟูลัทธิฮินดูใหม่ขึ้นมาด้านศิลปกรรมค่ะนิยมสร้างโบสถ์มีการนำศิลปะแบบรวมผสมผสานกับฮินดูพระพุทธรูปก็ถือว่าในช่วงเวลานี้ถือว่างดงามสมัยหนึ่งของอินเดียเลยค่ะส่วนจิตรกรรมฝาผนังก็จะงามมากเหมือนกันแสดงอารมณ์เช่นภาพฝาผนังที่ถ้ำอชันตะนะคะจะแสดงอารมณ์ถึงความที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนอย่างมากเลยนะคะแต่เมื่อหลังไปปลายนะคะราชวงศ์คุปตะก็จะเริ่มไปปลายของราชวงศ์ก็จะเริ่มเสื่อมลงแล้วก็ค่อยๆสิ้นสุดลงนะคะโดยจะมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าพวกชาวฮั่นเนี่ยเริ่มเข้ามารุกรานนะคะทำให้อารยธรรมอินเดียในช่วงเวลานี้เนี่ยนะคะในช่วงปลายของราชวงศ์คุปตะก็แตกออกเป็นแคว้นเล็กแคว้นน้อยหลากหลายแคว้นมากเลยค่ะนะคะเรื่องต่อไปนะคะคืออารยธรรมสมัยหลังราชวงศ์คุปตะค่ะก็คือหลังจากที่ปลายคุปตะราชวงศ์ต่างๆนะคะพอคุปตะแตกก็เกิดแคว้นต่างๆลุกขึ้นมานะคะต่อสู้กันแย่งชิงกันนะคะสุดท้ายก็มีชาวฮินดูกลุ่มหนึ่งนะคะเข้ามารวบรวมดินแดนหรือแคว้นต่างๆที่แตกแยกกันเนี่ยรวบรวมเข้าป่าแล้วก็ตั้งเป็นราชวงศ์ใหม่ขึ้นนะคะก็คือราชวงศ์หันสานั่นเองขับไล่พวกฮั่นที่เข้ามาช่วงปลายคุปตะเนี่ยออกไปกษัตริย์ที่มีอำนาจในสมัยนี้แล้วก็มีชื่อเสียงอย่างมากเลยของสมัยราชวงศ์หันสาคือพระเจ้าหันวัฒนานั่นเองค่ะพงสร้างอะไรไว้บ้างสร้างอารยธรรมอะไรให้กับอินเดียบ้างทรงอุปถัมภ์พุทธศาสนามหายานควบคู่ไปกับศาสนาฮินดูและในสมัยนี้ก็ยังมีความเจริญอย่างมากทั้งทางด้านการปกครองกฎหมายเศรษฐกิจแล้วก็มีความสัมพันธไมตรีอันดีกับเพื่อนบ้านด้วยแต่หลังสมัยของพระองค์ค่ะอาณาจักรก็แตกแยกอีกเหมือนเดิมค่ะเป็นแคว้นอิสระหลายแคว้นแล้วก็ยังถูกมุสลิมเข้ารุกรานก็คือพวกเติร์กแล้วก็พวกมองโกนั่นเองค่ะ

อนที่3นะคะเรื่องอารยธรรมอินเดียก่อนเข้าสู่สมัยใหม่ค่ะจะมีอยู่ด้วยกัน2เรื่องคือเรื่องที่1อารยธรรมสมัยราชวงศ์โมกุลค่ะเรื่องที่2ก็คืออารยธรรมอินเดียกับการเข้ามาของชาวตะวันตกวัตถุประสงค์มีอยู่2ข้อเช่นเดียวกันค่ะข้อที่1อธิบายลักษณะสำคัญของอารยธรรมสมัยราชวงศ์โมกุลได้ข้อที่2 อธิบายอารยธรรมอินเดียกับการเข้ามาของชาวตะวันตกได้มาดูที่เรื่องแรกก่อนนะคะคือเรื่องอารยธรรมสมัยราชวงศ์โมกุลค่ะจักรพรรดิที่ถือว่าสร้างความเจริญให้กับจักรวรรดิโมกุลนะคะมีอยู่ด้วยกันหลายพระองค์ด้วยกันค่ะที่สำคัญคือพระเจ้าอักบาร์หรือที่เรียกว่าอักบาร์มหาราชหรือจักรพรรดิอักบาร์นั่นเองค่ะทรงเป็นนักรบที่ยิ่งใหญ่มากและก็ทรงเป็นนักปกครองที่ถือว่าชาญฉลาดที่สุดพระองค์ได้สร้างความเจริญให้กับอินเดียอย่างมากเลยนะคะในช่วงเวลานี้โดยมีอะไรบ้างด้านแรกคือด้านการปกครองสมัยจักรพรรดิอักบาร์เนี่ยนะคะทรงสามารถขยายอาณาเขตไปอย่างกว้างขวางมากทรงจัดการปกครองแบบใหม่นะคะโดยการรวบอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางมีการส่งตัวแทนจากศูนย์กลางเนี่ยนะคะศูนย์กลางเนี่ยออกไปปกครองในส่วนภูมิภาคต่างๆนอกจากนี้พระองค์ยังสร้างสถาบันพระมหากษัตริย์ให้มีอำนาจเด็ดขาดและก็บริหารราชการแผ่นดินให้แบ่งเป็นข้าราชการออกเป็น2ฝ่ายนะคะคือฝ่ายปกครองกับฝ่ายเก็บภาษีแล้วก็จะมีข้าราชการฝ่ายภาษีเนี่ยทำหน้าที่ในการเก็บภาษีต่างๆด้วยด้านศาสนาค่ะพระเจ้าอักบาร์เนี่ยนะคะทรงนับถือศาสนาอิสลามแต่ก็พระองค์เนี่ยโดดเด่นตรงที่ว่าพระองค์เนี่ยทรงผ่อนปลนการนับถือศาสนาโดยเฉพาะศาสนาฮินดูเนื่องจากว่าประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาฮินดูแล้วก็พระองค์เนี่ยมีพระมเหสีองค์หนึ่งที่เป็นชาวฮินดูด้วยดังนั้นจึงต้องเปิดโอกาสให้มีชาวฮินดูเนี่ยเข้ามารับราชการนะคะเทียบเท่ากับชาวมุสลิมเลยค่ะนะคะแต่พอมาสมัยหลังของพระองค์คือพระเจ้าจาหันกีก็กลับมาเข่งคัดมุสลิมใหม่นะคะเข่งคัดใหม่เป็นพระองค์เป็นมุสลิมที่เข่งคัดพระองค์ก็เลยกีดกันนะคะการนับถือศาสนาอื่นๆนะคะในช่วงเวลานี้ทำลายโบสถ์วิหารต่างๆไปเยอะแยะมากมายนะคะด้านสถาปัตยกรรมนะคะในสมัยหนึ่งนะคะในสมัยนั้นนะคะมีการสร้างพระราชวังแห่งใหม่ที่เรียกสร้างเมืองละกันนะคะฟาเตปูสิคีแต่ว่าสร้างเขาบอกสวยมากแต่สร้างได้15ปีก็เลิกไม่อยู่ไม่ได้ละเพราะอะไรไม่มีน้ำก็เลยต้องย้ายกลับมาที่เดิมนะคะแล้วก็มีในสมัยพระเจ้าซาเจฮานนะคะพระองค์ก็ส่งย้ายเมืองหลวงไปกลับมาที่เดลีใหม่แล้วก็พระองค์ก็สร้างสุลามุกสร้างทัชมาฮานะคะที่ถือว่ามีชื่อเสียงที่สุดในปัจจุบันเป็นสถาปัตยกรรมที่มีชื่อเสียงมากสร้างขึ้นนะคะเพื่อระลึกถึงพระมเหสีของพระองค์ที่เสียชีวิตไปนะคะสวรรคตไปสุสานแห่งนี้จะมีการสร้างด้วยหินอ่อนสีขาวประดับเพชรพลอยหินโมลาต่างๆเยอะแยะมากมายส่วนจิตรกรรมนะคะที่โดดเด่นที่สุดก็คือในสมัยของหลังของพระเจ้าจาหันกรีนั่นเองค่ะศิลปะในสมัยนี้นะคะจะเป็นศิลปะแบบอิหร่านอินเดียแล้วก็ยุโรปผสมผสานกันถือว่าสวยมากนะคะด้านวรรณคดีค่ะจะมีการเขียนตำราแล้วก็แต่งวรรณคดีเป็นภาษาพื้นเมืองเกิดภาษาใหม่ขึ้นมาคือภาษาอูรดูนะคะเป็นการผสมผสานระหว่างภาษาอาหรับนะคะเปิดเสียแล้วก็ภาษาฮินดูนั่นเองค่ะส่วนราชวงศ์โมกุลเนี่ยช่วงปลายก็เริ่มเสื่อมลงโดยเฉพาะในสมัยพระเจ้าโอรังเซ็บนั่นเองเนื่องจากว่านโยบายกดขี่ด้านเชื้อชาติและก็ศาสนานั่นเองค่ะทำให้ในช่วงปลายหลังๆราชวงศ์นี้เนี่ยค่อนข้างจะอ่อนแอสุดท้ายก็เสียให้กับอังกฤษนั่นเองค่ะ

เรื่องต่อไปนะคะเรื่องสุดท้ายคืออารยธรรมอินเดียกับการเข้ามาของชาวตะวันตกกลุ่มชนกลุ่มแรกเลยหรือประเทศแรกเลยนะหรือชนชาติแรกละกันนะคะที่เข้ามาในอินเดียก็คือโปรตุเกสเข้ามาคือวัตถุประสงค์แรกเลยคือเพื่อเผยแพร่คริสต์ศาสนาแต่หลังๆการเผยแพร่คริสต์ศาสนาไม่ได้สร้างผลประโยชน์อะไรให้กับโปรตุเกสมากวัตถุประสงค์ของการเข้ามาของโปรตุเกสจึงเปลี่ยนไปก็คือจากการเผยแพร่คริสต์ศาสนาเปลี่ยนมาเป็นเพื่อค้าขายเพราะว่ากำไรจากเครื่องเทศเนี่ยมันมหาศาลมากก็เลยทำให้โปรตุเกสเนี่ยสนใจที่จะค้าขายกับชาวอินเดียมากกว่าที่จะเผยแพร่คริสต์ศาสนาค่ะกลุ่มชนต่อมาที่เข้ามาในช่วงเวลานี้คือชาวฮอลันดาหลังจากที่การเข้ามาของโปรตุเกสแล้วชาติที่เดินทางเข้าสู่อินเดียต่อมาคือชาวฮอลันดานั่นเองเข้ามาจัดตั้งบริษัทที่เรียกว่า East India ขึ้นนะ Dutch East India ขึ้นบริษัทนี้ได้รับสิทธิ์จากรัฐบาลแห่งเนเธอร์แลนด์ค่ะมอบสิทธิ์ขาดเลยในการปฏิบัติหน้าที่นะคะในอาณานิคมในทวีปเอเชียนะมีการสร้างเมืองปัตตาเวียขึ้นนะคะให้ชาวพื้นเมืองนะในเกาะชวาเพื่อเป็นศูนย์กลางของการค้าของฮอลันดานั่นเองชนชาติต่อไปที่จะเข้ามาในอินเดียก็คืออังกฤษนั่นเองค่ะอังกฤษเข้ามาเนี่ยมีการจัดตั้งเป็นบริษัทอินเดียตะวันออกขึ้นฝั่งที่เมืองสุรัตนะคะบนชายฝั่งคุชลานั่นเองแล้วก็เดินทางไปถึงราชสำนักโมกุลนะคะที่เมืองอัคคราซึ่งตรงกับสมัยของพระเจ้าจาหันกรีนั่นเองนะคะแล้วก็มีการจัดตั้งสถานีการค้าประจำที่เมืองสุรัตเป็นแห่งแรกเลยค่ะอังกฤษถือว่าค่อนข้างประสบความสำเร็จอย่างมากเลยค่ะในการเผยแพร่อิทธิพลในอินเดียเพราะอะไรเพราะอังกฤษไม่สนใจที่จะเรื่องของเผยแพร่คริสต์ศาสนาอังกฤษเข้ามาวัตถุประสงค์เลยคือเพื่อค้าขายเท่านั้นดังนั้นก็เลยทำให้ชาวอินเดียเปิดรับอังกฤษค่อนข้างจะมากเลยค่ะทำให้อังกฤษเนี่ยมีการตั้งสถานีการค้าตามเมืองชายฝั่งต่างๆค่อนข้างจะมากนะคะจากนั้นอังกฤษก็ค่อยๆขยายเข้าสู่ยึดครองอินเดียทีละน้อยทีน้อยแต่เป็นไปอย่างต่อเนื่องอีกชนชาติหนึ่งที่เข้ามาอย่างอินเดียก็คือฝรั่งเศสนั่นเองเป็นชาวตะวันตกอีกชาตินึงเลยค่ะที่เข้ามาที่อินเดียเข้ามาถือว่าเป็นคู่แข่งคนสำคัญเลยของอังกฤษในอินเดียค่ะนะคะเข้ามาก็คือจะเป็นบริษัทของฝรั่งเศสนั่นเองนะคะรัฐบาลฝรั่งเศสก็ตั้งบริษัทอินเดียตะวันออกขึ้นบริษัทฝรั่งเศสแตกต่างไปจากบริษัทอังกฤษฮอลันดาค่ะเนื่องจากเป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นโดยรัฐจึงมีฐานะเป็นองค์กรของรัฐมากกว่าอังกฤษนะคะสถานีการค้าแห่งแรกก็คืออยู่ที่เมืองสุรัตเช่นเดียวกันค่ะต่อมาก็ย้ายไปอยู่ที่เมืองปอนดิเชอรีแล้วก็มีการตั้งสถานีการค้าที่เมืองอื่นๆนะคะอีกหลายๆเมืองนะคะในอินเดียค่ะอังกฤษกับฝรั่งเศสเนี่ยแข่งกันที่จะมีอิทธิพลนะคะในอินเดียนะแข่งกันอย่างมากเลยนะคะระหว่างอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสนะคะแข่งกันเพื่อจะแสวงหาผลประโยชน์แล้วก็อังกฤษกับฝรั่งเศสก็ต่อสู้กันทั้งสนามในยุโรปเองต่อสู้กันมาอย่างยาวนานมากจนกระทั่งเกิดสงครามที่เรียกว่าสงคราม7ปีขึ้นสงคราม7ปีเนี่ยมีผลยังไงมีผลคือฝรั่งเศสแพ้พอฝรั่งเศสแพ้ก็เลยส่งผลให้อิทธิพลของฝรั่งเศสในอินเดียก็หมดไปด้วยทำให้ชนชาติที่มีอิทธิพลในอินเดียเหลืออยู่ชนชาติเดียวก็คืออังกฤษนั่นเองอังกฤษก็เลยเข้าครอบครองแคว้นต่างๆค่อยๆครอบครองไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงเหตุการณ์หนึ่งที่ชื่อว่าเหตุการณ์ที่เรียกว่ากบฏซีปอยเป็นกบฏที่ทหารพื้นเมืองนะคะเกิดเรียกร้องนะคะแล้วก็เกิดทำการกบฏขึ้นเหตุการณ์กบฏครั้งนี้มันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของอินเดียอย่างมากก็คือทำให้รัฐบาลอังกฤษใช้สาเหตุนี้นะสาเหตุของการเกิดกบฏซีปอยนี้ค่อยๆเข้าครอบครองอินเดียนะคะจากเคยที่ครอบครองทีละแคว้นคราวนี้ก็เลยครอบครองอินเดียทั้งหมดส่งผลให้อินเดียในช่วงเวลานั้นก็เลยตกอยู่ภายใต้การปกครองของหรืออาณานิคมของอังกฤษนั่นเองนะรายละเอียดที่น่าสนใจอีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะนักศึกษาสามารถหาอ่านได้นะคะในเอกสารการสอน

สวัสดีครับนักศึกษาและผู้ที่สนใจเกี่ยวกับอาเซียนวันนี้ผมจะมาพูดคุยเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาเซียนนะครับซึ่งจะแบ่งออกเป็น3ตอนด้วยกันตอนแรกนะครับพูดถึงพัฒนาการของอาเซียนตอนที่2ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียนและตอนที่3ภาวะเผชิญของอาเซียนนะครับในปัจจุบันว่าเป็นอย่างไรในเบื้องต้นนะครับเรามาทำความรู้จักอาเซียนกันก่อนนะครับอาเซียนเกิดขึ้นมานะครับหรือก่อตั้งขึ้นมานะครับในช่วงที่ภาวะหรือสภาพแวดล้อมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมีความเปราะบางอ่อนไหวสืบเรื่อยมานะครับตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมาสมัยก่อนแถบนี้จะไม่มีการบัญญัติไม่มีการพูดถึงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนมาก่อนจนกระทั่งสมัยสงครามโลกครั้งที่2ครับในสมัยที่มีการต่อสู้กันระหว่างมิตรและอักษะตรงนี้ถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญในภูมิภาคเอเชียสำคัญยังไงครับเพราะว่าตรงนี้เปรียบเสมือนเป็นจุดเป็นฮับที่สำคัญนะครับของการเคลื่อนทัพก็ดีของการที่จะไล่ส่งกำลังพลส่งเสบียงส่งอะไรต่างๆตรงนี้ถือว่าเป็นจุดที่สำคัญเพราะญี่ปุ่นนะครับในสมัยนั้นนะครับเข้าร่วมกับอักษะแล้วก็ฝ่ายธรมิตรก็พยายามที่จะต่อสู้กันในเอเชียนะครับทีนี้ในช่วงภาวะที่อาเซียนก่อตั้งขึ้นมาแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยอาเซียนมีประวัติการความร่วมมือของกลุ่มภูมิภาคในอาเซียนมาก่อนแล้วจนกระทั่งสถานการณ์เกิดความเปราะบางและอ่อนไหวและที่สำคัญนะครับสหรัฐอเมริกาซึ่งเล็งเห็นว่าภูมิภาคแถบนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญได้ถอนกำลังออกไปครับเพราะอะไรเพราะพ่ายแพ้สงครามเวียดนามนะครับแล้วก็ถอนกำลังออกไปประเทศต่างที่เป็นสมาชิกก่อตั้งอาเซียนเนี่ยเกิดตระหนักแล้วครับว่าเอ๊ะถ้าเราสหรัฐอเมริกาถอนกำลังทหารออกไปอาเซียนจะอยู่ยังไงแล้วพวกเราเนี่ยจะอยู่กันยังไงคือ5ประเทศหลักๆอะครับที่เป็นผู้ก่อตั้งอาเซียนได้แก่อินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์ฟิลิปปินส์และก็ไทยโดยท่าทีที่สำคัญนะครับก็คือจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศในขณะนั้นนะครับท่านพันเอกดร.ถนัดคอมันเนี่ยท่านก็มีกุศโลบายละกันที่จะพยายามที่จะเรียกความร่วมมือแล้วครับให้เพื่อนๆรัฐมนตรีต่างประเทศมาตระหนักถึงภาวะสภาพแวดล้อมสถานการณ์การเมืองโลกในขณะนั้นเนี่ยมีความเปราะบางเพราะนั้นก็อยากจะหาความร่วมมือแสวงหาความร่วมมือก็ได้5ประเทศที่เล็งเห็นตรงกันมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยประวัตินิดนึงครับคือท่านเนี่ยท่านเชิญท่านรัฐมนตรีนะครับคือเพื่อนของท่านรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ย5ท่านมาร่วมลงนามเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยมาพูดคุยกันครับที่จังหวัดชลบุรีก็บอกได้ข่าวกันว่าไปตีกอล์ฟกันนะฮะแล้วก็ได้พูดคุยกันถึงสถานการณ์บ้านเมืองจนถึงจุดหนึ่งที่ทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่าเราควรจะต้องมีอะไรร่วมกันนะครับจะต้องมาร่วมมือกันนะครับจากประสบการณ์ที่ผ่านมาของความร่วมมืออะไรต่างๆก็เป็นมรดกทางความคิดเป็นมรดกที่จะทำให้อาเซียนเนี่ยก้าวหรือพัฒนาต่อไปโอเคละทีนี้พัฒนาการของอาเซียนเมื่อรัฐมนตรีต่างประเทศทั้ง5ประเทศอย่างที่ผมกล่าวไปแล้วเห็นพ้องต้องกันมาร่วมกันก่อตั้งอาเซียนกันเกิดขึ้นนะครับก็ร่วมลงนามครับเมื่อวันที่8สิงหาคมปีพุทธศักราช1967อันนั้นเป็นวันที่เรียกว่าวันสถาปนาอาเซียนหรือวันที่ก่อตั้งอาเซียนขึ้นอย่างเป็นทางการร่วมกันลงนามครับที่ปฏิญญากรุงเทพนะครับที่กรุงเทพและลงนามในปฏิญญาที่เรียกว่าปฏิญญากรุงเทพหรือปฏิญญาอาเซียนนะครับแต่หลังจากนั้นครับเมื่ออาเซียนได้มีพัฒนาการเรื่อยมามีหลายประเทศครับที่

ได้รับเอกราชหลังจากที่เคยตกเป็นอาณานิคมนะครับในช่วงหนึ่งนะครับพอได้รับเอกราชประเทศแรกครับที่เข้ามาเป็นสมาชิกร่วมของอาเซียนครั้งแรกเลยประเทศแรกก็คือบรูไนดารุสสลามครับเข้ามาเมื่อวันที่28มกราคมปี1984และหลังจากนั้นครับหลังจากที่สถานการณ์โลกเปลี่ยนแปลงไปนะครับความขัดแย้งทางการเมืองความแตกต่างทางอุดมการณ์ทางการเมืองหมดไปนะครับมีการทำลายกำแพงเบอร์ลินพูดกันง่ายว่าสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตเนี่ยเลิกทะเลาะกันเลิกขัดแย้งทางอุดมการณ์ทางการเมืองและสหรัฐอเมริกาก็เริ่มที่จะเจริญความสัมพันธ์กับประเทศในกลุ่มคอมมิวนิสต์ประเทศแรกที่เข้ามาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สหรัฐอเมริกาก็ไปเปิดกงสุลที่เวียดนามเพราะนั้นอาเซียนเองก็เห็นท่าทีว่าเออเราก็เป็นมิตรกันมากขึ้นและก็พยายามที่จะดึงนะครับรวบรวมหรือขยายสมาชิกเพิ่มขึ้นประเทศถัดมาจากบรูไนดารุสสลามครับก็คือเวียดนามเวียดนามเข้ามาเป็นสมาชิกของอาเซียนเมื่อวันที่28กรกฎาคมปี1995และหลังจากนั้นครับก็จะมีพม่าตามมาลาวตามมาและกัมพูชาตามมาอาเซียนจนขยายเข้ามาจนครบ10ประเทศในภูมิภาคอาเซียนนะครับก่อนปี2000ทีนี้ก็มีอีกหนึ่งประเทศครับที่เพิ่งได้รับเอกราชนะครับคือติมอร์เลสเต้หรือติมอร์ตะวันออกเนี่ยแหละครับก็ขอสมัครสมาชิกเข้ามาแต่สมาชิกอาเซียนทั้ง10ประเทศก็บอกว่าติมอร์อย่าพึ่งเลยนะติมอร์ยังพึ่งเป็นประเทศน้องใหม่เกิดขึ้นใหม่เพราะนั้นโครงสร้างพื้นฐานอะไรต่างๆก็ยังไม่มั่นคงและเข้มแข็งเพียงพอเพราะนั้นก็เอาเป็นว่าอยู่ในระหว่างการรอการพิจารณาเรื่อยมานะครับตั้งแต่ปี2011ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับที่ติมอร์เลสเต้ขอเข้ามาทีนี้มาดูภาพรวมของอาเซียนสักเล็กน้อยครับอาเซียนมีประชากรทั้งหมดหรือพลเมืองของอาเซียนทั้งหมดโดยประมาณ600ล้านคน600ล้านคนนี้เป็นขนาดที่ใหญ่10ประเทศนี่ถ้าเทียบเท่าก็10ประเทศคือมือ10รัฐนั่นเองนะครับที่มารวมกันเป็นสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนเนี่ยมีทั้งความหลากหลายทางพหุสังคมทางวัฒนธรรมสูงมากครับมีทั้งความหลากหลายทางการเมืองการปกครองทางด้านสังคมรวมแม้กระทั่งเศรษฐกิจและอาเซียนเองด้วยความหลากหลายเนี่ยนะครับอาเซียนก็จะมีเขาเรียกว่าคำขวัญละกันคำขวัญที่ถือว่าเป็นสิ่งที่คอยขับเคลื่อนอาเซียนบนความหลากหลายก็คือเอกภาพบนความหลากหลายที่บางประเทศก็มีลักษณะที่เหมือนกันคล้ายคลึงกันบางประเทศก็มีลักษณะที่แตกต่างกันแต่ไอความเป็นเอกภาพบนความแตกต่างนี่เองครับก็พยายามที่จะขับเคลื่อนอาเซียนให้เจริญก้าวหน้าและพัฒนานะครับให้ทันอารยประเทศและที่สำคัญนะครับอาเซียนเองนะครับก็เป็นประเทศนะครับเป็นกลุ่มประเทศที่น่าสนใจเพราะตรงนี้เป็นถือว่าเป็นชัยภูมิที่สำคัญเป็นภูมิถ้าพูดกันทางภูมิรัฐศาสตร์ตรงนี้ถือว่าเป็นชัยภูมิที่สำคัญเพราะอะไรเพราะหนึ่งอาเซียนจะแบ่งเป็นสองส่วนใหญ่ๆส่วนแรกเป็นอาเซียนในภาคพื้นทวีปและอาเซียนในภาคพื้นทะเลจะเห็นว่าใน10ประเทศดูจากแผนที่แล้วจะเห็นว่าประเทศที่อยู่บนภาคพื้นทวีปนี่ก็ถือว่าเป็นจะบอกว่าเป็นสะพานเชื่อมจากทวีปนะครับลงมาสู่ภาคพื้นทะเลและในอดีตภูมิภาคแถบนี้นะครับถือว่าเป็นเส้นทางการค้าการเดินเรือที่สำคัญและทำให้อารยธรรมในภูมิภาคแถบนี้เนี่ยมีความสำคัญมีความเขาเรียกว่ามีความสมบูรณ์อย่างมากนะครับอย่าลืมว่าตรงนี้นะครับเคยเป็นแหล่งอารยธรรมที่สำคัญของทั้งอินเดียและทั้งจีนที่มาบรรจบกันทั้งอินเดียและจีนถือว่าเป็นแหล่งอารยธรรมที่สำคัญของโลกครับและก็มาบรรจบกันณดินแดนแห่งนี้เพราะฉะนั้นดินแดนแห่งนี้จะถือได้ว่ามีความอุดมสมบูรณ์ทั้งเศรษฐกิจสังคมการเมืองนะครับอันนี้ก็คือภาพที่ท่านพันเอกดร.ถนัดโคมันนะครับท่านที่นั่งอยู่ตรงกลางแล้วก็เพื่อนสมาชิกทั้ง5ประเทศร่วมกันก่อตั้งนะครับลงนามในปฏิญญากรุงเทพหรือปฏิญญาอาเซียนนะครับทีนี้อันนี้คือรูปของปฏิญญาเซียที่เราเห็นนะครับว่าอันนี้คือถือว่าเป็นหลักฐานที่สำคัญของความร่วมมือของอาเซียนนะครับโดยวัตถุประสงค์ของอาเซียนที่ก่อตั้งขึ้นมานะครับก็เพื่อเร่งรัดความเจริญทางเศรษฐกิจความก้าวหน้าทางสังคมวัฒนธรรมส่งเสริมสันติภาพเสถียรภาพส่งเสริมให้มีความร่วมมือกันในทางเศรษฐกิจนะครับและถือว่าตรงนี้จะเป็นองค์กรในภูมิภาคที่คอยขับเคลื่อนบรรดาสมาชิกในภูมิภาครวมถึง
องค์กรอื่นๆหรืออื่นที่ต้องการเข้ามานะครับมีความสัมพันธ์กับอาเซียนนะครับอาเซียนเองถือว่าเป็นการสร้างอาเซียนเนี่ยเป็นการสร้างให้ประชาคมแห่งความเอื้ออาทรร่วมแบ่งปันนะครับมีวิสัยทัศน์เดียวกันมีอัตลักษณ์เดียวกันและเป็นประชาคมเดียวกันอันนี้ถือว่าเป็นคำขวัญที่สำคัญของอาเซียนนะครับก็คือ one vision one identity และ one community นะครับทีนี้เมื่อต่างชาติจะเข้ามาเนี่ยต่างชาติจะต้องเข้ามาในฐานะองค์กรก็ดีและอาเซียนถือว่าอาเซียนมีบทบาทที่สำคัญนะครับอย่างไรกับประชาคมโลกเดี๋ยวเราได้มาคุยกันต่อครับครับก็อย่างที่เราทราบนะครับว่าประชาคมอาเซียนแบ่งเป็น3เสาหลักที่สำคัญก็คือประชาคมการเมืองและความมั่นคงประชาคมที่2คือประชาคมเศรษฐกิจประชาคมที่3คือประชาคมด้านสังคมและวัฒนธรรมของอาเซียนครับทีนี้ประชาคมการเมืองและความมั่นคงเนี่ยจะทำอย่างไรมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่สำคัญก็คือจะทำให้ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยร่วมกันอยู่อย่างสันตินะครับสันติสุขและแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธีและในยึดในเรื่องหลักของความมั่นคงนะครับรอบด้านและความมั่นคงร่วมกันหมายความว่ายังไงหมายความว่าทุกๆประเทศครับจะไม่มีการรุกรานซึ่งกันและกันนะครับแต่ที่สำคัญครับอาเซียนเองจะไม่มีกองกำลังทหารเหมือนกับองค์กรระหว่างประเทศอื่นนะครับอาเซียนเองเกิดขึ้นมาอย่างที่เราทราบกันก็คืออาเซียนเกิดมาด้วยวัตถุประสงค์ของความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเป็นหลักนะครับเพราะนั้นในช่วงที่อาเซียนเกิดขึ้นมาที่ผมเล่าไปให้ฟังเมื่อสักครู่แล้วว่าเกิดมาในช่วงเปราะบางเพราะนั้นอาเซียนเองจะหลีกเลี่ยงของความร่วมมือทางด้านการเมืองอย่างมากนะครับที่จะเห็นถึงความขัดแย้งทางด้านอุดมการณ์ทางการเมืองที่แตกต่างเพราะนั้นอาเซียนจะยึดหลักของสันติวิธีการช่วยเหลือนะครับแล้วก็อยู่อย่างสันตินะครับแล้วก็ความมั่นคงโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาคมการเมืองและความมั่นคงของอาเซียนเนี่ยจะเน้นหนักในเรื่องของความมั่นคงแห่งมนุษย์ที่จะช่วยเหลือนะครับให้ภูมิภาคแห่งนี้นะครับถือว่ามีความมั่นคงและโดยลึกลงไปก็คือถึงปัจเจกบุคคลหรือถึงความเป็นมนุษย์ด้วยกันนะครับทีนี้เป้าหมายประการที่2หรือประชาคมกลุ่มประชาคมที่2ก็คือประชาคมเศรษฐกิจนั้นจะมุ่งในเรื่องของการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียนนะครับโดยประชาคมเศรษฐกิจมีองค์ประกอบที่สำคัญคือการเป็นตลาดเดี่ยวนะครับและฐานการผลิตร่วมกันนะครับโดยมีการเคลื่อนย้ายไม่ว่าจะเป็นภาคบริการภาคสังคมนะครับภาคลงทุนแรงงานต่างๆอย่างเสรีนะครับเพื่อให้เกิดการแข่งขันและก็ทำให้ภูมิภาคแถบนี้เป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจที่สำคัญนะครับส่วนประชาคมสุดท้ายประชาคมที่ผมคิดว่ามีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกับประชาคมอื่นเลยนะครับก็คือประชาคมด้านสังคมและวัฒนธรรมของอาเซียนเพราะอะไรเพราะอย่างที่เราทราบว่าโดยพื้นฐานภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ที่มีความยาวมีประวัติศาสตร์อันยาวนานและมีความเป็นพหุสังคมที่สูงมากอย่างที่ทราบกันว่าดินแดนแถบนี้เป็นดินแดนที่สองอารยธรรมที่สำคัญของโลกนะครับมาบรรจบกันตั้งของอินเดียของจีนรวมถึงดินแดนแถบนี้เคยเป็นเส้นทางการค้าที่สำคัญในอดีตก็เหมือนกันนะครับมีมหาอำนาจตะวันตกเข้ามาเพื่อที่จะเข้ามาแสวงหาอาณานิคมก็ดีหรือแสวงหาเครื่องเทศแสวงหาทรัพยากรต่างๆก็ดีแล้วก็ได้ประเทศแถบนี้เป็นเมืองขึ้นก็แน่นอนว่าเมื่อเขามาเขาก็มีการถ่ายทอดนะครับมีการถ่ายทอดวัฒนธรรมที่สำคัญทางตะวันตกเพราะฉะนั้นภูมิภาคแถบนี้ถือว่ามีความอุดมสมบูรณ์นะครับมีความรุ่งเรืองในอดีตนะครับทีนี้ประชาคมสังคมถ้าทำอาเซียนดูเรื่องอะไรแน่นอนว่าจะทำอย่างไรให้อาเซียนอยู่ร่วมกันในสังคมที่เอื้ออาทรร่วมมือกันในด้านต่างๆในเรื่องการพัฒนาสังคมในด้านการศึกษาในด้านสาธารณสุขในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมนะครับโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ก็คือกลายเป็นสังคมอาเซียนที่เอื้ออาทรระหว่างกันแก้ไขปัญหาผลกระทบอันเนื่องมาจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจอาจจะมีความเหลื่อมล้ำทางสังคมอาจจะมีผลต่างๆที่เป็นในด้านลบที่เกิดขึ้นเพราะเมืองมันใหญ่ขึ้นเศรษฐกิจโตขึ้นเมืองใหญ่ขึ้นเพราะนั้นสภาพสังคมที่เสื่อมโทรมอาจจะต้องตามมาแน่นอนครับเพราะนั้นชุมชนสังคมและวัฒนธรรมก็จะคอยดูแลตรงนี้นะครับประการที่3ครับส่งเสริมความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมอันนี้สำคัญมากอย่างที่เราทราบกันดีว่าแน่นอนว่ามีการพัฒนาในทุกๆด้านเพราะนั้นสิ่งแวดล้อมก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งมักจะสวนทางกับการพัฒนา
แต่จะทำอย่างไรที่เราจะพัฒนาไปด้วยและ

อยู่กับสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนด้วยนะครับประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนประชาคมนี้เองนะครับจะคอยดูแลคอยสอดส่องดูแลแล้วก็เป็นหูเป็นตาให้กับพลเมืองของอาเซียนหรือในภูมิภาคอาเซียนทำอย่างไรครับก็มีโครงการต่างๆที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรวมถึงโครงการต่างๆนะครับที่คอยป้องกันภัยพิบัติจากสิ่งแวดล้อมอย่างที่เราทราบกันดีไม่ว่าจะเกิดสึนามิไม่ว่าจะเกิดวาตภัยหรือลมพายุมรสุมที่พัดเข้าอินโดนีเซียพัดเข้าฟิลิปปินส์พัดเข้าพม่ารวมถึงไทยนะฮะที่เกิดภาวะต้องประสบกับภัยพิบัติต่างๆตรงนี้เองจะคอยช่วยเหลือทางด้านสังคมรวมถึงการเตือนภัยระบบการเตือนภัยต่างๆตามมาอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่อาเซียนได้มีพัฒนาการนะครับต่อมาทีนี้แน่นอนว่าประชาสังคมประชาคมอาเซียนเนี่ยมีความที่พัฒนาการที่หลากหลายนะครับแล้วการเชื่อมโยงล่ะของประชาคมอาเซียนเขาทำกันอย่างไรผมมองกันง่ายๆมีอยู่ด้วยกัน3ลักษณะลักษณะแรกก็คือในเรื่องของการเชื่อมโยงทางกายภาพเพราะว่าพวกเรานะครับเป็นเพื่อนบ้านกันดินแดนอาณาเขตติดต่อกันเพราะนั้นการเชื่อมโยงทางกายภาพแน่นอนอยู่แล้วนะครับถึงแม้ว่าจะมีเส้นแดนเขตแดนอาณาเขตอาณานิคมโทษอาณาเขตนะครับไม่ใช่อาณานิคมอาณานิคมแน่ๆ เราเคยตกเป็นอาณานิคมยกเว้นประเทศไทยแต่โอเคละนะครับอาณาเขตดินแดนติดต่อกันอันนี้คือถือว่าเป็นการเชื่อมโยงทางกายภาพหลีกเลี่ยงไม่ได้หนีกันไปไหนไม่ได้ต้องอยู่ด้วยกันนะครับอันที่สองคือการเชื่อมโยงที่เรียกว่าที่สำคัญก็คือการเชื่อมโยงทางสถาบันเพราะเรามีอาเซียนถือว่าเป็นองค์การระหว่างประเทศในภูมิภาคเนี่ยเราก็เชื่อมโยงในทางสถาบันหมายความว่าเราเชื่อมโยงโดยที่ใช้อาเซียนเนี่ยเป็นเหมือนเวทีนะครับที่มาพูดคุยปรึกษาหารือมาออกนโยบายมาเป็นมีมติอะไรต่างๆร่วมกันนะครับในการที่จะผลักดันภูมิภาคแถบนี้ให้เจริญก้าวหน้านะครับส่วนความเชื่อมโยงในประการที่3คือการเชื่อมโยงระหว่างประชาชนตรงนี้มีความสำคัญยังไงครับแน่นอนว่าการไปมาหาสู่กันเนาะเราเปิดประเทศเราเปิดเสรีแล้วก็ในยุคโลกาภิวัตน์เนี่ยการเดินทางก็สะดวกง่ายขึ้นและที่สำคัญอาเซียนที่ผมบอกนะเป็นฮับเป็นเหมือนกับเป็นดุมล้อที่สำคัญเนี่ยเพราะนั้นการเดินทางการไปมาหาสู่เนี่ยทำได้และการเดินทางถือว่าของประชาชนพลเมืองในอาเซียนด้วยกันทั้ง10ประเทศเนี่ยถือว่าเป็นการเชื่อมโยงที่สำคัญยกตัวอย่างอย่างผมข้ามไปลาวผมก็ถือว่าผมไปมีความสัมพันธ์อันดีกับลาวนะครับก็ไปเยี่ยมชมบ้านเมืองเขาเป็นอย่างไรนะครับไปสิงคโปร์ไปมาเลหรือคนมาเลอาจจะมาเยี่ยมประเทศไทยคนสิงคโปร์อาจมาเยี่ยมประเทศไทยถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนกันของพลเมืองอันนี้ถือว่าเป็นความเชื่อมโยงที่สำคัญนะครับในของอาเซียนทีนี้เมื่อรัฐต่างๆที่จะเข้ามาดำเนินความสัมพันธ์กับนั้นแน่นอนครับจะต้องติดต่ออาเซียนอาเซียนก็เหมือนกับเป็นฮับก็คืออะไรเป็นดุมล้อที่อยู่ตรงกลางเนี่ยแหละครับอาเซียนก็จะมีความสัมพันธ์ในกรอบความร่วมมือต่างๆมากมายอาเซียนบวกหนึ่งอาเซียนบวกสามอาเซียนบวกหกนะครับอาเซียนกับองค์กรระหว่างประเทศอื่นๆหรือองค์การระหว่างประเทศอื่นๆก็มีนะครับไม่ว่าจะเป็นสหประชาชาติหรือ EU สหภาพยุโรปหรือว่าองค์กรอื่นๆที่มีลักษณะเหมือนกันนะครับเพราะนั้นอาเซียนถือว่าเป็นฮับที่สำคัญในการที่จะดำเนินกิจการไม่ว่าจะเป็นทั้งเศรษฐกิจสังคมการเมืองต่างๆนะครับทีนี้ในอาเซียนเองประชาคมอาเซียนที่ก่อตั้งขึ้นมาอาเซียนเนี่ยจะมีด้วยกัน3พิลาหรือ3เสาหลักที่สำคัญเสาหลักประการแรกก็คือเสาหลักด้านการเมืองและความมั่นคงเสาหลักประการที่2ก็คือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเสาหลักประการที่3ก็คือประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนซึ่ง3เสาหลักนี้นะครับทำให้อาเซียนขับเคลื่อนได้อย่างมีทิศทางและก็มีเอกลักษณ์ที่สำคัญครับในตอนที่3นะครับเมื่อเราทราบถึงประวัติความเป็นมาพัฒนาการของอาเซียนแล้วข้อมูลที่น่าสนใจของอาเซียนแล้วตอนนี้ตอนที่3ครับภาวะเผชิญในปัจจุบันผมจะขอแบ่งเป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกก็เป็นภาวะเผชิญในภาคพื้นทวีปและส่วนที่2ก็คือเป็นภาวะเผชิญในภาคพื้นทะเลซึ่งจริงๆแล้วเราก็อาจจะพูดในภาพรวมได้แต่ผมอยากจะแบ่งให้เห็นถึงอันแรกก็คือเรื่องของภัยพิบัตินะครับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนะครับบนภาคพื้นทวีปก็ดีหรือภาคพื้นทะเลเนี่ยบางทีมันมีจุดเชื่อมโยงกันแต่โอเค

โอเคละด้วยเหตุผลด้วยปัจจัยอะไรต่างๆอาจจะมีความแตกต่างกันทีนี้ภาคพื้นทวีปที่เราสำคัญนะครับที่เราประสบนะครับของอาเซียนที่สำคัญก็คือเรื่องของน้ำท่วมฮะเรื่องของน้ำท่วมเรื่องของโอเคละมีสองประการนะครับตอนนี้ที่สำคัญนะครับคือเรื่องของอุทกภัยหรือน้ำท่วมนะครับที่สำคัญอย่างที่ผ่านมาเราก็ทราบดีเมื่อกรุงเทพเมื่อปี54นะครับอันนี้ก็ถือว่าประเทศไทยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของอาเซียนแล้วก็ประสบกับภาวะอุทกภัยที่รุนแรงนะครับรวมถึงพม่าบางส่วนด้วยนะครับแล้วก็โอเคล่ะอาเซียนจัดการกับปัญหาตรงนี้ยังไงก็คงจะต้องมีสิ่งที่จะต้องคอยแก้ไขแน่นอนว่าอาเซียนเองไม่ได้เฉพาะเกิดที่ประเทศไทยแล้ว10ประเทศไม่ตระหนักถึงนะครับอันนี้ถือว่าเป็นปัญหาที่หยิบยกเข้ามานะครับพูดคุยกันในประชาคมอาเซียนเพราะอะไรเพราะว่าประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่เป็นฐานการผลิตที่สำคัญนะครับของทางด้านอุตสาหกรรมหลายๆเรื่องนะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมยานยนต์อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารเกษตรต่างๆเยอะแยะต่างๆมากมายซึ่งส่งผลกระทบต่อการส่งออกไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยอย่างเดียวนะครับในภูมิภาคอย่างยิ่งด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาที่จะต้องเอามาหยิบยกมาพูดคุยกันอันที่สองครับที่เป็นเรื่องที่หลายๆประเทศตระหนักแน่นอนว่าโอเคละผลกระทบเกิดจากการที่ต้องการจะอนุรักษ์ส่วนหนึ่งนะครับคือการสร้างเขื่อนสร้างเขื่อนบนแม่น้ำโขงนะครับจีนสร้าง20-30เขื่อนแล้วทีนี้ปริมาณน้ำที่จะต้องไหลลงมาตามท้ายเขื่อนนะครับต่อมาก็มีจำนวนน้อยพอมีจำนวนน้อยเสร็จปุ๊บเนี่ยประเทศต่างๆที่ต้องอาศัยแม่น้ำโขงในการดำเนินชีวิตในการพัฒนาในเรื่องอะไรต่างๆบนชุมชนบริเวณแม่น้ำโขงเนี่ยก็เกิดผลกระทบรวมถึงสิ่งแวดล้อมหรือสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นพันธุ์พืชไม่ว่าจะเป็นสัตว์น้ำต่างๆที่อาศัยอยู่ในแม่น้ำโขงเมื่อปริมาณน้ำโขงเนี่ยลดลงผลกระทบก็เกิดขึ้นนะครับว่าสัตว์บางประเภทเปลี่ยนวิถีชีวิตเปลี่ยนวงจรชีวิตของเขานะครับเพราะนั้นชุมชนต่างๆที่จะต้องอาศัยเกี่ยวกับการประมงก็เกิดผลกระทบเช่นเดียวกันแน่นอนว่ามีทั้งข้อดีและข้อเสียเพราะฉะนั้นจะต้องนะครับหาจุดสมดุลของการใช้พื้นที่หรือแม่น้ำที่เรียกว่าแม่น้ำสายนานาชาติแม่น้ำที่จะเป็นแม่น้ำที่เป็นสาธารณประโยชน์กับทุกๆประเทศที่อยู่บนรายล้อมแม่น้ำแห่งนี้นะครับเพราะนั้นอันนี้ก็จะต้องหยิบยกขึ้นมาในภาคพื้นทวีปเช่นเดียวกันอันนี้คือประการแรกนะครับส่วนอีกประการหนึ่งคือภาคพื้นทะเลภาคพื้นทะเลที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องของภัยพิบัติก็เช่นเดียวกันอย่าลืมว่านะครับว่าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนในปัจจุบันเนี่ยอยู่บนเขาเรียกว่าตั้งอยู่บนวงแหวนไฟที่สำคัญก็คือประเทศอินโดนีเซียเนี่ยแหละนะครับที่เราเห็นเป็นรูปพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวเนี่ยครับตั้งอยู่บนวงแหวนไฟวงแหวนไฟนี่คืออะไรวงแหวนไฟเนี่ยทางธรณีวิทยาก็คือมีการเคลื่อนไหวของเปลือกโลกอยู่ได้มีพลังงานพูดง่ายๆว่าใต้พื้นดินนะครับใต้พื้นมหาสมุทรเนี่ยยังมีพลังงานนะครับที่เคลื่อนไหวและก็มีรอยเลื่อนของเปลือกโลกการลอยเลื่อนของเปลือกโลกนี่ทำให้เกิดแผ่นดินไหวใต้ท้องทะเลเมื่อเกิดแผ่นดินไหวการลอยเลื่อนนะฮะมันจะเลื่อนในลักษณะที่บิดซ้ายบิดขวาหรือบนลงล่างแล้วแต่ลักษณะแล้วแต่ทางธรณีวิทยานะครับเพราะนั้นเมื่อเกิดขึ้นทำให้เกิดพลังงานมหาศาลนะครับเกิดแผ่นดินไหวใต้ท้องทะเลแล้วก็เกิดเป็นคลื่นยักษ์สึนามิเมื่อเกิดขึ้นยักษ์สึนามิเราก็ทราบจากประสบการณ์ที่ผ่านมาอันโหดร้ายนะครับที่อาเจเรื่อยมานะครับผลกระทบขึ้นมาที่ภูเก็ตบางส่วนนะครับแล้วก็ที่พังงานะครับสร้างผลกระทบมากมายอาเจไม่ต้องพูดถึงอาเจนั้นโดนเต็มๆนะครับอันนั้นก็ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งทรัพย์สินและก็ชีวิตนะครับเพราะนั้นอาเซียนเองมีภาวะเผชิญทางด้านภัยพิบัติแต่ก็โอเคละเราก็พยายามหามาตรการคอยป้องกันและแก้ไขป้องกันก็คือมีการแชร์ข้อมูลข่าวสารที่จะเตือนภัยระหว่างกันประเทศต่างๆในภูมิภาคอาเซียนรวมถึงนอกภูมิภาคนะครับเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยสึนามิที่เกิดขึ้นที่อาเจเนี่ยส่งผลกระทบไปถึงอินเดียบังคลาเทศไปถึงแอฟริกานะครับเพราะนั้นหลายๆข้อมูลก็มีการที่จะมีการปรับแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่สำคัญในเรื่องของภัยพิบัติทางทะเลเช่นเดียวกันอันนี้คือส่วนหนึ่งนะครับอีกประการหนึ่งก็คือแน่นอนเรื่องของอาเซียนเนี่ยก็ตั้งอยู่ในภูมิศาสตร์นะครับที่มีลักษณะที่เป็นตามฤดูกาลนะมีทั้งมรสุม
นะครับมรสุมที่เกิดขึ้น

ก็เป็นมรสุมลูกเล็กลูกใหญ่บ้างสลับกันไปแล้วก็มีมรสุมชุกตลอดทั้งปีแต่มรสุมบางอย่างก็พัฒนากลายเป็นพายุที่มีความรุนแรงและพายุนี้เองครับก็แน่นอนครับเมื่อเขาพัดเข้ามานะครับก็หอบเอาน้ําความชุ่มชื้นมาแต่อย่าลืมว่าเขาก็สร้างความเสียหายกับหลายๆประเทศที่ประสบมา

เขาเรียกว่าร่องมรสุมละกันครับพัดผ่านนะครับหลายๆประเทศก็ประสบปัญหาอีกประการหนึ่งครับถ้าพูดถึงในเรื่องของภาวะเผชิญของอาเซียนที่สําคัญอีกประการหนึ่งที่สําคัญนะครับในเรื่องของปัญหาดังด้านความมั่นคงของมนุษย์แน่นอนว่าด้วยความที่อาเซียนเป็นพหุสังคมและมีความหลากหลายมีหลายเชื้อชาติหลายภาษาหลายศาสนานะครับมาอยู่รวมกันนะครับและหลายครั้งและบ่อยครั้งนะครับก็เกิดความขัดแย้งกันบ้างละเกิดกะกันบ้างละแน่นอนว่าก็สร้างปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ใช่เฉพาะประเทศนั้นประเทศหนึ่งประเทศใดประเทศเดียวนะครับแต่ปัญหานั้นได้ข้ามพรมแดนอยู่ในภูมิภาคนี่แหละครับผมยกตัวอย่างเช่นโรฮิงญานะครับก็เกิดปัญหานะครับกลายเป็นปัญหาที่สำคัญที่อาเซียนต้องเผชิญกับภาวะทางด้านโอเคละเรื่องของการค้ามนุษย์เรื่องของสิทธิมนุษยชนเรื่องของการอพยพย้ายถิ่นนะครับหรือแม้กระทั่งที่สำคัญก็คือด้านสิทธิมนุษยชนที่มีการกวาดล้างกันอย่างโหดเหี้ยมทารุณนะครับของรัฐบาลทหารพม่านะครับในบางช่วงบางตอนแล้วเขาก็แน่นอนครับก็หนีตายเป็นพีเพิลโวตหนีตายนะครับอพยพนะครับลงเรือกันหนีข้ามแดนมาเจอประเทศไทยก็มาพักพิงนะครับแล้วเพื่อที่จะไปยังประเทศที่3ต่อไปหรือกลับไปประเทศอื่นนะครับที่ต้อนรับแต่ก็ยังว่านะครับปัญหาเกิดทีนี้ไทยก็พยายามหยิบยกปัญหาต่างๆเหล่านี้ขึ้นมานะครับเพื่อจะคอยแก้ไขให้ถูกต้องและยั่งยืนก็เป็นภาวะที่อาเซียนยังคงเผชิญอยู่อีกประการหนึ่งครับที่อาเซียนอาจจะต้องเป็นภาวะที่ต้องเผชิญแน่นอนว่าอาเซียนมีการพัฒนาที่ค่อนข้างสูงและรวดเร็วนะครับหลายๆประเทศหลายๆเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองอุตสาหกรรมเมืองหลวงต่างๆเหล่านี้นะครับต้องประสบก็คือเรื่องของภาวะสิ่งแวดล้อมนะครับมลพิษต่างๆนะครับไม่ว่าเป็นมลพิษทางอากาศมลพิษทางเสียงมลพิษทางน้ำนะครับหรือแม้กระทั่งอาชญากรรมที่ตามมานะครับถือว่าเป็นส่วนหนึ่งซึ่งอาเซียนจะต้องมีการแก้ไขพัฒนาปรับปรุงเราจะทำอย่างไรให้มีการพัฒนาควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและอย่างยั่งยืนด้วยนะครับในหลายๆเมืองต่างๆแน่นอนครับปัญหาภาวะมลพิษต่างๆเกิดขึ้นแต่ก็ได้มีการบริหารการจัดการที่ถูกต้องนะครับหลายๆอย่างก็พัฒนาไปได้ด้วยดีอย่างเช่นกรุงเทพเนี่ยเราเห็นจากความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญหลายๆคลองที่มีน้ำเน่าเสียจากมลพิษจากชุมชนแออัดจากชุมชนอุตสาหกรรมชุมชนเมืองก็ได้แปรเปลี่ยนให้เป็นคลองที่น่าสนใจที่น่าท่องเที่ยวหรือแม้กระทั่งนะครับผู้อากาศสภาพอากาศนะครับแน่นอนว่าในเมืองหลวงประสบปัญหา PM 2.5 นะครับไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะประเทศอื่นก็เช่นเดียวกันนะครับแล้วบางทีหนักกว่านั้นไม่ใช่ PM 2.5 อย่างเดียวด้วยนะบางทีอาจจะเกิดไฟป่านะครับอย่างเช่นอินโดนีเซียเกิดไฟป่าที่อินโดนีเซียนะครับไม่ว่าจะเกิดโดยธรรมชาติหรือเกิดจากน้ำมือมนุษย์ที่มีการเผาป่าและควันต่างๆเนี่ยครับ pollution นะครับ haze pollution เนี่ยต่างๆมันไม่ใช่เฉพาะอยู่ที่อินโดนีเซียครับข้ามามาเลเซียข้ามาสิงคโปร์รวมถึงทางใต้ของไทยนะที่ได้รับผลกระทบปัญหาต่างๆเหล่านี้อาเซียนเป็นภาวะเผชิญที่อาเซียนจะต้องหยิบยกขึ้นมาแล้วก็แก้ไขให้อย่างยั่งยืนครับ

0: การกำหนดลักษณะทางสังคมขอบเขตนะคะก็จะพูดถึงด้วยในเรื่องของการกำหนดความสัมพันธ์ฉันญาติมิตรนะคะการกำหนดด้วยอำนาจการปกครองการกำหนดด้วยภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์นะคะในส่วนนี้เนี่ยนะคะการกำหนดในเรื่องในลักษณะของฉันญาติมิตรเนี่ยนะคะก็อย่างที่บอกคือกำหนดเอง
1: น้อง
0: เกิดจากความรู้สึกของเราเองใช่ไหมคะการกำหนดด้วยอำนาจการปกครอง
2: อันนี้ก็เขตแดน
0: เขตแดนรัฐชาติรัฐประชาชาตินั่นแหละนะคะแล้วก็พอพูดถึงภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ทุกวันนี้ชัดเจนมากเลยในบริบทของอะไรคะรัฐชาติไทยว่าแผนที่เราไปถึงไหนนะคะกำหนดเขตแดนว่าไอ้ตรงภูมิไอ้ตรงพื้นที่ตรง
1: ขว
0: านี่แหละจะมีประวัติศาสตร์ร่วมกันแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยโอ้โห
1: ก็ได้
2: มีความเป็นมาหลากหลายมาก
0: ไปรื้อดูประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเนี่ยจะพบว่ามีความหลากหลายมาก

0: ใช
1: น
0: ่
1: ะคะในส่วนนี้อ่ะต่อมาค่ะแหล่งข้อมูลนะคะแหล่งข้อมูลก็จะมีทั้งเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่เป็นลายลักษณ์อักษรเดี๋ยวอาจารย์จะพูดถึงในส่วนของประวัติศาสตร์นะคะชนชั้นและกลุ่มอาชีพนะคะอันนี้เนี่ยนะคะจะพูดถึงเรื่องของความแตกต่างของทรัพยากรของแต่ละกลุ่มที่ทําให้เกิดคนแต่ละกลุ่มขึ้นมาแล้วคนแต่ละกลุ่มเนี่ยก็มีอํานาจมีบทบาทมีสถานภาพในสังคมที่มันแตกต่างกันไปนะคะเห็นได้อย่างง่ายๆคือในสมัยจารีตก็จะเป็นระบบศักดินานั่นเองนะคะแล้วก็พอพูดถึงเมืองกับชนบทเนี่ยนะคะเมืองกับชนบทเนี่ยในส่วนนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าเราก็ไม่สามารถจะแบ่งแยกมันอย่างชัดเจนหรอกว่าอันไหนคือ
2: เมืองอันไหน
1: เมืองอันไหนคือความจริงอาจจะแบ่งได้ง่ายๆจากลักษณะพื้นที่เนาะสภาพพื้นที่การนิยามแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาบอกว่าในส่วนนี้เนี่ยเมืองกับชนบทเนี่ยมีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมอยู่ตลอดควรนึกถึงส่วนนี้อย่าไปแบ่งอย่างเดียวนะคะแล้วก็พอพูดถึงว่าทำส่วนกลางกับส่วนภูมิภาคนะคะเราก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าที่พูดถึงเมื่อกี้ก็คือเกี่ยวข้องกับความเป็นรัฐประชาชาตินั่นเองแล้วก็วัฒนธรรมประจำชาติกับวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ก็เชื่อมโยงกับตัวของรัฐประชาชาตินั่นเองนะคะอันนี้ในส่วนของข้อ4กับข้อ5เนี่ยถ้าเกิดนักศึกษาเรียนรู้บริบทของการเมืองนะคะโดยเฉพาะในช่วงร .5 เนี่ยนะคะถึงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยแล้วก็ช่วงหลังสงครามเนี่ยในช่วงสงครามเย็นเนี่ยจะทำให้เข้าใจในส่วนนี้ว่าส่วนกลางกับส่วนภูมิภาคประจำชาติกับกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยมันมีการปฏิสัมพันธ์กันมากน้อยเพียงใดนะคะในแต่ละช่วงเวลาเนาะในส่วนสุดท้ายค่ะขอสรุปเลยนะคะลักษณะทางสังคมนะคะปัจจัยที่กำหนดลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมไทยโดยทั่วไปนะคะก็จะมีจำนวนประเภทความสัมพันธ์ของบุคคลนะคะสภาพแวดล้อมความรู้ความสามารถแล้วก็ความพอใจของคนในสังคมในส่วนนี้เนี่ยนะคะอย่างที่บอกก็คือว่าอธิบายได้อย่างง่ายๆเลยคือเอากรอบแนวคิดที่อธิบายก่อนหน้านี้แล้วก็มาประยุกต์ใช้กับบริบทของประเทศไทยนะคะในส่วนนี้เนี่ยจำนวนประเภทความสัมพันธ์จะเห็นได้แต่ละช่วงเวลาใช่ไหมคะว่าจำนวนคนมีมากน้อยแค่ไหนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะประเภทของคนก็ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆค่ะจานคือจากที่มีแค่มีไพร่มีทาสมีมุนนาย
0: ชนชั้นสูงกับชนชั้นปกไอชนใต้ปกครองกับชนชั้นปกครองมีชนชั้นกลางเพิ่มเข้ามาอีก
1: ใช่หลายๆอย่างนะแล้วก็ความสัมพันธ์ของบุคคลก็ซับซ้อนมากขึ้นผลประโยชน์ก็ซับซ้อนมากขึ้นเช่นเดียวกันก็จะได้เรียนรู้ในหน่วยต่อๆไปเนาะว่าเป็นยังไงส่วนสภาพแวดล้อมทางสังคมเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงไปนะคะสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์มันสัมพันธ์กับสิ่งที่เรียกว่าประวัติศาสตร์เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงนะคะแล้วก็มีการติดต่อสัมพันธ์มีการปรับตัวด้วยคือคนเราเนี่ยไม่ใช่ว่าไปอยู่ที่ไหนต้องปรับตัวให้เข้ากับพื้นที่แต่ไปเปลี่ยนพื้นที่ก็มีเช่น
0: ถังป่าถังพง
1: ถังป่า
0: ถม
1: ที่ถักล้างถังพงต่างๆเป็นต้น
2: เดี๋ยวนี้ต้องถมเกาะนะฮะ
1: แล้วก็เรื่องของความสามารถความรู้เนี่ยดูถูกไม่ได้นะคะความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุมีผลแล้วก็เรื่องของจินตนาการเนี่ยแหละค่ะสำคัญมากซึ่งมันอยู่เบื้องหลังการกระทำต่างๆนะคะแล้วก็ความพึงพอใจต่างๆของคนในสังคมสัมพันธ์กับโลกทัศน์ซึ่งจะไปเชื่อมโยงกับศาสนาความเชื่อการเมืองการปกครองการปลูกฝังการจัดระเบียบสังคมต่างๆค่ะซึ่งเหล่านี้ค่ะที่ได้บรรยายมาเนี่ยก็เป็นแนวคิดในการศึกษาสังคมและวัฒนธรรมไทยนะคะ
2: ดูซับซ้อนนิดนึง
1: ใช่แต่ความจริงแล้วเนี่ยผู้เขียนเนี่ยค่ะต้องการจะนำเสนอแหละว่าในสังคมไทยเนี่ยมันมีความซับซ้อนเนี่ยในการที่จะนำเสนอข้อมาหรืออะไรออกมาแล้วข้อมูลในหน่วยต่อๆไปเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องจำเป็นต้องเลือกมาเนาะอาจารย์แล้วก็สิ่งที่เลือกมาเนี่ยก็จำเป็นต้องยึดติดอยู่กับกระแสหลักพอสมควรนะคะในหน่วยต่อๆไปค่ะ
2: ครับก็วันนี้เราก็ได้ในส่วนแรกนี้นะฮะเราก็ได้ฟังในหน่วยที่1ไปจากอาจารย์วรินาถนะครับก็เดี๋ยวช่วงหน้านะครับก็จะมาฟังบรรยายในหน่วยที่2นะครับโดยตัวผมเองนะฮะในเรื่องของประวัติศาสตร์ในดินแดนประเทศไทยครับผมครับในหน่วยที่2ต่อไปเนี่ยนะครับก็จะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับพัฒนาการทางด้านประวัติศาสตร์ในดินแดนประเทศไทยนะครับโดยถ้าเราดูเอกสารการสอนในหน่วยนี้ก็จะมีทั้งหมด4ตอนด้วยกันนะครับก็จะมีเรื่องของข้อพินิจเบื้องต้นนะฮะจากยุคหินเก่าจนเข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็แคว้นโบราณในประเทศไทยซึ่งอันนี้เนื้อหาจะเยอะกว่าเพื่อนนะฮะในหน่วยนี้แล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นอยุธยาธนบุรีและก็รัตนโกสินทร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาที่อาจจะเบาที่สุดในหน่วยในบรรดาทุกหน่วยละคือมันจะเป็นเหมือนอินโทรของเนื้อหาในส่วนที่เป็นประวัติศาสตร์ไทยในภาพรวมทั้งหมดนะครับ ทีนี้ในมาดูข้อที่1ก็คือข้อพินิจเบื้องต้นอันนี้ก็มาดูเรื่องของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการทางประวัติศาสตร์นะฮะก็จะมี3คำที่ควรจะทราบต้องทราบเป็นเบื้องต้นก็คือคำว่าประวัติศาสตร์นะฮะคำว่าสังคมแล้วก็คำว่าวัฒนธรรมนะฮะซึ่งคำว่าสังคมและวัฒนธรรมอันนี้นักศึกษาเรียนไปในหน่วยที่แล้วนะจากอาจารย์วรินาถนะฮะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะอธิบายคำแรกนะครับก็คือคำว่าประวัติศาสตร์นะฮะคำว่าประวัติศาสตร์เนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการศึกษาพฤติกรรมหรือความคิดจิตใจของมนุษย์ในอดีตนะฮะโดยจะเน้นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอธิบายการเปลี่ยนแปลงว่ามันมีปัจจัยอะไรหรือส่งผลกระทบยังไงนะฮะนี่คือลักษณะของการเรียนการสอนหรือการศึกษาในส่วนที่เป็นประวัติศาสตร์นะครับทีนี้ปัจจัยนะครับที่มีผลต่อพัฒนาการทางประวัติศาสตร์นะครับก็จะมีอยู่3ปัจจัยด้วยกันนะครับก็จะมีเรื่องของสภาพทางภูมิศาสตร์ใช่ไหมฮะก็คือสภาพทางภูมิศาสตร์จะเป็นตัวกำหนดนะฮะวิถีชีวิตของมนุษย์นะมนุษย์ตั้งถิ่นฐานในสภาพภูมิศาสตร์ไหนก็จะมีไลฟ์สไตล์หรือมีวิถีชีวิตที่ต่างกันอย่างเช่นถ้าคนที่อยู่
0: เขตร้อน
2: ถ้าคนที่เขตร้อนเป็นไง
0: บ้านก็จะโปร่ง
1: ๆใส่เสื้อผ้าบางๆ
2: ใช่เซ็กซี่
0: เซ็กซี่ใช่ไหม
2: นะฮะแต่ว่าถ้าเป็นเขตหนาวก็จะต้องโอ้โหบ้านทึบใช่ไหมฮะเพื่อป้องกันลมหนาวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะหรือริมแม่น้ำคนที่อยู่ริมแม่น้ำก็จะมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับการเกษตรแต่ถ้าอาณาจักรไหนหรือดินแดนไหนตั้งอยู่ริมทะเลเขาก็จะมี
0: การค้า
2: ก็จะเป็นในเรื่องการค้าขายเป็นส่วนใหญ่นะฮะแล้วก็ปัจจัยต่อมาคือเรื่องวัฒนธรรมก็จะสืบเนื่องจากเมื่อกี้คือเมื่อมีวัฒนธรรมที่ต่างกันจากสภาพภูมิศาสตร์ที่มันขึ้นอยู่กับว่าคุณไปตั้งถิ่นฐานตรงไหนเนี่ยวัฒนธรรมต่างกันเพราะฉะนั้นประวัติศาสตร์แต่ละที่ก็จะมีลักษณะเฉพาะตัวนะฮะแล้วก็อันสุดท้ายคือเรื่องปัจเจกบุคคลอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของผู้นำนะฮะก็คือผู้นำแต่ละคนก็จะมีความต้องการในการบริหารบ้านเมืองหรือก็จะมีจุดประสงค์หรือมีเป้าหมายที่ต่างกันออกไปนะยกตัวอย่างง่ายๆนะอย่างเช่นสมัยสตองพลปอเนี่ยชัดเจนมากนะผู้นำเป็นไงฮะ
0: รัฐนิยม
2: ประการชาตินิยมใช่ไหมฮะก็จะมีใช้นโยบายรัฐนิยมซึ่งอันนี้ก็เกิดการทำให้สังคมและวัฒนธรรมไทยในตอนนั้นก็เปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมาก
1: อีกประเด็นนึงอาจารย์นักศึกษาจะมักจะไม่เข้าใจคำว่าปัจเจก
0: ปัจเจกบุคคลคือคนนั่นแหละปัจเจกก็คือส่วนบุคคล
2: ใช่
0: ไหมบุคคลก็คือคนอะ
2: ปัจเจกคือส่วนบุคคลหรือตกเป็นคนคนไป
0: ถ้าจะอย่างญี่ปุ่นมีคนเป็นวินัยอย่างเงี้ยประเทศเขาก็เลยฟื้นจากสงครามเร็วอะไรเงี้ยอะไรประมาณก็ได้คือพลเมืองเขาว่านิสัยเป็นยังไงอ่ะเป็นนิสัยส่วนบุคคลก็ได
1: ้
0: หรือผู้นำที่อาจารย์สุพนัทว่าก็ได
2: ้ครับ
0: น
2: ะฮะโอเคทีนี้ต่อไปนะฮะสภาพภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อประวัติศาสตร์ไทยเมื่อกี้เนี่ยเราพูดในภาพรวมนะอันนี้เราก็เจาะเฉพาะในส่วนที่เป็นของไทยนะฮะสภาพทางภูมิศาสตร์มีผลต่อพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทยดังต่อไปนี้นะครับอันแรกเลยนะฮะก็คือความอุดมสมบูรณ์กับวัฒนธรรมไทยนะฮะเนื่องจากว่าดินแดนที่เป็นประเทศไทยปัจจุบันเนี่ยในหลายๆส่วนในหลายภูมิภาคก็มีความอุดมสมบูรณ์นะฮะเหมาะแก่การตั้งถิ่นฐานเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทำให้มีการพบว่าในประวัติศาสตร์ไทยก็จะมีการตั้งถิ่นฐานของผู้คนที่กระจัดกระจายนะฮะอยู่ตามแหล่งต่างๆทั่วประเทศนะฮะเพราะฉะนั้นก็ทำให้วัฒนธรรมมีความหลากหลายนะตามลักษณะภูมิศาสตร์ในแต่ละภูมิภาคนะฮะทีนี้ต่อมาก็คือข้อ2กับข้อ3อันนี้จะสัมพันธ์กันนะฮะก็คือที่ตั้งของดินแดนประเทศไทยในปัจจุบันเนี่ยนะฮะก็คือเป็นบริเวณที่มีการติดต่อค้าขายนะฮะกับดินแดนต่างๆในสมัยโบราณเพราะฉะนั้นบริเวณตรงนี้ก็จะมีการผสมผสานทางวัฒนธรรมของคนหลากหลายกลุ่มใช่ไหมฮะและด้วยจากที่ตั้งที่มันเกิดการที่มันมีคนมากหน้าหลายตาเข้ามาติดต่อปฏิสัมพันธ์ก็ย่อมหล่อหลอมให้คนที่อาศัยอยู่ในดินแดนประเทศไทยปัจจุบันเนี้ยปรับตัวง่ายนะฮะก็เราก็จะเห็นได้ว่าแบบอย่างวัฒนธรรมบ้านเราเนี่ยเราเอาหมดเลยนะ
0: จ
2: ีนแขกใช่ไหมอย่างเร็วๆเนี้ยกินเจเสร็จเอาไปงานแขกวัดแขกสีลมนี่คือเนี่ยมันก็สะท้อนถึงการปรับตัวนะฮะของผู้คนในดินแดนที่เป็นประเทศไทยในปัจจุบันนะครับ
1: ใจกว้างด้วยไหมหมายถึงว่าเปิดรับเนาะเป็นพวกเปิดรับ
2: ง่ายๆนะคือไม่
0: อะไรเห็น
2: ไ
0: ม่อะไรเห็นว่าดีก็เอามา
2: ใช่นะฮะทีนี้ต่อไปก็คือวิวัฒนาการของวัฒนธรรมแล้วก็อารยธรรมนะฮะอันนี้ก็จะพูดอาจจะดูเป็นนามธรรมนิดนึงนะฮะนี่ก็จะเป็นลักษณะการอธิบายว่าเมื่อมนุษย์ใน เมื่อมนุษย์เนี่ยรู้จักการตั้งถิ่นฐานแล้วใช่ไหมฮะอันนี้ก็จะอยู่ในยุคหินใหม่นะเดี๋ยวจะพูดต่อไปนะฮะเมื่อมีการตั้งถิ่นฐานแล้วมนุษย์เนี่ย

0: เป็นสัตว์สังคมเพราะฉะนั้นก็เกิดก็จะต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการก็จะเริ่มมีวิวัฒนาการในการจัดการสังคมโดย อันแรกเลยคือเรื่องของการเมืองเศรษฐกิจและสังคมอันนี้เป็นความเขาเรียกเป็นปัจจัยพื้นฐานในการอยู่ร่วมกันในสังคมถูกไหมฮะในเมื่อเราอยู่รวมกันปุ๊บนะจะต้องจัดความจัดระเบียบในเรื่องของสังคมถูกไหมฮะการจัดการดูแลคนในสังคมผ่านระบอบการปกครองและที่สำคัญคือเรื่องปากท้องก็คือก็ในเรื่องของการจัดการระบบเศรษฐกิจในชุมชนในสังคมนั้นๆอันนี้ก็จะเป็นเรื่องปัจจัยพื้นฐานที่เมื่อมนุษย์รวมกันเป็นสังคม
1: ถ้าพื้นฐานไม่ครบเนี่ยก็ไปต่อไม่ได้
0: ใช่นะฮะทีนี้พอปากท้องอิ่มแล้วสังคมสงบเรียบร้อยนะผู้คนก็เริ่มมีเวลาว่างนะจากการทำงานมากขึ้นถูกไหมฮะก็ทำให้มนุษย์เนี่ยนะฮะเริ่มพัฒนาความคิดนะมีเวลาคิดนู่นคิดนี่นะฮะซึ่งมันก็จะเป็นในเรื่องของปัญญาความคิดนะครับก็จะมี2 ส่วนคือในทางโลกกับทางธรรมนะฮะในทางธรรมก่อนก็จะมาในเรื่องของศาสนาและความเชื่อนะคือมีเวลาว่างมากขึ้นใช่ไหมฮะเริ่มมองสรรพสิ่งธรรมชาติเริ่มสงสัยว่าเอ๊ะฟ้าผ่ามาไงใช่ไหมฟ้าร้องมาไงเอ๊ะน้ำขึ้นน้ำลงทำไมอยู่ดีๆแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอะไรเงี้ยก็ทำให้เกิดเรื่องของศาสนาและความเชื่อขึ้นมาในการอธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติเหล่านั้นนะฮะส่วนในทางโลกก็คือเทคโนโลยีก็คือเรื่องการที่คุณพูดเมื่อกี้แปลทรัพยากรใช่ไหมฮะ
1: เป็นเครื่องมือในการที่จะแปลมาใช
0: ้ใช่นะคือการอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตของมนุษย
1: ์
0: ทีนี้ต่อมานะฮะก็คือพอปัจจัยพื้นฐานเรียบร้อยนะมีการพัฒนาความคิดในบ้านทีนี้มันก็จะมีอีกสเต็ปนึงขึ้นมาอีกนะฮะก็คือเรื่องของการแสดงออกทางศิลปะอันนี้ก็จะเป็นการพักผ่อนหย่อนใจของมนุษย์ใช่ไหมฮะจะเราเหนื่อยจากการทำงานมาอะไรมาเนี่ยก็มาพักผ่อนผ่านการใช้งานศิลปะต่างๆพวกนี้อันนี้ก็จะเป็นลักษณะการเกิดอารยธรรมนะฮะหรือการเกิดวัฒนธรรมที่สำคัญในโลกของเรานะฮะทีนี้ข้อที่สำคัญและที่น่าสังเกตก็คือว่าวัฒนธรรมจะไม่มีการหยุดนิ่งนะฮะแต่จะเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยของสังคมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผู้เขียนได้ตระหนัก
1: เ
0: น้นเอาไว้นั่นเองในภาพเนี้ยภาพซ้ายเนี่ยสมัยก่อนเวลาร้องหมอลำก็จะร้องรำแบบพื้นบ้านถูกไหมฮะแต่ทีนี้พอเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาเราได้รับอิทธิพลจากตอนตกเข้ามาก็มีการปรับใช่ไหมเป็นลำซิ่งแบบมันๆอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะอันนี้ก็เราก็จะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมนะที่มันไม่ตายตัวนะครับโอเคทีนี้เราก็จะเข้าสู่ยุคสู่เนื้อหาที่เป็นประวัติศาสตร์แล้วนะฮะ
1: ค่ะ
0: นะฮะทีนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของยุคก่อนประวัติศาสตร์และยุคประวัติศาสตร์ต่างกันอยู่นิดเดียวนะฮะยุคก่อนประวัติศาสตร์คือยังไม่มีอักษรใช้นะฮะแต่ถ้ายุคประวัติศาสตร์คือมีอักษรใช้แล้วแค่นี้แหละฮะคือคอนเซปต์ของความต่างระหว่างยุคก่อนประวัติศาสตร์กับสมัยประวัติศาสตร์โดยแต่ละที่จะเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์ไม่เท่ากันก็คือถ้ามีการขุดค้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นขุดค้นพบจารึกหรือหลักฐานที่มีการเขียนขีดเขียนอะไรต่างๆพวกนี้ใช่ไหมฮะก็อย่างในบ้านเราเนี่ยนะฮะโดยส่วนใหญ่ก็จะกำหนดให้เข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์ในปีพ.ศ.1000นะจากการค้นพบจารึกที่จังหวัดจันทบุรีนะครับ
1: บ้านเชียงกับบ้านเก่าเงี้ยก็ไม่เท่ากันที่อาจารย์เน้นที่อาจารย์บอกไว้ใช่ไหมบ้านเชียงไปยุคหินใหม่แล้วนะคะบ้านเก่ายังอยู่ในยุคหินกลางอยู่เลยในช่วงเวลานั้น
0: โอเคนะครับทีนี้ในบรรดายุคก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยมันก็จะมีสามก็จะมีสองยุคที่สำคัญก็คือยุคหินกับยุคโลหะนะฮะยุคหินก็จะมีหินเก่าหินกลางหินใหม่แต่ว่าหินยุคหินที่ควรจะต้องสนใจนะแล้วก็ข้อสอบจะออกประจำนะฮะก็คือหินใหม
1: ่
0: เพราะว่ามันเป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญนะครับเพราะว่ายุคนี้มนุษย์เนี่ยเริ่มตั้งถิ่นฐานเป็นครั้งแรกเพราะว่ามนุษย์เนี่ยรู้จักการเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์ซึ่งมันเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่คุณจะต้องอยู่กับที
1: ่
0: นะฮะก่อนหน้านั้นเนี่ยเราไล่ล่าหาเก็บเร่ร่อนไปเรื่อยแต่ในยุคนี้มนุษย์ต้องตั้งถิ่นฐานเป็นหลักเป็นแหล่งเพราะเริ่มรู้จักการเพาะปลูกการเลี้ยงสัตว์ก็จะทำให้เกิดวิวัฒนาการของวัฒนธรรมและอารยธรรมอย่างที่พูดไปแล้วเมื่อกี้นะฮะส่วนในยุคโลหะก็คือเปลี่ยนวัสดุจากการใช้หินมาเป็นเหล็กกับสำริดนะฮะก็จะมีประเด็นที่คุณจะต้องไปดูอย่างเช่นบ้านเชียงใช่ไหมผาแต้มอย่างเงี้ยนะแล้วก็อย่างหลักฐานที่เป็นวัตถุที่สำคัญก็คือกลองมโหระทึกนะอันนี้ก็เป็นการใช้เลยฮะ
1: สำริด
0: นะฮะเสียงน่ารักเชีย
1: วเสียงน่ารักเลยสำริดค่ะแล้วปกติเนี่ยก็ถามเยอะเนาะเวลาแหล่งโบราณคดีเนี่ย
0: ใช่

0: นะฮะทีนี้ต่อไปในตอนที่3ก็จะพูดถึงแคว้นต่างๆแคว้นโบราณในประเทศไทย
1: อันนี้เนี่ยขยับเข้ามาใน
2: ใกล้แล้ว
1: ใกล้แล้วเน
0: า
1: ะเป็นภาคกลาง
0: ใช่อันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างเยอะที่สุดในบรรดาทุกตอนของหน่วยนี้นะฮะก็แคว้นโบราณในประเทศไทยตรงนี้ก็จะแบ่งเป็น4ภาคนะมาดูแคว้นแรกมาดูกลุ่มแรกคือแคว้นในภาคกลางนะฮะแคว้นในภาคกลางก็จะมีหลายแคว้นที่สำคัญแคว้นแรกคือแคว้นทวารวดีชื่อนี้ได้ยินบ่อยมากนะฮะทวารวดี
1: ชื่อระบำ
0: นะฮะทวารวดีเนี่ยจะมีศูนย์กลางอยู่2แห่งก็คือนครชัยศรีก็คือทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยานะฮะแล้วก็ละโวก็คือฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาใช่นะฮะทวารวดีรับอารยธรรมอินเดียนะฮะในด้านการปกครองศาสนาและศิลปะนะฮะโดยมีมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญจากสมัยนี้อย่างเช่นพระพุทธรูปศิลาห้อยพระบาทให้คุณนึกถึงวัดป่าเลไลที่สุพรรณอันนั้น ก็จะเป็นตัวอย่างของพระพุทธรูปในสมัยนี้นะฮะธรรมจักรกวางมอบนะฮะเสมาหินอันนี้จะเจอในแถบอีสานนะเสมาหินนะฮะภาพปูนปั้นสตรีเล่นดนตรีอันนี้มาจากราชบุรี
1: คูบัว
0: นะส่งประกวดโดยราชบุรี นะฮะ
1: อันนี้เนี่ยอาจารย์ดูแล้วจากลักษณะนี้น่าจะเป็นพุทธแบบเถรวาทเนาะ
0: ใช่
1: นะคะอันนี้ก็คือทวารวดี
2: ทวารวดีเถรวาทครับ
0: ทีนี้ต่อไปละโวนะฮะก็พัฒนาต่อมาจากทวารวดีนะฮะก็จะมีศูนย์กลางอยู่ที่ลพบุรีนะฮะมีโบราณสถานที่สำคัญก็คือพระปรางสามยอดนะฮะเราพูดถึงลพบุรีพูดถึงละโวอย่าไปนึกถึงลิงอย่างเดียวนะฮะพูดถึงก็จะมีโบราณสถานที่สำค
1: ั
0: ญอ
1: ิทธิพลของเขมร
0: ใช่นะต่อไปคือแคว้นอโยธยานะแคว้นอโยธยานี่มากับการค้านะก็คือมีแม่น้ำล้อมรอบและด้วยลักษณะภูมิศาสตร์หลายประมาณ78ประมาณ7หลายร้อยปีก่อนเนี่ยนะฮะก็ตอนนั้นชายฝั่งทะเลมันไม่ใช่สมุทรปราการนะมันก็เว้าขึ้นไปนะก็คือจะอยู่ใกล้ทะเลนะฮะแคว้นอโยธยาเนี่ยนะฮะมีมรดกทางศิลปะที่สำคัญก็คือวัดพนัญเชิงนะถ้าใครไปเที่ยว
1: แสดงว่าเป็นพื้นฐานของอยุธยาในเวลาต่อมา
0: ใช่
1: อโยธยาเนี่ยนะ
0: วัดพนัญเชิงนะถ้าใครไปเที่ยวก็ลองไปดูพุทธรูปได้นะฮะทีนี้ต่อไปแคว้นสุดท้ายในภาคกลางคือสุพรรณภูมินะฮะก็ชื่อก็บอกแล้วนะฮะก็จะมีศูนย์กลางอยู่ที
1: ่
0: สุพรรณบุรีในปัจจุบันนะก็มีจุดร่วมกับแคว้นอโยธยาก็คือมากับการค้านะฮะโดยความสำคัญของแคว้นสุพรรณภูมิในประวัติศาสตร์ก็คือเป็นแคว้นที่ไปแต่งงานหรือมีความสัมพันธ์ในการแต่งงานนะฮะกับแคว้นอโยธยาก่อนที่ซึ่งมันก็พัฒนามาเป็นอาณาจักรอยุธยาในเวลาต่อมานั่นเองนะครับ
1: อันนี้เคยเจอเหมือนข้อสอบชอบถามเลยว่าอยุธยาเนี่ยนะมีพื้นฐานมาจากอะไรอะไรเงี้ยนะ
0: ทีนี้ต่อไปแคว้นในภาคเหนือนะฮะก็จะมี3แคว้นที่สำคัญอันแรกเลยแคว้นหริพุนชัยนะเพราะเวลาเราพูดถึงหริพุนชัยเราก็จะนึกถึงพระนางจามเทวีท่าลำพูนด้วยนะฮะเราก็จะถึงพระนางจามเทวีนึกถึงพระท่านหริพุนชัยนะอันนี้ก็จะเป็นโบราณสถานที่สำคัญนะฮะต่อจากแคว้นหริพุนชัยนะฮะก็จะมีแคว้นล้านนานะแคว้นล้านนาเนี่ยเกิดจากพวกมาจากการรวมตัวของกลุ่ม2กลุ่มคือลวกกับละวะหรือพวกยวน
1: โยนก
0: ลวะหรือละวะกับพวกยวนนะฮะอันนี้ก็ลองไปดูดีๆนะข้อสอบเหมือนคุ้น
1: ยวนนี่ไม่ใช่เวียดนามนะคือโยนก
0: ยอยักษ์นะไม่ใช่ยอหญิงนะฮะโดยมีบุคคลสำคัญในยุคนี้อย่างเช่นพญาบังรายน
1: ะ
0: แล้วก็มีถ้าเราดูลักษณะการเมืองของล้านนาเนี่ยนะฮะก็ต่อมาก็ตกเป็นประเทศซาร่าสลับกันระหว่างสยามกับพม่าจนถึงสมัยรัชกาลที่5นะเราก็ผนวกล้านนาเป็นส่วนหนึ่งของรัฐสยามนั่นเองนะฮะต่อไปแคว้นสุโขทัยนะฮะสุโขทัยเนี่ยนะฮะเกิดจากสุญญากาศทางการเมืองในภูมิภาคตอนนั้นก็คืออ
1: ธิบายซิสุญญากาศยังไง
0: คือแบบมันเหมือนกับว่ามันเป็นคืออำนาจจากล้านนาจากทวารวดีจากละโวจากขอมมันแผ่มาไม่ถึงอ่ะมันเกิดเป็นช่องว่าง
1: เป็นช่อง
0: เป็นเหมือนหลุมดำ
2: หลุมดำเลยเหรอ
0: เป็นหลุมดำนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นโอกาสนะฮะที่มีเป็นโอกาสอันดีที่ทำให้ผู้นำตอนนั้นเนี่ยก็ตั้งแคว้นขึ้นมานะซึ่งแคว้นสุโขทัยผู้สถาปนานะฮะก็จะมีถ้าเราดูจากตำนานหรือประวัติศาสตร์ในช่วงนั้นก็จะมีบทบาทของพ่อขุนศรีวนำทุมนะฮะพ่อขุนบางกลางหาวนะฮะพ่อขุนศรีอินทราทิตนะแต่ว่าที่เราจะรู้จักกันคือพ่อขุนราม
1: ใช่
0: ไหมเพราะว่าเป็นผู้ประดิษฐ์ลายสื่อไทยนะที่เราใช้อักษรไทยกันมาจนถึงปัจจุบันนะฮะต่อไปแคว้นในภาคตะวันออกจำง่ายๆนะศึกษาคอนเซปต์มีอยู่อันเดียวคือเป็นเมืองท่าตั้งแต่สมัยโบราณจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เนี่ยก็คือจะเป็นในเรื่องของการค้าขาย
1: ระยองจันตราแถมนั้น

0: มั้ย
1: ใช่มันเป็นถ้าในสมัยก่อนเป็นเมือง
0: บุรี
1: แต่ถ้าปัจจุบันอ่ะ EEC
0: อืมจ้ะ
1: ใช่ไหมเขตเศรษฐกิจภาคตอนออก
0: เข้าใจง่ายเลย
1: ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการค้าขายเนาะนะต่อไปภาคใต้ก็จะมี2แหล่งที่สำคัญอันแรกคือแคว้นนครศรีธรรมราชหรือตามพรลิงนะฮะก็จะมีจุดที่ควรจะต้องไปดูอย่างเช่นนะฮะก็คือเรื่องของการใช้ตรานักสัตว์เป็นตราประจำเมือง12เมือง
0: ชั่วฉลูขันธ์ถอม
1: ใช่นะฮะแล้วก็อีกแคว้นอีกที่หนึ่งก็คือศรีวิชัยนะฮ
0: ะ
1: ศรีวิชัยเนี่ยก็จะแม้ว่าจะมีศูนย์กลางอยู่ที่อินโดนีเซียนะฮะแต่ว่าก็แผ่อิทธิพลนะฮะมาถึงภาคใต้ตอนบนของเราด้วยนะฮะก็จะมีมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญอย่างเช่นพระโพธิสัตว์อวโลกิเตโสซึ่งมีอยู่ในเอกสารที่นักศึกษาลองไปดูใน
0: มีภาพเน
1: า
0: ะมีภาพ
1: มีภาพนะฮะแล้วก็มีพระบรมธาตุชยานะฮะโอเคอันนี้ก็เป็นแคว้นในภาคใต้นะฮะทีนี้ต่อไปนะฮะในตอนสุดท้ายก็คืออยุธยาธนบุรีแล้วก็รัตนโกสินทร์นะฮะนะเราใช้คำในหนังสือนะอะไรนะท่องยานเวลา ยาวนานมากนะฮะทีนี้อาณาจักรอยุธยาเนี่ยเราถือว่าเป็นอาณาจักรแห่งแรกในประวัติศาสตร์ไทย
0: นิยามได้ไงอาจารย
1: ์ก็คือมองในแง่ของการแผ่ขยายอำนาจนะฮะ
0: การหน่วยปกครองใช่ไหม
1: ใช่นะคือสุโขทัยเนี่ยถ้าในที่เราเคยเรียนมาเราก็จะบอกเราก็จะคุ้นเคยว่าเป็นอาณาจักรแห่งแรกจริงๆแล้วเนี่ยสุโขทัยสถานะเขาเป็นแค่แคว้นเขตอิทธิพลจริงๆเขาก็คืออยู่แค่ภาคกลางตอนบนถูกไหมฮะแต่ว่าอยุธยาเนี่ยเป็นอาณาจักรจริงๆเพราะว่าสามารถแผ่ขยายอำนาจไปจริงๆนะฮะไปถึงสมัยพระนเรศวรหูแบบยิ่งใหญ่เกรียงไกร
0: อำนาจในที่นี้คือไม่ใช่อาณาเขตด้วยนะจ๊ะ
1: ใช
0: ่แต่เป็นอิทธิพลอำนาจของกษัตริย์อยุธยานี่แหละที่แผ่ขยายไปที่อื่น
1: ใช่นะฮะก็นะฮะโดยอยุธยาตอนที่สถาปนาเนี่ยมีศูนย์กลางอยู่ที่บึงพระรามนะถ้าใครไปเที่ยวอยุธยาก็
0: ทุกวันนี้เป็นสวนสาธารณะใช่ไหม
1: นะฮะมีพระเจ้าอู่ทองเป็นกษัตริย์พระองค์แรกนะฮะโดยการเกิดของอยุธยาเนี่ยเกิดจากปัจจัย2ประการก็คือจากสภาพทางภูมิศาสตร์นะก็คือมีแม่น้ำล้อมรอบใช่ไหมฮะแม่น้ำสามสายใช่ไหมเจ้าพระยาป่าสักลพบุรีนะแล้วก็ใกล้ทะเลนะฮะแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งคือการแต่งงานที่พูดไปเมื่อกี้ก็คือการดองกันของเจ้าหญิงเจ้าชายจากแคว้นอโยธยากับสุพรรณภูมิเข้าด้วยกันนะฮะนี่ก็เป็นปัจจัยการเกิดของอยุธยาพอมีเกิดก็มีดับถูกไหมฮะการเสื่อมของอยุธยาปกติเนี่ยเราจะเข้าใจว่าโอ้เพราะไทยลบพม่าอย่างเดียวถูกไหมแต่จริงๆแล้วมันมีปัจจัยภายในด้วยก็คือการเมืองในช่วงปลายอยุธยาตอนนั้นที่มีการแย่งชิงอำนาจในหมู่เจ้านายใช
0: ่
1: ไหมมีถ้าเราติดตาม
2: ละคร
1: เราก็จะเห็นใช่ไหมพระเจ้าเอกทัศน์พระเจ้าอุทุมพรอะไรเงี้ยก็แย่งชิงไปมาซึ่งการแย่งชิงอำนาจหรือการแข่งขันอำนาจในสมัยโบราณเนี่ยมันจะตามมาด้วยการกวาดล้างผู้คนถูกไหมฮะแล้วการกวาดล้างมันไม่ใช่แค่คนสองคนน่ะมันกวาดล้างกันทีแบบเจ็ดชั่วโคตรอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะหรือแบบแหละเรียกว่าแบบเยอะอะนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ทำให้ระบบไพร่เนี่ยเกิดความระส่ำระสายตรงน
0: ี้ก็เป็นแย่งชิงกันด้วยใช่ไหมเหม
1: ือ
0: นสะสมแล้วก็ต้องแย่งชิงกัน
1: ใช่นะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เป็นปัจจัยความเสื่อมอีกข้อหนึ่งนะฮะทีนี้พออยุธยายศล่มแล้วลอยสวรรค์ลงเรือนะทีนี้ต่อไปก็จะเข้าสู่อีกสมัยหนึ่งนะฮะก็คืออาณาจักรธนบุรีหรือสมัยธนบุรี
0: สั้นๆมากเลยนะจัน
1: ช่
0: วงนี้
1: ก็คือผู้สถาปนาเราก็รู้จักกันดีก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะฮะหรือสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีนะฮะภารกิจหลักตอนนั้นคือฟูบ้านเมืองให้กลับมาเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ผลงานที่โดดเด่นตอนนั้นก็จะเป็นการปราบชุมนุมต่างๆซึ่งรายละเอียดก็ดูในเอกสารได้นะฮะ
0: มีกี่ก๊ก
1: ห้าก๊ก
0: แล้วก๊กไหนแข็งแรงที่สุด
2: ก๊ก
0: ก๊กพระเจ้าตากนี่แหละ
1: จึงสามารถสถาปนาเป็นกษัตริย์ได้นะฮะต่อไปในสมัยรัตนโกสินทร์ก็จะแบ่งเป็นยุคย่อยๆนะมาดูอันแรกคือยุคต้นนะสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นคอนเซปต์ก็เหมือนกับสมัยธนบุรีคือการฟื้นฟูพระนครให้กลับมาดังเดิมนะฮะและในยุคนี้ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องความคิดและค่านิยมต่างๆอย่างเช่นเรื่องทรัพย์สินเงินทองเพราะตอนนี้เนี่ยเริ่มมีการ
0: ค้า
1: เผาการค้าขายมากขึ้นนะฮะการตื่นตัวใฝ่หาความรู้นะฮะการใช้เหตุผลมากขึ้นอันนี้ก็คือมันเป็นเรื่อง
0: ทางวิทยาศาสตร์
1: ใช่ก็คือเราเริ่มใช่ก็คือเริ่มติดต่อกับต่างชาติโดยเฉพาะตะวันตก
0: คริสต์ศาสนาคือที่เข้ามาเผยแผ่ในช่วงเวลานั้น
1: นะฮะโอเคทีนี้ต่อไปนะฮะก็คือในส่วนของสมัยปรับปรุงประเทศให้ทันสมัยน
0: ะ
1: หรือการ modernization ตรงนี้ก็จะช่วงเอาตามในหนังสือเนี่ยนะฮะก
0: ็
1: คือช่วงประมาณรัชกาลที่4นะฮะถึง

0: รัชกาลที่8ตรงนั้นนะฮะโดยใจความสำคัญของสมัยนี้ก็คือการดำเนินแบบแผนต่างๆตามอารยธรรมตะวันตกนะฮะก็คือเพราะตอนนั้นเนี่ยเราเนี่ยเผชิญนะฮะกับการเข้ามาของลัทธิจักรวรรดินิย
1: ม
0: ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการปรับปรุงประเทศให้ทันสมัยจึงเป็นเป้าหมายสำคัญของผู้ปกครองสยามในขณะนั้นถูกไหมฮะเพราะว่าถ้าเราไม่ทำตามจะเกิดอะไรขึ้นนะ
1: คือจากเดิมเนี่ยเราเคยจีนอินเดียเนี่ยเข้มแข็งมากแต่พอสุดท้ายแล้วเนี่ยอังกฤษได้มาทำให้เราเห็นว่าใครเข้มแข็งกันแน่นะคะมันก็เลยต้องมีการปรับตัวเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นนะคะ
0: ใช่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะก็ทีนี้เมื่อกี้ผมถามว่าเนี่ยเพราะว่าถามว่าถ้าเราไม่ปรับปรุงประเทศให้ทันสมัยหรือ modernization จะเกิดอะไรข
2: ึ้
0: น
2: ก็เป็นเหตุให้ฝรั่งยึด
1: เป็นเรื่องของชนชั้นนำที่กลัวฝรั่งคือความในตอนนั้นถ้าเกิดเราเป็นไพร่ธรรมดาเราก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกไม่ได้อยู่
2: ใน
1: ไม่ได้อยู่ในจุดตรงนั้นแต่จุดตรงนั้นคือจะเป็นจุดของกลุ่มชนชั้นสูงกลุ่มเจ้านายเชื้อพระวงศ์ต่างๆก็คือมองว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นตามมาก็คือว่าการที่เราจะโดนดูถูกด้วยแหละแล้วที่สำคัญคืออาจจะสูญเสียอำนาจบางประการไปแล้วก็การรับอิทธิพลความทันสมัยเข้ามาเนี่ยนะคะก็จะรับในลักษณะที่ชนชั้นสูงมองว่าทำอย่างไรให้ตัวเองเนี่ยยังอยู่ในฐานอำนาจได้นั่นเองนะคะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะอย่างที่อาจารย์วดีราชว่าก็คือเรื่องของภัยจักรวรรดินิย
1: ม
0: ตรงนี้มันก็ทำให้เราต้องปรับปรุงประเทศใช่ไหมนอกจากนั้นเนี่ยนะฮะก็คือการรักษาเอกราชแล้วก็การสร้างรัฐชาติใช่ไหมเริ่มกำหนดเขตแดนมีเรื่องของการสร้างรัฐประชาชาติอะไรต่างๆที่คุณว่าไปเมื่อกี้นะฮะทีนี้ผลกระทบที่สำคัญในสมัยนี้ก็คือสังคมแบบจารีตเนี่ยก็เสื่อมสลายไปใช่ไหมโดยเฉพาะเรื่องของภายหลังการทำสนธิสัญญาเบลริงนะระบบไพร่ระบบทาสเสื่อมลงถูกไหม
1: แต่อุปถัมภ์ยังอยู
0: ่อันนี้หน่วยที่5ใช่มั้ย
1: หน่วยที่5ด้วยแล้วก็การเมืองเนี่ยจะพูดถึงอุปถัมภ์เยอะอยู่นะคะ
0: แล้วก็การปรับปรุงประเทศตรงนี้ก็จะเริ่มจากพระนครหรือส่วนกลางก่อนแล้วจึงค่อยแผ่ขยายไปส่วนภูมิภาคต่างๆนะฮะทีนี้ต่อมานะฮะก็คือสมัยพัฒนาในลงข้ามช็อตมาเลยนะฮะสมัยพัฒนาก็คือสมัยที่มีการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
1: หลังสงครามโลกครั้งที่2สงครามเย็น
0: ก็คือเป็นแผนที่เป็นช่วงที่มีการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินั่นเองนะเวลาเราพูดถึงสมัยพัฒนาก็จำอย่างนี้นะฮะโดยสมัยนี้นะฮะก็จะมีการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจเป็นครั้งแรกนะฮะมีการตั้งสภาพัฒนาเศรษฐกิจนะมีการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจซึ่งเนื้อหาตรงนี้เดี๋ยวอาจารย์จะมาบรรยายอีกทีนึงในหน่วยที่4
1: เศรษฐกิจไทย
0: ใช่หน่วยที่3หรือ4นะ
2: 4
0: หน่วยที่4เนาะนะโดยแผนพัฒนาฉบับแรกใช้ในปี2504ผู้ใหญ่ลีตีกองประชุ
1: ม
0: นะฮะปัจจุบันเราใช้แผนพัฒนาฉบับที่12
1: อัน
0: นี้ก็เป็นข้อมูลพื้นฐานนะฮะโดยในสมัยตรงนี้นะก็จะมีข้อสังเกตนะฮะที่เป็นเกี่ยวกับผลกระทบของการพัฒนาประเทศในสมัยนี้อันแรกเลยความเหลื่อมล้ำนะฮะทุกรัฐบาลตั้งแต่หลังการใช้แผนพัฒนามาเนี่ยก็จะบอกว่าเราจะลดความเหลื่อมล้ำอะไรต่างๆแต่สุดท้ายมันก็ยัง
2: ทำไม่ได้หรอกเนาะ
0: ถูกไหมฮะรวยกระจุกจนกระจายใช่ไหมกรุงเทพคือประเทศไทยใช่ไหม
1: ประเทศกรุงเทพ
0: อะไรอย่างนี้นะฮะตรงนี้ต่อมาก็คือการศึกษาและฐานะทางเศรษฐกิจเป็นเครื่องมือในการเลื่อนชั้นทางสังคมอันนี้เราก็จะเห็น
1: สำคัญมาก
0: ใช่นะฮะก็คือการศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญในการยกสถานะหรือพัฒนาคุณภาพชีวิตใช่ไหมอัพเงินเดือนบ้างหรือทำให้เรามีการงานที่ดีขึ้นตรงนี้มันก็เป็นเครื่องมือในการเลื่อนชั้นทางสังคมซึ่งหน่วยที่5คุณจะต้องมาพูดต่อไปนะฮะใช่ปะขอบค
1: ุ
0: ณ
1: ใช่ใช่ใช
0: ่นะแล้วก็บทบาททางการเมืองของนักธุรกิจ
1: ตั้
0: ง
1: แต่ธนะอะไรนะธนะการเมืองแบบอะไรนะคะ
2: ธนาทิพย์ไตรเหรอ
1: ไม่ใช่เป็นกลุ่มที่เป็นธุรกิจ
0: เป็น
1: นักธุรกิจใช่ไหมคะมาผ่านตัวเองเป็นนักการเมือง
0: ก็คือตั้งแต่หลังเหตุการณ์14ตุลาปี16เป็นต้นมาก็จะพบบทบาทของนักธุรกิจที่เข้ามาคล้ายๆมาต่อรองหรือมาจัดสรรผลประโยชน์ทางการเมืองใช่ไหมแล้วก็จะเจอนักการเมืองที่มีภูมิหลังที่เป็นนักธุรกิจเข้ามาเล่นการเมืองอย่างเช่นนะยกตัวอย่างนะอย่างบรรหารศิลปะอาชาน
1: ะทักษิณชินวัตร
0: อันนั้นหลังแล้วนะ
1: โอเค
0: บรรหารศิลปะอาชานะฮะสน
2: องรวยนะ
0: สนองเทียนทองในพวกนี้นะคือก็จะเจอ
2: นักธุรกิจ
0: ท้องถิ่นหรือนักธุรกิจระดับประเทศเนี่ยมากหน้าหลายตาเข้ามาต่อรองหรือเข้ามาแบ่งสรรผลประโยชน์
2: ก็ต้องมีในทุนประจำพรรคนะ

สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับหน่วยที่5การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งวงเล็บ2ตอนที่1นะคะทรัพย์สินที่ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีว่าด้วยมาตรา301ทรัพย์สินที่ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีได้แก่เครื่องนุ่มห่มหลับนอนเครื่องใช้ในครัวเรือนหรือเครื่องใช้สอยส่วนตัวโดยประมาณรวมกันราคาไม่เกินประเภทละ 20,000 บาทตามนี้นะคะอาจารย์จะขออธิบายยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นเครื่องนอนผ้านวมหมอนมุ้งต่างๆรวมกันจะต้องไม่ถึง 20,000 บาทเครื่องใช้ในครัวเรือนตู้เย็นไมโครเวฟเหล่านี้นะคะประเภทละก็คือทั้งหมดในครัวเรือนนี้รวมกันไม่ถึง 20,000 บาทก็จะแยกเป็นประเภทไปสัตว์สิ่งของเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาชีพหรือการประกอบวิชาชีพเท่าที่จำเป็นในการเลี้ยงชีพของลูกหนี้ตามคำพิพากษาราคารวมกันโดยประมาณไม่เกิน 100,000 บาทจะขอยกตัวอย่างว่าสมมุติว่าเรามีคอมพิวเตอร์1เครื่องที่ใช้ในการประกอบวิชาชีพอาจจะเป็นการเล่นหุ้นหรือดูลงทุนวางทำกราฟิกก็ได้แต่เครื่องคอมเครื่องนี้ราคาแพงมากเพราะทำกราฟิกในการประกอบวิชาชีพราคาคอมเครื่องนี้อยู่ที่ 150,000 บาทเช่นนี้นะคะแต่เป็นคอมเครื่องเดียวที่เราใช้ในการประกอบวิชาชีพเน้นนะคะว่าเป็นคอมเครื่องเดียวเช่นนี้นะคะเจ้าพนักงานบังคับคดีก็ไม่สามารถยึดทรัพย์ที่เราใช้ในการประกอบวิชาชีพเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพของเราได้ต่อไปนะคะมาตรา301ก็ยังรวมถึงสัตว์สิ่งของเครื่องใช้และอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ทำหน้าที่ช่วยเหลือแทนอวัยวะของลูกหนี้ตามคำพิพากษาอย่างเช่นลูกหนี้ต้องใช้ขาเทียมเช่นนี้นะคะก็ไม่สามารถยึดไปได้ไม่สามารถจะยึดขาเทียมของลูกหนี้ไปได้แม้ว่ามันจะมีราคาก็ตามค่ะหรือทรัพย์ของลูกหนี้ตามคำพิพากษาอันมีลักษณะเป็นของส่วนตัวโดยแท้เช่นหนังสือสำหรับวงตระกูลโดยเฉพาะจดหมายสมุดบัญชีเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มนะคะแต่ถ้าเป็นกระเป๋าล่ะถ้าเป็นกระเป๋าผ้าโอเคมันเป็นเครื่องใช้ส่วนตัวที่ไม่สามารถยึดเอาได้แต่ถ้าเป็นกระเป๋าแบรนด์เนมราคา50,000 บาทหรือ 100,000 บาทอันนี้ก็นะจะโดนบังคับคดียึดทรัพย์ได้นะคะเงินหรือสิทธิเรียกร้องเป็นเงินที่ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีเงินหรือสิทธิเรียกร้องเป็นเงินที่ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีได้แก่เงินเดือนค่าจ้างบำนาญบำเหน็จเบี้ยหวัดหรือรายได้อื่นในลักษณะเดียวกันของข้าราชการเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างในหน่วยราชการและเงินสงเคราะห์บำนาญหรือบำเหน็จที่หน่วยราชการได้จ่ายให้แก่คู่สมรสหรือญาติที่ยังมีชีวิตของบุคคลเหล่านั้นส่วนเบี้ยเลี้ยงชีพซึ่งกฎหมายกำหนดไว้เงินรายได้เป็นคราวๆซึ่งบุคคลภายนอกได้ยกให้เพื่อเลี้ยงชีพนั้นให้มีจำนวนไม่เกินเดือนละ 20,000 บาทหรือเงินเดือนค่าจ้างบำนาญค่าชดใช้เงินสงเคราะห์หรือรายได้อื่นในลักษณะเดียวกันของพนักงานลูกจ้างหรือคนงานนอกจากข้าราชการเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างในหน่วยงานซึ่งนายจ้างหรือบุคคลอื่นใดได้จ่ายให้แก่บุคคลเหล่านั้นหรือคู่สมรสหรือญาติที่ยังมีชีวิตอยู่ของบุคคลเหล่านั้นเป็นจำนวนรวมกันไม่เกินเดือนละ 20,000 บาทหรือบำเหน็จหรือค่าชดเชยหรือรายได้อื่นในลักษณะเดียวกันของบุคคลดังกล่าวเป็นจำนวนไม่เกิน 300,000 บาทเงินชาปนกิจสงเคราะห์ที่ลูกหนี้ตามคำพิพากษาได้รับอันเนื่องมาจากความตายของบุคคลอื่นเป็นจำนวนตามที่จำเป็นในการดำเนินการชาปนกิจศพตามฐานะของผู้ตายหรือจำนวนที่เจ้าพนักงานบังคับคดีกำหนดภายใต้เงื่อนไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งได้วางหลักไว้จากตัวอย่างฎีกานะคะก็จะมีในเรื่องของสิทธิเรียกร้องค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางค่าเช่าที่พักต
ามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการพ.ศ.2518เป็นค่าจ้างซึ่งทางราชการจ่ายให้เป็นพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือนและค่าจ้างจากงบประมาณรายจ่ายให้แก่ข้าราชการหรือลูกจ้างที่เดินทางไปปฏิบัติราชการชั่วคราวนอกที่ตั้งสำนักงานซึ่งปฏิบัติงานเป็นปกติไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาแพ่งมาตรา286ซึ่งเป็นมาตราเดิมก่อนที่จะมาแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นมาตรา302นะคะพี่ขอยกตัวอย่างอีกสัก1ฎีกานะคะเงินขวัญถุงที่ข้าราชการได้รับจำนวน7เท่าของเงินเดือนตามพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุนะคะพ.ศ.2548มาตรา8เป็นส่วนหนึ่งของเงินที่ราชการจ่ายเพื่อช่วยเหลือข้าราชการที่ลาออกก่อนเกษียณอายุราชการถือได้ว่าเป็นเงินบำเหน็จซึ่งไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา386หรือมาตรา302ในปัจจุบันค่ะวิธียึดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาวิธียึดทรัพย์แต่ละประเภทประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งบัญญัติวางหลักเกณฑ์ไว้แตกต่างกันตามประเภททรัพย์ได้แก่การยึดอสังหาริมทรัพย์หรือการยึดสังหาริมทรัพย์เช่นการยึดสังหาริมทรัพย์พิเศษการยึดหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์การยึดตั๋วเงินหรือตราสารเปลี่ยนมือการยึดหุ้นในห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือในบริษัทจำกัดหรือการยึดสิทธิต่างๆตามกฎหมายการยึดสิทธิต่างๆก็อย่างเช่นการยึดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้จดทะเบียนการยึดสิทธิในสิทธิบัตรสิทธิเครื่องหมายการค้าหรือสิทธิอย่างอื่นของลูกหนี้ตามคำพิพากษาการยึดสิทธิการเช่าทรัพย์สินหรือสิทธิที่จะได้ใช้บริการต่างๆที่มีราคาและถือเอาได้การยึดอสังหาริมทรัพย์นะคะอสังหาริมทรัพย์ของลูกหนี้ก็สามารถถูกยึดเอาได้เช่นกันนะคะอยู่ในมาตรา312นะคะซึ่งเจ้าพนักงานบังคับคดีเนี่ยก็จะต้องมีการนำหนังสือสำคัญสำหรับทรัพย์นั้นมาเก็บรักษาไว้โฉนดที่ดินโฉนดบ้านเป็นต้นนะคะหรือฝากไว้แก่บุคคลใดตามที่เห็นสมควรเว้นแต่ทรัพย์นั้นจะยังไม่ได้มีหนังสือสำคัญออกมาทีนี้มีกรณีที่ว่าไม่ได้ตัวหนังสือสำคัญของไม่ได้โฉนดที่ดินหรือโฉนดบ้านมาไว้กับเจ้าพนักงานบังคับคดีเจ้าพนักงานบังคับคดีก็มีอำนาจที่จะใช้สำเนาของโฉนดที่ดินนั้นในการบังคับคดีขายทอดตลาดได้เช่นกันมีประเด็นที่ว่าถ้าเป็นบ้านที่ติดจำนองอยู่จะสามารถถูกยึดทรัพย์ได้หรือไม่คำตอบก็คือสามารถถูกยึดทรัพย์ได้ค่ะเจ้าหนี้จำนองจะกลายเป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิ์ที่มีสิทธิได้รับชำระหนี้เหนือกว่าเจ้าหนี้สามัญโดยปกติทั่วไปอาจารย์ขอยกตัวอย่างเป็นโจทย์ตุ๊กตานะคะนายกเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา1ล้านบาทของนายขอนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดิน1แปลงของนายขอเมื่อวันที่1สิงหาคมปี66นะคะและเจ้าพนักงานบังคับคดีแจ้งยึดไปยังเจ้าพนักงานที่ดินเมื่อวันที่15สิงหาคมปี66ปรากฏว่านายขอจดทะเบียนขายที่ดินแปลงดังกล่าวแก่นายคอไปก่อนแล้วตั้งแต่วันที่8สิงหาคมซึ่ง

เป็นวันที่ก่อนเจ้าพนักงานบังคับคดีจะไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่ที่ดินเพราะไปแจ้งเมื่อวันที่15นะคะซึ่งนายคอเนี่ยรับโอนโดยสุจริตดังนี้นะคะการบังคับคดีเนี่ยจะใช้กับนายคอได้หรือไม่คำตอบนะคะการบังคับคดียึดที่ดินซึ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์เจ้าพนักงานบังคับคดีจะต้องแจ้งการยึดให้กับเจ้าพนักงานที่ดินทราบจึงจะเป็นการบังคับคดีที่ชอบด้วยกฎหมายเมื่อนายคอนะคะรับโอนที่ดินที่ถูกยึดโดยสุจริตก่อนที่เจ้าพนักงานที่ดินจะทราบการยึดการบังคับคดีนั้นจึงใช้ยันกับนายคอไม่ได้ก็จะเห็นได้ว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีนะคะนอกจากจะต้องแจ้งกับตัวลูกหนี้ตามคำพิพากษาแล้วว่ามีการยึดที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ชิ้นนี้ก็ยังต้องไปแจ้งกับเจ้าพนักงานกรมที่ดินหรือเจ้าพนักงานที่จดทะเบียนด้วยค่ะผลของการยึดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาผลของการยึดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาสำหรับสังหาริมทรัพย์ให้ครอบไปถึงดอกผลธรรมดาและดอกผลนิตินัยซึ่งจะอยู่ในมาตรา314บัญญัติให้การยึดสังหาริมทรัพย์มีรูปร่างของลูกหนี้ตามคำพิพากษามีผลครอบไปถึงดอกผลธรรมดาและดอกผลนิตินัยด้วยวรรค2ของมาตรา304เนี่ยเป็นการยึดอสังหาริมทรัพย์ที่มีผลครอบไปถึงเครื่องอุปกรณ์และดอกผลนิตินัยของทรัพย์ดอกผลธรรมดาของทรัพย์ที่ลูกหนี้ตามคำพิพากษามีสิทธิ์เก็บเกี่ยวจะถือว่าถูกยึดตามกฎหมายก็ต่อเมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีได้แจ้งหรือปิดประกาศให้ลูกหนี้ตามคำพิพากษาหรือผู้ครอบครองหรือผู้ดูแลทรัพย์ทราบในขณะทำการยึดว่าด้วยการยึดดอกผลด้วยทีนี้มีข้อสังเกตว่าสำหรับการยึดสังหาริมทรัพย์มีผลตามกฎหมายครอบไปถึงดอกผลธรรมดาและดอกผลนิตินัยของสังหาริมทรัพย์ที่ถูกยึดทันทีต่างกับดอกผลธรรมดาของทรัพย์ที่ลูกหนี้ตามคำพิพากษามีสิทธิ์เก็บเกี่ยวเจ้าพนักงานบังคับคดีต้องปฏิบัติตามวงเล็บ2ที่ว่าด้วยดอกผลธรรมดาของทรัพย์นั้นที่ลูกหนี้ตามคำพิพากษามีสิทธิ์เก็บเกี่ยวเมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีได้แจ้งหรือปิดประกาศให้ลูกหนี้ตามคำพิพากษาหรือผู้ครอบครองหรือผู้ดูแลทราบต้องแจ้งให้ทราบก่อนนะคะถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์เนี่ยให้ครอบไปถึงดอกผลธรรมดาได้ทันทีแต่ถ้าเป็นอสังหาเนี่ยดอกผลธรรมดาจะต้องเป็นสิทธิเก็บเกี่ยวข้อสังเกตนะคะสำหรับมาตรานี้นะคะสำหรับการยึดสังหาริมทรัพย์ผลตามกฎหมายเนี่ยครอบไปถึงดอกผลธรรมดาและดอกผลนิตินัยของสังหาริมทรัพย์ที่ถูกยึดในทันทีต่างกับการยึดอสังหาริมทรัพย์นะคะการยึดอสังหาริมทรัพย์เนี่ยดอกผลธรรมดาของทรัพย์ที่ลูกหนี้มีสิทธิ์เก็บเกี่ยวเจ้าพนักงานบังคับคดีเนี่ยจะต้องปฏิบัติก็คือจะต้องมีการแจ้งไปที่ปิดประกาศไปที่ลูกหนี้หรือผู้ดูแลผู้ครอบครองทรัพย์นั้นนะคะเสียก่อนว่ามีผลที่จะยึดดอกผลธรรมดานั้นด้วยตามมาตรา305นะคะการยึดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษานะคะก็จะมีผลเป็นการที่ลูกหนี้ตามคำพิพากษาเนี่ยก่อให้เกิดการโอนหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิในทรัพย์สินที่ถูกยึดภายหลังที่ได้ทำการยึดไว้แล้วหาไม่สามารถใช้ยันกับเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาหรือเจ้าพนักงานบังคับคดีได้นะคะก็คือไม่สามารถใช้ยันกับตัวเจ้าหนี้ได้นั่นเองคำสั่งอายัดและผลของการอายัดสิทธิเรียกร้องศาลหรือเจ้าพนักงานบังคับคดีมีคำสั่งอายัดสิทธิเรียกร้องที่ลูกหนี้ตามคำพิพากษามีต่อบุคคลภายนอกและกระทำได้ไม่ว่าจะมีข้อโต้แย้งหรือไม่และห้ามไม่ให้ลูกหนี้ตามคำพิพากษาโอนเปลี่ยนแปลงหรือระงับซึ่งสิทธิเรียกร้องภายหลังมีการอายัดไว้แล้วตามมาตรา316นะคะ

ะขออธิบายในมาตรานี้นะคะเลยการบังคับคดีโดยการอายัดทรัพย์สินก็คือการที่ขอให้ศาลมีคำสั่งให้บุคคลภายนอกมีให้มีการทำการโอนทรัพย์สินหรือชำระหนี้แก่ลูกหนี้ตามคำพิพากษาซึ่งเนื่องมาจากลูกหนี้ตามคำพิพากษามีสิทธิเรียกร้องที่จะให้บุคคลภายนอกชำระหนี้หรือชำระเงินหรือส่งมอบทรัพย์สินให้แก่ลูกหนี้ตามคำพิพากษาการบังคับคดีโดยการอายัดจึงเป็นการบังคับเอาแก่สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ตามคำพิพากษาที่มีต่อบุคคลภายนอกอาจารย์จะขอยกตัวอย่างเป็นฎีกาที่652/2508จำเลยทำหนังสือสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องของจำเลยในเงินค่าจ้างเหมาก่อสร้างอาคารให้แก่ผู้ร้องซึ่งเป็นเจ้าหนี้โดยบอกกล่าวการโอนไปยังลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องนั้นและได้รับความยินยอมแล้วสิทธิที่จะได้รับเงินค่าจ้างเหมาจึงตกเป็นของผู้ร้องและขาดจากการเป็นสิทธิ์หรือทรัพย์สินของจำเลยแม้ว่าขนาดโอนสิทธิเรียกร้องจะยังไม่ถึงกำหนดงวดที่จำเลยจะได้รับเงินตามสัญญาจ้างเหมาก็ตามและเมื่อไม่ปรากฏว่าในขนาดโอนผู้ร้องได้รู้ถึงข้อความจริงอันเป็นทางให้เจ้าหนี้อื่นรวมทั้งโจทต้องเสียเปรียบโจทจึงไม่มีสิทธิ์ขอให้ศาลอายัดเงินจำนวนนี้ได้ต่อมานะคะตามมาตรา317นะคะได้บัญญัติเกี่ยวกับการอายัดตามมาตรา316นะคะอาจกระทำได้ไม่ว่าหนี้ที่เรียกร้องนั้นจะมีข้อโต้แย้งข้อจำกัดเงื่อนไขหรือว่าได้กำหนดจำนวนไว้แน่นอนหรือไม่ก็ตามการจะถือว่าบุคคลภายนอกซึ่งถูกกล่าวอ้างว่าเป็นลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ตามคำพิพากษาจะถูกบังคับคดีได้นั้นจะต้องมีการดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายเสียก่อนค่ะคือต้องมีคำสั่งอายัดไปยังบุคคลภายนอกนั้นโดยชอบแล้วหากไม่มีคำสั่งอายัดไปยังบุคคลภายนอกดังกล่าวเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาก็จะขอให้บังคับคดีเพื่อยึดทรัพย์สินของบุคคลภายนอกโดยอ้างว่าไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานบังคับคดีไม่ได้นะคะแม้จะมีข้อควรให้เชื่อได้ว่าบุคคลภายนอกนั้นมีความผูกพันตามกฎหมายสารบัญญัติแล้วก็ตามการห้ามไม่ให้ลูกหนี้เนี่ยตามคำพิพากษาโอนเปลี่ยนแปลงหรือระงับซึ่งสิทธิเรียกร้องภายหลังการอายัดทรัพย์สินไว้แล้วก็จะอยู่ในมาตรา320นะคะเป็นการอายัดสิทธิเรียกร้องนะคะแล้วก็จะมีผลอย่างไรต่อลูกหนี้บ้างนะคะขอยกตัวอย่างเป็นตุ๊กตาโจทย์นิดหนึ่งนะคะนายกนะคะเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารพาณิชย์จากนายขอโดยค่าจ้างเหมา10ล้านบาทกำหนดชำระเมื่อก่อสร้างเสร็จภายใน1ปีตามสัญญาและนายกเนี่ยโอนสิทธิเรียกร้องค่าจ้างเหมาให้แก่นายขอนะคะโดยแจ้งให้นายขอซึ่งเป็นนายจ้างรับเหมาเนี่ยทราบแล้วต่อมาเมื่อก่อสร้างใกล้เสร็จนายงอนะคะเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาของนายก10ล้านบาทเนี่ยเช่นกัน10ล้านบาทเช่นกันนะคะจะขอบังคับคดีอายัดเงินค่าจ้างเหมาดังกล่าวได้หรือไม่คำตอบนะคะเมื่อนายกเนี่ยโอนสิทธิเรียกร้องเงินค่าจ้างเหมาให้แก่นายคอโดยชอบด้วยกฎหมายไปก่อนแล้วนะคะนายกนะคะย่อมไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินค่าจ้างเหมานั้นดังนั้นนะคะการที่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาก็คือนายจอเนี่ยมาอายัดสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเนี่ยจึงไม่สามารถกระทำได้ค่ะการขอให้ศาลบังคับคดีการขอให้ศาลบังคับบุคคลภายนอกชำระหนี้ตามสิทธิเรียกร้องบุคคลภายนอกซึ่งเป็นลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องอาจถูกบังคับคดีเสมือนหนึ่งเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาแต่หากบุคคลภายนอกหรือบุคคลอื่นผู้จะต้องเสียหายเพราะคำสั่งอายัดมีสิทธิยื่น

คำร้องคัดค้านคำสั่งอายัดมาตรา321นะคะจะบัญญัติเกี่ยวกับบุคคลภายนอกบุคคลภายนอกซึ่งเป็นลูกหนี้แห่งสิทธิ์ที่เรียกร้องอาจถูกบังคับคดีเสมือนหนึ่งเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาถ้าบุคคลภายนอกไม่ชำระหนี้ตามคำสั่งอายัดของศาลหรือเจ้าพนักงานบังคับคดีนะคะตามมาตรา316นะคะเจ้าพนักงานบังคับคดีแจ้งให้เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาทราบในกรณีเช่นว่านี้เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาอาจยื่นคำร้องต่อศาลให้บังคับบุคคลภายนอกนั้นปฏิบัติการชำระหนี้ตามที่เจ้าพนักงานบังคับคดีมีคำสั่งได้นะคะอย่างไรก็ตามนะคะตามมาตรา321นะคะการจะถือว่าบุคคลภายนอกซึ่งถูกกล่าวอ้างว่าเป็นลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ตามคำพิพากษาจะถูกบังคับคดีได้นั้นจะต้องมีการดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายเสียก่อนคือต้องมีการมีคำสั่งอายัดไปยังบุคคลภายนอกนั้นโดยชอบแล้วหากยังไม่มีคำสั่งอายัดไปยังบุคคลภายนอกดังกล่าวเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาก็จะขอให้บังคับคดีเพื่อยึดทรัพย์สินของบุคคลภายนอกโดยอ้างว่าไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานบังคับคดีไม่ได้นะคะแม้จะมีข้อควรให้เชื่อได้ว่าบุคคลภายนอกนั้นมีความผูกพันตามสารบัญญัติแล้วก็ตามคัดค้านคำสั่งอายัดสิทธิเรียกร้องนะคะก็จะอยู่ในมาตรา325นะคะมาตรา325นะคะเมื่อได้แจ้งคำสั่งอายัดสิทธิเรียกร้องให้บุคคลภายนอกตามมาตรา316แล้วบุคคลภายนอกนั้นอาจยื่นคำร้องคัดค้านคำสั่งอายัดต่อศาลได้ภายใน15วันนะคะบุคคลผู้จะต้องเสียหายเพราะคำสั่งอายัดอาจยื่นคำร้องคัดค้านคำสั่งดังกล่าวได้ภายในเวลาที่กำหนดนะคะการขายทอดตลาดการขายทอดตลาดนะคะเจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการกำหนดวันขายทอดตลาดทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องไม่น้อยกว่า60วันนับแต่วันยึดอายัดหรือส่งมอบทรัพย์สินหากทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องมีสภาพเป็นของสดหรือของเสียหรือหากล่าช้าจะเสี่ยงความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายจะเกินส่วนแห่งค่าของทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องเจ้าพนักงานบังคับคดีขายหรือจำหน่ายได้ในทันทีตามมาตรา331นะคะก็จะบัญญัติว่าเมื่อได้ยึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิเรียกร้องทั้งหมดหรือบางส่วนของลูกหนี้ตามคำพิพากษาหรือได้มีการส่งมอบทรัพย์สินตามสิทธิเรียกร้องที่ถูกอายัดแก่เจ้าพนักงานบังคับคดีแล้วถ้าไม่มีเหตุสมควรงดการบังคับคดีไว้ก่อนให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องนั้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และกฎกระทรวงว่าด้วยการนั้นหรือตามที่ศาลมีคำสั่งกำหนดนะคะหรือขายด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงได้นะคะก่อนการขายทอดตลาดทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องตามวรรคหนึ่งนะคะเจ้าพนักงานบังคับคดีต้องแจ้งกำหนดวันเวลาและสถานที่ซึ่งจะทำการขายทอดตลาดให้กับบรรดาผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีซึ่งอาจจะปรากฏตามทะเบียนหรือประการอื่นได้นะคะให้ได้ทราบด้วยโดยจะทำการขายทอดตลาดในวันหยุดหรือในเวลาใดๆนอกเวลาทำการปกติก็ได้นะคะทั้งนี้กำหนดวันและเวลาขายดังกล่าวจะต้องไม่น้อยกว่า60วันนับแต่วันที่ยึดหรือยึดอายัดหรือส่งมอบทรัพย์สินนั้นนะคะเพื่อให้การขายเนี่ยเป็นไปได้อย่างเที่ยงธรรมนะคะบุคคลที่มีส่วนได้เสียนะคะอย่างเช่นเจ้าของร่วมในอสังหาริมทรัพย์นะคะบุคคลเหล่านี้นะคะเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีมีสิทธิ์เต็มที่ที่จะเข้าสู้ราคาเองหรือมอบหมายให้บุคคลภายนอกบุคคลอื่นเนี่ยมาเข้ามาสู้ราคาได้ตามที่ตนต้องการและเมื่อพนักงานบังคับคดีเคาะไม้ให้แก่ผู้เสนอราคาสูงสุดแล้วนะคะห้ามไม่ให้บุคคลที่มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีทั้งหลายหยิบยกเรื่องราคาที่ได้จากการขายทอดตลาด
ว่ามีราคาต่ำเกินสมควรมาเป็นเหตุให้มีการเพิกถอนการขายทอดตลาดได้อีกนะคะต่อมานะคะจะเป็นในเรื่องของทรัพย์สิทธิ์หรือสิทธิเรียกร้องที่มีสภาพเป็นของสดเสียได้หากล่าช้าเนี่ยจะเกิดความเสียหายนะคะตามมาตรา

0: ขายหรือจำหน่ายได้ในทันทีโดยวิธีขายทอดตลาดหรือวิธีอื่นตามที่เจ้าพนักงานบังคับคดีเนี่ยเห็นสมควรค่ะ
1: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: สาขาวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
3: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
2: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
4: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
5: สารพันคำถามกับสภากาชาดไทยตอนกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศตอนที่1ทราบหรือไม่ว่ากฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศคือข้อกฎหมายซึ่งกำหนดขอบเขตการใช้อาวุธและวิถีการสู้รบในยามสงครามรวมถึงให้การคุ้มครองบุคคลที่ไม่มีส่วนร่วมในการเป็นปฏิปักษ์หรือผู้ที่ไม่สามารถทำการสู้รบได้อีกต่อไปโดยจะมุ่งเน้นการปกป้องศักดิ์ศรีของมนุษย์และการจำกัดความเสียหายจากสงครามและความขัดแย้งโดยกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศเป็นที่รู้จักกันในนามอนุสัญญาเจนีวา
6: โครงการนี้ท่านเร่งให้จัดจ้างภายใน15วัน
7: แต่งบมันสูงมากต้องผ่านอนุมัติหลายขั้นตอนค่ะ
6: ไม่ต้องห่วงท่านดูแลทุกคนแน
7: ่ถ้าแบบนี้ทันแน่นอนค่ะ
8: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
9: น่าภูมิใจหรือเปล่าใครจะคิดว่าประเทศไทยจะมีคำที่มีความหมายว่าโกงมากขนาดนี้คำที่พวกเราได้ยินกันจนชินคำที่พวกเราใช้กันอย่างไม่รู้สึกละอาย
10: สุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788

่อไปจะบรรยายเรื่องเกี่ยวกับสิทธิของบุคคลภายนอกซึ่งได้รับผลกระทบจากการที่มีการบังคับคดีในคดีใดคดีหนึ่งผลอะไรครับจะผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินในเรื่องของบุคคลภายนอกที่กฎหมายต้องบัญญัติคุ้มครองสิทธิของเขาไว้ในกรณีที่มีการบังคับคดีในคดีเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้ว

ไปกระทบสิทธิ์เขาจะรับความคุ้มครองอย่างไรหลักใหญ่ๆเลยนะฮะขอให้นักศึกษาทุกคนรวมมาตราอยู่ในกลุ่มนี้นะครับตั้งแต่มาตรา322นะครับไปถึงมาตรา326โดยมาตรา322จะเป็นเรื่องข้อกฎหมายที่เรียกว่ากันส่วนนะครับต่อไปคือมาตรา323ที่เรียกว่าร้องขัดทรัพย์ต่อไปคือมาตรา234ที่เรียกว่าขอรับชำระหนี้ก่อนนะครับแล้วก็มีมาตรา325ที่เรียกว่าบุคคลภายนอกคัดค้านคำสั่งอายัดนะครับและต่อไปคือมาตรา326คือเรื่องเฉลี่ยทรัพย์ครับตั้งแต่มาตรา322ถึงมาตรา326นี้ก็คือเป็นข้อกฎหมายที่การบังคับคดีกรณีหนี้ตามภาษาเป็นหนี้เงินไปบังคับคดียึดทรัพย์ของลูกหนี้นะครับและทรัพย์ที่ไปยึดนั้นน่ะมันไปกระทบสิทธิ์บุคคลภายนอกเขาบุคคลภายนอกเขาจะได้รับความคุ้มครองอย่างไรก็จะแยกบรรยายนะครับตั้งแต่เรื่อง322ที่เรียกว่ากันส่วนขอให้นักศึกษาดูตามโปรเจคเตอร์นะครับจะเห็นได้ว่าอาจารย์ได้ขึ้นไว้ว่าบุคคลภายนอกผู้ทรงทรัพยสิทธิ์เหนือทรัพย์สินที่ถูกบังคับคดีบุคคลภายนอกผู้ทรงบุริมสิทธิ์เหนือทรัพย์สินที่ถูกบังคับคดีบุคคลภายนอกผู้ทรงสิทธิยึดหน่วงเหนือทรัพย์สินที่ถูกบังคับคดีพวกเราครับขอให้ทุกคนลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับสมมติว่าในกอฟ้องในขอเรียกเงิน10ล้านบาทชนะคดีเป็นเจ้าหนี้ตามภาษาในขอไม่ชำระหนี้ในกอต้องการบังคับคดีในกอทราบว่าในขอมีที่ดิน1แปลงในกอก็ขอให้ศาลออกหมายบังคับคดีตั้งเจ้าหน้าที่และนำเจ้าหน้าที่ไปยึดที่ดินแปลงนั้นของในขอลำพังข้อเท็จจริงเพียงแค่นี้มันก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าพอเจ้าพนักงานครับดีขายต่อตลาดที่ดินแปลงนั้นแล้วได้เงินเท่าไหร่ก็เอามาชำระหนี้ให้แก่ในกอเจ้าหนี้แต่ปัญหามันเกิดขึ้นตรงนี้ฮะสมมติว่าถ้าที่ดินแปลงนั้นของในขอลูกหนี้ตามบักษานั่นน่ะมีบุคคลภายนอกเขามีสิทธิ์ที่จะเดินผ่านหมายความว่าไงครับหมายความว่าถ้าที่ดินแปลงนั้นของในขอลูกหนี้ตามภาษาในกอเจ้าหนี้ยึดได้แต่ที่ดินแปลงนั้นน่ะความจริงน่ะตกเป็นพระราชจำยอมให้แก่ที่ดินของในเอซึ่งมีที่ดินติดกันนะฮะเรื่องพระราชจำยอมคงจำได้ใช่ไหมครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1387น่ะที่ว่าอสังหาริมทรัพย์จำต้องตกอยู่ในภาระให้ที่ให้อสังหาริมทรัพย์อีกแปลงหนึ่งใช้ประโยชน์ได้ครับในกรณีที่ถ้าที่ดินแปลงนั้นเป็นของลูกหนี้ตามภาษาเจ้าหนี้ยึดได้จริงแต่ถ้าที่ดินแปลงนั้นตกเป็นพระราชจำยอมให้แก่บุคคลภายนอกเขากรณีอย่างนี้เมื่อยึดมาแล้วขายไปแล้วใครมาซื้อได้ไปเนี่ยจะมีสิทธิ์ไม่ให้บุคคลภายนอกคือในเอซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินติดกันเดินผ่านเหมือนเดิมได้หรือไม่คำตอบก็จะบอกทันทีว่านี่ล่ะครับคือมาตรา322มาตรา32บอกว่าไงครับบทบัญญัติประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยการครับดีแก่ทรัพย์ลูกหนี้ตามภาษาย่อมไม่กระทบกระทั่งถึงทรัพยสิทธิ์พระราชจำยอมเป็นทรัพยสิทธิ์ครับเพราะฉะนั้นถ้าที่ดินแปลงนั้นของในขอลูกหนี้ตกเป็นพระราชจำยอมให้แก่ที่ดินในเอซึ่งอยู่ติดกันในเอย่อมมีสิทธิ์เดินผ่านที่ดินแปลงนั้นของในขอได้ตลอดปัญหาว่าแต่ในขอเป็นลูกหนี้ตามภาษาในกอในกอมีสิทธิ์ยึดขายท่อตลาดได้ก็เป็นสิทธิ์ในกอยึดไปขายได้สมมติมีในบีมาประมูลซื้อได้ในบีซื้อที่ดินไปแล้วเป็นเจ้าของที่ดินแล้วในบีจะบอกว่าในเอมาเดินไม่ได้แล้วเพราะฉันเป็นเจ้าของใหม่แล้วได้ไหมมาตรานี้ให้คำตอบว่าในบีซึ่งเป็นเจ้าของคนใหม่ปฏิเสธสิทธิ์ของในเอไม่ได้เพราะอะไรครับแม้ที่ดินแปลงนี้เป็นของลูกหนี้ตามภาษาจะถูกเจ้าหนี้ยึดไปขายต่อตลาดคนที่ซื้อไปก็ต้องรับไปทั้งภาระจำยอมที่ตกแก่ที่ดินของนายเอเขาเหมือนเดิมทุกประการพออาจารย์พูดสรุปตรงนี้จะเห็นได้ภาพชัดเจนเลยใช่ไหมฮะว่าเห็นไหม
การบังคับคดีเกี่ยวกับที่ดินแปลงนี้ที่เจ้าหนี้กระทำต่อทรัพย์สินลูกหนี้นะจะไปบังคับให้กระทบสิทธิ์ของบุคคลภายนอกซึ่งเขาทรงทรัพยสิทธิ์พละจำยอมอยู่ไม่ได้นี่เป็นตัวอย่างอันหนึ่งนะครับกับอีกอันหนึ่งก็คือบุคคลภายนอกผู้ทรงบุริมสิทธิ์เหนือทรัพย์สินที่ถูกบังคับคดีหมายความว่าไงครับถ้าเกิดที่ดินแปลงนั้นของในขอลูกหนี้ไม่ได้ตกเป็นพละจำยอมให้แก่ที่ดินในเอครับแต่มีในเอเขามีบุริมสิทธิ์พิเศษเหนือที่ดินแปลงนี้ของในขออยู่แล้วบุริมสิทธิ์คืออะไรครับต้องไปเปิดประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในมาตรา273ถ้าใครมีตัวบทประมวลแพ่งนะเปิดดูมาตรา273ก็จะปรากฏเลยว่าอ้อในกรณีนี้นะบุคคลภายนอกที่เป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิ์เหนือที่ดินแปลงนี้เขามีสิทธิ์ที่จะได้รับชำระหนี้อย่างไรก่อนใครอย่างไรนะครับนั่นคือแม้จะยึดที่ดินแปลงนี้ของในขอขายตลาดได้เงินเท่าไหร่ก็ตามแต่ถ้าที่ดินแปลงนี้ตกเป็นหนี้บุริมสิทธิ์พิเศษเหนืออสังหาริมทรัพย์ให้แก่ในบีเขา 500,000 บาทเงินที่ขายได้ก็ต้องเอาไปชำระหนี้บุริมสิทธิ์ให้แก่ในบีเขาก่อนเงินที่เหลือจึงจะชำระหนี้ให้แก่ในกอเจ้าหนี้ตามพักษาอาจารย์ย้ำอีกทีนะฮะทำไมล่ะในกอเป็นเจ้าหนี้10ล้านขายได้10ล้านทำไมไม่ได้เงินไปทั้ง10ล้านเลยคำตอบก็คือว่าเพราะที่ดินแปลงนี้ของในขอลูกหนี้ตามพักษาตกเป็นหนี้บุริมสิทธิ์ให้แก่ในบีบุคคลภายนอกเขาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา273นะครับตรงนี้ล่ะขายแล้วก็ต้องเอาเงินไปให้แก่เขาก่อนนี่คือเขาทรงบุริมสิทธิ์เหนือที่ดินแปลงนี้นั่นเองนะครับส่วนบุคคลภายนอกผู้ทรงสิทธิหน่วงเหนือทรัพย์สินที่ถูกบังคับดีนี้หมายความว่าไงครับตัวอย่างง่ายนิดเดียวฮะก็คือว่าสมมติว่าในกอเป็นเจ้าหนี้ในขอนี่1ล้านบาทรู้ว่าในขอมีรถยนต์อยู่1คันแต่ในขอเอาไปซ่อมไว้ที่อู่ของในเอค่าซ่อม 200,000 บาทซ่อมเสร็จแล้วไม่ยอมจ่ายเงินค่าซ่อมตามประมวลแพ่งมาตรา241ก็จะให้เจ้าของอู่มีสิทธิ์ยึดหน่วงรถยนต์คันนั้นไว้ให้ถ้ายังไม่ชำระหนี้ 200,000 ค่าซ่อมฉันก็ไม่คืนรถให้ได้แต่เมื่อในกอเป็นเจ้าหนี้ตามพักษาเขาก็มีสิทธิ์มายึดรถของในขอได้ครับอ้าวยึดได้แล้วเจ้าของอู่ทำยังไงเจ้าของอู่จะรับความคุ้มครองโดยการที่จะไปยื่นคำร้องในคดีว่าเวลาขายแล้วได้เงินเท่าไหร่ต้องเอา 200,000 บาทมาชำระค่าซ่อมรถให้ก่อนนี่คือตัวอย่างของในเรื่องบุคคลภายนอกผู้ทรงสิทธิ์ทรงทรัพยสิทธิ์บุริมสิทธิ์หรือสิทธิเหนือที่ดินทรัพย์ที่ถูกบังคับดีนั่นเองครับต่อไปคือเรื่องร้องขัดทรัพย์มาตรา323นะครับร้องขัดทรัพย์เนี้ยตัวอย่างจะง่ายที่สุดก็คือว่าถ้าเกิดในกอเป็นเจ้าหนี้ตามพักษาในขอแล้วก็ปรากฏว่าในขอไม่ชำระหนี้ในกอก็เลยนำเจ้าหน้าที่ครับดีไปยึดทรัพย์หนึ่งแปลงที่ดิน1แปลงหรือไปยึดอะไรครับไปยึดสร้อยเพชร1เส้นของในขอลูกหนี้ตามพักษาอ้างว่าเป็นของลูกหนี้ตามพักษาเจ้าพนักงานดีก็ไปยึดมาโดยหลักยึดมาแล้วก็นำออกขายต่อตลาดขายแล้วได้เงินเท่าไหร่ก็เอามาชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ตามพักษานะครับแต่ถ้าเกิดบังเอิญว่าสร้อยเพชรเส้นนั้นความจริงเป็นของในซีในซีเป็นเพื่อนเลิฟกับในขอให้ในขอยืมมานะครับเพราะฉะนั้นเมื่อสร้อยเส้นนั้นไม่ใช่ของในขอลูกหนี้ตามพักษาในกอเจ้าหนี้ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะขอให้เจ้าพนักงานคดีไปยึดสร้อยเพชรเส้นนี้มาขายต่อตลาดได้ครับใน4ซึ่งเป็นเจ้าของสร้อยก็มีสิทธิ์มาร้องขอให้ปล่อยการยึดสร้อยเส้นนั้นคืนเข้าไปได้นี่คือเรื่องของการร้องขัดทรัพย์นะครับพวกเราครับไอ้ตัวอย่างเรื่องการร้องขัดทรัพย์เนี่ยมันจะมีหลักเกณฑ์สำคัญอยู่ง่ายๆอยู่อันนึงเลยนะครับถ้าดูตามโปรเจคเตอร์จะเห็นได้ว่าจะต้องอยู่ภายใต้บังคับมาตรา55หมายความว่าไงครับหมายความว่ากรณีอย่างเมื่อกี้เนี่ยใน C เป็นเจ้าของสร้อยตัวจริงเสียงจริงมีสิทธิ์มาร้องขอให้ปล่อยได้แต่ถ้าเกิดใน C ขี้เกียจมาร้อง
นายอีซึ่งเป็นเพื่อนรักของนายซีจะมายื่นคำร้องแทนได้ไหมอันนี้ไม่ได้ครับเพราะว่านายอีไม่ได้ถูกโต้แย้งสิทธิ์อะไรเลยต้องให้ตัวเจ้าของทรัพย์มาร้องหรือไม่ก็ตั้งให้เป็นตัวแทนมาร้องนะครับถ้าหากว่าไม่ได้ตั้งให้เป็นตัวแทนมาร้องบุคคลภายนอกมายุ่งเกี่ยวมาร้องแทนไม่ได้นะครับนี่คือหลักเกณฑ์ในเรื่องการยื่นการจะร้องขัดทรัพย์ตอนนี้หลักเกณฑ์เรื่องร้องขัดทรัพย์เนี่ยมันจะมีในเรื่องของเจ้าของรวมด้วยสังเกตดูไหมครับในข้อ 2.2 เขาเป็นเจ้าของรวมในทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานบังคับดีได้ยึดไว้โดยแยกเป็นอสังหาริมทรัพย์กับสังหาริมทรัพย์จะอธิบายให้ฟังง่ายๆอย่างนี้นะครับโดยหลักแล้วทรัพย์ใดเป็นของลูกหนี้เจ้าหนี้เขายึดมาบังคับคดีได้แต่ถ้าเกิดว่าทรัพย์นั้นปรากฏว่าลูกหนี้ถือกรรมสิทธิ์รวมกับบุคคลภายนอกอีกคนหนึ่งเช่นที่ดินของนายขอแปลงนี้ถือกรรมสิทธิ์รวมกับเข้าหุ้นกันซื้อมากับนายบีนะครับในโฉนดที่ดินก็จะปรากฏชื่อนายขอและนายบีเป็นเจ้าของที่ดินแปลงนี้รวมกันคนละกึ่งหนึ่งไอ้ตรงนี้นะครับอยากจะให้นักศึกษาตั้งใจฟังให้ดีว่าถ้าในความเป็นจริงที่ดินแปลงนี้โฉนดใบเดียวมีชื่อในขอกับในบีเป็นเจ้าของรวมกันในความเป็นจริงก็อยู่ร่วมกันในที่ดินแปลงนี้ในกอยึดได้ทั้งแปลงครับถามว่าอ้าวแล้วในบีได้รับความคุ้มครองอย่างไรคำตอบคือว่าในบีจะต้องได้รับความคุ้มครองตามมาตรา322เมื่อครู่นี้คือได้แต่เพียงต้องยอมให้เขายึดที่ดินไปขายทั้งแปลงแต่เงินที่เท่าไหร่ต้องการกึ่งหนึ่งคืนให้ในบีเขานะครับนั่นคือกรณีที่บีเป็นเจ้าของรวมแต่ไม่ได้แบ่งแยกการครอบครองเป็นส่วนสัตว์แต่ถ้าพวกเราดูในโปรเจคเตอร์นะฮะถ้าเป็นข้อขอหากในความเป็นจริงนายขอและนายบีก็แบ่งครอบแบ่งการครอบครองเป็นคนละซี่กันแล้วอย่างนี้นายขอมีสิทธิ์ถึงขั้นมาร้องขอให้ปล่อยที่ดินครึ่งหนึ่งที่ตัวเองครอบครองไปได้เลยครับครับส่วนในข้อ 2.3 นั้นเป็นเรื่องของประมวลกฎหมายแพ่งมาตรา 1,300 นะครับอันนี้ง่ายๆนิดเดียวครับอย่างเช่นคนที่ไปครอบครองปรปักษ์ที่ดินของใครเข้าไว้คนหนึ่งแต่ว่าเจ้าหนี้ตามรักษาของเจ้าของที่ดินเข้ามายึดที่ดินแปลงนั้นเพื่อจะไปบังคับชำระหนี้กรณีนี้ครับถ้าเกิดที่ดินแปลงนั้นถูกครอบครองปปักษ์แล้วเขาก็มีสิทธิ์มาร้องขอให้ปล่อยได้เพราะเขาเป็นบุคคลผู้อยู่ในฐานะอันจะจดเวียนสิทธิ์ตนได้ก่อนตามประมวลแพ่งมาตรา1,300ครับการร้องขอให้ปล่อยทรัพย์นั้นกฎหมายบัญญัติระยะเวลาในการใช้สิทธิ์ยื่นขอให้ปล่อยทรัพย์นะครับถ้าได้ดูตัวบทมาตรา323วรรคแรกจะเห็นได้ชัดเลยว่าต้องยื่นภายใน60วันนับแต่วันที่มีการยึดทรัพย์สินนั้นหมายความว่าไงครับอย่างเช่นนายกรเป็นเจ้าหนี้ตามรักษาในขอนำเจ้าพนักงานคดีไปยึดที่ดินแปลงหนึ่งอ้างเป็นของนายขอหรืออย่างตัวอย่างเมื่อกี้นี้ไปยึดสร้อยเพชรเส้นหนึ่งอ้างเป็นของนายขอไปยึดวันนี้ฮะวันที่6สิงหาคม2568เนี่ยถ้าสร้อยเส้นนั้นความจริงเป็นของนายบีนะนายบีจะมาร้องขอให้ปล่อยก็ต้องร้องภายใน60วันนับแต่วันนี้ก็คือสิงหากันยากับตุลานะฮะนับวันไปนะฮะก็คือ60วันครับถ้าเกิดว่าบังเอิญนายบีเพิ่งมาทราบว่าสร้อยที่ให้นายขอยืมไปถูกยึดเนี่ยมาทราบเอาเมื่อเกิน60วันแล้วอันนี้แหละครับกฎหมายก็ให้เวลานายบีว่าเอาละคุณขอไม่ทันภายใน60วันก็จริงแต่คุณสามารถขอได้ใหม่นะฮะแต่ต้องไม่ช้ากว่า7วันก่อนวันที่จังหวัดดีกำหนดวันขายตลาดไว้โดยมีพิธีการพิเศษตัวอย่างอันนี้ง่ายนิดเดียวครับอย่างเช่นเรื่องสร้อยเพชรเมื่อกี้นี้บังเอิญตอนช่วงนั้นน่ะในบีซึ่งเป็นเจ้าของสร้อยเขาไปต่างประเทศนะฮะเขาเดินทางกลับมาไม่ทันไม่มีใครส่งข่าวเขาทราบเลยว่าสร้อยของเขาที่ให้นายขอยืมไปถูกนายกอมายึดครับเขากลับมาเนี่ยเขารู้ว่าเกิน60วันแล้วแต่เขาก็ไปดูว่าอ๋อเจ้าพนักงานครับดีประกาศขายตลาดไว้วันที่1ตุลานะครับอันนี้ล่ะแม้จะเกิน60วันแล้วนับตั้งแต่วันที่ยึดนะฮะเขาก็ยังมีสิทธิ์ยื่นได้แต่เขาต้องยื่นได้อย่างช้าที่สุดนะครับช้าที่สุดก็คือต้องภายในวันที่23กันยายนตรงนี้เพราะอะไรครับนักศึกษาต้องทำความเข้าใจให้ดีนะฮะ
อ่านกฎ

หมายคําทุกคําในตัวบทมีความหมายนะครับกฎหมายบอกว่ายื่นได้ไม่ช้ากว่า7วันก่อนวันที่เจ้าหน้าที่มีกำหนดไว้เพื่อการขายตลาดเป็นครั้งแรกนั่นคือสร้อยเส้นนี้ถ้าเจ้าพนักงานบีประกาศขายตลาดไว้1ตุลาคมถ้าในบีกลับมายื่นภายใน60วันไม่ทันโดยมีพิการพิเศษเพราะว่าไปติดอยู่ที่ต่างประเทศนะมีเหตุทำให้เครื่องบินเดินทางไม่ได้นะฮะมีพายุอะไรนี้นะฮะกลับมาไม่ทันยื่นภายใน60วันก็ยื่นได้แต่ยื่นได้วันสุดท้ายคือวันที่23กันยายนนะครับคือไม่ช้ากว่าไม่น้อยกว่า7วันนะฮะก่อนวันขายครับแต่ถ้าเกิดว่ายื่นไม่ทันอีกเหมือนกันอย่างเช่นว่ากรณีนี้เกิดกลับมาถึงก็เป็นลมต้องเข้าโรงพยาบาลแอดมิดยาวนะมารู้สติอีกทีเนี่ยนะฮะจะมายื่นก็ไม่ทันก่อนวันขายครั้งแรกแล้วเนี่ยนะฮะก็ยื่นได้ครั้งนึงแต่ต้องก่อนมีการขายท่าตลาดนะฮะเหตุวิสัยเพราะว่าโคม่าอยู่โรงพยาบาลหลายคนคงสงสัยว่าเอาแล้วไอ้ขายครั้งแรกเป็นไงครับขายไปแล้วไม่ใช่หรือในความเป็นจริงขายครั้งแรกมันขายไม่ได้นะฮะก็เลยต้องประกาศขายใหม่อย่างเนี้ยอันนี้แหละมายื่นได้ก่อนการขายได้จริงๆโดยมีเหตุสุดวิสัยครับต่อไปจะบรรยายสิทธิของผู้คนภายนอกในการที่จะขอรับชำระหนี้ก่อนตามมาตรา324นักศึกษาทุกท่านครับอาจารย์อยากจะให้ทุกคนดูตัวบทตามไปด้วยนะฮะมาตรา324นี่จะมีบัญญัติไว้นะครับในวรรคแรกนะบุคคลใดมีสิทธิ์ได้รับชำระหนี้หรือได้รับส่วนแบ่งจากเงินที่ได้จากการขายท่อตลาดหรือจำหน่ายโดยที่อื่นซึ่งทรัพย์สินลูกหนี้ตามวรรคสามที่เจ้าพนักงานดียึดไว้นะฮะในกรณีนี้โดยสายอำนาจแห่งทรัพยสิทธิ์บริมสิทธิ์สิทธิยึดหนุนสิทธิอื่นเนี่ยบุคคลนั้นมีอยู่เหนือทรัพย์สินและอาจร้องขอให้บังคับเหนือทรัพย์สินได้ตามกฎหมายให้ดำเนินการดังต่อไปนี้แล้วก็มีอยู่4อนุมาตราด้วยกันพวกเราครับเอาตัวอย่างง่ายสุดนะครับอันดับแรกเลยในกอเป็นเจ้าหนี้ตามพักษาในขอ10ล้านบาทในขอไม่ชำระหนี้ในกอนำเจ้าพนักงานบังคับคดีไปยึดที่ดิน1แปลงของในขอเพื่อจะมาขายท่อตลาดเอาเงินมาชำระหนี้แต่ที่ดินแปลงนั้นของนายขอละติดจำนองใน A ไว้7ล้านบาทตรงนี้แหละครับถ้าหากว่าหนี้จำนองที่นายขอติดจำนองใน A ไว้6ล้านบาทนั้นนะก็ถึงกำหนดถ่ายถอนจำนองแล้วนายขอผิดนัดไม่ได้ถ่ายถอนจำนองนะครับและใน A ก็ยังไม่ได้ฟ้องบังคับจำนองปรากฏว่านายกซึ่งเป็นเจ้าหนี้ธรรมดาของนายขอเจ้าหนี้สามัญที่ให้นายขอยืมเงินไป10ล้านแล้วฟ้องชนะคดีเนี่ยจะบังคับคดีเอาคำถามคือว่านายเอซึ่งเป็นเจ้าหนี้จำนองมีสิทธิ์อะไรคำตอบง่ายนิดเดียวครับนายเอก็มีสิทธิ์ตามมาตรา324ที่จะยื่นคำขอต่อศาลที่กำลังดำเนินการบังคับคดีขายท่อตลาดที่ดินของนายขอว่าเมื่อเจ้าพนักงานครับดีขายท่อตลาดที่ดินในขอแล้วได้เงินเท่าไหร่ต้องเอาเงิน6ล้านบาทมาชำระให้แก่ใน A ซึ่งเป็นเจ้าหนี้จำนองเป็นบุคคลภายนอกและเป็นเจ้าหนี้จำนองที่ดินแปลงนั้นก่อนแค่นี้เองครับการขอรับชำระหนี้ก่อนเนี่ยมีหลักง่ายนิดเดียวว่าถ้าบุคคลภายนอกเป็นเจ้าหนี้จำนองทรัพย์ของลูกหนี้ที่ถูกยึดนั้นบุคคลภายนอกนั้นก็มีสิทธิ์ขอรับชำระหนี้ก่อนขายไปได้เงินเท่าไหร่ต้องเอาเงินมาชำระหนี้ก่อนแต่ทั้งนี้ต้องเตือนตัวเองว่าหนี้จำนองก็ผิดนัดแล้วนะครับครบกำหนดแล้วด้วยนะครับถ้ายังไม่ครบกำหนดก็จะมีสิทธิ์เพียงแค่ขอกันส่วนตามมาตรา322ที่กล่าวไว้แล้วนะครับนี่คือเรื่องหนี้จำนองนี่คือความในอนุมาตรา1ของมาตรา324นะครับส่วนข้อ2เจ้าของรวมในทรัพย์สินอันได้จดทะเบียนไว้ขอให้กันเงินส่วนของตนออกจากส่วนของลูกหนี้ตามพักษาอันนี้หมายความว่าไงครับหมายความว่าถ้าเจ้าหนี้ตามคำพักษาคือในกอสมมติว่าไปยึดที่ดิน1แปลงของในขอลูกหนี้ตามพักษาแต่ที่ดินแปลงนั้นในโฉนดปรากฏชัดเจนเลยว่าในขอกับในเอถือกรรมสิทธิ์รวมกันคนละกึ่งหนึ่งครับตรงนี้เองนะฮะใน A จะได้รับความคุ้มครองโดยอะไรไหมครับไม่ต้องยื่นคำร้องอะไรเลยครับเจ
จำงามครับดีเห็นปรากฏหลักฐานในโฉนดว่าที่ดินของนายขอไม่ได้เป็นเจ้าของคนเดียวนายขอถึงกับสิทธิ์รวมกับนายเอคนละกึ่งหนึ่งเป็นหน้าที่ของจำงามครับดีที่จะต้องพอขายได้เงิน10ล้านแล้วต้องการเงิน5ล้านเพื่อจะให้นายเอได้รับไปครับอีกครั้งหนึ่งนะข้อ2นี้ต้องเป็นกรณีที่นายเอเป็นบุคคลภายนอกเป็นเจ้าของรวมในที่ดินแปลงนั้นปรากฏชื่อในทะเบียนกรณีนี้กฎหมายจะกำหนดให้เป็นหน้าที่จำงามครับดีเลยว่าเมื่อขายแล้วได้เงินเท่าไหร่ครึ่งหนึ่งต้องการเอาไปให้ในเอเขาเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องอย่างนี้ล่ะถ้าเกิดไปยึดสร้อยเพชรเส้นหนึ่งปรากฏว่าสร้อยเพชรเส้นนั้นน่ะในขอกับในเอเข้าหุ้นซื้อกันมามันไม่มีทะเบียนนะฮะกรณีนี้ก็เป็นหน้าที่ของในเอซึ่งเป็นเจ้าของรวมในสร้อยเพชรเส้นนั้นต้องยื่นคำร้องขอกันส่วนตามมาตรา322ที่กล่าวไว้ตอนต้นนี่นะครับข้อ2ของมาตรา324นี้จะมีข้อแตกต่างกับหลักทั่วไปอย่างหนึ่งก็คือว่าต้องปรากฏว่าทรัพย์นั้นมีทะเบียนชัดเจนว่าใครเป็นเจ้าของรวมจำงามดีมีหน้าที่โดยลำพังเลยว่าต้องการเงินไว้ให้เลยโดยไม่ต้องให้เจ้าของรวมมาขอแต่ถ้าทรัพย์สินที่เป็นเจ้าของรวมนั้นไม่มีหลักฐานทางทะเบียนอย่างเช่นสร้อยเพชรเนี่ยเป็นหน้าที่บุคคลภายนอกที่เป็นเจ้าของรวมต้องขอกันส่วนไว้นะครับส่วนข้อ3นี้อันเนี้ยอย่างที่ยกตัวอย่างให้ฟังว่าที่ไปยึดรถของลูกหนี้ตามพักษาที่ไปซ่อมไว้ที่อู่เจ้าของอู่เขามีสิทธิยึดหน่วงเพราะยังไม่ได้จ่ายค่าซ่อมแต่ว่าไปยึดได้ไหมยึดได้เพราะว่าเขามีอำนาจในเมื่อทรัพย์นั้นเป็นของลูกหนี้เจ้าหนี้เขาก็ยึดมาได้แต่เจ้าของอู่ก็มีสิทธิขอที่จะมาเวลาขายท่อตลาดรถยนต์คันนั้นแล้วต้องเอาเงินที่ได้นั้นชำระค่าซ่อมให้เขาก่อนเลยนี่คือกรณีตามข้อ3ครับส่วนกรณีตามข้อ4นั้นเป็นเรื่องบุริมสิทธิ์ทรัพย์สินทั่วไปซึ่งมันนอกเหนือจากที่บัญญัติไว้ใน123นะครับเช่นกรณีที่เป็นผู้ทรงบุริมสิทธิ์เหนือสังหาริมทรัพย์อย่างเนี้ยกรณีนี้จะไม่เข้าข้อ1เพราะข้อ1นี้จะเป็นเรื่องทรงบุริมสิทธิ์เหนืออสังหาเท่านั้นเองนะครับในเรื่องการขอรับชำระหนี้ก่อนนี้นะครับก็จะเป็นคำตอบง่ายๆที่ถ้านักศึกษาจะทำความเข้าใจต้องแยกแยะให้ดีว่าหากเป็นกรณีบุคคลภายนอกเป็นเจ้าหนี้จำนองทรัพย์นั้นต้องเป็นกรณีที่หนี้จำนองนั้นถึงกำหนดชำระแล้วบุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้รับจำนองจึงได้รับความคุ้มครองถึง324คือมาขอรับเงินที่ขายท่อตลาดที่ชำระหนี้จำนองได้ก่อนเลยแต่ถ้าหนี้จำนองยังไม่ถึงกำหนดชำระบุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้รับจำนองก็มีสิทธิ์เพียงแค่322คือให้การเงินที่ได้จากการขายท่อตลาดนั้นไว้ก่อนไม่ได้ให้เอามาชำระให้แก่เจ้าหนี้จำนองนะครับเพราะว่าหนี้จำนองยังไม่ถึงกำหนดชำระนั่นเองส่วนข้อ2นั้นจำหลักง่ายๆว่าถ้าบุคคลภายนอกเป็นเจ้าของรวมหากเป็นกรณีที่ทรัพย์อันนั้นนั่นน่ะปรากฏหลักฐานทางทะเบียนชัดเจนจำงามครับดีต้องกันไว้ให้เลยครับแต่ถ้าไม่มีหลักฐานทางทะเบียนนะครับก็ต้องดำเนินการอย่างที่ว่าต้องใช้สิทธิ์มาขอกันส่วนนั่นเองครับนี่คือเรื่องขอรับชำระหนี้ก่อนคราวนี้ก็จะมาเรื่องของการคัดค้านคำสั่งอายัดสิทธิเรียกร้องการบังคับคดีหนี้เงินเนี่ยตั้งหลักฟังให้ดีนะฮะบังคับได้ที่อาจารย์พูดมาตอนต้นเพราะเวลามันบีบเหลือเกินนี่ก็คือยึดทรัพย์สินของลูกหนี้มาขายท่อตลาดแต่ความจริงอย่างนี้นะฮะสมมติว่านายขอเป็นลูกหนี้ตามพักษาในกออยู่10ล้านบาทแต่นายขอไม่มีทรัพย์สินอะไรที่จะให้นายกอไปยึดมาบังคับคดีขายท่อตลาดเอาเงินมาชำระหนี้ได้เลยย้ำอีกครั้งนะฮะลูกหนี้ไม่มีทรัพย์สินให้ยึดเลยแต่ลูกหนี้คือนายขอเนี่ยเป็นเจ้าหนี้ใน A บุคคลภายนอกอยู่10ล้านบาทเหมือนกันและใน A ก็ผิดนัดชำระหนี้ยังไม่ได้ชำระหนี้ให้แก่นายขอเลยนะครับคำถามก็คือว่านายกอซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามภาษาของนายขอจะบังคับคดีเอาแก่นาย A ได้ไหมคำตอบก็บอกทันทีว่านายกอย่อมมีสิทธิ์บังคับคดีเอาแก่สิทธิเรียกร้องคือความเป็นเจ้าหนี้ของนายขอลูกหนี้ตนซึ่งมีต่อนาย Aก็คือเจ้าพนักงานก็ดีจะมีคำสั่งอายัดไปยังนายเอว่านายเอคุณเป็นลูกหนี้ในขออยู่10ล้านถึงหมดชำระแล้ว
ขอให้ชำระหนี้เข้ามาในคดีนี้เพราะว่าในขอเจ้า

0: นี่คุณเป็นลูกหนี้ของนายกเอาชำระมาจะได้เอาเงินมาชำระหนี้ที่นายขอมีต่อนายกครับนี่คือเป็นกรณีบังคับคดีหนี้เงินโดยการอายัดสิทธิเรียกร้องคำว่าอายัดในที่นี้ไม่ใช่ไปเบรกนะฮะไม่ได้เบรกว่าเฉยไม่ใช่คำว่าอายัดต่างกับความหมายของกฎหมายอื่นคำว่าอายัดตามวิแพ่งคือหมายความว่าบังคับคดีเอาแก่สิทธิเรียกร้องที่ลูกหนี้ตามบัคสามมีต่อคนภายนอกอย่างตัวอย่างที่อาจารย์ยกให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยนะฮะไอ้ตรงเนี้ยมันมีมาตรา325ขึ้นมาตรงไหนครับตรงที่ว่าถ้าเกิดพอมีคำสั่งอายัดไปยังในเอแล้วในเอก็บอกเอ้ยผมชำระให้ไปหมดแล้วครับนี่แหละครับกฎหมายมาตรา325จึงบัญญัติให้สิทธิแก่ในเอดูในวรรคแรกเห็นไหมฮะเมื่อได้แจ้งคำสั่งอายัดสิทธิเรียกร้องให้บุคคลภายนอกตามมาตรา316แล้วบุคคลภายนอกนั้นอาจยื่นคำร้องคัดค้านคำสั่งอายัดต่อศาลได้ภายใน15วันนั่นคือถ้าเกิดในเอก็เห็นว่าเอ้ยผมไม่ได้เป็นลูกหนี้ตามภาษาคุณและที่คุณอ้างว่าผมเป็นลูกหนี้ตามภาษาของนายขอลูกหนี้ตามภาษาคุณนั้นผมชำระให้หมดแล้วในเอมีสิทธิยื่นคำคัดค้านเข้ามาครับว่ามาบังคับคดีผมไม่ได้เพราะผมไม่มีหนี้อะไรที่ต้องชำระหนี้แก่นายขอลูกหนี้คุณแล้วนี่แหละครับคือการยื่นคำร้องตามมาตรา325นะครับครับ อีกกรณีหนึ่งก็คือเรื่องเฉลี่ยทรัพย์อาจารย์ขอให้ทุกคนดูตัวบทมาตรา326นะฮะมาตรา326นี้ทำความเข้าใจเบื้องต้นง่ายนิดเดียวครับในขอคนเดียวเนี่ยมีหนี้2คดีเป็นลูกหนี้ตามภาษาในก10ล้านและเป็นลูกหนี้ในเออีกคดีหนึ่ง10ล้านแต่ในขอมีทรัพย์สินเพียงแค่ที่ดินแปลงเดียวราคา10ล้านตรงนี้แหละครับทั้งในกอทั้งในเอต่างมีสิทธิ์บังคับคดียึดที่ดินแปลงนี้ของในขอไปขายท่อตลาดเอาเงินชำระหนี้แต่ลองนึกภาพดูดิครับว่าอ้าวแล้วถ้าขืนใช้หลักทั่วไปให้ในกอเจ้าหนี้อีกคดีหนึ่งคดีหนึ่งในเอเจ้าหนี้คดีหนึ่งมายึดก็ทะเลาะ กันแน่ๆถูกไหมครับกฎหมายจึงบัญญัติไว้ในมาตรา326ในเมื่อมีการยึดทรัพย์สินหรือยัดสิทธิร้องอย่างใดของลูกหนี้ตามภาษาเพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามภาษารายหนึ่งแล้วห้ามไม่ให้เจ้าหนี้ตามภาษาอื่นยื่นดำเนินการดำเนินการให้มีการยึดทรัพย์สินหรือยัดทรัพย์สินนั้นสิทธิร้องนั้นซ้ำอีกแต่ให้มีสิทธิยื่นคำร้องต่อศาลที่ออกหมายกับดีเพื่อให้มีคำสั่งให้ตนเข้าเฉลี่ยในทรัพย์สินหรือเงินที่ได้จากการขายหลักง่ายๆเลยครับว่านั่นคือกฎหมายหาทางออกให้แก่ในเอและในกอว่าถ้าใครยึดไว้ก่อนเจ้าหนี้อีกรายหนึ่งยึดซ้ำไม่ได้แต่ขอเฉลี่ยได้สมมุติในกอเร็วกว่าเจ้าพนักงานที่ในคดีในกอมายึดที่ดินในขอไปขายท่อตลาดได้เงิน10ล้านในเอซึ่งเป็นเจ้าหนี้คดีหนึ่งมีสิทธิ์ยื่นคำร้องเข้าไปในคดีของในกอว่าศาลในคดีในกอท่านครับผมเป็นเจ้าหนี้อีกคดีหนึ่งครับเพราะในเงินที่ขาย10ล้านโปรดเฉลี่ยให้ผมกับในกอได้ไปครับคนละ5ล้านนี่แหละครับคือกรณีการขอเฉลี่ยทรัพย์หลักก็คือห้ามยึดซ้ำแต่ไปขอเฉลี่ยได้แต่การขอเฉลี่ยนี่นะฮะต้องทำความเข้าใจง่ายๆอันดับแรกเลยว่าตัวอย่างเมื่อกี้เนี้ยถ้าเกิดเป็นเรื่องที่ในขอลูกหนี้ตามภาษาเนี่ยเขามีเงินอยู่10ล้านเขาไม่มีทรัพย์สินอื่นเลยเขามีเงินอยู่10ล้านกรณีนี้ถ้าเขาเต็มใจเอาเงิน10ล้านไปชำระหนี้ให้แก่ในกอโดยไม่แบ่งให้แก่ในเอเลยในเอจะไปขอเฉลี่ยได้ไหมคำตอบจะมาชัดเจนเลยนะฮะว่าอย่างที่อาจารย์บอกคำทุกคำในตัวบทมีความหมายการขอเฉลี่ยต้องหมายความว่าเจ้าหนี้คดีหนึ่งเขาบังคับคดีแต่ถ้าเป็นกรณีที่เจ้าหนี้คดีหนึ่งเขาไม่ได้บังคับคดีลูกหนี้เต็มใจเอาสมัครใจเอาเงินไปชำระหนี้เขาเองเจ้าหนี้คดีหนึ่งคืออย่างเช่นในเอเมื่อกี้เนี่ยจะไปขอเฉลี่ยไม่ได้ครับเพราะว่าเงินนั้นในกอเขาได้จากในขอไปโดยในขอสมัครใจให้คุณไม่มีสิทธิ์มาขอเฉลี่ยคุณจะขอเฉลี่ยได้ต้องเป็นกรณีที่ถูกบังคับคดีตนเองฟังอาจารย์พูดตรงนี้จะรู้สึกไม่เป็นธรรมเลยนะฮะว่าเอ๊ะอย่างงี้มันไม่เป็นธรรมนี่คำตอบมีนะฮะกรณีนี้ใน A ก็ต้องใช้สิทธิ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นี่ครับขอให้เพิกถอนการที่เอาไปชำระหนี้ให้เพราะถือเป็นการช่อฉนตามประมวลแพ่งมาตรา237เปิดประมวลแพ่ง237จะได้คำตอบแล้วว่ากรณีนี้ก็จะไปขอให้เพิกถอนการที่ในขอเอาเงินเต็มใจชำระให้ในกอฝ่ายเดียวไม่ได้เงินนั้นต้องคืนกลับไปในขอก่อนและกรณีทั้งในกอและในเอก็มีสิทธิ์จะต้องมาบังคับคดีได้กันไปถ้าใครบังคับก่อนอีกคนก็ขอเฉลี่ย ได้ไปครึ่งหนึ่งเท่านั้นเองครับ
1: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
2: สวัสดีครับนักศึกษาวันนี้เราก็จะมาบรรยายเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับคดีและกฎหมายล้มละลายในส่วนของผมเป็นเรื่องการบังคับคดีตามคำพิพากษาและคำสั่งการบังคับคดีในกรณีให้ส่งคืนหรือส่งมอบทรัพย์เฉพาะสิ่งในกรณีที่มีคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลกำหนดให้ลูกหนี้ตามคำพิพากษาส่งคืนทรัพย์เฉพาะสิ่งแก่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาหรือส่งมอบทรัพย์เฉพาะสิ่งเพื่อชำระหนี้ตามสิทธิเรียกร้องแก่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอำนาจยึดทรัพย์นั้นเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษาหรือคำสั่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา347วรรค1ทรัพย์เฉพาะสิ่งก็คือทรัพย์ที่ได้มีการระบุตัวทรัพย์แน่นอนหรือชัดเจนแล้วซึ่งอาจมีผลถึงเรื่องการโอนกรรมสิทธิ์ซึ่งเราก็เคยได้เรียนมาในกฎหมายแพ่งและพาณิชย์คำว่าทรัพย์เฉพาะสิ่งบัญญัติอยู่ในมาตรา370แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์คือก็เราถ้าเราจำง่ายๆก็คือทรัพย์ที่มีการระบุตัวแน่นอนแล้วในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยก็อาจจะมีการโต้เถียงถึงเรื่องการโอนกรรมสิทธิ์ยกตัวอย่างในโกซื้อรถยนต์ทะเบียนกอไก่999กรุงเทพราคา1,500,000บาทจากขอได้มีเงินบางส่วนไปแล้ว 200,000 ให้ขอขับรถไปส่งที่เชียงใหม่ระหว่างทางรถยนต์ที่ซื้อถูกรถยนต์บรรทุกเช่นคนขับอาจจะเมายาบ้าขับข้ามเลนมาชนเสียหายโดยไม่ใช่ความผิดของขอเด่นกอจะไม่รับรถยนต์และชำระเงินที่เหลือได้หรือไม่อันนี้ก็เป็นเรื่องกรรมสิทธิ์ซึ่งเราเคยเรียนกันมาแล้วนะการบังคับคดีเพื่อให้ส่งมอบทรัพย์เฉพาะสิ่งต่างกับกรณีการบังคับคดีให้ส่งมอบเงินหรือหนี้เงินคำว่าหนี้เงินคือหนี้ที่มีวัตถุแห่งหนี้เป็นการส่งมอบเงินหรือชำระเงินวัตถุแห่งหนี้ที่มีให้ส่งมอบชำระเงินเนี่ยนะคืออันนี้คือแน่นอนไม่สิ่งของเพราะงั้นไอ้การที่หนี้ที่มีวัตถุแห่งหนี้เป็นการชำระเงินจึงไม่ใช่เป็นกรณีบังคับคดีเอากับทรัพย์เฉพาะสิ่งเช่นนายกให้นายขอยืมเงินไปจำนวน 200,000 บาทนะการบังคับคดีของนายกที่มีกับนายขอก็คือเงินจำนวน 200,000 บาทซึ่งจะเป็นเงินจำนวนไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องระบุตัวเงินแน่ชัดว่าเป็นเงินชิ้นนี้ชิ้นนั้นนะครับก็ไม่ใช่ทรัพย์เฉพาะสิ่งเพราะงั้นการบังคับคดีกรณีทรัพย์เฉพาะสิ่งกับกรณีหนี้เงินจึงแตกต่างกันนะก็ให้นักศึกษาไปดูในกิจกรรมหรือคำถามท้ายบทด้วยว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างไรตามมาตรา347วรรค1นะแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งก็ได้บัญญัติไว้ว่าในกรณีที่คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลกำหนดให้ลูกหนี้ตามคำพิพากษาส่งคืนทรัพย์เฉพาะสิ่งแก่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาหรือส่งมอบทรัพย์เฉพาะสิ่งเพื่อชำระหนี้ตามสิทธิเรียกร้องแก่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอำนาจยึดทรัพย์นั้นเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษาหรือคำสั่งในบางคดีหรือบางกรณีไอ้ทรัพย์เฉพาะสิ่งที่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาต้องการที่จะบังคับคดีเนี่ยอาจจะถูกยึดหรืออายัดไว้ก่อนในคดีอื่นถ้าทรัพย์เฉพาะสิ่งของลูกหนี้ตามคำพิพากษาที่ต้องส่งมอบแก่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาเพื่อชำระหนี้ตามสิทธิเรียกร้องได้ถูกยึดหรืออายัดไว้เพื่อเอาชำระหนี้เงินในคดีอื่นแล้วเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาชอบที่จะยื่นคำร้องต่อศาลที่ออกหมายบังคับคดีก่อนมีการขายทอดตลาดหรือจำหน่ายโดยวิธีอื่น ขอให้ศาลมีคำสั่งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีส่งมอบทรัพย์นั้นให้แก่ตนโดยต้องแสดงให้เป็นที่พอใจแก่ศาลได้ว่าเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาผู้ถูกยึดหรืออายัดในคดีอื่นนั้นสามารถบังคับคดีเอาจากทรัพย์สินอื่นของลูกหนี้ตามคำพิพากษาได้เพียงพอตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา347วรรค2ในกรณีที่ทรัพย์เฉพาะสิ่งที่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาต้องการที่จะบังคับคดีนะที่ว่าได้ถูกยึดหรืออายัดไว้เพื่อเอาชำระหนี้เงินในคดีอื่นแล้วก็เป็นที่แน่นอนนะว่าเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาที่ต้องการจะยึดทรัพย์เฉพาะสิ่งไม่สามารถที่จะไปยึดหรืออายัดซ้ำทรัพย์รายเดียวกันนั้นอีกไม่ได้นะอันนี้ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา326ที่ห้ามยึดหรืออายัดซ้ำคราวนี้เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาเนี่ยต้องการที่จะได้ทรัพย์เฉพาะสิ่งชิ้นนั้นจะต้องทำอย่างไรนะก็มาตรา3ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา347วรรค2ก็ได้ระบุไว้ว่านะนะชัดเจนว่าต้องยื่นคำร้องนะต่อศาลที่ออกหมายบังคับคดีก่อนมีการขายทอดตลาดหรือจำหน่ายด้วยที่อื่นขอให้ศาลมีคำสั่งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีส่งมอบทรัพย์นั้นให้แก่ตนแต่ต้องมีหน้าที่ในการที่จะพิสูจน์ให้ศาลเห็นว่าไอ้เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาผู้ขอยึดหรืออายัดทรัพย์ในคดีอื่นที่ต้องการเป็นเงินนั้นน่ะสามารถบังคับคดีเอาจากทรัพย์สินอื่นของลูกหนี้ตามคำพิพากษาได้เพียงพอนะครับแล้วก็มีอย่างคำถามนะก็มีเกิดตัวอย่างก็สอดคล้องกับในคำถามท้ายบทเช่นนายแดงไปโจทฟ้องนายดำให้ชำระหนี้เงินกู้ศาลได้มีคำพิพากษาให้นายดำชำระหนี้เงินกู้แก่นายแดงนายแดงในฐานะเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาได้ยึดรถยนต์ยี่ห้อเบนซ์ทะเบียน1234กรุงเทพมหานครของนายดำไว้ไอ้รถเบนซ์ทะเบียน1234กรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นทรัพย์เฉพาะสิ่งนะครับส่วนอีกคดีหนึ่งนายเขียวฟ้องนายดำให้ส่งมอบรถยนต์เบนซ์คันดังกล่าวให้แก่นายเขียวตามสัญญาซื้อขายศาลมีคำพิพากษาให้นายดำส่งมอบรถยนต์เบนซ์ทะเบียน1234กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นทรัพย์เฉพาะสิ่งแก่ในเขียวก็เนี่ยก็มีปัญหาตามเนี่ยที่ว่าในเขียวสามารถจะยึดรถยนต์เบนซ์ทะเบียน1234ดังกล่าวได้หรือไม่นะคำตอบก็คือในเขียวจะขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทำการยึดรถยนต์เบนซ์คันดังกล่าวเนี่ยไม่ได้ต้องห้ามไม่ให้ยึดซ้ำตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา326กรณีเป็นเรื่องที่ทรัพย์เฉพาะสิ่งของลูกหนี้ตามคำพิพากษาถูกยึดเพื่อเอาชำระหนี้เงินในคดีอื่นแล้วนายเขียวก็ชอบที่จะยื่นคำร้องต่อศาลที่ออกหมายบังคับคดีก่อนมีการขายทอดตลาดหรือจำหน่ายโดยที่อื่นขอให้มีคำสั่งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีส่งมอบทรัพย์นั้นให้แก่ตนโดยต้องแสดงให้เป็นที่พอใจแก่ศาลว่าเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาผู้ขอยึดหรืออายัดทรัพย์ในคดีอื่นนั้นสามารถบังคับคดีเอาจากทรัพย์สินอื่นของลูกหนี้ตามคำพิพากษาได้เพียงพอนะก็ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา347วรรค2ครับการบังคับคดีในกรณีที่ลูกหนี้ตามคำพิพากษาต้องออกไปจากอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยหรือทรัพย์ที่ครอบครองวิธีการบังคับคดีให้ลูกหนี้ตามคำพิพากษาต้องออกไปจากอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยหรือทรัพย์ที่ครอบครองตัวอย่างในกรณีเนี่ยเช่นที่ดินของเราเนี่ยมีผู้มาบุกรุกครอบครองอันเป็นการกระทำละเมิดเราในฐานะที่เราเป็นเจ้าหนี้เนี่ยก็ฟ้องบังคับให้คนบุกรุกเนี่ย ออกไปจากที่ดินที่บุกรุกนะคนบุกรุกก็เป็นลูกหนี้ของเรานะในมูลหนี้ละเมิดวัตถุแห่งนี้ก็คือลูกหนี้ต้องออกไปจากที่ดินที่บุกรุกถ้าลูกหนี้ไม่ยอมออกไปจากที่ดินที่บุกรุกก็มีวิธีการบังคับคดีในกรณีเนี้ยเป็นการบังคับคดีให้เขาต้องออกไปจากอสังหาริมทรัพย์ของเราซึ่งก็บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณามาตรา351ในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ขับไล่ลูกหนี้ตามคำพิพากษาออกไปจากอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยทรัพย์ที่ครอบครองถ้าทรัพย์นั้นไม่มีบุคคลใดอยู่แล้วให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอำนาจส่งมอบทรัพย์สินนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนให้เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาเข้าครอบครองได้ทันทีอันนี้ก็เป็นไปตามมาตรา351วงเล็บ1แล้วก็มาตรา352ถ้าลูกหนี้ตามคำพิพากษาหรือบริวารไม่ยอมออกจากอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยหรือทรัพย์ที่ครอบครองให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการตามมาตรา351วงเล็บ2ประกอบกับมาตรา353วงเล็บ1ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีรายงานต่อศาลเพื่อมีคำสั่งจับกุมและกักขังลูกหนี้ตามคำพิพากษาและบริวารและให้ศาลมีอำนาจสั่งจับกุมและกักขังได้ทันทีข้อสังเกตตามมาตรา351วงเล็บ2ประกอบกับมาตรา353กรณีเนี้ยนะผู้ที่จะรายงานต่อศาลเพื่อมีคำสั่งให้จับกุมและกักขังลูกหนี้ตามคำสั่งหรือบริวารเนี่ยก็คือเจ้าพนักงานบังคับคดีนะโดยที่เจ้าหนี้ตามคำสั่งเนี่ยไม่ต้องไปยื่นคำร้องอะไรเพียงแต่แจ้งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีเขาทราบว่าลูกหนี้ตามคำสั่งเนี่ยไม่ยอมออกจากทรัพย์ที่อยู่อาศัยนะครับอันนี้เรามาดูมาตรา354เพื่อประโยชน์ในการบังคับคดีตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา351ให้ถือว่าบุคคลดังต่อไปนี้เป็นบริวารของลูกหนี้ตามคำพิพากษาวงเล็บ1บุคคลที่อยู่อาศัยหรือครอบครองทรัพย์นั้นและไม่ได้ยื่นคำร้องต่อศาลภายในกำหนดเวลาตามมาตรา353วงเล็บ2หรือยื่นคำร้องต่อศาลแสดงต่อศาลไม่ได้ว่าตนมีอำนาจพิเศษในการอยู่อาศัยหรือครอบครองทรัพย์นั้นวงเล็บ2บุคคลที่เข้ามาอยู่ในทรัพย์นั้นในระหว่างเวลาที่เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการให้เจ้าหนี้ตามคำสั่งเข้าครอบครองทรัพย์นั้นอุทาหรณ์นะดีกา7674ทับ2550ที่ดินพิพาทเป็นสินสมรสระหว่างผู้ร้องกับจำเลยเนี่ยขายฝากที่ดินพิพาทไว้กับโจทโดยผู้ร้องไม่ได้ให้ความยินยอมแต่เมื่อศาลยังไม่ได้เพิกถอนนิติกรรมการขายฝากที่ดินพิพาทระหว่างโจทกับจำเลยที่ดินพิพาทยังคงเป็นของโจทอยู่โจทในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์ย่อมมีสิทธิ์ฟ้องขอให้ขับไล่จำเลยและบริวารซึ่งรวมถึงผู้ร้องออกไปจากที่ดินพิพาทได้กรณีจึงถือไม่ได้ว่าผู้ร้องเป็นผู้มีอำนาจพิเศษตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในปัจจุบันคือมาตรา353ที่จะอยู่ในที่ดินพิพาทต่อไปเพราะฉะนั้นคำพิพากษาที่ให้ขับไล่จำเลยเนี่ยก็มีผลถึงบริวารด้วยหรือว่าอุทาหรณ์ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่7160/2545ผู้ร้องเป็นผู้จะซื้อที่ดินพิพาทพร้อมสิ่งปลูกสร้างในที่ดินและกิจการสถานีบริการน้ำมันจากจำเลยผู้ร้องเป็นผู้จะซื้อก็ชัดเจนว่าผู้ร้องเนี่ยไม่ใช่ผู้มีกรรมสิทธิ์ผู้จะซื้อยังไม่มีกรรมสิทธิ์นะครับได้ชำระราคาบางส่วนและได้เข้าครอบครองทรัพย์สินตามสัญญาจะซื้อขายแล้วผู้ร้องจึงเป็นผู้จะซื้อมีสิทธิ์เพียงเรียกให้จำเลยซึ่งเป็นขายโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตามสัญญาจะซื้อขายให้แก่ผู้ร้องโดยผู้ร้องต้องชำระราคาที่เหลือการเข้าครอบครองก่อนการโอนกรรมสิทธิ์เป็นการเข้าครอบครองโดยอาศัยสิทธิของจำเลยถือไม่ได้ว่าผู้ร้องเป็นผู้มีอำนาจพิเศษตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา296จัตวาวงเล็บ3อันนี้เป็นตามกฎหมายเก่านะปัจจุบันก็คือประมวลกฎหมายแพ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา353ผู้ร้องจึงเป็นบริวารของจำเลยซึ่งถูกศาลพิพากษาให้ขับไล่เจ้าพนักงานบังคับคดีย่อมมีอำนาจดำเนินการเพื่อให้ปฏิบัติตามคำบังคับซึ่งออกตามคำพิพากษาหาใช่เป็นการบังคับคดีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลที่ให้ขับไล่ลูกหนี้ตามคำพิพากษาออกไปจากอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยหรือทรัพย์ที่ครอบครองเนี่ยถ้าลูกหนี้ตามคำพิพากษาหรือบริวารไม่ออกไปจากทรัพย์นั้นเจ้าพนักงานบังคับคดีต้องดำเนินการอย่างไรนะอันนี้ก็เป็นคำถามกรณีก็เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา351วงเล็บ2และมาตรา353วงเล็บ1นะถ้าลูกหนี้ตามคำพิพากษาหรือบริวารไม่ออกไปจากทรัพย์นั้นให้เจ้าพนักงานบังคับคดีรายงานต่อศาลเพื่อมีคำสั่งจับกุมและกักขังลูกหนี้ตามคำพิพากษาหรือบริวารให้ศาลมีอำนาจสั่งจับกุมและกักขังได้ทันทีข้อสังเกตก็คือข้อสังเกตสำคัญเลยนะครับบริวารเนี่ยแม้ไม่ใช่ลูกหนี้ตามคำพิพากษาเนี่ยศาลก็มีอำนาจสั่งจับกุมและกักขังได้ส่วนกรณีที่บังคับให้ลูกหนี้ต้องรื้อถอนหรือขนย้ายทรัพย์สินออกไปจากอสังหาริมทรัพย์หรือที่อยู่อาศัยหรือทรัพย์ที่ครอบครองก็บัญญัติไว้ในมาตรา355นะให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอำนาจดำเนินการรื้อถอนและขนย้ายทรัพย์สินออกจากทรัพย์นั้นได้โดยให้ลูกหนี้ตามคำพิพากษาเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนหรือขนย้ายทรัพย์สินนั้นและให้ถือว่าเป็นหนี้ตามคำพิพากษาที่จะบังคับคดีกันต่อไปวิธีการบังคับคดีในกรณีอื่นในตอนนี้ก็จะแบ่งเป็นวิธีการบังคับคดีในกรณีให้กระทำการหรืองดเว้นกระทำการวิธีการบังคับคดีในกรณีขอให้ศาลมีคำสั่งจับกุมหรือกักขังลูกหนี้ตามคำพิพากษาวิธีการบังคับคดีในกรณีที่มีการประกันในศาลวิธีการบังคับคดีในกรณีให้กระทำการหรืองดเว้นกระทำการการบังคับคดีในกรณีที่คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลกำหนดให้ลูกหนี้ตามคำพิพากษากระทำนิติกรรมอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งอาจถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของลูกหนี้ตามคำพิพากษาได้และคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลไม่ได้กำหนดให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของลูกหนี้ตามคำพิพากษาไว้เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาอาจมีคำขอให้ศาลมีคำสั่งให้ถือเอาคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลแทนการแสดงเจตนาของลูกหนี้ตามคำพิพากษานั้นได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา357การถือเอาคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลแทนการแสดงเจตนาของลูกหนี้ตามคำพิพากษาใช้เฉพาะกรณีการทำนิติกรรมสัญญาเท่านั้นศาลจะพิพากษาให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาในคดีละเมิดไม่ได้หรือจะถือเอาคำพิพากษาแทนการบังคับชำระหนี้อย่างอื่นไม่ได้เช่นกรณีการส่งมอบโฉนดที่ดินเป็นต้นผมก็อุทาหรณ์ก็จะมีนะตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่7091/2542การที่โจทก์ขอให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยและผู้ร้องสอดนั้นมีเฉพาะกรณีการทำนิติกรรมสัญญาเท่านั้นศาลไม่อาจกำหนดให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยในคดีละเมิดได้ตามคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้เนี่ยศาลล่างทั้งสองเนี่ยไปพิพากษาให้ขับไล่จำเลยและผู้ร้องสอดและบริวารออกจากที่ดินที่พิพาทและทำให้ที่พิพาทอยู่ในสภาพเดิมหากไม่ไปบัตรตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนานั้นเนี่ยอันนี้ทำไม่ได้ซึ่งจะถือว่าไม่ถูกต้องนะครับก็ย้ำนะฮะว่าการกรณีที่ถือให้เอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของลูกหนี้ตามคำพิพากษานั้นมีเฉพาะกรณีที่คำพิพากษาหรือคำสั่งศาลกำหนดให้ลูกหนี้ ตามคำพักษากระทำนิติกรรมอย่างหนึ่งอย่างใดเท่านั้นนะครับนะหรือว่าตามคำพักษาศาลฎีกาที่4920/2547ตามบทบัญญัติแห่งมาตราประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา213/2ศาลจะสั่งให้ถือเอาคำพักษาแทนการแสดงเจตนาของลูกหนี้ได้เฉพาะกรณีที่วัตถุหนี้เป็นอันกระทำนิติกรรมอย่างหนึ่งอย่างใดคดีนี้โจทก์ฟ้องบังคับให้จำเลยส่งมอบโฉนดที่ดินศาลจึงไม่อาจสั่งให้ถือเอาคำพักษาแทนการแสดงเจตนาของลูกของจำเลยได้กรณีการบังคับคดีกรณีที่คำพักษาหรือคำสั่งศาลกำหนดให้ลูกหนี้ตามคำพักษางดเว้นกระทำการเจ้าหนี้ตามคำพักษาอาจขอให้ศาลมีคำสั่งจับกุมและกักขังลูกหนี้ตามคำพักษาตามมาตรา361และขอให้ศาลมีคำสั่งให้ลูกหนี้ตามคำพักษาชำระค่าสินไหมทดแทนสำหรับความเสียหายอันเกิดจากการไม่งดเว้นกระทำการนั้นประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา361ในกรณีที่ลูกหนี้ตามคำพักษาจงใจหรือขัดขืนไม่ไปบัตรตามคำบังคับและไม่มีวิธีการบังคับอื่นใดเจ้าหนี้ที่เจ้าหนี้ตามคำพักษาจะใช้บังคับได้เจ้าหนี้ตามคำพักษาอาจมีคำขอฝ่ายเดียวให้ศาลมีคำสั่งจับกุมและกักขังลูกหนี้ตามคำพิพากษาได้ตามมาตรา361เนี่ยก็มีข้อสังเกตว่าที่กรณีเมื่อลูกหนี้ตามคำพักษาจงใจขัดขืนไม่ไปบัตรตามคำบังคับและก็ไม่มีวิธีการอื่นใดที่จะบังคับได้ผู้ที่ยื่นคำขอให้ศาลมีคำสั่งจับกุมและกักขังลูกหนี้ตามคำพักษาคือเจ้าหนี้ตามคำพักษานะไม่ใช่เจ้าพนักงานบังคับคดีวิธีการบังคับคดีในกรณีมีการประกันในศาลถ้าคำพิพากษานั้นมีผู้ประกันเพื่อชำระหนี้ตามคำพักษาหรือคำสั่งคำพักษาหรือคำสั่งของศาลนั้นในคดีนั้นเนี่ยใช้บังคับแก่ผู้ประกันเสมือนหนึ่งเป็นลูกหนี้ตามคำพักษาได้โดยไม่ต้องฟ้องเป็นคดีใหม่อันนี้ก็บัญญัติไว้อยู่ที่มาตรา366ผมยกตัวอย่างเป็นอุทาหรณ์นะครับนายดำนำสมุดบัญชีเงินฝากมาวางประกันการทุเลาการบังคับดีในชั้นอุทธรณ์ถ้าจำเลยแพ้คดีโจทก์และไม่นำเงินมาชำระให้แก่โจทก์ตามคำพิพากษานายดำยอมให้บังคับเอาเงินจากสมุดบัญชีที่นำมาวางประกันทันทีต่อมาศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยชำระหนี้ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นออกคำบังคับให้แก่นายดำให้ชำระหนี้ตามคำพิพากษานายดำโต้แย้งว่าหากจะบังคับนายดำต้องฟ้องนายดำเป็นคดีใหม่นายดำไม่อยู่ในฐานะผู้ค้ำกันโจทก์ต้องไปบังคับกับจำเลยก่อนนะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เขาโต้แย้งของนายดำฟังได้หรือไม่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา366นายดำมีฐานะเป็นผู้ประกันการชำระหนี้ตามคำพิพากษาคำพิพากษาย่อมใช้บังคับแก่การประกันได้โดยเจ้าหนี้ตามคำพิพากษามีสิทธิ์ร้องขอให้ศาลบังคับคดีแก่ผู้ประกันเสมือนหนึ่งเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาโดยไม่ต้องฟ้องผู้ประกันเป็นคดีใหม่ทั้งการประกันการชำระหนี้ของจำเลยในศาลไม่ใช่การทำสัญญาค้ำประกันการชำระหนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ผู้ประกันจะเกี่ยงให้โจทก์บังคับคดีแก่จำเลยก่อนไม่ได
3: ้ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
3: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
5: เรื่องเรียนเป็นยังไงบ้างล่ะพิมพ์
6: ดีค่ะ
5: ก็ดีครับพ่อแต่ต้องขยันอ่านหนังสือหน่อย
6: ลูกเรียนนิติมสท.พ่อทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย
5: เห็นรู้เรื่องเลยงานเป็นไงบ้างล่ะบอย
7: ก็งานนิติก็ท้าทายงานนิเทศก็เงินดีงานไอทีก็ฮิตแต่หนูอะเรียนศิลปศาสตร์มสท.ค่ะพ่ออ
8: ยากได้ภาษาค่ะ
5: ลูกเรายังแค่ม.4นะแม่
9: จบม.6ปุ๊บไม่นานก็จบปริญญาตรีใบแรกเลยนะพ่อ
8: ทุกคนมีฝันฝันก้าวไกลไกลแค่ไหนฉันก็
9: คิดไกลก็ก้าวหน้าไปไกลกว่ากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: สวัสดีค่ะ
5: อย่าโดดงานนะและอย่าโดดเรียนด้วยนะส่วนเราอะโดดไปไกลเลยนะ
9: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
11: สารพันคำถามกับสภากา

0: และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง 4. ยินดีและพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อปฏิบัติของอาสาสมัครสภากาชาดไทยผู้ที่สนใจสามารถสมัครเป็นอาสากาชาดได้โดยใช้รูปถ่ายขนาด1นิ้วจำนวน1รูปและสำเนาบัตรประชาชนจำนวน1ใบสมัครได้ที่ฝ่ายอบรมและประสานงานสำนักงานอาสากาชาดสภากาชาดไทยหรือโทร02-252-6913
1: ฮัลโหล
2: ตกลงงานนี้พี่จะทำใช่ไหมครับ
1: งานนี้ผมขอแล้วกัน
2: งั้นให้คนของพี่มาคุยเรื่องราคาประมูลแต่งานหน้าผมขอนะพี
1: ่ได้เลยแบ่งกันไป
3: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
4: แค่เอาชื่อชาวบ้านมาใส่แล้วก็เซ็นๆกันไปแค่นี้ก็เบิกเงินได้สบายๆแล้วงานหรือจ้าหนูช่วยๆกันนะแบบนี้สิถึงเรียกว่าทีมเวิร์ค
5: ฝึกงานค่ะแต่ไม่ได้ฝึกโกงโกงงบประมาณโกงแม้กระทั่งชาวบ้านไม่ละอายใจกันบ้างเหรอ
6: น้องก็พูดถูกครับ
7: ไม่โกงด้วยหรอ
8: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
9: เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
10: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
11: เรียนมสท.ดีอย่างไร
12: การที่จะเรียนมสท.จบได้จะต้องมีความรับผิดชอบตัวเองนะครับคือมีความเอาใจใส่ในเรื่องของการเรียนนะครับแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับฉะนั้นถ้าหากว่าใครเรียนหนังสือในลักษณะที่ว่าทุ่มเทเวลาให้กับการเรียนโดยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ครับก็สามารถที่จะเรียนจบได้เช่นเดียวกันนะครับผมคิดว่าการศึกษาไม่ว่าจะศึกษาที่มหาวิทยาลัยใดนะฮะก็สามารถนำประโยชน์ไปใช้ได้ทุกที่แต่การศึกษาที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะทำให้คนที่ศึกษานี่รู้จักการใช้ชีวิตนะฮะรู้จักการทุ่มเทเวลาและรู้จักที่จะนำเอาความรู้ซึ่งไม่ว่าจะอยู่ณแห่งหนตำบลใดก็สามารถศึกษาได้ทุกคนนะครับ

ครับสวัสดีนักศึกษาและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นการบรรยายเรื่องข้อพิจารณาแนวความคิดและวัตถุประสงค์รวมทั้งแนวทางการพัฒนากฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้โดยเนื้อหาในวันนี้นะครับก็จะแบ่งออกเป็นด้วยกันทั้งหมด3ตอนด้วยกันตอนแรกก็เป็นเรื่องข้อพิจารณาการดำเนินคดีล้มละลายแล้วก็กระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ตอน2ก็จะเป็นแนวคิดวัตถุประสงค์ของกฎหมายล้มละลายแล้วก็ฟื้นฟูในส่วนขององค์การระหว่างประเทศแล้วก็ของต่างประเทศและส่วนตอนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นแนวทางการพัฒนากฎหมายล้มละลายแล้วก็ฟื้นฟูกิจการของประเทศไทยโดยในตอนแรกเนี่ยจะขอเกริ่นก่อนว่าเนื้อหาในส่วนนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายล้มละลายซึ่งกฎหมายล้มละลายเนี่ยก็เป็นกฎหมายที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างตัวเจ้าหนี้กับลูกหนี้ในสภาวะที่ลูกหนี้ประสบปัญหาทางด้านการเงินโดยความหนักเบาของปัญหาของภาระหนี้ของลูกหนี้เนี่ยก็แตกต่างไล่ระดับกันลงไปนะครับตั้งแต่ลูกหนี้ไม่อยู่ในสถานะที่จะชำระหนี้ได้หรือว่าไม่สามารถที่จะชำระหนี้ตามกำหนดได้หรือว่ามีหนี้สินล้นพ้นตัวซึ่งสถานะหรือภาระหนี้ที่หนักหน่วงที่สุด

โดยในเรื่องของกระบวนพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับสถานะความสัมพันธ์ระหว่างของเจ้าหนี้ลูกหนี้ตรงนี้เนี่ยนะครับเราก็แบ่งได้เป็น2เรื่องหลักๆเรื่องแรกก็เป็นเรื่องของการดำเนินคดีล้มละลายซึ่งการดำเนินคดีล้มละลายเนี่ยจะเป็นการเข้ามารวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้เพื่อนำออกจำหน่ายได้เงินมาก็จะมาแบ่งคืนให้แก่ตัวเจ้าหนี้ทั้งหลายในขณะที่เมื่อคดีล้มละลายสิ้นสุดลงเนี่ยตัวลูกหนี้ก็จะพ้นจากสถานะความเป็นบุคคลล้มละลายไปพร้อมๆกับหลุดพ้นจากภาระหนี้ที่มีก่อนคดีล้มละลายเริ่มต้นขึ้นในส่วนอีกกระบวนพิจารณาหนึ่งเราเรียกว่ากระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้นะครับต่อไปนี้จะขอเรียกสั้นๆว่าฟื้นฟูนะครับกระบวนการฟื้นฟูเนี่ยเป็นการเปิดโอกาสให้ลูกหนี้เนี่ยยังประกอบธุรกิจต่อไปโดยนำรายได้จากการประกอบธุรกิจต่อไปนั้นเนี่ยค่อยๆทยอยชำระหนี้คืนให้แก่เจ้าหนี้ทั้งหลายตามเงื่อนไขแล้วก็ระยะเวลาที่ระบุไว้ในแผนฟื้นฟูซึ่งเมื่อดำเนินการตามแผนฟื้นฟูสำเร็จนะครับซึ่งจะเป็นการชำระหนี้แค่เพียงบางส่วนเนี่ยลูกหนี้ก็จะหลุดพ้นจากหนี้ที่เหลืออยู่นะครับโดยในเรื่องของการดำเนินคดีล้มละลายเนี่ยนะฮะจะประกอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลักๆ2ฉบับฉบับที่1ก็คือพระราชบัญญัติล้มละลายพุทธศักราช2483แก้ไขเพิ่มเติมครั้งล่าสุดปี2561นะครับแล้วก็2ตัวพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย2542แก้ไขเพิ่มเติมปี2558โดยเมื่อเราพิจารณาลงไปในพระราชบัญญัติล้มละลายนะครับซึ่งเป็นกฎหมายฉบับแรกเนี่ยรูปแบบของการดำเนินคดีในกฎหมายฉบับเนี้ยจะมี2ส่วนหลักก็คือการดำเนินคดีล้มละลายซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมในหมวดที่1ถึงหมวดที่8รวม8หมวดด้วยกันนะครับส่วนที่2เนี่ยในเรื่องของกระบวนการฟื้นฟูเนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2หมวดหมวดแรกเนี่ยเป็นกระบวนการฟื้นฟูสำหรับองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ส่วนหมวดที่2เนี่ยจะเป็นกระบวนการฟื้นฟูของลูกหนี้ที่เป็นองค์กรธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะครับที่เราเรียกว่าตัวย่อว่า SMEทีนี้เรามาลงในรายละเอียดว่าการพิจารณาเกี่ยวกับการดำเนินคดีล้มละลายนะครับมีสิ่งใดที่จำเป็นต้องพิจารณาบ้างนะครับโดยการพิจารณาในเรื่องหลักการและก็แนวความคิดของคดีล้มละลายรวมทั้งฟื้นฟูกิจการเนี่ยเราจะแยก3มุมมองด้วยกันครับคือมองจากมุมมองของลูกหนี้ด้านที่1ด้านที่2ก็จะมองจากในส่วนของเจ้าหนี้และด้านที่3ก็เป็นมุมมองจากสังคมเรามาเริ่มดูที่มุมมองของลูกหนี้ในส่วนการดำเนินคดีล้มละลายนะครับว่าประโยชน์ที่ลูกหนี้ได้รับจากการเข้าสู่กระบวนการล้มละลายเนี่ยนะครับก็คือจะหลุดพ้นจากหนี้เดิมที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ซึ่งคำว่าหลุดพ้นจากภาระหนี้เนี่ยก็หมายความว่าลูกหนี้ไม่จำต้องชำระหนี้ส่วนที่ค้างอยู่หลังจากที่มีการรวบรวมจำหน่ายทรัพย์สินของลูกหนี้เพื่อชำระหนี้ไปแล้วคือรวบรวมทรัพย์ได้แค่ไหนนำไปชำระเท่านั้นส่วนที่ค้างอยู่นะครับลูกหนี้ก็จะไม่ต้องชำระหลุดพ้นจากหนี้นั้นเลยโดยหลักการตรงนี้เนี่ยนะครับมาจากหลักการเริ่มต้นชีวิตใหม่หรือที่เรียกว่า Fresh Start Policy ในคดีล้มละลายกฎหมายล้มละลายเนี่ยเป็นการให้โอกาสลูกหนี้ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่นะครับซึ่งวัตถุประสงค์ข้อนี้อาจจะมีการถกเถียงกันได้ทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยแล้วก็ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยมาดูแง่มุมของทางด้านเจ้าหนี้กันบ้างครับในกฎหมายล้มละลายเนี่ยจะทำให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้อย่างเป็นธรรมโดยหลักการตรงเนี้ยมาจากหลักลาติน pari passu หรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่า eco sharing แปลภาษาไทยก็คือในคดีล้มละลายมีกระบวนการที่ทำให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้อย่างเป็นธรรมไม่จำเป็นต้องรีบที่จะเป็นเจ้าหนี้คนแรกที่ฟ้องคดีนะครับโดยเมื่อคดีล้มละลายเริ่มต้นขึ้นเจ้าหนี้ทั้งหลายของลูกหนี้ที่ประสงค์อยากจะรับส่วนแบ่งจากกองทรัพย์สินของลูกหนี้ก็เพียงแต่มายื่นคำขอรับชำระหนี้ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดให้ทันถ้ายื่นทันก็จะมีสิทธิ์ได้รับส่วนแบ่งจากกองทรัพย์สินของลูกหนี้ตามสิทธิและก็ตามประเภทของเจ้าหนี้และก็ตามสัดส่วนของจำนวนที่มีสิทธิเรียกร้องโดยกระบวนการรวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้ในกฎหมายล้มละลายเนี่ยนะครับก็จะมีมาตราหลักๆ ก็เช่นมาตรา19ที่อำนาจตัวเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เข้ายึดอายัดทรัพย์สินของลูกหนี้มาตรา117ให้อำนาจศาลแล้วก็จบเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในการออกหมายเรียกลูกหนี้หรือบุคคลใดมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้นะครับรวมตลอดถึงประเด็นเรื่องการทวงหนี้ตามมาตรา118แล้วก็119การอายัด
นะครับก็เป็นรูปแบบหนึ่งของการรวบรวมทรัพย์สินของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา121โดยจะอายัดทั้งลูกหนี้ที่รับราชการและลูกหนี้ที่ทำงานภาคเอกชนตัวนี้ก็จะเป็นจุดที่แตกต่างจากการบังคับคดีแพ่งที่จะสามารถอายัดได้เฉพาะในส่วนของลูกหนี้ตามความพิพากษาที่ทำงานภาคเอกชนเท่านั้นและในส่วนท้ายสุดครับการรวบรวมทรัพย์สินยังรวมถึงการเพิกถอนนิติกรรมที่ลูกหนี้ได้กระทำไปแล้วทำให้กองทรัพย์สินของลูกหนี้ลดลงและหมดไปทำให้เจ้าหนี้ทั้งหลายได้รับชำระหนี้น้อยลงหรือไม่ได้รับชำระหนี้เลยกลไกตรงนี้กฎหมายก็ให้อำนาจตัวเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยื่นคำร้องต่อศาลขอเพิกถอนนิติกรรมเหล่านี้ไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องนิติกรรมที่เป็นการช่อฉนก็ดีหรือนิติกรรมที่เป็นการให้เปรียบทรัพย์สินเนี่ยนะครับที่รวบรวมมาได้แล้วก็ต้องนำออกจำหน่ายหรือนำออกขายก็จะมีวิธีการที่กำหนดไว้ในมาตรา123โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการจำหน่ายโดยการขายทอดตลาดนะครับแต่การขายในที่ประชุมเจ้าหนี้หรือการขายแก่บุคคลเฉพาะกลุ่มก็สามารถกระทำได้เช่นเดียวกันในแง่ของสังคมนะครับเกี่ยวกับการดำเนินคดีล้มละลายก็คือว่าเมื่อธุรกิจประสบปัญหาทางด้านการเงินเนี่ยจนมีหนี้สินล้นพ้นตัวจำเป็นครับที่จะต้องมีกฎเกณฑ์ทางสังคมที่จะเข้ามารวบรวมทรัพย์สินที่มีอยู่อย่างจำกัดของลูกหนี้เนี่ยเพื่อให้ชำระหนี้คืนให้แก่เจ้าหนี้ทั้งหลายอย่างเป็นระบบไม่เกิดการแย่งชิงทรัพย์สินของลูกหนี้ระหว่างเจ้าหนี้ทั้งหลายมิฉะนั้นมันจะเกิดความไม่สงบขึ้นครับโดยในส่วนต่อมานะครับข้อพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้บ้างในมุมมองของลูกหนี้ครับประโยชน์ที่ลูกหนี้ได้รับจากการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูเนี่ยก็คือหลุดพ้นจากหนี้เดิมก่อนวันที่ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูยกเว้นหนี้ที่ระบุไว้ในแผนหมายความว่าชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ทั้งหลายเฉพาะตามที่ระบุไว้ในแผนฟื้นฟูเท่านั้นนะครับเมื่อศาลมีคำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูเนี่ยลูกหนี้ก็หลุดพ้นจากหนี้ที่ไม่ได้ระบุไว้ในแผนนะครับประโยชน์ที่เจ้าหนี้ทั้งหลายจะได้รับเนี่ยก็คือเจ้าหนี้จะรับชำระหนี้คืนในคดีฟื้นฟูไม่น้อยกว่าหากลูกหนี้ต้องเข้าสู่กระบวนการล้มละลายตรงเนี้ยเป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดที่ทำไมเรามีกระบวนพิจารณาฟื้นฟูเพิ่มเติมขึ้นมานอกจากล้มละลายประโยชน์ในแง่มุมของเจ้าหนี้ก็คือกระบวนการฟื้นฟูเนี่ยช่วยการันตีให้กับตัวเจ้าหนี้ทั้งหลายว่าจะรับชำระหนี้คืนไม่น้อยกว่าหากลูกหนี้จะล้มละลายโดยเจ้าหนี้ก็จะรับชำระหนี้คืนตามเงื่อนไขแล้วก็ระยะเวลาที่ระบุไว้ในแผนฟื้นฟูกิจการในแง่ของสังคมครับกระบวนการฟื้นฟูเนี่ยกิจการยังเดินต่อเมื่อกิจการยังอยู่ก็เกิดประโยชน์กับตัวเจ้าของกิจการเองนะครับรวมไปถึงลูกจ้างครอบครัวของลูกจ้างหน่วยงานของรัฐที่สามารถจัดเก็บภาษีได้ไม่ว่าจะเป็นภาษีนิติบุคคลนะครับภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะแล้วแต่ประเภทของการประกอบธุรกิจรวมถึงสังคมและก็สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของที่ตั้งของธุรกิจนั้นๆด้วยครับสำหรับตอนที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแนวความคิดและวัตถุประสงค์ของกฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการจากมุมมองขององค์การระหว่างประเทศแล้วก็ของต่างประเทศนะครับในส่วนขององค์การระหว่างประเทศที่อาจารย์นำมาเป็นหลักเกณฑ์ในการให้ข้อมูลพวกเราทุกคนเนี่ยก็มาจากคณะกรรมการกฎหมายการค้าระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาตินะครับหรือตัวย่อก็คือ UNCITRAL นะครับ United Nations Commission on International Trade Law ซึ่งก็แปลความได้ว่าเป็นคณะกรรมการกฎหมายการค้าระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาตินะครับตัวย่ออาจจะออกเสียงว่า UNCITRAL หรือ UNCITRAL ก็ได้โดยตัวคณะกรรมการเนี่ยครับเขาก็มีการออกกฎเกณฑ์นะครับเป็นคำแนะนำในการร่างกฎหมายได้ระบุถึงวัตถุประสงค์ที่สำคัญของกฎหมายล้มละลายที่มีประสิทธิภาพและก็มีประสิทธิผลนะครับว่าระบบกฎหมายล้มละลายที่มีประสิทธิภาพเนี่ยจำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงวัตถุประสงค์9ข้อนะครับเราก็จะมาดูไล่เรียงกันไปทีละข้อนะครับข้อแรกเนี่ยก็คือก่อให้เกิดความแน่นอนในตลาดเพื่อส่งเสริมความมีเสถียรภาพและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับตรงนี้เนี่ยมีล้มละลายเพื่อที่ว่าในกรณีที่ลูกหนี้ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเนี่ย
ถ้าเกิดว่ามีหนี้สินล้นพ้นตัวแล้วนะครับหรือไม่สามารถที่จะชำระหนี้ที่ถึงกำหนดได้

็จำเป็นที่จะต้องมีกลไกหรือมาตรการทางกฎหมายในการที่จะเข้ามาดำเนินการจัดการกับความสัมพันธ์ระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้ตรงนี้ว่าจะดำเนินคดีล้มละลายหรือจะเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูในวัตถุประสงค์ข้อที่2ครับคือการทำให้ทรัพย์สินของลูกหนี้เนี่ยมีมูลค่ามากสุดเท่าที่จะมากได้ทรัพย์สินของลูกหนี้มีมากแค่ไหนเพียงใดก็จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อสัดส่วนในการได้รับชำระหนี้คืนของเจ้าหนี้ทั้งหลายยิ่งลูกหนี้มีทรัพย์สินที่มีมูลค่ามากมันก็จะทำให้สิทธิในการรับชำระหนี้คืนหรือสัดส่วนในการได้รับชำระหนี้คืนของเจ้าหนี้เพิ่มแปรตามกันไปนะครับไม่ว่าจะเป็นคดีล้มละลายหรือคดีฟื้นฟูก็จำเป็นที่จะต้องมีกลไกทางด้านกฎหมายในเรื่องนี้แบบเดียวกันในวัตถุประสงค์ข้อที่3ครับเป็นเรื่องการหาจุดสมดุลระหว่างกฎหมายล้มละลายและกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ในระบบกฎหมายของหลายๆประเทศรวมทั้งของประเทศไทยที่มีรูปแบบกระบวนพิจารณาทั้งในส่วนของล้มละลายแล้วก็ฟื้นฟูกิจการนะครับแม้กระบวนการฟื้นฟูกิจการจะเป็นช่องทางที่อยากให้ลูกหนี้เลือกมากกว่าเพราะลูกหนี้ยังชำระหนี้คืนให้แก่เจ้าหนี้ทั้งหลายบางส่วนแต่กระบวนการฟื้นฟูเนี่ยครับก็มีไว้ให้กับเฉพาะตัวองค์กรธุรกิจที่ยังมีช่องทางให้ฟื้นฟูกิจการได้เท่านั้นหมายความว่าแม้จะเป็นองค์กรธุรกิจที่ประสบปัญหาด้านการเงินแต่หากธุรกิจนั้นไม่มีช่องทางให้ฟื้นฟูกิจการแล้วเช่นตัวผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการนั้นไม่เป็นที่นิยมของตัวประชาชนหรือลูกค้าอีกต่อไปแล้วกระบวนการฟื้นฟูก็คงไม่สามารถที่จะเข้าไปช่วยเหลือลูกหนี้ที่มีผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการในแบบนี้ได้กระบวนการล้มละลายก็อาจจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกว่านะครับ4ครับก่อให้เกิดความมั่นใจว่าเจ้าหนี้ที่มีสิทธิ์ได้รับชำระหนี้ในลักษณะเดียวกันได้รับปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันจากหลักเมื่อตอนที่แล้วครับที่ข้อพิจารณาของเจ้าหนี้ว่าคดีล้มละลายคดีฟื้นฟูจะทำให้เจ้าหนี้รับชำระหนี้อย่างเป็นธรรมหรือ pari passu นะครับไม่จำเป็นเสมอไปว่าการรับชำระหนี้อย่างเป็นธรรมจะต้องเป็นการได้รับชำระหนี้เป็นจำนวนที่เท่ากันเหตุผลก็เพราะว่าในคดีล้มละลายคดีฟื้นฟูเราแบ่งเจ้าหนี้ออกเป็น2ประเภทนะครับตามนิยามในมาตรา6ของพระราชบัญญัติล้มละลายก็คือเจ้าหนี้มีประกันกับเจ้าหนี้ไม่มีประกันซึ่งหากพูดอย่างง่ายหรือพูดโดยรวมนะครับตัวเจ้าหนี้มีประกันก็คือเจ้าหนี้บุริมสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ส่วนตัวเจ้าหนี้ไม่มีประกันก็คือเจ้าหนี้สามัญตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ดังนั้นสิทธิ์ในการได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้มีประกันกับเจ้าหนี้ไม่มีประกันก็ไม่อาจจะเท่ากันได้เพราะเจ้าหนี้ประเภทหนึ่งมีสิทธิพิเศษในการรับชำระหนี้เหนือทรัพย์อย่างใดอย่างหนึ่งของลูกหนี้ก่อนเจ้าหนี้สามัญหรือเจ้าหนี้ทั่วไปเมื่อลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการล้มละลายหรือฟื้นฟูแล้วนะครับสิทธิในการรับชำระหนี้ก่อนของเจ้าหนี้บุริมสิทธิ์หรือเจ้าหนี้มีตามประมวลแพ่งก็จะมาเปลี่ยนชื่อเป็นตัวเจ้าหนี้มีประกันในคดีล้มคดีฟื้นฟูนะครับดังนั้นแล้วในเรื่องของการได้รับชำระหนี้ที่ต้องมีการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมนั้นก็จำเป็นที่จะต้องพิจารณาด้วยว่าเจ้าหนี้ราย1นั้นเป็นเจ้าหนี้มีประกันหรือเป็นเจ้าหนี้ไม่มีประกันนะครับในกรณีที่เป็นเจ้าหนี้ประเภทเดียวกันแล้วเช่นเป็นเจ้าหนี้ไม่มีประกันนั้นนะครับก็จะต้องมาดูว่าสิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้แต่ละรายนั้นเป็นจำนวนเท่าใดหากเจ้าหนี้มีสิทธิเรียกร้องเป็นจำนวนที่ไม่เท่ากันนะครับการได้รับชำระหนี้ที่ถือว่าเป็นธรรมก็คือการรับชำระหนี้คืนเป็นสัดส่วนหรือเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เท่ากันวัตถุประสงค์ข้อที่5ครับก่อให้เกิดกระบวนการล้มละลายและฟื้นฟูกิจการที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพและเป็นกลางไม่ว่าจะเป็นคดีล้มละลายคดีฟื้นฟูนะครับก็จำเป็นที่จะต้องดำเนินการไปด้วยความรวดเร็วความรวดเร็วเนี่ยก็จะนำมาซึ่งการได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้คืนเร็วหรือช้าคดีล้มละลายก็จำเป็นที่จะต้องนำไปสู่กระบวนพิจารณาที่ศาลมีคำพิพากษาให้ล้มละลายเพื่อที่จะได้นำทรัพย์ของลูกหนี้ทั้งหลายออกขายได้นำเงินมาแบ่งให้แก่เจ้าหนี้ทั้งหลายคดีฟื้นฟูกิจการก็มีความจำเป็นที่จะต้องเร่งให้ถึงขั้นตอนที่ศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนนะครับเพื่อที่ว่าตัวผู้บริหารแผนจะได้เริ่มพลิกฟื้นแผนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ตามแผนที่มีผลผูกมัดประการที่6นะครับวัตถุประสงค์ข้อที่6เป็นเรื่องการรักษา

กองทรัพย์สินของลูกหนี้เพื่อให้เกิดการแบ่งทรัพย์สินแก่เจ้าหนี้ทั้งหลายอย่างเป็นธรรมตามสิทธิ์ของเจ้าหนี้แต่ละประเภทองค์กรธุรกิจที่เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูหรือล้มละลายแน่นอนว่าทรัพย์ที่มีอยู่นั้นไม่เพียงพอที่จะชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ทั้งหลายได้อย่างครบถ้วนดังนั้นเมื่อคดีล้มละลายและคดีฟื้นฟูเริ่มต้นขึ้นจำเป็นที่จะต้องมีกลไกทางกฎหมายในการที่จะสงวนรักษากองทรัพย์สินของลูกหนี้ไม่ให้ลดน้อยถอยลงไปอีกในคดีล้มละลายจะมีตัวอย่างเช่นการห้ามมิให้ลูกหนี้กระทำการใดๆเกี่ยวกับทรัพย์สินอีกและในการห้ามฝั่งเจ้าหนี้แต่ละรายในการบังคับเอาแก่สิทธิ์ของตนเพราะคดีล้มละลายเป็นไปเพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้ทั้งหลายในขณะที่กระบวนการฟื้นฟูเนี่ยก็จะมีสภาวะพักการชำระหนี้หรือสภาวะหยุดนิ่งนะครับตามมาตรา 90/12 ในบทบัญญัติในหมวด 3/1 ที่จะมาทำให้กองรักษากองทรัพย์สินของลูกหนี้ไม่ให้ลดน้อยถอยลงวัตถุประสงค์ข้อที่7ครับก็คือการทำกฎหมายล้มละลายให้โปร่งใสสามารถคาดการถึงขั้นตอนของกฎหมายและผลกระทบได้และมีบทบัญญัติที่มีส่วนกระตุ้นในการรวบรวมและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้ครับกฎหมายที่ชัดเจนก็จะทำให้เจ้าหนี้และลูกหนี้คาดการถึงสิทธิและหน้าที่ในคดีฟื้นฟูและคดีล้มละลายได้ว่าถ้าเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูและล้มละลายสิทธิจะเป็นอย่างไรนะครับ8ครับเป็นวัตถุประสงค์ในเรื่องการรับรองสิทธิ์ของเจ้าหนี้ที่มีอยู่เดิมและการมีบทบัญญัติชัดแจ้งเกี่ยวกับลำดับบุริมสิทธิ์ของเจ้าหนี้นะครับซึ่งลำดับบุริมสิทธิ์ของแต่ละประเทศก็จะแตกต่างกันไปตามแต่ที่ฝ่ายนิติบัญญัติของแต่ละรัฐจะกำหนดไว้นะครับของไทยก็จะมีอยู่ในมาตรา130และในส่วนสุดท้ายครับการมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกฎหมายล้มละลายข้ามชาติเพราะในปัจจุบันลูกหนี้อาจจะมีทรัพย์สินตั้งอยู่มากกว่า1ประเทศบทบัญญัติล้มละลายส่วนใหญ่นั้นก็จะมีผลเฉพาะเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้ที่ตั้งอยู่ในประเทศของตนเท่านั้นดังนั้นจึงมีความจำเป็นครับที่จะต้องมีการเพิ่มเติมในเรื่องของบทบัญญัติในส่วนกฎหมายล้มละลายข้ามชาติด้วยในส่วนทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายล้มละลายเนี่ยนะครับทฤษฎีแรกเป็นทฤษฎีการเจรจาต่อรองของเจ้าหนี้ซึ่งจะเน้นที่ตัวเจ้าหนี้เป็นหลักในขณะที่ทฤษฎีที่2ทฤษฎีที่คำนึงถึงชุมชนหรือส่วนรวมเนี่ยนะครับจะเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับทฤษฎีแนวทางคุณค่าที่หลากหลาย2ทฤษฎีเนี่ยครับจะคำนึงว่านอกจากเจ้าหนี้จะรับชำระหนี้คืนแล้วจำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสังคมไม่ว่าจะเป็นภาครัฐด้วยที่จะต้องมีเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูหรือล้มละลายของลูกหนี้กิจการอันนี้และในท้ายสุดครับแนวทางอื่นๆที่จะต้องคำนึงถึงในการดำเนินคดีฟื้นฟูหรือล้มละลายก็จะต้องคำนึงถึงความเมตตาความยุติธรรมนะครับเป็นแนวความคิดความเป็นธรรมทางสังคมกฎหมายล้มละลายเนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็ได้เปลี่ยนแปลงจากระบบที่มุ่งลงโทษลูกหนี้เป็นระบบที่เริ่มให้ความคุ้มครองลูกหนี้เพิ่มขึ้นพยายามช่วยให้สามารถที่จะแก้ไขสถานะการเงินของลูกหนี้ได้นะครับโดยตระหนักถึงความจำเป็นแล้วก็ความสามารถในการรักษามูลค่าและความคงอยู่ขององค์กรธุรกิจเอาไว้ครับในส่วนตอนที่3ก็จะเป็นเรื่องแนวทางพัฒนากฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้โดยในเรื่องแรกเนี่ยนะครับเราก็จะมาดูในส่วนของข้อพิจารณาในการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายล้มละลายนะครับซึ่งข้อสังเกตข้อแรกครับการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้เนี่ยก็สามารถเพิ่มได้โดยการดำเนินกระบวนพิจารณาไม่ว่าจะเป็นคดีล้มละลายหรือฟื้นฟูกิจการผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของกระบวนพิจารณาในชั้นศาลแต่รวมไปถึงการติดต่อระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งในคดีหลักแล้วก็คดีสาขานอกจากนั้นครับจำเป็นที่จะต้องเพิ่มกระบวนการไกล่เกลี่ยเพราะว่าการสืบพยานเนี่ยเป็นการใช้เวลาใช้ทรัพยากรจากทั้งฝั่งเจ้าหนี้ลูกหนี้และผู้มีส่วนได้เสียกระบวนการไกล่เกลี่ยเนี่ยก็สามารถที่จะนำมาใช้ในคดีฟื้นฟูแล้วก็คดีล้มละลายได้ในทุกๆขั้นตอนจำเป็นที่จะต้องมีการส่งเสริมและก็สนับสนุนให้มีการใช้ที่เพิ่มเติมขึ้นเพื่อที่จะคัดกรองให้คดีที่ไม่สามารถไกล่เกลี่ยกันได้ต้องไปสืบพยานเต็มรูปแบบเนี่ยเหลือน้อยสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับ
อีกส่วนหนึ่งจะเป็นเรื่องการโฆษณาคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลหรือประกาศหรือคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีการโฆษณาในทันทีทันใดที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งหรือเมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์มีการประกาศหรือมีคำสั่งนะครับจะมีช่องว่างนะครับอยู่ทั้งที่ตัวผลของกฎหมายเนี่ยมันมีผลทันทีที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งมีผลทันทีที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีประกาศหรือมีคำสั่งดังนั้นการส่งเสริมหรือการเพิ่มเติมในเรื่องการโฆษณาในทันทีทันใดหรือตัว real time advertisement ของคำสั่งหรือคำพิพากษาตรงจุดเนี้ยจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มเติมเข้าไปประเด็นที่2ครับอันนี้เจาะลงไปในส่วนของกระบวนการฟื้นฟูปัจจุบันเนี่ยนิยามของลูกหนี้ที่เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูไม่ว่าจะเป็นขององค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ก็ดีของ SME ก็ดียังจำกัดประเภทขององค์กรธุรกิจอยู่นะครับทำให้ลูกหนี้ที่ไม่เป็นไปตามนิยามไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูได้จำเป็นที่จะต้องเปิดโอกาสให้องค์กรธุรกิจทุกรูปแบบครับเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูได้ประการถัดมาก็เป็นเรื่องหนี้ขั้นต่ำพรบ.ล้มละลายของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นส่วนล้มละลายหรือฟื้นฟูเนี่ยเงื่อนไขในการเริ่มต้นคดียังมีเรื่องหนี้ขั้นต่ำอยู่ซึ่งหนี้ขั้นต่ำเนี่ยกลายเป็นอุปสรรคหนึ่งในการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูหรือล้มละลายของลูกหนี้เพราะจากข้อมูลที่ปรากฏอยู่เนี่ยลูกหนี้ในประเทศไทยส่วนใหญ่มีหนี้ไม่ถึงหนี้ขั้นต่ำเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยนะครับทำให้ตัวลูกหนี้อีกเป็นจำนวนมากนะครับไม่สามารถที่จะเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูหรือล้มละลายได้เพราะมีหนี้ไม่ถึงหนี้ขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนดเป็นเงื่อนไขในการเริ่มต้นคดีในส่วนท้ายสุดตรงนี้กระบวนการฟื้นฟูเนี่ยมี2รูปแบบครับคือแบบปกติกับแบบเร่งรัดแบบปกติเนี่ยก็คือลูกหนี้ผู้ร้องขอเนี่ยค่อยมาจัดทำแผนฟื้นฟูหลังจากที่ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการแล้วในขณะที่แบบเร่งรัดนะครับจะเป็นกระบวนการที่ตัวผู้ร้องขอเนี่ยได้แนบตัวแผนฟื้นฟูกิจการซึ่งที่ประชุมเจ้าหนี้ยอมรับมาแล้วนะฮะซึ่งรูปแบบทั้ง2รูปแบบทั้งแบบปกติและแบบเร่งรัดในปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้มีเปิดโอกาสให้ลูกหนี้ทั้ง2หมวดเนี่ยสามารถใช้ได้ประการที่3ครับจากบทบัญญัติที่มีอยู่เนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของนิยามเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่ากระบวนการฟื้นฟูเนี่ยเรามุ่งเน้นไปที่ตัวลูกหนี้ที่ประกอบธุรกิจดังนั้นตัวบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ประจำที่เกิดจากการบริโภคเนี่ยนะครับยังไม่มีโอกาสที่จะเข้าสู่กระบวนการปรับโครงสร้างหนี้หรืออาจจะเรียกว่าเป็นการฟื้นฟูฐานะของลูกหนี้ที่เป็นบุคคลธรรมดาได้และในส่วนที่4นะครับก็ประเทศไทยยังไม่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกฎหมายล้มละลายข้ามชาติที่จะเข้าไปรวบรวมทรัพย์สินที่ตั้งอยู่นอกเหนือประเทศไทยได้โดยในปัจจุบันเนี่ยนะครับก็มีร่างการแก้ไขกฎหมายล้มละลายอยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐสภาซึ่งก็จำเป็นนะครับที่ท่านผู้ชมแล้วก็นักศึกษาจำเป็นที่จะต้องสืบค้นนะครับว่ากฎหมายปัจจุบันเนี่ยมีการแก้ไขเพิ่มเติมแค่ไหนเพียงใดโดยร่างที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการแก้ไขในส่วนของกระบวนการฟื้นฟูตามหมวด 3/1 เพิ่มหนี้ขั้นต่ำจาก10ล้านเป็นไม่น้อยกว่า50ล้าน2มีการแก้ไขในส่วนฟื้นฟู SME เปลี่ยนชื่อเป็นกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ขนาดย่อมโดยลดหนี้ขั้นต่ำลงจาก2ล้านไม่น้อยกว่า2ล้านหรือไม่น้อยกว่า3ล้านเป็นไม่น้อยกว่า1ล้านหรือไม่น้อยกว่า2ล้านแล้วแต่ประเภทของลูกหนี้นะครับ3เป็นการทำให้รูปแบบกระบวนการฟื้นฟูทั้งแบบปกติและแบบเร่งรัดเนี่ยนะครับสามารถที่จะเปิดโอกาสให้ลูกหนี้มาเลือกใช้ได้แล้วก็ส่วนสุดท้ายครับเป็นเรื่องของการฟื้นฟูฐานะของลูกหนี้ที่เป็นบุคคลธรรมดาก็จะมีบทบัญญัติในส่วนท้ายสุดเพิ่มขึ้นมาก็ถือว่ามาเป็นการเพิ่มเติมในเนื้อหาในส่วนฟื้นฟูกิจการด้วย

0: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
1: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
2: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
3: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
4: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
3: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
5: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
2: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
6: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
7: ถึงจะแก่จะเท่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
8: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
10: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
11: พ่อวันนี้หนูสนุกมากเลยครูไม่อยู
12: ่เอาครูไปไหนอ่ะ
11: ไม่รู
12: ้เอาวันนี้ก็ไม่มีใครมาสักแก้วมามามาเร็วลมวงไหนซักซันหน่อยนานแล้วเอาสองไม้พี่ส
13: องไม้น่ารัก
14: เมื่อไหร่จะเลิก
15: เลิกเราเลิกแล้วเลิกเลย
16: จะเรียนมสท.ได้เหรอ
17: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
10: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel
18: ตุลาคมมังคมบาทมหาราชนวมินทร์บดินทร์สวรรค์ปี59เสด็จฟ้าลานิรันดร์ยังโศกสันเหมือนเมื่อวานเพิ่งผ่านไปพระกรุณาที่คุณอย่างอุ่นกล้าวจะนานเนาในแผ่นดินสิ้นสมัยน้อมถวายสักการะด้วยอาลัยขอทรงชัยเสวยวิมุตติพิสุทธิ์เทอญน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

คุณค่าของความเป็นไทยคือรากฐานของความเป็นเราสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหรือมสท.กับชุดรายการรักไทยและผมกัญจัญญาวุฒิวันที่จะพาคุณผู้ชมเดินทางผ่านประตูแห่งการเวลาไปเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อเราทุกคนเห็นความสำคัญของชนชาติไทยครับและช่วงแรกของรายการวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้เรื่องราวของจุดเริ่มต้นของมลายไทยครับมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์ครับจิตวิญญาณความปราณีตที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างช้านานจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันในช่วงเก็บมาเล่าครับ

0: หากจะหาศิลปะใดที่สะท้อนหัวใจอันอ่อนโยนและความประณีตของคนไทยได้ดีที่สุดมาลัยไทยคือคำตอบจากกลีบดอกไม้ใบไม้ชิ้นเล็กๆถูกร้อยเรียงเข้าด้วยกันด้วยความอดทนและสมาธิจนกลายเป็นลวดลายที่งดงามตระการตามาลัยไทยได้รับอิทธิพลมาจากประเทศอินเดียโดยแพร่หลายเข้ามาพร้อมกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและพราหมณ์ฮินดูวัฒนธรรมไทยนำมาประยุกต์จนเกิดเป็นงานประณีตศิลป์ชั้นสูงในราชสำนักก่อนจะส่งต่อความงดงามนี้สู่วิถีชีวิตของประชาชนทั่วไปในปัจจุบัน
1: ประวัติของพวงมาลัยนะคะก็จะมีมาสมัยโบราณเลยแต่ว่าเท่าที่ศึกษาแล้วก็ได้ทราบมาก็คือในสมัยพระล่วงโลดก็จะมีพิธีจองเปลียงแล้วเขาในพิธีนั้นน่ะเขาก็จะมีการประกวดโคมชักโคมแฝนแล้วก็ทำเพื่อที่จะถวายสมเด็จพระล่วงทีนี้นางนพมาศนะคะหรือว่าท้าวศรีจุฬาลักษณ์เนี่ยก็ได้ประดิษฐ์โคมแฝนโคมชักแล้วหรือโคมลอยหรือกระทงลอยเนี่ยประดิษฐ์ขึ้นมาอย่างวิจิตรแล้วก็มีงานมาลัยมาประดับตกแต่งโคมแฝนโคมชักโคมลอยก็คิดว่าน่าจะเริ่มมีมาตั้งแต่สมัยนั้นหลังจากนั้นก็จะมีบุคคลหรือว่าชนรุ่นหลังอ่ะก็ทำมาเรื่อยๆจนมาถึงสมัยสมเด็จพระพันปีสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนะคะก็คือได้ทำงานร้อยมาลัยงานกระทงลอยงานแกะสลักอย่างวิจิตรบรรจงก็ทำให้เจริญรุ่งเรืองมากๆในช่วงเวลานั้นแล้วชนรุ่นหลังก็สืบต่อมาเรื่อยๆค่ะจนถึงปัจจุบันประเภทของมาลัยเนี่ยถ้าแยกเป็นใหญ่ๆเลยเนี่ยเราจะแบ่งเป็น3ประเภทมาลัยชายเดียวมาลัย2ชายแล้วก็มาลัยชำร่วยมาลัยชายเดียวเนี่ยเราก็จะเป็นมาลัยข้อประกอบที่เอาไว้ถวายพระบรมวงศานุวงศ์แล้วก็ใช้ถวายพระหรือว่ามอบให้กับวันแม่หรือว่าบุคคลต่างๆที่เราเคารพนับถือในโอกาสต่างๆไม่ว่าจะเป็นวันสงกรานต์วันไหว้ครูอะไรประมาณนั้นนะคะส่วนมาลัย2ชายส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเป็นงานมงคลก็คือใช้ในงานพิธีมงคลสมรสอันนี้มาลัย2ชายที่ห้อยอยู่2ชายแต่ถ้าเป็นบางคนเขาก็ใช้แบบเรียบง่ายนะคะก็คือใช้ในงานที่ห้อยที่กรอบรูปงานสวดอภิธรรมศพนะคะอะไรประมาณนั้นแล้วก็บางคนก็สามารถที่ไปใช้ของที่หน้ารถสำหรับบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในรถอะไรประมาณนั้นนะคะอันนี้มาลัย2ชายส่วนอีกประเภทนึงก็คือมาลัยชำร่วยมาลัยชำร่วยเนี่ยก็จะแบ่งประเภทได้อีกคือมาลัยตัวสัตว์นะคะมาลัยตัวสัตว์แล้วก็มาลัยตัวสัตว์ที่เห็นก็คือจะมีมาลัยตัวสัตว์ที่เป็นชะนีเป็นมาลัยตัวหนูเป็นมาลัยตัวกระรอกอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็เป็นมาลัยชำร่วยมาลัยตุ้มที่มาลัยชำร่วยจะเป็นมาลัยขนาดเล็กนะคะเราสามารถที่จะสมมติมาลัยตุ้มเนี่ยเราก็สามารถต่ออุบะต่อริบบิ้นเป็นมาลัยชำร่วยประโยชน์ของมาลัยชำร่วยคือเรามอบให้เป็นของที่ระลึกในงานอย่างเช่นงานมงคลสมรสพิธีตอนรดน้ำสังรดน้ำเจริญพระพุทธมนต์อันตรงนั้นนะคะแล้วก็มอบให้เวลาเราไปพบอาจารย์ผู้ใหญ่แขกผู้ใหญ่หรือว่าแขกต่างบ้านต่างเมืองมาเราต้องการเผยแพร่งานศิลปะวัฒนธรรมของเรางานเผยแพร่งานมาลัยของเราเราก็มอบเป็นมาลัยชำร่วยให้ได้ค่ะ
0: พวงมาลัยไทยไม่ใช่เพียงแค่การนำดอกไม้มาร้อยเรียงเข้าด้วยกันแต่ยังรวมรวมความหมายอันมงคลของดอกไม้แต่ละชนิดที่สื่อสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์มั่นคงและรุ่งเรืองเพื่อส่งมอบความปรารถนาดีสู่ความเป็นสิริมงคลให้แก่ผู้รับอย่างแท้จริง
1: ความหมายของ

0: ดอกไม้นะคะอย่างเช่นเราจะมีสัญลักษณ์ที่ชัดเจนเลยก็คือถ้าเป็นวันแม่ดอกมะลิเนี่ยจะเป็นสัญลักษณ์ของวันแม่เพราะฉะนั้นเวลาเราต้องการที่จะนำพวงมาลัยไปมอบให้คุณแม่เนี่ยเราก็จะใช้ดอกมะลิร้อยเป็นส่วนใหญ่ส่วนใส่วัสดุอื่นลงไปได้เนี่ยก็ตกแต่งเป็นส่วนตกแต่งเป็นส่วนที่ร้อยสายลายได้ค่ะดอกบัวเนี่ยก็เหมือนพระพุทธเจ้าอะค่ะเราเกิดมาเราก็เหมือนก้าวเท้าอยู่ในมี7ดอกบัวอยู่7ดอกแล้วก็ก้าวเท้าอยู่ในดอกบัวนะคะเราก็เลยแล้วศาสนาพุทธของเราเนี่ยก็ใช้ดอกบัวเป็นดอกไม้ที่ใช้ถวายพระอยู่แล้วเพราะนั้นดอกบัวจึงคู่กับเป็นสัญลักษณ์คู่กับพระพุทธศาสนาของเราค่ะพวงมาลัยเนี่ยถือว่าเป็นทั้งงานศิลปะแล้วก็งานประดิษฐ์เราต้องใช้คู่กันทั้งสองอย่างไม่ว่าจะเป็นงานมาลัยงานประดิษฐ์กระทงลอยงานประดิษฐ์พานพุ่มหรือว่างานประดิษฐ์ทุกๆอย่างถือว่าเป็นศิลปะเหมือนกันเพราะว่าใช้องค์ประกอบศิลป์ในการทำในการคิดงานในการคิดสัดส่วนทุกอย่างจะต้องมีองค์ประกอบศิลป
1: ์คุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงมาลัยไทยหลายคนคงนึกถึงดอกมะลิดอกพุธหรือแม้กระทั่งดอกกุหลาบสดใช่ไหมครับแต่เอกลักษณ์ไทยเนี่ยไม่เคยหยุดนิ่งครับในช่วงสืบสานต่อยอดในวันนี้เราจะมาเรียนรู้การตีความใหม่ของมาลัยไทยภายใต้แนวคิดโมเดิร์นคราฟต์ครับและผมได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จักรพันธ์ลูกงามครับหัวหน้าสาขาคณะกรรมศาสตร์ศึกษาครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพครับจะมาให้ความรู้กับเราและคำตอบกับเราในวันนี้ครับสวัสดีครับอาจารย์
2: ครับสวัสดีครับ
1: หลายคนคงสงสัยเหมือนผมว่าแนวคิดในเรื่องของการทำมาลัยไทยแบบใหม่กับแบบเดิมเนี่ยแตกต่างกันยังไงครับ
2: ครับผมก็ในส่วนของมาลัยรูปแบบเดิมนะครับก็อย่างที่อาจารย์ได้กล่าวมาข้างต้นนะครับก็อย่างอื่นเลยอย่างแรกเลยนะครับก็คือในเรื่องของวัสดุเนาะแต่เดิมเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของงานดอกไม้สดนะครับอย่างเช่นดอกฟูดดอกมะลิดอกรัก
1: ครับผม
2: แล้วก็รูปแบบนะครับของงานมาลัยแบบดั้งเดิมเนี่ยก็คือเขาก็จะมีไม่กี่ประเภทนะครับแล้วก็รูปแบบเนี่ยรูปแบบและลวดลายครับอาจารย์ก็จะมีความเฉพาะเจาะจงนะครับอย่างเช่นในเรื่องของมาลัยชายเดียวมาลัยสองชายหรือมาลัยชำร่วยนะครับอย่างมาลัยชายเดียวเนี่ยอันนี้คือรูปแบบของมาลัยรูปแบบโบราณนะครับก
1: ็
2: ค
1: ือ
2: ลวดลายเนี่ยเขาก็จะเน้นสีสันนะครับที่ตัดกันนะครับความคมชัดของลวดลายมาลัยนะครับแล้วก็ความละเอียดของฝีมือใช่ไหมครับก็จะใช้เวลาในการประดิษฐ์ที่มากนะครับแล้วก็ต้องใช้จํานวนคนที่มากเพื่อแข่งกับเวลาที่จํากัดนะครับเนื่องจากวัสดุเป็นของสดนะครับนอกจากนี้เนี่ยสัดส่วนนะครับของมาลัยชายเดียวนะครับก็คือโดยสัดส่วนแล้วปกติก็จะเป็นตัวพวงกับตัวอุบะเนี่ยประมาณ1ต่อ1ครับ
1: ครับผม
2: อันนี้คือสัดส่วนในของรูปแบบโบราณนะครับจนถึงในปัจจุบันนะครับก็เนื่องจากกระแสของในโลกยุคปัจจุบันนะอาจารย์ก็คือเราจะมาละเมียดละไมนะครับใช้ทำอะไรที่ใช้เวลามากเหมือนเดิมเนี่ยอาจจะไม่ตรงกับความต้องการของคนสมัยใหม่นะครับก็ความแนวคิดนะครับหรือว่ารูปแบบนะครับของการใช้มาลัยมันก็มีความเปลี่ยนแปลงไปครับอาจารย์ก็จากเดิมที่จะต้องมีความวิจิตรความละเอียดปราณีตนะครับก็คือเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันนะครับก็รูปแบบมาลัยนะครับก็อาจจะมีความเปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมครับอย่างเช่นพวงนี้นะครับจะเห็นว่าความสวยงามเนี่ยก็สัดส่วนเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนไปหน่อยนะครับแต่ว่าความละเอียดเนี่ยก็ยังคงมีอยู่นะครับในเรื่องของฝีมือในการร้อยนะอาจารย์แล้วก็แต่นะครับก็อาจจะประยุกต์นะครับในเรื่องของสีสันนะครับลวดลายเนี่ยอาจจะลดทอนลงนะครับแล้วก็อาจจะมีการเพิ่มวัสดุครับที่มีความเข้ากันได้กับตัวมาลัยเพื่อให้เกิดความแวววาวหรือผิวสัมผัสที่แตกต่างกันนะครับอย่างเช่นมีอาจจะมีการใช้โบหรือริบบิ้นประกอบนะครับมาลัยชายเดียวครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยอาจจะไม่ได้มีส่วนของโบหรือริบบิ้นในเป็นส่วนประกอบของพวงมาลัยนะครับเพื่อในปัจจุบันเนี่ยนอกจากเมื่อก่อนสมัยก่อนใช่ไหมครับพวงมาลัยเนี่ยก็จะนิยมใช้ในการบูชาพระไหว้ผู้ใหญ่นะครับหรือว่าลักษณะของมาลัยสองชายเนี่ยก็จะใช้สำหรับคล้องคอเจ้าบ่าวเจ้าสาวใช่ไหมครับอาจารย์หรือว่านำไปทุนก้าวถวายที่เป็นมาลัยข้อประกอบแล้วนะครับฉะนั้นมาลัยเนี่ยก็คือต้องมีความหรูหรามีความร่วมสมัยนะครับ
1: ก็แสดงว่าจริงๆอ่ะมาลัยในปัจจุบันอ่ะไม่ใช่แค่

0: เรื่องของการความสวยงามอย่างเดียวแต่มีการปรับให้เข้ากับเรื่องราวที่จะไปใช้ในงานต่างๆด้วยแต่ที่ยังคงเอกลักษณ์ความสําคัญก็ความประณีตแม้ลวดลายจะลดลงแต่ความประณีตไม่ได้ลดลงเลยใช่มั้ยครับคราวนี้แล้วจุดเริ่มต้นของการทํามาลัยภายใต้แนวคิดโมเดิร์นคราฟต์เนี่ยอาจารย์มีจุดเริ่มต้นมายังไงบ้าง
1: ก็จุดเริ่มต้นเลยนะครับก็จากที่คลุกคลีนะครับในวงการร้อยมาลัยนะครับก็ได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงนะครับของลักษณะของการใช้งานมาลัยครับอาจารย์ก็คือจากเดิมเนี่ยก็มาลัยเนี่ยก็จะมีลักษณะการร้อยที่ต้องมีความประณีตต้องมีความสวยงามใช่มั้ยครับจนปัจจุบันเนี่ยลูกค้านะครับก็หรือว่าความสนใจของนักศึกษาเนี่ยก็เปลี่ยนไปนะครับก็คืออยากทําอะไรที่มันรวดเร็วขึ้นมีความแต่ยังคงความสวยงามอยู่อ่ะครับผมก็เลยได้ลองศึกษาค้นคว้าหรือว่าในการทําพัฒนาผลิตภัณฑ์เนี่ยเพื่อให้ตรงกับความต้องการของคนในยุคปัจจุบันนะครับก็เลยได้ทําอะไรเนี่ยที่มีความร่วมสมัยขึ้นมีความโมเดิร์นขึ้นแล้วก็แต่ยังคงเอกลักษณ์ของความเป็นมาลัยไทยเราอยู่ครับดา
0: ลก็เรียกว่าการพัฒนามาลัยเนี่ยเกิดจากพยายามตอบโจทย์ของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันมากขึ้นใช่มั้ยครับแล้วก็การนําไปใช้ในวัตถุประสงค์ที่หลากหลายมากข
1: ึ้
0: น
1: ใช่ครับผม
0: แล้วที่ผมสังเกตเห็นหลายอย่างคือวัสดุเนี่ยก็เปลี่ยนไปเหมือนกันไม่เหมือนกับมาลัยแบบเดิมเรื่องของวัสดุนี่เป็นยังไงบ้างครับ
1: ครับผมก็อย่างยุคแรกเนี่ยก็จะเป็นงานดอกไม้สดใช่มั้ยครับช่วงแบบประมาณต้นกรุงรัตนโกสินทร์อะไรอย่างเนาะก็ลักษณะของมาลัยเนี่ยก็จะเป็นงานดอกไม้สดซะส่วนใหญ่จนถึงประมาณในรัชกาลที่8ที่9เนี่ยก็เริ่มมีการใช้วัสดุทดแทนนะครับก็คือในเรื่องของจะเป็นงานผ้าที่จริงก็คือมีทํามาแล้วนะครับวัสดุเทียมเนี่ยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5มาแล้วนะครับแต่ว
0: ่
1: าจะมีเริ่มใช้งานกันมากขึ้นเนี่ยก็คือประมาณช่วงสมัยรัชกาลที่9นะครับก็จะเป็นในรูปแบบของงานผ้าที่มาทดแทนงานวัสดุที่เป็นของสดนะครับก็คือมีการเพ้นสีผ้าการรีดอัดกรีดผ้าเนี่ยให้เหมือนดอกไม้ธรรมชาติก่อนแล้วก็นํามาร้อยเป็นมาลัยนะครับจนถึงในยุคนึงเค้าก็มีวัสดุทดแทนผ้านะครับอย่างเช่นเป็นในเรื่องของพลาสติกมีงานดินปั้นนะครับในส่วนของตัวอาจารย์เองเนี่ยก็ปี2567เนี่ยก็ได้คิดค้นนะครับวัสดุนะครับก็คือดินปั้นจากแป้งข้าวเจ้าขึ้นมาคร
0: ับ
1: ก็เลยในตอนนั้นนะครับก็ส่งเข้าประกวดนะครับแล้วก็ได้รับรางวัลนวัตกรรมข้าวไทยครับผลงานดินปั้นไทยไรซ์เพลย์ครับดินปั้นจากแป้งข้าวเจ้าครับอาจารย
0: ์เหมือนอันนี้
1: ใช่ครับได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าด้วยครับในการประกวดผลงานนั้นก็เลยออกมาเป็นตัวมาลัยเนี่ยรูปแบบเนี่ยอาจจะใกล้เคียงกับรูปแบบเดิมนะครับแต่ว่าความร่วมสมัยนะครับหรือว่าการปรับให้มันโมเดิร์นขึ้นเนี่ยก็คือเราในเรื่องของวัสดุครับอาจารย์ก็คือใช้ดินปั้นจากแป้งข้าวเจ้าครับนํามาทําเป็นในส่วนของมาลัยนะครับก็คือต้องรีดกรีบอะไรต่างๆให้มันเหมือนลักษณะของกรีบดอกไม้ก่อนแล้วก็นํามาร้อยเป็นพวงมาลัยครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับเราก็ปรับนะครับในเรื่องของรายละเอียดนะครับก็คืออย่างเช่นตัวนี้เนี่ยเราก็ใช้ลักษณะของโทนสีขาวล้วนนะครับอาจารย์ก็คือเพื่ออย่างเช่นเวลากลุ่มลูกค้าที่เป็นขายพวกเครื่องหอมหรือว่าน้ําหอมนะครับเค้าก็จะนิยมมาลัยที่แบบโทนสีขาวให้มันดูสะอาดดูบริสุทธิ์นะครับก็เวลาตั้งประกอบกับผลิตภัณฑ์แล้วเนี่ยมันก็จะดูหรูหราครับผมอาจารย
0: ์จริงๆก็มีความเรียบมากขึ้นนะครับ อันนี้เป็นคําถามส่วนตัวผมอยากรู้แล้วเรื่องกลิ่นเหรอครับเพราะอัตลักษณ์ของมาลัยแบบเดิมเนี่ยก็ยังมีกลิ่นของดอกไม้สดอยู่แล้วมาลัยที่ปรับปรุงใหม่อ่ะครับ
1: ครับผมก็มาลัยดินป้านนะครับอันนี้หรือมาลัยผ้าต่างๆเนี่ยก็สามารถเสริมนะครับเสริมกลิ่นลงไปในตัวมาลัยได้ครับอาจารย์อันนี้ก็ยังมีกลิ่นหอมอ่อนๆอยู่นะครับก็คือในกระบวนการผลิตดินเนี่ยเราก็ผสมกลิ่นเข้าไปด้วยครับก็ทําให้มาลัยเนี่ยนอกจากความสวยงามแล้วนะครับก็มีกลิ่นหอมด้วยครับอาจารย์ลองพิสูจน์ดูได้นะครับ
0: ขอดมนิดนึงนะครับโอ้จริงด้วยครับแต่ก็จะเป็นเหมือนกับกลิ่นที่เราปรุงขึ้นมาใช่มั้ยครับถ้าอยากให้ใกล้เคียงกับดอกไม้ก็ต้องเป็นกลิ่นดอกไม้ใช่มั้ยครับ
1: ใช่ครับ
0: แล้ววันนี้เราก็ได้รับความอิ่มเอมครับไปกับในช่วงสืบสานต่อยอดของพัฒนาการของมาลัยไทยแนวคิดโมเดิร์นคราฟต์ครับแต่อาจารย์จักรพันธ์ยังอยู่กับเรานะครับในช่วงหน้าเรามาดูแนวคิดของคนรุ่นใหม่ครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในเรื่องของมุมมองของมาลัยไทยกันครับ คุณผู้ชมครับช่วงแรกเปลี่ยนเรียนรู้ผมยังคงอยู่กับท่านอาจารย์จักรพันธ์เช่นเดิมครับแต่ที่เพิ่มเติมมาคือเด็กรุ่นใหม่ครับเราจะมาแลกเปลี่ยนมุมมองของเด็กรุ่นใหม่กับมาลัยไทยกันนะครับงั้นก่อนอื่นเลยขอให้เราแต่ละคนแนะนำตัวให้คุณผู้ชมรู้จักกันก่อนครับ
2: สวัสดีครับชื่อฮิวโก้ครับ
3: สวัสดีครับชื่อบาร์ครับ
4: สวัสดีครับชื่อการครับ
5: สวัสดีครับชื่อลำปูครับ
6: สวัสดีค่ะชื่อวายุครับ
0: ผมว่าคุณผู้ชมก็คงสงสัยเหมือนผมว่าแล้วเด็กรุ่นใหม่เหล่านี้ทำไมถึงเลือกเรียนสาขาคณะกรรมศาสตร์ศึกษาของที่นี่กันเพื่อมาร้อยมาลัยเหรอครับอาโก้ไหนให้คำตอบผมหน่อยสิครับ
2: อันดับแรกนะครับเกิดจากความชอบส่วนตัวก่อนครับแล้วก็สาขาคณะกรรมศาสตร์ศึกษาของเราเนี่ยเป็นสาขาของวิชาครูนะครับก็คือเราเรียนคณะกรรมไปด้วยควบคู่กับการเรียนครูไปด้วยครับแล้วก็ความรู้ที่เราได้เนี่ยเราสามารถเอาไปต่อยอดให้กับเด็กๆที่เป็นเด็กรุ่นใหม่ครับอย่างเช่นวิชาการร้อยมาลัยอย่างเงี้ยครับเราสามารถให้เด็กเอาไปพัฒนาเป็นอาชีพในอนาคตได้ครับ
0: แล้วบ้าล่ะครับ
7: ผมก็มีความชอบทางด้านนี้ครับผมก็ได้ไปแข่ง
0: แล้วก็ได้รางวัลมา
7: ได้รางวัลมา
0: แต่ไม่อยากขิงใครเน
7: า
0: ะ
7: ข
0: ิ
7: ง
0: โอเคแล้วการล่ะครับทำไมถึงเลือกเรียนเลย
8: มีความชอบทางด้านนี้แล้วก็อยากต่อยอดความรู้ให้มากขึ้น
0: น้ำพุล่ะครับ
9: ก็มีความชอบทางด้านอะไรครับแล้วก็อยากเป็นครูด้วยครับก็เลยเลือกที่จะเรียนสาขาคณะกรรมศาสตร์ศึกษา
0: แล้วอายุล่ะครับ
10: หนูต้องการหาความสนุกให้ตัวเองค่ะก็คือไม่ได้เริ่มจากความชอบแต่เริ่มจากอยากเรียนรู้แล้วก็อยากพัฒนาตัวเองดังนั้นก็เลยเลือกมาเรียนสาขานี้ค่ะ
0: อันนี้ผมสงสัยแล้วอาจารย์มีวิธีการเลือกนักศึกษาแต่ละคนมาเรียนได้ยังไงบ้างครับ
1: ครับก็นักศึกษาส่วนใหญ่ที่มาเรียนกับเรานะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะมาในรอบพอร์ตโฟลิโอครับอาจารย์ก็คือในรอบความรู้ความสามารถครับแล้วก็ตอนคัดเลือกเนี่ยนอกจากเรื่องของความสามารถแล้วนะครับก็คือในเรื่องของความเป็นครูนะครับอาจารย์ก็คือต้องมีทั้งเพราะในส่วนของสาขาครับคือจะต้องเรียนทั้งวิชาชีพงานคณะกรรมศาสตร์แล้วก็วิชาครูด้วยครับก็เลือกจากน้ำหนักทั้งสองอย่างใกล้เคียงกันครับโดยเน้นในเรื่องของฝีมืองานประดิษฐ์อะไรต่างๆครับซึ่งเด็กที่เข้ามาส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นนักเรียนที่ประกวดแข่งขันทางด้านคณะกรรมศาสตร
0: ์ oh.
1: มีรางวัลต่างๆอะไรครับอย่างเขานี่ก็เคยได้รางวัลมาลัยที่1ระดับชาติด้วยครับ
0: ว้าวเก่งมากเลยฮะอันนี้ผมก็สงสัยต้องย้อนไปกลับเมื่อช่วงที่แล้วคือช่วงสืบสานต่อยอดคือมาลัยแต่เดิมก็เปลี่ยนแปลงไปในยุคปัจจุบันนี้แล้วในมุมมองของคนรุ่นใหม่อย่างพวกเราเนี่ยเรามองว่ามาลัยเนี่ยมันเปลี่ยนไปตามวิวัฒนาการหรือความต้องการของสังคมยังไงบ้างเริ่มจากโก้ก่อนก็ได้ครับ
2: เมื่อก่อนเนี่ยนะครับมาลัยจะมีรูปแบบที่ไม่เยอะมากใช่ไหมครับอาจจะมีรูปแบบที่ตายตัวแต่ว่าทุกวันนี้นะครับมันมีวัสดุทดแทนครับอย่างเช่นเหมือนลูกปัดเนี่ยครับเหมือนดอกพุดหรือว่าเป็นอย่างเช่นดอกไม้พลาสติกอย่างเงี้ยครับที่สามารถเอามาประยุกต์ใช้ในกับงานมาลัยได้แล้วก็มันจะช่วยในการเพิ่มส่วนของสีสันหรือว่ารูปแบบแล้วก็ช่วยยืดอายุของงานนะครับเพิ่มมากขึ้นมันก็จะมีในการเพิ่มที่แบบว่าเพิ่มทั้งคุณค่าเพิ่มทั้งราคามูลค่าอย่างเงี้ยครับให้กับผลงานเราได้ครับ
0: อ๋อครับแล้วอย่างอายุล่ะตอนนี้มาลัยเปลี่ยนไปจากเดิมยังไงในมุมมองของเรา
10: ในมุมมองของเราต้องมองว่ามาลัยกับคนต้องไปด้วยกันครับพอดีละคนยุคใหม่ก็ต้องการรูปแบบที่แปลกใหม่ดังนั้นเราก็จะไม่ลืมที่จะนำหลักการร้อยมาลัยแบบดั้งเดิมมาผสมผสานกับงานใหม่แล้วก็คนรุ่นใหม
0: ่
10: แล้วก็วัสดุต้องการการใช้งานที่คงทนมากขึ้นอะไรประมาณนี้คร
0: ับ เราบอกผมว่าความต้องการใหม่แล้วอย่างผลงานเด่นที่รองรับความต้องการใหม่ๆของเราคืออะไรบ้าง
10: ตอนนี้ที่หนูทำอยู่ก็จะเป็นมาลัยครุยค่ะซึ่งมีความหมายเกี่ยวกับมาลัยสำหรับการแสดงความยินดีมาลัยการสำหรับการแสดงเกียรติยศอันสูงสุดสำหรับราชการที่เคยมีมาตั้งแต่รัชกาลที่5ประมาณนี้ค่ะก็ตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะโด่งดังขึ้นมาแล้วครับ
0: ได้ข่าวว่าเอาไปใช้ในนางงามประกวดนางงามอะไรใช่ไหมครับ
10: ก็คนดังระดับโลกระดับประเทศก็ได้ใส่เอาไปใช้ในงานก็เขาเดี๋ยวนี้มีชอบในงานไทยนะครับถ้ามีงานดอกไม้เข้ามามันจะเพิ่มความเป็นไทยเรามากขึ้นก็งานที่ภูมิใจที่สุดก็คืองานที่ได้ร่วมกับมิสเวิลด์2025องค์กรสุชาตาครับได้ร่วมงานกับททที่สวนเบญจศิริเบญจกิติก็เป็นงานระดับประเทศเลย
0: อย่างด้านหลังนี่คือผลงานเราหมดเลย
10: ใช่ผลงานหมดเลยแล้วก็
11: ส่งออกไปต่างประเทศด้วยลูกค้าต่างประเทศก็ชอบในงานไทยเรา
0: อะไรคือความยากที่สุดในการทำอะไรเครียด
11: ความยากต้องใช้เวลาค่ะต้องแข่งกับเวลาแล้วก็ความต้องการของลูกค้าถ้าลูกค้าเยอะแล้วเราไม่สามารถทำได้เราก็จะขาดในรายได้ตรงนี้ไปประมาณนี้ค่ะ
0: อันนี้ต้องแอบบอกคุณผู้ชมว่าน้องอายุนี่ทำแล้วก็คือสามารถส่งเสียตัวเองและให้ทางบ้านได้ด้วยนะถือว่าเก่งมากเลยนะอันนี้มาที่โก้บ้างผลงานเด่นของเราคืออะไรครับ
12: ผลงานเด่นก็คือจะเป็นในส่วนของงานสดครับแล้วก็แต่ว่าเราจะประยุกต์อย่างเช่นประยุกต์ดอกไม้พลาสติกหรือว่าการใช้ลูกเม็ดลูกปัดอย่างเงี้ยครับมาผสมผสานในงานเหมือนโบอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะมีการใช้พวกเส้นลูกปัดแล้วการให้สีอย่างเงี้ยครับให้แบบว่าให้มีความทันสมัยมากขึ้นแล้วก็ให้มีขนาดที่เหมาะสมกับการใช้งานครับอย่างเช่นรูปแบบของมาลัยตัวนี้ครับอันนี้คือมาลัยชำร่วยสำหรับให้แขกในงานอย่างเงี้ยครับเมื่อก่อนอาจจะเป็นแค่พวงเล็กๆอาจจะเป็นแค่กุหลาบมอนหรือว่าอาจจะเป็นวัสดุชนิดเดียวครับทุกวันนี้ก็คือจะมีการเนี่ยครับเหมือนทำเป็นโบจากลูกปัดแล้วก็มีการทำสีสันให้ฉูดฉาดมากขึ้นครับแล้วก็ขนาดเนี่ยกระทัดรัดแล้วก็น่ารักมากขึ้นครับ
0: แต่ผมมองว่างานอย่างเงี้ย AI มาแทนไม่ได
12: ้ในส่วนตัวหนูคิดว่าแทนไม่ได้ครับแต่ว่าเราสามารถใช้ AI ในการออกแบบผลงานได้ครับแต่ว่าในเรื่องของชิ้นงานไม่สามารถทดแทนได้ครับเพราะว่าคนยังไงงานประดิษฐ์อย่างเงี้ยครับการเอากีบดอกไม้เอาดอกไม้แต่ละชนิดมาต่อกันก็ต้องใช้กำลังคนเหมือนเดิมครับ
0: ให้ฝีมือคน
12: ใช่
0: เพราะฝีมือสำคัญกว่าเครื่องมือ
12: ถ
0: ู
12: ก
0: ไ
12: ห
0: มครับแล้วในขณะเดียวกันว่ายูคิดยังไงล่ะครับสมมติถ้าจะเอา AI มาช่วยในการออกแบบได้ไหม
11: ได้ครับหรือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ดีสำหรับการออกแบบนะครับแต่ว่าสิ่งที่มาทดแทนไม่ได้ก็คือการประดิษฐ์แล้วก็จิตวิญญาณที่เรามีในสำหรับงานที่เราทำลงไปได้ประมาณผมว่า AI ก็ค่อนข้างที่จะทดแทนยากแล้วก็การร้อยดอกไม้การเลือกดอกไม้หรือว่าความคิดที่เราแบบอยากเอามาใช้กับงานนี้งานนี้ AI ก็จะตามเราไม่ทันหรือว่าเทศกาลที่เราจะใช้อย่างเงี้ยก็ค่อนข้างที่จะลึกซึ้ง
0: แต่ว่าสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่าฝีมือครับเป็นงานฝีมือเนี่ยสะท้อนอะไรที่มากกว่าแค่ข้อมูลแต่มีทั้งอารมณ์ความรู้สึกความลึกซึ้งและความหมายอยู่ในชิ้นงานด้วยใช่ไหมครับและสุดท้ายเลยครับต้องให้อาจารย์ฝากคุณผู้ชมว่างานศิลปะผ่านมาลัยเนี่ยในอนาคตจะเป็นยังไงต่อไปในมุมมองของอาจารย์ครับ
1: ก็งานร้อยมาลัยนะครับก็คิดว่าเป็นเอกลักษณ์ไทยอย่างหนึ่งนะครับก็คิดว่าน่าจะคงอยู่กับไทยเราครับตราบจนที่ เรายังไม่มีสิ่งใดมาทดแทนได้นะครับตราบที่คนไทยเนี่ยยังนับถือในหนานะครับในสถาบันแล้วก็มาลัยเนี่ยมันผูกพันกับชีวิตของคนไทยครับมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับคิดว่าในอนาคตเนี่ยงานมาลัยก็ยังคงอยู่ครับแต่ว่าอาจจะมีการปรับประยุกต์นะครับรูปแบบนะครับให้เหมาะสมกับยุคกับสมัยนะครับ
0: ท้ายสุดนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์จักรพันธ์นะครับน้องโก้น้องบาสน้องการน้องวายุแล้วก็น้องน้ำพุมากครับที่มาแลกเปลี่ยนมุมมองดีๆกับเราในวันนี้ครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของรายการรักไทยครับที่เราพยายามนำเสนอคุณค่าของความเป็นไทยผ่านมุมมองทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อเราทุกคนเห็นความสำคัญของชนชาติไทยครับสำหรับวันนี้ผมและรายการรักไทยคงต้องลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ

0: ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: มสท.มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ต้องบอกว่าเป็นที่ยอมรับ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคน
3: มสท.เนี่ยถือว่าเป็นสถาบันที่เก่าแก่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็ได้รับการยอมรับ
4: ที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็นำไปใช้ในการทำงานได้มากขึ้น
5: เป็นโอกาสทางการศึกษาในราคาชาวบ้าน
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
6: มหาวิทยาลัยสุโขทัย

0: ยอดเป็นพุ่มข้าวบินซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัยตั้งอยู่กลางสระน้ำตระพังเขียวทองเป็นจุดเด่นและเป็นศูนย์กลางของอุทยานการศึกษาราชมังคลาภิเษกภายในอาคารมีพื้นที่ใช้สอย3ชั้นชั้นที่1เป็นหอประวัติของมหาวิทยาลัยบอกเล่าถึงความเป็นมาของมหาวิทยาลัยเช่นมหาวิทยาลัยสถาปนาขึ้นเมื่อไหร่และแสดงให้เห็นถึงการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยชั้นที่2ถึงชั้นที่3จะเกี่ยวกับพระราชประวัติของรัชกาลที่7ศาลาพุ่มข้าวบินออกแบบโดยรองศาสตราจารย์ดร.พินโยสุวรรณคีรีศิลปินแห่งชาติเป็นผู้จัดวางอาคารโดยตั้งอยู่กึ่งกลางของอุทยานศึกษาราชมังคลาภิเษกจัดเป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นที่สุดในมหาวิทยาลัย
1: เข้าแถวลูกเข้าแถวอย่าแซงก
2: ัน ไกล
3: เอาอะไร
2: เอามาจานหนึ่ง
4: จุดเริ่มต้นของการคอร์รัปชันอาจเกิดจากเรื่องราวเล็กๆที่คุณมองข้าม
5: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
6: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
7: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ่อ
8: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
9: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
10: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
11: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
9: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
5: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

ศิลปะมีอยู่ทุกๆแห่งเพราะศิลปะคือชีวิต Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

สวัสดีนักศึกษาทุกท่านนะคะวันนี้นะคะอาจารย์จะมาบรรยายหน่วยที่2กฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืนและวัตถุระเบิดค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญนะคะนักศึกษาจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าเราเปิดโทรทัศน์หรือเปิดอะไรเราก็จะได้ยินข่าวนะคะไม่ว่าเกี่ยวกับอาวุธปืนนะคะหรือบางครั้งก็มีเรื่องระเบิดเข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันของเราด้วยนะคะซึ่งหรือนักศึกษาบางท่านเนี่ยก็อาจจะมีการเขาเรียกว่าอะไรเพื่อการป้องกันตัวนะคะก็เลยซื้ออาวุธปืนไว้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราลองมาดูกันว่าในเมื่อเรามีปืนอยู่ในความครอบครองนะคะหรือว่าเราพกปืนหรือเพื่อป้องกันอันตรายต่างๆเนี่ยเราควรจะรู้หลักเกณฑ์อะไรบ้างนะเกี่ยวกับกฎหมายอาวุธปืนนะแล้วนอกจากนั้นก็อาจจะมีกฎหมายเรื่องอื่นๆเช่นวัตถุระเบิดนะคะหรือว่าดอกไม้ไฟอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะคะซึ่งนะคะในวันนี้นะคะที่อาจารย์จะมาให้ความรู้กับนักศึกษาเนี่ยจะมีเรื่องหลักๆนะคะอยู่ประมาณ 4-5 เรื่องนะคะก่อนที่เราจะดูในตัวเนื้อหานักศึกษาจะต้องรู้ว่ากฎหมายอาวุธปืนนะคะและวัตถุระเบิดเนี่ยมันอยู่ภายใต้กฎหมายฉบับใดนะคะโดยปกติในการศึกษากฎหมายถ้านักศึกษาไม่ทราบว่าเรื่องนี้เนี่ยจะ

อยู่ภายใต้กฎหมายฉบับใดนักศึกษาก็จะไม่สามารถนำหลักกฎหมายนะคะมาใช้ได้อย่างถูกนะคะเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องหลักที่เวลานักศึกษาดูว่าเอ๊ะอาวุธปืนวัตถุระเบิดจะใช้หลักเกณฑ์อะไรเราต้องรู้ว่าอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติใดนะคะนอกจากนั้นนะคะอาจารย์ก็จะลงรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนนะคะหลักเกณฑ์เกี่ยวกับวัตถุระเบิดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับดอกไม้เพลิงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสิ่งเทียมอาวุธนะคะและนอกจากนั้นอาจารย์ก็จะพูดเกี่ยวกับหลักการทั่วๆไปที่กฎหมายเนี่ยบัญญัตินะคะนำมาใช้กับไม่ว่าจะเรื่องอาวุธปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงหรือสิ่งเทียมอาวุธนะคะเรามาดูนะคะกฎหมายนะคะเกี่ยวกับอาวุธปืนและวัตถุระเบิดนะพอเป็นเรื่องอาวุธปืนและวัตถุระเบิดนักศึกษาก็จะต้องรู้เลยว่าอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนนะคะพุทธศักราช2490นะคะซึ่งชื่อมันอาจจะยาวนะในการบรรยายของอาจารย์ก็อาจจะต่อไปอาจารย์ก็อาจจะใช้คำว่าพระราชบัญญัติอาวุธปืนนะคะสั้นๆนะเวลานักศึกษาศึกษากฎหมายต่างๆนักศึกษาก็จะต้องรู้ว่ากฎหมายฉบับนั้นๆนะคะมีวัตถุประสงค์ในการออกนะคะเพื่ออะไรซึ่งพระราชบัญญัติอาวุธปืนนะอาจารย์เล็กสั้นๆนะคะมีวัตถุประสงค์ในการบัญญัติออกมานะคะเพื่อการควบคุมปริมาณแล้วก็จัดระเบียบการมีแล้วก็การใช้อาวุธปืนและวัตถุระเบิดนะเพื่ออะไรเพื่อให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะตลอดจนมีการกำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆนะคะข้อห้ามข้อยกเว้นนะคะเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนให้พูดง่ายๆก็คือให้สังคมมันสงบสุขนะคะให้ประเทศชาติมั่นคงนั่นเองนะคะซึ่งเหตุผลตรงนี้นะคะเป็นเหตุผลที่อยู่ท้ายพระราชบัญญัตินะคะประกอบกับมันก็จะมีในการเปลี่ยนสาระสำคัญนะคะที่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัตินี้เนี่ยมันก็เลยทำให้สรุปนะคะวัตถุประสงค์หลักๆนอกจากที่อาจารย์ขึ้นใน PowerPoint แล้วนะคะก็คือ1 นะคะเพื่อควบคุมปริมาณและจัดระเบียบการมีและการใช้อาวุธและวัตถุระเบิดนะคะให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อความสงบสุขของสังคมและความมั่นคงของประเทศนะคะเพื่อกำหนดความหมายนะของอาวุธปืนหรือวัตถุระเบิดนะคะที่ใช้เฉพาะแต่ในสงครามให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นแล้วก็ให้อำนาจรัฐมนตรีนะคะในการกำหนดว่าสิ่งใดเนี่ยเป็นอาวุธที่ใช้ในการสงครามนะคะนอกจากนั้นนะเพื่อแก้ไขอัตราโทษนะคะที่ใช้ลงแก่ผู้กระทำความผิดให้เหมาะสมนะคะกับสถานการณ์ที่มันมีการเปลี่ยนแปลงไปรวมทั้งนะคะให้ศาลสามารถใช้ดุลพินิจนะในการพิพากษาคดีเกี่ยวกับบทลงโทษผู้กระทำความผิดให้ได้รับโทษอย่างเป็นธรรมมากขึ้นนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยศาลต้องใช้ดุลพินิจนะคะในเรื่องเกี่ยวกับการบทกำหนดโทษต่างๆนะคะนอกจากนั้นเนี่ยวัตถุประสงค์ภายใต้พระราชบัญญัตินี้นะคะก็คือเพื่อให้ประชาชนนะผู้ให้ความร่วมมือกับทางทหารตามโครงการนะคะที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือราชการและตำรวจนะคะสามารถมีแล้วก็ใช้อาวุธบางประเภทได้ในปัจจุบันเนี่ยบางทีนักศึกษาจะเห็นได้ว่ามีนอกจากตำรวจทหารนะคะซึ่งเขามีอำนาจในการที่มีปืนนะคะโดยหน้าที่นะนอกจากนั้นเนี่ยประชาชนบางส่วนที่กฎหมายเนี่ยให้อำนาจเข้ามาช่วยเหลือทหารหรือรัฐได้ด้วยเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็จะต้องมีหลักเกณฑ์กฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะนอกจากนั้นนะคะวัตถุประสงค์ภายใต้พระราชบัญญัตินี้นะคือเพื่อควบคุมมิให้นำอาวุธนะคะที่ใช้ในราชการสงครามหรืออาวุธที่กฎหมายไม่อนุญาตให้มีและใช้นะคะถูกนำมาใช้ในการประกอบอาชญากรรมนะก็คือบางครั้งอะนะคะก็ต้องบอกว่าในการรักษาประเทศชาติเนี่ยก็จะมีอาวุธนะคะที่จะต้องนำไปใช้ในสงครามนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งนะบางทีอาจจะมีการลักลอบนำอาวุธเหล่านั้นเนี่ยออกมานะคะก็เลยจะต้องมีกฎหมายนะคะตัว

นี้เนี่ยก็จะเข้ามากำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆนะคะในการป้องกันด้วยนะนอกจากนั้นนะคะวัตถุประสงค์ภายใต้พระราชบัญญัตินี้นะคะเพื่อให้หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจต่างๆนะที่มีความจำเป็นนะคะสามารถมีแล้วก็ใช้อาวุธปืนได้ตามความเหมาะสมเพื่อป้องกันทรัพย์สินที่ใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะนะคะตลอดจนเป็นการลดภาระหน้าที่ของราชการตำรวจหรือทหารอันนี้ก็คือในบางครั้งเนี่ยมันอาจจะมีหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่เป็นหน่วยงานของกึ่งราชการนะคะอาจจะต้องมีอาวุธปืนบางอย่างเพื่อที่จะปกป้องตัวทรัพย์สินนะคะหรือสิ่งที่ตัวราชการหรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจนั้นๆเนี่ยต้องปกป้องคุ้มครองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายฉบับนี้ก็จะออกมาเอื้อนะคะในการให้หน่วยงานรัฐแล้วก็รัฐวิสาหกิจเนี่ยนะคะสามารถมีหรือใช้อาวุธปืนได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นวัตถุประสงค์นะคะภายใต้พระราชบัญญัติอาวุธปืนก็คืออาจารย์ขยายความนะคะจากที่ขึ้นใน PowerPoint ให้นักศึกษาด้วยนะคะทีนี้นะคะภายใต้พระราชบัญญัติอาวุธปืนนะคะก็จะมีการบัญญัติหลักเกณฑ์นะคะโดยเฉพาะที่นำมาใช้นะคะกับอาจารย์แยกได้เป็น4เรื่องนะอาวุธปืนกับเครื่องกระสุนปืนนะคะวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงสิ่งเทียมอาวุธนะคะแล้วก็จะมีบทเกี่ยวกับการดำเนินการทั่วไปเป็นภาพรวมของอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงแล้วก็สิ่งเทียมอาวุธนะคะเรามาดูหลักเกณฑ์แรกนะคะเป็นหลักเกณฑ์ที่พระราชบัญญัติอาวุธปืนเนี่ยบัญญัติมาเกี่ยวกับเรื่องอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนนะคะก่อนที่นักศึกษาจะรู้หลักเกณฑ์นะคะนักศึกษาจะต้องรู้ความหมายของอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนก่อนนะคะนี่คือสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งที่ภายใต้อยู่ในเรื่องนี้นะคะในหน่วยที่2นี้นั่นเองนักศึกษาต้องรู้ความหมายถ้านักศึกษาไม่รู้ความหมายนักศึกษาก็จะไม่สามารถทราบได้ว่าอ๋อสิ่งนั้นอ่ะมันคืออาวุธปืนหรือมันคือเครื่องกระสุนปืนนะคะหรือมันคือวัตถุระเบิดหรือมันคือดอกไม้เพลิงถ้านักศึกษาไม่ทราบนักศึกษาก็จะนำหลักเกณฑ์นั้นๆมาใช้ได้ไม่ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูในส่วนของอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนความหมายของอาวุธปืนนะคะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติอาวุธปืนมาตรา4อนุ1นะเรามาดูความหมายของอาวุธปืนไปด้วยกันนะคะอาวุธปืนหมายความรวมถึงอาวุธทุกชนิดนะคะซึ่งใช้ส่งเครื่องกระสุนปืนโดยวิธีระเบิดหรือกำลังดันของแก๊สหรืออัดลมหรือเครื่องกลไกอย่างใดซึ่งต้องอาศัยอำนาจของพลังงานนะคะและส่วนหนึ่งส่วนใดของอาวุธนั้นๆซึ่งรัฐมนตรีเห็นว่าสำคัญและได้ระบุไว้ในกฎกระทรวงเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อนักศึกษาเห็นความหมายนะคะของอาวุธปืนภายใต้มาตรา4อนุ1นะจากนิยามดังกล่าวเนี่ยแสดงว่าคำว่าอาวุธปืนนะคะและเครื่องอาวุธปืนเนี่ยมันจะหมายความรวมถึง2ประเภทด้วยกัน1อาวุธทุกชนิดซึ่งใช้เครื่องส่งเครื่องกระสุนโดยอาศัยอำนาจของพลังงานนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งคืออาจจะโดยวิธีการระเบิดจุดระเบิดก็ได้นะคะโดยกำลังดันของแก๊สโดยการอัดลมหรือโดยเครื่องกลไกอย่างใดอย่างหนึ่งในอนาคตก็อาจจะมีวิธีการอื่นที่ถือว่าเป็นการใช้อำนาจของพลังงานนะคะหรือนะคะอาวุธปืนอาจจะหมายถึงอีกประเภทหนึ่งก็คือส่วนของอาวุธปืนนะดังต่อไปนี้เช่นลำกล้องนะคะเครื่องลูกเลื่อนหรือส่วนประกอบสำคัญของเครื่องลูกเลื่อนเครื่องลั่นไกหรือส่วนประกอบสำคัญของเครื่องลั่นไกนะและเครื่องส่งกระสุนซองกระสุนหรือส่วนประกอบสำคัญของสิ่งเหล่านี้นะคะนักศึกษาที่อยู่อาจจะเป็นกำนันอาจารย์เชื่อว่าบางส่ว

นะคะก็คือต้องมีอาวุธปืนเนี่ยแหละไว้ปกป้องตัวเองหรือว่าปกป้องลูกบ้านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลำกล้องเครื่องลูกเลื่อนหรือว่าเครื่องลั่นไกอาจารย์เชื่อว่านักศึกษาส่วนใหญ่ก็คือพอเห็นภาพว่ามันคืออะไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปืนนะคะแม้มันมีสภาพเก่าๆเลยเนาะลำกล้องมีสนิมนะคะอาจจะไม่สามารถยิงได้ก็ได้นะหรือกระบอกอาจจะไม่มีด้ามนะคะเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นอาวุธปืนภายใต้นิยามนะคะของพรบอาวุธปืนด้วยนะเรามาดูต่อนะคะมาดูความหมายของคำว่าเครื่องกระสุนปืนนะคะหมายถึงอะไรเครื่องกระสุนปืนเนี่ยหมายความรวมถึงกระสุนโดดกระสุนปลายกระสุนแตกลูกระเบิดตอร์ปิโดทุ่นระเบิดและจรวดนะคะทั้งชนิดมีแก๊สไม่มีกรดแก๊สนะคะหรืออาจจะเป็นเชื้อเพลิงเชื้อโรคไอพิษหมอกหรือควันหรือกระสุนนะคะลูกระเบิดตอร์ปิโดทุ่นระเบิดจรวดที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกันนะหรือตัวเครื่องหรือสิ่งสำหรับอัดหรือทำหรือใช้ประกอบเครื่องกระสุนปืนนะคะอันนี้คือเป็นนิยามของเครื่องกระสุนปืนนะบางครั้งอาจารย์ก็แบบอาจจะตอร์ปิโดคืออะไรบางคนถ้าไม่ทราบความหมายภายใต้4อนุ2ก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะตอร์ปิโดมันคือปืนหรือเปล่านะคะคำตอบคือไม่ใช่เราต้องดูนิยามนะภายใต้พระราชบัญญัติอาวุธปืนว่าสิ่งที่เราดูอันนั้นเนี่ยมันอยู่ภายใต้นิยามอันไหนนะคะพอนักศึกษาทราบความหมายของอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนแล้วนะคะทีนี้เนี่ยนักศึกษามาดูกันว่าหลักเกณฑ์นะคะที่มันเกี่ยวกับอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนมันจะมีหลักเกณฑ์หลักๆนะคะอยู่2 ส่วนนะคือเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนส่วนบุคคลกับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนสำหรับการค้านะคะอ่ะเรามาดูหลักเกณฑ์แรกนะคะหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนส่วนบุคคลในส่วนนี้เนี่ยพ.ร.บ.อาวุธปืนนะคะก็กำหนดหลักเกณฑ์เอาไว้ด้วยไม่ว่าจะเป็นหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการทำการซื้อมีใช้นำเข้าพกพานะคะให้ผู้อื่นนะมีหรือใช้ปืนของเรานะคะก็จะมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องการออกใบอนุญาตเข้ามานะคะเมื่อมีหลักเกณฑ์กับการออกใบอนุญาตก็จะมีเรื่องอายุนะคะของใบอนุญาตการส่งมอบคืนใบอนุญาตนะคะอันนี้เป็นหลักเกณฑ์นะคะที่เกี่ยวกับอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่บุคคลที่ไม่ใช่ทำไว้ประกอบทางการค้าเนี่ยบุคคลทั่วไปเนี่ยจะต้องทำตามหลักเกณฑ์เหล่านี้นะคะอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นนะคะกฎหมายก็จะบอกว่าห้ามนะเช่นห้ามไม่ให้ผู้ใดทำซื้อมีใช้สั่งหรือนำเข้าซึ่งอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนนะคะเว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่นะคะอันนี้ก็บอกแล้วส่วนใหญ่นะคะจะเป็นเรื่องของหลักเกณฑ์ที่จะต้องมีใบอนุญาตนั่นเองนะการพกพาอาวุธปืนล่ะนะคะกฎหมายก็จะกำหนดบอกว่าห้ามมิให้ผู้ใดพกพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวเว้นแต่เป็นกรณีที่ต้องมีติดตัวเมื่อมีเหตุจำเป็นนะคะและเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการเพราะฉะนั้นนะถ้าจะพกพาอาวุธห้ามในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะนะคะไม่ได้กฎหมายให้ทำไม่ได้นะยกเว้นมีใบอนุญาตนะคะใบอนุญาตแต่ละประเภทในเรื่องอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนก็จะมีกำหนดอายุต่างกันเช่นใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนชั่วคราวอาจารย์ก็ต้องเน้นย้ำว่าถ้าเป็นแค่ชั่วคราวนะคะใบอนุญาตชั่วคราวก็จะมีอายุแค่6เดือนนับตั้งแต่วันออกนะคะเป็นต้นเรามาดูต่อนะคะหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนสำหรับการค้ากฎหมายก็จะกำหนดไว้ว่าในการทำประกอบซ่อมแซมเปลี่ยนลักษณะสั่งนำเข้ามีหรือจำหน่ายนะคะจะต้อง

ได้รับใบอนุญาตก็จะมีเงื่อนไขสำหรับผู้ที่ได้รับใบอนุญาตว่าบุคคลใดนะต้องห้ามมีให้ออกใบอนุญาตให้นะคะเหล่านี้เป็นต้นเมื่อผู้ที่ได้รับใบอนุญาตนะคะสำหรับเกี่ยวกับเรื่องอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนในกรณีที่สำหรับการค้าเนี่ยก็จะต้องมีการทำบัญชีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนนะคะในส่วนของอายุใบอนุญาตอายุใบอนุญาตนะคะในกรณีที่เป็นอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนในสำหรับทางการค้าเนี่ยก็จะมีอายุ1ปีนับแต่วันออกนะคะในเรื่องอายุก็จะเป็นอายุในใบอนุญาตก็จะเป็นเรื่องสำคัญที่นักศึกษาก็ต้องพึงระวังไว้เหมือนกันนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นหลักเกณฑ์นะคะที่เกี่ยวกับอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนค่ะทีนี้นะคะเรามาดูหลักเกณฑ์นะคะเกี่ยวกับวัตถุระเบิดเหมือนเดิมค่ะนักศึกษาจะรู้หลักเกณฑ์เกี่ยวกับวัตถุระเบิดได้นักศึกษาก็ต้องดูความหมายวัตถุระเบิดคืออะไรนะคะมาตรา4อนุ3กำหนดความหมายของวัตถุระเบิดไว้ก็คือวัตถุที่สามารถส่งกำลังดันอย่างแรงต่อสิ่งห้อมล้อมโดยฉับพลันนะคะในเมื่อระเบิดขึ้นโดยมีสิ่งเหมาะมาทำให้เกิดกำลังดันหรือโดยการสลายตัวของวัตถุระเบิดนั้นทำให้มีแรงทำลายหรือแรงประหารกับหมายความรวมถึงเชื้อปะทุต่างๆนะคะหรือวัตถุอื่นใดที่มันมีลักษณะคล้ายคลึงกันซึ่งใช้หรือทำขึ้นเพื่อให้เกิดการระเบิดนั่นเองซึ่งอันนี้ก็จะรัฐมนตรีนะคะก็จะมีการระบุหรือประกาศอะไรเป็นวัตถุระเบิดไว้ในราชกิจจานุเบกษานะคะอ่ะเรามาดูว่าหลักเกณฑ์เกี่ยวกับวัตถุระเบิดนะคะกฎหมายก็กำหนดไว้ว่าห้ามมิให้ผู้ใดทำซื้อนะคะมีใช้สั่งนำเข้าค้าหรือจำหน่ายนะคะตัววัตถุระเบิดเว้นแต่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่นะคะและนายทะเบียนท้องที่ก็จะออกใบอนุญาตได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีเป็นต้นนะเพราะฉะนั้นก็คือจะนำเข้าก็ต้องมีใบอนุญาตจะค้าวัตถุระเบิดก็ต้องมีใบอนุญาตนะคะซึ่งนะคะในการทำสั่งนำเข้าหรือค้าซึ่งวัตถุระเบิดตรงนี้เนี่ยภายใต้พระราชบัญญัตินะคะอาวุธปืนเนี่ยก็จะบอกว่าให้ไปนำหลักเกณฑ์หลักการต่างๆที่อยู่ในหมวดอาวุธปืนนะคะและเครื่องกระสุนปืนมาใช้บังคับโดยอนุโลมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นในเรื่องการทำสั่งนำเข้าเหล่านี้นักศึกษาก็ต้องไปดูหลักเกณฑ์ในเรื่องอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนมาใช้บังคับกับวัตถุระเบิดด้วยนะคะการย้ายวัตถุระเบิดล่ะนะคะกฎหมายก็ห้ามมิให้ย้ายวัตถุระเบิดจากแห่งหนึ่งย้ายไปอีกแห่งหนึ่งนะคะเว้นแต่ได้รับหนังสืออนุญาตจากเจ้าพนักงานซึ่งรัฐมนตรีกำหนดไว้นะคะและในการย้ายเนี่ยก็จะต้องทำตามเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ที่กฎหมายบัญญัติไว้ด้วยนะคะอายุใบอนุญาตต่างๆที่เกี่ยวกับวัตถุระเบิดนะคะกฎหมายบอกว่าใบอนุญาตที่ให้ออกเกี่ยวกับวัตถุระเบิดก็จะมีอายุใช้ได้1ปีนับตั้งแต่วันออกนะคะไม่ว่าจะเป็นใบอนุญาตเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับวัตถุระเบิดด้วยทีนี้เรามาดูนะคะหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับดอกไม้เพลิงนะคะหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับดอกไม้เพลิงอันดับแรกนักศึกษาก็ต้องรู้ความหมายก่อนนะว่าดอกไม้เพลิงคืออะไรพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนนะคะพ.ศ.2490มาตรา4อนุ4นะให้ความหมายของคำว่าดอกไม้เพลิงไว้ว่าหมายความรวมตลอดถึงพลุนะคะอันนี้เราคุ้นเคยกันดีเนาะคนทั่วไปหรือว่านักศึกษากำนันก็จะทราบดีว่าพลุมันนะคะเล่นกันมาตั้งแต่เด็กนะคะประทัดไฟประทัดลมและวัตถุอื่นใดอันมีสภาพคล้ายคลึงกันนะคะเหล่านี้ถือว่าเป็นดอกไม้เพลิงนะทีนี้เรามาดูหลักเกณฑ์นะคะของดอกไม้เพลิงกฎหมายบอกว่าห้ามมิให้ผู้ใดทำนะคะ

สร้างนำเข้าหรือค้าซึ่งดอกไม้เพลิงเว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่นะหลักๆ ก็จริงๆเนี่ยอันนี้มันเหมือนเป็นหลักเกณฑ์กลางๆเลยนะคะว่าไม่ว่าจะทำสั่งนำเข้าหรืออะไรก็ตามต้องมีใบอนุญาตนะคะแต่ว่าในหลักเกณฑ์เกี่ยวกับแต่ละประเภทก็จะว่าอ๋อถ้ามีการส่งออกหรืออะไรเพิ่มด้วยก็ต้องได้รับใบอนุญาตนะคะในการทำสั่งนำเข้าหรือค้าดอกไม้เพลิงนะคะเหล่านี้ให้นำบทบัญญัติในส่วนของอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนมาใช้บังคับเช่นกันนะคะในส่วนของอายุใบอนุญาตใบอนุญาตต่างๆนะคะที่ออกไม่ว่าจะเป็นสั่งทำนำเข้าหรือค้าขายต่างๆที่เกี่ยวกับดอกไม้เพลิงนะคะก็จะมีอายุใช้ได้1ปีนับตั้งแต่วันออกนะถ้านักศึกษาสังเกตง่ายๆนะส่วนใหญ่ใบอนุญาตนะคะไม่ว่าเกี่ยวกับดอกไม้เพลิงวัตถุระเบิดหรืออะไรก็ตามมันก็จะมีอายุก็คือ1ปีนับตั้งแต่วันออกนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องดอกไม้เพลิงค่ะเรามาดูหลักเกณฑ์ถัดไปนะคะหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับสิ่งเทียมอาวุธปืนนะคะหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับสิ่งเทียมอาวุธปืนอยู่ภายใต้นะคะความหมายก่อนความหมายนะคะ อยู่ในมาตรา4อนุ5สิ่งเทียมอาวุธปืนหมายถึงอะไรนะคะบอกว่าหมายความว่าสิ่งซึ่งมีรูปและลักษณะอันน่าจะทำให้หลงเชื่อว่าเป็นอาวุธปืนนักศึกษาดูดีๆนะอันน่าจะทำให้หลงเชื่อว่าเป็นอาวุธปืนนะคะคืออะไรนะก็อันน่าจะทำให้หลงเชื่อว่าเป็นอาวุธปืนแค่นี้เท่านั้นนะคะแค่หน้าหลงเชื่อก็ถือว่าเป็นสิ่งเทียมอาวุธปืนแล้วนะคะแค่ไม่ต้องแค่หน้าหลงเชื่อแค่นั้นเองนะคะไม่จำเป็นว่าจะใช้งานได้จริงอย่างอาวุธปืนก็ได้นะคะแค่หลงเชื่อก็ถือว่าเป็นสิ่งเทียมอาวุธปืนได้แล้วเช่นกันนะทีนี้กฎหมายนะคะใช้คำว่าน่าจะเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้ว่าจะยังไม่มีผู้ใดนะคะหลงเชื่อว่าเป็นอาวุธปืนเพียงแต่น่าจะทำให้หลงเชื่อก็เพียงพอแล้วที่จะถือว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งเทียมอาวุธปืนนะอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นบางทีเราเดินไปตลาดนะคะก็จะเห็นเขาขายปืนนะตามตลาดนัดอันนั้นเป็นปืนเด็กเล่นนะคะถ้าเป็นปืนเด็กเล่นแบบราคาถูกๆหน่อยอาจจะทำด้วยพลาสติกนะแต่ถ้าเป็นปืนเด็กเล่นแพงอีกนิดนึงก็จะทำด้วยเหล็กนะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยมันก็จะมีขนาดแล้วก็ลักษณะค่อนข้างที่จะเหมือนอาวุธปืนจริงซึ่งถ้ามันเหมือนจนอันน่าจะทำให้หลงเชื่อว่าเป็นอาวุธปืนได้เมื่อไหร่ก็ตามนะคะเราถือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งเทียมอาวุธปืนแล้วนะก็ต้องมาใช้หลักเกณฑ์ที่บัญญัติอยู่ภายใต้พรบ.อาวุธปืนนะคะอ่ะเรามาดูหลักนะคะเกี่ยวกับสิ่งเทียมอาวุธปืนหลักเกณฑ์ทางกฎหมายกำหนดไว้อย่างไรกฎหมายบอกว่าห้ามมิให้ผู้ใดสั่งนำเข้าหรือค้าซึ่งสิ่งเทียมอาวุธปืนเว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่นะคะเหมือนกันเลยต้องได้รับใบอนุญาตในการสั่งนำเข้าหรือค้าซึ่งสิ่งเทียมอาวุธปืนก็ให้นำบทบัญญัติในเรื่องของอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนมาใช้บังคับโดยอนุโลมนะคะเหมือนกับเรื่องอื่นๆนะอายุใบอนุญาตใบอนุญาตต่างๆนะคะที่ออกเกี่ยวกับสิ่งเทียมอาวุธมีอายุใช้ได้1ปีนับตั้งแต่วันออกนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นหลักเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องสิ่งเทียมอาวุธปืนค่ะ

0: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคณะวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
2: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
3: โรคนี้รักษาหาย
2: ผิดเพราะหากได้รับเชื้อแล้วโอกาสเสียชีวิตสูงมากถ้าไม่ได้รับวัคซีนมาก่อน
4: เพราะถ้าสั่งปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
2: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
5: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร025047788หรือ www.stou.ac.th
0: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

ตอนที่1 นะคะเป็นเรื่องของระบบพิกัดฉากและระยะห่างระหว่างจุดก่อนอื่นเราก็มาดูระบบพิกัดฉากและระยะห่างระหว่างจุดก่อนนะคะเราจะแทนด้วยสัญลักษณ์ของคู่ลำดับ AB โดย A เป็นจำนวนแรกส่วน B เป็นจำนวนที่2โอเคนะรอต่อมาเรามาดูก่อนเลยอย่างก่อนอื่นเราต้องรู้ระนาบของระนาบ XY ซึ่งเราเรียกระนาบ XY นี้เรียกว่าคาร์เทเชียนคาร์เทเชียนเนี่ยจะเป็นแกนก็คือแกน X กัน Y เนี่ยค่ะอย่างที่เรารู้กันแกน x กัน y ก็ x จะมีทั้งค่าบวกค่าลบส่วน y ก็จะมีทั้งค่าบวกค่าลบพอเราทำการแบ่งปุ๊บพอเส้น x y แกน x กัน y ปุ๊บมันจะเกิดจัตุรภาพทั้งหมด4ส่วนก็คือจัตุรภาพที่1 2 3และ4ในแต่ละจัตุรภาพนะอย่างจัตุรภาพสมมติเราจัตุรภาพที่1เนี่ย x จะต้องมีค่ามากกว่า0 y ก็ต้องมีค่ามากกว่า0อย่างจัตุรภาพที่3 x จะมีค่าน้อยกว่า0 y น้อยกว่า0เห็นมั้ยคะมันก็จะแบ่งออกมาก็คือแกน x กัน y ตัดกันเนี่ยมันจะแบ่งเป็น4ส่วนโอเคนะต่อมาเราก็จะมาดูกันที่ว่าเราจะเห็นว่าจุดเนี่ยเราจะแทนด้วยเป็น p x y ใช่ไหมคะเราก็แทนจุด p แล้วก็บอกพิกัดเป็นค่า x ค่า y โอเคนะบอกโดยค่า x เนี่ยจะเป็นพิกัดที่ห่างจากแกน x เท่าไหร่ส่วน y ก็ห่างจากแกน y เท่าไ

ไปตามแกนแนวแกน y เรามาพิจารณาอย่างจุดของจุด as อย่างจุด a เนี่ยถ้าเรานับมาปุ๊บทางไปห่างจากศูนย์มาเท่าไหร่เอ่ย1 2 3 4ใช่ไหมคะก็คือ a นี้มีค่าเป็น4ส่วนค่า y ตรงนี้มีค่าเท่าไหร่เอ่ยเป็น3ก็เป็น4 3ค่า b เราก็ดูว่าห่างจากแกน x ไปเท่าไหร่ลบ1ลบ2ลบ3ลบ4ลบ5ใช่ไหมเพราะฉะนั้น x ก็มีค่าเป็นลบ5ส่วนค่า y มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเป็น5เพราะฉะนั้นตรงจุด b นี้ก็จะเป็นลบ5กับ5โอเคดูจุด c ดูจุด c ก็ได้ค่ะ c เนี้ยสมมุติว่า c ค่า x เป็นเท่าไหร่เอ่ย1ลบ1ลบ2ลบ3ลบ4ลบ5ลบ6เพราะฉะนั้น x จะเป็นค่าเป็นลบ6ส่วนค่า c ก็คือลบ1ลบ2ลบ3ลบ4เพราะฉะนั้นจุด c ก็จะเป็นลบ6ลบ4ถามว่าลบ6ลบ4ตรงนี้เราเรียกจัตุรภาพที่เท่าไหร่เอ่ยเราเรียกเป็นจัตุรภาพที่3ถูกไหมคะอย่างจุด A อยู่จัตุรภาพที่ไหนเอ่ยจัตุรภาพที่1จุด B อยู่จัตุรภาพที่2โอเคเราดูต่อไปต่อไปเราระยะห่างระหว่างจุด A และจุด B เราแทนด้วยเห็นไหมคะเราแทนด้วยเครื่องหมายขีด AB นั่นตรงนั้นเราเรียกว่าระยะห่างระยะห่างเกิดไงทำหาได้จากสมการก็คือผลต่างของ x กำลัง2บวกผลต่างของ y กำลัง2ก็คือสมมุติว่าจุด a กับจุด b ห่างกันยังไงโอเคเราก็หาผลต่างของ x ใช่ไหมคะผลต่างของ x ก็คือเดลต้า x เดลต้า x ก็คือ x 2ลบ x 1ถามว่าแล้วถ้าเป็น x 1ลบ x 2ได้ไหมได้เพราะว่าเนื่องจากเป็นยกกำลัง2เพียงแต่ว่าถ้าเกิดนักศึกษาเอาจุด a เป็นจุดเริ่มก็ต้องเอาจุดก็ต้องเอาทั้ง x 1และ y 1เป็นจุดเริ่มด้วยกันทั้งคู่คือพูดง่ายๆตรงเนี้ยก็คือ x 2ลบ x 1ยกกำลัง2บวกด้วย y 2ลบ y 1ยกกำลัง2ถอด square root หรืออีกคนนึงบอกว่าถ้าเราทำเป็น x 1ลบ x 2ยกกำลัง2บวกด้วย y 1ลบ y 2ทั้งหมดยกกำลัง2ถามว่ามีค่าเท่ากันไหมเท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นคือจะเอาจุดไหนเป็นจุดเริ่มก็ต้องเริ่มทั้ง x และ y โอเคนะโอเคดูไปต่อพอไปต่อปุ๊บสมมุติเรากำหนดมา2จุดเป็นจุด a แล้วจุด b อยู่บนระนาบ xy จงหาระยะห่างระหว่างจุด ab ก็คือหาระยะห่างระหว่างจุด a และ b ถูกไหมคะสมมุติเราเอาจุด b เป็นจุดเริ่มเราก็เอาหาผลต่างก็คือ5ลบลบ3ทั้งหมดยกกำลัง2ใช่ไหมเอ่ย5ลบลบ3ทั้งหมดยกกำลัง2บวกด้วยผลต่างของ y ก็คือลบ5ลบ1ทั้งหมดยกกำลัง2โอเค5ลบลบ3ก็กลายเป็น5บวก3กำลัง2ก็ออกมาเป็น8 8กำลัง2ส่วนข้างหลังลบ5ลบ1ก็กลายเป็นลบ6ลบ6กำลัง2ก็กลายลบ6กำลัง2ไม่ใช่ลบ3 3 6นะคะลบ6กำลัง2ลบลบเป็นบวกเพราะฉะนั้น6 6ก็กลายเป็น36 6 4บวก3 6ออกมาเป็น square root 100ถอดออกมาได้10โอเคนะครับเพราะฉะนั้นระยะห่างระหว่างจุด A และจุด B จะมีค่าเท่ากับ10พอเราได้ระยะห่างต่อมาเราก็มาหาจุดกึ่งกลางระหว่างจุด A และ B ทำยังไงเอ่ยก็คือเอาค่า x มาบวกกันค่า x ของ2ค่าบวกกันหาร2 y บวกกันหาร2ค่าหาร2โอเคนะพอนี้สมมุติว่าเราหาจุดกึ่งกลางระหว่างจุด A B ทำไงก็เอาลบ3บวกกับ5หารด้วย2กับ1บวกกับลบ5หารด้วย2ถูกไหมคะพอได้ออกมาปุ๊บจุดกึ่งกลางออกมาจะกลายเป็น1กับลบ2โอเคตรงนี้ก็คืออย่างที่เราบอกกันก็คือในตอนที่1 1ต้องการให้นักศึกษารู้ระยะพิกัดฉากแล้วรู้ว่าระยะห่างระหว่างจุดแล้วก็จุดกลางระหว่างจุดตอนที่2นะคะเป็นเรื่องของเส้นตรงเรื่องของเส้นตรงอันแรกเราก็มาดูเรื่องของความชันของเส้นตรงกันก่อนเลยเราความชันของเส้นตรงเราแทนด้วยตัว m ส่วนการหาความชันหาได้จากไหนเอ่ยความชันเนี่ยเราก็หาจากจุด2จุดของบนเส้นตรง
จุด2จุดบนเราแค่ต้องการแค่จุด2จุดบนเส้นตรงออกมาแล้วก็สมอย่างในเนี้ยเราสมมุติให้จุด2จุดบนเส้นตรงจุดแรกเราให้เป็น A สมมุตินะคะโดย A มีค่าเป็น x1 y1 ส่วนจุดที่2เราสมมุติให้เป็น B มีค่าเป็น x2 y2 ความชันหาได้จากผลต่างของค่า y ส่วนด้วยผลต่างของค่า x อย่างในนี้ก็คือเป็น y2 ลบ y1 ส่วนด้วย x2 ลบ x1โอเคนะคะถ้าอย่างนี้ออกมาปุ๊บก็จะเป็นผลต่างหรืออีกคนหนึ่งอาจจะเขียนคนนักศึกษาท่านอื่นอาจจะเขียนเป็น y1 ลบ y2 ส่วนด้วย x1 ลบ x2 สองอันนี้ค่าเท่ากันนะคะใช้ได้หมดเหมือนกันเพราะอย่างที่เราบอกกันว่ามันคือมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับผลต่างของค่า y ส่วนด้วยผลต่างของค่า xแต่มีข้อแม้อยู่อย่างหนึ่งว่า x1 กับ x2 ต้องไม่เท่ากันเพราะถ้า x1 กับ x2 เท่ากันเมื่อไหร่ปุ๊บตัวส่วนของผลหารเนี้ยจะเป็น0ใช่ไหมคะจะเท่ากับ0ทันทีพอเท่ากับ0ปุ๊บหาค่าไม่ได้เพราะฉะนั้นหาค่าไม่ได้ก็จะหาความชันไม่ได้ก็เลยมีข้อแม้ว่า x1 จะต้องไม่เท่ากับ x2 ต่อมาเรามาดูอย่างตัวอย่างในนี้สมมุติว่าเรากำหนดให้เส้นตรงเส้นหนึ่งผ่านจุด2จุดนี้ก็คือจุดแรกคือจุด A A มีค่าเป็น1กับ3ส่วน B มีค่าเป็น5กับ11จงเพราะฉะนั้นเราจะหาความชันได้ไหมได้เราหาสามารถหาความชันเพราะเรารู้จุด2จุดก็หาผลต่างผลต่างของ y หาได้ยังไงเอ่ยผลต่างของค่า y อย่างในเมื่อกี้ถ้าเกิดบอกว่า y2 ลบ y1 ส่วนด้วย x2 ลบ x1 เห็นไหมคะ yถ้าเราให้จุด B เป็น y 2เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือ11ก็เป็น11ลบ3ส่วนด้วย5ลบ1เพราะฉะนั้น11ลบ3ส่วน5ลบ1เท่ากับ8ส่วน4 8ส่วน4เท่ากับ2เพราะฉะนั้นเส้นตรงเส้นนี้มีความชันเป็นค่าเท่ากับ2โอเคนะคะต่อมาเรามาดูกันว่าถ้าจุด x กับจุด B เนี่ยเป็นจุดบนเส้นตรงเส้น1โอเคนะครับเป็นจุดบนเส้นตรงเส้นหนึ่งเราจะหาสมการเส้นตรงได้ไหมอันนี้คือสมการของเส้นตรงสมการของเส้นตรงสมการทั่วไปนะคะของเส้นตรงเราสามารถหาสมการทั่วไปได้โดยมีว่า y ลบ y 1เท่ากับ y 2ลบ y 1ส่วนด้วย x 2ลบ x 1แล้วก็คูณด้วย x ลบ x 1แต่ยังเหมือนเดิมค่ะมีข้อแม้ว่าx2 ลบ x1 ต้องไม่เท่ากับ0หรือพูดง่าย x2 ต้องไม่เท่ากับ x1 นั่นเองหรือถ้าเราดูตรงดีๆตรงเนี้ย y2 ลบ y1 ส่วนด้วย x2 ลบ x1 จริงๆมันก็คืออะไรเอ่ยมันก็คือความชันถูกไหมคะเราเขียนใหม่ได้เป็น y ลบ y1 เท่ากับ m คูณด้วย x ลบ x1 เหมือนเดิมค่ะคือ x เราจะเขียนว่า x2 ลบ x1 ไม่เท่ากับ0หรือx2 ไม่เท่ากับ x1 นั่นเองโอเคนะไปต่ออย่างอันนี้ตัวอย่างสมมุติว่าให้หาสมการเส้นตรงโดยกำหนดว่าจุด A เป็น -2 1จุด B เป็น3 5จงหาสมการเส้นตรงที่ผ่านจุด2จุดนี้หาได้ยังไงเอ่ยเราก็เอาเข้า y จำได้ไหมครับเมื่อกี้มันเป็น y ลบ y1 เท่ากับ m วงเล็บ x ลบ x1อันนี้คือสมการทั่วไปสมการทั่วไปทำไงคะก็เป็น y ลบสมมุติว่าเราเอาจุด A มานะก็จะเป็น y ลบ y1 y1 ก็คือ1 y ลบ1เท่ากับ m ตรงนี้ก็คือผลต่างของ m ตรงนี้คืออะไรเอ่ยจำได้ไหมคะ m จะเท่ากับ x2 ลบ x ไม่ใช่ y2 ลบy1 ส่วนด้วย x2 ลบ x1 มีข้อแม้ว่า x2 ตรงไม่เท่ากับ x1 x2 กับ x1 เท่ากันไหมไม่เท่าเพราะอันหนึ่งเป็นลบ2อันหนึ่งเป็น3เราก็แทนอันนี้ y2 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ y2 มีค่าเท่ากับ5 5ลบ1ถูกไหมคะส่วนด้วย3ลบลบ2แล้วส่วนข้างหลังก็คือ x ลบอันนี้คือไลน์ x 1ก็คือค่านี้ของ a พอทำการย้ายพอ5ลบ1เป็น4 4ส่วนด้วย5 x บวก2ก็จะกลายก็คือทำ
เขาเรียกอะไรคูณหารกันไปปุ๊บมันก็จะกลายเป็น y ลบ1เท่ากับ4ส่วน5 x บวก2ทำการย้ายข้างย้ายข้างเอา5ขึ้นมาคูณกับ x บวก1ใช่ไหมคะก็ย้ายข้างกันมาปุ๊บก็กลายเป็น5y ลบ5 5y ลบ5เท่ากับ 4x บวก8ทำการย้ายข้างออกมาก็จะเป็นสมการทั่วไปของเส้นตรงก็กลายเป็น 4x ลบ 5y บวก 13 เท่ากับ 0พอดูนี้เสร็จปุ๊บเราก็เมื่อกี้เราพิจารณาเส้นเรารู้ความชันแล้วใช่ไหมคะแต่พอเรารู้ความชันเนี่ยเราก็ต้องหาสมการของเส้นตรงอีกอันหนึ่งสมมุติเราให้เส้นสีเขียวเป็นเส้น L1 เส้นสีฟ้าเป็นเส้น L2 ซึ่งมีความชันเป็น M2 L1 มีความชันเป็น M1 เส้น2เมื่อไหร่ก็ตาม M1 กับ M2 มีความชันเท่ากันปุ๊บเส้น2เส้นนี้จะเกิดอะไรขึ้นเส้น2เส้นนี้จะขนานกันทันทีในขนาดเดียวกันถ้าL, เส้นตรงคือเอาคุณเอา M1 กับ M2 เนี่ยมาคูณกันแล้วมีค่าออกมาเป็นเท่ากับลบ1เมื่อไหร่นั่นหมายความว่าเส้นตรง2เส้นนี้จะตั้งฉากกันทันทีโอเคนะคะเรามาดูตัวอย่างเขาถามว่าเส้นตรงเนี้ยเขาให้สมการเส้นตรง2เส้นนี้ตั้งฉากกันหรือเปล่าทำไงเอ่ยเราก็หาสมการของหาความชันของสมการเส้นตรงแรกความชันของสมการเส้นตรงแรกหาออกมาปุ๊บได้เท่ากับลบ2 3หาสมการของความชันเส้นตรงที่2ออกมาได้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ย3ส่วน2จะถามจะรู้ว่า2เส้นนี้ตั้งฉากกันหรือเปล่าเอามาคูณกันทันทีเอามาคูณกันปุ๊บออกมาได้เท่าไหร่ออกมาเท่ากับลบ1เพราะฉะนั้นตอบได้เลยว่าเส้นตรง2เส้นนี้ตั้งฉากกันในข้อต่อมาเหมือนกันเขาถามว่าเส้นตรง2เส้นนี้ตั้งฉากกันหรือเปล่าคุณหาออกมาปุ๊บความชันเส้นแรกออกมาได้เป็นเท่าไหร่คะลบ3ส่วน4ความชันของเส้นที่2หาออกมาได้เป็นลบ3ส่วน4ความชัน M1 กับ M2 กลายเป็นว่าตอนนี้ความชัน M1 M2 เท่ากันก็เลยตอบมาได้ว่าเส้นตรง2เส้นนี้ไม่ตั้งฉากกันแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเส้นตรง2เส้นนี้ขนานกันโอเคไหมคะอันนี้ก็เป็นเรื่องเนื้อหาในส่วนของตอนที่2เกี่ยวกับเรื่องเส้นตรงก็คือสมการเส้นตรงหาความชันแล้วก็ดูกันว่าความสัมพันธ์ของสมการ2เส้นนี้เป็นขนานกันหรือตั้งฉากกันโอเคนะครับตอนที่3นะคะตอนที่3ก็เป็นเรื่องของภาพตัดกลวยนะคะโอเคเราก็มาดูกันในภาพตัดกลวยเนี่ยเราจะพูดกันเรื่องแค่ประมาณ2เรื่องก็คือเรื่องแรกก็คือวงกลมส่วนอันที่2ก็คือพาราโบลาเรามาดูเรื่องของวงกลมก่อนวงกลมเนี่ยในบทนิยามเราจะบอกว่าจุดบนระนาบ xy ที่เรียงกันเป็นวงกลมประกอบด้วยจุดซึ่งมีเงื่อนไขว่ามีอยู่เงื่อนไขว่าจะอยู่ห่างจากจุดคงที่จุดหนึ่งเป็นระยะทางที่คงที่เท่ากันและเราเรียกจุดคงที่เนี้ยว่าจุดศูนย์กลางของวงกลมและระยะทางคงที่ที่มันเกิดขึ้นเนี้ยเราเรียกว่ารัศมีของวงกลมโดยรัศมีของวงกลมเราจะให้มีค่าแสดงสัญลักษณ์ด้วยตัว r ส่วนจุดศูนย์กลางของวงกลมเราจะแทนด้วยคู่ลำดับ hkโอเคนะคะอย่างในรูปเนี้ยเราจะให้เป็นสมการก็คือ x ลบ s ยกกำลัง2บวกด้วย y ลบ k ทั้งหมดยกกำลัง2เท่ากับ r กำลัง2ถ้าสมมุติว่าจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุดกำเนิดหรือจุดกำเนิดก็คือจุด0 0นั่นหมายความว่าค่า sk จะมีค่าเท่ากับ0 0ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าค่า sk มีค่าเท่ากับ0 0พอเราแทนสมการ sk เข้าไปในสมการนี้สมการ x ลบ s ยกกำลัง2บวกด้วย y ลบ k หมดยกกำลัง2เท่ากับ r กำลัง2พอแทนค่าเข้าไปปุ๊บมันจะได้เป็น x กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ r กำลัง2โอเคนะคะก็คืออันนี้อย่างอันนี้ถ้าเราก็คือเป็น x กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ r กำลัง2ถามว่า r กำลัง2 r มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย r ของเรามีค่าเท่ากับ4เพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็น x กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ4กำลัง2 4กำลัง2มีค่าเท่ากับ16เพราะฉะนั้นสมการอันนี้ก็จะโอเคก็จะเป็น x กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ16เห็นไหมคะตรงนี้ก็คือจุดกำเนิดอยู่0 0วงกลมรัศมีเท่ากับ4หน่วยเราก็จะได้ออกมาเป็น x กำลัง2บวกกำลัง2มีค่าเท่ากับ16
ต่อมาให้นักศึกษาหาสมการวงกลมจุดศูนย์กลางอยู่ที่เปลี่ยนไปแล้วเราไม่เอาจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุดกำเนิดแล้วเราจุดศูนย์กลางเราย้ายไปแล้วเป็นลบ2 1โดยมีรัศมีเท่ากับ3 3ตรงนี้มีค่าเท่ากับ r ถูกไหมคะ2 1ลบ2ตัวนี้ก็เหมือน s กับ k เพราะฉะนั้นพอเราแทนในสมการตรงนี้ปุ๊บเราจะรู้ทันทีว่า s ของเรามีค่าเท่ากับลบ2 k ของเรามีค่าเท่ากับ1พอแทนทั้งหมดเข้ามาในสมการเห็นไหมครับก็จะกลายเป็น x ลบลบ2 x ลบลบ2ก็กลายเป็น x บวก2 y ลบ1ก็เป็น y ลบ1ก็คือ x บวก2ยกกำลัง2บวกด้วย y ลบ1ยกกำลัง2มีค่าเท่ากับรัศมีเท่ากับ3 3ยกกำลัง2มีค่าเท่ากับ9โอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะกลายเป็น x บวก2ยกกำลัง2บวกด้วย y ลบ1ทั้งหมดยกกำลัง2มีค่าเท่ากับ9ซึ่งอันนี้ก็คือเป็นสมการวงกลมที่มีพิกัดอยู่จุดศูนย์กลางอยู่ที่ลบ2 1และมีรัศมีเท่ากับ3ต่อมาเรื่องของพาราโบลาพาราโบลาเนี่ยจะเป็นเซตของจุดบนระนาบ xy ที่เรียงกันเป็นพาราโบลาประกอบด้วยจุดซึ่งมีเงื่อนไขว่าจะต้องอยู่ห่างจากจุดคงที่เหมือนกันจุด1แล้วเส้นตรงคงที่เส้น1เป็นระยะทางเท่ากันจุดคงที่ตรงนั้นเราเรียกว่าจุดโฟกัสส่วนเส้นตรงตรงนั้นเราเรียกว่าเส้นไดเรกติกเราก็มาดูกันโอเคอันนี้ใช่ไหมคะอันนี้ก็คือสมการพาราโบลาอันนี้คือเส้นพาราโบลาเส้นโค้งอันนี้ค่ะพาราโบลาส่วนจุดโฟกัสสมมุติเราให้จุดโฟกัสเป็นจุด F จุด F มีจุด F อยู่ในเขียนอยู่ในคู่ลำดับก็คือ0กับ4ในระหว่างที่สมการเส้นไดเรกติกจะเขียนแทนด้วย y เท่ากับลบ4จุดย้อนอยู่ที่ไหนจุดย้อนอยู่ที่ v อยู่ที่0 0เราบอกว่าจุดทุกจุดบนสมการบนสมการพาราโบลาเนี่ยจะห่างจากจุดโฟกัสใช่ไหมคะจะห่างจากจุดโฟกัสกับเส้นตรงเส้นเนี้ยเท่ากันอย่างเช่น p จุดเนี้ยอย่างเช่นจุด pxy อย่างเช่นจุด pxy เห็นไหมคะก็คือพูดง่าย fp จะมีค่าเท่ากับขอโทษทีค่ะ fp จะมีค่าเท่ากับ pb เส้นตรง2เส้นเนี้ยจะเท่ากันโอเคนะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันก็สมมุติว่าให้จุด P เนี่ยมีพิกัดเป็น xy เป็นจุดใดๆบนเส้นโค้งถูกไหมคะอย่างที่เมื่อกี้เราคุยกัน FP หรือ PF เนี่ยมีจะมีค่าเท่ากับ PB หรือ BP โดยจุดตรงนี้เราสมมุติว่าให้จุด P เนี่ยมีพิกัดเป็น x ลบ c ถ้าจุด B มีพิกัดเป็น x ลบ c จุด F ก็อย่างที่เรารู้กันจุด x ก็จะเป็น0กับ c ถูกไหมครับพอเราทำการย้ายข้างกันมาเนี่ย x ลบ0อันนี้0กับ c ถูกไหมคะ x ลบ0ยกกำลัง2บวก y ลบ c ยกกำลัง2มีค่าเท่ากับ square root x ลบ x กำลัง2บวกด้วย y ลบลบ c ทั้งหมดยกกำลัง2ทำการถอด square root ออกมามันก็จะได้กลายเป็น x กำลัง2บวก y ลบ c ทั้งหมดยกกำลัง2เท่ากับ y บวก c ทั้งหมดยกกำลัง2ทำการย้ายข้างเอา x ไปไว้ฝั่งหนึ่งแล้วก็ y มาไว้ฝั่งหนึ่งในที่สุดออกมาปุ๊บจะได้เป็น x กำลัง2เท่ากับ 4cy อันนี้ x กำลัง2เท่า 4cy เนี่ยจะเป็นสมการพาราโบลาจะมีเป็น x กำลัง2ลบ 4ay จะเป็นสมการพาราโบลาที่มีเส้นโค้งเป็นเราเรียกว่าพาราโบลาหงายหรือพาราโบลาคว่ำก็ต่อเมื่อเนี่ยมีค่าคงตัวขึ้นอยู่กับค่า c พาราโบลาจะหงายหรือคว่ำเนี่ยมันมีอยู่ที่ว่าถ้า c มากกว่า0จะหงายถ้า c น้อยกว่า0จะคว่ำโอเคนะคะอันนี้ดูรูปต่อมารูปสมการของพาราโบลาเนี่ยจุดยอดอยู่ที่จุดกำเนิดและแกน y เป็นสมการทดเทียบค่ะจุดยอดอยู่ที่จุดกำเนิดและแกน y เป็นแกนสมมาตรคือพูดง่ายว่ามันจะเป็นลักษณะนี้สมมุติว่าอันนี้เป็นแกน x อันนี้เป็นแกน y ถ้าออกมาอย่างนี้ปั๊บอันนี้เราเรียกพาราโบลาหงายถูกไหมคะจุดย่อ
จุดตรงนี้เราเรียกตรงนี้ว่าจุดยอดก็คือจุด00ส่วนตรงนี้เราเรียกว่าจุดโฟกัสก็คือ04โอเคนะส่วนตรงนี้เล่นเรียกว่าการเส้นไดเรกติก

y มีค่าเท่ากับลบ4อันนี้ก็คือสมการรูปของสมการพาราโบลาโดย x กำลัง2เท่ากับ 4c y โดยมีแกน y เป็นแกนสมมาตรจะมีสมการเป็นอย่างนี้โอเคนะคะมันมีได้อย่างที่เราบอกว่าจะอันนี้เรียกหงายถูกไหมคะอันนี้เรียกหงายอันนี้เรียกความทั้งหงายและความขึ้นอยู่ไงเอ่ยอย่างที่บอกขึ้นอยู่กับค่า c ถ้า c มากกว่า0จะหงายถ้า c น้อยกว่า0จะคว่ำโอเคนะต่อมาเรามาดูสมการพาราโบลาสมมุติตัวอย่างยกเอามาให้ว่า x กําลัง2เท่ากับ 20y ถามว่าหาค่า c ได้ไหมหาจุดโฟกัสได้ไหมโอเคเรารู้กันว่ารูปมาตรฐานอยู่ที่ x กําลัง2เท่ากับ 4cy เพราะฉะนั้น x กําลัง2เท่ากับ 4cy เราเอาได้สมการพาราโบลามันเป็น x กําลัง2เท่ากับ 20y ทำการย้ายข้างออกปุ๊บเราก็จะได้ค่า c ออกมา c มีค่าเท่ากับ5ใช่ไหมครับพอ c มีค่าเท่ากับ5หาจุดโฟกัสได้ไหมจุดโฟกัสอันนี้ก็คือ0 c จำได้ไหมจุดโฟกัสก็คือ0 c เพราะฉะนั้นจุดโฟกัสก็คือ0 5เส้นไดเรกติกเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเส้นไดเรกติก y มีค่าเท่ากับลบ4เพราะฉะนั้นเส้นไดเรกติกของเราก็เท่ากับ y เท่ากับลบ5เห็นไหมคะนี่ y เท่ากับลบ5จุดโฟกัสอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยที่เมื่อกี้เราคุยกันก็คือ0 5อันนี้ก็พอโฟกัสอยู่ที่0 5ค่า c มีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่า0ค่า c เป็น5เพราะฉะนั้นต้องมากกว่า0พอมากกว่า0แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเป็นพาราโบลาหงายโอเคตามนี้นะคะเป็นพาราโบลาหงายเห็นไหมไดเรกติกเท่ากับ y เท่ากับลบ5ส่วนจุดโฟกัสก็คืออยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยอยู่ที่0กับ5ต่อมากราฟพาราโบลาเมื่อกี้เราเรียกว่าสมมาตรที่แกน y ใช่ไหมครับกราฟพาราโบลาจะมีสมมาตรที่แกน x ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าสมมาตรที่แกน x โอเคจุดโฟกัสก็จะอยู่เปลี่ยนละเมื่อกี้สมมาตรแกน y จุดโฟกัสจะเป็น0 4ใช่ไหมครับพอสมมาตรแกน x จุดโฟกัสจะเป็น c 0ส่วนสมการเส้นไดเรกติกก็จะกลายเป็น x เท่ากับลบ c โอเคนะเรามาดูกันตอนนี้มันก็จะมีอันนี้ก็คือโอเคเห็นไหมครับโฟกัสอันนี้จุดโฟกัสอยู่ที่ c 0ส่วนเส้นสีน้ำตาลเส้นนี้ก็คือเส้นติกมีค่าเท่ากับ x เท่ากับลบ c โอเคตรงนี้ต้องเป็นลบนะคะ x เท่ากับลบ c พอนี้ปุ๊บเราก็มาหาสมการรูปทั่วไปรูปทั่วไปจะเขียนได้เป็น x กำลัง2เท่ากับ 4cx โอเคนะคะ x กำลัง2เท่ากับ 4cx ตอนนี้ค่า c มีผลว่าพาราโบลาจะหันซ้ายหรือพาราโบลาจะหันขวาถ้า c มากกว่า0จะหันขวาถ้า c น้อยกว่า0จะหันซ้ายโอเคนะคะเรามาดูกันสมการโอเคใช่ไหมแกน x เป็น1แกน x เป็นแกนสมมาตรรูปทั่วไปของพาราโบลาก็จะกลายเป็น y กำลัง2เท่ากับ 4cx โดยมีพิกัดอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยมีพิกัดอยู่ที่ c 0สมการเส้นไดเรกติกก็คือมีค่า x เท่ากับลบ4เรามาดูนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกถ้า x มากกว่า0หันไรเอ่ยหันขวาถ้า x น้อยกว่า0ก็จะเป็นหันซ้ายโอเคนะเรามาดูตัวอย่างสมมุติเขาบอกว่าสมมุติสมการเส้นไดเรกติกมีจุดยอดอยู่ที่0 0โฟกัสอยู่ที่ลบ4 0จุดโฟกัสอยู่ที่ลบ4 0ลบ4 0เพราะฉะนั้นสมมาตรแกน y ไม่ใช่สิเนาะพูดผิดลบ4 0สมมาตรแกน x ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะเขียนเป็น y กำลัง2เท่ากับ 4cxแทนค่า c เข้าไป c มีค่าเท่ากับลบ4พอแทนเข้าไปปุ๊บมันจะได้เป็น y กำลัง2เท่ากับลบ 16x พอ y กำลัง2เท่ากับลบ 16x ค่า x มีค่าสมการเส้นไดเรกติกคืออะไรเอ่ย x เท่ากับลบ4พอลบเจอลบก็กลายเป็นบวกเพราะฉะนั้น x มีค่าเท่ากับ4พอ x มีค่าเท่ากับ4ค่า c มีค่าเป็นมากกว่าหรือน้อยกว่า0ค่า c มีค่าน้อยกว่า0เพราะฉะนั้นกราฟที่ได้จะเกิดอะไรเอ่ยจะหันซ้ายใช่ไหมคะกราฟที่ได้

ได้จะหันซ้ายทันทีก็จะเป็นรูปคล้ายๆไงเอ่ยรูปคล้ายๆรูปนี้โอเคนะพอคล้ายรูปนี้เสร็จปุ๊บคุณก็จะหาคำตอบก็จะได้คือง่ายๆการเวลาที่เราจะหาสมการเส้นพาราโบลาเนี่ยเราต้องดู

โฟกัสอยู่ที่เห็นไหมฮะค่า c อยู่ที่ค่า x พอค่า c อยู่ที่ค่า x เพราะฉะนั้นสมมาตรแกน x ถ้าค่า c อยู่ที่ y ก็สมมาตรแกน y โอเคนะในเรื่องของภาพตัดกลวยเราก็จะคุยกัน2อย่างก็คือเรื่องของวงกลมกับพาราโบลาเพราะฉะนั้นคุณจะต้องสร้างสมการวงกลมได้สร้างสมการพาราโบลาได้หาจุดโฟกัสแล้วก็เส้นไดเรกตริกของพาราโบลาได้นะคะ

0: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นสาขาวิชาที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ทันกับความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีซึ่งเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและยกระดับความรู้ความสามารถของบุคลากรที่ปฏิบัติงานทางด้านนี้ให้สูงขึ้นและเพื่อบริการทางวิชาการแก่ประชาชนให้มีความเข้าใจและมีทัศนคติที่ถูกต้องรับสมัครแล้ววันนี้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่02504-7788หรือที่www.stou.ac.th
1: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ตัวใหญ
2: ่
3: รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีค่ะนักศึกษาคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันในหน่วยที่2นะคะซึ่งหน่วยที่2เนี่ยเป็นเรื่องของความสำคัญแล้วก็คุณลักษณะของผู้สูงอายุในด้านต่างๆนะคะนักศึกษาจะได้ประโยชน์อย่างมากในหน่วยนี้คือจะได้ทราบว่าคุณลักษณะต่างๆของผู้สูงอายุในด้านต่างๆเนี่ยเป็นอย่างไรผู้สูงอายุมีความสำคัญต่อสังคมอย่างไรนะคะเราจะอยู่ร่วมกันนะคะในสังคมโดยมีบุคคลวัยต่างๆได้อย่างไรนะคะค่ะนักศึกษาก็จะได้ความรู้ตรงนี้ไปใช้นะคะสำหรับหน่วยนี้เนี่ยนะคะชื่อหน่วยก็คือความสำคัญและคุณลักษณะของผู้สูงอายุนะคะซึ่งผู้เขียนเนี่ยก็จะมีศาสตราจารย์ดร.สุมาลีสังศรีก็คือครูนะคะแล้วก็อาจารย์ดร.นิตยาบุญปริศนะคะค่ะเรามาดูรายละเอียดของหน่วยนี้กันนะคะค่ะค่ะหน่วยนี้เนี่ยจะประกอบไปด้วย2ตอนนะคะตอนที่1นะคะจะว่าด้วยความหมายและความสำคัญของผู้สูงอายุนะคะส่วนตอนที่2นะคะจะเป็นเรื่องคุณลักษณะของผู้สูงอายุในด้านต่างๆนะคะประกอบไปด้วยคุณลักษณะของผู้สูงอายุด้านร่างกายและจิตใจคุณลักษณะของผู้สูงอายุด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมแล้วก็คุณลักษณะของผู้สูงอายุด้านสังคมและการเรียนรู้นะคะเราจะไปทีละประเด็นกันเลยนะคะค่ะประเด็นแรกเลยความหมายนะคะความหมายของผู้สูงอายุเนี่ยคำว่าผู้สูงอายุเนี่ยก็มีคนใช้คำที่ใกล้เคียงกันหลายคำนะคะเช่นคนชราคนแก่ผู้เฒ่าผู้

สูงอายุนะคะหรือบางท่านนักการศึกษาบางท่านอย่างเช่นอาจารย์บรรลุศิริพานิชเนี่ยนะคะท่านก็บอกว่าการเรียกผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะเรียกตามลักษณะต่างๆเช่นถ้าเรียกตามลักษณะทางกายภาพก็อาจจะเรียกว่าคนชราคนเฒ่านะคะ the age aging นะคะ old man อะไรอย่างเป็นต้นอันนี้เรียกละตามลักษณะของสรีระทางร่างกายที่เสื่อมถอยลงนะคะถ้าแบบที่สองนี่เรียกตามอายุนะคะตามปฏิทินเลยนะคะเช่นเรียกว่าผู้สูงอายุนะคะ elderly older person นะคะแต่ก็จะต้องมาดูกันว่าและอายุเท่าไหร่จึงจะเรียกว่าผู้สูงอายุนะคะแบบที่สามเรียกตามสถานภาพทางสังคมนะคะเช่นผู้สูงอายุผู้อาวุโสนะคะผู้ใหญ่ผู้อาวุโสเป็นต้นนะคะค่ะในหลายๆประเทศนะคะหลายๆประเทศเนี่ยก็กำหนดใกล้เคียงกันค่ะว่าผู้สูงอายุเนี่ยคือผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปนะคะ60ปีขึ้นไปแล้วก็อาจจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มย่อยๆอันนี้เขาใช้ภาษาอังกฤษว่าอย่างนี้นะคะแต่ครูก็อยากจะขอเรียกเป็นภาษาไทยอย่างเช่นยังโอเนี่ยอาจจะเป็นผู้สูงอายุวัยต้นอายุ60ถึง74ปีโอเนี่ยก็คือผู้สูงอายุวัยกลาง75ถึง84ปีและโอเดสโอเนี่ยก็คือผู้สูงอายุวัยปลายก็คือ85ปีขึ้นไปนะคะสำหรับสหประชาชาติเนี่ยค่ะได้กำหนดให้คนที่เป็นผู้สูงอายุเนี่ยต้องมีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปนะคะอันนี้ก็สอดคล้องกับพระราชบัญญัติผู้สูงอายุของเรานะคะในมาตราที่3เนี่ยก็กำหนดให้ผู้สูงอายุเนี่ยเป็นบุคคลที่มีอายุเกิน60ปีขึ้นไปแล้วก็มีสัญชาติไทยนะคะค่ะอันนี้นักศึกษาก็คงจะรู้จักแล้วนะคะว่าใครคือผู้สูงอายุนะคะคราวนี้ถ้าจะสรุปความหมายอย่างเป็นทางการนะคะผู้สูงอายุก็คือประชากรชายและหญิงที่มีอายุ60ปีขึ้นไปนะคะนอกจากมองในด้านอายุแล้วก็ยังมององค์ประกอบอื่นๆนะคะเช่นในเรื่องของความเปลี่ยนแปลงของร่างกายนะคะความเปลี่ยนแปลงของจิตใจความมีความวิตกกังวลค่ะแรงจูงใจอะไรพวกนี้นะคะการลดบทบาททางอาชีพการงานการลดบทบาททางสังคมเป็นต้นนะคะจำนวนเรามาดูจำนวนผู้สูงอายุกันบ้างนะคะในปี2018เนี่ยโลกเราเนี่ยมีประชากรผู้สูงอายุทั้งหมดประมาณ 7,633 ล้านคนนะคะและเป็นผู้สูงอายุถึง990ล้านคนนะคะนะคะทีนี้ถ้าดูที่ประเทศไทยบ้างประเทศไทยในปี2561เนี่ยเรามีประชากรทั้งหมด66ล้านคนเป็นผู้สูงอายุถึง12ล้านคนหรือร้อยละ18อันนี้ไม่น้อยเลยนะคะซึ่งเราเนี่ยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมาแล้วตั้งแต่ปี2548นะคะค่ะแล้วเรากำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์เนี่ยนะคะเมื่อเรามีจำนวนผู้สูงอายุร้อยละ20ของประชากรของประเทศค่ะซึ่งก็ไม่นานนักนะคะค่ะคราวนี้มาดูที่ความสำคัญนะคะความสำคัญของผู้สูงอายุเนี่ยผู้สูงอายุนับว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่านะคะต่อครอบครัวต่อเพื่อนต่อสังคมต่อชุมชนต่อประเทศนะคะในประเด็นไหนบ้างเราลองมาดูประเด็นแรกเป็นแหล่งข้อมูลค่ะท่านสะสมความรู้ต่างๆประสบการณ์ต่างๆไว้มากมายนะคะสองเป็นที่ปรึกษานะคะถ้าเรามีปัญหาอะไรไม่เข้าใจหรือว่าหาทางออกไม่ได้เนี่ยจะปรึกษาผู้สูงอายุนะคะสามเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตนะคะเพราะท่านผ่านชีวิตผ่านโลกมาก่อนนะคะสี่เป็นผู้ให้ข้อคิดต่างๆที่ดีมากๆเลยนะคะค่ะประเด็นที่ห้าเนี่ยท่านมีภูมิปัญญาเช่นบางท่านเนี่ยเก่งในเรื่องการทำอาหารบางท่านเก่งในเรื่องของการทอผ้า
บางท่านเก่งในเรื่องของการทำเครื่องใช้สิ่งประดิษฐ์ต่างๆนะคะก็นับเป็นภูมิปัญญาค่ะช่วยป้องกันอันตรายและข้อผิดพลาดอันนี้ก็คือบางเรื่องเนี่ยเราไม่มีประสบการณ์มาก่อนแต่ท่านจะแนะเราว่าควรทำอย่างนั้นควรทำอย่างนี้เพื่อลดข้อผิดพลาดต่างๆนะคะช่วยชี้ช่องทางสู่ความสำเร็จนะคะประการที่8ผู้สูงอายุเนี่ยบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมมากมายเลยนะคะผู้สูงอายุช่วยกิจกรรมทางศาสนาประเพณีของชุมชนผู้สูงอายุบางท่านก็มีบทบาททางการเมืองอย่างที่เราเห็นอยู่นะคะค่ะคราวนี้อันนั้นเป็นเรื่องของ 2.1 ทั้งหมดเลยนะคะคราวนี้เรามาดูที่ตอนที่ 2.2 นะคะเป็นคุณลักษณะของผู้สูงอายุนะคะครูก็จะพูดด้านแรกก่อนนะคะเป็นคุณลักษณะด้านร่างกายนะคะถ้าพวกเราสังเกตผู้สูงอายุในบ้านเราจะเห็นว่าร่างกายเนี่ยเสื่อมถอยลงทุกระบบไม่ว่าจะเป็นผิวหนังกล้ามเนื้อกระดูกระบบหัวใจระบบไหลเวียนของโลหิตทางเดินหายใจทางเดินอาหารต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เข้าสู่วัยสูงอายุเนี่ยก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์ต้องรับประทานอาหารที่สุขถูกสุขลักษณะนะคะต้องพักผ่อนเพียงพอนะคะออกกำลังกายสม่ำเสมอนะคะและเมื่อยามเจ็บไข้เนี่ยถ้ามีผู้ดูแลช่วยเหลือใกล้ชิดก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะคะอันนั้นเป็นด้านร่างกายนะคะด้านจิตใจผู้สูงอายุเนี่ยจิตใจมันจะมีความสัมพันธ์กับร่างกายกับเศรษฐกิจกับสิ่งแวดล้อมนะคะผู้สูงอายุเนี่ยที่มีอาจจะมีจิตใจรู้สึกว้าเวนะคะอันนี้อาจจะเกิดมาจากการสูญเสียตำแหน่งหน้าที่ทางการงานการเกษียณอายุการที่เคยเป็นที่พึ่งเป็นใหญ่ในบ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่กลับมาเป็นการพึ่งพาผู้อื่นแทนนะคะเพราะฉะนั้นก็ทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยรู้สึกบางท่านก็อาจจะต้องอยู่ตามลำพังเพราะว่าลูกหลานแยกครอบครัวออกไปนะคะเรื่องเศรษฐกิจก็อาจจะพบกับรายได้ลดลงหรือบางคนไม่มีรายได้เข้ามาเลยสิ่งเหล่านี้กระทบต่อจิตใจนะคะทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกเงียบเหงาเดียวดายเกิดความท้อแท้ขาดความมั่นคงขาดกำลังใจได้ง่ายนะคะอันนี้เป็นเรื่องของจิตใจค่ะค่ะต่อไปก็จะเป็นเรื่องคุณลักษณะผู้สูงอายุในเรื่องของเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมนะคะในเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดก็คือผู้สูงอายุก็จะต้องถ้าทำงานในหน่วยงานก็จะเกษียณใช่ไหมคะตามข้อกำหนดของหน่วยงานหรือผู้สูงอายุที่ทำงานเองนะคะไม่ว่าจะเป็นค้าขายเป็นเกษตรกรเนี่ยก็อาจจะต้องลดบทบาทลดภาระงานลงเนื่องจากความเสื่อมถอยของร่างกายร่างกายอ่อนแอลงก็เลยต้องมอบให้บุตรหลานเนี่ยเป็นผู้ดูแลแทนนะคะการที่ผู้สูงอายุต้องลดภาระลดบทบาทเนี่ยมันก็โยงกับรายได้ซึ่งเคยได้เนี่ยก็จะลดลงอย่างมากหรือขาดหายไปนะคะซึ่งก็จะกระทบต่อการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุนะคะผู้สูงอายุบางคนบางกลุ่มเนี่ยถึงแม้ร่างกายจะอ่อนแอแล้วเนี่ยนะคะแต่ก็ยังต้องทำงานต้องหารายได้เพราะว่าไม่มีลูกหลานดูแลนะคะในส่วนเงินออมก็อาจจะไม่ได้ออมเงินไว้นะคะถึงแม้จะได้รับสวัสดิการจากรัฐบ้างแต่ก็อาจจะเป็นเงินเพียงเล็กน้อยก็ไม่เพียงพอนักนะคะเพราะเรายังเห็นว่าผู้สูงอายุจำนวนมากเนี่ยก็ยังจะต้องทำงานต้องประกอบอาชีพนะคะค่ะการที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุให้มีฐานะให้มีความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจได้ดีพอสมควรเนี่ยนะคะก็ต้องทำในสิ่งต่อไปนี้นะคะ 1. จะต้องสร้างความเข้าใจให้เตรียมตัวจริงๆต้องเตรียมตัวก่อนวัยสูงอายุนะคะแต่เมื่อเป็นผู้สูงอายุแล้วไม่ได้เตรียมตัวเนี่ยก็ต้องทำนะคะก็ต้องดูแลเรื่องรายได้จัดแบ่งนะคะ
ให้เป็นสัดส่วนไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยอะไรพวกนี้นะคะค่ะประการต่อไปชุมชนต้องจัดกิจกรรมการออมนะคะเช่นการออมกลุ่มสัจจะกลุ่มออมทรัพย์เหล่านี้เป็นต้นนะคะจัดอบรมอาชีพที่เหมาะสมให้กับผู้สูงอายุจัดหาตลาดขายผลิตภัณฑ์ให้กับผู้สูงอายุหรือหน่วยงานนี้ก็อาจจะจัดรีสกิลอัพสกิลให้กับผู้สูงอายุนะคะส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยรับผู้สูงอายุเข้าทำงานเช่นขณะนี้ในหลายๆประเทศเนี่ยทำแล้วอย่างเช่นญี่ปุ่นเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเจนมากเลยนะคะค่ะค่ะอันนั้นเป็นเรื่องของเศรษฐกิจคราวนี้มาดูเรื่องสิ่งแวดล้อมบ้างนะคะเรื่องสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยคือเราจะมองตั้งแต่ที่อยู่อาศัยเลยใกล้ตัวผู้สูงอายุที่สุดนะคะก็คือบ้านหรือที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุออกไปจนถึงชุมชนที่ผู้สูงอายุอยู่อาศัยออกไปจนถึงเมืองนะคะทุกอย่างเนี่ยควรจะต้องจัดสิ่งที่อำนวยความสะดวกนะคะสิ่งที่เอื้อต่อผู้สูงอายุพอสมควรนะคะอย่างเช่นในที่สาธารณะเนี่ยต้องมีทางลาดต้องมีราวบันไดต้องมีห้องน้ำที่เหมาะกับสุขลักษณะของผู้สูงอายุนะคะเวลาที่จะขึ้นที่สูงสูงก็อาจจะต้องมีบันไดเลื่อนนะคะหรือรถสาธารณะเนี่ยค่ะจะต้องมีบันไดที่ผู้สูงอายุจะต้องก้าวขึ้นได้อย่างปลอดภัยอันนี้ครูเคยเห็นในหลายๆประเทศนะคะรถของเขาเนี่ยเวลาจอดเทียบที่จอดรถนะคะไอ้ตัวบันไดเนี่ยค่ะมันจะกดลงมาเรียบเท่ากับทางเท้าเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุในการขึ้นรถคือไม่ต้องก้าวสูงอย่างนี้เป็นต้นนะคะค่ะเรามาดูทีละอย่างนะคะทีละประเด็นนะคะเรื่องบ้านที่อยู่อาศัยนะคะถ้าเป็นบ้านที่ออกแบบสำหรับผู้สูงอายุนะคะพื้นควรจะเรียบเสมอกันไม่ยกพื้นให้มันมีหลายระดับต่างระดับนะคะห้องนอนเนี่ยควรจะอยู่ชั้นล่างนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกอันนี้เสริมนิดนึงนะคะจากการวิจัยเนี่ยเขาบอกว่าบ้านของผู้สูงอายุเนี่ยควรบ้านชั้นเดียวนะคะเพราะเมื่อมีอายุมากๆเนี่ยก็ไม่เหมาะที่จะเดินขึ้นบันไดสูงๆไปชั้นบนนะคะเพราะฉะนั้นชั้นเดียวแล้วสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเนี่ยจะอยู่ภายในชั้นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นห้องนอนนะคะห้องน้ำห้องทานอาหารนะคะห้องนั่งเล่นห้องพระต่างๆเนี่ยจะอยู่ในชั้นเดียวกันหมดแล้วก็พื้นจะเป็นระดับเดียวกันนะคะจะมีทางเดินที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุนะคะอย่างเช่นตัวอย่างเช่นห้องน้ำเนี่ยค่ะห้องน้ำเนี่ยก็ควรมีการแยกระหว่างส่วนที่เปียกแล้วก็ส่วนที่แห้งนะคะในห้องน้ำพื้นห้องน้ำควรเป็นพื้นที่หยาบไม่ลื่นนะคะมีราวจับนะคะแล้วก็สุขภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยต้องเหมาะกับระดับความสูงผู้สูงอายุคือไม่ใช่ที่จะต้องให้ผู้สูงอายุต้องปีนป่ายนะคะเพราะจะเสี่ยงกับการลื่นล้มนะคะอย่างนี้เป็นต้นอันนั้นด้านห้องน้ำนะคะด้านบริเวณบ้านนะคะบริเวณบ้านเนี่ยพื้นรอบบ้านเนี่ยนะคะพื้นรอบบ้านเนี่ยควรเป็นพื้นหยาบไม่ลื่นนะคะแล้วไม่ควรตั้งสิ่งกีดขวางระเกะระกะเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะสะดุดนะคะหกล้มได้ง่ายหรือต้นไม้ที่ปลูกรอบๆบริเวณบ้านเนี่ยก็ควรจะไม่หนาทึบเกินไปนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นที่อยู่ของสัตว์ร้ายนะคะกลางค่ำกลางคืนเกิดผู้สูงอายุเดินไปเนี่ยแล้วตาสายตาอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรนะคะเพราะฉะนั้นบริเวณบ้านก็มีความสำคัญนะคะค่ะคราวนี้ถัดจากบ้านออกมาที่ชุมชนนะคะในชุมชนที่ผู้สูงอายุอยู่เนี่ยก็จะต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะอาคารต่างๆในชุมชนเนี่ยสมมติศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเนี่ยก็ต้องมีทางลาดสำหรับผู้สูงอายุเดินนะคะมีราวให้จับนะคะห้องน้ำก็ต้องเป็นห้องน้ำที่
มีที่จับมีที่ยึดอะไรอย่างเงี้ยสำหรับผู้สูงอายุ

คะรวมถึงนะคะหลายประเทศเนี่ยได้พูดถึงการพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรสำหรับผู้สูงอายุนะคะเรามาดูกันสักนิดนึงว่าเป็นยังไงนะคะชุมชนหรือเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุเนี่ยเขาเรียกว่า Age Friendly City นะคะหรือจะเรียกว่า Age Friendly Community ก็ได้นะคะมันก็จะมีองค์ประกอบนะคะในด้านต่อไปนี้ทางด้านกายภาพก็เหมือนที่คุณพูดมาแล้วเมื่อกี้นะคะพื้นที่ต่างๆนะคะภายนอกเนี่ยก็ควรจะมีทางเดินที่เหมาะสมมีราวจับมีอะไรที่เหมาะสมมีทางลาดนะคะตัวอาคารก็จะต้องมีลิฟต์นะคะหรือมีบันไดเลื่อนสำหรับผู้สูงอายุนะคะการคมนาคมขนส่งก็อย่างที่บอกนะคะรถนะคะรถสาธารณะก็ต้องเอื้อนะคะเอื้อต่อการที่ผู้สูงอายุที่นั่งวีลแชร์เนี่ยจะเข็นรถขึ้นไปได้นะคะหรือจะก้าวเดินเนี่ยบันไดขึ้นรถก็จะต้องไม่สูงนะคะอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นด้านกายภาพเนี่ยทั้งพื้นที่ภายนอกภายในตัวอาคารรถที่จะใช้ในการคมนาคมขนส่งนี่ต้องเอื้อหมดนะคะนะคะประการที่สองสภาพแวดล้อมทางสังคมนะคะสภาพแวดล้อมทางสังคมเนี่ยก็คือเรามองความเป็นอยู่ของคนในสังคมเนี่ยคนในสังคมต้องให้การยอมรับนะคะไม่ใช่ว่าโอ้พอมีผู้สูงแล้วทำอะไรไม่ไหวแล้วไม่อยากจะไปยุ่งด้วยปล่อยให้อยู่ตามลำพังเฉพาะผู้สูงอายุอันนั้นไม่ใช่นะคะควรให้ผู้สูงอายุเนี่ยได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆนะคะของสังคมเพราะผู้สูงอายุเนี่ยเราได้พูดกันมาตอนต้นท่านยังมีองค์ความรู้มีประสบการณ์ที่จะแบ่งปันที่จะช่วยเหลือสังคมอย่างมากมายเลยเพราะฉะนั้นถ้าสังคมเนี่ยรู้จักใช้ประโยชน์ในส่วนนั้นของท่านเนี่ยก็จะช่วยนำมาเป็นสิ่งที่พัฒนาสังคมได้นะคะเพราะฉะนั้นควรส่งเสริมให้ท่านมีส่วนร่วมเช่นในโรงเรียนหรือสถานศึกษาเนี่ยก็เชิญท่านไปให้ความรู้หรือการฝึกวิชาชีพนะคะครูเห็นบางโรงเรียนเช่นสอนเรื่องอาหารทำข้าวต้มมัดนะคะทำขนมโบราณก็สอนเชิญผู้สูงอายุไปเป็นวิทยากรทำเครื่องจักรสานต่างๆก็เชิญผู้สูงอายุไปเป็นวิทยากรอย่างนี้เป็นต้นนะคะค่ะหรือนอกจากนั้นเนี่ยผู้สูงอายุที่ท่านเนี่ยขาดรายได้ก็ควรจะต้องมีการจ้างงานนะคะควรพัฒนาผู้สูงอายุให้มีอาชีพอย่างที่บอกอาจจะต้องมีการรีสกิลอัพสกิลในบางเรื่องให้กับท่านนะคะให้ท่านเนี่ยอยู่ร่วมในสังคมในฐานะเป็นพลเมืองคนหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งของสังคมนั้นๆ นะคะอันนี้คือองค์ประกอบที่สองค่ะองค์ประกอบที่สามเป็นเรื่องของสุขภาพอนามัยและบริการทางสังคมนะคะก็จะต้องในชุมชนในสังคมเนี่ยควรจะต้องมีการดูแลผู้สูงอายุพอสมควรนะคะมีบริการสาธารณสุขมีการติดต่อสื่อสารนะคะมีการให้ความรู้ให้ข้อมูลแก่ผู้สูงอายุนะคะเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของตนเองเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเมื่อยามเจ็บป่วยหรือเมื่อท่านเจ็บป่วยเนี่ยท่านจะไปขอรับบริการจากใครที่ไหนนะคะอันนี้ในชุมชนชนบทหลายแห่งเนี่ยครูก็ได้เห็นเกิดขึ้นเหมือนกันนะคะเช่นอบต.เนี่ยค่ะก็จะมีรถมีอสม.ออกไปบริการนะคะไปบริการตรวจสุขภาพไปวัดความดันไปเจาะน้ำตาลดูระดับน้ำตาลในเลือดผู้สูงอายุอะไรอย่างเงี้ยตามหมู่บ้านต่างๆนะคะนอกจากนั้นก็จะมีบริการอื่นๆนะคะทางด้านสาธารณสุขมีรถรับส่งมีอะไรอย่างนี้ดีนะคะค่ะคราวนี้เราเห็นแล้วนะคะอันนั้นก็คือด้านของ age friendly community นะคะคราวนี้คุณลักษณะมาดูคุณลักษณะด้านที่ด้านสุดท้ายเป็นด้านของสังคมและการเรียนรู้นะคะด้านสังคมเนี่ยผู้สูงอายุจะรู้สึกสูญเสียสถานภาพและบทบาทนะตามที่กล่าวมาแล้วเนี่ยครอบครัวก็ให้ความสำคัญน้อยลงนะคะ
จากการที่เคยเป็นผู้นำครอบครัวก็กลายเป็นผู้พึ่งพิงผู้อาศัยนะคะก็จะมีการในด้านของชีวิตความเป็นอยู่ก็อาจจะสูญเสียสามีภรรยาบุคคลที่ใกล้ชิดการกิจกรรมการเข้าสังคมต่างๆก็ลดลงนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งนะคะจากการวิจัยเนี่ยเขาบอกจะต้องพยายามส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าสังคมให้มากขึ้นมีกิจกรรมมีส่วนร่วมกับสังคมให้มากขึ้นก็จะช่วยเป็นการช่วยทางด้านจิตใจนะคะความรู้สึกที่ดีนะคะการเห็นคุณค่าในตนเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะการเปลี่ยนแปลงการได้รับการเคารพนับถือนี่ก็น้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นจะเกิดปัญหากับผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นการผู้สูงอายุต้องยอมรับและปรับตัวนะคะซึ่งแต่ละคนก็อาจจะยอมรับและปรับตัวได้ต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นคนในสังคมต้องช่วยกันค่ะต้องช่วยให้ท่านเห็นคุณค่าของตนเองโดยเชิญท่านไปมีส่วนร่วมต่างๆให้ท่านเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเท่าที่จะสอดคล้องกับศักยภาพของท่านนะคะแล้วเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงนะคะครูเคยเห็นผู้สูงอายุเนี่ยรวมกลุ่มทำสมุนไพรนะคะแล้วท่านก็มีความสุขมากเลยเอาข้าวมาทานด้วยกันได้พูดคุยกับคนวัยเดียวกันมันเหมือนเป็นยาอายุวัฒนะอีกอย่างหนึ่งให้กับท่านนะคะค่ะอันนั้นในเรื่องสังคมคราวนี้มาเรื่องการเรียนรู้บ้างนะคะทำไมผู้สูงอายุยังต้องเรียนรู้อยู่ก็อยากทำความเข้าใจก่อนว่าการเรียนรู้ไม่ใช่การไปโรงเรียนหรือไปมหาวิทยาลัยไปสถาบันการศึกษาเหมือนคนวัยเด็กหรือวัยอื่นนะคะแต่การเรียนรู้ของผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะเป็นเรียนรู้จากสื่อเรียนรู้จากกิจกรรมต่างๆเรียนรู้จากการเข้าฟังคนมาพูดมาให้ความรู้อะไรเงี้ยอันนี้เป็นการเรียนรู้นะคะทำไมผู้สูงอายุยังต้องเรียนรู้เพื่อดูแลสุขภาพใช่ไหมคะการได้รับความรู้การได้ข้อมูลข่าวสารก็เพื่อมาดูแลสุขภาพนะคะเพื่อดำรงชีวิตได้ด้วยตนเองไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่นนะคะเพื่อเอาความรู้เรื่องต่างๆเนี่ยไปพัฒนาตนเองหรือบางคนเนี่ยยังต้องประกอบอาชีพก็ให้สามารถที่จะไปทำงานได้ไปประกอบอาชีพได้นะคะต้องการพิสูจน์ว่าตัวเองมีศักยภาพนะคะครูเคยฟังผู้สูงอายุท่านหนึ่งนะท่านเล่นกีตาร์นะท่านบอกตอนที่อยู่ในวัยเด็กวัยกลางคนอะไรก็ไม่มีโอกาสได้ทำได้เล่นนะคะแต่พอวัยสูงอายุเนี่ยมีเวลามากขึ้นก็อยากจะดูว่าตัวเองมีศักยภาพที่ทำได้ไหมปรากฏว่าท่านทั้งเล่นกีตาร์ทั้งร้องเพลงสากลได้ไพเราะมากมากเลยนะคะอย่างนี้เป็นต้นค่ะประการที่5นะคะเพื่อจะได้มีส่วนร่วมอย่างผู้สูงอายุเล่นไลน์เนี่ยก็จะได้ร่วมกับครอบครัวนะคะร่วมกับชุมชนอะไรอย่างเงี้ยได้ร่วมกิจกรรมกับเขาไม่ตกกิจกรรมไม่ตกเทรนด์นะคะอันที่6ก็คือบางกิจกรรมเนี่ยมีความบันเทิงมีสันทนาการใช่ไหมคะไปเข้าชมรมผู้สูงอายุไปเข้าโรงเรียนผู้สูงอายุท่านก็อยากไปนะคะอีกประการหนึ่งก็เพื่อให้รู้ความเปลี่ยนแปลงของโลกของวิทยาศาสตร์ของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปนะคะอีกประการหนึ่งก็คือเพื่อพัฒนาสติปัญญาของตนเองนะคะเพื่อให้ไม่หลงลืมไม่สูญเสียความจำค่ะเพื่อแก้ปัญหาต่างๆนะคะเพื่อให้รับผิดชอบเดี๋ยวนี้ผู้สูงอายุเนี่ยอยู่โดยลำพังก็เยอะนะคะเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องการข้อมูลข่าวสารต้องการความรู้นะคะประการต่อไปก็คือเพื่อบริหารจิตใจนะคะบางคนก็เรียนรู้เพื่อตอบแทนสังคมเพื่อที่จะได้ไปแชร์สิ่งต่างๆให้กับสังคมบางคนก็เรียนรู้เพื่อดูแลบิดามารดาหรือคู่ชีวิตอย่างครูเนี่ยครูก็สูงอายุก็ยังต้องเรียนรู้เพราะว่าครูก็ต้องการความรู้มาดูแลคุณแม่อย่างนี้เป็นต้นนะคะค่ะค่ะนักศึกษาคะที่เราได้เรียนกันมานะคะเราก็ได้รู้ความสำคัญของผู้สูงอายุและคุณลักษณะด้านต่างๆของผู้สูงอายุนะคะและคุณลักษณะสุดท้ายก็คือด้านการเรียนรู้การเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุจะสำเร็จได้เนี่ย
ต้องอาศัยความ

ความร่วมมือของทุกฝ่ายนะคะไม่ใช่เฉพาะตัวผู้สูงอายุเท่านั้นครอบครัวชุมชนและสังคมด้วยกันนะคะค่ะสำหรับวันนี้ครูคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษานะคะค่ะสวัสดีค่ะ

0: ตอนนี้เป็นครูอาสาสมัครสอนตามชุมชนต่างๆทำแล้วสบายใจค่ะได้รู้จักเด็กรู้จักโลกของเด็กเรียนรู้ประสบการณ์ไปพร้อมๆกับเด็กจึงไม่ต้องรอประสบการณ์หลังเรียนจบค่ะเริ่มตอนนี้มันก็ได้ตอนนี้เราสอนเขาเขาก็รักเราเราก็มีกำลังใจเรียนมสท.นอกจากจะได้เรียนเนื้อหาในตำราแล้วยังได้เป็นครูจริงๆพร้อมกันไปด้วยเลยค่ะมันเป็นความรู้สึกเชื่อมั่นอยู่ข้างในอธิบายออกมายากมากค่ะ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

มาเรียนรู้เรื่องราวสุขภาพเพื่อเตรียมตัวที่จะก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีความสุขกับผมวรวิทย์นาคแป้นสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสุขใจไฮเอชนะครับรายการของเราแบ่งออกเป็น3ช่วงด้วยกันช่วงแรกนะครับชีวิตดีมีสุข High Age High Story ช่วงที่2วิถีสุขใจกับ High Age และช่วงที่3สุขสังคม Happy Society ท่านผู้ชมครับการปลูกผักไม่ได้มีไว้เพื่อให้เรามีผักไว้กินเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นงานอดิเรกที่นำความสนุกและความสุขมามอบให้เราด้วยทำให้ผู้สูงอายุได้เคลื่อนไหวร่างกายเหมือนกับการออกกำลังกายไปด้วยส่งผลให้สุขภาพกายและใจแข็งแรงสำหรับรายการในวันนี้นะครับมาเรียนรู้เรื่องราวและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ของรองศาสตราจารย์ดร.สมจิตโยธคงในการทำการเกษตรอย่างมีความสุขเรื่องราวของท่านจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเราอย่างไรบ้างติดตามในช่วงชีวิตดีมีสุข High Age High Story ครับ

0: สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์ดร.สมจิตโยธคงนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ผมก็อายุถึง80ปีแล้วครับเคยทำงานที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมาก่อนนะครับ
1: รองศาสตราจารย์ดร.สมจิตโยธคงเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตั้งแต่ปีพุทธศักราช2529และออกแบบงานภูมิทัศน์ให้กับมหาวิทยาลัยด้วยค่ะผลงานของท่านสวยงามมากค่ะอาจารย์เกษียณอายุราชการตอนอายุ60ปีและทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจ้างต่อเป็นปีๆจนถึงอายุ65ปีหลังจากอายุ65ปีก็ยังเป็นประธานสอบวิทยานิพนธ์ต่างๆและเขียนชุดวิชาทางด้านส่งเสริมการเกษตรและชุดวิชาการจัดการผลิตพืชที่เกี่ยวข้องกับด้านภูมิทัศน์จนกระทั่งอายุ75ปีอาจารย์ก็อยู่บ้านทำสวนทำเกษตรอย่างเต็มตัวและรับงานออกแบบภูมิทัศน์และควบคุมงานอิสระเป็นตัวของตัวเองอย่างมีความสุข

0: รองศาสตราจารย์ดร.สมจิตโยธคงชื่นชอบการทำเกษตรมาตั้งแต่วัยเด็กจนก้าวสู่ผู้สูงวัยด้วยความมั่นคงอย่างมีความสุขสมดังคำว่าชีวิตดีมีสุขค่ะท่านผู้ชมคะเมื่อการเวลาผ่านไปอายุอาจเพิ่มขึ้นแต่คุณค่าของคนเราไม่ได้ลดลงโดยเฉพาะการทำเกษตรสำหรับผู้สูงอายุซึ่งเป็นคนที่สะสมประสบการณ์ชีวิตนำมาใช้ดูแลผืนดินและตัวเองไปพร้อมกันการทำเกษตรสำหรับผู้สูงอายุนั้นควรรู้จักเลือกงานให้เหมาะสมกับร่างกายเลือกปลูกพืชที่ดูแลง่ายใช้เครื่องมือทุ่นแรงปลูกเท่าที่ดูแลไหวและที่สำคัญคือไม่หยุดเรียนรู้พร้อมเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆหรือการใช้เทคโนโลยีง่ายมาช่วยงานท่านผู้ชมคะแต่การทำเกษตรไม่ได้จำกัดอยู่แค่ช่วงวัยหนึ่งไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุวัยทำงานหรือวัยรุ่นทุกคนสามารถเริ่มต้นทำเกษตรได้หากเลือกให้เหมาะกับร่างกายและวิถีชีวิตของตนเองหัวใจของการทำเกษตรสำหรับทุกวัยคือการเรียนรู้และปรับตัวเรียนรู้ธรรมชาติเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆและเรียนรู้ขีดจำกัดของร่างกายตนเองเพื่อทำงานอย่างมีความสุขไม่ฝืนและไม่เร่งค่ะการทำเกษตรสอนให้เราเป็นคนไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคไม่หยุดเรียนรู้และไม่หยุดพัฒนาตัวเองไม่ว่าจะอยู่ในวัยใดหากยังเรียนรู้และลงมือทำชีวิตก็เติบโตได้เสมอและเมื่อเราทำเกษตรอย่างพอดีร่างกายก็ได้รับการดูแลหัวใจก็เข้มแข็งพร้อมก้าวต่อไปอย่างมั่นคงในทุกช่วงของชีวิตค่ะ
1: ท่านผู้ชมครับการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและจิตใจที่ดีมีความสัมพันธ์กันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับเพราะจะนำมาซึ่งความสุขในชีวิตที่ทุกคนปรารถนาแต่ว่าในทางตรงกันข้ามนะครับหากร่างกายไม่แข็งแรงก็ย่อมส่งผลให้จิตใจห่อเหี่ยวมีแต่ความกังวลนะครับเรามาชมเคล็ดลับของรองศาสตราจารย์ดร.สมจิตโยธคงกันนะครับกับช่วงวิถีสุขใจกับไฮเอชครับ
0: รองศาสตราจารย์ดร.สมจิตโยธคงให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพร่างกายและทางด้านจิตใจเป็นอย่างมากและมีตารางชีวิตที่เป็นระบบคือตื่นเช้าทานอาหารตรงต่อเวลาพักผ่อนอย่างเพียงพอและออกกำลังกายเป็นประจำค่ะ
2: สำหรับทางด้านร่างกาย

0: ลายนะครับผมคิดว่ามีความสำคัญมากทีเดียวนะครับเนื่องจากว่าคนเราเนี่ยร่างกายเป็นรากฐานของชีวิตนะที่เราจะต้องคอยหมั่นดูแลและควบคุมแล้วก็บูรณะตลอดเวลาเลยนะครับสำหรับด้านร่างกายผมให้ความสำคัญมากเพราะว่ามันเป็นสาเหตุนำไปสู่โรคราต่างๆความเจ็บไข้ได้ป่วยสำหรับตัวเราเองนะครับสุขภาพจึงเป็นเรื่องใหญ่และผมเองนี้เองก็ตั้งแต่ปลดเกษียณมานะครับก็พยายามควบคุมน้ำหนักตัวเองตลอดเวลาคือน้ำหนักตอนปัจจุบันมาก็คือ58ไม่เกิน59ตลอดเวลาเลยสิ่งสำคัญที่สุดที่ทำให้ร่างกายเราแข็งแรงได้เราต้องทำงานผมชอบการเกษตรเนาะผมก็ทำงานตั้งแต่เช้าเลยนะครับตั้งแต่กวาดใบไม้ใบไร่อะไรต่างๆหน้าบ้านและคลุกคลีรดน้ำต้นหมากรากไม้ในช่วงที่เปิดงานฟาร์มโฮมใหม่ๆเนี่ยผมทำการเกษตรอย่างคลุกคลีนะได้ตั้งใจและทำการเกษตรแบบวิชาการด้วยมีการจดบันทึกข้อมูลอะไรต่างๆเวลามีการรดน้ำผมไม่ใช้ระบบน้ำแบบควบคุมความชื้นให้แก่พวกพืชกับพวกผักนะผมใช้รถด้วยตัวผมเองผมเดินรถแต่เช้าแต่รดน้ำทุกเช้าเลยนะครับแล้วก็ปลูกผักมีการเพาะกล้าในเรือนโรงต่างๆขึ้นมาเพราะถือนั่นคือการออกกำลังกายผมถือว่าการเกษตรทำให้ออกกำลังกายทำให้ร่างกายเราแข็งแรงและสุขภาพเราดีนะครับเพราะการร่างกายเราจะดีหรือไม่อยู่ที่การที่เราจะต้องทานอาหารดีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องร่างกายจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดผมให้ความสำคัญผมจึงไม่ค่อยมีโรคอะไรมากมายนะครับโรคที่ผมเป็นทุกวันนี้อย่างเดียวคือเบาหวานเป็นอานิสงส์จากที่ผมได้จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยเนื่องจากว่าการเขียนชุดวิชาผมดื่มกาแฟผมไม่บัญญะบัญญังชีวิตผมอ่ะผมก็เติมน้ำตาลมาก่อนที่ผมเกษียณเนาะผมไปงงวันหนึ่งผมไปตรวจปรากฏว่าน้ำตาลผมขึ้นเป็นเกือบ200นะครับผมก็ลดลงมานะครับและควบคุมและสำคัญที่สุดผมควบคุมน้ำตาลปัจจุบันก็อยู่ที่ไปตรวจทีหนึ่งก็ได้ร้อยเศษ120120 110กว่าไปตรวจหลังสุดใน123หมอบอกว่าผมนี่มารยาทดีมีการควบคุมร่างกายที่ดีและกินยาสม่ำเสมอปกติแล้วส่วนเรื่องของจิตใจนะครับผมถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากของคนเราเพราะในคำพังเพยโบราณก็บอกว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวเห็นไหมครับหัวเรื่องใจเนี่ยจิตใจเป็นเรื่องเป็นพระเอกนะใจเป็นนายกายเป็นบ่าวเพราะฉะนั้นใจเราต้องควบคุมเราจะมองอะไรให้ใจเราดีได้หรอเราก็ต้องคิดว่าเราต้องมองเป็นคนโพซิทีฟเนาะมองบวกนะครับอย่ามองลบนะครับถ้าเรามองลบก็จิตใจเราก็ดีไม่ได้หรอกนะครับและที่บางทีการทำจิตทำใจของผมก็มาลงที่ต้นไม้อีกผมเล่นไม้แคระมากนะตั้งแต่สมัยที่ผมทำงานอยู่ต่างจังหวัดผมจะไปขุดต้นไม้แคระตั้งกับเพื่อนๆเขาในป่าในเขานะครับมาเล่นแล้วไม้แคระเนี่ยทำให้เหมือนกับทำให้เราคล้ายๆกับสมาธิได้อย่างดีเลยเพราะฉะนั้นบ้านผมทุกหลังเนี่ยผมจะนอกจากมีสวนแล้วนะสวนก็ทำให้จิตใจเรามีความสุขเนาะผมจะอยู่แบบป่าๆผมก็คิดว่าบ้านเราอยู่ในเมืองในกรุงเทพก็จริงในปริมณฑลก็จริงแต่เราจะสร้างบ้านเรายังไงให้เป็นสภาพมีนิเวศเพื่อให้จิตใจเราสบายและสำคัญที่สุดอากาศสภาพแวดล้อมที่เย็นสบายมันนำมาสู่จิตใจเรานะเพราะความร้อนทำให้เราจิตใจมาวุ่นวายได้แต่ว่าถ้าบ้านเย็นบ้านมีความสุขมีต้นไม้สีเขียวเป็นสีที่ทำให้เราจิตใจสะดวกงดงามผมมองอย่างนั้นนะจิตใจเรางดงามเวลาที่เล่นไม้แคร์เนี่ยเวลาเข้าลวดเข้าอะไรนี่นะครับเป็นสมาธิเพียงเวลาทำสมาธิที่ให้จิตใจนิ่งจะลงสู่ไม้แคร์เลยถือกันไกได้ทั้งวันบางทีลืมทานข้าวเช้าเลยความสุขของผมก็คือการดูแลสวนที่บ้านนี่นะคือการทำเกษตรด้วยการดูแลสวนผมจะให้ความสำคัญตรงนี้มากเลย
1: รองศาสตราจารย์ดร.สมจิตโยธาคงมีความสุขกับการทำเกษตรได้ปลูกผักและผลไม้ปลอดภัยตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกการดูแลและการเก็บผลผลิตโดยเมื่อนำมาประกอบอาหารมั่นใจได้ว่าปลอดภัยไม่ใส่สารเคมีที่ทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ

0: รองศาสตราจารย์ดร.สมจิตโยธคงได้กล่าวถึงการดูแลสุขภาพว่าไม่ใช่เพียงการดูแลร่างกายให้แข็งแรงเท่านั้นแต่ต้องดูแลจิตใจให้สมดุลไปพร้อมกันเพราะกายและใจเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกันอย่างแยกไม่ออกสำหรับผู้สูงวัยอายุ80ปีขึ้นไปการดูแลสุขภาพยิ่งต้องให้ความสำคัญกับความพอดีความปลอดภัยและความสุขในการใช้ชีวิตในแต่ละวันทั้งการออกกำลังกายและโภชนาการค่ะ
1: วันนี้ผมตั้งใจมาแบ่งปันข้อมูลแล้วก็เคล็ดลับที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายโดยเฉพาะในช่วงวัยตั้งแต่80ปีขึ้นไปนะครับซึ่งเป็นกลุ่มอายุที่น่ารักแล้วก็ยังต้องการในเรื่องของการดูแลสุขภาพเป็นพิเศษนั่นเองนะครับหลายคนอาจจะเข้าใจผิดนะครับว่าเมื่อถึงในช่วงวัย80ปีขึ้นไปควรที่จะจำกัดเคลื่อนไหวหรืออยู่นิ่งๆแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับหลักฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าการออกกำลังกายที่ถูกวิธีร่วมกับการมีโภชนาการที่ถูกต้องและเหมาะสมนั้นถือได้ว่าเป็นรากฐานที่สำคัญในเรื่องของการดูแลคุณภาพชีวิตทำให้เรานั้นสามารถที่จะดูแลตัวเองได้แล้วก็มีความสุขในทุกวันนะครับดังนั้นวันนี้เรามาเริ่มต้นกันที่ในเรื่องของการเคลื่อนไหวหรือการออกกำลังกายกันก่อนนะครับตามคำแนะนำจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกานะครับ Center for Disease Control and Prevention หรือ CDC ก็ได้ระบุไว้นะครับว่าการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงวัยนั้นไม่ได้หมายถึงให้ไปวิ่งมาราธอนนะครับแต่หมายถึงการมีกิจกรรมที่เหมาะสมกับสภาพร่างกายและก็ความสามารถของเรานั่นเองโดยกิจกรรมที่สำคัญนั้นมี3ประเภทด้วยการที่เราควรให้ความสำคัญนะครับ1ก็คือในเรื่องของการเคลื่อนไหวแบบแอโรบิกเบาๆหรือปานกลางก็ได้นะครับเพื่อที่จะรักษาในเรื่องของสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดรวมไปถึงในเรื่องของการเพิ่มความอดทนให้กับร่างกายของเราดังนั้นเราไม่จำเป็นที่จะต้องหักโหมแต่เราเน้นในเรื่องของการมีกิจกรรมทางกายอย่างเช่นการเดินอย่างสม่ำเสมอหรืออาจจะขยับร่างกายภายในบ้านได้หรือแม้แต่ในเรื่องของการทำงานบ้านเบาๆก็ถือได้ว่าเป็นการออกกำลังกายในลักษณะนี้แล้วนะครับถ้าสมมติว่าคนผู้ชมนั้นรู้สึกเหนื่อยจนไม่สามารถที่จะทำต่อเนื่องได้30นาทีก็สามารถที่จะแบ่งเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆประมาณ 5-10 นาทีต่อครั้งแล้วก็สะสมเป็นระยะเวลาตลอดสัปดาห์ไปได้เช่นเดียวกันนะครับการทำแบบนี้ก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกายของเรานั่นเองนะครับ2ก็คือในเรื่องของการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มในเรื่องของความแข็งแรงของกล้ามเนื้อสิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าเมื่อเราอายุเพิ่มมากขึ้นมวลกล้ามเนื้อของเรานั้นก็จะลดลงตามธรรมชาตินั่นเองทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดในเรื่องของการหกล้มได้นะครับดังนั้นเราจึงต้องฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อของเราโดยเฉพาะกล้ามเนื้อมัดหลักๆของเราบริเวณแขนและก็ขาของเราตัวอย่างวิธีการก็อย่างเช่นในเรื่องของการยกขวดน้ำที่มีขนาดเล็กหรือการใช้ยางยืดในเรื่องของการออกกำลังกายนั่นเองหรืออาจจะลุกจากเก้าอี้โดยมีผู้ดูแลอยู่ใกล้นั่นเองนะครับการฝึกความแข็งแรงนี้ก็ควรทำอย่างน้อย2ครั้งต่อสัปดาห์นั่นเองนะครับอย่างที่3เลยก็คือในเรื่องของการฝึกการทรงตัวแล้วก็ในเรื่องของความยืดหยุ่นสิ่งนี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญที่เป็นหน้าด่านในเรื่องของการป้องกันการบาดเจ็บจากการหกล้มนะครับซึ่งกิจกรรมที่ช่วยในเรื่องของการฝึกการทรงตัวอย่างช้าๆแล้วก็มีสมาธิที่ผมแนะนำก็อย่างเช่นในเรื่องของการรำไทยเก๊กนั่นเองซึ่งถือได้ว่าเป็นตัวเลือกที่ดีนั่นเองนะครับแต่ผมขอย้ำก่อนนะครับว่าก่อนที่เราจะเริ่มกิจกรรมใดๆก็ตามที่เป็นโปรแกรมใหม่ๆคุณผู้ชมนั้นควรที่จะปรึกษาคุณหมอหรือนักกายภาพบำบัดเสียก่อนนะครับเพื่อให้มั่นใจว่ามีความปลอดภัยแล้วก็เหมาะสมต่อสภาพร่างกายของเราซึ่งมีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคลนั่นเองนะครับคราวนี้มาถึงในเรื่องของประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอาหารการกินแล้วนะครับแม้ว่าเราจะอายุมากขึ้นความอยากอาหารลดน้อยลงแต่จริงๆแล้วร่างกายของเราเนี่ยยังมีความต้องการสารอาหารที่ครบถ้วนแล้วก็เพียงพออยู่เพื่อที่จะช่วยในเรื่องของการซ่อมแซมแล้วก็ดูแลสุขภาพร่างกายของเรานั่นเองนะครับสำหรับในวัยตั้งแต่80ปีขึ้นไปนะครับก็มีคำแนะนำนะครับจาก NCOA นะครับ National Council on Aging นะครับซึ่งก็มี6ลักษณะด้วยกันที่ผมอยากจะแนะนำในวันนี้นะครับ อย่างแรกเลยก็คือในเรื่องของการกินผักและผลไม้ควรจะเน้นกินผักและผลไม้ที่หลากสีไม่ใช่แค่โฟกัสในเรื่องของปริมาณเท่านั้นนะครับแต่การเลือกสีสันของผักและผลไม้ที่แตกต่างกันแล้วก็หลากหลายเป็นตัวที่การันตีในเรื่องของการได้รับวิตามินแร่ธาตุแล้วก็สารพฤกษเคมีที่มีความหลากหลายและหนึ่งในนั้นก็คือช่วยในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระนั่นเองดังนั้นจึงช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะครับอย่างที่สองเลยก็คือในเรื่องของการเน้นในเรื่องของธัญพืชเต็มเมล็ดยกตัวอย่างเช่นรับประทานข้าวกล้องแทนข้าวขัดขาวหรืออาจจะเป็นข้าวโอ๊ตหรือขนมปังโฮวีตแทนขนมปังขาวก็ได้นะครับที่ต้องเน้นตรงนี้เพราะว่าอาหารกลุ่มนี้นะครับก็จะมีใยอาหารในปริมาณที่สูงนะครับซึ่งผู้สูงอายุเนี่ยก็จะมีปัญหาในเรื่องของการขับถ่ายนะครับอย่างเช่นในเรื่องของปัญหาท้องผูกซึ่งใยอาหารเหล่านี้ก็จะมีส่วนช่วยในเรื่องของการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาในเรื่องของการท้องผูกนั่นเองนะครับประเด็นที่3ก็คือในเรื่องของโปรตีนควรที่จะเลือกโปรตีนที่มีไขมันไม่มากนะครับซึ่งโปรตีนเนี่ยถือได้ว่าเป็นสารอาหารที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องของการดูแลกล้ามเนื้อของเราอย่างที่ได้พูดไปนะครับว่าอายุมากขึ้นกล้ามเนื้อก็จะลดลงดังนั้นการได้โปรตีนที่เพียงพอก็มีส่วนสำคัญนั่นเองนะครับดังนั้นเราควรจะเลือกแหล่งของโปรตีนที่มีไขมันในปริมาณน้อยยกตัวอย่างเช่นเนื้อปลาหรือเนื้อสัตว์ที่ไม่ได้ติดมันไข่นมหรืออาจจะเป็นโยเกิร์ตก็ได้นะครับซึ่งการได้รับโปรตีนที่เพียงพอเนี่ยก็จะช่วยทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงแล้วก็มีในเรื่องของภูมิคุ้มกันที่ดีนั่นเองนะครับอย่างที่4ก็คือในเรื่องของลดการบริโภคพวกเกลือและก็น้ำตาลซึ่งทั้งเกลือและน้ำตาลเนี่ยถือได้ว่าเป็นตัวร้ายเลยที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพโดยรวมของเรานั่นเองดังนั้นในเรื่องของการลดเกลือเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการควบคุมระดับความดันโลหิตด้วยในส่วนของการลดน้ำตาลเนี่ยก็จะช่วยดูแลสุขภาพในระยะยาวดังนั้นเราสามารถที่จะปรุงในเรื่องของรสชาติอาหารโดยเน้นในเรื่องของการใช้สมุนไพรหรือเครื่องเทศอื่นๆเข้ามาทดแทนเพื่อที่จะชูรสชาติแทนที่จะใช้ปริมาณเกลือและน้ำตาลในปริมาณที่มากเกินไปนั่นเองนะครับประเด็นที่5ก็จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการเลือกไขมันชนิดที่ดียกตัวอย่างเช่นน้ำมันมะกอกหรือน้ำมันรำข้าวหรืออาจจะเป็นไขมันที่มาจากปลาก็ได้ซึ่งไขมันดีๆเหล่านี้นะครับก็จะมีประโยชน์ต่อสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดของเรานะครับและอย่างสุดท้ายประเด็นที่6ก็คือในเรื่องของการดื่มน้ำอย่างเพียงพอซึ่งถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญผู้สูงอายุหลายคนจะไม่ค่อยรู้สึกกระหายน้ำมากนักนะครับทำให้เสี่ยงต่อในเรื่องของภาวะของการขาดน้ำแล้วก็ส่งผลกระทบต่อการทำงานโดยรวมดังนั้นคุณผู้ชมควรที่จะจิบน้ำระหว่างวันนะครับบ่อยๆตลอดทั้งวันแม้จะไม่ได้รู้สึกกระหายน้ำก็ตามนะครับสรุปง่ายๆเลยก็คือในเรื่องของการมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยเฉพาะเมื่อเราอายุเยอะๆตั้งแต่80ปีขึ้นไปในเรื่องของการเลือกวิธีการออกกำลังกายหรือการเคลื่อนไหวที่ปลอดภัยรวมกับการบริโภคอาหารที่มีคุณภาพเนี่ยก็จะช่วยทำให้เรานั้นมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับผมขอให้คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับแล้วพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: รองศาสตราจารย์ดร.สมจิตโยธคงมีการส่งเสริมสุขภาพกายผ่านการได้เคลื่อนไหวการออกกำลังกายและทานอาหารที่ปลอดภัยในขณะที่สุขภาพจิตดีขึ้นจากการลดความเครียดการได้ใกล้ชิดธรรมชาติการมีความภาคภูมิใจในผลผลิตนะครับสำหรับช่วงต่อไปสุขสังคม Happy Society เรามาดูกันว่ารองศาสตราจารย์ดร.สมจิตโยธคงท่านมีวิธีการในการทำอย่างไรในการเข้าสังคมอย่างสุขใจครับ
0: รองศาสตราจารย์ดร.สมจิตโยธคงได้เล่าถึงครอบครัวไว้อย่างน่าประทับใจทีเดียวค่ะโดยได้แต่คุณสุจิตโยธคงอดีตผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาจตุจักรกรุงเทพมหานครโดยมีลูกสาว1คนและลูกชาย1คนซึ่งลูกทั้ง2ไปเรียนที่ประเทศอเมริกาพอเรียนจบก็ทำงานที่ประเทศอเมริกาโดยปัจจุบันมีครอบครัวอยู่ที่ประเทศอเมริกาค่ะซึ่งถึงแม้จะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนแต่ก็มีโอกาสได้พบเจอกันทุกปีค่ะ
3: ภรรยาก็เราก็อยู่ด้วยกันมาเท่าทุกวันนี้นะครับเท่าทุกวันนี้เลยซึ่งทุกวันนี้ก็ถือว่าเราแก่เท่าแล้วนะครับเพราะว่าผมเองก็80ภรรยาผมก็77เนาะก็เราก็ดูแลกันมาโดยตลอดในเรื่องครอบครัวแล้วมีลูก2คนแต่ก่อนนี้ติดต่อลำบากอาจารย์ เดี๋ยวนี้ง่ายสะดวกที่สุดแต่ผมก็ไปบ่อยนะผมไปเมก

0: 17-18ครั้งรวมทั้งไปที่มหาลัยด้วยและตัวเองไปด้วยเยี่ยมลูกๆด้วยอยากไปไหนก็ไปตอนนั้นเนาะไม่ได้ไปมา10ปีแล้วครับ10แก่แล้วเนาะก็ดูแลกันที่บ้านไม่อยากไปนู่นไปนี่นะครับอย่างมหาลัยอาจารย์ที่มหาลัยสุโขทัยเราก็ไม่ทิ้งเนาะเพราะผมเล่น Facebook เล่นอะไรต่ออะไรก็ยังผูกพันกันเพื่อนที่เคยเรียนสมัยก่อนก็ยังผูกพันกันอยู่นะครับก็ยังมาคบค้าสมาคมกันนานฮะเพื่อนที่เคยทำงานในที่ราชมงคลต่างๆก็ยังติดต่อกันและคนที่รู้จักกันในวงการธุรกิจทางด้านภูมิทัศน์ในเชิงการรับเหมาและออกแบบที่เข้ามาซื้อแบบทำงานกับผมต่างๆก็ยังติดต่อกันเป็นประจำครับก็เป็นเครือข่ายที่ดีทั้งคนกลุ่มวัยเดียวกันแม้กระทั่งทางเจนแซดนะเจนรุ่นใหม่เนาะนิวเจนนี่ก็ยังคุยกันก็ปรับระดับคุยกันมีอะไรเขาก็ปรึกษาหารือมานะครับเขาจะมาปรึกษามาบ่อยแล้วก็มาเยี่ยมผมบ่อยครับบางคนก็มารดน้ำดำหัวว่าเป็นคนแก่ที่สุดในบรรดาจัดสวนเวลาที่เขาจัดงานเนี่ยเขาจะให้ผมนั่งหัวโต๊ะคนแรกถือว่าแก่ที่สุดไม่ได้ว่าเก่งที่สุดนะ
1: รองศาสตราจารย์ดร.สมจิตโยธคงมีการเข้าสังคมได้เป็นอย่างดีทั้งแบบเผชิญหน้าและแบบออนไลน์ด้วยเหตุนี้การใช้สื่อสังคมออนไลน์สำหรับผู้สูงอายุอย่างสร้างสรรค์จึงเป็นส่วนหนึ่งของการเข้าสังคมในยุคนี้ค่ะ
2: สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับในวันนี้นะครับอาจารย์พิชังนะครับจะมาพูดถึงเรื่องของการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลอย่างไรให้ปลอดภัยนะครับโดยเฉพาะเน้นไปที่กลุ่มของผู้สูงอายุนะครับจากสถิติปัจจุบันนะครับที่มีกลุ่มนะครับที่ไม่หวังดีนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสแกมเมอร์นะครับที่ใช้เทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้มาหลอกลวงนะครับให้เราเข้าไปกรอกข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นกรอกข้อมูลส่วนตัวกรอกข้อมูลทางการเงินกรอกข้อมูลต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรานะครับเราจะมีวิธีการอย่างไรที่จะใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ให้ปลอดภัยนะครับประเด็นแรกครับถ้าหากมีการส่งลิงก์นะครับข้อมูลข่าวสารต่างๆหรืออาจจะเป็นรูปภาพนะครับแจ้งมาว่าให้เราไปทำธุรกรรมอย่างนู้นให้เราไปทำธุรกรรมอย่างนี้นะครับหากเราไม่ทำธุรกรรมแล้วเราจะต้องเสียโอกาสหรืออาจจะต้องเสียมูลค่าหรือเสียเงินอะไรไปทำนองนี้นะครับเพื่อให้เราเกิดอารมณ์ตื่นตระหนกตกใจนะครับอันดับแรกขอให้เราตั้งสติก่อนครับว่าหน่วยงานที่ส่งมานะครับส่งข่าวสารเหล่านั้นมานะครับส่งแจ้งข้อมูลเนี่ยส่งมาจากที่ใดนะครับสองครับลองคำนวณต่อครับว่าหน่วยงานเหล่านั้นเนี่ยถ้าเป็นเอกสารที่เขาส่งมาแล้วให้เราติดต่อกลับไปหรือกดลิงก์กลับไปเนี่ยนะครับมันมีความถูกต้องมากน้อยแค่ไหนนะครับเราลองเก็บเอกสารนั้นไว้ก่อนนะครับแล้วเราลองไปเข้าผ่านช่องทางนะครับช่องทางตรงนะครับหรืออาจจะไปค้นหาจากเว็บไซต์นะครับแล้วทำการค้นหาอีกครั้งหนึ่งว่าหน่วยงานเหล่านั้นเนี่ยมีการแจ้งข่าวสารแบบนั้นมาจริงหรือซึ่งปัจจุบันนี้รูปแบบแบบนี้มีรูปแบบใช้งานเยอะมากเลยนะครับถ้าหากเราไปซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์หรือเคยไปติดต่อสถาบันทางการแพทย์นะครับหรือขอรับบริการอะไรบางอย่างมานะครับมิจฉาชีพเหล่านี้มักจะมีข้อมูลบางอย่างของเราอยู่เสมอนะครับถ้าเราไม่ทำการบ้านให้ดีนะครับหรือไม่ศึกษาให้ดีก่อนแล้วหลงไปให้ข้อมูลนะครับไปกรอกข้อมูลบนเว็บไซต์หรือมีการโอนเงินบางอย่างนะครับหรือไปโหลดหรือติดตั้งแอปอะไรก็แล้วแต่ตรงส่วนนี้จะทำผลเสียหายให้กับเราได้นะครับประเด็นที่สองครับบางครั้งกลุ่มมิจฉาชีพครับก็มีการพัฒนาความรู้ความสามารถของเขานะครับอยากจะหลอกให้เรามีการโอนเงินนะครับโอนเงินนะครับไปบริจาคนะครับในสถานการณ์หรือเหตุการณ์ต่างๆเช่นปัจจุบันเนี่ยเมื่อไม่นานมานี้มีเหตุการณ์น้ำท่วมทางภาคใต้ปัจจุบันนี้ตอนนี้เทปของเราเนี่ยที่ออกอากาศเนี่ยก็กำลังอยู่ในช่วงของช่วงผ่านปีใหม่มาใช่ไหมครับก็จะมีเรื่องของการกรอกข้อมูลสำหรับคืนภาษีใช่ครับกรอกข้อมูลการยื่นภาษีใช่ไหมครับเพื่อให้เราได้รับเงินคืนภาษีกลับมาบางส่วนนะครับเงินกลับมาจากการยื่นหักลดหย่อนภาษีนะครับมิจฉาชีพก็ฉลาดใช่ไหมครับมีการส่งลิงก์ต่างๆมาให้เรากรอกนะครับว่าถ้าเรากรอกผ่านเว็บไซต์ตรงนี้ตามลิงก์ที่เขาส่งมาให้ซึ่งสังเกตได้ครับว่าถ้าไม่ใช่หน่วยงานของภาครัฐนะครับเราสามารถสังเกตจาก URL ได้หรือสอบถามจากบุคคลใกล้ชิดว่าลิงก์ที่มันส่งมาทาง LINE ลิงก์ที่ส่งมาทาง SMS หรือบางทีข่าวสารต่างๆที่เขาปริ้นออกมาให้เราสแกน QR code เหล่านี้เนี่ยมันมีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนนะครับบางทีเราก็เผลอครับเราอยากได้เงินภาษีคืนนะครับหรือบางทีเราอยากได้ผลประโยชน์อะไรบางอย่างของเรากลับคืนมาโดยที่เราขาดการวิเคราะห์นะครับเราก็จะกรอกข้อมูลเหล่านั้นกลับไปหาระบบนะ

ครับคราวนี้มิจฉาชีพก็รู้ข้อมูลของเราละเขาก็จะสามารถ access ตัวตนบางอย่างของเราเนี่ยเข้าไปที่ระบบการทำธุรกรรมอะไรบางอย่างของเราได้ใช่ไหมฮะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นตามเทศกาลต่างๆนะครับนะอย่างเช่นการอาศัยนะครับปัจจุบันก็มีรูปแบบของการอาศัยภาพปลอมนะครับภาพที่เกิดจากการสร้างของ AI หรือปัญญาประดิษฐ์นะครับอาจจะเป็นวิดีโอนะครับเรามีการลงพื้นที่นะครับไปช่วยเหลือสุนัขไปช่วยเหลือแมวนะครับ

0: สิ่งเหล่านี้เนี่ยครับเป็นการสร้างภาพลวงจาก AI ซึ่ง AI สามารถที่จะสร้างสิ่งเหล่านี้ได้เสมือนจริงมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็เป็นการยืนยันว่าเราเนี่ยลงพื้นที่ไปเผชิญเหตุการณ์เหล่านั้นแล้วก็เปิดรับบริจาคครับเปิดรับบริจาคใหเราทำไมครับบริจาคเงินเข้าไปเพราะนั้นถ้าเจออะไรต่างๆที่เป็นสิ่งแปลกๆในโลกออนไลน์ให้เราแอสซูมก่อนเลยครับว่าสิ่งเหล่านี้เชื่อถือไม่ได้นะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยแก๊งมิจฉาชีพมักจะมีการพัฒนาเทคนิคหรือกลวิธีต่างๆในการหลอกลวงเราอยู่เต็มไปหมดและที่สำคัญเวลาเราเจอข่าวสารเหล่านี้สิ่งหนึ่งก็คืออย่าเพิ่งแชร์ไปหาคนรอบข้างนะครับเพราะว่าบางทีเราเนี่ยไม่ได้ไปจากหรอกครับหรือไม่โดนหลอกหรอกครับแต่คนที่เราส่งต่อข่าวสารเหล่านั้นน่ะหรือเราแชร์ให้กับคนเหล่านั้นเนี่ยเขาอาจจะหลงเชื่อก็ได้เพราะฉะนั้นจึงต้องระมัดระวังนะครับเช็คให้ชัวร์ก่อนที่จะแชร์นะครับก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เทคโนโลยีอย่างไรให้ปลอดภัยอาจารย์ขอฝากเอาไว้นะครับจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพครับผมสวัสดีครับ
1: ท่านผู้ชมครับสำหรับรองศาสตราจารย์ดร.สมจิตโยธคงการปลูกผักไม่เพียงแต่เป็นการดูแลร่างกายแต่ยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างจิตใจที่ดีในชีวิตประจำวันลองหันมาปลูกผักเพื่อสร้างความสุขในทุกๆวันกันดูนะครับเพราะอายุไม่ใช่ข้อจำกัดของการเริ่มต้นสูงวัยก็ยังเติบโตได้เสมอในโลกของการเกษตรไม่มีคำว่าสายเกินไปนะครับขอขอบคุณเรื่องราวและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์จากรองศาสตราจารย์ดร.สมจิตโยธคงมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับพบกับผมวรวิทย์นักและรายการสุขใจให้เอชได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

วัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านคะชื่อวิชาอารยธรรมมนุษย์ในโมดูลที่2เรื่องอารยธรรมอินเดียในโมดูลนี้จะประกอบไปด้วย3ตอนค่ะตอนแรกอารยธรรมอินเดียสมัยโบราณตอนที่2อารยธรรมอินเดียสมัยกลางและก็ตอนที่3คืออารยธรรมอินเดียก่อนเข้าสู่สมัยใหม่ค่ะในโมดูลนี้นะคะเนี่ยจะไปวัตถุประสงค์ด้วยกันเนี่ย4วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์แรกคืออธิบายลักษณะสำคัญของอารยธรรมอินเดียสมัยโบราณได้ข้อที่2นะคะอธิบายลักษณะสำคัญของอารยธรรมอินเดียสมัยกลางได้แล้วก็ข้อที่3นะคะอธิบายลักษณะสำคัญของอารยธรรมอินเดียก่อนเข้าสู่สมัยใหม่ได้และข้อสุดท้ายคือข้อที่4เปรียบเทียบลักษณะสำคัญของอารยธรรมอินเดียแต่ละสมัยได้ในทั้ง3ตอนนี้นะคะมาดูที่ตอนแรกก่อนนะคะตอนแรกคือจะเป็นพูดถึงเรื่องของอารยธรรมอินเดียสมัยโบราณค่ะจะแบ่งเนื้อหาออกเป็น3เรื่องด้วยกันเรื่องแรกอารยธรรมสินธุเรื่องที่2อารยธรรมสมัยอารยันค่ะแล้วก็เรื่องที่3อารยธรรมอินเดียสมัยราชวงศ์ทั้ง3เรื่องนี้จะมีวัตถุประสงค์อยู่ด้วยกัน3ข้อค่ะข้อที่1คืออธิบายลักษณะสำคัญของอารยธรรมรุ่มแม่น้ำสินธุได้ข้อที่2นะคะอธิบายลักษณะสำคัญของอารยธรรมอารยันได้และข้อที่3อธิบายลักษณะสำคัญของอารยธรรมอินเดียสมัยราชวงศ์ได้มาดูค่ะว่าในแต่ละตอนนะและก็แต่ละเรื่องจะมีเนื้อหาอะไรบ้างมาดูที่เรื่องแรกค่ะคืออารยธรรมสินธุอารยธรรมสินธุเนี่ยกลุ่มชนกลุ่มแรกที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในบริเวณอารยธรรมสินธุคือพวกชาวดาวินเดียนค่ะเข้ามาตั้งถิ่นฐานอะไรบ้างเขาสามารถค้นพบซากเมืองโบราณ2แห่งที่สำคัญคือเมืองโมเห็นโจดาโรแล้วก็เมืองฮารัปปาทั้ง2เมืองนี้พอขุดเข้าไปปุ๊บจะพบว่าโอ้โหเมืองเขาสร้างความเจริญค่อนข้างจะมากสร้างความเจริญในเรื่องอะไรบ้างเรื่องการวางผังเมืองอย่างเป็นระบบเขาวางผังเนี่ยเป็นระบบเลยค่ะว่าตรงนี้เป็นอาคารสถานที่แบบไหนอาคารของหน่วยการปกครองเป็นแบบนี้อาคารของบ้านประชาชนมีลักษ

ณะแบบไหนนะคะเขาวางผังเมืองอย่างเป็นระบบอย่างมากนี่คือความเจริญที่พบได้ของพวกชาวดาวินเดียนนะคะที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำสินธุนั่นเองประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำสินธุในช่วงเวลานี้ก็จะประกอบอาชีพกสิกรรมแล้วก็เลี้ยงสัตว์ค่ะมีการผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ประเภทต่างๆเกิดขึ้นมีการทำเครื่องปั้นดินเผาที่มีลวดลายสีดำบนพื้นสีแดงรู้จักการปั่นฝ้ายนะคะแล้วก็รู้จักการทอผ้าขึ้นใช้ในช่วงเวลานี้เช่นเดียวกันค่ะนับถือเทพเจ้าร้ายองค์แต่ส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงหรือเทพสตรีนั่นเองค่ะแล้วก็มีการความเชื่อเรื่องพูดผีปีศาจนะคะแล้วก็เทพเจ้าที่สิงสถิตอยู่ตามธรรมชาติต้นไม้ลำธารภูเขาฝนน้ำเชื่อแบบเนี้ยและที่สำคัญที่สุดเขาสันนิษฐานว่ากลุ่มชนกลุ่มนี้มีการติดต่อกับดินแดนเมโสโปเตเมียเพราะอะไรเพราะว่าเขาพบเครื่องมือเครื่องใช้ที่เป็นที่เรียกว่าเครื่องปั้นดินเผานะคะที่มีลักษณะเฉพาะของบริเวณลุ่มแม่น้ำสินธุแต่ไปพบที่เมโสโปเตเมียแล้วเขาพบเครื่องประดับบางอย่างนะคะที่เป็นลักษณะเฉพาะของดินแดนเมโสโปเตเมียที่บริเวณลุ่มแม่น้ำสินธุดังนั้นเขาก็เลยสันนิษฐานว่าทั้งสองแห่งนี้มีการติดต่อสัมพันธ์กันอยู่ค่อนข้างจะมากค่ะ

อารยธรรมต่อไปนะคะคืออารยธรรมสมัยอารยันค่ะเรื่องต่อไปนะคะอารยันเนี่ยเข้ามารุกรานนะคะและก็ยึดครองดินแดนทางตอนเหนือของอินเดียตามที่ราบรุ่มแม่น้ำคงคาจากนั้นก็สร้างบ้านเมืองและความเจริญขึ้นที่สำคัญคือเขาเข้ามารุกรานแล้วก็ขับไล่ชาวดาวินเดียนออกไปนะดาวินเดียนซึ่งเป็นเจ้าของบริเวณนี้ไล่ออกไปบางคนก็หนีออกไปอยู่ป่าบางคนโดยเฉพาะผู้หญิงที่หนีไม่ทันก็ถูกจับไปเป็นข้าทาสบริวารในบ้านของชาวอารยันนั่นเองชาวอารยันจะเป็นคนที่รูปร่างแตกต่างกับดาวินเดียนอย่างชัดเจนมากดาวินเดียนเป็นคนที่ตัวสูงๆผิวคล้ำๆผมหยิกๆส่วนอารยันจะเป็นคนที่ผิวขาวตัวเล็กๆแต่ค่อนข้างที่จะโหดร้ายกว่าอารยันเนี่ยประกอบอาชีพเพาะปลูกพืชที่ปลูกก็ส่วนใหญ่จะเป็นข้าวชนิดต่างๆอารยันจะนับถือแม่วัวว่าเป็นสมบัติและทรัพย์สินที่มีค่ามากที่สุดทำให้แม่วัวเนี่ยกลายเป็นสัตว์ที่คนอารยันเนี่ยให้ความเคารพบูชาห้ามบริโภคเนื้อวัวซึ่งเป็นต้นเขาของผู้ที่นับถือศาสนาฮินดูนั่นเองนะคะที่นับถือว่าวัวเนี่ยเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็ในช่วงของอารยันที่เข้ามาที่บริเวณลุ่มแม่น้ำสินธุนี้นะคะเราจะแบ่งความเจริญของอารยธรรมของอารยันเนี่ยออกเป็น2ยุคด้วยกันยุคแรกก็คือยุคพระเวทค่ะยุคพระเวทเนี่ยจะเป็นยุคที่ถือว่าอารยันเนี่ยมีการตั้งมั่นนะคะที่ในบริเวณนี้อย่างมั่นคงแล้วพอตั้งมั่นแล้วปุ๊บก็พยายามที่จะรวบรวมคัมภีร์ทางศาสนาที่เรียกว่าคัมภีร์พระเวทมีอยู่3เล่มนะคะมีฤคเวทอายุรเวทแล้วก็สามเวทเราเรียกรวมกันว่าไตรเวทนั่นเองลักษณะการปกครองที่หลังมีการรวมตัวกันแล้วก็จะมีการปกครองที่หัวหน้าเผ่าก็เริ่มเป็นราชาจะมีความกล้าหาญมากต้องเป็นคนที่มีความสามารถในการหลบเนื่องจากว่าชาวอารยันเนี่ยจะนิยมการทำสงครามมากเริ่มมีการเพาะปลูกนะคะเริ่มมีการเพาะปลูกข้าวชนิดต่างๆมีการเลี้ยงสัตว์ประเภทวัวนะคะและถือว่าใครก็ตามที่มีวัวเยอะคนนั้นเนี่ยมั่งคั่งเลี้ยงแพะแกะม้าต่างๆนะคะสังคมของชาวอารยันในยุคพระเวทเนี่ยจะเป็นสังคมที่เขาบอกว่าสงบสุขมากหน่วยการปกครองที่เล็กที่สุดคือครอบครัวผู้ชายจะทำหน้าที่เป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วก็ทำหน้าที่ในการเป็นผู้นำของพิธีทางศาสนาด้วยนะคะเริ่มมีการแบ่งหรือเกิดระบบวรรณะขึ้นเพราะอะไรเพราะในช่วงแรกเนี่ยอย่างที่บอกว่าเมื่อดาวินเดียนโดนเข้ามาอยู่นะฮะโดนจับเข้ามาเป็นข้าทาสก็เกิดการผสมผสานกันขึ้นมาดังนั้นชาวอารยันกลัวว่าถ้าเกิดการผสมผสานขึ้นระหว่างอารยันกับดาวินเดียนลูกที่เกิดมาส่วนใหญ่จะเป็นดาวินเดียนก็เลยกลัวว่าอารยันจะโดนกลืนเผ่าพันธุ์ก็เลยห้ามการผสมผสานกันขึ้นระหว่างอารยันกับดาวิเดียนทำให้เกิดระบบวรรณะขึ้นมานะคะแล้วก็เชื่อเรื่องเทพเจ้าที่มีอยู่ตามธรรมชาตินะ

นเองค่ะยุคต่อไปคือมหากาพย์มหากาพย์เนี่ยเรื่องราวของยุคมหากาพย์จะพบใน2เล่มสำคัญก็คือมหาภารตยุทธแล้วก็รามเกียรตินั่นเองลักษณะการเมืองในช่วงเวลานี้จะแบ่งเป็น2แบบแบบสาธารณรัฐที่ปกครองด้วยสภาอมาตย์ในระบบรัฐสภาแล้วก็รัฐแบบราชาธิปไตยที่ปกครองด้วยกษัตริย์มีการใช้เหรียญทองแดงแทนการใช้วัวในการทันใช้วัวแบบไหนในการแลกเปลี่ยนสินค้าสมัยก่อนจะซื้ออะไรก็เดินจูงวัวไปแต่ตอนนี้ใช้เหรียญทองแดงแทนมีการค้าที่เจริญรุ่งเรืองมากและก็ระบบวรรณะในช่วงเวลานี้มีความชัดเจนขึ้นแบ่งเป็น4วรรณะคือวรรณะพราหมณ์วรรณะกษัตริย์แล้วก็วรรณะแพทย์แล้วก็วรรณะสูตร4วรรณะด้วยกันชัดเจนมากขึ้นกว่าในยุคพระเวทนั่นเองค่ะสังคมในช่วงเวลานี้ของอินเดียก็เกิดศาสนาขึ้นเยอะแยะมากมายนะคะในช่วงเวลานี้ศาสนาเชนศาสนาพราหมณ์แล้วก็ศาสนาพุทธค่ะในช่วงปลายของยุคมหากาพย์มีชาวต่างชาติเข้ามาลุกลามแล้วก็เริ่มมีอิทธิพลต่ออารยธรรมอินเดียอย่างมากเช่นเดียวกันค่ะ

เรื่องต่อไปนะคะคืออารยธรรมสมัยราชวงศ์ราชวงศ์เริ่มแรกเลยของอินเดียคือราชวงศ์โมริยะค่ะจะเป็นราชวงศ์ที่ผสมผสานกันนะคะเป็นกลุ่มชนที่เข้ามาเป็นต้นเขาของราชวงศ์นี้คือเป็นชนเผ่าอารยันผสมกับชาวดาวินเดียนนะคะกลุ่มคนนี้นะคะเข้ามารวบรวมนะคะรวมตัวกันเป็นจักรวรรดิโดยมีจัตุคุปต์เป็นหัวหน้าเผ่าโมริยะกีทาทัพเข้ามานะคะแถวลุ่มแม่น้ำปัญจาบนะคะแล้วก็สามารถรวบรวมแคว้นเล็กๆในบริเวณลุ่มแม่น้ำคงคาเอาไว้ได้ทั้งหมดค่ะขับไล่ชาวต่างชาติจำได้ใช่ไหมคะที่เข้ามาในช่วงปลายยุคมหากาพย์ออกไปจากอินเดียและต่อมาก็เข้ามานะคะแล้วก็รวบรวมบริเวณเมืองต่างๆหรือแคว้นต่างๆเข้าด้วยกันในบริเวณลุ่มแม่น้ำสินธุหลังจากนั้นก็เลยสถาปนาราชวงศ์โมริยะขึ้นปกครองอินเดียค่ะพระมหากษัตริย์ที่โดดเด่นอย่างมากเลยและได้รับการยกย่องว่าเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของโลกเลยเราทุกคนต้องรู้จักดีอย่างแน่นอนเลยก็คือพระเจ้าอโศกมหาราชนั่นเองพระองค์เนี่ยทรงมีคุณูปการในเรื่องของการเผยแผ่พุทธศาสนาค่ะจะเห็นได้ว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยในช่วงเวลาของพระเจ้าอโศกมหาราชเนี่ยมีความเจริญอย่างมากเลยนะคะในเรื่องราวของพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นอารยธรรมอะไรก็ตามด้านไหนก็ตามส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องมาดูเรื่องแรกก่อนด้านศิลปกรรมมีการสร้างนะคะศิลปกรรมที่ซึ่งส่วนใหญ่ก็คือได้แก่เรื่องของการก่อสร้างแล้วก็ประติมากรรมการก่อสร้างก่อนนะคะจะได้รับอิทธิพลจากเปอร์เซียแล้วก็กรีกมีการก่อสร้างเสาหินและก็สถูปนะโดยเสาหินที่โดดเด่นนะคะพระเจ้าอโศกเนี่ยก็จะสร้างเสาหินขึ้นมาที่เสาหินเนี่ยจะจารึกพระธรรมคำสั่งสอนเอาไว้นะคะทางพุทธศาสนาหลังจากนั้นพระองค์เผยแผ่หรือขยายอาณาเขตไปที่ใดก็ตามก็จะเอาเสาหินเนี่ยไปตั้งตามเขตนั้นเป็นการแสดงให้เห็นถึงการเผยแพร่อาณาเขตแล้วก็เผยแพร่พุทธศาสนาไปด้วยเราเรียกเสาหินนั้นว่าเสาหินพระเจ้าอโศกนั่นเองค่ะส่วนสถูปก็ถือว่าเป็นสถูปที่งดงามที่สุดช่วงเวลาหนึ่งนะคะในช่วงเวลานั้นสถูปที่ถือว่างามที่สุดคือสถูปที่เมืองสันจีนั่นเองส่วนประติมากรรมค่ะก็จะนิยมแกะสลักหินนะคะประดับไปที่วัดบ้างนะคะงานแกะสลักส่วนใหญ่จะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธประวัตินะคะเทพต่างๆเยอะแยะมากมายและงานแกะสลักที่ถือว่ามีชื่อเสียงอย่างมากและถือว่างดงามที่สุดก็คือภาพแกะสลักนะคะหรืองานแกะสลักที่หัวเสานะที่เราบอกว่าเสาหินพระเจ้าอโศกก็มีการแกะสลักเป็นรูปสัตว์ต่างๆนะทางพุทธศาสนาเอาไปประดับไว้ตามหัวเสาที่เรียกว่าเสาหินพระเจ้าอโศกนั่นเองหลังจากสิ้นสมัยพระเจ้าอโศกแล้วราชวงศ์โมริยะก็ค่อยๆค่อนข้างจะอ่อนแอลงค่ะเข้าสู่ราชวงศ์ใหม่คือราชวงศ์สังกะราชวงศ์สังกะเนี่ยนับว่าเป็นยุคที่ถือว่าต่างชาติน่ะนะคะเป็นยุคต่างชาติราชวงศ์แรกเลยที่เข้ามาปกครองอินเดียความเจริญในช่วงนี้เกิดอะไรบ้างเกิดวรรณคดีนะคะมีวรรณคดีมีการรวบรวมตำราพุทธศาสนาขึ้นเรียกว่าปัญหาของพระเจ้ามิลินเป็นเหมือนเป็นวรรณคดีถามตอบละค่ะปัญหาทางศาสนาส่วนด้านศิลปกรรมก็จะมีงานศิลปะแบบกรีกเข้ามาปะปนเป็นครั้งแรกจะเห็น

ว่ารูปปั้นหน้าพระปฏิมาของพระพุทธเจ้าในช่วงนี้จะมีความงดงามตามแบบของเทพเจ้าอพอลโลคือหล่อมากนะคะดูดีมากนะจะมีลักษณะที่บุรุษควรจะมี32ประการนะคะถือว่างดงามที่สุดในช่วงเวลานี้เกิดศิลปะแบบคันธราชขึ้นคือรูปหน้าพระปฏิมาอย่างที่บอกอ่ะค่ะจะมีความคล้ายกรีกนะคะแล้วก็พระพุทธรูปคันธราชเนี่ยได้รับการยกย่องว่าเป็นจากทั่วโลกเลยว่าเป็นศิลปะที่งามที่สุดค่ะแล้วก็มีการวาดภาพบนฝาผนังถ้ำนะคะที่ถ้ำอชันตะต่างๆนะคะถ้ำบาจาถ้ำอชันตะต่างๆนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาพที่เกี่ยวกับพระพุทธประวัติทั้งสิ้นราชวงศ์ต่อไปค่ะคือราชวงศ์กุสนะกษัตริย์ที่มีชื่อเสียงนะคะอย่างมากเลยของในสมัยนี้ก็คือจะเป็นพระเจ้ากนิษกะนะคะราชวงศ์กุสนะเนี่ยจะเป็นพวกยูชีที่อพยพเล่ร่อนมาจากทะเลทรายเลี้ยงสัตว์เข้ามาจากทะเลทรายโกบีเข้ามานะคะแล้วก็ยึดครองดินแดนบริเวณนี้นะคะโดยพระเจ้ากนิษกะเนี่ยทรงได้รับยกย่องอย่างมากในเรื่องของการอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาโดยพระองค์สนับสนุนพุทธศาสนานิกายมหายานค่ะแล้วก็เผยแพร่พุทธศาสนานิกายมหายานเนี่ยไปยังบริเวณภาคเหนือของอินเดียและในดินแดนต่างๆนะทำให้พุทธศาสนานิกายมหายานเนี่ยเผยแพร่ไปยังที่ไหนบ้างทิเบตจีนญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีนะคะเพราะฉะนั้นประเทศเหล่านี้ก็คือจะเป็นพุทธแต่เป็นพุทธแบบมหายานโดยการใช้เส้นทางทางการค้าเป็นหลักในการเผยแพร่นะคะมีการสร้างสถูปและเจดีย์ขนาดใหญ่ขึ้นเป็นจำนวนมากซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างที่ถือว่าค่อนข้างจะงดงามอย่างมากเลยค่ะนะคะแล้วก็ทรงบำรุงเศรษฐกิจต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะมีการสร้างมีการประดิษฐ์เครื่องเทศไม้เหรียญกษัตริย์แล้วก็เล่าองค์ด้วยถือว่าในช่วงเวลานี้ค่อนข้างจะมีความเจริญอย่างมากเลยค่ะ

รที่2นะคะเรื่องอารยธรรมอินเดียสมัยกลางค่ะจะประกอบไปด้วยนะคะเรื่องแรกอารยธรรมสมัยราชวงศ์คุปตะเรื่องที่2อารยธรรมสมัยหลังราชวงศ์คุปตะค่ะมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญนี่นะคะ2ข้อข้อแรกอธิบายลักษณะสำคัญของอารยธรรมสมัยราชวงศ์คุปตะได้ข้อที่2 อธิบายลักษณะสำคัญของอารยธรรมสมัยหลังราชวงศ์คุปตะได้มาดูที่เรื่องแรกก่อนนะคะคืออารยธรรมสมัยราชวงศ์คุปตะค่ะนะคะราชวงศ์นี้เนี่ยจะมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมากจนกระทั่งได้ชื่อว่าเป็นยุคทองของอารยธรรมอินเดียโดยมีความเจริญสูงสุดในทุกๆด้านเลยค่ะกษัตริย์ที่มีชื่อเสียงคือพระเจ้าจันทคุปที่2นั่นเองค่ะมาดูในแต่ละด้านว่ามีอะไรบ้างด้านการปกครองค่ะพระองค์เนี่ยจะปกครองด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชแบบเดียวกับที่ปกครองในสมัยราชวงศ์โมริยะเลยค่ะส่วนด้านสังคมเขาบอกว่ามีหลวงจีนท่านหนึ่งนะคะคือหลวงจีนฝ่ายเหียนเดินทางมาจากจีนนะคะเข้ามาอินเดียแล้วก็พบว่าในช่วงเวลานี้สังคมอินเดียมีความสุขอย่างมากแล้วก็พลเมืองเนี่ยค่อนข้างจะร่ำรวยมาจากอะไรบ้างร่ำรวยมาจากการที่เขามีการติดต่อค้าขายกับดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้านวรรณคดีก็ถือว่าเป็นสมัยยุคทองเลยค่ะของวรรณคดีสันสกฤตแล้วก็ได้รับการสนับสนุนอย่างมากเลยจากพระมหากษัตริย์ส่วนด้านการศึกษาอันนี้ที่สำคัญมากมีมหาวิทยาลัยเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้และมหาวิทยาลัยที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้เป็นแบบไหนจะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงเฉพาะทางใครอยากเรียนภาษาสันสกฤตต้องไปเรียนมหาลัยนี้ใครอยากเรียนภาษาฮินดูก็ต้องไปเรียนภาษามหาวิทยาลัยนี้นะคะนี่คือมหาวิทยาลัยที่มีลักษณะเฉพาะทางนั่นเองค่ะด้านศาสนาก็มีการฟื้นฟูลัทธิฮินดูใหม่ขึ้นมาด้านศิลปกรรมค่ะนิยมสร้างโบสถ์มีการนำเป็นศิลปะแบบพุทธรวมผสมผสานกับฮินดูพระพุทธรูปก็ถือว่าในช่วงเวลานี้ถือว่างดงามสมัยหนึ่งของอินเดียเลยค่ะส่วนจิตรกรรมฝาผนังก็จะงามมากเหมือนกันแสดงอารมณ์เช่นภาพฝาผนังที่ถ้ำอชันตะนะคะจะถึงแสดงอารมณ์ถึงความที่ค่อนข้าง

ที่จะชัดเจนอย่างมากเลยนะคะแต่เมื่อหลังไปปลายนะคะราชวงศ์คุปตะก็จะเริ่มไปปลายของราชวงศ์ก็จะเริ่มเสื่อมลงแล้วก็ค่อยๆสิ้นสุดลงนะคะโดยจะมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าพวกชาวฮั่นเนี่ยเริ่มเข้ามารุกรานนะคะทำให้อารยธรรมอินเดียในช่วงเวลานี้เนี่ยนะคะในช่วงปลายของราชวงศ์คุปตะก็แตกออกเป็นแคว้นเล็กแคว้นน้อยหลากหลายแคว้นมากเลยค่ะนะคะเรื่องต่อไปนะคะคืออารยธรรมสมัยหลังราชวงศ์คุปตะค่ะก็คือหลังจากที่ปลายคุปตะราชวงศ์ต่างๆนะคะพอคุปตะแตกก็เกิดแคว้นต่างลุกขึ้นมานะคะต่อสู้กันแย่งชิงกันนะคะสุดท้ายก็มีชาวฮินดูกลุ่มหนึ่งนะคะเข้ามารวบรวมดินแดนหรือแคว้นต่างๆที่แตกแยกกันเนี่ยรวบรวมเข้าป่าแล้วก็ตั้งเป็นราชวงศ์ใหม่ขึ้นนะคะก็คือราชวงศ์หันสานั่นเองขับไล่พวกฮั่นที่เข้ามาช่วงปลายคุปตะเนี่ยออกไปกษัตริย์ที่มีอำนาจในสมัยนี้แล้วก็มีชื่อเสียงอย่างมากเลยของสมัยราชวงศ์หันสาคือพระเจ้าหันสาวัฒนานั่นเองค่ะพงสร้างอะไรไว้บ้างสร้างอารยธรรมอะไรให้กับอินเดียบ้างทรงอุปถัมภ์พุทธศาสนามหายานควบคู่ไปกับศาสนาฮินดูและในสมัยนี้ก็ยังมีความเจริญอย่างมากทั้งทางด้านการปกครองกฎหมายเศรษฐกิจแล้วก็มีความสัมพันธไมตรีอันดีกับเพื่อนบ้านด้วยแต่หลังสมัยของพระองค์ค่ะอาณาจักรก็แตกแยกอีกเหมือนเดิมค่ะเป็นแคว้นอิสระหลายแคว้นและก็ยังถูกมุสลิมเข้ารุกรานก็คือพวกเติร์กแล้วก็พวกมองโกนั่นเองค่ะ

ตอนที่3นะคะเรื่องอารยธรรมอินเดียก่อนเข้าสู่สมัยใหม่ค่ะจะมีด้วยกัน2เรื่องคือเรื่องที่1อารยธรรมสมัยราชวงศ์โมกุลค่ะเรื่องที่2ก็คืออารยธรรมอินเดียกับการเข้ามาของชาวตะวันตกวัตถุประสงค์มีอยู่2ข้อเช่นเดียวกันค่ะข้อที่1อธิบายลักษณะสำคัญของอารยธรรมสมัยราชวงศ์โมกุลได้ข้อที่2 อธิบายอารยธรรมอินเดียกับการเข้ามาของชาวตะวันตกได้มาดูที่เรื่องแรกก่อนนะคะคือเรื่องอารยธรรมสมัยราชวงศ์โมกุลค่ะจักรพรรดิที่ถือว่าสร้างความเจริญให้กับจักรวรรดิโมกุลนะคะมีอยู่ด้วยกันหลายพระองค์ด้วยกันค่ะที่สำคัญคือพระเจ้าอักบาร์หรือที่เรียกว่าอักบาร์มหาราชหรือจักรพรรดิอักบาร์นั่นเองค่ะทรงเป็นนักรบที่ยิ่งใหญ่มากและก็ทรงเป็นนักปกครองที่ถือว่าชาญฉลาดที่สุดพระองค์ได้สร้างความเจริญให้กับอินเดียอย่างมากเลยนะคะในช่วงเวลานี้โดยมีอะไรบ้างด้านแรกคือด้านการปกครองสมัยจักรพรรดิอักบาร์เนี่ยนะคะทรงสามารถขยายอาณาเขตไปอย่างกว้างขวางมากทรงจัดการปกครองแบบใหม่นะคะโดยการรวบอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางมีการส่งตัวแทนจากศูนย์กลางเนี่ยนะคะศูนย์กลางเนี่ยออกไปปกครองในส่วนภูมิภาคต่างๆนอกจากนี้พระองค์ยังสร้างสถาบันพระมหากษัตริย์ให้มีอำนาจเด็ดขาดและก็บริหารราชการแผ่นดินให้แบ่งเป็นข้าราชการออกเป็น2ฝ่ายนะคะคือฝ่ายปกครองกับฝ่ายเก็บภาษีแล้วก็จะมีข้าราชการฝ่ายภาษีเนี่ยทำหน้าที่ในการเก็บภาษีต่างๆด้วยด้านศาสนาค่ะพระเจ้าอักบาร์เนี่ยนะคะทรงนับถือศาสนาอิสลามแต่ก็พระองค์เนี่ยโดดเด่นตรงที่ว่าพระองค์เนี่ยทรงผ่อนปลนการนับถือศาสนาโดยเฉพาะศาสนาฮินดูเนื่องจากว่าประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาฮินดูแล้วก็พระองค์เนี่ยมีพระมเหสีองค์นึงที่เป็นชาวฮินดูด้วยดังนั้นจึงต้องเปิดโอกาสให้มีชาวฮินดูเนี่ยเข้ามารับราชการนะคะเทียบเท่ากับชาวมุสลิมเลยค่ะนะคะแต่พอมาสมัยหลังของพระองค์คือพระเจ้าจหังกีก็กลับมาเข่งคัดมุสลิมใหม่นะคะเข่งคัดใหม่เป็นพระองค์เป็นมุสลิมที่เข่งคัดพระองค์ก็เลยกีดกันนะคะการนับถือศาสนาอื่นๆนะคะในช่วงเวลานี้ทำลายโบสถ์วิหารต่างๆไปเยอะแยะมากมายนะคะด้านสถาปัตยกรรมนะคะในสมัยหนึ่งนะคะในสมัยนั้นนะคะมีการสร้างพระราชวังแห่งใหม่ที่เรียกสร้างเมืองละกันนะคะฟาเตปูสิคีแต่ว่าสร้างเขาบอกสวยมากแต่สร้างได้15ปีก็เลิกไม่อยู่ไม่ได้ละเพราะอะไรไม่มีน้ำก็เลยต้องย้ายกลับมาที่เดิมนะคะแล้วก็มีในสมัยพระเจ้าซาเจฮานะคะพระองค์ก็ส่งย้ายเมืองหลวงไปกลับมาที่เดลีใหม่แล้วก็พระอง

ก็สร้างสุลามุกสร้างทัชมาฮานะคะที่ถือว่ามีชื่อเสียงที่สุดในปัจจุบันเป็นสถาปัตยกรรมที่มีชื่อเสียงมากสร้างขึ้นนะคะเพื่อระลึกถึงพระมเหสีของพระองค์ที่เสียชีวิตไปนะคะสวรรคตไปสุสานแห่งนี้จะมีการสร้างด้วยหินอ่อนสีขาวประดับเพชรพลอยหินโมลาต่างๆเยอะแยะมากมายส่วนจิตรกรรมนะคะที่โดดเด่นที่สุดก็คือในสมัยของหลังของพระเจ้าจาหันกรีนั่นเองค่ะศิลปะในสมัยนี้นะคะจะเป็นศิลปะแบบอิหร่านอินเดียแล้วก็ยุโรปผสมผสานกันถือว่าสวยมากนะคะด้านวรรณคดีค่ะจะมีการเขียนตำราแล้วก็แต่งวรรณคดีเป็นภาษาพื้นเมืองเกิดภาษาใหม่ขึ้นมาคือภาษาอูรดูนะคะเป็นการผสมผสานระหว่างภาษาอาหรับนะคะเปอร์เซียแล้วก็ภาษาฮินดูนั่นเองค่ะส่วนราชวงศ์โมกุลเนี่ยช่วงปลายก็เริ่มเสื่อมลงโดยเฉพาะในสมัยพระเจ้าโอรังเซบนั่นเองเนื่องจากว่านโยบายกดขี่ด้านเชื้อชาติและก็ศาสนานั่นเองค่ะทำให้ในช่วงปลายหลังๆราชวงศ์นี้เนี่ยค่อนข้างจะอ่อนแอสุดท้ายก็เสียให้กับอังกฤษนั่นเองค่ะ

เรื่องต่อไปนะคะเรื่องสุดท้ายคืออารยธรรมอินเดียกับการเข้ามาของชาวตะวันตกกลุ่มชนกลุ่มแรกเลยหรือประเทศแรกเลยนะคะหรือชนชาติแรกละกันนะคะที่เข้ามาในอินเดียก็คือโปรตุเกสเข้ามาคือวัตถุประสงค์แรกเลยคือเพื่อเผยแพร่คริสต์ศาสนาแต่หลังๆการเผยแพร่คริสต์ศาสนาไม่ได้สร้างผลประโยชน์อะไรให้กับโปรตุเกสมากวัตถุประสงค์ของการเข้ามาของโปรตุเกสจึงเปลี่ยนไปก็คือจากการเผยแพร่คริสต์ศาสนาเปลี่ยนมาเป็นเพื่อค้าขายเพราะว่ากำไรจากเครื่องเทศเนี่ยมันมหาศาลมากก็เลยทำให้โปรตุเกสเนี่ยสนใจที่จะค้าขายกับชาวอินเดียมากกว่าที่จะเผยแพร่คริสต์ศาสนาค่ะกลุ่มชนต่อมาที่เข้ามาในช่วงเวลานี้คือชาวฮอลันดาหลังจากที่การเข้ามาของโปรตุเกสแล้วชาติที่เดินทางเข้าสู่อินเดียต่อมาคือชาวฮอลันดานั่นเองเข้ามาจัดตั้งบริษัทที่เรียกว่า East India ขึ้นนะ Dutch East India ขึ้นบริษัทนี้ได้รับสิทธิ์จากรัฐบาลแห่งเนเธอร์แลนด์ค่ะมอบสิทธิ์ขาดเลยในการปฏิบัติหน้าที่นะคะในอาณานิคมในทวีปเอเชียนะมีการสร้างเมืองปัตตาเวียขึ้นนะคะให้ชาวพื้นเมืองนะในเกาะชวาเพื่อเป็นศูนย์กลางของการค้าของฮอลันดานั่นเองชนชาติต่อไปที่จะเข้ามาในอินเดียก็คืออังกฤษนั่นเองค่ะอังกฤษเข้ามาเนี่ยมีการจัดตั้งเป็นบริษัทอินเดียตะวันออกขึ้นฝั่งที่เมืองสุรัตนะคะบนชายฝั่งคุชลานั่นเองแล้วก็เดินทางไปถึงราชสำนักโมกุลนะคะที่เมืองอัคคราซึ่งตรงกับสมัยของพระเจ้าจาหันกรีนั่นเองนะคะแล้วก็มีการจัดตั้งสถานีการค้าประจำที่เมืองสุรัตเป็นแห่งแรกเลยค่ะอังกฤษถือว่าค่อนข้างประสบความสำเร็จอย่างมากเลยค่ะในการเผยแพร่อิทธิพลในอินเดียเพราะอะไรเพราะอังกฤษไม่สนใจที่จะเรื่องของเผยแพร่คริสต์ศาสนาอังกฤษเข้ามาวัตถุประสงค์เลยคือเพื่อค้าขายเท่านั้นดังนั้นก็เลยทำให้ชาวอินเดียเปิดรับอังกฤษค่อนข้างจะมากเลยค่ะทำให้อังกฤษเนี่ยมีการตั้งสถานีการค้าตามเมืองชายฝั่งต่างๆค่อนข้างจะมากนะคะจากนั้นอังกฤษก็ค่อยๆขยายเข้าสู่ยึดครองอินเดียทีละน้อยทีน้อยแต่เป็นไปอย่างต่อเนื่องอีกชนชาติหนึ่งที่เข้ามาอย่างอินเดียก็คือฝรั่งเศสนั่นเองเป็นชาวตะวันตกอีกชาตินึงเลยค่ะที่เข้ามาที่อินเดียเข้ามาถือว่าเป็นคู่แข่งคนสำคัญเลยของอังกฤษในอินเดียค่ะนะคะเข้ามาก็คือจะเป็นบริษัทของฝรั่งเศสนั่นเองนะคะรัฐบาลฝรั่งเศสก็ตั้งบริษัทอินเดียตะวันออกขึ้นบริษัทฝรั่งเศสแตกต่างไปจากบริษัทอังกฤษแล้วก็ฮอลันดาค่ะเนื่องจากเป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นโดยรัฐจึงมีฐานะเป็นองค์กรของรัฐมากกว่าอังกฤษนะคะสถานีการค้าแห่งแรกก็คืออยู่ที่เมืองสุรัตเช่นเดียวกันค่ะต่อมาก็ย้ายไปอยู่ที่เมืองปอนดิเชอรีแล้วก็มีการตั้งสถานีการค้าที่เมืองอื่นๆนะคะอีกหลายๆเมืองนะคะในอินเดียค่ะอังกฤษกับฝรั่งเศสเนี่ยแข่งกันที่จะมีอิทธิพลนะคะในอินเดียนะแข่งกันอย่างมากเลยนะคะระหว่างอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสนะคะแข่งกันเพื่อจะแสวงหาผลประโยชน์แล้วก็อังกฤษกับฝรั่งเศสก็ต่อสู้กันทั้งสนามในเองต่อสู้กันมาอย่างยาวนานมากจนกระทั่งเกิดสงครามที่

ว่าสงคราม7ปีขึ้นสงคราม7ปีเนี่ยมีผลยังไงมีผลคือฝรั่งเศสแพ้พอฝรั่งเศสแพ้ก็เลยส่งผลให้อิทธิพลของฝรั่งเศสในอินเดียก็หมดไปด้วยทำให้ชนชาติที่มีอิทธิพลในอินเดียเหลืออยู่ชนชาติเดียวก็คืออังกฤษนั่นเองอังกฤษก็เลยเข้าครอบครองแคว้นต่างๆค่อยๆครอบครองไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงเหตุการณ์หนึ่งที่ชื่อว่าเหตุการณ์ที่เรียกว่ากบฏสี่ปอยเป็นกบฏที่ทหารพื้นเมืองนะคะเกิดเรียกร้องนะคะแล้วก็เกิดทำการกบฏขึ้นเหตุการณ์กบฏครั้งนี้มันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของอินเดียอย่างมากก็คือทำให้รัฐบาลอังกฤษใช้สาเหตุนี้นะสาเหตุของการเกิดกบฏสี่ปอยนี้ค่อยๆเข้าครอบครองอินเดียนะจากเคยที่ครอบครองทีละแคว้นคราวนี้ก็เลยครอบครองอินเดียทั้งหมดส่งผลให้อินเดียในช่วงเวลานั้นก็เลยตกอยู่ภายใต้การปกครองของหรืออาณานิคมของอังกฤษ

สวัสดีครับนักศึกษาและผู้ที่สนใจเกี่ยวกับอาเซียนวันนี้ผมจะมาพูดคุยเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาเซียนนะครับซึ่งจะแบ่งออกเป็น3ตอนด้วยกันตอนแรกนะครับพูดถึงพัฒนาการของอาเซียนตอนที่2ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียนและตอนที่3ภาวะเผชิญของอาเซียนนะครับในปัจจุบันว่าเป็นอย่างไรในเบื้องต้นนะครับเรามาทำความรู้จักอาเซียนกันก่อนนะครับอาเซียนเกิดขึ้นมานะครับหรือก่อตั้งขึ้นมานะครับในช่วงที่ภาวะหรือสภาพแวดล้อมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมีความเปราะบางอ่อนไหวสืบเรื่อยมานะครับตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมาสมัยก่อนแถบนี้จะไม่มีการบัญญัติไม่มีการพูดถึงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนมาก่อนจนกระทั่งสมัยสงครามโลกครั้งที่2ครับในสมัยที่มีการต่อสู้กันระหว่างพันธมิตรและอักษะตรงนี้ถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญในภูมิภาคเอเชียสำคัญยังไงครับเพราะว่าตรงนี้เปรียบเสมือนเป็นจุดเป็นฮับที่สำคัญนะครับของการเคลื่อนทัพก็ดีของการที่จะไล่ส่งกำลังพลส่งเสบียงส่งอะไรต่างๆตรงนี้ถือว่าเป็นจุดที่สำคัญเพราะญี่ปุ่นนะครับในสมัยนั้นนะครับเข้าร่วมกับอักษะแล้วก็ฝ่ายพันธมิตรก็พยายามที่จะต่อสู้กันในเอเชียนะครับทีนี้ในช่วงภาวะที่อาเซียนก่อตั้งขึ้นมาแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยอาเซียนมีประวัติการความร่วมมือของกลุ่มภูมิภาคในอาเซียนมาก่อนแล้วจนกระทั่งสถานการณ์เกิดความเปราะบางและอ่อนไหวและที่สำคัญนะครับสหรัฐอเมริกาซึ่งเล็งเห็นว่าภูมิภาคแถบนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญได้ถอนกำลังออกไปครับเพราะอะไรเพราะพ่ายแพ้สงครามเวียดนามนะครับแล้วก็ถอนกำลังออกไปเทศต่างที่เป็นสมาชิกก่อตั้งอาเซียนเนี่ยเกิดตระหนักแล้วครับว่าเอ๊ะถ้าเราสหรัฐอเมริกาถอนกำลังทหารออกไปอาเซียนจะอยู่ยังไงแล้วพวกเราเนี่ยจะอยู่กันยังไงคือ5ประเทศหลักๆครับที่เป็นผู้ก่อตั้งอาเซียนได้แก่อินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์ฟิลิปปินส์และก็ไทยโดยท่าทีที่สำคัญนะครับก็คือจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศในขณะนั้นนะครับท่านพันเอกดร.ถนัดคอมันเนี่ยท่านก็มีกุศโลบายละกันที่จะพยายามที่จะเรียกความร่วมมือนะครับให้เพื่อนๆรัฐมนตรีต่างประเทศมาตระหนักถึงภาวะสภาพแวดล้อมสถานการณ์การเมืองโลกในขณะนั้นเนี่ยมีความเปราะบางเพราะนั้นก็อยากจะหาความร่วมมือแสวงหาความร่วมมือก็ได้5ประเทศที่เล็งเห็นตรงกันมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยประวัตินิดนึงครับคือท่านเนี่ยท่านเชิญท่านรัฐมนตรีนะครับคือเพื่อนของท่านรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ย5ท่านมาร่วมลง

น้ำเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยมาพูดคุยกันครับที่จังหวัดชลบุรีเขาบอกได้ข่าวกันว่าไปตีกอล์ฟกันนะฮะแล้วก็ได้พูดคุยกันถึงสถานการณ์บ้านเมืองจนถึงจุดหนึ่งที่ทุกคนเห็นพ้องต้องการว่าเราควรจะต้องมีอะไรร่วมกันนะครับจะต้องมาร่วมมือกันนะครับร่วมลงนามครับเมื่อวันที่8สิงหาคมปีพุทธศักราช1967อันนั้นเป็นวันที่เรียกว่าวันสถาปนาอาเซียนหรือวันที่ก่อตั้งอาเซียนขึ้นอย่างเป็นทางการร่วมกันลงนามครับที่ปฏิญญากรุงเทพนะครับที่กรุงเทพและลงนามในปฏิญญาที่เรียกว่าปฏิญญากรุงเทพหรือปฏิญญาอาเซียนนะครับแต่หลังจากนั้นครับเมื่ออาเซียนได้มีพัฒนาการเรื่อยมามีหลายประเทศครับที่ได้รับเอกราชหลังจากที่เคยตกเป็นอาณานิคมนะครับในช่วงนึงนะครับพอได้รับเอกราชประเทศแรกครับที่เข้ามาเป็นสมาชิกร่วมของอาเซียนครั้งแรกเลยประเทศแรกก็คือบรูไนดารุสสลามครับเข้ามาเมื่อวันที่28มกราคมปี1984และหลังจากนั้นครับหลังจากที่สถานการณ์โลกเปลี่ยนแปลงไปนะครับความขัดแย้งทางการเมืองความแตกต่างทางอุดมการณ์ทางการเมืองหมดไปนะครับมีการทำลายกำแพงเบอร์ลินพูดกันง่ายว่าสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตเนี่ยเลิกทะเลาะกันเลิกขัดแย้งทางอุดมการณ์ทางการเมืองและสหรัฐอเมริกาก็เริ่มที่จะเจริญความสัมพันธ์กับประเทศในกลุ่มคอมมิวนิสต์ประเทศแรกที่เข้ามาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สหรัฐอเมริกาก็ไปเปิดกงสุลที่เวียดนามเพราะนั้นอาเซียนเองก็เห็นท่าทีว่าเราก็เป็นมิตรกันมากขึ้นและก็พยายามที่จะดึงนะครับรวบรวมหรือขยายสมาชิกเพิ่มขึ้นประเทศถัดมาจากบรูไนดารุสสลามครับก็คือเวียดนามเวียดนามเข้ามาเป็นสมาชิกของอาเซียนเมื่อวันที่28กรกฎาคมปี1995และหลังจากนั้นครับก็จะมีพม่าตามมาลาวตามมาและกัมพูชาตามมาอาเซียนจนขยายเข้ามาจนครบ10ประเทศในภูมิภาคอาเซียนนะครับก่อนปี2000ทีนี้ก็มีอีกหนึ่งประเทศครับที่เพิ่งได้รับเอกราชนะครับคือติมอร์เลสเต้หรือติมอร์ตะวันออกเนี่ยแหละครับก็ขอสมัครสมาชิกเข้ามาแต่สมาชิกอาเซียนทั้ง10ประเทศก็บอกว่าติมอร์อย่าพึ่งเลยนะติมอร์ยังพึ่งเป็นประเทศน้องใหม่เกิดขึ้นใหม่เพราะนั้นโครงสร้างพื้นฐานอะไรต่างๆก็ยังไม่มั่นคงและเข้มแข็งเพียงพอเพราะนั้นก็เอาเป็นว่าอยู่ในระหว่างการรอการพิจารณาเรื่อยมานะครับตั้งแต่ปี2011ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับที่ติมอร์เลสเต้ขอเข้ามาทีนี้มาดูภาพรวมของอาเซียนสักเล็กน้อยครับอาเซียนมีประชากรทั้งหมดหรือพลเมืองของอาเซียนทั้งหมดโดยประมาณ600ล้านคน600ล้านคนนี้เป็นขนาดที่ใหญ่10ประเทศนี่ถ้าเทียบเท่าก็10ประเทศคือมือ10รัฐนั่นเองนะครับที่มารวมกันเป็นสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนเนี่ยมีทั้งความหลากหลายทางพหุสังคมทางวัฒนธรรมสูงมากครับมีทั้งความหลากหลายทางการเมืองการปกครองทางด้านสังคมรวมแม้กระทั่งเศรษฐกิจและอาเซียนเองด้วยความหลากหลายเนี่ยนะครับอาเซียนก็จะมีเขาเรียกว่าคำขวัญละกันคำขวัญที่ถือว่าเป็นสิ่งที่คอยขับเคลื่อนอาเซียนบนความหลากหลายก็คือเอกภาพบนความหลากหลายที่บางประเทศก็มีลักษณะที่เหมือนกันคล้ายคลึงกันบางประเทศก็มีลักษณะที่แตกต่างกันแต่ไอความเป็นเอกภาพบนความแตกต่างนี่เองครับก็พยายามที่จะขับเคลื่อนอาเซียนให้เจริญก้าวหน้าและพัฒนานะครับให้ทันอารยประเทศและที่สำคัญนะครับอาเซียนเองนะครับก็เป็นประเทศนะครับเป็นกลุ่มประเทศที่น่าสนใจเพราะตรงนี้เป็นถือว่าเป็นชัยภูมิที่สำคัญเป็นภูมิถ้าพูดกันทางภูมิรัฐศาสตร์ตรงนี้ถือว่าเป็นชัยภูมิที่สำคัญเพราะอะไรเพราะหนึ่งอาเซียนจะแบ่งเป็นสองส่วนใหญ่ๆส่วนแรกเป็นอาเซียนในภาคพื้นทวีปและอาเซียนในภาคพื้นทะเลจะเห็นว่าใน10ประเทศดูจากแผนที่แล้วจะเห็นว่าประเทศที่อยู่บนภาคพื้นทวีปนี่ก็ถือว่าเป็นจะบอกว่าเป็นสะพานเชื่อมจากทวีปนะครับลงมาสู่ภาคพื้นทะเลและในอดีตภูมิภาคแถบนี้นะครับถือว่าเป็นเส้นทางการค้าการเดินเรือที่สำคัญและทำให้อารยธรรมในภูมิภาคแถบนี้เนี่ยมีความสำคัญมีความเขาเรียกว่ามีความสมบูรณ์อย่างมากนะครับอย่าลืมว่าตรงนี้นะครับเคยเป็นแหล่งอารยธรรมที่สำคัญของทั้งอินเดียและทั้งจีนที่มาบรรจบกันทั้งอินเดียและจีนถือว่าเป็นแหล่งอารยธรรมที่สำคัญของโลกครับและก็มาบรรจบกันณดินแดนแห่งนี้เพราะฉะนั้นดินแดนแห่งนี้จะถือได้ว่ามีความอุดมสมบูรณ์ทั้งเศรษฐกิจสังคมการเมืองนะครับอันนี้ก็คือภาพที่ท่าน

พันเอกดร.ถนัดโคมันนะครับท่านที่นั่งอยู่ตรงกลางแล้วก็เพื่อนสมาชิกทั้ง5ประเทศร่วมกันก่อตั้งนะครับลงนามในปฏิญญากรุงเทพหรือปฏิญญาอาเซียนนะครับทีนี้อันนี้คือรูปของปฏิญญาอาเซียนที่เราเห็นนะครับว่าอันนี้คือถือว่าเป็นหลักฐานที่สำคัญของความร่วมมือของอาเซียนนะครับโดยวัตถุประสงค์ของอาเซียนที่ต่อก่อตั้งขึ้นมานะครับก็เพื่อเร่งรัดความเจริญทางเศรษฐกิจความก้าวหน้าทางสังคมวัฒนธรรมส่งเสริมสันติภาพเสถียรภาพส่งเสริมให้มีความร่วมมือกันในทางเศรษฐกิจนะครับและถือว่าตรงนี้จะเป็นองค์กรในภูมิภาคที่คอยขับเคลื่อนบรรดาสมาชิกในภูมิภาครวมถึงองค์กรอื่นๆหรือรัฐอื่นๆที่ต้องการเข้ามานะครับมีความสัมพันธ์กับอาเซียนนะครับอาเซียนเองถือว่าเป็นการสร้างอาเซียนเนี่ยเป็นการสร้างให้ประชาคมแห่งความเอื้ออาทรร่วมแบ่งปันนะครับมีวิสัยทัศน์เดียวกันมีอัตลักษณ์เดียวกันและเป็นประชาคมเดียวกันอันนี้ถือว่าเป็นคำขวัญที่สำคัญของอาเซียนนะครับก็คือ one vision one identity และ one community นะครับทีนี้เมื่อต่างชาติจะเข้ามาเนี่ยต่างชาติจะต้องเข้ามาในฐานะองค์กรก็ดีและอาเซียนถือว่าอาเซียนมีบทบาทที่สำคัญนะครับ อย่างไรกับประชาคมโลกเดี๋ยวเราได้มาคุยกันต่อครับครับก็อย่างที่เราทราบนะครับว่าประชาคมอาเซียนแบ่งเป็น3เสาหลักที่สำคัญก็คือประชาคมการเมืองและความมั่นคงกลุ่มที่2คือประชาคมเศรษฐกิจประชาคมที่3คือประชาคมด้านสังคมและวัฒนธรรมของอาเซียนครับทีนี้ประชาคมการเมืองและความมั่นคงเนี่ยจะทำอย่างไรมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่สำคัญก็คือจะทำให้ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยร่วมกันอยู่อย่างสันตินะครับสันติสุขและแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธีและในยึดในเรื่องหลักของความมั่นคงนะครับรอบด้านและความมั่นคงร่วมกันหมายความว่ายังไงหมายความว่าทุกๆประเทศครับจะไม่มีการรุกรานซึ่งกันและกันนะครับแต่ที่สำคัญครับอาเซียนเองจะไม่มีกองกำลังทหารเหมือนกับองค์กรระหว่างประเทศอื่นนะครับอาเซียนเองเกิดขึ้นมาอย่างที่เราทราบกันก็คืออาเซียนเกิดมาด้วยวัตถุประสงค์ของความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเป็นหลักนะครับเพราะนั้นในช่วงที่อาเซียนเกิดขึ้นมาที่ผมเล่าไปให้ฟังเมื่อสักครู่แล้วว่าเกิดมาในช่วงเปราะบางเพราะนั้นอาเซียนเองจะหลีกเลี่ยงของความร่วมมือทางด้านการเมืองอย่างมากนะครับที่จะเห็นถึงความขัดแย้งทางด้านอุดมการณ์ทางการเมืองที่แตกต่างเพราะนั้นอาเซียนจะยึดหลักของสันติวิธีการช่วยเหลือนะครับแล้วก็อยู่อย่างสันตินะครับแล้วก็ความมั่นคงโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาคมการเมืองและความมั่นคงของอาเซียนเนี่ยจะเน้นหนักในเรื่องของความมั่นคงแห่งมนุษย์ที่จะช่วยเหลือนะครับให้ภูมิภาคแห่งนี้นะครับถือว่ามีความมั่นคงและโดยลึกลงไปก็คือถึงปัจเจกบุคคลหรือถึงความเป็นมนุษย์ด้วยกันนะครับทีนี้เป้าหมายประการที่2หรือประชาคมกลุ่มประชาคมที่2ก็คือประชาคมเศรษฐกิจนั้นจะมุ่งในเรื่องของการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียนนะครับโดยประชาคมเศรษฐกิจมีองค์ประกอบที่สำคัญคือการเป็นตลาดเดี่ยวนะครับและฐานการผลิตร่วมกันนะครับโดยมีการเคลื่อนย้ายไม่ว่าจะเป็นภาคบริการภาคสังคมนะครับภาคลงทุนแรงงานต่างๆอย่างเสรีนะครับเพื่อให้เกิดการแข่งขันและก็ทำให้ภูมิภาคแถบนี้เป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจที่สำคัญนะครับส่วนประชาคมสุดท้ายประชาคมที่ผมคิดว่ามีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกับประชาคมอื่นเลยนะครับก็คือประชาคมด้านสังคมและวัฒนธรรมของอาเซียนเพราะอะไรเพราะอย่างที่เราทราบว่าโดยพื้นฐานภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ที่มีความยาวมีประวัติศาสตร์อันยาวนานและมีความเป็นพหุสังคมที่สูงมากอย่างที่ทราบกันว่าดินแดนแถบนี้เป็นดินแดนที่2อารยธรรมที่สำคัญของโลกนะครับมาบรรจบกันทั้งของอินเดียของจีนรวมถึงดินแดนแถบนี้เคยเป็นเส้นทางการค้าที่สำคัญในอดีตก็เหมือนกันนะครับมีมหาอำนาจตะวันตกเข้ามาเพื่อที่จะเข้ามาแสวงหาอาณานิคมก็ดีหรือแสวงหาเครื่องเทศแสวงหาทรัพยากรต่างๆก็ดีแล้วก็ได้ประเทศแถบนี้เป็นเมืองขึ้นก็แน่นอนว่าเมื่อเขามาเขาก็มีการถ่ายทอดนะครับมีการถ่ายทอดวัฒนธรรมที่สำคัญทางตะวันตกเพราะฉะนั้นภูมิภาคแถบนี้ถือว่ามีความอุดมสมบูรณ์นะครับมีความรุ่งเรืองในอดีตนะครับทีนี้ประชาคมสังคมแล้ววัฒนธรรมอาเซียนดูเรื่องอะไรแน่นอนว่าจะทำอย่างไรให้อาเซียนอยู่ร่วมกันในสังคมที่เอื้ออาทรร่วมมือกันในด้านต่างๆในเรื่องการพัฒนาสังคมในด้าน

การศึกษาในด้านสาธารณสุขในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมนะครับโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ก็คือกลายเป็นสังคมอาเซียนที่เอื้ออาทรระหว่างกันแก้ไขปัญหาผลกระทบอันเนื่องมาจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจอาจจะมีความเหลื่อมล้ำทางสังคมอาจจะมีผลต่างๆที่เป็นในด้านลบที่เกิดขึ้นเพราะเมืองมันใหญ่ขึ้นเศรษฐกิจโตขึ้นเมืองใหญ่ขึ้นเพราะนั้นสภาพสังคมที่เสื่อมโทรมอาจจะต้องตามมาแน่นอนครับเพราะนั้นชุมชนสังคมและวัฒนธรรมก็จะคอยดูแลตรงนี้นะครับประการที่3ครับส่งเสริมความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมอันนี้สำคัญมากอย่างที่เราทราบกันดีว่าแน่นอนว่ามีการพัฒนาในทุกๆด้านเพราะนั้นสิ่งแวดล้อมก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งมักจะสวนทางกับการพัฒนาแต่จะทำอย่างไรที่เราจะพัฒนาไปด้วยและอยู่กับสิ่งที่ยั่งยืนด้วยนะครับประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนประชาคมนี้เองนะครับจะคอยดูแลคอยสอดส่องดูแลแล้วก็เป็นหูเป็นตาให้กับพลเมืองของอาเซียนหรือในภูมิภาคอาเซียนทำอย่างไรครับก็มีโครงการต่างๆที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรวมถึงโครงการต่างๆนะครับที่คอยป้องกันภัยพิบัติจากสิ่งแวดล้อมอย่างที่เราทราบกันดีไม่ว่าจะเกิดสึนามิไม่ว่าจะเกิดวาตภัยหรือลมพายุมรสุมที่พัดเข้าอินโดนีเซียพัดเข้าฟิลิปปินส์พัดเข้าพม่ารวมถึงไทยนะฮะที่เกิดภาวะต้องประสบกับภัยพิบัติต่างๆตรงนี้เองจะคอยช่วยเหลือทางด้านสังคมรวมถึงการเตือนภัยระบบการเตือนภัยต่างๆตามมาอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่อาเซียนได้มีพัฒนาการนะครับต่อมาทีนี้แน่นอนว่าประชาสังคมประชาคมอาเซียนเนี่ยมีความที่พัฒนาการที่หลากหลายนะครับแล้วการเชื่อมโยงล่ะของประชาคมอาเซียนเขาทำกันอย่างไรผมมองกันง่ายๆมีอยู่ด้วยกัน3ลักษณะลักษณะแรกก็คือในเรื่องของการเชื่อมโยงทางกายภาพเพราะว่าพวกเรานะครับเป็นเพื่อนบ้านกันดินแดนอาณาเขตติดต่อกันเพราะนั้นการเชื่อมโยงทางกายภาพแน่นอนอยู่แล้วนะครับถึงแม้ว่าจะมีเส้นแดนเขตแดนอาณาเขตอาณานิคมอโทษอาณาเขตนะครับไม่ใช่อาณานิคมอาณานิคมแน่ๆเราเคยตกเป็นอาณานิคมยกเว้นประเทศไทยแต่โอเคละนะครับอาณาเขตดินแดนติดต่อกันอันนี้คือถือว่าเป็นการเชื่อมโยงทางกายภาพหลีกเลี่ยงไม่ได้หนีกันไปไหนไม่ได้ต้องอยู่ด้วยกันนะครับอันที่2คือการเชื่อมโยงที่เรียกว่าที่สำคัญก็คือการเชื่อมโยงทางสถาบันเพราะเรามีอาเซียนถือว่าเป็นองค์การระหว่างประเทศในภูมิภาคเนี่ยเราก็เชื่อมโยงในทางสถาบันหมายความว่าเราเชื่อมโยงโดยที่ใช้อาเซียนเนี่ยเป็นเหมือนเวทีนะครับที่มาพูดคุยปรึกษาหารือมาออกนโยบายมาเป็นมีมติอะไรต่างๆร่วมกันนะครับในการที่จะผลักดันภูมิภาคแถบนี้ให้เจริญก้าวหน้านะครับส่วนความเชื่อมโยงในประการที่3คือการเชื่อมโยงระหว่างประชาชนตรงนี้มีความสำคัญยังไงครับแน่นอนว่าการไปมาหาสู่กันเนาะเราเปิดประเทศเราเปิดเสรีแล้วก็ในยุคโลกาภิวัตน์เนี่ยการเดินทางก็สะดวกง่ายขึ้นและที่สำคัญอาเซียนที่ผมบอกนะเป็นฮับเป็นเหมือนกับเป็นดุมล้อที่สำคัญเนี่ยเพราะนั้นการเดินทางการไปมาหาสู่เนี่ยทำได้และการเดินทางถือว่าของประชาชนพลเมืองในอาเซียนด้วยกันทั้ง10ประเทศเนี่ยถือว่าเป็นการเชื่อมโยงที่สำคัญยกตัวอย่างผมข้ามไปลาวผมก็ถือว่าผมไปมีความสัมพันธ์อันดีกับลาวนะครับก็ไปเยี่ยมชมบ้านเมืองเขาเป็นอย่างไรนะครับไปสิงคโปร์ไปมาเลย์หรือคนมาเลย์อาจจะมาเยี่ยมประเทศไทยคนสิงคโปร์อาจมาเยี่ยมประเทศไทยถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนกันของพลเมืองอันนี้ถือว่าเป็นความเชื่อมโยงที่สำคัญนะครับในของอาเซียนทีนี้เมื่อรัฐต่างๆที่จะเข้ามาดำเนินความสัมพันธ์กับอาเซียนนั้นแน่นอนครับจะต้องติดต่ออาเซียนอาเซียนก็เหมือนกับเป็นฮับก็คืออะไรเป็นดุมล้อที่อยู่ตรงกลางเนี่ยแหละครับอาเซียนก็จะมีความสัมพันธ์ในกรอบความร่วมมือต่างๆมากมายอาเซียนบวก1อาเซียนบวก3อาเซียนบวก6นะครับอาเซียนกับองค์กรระหว่างประเทศอื่นๆหรือองค์การระหว่างประเทศอื่นๆก็มีนะครับไม่ว่าจะเป็นสหประชาชาติหรือ EU สหภาพยุโรปหรือว่าองค์กรอื่นๆที่มีลักษณะเหมือนกันนะครับเพราะนั้นอาเซียนถือว่าเป็นฮับที่สำคัญในการที่จะดำเนินกิจการไม่ว่าจะเป็นทั้งเศรษฐกิจสังคมการเมืองต่างๆนะครับทีนี้ในอาเซียนเองประชาคมอาเซียนที่ก่อตั้งขึ้นมาอาเซียนเนี่ยจะมีด้วยกัน3พิลาหรือ3เสาหลักที่สำคัญเสาหลักประการแรกก็คือเสาหลักด้านการเมืองและความมั่นคงเสาหลักประการที่2ก็คือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเสาหลักประการที่3ก็คือประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนซึ่ง3เสาหลักนี้นะครับทำให้อาเซียนขับเคลื่อนได้อย่างมีทิศ

ทางและก็มีเอกลักษณ์ที่สำคัญครับในตอนที่3นะครับเมื่อเราทราบถึงประวัติความเป็นมาพัฒนาการของอาเซียนแล้วข้อมูลที่น่าสนใจของอาเซียนแล้วตอนนี้ตอนที่3ครับภาวะเผชิญในปัจจุบันผมจะขอแบ่งเป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกกันเป็นภาวะเผชิญในภาคพื้นทวีปและส่วนที่2ก็คือเป็นภาวะเผชิญในภาคพื้นทะเลซึ่งจริงๆแล้วเราก็อาจจะพูดในภาพรวมได้แต่ผมอยากจะแบ่งให้เห็นถึงอันแรกก็คือเรื่องของภัยพิบัตินะครับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนะครับบนภาคพื้นทวีปก็ดีหรือภาคพื้นทะเลเนี่ยบางทีมันมีจุดเชื่อมโยงกันแต่โอเคละด้วยเหตุผลด้วยปัจจัยอะไรต่างๆอาจจะมีความแตกต่างกันทีนี้ภาคพื้นทวีปที่เราสำคัญนะครับที่เราประสบนะครับของอาเซียนที่สำคัญก็คือเรื่องของน้ำท่วมเรื่องของน้ำท่วมเรื่องของโอเคละมีสองประการนะครับตอนนี้ที่สำคัญนะครับคือเรื่องของอุทกภัยหรือน้ำท่วมนะครับที่สำคัญอย่างที่ผ่านมาเราก็ทราบดีเมื่อกรุงเทพเมื่อปี54นะครับอันนี้ก็ถือว่าประเทศไทยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของอาเซียนแล้วก็ประสบกับภาวะอุทกภัยที่รุนแรงนะครับรวมถึงพม่าบางส่วนด้วยนะครับแล้วก็โอเคล่ะอาเซียนจัดการกับปัญหาตรงนี้ยังไงก็คงจะต้องมีสิ่งที่จะต้องคอยแก้ไขแน่นอนว่าอาเซียนเองไม่ได้เฉพาะเกิดที่ประเทศไทยแล้ว10ประเทศไม่ตระหนักถึงนะครับอันนี้ถือว่าเป็นปัญหาที่หยิบยกเข้ามานะครับพูดคุยกันในประชาคมอาเซียนเพราะอะไรเพราะว่าประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่เป็นฐานการผลิตที่สำคัญนะครับของทางด้านอุตสาหกรรมหลายๆเรื่องนะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมยานยนต์อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารเกษตรต่างๆเยอะแยะต่างๆมากมายซึ่งส่งผลกระทบต่อการส่งออกไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยอย่างเดียวนะครับในภูมิภาคอย่างยิ่งด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาที่จะต้องเอามาหยิบยกมาพูดคุยกันอันที่สองครับที่เป็นเรื่องที่หลายๆประเทศตระหนักแน่นอนว่าโอเคละผลกระทบเกิดจากการที่ต้องการจะอนุรักษ์ส่วนหนึ่งนะครับคือการสร้างเขื่อนบนแม่น้ำโขงนะครับจีนสร้าง20-30เขื่อนแล้วทีนี้ปริมาณน้ำที่จะต้องไหลลงมาตามท้ายเขื่อนนะครับต่อมาก็มีจำนวนน้อยพอมีจำนวนน้อยเสร็จปุ๊บเนี่ยประเทศต่างๆที่ต้องอาศัยแม่น้ำโขงในการดำเนินชีวิตในการพัฒนาในเรื่องอะไรต่างๆบนชุมชนบริเวณแม่น้ำโขงเนี่ยก็เกิดผลกระทบรวมถึงสิ่งแวดล้อมหรือสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นพันธุ์พืชไม่ว่าจะเป็นสัตว์น้ำต่างๆที่อาศัยอยู่ในแม่น้ำโขงเมื่อปริมาณน้ำโขงเนี่ยลดลงผลกระทบก็เกิดขึ้นแน่นอนนะครับว่าสัตว์บางประเภทเปลี่ยนวิถีชีวิตเปลี่ยนวงจรชีวิตของเขานะครับเพราะนั้นชุมชนต่างๆที่จะต้องอาศัยเกี่ยวกับการประมงก็เกิดผลกระทบเช่นเดียวกันแน่นอนว่ามีทั้งข้อดีและข้อเสียเพราะฉะนั้นจะต้องนะครับหาจุดสมดุลของการใช้พื้นที่หรือแม่น้ำที่เรียกว่าแม่น้ำสายนานาชาติแม่น้ำที่จะเป็นแม่น้ำที่เป็นสาธารณประโยชน์กับทุกๆประเทศที่อยู่บนรายล้อมแม่น้ำแห่งนี้นะครับเพราะนั้นอันนี้ก็จะต้องหยิบยกขึ้นมาในภาคพื้นทวีปเช่นเดียวกันอันนี้คือประการแรกนะครับส่วนอีกประการหนึ่งคือภาคพื้นทะเลที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องของภัยพิบัติก็เช่นเดียวกันอย่าลืมว่านะครับว่าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนในปัจจุบันเนี่ยอยู่บนเขาเรียกว่าตั้งอยู่บนวงแหวนไฟที่สำคัญก็คือประเทศอินโดนีเซียเนี่ยแหละนะครับที่เราเห็นเป็นรูปพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวเนี่ยครับตั้งอยู่วงแหวนไฟวงแหวนไฟนี่คืออะไรวงแหวนไฟเนี่ยทางธรณีวิทยาก็คือมีการเคลื่อนไหวของเปลือกโลกอยู่ได้มีพลังงานพูดง่ายๆว่าใต้พื้นดินนะครับใต้พื้นมหาสมุทรเนี่ยยังมีพลังงานนะครับที่เคลื่อนไหวและก็มีรอยเลื่อนของเปลือกโลกการลอยเลื่อนของเปลือกโลกนี่ทำให้เกิดแผ่นดินไหวใต้ท้องทะเลเมื่อเกิดแผ่นดินไหวการลอยเลื่อนนะฮะมันจะเลื่อนในลักษณะที่บิดซ้ายบิดขวาหรือบนลงล่างแล้วแต่ลักษณะแล้วแต่ทางธรณีวิทยานะครับเพราะนั้นเมื่อเกิดขึ้นทำให้เกิดพลังงานมหาศาลนะครับเกิดแผ่นดินไหวใต้ท้องทะเลแล้วก็เกิดเป็นคลื่นยักษ์สึนามิเมื่อเกิดขึ้นยักษ์สึนามิเราก็ทราบจากประสบการณ์ที่ผ่านมาอันโหดร้ายนะครับที่อาเจเรื่อยมานะครับผลกระทบขึ้นมาที่ภูเก็ตบางส่วนนะครับแล้วก็ที่พังงานะครับสร้างผลกระทบมากมายอาเจไม่ต้องพูดถึงอาเจนั้นโดนเต็มๆนะครับอันนั้นก็ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งทรัพย์สินและก็ชีวิต
นะครับเพราะนั้นอาเซียนเองมีภาวะเผชิญทางด้านภัยพิบัติแต่ก็โอเคละเราก็พยายามหามาตรการคอยป้องกันและก็แก้ไขป้องกันก็คือมีการแชร์ข้อมูลข่าวสารที่จะเตือนภัยระหว่างกันประเทศต่างๆในภูมิภาคอาเซียนรวมถึงนอกภูมิภาคนะครับเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยสึนามิที่เกิดขึ้นที่อาเซียนเนี่ยส่งผลกระทบไปถึงอินเดียบังคลาเทศไปถึงแอฟริกานะครับเพราะนั้นหลายๆข้อมูลก็มีการที่จะมีการปรับแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่สำคัญในเรื่องของภัยพิบัติทางทะเลเช่นเดียวกันอันนี้คือส่วนหนึ่งนะครับอีกประการนึงก็คือแน่นอนเรื่องของอาเซียนเนี่ยก็ตั้งอยู่ในภูมิศาสตร์นะครับที่มีลักษณะที่เป็นตามฤดูกาลนะมีทั้งมรสุมนะครับมรสุมที่เกิดขึ้นก็เป็นมรสุมลูกเล็กลูกใหญ่บ้างสลับกันไปแล้วก็มีมรสุมชุกตลอดทั้งปีแต่มรสุมบางอย่างก็พัฒนากลายเป็นพายุที่มีความรุนแรงและพายุนี้เองครับก็แน่นอนครับเมื่อเขาพัดเข้ามานะครับก็หอบเอาความเอาน้ำความชุ่มชื้นมาแต่อย่าลืมว่าเขาก็สร้างความเสียหายกับหลายๆประเทศที่ประสบมาอย่างเช่นพม่าก็เคยโดนไปแล้วนะครับพายุนากิสนะครับหรือแม้กระทั่งฟิลิปปินส์นี่โดนบ่อยครับที่มะนิลานะครับไห่เหียนนะครับเนี่ยครับจะเห็นภาพที่เกิดความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็ถือว่ามีความรุนแรงสูงนะครับเพราะเป็นเส้นทางของที่เขาเรียกว่าร่องมรสุมละกันครับพัดผ่านนะครับหลายๆประเทศก็ประสบปัญหาอีกประการหนึ่งครับถ้าพูดถึงในเรื่องของภาวะเผชิญของอาเซียนที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่สำคัญนะครับในเรื่องของปัญหาดังด้านความมั่นคงของมนุษย์แน่นอนว่าด้วยความที่อาเซียนเป็นพหุสังคมและมีความหลากหลายมีหลายเชื้อชาติหลายภาษาหลายศาสนานะครับมาอยู่รวมกันนะครับและหลายครั้งและบ่อยครั้งนะครับก็เกิดความขัดแย้งกันบ้างละเกิดการปะทะกันบ้างละแน่นอนว่าก็สร้างปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ใช่เฉพาะประเทศนั้นประเทศหนึ่งประเทศใดประเทศเดียวนะครับแต่ปัญหานั้นได้ข้ามพรมแดนอยู่ในภูมิภาคนี่แหละครับผมยกตัวอย่างเช่นโรฮิงญานะครับก็เกิดปัญหานะครับกลายเป็นปัญหาที่สำคัญที่อาเซียนต้องเผชิญกับภาวะทางด้านโอเคละเรื่องของการค้ามนุษย์เรื่องของสิทธิมนุษยชนเรื่องของการอพยพย้ายถิ่นนะครับหรือแม้กระทั่งที่สำคัญก็คือด้านสิทธิมนุษยชนที่มีการกวาดล้างกันอย่างโหดเหี้ยมทารุณนะครับของรัฐบาลทหารพม่านะครับในบางช่วงบางตอนแล้วเขาก็แน่นอนครับก็หนีตายเป็นพีเพิลโวตหนีตายนะครับอพยพนะครับลงเรือกันหนีข้ามแดนมาเจอประเทศไทยก็มาพักพิงนะครับแล้วเพื่อที่จะไปยังประเทศที่3ต่อไปหรือกลับไปประเทศแบบที่ต้อนรับแต่ก็ยังว่านะครับปัญหาเกิดทีนี้ไทยเขาพยายามหยิบยกปัญหาต่างๆเหล่านี้ขึ้นมานะครับเพื่อจะคอยแก้ไขให้ถูกต้องและยั่งยืนก็เป็นภาวะที่อาเซียนยังคงเผชิญอยู่อีกประการหนึ่งครับที่อาเซียนอาจจะต้องเป็นภาวะที่จะต้องเผชิญแน่นอนว่าอาเซียนมีการพัฒนาที่ค่อนข้างสูงและรวดเร็วนะครับหลายประเทศหลายเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองอุตสาหกรรมเมืองหลวงต่างๆเหล่านี้นะครับต้องประสบก็คือเรื่องของภาวะสิ่งแวดล้อมนะครับมลพิษต่างๆนะครับไม่ว่าเป็นมลพิษทางอากาศมลพิษทางเสียงมลพิษทางน้ำนะครับหรือแม้กระทั่งอาชญากรรมที่ตามมานะครับถือว่าเป็นส่วนหนึ่งซึ่งอาเซียนจะต้องมีการแก้ไขพัฒนาปรับปรุงเราจะทำอย่างไรให้มีการพัฒนาควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและอย่างยั่งยืนด้วยนะครับในหลายๆเมืองต่างๆแน่นอนครับปัญหาภาวะมลพิษต่างๆเกิดขึ้นแต่ก็ได้มีการบริหารการจัดการที่ถูกต้องนะครับหลายๆอย่างก็พัฒนาไปได้ด้วยดีอย่างเช่นกรุงเทพเนี่ยเราเห็นจากความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญหลายๆคลองที่มีน้ำเน่าเสียจากมลพิษจากชุมชนแออัดจากชุมชนอุตสาหกรรมชุมชนเมืองก็ได้แปรเปลี่ยนให้เป็นคลองที่น่าสนใจที่น่าท่องเที่ยวหรือแม้กระทั่งนะครับผู้อากาศสภาพอากาศนะครับแน่นอนว่าในเมืองหลวงประสบปัญหา PM 2.5 นะครับไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะประเทศอื่นก็เช่นเดียวกันนะครับแล้วบางทีหนักกว่านั้นไม่ใช่ PM 2.5 อย่างเดียวด้วยนะบางทีอาจจะเกิดไฟป่านะครับอย่างเช่นอินโดนีเซียเกิดไฟป่าที่อินโดนีเซียนะครับไม่ว่าจะเกิดโดยธรรมชาติหรือเกิดจากน้ำมือมนุษย์ที่มีการเผาป่าและควันต่างๆเนี่ยครับpollution นะครับ has pollution เนี่ยต่างๆมันไม่เฉพาะอยู่ที่อินโดนีเซียครับข้ามามาเลเซียข้ามาสิงคโปร์รวมถึงทางใต้ของไทยนะที่ได้รับผลกระทบปัญหาต่างๆเหล่านี้อาเซียนเป็นภาวะเผชิญที่อาเซียนจะต้องหยิบยกขึ้นมาแล้วก็แก้ไขให้อย่างยั่งยืนครับ

0: การกำหนดลักษณะทางสังคมขอบเขตนะคะก็จะพูดถึงด้วยในเรื่องของการกำหนดความสัมพันธ์ฉันญาติมิตรนะคะการกำหนดด้วยอำนาจการปกครองการกำหนดด้วยภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์นะคะในส่วนนี้เนี่ยนะคะการกำหนดในเรื่องในลักษณะของฉันญาติมิตรเนี่ยนะคะก็อย่างที่บอกคือกำหนดเอง
1: น้อง
0: เกิดจากความรู้สึกของเราเองใช่ไหมคะการกำหนดด้วยอำนาจการปกครอง
2: อันนี้ก็เขตแดน
0: เขตแดนรัฐชาติรัฐประชาชาตินั่นแหละนะคะแล้วก็พอพูดถึงภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ทุกวันนี้ชัดเจนมากเลยในบทของเลยคะรัฐชาติไทยว่าแผนที่เราไปถึงไหนนะคะกำหนดเขตแดนว่าไอ้ตรงภูมิไอ้ตรงพื้นที่ตรง
1: ขวา
0: ทางนี้แหละจะมีประวัติศาสตร์ร่วมกันแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยโอ้โห
2: มีความเป็นมาหลากหลายมาก
0: ไปรื้อดูประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเนี่ยจะพบว่ามีความหลากหลายมากนะคะในส่วนนี้อ่ะต่อมาค่ะแหล่งข้อมูลนะคะแหล่งข้อมูลก็จะมีทั้งเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่เป็นลายลักษณ์อักษรเดี๋ยวอาจารย์จะพูดถึงในส่วนของประวัติศาสตร์นะคะชนชั้นและกลุ่มอาชีพนะคะอันนี้เนี่ยนะคะจะพูดถึงเรื่องของความแตกต่างของทรัพยากรของแต่ละกลุ่มที่ทำให้เกิดคนแต่ละกลุ่มขึ้นมาแล้วคนแต่ละกลุ่มเนี่ยก็มีอำนาจมีบทบาทมีสถานภาพในสังคมที่มันแตกต่างกันไปนะคะเห็นได้อย่างง่ายๆคือในสมัยจารีตก็จะเป็นระบบศักดินานั่นเองนะคะแล้วก็พอพูดถึงเมืองกับชนบทนะคะเมืองกับชนบทเนี่ยในส่วนนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าเราก็ไม่สามารถจะแบ่งแยกมันอย่างชัดเจนหรอกว่าอันไหนคือ
2: เม
0: ื
2: องอ
0: ันไหนคือความจริงอาจจะแบ่งได้ง่ายๆจากลักษณะพื้นที่นะสภาพพื้นที่การนิยามแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาบอกว่าในส่วนนี้เนี่ยเมืองกับชนบทเนี่ยมีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมอยู่ตลอดควรนึกถึงส่วนนี้อย่าไปแบ่งอย่างเดียวนะคะแล้วก็พอพูดถึงว่าทำส่วนกลางกับส่วนภูมิภาคนะคะเราก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าที่พูดถึงเมื่อกี้ก็คือเกี่ยวข้องกับความเป็นรัฐประชาชาตินั่นเองแล้วก็วัฒนธรรมประจำชาติกับวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ก็เชื่อมโยงกับตัวของรัฐประชาชาตินั่นเองนะคะอันนี้ในส่วนของข้อ4กับข้อ5เนี่ยถ้าเกิดนักศึกษาเรียนรู้บริบทของการเมืองนะคะโดยเฉพาะในช่วงร.5เนี่ยนะคะถึงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยแล้วก็ช่วงหลังสงครามเนี่ยในช่วงสงครามเย็นเนี่ยจะทำให้เข้าใจในส่วนนี้ว่าส่วนกลางกับส่วนภูมิภาคประจำชาติกับกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยมันมีการปฏิสัมพันธ์กันมากน้อยเพียงใดนะคะในแต่ละช่วงเวลาเนาะในส่วนสุดท้ายค่ะขอสรุปเลยนะคะลักษณะทางสังคมนะคะปัจจัยที่กำหนดลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมไทยโดยทั่วไปนะคะก็จะมีจำนวนประเภทความสัมพันธ์ของบุคคลนะคะสภาพแวดล้อมความรู้ความสามารถแล้วก็ความพอใจของคนในสังคมในส่วนนี้เนี่ยนะคะอย่างที่บอกก็คือว่าอธิบายได้อย่างง่ายๆเลยคือเอากรอบแนวคิดที่อธิบายก่อนหน้านี้แล้วก็มาประยุกต์ใช้กับบริบทของประเทศไทยนะคะในส่วนนี้เนี่ยจำนวนประเภทความสัมพันธ์จะเห็นได้แต่ละช่วงเวลาใช่ไหมคะว่าจำนวนคนมีมากน้อยแค่ไหนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะประเภทของคนก็ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆค่ะอาจารย์คือจากที่มีแค่มีไพร่มีทาสมีมุนนาย
1: ชนชั้นสูงกับชนชั้นปกชนใต้ปกครองกับชนชั้นปกครองมีชนชั้นกลางเพิ่มเข้ามาอีก
0: ใช่หลายๆอย่างนะแล้วก็ความสัมพันธ์ของบุคคลก็ซับซ้อนมากขึ้นผลประโยชน์ก็ซับซ้อนมากขึ้นเช่นเดียวกันก็จะได้เรียนรู้ในหน่วยต่อๆไปเนาะว่าเป็นยังไงส่วนสภาพแวดล้อมทางสังคมเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงไปนะคะสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์มันสัมพันธ์กับสิ่งที่เรียกว่าประวัติศาสตร์เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงนะคะแล้วก็มีการติดต่อสัมพันธ์มีการปรับตัวด้วยคือคนเราเนี่ยไม่ใช่ว่าไปอยู่ที่ไหนต้องปรับตัวให้เข้ากับพื้นที่แต่ไปเปลี่ยนพื้นที่ก็มีเช่น
1: ถังป่าถังพง
0: ถังป่า
1: ถมที่
0: ถังล้างถังพงต่างๆเป็นต้น
2: เดี๋ยวนี้ต้องถมเกาะนะฮะ
0: แล้วก็เรื่องของความสามารถความรู้เนี่ยดูถูกไม่ได้นะคะความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุมีผลแล้วก็เรื่องของจินตนาการนี่แหละค่ะสำคัญมากซึ่งมันอยู่เบื้องหลังการกระทำต่างๆนะคะแล้วก็ความพึงพอใจต่างๆของคนในสังคมสัมพันธ์กับโลกทัศน์ซึ่งจะไปเชื่อมโยงกับศาสนาความเชื่อการเมืองการปกครองการปลูกฝังการจัดระเบียบสังคมต่างๆค่ะซึ่งเหล่านี้ค่ะที่ได้บรรยายมาเนี่ยก็เป็นแนวคิดในการศึกษาสังคมและวัฒนธรรมไทยนะคะ
2: ดูซับซ้อนนิดนึง
0: ใช่แต่ความจริงแล้วเนี่ยผู้เขียนเนี่ยค่ะต้องการจะนำเสนอแหละว่าในสังคมไทยเนี่ยมันมีความซับซ้อนในการที่จะนำเสนอข้อมูลออกมาหรืออะไรออกมาแล้วข้อมูลในหน่วยต่อๆไปเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องจำเป็นต้องเลือกมาเนาะอาจารย์แล้วก็สิ่งที่เลือกมาเนี่ยก็จำเป็นต้องยึดติดอยู่กับกระแสหลักพอสมควรนะคะ

0: หน่วยต่อๆไปค่ะ
1: ครับก็วันนี้เราก็ได้ในส่วนแรกนี้นะฮะเราก็ได้ฟังในหน่วยที่1ไปจากอาจารย์วรินาถนะครับก็เดี๋ยวช่วงหน้านะครับก็จะมาฟังบรรยายในหน่วยที่2นะครับโดยตัวผมเองนะฮะในเรื่องของประวัติศาสตร์ในดินแดนประเทศไทยครับผมครับในหน่วยที่2ต่อไปเนี่ยนะครับก็จะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับพัฒนาการทางด้านประวัติศาสตร์ในดินแดนประเทศไทยนะครับโดยถ้าเราดูเอกสารการสอนในหน่วยนี้ก็จะมีทั้งหมด4ตอนด้วยกันนะครับก็จะมีเรื่องของข้อพินิจเบื้องต้นนะฮะจากยุคหินเก่าจนเข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็แขวนในประเทศไทยซึ่งอันนี้เนื้อหาจะเยอะกว่าเพื่อนนะฮะในหน่วยนี้แล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นอยุธยาธนบุรีและก็รัตนโกสินทร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาที่อาจจะเบาที่สุดในหน่วยในบรรดาทุกหน่วยละคือมันจะเป็นเหมือนอินโทรของเนื้อหาในส่วนที่เป็นประวัติศาสตร์ไทยในภาพรวมทั้งหมดนะครับทีนี้ในมาดูข้อที่1ก็คือข้อพินิจเบื้องต้นอันนี้ก็มาดูเรื่องของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการทางประวัติศาสตร์นะฮะก็จะมี3คำที่ควรจะต้องทราบเป็นเบื้องต้นก็คือคำว่าประวัติศาสตร์นะฮะคำว่าสังคมแล้วก็คำว่าวัฒนธรรมนะฮะซึ่งคำว่าสังคมและวัฒนธรรมอันนี้นักศึกษาเรียนไปในหน่วยที่แล้วนะจากอาจารย์วรินาถนะฮะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะอธิบายคำแรก
2: ไปแล้วล่ะ
1: นะครับก็คือคำว่าประวัติศาสตร์นะฮะคำว่าประวัติศาสตร์เนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการศึกษาพฤติกรรมหรือความคิดจิตใจของมนุษย์ในอดีตนะฮะโดยจะเน้นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอธิบายการเปลี่ยนแปลงว่ามันมีปัจจัยอะไรหรือส่งผลกระทบยังไงนะนี่คือลักษณะของการเรียนการสอนหรือการศึกษาในส่วนที่เป็นประวัติศาสตร์นะครับทีนี้ปัจจัยนะครับที่มีผลต่อพัฒนาการทางประวัติศาสตร์นะครับก็จะมีอยู่3ปัจจัยด้วยกันนะครับก็จะมีเรื่องของสภาพทางภูมิศาสตร์ใช่มั้ยฮะก็คือสภาพทางภูมิศาสตร์จะเป็นตัวกําหนดนะฮะวิถีชีวิตของมนุษย์นะมนุษย์ตั้งถิ่นฐานในสภาพภูมิศาสตร์ไหนก็จะมีไลฟ์สไตล์หรือมีวิถีชีวิตที่ต่างกันอย่างเช่นถ้าคนที่อยู่
2: เขตร้อน
1: ถ้าคนที่เขตร้อนเป็นไง
2: บ้านก็จะโปร่ง
3: ๆใส่เสื้อผ้าบางๆ
1: ใช่เซ็กซี
2: ่เซ็กซี่ใช่มั้ย
1: นะฮะแต่ว่าถ้าเป็นเขตหนาวก็จะต้องโอ้โหบ้านทึบใช่มั้ยฮะเพื่อป้องกันลมหนาวอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยฮะหรือริมแม่น้ําคนที่อยู่ริมแม่น้ําก็จะมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับการเกษตรแต่ถ้าอาณาจักรไหนหรือดินแดนไหนตั้งอยู่ริมทะเลเขาก็จะมี
2: การค้า
1: ก็จะเป็นในเรื่องการค้าขายเป็นส่วนใหญ่นะฮะแล้วก็ปัจจัยต่อมาคือเรื่องวัฒนธรรมก็จะสืบเนื่องจากเมื่อกี้คือเมื่อมีวัฒนธรรมที่ต่างกันจากสภาพภูมิศาสตร์ที่มันขึ้นอยู่กับว่าคุณไปตั้งถิ่นฐานตรงไหนเนี่ยวัฒนธรรมต่างกันเพราะฉะนั้นประวัติศาสตร์แต่ละที่ก็จะมีลักษณะเฉพาะตัวนะฮะแล้วก็อันสุดท้ายคือเรื่องปัจเจกบุคคลอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของผู้นำนะฮะก็คือผู้นำแต่ละคนก็จะมีความต้องการในการบริหารบ้านเมืองหรือก็จะมีจุดประสงค์หรือมีเป้าหมายที่ต่างกันออกไปนะยกตัวอย่างง่ายๆนะอย่างเช่นสมัยจอมพลป.เนี่ยชัดเจนมากนะผู้นำเป็นไงฮะ
2: รัฐนิยม
1: ประการชาตินิยมใช่ไหมฮะก็จะมีใช้นโยบายรัฐนิยมซึ่งอันนี้ก็เกิดการทำให้สังคมและวัฒนธรรมไทยในตอนนั้นก็เปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมาก
3: อีกประเด็นนึงอาจารย์นักศึกษาจะมักจะไม่เข้าใจคำว่าปัจเจก
2: ปัจเจกบุคคลที่คนนั่นแหละปัจเจกก็คือส่วนบุคคล
1: ใช่ไ
2: หมบุคคลก็คือคนอะ
1: ปัจเจกคือส่วนบุคคลหรือตกเป็นคนคนไป
2: ถ้าใจง่ายๆอย่างญี่ปุ่นมีคนเป็นวินัยอย่างเงี้ยประเทศเขาก็เลยฟื้นจากสงครามเร็วอะไรเงี้ยอะไรประมาณก็ได้คือพลเมืองเขาว่านิสัยเป็นยังไงอ่ะเป็นนิสัยส่วนบุคคลก็ได
3: ้
2: หรือผู้นำที่อาจารย์สุพนัทว่าก็ได
1: ้ครับ
2: ครับ
1: นะโอเคทีนี้ต่อไปนะฮะสภาพภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อประวัติศาสตร์ไทยเมื่อกี้เนี่ยเราพูดในภาพรวมนะอันนี้เราก็เจาะเฉพาะในส่วนที่เป็นของไทยนะฮะสภาพทางภูมิศาสตร์มีผลต่อพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทยดังต่อไปนี้นะครับอันแรกเลยนะฮะก็คือความอุดมสมบูรณ์กับวัฒนธรรมไทยนะฮะเนื่องจากว่าดินแดนที่เป็นประเทศไทยปัจจุบันเนี่ยในหลายๆส่วนในหลายภูมิภาคก็มีความอุดมสมบูรณ์นะฮะเหมาะแก่การตั้งถิ่นฐานเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทำให้มีการพบว่าในประวัติศาสตร์ไทยก็จะมีการตั้งถิ่นฐานของผู้คนที่กระจัดกระจายนะฮะอยู่ตามแหล่งต่างๆทั่วประเทศนะฮะเพราะฉะนั้นก็ทำให้วัฒนธรรมมีความหลากหลายนะตามลักษณะภูมิศาสตร์ในแต่ละภูมิภาคนะฮะทีนี้ต่อมาก็คือข้อ2กับข้อจะสัมพันธ์กันนะฮะก็คือที่ตั้งของดินแดนประเทศไทยในปัจจุบันเนี่ยนะฮะก็คือเป็นบริเวณที่มีการติดต่อค้าขายนะฮะกับ ดินแดนต่างๆในสมัยโบราณเพราะฉะนั้นบริเวณตรงนี้ก็จะมีการผสมผสานทางวัฒนธรรมของคนหลากหลายกลุ่
2: ม
1: ใช่ไหมฮะและด้วยจากที่ตั้งที่มันเกิดการที่มันมีคนมากหน้าหลายตาเข้ามาติดต่อปฏิสัมพันธ์ก็ย่อมหล่อหลอมให้คนที่อาศัยอยู่ในดินแดนประเทศไทยปัจจุบันเนี้ยปรับตัวง่ายนะฮะก็เราก็จะเห็นได้ว่าแบบอย่างวัฒนธรรมบ้านเราเนี่ยเราเอาหมดเลยนะ
2: จีนแขก
1: จีนแขกใช่ไหมอย่างเร็วๆเนี้ยกินเจเสร็จเอาไปงานแขกวัด
3: แ
1: ขก
3: สีล
1: มนี่คือเนี่ยมันก็สะท้อนถึงการปรับตัวนะฮะของผู้คนในดินแดนที่เป็นประเทศไทยในปัจจุบันนะครับ
3: ใจกว้างด้วยไหมไม่ถึงว่าเปิดรับเนาะเป็นพวกเปิดรับต่าง
1: ๆง่ายนะคือไม่
2: อะไรเห็นว่าดีก็เอามา
1: ใช่นะฮะทีนี้ต่อไปก็คือวิวัฒนาการของวัฒนธรรมแล้วก็อารยธรรมนะฮะอันนี้ก็จะพูดอาจจะดูเป็นนามธรรมนิดนึงนะฮะนี่ก็จะเป็นลักษณะการอธิบายว่าเมื่อมนุษย์เนี่ยรู้จักการตั้งถิ่นฐานแล้วใช่ไหมฮะอันนี้ก็จะอยู่ในยุคหินใหม่แล้วเดี๋ยวจะพูดต่อไปนะฮะเมื่อมีการตั้งถิ่นฐานแล้วมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์สังคมเพราะฉะนั้นก็จะต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการก็จะเริ่มมีวิวัฒนาการในการจัดการสังคมโดย อันแรกเลยคือเรื่องของการเมืองเศรษฐกิจและสังคมอันนี้เป็นความเขาเรียกเป็นปัจจัยพื้นฐานในการอยู่ร่วมกันในสังคมถูกไหมฮะในเมื่อเราอยู่รวมกันปุ๊บนะจะต้องจัดระเบียบในเรื่องของสังคมถูกไหมฮะการจัดการดูแลคนในสังคมผ่านระบบการปกครองและที่สำคัญคือเรื่องปากท้องก็คือก็ในเรื่องของการจัดการระบบเศรษฐกิจในชุมชนในสังคมนั้นๆอันนี้ก็จะเป็นเรื่องปัจจัยพื้นฐานที่เมื่อมนุษย์รวมกันเป็นสังคม
3: ถ้าพื้นฐานไม่ครบเนี่ยก็ไปต่อไม่ได้
1: ใช่นะฮะทีนี้พอปากท้องอิ่มแล้วสังคมสงบเรียบร้อยนะผู้คนก็เริ่มมีเวลาว่างจากการทำงานมากขึ้นถูกไหมฮะก็ทำให้มนุษย์เนี่ยนะฮะเริ่มพัฒนาความคิดนะมีเวลาคิดนู่นคิดนี่นะฮะซึ่งมันก็จะเป็นในเรื่องของปัญญาความคิดนะครับก็จะมี2ส่วนคือในทางโลกกับทางธรรมนะฮะในทางธรรมก่อนก็จะมาในเรื่องของศาสนาและความเชื่อนะคือมีเวลาว่างมากขึ้นใช่ไหมฮะเริ่มมองสรรพสิ่งธรรมชาติเริ่มสงสัยว่าเอ๊ะฟ้าผ่ามาไงใช่ไหมฟ้าร้องมาไงเอ๊ะน้ำขึ้นน้ำลงทำไมอยู่ดีๆแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอะไรเงี้ยก็ทำให้เกิดเรื่องของศาสนาและความเชื่อขึ้นมาในการอธิบายปรากฏการธรรมชาติเหล่านั้นนะฮะส่วนในทางโลกก็คือเทคโนโลยีก็คือเรื่องการที่คุณพูดเมื่อกี้แปลทรัพยากรใช่ไหมฮะ
3: เป็นเครื่องมือในการที่จะแปลมาใช
1: ้ใช่นะคือการอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตของมนุษย
3: ์
1: ทีนี้ต่อมานะฮะก็คือพอปัจจัยพื้นฐานเรียบร้อยนะมีการพัฒนาความคิดในบ้างแล้วเนี่ยทีนี้มันก็จะมีอีกสเต็ปนึงขึ้นมาอีกนะฮะก็คือเรื่องของการแสดงออกทางศิลปะอันนี้ก็จะเป็นการพักผ่อนหย่อนใจของมนุษย์ใช่ไหมฮะจากเราเหนื่อยจากการทำงานมาอะไรมาเนี่ยก็มาพักผ่อนผ่านการใช้งานศิลปะต่างๆพวกนี้อันนี้ก็จะเป็นลักษณะการเกิดอารยธรรมนะฮะหรือการเกิดวัฒนธรรมที่สำคัญในโลกของเรานะฮะทีนี้ข้อที่สำคัญและที่น่าสังเกตก็คือว่าวัฒนธรรมจะไม่มีการหยุดนิ่งนะฮะแต่จะเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยของสังคมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผู้เขียนได้ตระหนัก
3: เน้น
1: เอาไว้นั่นอย่างในภาพเนี้ยภาพซ้ายเนี่ยสมัยก่อนเวลาร้องหมอลำก็จะร้องลำแบบพื้นบ้านถูกไหมฮะแต่ทีนี้พอเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาเราได้รับอิทธิพลจากตะวันตกเข้ามาก็มีการปรับใช่ไหมเป็นลำซิ่งแบบมันๆอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะอันนี้ก็เราก็จะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมนะที่มันไม่ตายตัวนะครับโอเคเราก็จะเข้าสู่ยุคสู่เนื้อหาที่เป็นประวัติศาสตร์แล้วนะฮะ
3: ค่ะ
1: นะฮะทีนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของยุคก่อนประวัติศาสตร์และยุคประวัติศาสตร์ต่างกันอยู่นิดเดียวนะฮะยุคก่อนประวัติศาสตร์คือยังไม่มีอักษรใช้นะฮะแต่ถ้ายุคประวัติศาสตร์คือมีอักษรใช้แล้วแค่นี้แหละฮะคือคอนเซปต์ของความต่างระหว่างยุคก่อนประวัติศาสตร์กับสมัยประวัติศาสตร์โดยแต่ละที่จะเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์ไม่เท่ากันก็คือถ้ามีการขุดค้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นขุดค้นพบจารึกหรือหลักฐานที่มีการเขียนขีดเขียนอะไรต่างๆพวกนี้ใช่ไหมฮะก็อย่างในบ้านเราเนี่ยนะฮะโดยส่วนใหญ่ก็จะกำหนดให้เข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์ในปีพ.ศ.1000นะจากการค้นพบจารึกที่จังหวัดจันทบุรีนะครับ
3: บ้านเชียงกับบ้านเก่าเงี้ยก็ไม่เท่ากันที่อาจารย์เน้นที่อาจารย์บอกไว้ใช่ไหมบ้านเชียงไปยุคหินใหม่แล้วนะคะบ้านเก่ายังอยู่ในยุคหิน กลางอยู่เลยในช่วงเวลานั้น
1: โอเคนะฮะทีนี้ในบรรดายุคก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยมันก็จะมี3ก็จะมี2ยุคที่สำคัญก็คือยุคหินกับยุค

0: โลหะนะฮะยุคหินก็จะมีหินเก่าหินกลางหินใหม่แต่ว่าหินยุคหินที่ควรจะต้องสนใจนะแล้วก็ข้อสอบจะออกประจำนะฮะก็คือหินใหม
1: ่
0: เพราะว่ามันเป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญนะฮะเพราะว่ายุคนี้มนุษย์เนี่ยเริ่มตั้งถิ่นฐานเป็นครั้งแรกเพราะว่ามนุษย์เนี่ยรู้จักการเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์ซึ่งมันเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่คุณจะต้องอยู่กับที
1: ่ค่ะ
0: นะฮะก่อนหน้านั้นเนี่ยเราไล่ล่าหาเก็บเร่ร่อนไปเรื่อยแต่ในยุคนี้มนุษย์ต้องตั้งถิ่นฐานเป็นหลักเป็นแหล่งเพราะเริ่มรู้จักการเพาะปลูกการเลี้ยงสัตว์ก็จะทำให้เกิดวิวัฒนาการของวัฒนธรรมและอารยธรรมอย่างที่พูดไปแล้วเมื่อกี้นะฮะส่วนในยุคโลหะก็คือเปลี่ยนวัสดุจากการใช้หินมาเป็นเหล็กกับสำริดนะฮะก็จะมีประเด็นที่คุณควรจะต้องไปดูอย่างเช่นบ้านเชียงใช่ไหมผ่าแต้มอย่างเงี้ยนะแล้วก็อย่างหลักฐานที่เป็นวัตถุที่สำคัญก็คือกลองมโหระทึกนะอันนี้ก็เป็นการใช้เลยฮะ
1: สำริด
0: นะฮะเสียงน่ารักเช
1: ีย
0: ว
1: เพราะนั่นเสียงน่ารักเลยสำริดค่ะแล้วปกติเนี่ยก็ถามเยอะเนาะเวลาแหล่งโบราณคดีเนี่ย
0: ใช่นะฮะทีนี้ต่อไปในตอนที่3ก็จะพูดถึงแคว้นต่างๆแคว้นโบราณในประเทศไทย
1: อันนี้เนี่ยขยับเข้ามาใน
2: ใกล้แล
1: ้วใกล้แล้วเนาะ
0: ใกล
1: ้เป็นภาคกลาง
0: ใช่อันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างเยอะที่สุดในบรรดาทุกตอนของหน่วยนี้นะฮะก็แคว้นโบราณในประเทศไทยตรงนี้ก็จะแบ่งเป็น4ภาคนะมาดูแคว้นแรกมาดูกลุ่มแรกคือแคว้นในภาคกลางนะฮะแคว้นในภาคกลางก็จะมีหลายแคว้นที่สำคัญแคว้นแรกคือแคว้นทวารวดีชื่อนี้ได้ยินบ่อยมากนะฮะทวารวดี
1: ชื่อระบำ
0: นะฮะทวารวดีเนี่ยจะมีศูนย์กลางอยู่2แห่งก็คือนครชัยศรีก็คือทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยานะฮะแล้วก็ละโวก็คือฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาใช่นะฮะทวารวดีเนี่ยก็จะรับอารยธรรมอินเดียนะฮะในด้านการปกครองศาสนาและศิลปะนะฮะโดยมีมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญจากสมัยนี้อย่างเช่นพระพุทธรูปศิลาห้อยพระบาทให้คุณนึกถึงวัดป่าเลไลที่สุพรรณอันนั้น ก็จะเป็นตัวอย่างของพระพุทธรูปในสมัยนี้นะฮะธรรมจักรกวางมอบนะฮะเสมาหินอันนี้จะเจอในแถบอีสานนะเสมาหินนะฮะภาพปูนปั้นสตรีเล่นดนตรีอันนี้มาจากราชบุรี
1: คูบัว
0: นะส่งประกวดโดยราชบุรี นะฮะ
1: อันนี้เนี่ยอาจารย์ดูแล้วจากลักษณะนี้น่าจะเป็นพุทธแบบเถรวาทเนาะ
0: ใช่
1: นะคะอันนี้ก็คือทวารวดี
2: ทวารวดีเถรวาทครับ
0: ทีนี้ต่อไปละโวนะฮะก็พัฒนาต่อมาจากทวารวดีนะฮะก็จะมีศูนย์กลางอยู่ที่ลพบุรีนะฮะมีโบราณสถานที่สำคัญก็คือพระปรางสามยอดนะฮะเราพูดถึงลพบุรีพูดถึงละโวอย่าไปนึกถึงลิงอย่างเดียวนะฮะพูดถึงก็จะมีโบราณสถานที่สำค
1: ั
0: ญอ
1: ิทธิพลเมน
0: ใช่นะต่อไปคือแคว้นอโยธยานะแคว้นอโยธยานี่มากับการค้านะก็คือมีแม่น้ำล้อมรอบและด้วยลักษณะภูมิศาสตร์หลายประมาณ7หลายร้อยปีก่อนเนี่ยนะฮะก็ตอนนั้นชายฝั่งทะเลมันไม่ใช่สมุทรปราการนะมันก็เว้าขึ้นไปนะก็คือจะอยู่ใกล้ทะเลนะฮะแคว้นอโยธยาเนี่ยนะฮะมีมรดกทางศิลปะที่สำคัญก็คือวัดพนัญเชิงนะถ้าใครไปเที่ยว
1: แสดงว่าเป็นพื้นฐานของอยุธยาในเวลาต่อมา
0: ใช่
1: อโยธยาเนี่ยนะ
0: ที่วัดพนัญเชิงนะถ้าใครไปเที่ยวก็ลองไปดูพุทธรูปได้นะฮะทีนี้ต่อไปแคว้นสุดท้ายในภาคกลางคือสุพรรณภูมินะฮะก็ชื่อก็บอกแล้วนะฮะก็จะมีศูนย์กลางอยู่ที
1: ่สุพรรณ
0: บุรีในปัจจุบันนะก็มีจุดร่วมกับแคว้นอโยธยาก็คือมากับการค้านะฮะโดยความสำคัญของแคว้นสุพรรณภูมิในประวัติศาสตร์ก็คือเป็นแคว้นที่ไปแต่งงานหรือมีความสัมพันธ์ในการแต่งงานนะฮะกับแคว้นอโยธยาก่อนที่ซึ่งมันก็พัฒนามาเป็นอาณาจักรอยุธยาในเวลาต่อมานั่นเองนะครับ
1: อันนี้เคยเจอเหมือนข้อสอบชอบถามเลยว่าอยุธยาเนี่ยนะมีพื้นฐานมาจากอะไรอะไรเงี้ยนะ
0: ทีนี้ต่อไปแคว้นในภาคเหนือนะฮะก็จะมี3แคว้นที่สำคัญอันแรกเลยแคว้นหริพุนชัยนะเพราะเวลาเราพูดถึงหริพุนชัยเราก็จะนึกถึงพระนางจามเทวี
1: ถ้
0: า
1: ลำพูน
0: ด้วยนะฮะเราก็จะถึงพระนางจามเทวีนึกถึงพระธาตุหริพุนชัยนะอันนี้ก็จะเป็นโบราณสถานที่สำคัญนะฮะต่อจากแคว้นหริพุนชัยนะฮะก็จะมีแคว้นล้านนานะแคว้นล้านนาเนี่ยเกิดจากพวกมาจากการรวมตัวของกลุ่ม2กลุ่มคือลั่วกับละวาหรือพวกยวน
1: โยนก
0: ลั่วหรือละวากับพวกยวนนะฮะอันนี้ก็ลองไปดูดีๆนะข้อสอบเหมือนคุ้น
1: ยวนนี่ไม่ใช่เวียดนามนะคือโยนก
0: นะยอยักษ์นะไม่ใช่ยอหญิงนะฮะโดยมีบุคคลสำคัญในยุคนี้อย่างเช่นพญาบังรายน
1: ะ
0: แล้วก็มีถ้าเราดูลักษณะการเมืองของล้านนาเนี่ยนะฮะ ก็ต่อมาก็ตกเป็น

0: ทศราชสลับกันระหว่างสยามกับพม่าจนถึงสมัยรัชกาลที่5นะเราก็ผนวกล้านนาเป็นส่วนหนึ่งของร
1: ั
0: ฐสยามนั่นเองนะฮะต่อไปแคว้นสุโขทัยนะฮะสุโขทัยเนี่ยนะฮะเกิดจากสุญญากาศทางการเมืองในภูมิภาคตอนนั้นก็คื
2: ออธิบายซิสุญญากาศยังไง
0: คือแบบมันเหมือนกับว่ามันเป็นคืออำนาจจากล้านนาจากทวารวดีจากละโวจากขอมมันแผ่มาไม่ถึงอ่ะมันเกิดเป็นช่องว่าง
2: อ
0: ำนาจเป็นเหมือนหลุมดำ
1: หลุมดำเลยเหรอ
0: เป็นหลุมดำนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นโอกาสนะที่มีเป็นโอกาสอันดีที่ทำให้ผู้นำตอนนั้นเนี่ยก็ตั้งแคว้นขึ้นมานะซึ่งแคว้นสุโขทัยผู้สถาปนานะฮะก็จะมีถ้าเราดูจากตำนานหรือประวัติศาสตร์ในช่วงนั้นก็จะมีบทบาทของพ่อขุนศรีนาวนำทุมนะฮะพ่อขุนบางกลางหาวนะฮะพ่อขุนศรีอินทราทิตนะแต่ว่าที่เราจะรู้จักกันคือพ่อขุนรามตอนออกจำง่ายๆนะศึกษาคอนเซปต์มีอยู่อันเดียวคือเป็นเมืองท่าต
2: ั้
0: งแต่สมัยโบราณจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เนี่ยก
2: ็
0: คือจะเป็นในเรื่องของการค้าขาย
2: ระยองจันตราแถบนั้นไหม
0: ใช่ถ้าในสมัยก่อนเป็นเมืองท่าแต่ถ้าปัจจุบันอ่ะ EEC
2: จ้ะ
0: ใช่ไหมเขตเศรษฐกิจภาคตอนออก
2: เข้าใจง่ายเลย
0: ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการค้าขายเนาะนะต่อไปภาคใต้ก็จะมี2แหล่งที่สำคัญอันแรกคือแคว้นนครศรีธรรมราชหรือตามพรลิงนะฮ
2: ะ
0: ก็จะมีจุดที่ควรจะต้องไปดูอย่างเช่นนะฮะก็คือเรื่องของการใช้ตรานักสัตว์เป็นตราประจำเมือง12เมืองนะ
2: ช่วยฉลูขันถอม
0: ใช่นะฮะแล้วก็อีกแควอีกที่หนึ่งก็คือศรีวิชัยนะฮ
2: ะ
0: ศรีวิชัยเนี่ยก็จะแม้ว่าจะมีศูนย์กลางอยู่ที่อินโดนีเซียนะฮะแต่ว่าก็แผ่อิทธิพลนะฮะมาถึงภาคใต้ตอนบนของเราด้วยนะฮะก็จะมีมีมรดกทางวัฒนธรรมที่อย่างเช่นพระโพธิสัตว์อวโลกิเตโสซึ่งมีอยู่ในเอกสารที่นักศึกษาลองไปดูใน
2: มีภาพเนาะมีภาพ
0: นะฮะแล้วก็มีพระบรมธาตุชยานะฮะโอเคอันนี้ก็เป็นแคว้นในภาคใต้นะฮะทีนี้ต่อไปนะฮะในตอนสุดท้ายก็คืออยุธยาธนบุรีแล้วก็รัตนโกสินทร์นะฮะนะเราใช้คำในหนังสือนะเราอะไรนะท่องยานเวลา ยาวนานมากนะฮะทีนี้อาณาจักรอยุธยาเนี่ยเราถือว่าเป็นอาณาจักรแห่งแรกในประวัติศาสตร์ไทย
2: นิยามได้ไงอาจารย
0: ์ก็คือมองในแง่ของการแผ่ขยายอำนาจนะ
2: การหน่วยปกครองใช่ไหม
0: นะคือสุโขทัยเนี่ยถ้าในที่เราเคยเรียนมาเราก็จะคุ้นเคยว่าเป็นอาณาจักรแห่งแรกจริงๆแล้วเนี่ยสุโขทัยสถานะเขาเป็นแค่แคว้นเขตอิทธิพลจริงๆเขาก็คืออยู่แค่ภาคกลางตอนบนถูกไหมฮะแต่ว่าอยุธยาเนี่ยเป็นอาณาจักรจริงๆเพราะว่าสามารถแผ่ขยายอำนาจไปจริงๆนะฮะไปถึงสมัยพระนเรศวรหูแบบยิ่งใหญ่เกรียงไกร
2: อำนาจในที่นี้คือไม่ใช่อาณาเขตด้วยนะจ๊ะ
0: ใช่
2: แต่เป็นอิทธิพลอำนาจของกษัตริย์อยุธยานี่แหละที่แผ่ขยายไปที่อื่น
0: ใช่นะฮะก็นะฮะโดยอยุธยาตอนที่สถาปนาเนี่ยมีศูนย์กลางอยู่ที่บึงพระรามถ้าใครไปเที่ยวอยุธยาก็
2: ทุกวันนี้เป็นสวนสาธารณะใช่ไหม
0: นะฮะมีพระเจ้าอู่ทองเป็นกษัตริย์พระองค์แรกนะฮ
2: ะ
0: โดยการเกิดของอยุธยาเนี่ยเกิดจากปัจจัย2ประการก็คือจากสภาพทางภูมิศาสตร์นะก็คือมีแม่น้ำล้อมรอบใช่ไหมฮะแม่น้ำสามสายใช่ไหมเจ้าพระยาป่าสักลพบุรีนะแล้วก็ใกล้ทะเลนะฮะแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งคือการแต่งงานที่พูดไปเมื่อกี้ก็คือการดองกันของ
2: เ
0: จ้าหญิงเจ้าชายจากแคว้นอยุธยากับสุพรรณภูมิเข้าด้วยกันนะฮะนี่ก็เป็นปัจจัยการเกิดของอยุธยาพอมีเกิดก็มีดับถูกไหมฮ
2: ะ
0: การเสื่อมของอยุธยาปกติเนี่ยเราจะเข้าใจว่าโอ้เพราะไทยลบพม่าอย่างเดียวถูกไหมแต่จริงๆแล้วมันมีปัจจัยภายในด้วยก็คือการเมืองในช่วงปลายอยุธยาตอนนั้นที่มีการแย่งชิงอำนาจในหมู่เจ้านายใช่ไหมมีถ้าเราติดตาม
1: ละคร
0: เราก็จะเห็นใช่ไหมพระเจ้าเอกทัตพระเจ้าอุทุมพรอะไรเงี้ยก็แย่งชิงไปมาซึ่งการแย่งชิงอำนาจหรือการแข่งขันอำนาจในสมัยโบราณเนี่ยมันจะตามมาด้วยการกวาดล้างผู้คนถูกไหมฮะแล้วการกวาดล้างมันไม่ใช่แค่คนสองคนน่
2: ะ
0: มันกวาดล้างกันทีแบบ7ชั่วโคตรอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะหรือแบบแหละเรียกว่าแบบเยอะอะนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ทำให้ระบบไพร่เนี่ยเกิดความระส่ำระสายตรง
2: นี้ก็เป็นแย่งชิงกันด้วยใช่ไหมเหม
0: ือ
2: นสะสมแล้วก็ต้องแย่งชิงกัน
0: ใช่นะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เป็นปัจจัยความเสื่อมอีกข้อหนึ่งนะฮะทีนี้พออยุธยายศล่มแล้วลอยสวรรค์ลงเรือนะฮะทีนี้ต่อไปก็จะเข้าสู่อีกสมัยหนึ่งนะฮะก็คืออาณาจักรธนบุรีหรือสมัยธนบุรี
2: สั้นๆมากเลยนะอาจารย์
0: ใช่
2: ช่วงนี
1: ้
0: ก ก็คือผู้สถาปนาเราก็รู้จักกันดีก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะฮะหรือสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีนะฮะภารกิจหลักตอนนั้นคือการฟื้นฟูบ้านเมืองให้กลับมาเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ผลงานที่โดดเด่นตอนนั้นก็จะเป็นการปราบชุมนุมต่างๆซึ่งรายละเอียดก็ดูในเอกสารได้
2: มีกี่ก๊ก
0: ห้าก๊ก
2: แล้วก๊กไหนแข็งแรงที่สุด
1: ก๊ก
2: ก๊กพระเจ้าตากนี่แหละ
0: จึงสามารถสถาปนาเป็นกษัตริย์ได้นะฮะต่อไปในสมัยรัตนโกสินทร์ก็จะแบ่งเป็นยุคย่อยๆนะมาดูอันแรกคือยุคต้นนะสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นคอนเซปต์ก็เหมือนกับสมัยธนบุรีคือการฟื้นฟูพระนครให้กลับมาดังเดิมนะฮะและในยุคนี้ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องความคิดและค่านิยมต่างๆอย่างเช่นเรื่องทรัพย์สินเงินทองเพราะตอนนี้เนี่ยเริ่มมีการ
2: ค้า
0: เผาการค้าขายมากขึ้นนะฮะการตื่นตัวใฝ่หาความรู้นะฮะการใช้เหตุผลมากขึ้นอันนี้ก็คือเหมือนเป็นเรื่อง
2: ทางวิทยาศาสตร์
0: ใช่ก็คือเราเริ่มใช่ก็คือเริ่มติดต่อกับต่างชาติโดยเฉพาะตะวันตก
2: คริสต์ศาสนาคือที่เข้ามาเผยแผ่ในช่วงเวลานั้น
0: นะฮะโอเคทีนี้ต่อไปนะฮะก็คือในส่วนของสมัยปรับปรุงประเทศให้ทันสมัยนะหรือ Organization ตรงนี้ก็จะช่วงเอาตามในหนังสือเนี่ยนะฮะก็คือช่วงประมาณรัชกาลที่4นะฮะถึงรัชกาลที่8ตรงนั้นนะฮะโดยใจความสำคัญของสมัยนี้ก็คือการดำเนินแบบแผนต่างๆตามอารยธรรมตะวันตกนะฮะก็คือเพราะตอนนั้นเนี่ยเราเนี่ยเผชิญนะฮะกับการเข้ามาของลัทธิจักรวรรดินิย
2: ม
0: ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการปรับปรุงประเทศให้ทันสมัยจึงเป็นเป้าหมายสำคัญของผู้ปกครองสยามในขณะนั้นถูกไหมฮะเพราะว่าถ้าเราไม่ทำตามจะเกิดอะไรขึ้น
2: คือจากเดิมเนี่ยเราเคยจีนอินเดียเนี่ยเข้มแข็งมากแต่พอสุดท้ายแล้วเนี่ยอังกฤษได้มาทำให้เราเห็นว่าใครเข้มแข็งกันแน่นะคะมาก็เลยต้องมีการปรับตัวเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น
0: ใช่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะก็

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันอังคารที่13ตุลาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:22 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองทิศและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองทิศและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยโดยมีประชาชนจำนวนมากไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสำหรับอุทยานเฉลิมพระเกียรติสร้างขึ้นบนที่ดินสนามม้านางเลิ้งเดิมซึ่งเป็นที่ดินในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานเพื่อให้เป็นสวนสาธารณะเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพื้นที่279ไร่ออกแบบภูมิสถาปัตย์ตามแบบอย่างโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของทั้งสองพระองค์ผ่านองค์ความรู้เรื่องป่าและน้ำรวมถึงเป็นพื้นที่รองรับน้ำหรือแก้มลิงแห่งใหม่มีเส้นทางเดินวิ่งทั้งปั่นจักรยานสนามออกกำลังกายกลางแจ้งลานกิจกรรมและนันทนาการจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังประชาชนต่างพร้อมใจกันเปล่งเสียงทรงพระเจริญขณะรถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนผ่านเวลา 17:42 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยมีสมเด็จพระนิธิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัตรประจำรัชกาลที่9พระพุทธมหาราชชอปริวัตรพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์พระพุทธรูปประจำพระชนมวานของพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีซึ่งประดิษฐานในพระที่นั่งบุษบกมาลาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์
พระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นพระนพพระประดลมหาเสวตฉัตรและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยโดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานสงฆ์เมื่อพระสงฆ์89รูปสวดพระพุทธมนต์จบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมาสจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแท่นพระนพประดลมหาเสวตฉัตรสำหรับพระบรมอัฐิและพระอัฐิทรงธรรมจากนั้นพระราชวชิรธรรมโคสิตผู้ช่วยอาจเจ้าอาวาสวัดระฆังโคสิตารามถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องมหาราชกถาเมื่อพระราชวชิรธรรมโคสิตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโคสิตารามถวายพระธรรมเทศนาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศต่อจากนั้นทรงทอดพระไตร18ไตรเที่ยวแรกพระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาสดับปกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระไตรอีกเที่ยวละ18รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงปฏิบัติเช่นนี้จนครบ4เที่ยวต่อจากนั้นทรงกราบพระพุทธปฏิมาชัยวัตรรัชกาลที่9พระพุทธมหาราชฉปริวัตรพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์พระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรพระเชษฐภคินีที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์พระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีที่หน้าพระแท่นพระนพประดลมหาเสวตฉัตรพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9นับแต่เสด็จขึ้นครองราชเมื่อวันที่9มิถุนายน2489ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยทรงก่อตั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหาด้านต่างๆแก่ราษฎรในรัชสมัยของรัชกาลที่9มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการทั่วประเทศและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราษฎร

เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตอนพระราชดำริทรงฟื้นฟูขบวนพระหัตถ์ยาตราทางชลมารคพลิกคืนเรือโบราณเป็นเรือพระราชพิธีไว้เป็นมรดกแผ่นดิน

ฝีพายกระทบจังหวะเสียงเห่เรือก้องกังวานไปตามลำน้ำและเรือพระราชพิธีเคลื่อนผ่านสายน้ำอย่างพร้อมเพรียงคือภาพความงดงามของขบวนพยุหยาตราทางชลมารคซึ่งเป็นวัฒนธรรมไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติหากความงดงามที่ปรากฏให้เห็นในปัจจุบันไม่มีการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบทอดราชประเพณีก็จะเลือนหายไปตามกาลเวลาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงตระหนักถึงคุณค่าของเรือพระราชพิธีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟูขบวนพยุหยาตราทางชลมารคพร้อมทั้งซ่อมแซมเรือพระราชพิธีที่อยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรมให้มีสภาพสมบูรณ์ใช้งานได้ดังเดิมการฟื้นฟูขบวนพยุหยาตราทางชลมารคไม่ใช่เพียงการซ่อมแซมเก็บรักษาเรือพระราชพิธีแต่ยังเป็นการสืบทอดและการรักษาองค์ความรู้งานช่างฝีมือไทยและภูมิปัญญาไทยโดยการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเป็นการจัดขบวนเรือพระราชพิธีเพื่อการเสด็จพระราชดำเนินทางน้ำในพระราชกรณียกิจสำคัญต่างๆส่วนใหญ่เป็นการเสด็จพระราช

0: ดำเนินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารเรือพระราชพิธีแต่ละลำล้วนมีเอกลักษณ์เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ขนเรือจำหลักเป็นรูปหงส์เป็นเรือพระที่นั่งกิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งปัจจุบันเป็นเรือพระที่นั่งที่พระมหากษัตริย์ประทับซึ่งจะติดเครื่องสูงหักทองขวางกลางลำเรือมีบัลลังก์บุษบกหรือพระท่านบัลลังก์กัญญาเก็บพระวิสุทธิ์หรือพม่านบริเวณปากหงส์ประดับผู้จามรีห้อยปลายผู้เป็นแก้วผลึกจิรนัยและขนจามรีสีขาวคอหงส์คล้องพวงมาลัยดอกไม้ขนาดใหญ่เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชโขนเรือจำหลักเป็นพญานาคเจ็ดเสียรใช้เป็นเรือพระที่นั่งรองเรืออัญเชิญภาพพระกฐินหรือประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงโขนเรือเชิดเรียวสง่างามลงรักปิดทองมีหลายรูปงูตัวเล็กๆจำนวนมากมีรูปแบบแตกต่างจากเรือพระที่นั่งลำอื่นเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9ขนเรือจำหลักรูปพระนารายณ์ประทับบนพญาครุฑในส่วนชื่อเรือที่เติมสร้อยว่ารัชกาลที่9สื่อให้เห็นว่าเรือพระที่นั่งนี้สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เนื่องจากชื่อเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณได้สร้างขึ้นมาแล้วแต่ในสมัยรัชกาลที่3สะท้อนความสามารถของการสร้างเรือที่มีการผสานภูมิปัญญาดั้งเดิมกับเทคนิคและเทคโนโลยีของยุคสมัยใหม่ตลอดลำเรือทั้ง4ลำปรากฏผลงานประณีตศิลป์ที่รวมฝีมือช่าง10หมู่ทั้งการแกะสลักการเขียนลายไทยสะท้อนภูมิปัญญาดั้งเดิมการดูแลรักษาเรือพระราชพิธีได้ใช้วิธีการตอกหมันเรือโดยใช้วัสดุธรรมชาติเข้าไปอุดตามร่องระหว่างแผ่นไม้ก่อนยาแนวด้วยวัสดุสำหรับป้องกันน้ำช่วยรักษาเนื้อไม้และยืดอายุการใช้งานของเรือภูมิปัญญาเหล่านี้จึงไม่ใช่เพียงเทคนิคการสร้างเรือแต่คือองค์ความรู้ที่เชื่อมโยงจากรุ่นสู่รุ่น
1: บัดนี้เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์อยู่ในฐานะพร้อมแล้วขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตออกเรือพร้อมกับนำเรือเข้าเทียบท่าราชวรดิษฐ์พระพุทธเจ้าข้าขอรับด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
0: ในรัชสมัยปัจจุบันการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคประกอบด้วยเรือพระราชพิธี52ลำเรือพระที่นั่งเป็นศูนย์กลางมีเรือพระราชพิธีประเภทต่างๆทำหน้าที่นำขบวนคุ้มกันรักษาระเบียบและปิดท้ายริ้วขบวนโดยการเคลื่อนขบวนต้องอาศัยทั้งการฝึกฝนของฝีพายอีกหนึ่งเสียงที่ขาดไม่ได้คือเสียงเห่เรือเสียงทำหน้าที่กำกับจังหวะการพายสร้างความพร้อมเพรียงให้แก่ฝีพายและเติมชีวิตให้แก่ริ้วขบวนและเป็นมรดกด้านวรรณศิลป์ที่มีความงดงามของภาษาและบทประพันธ์พระราชดำริในการฟื้นฟูขบวนพยุหยาตราทางชลมารคและทำนุบำรุงเรือพระราชพิธีทำให้มรดกทางวัฒนธรรมไทยคงอยู่เป็นเอกลักษณ์ของชาติแสดงให้เห็นว่าเป็นชาติที่มีศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาและมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมตราบใดที่มีการสืบทอดตราบใดที่ฝีพายยังคงจับพายและเสียงเห่เรือยังก้องไปตามสายน้ำมรดกทางวัฒนธรรมนี้ก็ยังคงอยู่คู่แผ่นดินสืบไป

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันน้อมมินทรมหาราชพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:28 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จไปยังอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครโดยมีดร.กฤษณพงษ์กีรติกรนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.คงศักดิ์เที่ยงธรรมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เฝ้ารับเสด็จในการนี้ทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13 ตุลาคม 2569ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของรัชกาลที่9ตลอดรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อพัฒนาประเทศชาติให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศพระราชทานโครงการพระราชดำริในพื้นที่ต่างๆเพื่อช่วยเหลือราษฎรทุกหมู่เหล่าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีสุขภาพอนามัยที่ดีมีการศึกษามีอาชีพและมีรายได้ที่มั่นคงรัฐบาลจึงได้กำหนดให้วันที่13ตุลาคมของทุกปีซึ่งตรงกับวันคล้ายวันสวรรคตเป็นวันนวมินทรมหาราชมีความหมายว่าวันที่ระลึกถึงพระมหาราชรัชกาลที่9ผู้ยิ่งใหญ่ในโอกาสนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระมหากษัตริย์พระผู้ทรงคุณูปอันยิ่งใหญ่แก่แผ่นดินพระเกียรติคุณเป็นที่แซ่ซ้องก้องประจักษ์ทั้งแก่ปวงชนชาวไทยและนานาอารยประเทศโดยได้เชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์เกษตรศาสตร์ซึ่งเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่42ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานเป็นเพลงประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาขับร้องการขับบทร้อยกรองน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเพลงทะคือพลังใจโดยนิสิตสาขาวิชาดนตรีไทยภาควิชาดนตรีคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์การขับร้องเพลงสดุดีพระเกียรติและบทเพลงพระราชนิพนธ์ความฝันอันสูงสุดโดยนิสิตวงเกษตรศาสตร์วินส์ทั้งนี้มีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมพิธีหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10:00 น.นายวิภวินเมฆกระจ่างพร้อมคณะนายชาญชัยวรวงศ์พร้อมคณะวัดข้าวแท่นน้อยจังหวัดเชียงใหม่คณะนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตคณะรัฐประศาสนศาสตร์รุ่น9และผู้นำทางสังคมธุรกิจและการเมืองรุ่น13มหาวิทยาลัยรังสิตได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบพิตรพิมุขวัดโมลีโลกยารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครวัดเทพประสาทจังหวัดชลบุรีวัดพุทธโมกพลารามวัดศรีจอมพลจังหวัดสกลนครวัดพุทธวนารามจังหวัดมหาสารคามวัดพวงพยอมวัดป่าตองจังหวัดน่านสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นางสาวพัดกมลศักดิ์อาทรทรัพย์
นางสาวรัตดาพรลันธมพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดยานาวาวัดโมลีโลกยารามวัดทองธรรมชาติวัดอินทรวิหารกรุงเทพมหานครวัดแสงอรุณจังหวัดเลยวัดประเสริฐทรงธรรมวัดธาตุมังคลารามวัดวิริยกิจพิสารวัดอัมพวันวิทยารามจังหวัดอุดรธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นคณะศิษย์เก่าและนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรครอบครัวพาณิชย์และครอบครัวปวงมีธรรมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริ

อิฐพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงหลังนี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดโมลีโลกยารามวัดชัยพฤกษมาลาวัดแก้วกรุงเทพมหานครวัดพุทธโมกพลารามวัดศรีจอมพลจังหวัดสกลนครวัดสิงห์จังหวัดปทุมธานีและวัดศรีกุกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาณติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.นางสาวประภาดาถาวรเศรษฐ์พร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงา4รูปราชสกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้เวลา 10:00 น.ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังราชสกุลอิสระเสนาสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาสควอชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และบริษัท RRD ออโตโมทีฟประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระบาทมิ่งเมืองจังหวัดแพร่วัดชุมพลนิกายารามวัดนิเวศธรรมประวัติวัดวังวัดปรีดารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดแคทรายวัดกรกพระใต้จังหวัดนครสวรรค์วัดปรางกู่วัดราชพฤกษ์วัดแจ้งจังหวัดชัยภูมิสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สนับสนุนและอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีนายวิภวินเมฆกระจ่างพร้อมคณะนางสาวกลอยใจปานเกษมพร้อมคณะราชสกุลประวิตรและสมาคมอาสาสมัครประชาสงเคราะห์กรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดสุรินทร์ได้แก่วัดเขาศาลาอตุลธนจาโรวัดป่าปราสาทศิลคุณวัดบ้านดาวัดป่าบ้านงิ้ววัดหนองคูโบดวัดป่าลำหาดและวัดพระธาตุเสด็จสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัท Uranus to the Universe จำกัดนายปันนวิทย์พิบูลย์ธนาภิรมย์พร้อมคณะนายธนากรวรวัฒน์วรัญกุลพร้อมคณะและโรงเรียนพระเดิมศึกษากรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีสี่รูป
คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องทันทีหลังจากเสร็จสิ้นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569สำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบประสบกรณิกรจำนวนมากเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชณปราสาทพระเทพบิดรในพระบรมมหาราชวังเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569วันนวมินทรมหาราชตรงกับวันที่13ตุลาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังเปิดปราสาทพระเทพบิดรในพระบรมมหาราชวังให้ประสบกรณิกรได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชปัจจุบันประดิษฐานพระบรมรูปของรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่9แห่งราชวงศ์จักรีเพื่อให้ประสบกรณิกรได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตประสบกรณิกรต่างตั้งจิตอธิษฐานขอสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชทรงปกป้องบ้านคุ้มครองเมืองให้มีความร่มเย็นเป็นสุขตลอดไปคณะบุคคลจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเดินทางไปวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569วันนี้ณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเขตดุสิตกรุงเทพมหานครมีคณะบุคคลหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนำพวงมาลาไปถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต13ตุลาคม2569หรือวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอาทิคณะองคมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะรัฐมนตรีหน่วยราชการในพระองค์ผู้บัญชาการเหล่าทัพกรมชลประทานกรมที่ดินกรมส่งเสริมการเกษตรกรมวิชาการเกษตรกรมการพัฒนาชุมชนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมูลนิธิชัยพัฒนาสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.มูลนิธิอุบลรัตน์ในพระบรมราชินูปถัมภ์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นำโดยพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาบริษัทบุญรอดบริเวอรี่จำกัดสมาคมศิษย์เก่าจิตรลดาในพระ

รมราชูปถัมภ์กลุ่มเซ็นทรัลกลุ่มบริษัทกิ่งพาวเวอร์ธนาคารกรุงเทพธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนกลุ่ม BJC Big C และครอบครัวจุนเจริญตลอดจนประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำ

0: เนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรอาทิที่คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาเขตวังทองหลางกรุงเทพมหานครจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจะมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรรวม20รูปจากวัดพระราม9กาญจนาภิเษกสวดพระพุทธมนต์และพิธีถวายราชสดุดีเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ
1: สวัสดีนักศึกษาทุกท่านนะคะวันนี้นะคะอาจารย์จะมาบรรยายหน่วยที่2กฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืนและวัตถุระเบิดค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญนะคะนักศึกษาจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าเราเปิดโทรทัศน์หรือเปิดอะไรเราก็จะได้ยินข่าวนะคะไม่ว่าเกี่ยวกับอาวุธปืนนะคะหรือบางครั้งก็มีเรื่องระเบิดเข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันของเราด้วยนะคะซึ่งหรือนักศึกษาบางท่านเนี่ยก็อาจจะมีการเขาเรียกว่าอะไรเพื่อการป้องกันตัวนะคะก็เลยซื้ออาวุธปืนไว้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราลองมาดูกันว่าในเมื่อเรามีปืนอยู่ในความครอบครองนะคะหรือว่าเราพกปืนหรือเพื่อป้องกันอันตรายต่างๆเนี่ยเราควรจะรู้หลักเกณฑ์อะไรบ้างนะเกี่ยวกับกฎหมายอาวุธปืนนะแล้วนอกจากนั้นก็อาจจะมีกฎหมายเรื่องอื่นๆเช่นวัตถุระเบิดนะคะหรือว่าดอกไม้ไฟอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะคะซึ่งนะคะในวันนี้นะคะที่อาจารย์จะมาให้ความรู้กับนักศึกษาเนี่ยจะมีเรื่องหลักๆนะคะก่อนที่เราจะดูในตัวเนื้อหานักศึกษาจะต้องรู้ว่ากฎหมายอาวุธปืนนะคะและวัตถุระเบิดเนี่ยมันอยู่ภายใต้กฎหมายฉบับใดนะคะโดยปกติในการศึกษากฎหมายถ้านักศึกษาไม่ทราบว่าเรื่องนี้เนี่ยจะอยู่ภายใต้กฎหมายฉบับใดนักศึกษาก็จะไม่สามารถนำหลักกฎหมายนะคะมาใช้ได้อย่างถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องหลักที่เวลานักศึกษาดูว่าอาวุธปืนวัตถุระเบิดจะใช้หลักเกณฑ์อะไรเราต้องรู้ว่าอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติใดนะคะนอกจากนั้นนะคะอาจารย์ก็จะลงรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนนะคะหลักเกณฑ์เกี่ยวกับวัตถุระเบิดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับดอกไม้เพลิงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสิ่งเทียมอาวุธนะคะและนอกจากนั้นอาจารย์ก็จะพูดเกี่ยวกับหลักการทั่วๆไปที่กฎหมายเนี่ยบัญญัตินะคะนำมาใช้กับไม่ว่าจะเรื่องอาวุธปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงหรือสิ่งเทียมอาวุธนะคะเรามาดูนะคะกฎหมายนะคะเกี่ยวกับอาวุธปืนและวัตถุระเบิดนะพอเป็นเรื่องอาวุธปืนและวัตถุระเบิดนักศึกษาก็จะต้องรู้เลยว่าอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนนะคะพุทธศักราช2490นะคะซึ่งชื่อมันอาจจะยาวนะในการบรรยายของอาจารย์ก็อาจจะต่อไปอาจารย์ก็อาจจะใช้คำว่าพระราชบัญญัติอาวุธปืนนะคะสั้นๆนะเวลานักศึกษาศึกษากฎหมายต่างๆนักศึกษาก็จะต้องรู้ว่ากฎหมายฉบับนั้นๆนะคะมีวัตถุประสงค์ในการออกนะคะเพื่ออะไรซึ่งพระราชบัญญัติอาวุธปืนนะอาจารย์เล็กสั้นๆนะคะมีวัตถุประสงค์ในการบัญญัติออกมานะคะเพื่อการควบคุมปริมาณแล้วก็จัดระเบียบการมีแล้วก็การใช้อาวุธปืนและวัตถุระเบิดนะเพื่ออะไรเพื่อให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะตลอดจนมีการกำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆนะคะข้อห้ามข้อยกเว้นนะคะเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนให้พูดง่ายๆก็คือให้สังคมมันสงบสุขนะคะให้ประเทศชาติมั่นคงนั่นเองนะคะซึ่งเหตุผลตรงนี้นะคะเป็นเหตุผลที่อยู่ท้ายพระราชบัญญัตินะคะประกอบกับมันก็จะมีในการเปลี่ยนสาระสำคัญนะคะที่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัตินี้เนี่ยมันก็เลยทำให้สรุปนะคะวัตถุประสงค์หลักๆนอกจากที่อาจารย์

ันขึ้นใน PowerPoint แล้วนะคะก็คือ1 นะคะเพื่อควบคุมปริมาณและจัดระเบียบการมีและการใช้อาวุธและวัตถุระเบิดนะคะให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อความสงบสุขของสังคมและความมั่นคงของประเทศนะคะเพื่อกำหนดความหมายนะของอาวุธปืนหรือวัตถุระเบิดนะคะที่ใช้เฉพาะแต่ในสงครามให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นแล้วก็ให้อำนาจรัฐมนตรีนะคะในการกำหนดว่าสิ่งใดเนี่ยเป็นอาวุธที่ใช้ในการสงครามนะคะนอกจากนั้นนะเพื่อแก้ไขอัตราโทษนะคะที่ใช้ลงแก่ผู้กระทำความผิดให้เหมาะสมนะคะกับสถานการณ์ที่มันมีการเปลี่ยนแปลงไปรวมทั้งนะคะให้ศาลสามารถใช้ดุลพินิจนะในการพิพากษาคดีเกี่ยวกับบทลงโทษผู้กระทำความผิดให้ได้รับความเป็นธรรมมากขึ้นนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยศาลต้องใช้ดุลพินิจนะคะในเรื่องเกี่ยวกับการบทกำหนดโทษต่างๆนะคะนอกจากนั้นเนี่ยวัตถุประสงค์ภายใต้พระราชบัญญัตินี้นะคะก็คือเพื่อให้ประชาชนนะผู้ให้ความร่วมมือกับทางทหารตามโครงการนะคะที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือราชการและตำรวจนะคะสามารถมีแล้วก็ใช้อาวุธบางประเภทได้ในปัจจุบันเนี่ยบางทีนักศึกษาจะเห็นได้ว่ามีนอกจากตำรวจทหารนะคะซึ่งเขามีอำนาจในการที่มีปืนนะคะโดยหน้าที่นะนอกจากนั้นเนี่ยประชาชนนะคะบางส่วนที่กฎหมายเนี่ยให้อำนาจเข้ามาช่วยเหลือทหารหรือรัฐได้ด้วยเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็จะต้องมีหลักเกณฑ์กฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะนอกจากนั้นนะคะวัตถุประสงค์ภายใต้พระราชบัญญัตินี้นะคือเพื่อควบคุมมิให้นำอาวุธนะคะที่ใช้ในราชการสงครามหรืออาวุธที่กฎหมายไม่อนุญาตให้มีและใช้นะคะถูกนำมาใช้ในการประกอบอาชญากรรมนะก็คือบางครั้งอะนะคะก็ต้องบอกว่าในการรักษาประเทศชาติเนี่ยก็จะมีอาวุธนะคะที่จะต้องนำไปใช้ในสงครามนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งนะบางทีอาจจะมีการลักลอบนำอาวุธเหล่านั้นเนี่ยออกมานะคะก็เลยจะต้องมีกฎหมายนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะเข้ามากำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆนะคะในการป้องกันด้วยนะนอกจากนั้นนะคะวัตถุประสงค์ภายใต้พระราชบัญญัตินี้นะคะเพื่อให้หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจต่างๆนะที่มีความจำเป็นนะคะสามารถมีแล้วก็ใช้อาวุธปืนได้ตามความเหมาะสมเพื่อป้องกันทรัพย์สินที่ใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะนะคะตลอดจนเป็นการลดภาระหน้าที่ของราชการตำรวจหรือทหารอันนี้ก็คือในบางครั้งเนี่ยมันอาจจะมีหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่เป็นหน่วยงานของกึ่งราชการนะคะอาจจะต้องมีอาวุธปืนบางอย่างเพื่อที่จะปกป้องตัวทรัพย์สินนะคะหรือสิ่งที่ตัวราชการหรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจนั้นๆเนี่ยต้องปกป้องคลุ้มครองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายฉบับนี้ก็จะออกมาเอื้อนะคะในการให้หน่วยงานรัฐแล้วก็รัฐวิสาหกิจเนี่ยนะคะสามารถมีหรือใช้อาวุธปืนได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นวัตถุประสงค์นะคะภายใต้พระราชบัญญัติอาวุธปืนก็คืออาจารย์ขยายความนะคะจากที่ขึ้นใน PowerPoint ให้นักศึกษาด้วยนะคะทีนี้นะคะภายใต้พระราชบัญญัติอาวุธปืนนะคะก็จะมีการบัญญัติหลักเกณฑ์นะคะโดยเฉพาะที่นำมาใช้นะคะกับอาจารย์แยกได้เป็น4เรื่องนะอาวุธปืนกับเครื่องกระสุนปืนนะคะวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงสิ่งเทียมอาวุธนะคะแล้วก็จะมีบทเกี่ยวกับการดำเนินการทั่วไปเป็นภาพรวมของอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงแล้วก็สิ่งเทียมอาวุธนะคะเรามาดูหลักเกณฑ์แรกนะคะเป็นหลักเกณฑ์ที่พระราชบัญญัติอาวุธปืนเนี่ยบัญญัติมาเกี่ยวกับเรื่องอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนนะคะก่อนที่นักศึกษาจะรู้หลักเกณฑ์นะคะนักศึกษาจะต้องรู้ความหมายของอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนก่อนนะคะนี่คือสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งที่ภายใต้อยู่ใ
ในเรื่องนี้นะคะในหน่วยที่2นี้นั่นเองนักศึกษาต้องรู้ความถ้านักศึกษาไม่รู้ความหมายนักศึกษาก็จะไม่สามารถทราบได้ว่าอ๋อสิ่งนั้นอ่ะมันคืออาวุธปืนหรือมันคือเครื่องกระสุนปืนนะคะหรือมันคือวัตถุระเบิดหรือมันคือดอกไม้เพลิงถ้านักศึกษาไม่ทราบนักศึกษาก็จะนำหลักเกณฑ์นั้นๆมาใช้ได้ไม่ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูในส่วนของอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนความหมายของอาวุธปืนนะคะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติอาวุธปืนมาตรา4อนุ1นะเรามาดูความหมายของอาวุธปืนไปด้วยกันนะคะอาวุธปืนหมายความรวมถึงอาวุธทุกชนิดนะคะซึ่งใช้ส่งเครื่องกระสุนปืนโดยวิธีระเบิดหรือกำลังดันของแก๊สหรืออัดลมหรือเครื่องกลไกอย่างใดซึ่งต้องอาศัยอำนาจของพลังงานนะคะและส่วนหนึ่งส่วนใดของอาวุธนั้นๆซึ่งรัฐมนตรีเห็นว่าสำคัญและได้ระบุไว้ในกฎกระทรวงเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อนักศึกษาเห็นความหมายนะคะของอาวุธปืนภายใต้มาตรา4อนุ1นะจากนิยามดังกล่าวเนี่ยแสดงว่าคำว่าอาวุธปืนนะคะหรือเครื่องอาวุธปืนเนี่ยมันจะหมายความรวมถึง2ประเภทด้วยกัน1อาวุธทุกชนิดซึ่งใช้เครื่องส่งเครื่องกระสุนโดยอาศัยอำนาจของพลังงานนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งคืออาจจะโดยวิธีการระเบิดจุดระเบิดก็ได้นะคะโดยกำลังดันของแก๊สโดยการอัดลมหรือโดยเครื่องกลไกอย่างใดอย่างหนึ่งในอนาคตก็อาจจะมีวิธีการอื่นที่ถือว่าเป็นการใช้อำนาจของพลังงานนะคะหรือนะคะอาวุธปืนอาจจะหมายถึงอีกประเภทหนึ่งก็คือส่วนของอาวุธปืนนะดังต่อไปนี้เช่นลำกล้องนะคะเครื่องลูกเลื่อนหรือส่วนประกอบสำคัญของเครื่องลูกเลื่อนเครื่องลั่นไกหรือส่วนประกอบสำคัญของเครื่องลั่นไกนะและเครื่องส่งกระสุนซองกระสุนหรือส่วนประกอบสำคัญของสิ่งเหล่านี้นะคะนักศึกษาที่อยู่อาจจะเป็นกำนันอาจารย์เชื่อว่าบางส่วนนะคะก็คือต้องมีอาวุธปืนเนี่ยแหละไว้ปกป้องตัวเองหรือว่าปกป้องลูกบ้านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลำกล้องเครื่องลูกเลื่อนหรือว่าเครื่องลั่นไกอาจารย์เชื่อว่านักศึกษาส่วนใหญ่ก็คือพอเห็นภาพว่ามันคืออะไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปืนนะคะแม้มันมีสภาพเก่าๆเลยเนาะลำกล้องมีสนิมนะคะอาจจะไม่สามารถยิงได้ก็ได้นะหรือกระบอกอาจจะไม่มีด้ามนะคะเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นอาวุธปืนภายใต้นิยามนะคะของพรบอาวุธปืนด้วยนะเรามาดูต่อนะคะมาดูความหมายของคำว่าเครื่องกระสุนปืนนะคะหมายถึงอะไรเครื่องกระสุนปืนเนี่ยหมายความรวมถึงกระสุนโดดกระสุนปลายกระสุนแตกลูกระเบิดตอร์ปิโดทุ่นระเบิดและจรวดนะคะทั้งชนิดมีแก๊สไม่มีกดแก๊สนะคะหรืออาจจะเป็นเชื้อเพลิงเชื้อโรคไอพิษหมอกหรือควันหรือกระสุนนะคะลูกระเบิดตอร์ปิโดทุ่นระเบิดจรวดที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกันนะหรือตัวเครื่องหรือสิ่งสำหรับอัดหรือทำหรือใช้ประกอบเครื่องกระสุนปืนนะคะอันนี้คือเป็นนิยามของเครื่องกระสุนปืนนะบางครั้งอาจารย์ก็แบบอาจจะตอร์ปิโดคืออะไรคนถ้าไม่ทราบความหมายภายใต้4อนุ2ก็อาจจะคิดว่าเอ้ยตอร์ปิโดมันคือปืนหรือเปล่านะคะคำตอบคือไม่ใช่เราต้องดูนิยามนะภายใต้พระราชบัญญัติอาวุธปืนว่าสิ่งที่เราดูอันนั้นเนี่ยมันอยู่ภายใต้นิยามอันไหนนะคะพอนักศึกษาทราบความหมายของอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนแล้วนะคะทีนี้เนี่ยนักศึกษามาดูกันว่าหลักเกณฑ์นะคะที่มันเกี่ยวกับอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนมันจะมีหลักเกณฑ์หลักๆนะคะอยู่2ส่วนนะคือเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนส่วนบุคคลกับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนสำหรับการค้านะคะ
อ่ะเรามาดูหลักเกณฑ์แรกนะคะหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนส่วนบุคคลในส่วนนี้เนี่ยพ.ร.บ.อาวุธปืนนะคะก็กำหนดหลักเกณฑ์เอาไว้ด้วยไม่ว่าจะเป็นหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการทำการซื้อมีใช้นำเข้าพกพานะคะให้ผู้อื่นนะมีหรือใช้ปืนของเรานะคะก็จะมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องการออกใบอนุญาตเข้ามานะคะเมื่อมีหลักเกณฑ์กับการออกใบอนุญาตก็จะมีเรื่องอายุนะคะของใบอนุญาตการส่งมอบคืนใบอนุญาตนะคะอันนี้เป็นหลักเกณฑ์นะคะที่เกี่ยวกับอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่บุคคลที่ไม่ใช่ทำไว้ประกอบทางการค้าเนี่ยบุคคลทั่วไปเนี่ยจะต้องทำตามหลักเกณฑ์เหล่านี้นะคะอ่ะอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นนะคะกฎหมายก็จะบอกว่าห้ามนะเช่นห้ามไม่ให้ผู้ใดทำซื้อมีใช้สั่งหรือนำเข้าซึ่งอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนนะคะเว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่นะคะอันนี้ก็บอกแล้วส่วนใหญ่นะคะจะเป็นเรื่องของหลักเกณฑ์ที่จะต้องมีใบอนุญาตนั่นเองนะการพกพาอาวุธปืนล่ะนะคะกฎหมายก็จะกำหนดบอกว่าห้ามมิให้ผู้ใดพกพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวเว้นแต่เป็นกรณีที่ต้องมีติดตัวเมื่อมีเหตุจำเป็นนะคะและเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการเพราะฉะนั้นนะถ้าจะพกพาอาวุธห้ามในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะนะคะไม่ได้กฎหมายให้ทำไม่ได้นะยกเว้นมีใบอนุญาตนะคะใบอนุญาตแต่ละประเภทในเรื่องอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนก็จะมีกำหนดอายุต่างกันเช่นใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนชั่วคราวอาจารย์ก็ต้องเน้นย้ำว่าถ้าเป็นแค่ชั่วคราวนะคะใบอนุญาตชั่วคราวก็จะมีอายุแค่6เดือนนับตั้งแต่วันออกนะคะเป็นต้นเรามาดูต่อนะคะหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนสำหรับการค้ากฎหมายก็จะกำหนดไว้ว่าในการทำประกอบซ่อมแซมเปลี่ยนลักษณะสั่งนำเข้ามีหรือจำหน่ายนะคะจะต้องได้รับใบอนุญาตก็จะมีเงื่อนไขสำหรับผู้ที่ได้รับใบอนุญาตว่าบุคคลใดนะต้องห้ามมีให้ออกใบอนุญาตให้นะคะเหล่านี้เป็นต้นเมื่อผู้ที่ได้รับใบอนุญาตนะคะสำหรับเกี่ยวกับเรื่องอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนในกรณีที่สำหรับการค้าเนี่ยก็จะต้องมีการทำบัญชีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนนะคะในส่วนของอายุใบอนุญาตอายุใบอนุญาตนะคะในกรณีที่เป็นอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนในสำหรับทางการค้าเนี่ยก็จะมีอายุปีนับแต่วันออกนะคะในเรื่องอายุก็จะเป็นอายุในใบอนุญาตก็จะเป็นเรื่องสำคัญที่นักศึกษาก็ต้องพึงระวังไว้เหมือนกันนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นหลักเกณฑ์นะคะที่เกี่ยวกับอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนค่ะทีนี้นะคะเรามาดูหลักเกณฑ์นะคะเกี่ยวกับวัตถุระเบิดเหมือนเดิมค่ะนักศึกษาจะรู้หลักเกณฑ์เกี่ยวกับวัตถุระเบิดได้นักศึกษาก็ต้องดูความหมายวัตถุระเบิดคืออะไรนะคะมาตรา4อนุ3กำหนดความหมายของคำว่าวัตถุระเบิดไว้ก็คือวัตถุที่สามารถส่งกำลังดันอย่างแรงต่อสิ่งห้อมล้อมโดยฉับพลันนะคะในเมื่อระเบิดขึ้นโดยมีสิ่งเหมาะมาทำให้เกิดกำลังดันหรือโดยการสลายตัวของวัตถุระเบิดนั้นทำให้มีแรงทำลายหรือแรงประหารกับหมายความรวมถึงเชื้อปะทุต่างๆนะคะหรือวัตถุอื่นใดที่มันมีลักษณะคล้ายคลึงกันซึ่งใช้หรือทำขึ้นเพื่อให้เกิดการระเบิดนั่นเองซึ่งอันนี้ก็จะรัฐมนตรีนะคะก็จะมีการระบุหรือประกาศอะไรเป็นวัตถุระเบิดไว้ในราชกิจจานุเบกษานะคะอ่ะเรามาดูว่าหลักเกณฑ์เกี่ยวกับวัตถุระเบิดนะคะกฎหมายก็กำหนดไว้ว่าห้ามมิให้ผู้ใดทำซื้อนะคะมีใช้สั่งนำเข้าค้าหรือจำหน่ายนะคะตัววัตถุระเบิดเว้นแต่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่
นะคะและนายทะเบียนท้องที่ก็จะออกใบอนุญาตได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีเป็นต้นนะเพราะฉะนั้นก็คื

จะนำเข้าก็ต้องมีใบอนุญาตจะค้าวัตถุระเบิดก็ต้องมีใบอนุญาตนะคะซึ่งนะคะในการทำสั่งนำเข้าหรือค้าซึ่งวัตถุระเบิดตรงนี้เนี่ยภายใต้พระราชบัญญัตินะคะอาวุธปืนเนี่ยก็จะบอกว่าให้ไปนำหลักเกณฑ์หลักการต่างๆที่อยู่ในหมวดอาวุธปืนนะคะและเครื่องกระสุนปืนมาใช้บังคับโดยอนุโลมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นในเรื่องการทำสั่งนำเข้าเหล่านี้นักศึกษาก็ต้องไปดูหลักเกณฑ์ในเรื่องอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนมาใช้บังคับกับวัตถุระเบิดด้วยนะคะการย้ายวัตถุระเบิดล่ะนะคะกฎหมายก็ห้ามมิให้ย้ายวัตถุระเบิดจากแห่งหนึ่งย้ายไปอีกแห่งหนึ่งนะคะเว้นแต่ได้รับหนังสืออนุญาตจากเจ้าพนักงานซึ่งรัฐมนตรีกำหนดไว้นะคะและในการย้ายเนี่ยก็จะต้องทำตามเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ที่กฎหมายบัญญัติไว้ด้วยนะคะอายุใบอนุญาตต่างๆที่เกี่ยวกับวัตถุระเบิดนะคะกฎหมายบอกว่าใบอนุญาตที่ให้ออกเกี่ยวกับวัตถุระเบิดก็จะมีอายุใช้ได้1ปีนับตั้งแต่วันออกนะคะไม่ว่าจะเป็นใบอนุญาตเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับวัตถุระเบิดด้วยทีนี้เรามาดูนะคะหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับดอกไม้เพลิงนะคะหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับดอกไม้เพลิงอันดับแรกนักศึกษาก็ต้องรู้ความหมายก่อนนะว่าดอกไม้เพลิงคืออะไรพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนนะคะพ.ศ.2490มาตรา4อนุ4นะให้ความหมายของคำว่าดอกไม้เพลิงไว้ว่าหมายความรวมตลอดถึงพลุนะคะอันนี้เราคุ้นเคยกันดีเนาะคนทั่วไปหรือว่านักศึกษากำนันก็จะทราบดีว่าพลุมันนะคะเล่นกันมาตั้งแต่เด็กนะคะประทัดไฟประทัดลมและวัตถุอื่นใดอันมีสภาพคล้ายคลึงกันนะคะเหล่านี้ถือว่าเป็นดอกไม้เพลิงนะทีนี้เรามาดูหลักเกณฑ์นะคะของดอกไม้เพลิงกฎหมายบอกว่าห้ามมิให้ผู้ใดทำนะคะสร้างนำเข้าหรือค้าซึ่งดอกไม้เพลิงเว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่นะหลักๆ ก็จริงๆเนี่ยอันนี้มันเหมือนเป็นหลักเกณฑ์กลางๆเลยนะคะว่าไม่ว่าจะทำสั่งนำเข้าหรืออะไรก็ตามต้องมีใบอนุญาตนะคะแต่ว่าในหลักเกณฑ์เกี่ยวกับแต่ละประเภทก็จะกำหนดไว้ว่าอ๋อถ้ามีการส่งออกหรืออะไรเพิ่มด้วยก็ต้องได้รับใบอนุญาตนะคะในการทำสั่งนำเข้าหรือค้าดอกไม้เพลิงนะคะเหล่านี้ให้นำบทบัญญัติในส่วนของอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนมาใช้บังคับเช่นกันนะคะในส่วนของอายุใบอนุญาตใบอนุญาตต่างๆนะคะที่ออกไม่ว่าจะเป็นสั่งทำนำเข้าหรือค้าขายต่างๆที่เกี่ยวกับดอกไม้เพลิงนะคะก็จะมีอายุใช้ได้1ปีนับตั้งแต่วันออกนะถ้านักศึกษาสังเกตง่ายๆนะส่วนใหญ่ใบอนุญาตนะคะไม่ว่าเกี่ยวกับดอกไม้เพลิงวัตถุระเบิดหรืออะไรก็ตามมันก็จะมีอายุก็คือ1ปีนับตั้งแต่วันออกนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องดอกไม้เพลิงค่ะเรามาดูหลักเกณฑ์ถัดไปนะคะหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับสิ่งเทียมอาวุธปืนนะคะหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับสิ่งเทียมอาวุธปืนอยู่ภายใต้นะคะความหมายก่อนความหมายนะคะ อยู่ในมาตรา4อนุ5สิ่งเทียมอาวุธปืนหมายถึงอะไรนะคะบอกว่าหมายความว่าสิ่งซึ่งมีรูปและลักษณะอันน่าจะทำให้หลงเชื่อว่าเป็นอาวุธปืนนักศึกษาดูดีๆนะอันน่าจะทำให้หลงเชื่อว่าเป็นอาวุธปืนนะคะคืออะไรนะก็อันน่าจะทำให้หลงเชื่อว่าเป็นอาวุธปืนแค่นี้เท่านั้นนะคะแค่หน้าหลงเชื่อก็ถือว่าเป็นสิ่งเทียมอาวุธปืนแล้วนะคะแค่ไม่ต้องแค่หน้าหลงเชื่อแค่นั้นเองนะคะไม่จำเป็นว่าจะใช้งานได้จริงอย่างอาวุธปืนก็ได้นะคะแค่หลงเชื่อก็ถือว่าเป็นสิ่งเทียมอาวุธปืนได้แล้วเช่นกันอ
นะทีนี้กฎหมายนะคะใช้คำว่าน่าจะเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้ว่าจะยังไม่มีผู้ใดนะคะหลงเชื่อว่าเป็นอาวุธปืนเพียงแต่น่าจะทำให้หลงเชื่อก็เพียงพอแล้วที่จะถือว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งเทียมอาวุธปืนนะอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นบางทีเราเดินไปตลาดนะคะก็จะเห็นเขาขายปืนนะตามตลาดนัดอันนั้นเป็นปืนเด็กเล่นนะคะถ้าเป็นปืนเด็กเล่นแบบราคาถูกๆหน่อยอาจจะทำด้วยพลาสติกนะแต่ถ้าเป็นปืนเด็กเล่นแพงนิดนึงก็จะทำด้วยเหล็กนะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยมันก็จะมีขนาดแล้วก็ลักษณะค่อนข้างที่จะเหมือนอาวุธปืนจริงซึ่งถ้ามันเหมือนจนอันน่าจะทำให้หลงเชื่อว่าเป็นอาวุธปืนได้เมื่อไหร่ก็ตามนะคะเราถือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งเทียมอาวุธปืนแล้วนะก็ต้องมาใช้หลักเกณฑ์ที่บัญญัติอยู่ภายใต้พรบ.อาวุธปืนนะคะอ่ะเรามาดูหลักนะคะเกี่ยวกับอาวุธปืนหลักเกณฑ์ทางกฎหมายกำหนดไว้อย่างไรกฎหมายบอกว่าห้ามมิให้ผู้ใดสั่งนำเข้าหรือค้าซึ่งสิ่งเทียมอาวุธปืนเว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่นะคะเหมือนกันเลยต้องได้รับใบอนุญาตในการสั่งนำเข้าหรือค้าซึ่งสิ่งเทียมอาวุธปืนก็ให้นำบทบัญญัติในเรื่องของอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนมาใช้บังคับโดยอนุโลมนะคะเหมือนกับเรื่องอื่นๆนะอายุใบอนุญาตใบอนุญาตต่างๆนะคะที่ออกเกี่ยวกับสิ่งเทียมอาวุธปืนมีอายุใช้ได้1ปีนับตั้งแต่วันออกนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นหลักเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องสิ่งเทียมอาวุธปืนค่ะ

0: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคะแนนวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
2: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
3: โรคนี้รักษาหาย
2: ผิดเพราะหากได้รับเชื้อแล้วโอกาสเสียชีวิตสูงมากถ้าไม่ได้รับวัคซีนมาก่อน
4: เพราะถ้าสั่งปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
2: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
5: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร

0: 02-5047788หรือ www.stou.ac.th
1: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสคุณและประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

ัสดีค่ะวันนี้นะคะนุ่นก็จะมาแนะนำตัวก่อนนี้ชื่อนุ่นนะคะก็นี่ก็เป็นน้องโยกค่ะวันนี้นะคะเราจะมาจัดชุดให้น้องหมากันค่ะก็จะมีน้องปองพลแล้วก็น้องปองพบนะคะเป็นชุดสไตล์แบบชิลๆนะคะเดินเล่นอะไรอย่างเงี้ยคือแบบน่ารักน่ารักนะคะหวานๆเพราะว่าช่วงนี้อากาศร้อนนิดนึงการที่เราจะตัดชุดให้น้องหมาเนี่ยก็จะเป็นชุดที่แบบสไตล์แบบไม่หนาผ้าไม่หนามากเหมาะกับช่วงหน้าร้อนกับน้องหมานะคะน้องหมาจะได้ไม่ร้อนมากจนเกินไปเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราพาน้องหมาไปเดินเล่นข้างนอกอย่างเงี้ยเผื่อบางคนกลัวน้องหมาโป๊ะนี่ใส่ชุดให้น้องหมาน่ารักน่ารักนะคะก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะมาดูวิธีการตัดชุดน้องหมากันนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปดูวิธีการตัดชุดกันเลยค่ะเดี๋ยวนุ่นพาไปชมกันค่ะค่ะก็วันนี้นะคะก็จะมาแนะนำอุปกรณ์ก่อนนะคะในการตัดชุดน้องหมาชุดนึงนะคะก็จะมีผ้าก็ถ้าอย่างวันนี้เราจะมาตัดชุดนี้ก็จะมีผ้าลายธนูปีผ้าลายทางแล้วก็ลายจุดนะคะก็จะแล้วก็จะมีอุปกรณ์ก็จะมีกรรไกรที่ต้องใช้อยู่แล้วเพราะว่าในการตัดผ้าก็ต้องใช้กรรไกรนะคะแล้วก็จะมีพวกอุปกรณ์ตกแต่งเล็กน้อยอย่างเช่นดอกไม้นี่ก็จะเป็นดอกไม้ติดชุดอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีกระดุมต่างๆที่เราไว้ติดชุดบางทีก็อาจจะเปลี่ยนไม่ใช้ดอกไม้อย่างเงี้ยก็จะมีลายอื่นอะไรเงี้ยแล้วแต่เราเนาะเพราะว่าบางคนเนี่ยมิกผ้ามิกลายแต่ละคนก็ต่างกันนะคะก็ดังนั้นก็เดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่าอย่างวันนี้เราก็จะติดเป็นกระดุมดอกไม้เพราะว่าจะทำตามแบบเนาะให้มันดูน่ารักสดใสนิดนึงนะคะแล้วก็จะมีเข็มหมุดที่ต้องใช้เพราะว่าใช้ในการกัดผ้านะคะแล้วก็ริบบิ้นแล้วก็ได้ก็สำคัญเพราะว่าเดี๋ยวไว้ใช้กับจักรเนาะเดี๋ยวจะมาดูกันว่าทำยังไงบ้างนะคะก็เราก็จะไปเริ่มขั้นตอนที่หนึ่งกันเลยเนาะค่ะก็เดี๋ยวนะคะเราจะมาทำแพทเทิร์นกันนะคะแต่การเนี่ยอย่างแรกก็คือต้องวัดตัวน้องหมาก่อนก็วันนี้จะมาสอนวัดตัวน้องหมานะคะอันดับแรกในการวัดคือรอบอกของน้องหมารอบอกของน้องหมาก็คืออยู่ตรงใต้อกตรงช่วงนี้ช่วงขาหน้านะคะเราก็จะวัดตัวโดยการวัดพอดีตัวน้องหมาเนาะก็เนี่ยน้องหมาหน้าอก32นะคะแล้วก็จะมีวัดคอก็สำคัญเนาะเพื่อไม่ให้น้องอึดอัดเนาะก็วัดคอน้องหมานี่ก็วัดคอเนาะเสร็จแล้วก็อีกอย่างนึงก็จะเป็นวัดความยาวของน้องหมาให้วัดจากตรงรอบคอจนถึงโคนหางนะคะแต่เวลาน้องหมาผู้ชายเนี่ยการใส่ชุดเนี่ยเขาจะใส่สั้นกว่าปกติเพราะเผื่อไว้ใส่กางเกงเผื่ออะไรอย่างนี้นะคะดังนั้นก็

ก็วัดปกติไปก่อนก็คือวัดจากคอไปจนถึงโคนขาโคนหางนะคะใช่แล้วเราก็ค่อยกะเอาความสวยงามเนาะบางคนเนี่ยชอบให้ชุดต้องหมาผู้ชายยาวก็ทำเป็นยาวก็ได้เนาะแต่ว่าวันนี้เราจะมาสอนแค่สั้นเพราะว่าเผื่อให้น้องหมาไว้ใส่กางเกงใส่อะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะคะค่ะก็เดี๋ยวเราจะมาดูการทำแพทเทิร์นว่าจะทำแพทเทิร์นยังไงให้เหมาะกับตัวน้องหมาด้วยนะคะดูไซส์ดูขนาดให้ดีนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเกิดคับไปหลวมไปอย่างเงี้ย เราก็จะมาแก้กันทีหลังมันจะเสียเวลานะคะดังนั้นก็มาดูการทำแพทเทิร์นกันเลยอย่างแรกก็แพทเทิร์นหลักๆก็มีกระดาษเนาะรู้อยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็มีไม้บรรทัดก็แล้วก็จะมีไม้โค้งคือไม้นกแก้วที่ตามเขาเรียกกันเนาะแล้วก็จะมาทำแพทเทิร์นกันเลยเนาะก็ขีดกลางหน้าก่อนเพื่อจะได้รู้ว่ากลางหน้าของน้องหมาอะไรคือกลางหน้าของน้องหมาก็คือจริงๆมันเป็นช่วงลำตัวช่วงบนเนาะแล้วก็เราก็จะมาทำคอกันวัดคอเนาะให้มันโค้งแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาวัดขนาดว่าเอาสายวัดมาวัดขนาดว่าคอน้องหมาที่เราวัดไปเมื่อกี้ใช้ประมาณไหนเนาะแล้วก็มีไรนะคะแล้วก็ความยาววัดความยาวก่อนน้องหมาจะได้ไม่สั้นไปเนาะแล้วก็วงแขนนะคะใช่คร่าวๆก็จะประมาณนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาแต่งลายเอาให้มันโค้งให้มันอะไรอย่างนี้เนาะก็ใช้ไม้บรรทัดช่วยแต่งก็ได้นะคะมันจะได้สวยหน่อยแล้วก็ตัดกันเลยนะคะเพื่อที่จะเอาไปใช้ในการวางเนาะตัดโดยรอบคือต้องเผื่อไว้นะคะคือจริงๆก็ถ้าตามมาตรฐานก็คือเผื่อไว้1เซนเพื่อที่จะเอาไว้สำหรับในการเย็บเนาะเรียบร้อยค่ะได้มาแล้วแพทเทิร์นนะคะก็เดี๋ยวจะมาดูวิธีการวางผ้าแล้วก็เย็บในขั้นตอนต่อไปค่ะ

จะมาดูการวางผ้ากันนะคะส่วนแรกที่เราจะวางคือช่วงหลังกับใต้ท้องนะคะก็มาดูกันเลยเนาะอย่างแรกก็คือพับครึ่งให้เป็นสันทบนะคะเพื่อการวางผ้าให้มันตรงกันเนาะเราก็มองนิดนึงว่าให้มันตรงเสร็จแล้วก็ใช้เข็มหมุดค่ะเข็มหมุดกัดโดยรอบนะคะเพื่อที่จะให้ผ้าไม่เลื่อนเวลาตัดผ้าจะได้ไม่เลื่อนเนาะก็กัดไว้แล้วก็จะมาตัดกันค่ะ

ค่ะต่อไปก็จะเป็นผ้าอีกชิ้นนึงนะคะในส่วนของทำแขนแล้วก็สาบด้านหน้านะคะก็จะใช้ผ้าลายจุดทำกันเนาะก็วางผ้าดูเกณฑ์ผ้าด้วยนะคะใช้วิธีการเดิมคือกัดเข็มหมุดโดยรอบเหมือนเดิม

็มาเย็บกันเนาะจะได้เข้าชุดสวยๆเพื่อให้น้องหมาใช้กันนะคะก็เย็บกันก็เอาตีนผีลงเรียบร้อยเนาะแล้วก็เย็บ

ก็เสร็จแล้วนะคะต่อไปก็อยู่ในขั้นตอนการแต่งใช่ไหมคะส่วนใครจะตกแต่งยังไงมีไอเดียเก๋ๆเท่ๆยังไงนะคะก็ลองเอาไปตกแต่งกันดูนะคะชุดน้องหมาจะได้ออกมาสวยๆนะคะก็อยู่ที่คนจะตกแต่งกันเลยเนาะเพราะว่าอย่างถ้าสมมติว่าบางคนเนี่ยมีไอเดียที่เก๋ๆก็นำมาแต่งกับชุดน้องหมาได้นะคะก็จะดูน่ารักไปอีกแบบนึงค่ะค่ะเอาละค่ะก็เราก็จะได้ชุดน้องหมาน่ารักๆออกมาแล้วเนาะเนี่ยเดี๋ยวก็จะเอาไปใส่กับน้องหมาหน่อย

0: ยเพื่อที่จะพาน้องหมาไปเดินเล่นกันนะคะก็นี่ไงน่ารักเลยโชว์ตัวลูกเห็นไหมคะน่ารักมากก็แล้วหลังนี้ก็นุ่นก็ต้องขอตัวนะคะพาน้องหมาไปเดินเล่นก่อนนะคะโอกาสหน้าคงได้พบกันอีกนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: สวัสดีค่ะวันนี้ท่านผู้ชมก็มีโอกาสได้ชมการสาธิตการตัดเสื้อผ้าหรือชุดน่ารักให้กับน้องหมากันนะคะในช่วงนี้เราจะมาชมคำศัพท์ที่เป็นประโยชน์กันบ้างค่ะสุนัขตัวผู้เราจะใช้ว่า male dog ส่วนสุนัขตัวเมียนะคะเราใช้ว่า female dog เมื่อพูดถึงเสื้อผ้านะคะเราก็ควรจะรู้จักคำที่เรียกเสื้อผ้านะคะในภาษาอังกฤษจะใช้ว่า clothes นะคะ clothes นะคะถือเป็นคำนามพหูพจน์หมายถึงเสื้อผ้าหรือเครื่องนุ่งห่มนะคะเสื้อผ้าน้องหมานะคะเราก็อาจจะใช้คำศัพท์ได้หลายคำนะคะอย่างเช่น dog clothes หรือ dog suits หรือDog outfit ทีนี้มีอีกคำหนึ่งนะคะที่อยากจะให้ท่านผู้ชมระมัดระวังนะคะในเรื่องของการใช้ที่บางครั้งเรามักจะใช้สับสนกันนะคะระหว่างคำว่า clothes ที่เป็นคำนามพหูพจน์ซึ่งหมายถึงเสื้อผ้าหรือเครื่องนุ่งห่มนะคะกับคำว่า cloth นะคะอันนี้ถือเป็นคำนามเอกพจน์นะคะจะหมายถึงผ้าหรือชิ้นผ้านะคะถ้าเราพูดถึง piece of cloth ก็จะหมายถึงชิ้นผ้าหรือผ้า1ชิ้นนั่นเองนะคะทีนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของวัสดุและอุปกรณ์กันบ้างนะคะที่ในรายการผู้ชมได้ชมไปว่าใช้ในการทำเสื้อผ้าน้องหมาเนี่ยนะคะคำว่าวัสดุเราจะใช้ว่า materialsส่วนคำว่าอุปกรณ์นะคะเราจะใช้ว่า equipment นะคะตัวอย่างเช่นนะคะจักรเนี่ยนะคะที่ใช้ในการตัดเย็บชุดเนี่ยนะคะเราจะภาษาอังกฤษว่า sewing machine กรรไกรคือ scissors อยู่ในรูปพหูพจน์นะคะได้คือ thread นะคะเข็มหมุดเราจะเรียกว่า pinหรือ straight pin นะคะส่วนสายวัดที่มาใช้ในการวัดตัววัดขนาดเนี่ยนะคะเราเรียกว่า measuring tape หรือ tape measure นะคะเมื่อมีการตัดเสื้อผ้าแล้วนะคะก็มักจะมีการตกแต่งประดับประดาชุดให้สวยงามนะคะการประดับประดาตกแต่งเนี่ยเราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า decoration นะคะนอกจากนี้คำนี้ยังหมายถึงเครื่องตกแต่งหรือตัวสิ่งที่เราใช้ประดับประดาได้ด้วยนะคะอย่างเช่นที่ในรายการมีการใช้กระดุมในการตกแต่งชุดน้องหมานะคะกระดุมคือ button ถ้าเป็นกระดุมที่มีรูปทรงของดอกไม้นะคะเราใช้ว่า flower button นะคะในการตัดเสื้อผ้านะคะจะต้องมีการสร้างแบบนะคะหรือว่าทำแบบขึ้นมาเนี่ยนะคะในภาษาอังกฤษเราจะใช้ว่า make a pattern นอกจากการสร้างแบบแล้วนะคะก็ยังต้องมีการวัดตัวนะคะวัดขนาดลำตัวหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคะเราอาจจะใช้คำว่า take someone's measurements นะคะหมายถึงวัดตัวให้สังเกตนะคะว่าเราจะใช้คำ measurements ในรูปพหูพจน์ทั้งหมดนั่นก็เป็นคำศัพท์ที่เป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมนะคะเมื่อต้องการจะพูดถึงการตัดเสื้อผ้ากันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: Well, now we know how to make clothes for our doggy friends and we don't have to go to the pet store and buy expensive outfits anymore. We can just do it ourselves. And now it's time to meet with Nong JJ, who is a young academic scholar who is talented in many ways. So let's go to Totnow and meet him in English Club.
3: สวัสดีครับ Hello everyone Welcome to English Club I'm Tosa Tam PM Sambun Today's special guest is someone who's an academic and also has great

ชมผลงานประดิษฐ์แบบจำลองอาหารและของหวานขนาดจิ๋วของคุณบิ๋มที่ใส่ความรักและความตั้งใจลงไปในงานทุกชิ้นที่เธอทำจากนั้นไปฟังน้องเจมมี่จะมาเล่าประสบการณ์ที่ได้พบจากการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนพร้อมกับแง่คิดมุมมองที่น่าสนใจในรายการ Hello English เร็วๆนี้ค่ะ

0: สุโขทัยธรรมาธิราช Open University
1: มสท.มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ต้องบอกว่าเป็นที่ยอมรับ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคน
3: มสท.เนี่ยถือว่าเป็นสถาบันที่เก่าแก่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็ได้รับการยอมรับ
4: ที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็นำไปใช้ในการทำงานได้มากขึ้น
5: เป็นโอกาสทางการศึกษาในราคาชาวบ้าน
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
6: เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
7: ยาเสพติดมหันตภัยทำลาย
8: ปัญหาที่ต้องใช้พลังของทุกคน
9: ไม่ใช่เขาหรือใครแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
10: ขอร่วมเป็นหนึ่งใน67ล้านพลังไทย
11: เพื่อขจัดภัยยาเสพติดด้วยพลังคนไทยทุกคน
12: ถึงหนูจะเป็นเด็กแต่พลังเล็กๆก็ช่วยสังคมได
13: ้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
14: วิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีความสนุกสบายอาหารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน
15: เป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนเลยครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
16: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ STOU Channel

สวัสดีค่ะนักศึกษาคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันในหน่วยที่2นะคะซึ่งหน่วยที่2เนี่ยเป็นเรื่องของความสำคัญแล้วก็คุณลักษณะของผู้สูงอายุในด้านต่างๆนะคะนักศึกษาจะได้ประโยชน์อย่างมากในหน่วยนี้คือจะได้ทราบว่าคุณลักษณะต่างๆของผู้สูงอายุในด้านต่างๆเนี่ยเป็นอย่างไรผู้สูงอายุมีความสำคัญต่อสังคมอย่างไรนะคะเราจะอยู่ร่วมกันนะคะในสังคมโดยมีบุคคลวัยต่างๆได้อย่างไรนะคะค่ะนักศึกษาก็จะได้ความรู้ตรงนี้ไปใช้นะคะสำหรับหน่วยนี้เนี่ยนะคะชื่อหน่วยก็คือความสำคัญและคุณลักษณะของผู้สูงอายุนะคะซึ่งผู้เขียนเนี่ยก็จะมีศาสตราจารย์ดร.สุมาลีสังสีก็คือครูนะคะแล้วก็อาจารย์ดร.นิตยาบุญปริศนะคะค่ะเรามาดูรายละเอียดของหน่วยนี้กันนะคะค่ะค่ะหน่วยนี้เนี่ยจะประกอบไปด้วย2ตอนนะคะตอนที่1นะคะจะว่าด้วยความหมายและความสำคัญของผู้สูงอายุนะคะส่วนตอนที่2นะคะจะเป็นเรื่องคุณลักษณะของผู้สูงอายุในด้านต่างๆนะคะประกอบไปด้วยคุณลักษณะของผู้สูงอายุด้านร่างกายและจิตใจคุณลักษณะของผู้สูงอายุด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมแล้วก็คุณลักษณะของผู้สูงอายุด้านสังคมและการเรียนรู้นะคะเราจะไปทีละประเด็นกันเลยนะคะค่ะประเด็นแรกเลยความหมายนะคะความหมายของผู้สูงอายุเนี่ยคำว่าผู้สูงอายุเนี่ยก็มีคนใช้คำที่ใกล้เคียงกันหลายคำนะคะเช่นคนชราคนแก่ผู้เฒ่าผู้สูงอายุนะคะหรือบางท่านนักการศึกษาบางท่านอย่างเช่นอาจารย์บรรลุศิริพานิชเนี่ยนะคะท่านก็บอกว่าการเรียกผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะเรียกตามลักษณะต่างๆเช่นถ้าเรียกตามลักษณะทางกายภาพก็อาจจะเรียกว่าคนชราคนเฒ่านะคะ the age aging นะคะ old man อะไรอย่างเป็นต้นนะคะอันนี้เรียกหลักตามลักษณะของสรีระทางร่างกายที่เสื่อมถอยลงนะคะถ้าแบบที่2นี่เรียกตามอายุนะคะตามปฏิทินเลยนะคะเช่นเรียกว่าผู้สูงอายุนะคะ elderly older person นะคะแต่ก็จะต้องมาดูกันว่าและอายุเท่าไหร่จึงจะเรียกว่าผู้สูงอายุนะคะแบบที่3เรียกตามสถานภาพทางสังคมนะคะเช่นผู้สูงอายุผู้อาวุโสนะคะผู้ใหญ่ผู้อาวุโสเป็นต้นนะคะในหลายๆประเทศนะคะหลายๆประเทศเนี่ยก็กำหนดใกล้เคียงกันค่ะว่าผู้สูงอายุเนี่ยคือผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปนะคะ60ปีขึ้นไปแล้วก็อาจจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มย่อยๆอันนี้เขาใช้ภาษาอังกฤษว่าอย่างนี้นะคะแต่ครูก็อยากจะขอเรียกเป็นภาษาไทยอย่างเช่นยังโอเนี่ยอาจจะเป็นผู้สูงอายุวัยต้นอายุ60ถึง74ปีโอเนี่ยก็คือผู้สูงอายุวัยกลาง75ถึง84ปีแล้ว oldest old เนี่ยก็คือผู้สูงอายุวัยปลายก็คือ85ปีขึ้นไปนะคะสำหรับสหประชาชาติเนี่ยค่ะได้กำหนดให้คนที่เป็นผู้สูงอายุเนี่ยต้องมีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปนะคะอันนี้ก็สอดคล้องกับพระราชบัญญัติผู้สูงอายุของเรานะคะในมาตราที่3เนี่ยก็กำหนดให้ผู้สูงอายุเนี่ยเป็นบุคคลที่มีอายุเกิน60ปีขึ้นไปแล้วก็มีสัญชาติไทยนะคะค่ะอันนี้นักศึกษาก็คงจะรู้จักแล้วนะคะว่าใครคือผู้สูงอายุนะคะคราวนี้ถ้าจะสรุปความหมายอย่างเป็นทางการนะคะผู้สูงอายุก็คือประชากรชายและหญิงที่มีอายุ60ปีขึ้นไปนะคะนอกจากมองในด้านอายุแล้วก็ยังมององค์ประกอบอื่นๆนะคะเช่นในเรื่องของความเปลี่ยนแปลงของร่างกายนะคะความเปลี่ยนแปลงของจิตใจ

มีความวิตกกังวลค่ะแรงจูงใจอะไรพวกนี้นะคะการลดบทบาททางอาชีพการงานการลดบทบาททางสังคมเป็นต้นนะคะจำนวนเรามาดูจำนวนผู้สูงอายุกันบ้างนะคะในปี2018เนี่ยโลกเราเนี่ยมีประชากรผู้สูงอายุทั้งหมดประมาณ 7,633 ล้านคนนะคะแล้วเป็นผู้สูงอายุถึง990ล้านคนนะคะนะคะทีนี้ถ้าดูที่ประเทศไทยบ้างประเทศไทยในปี2561เนี่ยเรามีประชากรทั้งหมด66ล้านคนเป็นผู้สูงอายุถึง12ล้านคนหรือร้อยละ18อันนี้ไม่น้อยเลยนะคะซึ่งเราเนี่ยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมาแล้วตั้งแต่ปี2548นะคะค่ะแล้วเรากำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์เนี่ยนะคะเมื่อเรามีจำนวนผู้สูงอายุร้อยละ20ของประชากรของประเทศค่ะซึ่งก็ไม่นานนักนะคะค่ะคราวนี้มาดูที่ความสำคัญนะคะความสำคัญของผู้สูงอายุเนี่ยผู้สูงอายุนับว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่านะคะต่อครอบครัวต่อเพื่อนต่อสังคมต่อชุมชนต่อประเทศนะคะในประเด็นไหนบ้างเราลองมาดูประเด็นแรกเป็นแหล่งข้อมูลค่ะท่านสะสมความรู้ต่างๆประสบการณ์ต่างๆไว้มากมายนะคะสองเป็นที่ปรึกษานะคะถ้าเรามีปัญหาอะไรไม่เข้าใจหรือว่าหาทางออกไม่ได้เนี่ยเราอาจจะปรึกษาผู้สูงอายุนะคะสามเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตนะคะเพราะท่านผ่านชีวิตผ่านโลกมาก่อนนะคะสี่เป็นผู้ให้ข้อคิดต่างๆที่ดีมากๆเลยนะคะค่ะประเด็นที่ห้าเนี่ยท่านมีภูมิปัญญาเช่นบางท่านเนี่ยเก่งในเรื่องการทำอาหารบางท่านเก่งในเรื่องของการทอผ้าบางท่านเก่งในเรื่องของการทำเครื่องใช้สิ่งประดิษฐ์ต่างๆนะคะก็นับเป็นภูมิปัญญาค่ะช่วยป้องกันอันตรายและข้อผิดพลาดอันนี้ก็คือบางเรื่องเนี่ยเราไม่มีประสบการณ์มาก่อนแต่ท่านจะแนะเราว่าควรทำอย่างนั้นควรทำอย่างนี้เพื่อลดข้อผิดพลาดต่างๆนะคะช่วยชี้ช่องทางสู่ความสำเร็จนะคะประการที่8ผู้สูงอายุเนี่ยบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมมากมายเลยนะคะผู้สูงอายุช่วยกิจกรรมทางศาสนาประเพณีของชุมชนผู้สูงอายุบางท่านก็มีบทบาททางการเมืองอย่างที่เราเห็นอยู่นะคะค่ะคราวนี้อันนั้นเป็นเรื่องของ 2.1 ทั้งหมดเลยนะคะคราวนี้เรามาดูที่ตอนที่ 2.2 นะคะเป็นคุณลักษณะของผู้สูงอายุนะคะครูก็จะพูดด้านแรกก่อนนะคะเป็นคุณลักษณะด้านร่างกายนะคะถ้าพวกเราสังเกตผู้สูงอายุในบ้านเราจะเห็นว่าร่างกายเนี่ยเสื่อมถอยลงทุกระบบไม่ว่าจะเป็นผิวหนังกล้ามเนื้อกระดูกระบบหัวใจระบบไหลเวียนของโลหิตทางเดินหายใจทางเดินอาหารต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เข้าสู่วัยสูงอายุเนี่ยก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์ต้องรับประทานอาหารที่สุขถูกสุขลักษณะนะคะต้องพักผ่อนเพียงพอนะคะออกกำลังกายสม่ำเสมอนะคะและเมื่อยามเจ็บไข้เนี่ยถ้ามีผู้ดูแลช่วยเหลือใกล้ชิดก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะคะอันนั้นเป็นด้านร่างกายนะคะด้านจิตใจผู้สูงอายุเนี่ยจิตใจมันจะมีความสัมพันธ์กับร่างกายกับเศรษฐกิจกับสิ่งแวดล้อมนะคะผู้สูงอายุเนี่ยที่มีอาจจะมีจิตใจรู้สึกว้าเหวนะคะอันนี้อาจจะเกิดมาจากการสูญเสียตำแหน่งหน้าที่ทางการงานการเกษียณอายุการที่เคยเป็นที่พึ่งเป็นใหญ่ในบ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่กลับมาเป็นการพึ่งพาผู้อื่นแทนนะคะเพราะฉะนั้นก็ทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยรู้สึกบางท่านก็อาจจะต้องอยู่ตามลำพังเพราะว่าลูกหลานแยกครอบครัวออกไปนะคะเรื่องเศรษฐกิจก็อาจจะพบกับรายได้ลดลงหรือบางคนไม่มีรายได้เข้ามาเลยสิ่งเหล่านี้

กระทบต่อจิตใจนะคะทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกเงียบเหงาเดียวดายเกิดความท้อแท้ขาดความมั่นคงขาดใจได้ง่ายนะคะอันนี้เป็นเรื่องของจิตใจค่ะค่ะต่อไปก็จะเป็นเรื่องคุณลักษณะผู้สูงอายุในเรื่องของเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมนะคะในเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดก็คือผู้สูงอายุก็จะต้องถ้าทำงานในหน่วยงานก็จะเกษียณใช่ไหมคะตามข้อกำหนดของหน่วยงานหรือผู้สูงอายุที่ทำงานเองนะคะไม่ว่าจะเป็นค้าขายเป็นเกษตรกรเนี่ยก็อาจจะต้องลดบทบาทลดภาระงานลงเนื่องจากความเสื่อมถอยของร่างกายร่างกายอ่อนแอลงก็เลยต้องมอบให้บุตรหลานหรือญาติเนี่ยเป็นผู้ดูแลแทนนะคะการที่ผู้สูงอายุต้องลดภาระลดบทบาทเนี่ยมันก็โยงกับรายได้ซึ่งเคยได้เนี่ยก็จะลดลงอย่างมากหรือขาดหายไปนะคะซึ่งก็จะกระทบต่อการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุนะคะผู้สูงอายุบางคนบางกลุ่มเนี่ยถึงแม้ร่างกายจะอ่อนแอแล้วเนี่ยนะคะแต่ก็ยังต้องทำงานต้องหารายได้เพราะว่าไม่มีลูกหลานดูแลนะคะในส่วนเงินออมก็อาจจะไม่ได้ออมเงินไว้นะคะถึงแม้จะได้รับสวัสดิการจากรัฐบ้างแต่ก็อาจจะเป็นเงินเพียงเล็กน้อยก็ไม่เพียงพอนะคะดังนั้นเรายังเห็นว่าผู้สูงอายุจำนวนมากเนี่ยก็ยังจะต้องทำงานต้องประกอบอาชีพนะคะค่ะการที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุให้มีฐานะให้มีความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจได้ดีพอสมควรเนี่ยนะคะก็ต้องทำในสิ่งต่อไปนี้นะคะ1จะต้องสร้างความเข้าใจให้เตรียมตัวจริงๆต้องเตรียมตัวก่อนวัยสูงอายุนะคะแต่เมื่อเป็นผู้สูงอายุแล้วไม่ได้เตรียมตัวเนี่ยก็ต้องทำนะคะก็ต้องดูแลเรื่องรายได้จัดแบ่งนะคะให้เป็นสัดส่วนไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยอะไรพวกนี้นะคะค่ะประการต่อไปชุมชนต้องจัดกิจกรรมการออมนะคะเช่นการออมกลุ่มสัจจะกลุ่มออมทรัพย์เหล่านี้เป็นต้นนะคะจัดอบรมอาชีพที่เหมาะสมให้กับผู้สูงอายุจัดหาตลาดขายผลิตภัณฑ์ให้กับผู้สูงอายุหรือหน่วยงานนี้ก็อาจจะจัดรีสกิลอัพสกิลให้กับผู้สูงอายุนะคะส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยรับผู้สูงอายุเข้าทำงานเช่นขณะนี้ในหลายๆประเทศเนี่ยทำแล้วอย่างเช่นญี่ปุ่นเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเจนมากเลยนะคะค่ะค่ะอันนั้นเป็นเรื่องของเศรษฐกิจคราวนี้มาดูเรื่องสิ่งแวดล้อมบ้างนะคะเรื่องสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยคือเราจะมองตั้งแต่ที่อยู่อาศัยเลยใกล้ตัวผู้สูงอายุที่สุดนะคะก็คือบ้านหรือที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุออกไปจนถึงชุมชนที่ผู้สูงอายุอยู่อาศัยออกไปจนถึงเมืองนะคะทุกอย่างเนี่ยควรจะต้องจัดสิ่งที่อำนวยความสะดวกนะคะสิ่งที่เอื้อต่อผู้สูงอายุพอสมควรนะคะอย่างเช่นในที่สาธารณะเนี่ยต้องมีทางลาดต้องมีราวบันไดต้องมีห้องน้ำที่เหมาะกับสุขลักษณะของผู้สูงอายุนะคะเวลาที่จะขึ้นที่สูงๆก็อาจจะต้องมีบันไดเลื่อนนะคะหรือรถสาธารณะเนี่ยค่ะจะต้องมีบันไดที่ผู้สูงอายุจะต้องก้าวขึ้นได้อย่างปลอดภัยอันนี้ครูเคยเห็นในหลายๆประเทศนะคะรถของเขาเนี่ยเวลาจอดเทียบที่จอดรถนะคะไอ้ตัวบันไดเนี่ยค่ะมันจะกดลงมาเรียบเท่ากับทางเท้าเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุในการขึ้นรถคือไม่ต้องก้าวสูงอย่างนี้เป็นต้นนะคะค่ะเรามาดูทีละอย่างนะคะทีละประเด็นนะคะเรื่องบ้านที่อยู่อาศัยนะคะถ้าเป็นบ้านที่ออกแบบสำหรับผู้สูงอายุนะคะพื้นควรจะเรียบเสมอกันไม่ยกพื้นให้มันมีหลายระดับต่างระดับนะคะห้องนอนเนี่ยควรจะอยู่ชั้นล่างนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกอันนี้เสริมนิดนึงนะคะจากการวิจัยเนี่ยเขาบอกว่าบ้านของผู้สูงอายุเนี่ยควรจะเป็นบ้านชั้นเดียวนะคะเพ
พราะเมื่อมีอายุมากๆเนี่ยก็ไม่เหมาะที่

ที่จะเดินขึ้นบันไดสูงๆไปชั้นบนนะคะเพราะฉะนั้นชั้นเดียวแล้วสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเนี่ยจะอยู่ภายในชั้นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นห้องนอนนะคะห้องน้ำห้องทานอาหารนะคะห้องนั่งเล่นห้องพระต่างๆเนี่ยจะอยู่ในชั้นเดียวกันหมดแล้วก็พื้นจะเป็นระดับเดียวกันนะคะจะมีทางเดินที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุนะคะอย่างเช่นตัวอย่างเช่นห้องน้ำเนี่ยค่ะห้องน้ำเนี่ยก็ควรมีการแยกระหว่างส่วนที่เปียกแล้วก็ส่วนที่แห้งนะคะในห้องน้ำพื้นห้องน้ำควรเป็นพื้นที่หยาบไม่ลื่นนะคะมีราวจับนะคะแล้วก็สุขภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยต้องเหมาะกับระดับความสูงผู้สูงอายุคือไม่ใช่ที่จะต้องให้ผู้สูงอายุต้องปีนป่ายนะคะเพราะจะเสี่ยงกับการลื่นล้มนะคะอย่างนี้เป็นต้นอันนั้นด้านห้องน้ำนะคะด้านบริเวณบ้านนะคะบริเวณบ้านเนี่ยพื้นรอบบ้านเนี่ยนะคะพื้นรอบบ้านเนี่ยควรเป็นพื้นหยาบไม่ลื่นนะคะแล้วไม่ควรตั้งสิ่งกีดขวางระเกะระกะเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะสะดุดนะคะหกล้มได้ง่ายหรือต้นไม้ที่ปลูกรอบๆบริเวณบ้านเนี่ยก็ควรจะไม่หนาทึบเกินไปนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นที่อยู่ของสัตว์ร้ายนะคะกลางค่ำกลางคืนเกิดผู้สูงอายุเดินไปเนี่ยแล้วตาสายตาอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรนะคะเพราะฉะนั้นบริเวณบ้านก็มีความสำคัญนะคะค่ะคราวนี้ถัดจากบ้านออกมาที่ชุมชนนะคะในชุมชนที่ผู้สูงอายุอยู่เนี่ยก็จะต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะอาคารต่างๆในชุมชนเนี่ยสมมุติศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเนี่ยก็ต้องมีทางลาดสำหรับผู้สูงอายุเดินนะคะมีราวให้จับนะคะห้องน้ำก็ต้องเป็นห้องน้ำที่มีที่จับมีที่ยึดอะไรอย่างเงี้ยสำหรับผู้สูงอายุนะคะรวมถึงนะคะหลายประเทศเนี่ยได้พูดถึงการพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรสำหรับผู้สูงอายุนะคะเรามาดูกันสักนิดนึงว่าเป็นยังไงนะคะชุมชนหรือเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุเนี่ยเขาเรียกว่า age friendly city นะคะหรือจะเรียกว่า age friendly community ก็ได้นะคะมันก็จะมีองค์ประกอบนะคะในด้านต่อไปนี้ทางด้านกายภาพก็เหมือนที่ครูพูดมาแล้วเมื่อกี้นะคะพื้นที่ต่างๆนะคะภายนอกเนี่ยก็ควรจะมีทางเดินที่เหมาะสมมีราวจับมีอะไรที่เหมาะสมมีทางลาดนะคะตัวอาคารก็จะต้องมีลิฟต์นะคะหรือมีบันไดเลื่อนสำหรับผู้สูงอายุนะคะการคมนาคมขนส่งก็อย่างที่บอกนะคะรถนะคะรถสาธารณะก็ต้องเอื้อนะคะเอื้อต่อการที่ผู้สูงอายุที่นั่งวีลแชร์เนี่ยจะเข็นรถขึ้นไปได้นะคะหรือจะก้าวเดินเนี่ยบันไดขึ้นรถก็จะต้องไม่สูงนะคะอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นด้านกายภาพเนี่ยทั้งพื้นที่ภายนอกภายในตัวอาคารรถที่จะใช้ในการคมนาคมขนส่งนี่ต้องเอื้อหมดนะคะนะคะประการที่สองสภาพแวดล้อมทางสังคมนะคะสภาพแวดล้อมทางสังคมเนี่ยก็คือเรามองความเป็นอยู่ของคนในสังคมเนี่ยคนในสังคมต้องให้การยอมรับนะคะไม่ใช่ว่าโอ้พอมีผู้สูงอายุแล้วทำอะไรไม่ไหวแล้วไม่อยากจะไปยุ่งด้วยปล่อยให้อยู่ตามลำพังเฉพาะผู้สูงอายุอันนั้นไม่ใช่นะคะควรให้ผู้สูงอายุเนี่ยได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆนะคะของสังคมเพราะผู้สูงอายุเนี่ยเราได้พูดกันมาตอนต้นท่านยังมีองค์ความรู้มีประสบการณ์ที่จะแบ่งปันที่จะช่วยเหลือสังคมอย่างมากมายเลยเพราะฉะนั้นถ้าสังคมเนี่ยรู้จักใช้ประโยชน์ในส่วนนั้นของท่านเนี่ยก็จะช่วยนำมาเป็นสิ่งที่พัฒนาสังคมได้นะคะเพราะฉะนั้นควรส่งเสริมให้ท่านมีส่วนร่วมเช่นในโรงเรียนหรือสถานศึกษาเนี่ยก็เชิญท่านไปให้ความรู้หรือการฝึกวิชาชีพนะคะครูเห็นบางโรงเรียนเช่นสอนเรื่องอาหารทำข้าวต้มมัดนะคะทำขนมโบราณก็สอนเชิญผู้สูงอายุไปเป็นวิทยากร
ทำเครื่องจักสานต่างๆก็เชิญผู้สูงอายุไปเป็นวิทยากรอย่างนี้เป็นต้นนะคะค่ะหรือนอกจากนั้นเนี่ยผู้สูงอายุที่ท่านเนี่ยขาดรายได้ก็ควรจะต้องมีการจ้างงานนะคะควรพัฒนาผู้สูงอายุให้มีอาชีพอย่างที่บอกอาจจะต้องมีการรีสกิลอัพสกิลในบางเรื่องให้กับท่านนะคะให้ท่านเนี่ยอยู่ร่วมในสังคมในฐานะเป็นพลเมืองคนหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งของสังคมนั้นๆ นะคะอันนี้คือองค์ประกอบที่2ค่ะองค์ประกอบที่3เป็นเรื่องของสุขภาพอนามัยและบริการทางสังคมนะคะก็จะต้องในชุมชนในสังคมเนี่ยควรจะต้องมีการดูแลผู้สูงอายุพอสมควรนะคะมีบริการสาธารณสุขมีการติดต่อสื่อสารนะคะมีการให้ความรู้ให้ข้อมูลแก่ผู้สูงอายุนะคะเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของตนเองเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเมื่อยามเจ็บป่วยหรือเมื่อท่านเจ็บป่วยเนี่ยท่านจะไปขอรับบริการจากใครที่ไหนนะคะอันนี้ในชุมชนชนบทหลายแห่งเนี่ยครูก็ได้เห็นเกิดขึ้นเหมือนกันนะคะเช่นอบต.เนี่ยค่ะก็จะมีรถมีอสม.ออกไปบริการนะคะไปบริการตรวจสุขภาพไปวัดความดันไปเจาะน้ำตาลดูระดับน้ำตาลในเลือดผู้สูงอายุอะไรอย่างเงี้ยตามหมู่บ้านต่างๆนะคะนอกจากนั้นก็จะมีบริการอื่นๆนะคะทางด้านสาธารณสุขมีรถรับส่งมีอะไรอย่างเงี้ยดีนะคะค่ะคราวนี้เราเห็นแล้วนะคะอันนั้นก็คือด้านของ age friendly community นะคะคราวนี้คุณลักษณะมาดูคุณลักษณะด้านสุดท้ายเป็นด้านของสังคมและการเรียนรู้นะคะด้านสังคมเนี่ยผู้สูงอายุจะรู้สึกสูญเสียสถานภาพและบทบาทนะตามที่กล่าวมาแล้วเนี่ยครอบครัวก็ให้ความสำคัญน้อยลงนะคะจากการที่เคยเป็นผู้นำเขาก็กลายเป็นผู้พึ่งพิงผู้อาศัยนะคะก็จะมีการในด้านของชีวิตความเป็นอยู่ก็อาจจะสูญเสียสามีภรรยาบุคคลที่ใกล้ชิดการกิจกรรมการเข้าสังคมต่างๆก็ลดลงนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งนะคะจากการวิจัยเนี่ยเขาบอกจะต้องพยายามส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าสังคมให้มากขึ้นมีกิจกรรมมีส่วนร่วมกับสังคมให้มากขึ้นก็จะช่วยเป็นการช่วยทางด้านจิตใจนะคะความรู้สึกที่ดีนะคะการเห็นคุณค่าในตนเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะการเปลี่ยนแปลงการได้รับการเคารพนับถือนี่ก็น้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นจะเกิดปัญหากับผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นการผู้สูงอายุต้องยอมรับและปรับตัวนะคะซึ่งแต่ละคนก็อาจจะยอมรับและปรับตัวได้ต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นคนในสังคมต้องช่วยกันค่ะต้องช่วยให้ท่านเห็นคุณค่าของตนเองโดยเชิญท่านไปมีส่วนร่วมต่างๆให้ท่านเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเท่าที่จะสอดคล้องกับศักยภาพของท่านนะคะแล้วเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงนะคะครูเคยเห็นผู้สูงอายุเนี่ยรวมกลุ่มทำสมุนไพรนะคะแล้วท่านก็มีความสุขมากเลยเอาข้าวมาทานด้วยกันได้พูดคุยกับคนวัยเดียวกันมันเหมือนเป็นยาอายุวัฒนะอีกอย่างหนึ่งให้กับท่านนะคะค่ะอันนั้นในเรื่องสังคมคราวนี้มาเรื่องการเรียนรู้บ้างนะคะทำไมผู้สูงอายุยังต้องเรียนรู้อยู่ก็อยากทำความเข้าใจก่อนว่าการเรียนรู้ไม่ใช่การไปโรงเรียนหรือไปมหาวิทยาลัยไปสถาบันการศึกษาเหมือนคนวัยเด็กหรือวัยอื่นนะคะแต่การเรียนรู้ของผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะเป็นเรียนรู้จากสื่อเรียนรู้จากกิจกรรมต่างๆเรียนรู้จากการเข้าฟังคนมาพูดมาให้ความรู้อะไรเงี้ยอันนี้เป็นการเรียนรู้นะคะทำไมผู้สูงอายุยังต้องเรียนรู้เพื่อดูแลสุขภาพใช่ไหมคะการได้รับความรู้การได้ข้อมูลข่าวสารก็เพื่อมาดูแลสุขภาพนะคะเพื่อดำรงชีวิตได้ด้วยตนเองไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่นนะคะเพื่อเอาความรู้เรื่องต่างๆเนี่ยไปพัฒนาตนเองหรือบางคนเนี่ยยังต้องประกอบอาชีพ
ก็ให้สามารถที่จะไปทำงานได้ไปประ

อบอาชีพได้นะคะต้องการพิสูจน์ว่าตัวเองมีศักยภาพนะคะครูเคยฟังผู้สูงอายุท่านหนึ่งนะท่านเล่นกีตาร์นะท่านบอกตอนที่อยู่ในวัยเด็กวัยกลางคนอะไรก็ไม่มีโอกาสได้ทำได้เล่นนะคะแต่พอวัยสูงอายุเนี่ยมีเวลามากขึ้นก็อยากจะดูว่าตัวเองมีศักยภาพที่ทำได้ไหมปรากฏว่าท่านทั้งเล่นกีตาร์ทั้งร้องเพลงสากลได้ไพเราะมากมากเลยนะคะอย่างนี้เป็นต้นค่ะประการที่5นะคะเพื่อจะได้มีส่วนร่วมอย่างผู้สูงอายุเล่นไลน์เนี่ยก็จะได้ร่วมกับครอบครัวนะคะร่วมกับชุมชนอะไรอย่างเงี้ยได้ร่วมกิจกรรมกับเขาไม่ตกกิจกรรมไม่ตกเทรนด์นะคะอันที่6ก็คือบางกิจกรรมเนี่ยมีความบันเทิงมีสันทนาการใช่ไหมคะไปเข้าชมรมผู้สูงอายุไปเข้าโรงเรียนผู้สูงอายุท่านก็อยากไปนะคะอีกประการหนึ่งก็เพื่อให้รู้ความเปลี่ยนแปลงของโลกของวิทยาศาสตร์ของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปนะคะอีกประการหนึ่งก็คือเพื่อพัฒนาสติปัญญาของตนเองนะคะเพื่อให้ไม่หลงลืมไม่สูญเสียความจำค่ะเพื่อปัญหาต่างๆนะคะเพื่อให้รับผิดชอบเดี๋ยวนี้ผู้สูงอายุเนี่ยอยู่โดยลำพังก็เยอะนะคะเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องการข้อมูลข่าวสารต้องการความรู้นะคะประการต่อไปก็คือเพื่อบริหารจิตใจนะคะบางคนก็เรียนรู้เพื่อตอบแทนสังคมเพื่อที่จะได้ไปแชร์สิ่งต่างๆให้กับสังคมบางคนก็เรียนรู้เพื่อดูแลบิดามารดาหรือคู่ชีวิตอย่างครูเนี่ยครูก็สูงอายุก็ยังต้องเรียนรู้เพราะว่าครูก็ต้องการความรู้มาดูแลคุณแม่อย่างนี้เป็นต้นนะคะค่ะนักศึกษาคะที่เราได้เรียนกันมานะคะเราก็ได้รู้ความสำคัญของผู้สูงอายุและคุณลักษณะด้านต่างๆของผู้สูงอายุนะคะและคุณลักษณะสุดท้ายก็คือด้านการเรียนรู้การเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุจะสำเร็จได้เนี่ยต้องอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่ายนะคะไม่ใช่เฉพาะตัวผู้สูงอายุเท่านั้นครอบครัวชุมชนและสังคมด้วยกันนะคะค่ะสำหรับวันนี้ครูคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษานะคะค่ะสวัสดีค่ะ

0: ื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ตอนนี้เป็นครูอาสาสมัครสอนตามชุมชนต่างๆทำแล้วสบายใจค่ะได้รู้จักเด็กรู้จักโลกของเด็กเรียนรู้ประสบการณ์ไปพร้อมๆกับเด็กจึงไม่ต้องรอประสบการณ์หลังเรียนจบค่ะเริ่มตอนนี้มันก็ได้ตอนนี้เราสอนเขาเขาก็รักเราเราก็มีกำลังใจเรียนมสท.นอกจากจะได้เรียนเนื้อหาในตำราแล้วยังได้เป็นครูจริงๆพร้อมกันไปด้วยเลยค่ะมันเป็นความรู้สึกเชื่อมั่นอยู่ข้างในอธิบายออกมายากมากค่ะ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับหน่วยที่5การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งวงเล็บ2ตอนที่1นะคะทรัพย์สินที่ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีว่าด้วยมาตรา301ทรัพย์สินที่ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีได้แก่เครื่องนุ่มห่มหลับนอนเครื่องใช้ในครัวเรือนหรือเครื่องใช้สอยส่วนตัวโดยประมาณรวมกันราคาไม่เกินประเภทละ 20,000 บาทตามนี้นะคะอาจารย์จะขออธิบายยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นเครื่องนอนผ้านวมหมอนมุ้งต่างๆรวมกันจะต้องไม่ถึง 20,000 บาทเครื่องใช้ในครัวเรือนตู้เย็นไมโครเวฟเหล่านี้นะคะประเภทละก็คือทั้งหมดในครัวเรือนนี้รวมกันไม่ถึง 20,000 บาทก็จะแยกเป็นประเภทไปสัตว์สิ่งของเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาชีพหรือการประกอบวิชาชีพเท่าที่จำเป็นในการเลี้ยงชีพของลูกหนี้ตามคำพิพากษาราคารวมกันโดยประมาณไม่เกิน 100,000 บาทจะขอยกตัวอย่างว่าสมมุติว่าเรามีคอมพิวเตอร์1เครื่องที่ใช้ในการประกอบวิชาชีพอาจจะเป็นการเล่นหุ้นหรือดูลงทุนวางทำกราฟิกก็ได้แต่เครื่องคอมเครื่องนี้ราคาแพงมากเพราะเราต้องใช้ทำกราฟิกในการประกอบวิชาชีพราคาคอมเครื่องนี้อยู่ที่ 150,000 บาทเช่นนี้นะคะแต่เป็นคอมเครื่องเดียวที่เราใช้ในการประกอบวิชาชีพเน้นนะคะว่าเป็นคอมเครื่องเดียวเช่นนี้นะคะเจ้าพนักงานบังคับคดีก็ไม่สามารถยึดทรัพย์ที่เราใช้ในการประกอบวิชาชีพเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพของเราได้ต่อไปนะคะมาตรา301ก็ยังรวมถึงสัตว์สิ่งของเครื่องใช้และอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ทำหน้าที่ช่วยเหลือแทนอวัยวะของลูกหนี้ตามคำพิพากษาอย่างเช่นลูกหนี้ต้องใช้ขาเทียมเช่นนี้นะคะก็ไม่สามารถยึดไปได้ไม่สามารถจะยึดขาเทียมของลูกหนี้ไปได้แม้ว่ามันจะมีราคาก็ตามหรือทรัพย์ของลูกหนี้ตามคำพิพากษาอันมีลักษณะเป็นของส่วนตัวโดยแท้เช่นหนังสือสำหรับวงตระกูลโดยเฉพาะจดหมายสมุดบัญชีเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มนะคะแต่ถ้าเป็นกระเป๋าล่ะถ้าเป็นกระเป๋าผ้าโอเคมันเป็นเครื่องใช้ส่วนตัวที่ไม่สามารถยึดเอาได้แต่ถ้าเป็นกระเป๋าแบรนด์เนมราคา50,000 บาทหรือ 100,000 บาทอันนี้ก็นะจะโดนบังคับคดียึดทรัพย์ได้นะคะเงินหรือสิทธิเรียกร้องเป็นเงินที่ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีเงินหรือสิทธิเรียกร้องเป็นเงินที่ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีได้แก่เงินเดือนค่าจ้างบำนาญบำเหน็จเบี้ยหวัดหรือรายได้อื่นในลักษณะเดียวกันของข้าราชการเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างในหน่วยราชการและเงินสงเคราะห์บำนาญหรือบำเหน็จที่หน่วยราชการได้จ่ายให้แก่คู่สมรสหรือญาติที่ยังมีชีวิตของบุคคลเหล่านั้นส่วนเบี้ยเลี้ยงชีพซึ่งกฎหมายกำหนดไว้เงินรายได้เป็นคราวๆซึ่งบุคคลภายนอกได้ยกให้เพื่อเลี้ยงชีพนั้นให้มีจำนวนไม่เกินเดือนละ 20,000 บาทหรือเงินเดือนค่าจ้างบำนาญค่าชดใช้เงินสงเคราะห์หรือรายได้อื่นในลักษณะเดียวกันของพนักงานลูกจ้างหรือคนงานนอกจากข้าราชการเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างในหน่วยงานซึ่งนายจ้างหรือบุคคลใดได้จ่ายให้แก่บุคคลเหล่านั้นหรือคู่สมรสหรือญาติที่ยังมีชีวิตอยู่ของบุคคลเหล่านั้นเป็นจำนวนรวมกันไม่เกินเดือนละ 20,000 บาทหรือบำเหน็จหรือค่าชดเชยหรือรายได้อื่นในลักษณะเดียวกันของบุคคลดังกล่าวเป็นจำนวนไม่เกิน 300,000 บาทเงินชาปนกิจสงเคราะห์ที่ลูกหนี้ตามคำพิพากษาได้รับอันเนื่องมาจากความตายของบุคคลอื่นเป็นจำนวนตามที่จำเป็นในการดำเนิน

การชาปนกิจศพตามฐานะของผู้ตายหรือจำนวนที่เจ้าพนักงานบังคับคดีกำหนดภายใต้เงื่อนไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งได้วางหลักไว้จากตัวอย่างฎีกานะคะก็จะมีในเรื่องของสิทธิเรียกร้องค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางค่าเช่าที่พักตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการพ.ศ.2518เป็นค่าจ้างซึ่งทางราชการจ่ายให้เป็นพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือนและค่าจ้างจากงบประมาณรายจ่ายให้แก่ข้าราชการหรือลูกจ้างที่เดินทางไปปฏิบัติราชการชั่วคราวนอกที่ตั้งสำนักงานซึ่งปฏิบัติงานเป็นปกติไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา286ซึ่งเป็นมาตราเดิมก่อนที่จะมาแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นมาตรา302นะคะขอยกตัวอย่างอีกสัก1ฎีกานะคะเงินขวัญถุงที่ข้าราชการได้รับจำนวน7เท่าของเงินเดือนตามพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุนะคะพ.ศ.2548มาตรา8เป็นส่วนหนึ่งของเงินที่ราชการจ่ายเพื่อช่วยเหลือข้าราชการที่ลาออกก่อนเกษียณอายุราชการถือได้ว่าเป็นเงินบำเหน็จซึ่งไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา386หรือมาตรา302ในปัจจุบันค่ะวิธียึดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาวิธียึดทรัพย์แต่ละประเภทประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งบัญญัติวางหลักเกณฑ์ไว้แตกต่างกันตามประเภททรัพย์ได้แก่การยึดอสังหาริมทรัพย์หรือการยึดสังหาริมทรัพย์เช่นการยึดสังหาริมทรัพย์พิเศษการยึดหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์การยึดตั๋วเงินหรือตราสารเปลี่ยนมือการยึดหุ้นในห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือในบริษัทจำกัดหรือการยึดสิทธิต่างๆตามกฎหมายการยึดสิทธิต่างๆก็อย่างเช่นการยึดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้จดทะเบียนการยึดสิทธิในสิทธิบัตรสิทธิเครื่องหมายการค้าหรือสิทธิอย่างอื่นของลูกหนี้ตามคำพิพากษาการยึดสิทธิการเช่าทรัพย์สินหรือสิทธิที่จะได้ใช้บริการต่างๆที่มีราคาและถือเอาได้การยึดอสังหาริมทรัพย์นะคะอสังหาริมทรัพย์ของลูกหนี้ก็สามารถถูกยึดเอาได้เช่นกันนะคะอยู่ในมาตรา312นะคะซึ่งเจ้าพนักงานบังคับคดีเนี่ยก็จะต้องมีการนำหนังสือสำคัญสำหรับทรัพย์นั้นมาเก็บรักษาไว้โฉนดที่ดินโฉนดบ้านเป็นต้นนะคะหรือฝากไว้แก่บุคคลใดตามที่เห็นสมควรเว้นแต่ทรัพย์นั้นจะยังไม่ได้มีหนังสือสำคัญออกมาทีนี้มีกรณีที่ว่าไม่ได้ตัวหนังสือสำคัญของไม่ได้โฉนดที่ดินหรือโฉนดบ้านมาไว้กับเจ้าพนักงานบังคับคดีเจ้าพนักงานบังคับคดีก็มีอำนาจที่จะใช้สำเนาของโฉนดที่ดินนั้นในการบังคับคดีขายทอดตลาดได้เช่นกันมีประเด็นที่ว่าถ้าเป็นบ้านที่ติดจำนองอยู่จะสามารถถูกยึดทรัพย์ได้หรือไม่คำตอบก็คือสามารถถูกยึดทรัพย์ได้ค่ะเจ้าหนี้จำนองจะกลายเป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิ์ที่มีสิทธิได้รับชำระหนี้เหนือกว่าเจ้าหนี้สามัญโดยปกติทั่วไปอาจารย์ขอยกตัวอย่างเป็นโจทย์ตุ๊กตานะคะนายกเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา1ล้านบาทของนายขอนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดิน1แปลงของนายขอเมื่อวันที่1สิงหาคมปี66นะคะและเจ้าพนักงานบังคับคดีแจ้งยึดไปยังเจ้าพนักงานที่ดินเมื่อวันที่15สิงหาคมปี66ปรากฏว่านายขอจดทะเบียนขายที่ดินแปลงดังกล่าวแก่นายคอไปก่อนแล้วตั้งแต่วันที่8สิงหาคมซึ่งเป็นวันที่ก่อนเจ้าพนักงานบังคับคดีจะไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่ที่ดินพอไปแจ้งเมื่อวันที่15นะคะซึ่งนายคอเนี่ยรับ

นโดยสุจริตดังนี้นะคะการบังคับคดีเนี่ยจะใช้กับนายคอได้หรือไม่คำตอบนะคะการบังคับคดียึดที่ดินซึ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์เจ้าพนักงานบังคับคดีจะต้องแจ้งการยึดให้กับเจ้าพนักงานที่ดินทราบจึงจะเป็นการบังคับคดีที่ชอบด้วยกฎหมายเมื่อนายคอนะคะรับโอนที่ดินที่ถูกยึดโดยสุจริตก่อนที่เจ้าพนักงานที่ดินจะทราบการยึดการบังคับคดีนั้นจึงใช้ยันกับนายคอไม่ได้ก็จะเห็นได้ว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีนะคะนอกจากจะต้องแจ้งกับตัวลูกหนี้ตามคำพิพากษาแล้วว่ามีการยึดที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ชิ้นนี้ก็ยังต้องไปแจ้งกับเจ้าพนักงานกรมที่ดินหรือเจ้าพนักงานที่จดทะเบียนด้วยค่ะผลของการยึดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาผลของการยึดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาสำหรับสังหาริมทรัพย์ให้ครอบไปถึงดอกผลธรรมดาและดอกผลนิตินัยซึ่งจะอยู่ในมาตรา314บัญญัติให้การยึดสังหาริมทรัพย์มีรูปร่างของลูกหนี้ตามคำพิพากษามีผลครอบไปถึงดอกผลธรรมดาและดอกผลนิตินัยด้วยวรรค2ของมาตรา304เนี่ยเป็นการยึดอสังหาริมทรัพย์ที่มีผลครอบไปถึงเครื่องอุปกรณ์และดอกผลนิตินัยของทรัพย์ดอกผลธรรมดาของทรัพย์ที่ลูกหนี้ตามคำพิพากษามีสิทธิ์เก็บเกี่ยวจะถือว่าถูกยึดตามกฎหมายก็ต่อเมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีได้แจ้งหรือปิดประกาศให้ลูกหนี้ตามคำพิพากษาหรือผู้ครอบครองหรือผู้ดูแลทรัพย์ทราบในขณะทำการยึดว่าด้วยการยึดดอกผลด้วยทีนี้มีข้อสังเกตว่าสำหรับการยึดสังหาริมทรัพย์มีผลตามกฎหมายครอบไปถึงดอกผลธรรมดาและดอกผลนิตินัยของสังหาริมทรัพย์ที่ถูกยึดทันทีต่างกับดอกผลธรรมดาของทรัพย์ที่ลูกหนี้ตามคำพิพากษามีสิทธิ์เก็บเกี่ยวเจ้าพนักงานบังคับคดีต้องปฏิบัติตามวงเล็บ2ที่ว่าด้วยดอกผลธรรมดาของทรัพย์นั้นที่ลูกหนี้ตามคำพิพากษาเก็บเกี่ยวเมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีได้แจ้งหรือปิดประกาศให้ลูกหนี้ตามคำพิพากษาหรือผู้ครอบครองหรือผู้ดูแลทราบต้องแจ้งให้ทราบก่อนนะคะถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์เนี่ยให้ครอบไปถึงดอกผลธรรมดาได้ทันทีแต่ถ้าเป็นอสังหาเนี่ยดอกผลธรรมดาจะต้องเป็นสิทธิเก็บเกี่ยวข้อสังเกตนะคะสำหรับมาตรานี้นะคะสำหรับการยึดสังหาริมทรัพย์ผลตามกฎหมายเนี่ยครอบไปถึงดอกผลธรรมดาและดอกผลนิตินัยของสังหาริมทรัพย์ที่ถูกยึดในทันทีต่างกับการยึดอสังหาริมทรัพย์นะคะการยึดอสังหาริมทรัพย์เนี่ยดอกผลธรรมดาของทรัพย์ที่ลูกหนี้มีสิทธิ์เก็บเกี่ยวเจ้าพนักงานบังคับคดีเนี่ยจะต้องปฏิบัติก็คือจะต้องมีการแจ้งไปที่ปิดประกาศไปที่ลูกหนี้หรือผู้ดูแลผู้ครอบครองทรัพย์นั้นนะคะเสียก่อนว่ามีผลที่จะยึดดอกผลธรรมดานั้นด้วยตามมาตรา305นะคะการยึดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษานะคะก็จะมีผลเป็นการที่ลูกหนี้ตามคำพิพากษาเนี่ยก่อให้เกิดการโอนหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิในทรัพย์สินที่ถูกยึดภายหลังที่ได้ทำการยึดไว้แล้วหาไม่สามารถใช้ยันกับเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาหรือเจ้าพนักงานบังคับคดีได้นะคะก็คือไม่สามารถใช้ยันกับตัวเจ้าหนี้ได้นั่นเองคำสั่งอายัดและผลของการอายัดสิทธิเรียกร้องศาลหรือเจ้าพนักงานบังคับคดีมีคำสั่งอายัดสิทธิเรียกร้องที่ลูกหนี้ตามคำพิพากษามีต่อบุคคลภายนอกและกระทำได้ไม่ว่าจะมีข้อโต้แย้งหรือไม่และห้ามไม่ให้ลูกหนี้ตามคำพิพากษาโอนเปลี่ยนแปลงหรือระงับซึ่งสิทธิเรียกร้องภายหลังมีการอายัดไว้แล้วตามมาตรา316นะคะจะขออธิบายในมาตรานี้นะคะเลยการบังคับคดีโดยการอายัดทรัพย์สินก็คือการที่ขอให้

าลมีคำสั่งให้บุคคลภายนอกมิให้มีการทำการโอนทรัพย์สินหรือชำระหนี้แก่ลูกหนี้ตามคำพิพากษาซึ่งเนื่องมาจากลูกหนี้ตามคำพิพากษามีสิทธิเรียกร้องที่จะให้บุคคลภายนอกชำระหนี้หรือชำระเงินหรือส่งมอบทรัพย์สินให้แก่ลูกหนี้ตามคำพิพากษาการบังคับคดีโดยการอายัดจึงเป็นการบังคับเอาแก่สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ตามคำพิพากษาที่มีต่อบุคคลภายนอกอาจารย์จะขอยกตัวอย่างเป็นฎีกาที่652/2508จำเลยทำหนังสือสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องของจำเลยในเงินค่าจ้างเหมาก่อสร้างอาคารให้แก่ผู้ร้องซึ่งเป็นเจ้าหนี้โดยบอกกล่าวการโอนไปยังลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องนั้นและได้รับความยินยอมแล้วสิทธิที่จะได้รับเงินค่าจ้างเหมาจึงตกเป็นของผู้ร้องและขาดจากการเป็นสิทธิ์หรือทรัพย์สินของจำเลยแม้ว่าขนาดโอนสิทธิเรียกร้องจะยังไม่ถึงกำหนดงวดที่จำเลยจะได้รับเงินตามสัญญาจ้างเหมาก็ตามและเมื่อไม่ปรากฏว่าในขนาดโอนผู้ร้องได้รู้ถึงข้อความจริงอันเป็นทางให้เจ้าหนี้อื่นรวมทั้งโจทต้องเสียเปรียบโจทจึงไม่มีสิทธิ์ขอให้ศาลอายัดเงินจำนวนนี้ได้ต่อมานะคะตามมาตรา317นะคะได้บัญญัติเกี่ยวกับการอายัดตามมาตรา316นะคะอาจกระทำได้ไม่ว่าหนี้ที่เรียกร้องนั้นจะมีข้อโต้แย้งข้อจำกัดเงื่อนไขหรือว่าได้กำหนดจำนวนไว้แน่นอนหรือไม่ก็ตามการจะถือว่าบุคคลภายนอกซึ่งถูกกล่าวอ้างว่าเป็นลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ตามคำพิพากษาจะถูกบังคับคดีได้นั้นจะต้องมีการดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายเสียก่อนค่ะคือต้องมีคำสั่งอายัดไปยังบุคคลภายนอกนั้นโดยชอบแล้วหากไม่มีคำสั่งอายัดไปยังบุคคลภายนอกดังกล่าวเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาก็จะขอให้บังคับคดีเพื่อยึดทรัพย์สินของบุคคลภายนอกโดยอ้างว่าไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานบังคับคดีไม่ได้นะคะแม้จะมีข้อควรให้เชื่อได้ว่าบุคคลภายนอกนั้นมีความผูกพันตามกฎหมายสารบัญญัติแล้วก็ตามการห้ามไม่ให้ลูกหนี้เนี่ยตามคำพิพากษาโอนเปลี่ยนแปลงหรือระงับซึ่งสิทธิเรียกร้องภายหลังการอายัดทรัพย์สินไว้แล้วก็จะอยู่ในมาตรา320นะคะเป็นการอายัดสิทธิเรียกร้องนะคะแล้วก็จะมีผลอย่างไรต่อลูกหนี้บ้างนะคะขอยกตัวอย่างเป็นตุ๊กตาโจทย์นิดหนึ่งนะคะนายกนะคะเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารพาณิชย์จากนายขอโดยค่าจ้างเหมา10ล้านบาทกำหนดชำระเมื่อก่อสร้างเสร็จภายใน1ปีตามสัญญาและนายกเนี่ยโอนสิทธิเรียกร้องค่าจ้างเหมาให้แก่นายคอนะคะโดยแจ้งให้นายขอซึ่งเป็นนายจ้างรับเหมาเนี่ยทราบแล้วต่อมาเมื่อก่อสร้างใกล้เสร็จนายงอนะคะเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาของนายกอ10ล้านบาทเนี่ยเช่นกัน10ล้านบาทเช่นกันนะคะจะขอบังคับคดีอายัดเงินค่าจ้างเหมาดังกล่าวได้หรือไม่คำตอบนะคะเมื่อนายกเนี่ยโอนสิทธิเรียกร้องเงินค่าจ้างเหมาให้แก่นายคอโดยชอบด้วยกฎหมายไปก่อนแล้วนะคะนายกนะคะย่อมไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินค่าจ้างเหมานั้นดังนั้นนะคะการที่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาก็คือนายจอเนี่ยมาอายัดสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเนี่ยจึงไม่สามารถกระทำได้ค่ะการขอให้ศาลบังคับคดีการขอให้ศาลบังคับบุคคลภายนอกชำระหนี้ตามสิทธิเรียกร้องบุคคลภายนอกซึ่งเป็นลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องอาจถูกบังคับคดีเสมือนหนึ่งเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาแต่หากบุคคลภายนอกหรือบุคคลอื่นผู้จะต้องเสียหายเพราะคำสั่งอายัดมีสิทธิยื่นคำร้องคัดค้านคำสั่งอายัดมาตรา321นะคะจะบัญญัติเกี่ยวกับบุคคลภายนอก
บุคคลภายนอกซึ่งเป็นลูกหนี้แห่งสิทธิ์ที่เรียกร้องอาจถูกบังคับคดีเสมือนหนึ่งเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาถ้าบุคคลภายนอกไม่ชำระหนี้ตามคำสั่งอายัดของศาลหรือเจ้าพนักงานบังคับคดีนะคะตามมาตรา316นะคะเจ้าพนักงานบังคับคดีแจ้งให้เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาทราบในกรณีเช่นว่านี้เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาอาจยื่นคำร้องต่อศาลให้บังคับบุคคลภายนอกนั้นปฏิบัติการชำระหนี้ตามที่เจ้าพนักงานบังคับคดีมีคำสั่งได้นะคะอย่างไรก็ตามนะคะตามมาตรา321นะคะการจะถือว่าบุคคลภายนอกซึ่งถูกกล่าวอ้างว่าเป็นลูกหนี้แห่งที่เรียกร้องของลูกหนี้ตามคำพิพากษาจะถูกบังคับคดีได้นั้นจะต้องมีการดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายเสียก่อนคือต้องมีการมีคำสั่งอายัดไปยังบุคคลภายนอกนั้นโดยชอบแล้วหากยังไม่มีคำสั่งอายัดไปยังบุคคลภายนอกดังกล่าวเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาก็จะขอให้บังคับคดีเพื่อยึดทรัพย์สินของบุคคลภายนอกโดยอ้างว่าไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานบังคับคดีไม่ได้นะคะแม้จะมีข้อควรให้เชื่อได้ว่าบุคคลภายนอกนั้นมีความผูกพันตามสารบัญญัติแล้วก็ตามคัดค้านคำสั่งอายัดสิทธิเรียกร้องนะคะก็จะอยู่ในมาตรา325นะคะมาตรา325นะคะเมื่อได้แจ้งคำสั่งอายัดสิทธิเรียกร้องให้บุคคลภายนอกตามมาตรา316แล้วบุคคลภายนอกนั้นอาจยื่นคำร้องคัดค้านคำสั่งอายัดต่อศาลได้ภายใน15วันนะคะบุคคลผู้จะต้องเสียหายเพราะคำสั่งอายัดอาจยื่นคำร้องคัดค้านคำสั่งดังกล่าวได้ภายในเวลาที่กำหนดนะคะการขายทอดตลาดการขายทอดตลาดนะคะเจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการกำหนดวันขายทอดตลาดทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องไม่น้อยกว่า60วันนับแต่วันยึดอายัดหรือส่งมอบทรัพย์สินหากทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องมีสภาพเป็นของสดหรือของเสียหรือหากล่าช้าจะเสี่ยงความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายจะเกินส่วนแห่งค่าของทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องเจ้าพนักงานบังคับคดีขายหรือจำหน่ายได้ในทันทีตามมาตรา331นะคะก็จะบัญญัติว่าเมื่อได้ยึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิเรียกร้องทั้งหมดหรือบางส่วนของลูกหนี้ตามคำพิพากษาหรือได้มีการส่งมอบทรัพย์สินตามสิทธิเรียกร้องที่ถูกอายัดแก่เจ้าพนักงานบังคับคดีแล้วถ้าไม่มีเหตุสมควรงดการบังคับคดีไว้ก่อนให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องนั้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และกฎกระทรวงว่าด้วยการนั้นหรือตามที่ศาลมีคำสั่งกำหนดนะคะหรือขายด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงได้นะคะก่อนการขายทอดตลาดทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องตามวรรคหนึ่งนะคะเจ้าพนักงานบังคับคดีต้องแจ้งกำหนดวันเวลาและสถานที่ซึ่งจะทำการขายทอดตลาดให้กับบรรดาผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีซึ่งอาจจะปรากฏตามทะเบียนหรือประการอื่นได้นะคะให้ได้ทราบด้วยโดยจะทำการขายทอดตลาดในวันหยุดหรือในเวลาใดๆนอกเวลาทำการปกติก็ได้นะคะทั้งนี้กำหนดวันและเวลาขายดังกล่าวจะต้องไม่น้อยกว่า60วันนับแต่วันที่ยึดหรือยึดอายัดหรือส่งมอบทรัพย์สินนั้นนะคะเพื่อให้การขายเนี่ยเป็นไปได้อย่างเที่ยงธรรมนะคะบุคคลที่มีส่วนได้เสียนะคะอย่างเช่นเจ้าของร่วมในอสังหาริมทรัพย์นะคะบุคคลเหล่านี้นะคะเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีมีสิทธิ์เต็มที่ที่จะเข้าสู้ราคาเองหรือมอบหมายให้บุคคลภายนอกบุคคลอื่นเนี่ยมาเข้ามาสู้ราคาได้ตามที่ตนต้องการและเมื่อพนักงานบังคับคดีเคาะไม้ให้แก่ผู้เสนอราคาสูงสุดแล้วนะคะห้ามไม่ให้บุคคลที่มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีทั้งหลายหยิบยกเรื่องราคาที่ได้จากขายทอดตลาดว่ามีราคาต่ำเกินสมควรมาเป็นเหตุให้มีการเพิกถอนการขายทอดตลาดได้อีกนะคะ
ต่อมานะคะจะเป็นในเรื่องของทรัพย์สิทธิ์หรือสิทธิเรียกร้อง

0: ที่มีสภาพเป็นของสดเสียได้หากล่าช้าเนี่ยจะเกิดความเสียหายนะคะตามมาตรา332เนี่ยก็ในกรณีที่ทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องที่จะขายหรือจำหน่ายมีสภาพเป็นของสดของเสียได้หรือถ้าหน่วงช้าไว้จะเสี่ยงที่จะเสียหายนะคะหรือค่าใช้จ่ายจะเกินส่วนแห่งค่าของทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องนั้นนะคะก็ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีขายหรือจำหน่ายได้ในทันทีโดยวิธีขายทอดตลาดหรือวิธีอื่นตามที่เจ้าพนักงานบังคับคดีเนี่ยเห็นสมควรค่ะ
1: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
3: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
2: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
4: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
5: สารพันคำถามกับสภากาชาดไทยตอนกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศตอนที่4ทราบหรือไม่ว่ากฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศนำมาใช้ใน2สถานการณ์คือ 1. สงครามระหว่างประเทศซึ่งเป็นการต่อสู้ระหว่าง2ประเทศหรือมากกว่า 2. สงครามภายในประเทศเช่นการสู้รบระหว่างกองกำลังของรัฐและฝ่ายต่อต้านรัฐบาลโดยกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศบังคับใช้กับคู่ต่อสู้ทุกฝ่ายไม่ว่าฝ่ายใดจะเป็นผู้เริ่มก่อสงครามก่อนก็ตาม
6: โครงการนี้ท่านเร่งให้จัดจ้างภายใน15วัน
7: แต่งบมันสูงมากต้องผ่านอนุมัติหลายขั้นตอนค่ะ
6: ไม่ต้องห่วงท่านดูแลทุกคนแน
7: ่ถ้าแบบนี้ทันแน่นอนค่ะ
8: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
9: น่าภูมิใจหรือเปล่าใครจะคิดว่าประเทศไทยจะมีคำที่มีความหมายว่าโกงมากขนาดนี้คำที่พวกเราได้ยินกันจนชินคำที่พวกเราใช้กันอย่างไม่รู้สึกละอาย
10: สุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047

ต่อไปจะบรรยายเรื่องเกี่ยวกับสิทธิของบุคคลภายนอกซึ่งได้รับผลกระทบจากการที่มีการบังคับคดีในคดีใดคดีหนึ่งผลกระทบยังไงครับจะผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินในเรื่องของบุคคลภายนอก

มาตรา322นะครับไปถึงมาตรา326โดยมาตรา322จะเป็นเรื่องข้อกฎหมายที่เรียกว่ากันส่วนนะครับต่อไปคือมาตรา323ที่เรียกว่าร้องขัดทรัพย์ต่อไปคือมาตรา234ที่เรียกว่าขอรับชำระหนี้ก่อนนะครับแล้วก็มีมาตรา325ที่เรียกว่าบุคคลภายนอกคัดค้านคำสั่งอายัดนะครับและต่อไปคือมาตรา326คือเรื่องเฉลี่ยทรัพย์ครับตั้งแต่มาตรา322ถึงมาตรา326นี้ก็คือเป็นข้อกฎหมายที่การบังคับคดีกรณีหนี้ตามภาษาเป็นหนี้เงินไปบังคับคดียึดทรัพย์ของลูกหนี้นะครับและทรัพย์ที่ไปยึดนั้นน่ะมันไปกระทบสิทธิบุคคลภายนอกเขาบุคคลภายนอกเขาจะได้รับความคุ้มครองอย่างไรก็จะแยกบรรยายนะครับตั้งแต่เรื่อง322ที่เรียกว่ากันส่วนขอให้นักศึกษาดูตามโปรเจคเตอร์นะครับจะเห็นได้ว่าอาจารย์ได้ขึ้นไว้ว่าบุคคลภายนอกผู้ทรงทรัพยสิทธิ เหนือทรัพย์สินที่ถูกบังคับคดีบุคคลภายนอกผู้ทรงบุริมสิทธิ์เหนือทรัพย์สินที่ถูกบังคับคดีบุคคลภายนอกผู้ทรงสิทธิยึดหน่วงเหนือทรัพย์สินที่ถูกบังคับคดีพวกเราครับขอให้ทุกคนลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับสมมุติว่าในกอฟ้องในขอเรียกเงิน10ล้านบาทชนะคดีเป็นเจ้าหนี้ตามภาษาในขอไม่ชำระหนี้ในกอต้องการบังคับคดีในกอทราบว่าในขอมีที่ดิน1แปลงในกอก็ขอให้ศาลออกหมายบังคับคดีตั้งเจ้าหน้าที่และนำเจ้าหน้าที่ไปยึดที่ดินแปลงนั้นของในขอลำพังข้อเท็จจริงเพียงแค่นี้มันก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าพอเจ้าพนักงานครับดีขายต่อตลาดที่ดินแปลงนั้นแล้วได้เงินเท่าไหร่ก็อันนี้ให้แก่ในกอเจ้าหนี้แต่ปัญหามันเกิดขึ้นตรงนี้ฮะสมมติว่าถ้าที่ดินแปลงนั้นของในขอลูกหนี้ตามบักษานั่นน่ะมีบุคคลภายนอกเขามีสิทธิ์ที่จะเดินผ่านหมายความว่าไงครับหมายความว่าถ้าที่ดินแปลงนั้นของในขอลูกหนี้ตามภาษาในกอเจ้าหนี้ยึดได้แต่ที่ดินแปลงนั้นน่ะความจริงน่ะตกเป็นพระราชจำยอมให้แก่ที่ดินของในเอซึ่งมีที่ดินติดกันนะฮะเรื่องพระราชจำยอมคงจำได้ใช่ไหมครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1387น่ะที่ว่าอสังหาริมทรัพย์จำต้องตกอยู่ในภาระให้ที่ให้อสังหาริมทรัพย์อีกแปลงหนึ่งใช้ประโยชน์ได้ครับในกรณีที่ถ้าที่ดินแปลงนั้นเป็นของลูกหนี้ตามภาษาเจ้าหนี้ยึดได้จริงแต่ถ้าที่ดินแปลงนั้นตกเป็นพระราชจำยอมให้แก่บุคคลภายนอกเขากรณีอย่างนี้เมื่อยึดมาแล้วขายไปแล้วใครมาซื้อได้ไปเนี่ยจะมีสิทธิ์ไม่ให้บุคคลภายนอกคือในเอซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินติดกันเดินผ่านเหมือนเดิมได้หรือไม่คำตอบก็จะบอกทันทีว่านี่แหละครับคือมาตรา322มาตรา32บอกว่าไงครับบทบัญญัติประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยการคับดีแก่ทรัพย์สินของลูกหนี้ตามภาษาย่อมไม่กระทบกระทั่งถึงทรัพยสิทธิ์พระจำยอมเป็นทรัพยสิทธิ์ครับเพราะฉะนั้นถ้าที่ดินแปลงนั้นของในขอลูกหนี้ตกเป็นพระจำยอมให้แก่ที่ดินในเอซึ่งอยู่ติดกันในเอย่อมมีสิทธิ์เดินผ่านที่ดินแปลงนั้นของในขอได้ตลอดปัญหาว่าแต่ในขอเป็นลูกหนี้ตามภาษาในกอในกอมีสิทธิ์ยึดขายเท่าตลาดได้ก็เป็นสิทธิ์ในกอยึดไปขายได้สมมติมีในบีมาประมูลซื้อได้ในบีซื้อที่ดินไปแล้วเป็นเจ้าของที่ดินแล้วในบีจะบอกว่าในเอมาเดินไม่ได้แล้วเพราะฉันเป็นเจ้าของใหม่แล้วได้ไหมมาตรานี้ให้คำตอบว่าในบีซึ่งเป็นเจ้าของคนใหม่ปฏิเสธสิทธิ์ของในเอไม่ได้เพราะอะไรครับแม้ที่ดินแปลงนี้เป็นของลูกหนี้ตามภาษาจะถูกเจ้าหนี้ยึดไปขายต่อตลาดคนที่ซื้อไปก็ต้องรับไปทั้งภาระจำยอมที่ตกแก่ที่ดินของนายเอเขาเหมือนเดิมตัวประกันพออาจารย์พูดสรุปตรงนี้จะเห็นได้ภาพชัดเจนเลยใช่ไหมฮะว่าเห็นไหมการบังคับคดีเกี่ยวกับที่ดินแปลงนี้ที่เจ้าหนี้กระทำต่อทรัพย์สินลูกหนี้นะจะไปบังคับให้กระทบสิทธิ์ของบุคคลภายนอกซึ่งเขาทรงทรัพยสิทธิ์พระราชจำยอมอยู่ไม่ได้นี่เป็นตัวอย่างอันหนึ่งนะครับ

กับอีกอันนึงก็คือบุคคลภายนอกผู้ทรงบุริมสิทธิ์เหนือทรัพย์สินที่ถูกบังคับคดีหมายความว่าไงครับถ้าเกิดที่ดินแปลงนั้นของในขอลูกหนี้ไม่ได้ตกเป็นพระจำยอมให้แก่ที่ดินใน A ครับแต่มีใน A เขามีบุริมสิทธิ์พิเศษเหนือที่ดินแปลงนี้ของในขออยู่แล้วบุริมสิทธิ์คืออะไรครับต้องไปเปิดประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในมาตรา273ถ้าใครมีตัวบทประมวลแพ่งนะเปิดดูมาตรา273ก็จะปรากฏเลยว่าอ้อในกรณีนี้นะบุคคลภายนอกที่เป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิ์เหนือที่ดินแปลงนี้เขามีสิทธิ์ที่จะได้รับชำระหนี้อย่างไรก่อนใครอย่างไรนะครับนั่นคือแม้จะยึดที่ดินแปลงนี้ของในขอขายตลาดได้เงินเท่าไหร่ก็ตามแต่ถ้าที่ดินแปลงนี้ตกเป็นหนี้บุริมสิทธิ์พิเศษเหนืออสังหาริมทรัพย์ให้แก่ในบีเขา 500,000 บาทเงินที่ขายได้ก็ต้องเอาไปชำระหนี้บุริมสิทธิ์ให้แก่ในบีเขาก่อนเงินที่เหลือจึงจะชำระหนี้ให้แก่ในกอเจ้าหนี้ตามภาษาอาจารย์ย้ำอีกทีนะฮะทำไมล่ะในกอเป็นเจ้าหนี้10ล้านขายได้10ล้านทำไมไม่ได้เงินไปทั้ง10ล้านเลยคำตอบก็คือว่าเพราะที่ดินแปลงนี้ของในขอลูกหนี้ตามภาษาตกเป็นหนี้บุริมสิทธิ์ให้แก่ในบีบุคคลภายนอกเขาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา273นะครับตรงนี้ล่ะขายแล้วก็ต้องเอาเงินไปให้แก่เขาก่อนนี่คือเขาทรงบุริมสิทธิ์เหนือที่ดินแปลงนี้นั่นเองนะครับส่วนบุคคลภายนอกผู้ทรงสิทธิยึดหน่วงเหนือทรัพย์สินที่ถูกบังคับดีนี้หมายความว่าไงครับตัวอย่างง่ายนิดเดียวฮะก็คือว่าสมมติว่าในกอเป็นเจ้าหนี้ในขอนี่1ล้านบาทรู้ว่าในขอมีรถยนต์อยู่1คันแต่ในขอเอาไปซ่อมไว้ที่อู่ของใน A ค่าซ่อม 200,000 บาทซ่อมเสร็จแล้วไม่ยอมจ่ายเงินค่าซ่อมตามประมวลแพ่งมาตรา241ก็จะให้เจ้าของอู่มีสิทธิ์ยึดหน่วงรถยนต์คันนั้นไว้ให้ถ้ายังไม่ชำระหนี้ 200,000 ค่าซ่อมฉันก็ไม่คืนรถให้ได้แต่เมื่อในกอเป็นเจ้าหนี้ตามภาษาเขาก็มีสิทธิ์มายึดรถของในขอได้ครับอ้าวยึดได้แล้วเจ้าของอู่ทำยังไงเจ้าของอู่จะรับความคุ้มครองโดยการที่จะไปยื่นคำร้องในคดีว่าเวลาขายแล้วได้เงินเท่าไหร่ต้องเอาเงิน 200,000 บาทมาชำระค่าซ่อมรถให้ก่อนนี่คือตัวอย่างของในเรื่องบุคคลภายนอกผู้ทรงสิทธิ์ทรงทรัพย์สิทธิ์บุริมสิทธิ์หรือสิทธิ์ที่เหนือที่ดินทรัพย์ที่ถูกบังคับดีนั่นเองครับต่อไปคือเรื่องร้องขัดทรัพย์มาตรา323นะครับร้องขัดทรัพย์เนี้ยตัวอย่างจะง่ายที่สุดก็คือว่าถ้าเกิดในกอเป็นเจ้าหนี้ตามภาษาในขอแล้วก็ปรากฏว่าในขอไม่ชำระหนี้ในกอก็เลยนำเจ้าหน้าครับดีไปยึดทรัพย์หนึ่งแปลงที่ดิน1แปลงหรือไปยึดอะไรครับไปยึดสร้อยเพชร1เส้นของในขอลูกหนี้ตามภาษาอ้างว่าเป็นของลูกหนี้ตามภาษาเจ้าพนักงานดีก็ไปยึดมาโดยหลักยึดมาแล้วก็นำออกขายตลาดขายแล้วได้เงินเท่าไหร่ก็เอามาชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ตามภาษานะครับแต่ถ้าเกิดบังเอิญว่าสร้อยเพชรเส้นนั้นความจริงเป็นของในซีในซีเป็นเพื่อนเลิฟกับในขอให้ในขอยืมมานะครับเพราะฉะนั้นเมื่อสร้อยเส้นนั้นไม่ใช่ของในขอลูกหนี้ตามภาษาในกอเจ้าหนี้ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะขอให้เจ้าพนักงานคดีไปยึดสร้อยเพชรเส้นนี้มาขายต่อตลาดได้ครับใน C ซึ่งเป็นเจ้าของสร้อยก็มีสิทธิ์มาร้องขอให้ปล่อยการยึดสร้อยเส้นนั้นคืนเข้าไปได้นี่คือเรื่องของการร้องขัดทรัพย์นะครับพวกเราครับไอ้ตัวอย่างเรื่องการร้องขัดทรัพย์เนี่ยมันจะมีหลักเกณฑ์สำคัญอยู่ง่ายๆอยู่อันนึงเลยนะครับถ้าดูตามโปรเจคเตอร์จะเห็นได้ว่าจะต้องอยู่ภายใต้บังคับมาตรา55หมายความว่าไงครับหมายความว่ากรณีอย่างเมื่อกี้เนี่ยใน C เป็นเจ้าของสร้อยตัวจริงเสียงจริงมีสิทธิ์มาร้องขอให้ปล่อยได้แต่ถ้าเกิดใน C ขี้เกียจมาร้องใน E ซึ่งเป็นเพื่อนรักของใน C จะมายื่นคำร้องแทนได้ไหมอันนี้ไม่ได้ครับเพราะว่าใน E ไม่ได้ถูกโต้แย้งสิทธิ์อะไรเลยต้องให้ตัวเจ้าของทรัพย์มาร้องหรือไม่ก็
ตั้งให้เป็นตัวแทนมาร้องนะครับถ้าหากว่าไม่ได้ตั้งให้เป็นตัวแทนมาร้องบุคคลภายนอกมายุ่งเกี่ยวมาร้องแทนไม่ได้นะครับนี่คือหลักเกณฑ์ในเรื่องการยื่นการจะร้องขัดทรัพย์ตอนนี้หลักเกณฑ์เรื่องร้องขัดทรัพย์เนี่ยมันจะมีในเรื่องของเจ้าของรวมด้วยสังเกตดูไหมครับในข้อ 2.2 เขาเป็นเจ้าของในทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานบังคับดีได้ยึดไว้โดยแยกเป็นอสังหาริมทรัพย์กับสังหาริมทรัพย์จะอธิบายให้ฟังง่ายๆอย่างนี้นะครับโดยหลักแล้วทรัพย์ใดเป็นของลูกหนี้เจ้าหนี้เขายึดมาบังคับคดีได้แต่ถ้าเกิดว่าทรัพย์นั้นปรากฏว่าลูกหนี้ถือกรรมสิทธิ์รวมกับบุคคลภายนอกอีกคนหนึ่งเช่นที่ดินของในขอแปลงนี้ถือกรรมสิทธิ์รวมกับเข้าหุ้นกันซื้อมากับในบีนะครับในโฉนดที่ดินก็จะปรากฏชื่อในขอและในบีเป็นเจ้าของที่ดินแปลงนี้รวมกันคนละกึ่งหนึ่งไอ้ตรงนี้นะครับอยากจะให้นักศึกษาตั้งใจฟังให้ดีว่าถ้าในความเป็นจริงที่ดินแปลงนี้โฉนดใบเดียวมีชื่อในขอกับในบีเป็นเจ้าของรวมกันในความเป็นจริงก็อยู่ร่วมกันในที่ดินแปลงนี้ในกอยึดได้ทั้งแปลงครับถามว่าอ้าวแล้วในบีได้รับความคุ้มครองอย่างไรคำตอบคือว่าในบีจะต้องได้รับความคุ้มครองตามมาตรา322เมื่อครู่นี้คือได้แต่เพียงต้องยอมให้เขายึดที่ดินไปขายทั้งแปลงแต่เงินที่ขายได้เท่าไหร่ต้องการกึ่งหนึ่งคืนให้ในบีเขานะครับนั่นคือกรณีที่บีเป็นเจ้าของรวมแต่ไม่ได้แบ่งแยกการครอบครองเป็นส่วนสัตว์แต่ถ้าพวกเราดูในโปรเจคเตอร์นะฮะถ้าเป็นข้อขอหากในความเป็นจริงในขอและในบีก็แบ่งครอบแบ่งการครอบครองเป็นคนละซีกกันแล้วอย่างนี้ในขอมีสิทธิ์ถึงขั้นมาร้องขอให้ปล่อยที่ดินครึ่งหนึ่งที่ตัวเองครอบครองไปได้เลยครับครับส่วนในข้อ 2.3 นั้นเป็นเรื่องของประมวลกฎหมายแพ่งมาตรา1300นะครับอันนี้ง่ายๆนิดเดียวครับอย่างเช่นคนที่ไปครอบครองปรปักษ์ที่ดินของใครเข้าไว้คนหนึ่งแต่ว่าเจ้าหนี้ตามรักษาของเจ้าของที่ดินเข้ามายึดที่ดินแปลงนั้นเพื่อจะไปบังคับชำระหนี้กรณีนี้ครับถ้าเกิดที่ดินแปลงนั้นถูกครอบครองปรปักษ์แล้วเขาก็มีสิทธิ์มาร้องขอให้ปล่อยได้เพราะเขาเป็นบุคคลผู้อยู่ในฐานะอันจะจดเบียนสิทธิ์ตนได้ก่อนตามประมวลแพ่งมาตรา1300ครับการร้องขอให้ปล่อยทรัพย์นั้นกฎหมายบัญญัติระยะเวลาในการใช้สิทธิ์ยื่นขอให้ปล่อยทรัพย์นะครับถ้าได้ดูตัวบทมาตรา323วรรคแรกจะเห็นได้ชัดเลยว่าต้องยื่นภายใน60วันนับแต่วันที่มีการยึดทรัพย์สินนั้นหมายความว่าไงครับอย่างเช่นนายกเป็นเจ้าหนี้ตามรักษาในขอนำเจ้าพนักงานคดีไปยึดที่ดินแปลงหนึ่งอ้างเป็นของนายขอหรืออย่างตัวอย่างเมื่อกี้นี้ไปยึดสร้อยเพชรเส้นหนึ่งอ้างเป็นของนายขอไปยึดวันนี้ฮะวันที่6สิงหาคม2568เนี่ยถ้าสร้อยเส้นนั้นความจริงเป็นของนายบีนะนายบีจะมาร้องขอให้ปล่อยก็ต้องร้องภายใน60วันนับแต่วันนี้ก็คือสิงหากันยากตุลานะฮะนับวันไปนะฮะก็คือ60วันครับถ้าเกิดว่าบังเอิญในบีเพิ่งมาทราบว่าสร้อยที่ให้ในขอยืมไปถูกยึดเนี่ยมาทราบเอาเมื่อเกิน60วันแล้วอันนี้แหละครับกฎหมายก็ให้เวลาในบีว่าเอาละคุณขอไม่ทันภายใน60วันก็จริงแต่คุณสามารถขอได้ใหม่นะฮะแต่ต้องไม่ช้ากว่า7วันก่อนวันที่จังหวัดดีกำหนดวันขายตลาดไว้โดยมีพิธีการพิเศษตัวอย่างอันนี้ง่ายนิดเดียวครับอย่างเช่นเรื่องสร้อยเพชรเมื่อกี้เนี้ยบังเอิญตอนช่วงนั้นน่ะในบีซึ่งเป็นเจ้าของสร้อยเขาไปต่างประเทศนะฮะเขาเดินทางกลับมาไม่ทันไม่มีใครส่งข่าวเขาทราบเลยว่าสร้อยของเขาที่ให้นายขอยืมไปถูกนายกอมายึดครับเขากลับมาเนี่ยเขารู้ว่าเกิน60วันแล้วแต่เขาก็ไปดูว่าอ๋อเจ้าพนักงานครับดีประกาศตลาดไว้วันที่1ตุลานะครับอันนี้ล่ะแม้จะเกิน60วันแล้วนับตั้งแต่วันที่ยึดนะฮะเขาก็ยังมีสิทธิ์ยื่นได้แต่เขาต้องยื่นได้อย่างช้าที่สุดนะครับช้าที่สุดก็คือต้องภายในวันที่23กันยายนตรงนี้เพราะอะไรครับนักศึกษาต้องทำความเข้าใจให้ดีนะฮะอ่านกฎหมายคำทุกคำในตัวบทมีความหมายนะครับกฎหมายบอกว่ายื่นได้ไม่ช้ากว่า7วันก่อน
วันที่เจ้าหน้าที่มีกำหนดไว้เพื่อการขายตลาดเป็นครั้งแรกนั่นคือสร้อยเส้นนี้ถ้าเจ้าพนักงานดีประกาศขายตลาดไว้1ตุลาคมถ้าในบีกลับมายื่นภายใน60วันไม่ทันโดยมีพิการพิเศษเพราะว่าไปติดอยู่ที่ต่างประเทศนะมีเหตุทำให้เครื่องบินเดินทางไม่ได้นะฮะมีพายุอะไรนี้นะฮะกลับมาไม่ทันยื่นภายใน60วันก็ยื่นได้แต่ยื่นได้วันสุดท้ายคือวันที่23กันยายนนะครับคือไม่ช้ากว่าไม่น้อยกว่า7วันนะฮะก่อนวันขายครับแต่ถ้าเกิดว่ายื่นไม่ทันอีกเหมือนกันอย่างเช่นว่ากรณีนี้เกิดกลับมาถึงก็เป็นลมต้องเข้าโรงพยาบาลแอดมิดยาวนะมารู้สติอีกทีเนี่ยนะฮะจะมายื่นก็ไม่ทันก่อนวันขายครั้งแรกแล้วเนี่ยนะฮะก็ยื่นได้อีกยื่นได้ครั้งนึงแต่ต้องก่อนมีการขายท่าตลาดนะฮะและมีเหตุสุดวิสัยเพราะว่าโคม่าอยู่โรงพยาบาลหลายคนคงสงสัยว่าเอาแล้วไอ้ขายครั้งแรกเป็นไงครับขายไปแล้วไม่ใช่หรือในความเป็นจริงขายครั้งแรกมันขายไม่ได้นะฮะก็เลยต้องประกาศขายใหม่อย่างเนี้ยอันนี้แหละมายื่นได้ก่อนการขายได้จริงๆโดยมีเหตุสุดวิสัยครับต่อไปจะบรรยายสิทธิของผู้คนภายนอกในการที่จะขอรับชำระหนี้ก่อนตามมาตรา324นักศึกษาทุกท่านครับอาจารย์อยากจะให้ทุกคนดูตัวบทตามไปด้วยนะฮะมาตรา324นี่จะมีบัญญัติไว้นะครับในวรรคแรกนะ บุคคลใดมีสิทธิ์ได้รับชำระหนี้หรือได้รับส่วนแบ่งจากเงินที่ได้จากการขายท่อตลาดหรือจำหน่ายโดยที่อื่นซึ่งทรัพย์สินลูกหนี้ตามวรรคสามที่เจ้าพนักงานดียึดไว้นะฮะในกรณีนี้โดยสายอำนาจแห่งทรัพยสิทธิ์บริมสิทธิ์สิทธิยึดหนุนสิทธิอื่นเนี่ยบุคคลนั้นมีอยู่เหนือทรัพย์สินและอาจร้องขอให้บังคับเหนือทรัพย์สินได้ตามกฎหมายให้ดำเนินการดังต่อไปนี้แล้วก็มีอยู่4อนุมาตราด้วยกันพวกเราครับเอาตัวอย่างง่ายสุดนะครับอันดับแรกเลยในกอเป็นเจ้าหนี้ตามภาษาในขอ10ล้านบาทในขอไม่ชำระหนี้ในกอนำเจ้าพนักงานบังคับคดีไปยึดที่ดิน1แปลงของในขอเพื่อจะมาขายท่อตลาดเอาเงินมาชำระหนี้แต่ที่ดินแปลงนั้นของในขอละติดจำนองใน A ไว้7ล้านบาทตรงนี้แหละครับถ้าหากว่าหนี้จำนองที่ได้ขอติดจำนองใน A ไว้16ล้านบาทนั้นนะก็ถึงกำหนดไถ่ถอนจำนองแล้วในขอผิดนัดไม่ได้ไถ่ถอนจำนองนะครับและใน A ก็ยังไม่ได้ฟ้องบังคับจำนองปรากฏว่าในกอซึ่งเป็นเจ้าหนี้ธรรมดาของในขอเจ้าหนี้สามัญที่ให้ในขอยืมเงินไป10ล้านฟ้องชนะคดีเนี่ยจะบังคับคดีเอาคำถามคือว่าในเอซึ่งเป็นเจ้าหนี้จำนองมีสิทธิ์อะไรคำตอบง่ายนิดเดียวครับในเอก็มีสิทธิ์ตามมาตรา324ที่จะยื่นคำขอต่อศาลที่กำลังดำเนินการบังคับคดีขายท่อตลาดที่ดินของในขอว่าเมื่อเจ้าพนักงานครับดีขายท่อตลาดที่ดินในขอแล้วได้เงินเท่าไหร่ต้องเอาเงิน6ล้านบาทมาชำระให้แก่ใน A ซึ่งเป็นเจ้าหนี้จำนองเป็นบุคคลภายนอกและเป็นเจ้าหนี้จำนองที่ดินแปลงนั้นก่อนแค่นี้เองครับการขอรับชำระหนี้ก่อนเนี่ยมีหลักง่ายนิดเดียวว่าถ้าบุคคลภายนอกเป็นเจ้าหนี้จำนองทรัพย์ของลูกหนี้ที่ถูกยึดนั้นบุคคลภายนอกนั้นก็มีสิทธิ์ขอรับชำระหนี้ก่อนขายไปได้เงินเท่าไหร่ต้องเอาเงินมาชำระหนี้ก่อนแต่ทั้งนี้ต้องเตือนตัวเองว่าหนี้จำนองก็ผิดนัดแล้วนะครับครบกำหนดแล้วด้วยนะครับถ้ายังไม่ครบกำหนดก็จะมีสิทธิ์เพียงแค่ขอกันส่วนตามมาตรา322ที่กล่าวไว้แล้วนะครับนี่คือเรื่องหนี้จำนองนี่คือความในอนุมาตรา1ของมาตรา324นะครับส่วนข้อ2เจ้าของรวมในทรัพย์สินอันได้จดทะเบียนไว้ขอให้กันเงินส่วนของตนออกจากส่วนของลูกหนี้ตามภาษาอันนี้หมายความว่าไงครับหมายความว่าถ้าเจ้าหนี้ตามคำภาษาคือในกอสมมติว่าไปยึดที่ดิน1แปลงของในขอลูกหนี้ตามภาษาแต่ที่ดินแปลงนั้นในโฉนดปรากฏชัดเจนเลยว่าในขอกับในเอถือกรรมสิทธิ์รวมกันคนละกึ่งหนึ่งครับตรงนี้เองนะฮะใน A จะได้รับความคุ้มครองโดยอะไรไหมครับไม่ต้องยื่นคำร้องอะไรเลยครับจำงามครับดีเห็นปรากฏหลักฐานในโฉนดว่าอ้อที่ดินของในขอไม่ได้เป็นเจ้าของคนเดียว
ในขอถือกรรมสิทธิ์รวมกับในเอคนละกึ่งหนึ่งเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานคดีที่จะต้อง

ายได้เงิน10ล้านแล้วต้องการเงิน5ล้านเพื่อจะให้ในเอได้รับไปครับอีกครั้งหนึ่งนะข้อ2นี้ต้องเป็นกรณีที่ในเอเป็นบุคคลภายนอกเป็นเจ้าของรวมในที่ดินแปลงนั้นปรากฏชื่อในทะเบียนกรณีนี้กฎหมายจะกำหนดให้เป็นหน้าที่เจ้าพนักงานคดีเลยว่าเมื่อขายแล้วได้เงินเท่าไหร่ครึ่งนึงต้องการเอาไปให้ในเอเขาเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องอย่างนี้ล่ะถ้าเกิดไปยึดสร้อยเพชรเส้นหนึ่งปรากฏว่าสร้อยเพชรเส้นนั้นน่ะในขอกับในเอเข้าหุ้นซื้อกันมามันไม่มีทะเบียนนะฮะกรณีนี้ก็เป็นหน้าที่ของในเอซึ่งเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของรวมในสร้อยเพชรเส้นนั้นต้องยื่นคำร้องขอกันส่วนตามมาตรา322ที่กล่าวไว้ตอนต้นนี่นะครับข้อ2ของมาตรา324นี้จะมีข้อแตกต่างกับหลักทั่วไปอย่างหนึ่งก็คือว่าต้องปรากฏว่าทรัพย์นั้นมีทะเบียนชัดเจนว่าใครเป็นเจ้าของรวมจำงามดีมีหน้าที่โดยลำพังเลยว่าต้องการเงินไว้ให้เลยโดยไม่ต้องให้เจ้าของรวมมาขอแต่ถ้าทรัพย์สินที่เป็นเจ้าของรวมนั้นไม่มีหลักฐานทางทะเบียนอย่างเช่นสร้อยเพชรเนี่ยเป็นหน้าที่บุคคลภายนอกที่เป็นเจ้าของรวมต้องขอกันส่วนไว้นะครับส่วนข้อ3นี้อันนี้อย่างที่ยกตัวอย่างให้ฟังว่าที่ไปยึดรถของลูกหนี้ตามพักษาที่ไปซ่อมไว้ที่อู่เจ้าของอู่เขามีสิทธิยึดหน่วงเพราะยังไม่ได้จ่ายค่าซ่อมแต่ว่าไปยึดได้ไหมยึดได้เพราะว่าเขามีอำนาจในเมื่อทรัพย์นั้นเป็นของลูกหนี้เจ้าหนี้เขาก็ยึดมาได้แต่เจ้าของอู่ก็มีสิทธิขอที่จะมาเวลาขายท่าตลาดรถยนต์คันนั้นแล้วต้องเอาเงินที่ได้นั้นชำระค่าซ่อมให้เขาก่อนเลยนี่คือกรณีตามข้อ3ครับส่วนกรณีตามข้อ4นั้นเป็นเรื่องบุริมสิทธิทรัพย์สินทั่วไปซึ่งมันนอกเหนือจากที่บัญญัติไว้ใน1 2 3นะครับเช่นกรณีที่เป็นผู้ทรงบุริมสิทธิ์เหนือสังหาริมทรัพย์อย่างเนี้ยกรณีนี้จะไม่เข้าข้อ1เพราะข้อ1นี้จะเป็นเรื่องทรงบุริมสิทธิ์เหนืออสังหาเท่านั้นเองนะครับในเรื่องการขอรับชำระหนี้ก่อนนี้นะครับก็จะเป็นคำตอบง่ายๆที่ถ้านักศึกษาจะทำความเข้าใจต้องแยกแยะให้ดีว่าหากเป็นกรณีบุคคลภายนอกเป็นเจ้าหนี้จำนองทรัพย์นั้นต้องเป็นกรณีที่หนี้จำนองนั้นถึงกำหนดชำระแล้วบุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้รับจำนองจึงได้รับความคุ้มครองถึง324คือมาขอรับเงินที่ขายท่อตลาดที่ชำระหนี้จำนองได้ก่อนเลยแต่ถ้าหนี้จำนองยังไม่ถึงกำหนดชำระบุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้รับจำนองก็มีสิทธิ์เพียงแค่322คือให้การเงินที่ได้จากการขายท่อตลาดนั้นไว้ก่อนไม่ได้ให้เอามาชำระให้แก่เจ้าหนี้จำนองนะครับเพราะว่าหนี้จำนองยังไม่ถึงกำหนดชำระนั่นเองส่วนข้อ2นั้นจำหลักง่ายๆว่าถ้าบุคคลเป็นนอกเป็นเจ้าของรวมหากเป็นกรณีที่ทรัพย์อันนั้นนั่นนะปรากฏหลักฐานทางทะเบียนชัดเจนจำงามครับดีต้องกันไว้ให้เลยครับแต่ถ้าไม่มีหลักฐานทางทะเบียนนะครับก็ต้องดำเนินการอย่างที่ว่าต้องใช้สิทธิ์มาขอการส่วนนั่นเองครับนี่คือเรื่องขอรับชำระหนี้ก่อนคราวนี้ก็จะมาเรื่องของการคัดค้านคำสั่งอายัดสิทธิเรียกร้องการบังคับคดีหนี้เงินเนี่ยตั้งหลักฟังให้ดีนะฮะบังคับได้ที่อาจารย์พูดมาตอนต้นเพราะเวลามันบีบเหลือเกินนี่ก็คือยึดทรัพย์สินของลูกหนี้มาขายท่อตลาดแต่ความจริงอย่างนี้นะฮะสมมติว่าในขอเป็นลูกหนี้ตามพักษาในกออยู่10ล้านบาทแต่ในขอไม่มีทรัพย์สินอะไรที่จะให้ในกอไปยึดมาบังคับคดีขายท่อตลาดเอาเงินมาชำระหนี้ได้เลยย้ำอีกครั้งนะฮะลูกหนี้ไม่มีทรัพย์สินให้ยึดเลยแต่ลูกหนี้คือในขอเนี่ยเป็นเจ้าหนี้ใน A บุคคลภายนอกอยู่10ล้านบาทเหมือนกันและใน A ก็ผิดนัดชำระหนี้ยังไม่ได้ชำระหนี้ให้แก่ในขอเลยนะครับคำถามก็คือว่าในกซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามภาษาของในขอจะบังคับคดีเอาแก่ในเอได้ไหมคำตอบก็บอกทันทีว่าในกย่อมมีสิทธิ์บังคับคดีเอาแก่สิทธิเรียกร้องคือความเป็นเจ้าหนี้ของในขอลูกหนี้ตนซึ่งมีต่อในเอก็คือเจ้าพนักงานคดีจะมีคำสั่งอายัดไปยังในเอว่าในเอคุณเป็นลูกหนี้ในขออยู่10ล้านถึงหมดชำระแล้วขอให้ชำระหนี้เข้ามาในคดีนี้เพราะว่าในขอเจ้าหนี้คุณเป็นลูกหนี้ของในกเอาชำระมาจะได้เอาเงินมาชำระหนี้ที่ในขอมีต่อในกอครับนี่คือเป็นกรณีบังคับคดีหนี้เงิน โดยการอายัดสิทธิเรียก

0: ร้องคำว่าอายัดในที่นี้ไม่ใช่ไปเบรกนะฮะไม่ได้เบรกว่าเฉยไม่ใช่คำว่าอายัดต่างกับความหมายของกฎหมายอื่นคำว่าอายัดตามวิแพ่งคือหมายความว่าบังคับคดีเอาแก่สิทธิเรียกร้องที่ลูกหนี้ตามมาตรามีต่อคนภายนอกอย่างตัวอย่างที่อาจารย์ยกให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยนะฮะไอ้ตรงเนี้ยมันมีมาตรา325ขึ้นมาตรงไหนครับตรงที่ว่าถ้าเกิดพอมีคำสั่งอายัดไปยังใน A แล้วใน A ก็บอกเอ้ยผมชำระให้ไปหมดแล้วครับนี่แหละครับกฎหมายมาตรา325จึงบัญญัติให้สิทธิแก่ใน A ดูในวรรคแรกเห็นไหมฮะเมื่อได้แจ้งคำสั่งอายัดสิทธิเรียกร้องให้บุคคลภายนอกตามมาตรา316แล้วบุคคลภายนอกนั้นอาจยื่นคำร้องคัดค้านคำสั่งอายัดต่อศาลได้ภายใน15วันนั่นคือถ้าเกิดใน A ก็เห็นว่าเอ้ยผมไม่ได้เป็นลูกหนี้ตามภาษาคุณและที่คุณอ้างว่าผมเป็นลูกหนี้ตามภาษาของนายขอลูกหนี้ตามภาษาคุณนั้นผมชำระให้หมดแล้วใน A มีสิทธิ์จะยื่นคำคัดค้านเข้ามาครับว่ามาบังคับคดีผมไม่ได้เพราะผมไม่มีหนี้อะไรที่ต้องชำระหนี้แก่นายขอลูกหนี้คุณแล้วนี่แหละครับคือการยื่นคำร้องตามมาตรา325นะครับครับ อีกกรณีหนึ่งก็คือเรื่องเฉลี่ยทรัพย์อาจารย์ขอให้ทุกคนดูตัวบทมาตรา326นะฮะมาตรา326นี้ทำความเข้าใจเบื้องต้นง่ายนิดเดียวครับในขอคนเดียวเนี่ยมีหนี้2คดีเป็นลูกหนี้ตามภาษาในก10ล้านและเป็นลูกหนี้ใน A อีกคดีล้านแต่ในขอมีทรัพย์สินเพียงแค่ที่ดินแปลงเดียวราคา10ล้านตรงนี้แหละครับทั้งในกทั้งใน A ต่างมีสิทธิ์บังคับคดียึดที่ดินแปลงนี้ของในขอไปขายท่อตลาดเอาเงินชำระหนี้แต่ลองนึกภาพดูดิครับว่าอ้าวแล้วถ้าขืนใช้หลักทั่วไปให้ในกเจ้าหนี้อีกคดีหนึ่งใน A เจ้าหนี้คดีหนึ่งมายึดก็ทะเลาะ กันแน่ๆถูกไหมครับกฎหมายจึงบัญญัติไว้ในมาตรา326ในเมื่อมีการยึดทรัพย์สินหรือยัดสิทธิร้องอย่างใดของลูกหนี้ตามภาษาเพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามภาษารายหนึ่งแล้วห้ามไม่ให้เจ้าหนี้ตามภาษาอื่นยื่นดำเนินการดำเนินการให้มีการยึดทรัพย์สินหรือยัดทรัพย์สินนั้นสิทธิร้องนั้นซ้ำอีกแต่ให้มีสิทธิยื่นคำร้องต่อศาลที่ออกหมายกับดีเพื่อให้มีคำสั่งให้ตนเข้าเฉลี่ยในทรัพย์สินหรือเงินที่ได้จากการขายหลักง่ายๆเลยครับว่านั่นคือกฎหมายหาทางออกให้แก่ในเอและในกว่าถ้าใครยึดไว้ก่อนเจ้าหนี้อีกรายหนึ่งยึดซ้ำไม่ได้แต่ขอเฉลี่ยได้สมมุติในกอเร็วกว่าเจ้าพนักงานที่ในคดีในกอมายึดที่ดินในขอไปขายท่อตลาดได้เงิน10ล้านใน A ซึ่งเป็นเจ้าหนี้คดีหนึ่งมีสิทธิ์ยื่นคำร้องเข้าไปในคดีของในกอว่าศาลในคดีในกอท่านครับผมเป็นเจ้าหนี้คดีหนึ่งครับเพราะนั้นเงินที่ขาย10ล้านโปรดเฉลี่ยให้ผมกับในกอได้ไปคนละครึ่งครับคนละ5ล้านนี่แหละครับคือกรณีการขอเฉลี่ยทรัพย์หลักก็คือห้ามยึดซ้ำแต่ไปขอเฉลี่ยได้แต่การขอเฉลี่ยนี่นะฮะต้องทำความเข้าใจง่ายๆอันดับแรกเลยว่าตัวอย่างเมื่อกี้เนี้ยถ้าเกิดเป็นเรื่องที่ในขอลูกหนี้ตามภาษาเนี่ยเขามีเงินอยู่10ล้านเขาไม่มีทรัพย์สินอื่นเลยเขามีเงินอยู่10ล้านกรณีนี้ถ้าเขาเต็มใจเอาเงิน10ล้านไปชำระหนี้ให้แก่ในกอโดยไม่แบ่งให้แก่ใน A เลยใน A จะไปขอเฉลี่ยได้ไหมคำตอบจะมาชัดเจนเลยนะฮะว่าอย่างที่อาจารย์บอกคำทุกคำในตัวบทมีความหมายการขอเฉลี่ยต้องหมายความว่าเจ้าหนี้คดีหนึ่งเขาบังคับคดีแต่ถ้าเป็นกรณีที่เจ้าหนี้อีกคดีหนึ่งเขาไม่ได้บังคับคดีลูกหนี้เต็มใจเอาสมัครใจเอาเงินไปชำระหนี้เขาเองเจ้าหนี้อีกคดีหนึ่งคืออย่างเช่นในเอเมื่อกี้เนี่ยจะไปขอเฉลี่ยไม่ได้ครับเพราะว่าเงินนั้นในกอเขาได้จากในขอไปโดยในขอสมัครใจให้คุณไม่มีสิทธิ์มาขอเฉลี่ยคุณจะขอเฉลี่ยได้ต้องเป็นกรณีที่ถูกบังคับคดีตนเองฟังอาจารย์พูดตรงนี้จะรู้สึกไม่เป็นธรรมเลยนะฮะว่าเอ๊ะอย่างงี้มันไม่เป็นธรรมนี่คำตอบมีนะฮะกรณีนี้ใน A ก็ต้องใช้สิทธิ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ดิครับขอให้เพิกถอนการที่เอาไปชำระหนี้ให้เพราะถือเป็นการช่อฉนตามประมวลแพ่งมาตรา237เปิดประมวลแพ่ง237จะได้คำตอบได้ว่ากรณีนี้ก็จะไปขอเพิกถอนการที่ในขอเอาเงินเต็มใจชำระให้ในกอฝ่ายเดียวไม่ได้เงินนั้นต้องคืนกับพนักงานในขอก่อนและกรณีทั้งในกอและในเอก็มีสิทธิ์จะต้องมาบังคับคดีได้กันไปถ้าใครบังคับก่อนอีกคนก็ขอเฉลี่ยได้ไปครึ่งหนึ่งเท่านั้นเองครับ
1: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788

สวัสดีครับนักศึกษาวันนี้เราก็จะมาบรรยายเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับคดีและกฎหมายล้มละลายในส่วนของผมเป็นเรื่องการบังคับคดีตามคำพิพากษาและคำสั่งการบังคับคดีในกรณีให้ส่งคืนหรือส่งมอบทรัพย์เฉพาะสิ่งในกรณีที่มีคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลกำหนดให้ลูกหนี้ตามคำพิพากษาส่งคืนทรัพย์เฉพาะสิ่งแก่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาหรือส่งมอบทรัพย์เฉพาะสิ่งเพื่อชำระหนี้ตามสิทธิเรียกร้องแก่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอำนาจยึดทรัพย์นั้นเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษาหรือคำสั่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา347วรรค1ทรัพย์เฉพาะสิ่งก็คือทรัพย์ที่ได้มีการระบุตัวทรัพย์แน่นอนหรือชัดเจนแล้วซึ่งอาจมีผลถึงเรื่องการโอนกรรมสิทธิ์ซึ่งเราก็เคยได้เรียนมาในกฎหมายแพ่งและพาณิชย์คำว่าทรัพย์เฉพาะสิ่งบัญญัติอยู่ในมาตรา370แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์คือก็ถ้าเราจำง่ายๆก็คือทรัพย์ที่มีการระบุตัวแน่นอนแล้วในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยก็อาจจะมีการโต้เถียงถึงเรื่องการโอนกรรมสิทธิ์ยกตัวอย่างในโกซื้อรถยนต์ทะเบียนกไก่999กรุงเทพราคา1,500,000บาทจากขอได้มีการชำระเงินบางส่วนไปแล้ว 200,000 ให้ขอขับรถไปส่งที่เชียงใหม่ระหว่างทางรถยนต์ที่ซื้อถูกรถยนต์บรรทุกเช่นคนขับอาจจะเมายาบ้าขับข้ามเลนมาชนเสียหายโดยไม่ใช่ความผิดของขอเนี่ยกจะไม่รับรถยนต์และชำระเงินที่เหลือได้หรือไม่อันนี้ก็เป็นเรื่องกรรมสิทธิ์ซึ่งเราเคยเรียนกันมาแล้วนะการบังคับคดีเพื่อให้ส่งมอบทรัพย์เฉพาะสิ่งต่างกับกรณีการบังคับคดีให้ส่งมอบเงินหรือหนี้เงินคำว่าหนี้เงินคือหนี้ที่มีวัตถุแห่งหนี้เป็นการส่งมอบเงินหรือชำระเงินวัตถุแห่งหนี้ที่มีให้ส่งมอบชำระเงินเนี่ยนะคืออันนี้คือแน่นอนไม่สิ่งของเพราะงั้นการที่หนี้ที่มีวัตถุแห่งหนี้เป็นการชำระเงินจึงไม่ใช่เป็นกรณีบังคับคดีเอากับทรัพย์เฉพาะสิ่งเช่นนายกให้นายขอยืมเงินไปจำนวน 200,000 บาทนะการบังคับคดีของนายกที่มีกับนายขอก็คือเงินจำนวน 200,000 บาทซึ่งจะเป็นเงินจำนวนไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องระบุตัวเงินแน่ชัดว่าเป็นเงินชิ้นนี้ชิ้นนั้นนะครับก็ไม่ใช่ทรัพย์เฉพาะสิ่งเพราะงั้นการบังคับคดีกรณีทรัพย์เฉพาะสิ่งกับกรณีหนี้เงินจึงแตกต่างกันนะก็ให้นักศึกษาไปดูในกิจกรรมหรือคำถามท้ายบทด้วยว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างไรตามมาตรา347วรรค1นะแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งก็ได้บัญญัติไว้ว่าในกรณีที่คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลกำหนดให้ลูกหนี้ตามคำพิพากษาส่งคืนทรัพย์เฉพาะสิ่งแก่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาหรือส่งมอบทรัพย์เฉพาะสิ่งเพื่อชำระหนี้ตามสิทธิเรียกร้องแก่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอำนาจยึดทรัพย์นั้นเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษาหรือคำสั่งในบางคดีหรือบางกรณีไอ้ทรัพย์เฉพาะสิ่งที่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาต้องการที่จะบังคับคดีเนี่ยอาจจะถูกยึดหรืออายัดไว้ก่อนในคดีอื่นถ้าทรัพย์เฉพาะสิ่งของลูกหนี้ตามคำพิพากษาที่ต้องส่งมอบแก่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาเพื่อชำระหนี้ตามสิทธิเรียกร้องได้ถูกยึดหรืออายัดไว้เพื่อเอาชำระหนี้เงินในคดีอื่นแล้วเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาชอบที่จะยื่นคำร้องต่อศาลที่ออกหมายบังคับคดีก่อนมีการขายทอดตลาดหรือจำหน่ายโดยวิธีอื่นขอให้ศาลมีคำสั่งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีส่งมอบทรัพย์นั้นให้แก่ตนโดยต้องแสดงให้เป็นที่พอใจแก่ศาลได้ว่าเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาผู้ถูกยึดหรืออายัดในคดีอื่นนั้นสามารถ
บังคับคดีเอาจากทรัพย์สินอื่นของลูกหนี้ตามคำพิพากษาได้เพียงพอตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา347วรรค2ในกรณีที่ทรัพย์เฉพาะสิ่งที่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาต้องการที่จะบังคับคดีนะที่ว่าได้ถูกยึดหรืออายัดไว้เพื่อเอาชำระหนี้เงินในคดีอื่นแล้วก็เป็นที่แน่นอนนะว่าเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาที่ต้องการจะยึดทรัพย์เฉพาะสิ่งไม่สามารถที่จะไปยึดหรืออายัดซ้ำทรัพย์รายเดียวกันนั้นอีกไม่ได้นะอันนี้ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา326ที่ห้ามยึดหรืออายัดซ้ำคราวนี้เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาเนี่ยต้องการที่จะได้ทรัพย์เฉพาะสิ่งชิ้นนั้นจะต้องทำอย่างไรนะก็มาตราสามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา347วรรค2ก็ได้ระบุไว้ว่านะนะชัดเจนว่าต้องยื่นคำร้องนะต่อศาลที่ออกหมายบังคับคดีก่อนมีการขายทอดตลาดหรือจำหน่ายด้วยที่อื่นเนี่ยขอให้ศาลมีคำสั่งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีส่งมอบทรัพย์นั้นให้แก่ตนแต่ต้องมีหน้าที่ในการที่จะพิสูจน์ให้ศาลเห็นว่าไอ้เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาผู้ขอยึดหรืออายัดทรัพย์ในคดีอื่นที่ต้องการเป็นเงินนั้นน่ะสามารถบังคับคดีเอาจากทรัพย์สินอื่นของลูกหนี้ตามคำพิพากษาได้เพียงพอนะครับแล้วก็มีอย่างคำถามนะก็ตัวอย่างก็สอดคล้องกับในคำถามท้ายบทเช่นนายแดงไปโจทฟ้องนายดำให้ชำระหนี้เงินกู้ศาลได้มีคำพิพากษาให้นายดำชำระหนี้เงินกู้แก่นายแดงนายแดงในฐานะเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาได้ยึดรถยนต์ยี่ห้อเบนซ์ทะเบียน1234กรุงเทพมหานครของนายดำไว้ไอ้รถเบนซ์ทะเบียน1234กรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นทรัพย์เฉพาะสิ่งนะครับส่วนอีกคดีหนึ่งนายเขียวฟ้องนายดำให้สมมอบรถยนต์เบนซ์คันดังกล่าวให้แก่นายเขียวตามสัญญาซื้อขายศาลมีคำพิพากษาให้นายดำสมมอบรถยนต์เบนซ์ทะเบียน1234กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นทรัพย์เฉพาะสิ่งแก่นายเขียวก็เนี่ยก็มีปัญหาตามเนี่ยที่ว่านายเขียวสามารถจะยึดรถยนต์เบนซ์ทะเบียน1234ดังกล่าวได้หรือไม่นะทางคำตอบก็คือในเขียวจะขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทำการยึดรถยนต์เบนซ์คันดังกล่าวเนี่ยไม่ได้ต้องห้ามไม่ให้ยึดซ้ำตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา326กรณีเป็นเรื่องที่ทรัพย์เฉพาะสิ่งของลูกหนี้ตามคำสั่งถูกยึดเพื่อเอาชำระหนี้เงินในคดีอื่นแล้วในเขียวก็ชอบที่จะยื่นคำร้องต่อศาลที่ออกหมายบังคับคดีก่อนมีการขายทอดตลาดหรือจำหน่ายโดยที่อื่นขอให้ศาลขอให้มีคำสั่งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีส่งมอบทรัพย์นั้นให้แก่ตนโดยต้องแสดงให้เป็นที่พอใจแก่ศาลว่าเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาผู้ขอยึดหรืออายัดทรัพย์ในคดีอื่นนั้นสามารถบังคับคดีเอาจากทรัพย์สินอื่นของลูกหนี้ตามคำพิพากษาได้เพียงพอนะก็ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา347วรรค2ครับ

การบังคับคดีในกรณีที่ลูกหนี้ตามคำพิพากษาต้องออกไปจากอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยหรือทรัพย์ที่ครอบครองวิธีการบังคับคดีให้ลูกหนี้ตามคำพิพากษาต้องออกไปจากอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยหรือทรัพย์ที่ครอบครองตัวอย่างในกรณีเนี้ยเช่นที่ดินของเราเนี่ยมีผู้มาบุกรุกครอบครองอันเป็นการกระทำละเมิดเราในฐานะที่เราเป็นเจ้าหนี้เนี่ยก็ฟ้องบังคับให้คนบุกรุกเนี่ยออกไปจากที่ดินที่บุกรุกนะคนบุกรุกก็เป็นลูกหนี้ของเรานะในมูลหนี้ละเมิดวัตถุแห่งนี้ก็คือลูกหนี้ต้องออกไปจากที่ดินที่บุกรุกถ้าลูกหนี้ไม่ยอมออกไปจากที่ดินที่บุกรุกก็มีวิธีการบังคับคดีในกรณีเนี่ยเป็นการบังคับคดีให้เขาต้องออกไปจากอสังหาริมทรัพย์ของเราซึ่งก็บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา351ในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ขับไล่ลูกหนี้ตามคำพิพากษาออกไปจากอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยทรัพย์ที่ครอบครองถ้าทรัพย์นั้นไม่มีบุคคลใดอยู่แล้วให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอำนาจส่งมอบทรัพย์สินนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนให้เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาเข้าครอบครองได้ทันทีอันนี้ก็เป็นไปตามมาตรา351วงเล็บ1แล้วก็มาตรา352ถ้าลูกหนี้ตามคำพิพากษาหรือบริวารไม่ยอมออกจากอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยหรือทรัพย์ที่ครอบครองให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการตามมาตรา351วงเล็บ2ประกอบกับมาตรา353วงเล็บ1ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีรายงานต่อศาลเพื่อมีคำสั่งจับกุมและกักขังลูกหนี้ตามคำพิพากษาและบริวารและให้ศาลมีอำนาจสั่งจับกุมและกักขังได้ทันทีข้อสังเกตตามมาตรา351วงเล็บ2ประกอบกับมาตรา353กรณีเนี้ยนะผู้ที่จะรายงานต่อศาลเพื่อมีคำสั่งให้จับกุมและกักขังลูกหนี้ตามพักษาหรือบริวารเนี่ยก็คือเจ้าพนักงานบังคับคดีนะโดยที่เจ้าหนี้ตามคำพักษาเนี่ยไม่ต้องไปยื่นคำร้องอะไรเพียงแต่แจ้งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีเขาทราบว่าลูกหนี้ตามคำพักษาเนี่ยไม่ยอมออกจากทรัพย์ที่อยู่อาศัยนะครับคราวนี้เรามาดูมาตรา354เพื่อประโยชน์ในการบังคับคดีตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา351ให้ถือว่าบุคคลดังต่อไปนี้เป็นบริวารของลูกหนี้ตามคำพิพากษาวงเล็บ1บุคคลที่อยู่อาศัยหรือครอบครองทรัพย์นั้นและไม่ได้ยื่นคำร้องต่อศาลภายในกำหนดเวลาตามมาตรา353วงเล็บ2หรือยื่นคำร้องต่อศาลแสดงต่อศาลไม่ได้ว่าตนมีอำนาจพิเศษในการอยู่อาศัยหรือครอบครองทรัพย์นั้นวงเล็บ2บุคคลที่เข้ามาอยู่ในทรัพย์นั้นในระหว่างเวลาที่เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการให้เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาเข้าครอบครองทรัพย์นั้นอุทาหรณ์นะฎีกา7674/2550ที่ดินพิพาทเป็นสินสมรสระหว่างผู้ร้องกับจำเลยจำเลยเนี่ยขายฝากที่ดินพิพาทไว้กับโจทโดยผู้ร้องไม่ได้ให้ความยินยอมแต่เมื่อศาลยังไม่ได้เพิกถอนนิติกรรมการขายฝากที่ดินพิพาทระหว่างโจทกับจำเลยที่ดินพิพาทยังคงเป็นของโจทอยู่โจทในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์ย่อมมีสิทธิ์ฟ้องขอให้ขับไล่จำเลยและบริวารซึ่งรวมถึงผู้ร้องออกไปจากที่ดินพิพาทได้กรณีจึงถือไม่ได้ว่าผู้ร้องเป็นผู้มีอำนาจพิเศษตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในปัจจุบันคือมาตรา353ที่จะอยู่ในที่ดินพิพาทต่อไปเพราะนั้นไอ้คำพิพากษาที่ให้ขับไล่จำเลยเนี่ยก็มีผลถึงบริวารด้วยหรือว่าอุทาหรณ์ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่7160/2545ผู้ร้องเป็นผู้จะซื้อที่ดินพิพาทพร้อมสิ่งปลูกสร้างในที่ดินและกิจการสถานีบริการน้ำมันจากจำเลยผู้ร้องเป็นผู้จะซื้อก็ชัดเจนว่าผู้ร้องเนี่ยไม่ใช่ผู้มีกรรมสิทธิ์นะผู้จะซื้อยังไม่มีกรรมสิทธิ์นะครับได้ชำระราคาบางส่วนและได้เข้าครอบครองทรัพย์สินตามสัญญาจะซื้อขายแล้วผู้ร้องจึงเป็นผู้จะซื้อมีสิทธิ์เพียงเรียกให้จำเลย
ซึ่งเป็นผู้จะขายโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตามสัญญาจะซื้อขายให้แก่ผู้ร้องโดยผู้ร้องต้องชำระราคาที่เหลือการเข้าครอบครองก่อนการโอนกรรมสิทธิ์เป็นการเข้าครอบครองโดยอาศัยสิทธิของจำเลยถือไม่ได้ว่าผู้ร้องเป็นผู้มีอำนาจพิเศษตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไอ้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา296จัตวาวงเล็บ3อันนี้เป็นตามกฎหมายเก่านะปัจจุบันก็คือประมวลกฎหมายแพ่งไอ้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา353ผู้ร้องจึงเป็นบริวารของจำเลยซึ่งถูกศาลพิพากษาให้ขับไล่เจ้าพนักงานบังคับคดีย่อมมีอำนาจดำเนินการเพื่อให้ปฏิบัติตามคำบังคับซึ่งออกตามคำพิพากษา

ให้เป็นการบังคับคดีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลที่ให้ขับไล่ลูกหนี้ตามคำพิพากษาออกไปจากอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยหรือทรัพย์ที่ครอบครองเนี่ยถ้าลูกหนี้ตามคำพิพากษาหรือบริวารไม่ออกไปจากทรัพย์นั้นเจ้าพนักงานบังคับคดีต้องดำเนินการอย่างไรนะอันนี้ก็เป็นคำถามกรณีก็เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา351วงเล็บ2และมาตรา353วงเล็บ1นะถ้าลูกหนี้ตามคำพิพากษาหรือบริวารไม่ออกไปจากทรัพย์นั้นให้เจ้าพนักงานบังคับคดีรายงานต่อศาลเพื่อมีคำสั่งจับกุมและกักขังลูกหนี้ตามคำพิพากษาหรือบริวารให้ศาลมีอำนาจสั่งจับกุมและกักขังได้ทันทีข้อสังเกตก็คือข้อสังเกตสำคัญเลยนะครับบริวารเนี่ยแม้ไม่ใช่ลูกหนี้ตามคำพิพากษาเนี่ยศาลก็มีอำนาจสั่งจับกุมและกักขังได้ส่วนกรณีที่บังคับให้ลูกหนี้ต้องรื้อถอนหรือขนย้ายทรัพย์สินออกไปจากอสังหาริมทรัพย์หรือที่อยู่อาศัยหรือทรัพย์ที่ครอบครองก็บัญญัติไว้ในมาตรา355นะให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอำนาจดำเนินการรื้อถอนและขนย้ายทรัพย์สินออกจากทรัพย์นั้นได้โดยให้ลูกหนี้ตามคำพิพากษาเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนหรือขนย้ายทรัพย์สินนั้นและให้ถือว่าเป็นหนี้ตามคำพิพากษาที่จะบังคับคดีกันต่อไปวิธีการบังคับคดีในกรณีอื่นในตอนนี้ก็จะแบ่งเป็นวิธีการบังคับคดีในกรณีให้กระทำการหรืองดเว้นกระทำการวิธีการบังคับคดีในกรณีขอให้ศาลมีคำสั่งจับกุมหรือกักขังลูกหนี้ตามคำพิพากษาวิธีการบังคับคดีในกรณีที่มีการประกันในศาลวิธีการบังคับคดีในกรณีให้กระทำการหรืองดเว้นกระทำการการบังคับคดีในกรณีที่คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลกำหนดให้ลูกหนี้ตามคำพิพากษากระทำนิติกรรมอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งอาจถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของลูกหนี้ตามคำพิพากษาได้และคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลไม่ได้กำหนดให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของลูกหนี้ตามคำพิพากษาไว้เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาอาจมีคำขอให้ศาลมีคำสั่งให้ถือเอาคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลแทนการแสดงเจตนาของลูกหนี้ตามคำพิพากษานั้นได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา357การถือเอาคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลแทนการแสดงเจตนาของลูกหนี้ตามคำพิพากษาใช้เฉพาะกรณีการทำนิติกรรมสัญญาเท่านั้นศาลจะพิพากษาให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาในคดีละเมิดไม่ได้หรือจะถือเอาคำพิพากษาแทนการบังคับชำระหนี้อย่างอื่นไม่ได้เช่นกรณีการส่งมอบโฉนดที่ดินเป็นต้นผมก็อุทาหรณ์ก็จะมีนะตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่7091/2542การที่โจทก์ขอให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยและผู้ร้องสอดนั้นมีเฉพาะการกรณีการทำนิติกรรมสัญญาเท่านั้นศาลไม่อาจกำหนดให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยในคดีละเมิดได้ตามคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้เนี่ยศาลล่างทั้งสองเนี่ยไปพิพากษาให้ขับไล่จำเลยและผู้ร้องสอดและบริวารออกจากที่ดินที่พิพาทและทำให้ที่พิพาทอยู่ในสภาพเดิมหากไม่ไปบัตรตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนานั้นเนี่ยอันนี้ทำไม่ได้ซึ่งจะถือว่าไม่ถูกต้องนะครับก็ย้ำนะฮะว่าการกรณีที่ถือให้เอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของลูกหนี้ตามคำพิพากษานั้นมีเฉพาะกรณีที่คำพิพากษาหรือคำสั่งศาลเนี่ยกำหนดให้ลูกหนี้ตามคำพิพากษากระทำนิติกรรมอย่างหนึ่งอย่างใดเท่านั้นนะครับนะหรือว่าตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่4920/2547ตามบทบัญญัติแห่งมาตราประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา213/2ศาลจะสั่งให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของลูกหนี้ได้เฉพาะกรณีที่วัตถุหนี้เป็นอันกระทำนิติกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด
คดีนี้

0: โจทก์ฟ้องบังคับให้จำเลยส่งมอบโฉนดที่ดินศาลจึงไม่อาจสั่งให้ถือเอาคำพักษาแทนการแสดงเจตนาของลูกของจำเลยได้กรณีการบังคับคดีกรณีที่คำพักษาหรือคำสั่งศาลกำหนดให้ลูกหนี้ตามพักษาคำพักษางดเว้นกระทำการเจ้าหนี้ตามคำพักษาอาจขอให้ศาลมีคำสั่งจับกุมและกักขังลูกหนี้ตามคำพักษาตามมาตรา361และขอให้ศาลมีคำสั่งให้ลูกหนี้ตามพักษาชำระค่าสินไหมทดแทนสำหรับความเสียหายอันเกิดจากการไม่วดเว้นกระทำการนั้นประกรามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา361ในกรณีที่ลูกหนี้ตามคำพักษาจงใจหรือขัดขืนไม่ไปบัตรตามคำบังคับและไม่มีวิธีการบังคับอื่นใดเจ้าหนี้ที่เจ้าหนี้ตามคำพักษาจะใช้บังคับเจ้าหนี้ตามคำพักษาอาจมีคำขอฝ่ายเดียวให้ศาลมีคำสั่งจับกุมและกักขังลูกหนี้ตามคำพิพากษาได้ตามมาตรา361เนี่ยก็มีข้อสังเกตว่าที่กรณีเมื่อลูกหนี้ตามคำพิพากษาจงใจขัดขืนไม่ไปบัตรตามคำบังคับและก็ไม่มีวิธีการอื่นใดที่จะบังคับได้ผู้ที่ยื่นคำขอให้ศาลมีคำสั่งจับกุมและกักขังลูกหนี้ตามคำพิพากษาหรือคือเจ้าหนี้ตามคำพิพากษานะไม่ใช่เจ้าพนักงานบังคับคดีวิธีการบังคับคดีในกรณีมีการประกันในศาลถ้าคำพิพากษานั้นมีผู้ประกันเพื่อชำระหนี้ตามคำพิพากษาหรือคำสั่งคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลนั้นในคดีนั้นเนี่ยใช้บังคับแก่ผู้ประกันเสมือนหนึ่งเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาได้โดยไม่ต้องฟ้องเป็นคดีใหม่อันนี้ก็บัญญัติไว้อยู่ที่มาตรา366ผมยกตัวอย่างเป็นอุทาหรณ์นะครับในดำนำสมุดบัญชีเงินฝากมาวางประกันการทุเลาการบังคับดีในชั้นอุทธรณ์ถ้าจำเลยแพ้คดีโจทก์และไม่นำเงินมาชำระให้แก่โจทก์ตามคำพิพากษาในดำยอมให้บังคับเอาเงินจากสมุดบัญชีที่นำมาวางประกันทันทีต่อมาศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยชำระหนี้ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นและออกคำบังคับให้แก่ในดำให้ชำระหนี้ตามคำพิพากษาในดำโต้แย้งว่าหากจะบังคับในดำต้องฟ้องในดำเป็นคดีใหม่ในดำไม่อยู่ในฐานะผู้ค้ำกันโจทก์ต้องไปบังคับกับจำเลยก่อนนะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เขาโต้แย้งของในดำฟังได้หรือไม่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา366ในดำมีฐานะเป็นผู้ประกันการชำระหนี้ตามคำพิพากษาคำพิพากษาย่อมใช้บังคับแก่การประกันได้โดยเจ้าหนี้ตามคำพิพากษามีสิทธิ์ร้องขอให้ศาลบังคับคดีแก่ผู้ประกันเสมือนหนึ่งเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาโดยไม่ต้องฟ้องผู้ประกันเป็นคดีใหม่ทั้งการประกันการชำระหนี้ของจำเลยในศาลไม่ใช่การทำสัญญาค้ำประกันการชำระหนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ผู้ประกันจะเกี่ยงให้โจทก์บังคับคดีแก่จำเลยก่อนไม่ได
1: ้ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: เนื่องจากผมสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในระดับปริญญาโทนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มาสอนหนังสือที่วิทยาลัยดุสิตธานีซึ่งเป็นวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมโดยตรงตอนนั้นก็อยากได้ทักษะเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อมาพัฒนาการเรียนการสอนของตัวเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ได้มากกว่าก็คือประสบการณ์วิชาชีพและประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนในแวดวงของครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนๆด้วยกันนะครับทำให้การเรียนการสอนของผมนั้นประสบความสำเร็จมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตจริงๆครับ
3: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
4: เรื่องเรียนเป็นยังไงบ้างล่ะพิม
5: ดีค่ะ
4: ก็ดีครับพ่อแต่ต้องขยันอ่านหนังสือหน่อย
5: ลูกเรียนนิติมสท.พ่อทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย
4: เห็นรู้เรื่องเลยงานเป็นไงบ้างล่ะบอย
6: ก็งานนิติท้าทายงานนิเทศก็เงินดีงานไอทีก็ฮิต

0: อะเรียนศิลปศาสตร์มสทค่ะพ่ออ
1: ยากได้ภาษาค่ะ
2: ลูกเรายังแค่ม .4 นะแม่
3: จบม .6 ปุ๊บไม่นานก็จบปริญญาตรีใบแรกเลยนะพ่อ
4: ทุกคนมีฝันฝันก้าวไกลไกลแค่ไหนฉันก็
5: คิดไกลก็ก้าวหน้าไปไกลกว่ากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
6: สวัสดีค่ะ
2: อย่าโดดงานนะและอย่าโดดเรียนด้วยนะส่วนเราอะโดดไปไกลเลยนะ
5: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
7: ้สารพันคำถามกับสภากาชาติไทยตอนอาสาสมัครใจเกินร้อยทราบหรือไม่ว่าผู้ที่สามารถสมัครเป็นอาสากาชาติได้ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1. อายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์ 2. สามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได้ 3. มีสุขภาพแข็งแรงและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง 4. ยินดีและพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อปฏิบัติของอาสาสมัครสภากาชาติไทยผู้ที่สนใจสามารถสมัครเป็นอาสากาชาติได้โดยใช้รูปถ่ายขนาด1นิ้วจำนวน1รูปและสำเนาบัตรประชาชนจำนวน1ใบสมัครได้ที่ฝ่ายอบรมและประสานงานสำนักงานอาสากาชาติสภากาชาติไทยหรือโทร02-252-6913
8: ฮัลโหล
9: ตกลงงานนี้พี่จะทำใช่ไหมครับ
8: งานนี้ผมขอแล้วกัน
9: งั้นให้คนของพี่มาคุยเรื่องราคาประมูลแต่งานหน้าผมขอนะพี
8: ่ได้เลยแบ่งกันไป
10: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
11: เข้าแถวลูกเข้าแถวอย่าแซงก
12: ัน ไกล
11: เอ
12: า
11: อะไร
12: เอาเหมือนเดิมอันหนึ่ง
13: จุดเริ่มต้นของการคอร์รัปชันอาจเกิดจากเรื่องราวเล็กๆที่คุณมองข้าม
14: เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
7: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
15: เรียนมสท.ดีอย่างไร
2: การที่จะเรียนมสท.จบได้จะต้องมีความรับผิดชอบในตัวเองนะครับคือมีความเอาใจใส่ในเรื่องของการเรียนนะครับแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับฉะนั้นถ้าหากว่าใครเรียนหนังสือในลักษณะที่ว่าทุ่มเทเวลาให้กับการเรียนโดยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ครับก็สามารถที่จะเรียนเช่นเดียวกันนะครับผมคิดว่าการศึกษาไม่ว่าจะศึกษาที่มหาวิทยาลัยใดนะฮะก็สามารถนำประโยชน์ไปใช้ได้ทุกที่แต่การศึกษาที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะทำให้คนที่ศึกษานี้รู้จักการใช้ชีวิตนะฮะรู้จักการทุ่มเทเวลาและรู้จักที่จะนำเอาความรู้ซึ่งไม่ว่าจะอยู่ณแห่งหนตำบลใดก็สามารถศึกษาได้ทุกคนนะครับ

ครับสวัสดีนักศึกษาและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นการบรรยายเรื่องข้อพิจารณาแนวความคิดและวัตถุประสงค์รวมทั้งแนวทางการพัฒนากฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้โดยเนื้อหาในวันนี้นะครับก็จะแบ่งออกเป็นด้วยกันทั้งหมด3ตอนด้วยกันตอนแรกก็เป็นเรื่องข้อพิจารณาการดำเนินคดีล้มละลายแล้วก็กระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ตอน2ก็จะเป็นแนวคิดวัตถุประสงค์ของกฎหมายล้มละลายแล้วก็ฟื้นฟูในส่วนขององค์การระหว่างประเทศแล้วก็ของต่างประเทศและส่วนตอนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นแนวทางการพัฒนากฎหมายล้มละลายแล้วก็ฟื้นฟูกิจการของประเทศไทย

หนักเบาของปัญหาของภาระหนี้ของลูกหนี้เนี่ยก็แตกต่างไล่ระดับกันลงไปนะครับตั้งแต่ลูกหนี้ไม่อยู่ในสถานะที่จะชำระหนี้ได้หรือว่าไม่สามารถที่จะชำระหนี้ตามกำหนดได้หรือว่ามีหนี้สินล้นพ้นตัวซึ่งเป็นสถานะหรือภาระหนี้ที่หนักหน่วงที่สุดโดยในเรื่องของกระบวนพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับสถานะความสัมพันธ์ระหว่างของเจ้าหนี้ลูกหนี้ตรงนี้เนี่ยนะครับเราก็แบ่งได้เป็น2เรื่องหลักๆเรื่องแรกก็เป็นเรื่องของการดำเนินคดีล้มละลายซึ่งการดำเนินคดีล้มละลายเนี่ยจะเป็นการเข้ามารวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้เพื่อนำออกจำหน่ายได้เงินมาก็จะมาแบ่งคืนให้แก่ตัวเจ้าหนี้ทั้งหลายในขณะที่เมื่อคดีล้มละลายสิ้นสุดลงเนี่ยตัวลูกหนี้ก็จะพ้นจากสถานะความเป็นบุคคลล้มละลายไปพร้อมๆกับหลุดพ้นจากภาระหนี้ที่มีก่อนคดีล้มละลายเริ่มต้นขึ้นในส่วนอีกกระบวนพิจารณาหนึ่งเราเรียกว่ากระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้นะครับต่อไปนี้จะขอเรียกสั้นๆว่าฟื้นฟูนะครับกระบวนการฟื้นฟูเนี่ยเป็นการเปิดโอกาสให้ลูกหนี้เนี่ยยังประกอบธุรกิจต่อไปโดยนำรายได้จากการประกอบธุรกิจต่อไปนั้นเนี่ยค่อยๆทยอยชำระหนี้คืนให้แก่เจ้าหนี้ทั้งหลายตามเงื่อนไขแล้วก็ระยะเวลาที่ระบุไว้ในแผนฟื้นฟูซึ่งเมื่อดำเนินการตามแผนฟื้นฟูสำเร็จนะครับซึ่งจะเป็นการชำระหนี้แค่เพียงบางส่วนเนี่ยลูกหนี้ก็จะหลุดพ้นจากหนี้ที่เหลืออยู่นะครับโดยในเรื่องของการดำเนินคดีล้มละลายเนี่ยนะฮะจะประกอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลักๆ2ฉบับฉบับที่1ก็คือพระราชบัญญัติล้มละลายพุทธศักราช2483แก้ไขเพิ่มเติมครั้งล่าสุดปี2561นะครับแล้วก็2ตัวพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย2542แก้ไขเพิ่มเติมปี2558โดยเมื่อเราพิจารณาลงไปในพระราชบัญญัติล้มละลายนะครับซึ่งเป็นกฎหมายฉบับแรกเนี่ยรูปแบบของการดำเนินคดีในกฎหมายฉบับเนี้ยจะมี2ส่วนหลักก็คือการดำเนินคดีล้มละลายซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมในหมวดที่1ถึงหมวดที่8รวม8หมวดด้วยกันนะครับส่วนที่2เนี่ยในเรื่องของกระบวนการฟื้นฟูเนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2หมวดหมวดแรกเนี่ยเป็นกระบวนการฟื้นฟูสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ส่วนหมวดที่2เนี่ยจะเป็นกระบวนการฟื้นฟูของลูกหนี้ที่เป็นองค์กรธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะครับที่เราเรียกว่าตัวย่อว่า SME ทีนี้เรามาลงในรายละเอียดว่าการพิจารณาเกี่ยวกับการดำเนินคดีล้มละลายนะครับมีสิ่งใดที่จำเป็นต้องพิจารณาบ้างนะครับโดยการพิจารณาในเรื่องหลักการและก็แนวความคิดของคดีล้มละลายรวมทั้งฟื้นฟูกิจการเนี่ยเราจะแยก3มุมมองด้วยกันครับคือมองจากมุมมองของลูกหนี้ด้านที่1ด้านที่2ก็จะมองจากในส่วนของเจ้าหนี้และด้านที่3ก็เป็นมุมมองจากสังคมเรามาเริ่มดูที่มุมมองของลูกหนี้ในส่วนการดำเนินคดีล้มละลายนะครับว่าประโยชน์ที่ลูกหนี้ได้รับจากการเข้าสู่กระบวนการล้มละลายเนี่ยนะครับก็คือจะหลุดพ้นจากหนี้เดิมที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ซึ่งคำว่าหลุดพ้นจากภาระหนี้เนี่ยก็หมายความว่าลูกหนี้ไม่จำต้องชำระหนี้ส่วนที่ค้างอยู่หลังจากที่มีการรวบรวมจำหน่ายทรัพย์สินของลูกหนี้เพื่อชำระหนี้ไปแล้วคือรวบรวมทรัพย์ได้แค่ไหนนำไปชำระเท่านั้นส่วนที่ค้างอยู่นะครับลูกหนี้ก็จะไม่ต้องชำระหลุดพ้นจากหนี้นั้นเลยโดยหลักการตรงนี้เนี่ยนะครับมาจากหลักการเริ่มต้นชีวิตใหม่หรือที่เรียกว่า Fresh Start Policy ในคดีล้มละลายกฎหมายล้มละลายเนี่ยเป็นการให้โอกาสลูกหนี้ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่นะครับซึ่งวัตถุประสงค์ข้อนี้อาจจะมีการถกเถียงกันได้ทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยแล้วก็ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยมาดูแง่มุมของทางด้านเจ้าหนี้กันบ้างครับในกฎหมายล้มละลายเนี่ยจะทำให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้อย่างเป็นธรรมโดยหลักการตรงนี้มาจากหลักลาติน pari passu หรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่า eco sharing แปลภาษาไทยก็คือในคดีล้มละลายมีกระบวนการที่ทำให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้อย่างเป็นธรรมไม่จำเป็นต้องรีบแย่งที่จะเป็นเจ้าหนี้คนแรกที่ฟ้องคดีนะครับโดยเมื่อคดีล้มละลายเริ่มต้นขึ้นเจ้าหนี้ทั้งหลายของลูกหนี้ที่ประสงค์อยากจะรับส่วนแบ่งจากกองทรัพย์สินของลูกหนี้ก็เพียงแต่มายื่นคำขอรับชำระหนี้ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดให้ทันถ้ายื่นทันก็จะมีสิทธิ์ได้รับส่วนแบ่งจากกองทรัพย์สินของลูกหนี้ตามสิทธิแล้วก็ตามประเภทของเจ้าหนี้แล้วก็ตามสัดส่วนของจำนวนที่มีสิทธิเรียกร้องโดยกระบวนการรวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้ในกฎหมายล้มละลายเนี่ยนะครับก็จะมีมาตราหลักๆก็เช่นมาตรา19ที่อำนาจตัวเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เข้ายึดอายัดทรัพย์สินของลูก

หนี้มาตรา117ให้อำนาจศาลแล้วก็จบเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในการออกหมายเรียกลูกหนี้หรือบุคคลใดมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้นะครับรวมตลอดถึงประเด็นเรื่องการทวงหนี้ตามมาตรา118แล้วก็119การอายัดนะครับก็เป็นรูปแบบหนึ่งของการรวบรวมทรัพย์สินของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา121โดยจะอายัดทั้งลูกหนี้ที่รับราชการและลูกหนี้ที่ทำงานภาคเอกชนตัวนี้ก็จะเป็นจุดที่แตกต่างจากการบังคับคดีแพ่งที่จะสามารถอายัดได้เฉพาะในส่วนของลูกหนี้ตามความพิพากษาที่ทำงานภาคเอกชนเท่านั้นและในส่วนท้ายสุดครับการรวบรวมทรัพย์สินยังรวมถึงการเพิกถอนนิติกรรมที่ลูกหนี้ได้กระทำไปแล้วทำให้กองทรัพย์สินของลูกหนี้ลดลงและหมดไปทำให้เจ้าหนี้ทั้งหลายได้รับชำระหนี้น้อยลงหรือไม่ได้รับชำระหนี้เลยกลไกตรงนี้กฎหมายก็ให้อำนาจตัวเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยื่นคำร้องต่อศาลขอเพิกถอนนิติกรรมเหล่านี้ไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องนิติกรรมที่เป็นการช่อฉนก็ดีหรือนิติกรรมที่เป็นการให้เปรียบทรัพย์สินเนี่ยนะครับที่รวบรวมมาได้แล้วก็ต้องนำออกจำหน่ายหรือนำออกขายก็จะมีวิธีการที่กำหนดไว้ในมาตรา123โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการจำหน่ายโดยการขายทอดตลาดนะครับแต่การขายในที่ประชุมเจ้าหนี้หรือการขายบุคคลเฉพาะกลุ่มก็สามารถกระทำได้เช่นเดียวกันในแง่ของสังคมนะครับเกี่ยวกับการดำเนินคดีล้มละลายก็คือว่าเมื่อธุรกิจประสบปัญหาทางด้านการเงินเนี่ยจนมีหนี้สินล้นพ้นตัวจำเป็นครับที่จะต้องมีกฎเกณฑ์ทางสังคมที่จะเข้ามารวบรวมทรัพย์สินที่มีอยู่อย่างจำกัดของลูกหนี้เนี่ยเพื่อให้ชำระหนี้คืนให้แก่เจ้าหนี้ทั้งหลายอย่างเป็นระบบไม่เกิดการแย่งชิงทรัพย์สินของลูกหนี้ระหว่างเจ้าหนี้ทั้งหลายมิฉะนั้นมันจะเกิดความไม่สงบขึ้นนะครับโดยในส่วนต่อมานะครับข้อพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้บ้างในมุมมองของลูกหนี้ครับประโยชน์ที่ลูกหนี้ได้รับจากการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูเนี่ยก็คือหลุดพ้นจากหนี้เดิมก่อนวันที่ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูยกเว้นหนี้ที่ระบุไว้ในแผนหมายความว่าชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ทั้งหลายเฉพาะตามที่ระบุไว้ในแผนฟื้นฟูเท่านั้นนะครับเมื่อศาลมีคำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูเนี่ยลูกหนี้ก็หลุดพ้นจากหนี้ที่ไม่ได้ระบุไว้ในแผนนะครับประโยชน์ที่เจ้าหนี้ทั้งหลายจะได้รับเนี่ยก็คือเจ้าหนี้จะรับชำระหนี้คืนในคดีฟื้นฟูไม่น้อยกว่าหากลูกหนี้ต้องเข้าสู่กระบวนการล้มละลายตรงนี้เป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดที่ทำไมเรามีกระบวนพิจารณาฟื้นฟูเพิ่มเติมขึ้นมานอกจากล้มละลายประโยชน์ในแง่มุมของเจ้าหนี้ก็คือกระบวนการฟื้นฟูเนี่ยช่วยการันตีให้กับตัวเจ้าหนี้ทั้งหลายว่าจะรับชำระหนี้คืนไม่น้อยกว่าหากลูกหนี้จะล้มละลายโดยเจ้าหนี้ก็จะรับชำระหนี้คืนตามเงื่อนไขแล้วก็ระยะเวลาที่ระบุไว้ในแผนฟื้นฟูกิจการในแง่ของสังคมครับกระบวนการฟื้นฟูเนี่ยกิจการยังเดินต่อเมื่อกิจการยังอยู่ก็เกิดประโยชน์กับตัวเจ้าของกิจการเองนะครับรวมไปถึงลูกจ้างครอบครัวของลูกจ้างหน่วยงานของรัฐที่สามารถจัดเก็บภาษีได้ไม่ว่าจะเป็นภาษีนิติบุคคลนะครับภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะแล้วแต่ประเภทของการประกอบธุรกิจรวมถึงสังคมและก็สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของที่ตั้งของธุรกิจนั้นด้วยครับสำหรับตอนที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแนวความคิดและวัตถุประสงค์ของกฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการจากมุมมองขององค์การระหว่างประเทศแล้วก็ของต่างประเทศนะครับในส่วนขององค์การระหว่างประเทศที่อาจารย์นำมาเป็นหลักเกณฑ์ในการให้ข้อมูลพวกเราทุกคนเนี่ยก็มาจากคณะกรรมการกฎหมายการค้าระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาตินะครับหรือตัวย่อก็คือ UNCITRAL นะครับ United Nations Commission on International Trade Law ซึ่งก็แปลความได้ว่าเป็นคณะกรรมการกฎหมายการค้าระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาตินะครับตัวย่ออาจจะออกเสียงว่า UNCITRAL หรือ UNCITRAL ก็ได้โดยตัวคณะกรรมการเนี่ยครับเขาก็มีการออกกฎเกณฑ์นะครับเป็นคำแนะนำในการร่างกฎหมายได้ระบุถึงวัตถุประสงค์ที่สำคัญของกฎหมายล้มละลายที่มีประสิทธิภาพและก็มีประสิทธิผลนะครับว่าระบบกฎหมายล้มละลายที่มีประสิทธิภาพเนี่ยจำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงวัตถุประสงค์9ข้อนะครับเราก็จะมาดูไล่เรียงกันไปทีละข้อนะครับข้อแรกเนี่ยก็คือก่อให้เกิดความแน่นอนในตลาดเพื่อส่งเสริม

ความมีเสถียรภาพและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับตรงนี้เนี่ยมีล้มละลายเพื่อที่ว่าในกรณีที่ลูกหนี้ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเนี่ยถ้าเกิดว่ามีหนี้สินล้นพ้นตัวแล้วนะครับหรือไม่สามารถที่จะชำระหนี้ที่ถึงกำหนดได้ก็จำเป็นที่จะต้องมีกลไกหรือมาตรการทางกฎหมายในการที่จะเข้ามาดำเนินการจัดการกับความสัมพันธ์ระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้ตรงนี้ว่าจะดำเนินล้มละลายหรือจะเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูในวัตถุประสงค์ข้อที่2ครับคือการทำให้ทรัพย์สินของลูกหนี้เนี่ยมีมูลค่ามากสุดเท่าที่จะมากได้ทรัพย์สินของลูกหนี้มีมากแค่ไหนเพียงใดก็จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อสัดส่วนในการได้รับชำระหนี้คืนของเจ้าหนี้ทั้งหลายยิ่งลูกหนี้มีทรัพย์สินที่มีมูลค่ามากมันก็จะทำให้สิทธิในการรับชำระหนี้คืนหรือสัดส่วนในการได้รับชำระหนี้คืนของเจ้าหนี้เพิ่มแปรตามกันไปนะครับไม่ว่าจะเป็นคดีล้มละลายหรือคดีฟื้นฟูก็จำเป็นที่จะต้องมีกลไกทางด้านกฎหมายในเรื่องนี้แบบเดียวกันในวัตถุประสงค์ข้อที่3ครับเป็นเรื่องการหาจุดสมดุลระหว่างกฎหมายล้มละลายและกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ในระบบกฎหมายของหลายๆประเทศรวมทั้งของประเทศไทยที่มีรูปแบบกระบวนพิจารณาทั้งในส่วนของล้มละลายแล้วก็ฟื้นฟูกิจการแม้กระบวนการฟื้นฟูกิจการจะเป็นช่องทางที่อยากให้ลูกหนี้เลือกมากกว่าเพราะลูกหนี้ยังชำระหนี้คืนให้แก่เจ้าหนี้ทั้งหลายบางส่วนแต่กระบวนการฟื้นฟูเนี่ยครับก็มีไว้ให้กับเฉพาะตัวองค์กรธุรกิจที่ยังมีช่องทางให้ฟื้นฟูกิจการได้เท่านั้นหมายความว่าแม้จะเป็นองค์กรธุรกิจที่ประสบปัญหาด้านการเงินแต่หากธุรกิจนั้นไม่มีช่องทางให้ฟื้นฟูกิจการแล้วเช่นตัวผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการนั้นไม่เป็นที่นิยมของตัวประชาชนหรือลูกค้าอีกต่อไปแล้วกระบวนการฟื้นฟูก็คงไม่สามารถที่จะเข้าไปช่วยเหลือลูกหนี้ที่มีผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการในแบบนี้ได้กระบวนการล้มละลายก็อาจจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกว่านะครับ4ครับก่อให้เกิดความมั่นใจว่าเจ้าหนี้ที่มีสิทธิ์ได้รับชำระหนี้ในลักษณะเดียวกันได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันจากหลักเมื่อตอนที่แล้วครับที่ข้อพิจารณาของเจ้าหนี้ว่าคดีล้มละลายคดีฟื้นฟูจะทำให้เจ้าหนี้รับชำระหนี้อย่างเป็นธรรมหรือ pari passu นะครับไม่จำเป็นเสมอไปว่าการรับชำระหนี้อย่างเป็นธรรมจะต้องเป็นการได้รับชำระหนี้เป็นจำนวนที่เท่ากันเหตุผลก็เพราะว่าในคดีล้มละลายคดีฟื้นฟูเราแบ่งเจ้าหนี้ออกเป็น2ประเภทนะครับตามนิยามในมาตรา6ของพระราชบัญญัติล้มละลายก็คือเจ้าหนี้มีประกันกับเจ้าหนี้ไม่มีประกันซึ่งหากพูดอย่างง่ายหรือพูดโดยรวมนะครับตัวเจ้าหนี้มีประกันก็คือเจ้าหนี้บุริมสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ส่วนตัวเจ้าหนี้ไม่มีประกันก็คือเจ้าหนี้สามัญตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ดังนั้นสิทธิ์ในการได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้มีประกันกับเจ้าหนี้ไม่มีประกันก็ไม่อาจจะเท่ากันได้เพราะเจ้าหนี้ประเภทหนึ่งมีสิทธิพิเศษในการรับชำระหนี้เหนือทรัพย์อย่างใดอย่างหนึ่งของลูกหนี้ก่อนเจ้าหนี้สามัญหรือเจ้าหนี้ทั่วไปเมื่อลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการล้มละลายหรือฟื้นฟูแล้วนะครับสิทธิในการรับชำระหนี้ก่อนของเจ้าหนี้บุริมสิทธิ์หรือเจ้าหนี้มีตามประมวลแพ่งก็จะมาเปลี่ยนชื่อเป็นตัวเจ้าหนี้มีประกันในคดีล้มคดีฟื้นฟูนะครับดังนั้นแล้วในเรื่องของการได้รับชำระหนี้ที่ต้องมีการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมนั้นก็จำเป็นที่จะต้องพิจารณาด้วยว่าเจ้าหนี้ราย11นั้นเป็นเจ้าหนี้มีประกันหรือเป็นเจ้าหนี้ไม่มีประกันนะครับในกรณีที่เป็นเจ้าหนี้ประเภทเดียวกันแล้วเช่นเป็นเจ้าหนี้ไม่มีประกันนั้นนะครับก็จะต้องมาดูว่าสิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้แต่ละรายนั้นเป็นจำนวนเท่าใดหากเจ้าหนี้มีสิทธิเรียกร้องเป็นจำนวนที่ไม่เท่ากันการได้รับชำระหนี้ที่ถือว่าเป็นธรรมก็คือการรับชำระหนี้คืนเป็นสัดส่วนหรือเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เท่ากันวัตถุประสงค์ข้อที่5ครับก่อให้เกิดกระบวนการล้มละลายและฟื้นฟูกิจการที่รวดเร็วประสิทธิภาพและเป็นกลางไม่ว่าจะเป็นคดีล้มละลายคดีฟื้นฟูนะครับก็จำเป็นที่จะต้องดำเนินการไปด้วยความรวดเร็วความรวดเร็วเนี่ยก็จะนำมาซึ่งการได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้คืนเร็วหรือช้าคดีล้มละลายก็จำเป็นที่จะต้องนำไปสู่กระบวนพิจารณาที่ศาลมีคำพิพากษาให้ล้มละลายเพื่อที่จะได้นำทรัพย์ของลูกหนี้ทั้งหลายออกขายได้นำเงินมาแบ่งให้แก่เจ้าหนี้ทั้งหลาย
คดีฟื้นฟูกิจการก็มีความจำเป็นที่จะต้องเร่งให้ถึงขั้นตอนที่ศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนนะครับเพื่อที่ว่าตัวผู้บริหารแผนจะได้เริ่มพลิกฟื้นแผนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ตามแผนที่มีผลผูกมัดประการที่6นะครับวัตถุประสงค์ข้อที่6เป็นเรื่องการรักษากองทรัพย์สินของลูกหนี้เพื่อให้เกิดการแบ่งทรัพย์สินแก่เจ้าหนี้ทั้งหลายอย่างเป็นธรรมตามสิทธิ์ของเจ้าหนี้แต่ละประเภทองค์กรธุรกิจที่เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูหรือล้มละลายแน่นอนว่าทรัพย์ที่มีอยู่นั้นไม่เพียงพอที่จะชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ทั้งหลายได้อย่างครบถ้วนดังนั้นเมื่อคดีล้มละลายและคดีฟื้นฟูเริ่มต้นขึ้นจำเป็นที่จะต้องมีกลไกทางกฎหมายในการที่จะสงวนรักษากองทรัพย์สินของลูกหนี้ไม่ให้ลดน้อยถอยลงไปอีกในคดีล้มละลายจะมีตัวอย่างเช่นการห้ามมิให้ลูกหนี้กระทำการใดๆเกี่ยวกับทรัพย์สินอีกและในการห้ามฝั่งเจ้าหนี้แต่ละรายในการบังคับเอาแก่สิทธิ์ของตนเพราะคดีล้มละลายเป็นไปเพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้ทั้งหลายในขณะที่กระบวนการฟื้นฟูเนี่ยก็จะมีสภาวะพักการชำระหนี้หรือสภาวะหยุดนิ่งนะครับตามมาตรา 90/12 ในบทบัญญัติในหมวด 3/1 ที่จะมาทำให้กองรักษากองทรัพย์สินของลูกหนี้ไม่ให้ลดน้อยถอยลงวัตถุประสงค์ข้อที่7ครับก็คือการทำกฎหมายล้มละลายให้โปร่งใสสามารถคาดการถึงขั้นตอนของกฎหมายและผลกระทบได้และมีบทบัญญัติที่มีส่วนกระตุ้นในการรวบรวมและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้ครับกฎหมายที่ชัดเจนก็จะทำให้เจ้าหนี้และลูกหนี้คาดการถึงสิทธิและหน้าที่ในคดีฟื้นฟูและคดีล้มละลายได้ว่าถ้าเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูและล้มละลายสิทธิจะเป็นอย่างไรนะครับ8ครับเป็นวัตถุประสงค์ในเรื่องการรับรองสิทธิ์ของเจ้าหนี้ที่มีอยู่เดิมและการมีบทบัญญัติชัดแจ้งเกี่ยวกับลำดับบุริมสิทธิ์ของเจ้าหนี้นะครับซึ่งลำดับบุริมสิทธิ์ของแต่ละประเทศก็จะแตกต่างกันไปตามแต่ที่ฝ่ายนิติบัญญัติของแต่ละรัฐจะกำหนดไว้นะครับของไทยก็จะมีอยู่ในมาตรา130และในส่วนสุดท้ายครับการมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกฎหมายล้มละลายข้ามชาติเพราะในปัจจุบันลูกหนี้อาจจะมีทรัพย์สินตั้งอยู่มากกว่า1ประเทศบทบัญญัติล้มละลายส่วนใหญ่นั้นก็จะมีผลเฉพาะเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้ที่ตั้งอยู่ในประเทศของตนเท่านั้นดังนั้นจึงมีความจำเป็นครับที่จะต้องมีการเพิ่มเติมในเรื่องของบทบัญญัติในส่วนกฎหมายล้มละลายข้ามชาติด้วยในส่วนทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายล้มละลายเนี่ยนะครับทฤษฎีแรกเป็นทฤษฎีการเจรจาต่อรองของเจ้าหนี้ซึ่งจะเน้นที่ตัวเจ้าหนี้เป็นหลักในขณะที่ทฤษฎีที่2ทฤษฎีที่คำนึงถึงชุมชนหรือส่วนรวมเนี่ยนะครับจะเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับทฤษฎีแนวทางคุณค่าที่หลากหลาย2ทฤษฎีเนี่ยครับจะคำนึงว่านอกจากเจ้าหนี้จะรับชำระหนี้คืนแล้วจำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสังคมไม่ว่าจะเป็นภาครัฐด้วยที่จะต้องมีเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูหรือล้มละลายของลูกหนี้กิจการอันนี้และในท้ายสุดครับแนวทางอื่นๆที่จะต้องคำนึงถึงในการดำเนินคดีฟื้นฟูหรือล้มละลายก็จะต้องคำนึงถึงความเมตตาความยุติธรรมนะครับเป็นแนวความคิดความเป็นธรรมทางสังคมกฎหมายล้มละลายเนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็ได้เปลี่ยนแปลงจากระบบที่มุ่งลงโทษลูกหนี้เป็นระบบให้ความคุ้มครองลูกหนี้เพิ่มขึ้นพยายามช่วยให้สามารถที่จะแก้ไขสถานะการเงินของลูกหนี้ได้นะครับโดยตระหนักถึงความจำเป็นแล้วก็ความสามารถในการรักษามูลค่าและความคงอยู่ขององค์กรธุรกิจเอาไว้ครับในส่วนตอนที่3ก็จะเป็นเรื่องแนวทางพัฒนากฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้โดยในเรื่องแรกเนี่ยนะครับเราก็จะมาดูในส่วนของข้อพิจารณาในการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายล้มละลายนะครับซึ่งข้อสังเกตข้อแรกครับการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้เนี่ยก็สามารถเพิ่มได้โดยการดำเนินกระบวนพิจารณาไม่ว่าจะเป็นคดีล้มละลายหรือฟื้นฟูกิจการผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของกระบวนพิจารณาในชั้นศาลแต่รวมไปถึงการติดต่อระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งในคดีหลักแล้วก็คดีสาขานอกจากนั้นครับจำเป็นที่จะต้องเพิ่มกระบวนการไกล่เกลี่ยเพราะว่าการสืบพยานเนี่ยเป็นการใช้เวลาใช้ทรัพยากรจากทั้งฝั่งเจ้าหนี้ลูกหนี้และผู้มีส่วนได้เสีย
กระบวนการไก่เกี่ยเนี่ยก็สามารถที่จะนำมาใช้ในคดีฟื้นฟูแล้วก็คดีล้มละลายได้ในทุกๆขั้นตอนจำเป็นที่จะต้องมีการส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนให้มีการใช้ที่เพิ่มเติมขึ้นเพื่อที่จะคัดกรองให้คดีที่ไม่สามารถไก่เกี่ยกันได้ต้องไปสืบพยานเต็มรูปแบบเนี่ยเหลือน้อยสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับอีกส่วนหนึ่งจะเป็นเรื่องการโฆษณาคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลหรือประกาศหรือคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีการโฆษณาในทันทีทันใดที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งหรือเมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีการประกาศหรือมีคำสั่งนะครับจะมีช่องว่างนะครับอยู่ทั้งที่ตัวผลของกฎหมายเนี่ยมันมีผลทันทีที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งมีผลทันทีที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีประกาศหรือมีคำสั่งดังนั้นการส่งเสริมหรือการเพิ่มเติมในเรื่องการโฆษณาในทันทีทันใดหรือตัว real time advertisement ของคำสั่งหรือคำพิพากษาตรงจุดเนี้ยจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มเติมเข้าไปประเด็นที่2ครับอันเนี้ยเจาะลงไปในส่วนของกระบวนการฟื้นฟูปัจจุบันเนี่ยนิยามของลูกหนี้ที่เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูไม่ว่าจะเป็นขององค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ก็ดีของ SME ก็ดียังจำกัดประเภทขององค์กรธุรกิจอยู่นะครับทำให้ลูกหนี้ที่ไม่เป็นไปตามนิยามไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูได้จำเป็นที่จะต้องเปิดโอกาสให้องค์กรธุรกิจทุกรูปแบบครับเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูได้ประการถัดมาก็เป็นเรื่องหนี้ขั้นต่ำพ.ร.บ.ล้มละลายของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นส่วนล้มละลายหรือฟื้นฟูเนี่ยเงื่อนไขในการเริ่มต้นคดียังมีเรื่องหนี้ขั้นต่ำอยู่ซึ่งหนี้ขั้นต่ำเนี่ยกลายเป็นอุปสรรคหนึ่งในการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูหรือล้มละลายของลูกหนี้เพราะจากข้อมูลที่ปรากฏอยู่เนี่ยลูกหนี้ในประเทศไทยส่วนใหญ่มีหนี้ไม่ถึงหนี้ขั้นต่ำเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยนะครับทำให้ตัวลูกหนี้อีกเป็นจำนวนมากนะครับไม่สามารถที่จะเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูหรือล้มละลายได้เพราะมีหนี้ไม่ถึงหนี้ขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนดเป็นเงื่อนไขในการเริ่มต้นคดีในส่วนท้ายสุดตรงนี้กระบวนการฟื้นฟูเนี่ยมี2รูปแบบครับคือแบบปกติกับแบบเร่งรัดแบบปกติเนี่ยก็คือลูกหนี้ผู้ร้องขอเนี่ยค่อยมาจัดทำแผนฟื้นฟูหลังจากที่ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการแล้วในขณะที่แบบเร่งรัดนะครับจะเป็นกระบวนการที่ตัวผู้ร้องขอเนี่ยได้แนบตัวแผนฟื้นฟูกิจการซึ่งที่ประชุมเจ้าหนี้ยอมแล้วนะฮะซึ่งรูปแบบทั้ง2รูปแบบทั้งแบบปกติและแบบเร่งรัดในปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้มีเปิดโอกาสให้ลูกหนี้ทั้ง2หมวดเนี่ยสามารถใช้ได้ประการที่3ครับจากบทบัญญัติที่มีอยู่เนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของนิยามเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่ากระบวนการฟื้นฟูเนี่ยเรามุ่งเน้นไปที่ตัวลูกหนี้ที่ประกอบธุรกิจดังนั้นตัวบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ประจำที่เกิดจากการบริโภคเนี่ยนะครับยังไม่มีโอกาสที่จะเข้าสู่กระบวนการปรับโครงสร้างหนี้หรืออาจจะเรียกว่าเป็นการฟื้นฟูฐานะของลูกหนี้ที่เป็นบุคคลธรรมดาได้และในส่วนที่4นะครับก็ประเทศไทยยังไม่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกฎหมายล้มละลายข้ามชาติที่จะเข้าไปรวบรวมทรัพย์สินที่ตั้งอยู่นอกเหนือประเทศไทยได้โดยในปัจจุบันเนี่ยนะครับก็มีร่างการแก้ไขกฎหมายล้มละลายอยู่ในระหว่างการพิจารณาของรัฐสภาซึ่งก็จำเป็นนะครับที่ท่านผู้ชมแล้วก็นักศึกษาจำเป็นที่จะต้องสืบค้นนะครับว่ากฎหมายปัจจุบันเนี่ยมีการแก้ไขเพิ่มเติมแค่ไหนเพียงใดโดยร่างที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการแก้ไขในส่วนของกระบวนการฟื้นฟูตามหมวด 3/1 เพิ่มหนี้ขั้นต่ำจาก10ล้านเป็นไม่น้อยกว่า50ล้าน2มีการแก้ไขในส่วนฟื้นฟู SME เปลี่ยนชื่อเป็นกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ขนาดย่อมโดยลดหนี้ขั้นต่ำลงจาก2ล้านไม่น้อยกว่า2ล้านหรือไม่น้อยกว่า3ล้านเป็นไม่น้อยกว่า1ล้านหรือไม่น้อยกว่า2ล้านแล้วแต่ประเภทของลูกหนี้นะครับ3เป็นการทำให้รูปแบบกระบวนการฟื้นฟูทั้งแบบปกติและแบบเร่งรัดเนี่ยนะครับสามารถที่จะเปิดโอกาสให้ลูกหนี้มาเลือกใช้ได้แล้วก็ส่วนสุดท้ายครับเป็นเรื่องของการฟื้นฟูฐานะของลูกหนี้ที่เป็นบุคคลธรรมดาก็จะมีบทบัญญัติในส่วนท้ายสุดเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นมาก็ถือว่ามาเป็นการเพิ่มเติมในเนื้อหาในส่วนฟื้นฟูกิจการด้วย

0: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท
1: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
2: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
3: เรียนที่มสทและเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
4: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
5: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
4: ์มสทมีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
6: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
3: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
7: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
8: ถึงจะแก่จะเท่าก็เฮียนมสทได้นะเจ้า
0: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
10: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
11: เนี่ยหนูสนุกมากเลยครูไม่อยู
12: ่เอาครูไปไหนอ่ะ
11: ไม่ร
12: ู้อ้าววันนี้ก็ไม่มีการบ้านสักแก้วมาเร็วลมบกไปสั้นๆหน่อยนานแล้วเอาสองไม้พี่สองไม
10: ้นะน่ารัก
13: เมื่อไหร่จะเลิก
14: เลิกเราเลิกแล้วเลิกเลย
15: จะเรียนมสทได้หรอ
16: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
10: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

ครับสวัสดีครับนักศึกษาที่เคารพทุกท่านนะครับในวันนี้เราจะได้มาเรียนกันในชุดวิชานะครับ81314นะครับก็คือหลักเบื้องต้นของการวิจัยทางรัฐศาสตร์นะครับซึ่งในวันนี้ที่พวกเราเจอกันนี้ก็จะเป็นครั้งที่2แล้วนะครับนะฮะซึ่งวันนี้จะประกอบไปด้วย3หน่วยด้วยกันนะครับก็คือหน่วยที่4ก็คือการออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์หน่วยที่5นะครับก็คือในเรื่องของนะครับการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับการวิจัยทางรัฐศาสตร์แล้วก็หน่วยที่6นะครับก็คือว่าด้วยเรื่องของนะครับการวิเคราะห์ข้อมูลในทางรัฐศาสตร์ครับนะครับในหน่วยแรกอันนี้นะครับก็คือการออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์ซึ่งเป็นหน่วยที่4นั้น

0: ขอเรียนเชิญท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บอยวรานต์โรจนพลนำเสนองานต่อเลยครับเรียนเชิญครับ
1: ขอบคุณท่านรองศาสตราจารย์ดร.ทัศโสธรตู้ทองคำนะคะในส่วนของหน่วยที่4ค่ะจะเป็นการพูดถึงในเรื่องของการออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพนะคะนักศึกษาอาจจะได้ฟังหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3มาเป็นพื้นแล้วทีนี้เราลองมาดูกันค่ะว่าการออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพเนี่ยเราจะมีการออกแบบการวิจัยอย่างไรบ้างนะคะในส่วนแรกเลยเนี่ยสิ่งที่เราอาจจะจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจในเรื่องนี้ก็คือในเรื่องของการออกแบบการวิจัยที่เราเรียกว่า research design นะคะในภาษาอังกฤษ research design เนี่ยค่ะคืออะไรบ้างน่าจะเห็นที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอนะคะก็คือการวางแผนการทำโครงการวิจัยนะคะโดยมีการกำหนดแผนงานอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อนำไปสู่การตอบคำถามการวิจัยนับตั้งแต่การกำหนดเป้าหมายของการวิจัยการตั้งคำถามการวิจัยกรอบความคิดที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า conceptual framework วิธีวิจัยและความเที่ยงตรงโดยการออกแบบการวิจัยเนี้ยค่ะมีความสำคัญคือเปรียบเสมือนเป็นแผนที่เดินทางนะคะประกอบเข้ากับเข็มทิศที่ช่วยให้นักเดินทางเนี้ยสามารถเดินทางไปจุดมุ่งหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพถ้าพูดเอาง่ายๆค่ะว่าการวิจัยหรือว่าการออกแบบวิจัยคืออะไรก็คือว่าเป็นแผนที่ในการทำวิจัยของนักศึกษานะคะถ้านักศึกษาจะทำวิจัยเนี้ยนักศึกษาต้องรู้ว่าคำถามในการวิจัยของเราคืออะไรวัตถุประสงค์ของการวิจัยคืออะไรนะคะกรอบความคิดที่ใช้คืออะไรมีตัวแปรใดบ้างสัมพันธ์กับแนวคิดทฤษฎีอย่างไรและมีวิธีการเก็บข้อมูลการวิจัยการวิเคราะห์ข้อมูลใช้เครื่องมืออะไรในการวิจัยไปเก็บข้อมูลกับใครทั้งหมดเนี้ยค่ะเราเรียกว่าการออกแบบการวิจัยนะคะถ้าเราดูในเรื่องของงานวิจัยถ้านักศึกษาไปดูเคยเห็นงานวิจัยในที่อื่นหรือเคยอ่านงานวิจัยที่อื่นมาแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าการออกแบบการวิจัยมันคือโครงร่างในบทที่1 2 3ของงานวิจัยเวลาเราลงมือเก็บงานวิจัยจริงๆเนี่ยเราก็จะดำเนินการตามที่เราวางหรือออกแบบการวิจัยเอาไว้นะคะทีนี้ในส่วนของประเภทการออกแบบการวิจัยเนี่ยในชุดวิชาเนี้ยในหน่วยเนี้ยแบ่งการออกแบบการวิจัยออกเป็น5รูปแบบด้วยกันนะคะนั่นก็คือการออกแบบการวิจัยเชิงปรากฏการณ์การออกแบบการวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณาการออกแบบการวิจัยเชิงเรื่องเล่าการออกแบบการวิจัยเชิงทฤษฎีฐานรากและการออกแบบการวิจัยกรณีศึกษานะคะก็จะมี5รูปแบบด้วยกันทีนี้เราลองมาทำความเข้าใจกันค่ะว่าแต่ละรูปแบบเนี่ยของการออกแบบการวิจัยเนี่ยมีเนื้อหาสาระอย่างไรนะคะก่อนที่จะไปสู่การออกแบบการวิจัยในแต่ละประเภทเนี่ยเราอาจจะจำเป็นที่จะต้องเข้าใจว่าการวิจัยเชิงปรากฏการณ์คืออะไรการวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณาคืออะไรเพราะแต่ละรูปแบบของการวิจัยเนี่ยจะมีลักษณะเด่นนะคะที่แตกต่างกันมีเป้าหมายของการวิจัยที่แตกต่างกันซึ่งนำมาสู่การตั้งคำถามที่แตกต่างกันและนำไปสู่การเก็บรวบรวมข้อมูลและใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่แตกต่างกันเราลองมาดูอันแรกนะคะอันแรกค่ะเป็นการออกแบบการวิจัยเชิงปรากฏการณ์การออกแบบการวิจัยเชิงปรากฏการณ์เนี่ยภาษาอังกฤษใช้ phenomenology นะคะปรากฏการณ์ก็คือการออกแบบการวิจัยเพื่อศึกษาถึงประสบการณ์ชีวิตหรือว่าประสบการณ์ทางสังคมโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเข้าใจนะคะประสบการณ์จากมุมมองผู้ให้ข้อมูลที่มุ่งเน้นไปที่ลักษณะภายในของผู้ให้ข้อมูลไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความเชื่อทัศนคติความรู้สึกนะคะโดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเช่นการสัมภาษณ์ซึ้งลึกการสังเกตแล้วก็ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลแบบตีความหมายอันนี้เป็นเนื้อหาที่ขึ้นในสไลด์เวลาเราอ่านแบบนี้เราอาจจะทำไมเข้าใจยากจังเลยฉันต้องจำอะไรบ้างเอาง่ายๆค่ะเวลานักศึกษาเนี่ยอยากทำการวิจัยเชิงปรากฏการณ์เนี่ยเหมือนกับว่าเราอยากศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคมหรือว่าปรากฏการณ์ทางการเมืองอะไรปรากฏการณ์หนึ่งแต่การวิจัยเชิงปรากฏการณ์เนี่ยเราจะศึกษาปรากฏการณ์นั้นผ่านการรับรู้ของบุคคลที่มีส่วนร่วมในเหตุนั้นว่าเขามีความเชื่อมีทัศนคติหรือมีมุมมองต่อปรากฏการณ์นั้นอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราลงไปเก็บข้อมูลในการ

วิจัยที่เป็นปรากฏการณ์เนี่ยวิธีการเก็บข้อรวบรวมข้อมูลเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างไรก็คือใช้วิธีการเช่นการลงไปสัมภาษณ์กับบุคคลที่มีส่วนร่วมในปรากฏการณ์นั้นเพื่อดูการรับรู้ความเข้าใจหรือว่ามุมมองของเขาต่อปรากฏการณ์นั้นหรือเราอาจจะลงไปสังเกตแบบมีส่วนร่วมนะคะกับปรากฏการณ์นั้นเพื่อทำความเข้าใจปรากฏการณ์นั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกแบบการวิจัยเชิงปรากฏการณ์จึงมีเป้าหมายเพื่อเข้าใจปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นนะคะปรากฏการณ์ทางสังคมเป็นสิ่ง unit of analysis หรือว่าเป็นสิ่งที่เราอยากศึกษาแต่ศึกษาผ่านการรับรู้ของบุคคลที่เราจะลงไปสัมภาษณ์ลงไปเก็บข้อมูลด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกแบบการวิจัยก็จะเป็นคำถามเพื่อที่จะทำความเข้าใจปรากฏการณ์ทางสังคมหรือว่าปรากฏการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นนะคะต่อไปค่ะเป็นการวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณาภาษาอังกฤษใช้คำว่า ethnography การวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณาเนี่ยเป็นการวิจัยที่มีเป้าหมายเพื่อพรรณนาบุคคลนะคะหรือวัฒนธรรมของปรากฏการณ์ที่ศึกษาคีย์เวิร์ดที่สำคัญเลยที่นักศึกษาจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจคือเมื่อไหร่ที่เป็นการศึกษาเชิงชาติพันธุ์วรรณาเนี่ยเขาจะเน้นในเรื่องของวัฒนธรรมถิ่นหรือว่า way of life วิถีชีวิตของคนในพื้นที่ตรงนั้นเพื่อที่เราจะเข้าใจว่าทำไมเขาถึงมีวิถีชีวิตแบบนั้นมีความคิดความเชื่อเช่นนั้นมีวัฒนธรรมเช่นนั้นนะคะโดยการวิจัยเนี้ยค่ะไม่คาดหวังการตั้งสมมติฐานในการวิจัยแต่มีความมุ่งหมายที่จะเข้าใจปรากฏการณ์นะคะการรวบรวมข้อมูลของการวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณาเนี่ยถ้าเป้าหมายของเราเนี่ยมีเป้าหมายเพื่อที่จะเข้าใจวิถีชีวิตความเป็นอยู่วัฒนธรรมนะคะการดำเนินชีวิตของคนในชุมชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอาจจะเป็นชนกลุ่มน้อยกลุ่มชนชายขอบที่อยู่นอกอำนาจรัฐหรือรัฐไม่ได้เหลียวแลเนี่ยวิธีการก็คือว่าเราต้องเข้าใจปรากฏการณ์ของเขาการเก็บข้อมูลส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะที่ผู้วิจัยเนี่ยต้องลงเข้าไปมีส่วนร่วมนะคะในการคุกคีกับเขาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเขาเพื่อเข้าใจความคิดความเชื่อวิถีชีวิตการปฏิบัติของเขาส่วนใหญ่เนี่ยการวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณาเนี่ยจะให้ความสนใจไปที่ของการพรรณนาการอธิบายปรากฏการณ์เป็นสำคัญแล้วก็ตีความการวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้การตีความเพื่อค้นหาความหมายที่ซ่อนอยู่ใน way of life หรือวิถีชีวิตของเขาของคนในชุมชนตรงนั้นจาก2การออกแบบการวิจัยเนี่ยนักศึกษาจะเห็นแล้วค่ะว่า2การวิจัยเนี่ยเป็นการออกแบบที่มีเป้าหมายต่างกันการวิจัยแรกมุ่งศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นผ่านการรับรู้ของคนที่มีส่วนร่วมในเหตุการณ์นั้นส่วนการวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณาเนี่ยเป้าหมายของเราคือเพื่อเข้าใจวิถีชีวิตความคิดความเชื่อวัฒนธรรมของคนในชุมชนนะคะทีนี้มาดูค่ะการออกแบบการวิจัยในรูปแบบที่3เราใช้ว่าการออกแบบการวิจัยเชิงเรื่องเล่านะคะภาษาอังกฤษใช้คำว่า narrative inquiry นะคะการวิจัยแบบเรื่องเล่าเนี่ยค่ะสิ่งที่เราศึกษาคือเราศึกษาอะไรเรามุ่งศึกษาประสบการณ์ชีวิตของบุคคลผ่านการเล่าเรื่องราวต่างๆเพื่อแสวงหาความหมายที่ซ่อนอยู่ที่เขานำเสนอนะคะโดยประสบการณ์ชีวิตของบุคคลคนใดคนหนึ่งอาจจะเป็นคนสำคัญทางการเมืองที่เราอยากรู้เขามีชีวิตหรือว่าเขามีความคิดความเชื่ออย่างไรอาจจะเป็นบุคคลสำคัญทางการเมืองเมื่อเป็นการวิจัยที่เรามุ่งหรือมีเป้าหมายเพื่ออยากทราบประสบการณ์ชีวิตของเขาผ่านเรื่องเล่าเนี่ยการนำเสนอของการออกแบบการวิจัยในลักษณะนี้เนี่ยจะเน้นการนำเสนอหรือว่าวิเคราะห์ข้อมูลตามลำดับเวลาคือเหมือนประวัติศาสตร์นะคะจากอดีตจนถึงปัจจุบันว่าเป็นอย่างไรบ้างโดยการวิจัยเชิงเรื่องเล่านี้ก็เหมือนกันค่ะไม่ได้คาดหวังการตั้งสมมติฐานนะคะใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลได้หลายวิธีเลยค่ะอาจจะไปสัมภาษณ์เก็บข้อมูลจากเอกสารนะคะแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลโดยการตีความหรือว่าการหาความหมายอันนี้สิ่งที่เราศึกษาคือประสบการณ์ของบุคคลนะคะไม่ใช่ประสบการณ์ของปรากฏการณ์ทางสังคมซึ่งต่างจากการออกแบบการวิจัยเชิงปรากฏการณ์
นะคะสิ่งที่เราศึกษาต่างกันดูประสบการณ์ของบุคคลเป็นอย่างไรตั้งคำถามสัมภาษณ์แล้วก็ให้

Analyst เขียนข้อมูลมาในเชิงของลำดับเหตุการณ์นะคะว่าเป็นอย่างไรอันนี้คือการออกแบบการวิจัยเชิงเรื่องเล่านะคะต่อมาเป็นการออกแบบการวิจัยเชิงทฤษฎีฐานรากคือ Ground Theory นะคะการออกแบบการวิจัยนี้มีเป้าหมายเพื่อเข้าใจปรากฏการณ์เริ่มต้นจากการที่เราต้องการถามตัวเองว่าเราต้องการศึกษาอะไรสนใจที่จะศึกษาปรากฏการณ์อะไรโดยที่ผู้วิจัยเนี่ยไม่ได้มีแนวคิดไม่ได้มีทฤษฎีอะไรเอามาตั้งเป็นสมมติฐานเอาไว้แต่นักวิจัยเนี่ยสามารถที่จะเริ่มต้นจากการเก็บข้อรวบรวมข้อมูลนะคะในพื้นที่ของตัวเองมาสร้างคำอธิบายมาสร้างสมมติฐานมาสร้างคำอธิบายเชิงทฤษฎีของตนเองได้โดยตรงนะคะจากข้อมูลที่รวบรวมมาสำหรับการวิจัยในเรื่องนั้นโดยตรงเพราะฉะนั้นเนี่ยการวิจัยฐานรากส่วนใหญ่เนี่ยทฤษฎีฐานรากส่วนใหญ่ในทฤษฎีที่เกิดขึ้นจะเป็นระดับกลางคือที่มีอำนาจในการอธิบายอย่างเฉพาะเจาะจงไม่ใช่ทฤษฎีที่มีอำนาจในการอธิบายอย่างกว้างขวางเริ่มต้นจากการเก็บข้อมูลก่อนโดยไม่ได้มีแนวคิดทฤษฎีอะไรเป็นกรอบเพื่อที่จะมาทดสอบสมมติฐานเหล่านั้นนะคะวิธีการในการเก็บรวบรวมข้อมูลเนี่ยก็จะเป็นการสัมภาษณ์ก็ได้การสังเกตแบบมีส่วนร่วมก็ได้แล้วก็ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการตีความซึ่งตรงนี้ค่ะในเรื่องของการรวบรวมข้อมูลเดี๋ยวนักศึกษาจะได้ฟังจากอาจารย์ท่านต่อๆไปนะคะท่านจะนำเสนอว่าในการวิจัยเชิงคุณภาพเนี่ยเราสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้โดยวิธีการไหนบ้างและอันสุดท้ายค่ะเป็นการออกแบบการวิจัยกรณีศึกษาหรือว่า case study case study เนี่ยเพียงลักษณะสำคัญเพียงแค่เราเลือกปรากฏการใดปรากฏการหนึ่งที่เราคิดว่าเราอยากศึกษาเรื่องนั้นอย่างลึกซึ้งนะคะมาเป็นกรณีศึกษาหยิบยกมาเป็นกรณีศึกษาเป้าหมายก็คือเพื่อบรรยายปรากฏการนะคะการเลือกกรณีศึกษาค่ะจะมีความสัมพันธ์กับเป้าหมายแล้วก็การตั้งคำถามการวิจัยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลก็ได้ทั้งการสังเกตการสัมภาษณ์นะคะแล้วก็เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลโดยการตีความแล้วก็การเขียนรายงานกรณีศึกษาจะเป็นลักษณะของการบรรยายเพราะฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาจะเห็นการออกแบบการวิจัยแต่ละประเภทว่าเขามีจุดมุ่งเน้นที่ต่างกันมีสิ่งที่ศึกษาที่เป็นกรณีศึกษาที่ต่างกันหรือว่า unit of analysis ในการศึกษาที่ต่างกันนะคะจึงนำมาสู่การตั้งคำถามในการวิจัยที่ต่างกันและนำไปสู่การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ต่างกันถ้าเราอยากรู้ปรากฏการณ์ทางสังคมเราก็คงใช้การวิจัยหรือการออกแบบการวิจัยแบบปรากฏการณ์วิทยาถ้าเราอยากเข้าใจในเรื่องของชาติพันธุ์วรรณาวิถีชีวิตความคิดความเชื่อเราก็ออกแบบการวิจัยที่เป็นการวิจัยแบบชาติพันธุ์วรรณาถ้าเราอยากรู้ว่าประสบการณ์ชีวิตของคนเป็นยังไงในวิถีทางการเมืองของเขามีวิธีคิดอย่างไรทางประวัติศาสตร์เราก็ออกแบบการวิจัยของเราเป็นการวิจัยแบบเล่าเรื่องนาราทีฟนะคะหรือถ้ามีกรณีศึกษาอะไรที่เฉพาะเจาะจงอยากศึกษาลึกซึ้งเราก็ออกแบบการวิจัยของเราเป็นการวิจัยแบบกรณีศึกษานักศึกษาคงพอเห็นภาพแล้วนะคะการวิจัยทั้ง5แบบการออกแบบการวิจัยทั้ง5แบบว่ามันเหมือนหรือต่างกันอย่างไรทีนี้ในส่วนสุดท้ายของหน่วยนี้นะคะจะเป็นการพูดถึงองค์ประกอบของการวิจัยคุณภาพนะคะว่ามันมีองค์ประกอบหลักอะไรบ้างองค์ประกอบของการวิจัยเชิงคุณภาพนะคะก็จะมีองค์ประกอบหลักอยู่3ส่วนด้วยกันส่วนแรกคือเรื่องของการตั้งคำถามในการวิจัยส่วนที่2คือการทบทวนวรรณกรรมแล้วก็ส่วนที่3ค่ะเป็นระเบียบวิธีคือวิธีวิทยาค่ะว่าเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านั้นได้อย่างไรนะคะโดยเราลองมาทำความเข้าใจกันค่ะว่าในองค์ประกอบทั้ง3ส่วนเนี้ยมันมีลักษณะหรือว่ามีความสัมพันธ์อย่างไรในส่วนแรกเลยค่ะในเรื่องของการวิจัยก็คือการตั้งคำถามในการวิจัยและเป้าหมายในการวิจัยนะคะเป้าหมายในการวิจัยเนี่ยถ้าเราจะพูดไปเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ5ประเภท6ประเภทด้วยกันนะคะประเภทแรกเป้าหมายของการวิจัยขอเลื่อนมาในสไลด์อันนี้ก่อนนะคะเป้าหมายในการวิจัยอันแรกคือเพื่อสำรวจ
การวิจัยเพื่อสำรวจเป็นการแค่ให้ข้อมูลเบื้องต้นนะคะว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างไรเป้าหมายในการวิจัยอันที่สองก็คือการพรรณนาการพรรณนาเนี่ยเป็นการที่บอกลักษณะนะคะลึกมาอีกหน่อยหนึ่งไม่ใช่เพียงแค่สำรวจแต่บอกลักษณะของปรากฏการณ์นั้นว่าเป็นอย่างไรเป้าหมายในการวิจัยต่อมาก็คือการอธิบายการอธิบายเนี่ยเพื่อชี้ให้เห็นว่ามีกลไกอะไรบ้างที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์นั้นทำไมปรากฏการณ์นั้นถึงเกิดขึ้นนะคะเป้าหมายของการวิจัยต่อมาก็คือการทำความเข้าใจนะคะการทำความเข้าใจปรากฏการณ์ก็อาจจะดูในเรื่องของสาเหตุของการเกิดปรากฏการณ์นั้นเป้าหมายต่อมาก็คือการทำนายนะคะการทำนายเนี่ยได้รับอิทธิพลมาจากการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ภายใต้ปรัชญาสังคมศาสตร์ที่เราเรียกว่าปฏิฐานนิยมหรือว่า positivism นักศึกษาลองดูตรงนี้นะคะจะเชื่อมโยงกับหน่วยที่1หน่วยที่2ที่เขียนเอาไว้ต่อมาเป็นเป้าหมายในเรื่องของการหาแนวทางในการเปลี่ยนแปลงนะคะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรบ้างหรือเป้าหมายเพื่อการประเมินผลอันนี้ส่วนใหญ่ก็คือใช้ในการปรับปรุงงานในทางรัฐศาสตร์เนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีมากนักนะคะแล้วก็ประเมินผลกระทบว่าเป็นอย่างไรอันนี้ก็คือเป้าหมายหลักของการวิจัยทีนี้เรามาดูค่ะว่าเป้าหมายเหล่านั้นเนี่ยสัมพันธ์กับคำถามในการวิจัยอย่างไรเมื่อนักศึกษามีปรากฏการณ์ทางการเมืองที่นักศึกษาสนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นอาจจะสนใจเรื่องของการรัฐประหารอาจจะสนใจปรากฏการณ์เรื่องการคอร์รัปชันอาจจะสนใจปรากฏการณ์นโยบายประชานิยมเมื่อเรารู้ปรากฏการณ์ที่เราสนใจแล้วอะค่ะสิ่งสำคัญที่ตามมาก็คือว่าเราจะตั้งคำถามอะไรกับปรากฏการณ์นั้นนะคะซึ่งจะเป็นคำถามของการวิจัยในปรากฏการณ์สนใจคำถามในการวิจัยค่ะจะมี3คำถามหลักๆนะคะนักศึกษาสามารถเลือกใช้คำถามนั้นมาใช้กับปรากฏการณ์ที่เราสนใจได้อันแรกคือ what question ค่ะใช้คำว่าอะไรซึ่งการใช้ what question เนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะไม่ค่อยถามเท่าไหร่เพราะเรารู้อยู่แล้วเห็นแล้วก็รู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรนะคะอันนี้คือการใช้คำถามวิจัยแรกคือ what question คำถามวิจัยต่อมาคือ how question คือใช้คำว่าอย่างไรและตัวสุดท้ายค่ะก็คือ why question คือใช้คำถามวิจัยว่าทำไมนักศึกษาลองสังเกตดูนะคะถ้าเราใช้คำถามวิจัยไม่ว่าจะเป็น why questionไปใช้ในการศึกษาปรากฏการณ์หรือ how question ไปใช้ในการศึกษาปรากฏการณ์นักศึกษาจะคาดเดาลักษณะของคำตอบงานวิจัยได้เลยว่าในปรากฏการณ์เดียวกันแต่เราใช้คำถามวิจัยต่างกันเช่น how กับ why เนี่ยมันนำมาซึ่งผลของคำตอบที่แตกต่างกันยกตัวอย่างเช่น how question มีการปฏิวัติสนใจปรากฏการณ์การรัฐประหารละกันค่ะถ้าเราถามว่าเอา how ไปใส่รัฐประหารอย่างไรนะคะนั่นหมายความว่าผลของคำตอบนั้นเนี่ยจะเป็นการบอก process หรือว่ากระบวนการที่ชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ที่นำไปสู่การรัฐประหารแต่ถ้านักศึกษาลองใช้ why question เข้าไปใส่ว่าทำไมถึงปฏิวัติผลของคำตอบของงานวิจัยเนี่ยจะเป็นการชี้ให้เห็นความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลว่าทำไมถึงปฏิวัติเห็นไหมคะว่าการใช้ how question กับ why question เนี่ยมันส่งผลต่อคำตอบของการวิจัยที่แตกต่างกันแล้วก็นำไปสู่หรือว่ามีความสัมพันธ์กับการเชื่อมโยงถึงเป้าหมายในการวิจัยแต่ละรูปแบบนะคะในสไลด์นี้จะเป็นสไลด์ที่ชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายของการวิจัยกับคำถามในการวิจัยนะคะซึ่งตรงนี้อยู่ในเนื้อหน่วยอยู่แล้วนักศึกษาลองไปดูเช่นถ้าเป็นการวิจัยเชิงการสำรวจที่บอกไว้ตั้งแต่ตอนต้นเราไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายเพียงแค่สำรวจปรากฏการณ์เฉยๆคำถามวิจัยอาจจะเป็นอะไรสิ่งนี้คืออะไรเพื่อที่จะบอกเล่าไปเรื่อยๆนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นการวิจัยที่มีเป้าหมายเพื่อการอธิบายหรือการทำความเข้าใจเนี่ยเลเวลของคำถามมันจะยกระดับขึ้นไปเช่นทำไมถึงเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะคะนักศึกษาลองทำความเข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างคำถามในการวิจัยกับเป้าหมายในการวิจัยในส่วนนี้ดูอันนี้คือส่วนแรกของการออกแบบการวิจัยในส่วนที่2ค่ะจะเป็นการทบทวนวรรณกรรมแล้วก็การสร้างกรอบความคิดนะคะการทบ

ทวนวรรณกรรมแล้วก็การสร้างกรอบความคิดเนี่ยมีความสำคัญหรือว่ามีความสัมพันธ์กับการวิจัยอย่างไรเขาบอกว่าการทบทวนวรรณกรรมเนี่ยค่ะคือการที่ผู้วิจัยเนี่ยไปทบทวนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นฐานในการสร้างความเข้าใจต่อปรากฏการณ์ที่ศึกษาโดยกรอบความคิดการวิจัยเป็นแนวทางในการตอบคำถามในการวิจัยโดยมีรากฐานมาจากแนวคิดทฤษฎีที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมกลับมาพูดให้เข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นเมื่อเราตั้งคำถามในการวิจัยแล้วใช่ไหมคะว่านักศึกษาตั้งคำถามในการวิจัยเนี่ยเวลาเราตั้งคำถามในการวิจัยคำตอบของการวิจัยมาจากไหนคำตอบของการวิจัยเนี่ยเราเข้าใจตรงกันว่าหลักของการวิจัยคำตอบของงานวิจัยเนี่ยต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นวิชาการการอยู่บนพื้นฐานของความเป็นวิชาการก็คือต้องมีแนวคิดทฤษฎีมารองคำตอบของเรานะคะเมื่อเราตั้งคำถามในการไว้ใจแล้วเนี่ยคำตอบของเราที่จะเอามาเขียนเป็นสมมติฐานในการวิจัยหรือคำตอบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยเราจะได้มาจากไหนเราก็ได้มาจากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีแล้วก็งานวิจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งเราเรียกส่วนนี้ว่าวรรณกรรมคือการทบทวนวรรณกรรมวรรณกรรมที่เราเลือกมาเนี่ยค่ะดูจากไหนก็ดูจากคีย์เวิร์ดในชื่อเรื่องที่เราสนใจเป็นตัวตั้งต้นนะคะเช่นอาจารย์สนใจการรัฐประหารอาจารย์ก็ต้องเริ่มจากการอ่านงานเกี่ยวกับการรัฐประหารก่อนเป็นแนวคิดทฤษฎีหลักแล้วหลังจากนั้นมันจะมีทฤษฎีอื่นตามมาให้เราไปต่อพอเราอ่านแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องสิ่งที่นักศึกษาจะได้จากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องก็คือตัวแปรนะคะตัวแปรจากแนวคิดทฤษฎีเนี่ยจะเป็นฐานที่เราเอามาใช้สร้าง conceptual framework หรือว่ากรอบความคิดในงานวิจัยของเราก็คือความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆนะคะแล้วเมื่อเราได้ conceptual framework เนี่ยจะนำไปสู่การเขียนสมมุติฐานในการวิจัยหรือคำตอบที่เราคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะแนวคิดทฤษฎีเนี่ยก็จึงเป็นฐานของคำตอบการวิจัยเราจึงมีความจำเป็นที่เราต้องไปทบทวนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะดึงตัวแปรที่นักศึกษาคิดว่าจะเป็นคำตอบของงานวิจัยเราได้มาสร้างเป็น conceptual framework และทำเป็นสมมติฐานในการวิจัยนักศึกษาจะเห็นนะคะว่ามันเป็นความสัมพันธ์กันว่าทำไมเราถึงต้องไปทบทวนความคิดบางคนไม่เข้าใจว่าทำงานวิจัยจะมีบทที่2ทบทวนแนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมไว้เพื่ออะไรเราทบทวนเพื่อที่จะสร้างฐานคำตอบของงานวิจัยให้มีความเป็นวิชาการก็คือมีฐานแนวคิดทฤษฎีในการรองรับโดยผู้วิจัยไม่ได้คิดขึ้นเองไปอ่านจากหนังสือพิมพ์มาตอบหรือว่าฟังนักข่าวมาตอบในงานวิจัยนะคะอันนี้ก็คือเป็นส่วนที่2ของการวิจัยก็คือการทบทวนวรรณกรรมแล้วก็การสร้างกรอบความคิดจะเห็นความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในขณะเดียวกันนะคะก็ต้องสัมพันธ์กับการตั้งคำถามและเป้าหมายของการวิจัยด้วยอันนี้เป็นการอธิบายนะคะว่ากรอบความคิดเชิงทฤษฎีคืออะไรกรอบความคิดทฤษฎีค่ะเขาบอกว่าเป็นแบบจำลองหรือตัวแบบที่แสดงโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งหมดที่เกี่ยวข้องตามแนวคิดทฤษฎีที่ผู้วิจัยยึดเป็นกรอบในการวิจัยมันก็คือการสร้างมโนทัศน์ค่ะในรูปแบบของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรจากการทบทวนนำวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องนะคะผลจากการสร้างมโนทัศน์ดังกล่าวอะค่ะจะนำมาสู่การสร้างกรอบความคิดเชิงทฤษฎีซึ่งสามารถเขียนเป็นตัวแบบแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรทั้งหมดที่เป็นรากฐานมาจากแนวคิดทฤษฎีในลักษณะที่เป็นโครงสร้างนะคะอันนี้ก็คือนิยามความหมายของกรอบความคิดเชิงทฤษฎีนะคะที่นักศึกษาได้จากการทบทวนวรรณกรรมและองค์ประกอบสุดท้ายค่ะของการออกแบบการวิจัยนะคะก็คือในเรื่องของเมธอดหรือว่าระเบียบวิธีนะคะว่าเมื่อเราออกแบบแล้วเราตั้งคำถามในการวิจัยได้แล้วเรามีคำตอบที่เราคาดว่าจะเป็นคำตอบโดยมีตัวแปรที่อยู่บนฐานของแนวคิดทฤษฎีรองรับแล้วเนี่ยเราจะไปเก็บข้อมูลอย่างไรตรงนี้ก็เราก็ต้องออกแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นในการเลือกของประชากรกลุ่มตัวอย่างหรือผู้ให้ข้อมูลหลักเราจะไปเก็บกับใครอันนี้คือคำถามว่าเราเพื่อตอบคำถามการวิจัยนี้เราจะไปเก็บข้อมูลได้จากใครนะคะโดยส่วนใหญ่

0: ใหญ่การวิจัยเชิงคุณภาพเนี่ยเราจะเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลักผู้ให้ข้อมูลหลักคือที่เราคิดว่าเขาน่าจะตอบคำถามวิจัยเราได้ตรงกับวัตถุประสงค์หรือว่ามีบทบาทหลักที่จะตอบคำถามวิจัยเราได้ไม่ใช่เป็นผู้ให้ข้อมูลทั่วไปเดินไปหาใครแล้วได้คำตอบนะคะการสุ่มตัวอย่างของการวิจัยเชิงคุณภาพส่วนใหญ่จะเป็นการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงคือ purposive sampling หมายความว่าผู้วิจัยเป็นผู้เลือกค่ะว่าใครจะเป็นผู้ให้ข้อมูลหลักนะคะการเก็บรวบรวมข้อมูลก็มีหลายแบบเลยค่ะก็คือการสังเกตก็คือการที่เราเข้าไปสังเกตปรากฏการณ์นั้นการสังเกตก็จะมี2ลักษณะนะคะก็คือการสังเกตแบบมีส่วนร่วมก็คือไปในฐานะ insider เข้าไปดูว่าเขาคิดเห็นยังไงกับการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมคือการมองในฐานะคนนอกOutsider จากปรากฏการณ์นั้นข้อมูลอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะคะการสัมภาษณ์ก็มีการสัมภาษณ์เชิงลึกสำหรับผู้ให้ข้อมูลหลักหรือว่าการเก็บข้อมูลจากเอกสารการสนทนากลุ่มนะคะตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีรายละเอียดในหน่วยต่อไปนะคะที่อธิบายไว้อย่างชัดเจนรวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลค่ะการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพเนี่ยถ้าเกิดภายใต้สำนักที่เราเรียกว่าสัจจนิยมลองดูในส่วนแรกนะคะเรียลลิซึมเนี่ยการอธิบายจะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาคือ descriptive analysis ชี้ให้เห็นขอบซ่อม mechanism หรือว่ากลไกความสัมพันธ์ที่ก่อให้เกิดปรากฏการณ์นั้นขึ้นซึ่งมันก็มีความสัมพันธ์กับ ontology ภาวะวิทยาภายใต้สำนักนั้นด้วยอยากให้นักศึกษาลองไปอ่านดูนะคะในส่วนนี้เพื่อที่จะทำความเข้าใจรากที่มาที่ไปว่าทำไมถึงเกิดการวิจัยเชิงคุณภาพขึ้นแต่ถ้าเกิดภายใต้สำนักที่เราเรียกว่าปรัชญาสังคมศาสตร์ตีความเนี่ยค่ะ hermeneutic การวิเคราะห์ข้อมูลก็จะเป็นการตีความเพื่อค้นหาความหมายที่ซ่อนอยู่นะคะภายใต้ปรากฏการณ์นั้นว่าเขามีนัยยะอะไรเชิงความหมายที่ซ่อนอยู่เพราะเขาเชื่อว่าออนโทโลจีภาวะวิทยาของเขาเนี่ยมันไม่ได้มีความจริงหนึ่งเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยยานวิทยาของเขาจึงเน้นในเรื่องของความเข้าใจนะคะจึงมาสู่วิธีที่เป็นการตีความอันนี้ก็คือวิธีวิจัยเชิงคุณภาพนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปอีกครั้งหนึ่งค่ะองค์ประกอบของการวิจัยเชิงคุณภาพนักศึกษาจะมีต้องให้ความสำคัญกับ3ส่วนหลักอันที่1ก็คือการตั้งคำถามในการวิจัย What question How question Why question ขณะเดียวกันก็ต้องดูความสอดคล้องกับเป้าหมายของการวิจัยว่าการวิจัยของเรามีเป้าหมายเพื่ออะไรเช่นสำรวจอธิบายเข้าใจพรรณนานะคะส่วนที่2จะเป็นเรื่องของการทบทวนวรรณกรรมคือแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยมีเป้าหมายเพื่อแสวงหาตัวแปรที่เราจะใช้เป็นคำตอบของงานวิจัยเราที่เราตั้งเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่าการวิจัยเนี่ยเราจะได้คำตอบที่มันมีความเป็นวิชาการความเป็นวิชาการก็คือเรามีแนวคิดทฤษฎีรองรับในคำตอบของเราและส่วนที่3ค่ะเป็นเรื่องของระเบียบวิธีนะคะในการเก็บข้อมูลเราจะเก็บข้อมูลจากใครเก็บอย่างไรใช้เครื่องมืออะไรแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลอย่างไรนะคะภายใต้การออกแบบการวิจัย5รูปแบบด้วยกันก็คือการออกแบบการวิจัยเชิงปรากฏการณ์วิทยาการออกแบบการวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณาการออกแบบการวิจัยเชิงเรื่องเล่าการออกแบบการวิจัยจากทฤษฎีฐานรากและการออกแบบการวิจัยในกรณีศึกษาอันนี้ก็เป็นเนื้อหาหน่วยนะคะในหน่วยที่4ในเรื่องของการออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ
1: ครับนะครับสำหรับนะครับในหน่วยที่4ว่าด้วยการออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพทางรัฐศาสตร์ก็ได้เสร็จสิ้นลงไปนะครับนะฮะที่ท่านอาจารย์วัฒน์วรันได้นำเสนอนะครับเมื่อกี้นี้ทีนี้ก็ถึงเป็นคิวของผมนะครับก็คือหน่วยที่5ที่ว่าด้วยเรื่องของระเบียบการวิจัยเชิงคุณภาพทางรัฐศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องของการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับนะฮะว่ามีรายละเอียดที่สำคัญอะไรยังไงบ้างนะครับนะฮะการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นก็คือการกำหนดโครงสร้างกระบวนการรูปแบบวิธีการขั้นตอนหรืออื่นใดนะครับเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลเพื่อสนองตอบต่อวัตถุประสงค์การวิจัยซึ่งก็นับได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการวิจัยที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับขั้นตอนอื่นนะครับตั้งแต่ในเรื่องของการออกแบบการวิจัยการวิเคราะห์ข้อมูลการสรุปผลนะครับของข้อมูลที่เกิดขึ้นจากข้อค้นพบต่างๆ นะครับนะฮะก็มีหลักการที่สำคัญอยู่ด้วยกันหลายประการด้วยกันนะครับนะฮะหลักการที่สำคัญก็คือในเรื่องของการสร้างความคุ้นเคยในประเด็นนะครับนะฮะของหัวข้อนะครับแล้วก็ประเด็นนะฮะที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับทีนี้นะครับความน่าสนใจของมันก็คือว่าขั้นตอนนะฮะที่สำคัญของการเก็บรวบรวมข้อมูลตรงนี้เนี่ย

0: กันแล้วก็พูดถึงกันในที่นี้เนี่ยก็คือคำว่าการในเรื่องของการเก็บข้อมูลคำหนึ่งกับอีกคำหนึ่งก็คือคำว่าการรวบรวมข้อมูลอีกคำหนึ่งนะครับการเก็บข้อมูลหรือว่า data collection ตรงนี้เนี่ยก็หมายถึงการจัดเก็บข้อมูลใหม่นะครับจากเทคนิคการวิจัยที่สำคัญก็คือการสัมภาษณ์การสังเกตการและการสนทนาซึ่งก็นับได้ว่าเป็นข้อมูลนะครับที่ได้มาซึ่งเป็นข้อมูลในเชิงปฐมภูมิหรือข้อมูลที่นะครับเก็บขึ้นใหม่นั่นเองกับอีกคำหนึ่งก็คือคำว่าการรวบรวมข้อมูลหรือว่า data compilation นะครับคำว่า data compilation หรือว่าการรวบรวมข้อมูลในที่นี้ก็คือการที่นะครับผู้วิจัยนำข้อมูลที่มีผู้อื่นสะสมมาจัดเก็บนะครับทำการศึกษาวิจัยวิเคราะห์สังเคราะห์ซึ่งส่วนใหญ่นั้นนะครับก็คือเป็นข้อมูลนะครับทุติยภูมินั่นเองเพราะฉะนั้นความแตกต่างระหว่างการเก็บกับการรวบรวมข้อมูลตรงที่ว่าถ้าเป็นการเก็บนั้นนะฮะหรือว่าการเก็บข้อมูลนั้นก็คือเป็นการจัดเก็บข้อมูลใหม่นะครับที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้วิจัยนั้นนะครับเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเองนะครับนะฮะซึ่งก็มีเทคนิคที่สำคัญอยู่ด้วยกัน 3-4 เทคนิคอย่างที่กล่าวไว้ส่วนการรวบรวมข้อมูลในที่นี้เนี่ยก็คือการที่มีผู้รวบรวมข้อมูลไว้แล้วนะครับและผู้วิจัยนั้นก็นำข้อมูลดังกล่าวมาทำการวิเคราะห์สังเคราะห์นะครับนะฮะซึ่งข้อมูลที่ว่านี้เนี่ยนะครับก็โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้อมูลทุติยภูมินั่นเองนะครับทีนี้ความหลากหลายของวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพตรงนี้นะครับนะฮะนะครับนับตั้งแต่ในเรื่องของการออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพเหล่านี้เนี่ยนะครับก็ส่งผลต่อการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับที่ทำให้การวิจัยเชิงคุณภาพนั้นมีลักษณะที่สำคัญก็คือว่ามีการนะครับกำหนดกรอบการวิจัยที่มีลักษณะของความยืดหยุ่นพอสมควรมีการปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมบริบทหรือปัจจัยที่เกี่ยวข้องรวมกระทั่งถึงนะฮะการดำเนินการต่างๆนะครับและพบปัญหาอุปสรรคต่างๆก็มีการปรับในเรื่องของกรอบการวิจัยต่างๆเพราะฉะนั้นนะครับการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับเชิงคุณภาพนั้นจึงมีความแตกต่างจากนะครับการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับการวิจัยในเชิงปริมาณอย่างสิ้นเชิงนะครับจากการวิจัยที่ใช้สภาพธรรมชาตินะครับนะครับเป็นแหล่งข้อมูลวิจัยและนักวิจัยนั้นเป็นกลจักสำคัญหรือเป็นเครื่องมือสำคัญของการเก็บข้อมูลนะครับในการวิจัยนั่นเองนะครับทีนี้ความแตกต่างนะครับของการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์ตรงนี้เนี่ยนะครับอาจจะกล่าวได้ว่ามีจุดเริ่มต้นมาจากในเรื่องของการออกแบบการวิจัยที่สำคัญนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของวิธีวิทยาซึ่งส่งผลทำให้การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลนั้นมีความแตกต่างกันนะครับมีความเข้าใจมีความสามารถในการใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพที่แตกต่างกันก็ส่งผลทำให้นักวิจัยนั้นเข้าถึงแง่มุมหรือความลุ่มลึกนะครับของข้อมูลของงานวิจัยนะครับแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นการวิจัยเชิงคุณภาพนะครับซึ่งมีการใช้นะครับข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณก็คือข้อมูลที่เป็นเกี่ยวข้องกับในเรื่องของตัวเลขแล้วก็ข้อมูลในเชิงคุณภาพก็คือที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของนะครับอารมณ์ความรู้สึกทัศนคติมุมมองค่านิยมความคิดเห็นนะครับโลกทัศน์นะครับหรือสิ่งอื่นๆเหล่านี้เพื่อสนับสนุนยืนยันความถูกต้องของการวิจัยต่างๆที่เกิดขึ้นนั่นเองทีนี้คำสำคัญของมันอีกคำหนึ่งนะครับที่มีบทบาทที่สำคัญอย่างมากในการวิจัยในเชิงคุณภาพตรงนี้นะครับก็คืออะไรครับก็คือในเรื่องของประชากรวิจัยนะครับประชากรวิจัยคืออะไรนะครับนะฮะมีอีก2คำนะครับก็คือประชากรวิจัยกับกลุ่มตัวอย่างหรือผู้ให้ข้อมูลหลักนะครับของการวิจัยนั่นเองประชากรวิจัยหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า population นั้นก็คือสมาชิกนะครับของหน่วยการศึกษาทั้งหมดซึ่งอาจจะเป็นบุคคลอาจจะเป็นกลุ่มอาจจะเป็นองค์การอาจจะเป็นหน่วยงานอาจจะเป็นสถาบันอาจจะเป็นสังคมนะครับอาจจะเป็นประเทศอาจจะเป็นระหว่างประเทศหรืออื่นใดก็ได้นะครับเป็นประชากรวิจัยเช่นสมมติผมต้องการศึกษาในเรื่องของเพลงเพื่อชีวิตอย่างนี้นะครับประชากรวิจัยก็คือเพลงเพื่อชีวิตทั้งหมดเลยนะครับในประเทศไทยที่มีการกล่าวถึงมานะครับตั้งแต่อดีตมารวบรวมได้ทั้งหมดประมาณจำนวนประมาณกี่เพลงเหล่านี้เป็นต้นนะครับเพราะนักประชากรวิจัยในที่นี้นั้นก็เป็นหน่วยของสรรพสิ่งทั้งที่สิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตที่นักวิจัยสนใจศึกษาแบ่งเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะครับก็คือประชากรวิจัยที่มีจำนวนที่ชัดเจนแน่นอนตายตัวนะครับจากประชากรวิจัยที่มีจำนวนไม่ชัดเจนไม่แน่นอนแล้วก็ไม่ตายตัวนะครับนะฮะมีความผันแปรได้ตลอดเวลากับอีกคำหนึ่งนะครับก็คือคำว่าการสุ่มตัวอย่างก็คือกลุ่มตัวอย่างกลุ่มตัวอย่างคืออะไรก็คือสมาชิกของหน่วยการศึกษาของประชากรวิจัยนะครับนะฮะที่ถูกเลือกนะครับที่เลือกนะครับถูกคัดเลือกได้รับการคัดเลือกหรือถูกรับเลือกนะครับเพื่อทำการศึกษาวิจัยนะครับได้เป็นหน่วยย่อยที่ถูกเลือกเพื่อเป็นตัวแทนของการศึกษานะครับนะฮะตัวอย่างเช่นสมมติผมสนใจเพลงเพื่อชีวิตผมอาจจะเลือกมาสักบางเพลงที่เกี่ยวข้องกับ
1: ความ

แปลงที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงเพลงเหล่านี้มานะครับอธิบายในปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเมืองในประเด็นที่เราสนใจเหล่านี้เป็นต้นนะครับนะครับการเลือกตัวอย่างหรือการหรือกลุ่มตัวอย่างนะครับของการวิจัยเชิงคุณภาพตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็เลยมีลักษณะที่แตกต่างไปจากนะครับนะฮะกลุ่มตัวอย่างนะครับของการวิจัยเชิงปริมาณเหล่านี้นะครับและบางทีเนี่ยกลุ่มตัวอย่างเหล่านี้เนี่ยเราก็อาจจะใช้คำว่าเป็นผู้ให้ข้อมูลหลักก็ได้นะครับหรือ key informant หรือผู้ไขข่าวนะครับนะฮะตัวอย่างเช่นเวลาเราสัมภาษณ์สมมติว่าเราต้องการไปศึกษานะครับนักเลงหรือผู้มีอิทธิพลในชุมชนตรงนี้เนี่ยมันคงจะสัมภาษณ์ใครไม่ได้แน่นอนนะครับแต่ว่าเราจำเป็นที่จะต้องไปดำเนินการในลักษณะของการนะครับที่มีลักษณะที่เป็นการดำเนินการลักษณะที่เฉพาะเจาะจงว่าใครคือเป็นนักเลงใครคือเป็นผู้มีอิทธิพลเหล่านี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือสิ่งที่สำคัญมันมีอีกคำหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องนี้โดยตรงนะครับนะฮะคือคำว่าการสุ่มตัวอย่างนะครับการสุ่มตัวอย่างนั้นนะครับมีความแตกต่างกันนะครับในการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพนะครับนะฮะเพราะว่าเป็นการดำเนินการในลักษณะของการนะครับเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับแปลงนะครับจากประชากรวิจัยนะครับสู่กลุ่มตัวอย่างนะครับเราจำเป็นที่ต้องมีการสุ่มตัวอย่างนะครับซึ่งเป็นวิธีการในการที่จะให้ได้มาซึ่งข้อมูลเหล่านี้เพราะถ้าเราเก็บจากประชากรวิจัยทั้งหมดนั้นนะครับนะฮะย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะจะมีข้อจำกัดในเรื่องของนะครับประสิทธิภาพประสิทธิผลในเรื่องของความสิ้นเปลืองงบประมาณเรื่องของเวลานะครับเรื่องของการดำเนินการเหล่านี้นะครับนะก็จะก่อให้เกิดปัญหาอย่างมากเพราะในการสุ่มตัวอย่างก็ดีหรือการเลือกกลุ่มตัวอย่างก็ดีตรงนี้เนี่ยนะครับนะฮะจะเป็นการก่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลจับยามสะดวกรวดเร็วรัดกุมนะครับนะฮะนับเป็นที่มาของการกำหนดในเรื่องของวิธีการสุ่มตัวอย่างนะครับซึ่งมีด้วยการหลากหลายวิธีเพื่อเป็นตัวแทนของประชากรวิจัยนะครับแล้วก็นำมาสู่นะครับการได้ข้อสรุปนะครับจากข้อค้นพบของการวิจัยที่เกิดขึ้นนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้คือสิ่งที่สำคัญความสำคัญที่น่าสนใจอีกอันนึงนะครับนะฮะของประชากรกลุ่มตัวอย่างตรงนี้นะครับก็คือในเรื่องของข้อมูลด้วยกันนะครับอาจจะกล่าวได้ว่าข้อมูลตรงนี้เนี่ยนะครับนะฮะแบ่งได้นะครับข้อมูลคืออะไรข้อมูลก็คือข่าวสารเรื่องราวข้อเท็จจริงของบุคคลสรรพสิ่งทุกรูปแบบนะครับนะฮะก็คืออะไรก็ได้นะครับที่เป็นข้อเท็จจริงต่างๆที่ปรากฏขึ้นแล้วเราจะใช้ประโยชน์จากงานวิจัยต่างๆนะครับข้อมูลนั้นจะแบ่งออกได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆด้วยกันก็คือข้อมูลปฐมภูมินะครับก็คือข่าวสารเรื่องราวข้อเท็จจริงนะครับของบุคคลสรรพสิ่งทุกรูปแบบที่เก็บจากแหล่งข้อมูลโดยตรงนะครับนะฮะตรงนี้ก็คือส่วนที่สำคัญเพราะนั้นข้อมูลปฐมภูมินั้นจะเก็บจากแหล่งข้อมูลโดยตรงที่สำคัญก็คือมาจากการวิจัยภาคสนามนะครับของการวิจัยเชิงคุณภาพตัวอย่างเช่นการสังเกตการสัมภาษณ์การสนทนากลุ่มเหล่านี้เนี่ยนะครับก็เก็บจากข้อมูลภาคสนามนะครับไปสัมภาษณ์นะครับผู้ให้ข้อมูลจริงๆจากการสุ่มตัวอย่างจากกลุ่มตัวอย่างเหล่านี้นะครับนะฮะนะครับหรือว่าจากการที่เราไปสังเกตพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งทางสังคมวิทยามนุษยวิทยาโดยเฉพาะวิธีวิทยาแบบชาติพันธุ์วรรณาเนี่ยใช้บ่อยนะครับเหล่านี้เป็นต้นหรือการสนทนากลุ่มจากการจัดผู้รู้มาแล้วมานั่งสนทนาละครับแล้วก็ให้ความคิดเห็นต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับเหล่านี้เป็นต้นซึ่งส่วนหนึ่งก็อาจจะเกี่ยวข้องกับเทคนิคที่ว่าด้วยเรื่องของเทคนิคเดลฟายเหล่านี้เป็นต้นนะครับข้อมูลอีกประเภทหนึ่งนะครับก็คือข้อมูลทุติยภูมิข้อมูลทุติยภูมิหรือว่า secondary data ตรงนี้เนี่ยก็คือข่าวสารเรื่องราวข้อเท็จจริงของบุคคลสรรพสิ่งทุกรูปแบบที่เก็บรวบรวมข้อมูลนะครับจากการที่มีคนเก็บรวบรวมไว้แล้วมีลักษณะสำคัญก็คือมีผู้อื่นเก็บรวบรวมไว้แล้วนะครับนะฮะและเป็นระบบหรือไม่เป็นระบบนะครับเหล่านี้เป็นต้นดังนั้นลักษณะที่สำคัญของข้อมูลทุติยภูมิก็คือมีข้อมูลนะครับนะฮะเป็นข้อมูลที่มีเก็บผู้อื่นเก็บรวบรวมไว้แล้วนะครับนะฮะตัวอย่างเช่นนะฮะถ้าเราต้องการสร้างทราบถึงสภาพบ้านเมืองทำการวิจัยเรื่องของสภาพบ้านเมืองสังคมสมัยอยุธยาเนี่ยนะครับเราคงไม่สามารถที่จะไปนั่งสัมภาษณ์ใครต่อใครได้นะครับแต่ว่าเราคงจะต้องเก็บข้อมูลจากจดหมายเหตุนะครับจากพงศาวดารนะครับนะฮะจากอะไรต่างๆเหล่านี้บันทึกเรื่องราวนักเดินทางนะครับชาวต่างประเทศเหล่านี้เป็นต้นนะครับแล้วก็เอาเหล่านี้มารวบรวมข้อมูลต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับนะฮะเหล่านี้นะครับแล้วก็มารวบรวมข้อมูลมาประมวลเพราะนั้นมีผู้อื่นได้เก็บรวบรวมไว้แล้วนะครับนะฮะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยนะครับนะฮะก็จะนำไปสู่การที่เราวิเคราะห์ตีความนะครับจากข้อมูลที่ได้มีผู้อื่นเก็บไว้แล้วซึ่งควรจะต้องมาจากหลายๆแหล่งเหล่านี้เป็นต้นนะครับคุณลักษณะที่สำคัญของข้อมูลที่ดีนั้นก็คือข้อมูลดังกล่าวนั้นจะต้องมีความแม่นยำมีความทันสมัยมีความครบถ้วนสมบูรณ์ตรงตามความต้องการนะครับนะฮะหมายความว่าข้อมูลที่เราได้มา

าจจะเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าเราจะต้องเลือกสรรข้อมูลบางส่วนจากข้อมูลทั้งหมดเพื่อใช้ประโยชน์ประกอบกับการวิเคราะห์วิจัยในงานวิจัยของเรานั่นเองนะครับนะฮะเพราะว่านะครับแล้วจะไปดูจากตรงไหนก็ไปดูจากกรอบการวิจัยไปดูจากสมมติฐานไปดูจากการออกแบบการวิจัยต่างๆนะครับนะซึ่งข้อมูลอาจจะมีเยอะแยะแต่อาจจะมีข้อมูลเพียงบางส่วนเท่านั้นที่เรามาใช้ในการตอบคำตอบของการวิจัยหรือตอบโจทย์วิจัยก็ได้นะครับเหล่านี้เป็นต้นนะครับข้อมูลเหล่านี้ก็จะมีลักษณะที่แม่นยำทันสมัยครบถ้วนสมบูรณ์และตรงความตามความต้องการของผู้วิจัยหรือนักวิจัยที่เกิดขึ้นนะครับข้อมูลที่ว่านี้แบ่งออกได้เป็น2ส่วนด้วยกันหนึ่งก็คือข้อมูลพื้นฐานนะครับก็คือเช่นเพศอาชีพอายุรายได้การศึกษาฐานะสถานภาพทางสังคมอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วข้อมูลเฉพาะก็คือข้อมูลที่เพื่อใช้นะครับเป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาเพื่อใช้ในการตอบโจทย์การวิจัยหรือคำถามการวิจัยนั่นเองนะครับนะเป็นข้อมูลที่เป็นส่วนที่สำคัญอย่างมากนะครับมาจากอะไรก็มาจากวัตถุประสงค์การวิจัยที่เราแตกออกนะครับนะฮะแล้วก็ไปเก็บรวบรวมข้อมูลตามนั้นเพราะนั้นข้อมูลที่ได้ก็จะนำไปสู่การตอบโจทย์การวิจัยนะครับโดยไล่เลียงตั้งแต่ในเรื่องของกรอบการวิจัยนะครับตั้งแต่ในเรื่องของวัตถุประสงค์การวิจัยแล้วก็โจทย์การวิจัยนะครับนะฮะการวิเคราะห์ข้อมูลตรงนี้ก็จะเป็นการจัดระเบียบข้อมูลต่างๆเมื่อได้ข้อมูลมาเสร็จปั๊บเนี่ยนะก็จะต้องมีการลดถอนข้อมูลมีการจัดระเบียบข้อมูลมีการบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบนะครับมีการจำแนกแยกแยะต่างๆแล้วก็มีการกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างซึ่งกันและกันนะของข้อมูลเหล่านี้นะครับประเด็นที่น่าสนใจอีกเรื่องนึงนะครับในเรื่องของการวิจัยนะครับการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยนะครับเชิงคุณภาพในที่นี้เนี่ยก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนะครับนะฮะการวิจัยเชิงคุณภาพนะครับนะฮะเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพนะฮะมันก็มีอยู่ด้วยกันหลายส่วนด้วยกันมันขึ้นอยู่กับว่าเราใช้เทคนิควิธีอะไรในการวิจัยนะครับนะฮะตัวอย่างเช่นแบบเก็บเอกสารต่างๆนะครับนะฮะมีการบันทึกต่างๆนะซึ่งถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยนะครับพอเก็บข้อมูลเอกสารได้หมดก็จะมีการ์ดขึ้นมาแล้วก็บันทึกข้อความต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราได้ค้นพบต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็เครื่องมือในการวิจัยนะครับในการวิจัยภาคสนามนะครับนะฮะที่สำคัญก็อย่างเช่นนะครับถ้าเป็นการสัมภาษณ์ตรงนี้ก็คือในเรื่องของแบบสัมภาษณ์นะครับนะinterview form นะครับนะก็จะเป็นแบบสัมภาษณ์หมดเลยนะครับว่าจะตั้งคำถามอะไรยังไงซึ่งทั้งการวิจัยนะครับนะฮะแบบมีโครงสร้างหรือไม่มีโครงสร้างหรือการวิจัยแบบเจาะลึกตรงนี้เนี่ยก็แล้วแต่จะต้องมีไกด์ในเรื่องของแบบสัมภาษณ์ด้วยกันทั้งสิ้นนะครับถ้าเป็นการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างชัดเจนก็จะเป็นคำถามทุก3 4 5ไล่ลำดับอย่างชัดเจนแต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของการวิจัยแบบเจาะลึกหรือการวิจัยนะครับที่ไม่มีโครงสร้างตัวนี้ก็จะเป็นแนวคำถามกว้างๆนะครับว่าต้องการกำหนดประเด็นอะไรยังไงบ้างในการชี้นำไปสู่การตั้งคำถามถามนะครับนะฮะแล้วก็ผู้สัมภาษณ์เองเนี่ยก็จะสามารถที่จะไหลลื่นนะครับเจาะลึกลงไปเรื่อยๆกับคำถามในข้อสงสัยต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับนะฮะอีกอันนึงก็คือในเรื่องของการสังเกตนะครับนะฮะก็คือการแบบสังเกตให้สังเกตอะไรบ้างนะครับนะฮะนะฮะเพราะนั้นการสังเกตตรงนี้จะเป็นส่วนที่สำคัญในการที่จะอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆงานวิจัยบางชิ้นนะครับนะครับได้ใช้การสังเกตมาเป็นตัวหลักนะครับในการที่จะอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเช่นงานวิจัยนะครับชิ้นหนึ่งนะครับที่น่าสนใจของฝรั่งนะครับนักมนุษยวิทยาชาวต่างชาตินะครับถ้าผมจำชื่อไม่ผิดรู้สึกจะชื่อฟิลิปเฮิร์บส์นะครับฟิลิปเฮิร์บส์เนี่ยมาศึกษาที่หมู่บ้านบางชันนะครับในช่วงทศวรรษประมาณ2500นะครับแล้วก็มีการใช้วิธีการแบบสังเกตตรงนี้ก็คือมีการพูดถึงว่าคนไทยเป็นยังไงบุคลิกคนไทยเป็นยังไงแล้วก็มีการเล่าเรื่องให้ฟังก็ปรากฏว่าก็มีการพูดถึงว่านาข้าวนะครับที่บ้านบางชันอยู่แถวๆมีนบุรีหนองจอกประมาณนี้นะครับแล้วก็น้ำท่วมนะครับแล้วก็ปรากฏว่าเขาก็ไปสัมภาษณ์พายเรือไปนะนาข้าวน้ำท่วมหมดเลยก็ไปสัมภาษณ์นะชาวนาที่กำลังพายเรือมาแล้วก็เข้าไปสัมภาษณ์แล้วก็บอกว่าเนี่ยน้ำท่วมหมดเลยแย่เลยไหมอะไรไหมเขาก็บอกว่าของเขายังดียังเหลืออีกครึ่งนึงนะครับแล้วก็ชี้ไปอีกบ้านนึงแล้วก็บอกบ้านนั้นน่ะนาข้าวท่วมจมหมดเลยนะครับนะฮะนะฮะแต่ว่าเฮิร์สเนี่ยก็ใช้การสังเกตก็คือว่าสายตาของผู้เล่าในขณะนั้นเนี่ยนะครับก็สลดหดหู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งผิดกับคำให้สัมภาษณ์ที่บอกว่าอะไรล่ะคล้ายๆเหมือนกับว่าของเขายังเหลืออีกครึ่งนึงนะอะไรประมาณนี้นะครับอย่างเงี้ยก็ใช้วิธีการสังเกตในการที่จะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างนี้เป็นต้นเพราะแบบสังเกตตรงเนี้ยมันจะเป็นตัวบอกว่าเราควรจะต้องดูอะไรยังไงนะครับเหมือนคำที่บอกว่านะครับบางคนก็บอกสังเกตภาษาที่พูดสังเกตอากัปกิริยาแล้วก็สังเกตดวงตานะครับเพราะดวงตาเป็นหน้าใจนะครับนะครับที่จะสังเกตปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับทีนี้อีกอันหนึ่งนะครับก็คือในเรื่องของการสนทนากลุ่ม
การสนทนากลุ่มในที่นี้นะครับก็คือเป็นการนั่งเป็นกลุ่มเป็นกรุ๊ปนะครับแล้วก็นั่งคุยกันอะไรกันแล้วก็หยิบประเด็นต่างๆตรงนี้ก็จะต้องมีผู้ดำเนินการตรงนี้ก็จะมีแบบในการเก็บการสนทนากลุ่มเหล่านี้นะครับพัฒนาการของกรอบพัฒนาการของเครื่องมือเหล่านี้ก็จะมาจากกรอบการวิจัยซึ่งถอดแบบมาจากวัตถุประสงค์การวิจัยนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็มีการตั้งคำถามมีกำหนดคำถามล่วงหน้ามีการกำหนดวัตถุประสงค์กรอบการวิจัยเพื่อการครบถ้วนสมบูรณ์ที่เกิดขึ้นนะครับรวมถึงมีคำถามที่เป็นสาระสำคัญที่พัฒนามาจากวัตถุประสงค์และกรอบการวิจัยด้วยส่วนใหญ่แล้วคำถามเหล่านี้เนี่ยมักจะเป็นคำถามปลายเปิดยืดหยุ่นแล้วก็เปิดกว้างให้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมหรือพูดง่ายๆก็คือปรับเปลี่ยนตามหน้างานที่เกิดขึ้นเพื่อได้มาซึ่งข้อมูลเพื่อตอบโจทย์การวิจัยคำถามการวิจัยวัตถุประสงค์การวิจัยต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นจึงมีการปรับเปลี่ยนถ้อยคำหรือข้อความหรือคำถามกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลนะครับแล้วก็ให้การมีส่วนร่วมในสถานการณ์ที่ใกล้เคียงหรือคล้ายคลึงกันเพื่อให้ผู้ให้ข้อมูลนั้นนะครับมีโครงสร้างคำตอบแบบไม่เจาะจงนะครับแสดงทัศนะออกมาอย่างเต็มที่นะครับนะฮะมันมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งนะครับก็มีลักษณะแบบนี้เหมือนกันนะครับไปเก็บในเรื่องของคล้ายๆเหมือนกับว่ากลุ่มคนนะครับผู้มีอิทธิพลอะไรต่างๆที่เกาะปัญหานะครับแล้วก็ปรากฏว่าก็ต้องการให้น้องผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเหมือนกับว่าจะพยายามเป็นผู้นำเนี่ยแสดงทัศนะออกมาน้องผู้ชายคนนี้ก็เด็กผู้ชายคนนี้ก็พยายามมาพูดไทยคำอังกฤษคำอะไรต่างๆเหล่านี้เขาก็เขียนมาแต่ว่าเขาก็จะไม่เปิดเผยชื่อนะครับผมอ่านงานวิจัยชิ้นนี้ก็โอเคก็แสดงทัศนะมุมมองต่างๆได้อย่างเต็มที่นะครับนะฮะเปิดกว้างครอบคลุมต่างๆนะครับนะฮะซึ่งก็นำไปสู่ไอ้การที่ได้ข้อมูลมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะกลุ่มคนต่างๆเหล่านี้ในเกาะพันยีนั้นเป็นอย่างไรนะครับเหล่านี้เป็นต้นแล้วก็เป็นคำตอบหรือประเด็นที่ต้องการคำตอบเปิดกว้างครอบคลุมแล้วก็มีความซับซ้อนมีหลากหลายมิติก็นำไปสู่แนวทางนะครับความรู้ใหม่เพื่อให้ผู้วิจัยนั้นเรียนรู้ตอบคำถามปลายเปิดเพื่อนำไปสู่การบรรยายพรรณนาตีความวิเคราะห์สังเคราะห์ในภายหลังเหล่านี้เป็นต้นนะครับทีนี้ประเด็นที่น่าสนใจอีกอันนึงก็คือว่าแล้วเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลตรงนี้มีอะไรบ้างนะครับนะฮะวิธีการในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพในที่นี้เนี่ยนะครับอาจจะแบ่งออกได้เป็น4วิธีใหญ่ๆด้วยกันนะครับวิธีแรกก็คือในเรื่องของการวิจัยเอกสารวิธีที่2ก็คือในเรื่องของการสัมภาษณ์วิธีที่3ก็คือในเรื่องของการสังเกตการและอันสุดท้ายอันที่4ก็คือการสนทนากลุ่มนะครับในแง่ของการวิจัยเอกสารในที่นี้เนี่ยนะครับนะฮะการวิจัยเอกสารคืออะไรการวิจัยเอกสารก็คือการหาความรู้ด้วยวิธีการทางศาสตร์จากการสกัดเนื้อหาสาระอย่างเด่นชัดทั้งทางตรงและทางอ้อมนะครับส่วนหนึ่งนะฮะก็มาจากการคัดลอกข้อมูลที่มีอยู่แล้วนะครับนะฮะนะครับแล้วก็การวิจัยเอกสารตรงนี้ก็มาจากการวิเคราะห์เนื้อหาจากการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารสถิติตัวเลขหรืออื่นใดนะครับที่มีอยู่ทั่วไปแล้วก็มีการจัดเก็บแล้วก็จำแนกออกได้เป็นหลายประเภทนะครับที่สำคัญก็คือเอกสารชั้นต้นกับเอกสารชั้นรองต่างๆเพราะนั้นการวิจัยเอกสารในที่นี้เนี่ยนะครับนะฮะก็คือการสะสมความรู้ด้วยวิธีการสังศาสตร์จากการสกัดเนื้อหาสาระอย่างชัดเจนตรงไปตรงมาหรือซ่อนเร้นหรือทางอ้อมส่วนหนึ่งก็มีการคัดลอกข้อมูลที่มีอยู่แล้วนะครับนะฮะแล้วก็ผ่านการที่มนุษย์ใช้ภาษาสัญลักษณ์ทุกรูปแบบนะครับจากสื่อทั้งทางตรงนะครับนะฮะจากการพูดนะครับโดยตรงแล้วก็จากการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเช่นโทรทัศน์โทรศัพท์วิดิทัศน์โทรศัพท์มือถือนะครับก็เป็นการสื่อสารทางอ้อมนะครับเป็นการสื่อสารผ่านนะครับการพูดคุยหรือว่าวจนะภาษากับอีกส่วนนึงก็คือผ่านภาษากายภาษาท่าทางหรืออวจนะภาษาที่เกิดขึ้นนะครับนะฮะการศึกษาในเรื่องของการวิจัยเอกสารตรงนี้เนี่ยมันมีจุดเริ่มต้นมาตั้งแต่ในช่วงทศวรรษ1900นะฮะที่มีการศึกษาในเรื่องของหนังสือพิมพ์แล้วก็มีการแยกแยะข้อมูลข่าวสารต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วต่อมาก็กลายเป็นที่มาของการศึกษาในเรื่องของการวิเคราะห์เนื้อหาในช่วงภายหลังสงครามโลกครั้งที่2อย่างเด่นชัดนะครับนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อย้อนกลับไปศึกษาเช่นในเรื่องของการโฆษณาชวนเชื่อนะครับนะฮะของผู้นำทางการเมืองต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับแล้วก็กลายเป็นที่มาของเทคนิคในเรื่องของการเก็บนะครับวิจัยเอกสารต่างๆนะครับแล้วก็มีลักษณะของการศึกษานะครับจากการตีความของนักวิจัยนะครับซึ่งสัมพันธ์กับทฤษฎีหรือสิ่งที่มีอยู่นะครับแล้วก็นำไปสู่การอธิบายอย่างกว้างขวางนะครับแล้วก็กลายเป็นที่มาของการวิจัยเอกสารนะครับต่อมาในภายหลังสำหรับเอกสารชั้นต้นในที่นี้เนี่ยนะครับนะฮะก็คือเอกสารนะครับนะฮะที่เป็นการนะครับเกิดขึ้นจากการบันทึกในยุคนั้นสมัยนั้นโดยตรงนะครับนะฮะกับเอกสารชั้นรองนะครับก็คือเอกสารที่เกิดขึ้นบันทึกนะครับในภายหลังต่างๆเหล่านี้
นะครับนะฮะตัวอย่างเช่นนะครับเอกสารชั้นต้นก็อย่างเช่นนะฮะพงศาว

การกรุงศรีอยุธยาสมัยฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิตอย่างนี้เป็นต้นจดหมายเหตุลาลูแบร์อย่างเงี้ยนะครับก็คือมีการบันทึกข้อมูลในยุคนั้นสมัยนั้นเห็นจะก็มาบันทึกนะฮะข้อมูลในตรงนั้นเลยยังมีอันนึงก็คือเอกสารชั้นรองนะครับก็คือเอกสารที่บันทึกภายหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วก็มีการบันทึกเอกสารต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะนั้นความน่าเชื่อถือของเอกสารชั้นต้นเนี่ยจะมีอยู่สูงนะครับนะเมื่อเปรียบเทียบกับเอกสารชั้นรองนะครับนะฮะนะครับเหล่านี้เป็นต้นนะครับความน่าสนใจอีกอันนึงก็คือแล้วปัญหาของการวิจัยเอกสารมีอะไรบ้างประการแรกนะครับก็คือข้อมูลจำนวนไม่น้อยเนี่ยเป็นข้อมูลที่ไม่เปิดเผยมีเฉพาะผู้ได้รับการอนุญาตในการเข้าถึงข้อมูลเท่านั้นนะครับนะฮะเป็นการปิดกั้นข้อมูลเผยแพร่โอกาสนะฮะนะทำให้ปิดโอกาสการเข้าถึงข้อมูลแล้วก็เป็นการจำกัดข้อมูลต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลในทางราชการเห็นไหมครับที่เราหลายคนรับราชการก็จะมีรับมากรับที่สุดรับอะไรต่างๆเหล่านี้มากมายนะครับนะฮะเหล่านี้เป็นต้นนะครับนะฮะก็มีเอกสารชั้นความลับต่างๆนะครับหลากหลายประเภทด้วยกันนะครับนะครับซึ่งถ้าเป็นนักวิจัยเองแล้วไปเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วเจอเอกสารลับอะไรประมาณนี้บางทีไม่เปิดเผยก็จะเป็นข้อจำกัดอย่างหนึ่งในการได้ข้อมูลซึ่งมาเพื่อใช้ในการวิเคราะห์นะครับประการที่2นะครับก็คือการวิจัยเอกสารตรงนี้เนี่ยนะฮะจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างกว้างขวางเพราะนั้นเนี่ยประเด็นสนใจคือนักวิจัยในฐานะที่เป็นเครื่องมือของการเก็บรวบรวมข้อมูลเนี่ยต้องมีความอดทนในการตรวจสอบนะครับนะครับนะฮะ บางทีต้องนั่งรถไปไกลไปไหนต่อไหนไกลนะครับเพื่อให้ได้ข้อมูลมาวิเคราะห์แล้วก็ตีความต่างๆเหล่านี้นะครับอะไรประมาณนี้นะครับนะฮะแต่บางท่านนักวิจัยบางท่านก็สะดวกในการเก็บข้อมูลนะครับด้วยความบังเอิญนะครับนะฮะนะครับตัวอย่างเช่นนะครับมีงานวิจัยหรือหนังสือเล่มหนึ่งนะครับประวัติศาสตร์สองฝั่งโขงนะครับตอนนั้นมีการสร้างถนนหนทางตัดทางอีสานเยอะมากนะครับปรากฏท่านเติมวิภาคพจนกิจนะครับนามสกุลท่านตอนหลังนะเอาราชทินานามของบรรพบุรุษท่านมานะครับแต่เดิมนามสกุลเดิมก็คือท่านเติมนามสกุลสิงหสิทธิ์เนี่ยถ้าเป็นนักก่อสร้างทางของกรมทางหลวงก็ปรากฏว่าระหว่างการตัดทางนะฮะในทางอีสานตรงนั้นเนี่ยถ้าเป็นเส้นสายเจ้าเมืองทางอุบลราชธานีเนี่ยถ้าไม่เจอแหล่งข้อมูลเก่าๆนะครับในทางอีสานเยอะแยะมากมายในระหว่างที่ท่านเก็บข้อมูลเหล่านี้นะครับท่านก็เจอโอ้โหหลักฐานเก่าเยอะมากเอกสารบันทึกต่างๆเหล่านี้ท่านก็ดึงข้อมูลเหล่านี้มาแล้วท่านก็มาประมวลรวบรวมในการเขียนข้อมูลก็กลายเป็นที่มาของหนังสือเรื่องประวัติศาสตร์อีสานในเวลาต่อมานั่นเองแต่เดิมทีชื่อประวัติศาสตร์สองฝั่งโขงนะครับแล้วก็เป็นหนังสือที่โดดเด่นมากของท่านเติมนะครับนะฮะก็ถือได้ว่าเป็นการวิจัยนะครับโดยทางอ้อมจากการที่ท่านตัดกรมทางหลวงตัดถนนในยุค2500และท่านก็ไปเจอนะครับแหล่งข้อมูลต่างๆซึ่งท่านก็เป็นคนอีสานก็สามารถอ่านภาษาอีสานได้อะไรได้อย่างน่าสนใจแล้วท่านก็เอาข้อมูลเหล่านี้มาบันทึกก็กลายเป็นโตเบลเลอร์เลยนะครับนะฮะจากงานวิจัยของท่านในเวลาต่อมานั่นเองซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับเทคนิคการวิจัยที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือในเรื่องของการสัมภาษณ์นะครับการสัมภาษณ์นั้นก็คือการพบปะพูดคุยซักถามเรื่องราวนะครับข้อมูลข่าวสารนะครับระหว่างคน2คนขึ้นไปนะครับก็เป็นการถามกันไปตอบกันไปตอบกันมานะครับการสัมภาษณ์นั้นก็เป็นการวิจัยคุณภาพเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามนะครับนะฮะต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งมีเกณฑ์มีหลักเกณฑ์นะครับในการเก็บรวบรวมข้อมูลหลากหลายที่น่าสนใจด้วยกันนะครับนะฮะการสัมภาษณ์ในที่นี้เนี่ยนะครับนะฮะโดยส่วนใหญ่ตรงนี้เนี่ยปั๊บเนี่ยนะก็จะเป็นการพูดคุยพบปะพูดคุยของบุคคลตั้งแต่2คนขึ้นไปสอบถามกันไปสอบถามกันมานะครับนะฮะซึ่งเป็นเทคนิคที่ใช้กันมากในการวิจัยเชิงคุณภาพนะครับนะฮะเพื่อให้สร้างความมั่นใจนะครับกับผู้สัมภาษณ์นะครับนะฮะแล้วก็ผู้ให้ข้อมูลหลักต่างๆเหล่านี้นะครับโดยส่วนใหญ่แล้วการสัมภาษณ์นั้นก็จะเป็นการสัมภาษณ์รายบุคคลนะครับระหว่างนักวิจัยหรือผู้ถูกสัมภาษณ์นะครับหรืออาจจะใช้นะครับหรือว่าอาจจะเป็นการสัมภาษณ์หลายๆคนก็ได้นะครับช่วยกันถามช่วยกันกำหนดรายละเอียดต่างๆก็เป็นการสัมภาษณ์แบบกลุ่มเหล่านี้เป็นต้นนะครับการสัมภาษณ์เหล่านี้เนี่ยก็จะมีเกณฑ์ในการสัมภาษณ์ที่หลากหลายนะครับอาจจะเป็นการสัมภาษณ์คนเดียวนะครับหรือสัมภาษณ์หลายคนนะครับหรือเป็นการเป็นสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างหรือการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างนะครับนะฮะแล้วก็มีการสัมภาษณ์แบบไม่จำกัดคำตอบนะครับหรือการสัมภาษณ์แบบจำกัดคำตอบหรือการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกเหล่านี้เป็นต้นซึ่งเทคนิคเหล่านี้เนี่ยนะครับก็เป็นเทคนิคที่น่าสนใจนะครับหลักการในการสัมภาษณ์นะครับนะก็มีหลักการที่น่าสนใจอยู่ด้วยกันหลายอย่างนับตั้งแต่ในเรื่องของการกำหนดจุดมุ่งหมายและขั้นตอนที่ชัดเจนการเตรียมการนะครับแล้วก็วัสดุอุปกรณ์ให้ชัดเจนนะครับนะฮะไปสัมภาษณ์อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับนะฮะเอาสมัยก่อนเขาจะมีอะไรนะเขาเรียกอะไรนะไอ้เทปไปอัดใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้ก็ใช้โทรศัพท์อัดนะครับก็ต้องดูด้วยนะครับว่าแบตพอไหมอะไรไหมไม่สัมภาษณ์เพลินอะไรเพลินจนกระทั่งแบตหมดอย่างนี้ก็นะ

0: ครับก็จะไม่ได้ข้อมูลมาอะไรมาเหล่านี้เป็นต้นนะครับแล้วก็เตรียมตัวผู้ให้สัมภาษณ์นะครับนะฮะนะครับนะฮะผู้ให้สัมภาษณ์นะครับนะฮะเป็นยังไงบ้างสะดวกไหมอะไรไหมเขากำลังวุ่นๆอยู่อะไรอยู่นะครับแล้วไปสัมภาษณ์เขาอย่างเงี้ยบางทีเขาก็ให้ข้อมูลได้ไม่เต็มที่นะครับกำลังวุ่นวายกำลังมีปัญหาโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะฮะนะครับมีการจัดเรียงนะครับความเหมาะสมนะตามสภาพแวดล้อมบริบทปัจจัยของการสัมภาษณ์นะครับดูว่าอยู่ในที่สบายสบายผ่อนคลายไหมอะไรไหมเหล่านี้เป็นต้นนะครับสัมภาษณ์ในโรงแรมนะครับสัมภาษณ์ในอะไรล่ะสถานที่ซึ่งควรจะการสัมภาษณ์นะครับนั่งโต๊ะกาแฟทานข้าวการคุยกันอะไรประมาณนี้นะครับสร้างความคุ้นเคยบรรยากาศความเป็นกันเองนะครับเหล่านี้เป็นต้นนะครับสร้างบรรยากาศที่ดีในการสัมภาษณ์นะครับไม่ใช่ไปจี้จุดเขาอะไรเขาอย่างเงี้ยนะครับพวกข้อมูลเขาก็จะสะดุดกึกแล้วก็อาจจะนะครับไม่เปิดกว้างในการให้สัมภาษณ์เหล่านี้เป็นต้นมีการกำหนดรายละเอียดในการสัมภาษณ์เช่นสรรพนามนะอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นถ้าผู้หญิงไปสัมภาษณ์แล้วท่านจะว่าเดียนอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะคงจะลำบากนะครับในการให้สัมภาษณ์น้ำเสียงนะครับน้ำเสียงเป็นไงพูดจาเนิบๆไหมนะครับตื่นเต้นอะไรประมาณนี้นะครับเหนื่อยรถติดอะไรประมาณเนี้ยเอาให้มันพอเหมาะพอควรนะสำนวนนะครับการกำหนดรายละเอียดในการจดบันทึกต่างๆนะครับนะแต่ว่าไม่ใช่ว่าไปสัมภาษณ์เสร็จแล้วไปพูดคุยนอกเรื่องเยอะแยะไปหมดนะครับนะจนกระทั่งกูไม่กลับนะครับก็จะไม่ได้ข้อมูลตรงการวิจัยนะครับที่เกี่ยวข้องกับการสัมภาษณ์เหล่านี้เป็นต้นนะเพราะนั้นการสัมภาษณ์ตรงนี้เนี่ยจะต้องมีการดำเนินการให้เหมาะสมนะครับกับเนื้อหาที่เกิดขึ้นนะครับก็พักสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันต่อนะครับนะฮะในส่วนที่เหลือของเทคนิคเครื่องมือในการสัมภาษณ์ครับผม
1: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
0: ครับกลับมาพบกันต่อนะครับในส่วนที่เหลือในเรื่องของนะครับวิธีการในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพนะครับเมื่อกี้เราพูดไป2หัวข้อแล้วนะครับนะฮะก็คือในส่วนของการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับจากการสัมภาษณ์นะครับส่วนหนึ่งนะครับนะฮะแล้วก็นะครับอีกส่วนอื่นก็นะครับเราก็จะมาคุยกันต่อนะครับในส่วนของว่าด้วยเรื่องของการสังเกตนะครับหรือการสังเกตการนะครับการสังเกตหรือการสังเกตการในที่นี้เนี่ยนะครับนะฮะก็คือในเรื่องของการ การสังเกตหรือการสังเกตการในความหมายตรงนี้คืออะไรนะครับการสังเกตหรือการสังเกตการในที่นี้เนี่ยนะครับก็อาจจะกล่าวได้ว่านะครับเป็นเรื่องราวของการนะครับเฝ้าดูเฝ้ามองติดตามสนใจสิ่งที่ศึกษาของนักวิจัยนะครับนะฮะแล้วก็การเก็บข้อมูลมาจากการสังเกตจากการศึกษาทางมนุษยวิทยานะครับซึ่งมีหลากหลายรูปแบบนะครับที่สำคัญก็คือในเรื่องของการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมนะครับนะฮะการสังเกตแบบมีส่วนร่วมนั้นนะครับก็คือเป็นการสังเกตที่เข้าไป involve หรือเกี่ยวข้องโดยตรงนะครับกับการทำกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับนะฮะเป็นการดำเนินการในลักษณะที่เขาทำอะไรเราทำด้วยนะครับแล้วเราก็เป็นส่วนร่วมในกิจกรรมมีปฏิสัมพันธ์ต่างๆภายในชุมชนภายในสังคมต่างๆนะครับไปดำเนินการเก็บข้อมูลตรงนี้โดยตรงนะครับตัวอย่างเช่นนักมนุษยวิทยาคนสำคัญคนหนึ่งชื่อชานเอฟไคส์ชานเอฟไคส์เนี่ยนะครับได้เป็นนักศึกษาปริญญาเอกนะครับนะฮะรู้สึกจากที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลได้มาศึกษาเมืองไทยในช่วงทศวรรษ2500นะครับมาศึกษาที่ทางหมู่บ้านทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับแล้วก็มามีส่วนร่วมนะครับนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมคนอีสานหรือว่าคนลาวในสมัยก่อนนะครับมีการศึกษาอย่างลึกซึ้งอยู่ในหมู่บ้านประมาณ 2-3 ปีนะครับนะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆเพื่อทำวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกนะครับนะฮะทางด้านมนุษยวิทยาอย่างโดดเด่นนะครับแล้วก็ท่านก็สำเร็จการศึกษาปริญญาเอกนะครับที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลแล้วก็ไปเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเวลชิงตันที่ซีแอตเทิลแล้วก็สร้างนักวิชาการทางด้านมนุษยวิทยาที่สำคัญของเมืองไทยจำนวนมากท่านก็เข้าไปสังเกตที่บ้านตื่นนะครับอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามนะครับแล้วก็ไปเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยต่างๆอย่างโดดเด่นนะครับนะฮะแล้วก็บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีต่างๆจนท่านสามารถที่จะเข้าใจประเพณีของประเทศไทยได้อย่างโดดเด่นมากนะครับโดยที่ท่านช่วงที่ท่านไปศึกษาก็คือช่วงตั้งแต่ประมาณสมัยจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์หรือต้นจอมพลถนอมกิตติขจรก็คือประมาณ2500เศษๆนั่นเองนะครับแล้วก็ท่านก็กลับไปศึกษาเหล่านี้นะครับแล้วก็ไปเขียนวิทยานิพนธ์ในงานวิจัยอย่างของท่านนะครับอย่างที่น่าสนใจยิ่งนะครับกับอีกอันนึงก็คือการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมในที่นี้ก็คือเป็นการสังเกตเพื่อสังเกตคือสังเกตจริงๆนะครับโดยที่ไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทำกิจกรรมมีปฏิสัมพันธ์ภายในชุมชนอะไรโดยตรงนะครับแต่ว่าเป็นการเก็บข้อมูลจากการเป็นคนเฝ้าสังเกตนะครับในการเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านี้โดยตรง หลักการสำคัญของการสังเกตก็คือการสังเกตนั้นจะต้องมีการกำหนดนะครับอย่างเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอนมีระเบียบแบบแผนมีการจัดเตรียมข้อมูลนะครับทุกอย่างพร้อมสับมีการกำหนดจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนมีความรอบรู้ในสิ่งที่สังเกตนะครับนะฮะเช่นต้นไม้พันไม้นะสภาพชุมชนสภาพหมู่บ้านต่างๆถ้าเราไปเกี่ยวข้องกับการเก็บข้อมูลเหล่านี้มีการใช้เครื่องมือที่อำนวยความสะดวกมีการบันทึกมีการจดหมวดหมู่เป็นกลุ่มของข้อมูลที่บันทึกมีจุดเน้นของการสังเกตให้มีลักษณะเฉพาะเจาะจงมีความพร้อมนะครับทุกอย่างก่อนการสังเกตมีการตรวจสอบผลก่อนการเลิกสังเกตและก็มีการจดบันทึกผลทันทีเมื่อการสังเกตเสร็จสิ้นลงนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงอคติต่างๆนะครับนะฮะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะยังยึดติดกับวัฒนธรรมของเราเพราะนั้นการสังเกตที่เกิดขึ้นตรงนี้มันก็จะมีผลต่อการที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องโดยตรงกับในเรื่องของนะครับการตีความความหมายกับสิ่งที่เราสังเกตหรือการสิ่งที่ถูกสังเกตที่เกิดขึ้นมานั่นเองการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับนะฮะขั้นตอนสุดท้ายก็คือในเรื่องของการสนทนากลุ่มการสนทนากลุ่มในที่นี้ก็คือการเก็บรวบรวมข้อมูลทางสังคมศาสตร์จากการนัดกลุ่มเป้าหมายนะครับบุคคลต่างๆเหล่านี้เข้าร่วมกันภายในกลุ่มนะครับพบปะกันระหว่างการพูดคุยปรึกษาหารือกันตอบโต้กันไปมาและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันนะครับถือกำหนดมาจากการวิจัยประยุกต์เพื่อเป็นประโยชน์ทางวิชาการนะครับแล้วก็เป็นการจัดกลุ่มที่ร่วมการแสดงความคิดเห็นเพื่อสร้างสมมติฐานใหม่ๆนะครับเพราะนั้นการสนทนากลุ่มหรือภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าโฟกัสกลุ่มในที่นี้เนี่ยนะครับก็คือเป็นการดำเนินการในลักษณะของการที่ให้บุคคลนะครับนะฮะได้เข้ามานั่งคุยกันนั่งสนทนากันต่างๆนะครับบุคคลเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ขายข่าวหรือกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักนะครับในการแสดงความคิดเห็นมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันนะครับแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเพื่อนำมาสู่การกำหนดนโยบายนะครับมานำไปสู่ข้อสรุปของการวิจัยต่างๆที่เกิดขึ้นลักษณะสำคัญก็คือนะครับนะฮะเป็นการนั่งจัดกลุ่มระหว่าง 6-12 คนนะครับนะฮะหรืออาจจะ 4-5 คนก็ได้นะครับแล้วก็ต้องมีการกำหนดผู้ดำเนินการสนทนากลุ่มนะครับแล้วก็มีการลักษณะของการเปิดกว้างให้ผู้สนทนาหรือผู้ร่วมสนทนาเหล่านี้เนี่ยได้แสดงความคิดเห็นนะครับอย่างโดดเด่นนะเป็นอิสระแล้วก็สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ต่อการตอบคำถามต่อการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับมีการสืบค้นสมมติฐานมีข้อค้นพบการวิจัยต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเพื่อนำประเด็นเหล่านี้มาพบปะพูดคุยกันนะครับแล้วสมมติฐานเหล่านี้ก็ต้องสอดคล้องรองรับกับการวิจัยนะครับกับนะครับจุดมุ่งหมายนะครับของการวิจัยต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับนะฮะเหล่านี้เป็นต้นนะครับนะฮะส่วนหนึ่งนะครับก็จะเกี่ยวข้องกับนะครับนะฮะผู้ดำเนินรายการนะครับแล้วก็มีผู้จดบันทึกสนทนาเหล่านี้นะครับหรือว่าโน้ตเช็คเกอร์แล้วก็มีผู้ช่วยนะครับเพราะขณะที่ดำเนินการสนทนากลุ่มเนี่ยเป็นผู้ดำเนินรายการเนี่ยอาจจะต้องมีการบันทึกเทปมีคนที่เป็นคนดำเนินการในการจัดนะครับจดต่างๆเหล่านี้ก็ได้นะครับส่วนที่2ที่สำคัญอีกอันนึงก็คือในเรื่องของการกำหนดแนวทางการสนทนาลำดับขั้นของการสนทนามีอุปกรณ์ภาคสนามต่างๆที่ใช้ในการนะครับสนทนานะครับแล้วก็มีแบบฟอร์มมีการสร้างบรรยากาศนะครับที่สำคัญคือมีของสมนาคุณนะครับท่านเหล่านี้อุตส่าห์มานะครับแล้วก็มีขนมขนมให้บางคนก็อาจจะใส่ซองให้แล้วก็กำหนดสถานที่แล้วก็ระยะเวลาในการนะครับจัดเก็บข้อมูลต่างๆนะครับเหล่านี้เป็นต้นนะครับซึ่งเหล่านี้ก็รู้แล้วแต่เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับในการที่จะศึกษาทีนี้มาส่วนสำคัญอีกส่วนนึงเป็นส่วนที่3ก็คือการเก็บรวบรวมข้อมูลตามวิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพนะครับนะฮะเรามีอยู่ด้วยกันทั้งหมดนะครับนะฮะที่ผมได้ยกมาทั้งหมด10วิธีด้วยกันนะครับนะฮะแต่ละวิธีก็จะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่แตกต่างกันด้วยกันอันดับที่1นะครับนะฮะอันดับแรกสุดเลยก็คือการวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณานะครับมีจุดเริ่มต้นมาจากการศึกษาของนักมนุษยวิทยานะครับจากการสังเกตนะครับในกลุ่มชนต่างๆนะตามโครงสร้างกระบวนการทางสังคมที่มาจากการแสดงออกของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นนะฮะการวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณาตรงนี้เนี่ยเทคนิคการรวบรวมข้อมูลที่สำคัญตรงนี้ก็คือมาจากการสังเกตนะครับอันหนึ่งนะครับและอีกอันนึงก็คือในเรื่องของการสัมภาษณ์ซึ่งทั้งเป็นการสัมภาษณ์ทั้งที่มีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้างนะครับเป็นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกเพื่อค้นหาความหมายตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแล้วก็มีการร้อยเรียงความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างผ่านวัฒนธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นนั่นเองอันที่2นะครับก็คือการวิจัยแบบสร้างทฤษฎีฐานรากนะครับนะฮะ regarded theory นะครับนะฮะการวิจัยเชิงทฤษฎีฐานรากตรงนี้เนี่ยนะครับก็มาจากการวิจัยจากประสบการณ์ของบุคคลจากปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์นะครับ นะครับมีการประกอบสร้างข้อเท็จจริงหรือความเป็นจริงหรือความจริงต่างๆที่เกิดขึ้นจึงทำให้เน้นในเรื่องของการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มาจากการสังเกตและก็การค้นหาความหมายนะครับนะฮะจากรวบรวมข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะครับเน้นในเรื่องของการสรุปจากเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้เพื่อนำไปสู่การสร้างทฤษฎีต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเพื่อจากการค้นพบข้อเท็จจริงจากการวิจัยในภาคสนามต่างๆเพราะนั้นการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าเป็นการดำเนินการนะครับตามทัศนคติมุมมองค่านิยมต่างๆตามโมโนทัศน์อุดมการณ์ของนักวิจัยในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์และก็สังเคราะห์ต่างๆเหล่านี้ที่เกิดขึ้นวิธีวิทยาของการเก็บรวบรวมข้อมูลอันที่3ที่ผมได้หยิบยกมาก็คือการวิเคราะห์เนื้อหาการวิเคราะห์เนื้อหาในที่นี้เนี่ยก็คือการมุ่งเน้นการค้นหาความหมายจากการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับจากการตั้งคำถามนะครับให้เล่าเรื่องการตั้งคำถามปลายเปิดการสัมภาษณ์การสนทนากลุ่มนะครับการสังเกตการวิเคราะห์วาทกรรมต่างๆเหล่านี้นะครับนะฮะเพราะนั้นการวิเคราะห์เนื้อหาตรงนี้เนี่ยจึงมีการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับนะฮะทั้งจากในส่วนของการเก็บข้อมูลจากเอกสารต่างๆที่บันทึกไว้นะครับนะฮะซึ่งก็ส่วนหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของการวิจัยเอกสารส่วนหนึ่งกับอีกส่วนหนึ่งก็คือจากการวิเคราะห์เนื้อหาจากการที่มีการสัมภาษณ์ต่างๆเหล่านี้นะครับนะฮะซึ่งก็เป็นการวิจัยภาคสนามที่เกิดขึ้นนะครับนะฮะการสัมภาษณ์แบบเดิมนั้นโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการสัมภาษณ์นะครับแบบมีโครงสร้างแบบไม่มีโครงสร้างแบบเจาะลึกนะครับแล้วก็มีการสนทนากลุ่มนะครับมุ่งเน้นความถูกต้องของข้อมูลที่เกิดขึ้นนะครับอีกอันนึงนะครับในวิธีวิทยาอีกอันนึงก็คือในเรื่องของการวิจัยแบบกรณีศึกษาแบบกรณีศึกษาตรงนี้เนี่ยก็เป็นการวิธีที่มุ่งเน้นพฤติกรรมนะประสบการณ์การเปลี่ยนแปลงการวิจัยอย่างสมบูรณ์นะครับนะฮะเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลนะครับลึกซึ้งกว่าการวิจัยศึกษาแบบทั่วไปเพราะนั้นการวิจัยแบบกรณีศึกษาตรงนี้เนี่ยนะฮะจึงทำให้มีการใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่หลากหลายนะครับนะก็มีความโดดเด่นนะครับนะฮะแตกต่างจากวิธีอื่นนะครับมีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกบ้างมีการค้นหานะครับวิจัยเอกสารแบบเจาะลึกต่างๆเหล่านี้นะครับอีกอันนึงนะครับนะฮะก็คือการวิจัยแบบปรากฏการวิทยาก็คือการมุ่งเน้นการเข้าถึงความหมายที่ซ่อนเร้นนะครับของสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์ของมนุษย์หรือประสบการณ์ของมนุษย์เพราะนั้นการวิจัยแบบนี้จะใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการวิจัยภาคสนามนะฮะเพื่อเพิ่มนะฮะความสำคัญนะครับนะฮะนะครับเพื่อรู้ว่ามีความรู้สึกนะครับมีความคิดมีมุมมองต่อความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อย่างไรนะครับความสัมพันธ์ระหว่างนักวิจัยกับผู้ให้วิจัยกับผู้ให้ข้อมูลหลักหรือกลุ่มตัวอย่างตรงนี้เนี่ยนะฮะก็จะต้องเป็นไปด้วยดีนะฮะเพื่อให้เขาสามารถที่จะเปิดเผยถึงประสบการณ์ความคิดเห็นหรือมุมมองทัศนคติต่างๆได้อย่างแท้จริงนะครับวิธีวิทยาอีกอันนึงก็คือวิธีวิทยาแบบประวัติบุคคลและแนวทางการเล่าเรื่องนะครับวิธีวิทยาแบบนี้เนี่ยนะครับก็จะมีจุดเน้นอยู่ที่ในเรื่องของการเป็นการผลิตวาทกรรมจากเรื่องเล่านะครับจากเหตุการณ์จากการกระทำปฏิสัมพันธ์ต่างๆมีการเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบนะครับมาจากตัวบทนะครับที่ซับซ้อนเพราะนั้นนะวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบนี้ก็มาจากการสัมภาษณ์นะครับนะฮะจากการที่เขาเล่าเรื่องต่างๆเหล่านี้มานะครับนะฮะเป็นหลักนะครับแล้วก็สามารถที่จะเอามาใช้ในการตีความในการวิเคราะห์ต่างๆเหล่านี้ได้อย่างโดดเด่นวิธีการวิเคราะห์การสนทนานะครับก็คือการให้ความสำคัญกับเรื่องของวัฒนธรรมอิทธิพลที่มีต่อการอ้างอิงของบุคคลเพราะนั้นการเก็บรวบรวมข้อมูลตรงนี้ก็จะให้ความสำคัญกับการสนทนานะครับก็คือมาจากการสัมภาษณ์นะครับมาจากการสนทนากลุ่มอะไรต่างๆเหล่านี้มากมายมีการออกแบบการสนทนาเพื่อนำไปสู่การเก็บรวบรวมข้อมูลที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยนะครับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมก็คือเป็นการวิจัยที่สะท้อนความจริงสอดคล้องกับการปฏิบัติเป็นกระบวนการสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตสรรพสิ่งต่างๆที่พันธนาการรายล้อมเพราะฉะนั้นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการวิจัยเชิงการแบบมีส่วนร่วมตรงนี้ก็จะมาจากการสัมภาษณ์การสังเกตการสนทนากลุ่มผสมผสานกันไปนะครับแล้วก็วิธีวิทยาการวิเคราะห์ชนบทแบบมีส่วนร่วมก็จะเป็นการประเมินสภาวะชนบทแบบมีส่วนร่วมนะครับก็นับเป็นการให้ชุมชนเห็นคุณค่าหรือมุมมองที่เปลี่ยนแปลงทัศนคติต่างๆนะครับนะฮะความเชื่อค่านิยมประสบการณ์ความรู้สึกแรงจูงใจมโนทัศน์อุดมการณ์หรืออื่นใดจากประสบการณ์จากวิธีจากการวิเคราะห์ภาวะชุมชนการวางแผนการปฏิบัติที่มาจากชุมชนเหล่านี้เป็นต้นนะครับทำใหนักวิจัยนักวิชาการนักพัฒนานั้นก็จะมีบทบาทร่วมกันนะครับในการที่จะเสริมสร้างนะครับ คุณค่าของชุมชนนะครับเพราะนั้นการเก็บรวบรวมข้อมูลตรงนี้ก็จะมาจากการสัมภาษณ์การสังเกตแล้วก็การสนทนากลุ่มเหล่านี้เป็นต้นนะครับจากเนื้อหาในหน่วยที่5ที่ว่าด้วยเรื่องของการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยคุณภาพของผมก็มีแต่เพียงเท่านี้ก็ไปหน่วยที่6ต่อครับขอเชิญท่านอาจารย์สุวิทยาครับเชิญครับ
2: ค่ะขอบพระคุณนะท่านรองศาสตราจารย์ทศธรตู้ทองคำนะคะสำหรับการส่งต่อมาในตอนนี้นะคะก็คือท่านได้ส่งต่อมานะคะตั้งแต่การออกแบบงานวิจัยเชิงคุณภาพนะคะจากท่านรองศาสตราจารย์ดร.วรวรรณนะคะแล้วก็ท่านรองศาสตราจารย์ทศธรตู้ทองคำที่ว่าด้วยเรื่องของการเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัยเชิงคุณภาพนะคะแล้วก็ดิฉันก็รับช่วงต่อในเรื่องของระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพทางรัฐศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะก็จะขออนุญาตเริ่มเลยนะคะเรามาทราบถึงความหมายของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพกันก่อนนะคะการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพนั้นเนี่ยหมายถึงเป็นกระบวนการค่ะเป็นกระบวนการในการจัดระเบียบหาโครงสร้างและการหาความหมายของข้อมูลนะคะโดยต้องอาศัยการจำแนกแจกแจงแยกแยะนะคะรวมไปถึงการสังเคราะห์ใจความสำคัญในข้อมูลและตีความเรื่องราวเพื่อให้ทราบถึงมิติโครงสร้างของความหมายในข้อมูลนะคะซึ่งความหมายในข้อมูลนั้นเนี่ยอาจจะปรากฏออกมาอย่างเด่นชัดมีความเด่นชัดออกมานะคะจากเมื่อเราเนี่ยเข้าไปถึงข้อมูลแล้วมีการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วลักษณะโครงสร้างมิติของข้อมูลต่างๆปรากฏออกมาได้อย่างชัดเจนนะคะผู้วิจัยก็สามารถที่จะนำเหตุการณ์นั้นเนี่ยมาตีความต่อได้เลยหรือว่าโครงสร้างความหมายในข้อมูลนั้นอาจจะปรากฏไม่ชัดเจนก็ได้นะคะซึ่งก็จะต้องเป็นหน้าที่ของผู้วิจัยในฐานะที่เป็นเครื่องมือหลักในการวิเคราะห์ข้อมูลทำหน้าที่ในการวิเคราะห์ตีความต่อไปนะคะจุดมุ่งหมายสูงสุดของการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะแน่นอนเลยว่าจะต้องได้มาซึ่งแนวคิดหลักการบางอย่างนะคะที่จะสามารถนำไปใช้ได้ทั่วไปนะคะหรือว่าเป็นการสร้างข้อสรุปที่ส่วนใหญ่แล้วนะคะงานวิจัยเชิงคุณภาพมักจะเป็นการสร้างข้อสรุปแล้วก็จะเป็นการได้มาซึ่งหลักการข้อสรุปทั่วไปแบบอุปนัยนะคะเป็นการสร้างข้อสรุปแบบอุปนัยซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายให้ฟังในภายหลังอีกรอบหนึ่งนะคะว่าการสร้างข้อสรุปแบบอุปนัยเป็นอย่างไรภายหลังจากผู้วิจัยค่ะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วนะคะตามการใช้เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงเอกสารนะคะการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์จากการสังเกตการก็จะได้ชุดข้อมูลมาจำนวนหนึ่งนะคะที่ได้จากการสัมภาษณ์ได้จากการสังเกตการได้จากการรวบรวมเชิงเอกสารก็อาจจะมาอยู่ในรูปของการจดบันทึกนะคะก็จะมีการจดบันทึกไว้นะคะซึ่งผู้วิจัยเนี่ยเป็นผู้จดบันทึกเป็นเครื่องมือหลักในการจดบันทึกนะคะแล้วก็อาจจะเป็นในรูปของการบันทึกเสียงนะคะการอัดเสียงจากนะคะอย่างที่ท่านอาจารย์ทศธรท่านได้แนะนำได้ชี้แนะไปเมื่อสักครู่แล้วนะคะซึ่งการจากการเก็บรวบรวมข้อมูลมาแล้วเนี่ยผู้วิจัยก็จะต้องมีหน้าที่นะคะในฐานะที่เป็นเครื่องมือหลักในการวิเคราะห์ข้อมูลจะต้องมีการตระเตรียมข้อมูลนะคะซึ่งในขั้นตอนนี้เนี่ยก่อนการเริ่มการวิเคราะห์ผู้วิจัยจะต้องทำการจัดระเบียบข้อมูลหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการจัดการข้อมูลนะคะหรือ data management ให้ข้อมูลนั้นเนี่ยมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะซึ่งจะมีขั้นตอนต่อไปนะคะซึ่งอาจารย์กำลังจะพูดถึงต่อไปในสไลด์ถัดไปนะคะซึ่งการจัดระเบียบข้อมูลตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องเป็นการจัดหมวดหมู่ให้ข้อมูลนะคะจัด category ให้ข้อมูลว่าข้อมูลนี้ควรที่จะจัดอยู่ในแคตตากรีเดียวกันนะคะหรือว่าเป็นการให้ธีมหรือหัวข้อประเด็นของข้อมูลที่มีหมวดหมู่เดียวกันเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายให้ฟังนะคะแต่ก่อนหน้านั้นนะคะเราขออนุญาตเข้ามาถึงเรื่องของการพูดถึงลักษณะของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพกันก่อนนะคะอย่างที่กล่าวไปแล้วว่าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพส่วนใหญ่แล้วนะคะการสร้างข้อสรุปหรือการสร้างหลักการที่อธิบายได้โดยทั่วไปนะคะในการอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมการเมืองก็คือการศึกษาทางด้านรัฐศาสตร์นั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะคะงานวิจัยเชิงคุณภาพมักจะสร้างข้อสรุปแบบอุปนัยนะคะหรือ inductive นะการสร้างข้อสรุปแบบอุปนัยค่ะก็คือการสร้างข้อสรุปที่ ตั้งต้นจากการศึกษาไปที่กรณีศึกษาเฉพาะก่อนนะคะแล้วก็นำไปสู่การสร้างหลักการข้อสรุปที่เป็น

การอธิบายโดยทั่วไปนะคะอาจจะจำได้ง่ายๆว่าจากเคสเฉพาะไปสู่การสร้างข้อสรุปทั่วไปใหญ่ๆเป็น general concept นะคะจำง่ายๆว่าเป็นจากเป็นการศึกษาสร้างข้อสรุปจากเล็กไปใหญ่นั่นเองนะคะส่วนลักษณะต่อมาของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพนะคะก็คือการมุ่งที่จะสืบสวนค้นหาและอธิบายปรากฏการณ์ที่ต้องการศึกษานะคะมี2คำสำคัญก็คือมุ่งสืบสวนค้นหานั่นก็คือเป็นการรื้อไปถึงตัวมิติโครงสร้างของข้อมูลนะคะและอีกประการนึงก็เพื่อวัตถุประสงค์ที่สำคัญก็คือมุ่งที่จะอธิบายตัวปรากฏการณ์ที่เราศึกษานั่นเองซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็มักจะเป็นปรากฏการณ์ที่เฉพาะนะคะเป็นปรากฏการณ์เป็นกรณีศึกษาที่เฉพาะเพื่อที่จะไปสร้างหลักการที่เป็นการอธิบายได้โดยทั่วไปก็คือเป็นการสร้างข้อสรุปแบบอุปนัยนั่นเองนะคะและลักษณะข้อที่3นะคะก็คือรูปแบบของข้อมูลที่ใช้เนี่ยจะมีความหลากหลายมากในงานวิจัยเชิงคุณภาพนะคะเนื่องจากว่าการเก็บรวบรวมข้อมูลของงานวิจัยเชิงคุณภาพเนี่ยมีหลากหลายขั้นตอนนะคะอย่างที่อาจารย์ทโสธรได้กล่าวไปแล้วนั้นการเก็บรวบรวมข้อมูลมีหลากหลายวิธีดังนั้นข้อมูลที่ได้ก็จะมีหลากหลายรูปแบบตามไปด้วยนะคะข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบการสังเกตการก็มักจะออกมาเป็นในรูปแบบของการจดบันทึกนะคะโดยผู้วิจัยเป็นผู้จดบันทึกเองก็จะเป็นการจดบันทึกแบบเป็นความเรียงต่อกันมานะคะซึ่งภายหลังจากนั้นเนี่ยผู้วิจัยก็จะต้องจัดกระทำจากกับข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้นะคะแล้วก็จัดระเบียบข้อมูลให้มีความเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไปนะคะหรือว่าอาจจะเป็นในรูปแบบของการบันทึกเสียงซึ่งหากมีเป็นรูปแบบของการบันทึกเสียงนั้นเนี่ยผู้วิจัยก็จะต้องเป็นผู้ที่จะมาเรียบเรียงนะคะทำให้ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของการบันทึกเสียงออกมาเป็นความเรียงนะคะโดยผู้วิจัยต้องเป็นผู้เรียบเรียงด้วยตนเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่มีความหลากหลายนะคะในงานวิจัยเชิงคุณภาพลักษณะต่อมาของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพนะคะมักจะทำการวิเคราะห์ข้อมูลในระหว่างที่ลงสนามหรือลงฟิลด์เวิร์กได้เลยนะคะในระหว่างที่ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลในสนามการวิจัยนั้นเนี่ยผู้วิจัยสามารถที่จะทำการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นสเต็ปไปพร้อมกับการเก็บรวบรวมข้อมูลได้เลยหากมีการเก็บรวบรวมข้อมูลชุดหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าผู้วิจัยเนี่ยจะต้องมีการตัดสินอย่างเป็นระบบและไม่มีอคตินะคะแล้วก็ตั้งอยู่บนฐานทางทฤษฎีจึงจะทำให้งานวิจัยนั้นมีความน่าเชื่อถือแล้วก็เมื่อผู้วิจัยพิจารณาแล้วนะคะในฐานะที่เป็นเครื่องมือหลักในการวิเคราะห์งานวิจัยเชิงคุณภาพเนาะได้ทำการวิเคราะห์แล้วเนี่ยว่าการเก็บรวบรวมข้อมูลในสเต็ปแรกนั้นเนี่ยมีความเพียงพอแล้วกับการตอบคำถามวิจัยหนึ่งๆผู้วิจัยก็สามารถที่จะใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้นะคะในสเต็ปแรกสามารถวิเคราะห์ข้อมูลไปก่อนได้ล่วงหน้านะคะเพื่อไม่ให้ข้อมูลนั้นเนี่ยเป็นข้อมูลที่เก่าล้าหลังแล้วก็ผู้วิจัยเนี่ยก็จะได้มีความสดใหม่ในการวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ทันทีเลยนะคะซึ่งอันนี้เป็นคุณลักษณะพิเศษของงานวิจัยเชิงคุณภาพค่ะอีกประการหนึ่งนะคะก็คือมีจุดเน้นที่หลากหลายแล้วก็มีแนวทางที่หลากหลายนะคะเดี๋ยวจันจะพูดต่อไปนะคะว่าวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพนั้นเนี่ยถ้าสืบเนื่องมานะคะจากกระบวนการของการออกแบบงานวิจัยแล้วก็สืบเนื่องมาจากกระบวนการของการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นเนี่ยการวิเคราะห์ข้อมูลค่ะก็มีความสอดคล้องกันมานะคะกับทั้ง2วิธีที่กล่าวข้างต้นเลยนะคะการวิจัยเชิงคุณภาพมีความหลากหลายค่ะตามแต่การออกแบบงานวิจัยเลยหากเราใช้การออกแบบวิธีวิจัยนะคะที่เลือกใช้วิธีเชิงคุณภาพแบบ grounded theory นะคะหรือการใช้ทฤษฎีฐานรากก็จะมีจุดเน้นแล้วก็แนวทางนะคะที่เน้นไปถึงการศึกษาที่ตัวข้อมูลเป็นหลักนะคะแล้วเราก็จะสร้างทฤษฎีนั้นจากข้อมูลเป็นฐานนะคะโดยที่เราไม่ได้ตั้งต้นจากแนวคิดทฤษฎีหรือหลักการที่อธิบายปรากฏการณ์หนึ่งๆไว้อยู่แล้วนะคะแต่เราจะสร้างทฤษฎีในระดับกลางของเรานั้นเนี่ยจากข้อมูลที่เราได้เลยนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นรูปแบบลักษณะนะคะของจุดเน้นแบบแนวทางการวิจัยแบบ grounded theory หรือการสร้างเป็นทฤษฎีฐานรากนะคะข้อต่อมาเลยนะคะลักษณะพิเศษอีกประการนึงของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพก็คือการแปลงร่างหรือเปลี่ยนร่างข้อมูล

มูลไปสู่ผลการวิเคราะห์นะคะการเปลี่ยนร่างของข้อมูลในที่นี้หมายถึงอะไรนะคะการเปลี่ยนร่างแปลงร่างหรือ transformation ก็คือการแปลงเปลี่ยนในสิ่งที่นะคะเป็นนามธรรมหรือความเลียงให้สามารถอธิบายเป็นหลักการให้อธิบายเป็นข้อสรุปเชิงที่สามารถอธิบายได้โดยทั่วไปหรือสร้าง general concept ได้ให้มีความเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นอันนี้คือการแปลงร่างจากข้อมูลที่เป็นนามธรรมเป็นความเรียงเป็นการจดบันทึกเป็นการบันทึกเสียงนะคะเป็นการสังเกตการเป็นการวิจัยโดยใช้การสัมภาษณ์แปลงร่างข้อมูลนั้นนะคะจากสิ่งที่เป็นนามธรรมความเรียงนั้นให้ออกมาเป็นรูปธรรมให้ได้มาซึ่ง general concept หรือบทสรุปทั่วไปที่สามารถอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมการเมืองได้นะคะแล้วก็ข้ออีกประการหนึ่งนะคะก็เป็นกิจกรรมของการมองหารวบรวมแล้วก็คิดนะคะวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็มักจะใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลไปที่ตัวเนื้อหาของข้อมูลนะคะส่วนใหญ่แล้วจะใช้วิธีการวิเคราะห์แบบ content analysis ค่ะซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายให้ฟังอีกรอบนึงนะคะเกี่ยวกับ content analysis นะคะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะคุณลักษณะพิเศษของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพนะคะจันขอต่อเนื่องไปเลยนะคะว่าเมื่อเราทราบถึงความหมายทราบถึงคุณลักษณะพิเศษของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพแล้วนะคะจันขอต่อเนื่องไปที่หลักการพื้นฐานดีกว่านะคะสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพหลักการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพนะคะที่เป็นหลักการพื้นฐานที่ผู้วิจัยเชิงคุณภาพเนี่ยจะต้องตระหนักถึงแล้วก็จะต้องให้ความสำคัญนะคะมีอยู่ประมาณ12ประการด้วยกันนะคะสิ่งแรกเลยนะคะสอดคล้องกันกับลักษณะของงานวิจัยเชิงคุณภาพเลยนะคะการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพก็มักที่จะเริ่มทำการวิเคราะห์ข้อมูลขณะลงสนามหรือขณะอยู่ในฟิลด์เวิร์กได้เลยนะคะซึ่งเป็นคุณลักษณะพิเศษจริงๆนะคะซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณนะคะก็คือจะเป็นอีกฝากฝั่งนึงของงานวิจัยเชิงคุณภาพเนาะไม่สามารถทำได้นะคะเนื่องจากว่าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณนั้นเนี่ยเมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลมาแล้วจะต้องเข้าสู่กระบวนการของการจัดกระทำข้อมูลเช่นเดียวกันจะต้องจัดกระทำข้อมูลให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยก่อนนะคะแล้วจึงจะใช้โปรแกรมหรือจะใช้วิธีการนะคะที่เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติในทางสังคมศาสตร์ในทางรัฐศาสตร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไปดังนั้นเนี่ยการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณจึงจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลให้แล้วเสร็จก่อนนะคะจึงจะทำการวิเคราะห์ข้อมูลตามมาแต่งานวิจัยเชิงคุณภาพค่ะเมื่อเราเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นสเต็ปแล้วก็วางตารางของการเก็บรวบรวมข้อมูลไว้นะคะอย่างเป็นระบบเรียบร้อยแล้วเนี่ยสเต็ป by สเต็ปค่ะสเต็ปแรกเราเก็บรวบรวมข้อมูลมาได้อย่างเพียงพอแล้วได้มาซึ่งสิ่งที่เรียกว่า rich data หรือว่าเป็นการเก็บข้อมูลที่เพียงพอและรุ่มรวยพอแล้วนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะนำการข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นมาวิเคราะห์เป็นสเต็ป by สเต็ปได้เลยขณะอยู่ในสนามการวิจัยนะคะหลักพื้นฐานต่อมานะคะผู้วิจัยควรที่จะมีการทบทวนงานดั้งเดิมนะคะหรือสิ่งที่ท่านอาจารย์วรรณนะคะได้เน้นย้ำไปถึงการทบทวนวรรณกรรมค่ะการทบทวนวรรณกรรมเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะทบทวนไม่ใช่การคัดรอกนะคะเพราะว่าการคัดรอกเนี่ยก็จะผิดจรรยาบรรณนะคะผิดจริยธรรมของการวิจัยร้ายแรงเลยดังนั้นเนี่ยการทบทวนวรรณกรรมหรืองานดั้งเดิมนั้นเนี่ยมีประโยชน์ที่เราจะสามารถได้เห็นไอเดียได้เห็นปัจจัยนะคะได้เห็นเหตุได้เห็นผลได้เห็นหลักการในการทำวิจัยของผู้วิจัยรุ่นพี่นะคะของผู้วิจัยก่อนหน้าที่เขาได้ทำงานที่คล้ายคลึงกับเรานะคะที่ถ้าได้ทำงานได้ทำการวิจัยอย่างเป็นระบบแล้วในสิ่งที่เราสนใจในประเด็นที่เราต้องการศึกษาวิจัยดังนั้นเนี่ยเราจะเหมือนมีผู้นำมีโรโมเดลนะคะมีผู้นำทางนะคะในการที่จะทำวิจัยซึ่งสิ่งที่สำคัญเลยนะคะในการทบทวนวรรณกรรมก็อาจจะแบ่งเป็น2ส่วนนะคะก็คือการทบทวนงานดั้งเดิมอาจจะเป็นการทบทวนในแง่ของทางด้านทฤษฎีซึ่งงานทบทวนทางด้านทฤษฎีก็จะต้องทบทวนไปที่นักคิดทฤษฎีต่างๆนะคะที่สากลนะคะยอมรับเนาะแล้วก็การทบทวนอีกชิ้นงานหนึ่งก็คือเป็นการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะคะก็เป็นงานของงานวิจัยรุ่นพี่ที่ทำงานเกี่ยวกับประเด็นที่เราต้องการทำการวิจัยนะคะซึ่งเป็นประเด็นที่คล้ายคลึงกันผู้วิจัยก็ควรที่จะต้องทบทวนงานคลาสสิกเวิร์กตรงนี้ด้วยนะคะเพื่อให้สามารถที่จะ
เป็นหนึ่งในแนวทางนะคะเป็นหนึ่งในเข็มทิศในการที่เราจะออกแบบงานวิจัยของตนเองต่อไปนะคะก็อาจารย์ขออนุญาตที่จะพักช่วงตรงนี้นะคะให้นักศึกษาทุกท่านได้พักก่อนนะคะแล้วเราจะมาพูดถึงหลักการพื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์กันต่อในช่วงหน้านะคะขอบคุณค่ะค่ะก็ต้อนรับนักศึกษากลับเข้ามาอีกครั้งนึงนะคะอาจารย์ก็จะขอต่อเนื่องไปเลยนะคะกับการวิจัยทางรัฐศาสตร์นะคะซึ่งเป็นเชิงคุณภาพที่ว่าด้วยเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะอาจารย์ขอต่อในเรื่องของหลักพื้นฐานนะคะสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพเลยนะคะเมื่อผู้วิจัยเนี่ยจะต้องทบทวนงานวรรณกรรมที่เป็นงานคลาสสิกเวิร์คหรืองานดั้งเดิมแล้วนะคะผู้วิจัยก็ควรที่จะต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลแบบที่เราจะต้องมีการจัดระเบียบข้อมูลด้วยนะคะงานวิจัยเชิงคุณภาพหลายๆงานนะคะอาจจะไม่ให้ความสำคัญกับการจัดระเบียบข้อมูลก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการของการวิเคราะห์ข้อมูลดังนั้นทำให้ข้อมูลเนี่ยจะมีความสเปะสปะนะคะแล้วก็ผลของการวิเคราะห์ข้อมูลออกมาแล้วเนี่ยจะทำให้ไม่เป็นที่น่าเชื่อถือนะคะจะทำให้ไม่เป็นที่น่ายอมรับเพราะว่างานวิจัยเชิงคุณภาพนั้นเนี่ยมักจะถูกตีตรานะคะว่าเป็นงานวิจัยที่เต็มไปด้วยอคติของผู้วิจัยเพราะว่าผู้วิจัยเนี่ยเป็นเครื่องมือหลักในการเก็บรวบรวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลดังนั้นหากผู้วิจัยมีการจัดกระทำข้อมูลและจัดระเบียบข้อมูลให้มีความเป็นระบบระเบียบเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะทำให้งานวิจัยนะคะมีความน่าเชื่อถือแล้วก็ไม่มีความสเปะสปะในการวิเคราะห์ข้อมูลค่ะหลังจากนั้นนะคะผู้วิจัยก็ควรที่จะต้องมีการจัดตารางการดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลของตนเองนะคะควรที่จะมีการจัดตารางให้ชัดเจนนะคะแล้วก็ควรที่จะอุทิศเวลานะคะของผู้วิจัยให้แก่การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยนะคะการจัดตารางในที่นี้ก็รวมไปถึงการที่จะต้องให้ความสำคัญกับทั้งชีวิตที่จะต้องทำวิจัยแล้วก็ชีวิตในการดำเนินชีวิตส่วนตนด้วยนะคะอันนี้คืออาจารย์ให้เห็นถึงความสำคัญตรงนี้เนื่องจากว่าตารางชีวิตตรงนี้ค่ะจะทำให้ผู้วิจัยสามารถที่จะดำเนินการวิจัยจนกระทั่งได้ผลการวิจัยมาเนี่ยได้อย่างเป็นระบบนะคะได้อย่างมีแพทเทิร์นเป็นตารางไม่มีการสเปะสปะกันระหว่างชีวิตส่วนตัวกับชีวิตของการทำวิจัยดังนั้นเนี่ยบางนักศึกษานะคะบางท่านที่ทำวิทยานิพนธ์หรือทำค้นคว้าอิสระเองก็ตามนั้นเนี่ยอาจจะทุ่มเทให้กับการทำงานกับชีวิตส่วนตัวนะคะจนหลงลืมที่จะต้องทำตัวจบตัววิทยานิพนธ์ตัวค้นคว้าอิสระนะคะการทำตารางตรงนี้จะช่วยให้ผู้วิจัยสามารถที่จะจัดระบบระเบียบของชีวิตตนเองได้นะคะแล้วก็จะจบตรงตามเวลาด้วยนะคะต่อมานะคะผู้วิจัยเนี่ยจะต้องมีการเติมเต็มช่องว่างให้แก่ข้อมูลค่ะส่วนนี้เนี่ยสำคัญอย่างไรเมื่อทำการเก็บรวบรวมข้อมูลมาแล้วและทำการวิเคราะห์ข้อมูลไปในระหว่างที่อยู่ในฟิลด์เวิร์คหรือขณะที่อยู่ในสนามการวิจัยแล้วนั้นเนี่ยเกิดพบเห็นนะคะว่าข้อมูลตรงนี้เนี่ยยังมีส่วนที่ขาดหายยังต้องการการเติมเต็มของข้อมูลอยู่ผู้วิจัยจะต้องอุทิศตรงนี้ค่ะว่าไม่สามารถปล่อยเลยตามเลยได้นะคะหากเห็นแก๊ปหรือเห็นช่องว่างของข้อมูลที่ยังไม่สามารถเติมเต็มและยังไม่สามารถที่จะนำไปวิเคราะห์เพื่อตอบคำถามวิจัยได้ 100% ผู้วิจัยจะต้องอุทิศตรงนี้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อเติมเต็มข้อมูลแล้วก็จะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ออกมาได้อย่างครบถ้วนและสามารถได้ผลการวิจัยที่ตอบคำถามวิจัยและตอบวัตถุประสงค์การวิจัยได้อย่างครบถ้วนนะคะดังนั้นผู้วิจัยจะต้องให้ความสำคัญกับการเติมเต็มช่องว่างของข้อมูลตรงนี้ด้วยนะคะจากนั้นนะคะผู้วิจัยก็จะต้องมีการกำหนดยุทธวิธีหรือยุทธศาสตร์นะคะในการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างกระจ่างชัดตั้งแต่เริ่มต้นการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะไม่ใช่ว่าผู้วิจัยจะมีความอีหลักอีเหลือว่าจะใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลแบบไหนนะคะจนกระทั่งว่าได้ข้อมูลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลมาแล้วนะคะก็ยังไม่สามารถที่จะออกแบบหรือดีไซน์งานวิจัยของตนเองไม่ที่จะดีไซน์การวิเคราะห์ของตนเองได้อย่างชัดเจนนั้นเนี่ยจะทำให้ผู้วิจัยนะคะไม่สามารถที่จะทำการวิจัยได้เสร็จสิ้นตามตารางที่ตนเองได้ตั้งไว้การออกแบบงานวิจัยจะต้องมีความชัดเจนนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งเครื่องมือของการเก็บรวบรวมข้อมูลเองเครื่องมือของการวิเคราะห์ข้อมูลเองนะคะหรือแม้กระทั่งการตรวจสอบข้อมูลการได้มาซึ่งผลของข้อมูลจะต้องเป็นไปในลักษณะที่เป็น systematic หรือเป็นระบบ
นะคะแล้วก็จะต้องไม่หลงลืมยุทธวิธีของตนเองที่กำหนดไว้ตั้งแต่แรกเริ่มนะคะไม่เช่นนั้นเนี่ยก็จะทำให้มีความสเปะสปะของการทำวิจัยงานวิจัยนั้นก็จะไม่มีความน่าเชื่อถือนะคะผู้วิจัยควรมีการปกป้องข้อมูลและแหล่งข้อมูลค่ะหากยิ่งข้อมูลนั้นมาจากแหล่งข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนเป็นประเด็นงานวิจัยที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนผู้วิจัยจะต้องโปรเทคข้อมูลนะคะอย่างถึงที่สุดนะคะซึ่งหลักการนี้เนี่ยจะสอดคล้องกับหลักของจ

การปกป้องข้อมูลนี้นะคะเนื่องจากว่าจะต้องไม่ให้สูญหายแล้วก็จะต้องไม่ให้รั่วไหลนะคะแล้วก็จะต้องไม่ให้ข้อมูลที่ให้มานั้นเนี่ยจากการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นเนี่ยย้อนกลับไปทำร้ายหรือทำลายหรือส่งผลกระทบต่อทั้งผู้วิจัยเองหรือทั้งต่อผู้ให้ข้อมูลนะคะเราจะต้องตระหนักให้ความสำคัญถึงในจุดนี้ผู้วิจัยควรสำรวจความคิดและบรรทัดฐานการตัดสินใจของตนอย่างสม่ำเสมอนะคะโดยที่ต้องให้ความสำคัญทั้งในบรรทัดฐานในแง่ของเหตุผลและอารมณ์ความรู้สึกด้วยในฐานะว่าผู้วิจัยค่ะเป็นเครื่องมือหลักในการวิเคราะห์ข้อมูลหากเราเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยอย่างเช่นนะคะเป็นงานศึกษาที่เกี่ยวกับทางด้านของชาติพันธุ์วรรณานะคะที่เราเนี่ยจะต้องทำการฝังตัวจุ่มตัวลงไปในการศึกษาชาติพันธุ์นั้นๆนะคะอย่างเช่นเราที่จะทำการศึกษาเกี่ยวกับชนเผ่าหนึ่งนะคะแล้วเราไปทำการศึกษาโดยการฝังตัวจุ่มตัวกับชนเผ่านั้นๆเป็นระยะเวลา6เดือนปีหนึ่งอย่างนี้นะคะแล้วเรามีความรู้สึกร่วมมากเกินไปจะทำให้งานศึกษาของผู้วิจัยจะเต็มไปด้วยอคติเพราะผู้วิจัยเนี่ยจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนั้นของชนเผ่านั้นโดยหลงลืมรากฐานเชิงทฤษฎีหรือหลักการบางอย่างที่งานวิจัยจำเป็นจะต้องยึดโยงอยู่บนรากฐานนั้นเนี่ยจะทำให้ผู้วิจัยเนี่ยหลุดประเด็นแล้วก็จะได้ผลการวิจัยที่เต็มไปด้วยอคติของผู้วิจัยได้นะคะก็จะต้องระวังจุดนี้ต่อมานะคะผู้วิจัยก็ควรที่จะต้องสังเกตแล้วก็จดบันทึกกระบวนการวิจัยและขั้นตอนของตนอย่างละเอียดลึกซึ้งเป็นระบบนะคะแล้วก็เป็นประจำเพื่อป้องกันการลืมนะคะแล้วก็เพื่อป้องกันไม่ให้หลักใหญ่ใจความของข้อมูลนั้นเนี่ยสูญหายไปนะคะหากไม่มีการเก็บบันทึกหากไม่มีการเก็บแล้วก็บันทึกข้อมูลไว้อย่างเป็นระบบแล้วนั้นเนี่ยจะทำให้ผู้วิจัยนั้นเนี่ยตกหล่นข้อมูลที่อาจจะเป็นเมื่อผ่านการวิเคราะห์แล้วเนี่ยจะเป็นสารสนเทศที่สำคัญแล้วก็จะสามารถที่จะเป็นผลการวิจัยที่ทำให้เกิด impact ต่อสังคมได้นะคะก็จะต้องมีการจดบันทึกข้อมูลไว้อย่างเป็นระบบระเบียบแล้วก็เป็นประจำด้วยนะคะนอกจากนี้ผู้วิจัยจะต้องมีความรู้สึกขอบคุณแล้วก็ซาบซึ้งต่อผู้ให้ข้อมูลด้วยความจริงใจนะคะจุดนี้เป็นจุดที่สำคัญอย่างไรนะคะเนื่องจากว่างานวิจัยเชิงคุณภาพนั้นเนี่ยผู้วิจัยจะต้องขอความอนุเคราะห์กับผู้ให้ข้อมูลค่อนข้างมากนะคะเนื่องจากว่าข้อมูลไม่ว่าจะเป็นการสังเกตการสัมภาษณ์หรือการเก็บรวบรวมเชิงเอกสารนั้นเนี่ยจะต้องได้รับความยินยอมพร้อมใจแล้วก็ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ให้ข้อมูลอย่างสูงดังนั้นผู้วิจัยเนี่ยจะต้องมีความซาบซึ้งอยู่ตลอดเวลาให้แก่ผู้ให้ข้อมูลนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญประการต่อมาก็คือวัตถุประสงค์ของการวิจัยนะคะของงานเชิงคุณภาพเนี่ยจะต้องมีความชัดเจนเนื่องจากว่าวัตถุประสงค์ของการวิจัยในขั้นออกแบบการวิจัยนั้นเนี่ยวัตถุประสงค์จะเป็นตัวกำหนดแล้วก็เป็นตัวขับเคลื่อนของการวิเคราะห์ข้อมูลหลักเลยนะคะและขั้นต่อมาก็คือผู้วิจัยเนี่ยอาจที่จะสามารถที่จะเลือกใช้โปรแกรมในการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปนะคะเพื่อช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ด้วยนะคะอาจจะไม่ใช้มือทำหรืออาจจะไม่ใช้การวิเคราะห์โดยผู้วิจัยเป็นเครื่องมือหลักเสียทั้งหมดนะคะผู้วิจัยยังเป็นเครื่องมือหลักอยู่แต่อาจมีโปรแกรมที่จะสามารถช่วยเหลือได้นะคะซึ่งอาจารย์จะอธิบายต่อไปอันนี้คือเป็นกระบวนการของการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยเชิงคุณภาพนะคะอาจารย์แบ่งเป็น5ขั้นตอนย่อยๆนะคะสำคัญก็คือการจัดระเบียบข้อมูลการอ่านข้อมูลและการจดบันทึกนะคะการอธิบายแบ่งประเภทและตีความข้อมูลเพื่อจัดเข้ารหัสและหัวข้อการตีความข้อมูลและสุดท้ายคือการนำเสนอข้อมูลนะคะ5ขั้นตอนเหล่านี้เนี่ยจะได้มาซึ่งผลผลิตนะคะหรือผลของกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลก็คือการจัดระเบียบข้อมูลจะได้มาซึ่งแฟ้มหรือหน่วยของข้อมูลบางประการนะคะซึ่งในแฟ้มของข้อมูลนั้นจะมีการจัดระเบียบของข้อมูลไว้อย่างเป็นระบบระเบียบไว้เรียบร้อยแล้วนะคะและขั้นตอนที่2นะคะก็คือการอ่านข้อมูลและจดบันทึกข้อมูลสิ่งที่ได้นะคะก็คือเป็นบันทึกที่สะท้อนไปถึงคำถามการวิจัยบันทึกนั้นๆเนี่ยจะตอบโจทย์ของคำถามวิจัยและวัตถุประสงค์การวิจัยที่เราได้ตั้งไว้ตั้งแต่แรกเริ่มนะคะและขั้นตอนที่3ค่ะการอธิบายแบ่งประเภทตีความข้อมูลและจัดเข้าสู่รหัสหรือหัวข้อหรือธีมของข้อมูลนะคะอันนี้เนี่ยก็สอดคล้องกันกับขั้นตอนแรกนะคะ

คือการจัดระเบียบข้อมูลหากเราจัดระเบียบข้อมูล categorize ข้อมูลเป็นกล่องๆไว้เรียบร้อยแล้วนั้นเนี่ยข้อที่3ต่อมานะคะหลังจากที่เราอ่านข้อมูลจากการจดบันทึกแล้วเรียบร้อยนะคะขั้นตอนที่3เนี่ยเราจะต้องทำการอธิบายกล่องข้อมูลที่ได้ทำการจัดระเบียบจัดกระทำไว้แล้วนะคะและแบ่งประเภทข้อมูลนั้นตีความข้อมูลนั้นแล้วให้ธีมข้อมูลก็คือให้หัวข้อของข้อมูลไว้นะคะโดยที่ว่ากระบวนการนี้เนี่ยจะมีประโยชน์มากๆนะคะในขั้นตอนของการตีความข้อมูลในขั้นตอนที่4ต่อมาเมื่อเราจัดกระทำข้อมูลจัดระบบระเบียบข้อมูลไว้อย่างเป็นระบบเป็นกล่องๆ categorize มันไว้แล้วตั้งหัวข้อให้ธีมมันไว้เรียบร้อยแล้วการตีความข้อมูลก็จะทำได้ง่ายนะคะในขั้นตอนที่4การตีความข้อมูลก็จะได้มาซึ่งความหมายของข้อมูลนั่นเองความหมายของข้อมูลในที่นี้ก็คืออย่างที่กล่าวไปนะคะว่าความหมายของข้อมูลอาจจะปรากฏชัดหรือไม่ปรากฏชัดก็จะอยู่ที่ผู้วิจัยนั่นแหละค่ะเป็นเครื่องมือหลักในการตีความวิเคราะห์ข้อมูลต่อมานะคะและขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือขั้นตอนของการนำเสนอข้อมูลซึ่งการนำเสนอข้อมูลนั้นเนี่ยก็จะเป็นการนำเสนอเป็นการรายงานผลของการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะซึ่งอาจจะเป็นการทำจัดระเบียบของข้อมูลให้อยู่จัดระเบียบของข้อมูลหลังจากที่ตีความแล้วนะคะก็จะออกมาเป็นสารสนเทศแล้วนั้นเนี่ยเป็นอินฟอร์เมชันแล้วค่อยจัดให้มันอยู่ในรูปแบบของตารางแสดงผลนะคะซึ่งตารางนี้ก็อาจจะอยู่ในรูปของตารางแผนภูมินะคะหรือว่าเป็นกราฟนะคะเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนนะคะแล้วก็สรุปสุดท้ายแล้วก็จะนำมาซึ่งการได้มาซึ่งรายงานการวิจัยเล่มหนึ่งนั่นเองนี่คือเป็นกระบวนการของการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด5ขั้นตอนนะคะฉันจะขอพูดถึงเรื่องของความเชื่อมโยงของการออกแบบวิธีวิจัยกับการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยนะคะอย่างคร่าวตรงนี้นะคะอาจารย์จะให้เล็งเห็นถึงความสำคัญว่าการออกแบบข้อมูลงานวิจัยนะคะที่ท่านอาจารย์วรวรรณได้กล่าวถึงไปนั้นเนี่ยมีนัยยะสำคัญอย่างไรต่อการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะมีนัยยะสำคัญอย่างมากค่ะเนื่องจากว่าการออกแบบงานวิจัยเนี่ยเป็นตัวที่กำหนดทิศทางจุดเน้นของงานวิจัยเชิงคุณภาพเลยซึ่งขั้นตอน1ขั้นตอนนะคะที่มีความสำคัญมากในการออกแบบงานวิจัยก็คือการเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลนะคะซึ่งการเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลนั้นเนี่ยในงานวิจัยเชิงคุณภาพมักจะเป็นการเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลอย่างมีวัตถุประสงค์นะคะแล้วก็การวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยก็จะมักถูกขับเคลื่อนโดยวัตถุประสงค์การวิจัยด้วยเช่นกันนะคะจันยกตัวอย่างคร่าวๆนะคะอย่างเช่นหากเราออกแบบการวิจัยนะคะให้มุ่งที่จะศึกษาเป็นประเด็นศึกษาประเด็นหนึ่งที่มีความสำคัญเพียงประเด็นเดียวแล้วมีกรณีที่สามารถอธิบายประเด็นนั้นได้เป็นมีเพียงกรณีศึกษาเดียวที่มีความสำคัญดังนั้นค่ะการเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลก็มักที่จะศึกษากรณีศึกษาเดียวที่มีความสำคัญไปเลยนะคะเพื่อเข้าใจกรณีนั้นๆอย่างลึกซึ้งแล้วก็ทะลุปลุกโปร่งนะคะหรือว่าหากเราต้องการที่จะศึกษาในเชิงเปรียบเทียบก็สามารถที่จะศึกษาแบบเปรียบเทียบระหว่างกรณีก็จะต้องเลือกมา อย่างน้อยนะคะ2กรณีเพื่อที่จะศึกษาความเหมือนความแตกต่างเปรียบเทียบนะคะอย่างละเอียดและก็ลึกซึ้งนะคะอันนี้ก็จะเป็นความเชื่อมโยงคร่าวๆนะคะที่อาจารย์ยกตัวอย่างให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างการออกแบบวิธีวิจัยกับการวิเคราะห์ข้อมูลแบบที่มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเป็นตัวขับเคลื่อนนะคะถ้ารายละเอียดเนี่ยก็นักศึกษาสามารถอ่านเพิ่มเติมได้นะคะในหน่วยได้เลยนะคะจันขอมาที่วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์นะคะจันก็แบ่งเป็น5วิธีนะคะ5วิธี5ระเบียบวิธีวิจัยเช่นเดียวกันนะคะก็คืออันดับแรกก็คือการวิเคราะห์ข้อมูลจากเรื่องเล่านะคะการวิเคราะห์ข้อมูลจากเรื่องเล่าอย่างที่ท่านอาจารย์ทั้ง2ท่านได้กล่าวไปแล้วนะคะว่าเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากการรวบรวมข้อมูลแบบเรื่องเล่าที่จะมีลักษณะที่ซ้อนทับแล้วก็ค่อนข้างกระจัดกระจายเพราะว่าเรามักที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์นะคะที่ให้ผู้ที่ประสบพบเจอกับเรื่องเล่าหรือปรากฏการณ์นั้นๆได้เล่าสู่กันฟังนะคะให้ผู้วิจัยได้ฟังดังนั้นเนี่ยข้อมูลอาจจะมีความสเปะสปะมีความลักษณะซ้อนทับกันของชั้นของข้อมูลอยู่ที่มีความค่อนข้างแบบซ้อนทับกันอย่างมากนะคะดังนั้นเนี่ยการจัดกระทำข้อมูลตรงนี้เนี่ยผู้วิจัยจะต้องมีหน้าที่ในการจัดลำดับเหตุการณ์นะคะแล้วก็ค่อยๆ คลี่คลายเปิดเผยให้เห็นใจความหลักใหญ่ของเหตุการณ์แต่ละ

เหตุการณ์ที่แฝงอยู่ในเรื่องเล่านะคะแล้วก็เผยให้เห็นถึงจุดเปลี่ยนแปลงสำคัญของเหตุการณ์ด้วยนะคะหรือ trigger point เนี่ยซึ่งแนวทางการศึกษาแบบลำดับเหตุการณ์จะเป็นการแนวทางการศึกษาแบบลำดับเหตุการณ์หรือ chronological approach นั้นเนี่ยเป็นแนวทางการศึกษาที่สำคัญของการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรื่องเล่าเลยนะคะซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรื่องเล่านั้นเนี่ยจะต้องวิเคราะห์ไปที่ปัจจัยใดนะคะการวิเคราะห์ข้อมูลจะต้องมุ่งไปที่ปัจจัยดังนี้เลยค่ะคือกระบวนการต่างๆในชีวิตของปัจเจกที่เป็นผู้เล่านะคะที่เป็นผู้เล่าก็คือกระบวนการต่างๆที่เกิดในชีวิตของปัจเจกที่เป็นผู้เล่านั้นเนี่ยท่านได้ประสบพบเจออะไรบ้างกับเหตุการณ์เหล่านั้นนะคะแล้วก็มีจุดเปลี่ยนแปลงสำคัญของชีวิตอย่างไรนะคะและอันที่สองก็คือทฤษฎีความที่ต่างกันที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ชีวิตของปัจเจกนะคะปัจเจกเนี่ยยึดโยงกับหลักการบางอย่างนะคะในการที่จะเล่าเรื่องประสบการณ์ชีวิตของตนเองให้ออกมาผ่านเรื่องเล่านั้นเนี่ยใช้หลักการอะไรในการเล่าเรื่องนะคะและอันที่3ค่ะปัจจัยที่3ก็คือความพิเศษเฉพาะตัวหรือรวมไปถึงลักษณะทั่วไปที่เป็นชีวิตของปัจเจกบุคคลเมื่อเราทำการวิเคราะห์ข้อมูลจากเรื่องเล่าดังนั้นเรื่องเล่าทั้งหมดทั้งมวลของปัจเจกที่เราทำการศึกษาเนี่ยมีความสำคัญหมดไม่ว่าจะเป็นทางลักษณะทั่วไปหรือจุดเปลี่ยนแปลงสำคัญของชีวิตของเขานะคะอันนี้ก็คือเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากเรื่องเล่าการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษาค่ะเมื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะแบบกรณีศึกษาที่มุ่งทำความเข้าใจเพื่อที่จะสามารถบอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากกรณีที่ทำการศึกษาทั้งผู้คนองค์กรชุมชนความสัมพันธ์ภูมิหลังเชิงประวัติศาสตร์แล้วนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญนะคะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษาก็คือมีขั้นตอนดังนี้เลยนะคะก็คืออันดับแรกคุณจะต้องระบุกรณีศึกษาที่มีความชัดเจนนะคะไม่ว่าจะเป็นกรณีเดียวหรือ2กรณีหรือหลายกรณีแต่ว่าจะต้องมีการระบุเป้าหมายระบุเป้าประสงค์นะคะของการเลือกกรณีศึกษาไว้อย่างชัดเจนด้วยเลือกประเด็นที่ต้องการทำการศึกษาก็จะต้องมีความชัดเจนและขั้นตอนต่อมาก็คือจะต้องแสวงหาแบบแผนของข้อมูลค่ะเพื่อที่จะสร้างแพทเทิร์นของการศึกษานะคะว่าเราจะศึกษาประเด็นใดบ้างที่แอบแฝงอยู่ในกรณีศึกษาและหากเป็นการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกรณีศึกษา2กรณีขึ้นไปก็ยิ่งจะต้องมีการวางแผนจะต้องมีการกล่าวถึงแบบแผนของการเปรียบเทียบของระหว่างกรณีศึกษาด้วยไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถทำการวิเคราะห์ได้นะคะแล้วก็ขั้นตอนต่อมาก็เข้าสู่การทำความเข้าใจในประเด็นที่จะศึกษานะคะที่เราได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลมาได้นั้นเนี่ยว่าเราจะใช้วิธีการไหนและอย่างไรนะคะมีการกำหนดไว้อย่างชัดเจนแล้วก็เลือกวิธีการตีความปรากฏการณ์จากกรณีศึกษาไว้ด้วยนะคะเพื่อพัฒนาเป็นข้อสรุปทั่วไปหรือ general concept ต่อไปนะคะซึ่งเป็นการสร้างข้อสรุปแบบอุปนัยนั่นเองการวิเคราะห์ข้อมูลแบบทฤษฎีฐานรากนะคะการวิเคราะห์ข้อมูลแบบนี้เนี่ยก็มักจะใช้แนวทางการศึกษาจากทฤษฎีที่ว่าด้วยเรื่องของการประกอบสร้างหรือ construction นะคะซึ่งผู้วิจัยเนี่ยเป็นผู้พัฒนาทฤษฎีอย่างเป็นระบบจากการเก็บรวบรวมข้อมูลและสร้างทฤษฎีขึ้นมาจากข้อมูลดังนั้นค่ะขั้นตอนของการวิเคราะห์ข้อมูลแบบทฤษฎีฐานรากก็จะได้แก่ขั้นตอนของการให้รหัสค่ะก็จะมีการจัดลำดับการให้รหัสนะคะว่ารหัสนี้ข้อมูลที่สำคัญจะต้องใส่ไว้ในรหัสแรกรหัสที่2ก็จะมีความสำคัญรองลงมาแล้วก็ลดหลั่นกันไปนะคะนี่ก็คือขั้นตอนของการให้รหัสแล้วก็ต่อมาก็คือการสุ่มตัวอย่างในเชิงทฤษฎีการเปรียบเทียบแล้วก็การเขียนในเชิงวิเคราะห์นะคะซึ่งทฤษฎีนี้เนี่ยเป็นทฤษฎีที่ตั้งต้นจากข้อมูลแล้วเราจะสร้างทฤษฎีระดับกลางนะคะหรือทฤษฎีที่สามารถอธิบายปรากฏการณ์นั้นๆที่เราทำการศึกษาได้เนี่ยเป็นการเฉพาะนะคะจะไม่สามารถสร้างทฤษฎีในระดับใหญ่หรือทฤษฎีแกนทฤษฎีที่เป็นสามารถอธิบายได้โดยทั่วไปครอบจักรวาลได้นะคะซึ่งเราสามารถได้มาซึ่งทฤษฎีระดับกลางต่อไปอันนี้คือทฤษฎีฐานรากต่อมาค่ะการวิเคราะห์ข้อมูลแบบชาติพันธุ์วรรณานะคะก็คือเป็นการศึกษาเกี่ยวกับชีวิตสังคมวัฒนธรรมของกลุ่มคนหรือชุมชนโดยเฉพาะนั่นเองดังนั้นค่ะการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะก็จะต้องวิเคราะห์ข้อมูลจาก
ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลจากการสังเกตการมักจะเป็นการสังเกตมีส่วนร่วมนะคะผู้วิจัยจะต้องทำการฝังตัวจุ่มตัวในชุมชนนั้นๆเฝ้าสังเกตการทุกวันนะคะทุกวันอย่างละเอียดละออและรอบคอบและใกล้ชิดนะคะการวิเคราะห์ข้อมูลก็จะต้องใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและให้ข้อสรุปแบบอุปนัยนั่นเองเพื่อที่จะสามารถอธิบายการกระทำความเป็นอยู่ของบุคคลหรือปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในสังคมหรือชุมชนเฉพาะได้นะคะอันนี้ก็คือการวิเคราะห์ข้อมูลแบบชาติพันธุ์วรรณะต่อมาคือการวิเคราะห์ข้อมูลแบบปรากฏการณ์วิทยานะคะมุ่งทำความเข้าใจความหมายของประสบการณ์ชีวิตของบุคคลที่ประสบกับปรากฏการณ์นั้นๆนะคะโดยมุ่งที่จะระบุถึงแก่นแท้ของปรากฏการณ์ผ่านปรากฏการณ์ของมนุษย์นั่นเองนะคะซึ่งปรากฏการณ์วิทยาเนี่ยก็สามารถที่จะมีแนวทางในการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลได้2แนวทางก็คือเป็นปรากฏการณ์แบบการบรรยายนะคะก็คือเป็นการบรรยายสะท้อนปรากฏการณ์นั้นๆออกมาโดยที่อาจจะไม่ต้องใส่การตีความของผู้วิจัยนะคะแล้วก็เป็นปรากฏการณ์วิทยาอีกแบบนึงก็คือเป็นแบบการตีความอาศัยการตีความของผู้วิจัยเป็นหลักเลยนะคะอันนี้ก็คือจะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบที่แตกต่างกันอยู่นะคะ นี่ก็จะเป็นรูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลแบบปรากฏการณ์วิทยาค่ะต่อมานะคะก็เราพูดถึงวิธีการในการทำวิจัยเชิงคุณภาพ5วิธีการไปแล้วนะคะอาจารย์ก็จะมาขอพูดถึงว่าเอาเข้าจริงแล้วนะคะผู้วิจัยเนี่ยในฐานะที่เป็นเครื่องมือหลักในการวิเคราะห์ข้อมูลนั้นเนี่ยสามารถใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลนะคะเป็นโปรแกรมสำหรับสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลในทางสังคมศาสตร์ทางด้านรัฐศาสตร์ได้ด้วยนะคะซึ่งโปรแกรมตรงนี้เนี่ยเอื้ออำนวยความสะดวกให้ผู้วิจัยค่ะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างเป็นระบบนะคะแล้วก็ช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงคุณภาพเนี่ยมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในการอ่านข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลท้ายที่สุดแล้วนะคะการตัดสินใจในแง่ความหมายการตีความการให้นิยามนะคะการเปิดเผยซึ่งโครงสร้างมิติของความหมายที่แอบแฝงอยู่ในข้อมูลทุกประการนั้นเนี่ยผู้วิจัยเชิงคุณภาพจะต้องเป็นผู้กระทำด้วยตัวเองนะคะเครื่องมือโปรแกรมสำเร็จรูปนี้เป็นเพียงการอำนวยความสะดวกเท่านั้นนะคะความสามารถพิเศษนะคะของการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปนะคะในการเอื้ออำนวยความสะดวกตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้ผู้วิจัยเนี่ยสามารถที่จะวางแผนการจัดการกับข้อมูลได้อย่างเป็นระบบนะคะแล้วก็ทำให้การอ่านการทำเครื่องหมายการแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลเนี่ยสามารถทำได้ในระบบได้เลยนะคะแล้วก็ผู้วิจัยเนี่ยสามารถที่จะบันทึกข้อมูลเพื่อแสดงการตีความนะคะโดยที่ว่าผู้วิจัยเนี่ยจะต้องเป็นผู้ตีความหลักอยู่แล้วนะคะแต่ว่าการตระเตรียมข้อมูลหรือการจัดระเบียบข้อมูลในขั้นตอนนี้เนี่ยหากเรามีการจัดกระทำข้อมูลไว้อย่างเป็นระเบียบและเอาเข้าโปรแกรมโปรแกรมจะช่วยทำให้ข้อมูลนั้นเนี่ยมีความเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นแล้วเราก็จะสามารถที่จะเชื่อมโยงข้อมูลนั้นนะคะจัดระเบียบจัดหมวดหมู่ข้อมูลนั้นให้เข้ากันกับข้อมูลอื่นๆได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะสร้างเป็นแผนที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลได้อีกด้วยนะคะแล้วก็เป็นประโยชน์กับงานวิจัยนะคะเชิงที่เป็นผสานวิธีได้ด้วยเพราะว่าก็จะต้องมีการผสานข้อมูลที่ได้นะคะที่ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลทางเชิงสถิติมาแล้วนะคะก็สามารถ merge ข้อมูลเข้ากับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพนะคะที่สามารถจัดกระทำข้อมูลอย่างเป็นระบบไว้ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปได้ด้วยนะคะแล้วก็โปรแกรมสำเร็จรูปก็มีประโยชน์นะคะหากนักวิจัยเนี่ยแต่ละคนนะคะงานวิจัย1ถ้าเป็นโครงวิจัยใหญ่ๆผู้วิจัยนะคะจะเป็นทีมวิจัยเนาะเป็นทีมวิจัยที่มีกันหลายคนนะคะดังนั้นเนี่ยการซิงค์ข้อมูลกันการจัดระเบียบข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่เนี่ยอาจจะใช้ชุดเดียวกันผ่านโปรแกรมสำเร็จรูปได้เช่นกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์หรือความสามารถพื้นฐานเทคนิควิธีค่ะก็เทคนิควิธีของการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะในส่วนตรงนี้เนี่ยอาจารย์อยากจะให้นักศึกษาเนี่ยได้เห็นภาพเนาะแต่ว่าอาจจะเป็นข้อจำกัดด้วยว่าอาจารย์ไม่สามารถที่จะเปิดตัวโปรแกรมสำเร็จรูปให้ได้นะคะอาจจะ อธิบายคร่าวๆไปถึงเทคนิควิธีในการใช้นะคะเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยได้สามารถที่จะ
ได้เป็นไกด์ไลน์นะคะในการนำไปใช้จริงเนาะเทคนิควิธีก็จะประกอบไปด้วยการเตรียมข้อมูลนะคะการเตรียมข้อมูลก็อาจจะอยู่ในรูปเอกสารนะคะที่เป็นเอกสารดิจิทัลนะคะเพราะว่าโปรแกร

แกรมวิเคราะห์ข้อมูลสำเร็จรูปเนี่ยมันจะอยู่ในรูปแบบของโปรแกรมในคอมพิวเตอร์นะคะดังนั้นเนี่ยการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นในรูปของเอกสารจะต้องเป็นด็อกิวเมนต์ที่อยู่ในรูปแบบของการเก็บแบบเอกสารดิจิทัลนะคะต่อมาก็คือการตัดต่อข้อมูลขั้นตอนนี้ก็คือเป็นการจัดกระทำข้อมูลนะคะในขั้นตอนที่ตัดต่อเอาเฉพาะข้อมูลที่สำคัญค่ะกลั่นกรองข้อมูลที่ผู้วิจัยวิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความจำเป็นออกไปเลยนะคะแล้วก็อันที่3ก็คือเป็นการให้รหัสกับข้อมูลการให้รหัสกับข้อมูลตรงนี้นะคะก็คือเป็นการระบุไปซึ่งความหมายโดยกว้างนะคะให้แก่ข้อมูลดิบเพื่อที่จะสามารถจำแนกข้อมูลดิบนั้นเนี่ยออกจากกันเป็นส่วนๆนะคะตามความหมายที่ผู้วิจัยได้ทำการให้ความหมายและทำการวิเคราะห์ไว้แล้วต่อมาคือการจัดหมวดหมู่รหัสข้อมูลนะคะเมื่อให้รหัสข้อมูลแล้วเนี่ยอาจจะเป็นหัวข้อย่อยๆนะคะเราสามารถจัดหมวดหมู่และให้รหัสข้อมูลอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยแบ่งรหัสข้อมูลนั้นให้อยู่ในรูปของธีมหรือประเด็นนะคะในฐานะที่มันเป็นเสมือนหัวข้อหรือ headings นะคะเป็นหัวข้อหลักใหญ่ใจความเพื่อเป็นการจัดหมวดหมู่ให้แก่รหัสของข้อมูลนะคะให้มีความเป็นให้ไม่มีความกระจัดกระจายสเปะสปะของข้อมูลแล้วก็ผู้วิจัยเนี่ยจะต้องเป็นผู้พิจารณาในการจัดระเบียบในการจัดหมวดหมู่ให้แก่รหัสของข้อมูลนะคะดังนั้นจะเห็นได้ว่าโปรแกรมนี้เนี่ยอำนวยความสะดวกเท่านั้นนะคะให้แก่ผู้วิจัยผู้วิจัยเนี่ยจะยังจะต้องดำเนินกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลสเต็ป by สเต็ปด้วยตนเองอยู่นะคะและขั้นตอนสุดท้ายนะคะของเทคนิควิธีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมก็คือเราจะอาศัยการแสดงผลด้วยโปรแกรมตรงนี้เนี่ยจะได้เปรียบสำหรับผู้วิจัยที่ใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลช่วยนะคะเพราะว่าการแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยจะสามารถออกมาเป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลเข้าด้วยกันให้อยู่ในรูปของแผนภาพตารางความสัมพันธ์นะคะเช่นแผนภูมิไดอะแกรมหรือกราฟได้เลยซึ่งโปรแกรมนี้จะช่วยเหลือให้ผู้วิจัยไม่จำเป็นที่จะต้องพอหาความสัมพันธ์ของข้อมูลได้แล้วนะคะหาความสัมพันธ์ของปัจจัยตัวแปรได้แล้วแล้วจะต้องมานั่งวาดรูปกราฟเองนะคะตรงนี้เนี่ยตัวโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลก็จะช่วยให้ผู้วิจัยเนี่ยสามารถวิเคราะห์ข้อมูลจับประเด็นเชื่อมโยงแล้วก็หาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลนะคะแล้วขั้นตอนต่อมาก็คือสร้างตารางได้เลยภายในโปรแกรมนะคะข้อดีของมันนะคะก็เห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าจะทำให้การจัดการข้อมูลเนี่ยมีความเป็นระเบียบนะคะโปรแกรมเนี่ยมีเครื่องมือสำหรับช่วยเหลือในการให้รหัสมีประสิทธิภาพมากนะคะแล้วก็ยังสามารถช่วยในการสืบค้นข้อมูลที่ได้ลงรหัสไว้แล้วนะคะอย่างมีประสิทธิภาพและสะดวกหากผู้วิจัยเนี่ยหลงลืมข้อมูลที่เคยเก็บไว้ในสเต็ปแรกหรือว่าเก็บไว้เมื่อนานมาแล้วเมื่อปีที่แล้วปีนี้ปีนึงผ่านมานะคะอาจจะหลงลืมไปแล้วว่าข้อมูลที่เก็บได้นั้นเนี่ยอยู่ไหนนะคะหรือว่าตีความไว้ว่าอย่างไรหากมีการเก็บรวบรวมไว้ในโปรแกรมโปรแกรมจะช่วยคุณนะคะในการที่จะสามารถที่จะดึงออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็สะดวกมากๆนะคะแล้วก็มีความสะดวกสบายมากๆถ้าหากผู้วิจัยเลือกการศึกษาในเชิงเปรียบเทียบค่ะเพราะว่าจะสามารถดึงข้อมูลมาเปรียบเทียบกันได้อย่างเป็นรูปธรรมแล้วออกมาเป็นตารางเปรียบเทียบได้เลยนะคะแล้วข้อจำกัดก็มีค่ะเนื่องจากว่าข้อดีเนี่ยมีมากมายเนาะแต่ว่าโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลก็ยังมีข้อจำกัดอยู่ก็ตรงที่ว่าอย่างที่อาจารย์บอกไปเน้นย้ำเสมอนะคะว่าผู้วิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยเนี่ยก็ยังเป็นผู้วิเคราะห์ข้อมูลหลักอยู่นะคะเราจะไม่สามารถทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมได้อย่าง 100% นะคะโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลไม่สามารถกำจัดอคติของการวิจัยได้นะคะผู้วิจัยเนี่ยจะต้องมีความเที่ยงตรงด้วยตนเองในฐานะที่เป็นเครื่องมือหลักในการวิเคราะห์ข้อมูลต้องยึดหลักการบนฐานทางด้านทฤษฎีและแนวคิดเป็นหลักนะคะไม่ทำการวิจัยที่เต็มไปด้วยอคติดังนั้นเนี่ยโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลก็ไม่สามารถช่วยตรงนี้ได้แล้วก็การให้การใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลอีกประการหนึ่งนะคะที่เป็นข้อจำกัดก็คือข้อมูลเนี่ยมันจะทำให้ข้อมูลถูกแยกออกจากบริบทนะคะหรือคอนเท็กซ์ของข้อมูลจึงทำให้บางทีแล้วอะผลการวิจัยที่สำคัญอาจจะแอบแฝงอยู่ในรูปแบบของคอนเท็กซ์หรือบริบทของข้อมูลนะคะส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการกำจัดไปซึ่งบริบทที่มีความสำคัญบริบทแวดล้อมที่

ความสำคัญของข้อมูลตรงนี้อาจจะทำให้เป็นข้อจำกัดในการทำวิจัยได้นะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะก็คือเป็นเนื้อหาโดยสรุปนะคะของการวิจัยเชิงคุณภาพทางด้านรัฐศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลค่ะไม่ว่าจะเป็นความหมายของการวิเคราะห์การวิเคราะห์ข้อมูลนะคะลักษณะสำคัญแล้วก็วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลทั้ง5วิธีนะคะรวมไปถึงการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพนะคะวันนี้ก็อาจารย์ทั้ง3ท่านนะคะก็ได้บรรยายนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการหลักการในการทำงานวิจัยเชิงคุณภาพนะคะโดยสังเขปให้นักศึกษาได้ฟังโดยทั่วทุกคนแล้วนะคะไม่ว่าจะเรื่องของการออกแบบนะคะไม่ว่าจะเรื่องของการรวบรวมข้อมูลแล้วก็เรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลเองนะคะวันนี้อาจารย์ทั้ง3ท่านนะคะก็ขอให้นักศึกษานะคะไปศึกษาโดยละเอียดอีกทีนึงนะคะในชุดวิชานะคะที่ว่าด้วยเรื่องของการวิจัยในทางรัฐศาสตร์นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนักศึกษามากค่ะ

0: ราเรียนมาทางสายดนตรีแล้วมาทำงานทางดนตรีแต่ในเมื่อเราแต่งเครื่องแบบตำรวจแล้วเนี่ยเรื่องกฎหมายเรื่องการปกครองผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องเรียนรู้ครับคนยุทธศาสตร์ไม่ใช่จะมุ่งหวังเพื่อจะเป็นใหญ่หรือมีอำนาจอย่างเดียวครับอีกมองหนึ่งคือจะทำไงให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขคนเสมอภาคเข้าเทียมกันมสท.คือมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้กับทุกคนมีโอกาสได้เรียนรู้เท่าเทียมกันหมดซึ่งผมเองก็ประสบความสำเร็จมาแล้วครับ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาบุมสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

สวัสดีครับนักศึกษาวันนี้นะครับเราจะมาพูดกันถึงเนื้อหาเกี่ยวกับรัฐบาลนะครับซึ่งในหน่วยนี้นะครับผู้เขียนหน่วยก็คือรองศาสตราจารย์ดร.เสนีคำสุขนะครับและมีผมนะครับอาจารย์ทิติกรสังแก้วเป็นผู้บรรยายนะครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะครับเราต้องเข้าใจตรงกันก่อนนะครับว่าคำว่ารัฐบาลเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจได้ใน2ความหมายนะครับในความหมายแรกนะครับคือความหมายแคบรัฐบาลนั้นหมายถึงองค์กรที่ทำหน้าที่ในการบริหารส่วนในความหมายกว้างนะครับรัฐบาลหมายถึงระบบนะครับที่ใช้อำนาจในการปกครองหรือควบคุมประเทศซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะหมายถึงสถาบันนิติบัญญัติบริหารและตุลาการนะครับรวมถึงสถาบันที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบอำนาจทางการเมืองด้วยนะครับซึ่งในหน่วยนี้นะครับเราจะใช้ในความหมายกว้างนะครับซึ่งนั่นนี่ทำให้เราเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงนะครับที่จะพูดถึงแนวคิดที่สำคัญนะครับนั่นก็คือเรื่องสถาบันการเมืองไปได้นะครับเนื้อหาในหน่วยที่7นะครับรัฐบาลเนี่ยนะครับก็จะประกอบไปด้วยทั้งสิ้นนะครับ5ตอนนะครับนั่นก็คือแนวคิดสถาบันการเมืองนะครับสถาบันนิติบัญญัติบริหารตุลาการและสถาบันตรวจสอบทางการเมืองนะครับสำหรับตอนที่1นะครับโดยทั่วไปเนี่ยนะครับสถาบันทางการเมืองมักจะหมายถึงการจัดความสัมพันธ์ในรูปแบบขององค์กรทางการเมืองนะครับที่มีอิทธิพลและอำนาจนะครับต่อสมาชิกของชุมชนทางการเมืองนะฮะซึ่งในที่นี้นะครับมีทั้งรูปแบบที่เป็นทางการนะไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญนะครับฝ่ายนิติบัญญัติบริหารและตุลาการรวมถึงรูปแบบที่ไม่เป็นทางการนะครับนั่นก็คือกลุ่มผลประโยชน์และสื่อมวลชนและรูปแบบกึ่งทางการนะครับนั่นก็คือพรรคการเมืองนะครับทีนี้นะครับสถาบันทางการเมืองเนี่ยนะก็มีความสำคัญในการทำงานต่อระบบการเมืองและกระบวนการทางการเมืองเป็นอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะการรักษากฎระเบียบทางสังคมและการสร้างกฎแห่งเกมหรือ rule of the game นะครับเพื่อให้สมาชิกของสังคมการเมืองรวมถึงตัวแสดงทางการเมืองนะครับรู้นะครับว่าเมื่อไหร่นะครับจะสามารถเข้าสู่อำนาจใช้อำนาจได้อย่างไรบ้างนะครับและจะพ้นจากอำนาจได้อย่างไรนะครับทีนี้ถ้าเราสังเกตดูนะครับเราก็จะพบว่าสถาบันทางการเมืองนั้นจะมีการกำหนดหน้าที่เฉพาะอย่างเอาไว้นะครับมีความคงเส้นคงวาในการดำรงอยู่และในการปฏิบัติงานนะครับมีความต่อเนื่องนะครับซึ่งทำให้เกิดแบบแผนพฤติกรรมของสถาบันทางการเมืองนั่นทำให้นักศึกษานะครับสามารถที่จะเข้าไปศึกษานะครับความเป็นไปของสถาบันทางการเมืองได้นะครับสถาบันการเมืองเนี่ยนะครับมีความคงตัวมีความต่อเนื่องมากกว่าผู้นำทางการเมืองนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เป็นความแตกต่างนะครับทีนี้นะครับสถาบันทางการเมืองเนี่ยก็จะมีหน้าที่นะครับแล้วก็มีอำนาจนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดวางความสัมพันธ์ทางอำนาจนะครับขั้นพื้นฐานนะครับซึ่งปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญนะครับการขจัดความขัดแย้งและแสวงร่วมมือนะครับรวมถึงการกระจายทรัพยากรสิ่งที่มีคุณค่าในสังคมการเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตำแหน่งสาธารณะนะครับการบริการสาธารณะนะครับการให้รางวัลนะครับกับตัวแสดงทางการเมืองที่สามารถที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เงื่อนไขของสถาบันทางการเมืองได้นะครับรวมถึงการลงโทษผู้ที่แหกกฎนะครับละเมิดไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์นะครับของสถาบันทางการเมืองที่สำคัญนะครับก็คือเรื่องของการรักษาดุลแห่งอำนาจนะครับเพื่อไม่ให้อำนาจนั้นกระจุกตัวนะฮะอยู่ที่สถาบันใดสถาบันหนึ่งเป็นการเฉพาะนะครับนอกจากนั้นแล้วยังเป็นเรื่องของการคัดเลือกและฝึกฝนผู้นำทางการเมืองนะครับเป็นเวทีสำคัญที่จะทำให้ผู้นำเนี่ยนะครับเข้าสู่นะครับตำแหน่งสาธารณะได้นะครับสำหรับสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับที่นักศึกษาเนี่ยจะต้องทำความเข้าใจนะฮะก็คือเรื่องของการพัฒนาความเป็นสถาบันทางการเมืองนั่นก็เป็นเพราะว่าไม่ใช่ทุกสถาบันนะครับที่จะมีความคงตัวอยู่ได้ยาวนานนะครับซามูเอล แฮนติงตันนะครับนักรัฐศาสตร์ชาวอเมริกันนะครับก็ได้เสนอนะครับแนวคิดที่สำคัญนะครับนั่นก็คือการพัฒนาความเป็นสถาบันทางการเมืองนะซึ่งก็คือกระบวนการนะครับที่การสถาบันการเมืองเนี่ยนะครับก่อเกิดคุณค่าและเกิดเสถียรภาพขึ้นนะซึ่งเราสามารถที่จะสังเกตได้จาก4มิติด้วยกันนะครับ1คือความสามารถในการปรับตัวนะฮะว่าสถาบันทางการเมืองนั้นปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลงได้มากน้อยแค่ไหนมีอายุ
ยืนยาวแค่ไหนนะครับ2คือเรื่องของความซับซ้อนนะครับก็จะไปดูนะครับว่าสถาบันนั้นเนี่ยนะครับมีการแบ่งงานกันทำมีหน้าที่เฉพาะและมีลำดับชั้นบังคับบัญชาที่ซับซ้อนมากแค่ไหนนะครับ3นะครับก็คือความเป็นอิสระนะฮะก็จะไปดูว่าสถาบันนั้นเนี่ยนะครับต้องพึ่งพาทรัพยากรและอำนาจจากสถาบันอื่นหรือไม่หรือว่าตัวเองสามารถที่จะตัดสินใจได้ด้วยตัวเองนะครับและ4นะครับความเป็นกลุ่มก้อนนะซึ่งดูนะครับได้จากทั้งความเป็นเอกภาพนะครับของการยึดถือเชื่อใช้คุณค่าภายในองค์กรนะครับรวมถึงการปฏิบัติงานที่ไปในทิศทางเดียวกันหากสถาบันทางการเมืองนะครับมีความเป็นสถาบันมากนะครับมีการพัฒนาความเป็นสถาบันทางการเมืองสูงเนี่ยก็จะก่อให้เกิดความต่อเนื่องนะครับในการดำรงอยู่อันนำไปสู่นะครับสิ่งที่เรียกว่าความชอบธรรมทางการเมืองนะครับเมื่อเกิดความชอบธรรมทางการเมืองมากนะครับก็จะทำให้เกิดการยอมรับนับถือนะครับของสมาชิกในสังคมการเมืองอันจะนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่าการพัฒนาทางการเมืองต่อไปนะครับตอนที่2นะครับเนื้อหาก็จะเกี่ยวกับสถาบันนิติบัญญัตินะครับอันเป็นสถาบันนะครับที่ใช้อำนาจอธิปไตยแทนปวงชนนะครับในการที่จะออกกฎหมายและแก้ไขกฎหมายนะครับเพื่อให้ฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นนำไปบังคับใช้กับสมาชิกในสังคมการเมืองนะครับสำหรับในระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยนะครับฝ่ายนิติบัญญัติมีหน้าที่นอกจากการออกกฎหมายแล้วนะครับยังมีหน้าที่ที่สำคัญก็คือการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารอีกด้วยนะครับนอกจากนั้นนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับสำหรับองค์กรนิติบัญญัตินะครับหรือที่เรารู้จักกันในชื่อรัฐสภาเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการคัดสรรนะครับผู้นำทางการเมืองนะครับทำให้สามารถที่จะได้มาซึ่งนะครับ

บุคลากรทางการเมืองนะครับที่ได้รับการฝึกฝนและเรียนรู้งานการเมืองกิจการสาธารณะนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยจึงเป็นสถาบันทางการเมืองนะครับที่มีความเชื่อมโยงนะครับระหว่างประชาชนนะครับกับรัฐบาลเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับโครงสร้างนะครับของสถาบันบัญญัติเนี่ยนะครับเราก็จะแบ่งออกเป็น3ตัวแบบนะครับตัวแบบแรกเนี่ยนะครับมาจากอังกฤษนะครับเราเรียกว่ารัฐสภาแบบเวสต์มินสเตอร์นะครับซึ่งเป็นระบบสภาคู่นะครับประกอบด้วยสภาสามัญนะครับที่มาจากการเลือกตั้งนะครับของประชาชนนะครับในขณะที่อีกสภาหนึ่งเรียกว่าสภาขุนนางนะครับที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยทั่วไปเนี่ยนะครับสภาสามัญจะมีบทบาทและอำนาจมากกว่าสภาขุนนางนะครับนั่นก็คือสภาสามัญเนี่ยนอกจากออกกฎหมายแล้วยังสามารถที่จะอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลได้อีกด้วยนะครับส่วนในตัวแบบของสหรัฐอเมริกานะครับฝ่ายนิติบัญญัติเราเรียกว่าสภาของเกรสนะครับซึ่งนะครับวางอยู่บนหลักของการแบ่งแยกอำนาจและการตรวจสอบถ่วงดุลนะครับอันประกอบไปด้วยนะครับสภาผู้แทนราษฎรนะครับมาจากการเลือกตั้งนะครับซึ่งจำนวนเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับขนาดของประชากรในแต่ละมลรัฐนะครับในขณะที่วุฒิสภาก็มาจากการเลือกตั้งโดยตรงเหมือนกันนะครับแต่นะครับบนพื้นฐานของมลรัฐละ2คนนะครับโดยทั่วไปนะครับสภาคองเกรสเนี่ยนะครับถูกออกแบบเพื่อให้เป็นตัวแทนผลประโยชน์ของมลรัฐนะครับในกรณีของวุฒิสภาและผลประโยชน์ของท้องถิ่นในกรณีของสภาผู้แทนราษฎรนะครับแต่ว่าวุฒิสภาเนี่ยก็จะมีเกียรติและมีอำนาจมากกว่าสภาผู้แทนราษฎรดังที่เราจะเห็นได้ว่าประธานาธิบดีนะครับหลายคนเนี่ยนะครับมีประวัติภูมิหลังนะครับเป็นวุฒิสมาชิกมาก่อนนะครับในขณะที่นะครับระบบของฝรั่งเศสนะครับเป็นระบบสภาคู่เหมือนกันนะครับประกอบด้วยวุฒิสภาและสมัชชาแห่งชาตินะครับวุฒิสภานั้นมาจากการเลือกตั้งนะครับโดยอ้อมนะครับส่วนสมัชชาแห่งชาตินะครับก็มาจากการเลือกตั้งโดยตรงนะครับโดยที่สมัชชาแห่งชาตินั้นจะมีอำนาจนะครับมากกว่าวุฒิสภานะครับหรือในกรณีที่2สภาเนี่ยเกิดความเห็นไม่ลงรอยกันนะครับในเรื่องของการออกกฎหมายนะครับก็จะมีการตั้งกรรมาธิการร่วมแต่สุดท้ายเนี่ยอำนาจก็ยังอยู่ที่สมัชชาแห่งชาติอยู่ดีนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับสมัชชาแห่งชาติยังมีอำนาจนะครับในการตั้งกระทู้ถามและอภิปรายไม่ไว้วางใจคณะรัฐมนตรีได้ด้วยนะครับสำหรับอำนาจหน้าที่นะครับของสภานิติบัญญัตินะครับหรือรัฐสภานั้นนะครับเราจะพบว่านะครับนอกจากระบอบประชาธิปไตยซึ่งผมได้กล่าวไปแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะพบว่าในระบอบที่ไม่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยสถาบันนิติบัญญัติก็มักจะเป็นสภาตรายางนั่นก็เป็นเพราะว่าฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยมักจะถูกครอบงำนะฮะโดยฝ่ายบริหารนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำเนี่ยก็คือฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยจะทำเพียงการประทับรับรองนะครับให้ความชอบธรรมกับการกระทำแล้วก็นโยบายของรัฐบาลเท่านั้นในทางกลับกันนะครับในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยนะครับฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยจะมีหน้าที่นอกจากนะครับการบัญญัติกฎหมายแล้วยังกำกับควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินนะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านการควบคุมงบประมาณนะครับการตรวจสอบควบคุมตั้งกระทู้ถามนะครับอภิปรายนะครับต่างๆนะครับในกรณีของระบบรัฐสภานะก็คือการอภิปรายไม่ไว้วางใจอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่านะครับระบบสถาบันนิติบัญญัติเนี่ยนะเป็นสถาบันที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนนะครับเพราะมาจากการเลือกตั้งของประชาชนนะครับโดยเฉพาะในระบอบประชาธิปไตยนะครับฝ่ายนิติบัญญัติจึงเป็นเครื่องนะครับที่สะท้อนนะครับการมีอำนาจของประชาชนในระบบประชาธิปไตยสมัยใหม่หรือที่เรารู้จักกันในชื่อประชาธิปไตยแบบตัวแทนนั่นเองนะครับตอนที่3นะครับเนื้อหาจะเกี่ยวกับสถาบันบริหารนะครับฝ่ายบริหารเนี่ยนะครับมาจากคำในภาษาอังกฤษว่า executive นะครับซึ่งเป็นคำนามนะครับส่วนคำที่เป็นกริยาก็คือ execute นะครับที่แปลว่าการดำเนินการให้เกิดผลนะครับดังนั้นนะครับสถาบันบริหารนะครับจึงเป็นฝ่ายที่ทำหน้าที่ในการตัดสินใจเชิงนโยบายนะครับการนำกฎหมายนะครับให้ฝ่ายนิติบัญญัติพิจารณาและนำนโยบายไปปฏิบัติให้เกิดผลนั่นเองนะครับโดยทั่วไปนะครับเราอาจจะแบ่งนะครับรูปแบบของฝ่ายบริหารนั้นเป็น4รูปแบบด้วยกัน
นะครับนั่นก็คือ1นะครับรัฐบาลแบบคณะรัฐมนตรีนะครับนั่นก็คือรัฐบาลแบบที่เราคุ้นเคยนะครับในประเทศไทยแล้วก็ในสหราชอาณาจักรนะครับอันที่2ก็คือรัฐบาลแบบประธานาธิบดีซึ่งมีตัวแบบก็คือสหรัฐอเมริกานะครับ3นะครับก็คือรัฐบาลสภานิติบัญญัตินะครับซึ่งปรากฏอยู่ในฝรั่งเศสก่อนเข้าสู่สาธารณรัฐที่5นะครับและ4ก็คือรัฐบาลแบบสภานะครับซึ่งปรากฏในกรณีของสวิตเซอร์แลนด์นะครับสำหรับความสำคัญนะครับของฝ่ายบริหารนั้นนะครับความอยู่ดีมีสุขนะครับความกินดีอยู่ดีนะครับของประชาชนเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับก็ขึ้นอยู่กับฝ่ายบริหารเป็นอย่างมากนะครับหากฝ่ายบริหารสามารถทำหน้าที่ได้อย่างเต็มความสามารถนะครับมีประสิทธิภาพและก็โปร่งใสนะครับปลอดจากการทุจริตนะครับความอยู่ดีมีสุขของประชาชนความเจริญทางเศรษฐกิจระเบียบทางสังคมก็จะเกิดขึ้นนะครับทีนี้นะครับระบบและโครงสร้างของฝ่ายบริหารเนี่ยก็แบ่งเป็น3ระบบอีกเหมือนกันนะครับในระบบประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกานั้นวางอยู่บนหลักของการแบ่งแยกอำนาจและตรวจสอบถ่วงดุลนะครับฝ่ายบริหารจึงมีที่มาแยกต่างหากนะครับจากฝ่ายนิติบัญญัตินะครับโดยมาจากการเลือกตั้งนะครับโดยผ่านคณะผู้เลือกตั้งนะครับคราวละ4ปีนะครับมีวาระไม่เกิน2วาระนะครับโดยประธานาธิบดีเนี่ยเป็นประมุขของประเทศและเป็นประมุขของฝ่ายบริหารด้วยอย่างไรก็ตามนะครับประธานาธิบดีเนี่ยไม่มีอำนาจนะครับในการที่จะยุบสภานะครับเพราะมีการแบ่งแยกอำนาจกันอย่างค่อนข้างเด็ดขาดนะครับส่วนระบบรัฐสภาเวสต์มินสเตอร์นะครับของสหราชอาณาจักรนั้นเนี่ยนะครับเนื่องจากนะครับมีประมุขแห่งรัฐเนี่ยคือพระมหากษัตริย์ที่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญนะครับและเป็นสัญลักษณ์ของชาตินะครับดังนั้นเนี่ยนะครับหัวหน้าของฝ่ายบริหารนะครับจึงได้แก่นายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็มีคณะองค์คณะที่ปกครองประเทศนะครับร่วมกันก็คือคณะรัฐมนตรีนะครับนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับจะเป็นบุคคลที่เป็นหัวหน้าพรรคการเมืองที่ได้เสียงส่วนใหญ่ในสภานะครับคณะรัฐมนตรีทั้งคณะเนี่ยจึงต้องรับผิดชอบต่อสภานะครับนั่นหมายความว่านะครับสภาสามัญเนี่ยนะจะสามารถที่จะอภิปรายไม่ไว้วางใจคณะรัฐมนตรีได้นะครับส่วนระบบกึ่งประธานาธิบดีในฝรั่งเศสนะครับเป็นระบบที่เรียกว่าบริหารคู่นะครับประธานาธิบดีนั้นเป็นประมุขของรัฐที่มาจากการเลือกตั้งด้วยเสียงเด็ดขาดมีวาระคราวละ5ปีนะครับและมีอำนาจบริหารร่วมกับนายกรัฐมนตรีนะครับประธานาธิบดีเนี่ยนะครับจะแต่งตั้งนะครับนายกรัฐมนตรีนะครับแต่ถอดถอนไม่ได้นะครับนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับก็จะต้องส่วนใหญ่ก็จะมาจากพรรคเสียงข้างมากในสภานะครับแล้วก็ต้องรับผิดชอบต่อสภาด้วยซึ่งก็หมายความว่าสภาสามารถที่จะลงมติไม่ไว้วางใจได้นะครับดังนั้นเนี่ยในระบบกึ่งประธานาธิบดีนั้นเนี่ยนะครับความเข้มแข็งเป็นปึกแผ่นนะของฝ่ายบริหารเนี่ยจึงขึ้นอยู่กับการจัดความสัมพันธ์ให้ดีนะครับระหว่าง3ฝ่ายนั่นก็คือประธานาธิบดีนายกรัฐมนตรีและสภานะครับสำหรับอำนาจหน้าที่นะครับส่วนใหญ่นะครับในระบอบการปกครองที่ไม่ประชาธิปไตยนะครับอำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารนั้นมักจะรวมศูนย์นะครับทำให้ถูกตรวจสอบได้ยากนะครับแล้วก็มักจะไม่มีฝ่ายค้านนะครับในประเทศเหล่านั้นนะครับส่วนในระบอบประชาธิปไตยนั้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับถ้าเราดูนะครับระบบประธานาธิบดีเนี่ยครับประธานาธิบดีจะมีอำนาจมากนะครับทำได้หลายๆเรื่องนะครับมากกว่าระบบรัฐสภานะครับยกเว้นนะครับประธานาธิบดีจะไม่มีอำนาจในการยุบสภานะครับในขณะที่ระบบรัฐสภานะครับนายกรัฐมนตรีจะสามารถที่จะยุบสภาได้แต่อำนาจมากน้อยเนี่ยนะครับและเสถียรภาพของรัฐบาลจะขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งในสภาด้วยเช่นกันนะครับหากนะครับนายกรัฐมนตรีเนี่ยซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคเสียงข้างมากในสภาเนี่ยกลุ่มนะครับที่นั่งในสภาไม่มากนักเนี่ยก็จะทำให้เกิดความสั่นคลอนนะครับต่อรัฐบาลได้หรืออาจจะเกิดนะครับรัฐบาลผสมนะครับซึ่งทำให้ยากต่อการบริหารจัดการในทางการเมืองนะครับในขณะที่ระบบกึ่งประธานาธิบดีของฝรั่งเศสนั้นนะครับประธานาธิบดีนั้นเป็นประมุขของรัฐนะครับมีอำนาจนะครับในการส่วนใหญ่ก็จะดูแลกิจการภายนอกประเทศนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยประธานาธิบดีสามารถที่จะนะครับยุบสภานะครับและประกาศให้มีการประชามติได้นะส่วนนายกรัฐมนตรีนะครับก็จะมีหน้าที่นะครับในการบริหารกิจการภายในประเทศอันเป็นไปตามแนวทางนะครับของ
ประธานาธิบดีนะครับก็อย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่นะครับว่าระบบกึ่งแบบดีเนี่ยนะครับเสถียรภาพของรัฐบาลเนี่ยจะขึ้นอยู่กับการจัดความสัมพันธ์นะครับระหว่างนายกรัฐมนตรีกับประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีกับรัฐสภาครับสำหรับตอนที่4นะครับสถาบันตุลาการนะครับก็คือสถาบันที่ทำหน้าที่ในการตีความนะครับประยุกต์และบังคับใช้กฎหมายหรือเรียกว่าการพิจารณาอรรถคดีตามกฎหมายเพื่อให้หลักประกันนะครับว่ากฎหมายจะถูกบังคับใช้อย่างเสมอหน้านะครับในปัจจุบันนี้นะครับสถาบันตุลาการยังมีอำนาจในการตรวจสอบทบทวนความชอบของกฎหมายนะครับซึ่งทำให้หลายฝ่ายมองว่านี่คือการขยายอำนาจนะครับเข้าไปแทรกแซงทางการเมืองหรือที่เรารู้จักกันในชื่อกระบวนการตุลาการพิวัตรนั่นเองนะครับสถาบันตุลาการเนี่ยนะครับโดยหลักการแล้วถูกคาดหวังให้เป็นสถาบันที่มีความเป็นอิสระจากสถาบันอื่นๆทั้งหมดนะครับเพราะว่าเป็นสถาบันที่ผดุงไว้ซึ่งความยุติธรรมทางสังคมนะครับดังนั้นเนี่ยเสียงหรือคำตัดสินของตุลาการนะครับจึงย่อมต้องถือว่าเป็นคำตัดสินที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับเพื่อที่จะให้ทุกฝ่ายนะครับมีผลผูกมัดต่อคำตัดสินเหล่านั้นด้วยนะครับโดยเฉพาะในสังคมประชาธิปไตยนะครับทีนี้สำหรับระบบโครงสร้างของสถาบันตุลาการนะครับเราจะพบว่าสถาบันตุลาการนั้นนะครับในระบอบเผด็จการนะครับมักที่จะถูกจำกัดอำนาจหน้าที่นะครับคือถ้าไม่อยู่ภายใต้ฝ่ายบริหารนะครับก็มีสถานะที่ต่ำกว่าฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารนะครับนั่นทำให้สถาบันตุลาการนะครับขาดความเป็นอิสระในการตัดสินอรรถคดีนะครับในทางตรงกันข้ามนะครับในระบอบประชาธิปไตยนะครับสถาบันตุลาการจะได้รับการรับประกันความเป็นอิสระนะครับโดยวางอยู่บนหลักการที่เรียกว่าหลักสุภนิติกระบวนการนะครับก็คือการรับประกันว่าการดำเนินกระบวนการยุติธรรมนั้นจะเป็นไปอย่างชอบธรรมเป็นธรรมนะครับเคารพความสิทธิเสรีภาพของบุคคลอย่างเสมอหน้ากันนะครับสำหรับสถาบันตุลาการนะครับในสหรัฐนะครับเราจะพบว่านะครับส่วนใหญ่นะครับอำนาจนะครับตุลาการนั้นจะอยู่ในระดับมลรัฐเนื่องจากว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นระบบสหพันธรัฐนะครับที่เป็นรัฐรวมมลรัฐมีอำนาจในการออกกฎหมายเป็นของตัวเองดังนั้นเนี่ยในเมื่อกฎหมายแต่ละมลรัฐแตกต่างกันนั้นก็หมายความว่าการตีความนะครับและประยุกต์ใช้กฎหมายนะครับของฝ่ายตุลาการนะครับก็จะขึ้นอยู่กับมลรัฐด้วยเว้นแต่ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งเกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญนะครับก็จะเข้าสู่สิ่งที่เรียกว่าศาลสูงแห่งสหรัฐนะครับซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยรัฐธรรมนูญนั่นเองนะครับสำหรับสถาบันตุลาการในอังกฤษนะครับก็จะประกอบไปด้วยศาลสูงสุดนะครับรองลงมาก็คือศาลอุทธรณ์นะครับศาลสูงคราวคอร์ตนะครับศาลเคานตี้นะครับศาลแขวงนะครับเดิมทีนะครับสถาบันตุลาการของอังกฤษนะครับถือเป็นส่วนหนึ่งนะครับของรัฐสภาตามหลักการที่เรียกว่าอำนาจสูงสุดเป็นของรัฐสภานะครับอย่างไรก็ตามนะครับนับตั้งแต่ปี2005เป็นต้นมานะครับเกิดการปฏิรูปรัฐธรรมนูญนะครับโดยการแยกนะครับสถาบันตุลาการหรือศาลอังกฤษเนี่ยและเวลส์เนี่ยนะครับออกมานะครับต่างหากเพื่อให้เกิดความเป็นอิสระนะครับในการพิจารณาอรรถคดีต่างๆในกรณีของฝรั่งเศสนะครับเป็นระบบที่เรียกว่าศาลคู่นะครับศาลคู่คืออะไรนะครับศาลคู่ก็คือการที่มีศาลยุติธรรมนะครับอยู่แท่งหนึ่งนะครับเป็นแท่งปกตินะครับที่พิจารณาคดีแพ่งและอาญานะครับมีชั้นต้นอุทธรณ์แล้วก็ชั้นฎีกานะครับในขณะเดียวกันนะครับก็มีการจัดตั้งศาลนะครับพิเศษหรือศาลที่มีหน้าที่เฉพาะนะครับซึ่งในกรณีของฝรั่งเศสนั้นนะครับก็มีศาลรัฐธรรมนูญนั่นเองนะครับซึ่งมีตุลาการรัฐธรรมนูญเนี่ย9คนนะครับมาจากการเลือกนะครับโดยประธานาธิบดีประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภาฝ่ายละ3คนนะครับดำรงตำแหน่งนะครับคราวละ9ปีนะครับนอกจากนั้นนะครับฝรั่งเศสยังมีสิ่งที่เรียกว่าศาลปกครองนะครับซึ่งประกอบด้วย3ชั้นด้วยกันนะครับก็คือศาลปกครองชั้นต้นชั้นอุทธรณ์นะครับแล้วก็ชั้นสูงสุดนะครับทั้งแนวคิดเรื่องศาลรัฐธรรมนูญนะครับแนวคิดเรื่องศาลปกครองเนี่ยก็เราก็จะพบนะครับว่าปรากฏอยู่ในกรณีของประเทศไทยด้วยเช่นกันนะครับต่อมานะครับในเรื่องของอำนาจหน้าที่ของฝ่ายตุลาการนะเราจะพบว่านะครับในระบอบเผด็จการนะครับสถาบันตุลาการเนี่ยมักจะขาดความเป็นอิสระนะครับดังนั้นจึงมักจะเป็นเครื่องมือ
นะครับในการกดขี่

0: นะครับจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะซึ่งแตกต่างจากฝ่ายตุลาการในระบอบประชาธิปไตยนะครับซึ่งนอกจากจะทำหน้าที่นะครับในการประยุกต์ใช้กฎหมายนะครับแล้วเนี่ยยังมีบทบาทสำคัญนะครับในการตรวจสอบถ่วงดุลสถาบันการเมืองอื่นๆด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยในระบอบประชาธิปไตยนะครับครั้นเมื่อเกิดวิกฤตทางการเมืองขึ้นเนี่ยนะครับสถาบันตุลาการจึงกลายเป็นสถาบันสุดท้ายนะครับที่จะหลงเหลืออยู่แล้วก็จะผดุงความยุติธรรมให้เกิดขึ้นกับสังคมได้นะครับตอนที่5นะครับเนื้อหาจะเกี่ยวข้องกับสถาบันตรวจสอบทางการเมืองนะครับสถาบันตรวจสอบทางการเมืองเป็นสถาบันที่แยกออกมาต่างหากนะครับจากสถาบันนิติบัญญัติบริหารและตุลาการทำหน้าที่ในการควบคุมนะครับไม่ให้ผู้มีอำนาจหรือสถาบันใดสถาบันหนึ่งมีอำนาจมากเกินไปนะครับในแง่นี้นะครับจึงเป็นการทำความเข้าใจนะครับสถาบันตรวจสอบทางการเมืองจากแนวคิดรัฐธรรมนูญนิยมนั่นก็คือการมองว่ารัฐบาลที่ชอบธรรมก็คือรัฐบาลที่มีอำนาจจำกัดและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะครับหรือหากเราจะมองตามแนวตัวแบบนะครับโครงสร้างหน้าที่นะครับสถาบันตรวจสอบทางการเมืองเนี่ยก็ดำรงอยู่นะครับเพื่อที่จะทำให้แน่ใจว่าองค์กรต่างๆนะครับสถาบันต่างๆในทางการเมืองเนี่ยสามารถทำงานได้อย่างบรรลุเป้าหมายนะครับได้อย่างราบรื่นนะครับสถาบันตรวจสอบทางการเมืองเนี่ยนะครับสถาบันนะครับที่มีความสำคัญเป็นการเฉพาะในระบอบประชาธิปไตยอันจะส่งผลต่อการส่งเสริมนะครับเรื่องหลักนิติธรรมนะครับหรือการปกครองตามหลักกฎหมายนะครับการตรวจสอบถ่วงดุลนะครับการจัดการปกครองของหลายฝ่ายนะครับทั้งยังลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันทางการเมืองนะครับและส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยอีกด้วยนะครับสำหรับรูปแบบนะครับและโครงสร้างของสถาบันตรวจสอบทางการเมืองนะครับถ้าเราสังเกตนะครับพบว่าจะปรากฏนะครับแบบแผนทั่วไปอยู่ทั้งสิ้น3รูปแบบนะครับรูปแบบแรกนะครับก็คือรูปแบบที่เกิดขึ้นตามกรอบกฎหมายกำหนดนะครับตัวอย่างนะครับเช่นผู้ตรวจการแผ่นดินหรือOmbudsman นะครับ Ombudsman นะครับที่เรารับตัวแบบนะครับมาจากสวีเดนนะครับและยุโรปเหนือนะครับคณะกรรมการเลือกตั้งนะครับซึ่งมีทั้งรูปแบบองค์กรอิสระนะครับรูปแบบของฝ่ายรัฐบาลและรูปแบบผสมผสานนะครับและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนนะครับส่วนแบบที่2นะครับก็จัดตั้งขึ้นตามวัตถุประสงค์ของผู้ก่อตั้งนะครับโดยอาจจะไม่ได้มีกฎหมายเฉพาะนะครับในการจัดตั้งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนหรือ NGO นะครับสื่อมวลชนนะครับการรวมกลุ่มรวมตัวของผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียนะครับบนแพลตฟอร์มสื่อใหม่รวมถึงองค์กรภาคประชาสังคมนะครับในระดับระดับนานาชาติอย่าง Greenpeace เป็นต้นนะครับอันที่3ก็คือโครงการจัดโครงสร้างองค์การที่เป็นไปตามองค์การสหประชาชาตินะครับตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนะครับตัวอย่างที่โดดเด่นนะฮะก็อาทิเช่นคณะมนตรีนะครับสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติหรืออีกอันนึงก็คือองค์การนิรโทษกรรมสากลนะครับสำหรับอำนาจหน้าที่นะครับของสถาบันตรวจสอบทางการเมืองนะครับสถาบันตรวจสอบทางการเมืองเนี่ยมีความสำคัญนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในการทำหน้าที่นะครับในการสร้างกรอบขอบเขตนะครับในการที่จะเป็นมาตรฐานนะครับในการตรวจสอบการทำงานนะครับของสถาบันทางการเมืองอื่นๆไม่ว่าจะเป็นนิติบัญญัติบริหารและตุลาการนะครับเพื่อให้สถาบันเหล่านั้นเนี่ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับตรวจสอบได้โปร่งใสเคารพสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะครับและเมื่อเกิดการตรวจสอบแล้วก็จะต้องเอาข้อมูลที่พบเนี่ยนะเป็นรายงานออกสู่สาธารณชนนะครับเพื่อให้ความรู้กับประชาชนนะครับดังนั้นเนี่ยถ้ากล่าวโดยรวมแล้วนะครับสถาบันตรวจสอบทางการเมืองนะครับจึงทำหน้าที่สำคัญในระบอบประชาธิปไตยซึ่งมีความเชื่อว่าสถาบันเหล่านี้เนี่ยไม่เพียงแต่ทำให้ประเทศนั้นเป็นประชาธิปไตยนะครับแต่จะต้องทำให้สังคมการเมืองนั้นเนี่ยมีการยกระดับคุณภาพของประชาธิปไตยเนี่ยให้อย่างรากลึกนะครับไปจนถึงระดับที่ทำให้มั่นใจได้ว่าประชาชนพลเมืองของประเทศนั้นเนี่ยจะได้รับการคุ้มครองชีวิตสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคอย่างแท้จริงนะครับ
1: สาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาภิราชเปิดรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตคะแนนวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์คะแนนวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่สาขาวิชารัฐศาสตร์โทร02503-3575หรือ02504-8356-9เว็บไซต์ www.stou.ac

สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านวันนี้มาพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวิดานาวามาเจริญนะคะผู้รับผิดชอบในการบรรยายนะคะในเรื่องนโยบายสาธารณะและระบบราชการซึ่งเป็นส่วนหนึ่งนะคะของชุดวิชาหลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาศึกษากันนะคะว่านโยบายสาธารณะกับระบบราชการเนี่ยมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันอย่างไรนะคะโดยเนื้อหาสาระนะคะของหน่วยนี้เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยแนวคิดอยู่3แนวคิดนะคะซึ่งแนวคิดแรกนะคะก็เป็นแนวคิดทั่วไปนะคะที่เกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะและระบบราชการค่ะส่วนเรื่องที่2นะคะเรื่องกระบวนการและตัวแสดงของนโยบายสาธารณะและเรื่องสุดท้ายนะคะก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยนะคะที่เราจะมาพูดคุยกันนะคะในเรื่องเกี่ยวกับความท้าทายนะในการกำหนดนโยบายสาธารณะแล้วก็การดำเนินนโยบายในระบบราชการหรือการนำนโยบายต่างๆนะคะไประบบไปปฏิบัตินั่นเองนะคะมาดูเรื่องแรกกันเลยนะคะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดทั่วไปนะคะเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะและระบบราชการนะก็จะมี2คำสำคัญนะคะโดยคำแรกเนี่ยก็จะหนีไม่ได้เนาะในเรื่องเกี่ยวกับความหมายของนโยบายสาธารณะนะคำที่1นะคะและคำที่2นะคะก็คือความหมายของระบบราชการนั่นเองนะคะแล้วเราก็มาดูกันเนาะในตอนที่2ว่าทั้งนโยบายสาธารณะเนี่ยแล้วค่ะแล้วก็ระบบราชการเนี่ยมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะคะและตอนสุดท้ายเนาะในฐานะที่เราเป็นนักเรียนนะคะรัฐศาสตร์และการเมืองนะคะก็มาดูสักนิดนึงนะคะระหว่างความสัมพันธ์ของการเมืองกับนโยบายสาธารณะค่ะมาเริ่มที่ความหมายกันก่อนนะคะของคำแรกนะคะคำว่านโยบายสาธารณะเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยเราใช้คำว่า public policy นะคะซึ่งมีนักวิชาการมากเลยค่ะเยอะแยะมากมายนะคะที่ได้ศึกษาในเรื่องนี้นะคะแล้วก็ให้นิยามหรือความหมายเอาไว้นะคะแต่อาจารย์จะหยิบยกนะคะนักวิชาการคนสำคัญนะคะท่านหนึ่งนะคะที่เป็นนักวิชาการต่างประเทศแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะคะเป็นนักวิชาการชาวไทยนะคะโดยนักวิชาการต่างประเทศเนี่ยท่านชื่อว่าโทมัสอาร์ไดนะคะท่านนี้เนี่ยได้ชื่อว่าเป็นบิดาของนโยบายสาธารณะก็ว่าได้เลยนะคะโทมัสอาร์ไดนะคะหรือไดได้ให้ความหมายของนโยบายสาธารณะไว้ว่านโยบายสาธารณะเนี่ยเป็นสิ่งที่รัฐบาลจะกระทำหรือไม่กระทำก็ได้นะคะโดยที่รัฐเนี่ยเลือกที่จะทำหรือไม่ทำนั้นทั้งหมดแล้วล้วนเป็นการตัดสินใจของรัฐบาลหรือเป็นกิจกรรมของรัฐบาลทั้งสิ้นนะคะเลือกที่จะทำอย่างเช่นนโยบายในการดำเนินงานต่างๆหรือการที่รัฐบาลยกเลิกนะไม่ทำในสิ่งนี้ในกิจกรรมนี้ก็ล้วนแล้วแต่นับเป็นนโยบายสาธารณะทั้งสิ้นนะคะมาดูนิยามของนักวิชาการชาวไทยนะคะมยุรีอนุมานราชธนนะคะได้ให้ความหมายโดยแบ่งเป็นแบบแคบแล้วก็แบบกว้างนะคะโดยแบบแคบเนี่ยนโยบายสาธารณะเนี่ยจะมีความหมายว่าเป็นการตัดสินใจเลือกกระทำนะคะของรัฐบาลส่วนความหมายแบบกว้างเนี่ยก็จะหมายถึงแนวทางในการดำเนินงานหรือการกระทำของรัฐบาลกิจกรรมต่างๆนั่นเองนะคะในภาพรวมแล้วนะคะจากการประมวลความหมายนะคะนิยามของนักวิชาการต่างๆเนี่ยเราก็สามารถสรุปได้ว่านโยบายสาธารณะนะคะเป็นสิ่งที่รัฐบาลเลือกที่กระทำหรือไม่กระทำนะคะทั้งนี้เนี่ยเพื่อตอบสนองค่านิยมต่างๆของคนในสังคมนะคะนโยบายสาธารณะเนี่ยกำหนดโดยผู้มีอำนาจนะคะผ่านกระบวนการความคิดอย่างเป็นระบบนะคะตัดสินใจในสิ่งที่คิดว่าดีที่สุดทางเลือกที่ดีที่สุดแต่อย่างไรก็ดีนะคะนโยบายสาธารณะเนี่ยอาจจะได้รับอิทธิพลนะคะจากกลุ่มผลประโยชน์หรืออิทธิพลจากฝ่ายตรงข้ามของรัฐบาลก็ได้นะคะอิทธิพลต่างๆเนี่ยนะคะมีผลต่อการกระทำโดยมีวัตถุประสงค์ทั้งนี้ก็เพื่อตอบสนองความต้องการของสาธารณชนนั่นเองนะคะเป็นการแก้ปัญหาของสาธารณะนะคะที่ยึดเอาประโยชน์ของคนหมู่มากเป็นหลักนะคะอีกทั้งนะคะการตัดสินใจของรัฐบาลครั้งนี้เนี่ยนะคะจะส่งผลทั้งทางบวกหรือทางลบให้กับมวลชนก็ได้นะคะมีความหมายค่อนข้างที่จะหลายระดับเลยทีเดียวนะคะทั้งนี้เนี่ยนโยบายสาธารณะนะมุ่งตอบสนองความต้องการของสาธารณชนนะคะมาดูอีกคำหนึ่งนะคะที่สำคัญก็คือคำว่ากระบวนการนโยบายสาธารณะนะคะนักศึกษาอาจจะได้ยิน

หลายท่านนะคะเราสามารถสรุปได้ว่ากระบวนการนโยบายสาธารณะเนี่ยอาจจะแบ่งเป็น4ขั้นตอนนะคะขั้นตอนที่1นะคะขั้นตอนการกำหนดนโยบายหรือ policy formulation นะคะขั้นตอนต่อมานะคะขั้นตอนการนำนโยบายไปปฏิบัตินะคะหรือนักศึกษาจะได้ยินอีกคำหนึ่งก็คือการดำเนินนโยบายนะคะหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า policy implementation นะคะขั้นตอนต่อมาเมื่อนำไปปฏิบัติแล้วนะคะก็นำไปสู่ขั้นตอนการประเมินผลนะคะหรือที่เรียกว่า policy evaluationเมื่อได้ผลการประเมินแล้วนะคะผลนั้นเนี่ยก็จะถูกวิเคราะห์นะคะแล้วก็สะท้อนกลับไปที่ขั้นตอนแรกนะคะขั้นตอนนี้เราเรียกภาษาอังกฤษว่า policy feedback analysis นั่นเองนะคะจะเห็นได้ว่าลักษณะของกระบวนการนโยบายเนี่ยมันจะไม่มีการสิ้นสุดเนาะมันจะวนนะคะเป็นวงกลมหรือที่เรียกว่าเป็น cycle นะคะจากขั้นตอนที่1ไปสู่ขั้นตอนที่2 3เมื่อถึงขั้นตอนที่4เนี่ยผลนะคะมันจะถูกฟีดแบ็กนะคะถูกสะท้อนกลับไปที่ขั้นตอนแรกเสมอนะคะเพื่อที่จะนำไปตัดสินใจต่อไปว่าจะมีการปรับปรุงนะคะนโยบายอย่างไรหรือว่านโยบายนี้ได้รับผลตอบรับไม่ดีเลยนะคะอาจจะนำไปสู่การยุตินะคะหรือ termination ของนโยบายก็ได้นะคะมาดูความหมายของอีกคำหนึ่งนะคะที่เป็นคำสำคัญของการศึกษาหน่วยนี้นะคะก็คือคำว่าระบบราชการนะคะโดยที่ระบบราชการเนี่ยนะคะมีนักวิชาการคนสำคัญนะคะได้ให้นิยามไว้นะคะก็คือแม็กซ์เวเบอร์นั่นเองนะคะโดยเวเบอร์นะคะได้ให้ความลักษณะนะให้คำนิยามของลักษณะของระบบราชการเอาไว้ว่าระบบราชการเนี่ยมีลักษณะเป็นลำดับชั้นนะคะหรือมีไฮราร์คีนั่นเองระบบราชการเนี่ยยังเป็นอำนาจนะคะของสมาชิกในองค์การที่มาจากตำแหน่งนะคะตามระบบราชการที่ถูกกำหนดเอาไว้นะคะซึ่งอำนาจเหล่านี้เนี่ยก็เป็นผลจากการถูกกำหนดการทำงานตามกรอบนะคะตามหน้าที่เอาไว้ด้วยนะคะโดยมีลักษณะเนี่ยเป็นลายลักษณ์อักษรนะคะแล้วก็เป็นแบบแผนที่เป็นทางการนะคะระบบราชการเนี่ยนะยังมีลักษณะที่ต้องมีความเป็นกลางทางการเมืองด้วยนะคะลักษณะสำคัญต่อมานะคะที่คนให้ความสำคัญเนาะกับการทำงานหรือว่าการมาเป็นข้าราชการก็คือระบบราชการเนี่ยให้ความมั่นคงในอาชีพนะคะเพราะว่าระบบราชการมีลักษณะคงทนถาวรนะคะแล้วก็ระบบราชการเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเป็นระบบปิดนะคะอันนี้ก็คือเป็นระบบราชการเนาะนักศึกษาจะเห็นลักษณะของระบบราชการลองเปรียบเทียบกับระบบราชการไทยดูก็ได้นะคะว่าเป็นไปตามลักษณะของแม็กซ์เวเบอร์ไหมเป็นลำดับขั้นตอนไหมนะคะเป็นลายลักษณ์อักษรไหมมีแบบแผนที่กำหนดเอาไว้อย่างชัดเจนไหมนะคะมีความคงในอาชีพการงานไหมนะคะก็จะเห็นว่าระบบราชการไทยนะคะก็ยังมีลักษณะเป็นไปตามแนวคิดทฤษฎีของแม็กซ์เวเบอร์เป็นส่วนใหญ่และก็เป็นสำคัญเลยนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะความสัมพันธ์เนาะระหว่างนโยบายสาธารณะเนี่ยก็มีกับกลุ่มผู้ได้เสียกลุ่มต่างๆนะคะมายุรีอนุมาราชชนก็บอกว่ามีด้วยกัน4กลุ่มใหญ่ๆ1ก็คือฝ่ายรัฐบาลนะคะซึ่งมีบทบาทสำคัญเลยนะคะก็คือเป็นผู้กำหนดนโยบายนั่นเองนะคะในระบบราชการเราก็จะมีฝ่ายข้าราชการนะคะก็คือบุคลากรที่ทำงานให้และก็อยู่ในระบบราชการนั่นเองนะคะซึ่งฝ่ายราชการเนี่ยหรือข้าราชการนะคะก็จะเป็นผู้นำนโยบายนะคะไปปฏิบัตินะคะผู้ที่ได้รับผลนะคะไม่ว่าจะบวกหรือลบเหมือนที่เราคุยกันไปแล้วนะคะว่านโยบายสาธารณะไม่ได้มีแต่เรื่องบวกอย่างเดียวนะอาจจะมีผลลบด้วยนะคะหรือจะมีผู้ได้ประโยชน์แล้วก็มีผู้เสียประโยชน์นะคะก็คือฝ่ายประชาชนนั่นเองนะคะแล้วก็ยังมีบทบาทสำคัญนะกับผู้ที่จะทำการศึกษานะคะนโยบายสาธารณะนั้นๆ นะคะก็ในฐานะที่นโยบายสาธารณะนะคะก็เป็นวิชาหนึ่งที่สำคัญเนาะในขอบข่ายของรัฐประศาสนศาสตร์นะคะก็สามารถสรุปกลุ่มผู้มีได้รับผลกระทบหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะคะเป็น4กลุ่มสำคัญนะ4กลุ่มใหญ่ๆดังที่ได้อภิปรายไปแล้วนะคะนะคะมาดูเรื่องเกี่ยวกับระบบราชการในเชิงลึกกันบ้างว่านโยบายสาธารณะนี้นะคะมีความสัมพันธ์กับระบบราชการนะคะเป็นเชิงลึกนะคะมากๆเลยเนื่องจากว่าระบบราชการเนี่ยทำหน้าที่เป็นกลไก

ใจหลักนะคะในการดำเนินนโยบายนะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อมีรัฐบาลนะคะเป็นผู้กำหนดนโยบายสาธารณะนะผ่านกระบวนการต่างๆผ่านหน่วยงานนะคะสภาที่เรียกว่าฝ่ายนิติบัญญัตินะคะหรือฝ่ายบริหารนะคะก็คือรัฐบาลนั่นเองนะคะหน่วยงานในระบบราชการส่วนราชการนะคะจะได้รับมอบหมายนะคะให้นำนโยบายเหล่านั้นเนี่ยไปแปลงนะคะไปแปลงนโยบายให้อยู่ในลักษณะของโครงการหรือบริการนะคะที่หน่วยงานนั้นจะนำไปดำเนินงานนะคะตามกรอบที่ได้วางไว้นะครับตามระเบียบข้อบังคับต่างๆของหน่วยงานนะจนได้ผลสัมฤทธิ์นะคะผลลัพธ์ของนโยบายสาธารณะซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์นะคะผลบวกและผลลบนะคะต่อประชาชนคนทั่วๆไปนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายสาธารณะกับระบบราชการนะคะจึงมีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นแฟ้นและลึกซึ้งมากนะคะมาดูโครงสร้างนะคะทางการเมืองกับนโยบายสาธารณะนะคะจากการศึกษานะคะก็จะพบว่าระบอบการเมืองเนี่ยนะคะตัวระบอบการเมืองเองนะคะอาจจะไม่มีผลกระทบต่อนโยบายสาธารณะโดยตรงนะคะแต่ว่าระบอบการเมืองเนี่ยจะเป็นลักษณะของการเปิดโอกาสนะคะหรือการกระตุ้นนะคะให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะสามารถเข้ามาร่วมนะคะในมีบทบาทในการกำหนดนโยบายและดำเนินนโยบายได้มากน้อยเพียงใดนะคะระบอบนะคะก็จะเปลี่ยนลักษณะการมีส่วนร่วมนั่นเองนะคะส่วนในระบอบประชาธิปไตยนะคะเราก็จะกระตุ้นนะคะให้เกิดการมีส่วนร่วมนะคะของภาคประชาชนนะคะที่เข้ามานะคะสัมพันธ์ในการกำหนดนโยบายก็ดีนะคะการนำนโยบายไปปฏิบัติก็ดีนะคะหรือการประเมินนโยบายทั้งนี้เนี่ยนะคะตามระบอบประชาธิปไตยเนี่ยนะคะจะกระตุ้นให้เกิดส่วนร่วมภาคประชาชนนะคะให้มากที่สุดนะคะมาดูเรื่องการเมืองกับนโยบายสาธารณะกันบ้างนะคะกระบวนการทางการเมืองนะคะเหมือนที่เราได้ทราบกันเนาะว่า เรื่องของการเมืองเนี่ยจะเกี่ยวข้องนะคะโดยตรงในส่วนแรกก็คือในส่วนของการกำหนดนโยบายสาธารณะนั่นเองนะคะซึ่งกระบวนการสำคัญนะคะแบ่งออกเป็น5ขั้นตอนนะคะการเมืองเนี่ยมีส่วนสำคัญมากเลยนะคะในการระบุปัญหาและนิยามปัญหานะคะโดยอาจจะเกิดจากตัวแสดงอย่างเช่นนักการเมืองนะคะที่ได้ไปรับฟังปัญหาของภาคประชาชนนะคะหรือว่าเป็นอุดมการณ์นะคะของพรรคการเมืองหรือตัวนักการเมืองเองนะคะก็จะนำไปสู่การกำหนดนะคะระบุปัญหาและนิยามปัญหาที่สำคัญนะคะที่จะนำไปสู่การกำหนดเป็นวาระนโยบายนะคะก็นำไปสู่ขั้นตอนที่2นะคะและขั้นตอนต่อมานะคะขั้นตอนที่3นะคะเมื่อกำหนดเป็นวาระนโยบายแล้วนะคะนโยบายเนี่ยเกิดการก่อตัวนะคะเกิดเป็นข้อเสนอนโยบายนะนำไปสู่การพิจารณานโยบายนะคะในระบอบนะคะประชาธิปไตยนะโดยมีรัฐสภาอย่างของประเทศไทยเนี่ยนะคะก็จะนำไปสู่การพิจารณาของฝ่ายนิติบัญญัตินะคะและเมื่อมีการรับแล้วนะคะก็คือว่าตกลงแล้วว่าตัวข้อเสนอนโยบายนี้นะคะอาจจะอยู่ในรูปแบบของกฎหมายนะคะระเบียบข้อบังคับต่างๆนะคะเมื่อมีการตกลงแล้วว่าโอเคนะคะก็จะมีประกาศมีการประกาศใช้ค่ะมีการประกาศใช้นะคะและเมื่อประกาศใช้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะนำไปสู่ขั้นตอนการนำนโยบายไปปฏิบัตินะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเป็นส่วนภาคส่วนของข้าราชการหรือระบบราชการนั่นเองนะคะแต่การเมืองนะคะก็อาจจะมามีผลในส่วนนี้ได้นะคะในขั้นตอนนี้ได้ด้วยอิทธิพลทางการเมืองนะคะก็อาจจะมามีผลนะคะหรือมี impact ผลกระทบนะคะต่อข้าราชการผู้นำนโยบายไปปฏิบัติได้นะคะส่วนในเรื่องของการประเมินผลนโยบายเนี่ยนะคะก็ในส่วนนี้เนี่ยนะคะมันก็จะมีกรอบอยู่แล้วล่ะค่ะในเรื่องของสิ่งที่จำเป็นต้องประเมินนะคะในปัจจุบันนี้นะคะ เราก็กระตุ้นเนาะให้มีการตรวจสอบภาคการเมืองนะคะจากภาคประชาชนให้มีการสูงขึ้นนะเพิ่มการมีส่วนร่วม
ต่างๆนะคะเพื่อให้เกิดกระบวนการประเมินผลนโยบายนะคะที่มีประสิทธิภาพนะแล้วก็เป็นการตรวจสอบ

สอบทานกันนะคะในกระบวนการต่างๆนะให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นนะคะตั้งแต่การกำหนดนโยบายการนำนโยบายไปปฏิบัตินะคะแล้วก็ได้ผลลัพธ์มานะคะเพื่อที่จะนำผลเหล่านี้เนี่ย สะท้อนกลับเข้าไปนะคะสู่ขั้นตอนการระบุและนิยามปัญหานะคะขั้นตอนการกำหนดนโยบายใหม่นะคะมาดูในเรื่องของกระบวนการนะคะและตัวแสดงของนโยบายสาธารณะกันบ้างนะคะกระบวนการแรกนะคะที่เราได้คุยกันเนาะในการศึกษานโยบายสาธารณะเนี่ยจะเป็นในสำหรับผู้เรียนเนี่ยนะคะการศึกษาส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการศึกษาผ่านตัวแบบนะเราเดี๋ยวมาดูตัวแบบต่างๆที่สำคัญเนาะในกระบวนการนโยบายนะคะแล้วก็มาดูตัวแสดงนะคะที่มีบทบาทสำคัญในการต่อนโยบายสาธารณะหรือการศึกษานโยบายสาธารณะกันบ้างนะคะอย่างเช่นตัวแบบแรกนะคะที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนแรกก็คือการกำหนดนโยบายสาธารณะนะคะแล้วก็การตัดสินใจนะคะซึ่งในขั้นตอนนี้เนี่ยจะเป็นขั้นตอนสำคัญมากเลยก็คือเป็นการนำปัญหาสาธารณะเนี่ยนะคะเข้ามานะคะแล้วก็กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหานั้นนะคะจากการศึกษาเนี่ยมีตัวแบบมากมายแต่ว่าเดี๋ยวอาจารย์จะขอยกตัวอย่างนะคะในประเด็นเรื่องขั้นตอนเนาะในเรื่องของขั้นตอนการกำหนดนโยบายผ่านการกำหนดประเด็นปัญหาการพิจารณานโยบายเข้าสู่วาระนะคะการกำหนดเป็นนโยบายแล้วก็การอนุมัตินโยบายก็คือตั้งแต่รวบรวมปัญหาจนถึงอนุมัตินโยบายเนี่ยก็จะเสร็จสิ้นนะคะขั้นตอนแรกนะคะแล้วมีการประกาศใช้นะคะตัวแบบแรกนะคะที่จะนำมาเสนอนะคะก็คือตัวแบบผู้นำค่ะหรือ Elite Model นะคะซึ่งตัวแบบนี้เนี่ยให้ความสำคัญกับผู้กำหนดนโยบายซึ่งมองว่าชนชั้นนำนะคะซึ่งเป็นส่วนที่อยู่ท็อปของพีระมิดเนาะจะเป็นผู้ที่มีอำนาจเนาะในการกำหนดนโยบายแล้วก็สั่งการนะคะนักศึกษาก็จะเห็นนะคะมีลักษณะเป็นการสั่งการแบบบนลงล่างนะคะในตัวแบบนี้เนี่ยเขาก็จะแสดงหรืออธิบายความเห็นว่าผู้ที่มีอำนาจในการกำหนดนโยบายส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ที่เป็นชนชั้นนำหรือคนส่วนน้อยของสังคมนั่นเองค่ะแล้วก็จะมีกระบวนการสั่งการในลักษณะที่เป็นท็อปดาวน์หรือบนลงล่างนะคะมาดูตัวแบบสำคัญนะในขั้นตอนต่อไปก็คือการนำนโยบายไปปฏิบัตินะคะอาจารย์เนี่ยยกตัวอย่างมาให้เพียงหนึ่งนะคะได้แก่ของแวนมิเตอร์แอนด์แวนฮอนค่ะเป็นตัวแบบที่ประกอบกันนะคะว่าองค์ประกอบถ้าจะนำนโยบายไปปฏิบัตินะคะให้สำเร็จนะคะมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะคะและองค์ประกอบนั้นเนี่ยมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะคะรูปภาพนี้นะคะนักศึกษาสามารถศึกษานะในรายละเอียดได้นะในเอกสารการสอนนะคะขอไปที่ตัวแบบที่3นะคะในเรื่องของการประเมินผลนโยบายนะคะซึ่งตัวแบบที่สำคัญนะที่นิยมนำมาศึกษานะคะก็คือตัวแบบ SIP โมเดลของ Staffelbeam นั่นเองนะคะซึ่งการประเมินSIP โมเดลเนี่ยจะประเมินด้วยกัน4ด้านนะคะก็คือด้านที่1นะคะตัว C นะคะ Context Evaluation ก็คือประเมินบริบทนั่นเองตัว I นะคะ Input Evaluation นะคะการประเมินข้อมูลนำเข้านะคะแล้วก็ Product Evaluation การประเมินสินค้าหรือบริการก็ได้นะคะก็คือ Product ที่ได้มาจากระบบนั่นเองเนาะแล้วก็ขั้นตอนที่4นะคะการประเมินกระบวนการค่ะตัวแบบนี้เนี่ยก็นิยมนำไปใช้เนาะประเมินนโยบายสาธารณะมากเลยนะคะนี่คือรูปนะคะโมเดลของตัวแบบ SIP โมเดลนะคะซึ่งนักศึกษาสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้นะในเอกสารการสอนนะคะส่วนตัวแสดงนะคะที่มีผลต่อนโยบายสาธารณะนะคะ เป็นตัวแสดงสำคัญเนาะนะคะเช่นพลเมืองนะคะพลเมืองนะคะเหมือนที่อาจารย์ได้พูดไปแล้วนะว่าเป็นผู้รับนะคะประโยชน์นะคะแล้วบางครั้งเนี่ยก็อาจจะเป็นผู้เสียผลประโยชน์ด้วยก็ได้นะคะดังนั้นเนี่ยพลเมืองนะคะจึงมีผลต่อนโยบายสาธารณะนะในฐานะที่เป็นผู้ทั้งรับและเสียผลประโยชน์ในเวลาเดียวกันหรืออาจจะไม่เวลาเดียวกันก็ได้นะในบางนโยบายเป็นผู้รับประโยชน์ในบางนโยบายจะเป็นผู้เสียประโยชน์นะคะดังนั้นเนี่ยพลเมืองกับนโยบายสาธารณะนะคะในฐานะที่เป็นผู้รับผลประโยชน์และผู้เสียผลประโยชน์นะคะจึงได้รับการกระตุ้นนะคะให้เป็นคนที่มีส่วนร่วมนะในการแสดงปัญหาความต้องการนะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ปรารถนาเลยนะคะถ้า
พลเมืองเนี่ยแสดงเสียงของตนเองออกไปนะที่มีต่อนโยบายสาธารณะ11นะคะในส่วนของกลุ่มผลประโยชน์นะคะก็ตามทฤษฎีเนี่ยก็บอกว่านโยบายสาธารณะเนี่ยอาจจะเกิดมาจากการร้องผลประโยชน์นะคะของกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆก็ได้นะคะผ่านกระบวนการกดดันทางการเมืองผ่านกระบวนการการเจรจาต่างๆนะคะจนนำมาซึ่งจุดดุลยภาพนะคะซึ่งจุดที่หมายถึงว่ามีความต้องการนะคะหรือการเรียกร้องเนี่ยที่มันลงตัวพอดีกันก็คือพูดคุยเจรจาต่อรองจนได้จุดที่ลงตัวนะคะจึงนำมาซึ่งการกำหนดเป็นนโยบายสาธารณะนะคะดังนั้นกลุ่มผลประโยชน์เนี่ยนะคะจะมีความสำคัญในกรณีที่เกิดการรวมกลุ่มกันแล้วเพื่อเรียกร้องนะคะข้อเสนอนโยบายสาธารณะอะไรบางอย่างนะคะส่วนตัวแสดงอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบราชการภาคการเมืองนะคะอาจารย์ก็ได้อธิบายไปแล้วนะคะตัวบริษัทการเนี่ยนะคะก็เป็นผู้นำนโยบายไปปฏิบัติเนาะภาคการเมืองนะคะมีบทบาทสำคัญเนาะในการที่จะเลือกตัดสินใจกำหนดนโยบายใดนโยบายหนึ่งนะคะที่โดยปกติแล้วเนี่ยก็จะต้องอำนวยผลประโยชน์ให้กับภาคกลุ่มการเมืองของตนเองใช่ไหมคะส่วนภาคเอกชนนะคะในฐานะที่เป็นผู้รับส่วนได้ส่วนเสียเหมือนกันนะคะภาคเอกชนเนี่ยก็สามารถเข้ามามีส่วนร่วมนะในการเป็นผู้ร่วมนะคะกำหนดนโยบายที่อาจจะส่งผลกระทบกับตนเองนะคะหรือว่าในฐานะที่เป็นคนที่มีค่อนข้างเป็นกลุ่มที่มีทรัพยากรนะคะก็อาจจะมีบทบาทในการมาร่วมนะในการดำเนินงานนะคะในรูปแบบของความร่วมมือได้นะคะต่อมานะคะประชาชนแล้วก็ภาคประชาสังคมนะคะก็ยังสามารถมีบทบาทเนาะในหลายเรื่องเลยนะคะอย่างเช่นในการรวมกันแล้วก็เพื่อทำข้อเสนอนโยบายบางอย่างนะคะที่มีผลนะคะต่อการ เรียกร้องนะคะให้เกิดการกำหนดนโยบายนะใดๆที่เป็นไปตามอุดมการณ์นะคะหรือความคิดเห็นนะคะขององค์กรภาคประชาชนหรือประชาสังคมเหล่านั้นนะคะส่วนศาลยุติธรรมนะคะก็จะสัมพันธ์เนาะในกรณีที่อาจจะเป็นบทบาทนะคะอย่างเช่นในเรื่องของการตรวจสอบนะคะแล้วก็ดูเรื่องของเรื่องข้อเรียกร้องต่างๆหากเกิดนะคะการที่ปะทะกันนะคะของกลุ่มต่างๆนะคะมีการนำเรื่องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะคะศาลยุติธรรมเนี่ยก็จะมีบทบาทในการเป็นผู้นะคะช่วยประนีประนอมตัดสินนะคะตัดสินใจให้เป็นไปตามระเบียบนะคะข้อบังคับแล้วก็คำสั่งต่างๆนะคะอย่างถูกต้องนะคะมาดูเรื่องที่สำคัญเนาะก็เป็นเรื่องสุดท้ายแล้วนะคะในเรื่องของความท้าทายเนาะในการกำหนดนโยบายแล้วก็การนำนโยบายไปปฏิบัตินะคะในเรื่องของการกำหนดนโยบายนะคะมาดูเรื่องของการกำหนดนโยบายเนี่ยนะคะอาจจะแบ่งเป็น2ลักษณะใหญ่ๆนะคะลักษณะแรกเนี่ยเหมือนที่เล่าให้ฟังไปแล้วอย่างเช่นตัวแบบของผู้นำนะคะในเรื่องของบนลงล่างนะคะการที่มีกลุ่มนะคะที่เป็นชนชั้นนำนะคะจำนวนน้อยนะคะเป็นคนกำหนดนโยบายนะคะแล้วก็นำไปสู่การปฏิบัตินะคะเพื่อผลประโยชน์กับประชาชนนะคะในลักษณะนี้เนี่ยมีลักษณะเป็นบนลงล่างนะการท้าทายความท้าทายที่เกิดขึ้นนะคะก็อันดับแรกเลยนะคะลักษณะที่มีความเป็นท็อปดาวมากๆเนี่ยก็จะเกิดการขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนนะคะต่อมานะในเรื่องของการประสานงานนะในการทำงานร่วมกันในระดับต่างๆนะจะเป็นในลักษณะสั่งการเนาะเป็นการสั่งการนะคะในการประสานความร่วมมือนะคะในภาคส่วนอื่นๆนะคะก็อาจจะเป็นไปได้ยากนะเพราะว่าอาจจะต้องรอการสั่งการนะจากคนที่มีอำนาจนะคะต่อมานะคะในเรื่องของการขาดความยืดหยุ่นนะคะแล้วก็อาจจะเกิดการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงได้ถ้าหากนโยบายนั้นนะคะไม่ได้รับการยอมเป็นการสั่งการจากคนที่ อยู่ข้างบนนะโดยไม่ได้รวบรวมความคิดเห็นนะคะจากคนที่ เป็นผู้ปฏิบัติหรือว่าเป็นผู้รับผลประโยชน์ที่อยู่กรอบล่างนะคะก็คืออยู่ฐานพีระมิดนั่นเองเนาะก็อาจจะเกิดการต่อต้านได้นะคะต่อมาในเรื่องของการขาดข้อมูลนะคะแล้วการวิเคราะห์ที่เพียงพอนะคะอย่างที่บอกนะคะอย่างประเทศไทยเนี่ยนะคะมี76จังหวัดนะ1กรุงเทพมหานครนะคะการที่รัฐบาลเนี่ยจะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดนะคะแล้วก็นำไปตัดสินใจเพียงลำพังนะคะก็อาจจะเป็นไปได้ยากเพราะว่าข้อมูลที่ในเชิงพื้นที่เนี่ยก็อาจจะทำใ
มันอาจจะรวบรวม

ได้ไม่หมดนะคะอาจจะทำให้การตัดสินใจของรัฐบาลเนี่ยอาจจะเกิดการผิดพลาดและคลาดเคลื่อนได้นะคะปัญหาต่อมานะคะก็คือการขาดการติดตามและประเมินผลนะคะอันนี้ก็จะเห็นได้นะคะเมื่อมีการสั่งการไปแล้วนะคะแต่การติดตามงานนะคะหรือการติดตามฟีดแบคนะคะอาจจะมีได้ไม่มากนะคะหรือว่าจะทำได้ยากนั่นเองนะคะและสุดท้ายเลยนะคะก็คือความที่การกำหนดนโยบายใดที่ไม่สอดคล้องกับบริบทนะเชิงพื้นที่หรือบริบทในท้องถิ่นนะคะส่วนนโยบายนะคะจากการกำหนดแบบล่างขึ้นบนนะซึ่งเราก็ให้ความสำคัญกับวิธีการแบบนี้นะคะเพราะว่าจะมีการรวบรวมเนาะความคิดเห็นนะจากฐานพีระมิดนะคะคือประชาชนหรือผู้ปฏิบัติงานนะคะแต่ว่าในปัญหาเชิงการทำงานจริงๆแล้วนะคะก็ยังอาจจะขาดนะคะการร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆนะคะที่จะมาร่วมกันเนาะรับฟังความคิดเห็นหรือรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นนะคะอาจจะยังมีไม่เพียงพอนะคะแล้วปัญหาที่สำคัญเลยนะคะก็คือระบบราชการเนี่ยเป็นระบบที่ค่อนข้างรีจิตนะคะหรือมีความแข็งเนาะไม่ยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงนะคะบางครั้งเนี่ยเมื่อมีการรวบรวมนะคะมีข้อกำหนดนโยบายที่มีลักษณะจากด้านล่างนะสะท้อนขึ้นด้านบนแล้วแต่ว่าตัวระเบียบข้อบังคับต่างๆที่จะสามารถนำไปดำเนินการต่อได้นะอาจจะไม่รองรับนะคะเนื่องจากระบบราชการเนี่ยนะมันไม่มีความยืดหยุ่นมากเพียงพอนะคะก็อาจจะทำให้ไม่ประสบความสำเร็จนะคะเท่าที่ควรในการนำนโยบายจากด้านล่างนะคะจากความคิดเห็นจากส่วนที่เป็นบอททอมนะคะแล้วนำมากำหนดนโยบายนะคะมาดูความท้าทายนะในเรื่องการนำไปปฏิบัติกันบ้างนะคะอาจจะแบ่งจากปัญหาจากได้หลายๆประเด็นนะคะประเด็นแรกมาดูเรื่องของปัญหาที่เกิดจากระบบราชการนะแล้วข้าราชการก่อนนะคะปัญหาที่หนึ่งนะคะในเรื่องของตัวระบบราชการเองนะคะอาจจะยังไม่มีขีดความสามารถนะคะในการดำเนินงานนะคะที่เพียงพอที่จะสามารถรองรับในการปฏิบัติงานได้ทันทีทุกเรื่องนะคะอาจจะเป็นข้อจำกัดของหน่วยงานเองนะคะรวมถึงเรื่องความพร้อมของข้าราชการนะคะแล้วก็ทัศนคติของข้าราชการผู้ปฏิบัติงานด้วยนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็ทราบกันเนาะว่าในส่วนของทรัพยากรเนี่ยนะคะเราไม่ได้มีมากพอนะเรามีทรัพยากรจำกัดนะคะดังนั้นเนี่ยความจำกัดเหล่านี้เนี่ยอาจจะเป็นอุปสรรคนะคะกับการนำไปปฏิบัติได้นอกจากนั้นแล้วปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นหรือเราเกิดขึ้นแล้วที่เราเห็นได้นะคะก็คือความไม่สอดคล้องเนาะระหว่างนโยบายกับการปฏิบัตินั่นเองนะคะนโยบายที่กำหนดมาเนี่ยนะคะแต่กำหนดแนวปฏิบัติได้ไม่ทำไม่ได้จริงนะคะหรือว่าไม่สอดคล้องกับผลลัพธ์ที่พึงปรารถนานะคะก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาในเรื่องเมื่อนำไปปฏิบัติแล้วเนี่ยนะไม่ประสบความสำเร็จนะคะนโยบายนั้นล้มเหลวก็เป็นได้นะคะแล้วก็เรื่องความพร้อมทัศนคติของผู้ปฏิบัติงานเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยนะคะทางรวมถึงทักษะต่างๆที่จำเป็นนะกับการนำนโยบายไปปฏิบัตินะคะดังนั้นระบบราชการนะคะต้องเตรียมพร้อมในประเด็นเหล่านี้นะคะประเด็นต่อมานะในเรื่องเกี่ยวกับการสื่อสารนะแล้วก็การขาดการประสานงานที่ดีนะคะถ้าเราย้อนไปดูนะคะวัตถุประสงค์ของนโยบายและมาตรฐานของนโยบายนะคะอาจจะไม่ถูกกำหนดเอาไว้อย่างชัดเจนนะต้องผ่านการตีความนะทำให้การปฏิบัติมันก็จะยิ่งยากเข้าไปอีกนะคะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะการขาดการสื่อสารที่ดีนะคะก็จะเป็นปัญหาได้นะคะการตอบสนองต่อการนำนโยบายปฏิบัติที่ล่าช้ารวมถึงการไม่พึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียนะคะอย่างเช่นการออกมาต่อต้านนะคะก็อาจจะทำให้การดำเนินนโยบายนั้นๆเนี่ยนะติดขัดนะเกิดอุปสรรคได้นะคะปัญหาต่อมานะคะเรื่องการแทรกแซงทางการเมืองเนาะปัจจุบันนี้นะคะก็จะเห็นสภาพการของประเทศไทยนะคะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองบ่อยนะคะแรงกดดันของกลุ่มการเมืองหรือผู้มีอิทธิพลทางการเมืองเนี่ยก็อาจจะไปกดดันเนาะในเรื่องของข้าราชการที่เป็นผู้นำนโยบายไปปฏิบัติได้เนาะเมื่อมีการเปลี่ยนขั้วนะคะเปลี่ยนการเมืองเนี่ยก็จะเปลี่ยนคนสั่งการเปลี่ยนผู้มีอำนาจนะคะข้าราชการก็อาจจะต้องได้รับผลหรือแรงกดดันตรงนี้นะคะต่อมาในเรื่องของการต่อต้านของประชาชนหรือกลุ่มสังคมนะคะความไม่แน่นอนของการเมืองระหว่างประเทศนะคะสถานการณ์ปัจจุบันนี้ระหว่างไทยแล้วก็อเมริกาก็เป็นตัวอย่างสำคัญเนาะว่าผู้ปฏิบัติเนี่ยจะทำงานได้ยากเลยทีเดียวเนาะเมื่อสถานการณ์ทางการเมืองเนี่ยมันไม่มีความนิ่งนะมันไม่มีเสถียรภาพนะคะแล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง

0: แปลงทางข้อกฎหมายและระเบียบที่สำคัญเนาะทำให้ผู้ปฏิบัติเนี่ยนะคะต้องปรับตัวนะคะหรือต้องดำเนินการตามนะอันนี้ก็เป็นผลนะคะของความท้าทายนะคะของการนำนโยบายไปปฏิบัตินะคะหรือการดำเนินนโยบายนั่นเองนะคะวันนี้นะคะก็จบลงแล้วนะคะของการบรรยายนะคะในหน่วยเรื่องนโยบายสาธารณะและระบบราชการนะคะหวังว่านักศึกษาเนี่ยจะมีกำลังใจนะคะในการไปศึกษาด้วยตนเองในตำราต่อไปนะคะแล้วก็สวัสดีนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะ
1: จะเรียนมสท.ได้เหรอ
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
3: สวัสดีครับในชุดวิชาหลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์นี้นะครับนักศึกษาจะได้มีโอกาสเรียนองค์ความรู้พื้นฐานด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยเช่นกันโดยในหน่วยนี้มีชื่อว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเขียนโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชยาทัศน์สุภชลาไสยนะครับสำหรับเนื้อหาการบรรยายของหน่วยนี้จะประกอบไปด้วยเนื้อหา4ตอนด้วยกันได้แก่ตอนที่1ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตอนที่2แนวคิดที่สำคัญในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตอนที่3ความหมายและบทบาทของตัวแสดงในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตอนที่4เครื่องมือในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสำหรับเนื้อหาตอนที่1นี้จะเป็นการให้ภาพบริบททางประวัติศาสตร์ที่สำคัญต่อการเข้าใจองค์ความรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจากอดีตสู่ปัจจุบันซึ่งอาจแบ่งได้ออกเป็น3ยุคด้วยกันได้แก่ยุคที่1จักรวรรดินิยมและการก่อตัวของรัฐสมัยใหม่ในยุโรปยุคที่2ยุคสงครามโลกครั้งที่1และสงครามโลกครั้งที่2และสงครามเย็นยุคที่3คือยุคโลกาภิวัตน์ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในปัจจุบันนั้นตัวแสดงหลักก็คือรัฐสมัยใหม่ดังนั้นนักศึกษาจึงควรต้องรู้พัฒนาการของรัฐสมัยใหม่ด้วยเช่นกันว่ามันเปลี่ยนรูปจากรัฐรูปแบบอื่นๆในสมัยโบราณอย่างไรเราอาจจะกล่าวได้อย่างรวมๆได้ว่านับตั้งแต่ชุมชนมนุษย์พัฒนามาจากสังคมชนเผ่าโบราณแล้วรูปแบบรัฐยุคแรกๆก็คือรัฐในรูปของนครรัฐและรัฐจารีตรัฐในรูปของนครรัฐนั้นมีลักษณะสำคัญก็คือเป็นรัฐขนาดเล็กมีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองเดียวผู้คนจากอนาบริเวณรอบๆมารวมตัวกันอย่างรวมๆอำนาจรัฐมักจำกัดอยู่ที่ศูนย์กลางและไม่ได้มีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเหนืออนาบริเวณรอบๆนอกจากนครรัฐแล้วรัฐอีกรูปแบบหนึ่งที่ดำรงอยู่แพร่หลายในอดีตก็คือรัฐจารีตซึ่งลักษณะสำคัญก็คือฐานอำนาจการปกครองอยู่บนฐานของวิธีคิดแบบจารีตประเพณีเช่นความเชื่อทางศาสนาประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาของชนเผ่าโดยมีโครงสร้างความสัมพันธ์ทางอำนาจที่สลับซับซ้อนเชื่อมประสานกันระหว่างมิติการเมืองและมิติวัฒนธรรมซึ่งเนื้อหาเกี่ยวกับรัฐจารีตนั้นอาจจะไม่ได้อยู่ในหน่วยนี้โดยตรงแต่ผมขอเสริมให้เป็นความรู้เบื้องต้นปัญหาสำคัญประการหนึ่งของรัฐทั้งสองแบบนี้ก็คือไม่สามารถสร้างสำนึกชุมชนรวมหมู่ขนาดใหญ่ได้ทำให้ไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองต้องรบพุ่งชิงอำนาจกันบ่อยครั้งเราจะเห็นได้จากสงครามกลางเมืองในหลายดินแดนในยุโรปเรื่อยมาจนถึงสงครามศาสนาอย่างสงคราม30ปีซึ่งถือเป็นหมุดหมายทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของการเปลี่ยนผ่านสู่รูปแบบรัฐสมัยใหม่รัฐสมัยใหม่ถูกถือกันว่ามีจุดกำเนิดในยุโรปช่วงคริสตศตวรรษที่17คือหลังสิ้นสุดสงคราม30ปีก็คือระหว่างปี 1618 จนถึง 1648 ซึ่งลักษณะสำคัญของรัฐสมัยใหม่ก็คือการสถาปนาหลักอำนาจอธิปไตยเหนือดินแดนภายหลังสงคราม30ปีซึ่งเป็นสงครามรบพุ่งรุนแรงที่มีผู้คนล้มตายมหาศาล รัฐในยุโรปตกลงกันว่า

ในดินแดนของใครก็ต้องให้รัฐาธิปัตย์หรือผู้ปกครองของดินแดนนั้นมีอำนาจในการตัดสินใจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดสูงสุดอำนาจจากภายนอกจะไม่มีสิทธิแทรกแซงและนั่นก็คือสาระสำคัญของสนธิสัญญาเวสต์ฟาเลียในปี1648ซึ่งผลพวงที่ตามมาของกำเนิดรัฐสมัยใหม่ก็คือเกิดการปฏิรูปบริหารราชการแผ่นดินแบบรวมศูนย์เกิดระบบราชการที่เข้มแข็งและเกิดการสร้างสำนึกความภักดีรวมหมู่ของประชาชนการเปลี่ยนผ่านที่ถัดมาที่สำคัญก็คือการที่รัฐสมัยใหม่ในยุโรปสามารถกลายไปเป็นจักรวรรดิที่ล่าอาณานิคมในดินแดนอื่นๆในทวีปต่างๆทั่วโลกได้ซึ่งในรัฐยุคจักรวรรดินี้ก็มีรูปแบบที่สำคัญก็คือขณะที่รัฐยุโรปเข้มแข็งขึ้นผ่านการเปลี่ยนเป็นรัฐสมัยใหม่รัฐในทวีปอื่นๆที่ยังไม่ได้พัฒนาเปลี่ยนผ่านเป็นรัฐสมัยใหม่เช่นในเอเชียกลางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังคงไร้เสถียรภาพและอ่อนแอจากการรบพุ่งกันภายในความอ่อนแอของรัฐจารีตดังกล่าวนั้นเอื้อให้รัฐสมัยใหม่ของยุโรปที่มีความสามารถทางเศรษฐกิจเทคโนโลยีและทางการอาหารที่เหนือกว่าสามารถใช้และมีความเชื่อทางศาสนาที่เข้มแข็งที่ถูกใช้สร้างความชอบธรรมในการยึดครองและปกครองสามารถส่งกองกำลังทหารเข้ายึดรัฐจารีตในทวีปอื่นๆมาเป็นอาณานิคมได้สำเร็จในยุคถัดมานั้นก็คือช่วงสงครามโลกครั้งที่1สงครามโลกครั้งที่2และสงครามเย็นเรามาถึงยุคที่มีความขัดแย้งที่สำคัญก็คือในช่วงศตวรรษที่20สำหรับสงครามโลกครั้งที่1เป็นความขัดแย้งระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตรอันประกอบไปด้วยอังกฤษฝรั่งเศสรัสเซียและฝ่ายมหาอำนาจกลางอันประกอบไปด้วยเยอรมนีออสเตรียฮังการีและอิตาลีสงครามจบลงด้วยชัยชนะของฝ่ายสัมพันธมิตรจุดเริ่มต้นของสงครามนั้นแม้จะมีชนวนเหตุมาจากการที่ชาวเซิร์ฟคนหนึ่งลอบสังหารมกุฎราชกุมารของจักรวรรดิออสเตรียฮังการีแต่มูลเหตุที่ความขัดแย้งลุกลามขยายใหญ่โตนั้นมาจากการที่รัฐที่ขยายจักรวรรดิช้ากว่าเพื่อนอย่างเยอรมนีพยายามสร้างจักรวรรดิด้วยการผนวกดินแดนรัฐอื่นๆในยุโรปซึ่งนำไปสู่การเกิดสงครามครั้งใหญ่ที่มีผลกระทบเป็นวงกว้างทั้งทางการสู้รบที่ฆ่าชีวิตผู้คนกว่า30ล้านคนและทางเศรษฐกิจที่ก่อให้เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในระดับโลกประเด็นสำคัญของสงครามโลกครั้งที่1มีหลายประเด็นด้วยกันประการแรกสงครามครั้งนี้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงระบบระหว่างประเทศคือการนำไปสู่การล่มสลายของเจ้าจักรวรรดิที่เคยรุ่งเรืองในยุโรปอย่างรัสเซียเยอรมนีและจักรวรรดิออสเตรียฮังการีประการที่2เงื่อนไขสำคัญของสงครามนี้เป็นเพราะไม่มีองค์กรระหว่างประเทศใดๆที่จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการควบคุมการใช้กำลังของรัฐต่างๆเพราะระบบระหว่างประเทศก่อนสงครามโลกครั้งที่1นั้นอาศัยระบบดุลยภาพแห่งอำนาจหรือ Balance of Power ซึ่งก็คือการปล่อยให้รัฐาธิปัตย์ต่างๆสร้างพันธมิตรเฉพาะกิจกันเองเพื่อป้องกันไม่ให้รัฐใดรัฐหนึ่งมีอำนาจมากเกินไปดังนั้นหลังสิ้นสุดสงครามจึงมีความพยายามหากลไกระหว่างประเทศในการพิทักษ์สันติภาพระดับโลกประการที่3ประเทศที่ร่วมในสงครามโลกครั้งที่1ไม่ได้สร้างข้อตกลงอย่างจริงจังเกี่ยวกับกลไกความมั่นคงโลกภายหลังสงครามอังกฤษและฝรั่งเศสพยายามสร้างความได้เปรียบทางอำนาจของตนเหนือเยอรมนีด้วยการบังคับผ่านข้อตกลงตามสนธิสัญญาแวร์ซายซึ่งเป็นการบีบให้เยอรมนีไม่มีทางลืมตาอ้าปากได้ความเสียหายจากสงครามและเงื่อนไขที่บีบคั้นของสนธิสัญญาแวร์ซายส่งผลให้เกิดภาวะเศรษฐกิจฝืดเคืองในเยอรมนีเกิดความเดือดร้อนต่อวิถีชีวิตชาวเยอรมันและกลับมาเป็นปัจจัยให้ชาวเยอรมันหันมาสนับสนุนพรรคนาซีของอดอล์ฟฮิตเลอร์ในยามที่ประกาศสงครามกับรัฐจักรวรรดิอื่นๆในยุโรปสงครามโลกครั้งที่2เป็นความขัดแย้งระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตรอันประกอบไปด้วยสหรัฐอเมริกาอังกฤษรัสเซียและฝ่ายอักษะอันประกอบไปด้วยเยอรมนีอิตาลีญี่ปุ่นสงครามโลกครั้งที่2จบลงด้วยความพ่ายแพ้ของฝ่ายอักษะ
ซึ่งมูลเหตุของสงครามโลกครั้งที่2นั้นอาจกล่าวได้อย่างรบรัดว่าเกิดจากความตึงเครียดต่างๆที่ไม่ถูกคลี่คลายช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่1และการเติบโตของลัทธิฟาสซิสต์หรืออุดมการณ์ชาตินิยมอำนาจนิยมสุดโต่งที่เอื้อแก่การเกิดรัฐเผด็จการและรัฐที่มุ่งขยายอำนาจกองทัพซึ่งเกิดขึ้นทั้งในยุโรปและญี่ปุ่นประเด็นสำคัญของสงครามโลกครั้งที่2ประการแรกประเทศเจ้าจักรวรรดิประเทศไม่ว่าจะเป็นอังกฤษฝรั่งเศสและเยอรมนีเสื่อมอำนาจลงเปิดทางให้สหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตขึ้นมาเป็น2มหาอำนาจใหม่2เกิดรัฐอิสระใหม่เป็นจำนวนมากเนื่องจากประเทศเจ้าจักรวรรดิไม่สามารถรักษาอาณานิคมของตนเองได้ต้องยอมมอบเอกราชให้แก่ดินแดนในอดีตอาณานิคมของตัวเองไป 3. ลัทธิชาตินิยมและความปรารถนาที่จะมีรัฐบาลเป็นของตนเองคือปัจจัยสำคัญของการเคลื่อนการปลดแอกตนเองจากการเป็นอาณานิคมของประเทศหลายประเทศเราจะเห็นได้ว่าดินแดนที่เคยตกอยู่ในอาณานิคมของจักรวรรดิในยุโรปเช่นอินเดียแอลจีเรียมาเลเซียและอีกหลายประเทศได้เกิดกระแสชาตินิยมในหมู่ประชาชนและเรียกร้องเอกราชจากเจ้าอาณานิคมเหล่านั้นได้สำเร็จไม่ว่าจะโดยสันติวิธีหรือการตั้งกองกำลังสู้รบยุคถัดมาก็คือสงครามเย็นเป็นความขัดแย้งระหว่างขั้วมหาอำนาจสองขั้วในเชิงอุดมการณ์การเมืองและเศรษฐกิจขั้วที่หนึ่งนำโดยสหรัฐอเมริกาซึ่งเชื่อในประชาธิปไตยและทุนนิยมตลาดเสรีขั้วที่สองนำโดยสหภาพโซเวียตซึ่งเชื่อในอุดมการณ์แบบคอมมิวนิสต์สงครามเย็นเป็นความขัดแย้งที่แทรกซึมไปทั่วโลกและการที่ประเทศมหาอำนาจไม่ได้ทำสงครามรบพุ่งกันโดยตรงทำให้สงครามนี้ถูกเรียกว่าสงครามเย็นหรือโคลด์วอร์ประเด็นสำคัญของสงครามเย็นมีหลายประการประการแรกหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2โลกได้ก้าวเข้าสู่การแบ่งแยกประเทศต่างๆเป็น2ขั้วซึ่งเกิดจากความขัดแย้งทางอุดมการณ์ระหว่าง2ประเทศมหาอำนาจใหม่ได้แก่สหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตการครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ของทั้งสองมหาอำนาจนั้นทำให้ทั้งคู่ไม่กล้ารบพุ่งกันโดยตรงจึงเกิดเป็นดุลยภาพแห่งความกลัวหรือ Balance of Terror ซึ่งก็คือการไม่รบพุ่งกันรุนแรงเพราะกลัวอาวุธร้ายแรงของกันและกันเป็นภาวะสันติภาพระหว่างสองประเทศที่ย้อนแยงหลักลั่นความขัดแย้งระหว่างมหาอำนาจทั้งสองถูกแสดงผ่านสงครามตัวแทนหรือ proxy wars ระหว่างประเทศพันธมิตรหรือบริวารของตนเช่นสงครามเกาหลีและสงครามเวียดนามในช่วงทศวรรษ1970สหรัฐอเมริกาดำเนินนโยบายผ่อนปรนประนีประนอมความสัมพันธ์กับค่ายสังคมนิยมมากขึ้นนำไปสู่การเปิดความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีนและส่งเสริมการเจรจาในการลดความตึงเครียดและจำกัดอาวุธกับสหภาพโซเวียตทำให้ถูกเรียกว่าเป็นยุคแห่งการผ่อนคลายความตึงเครียดหรือเดตตองช่วงทศวรรษ1980ถึงต้นทศวรรษ1990ปัญหาเศรษฐกิจถดถอยและการเรียกร้องความเปลี่ยนแปลงจากประเทศบริวารทำให้สหภาพโซเวียตภายใต้การนำของมิคาอิลกอร์บาชอฟตัดสินใจปฏิรูปประเทศทั้งในทางเศรษฐกิจและการเมืองผ่านนโยบายกลาสนอร์ทซึ่งก็คือการเปิดระบบการเมืองให้มีเสรีภาพและความเป็นประชาธิปไตยยิ่งขึ้นและนโยบายเปเรสตอยกาซึ่งก็คือการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจให้มีลักษณะกึ่งเสรีและเอื้อต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจยิ่งขึ้นเหตุการณ์ทุบกำแพงเบอร์ลินเมื่อวันที่3ตุลาคมปี1990อาจนับได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของการสิ้นสุดสงครามเย็นนับเป็นการยุติความขัดแย้งบนฐานของอุดมการณ์ทางเศรษฐกิจการเมืองและโลกก็ได้เข้าสู่ยุคมหาอำนาจเดี่ยวยุคโลกาภิวัตน์นั้นภายหลังสิ้นสุดสภาวะสงครามเย็นเมื่อช่วงทศวรรษ1990ความขัดแย้งอุดมการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างสองขั้วสิ้นสุดลงก็เป็นสภาวะเงื่อนไขใหม่ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงผ่านสู่ยุคที่เราเรียกกันว่าโลกาภิวัตน์ซึ่งมีลักษณะสำคัญดังนี้ประการแรกมีการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของสินค้าทุนบริการคนเทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสารจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งอันเป็นผลมาจากการที่ทุกประเทศเชื่อมต่อกัน
ซึ่งเป็นไปได้เพราะว่าสภาพการเมืองเปิดหลังสงครามเย็นและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสื่อสารและโทรคมนาคม

สองเป็นกระบวนการในการหล่อหลอมคนทั้งโลกให้เข้ามาเป็นสังคมโลกหนึ่งเดียวผู้คนจากต่างสถานที่สามารถเชื่อมต่อมีปฏิสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ทางสังคมกันได้โดยตรงเกิดการปะทะและแลกเปลี่ยนความคิดวัฒนธรรมระหว่างกันสร้างผลกระทบซึ่งกันและกัน 3. โลกาภิวัตน์ไม่ได้ส่งผลต่อมนุษย์และโลกเฉพาะด้านบวกอย่างการขยายตัวของความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศเท่านั้นหากแต่ยังส่งผลกระทบเชิงลบด้วยเช่นการทวีความรุนแรงของปัญหาสิ่งแวดล้อมภาวะโลกร้อนกระแสการก่อการร้ายสากลและการไม่เปิดรับความแตกต่างทางวัฒนธรรมรวมถึงปัญหาผู้ลี้ภัยตอนที่2เนื้อหาตอนนี้จะเป็นการปูพื้นความรู้ทางทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่สำคัญซึ่งทฤษฎีเหล่านี้ก็เปรียบเสมือนเลนต่างสีที่จะทำให้เราเข้าใจปรากฏการณ์การเมืองโลกแตกต่างกันไปตามเลนส์ทางทฤษฎีที่เราเลือกใช้มองหรืออ่านปรากฏการณ์เหล่านั้นโดยในหน่วยนี้ได้เลือกแนวคิดทฤษฎีหลักๆมา3ทฤษฎีด้วยกันได้แก่แนวคิดทฤษฎีสัจจนิยมดั้งเดิมและสัจจนิยมใหม่ทฤษฎีเสรีนิยมและเสรีนิยมใหม่และทฤษฎีประกอบสร้างนิยมแนวคิดทฤษฎีสัจจนิยมดั้งเดิมและสัจจนิยมใหม่นั้นสำหรับแนวคิดทฤษฎีสัจจนิยมดั้งเดิมนั้นมีนักคิดคนสำคัญก็คือฮันส์มอร์แกนทอลเป็นนักวิชาการชาวอเมริกันที่เขียนงานชิ้นสำคัญก็คือ Politics Among Nations ในปี1948ซึ่งทฤษฎีสัจจนิยมของมอร์แกนทอลนั้นมีสมมติฐานที่ว่าประการแรกพฤติกรรมของรัฐในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนั้นสะท้อนธรรมชาติของมนุษย์และความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กล่าวคือมองว่าโดยธรรมชาติแล้วมนุษย์เห็นแก่ตัวและจะมุ่งแสวงหาประโยชน์สูงสุดในการดำเนินขออภัยนะครับเนี่ยโดยธรรมชาติแล้วมนุษย์เห็นแก่ตัวและมุ่งแสวงหาผลประโยชน์สูงสุดดังนั้นรัฐต่างๆซึ่งมีมนุษย์เป็นผู้ตัดสินใจก็จะดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศบนฐานของการรักษาผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นหลักและดังนั้นความขัดแย้งจึงกลายเป็นสาระของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 2. รัฐคือตัวแสดงที่สำคัญและมีความชอบธรรมที่สุดในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 3. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนั้นเกิดจากความพยายามของรัฐในการสถาปนาระเบียบระหว่างกันโดยในการสถาปนากฎระเบียบดังกล่าวนั้นรัฐจะมุ่งแสวงหาประโยชน์สูงสุดให้กับตัวเองที่เรียกว่าผลประโยชน์แห่งชาติซึ่งถูกนิยามในรูปของอำนาจโดยที่จะไม่คำนึงถึงหลักศีลธรรมใดๆอย่างไรก็ตามในหมู่นักวิชาการที่มีแนวคิดสัจจนิยมนั้นก็มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันไปภายในอีกซึ่งนำไปสู่การนำเสนอแนวคิดทฤษฎีสัจจนิยมใหม่โดยเคนเนธ วอลซ์ซึ่งเขียนงานชิ้นสำคัญก็คือ Theory of International Politics ในปี1979เนื่องจากอาศัยวิธีคิดแบบโครงสร้างนิยมในการสร้างทฤษฎีแนวคิดนี้จึงถูกเรียกในอีกชื่อหนึ่งว่าสัจจนิยมเชิงโครงสร้างซึ่งมีสมมติฐานสำคัญ 1. สภาวะอนาธิปไตยหรืออนาคีซึ่งเป็นลักษณะที่เป็นสาระของระบบระหว่างประเทศนั้นเป็นเงื่อนไขเชิงโครงสร้างที่ทำให้รัฐต่างต้องมุ่งแสวงหาผลประโยชน์สูงสุดให้ตนเองกล่าวคือการไม่มีอำนาจกลางที่จะคอยบังคับใช้ระเบียบประกันความมั่นคงและจัดการกรณีข้อพิพาทระหว่างรัฐต่างๆทำให้รัฐแต่ละรัฐต้องแสวงหาผลประโยชน์สูงสุดให้แก่ตัวเองเพื่อเอาตัวรอดรัฐทั้งหลายจึงยึดถือระบบดุลยภาพแห่งอำนาจหรือ Balance of Power ซึ่งก็คือการใช้การสร้างพันธมิตรกันเพื่อคัดค้านสร้างดุลอำนาจป้องกันไม่ให้รัฐใดรัฐหนึ่งมีอำนาจเหนือรัฐอื่นมากเกินไปแนวคิดนี้เชื่อว่านอกจากรัฐแล้วตัวแสดงอื่นๆก็มีบทบาทสำคัญในการเมืองระหว่างประเทศด้วยตัวอย่างเช่นบริษัทข้ามชาติที่มีอิทธิพลหรือสร้างผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของรัฐต่างๆแนวคิดทฤษฎีสำคัญชุดถัดมาก็คือเสรีนิยมและเสรีนิยมใหม่ซึ่งมีฐานคิดบางอย่างร่วมกันกันนั้นก็มีความแตกต่างภายในที่สำคัญแนวคิดเสรีนิยมนั้นมีฐานคิดที่สำคัญหลายประการประการแรกคือเชื่อในเสรีภาพความร่วมมือและความก้าวหน้าของมนุษยชาติมีฐาน

คิดที่ว่ามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีเหตุผลแม้จะต้องแข่งกันเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวแต่ก็สามารถรวมกลุ่มกันเป็นชุมชนเพื่อแบ่งผลประโยชน์กันอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยได้ดังนั้นด้วยฐานคิดนี้เองจึงเชื่อว่าความร่วมมือระหว่างประเทศบนฐานของการเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันนั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ประการถัดไปการใช้เหตุผลนั้นจะเป็นสิ่งที่นำไปสู่ความร่วมมือระหว่างประเทศอันยั่งยืนประการสุดท้ายสันติภาพเกิดขึ้นได้หากประเทศต่างๆร่วมมือกันลดงบประมาณทางการอาหารและหันมาเน้นความร่วมมือระหว่างประเทศผ่านการอาศัยกฎเกณฑ์และองค์กรระหว่างประเทศแนวคิดทฤษฎีเสรีนิยมใหม่มีฐานคิดหลายๆอย่างร่วมกับแนวคิดเสรีนิยมแต่มีรายละเอียดเฉพาะตัวดังนี้1. คือเชื่อในเรื่องของการบูรณาการและการรวมกลุ่มเป็นองค์กรระดับภูมิภาคเพื่อยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้มากกว่าระดับทวีภาค 2. เชื่อในความสัมพันธ์ระดับพหุภาคีหรือความสัมพันธ์ระหว่างรัฐต่อรัฐที่มากกว่า2รัฐขึ้นไป 3. สันติภาพและความรุ่งเรืองร่วมกันนั้นเกิดขึ้นได้ผ่านการที่รัฐยอมสละอำนาจอธิปไตยบางส่วนของตัวเองเพื่อยอมรับกติกาของชุมชนระหว่างประเทศ 4. รัฐควรหลีกทางให้กับองค์การระหว่างประเทศในการเข้ามามีบทบาทกำหนดควบคุมและจัดระเบียบความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสำหรับแนวคิดทฤษฎีสุดท้ายก็คือประกอบสร้างนิยมหรือ constructivismเป็นแนวคิดที่อาจจะไม่ได้รับความนิยมในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเท่ากับทฤษฎีกระแสหลักอย่างสัจจานิยมและเสรีนิยมใหม่แต่ก็นำเสนอกรอบคิดในการทำความเข้าใจการเมืองระหว่างประเทศที่น่าสนใจดังนี้ประการแรกประกอบสร้างนิยมนั้นให้ความสำคัญกับเรื่องของความคิดจิตสำนึกและปฏิสัมพันธ์ของสังคมมนุษย์เพราะมองว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนมีผลต่อการก่อรูประบบระหว่างประเทศและกำหนดพฤติกรรมของรัฐ 2. เชื่อว่ามนุษย์คือผู้ร่วมสร้างร่วมก่อรูปปรากฏการณ์ต่างๆในการเมืองระหว่างประเทศผ่านการสร้างบรรทัดฐานต่างๆทางสังคมในแง่นี้จึงแตกต่างจากแนวคิดสัจจานิยมและสัจจานิยมใหม่ที่เชื่อว่าธรรมชาติของมนุษย์และโครงสร้างสภาวะอนาธิปไตยนั้นจะนำไปสู่ความขัดแย้งขณะที่แนวคิดประกอบสร้างนิยมนั้นเชื่อว่าบริบททางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไปจะเอื้อให้มนุษย์และรัฐสามารถสร้างความสัมพันธ์และวิถีชีวิตแบบอื่นๆได้เช่นสร้างสถาบันระหว่างประเทศต่างๆที่เอื้อกับการรักษาระเบียบและความร่วมมือ 3. แนวคิดนี้เชื่อว่ามิติทางสังคมอย่างบรรทัดฐานชุดแบบแผนกฎเกณฑ์และภาษามีบทบาทในการกำหนดความสัมพันธ์และโครงสร้างการเมืองระหว่างประเทศคือบรรทัดฐานกฎเกณฑ์และชุดภาษาเหล่านี้สามารถทำหน้าที่เป็นกรอบมาตรฐานในการกำกับพฤติกรรมของรัฐได้ 4. แม้จะอยู่ภายใต้ชุดคุณค่าหรือบรรทัดฐานร่วมกันเช่นรัฐต่างๆที่เชื่อในคุณค่าประชาธิปไตยหรือสิทธิมนุษยชนตัวแสดงต่างๆก็ยังสามารถขัดแย้งกันได้เนื่องจากเข้าใจชุดคุณค่าเหล่านั้นในความหมายที่ต่างกันไปดังนั้นจึงนำไปสู่การมีแนวปฏิบัติตามคุณค่าหรือบรรทัดฐานเหล่านั้นที่ต่างกันไปเช่นกันเช่นวิธีคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนในบางสังคมอาจมีรูปแบบรูปธรรมที่ไม่เหมือนกับที่ปรากฏในสังคมตะวันตกสำหรับตอนที่3นี้เราจะไปทำความเข้าใจในความหมายของสิ่งที่เรียกว่าตัวแสดงในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรวมถึงไปดูตัวแสดงที่มีบทบาทสำคัญว่ามีอะไรบ้างตัวแสดงในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็คือผู้กระทำและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำของผู้อื่นและมีปฏิสัมพันธ์ตอบสนองต่อการกระทำนั้นๆและปฏิสัมพันธ์ของการกระทำและการโต้ตอบนั้นเกิดขึ้นข้ามพรมแดนของรัฐหรือประเทศซึ่งตัวแสดงหลักที่ชัดเจนที่สุดในระบบระหว่างประเทศก็คือตัวแสดงที่เป็นรัฐประเด็นสำคัญเกี่ยวกับตัวแสดงที่เป็นรัฐนั้นก็คือประการแรกรัฐมีอำนาจตัดสินใจโดยไม่อยู่ใต้อิทธิพลครอบงำหรือคำสั่งของรัฐภายนอกมีนโยบายการเมืองการปกครองการบริหารและนโยบายต่างประเทศเป็นของตัวเองแม้ว่าโดยหลักการแล้วรัฐในระบบระหว่างประเทศมีสถานะทางกฎหมายที่เท่าเทียมกันแต่รัฐต่างๆนั้นล้วนมีทรัพยากรและขีดความสามารถที่ไม่เท่าเทียมกัน
และในการเผชิญกับปัญหาต่างๆที่รัฐเจอนั้นความไม่เท่าเทียมเหล่านี้จึงเป็นข้อเท็จจริงที่แต่ละรัฐจะไม่มีอำนาจเท่าเทียมกันดังจะเห็นได้ว่าเรามีสิ่งที่เรียกว่ารัฐมหาอำนาจรัฐขนาดกลางและรัฐระดับเล็กประการถัดไปตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐนั้นมีบทบาทในกิจกรรมระหว่างประเทศในด้านต่างๆไม่แพ้ตัวแสดงที่เป็นรัฐตัวอย่างเช่นองค์การระหว่างประเทศบรรษัทข้ามชาติองค์กรที่ไม่ใช่รัฐบาลและกลุ่มก่อการร้ายสำหรับบทบาทของตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐนั้นมีตัวแสดงที่สำคัญหลายตัวด้วยกันอย่างองค์กรระหว่างประเทศหรือ International Organization เราจะเห็นได้จากตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดซึ่งก็คือสหประชาชาติซึ่งดูแลในเรื่องของระเบียบระหว่างประเทศและก็กิจการหลายๆด้านในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอีกตัวอย่างหนึ่งเราจะเห็นได้ว่าWHO หรือองค์กร World Health Organization นั้นมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการจัดการปัญหายุคโควิด-19 นะครับมีการบริหารจัดการยานะครับและก็ควบคุมโรคอีกองค์กรที่สำคัญก็คือองค์กร IMF ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการให้เงินช่วยเหลือแก่ประเทศต่างๆในรูปของการกู้ยืมเพื่อจัดการปัญหาเศรษฐกิจตัวแสดงที่สองก็คือบรรษัทข้ามชาติหรือ multinational corporations เราจะเห็นได้ในปัจจุบันตัวอย่างที่สำคัญอย่างเช่นบริษัทเทคอย่าง Google Apple นะครับซึ่งมีฐานการผลิตและการลงทุนในระดับโลกอย่างถ้าบริษัทเหล่านี้เคลื่อนย้ายฐานการผลิตก็ส่งผลกระทบอย่างยิ่งทางเศรษฐกิจอย่างกรณีของ Apple ที่ถูกรัฐบาลทรัมป์กดดันให้ย้ายฐานการผลิตไปประเทศอื่นที่ไม่ใช่จีนก็ทำให้เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของจีนสั่นคลอนเช่นกันตัวแสดงถัดไปก็คือตัวแสดงที่เป็นองค์กรที่ไม่ใช่รัฐบาลหรือ NGO ตัวอย่างที่สำคัญได้แก่ Greenpeace ที่เคลื่อนไหวในการรณรงค์เพื่อรักษาประเด็นสิ่งแวดล้อมในระดับโลกเราจะเห็นได้ว่า Greenpeace มีการเคลื่อนไหวในการรณรงค์ต่อต้านการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อรักษาสภาวะแวดล้อมระดับโลกตัวแสดงสุดท้ายซึ่งก็คือกลุ่มก่อการร้ายหรือ Terrorist Group เราจะเห็นได้ว่ามีบทบาทอย่างสำคัญนับตั้งแต่ทศวรรษปี2000เป็นต้นมาหลังการถล่มตึก World Trade ที่สหรัฐอเมริกาโดยกลุ่มอัลไคดาจากนั้นเราจะเห็นในปัญหาในภูมิภาคตะวันออกกลางที่มีกลุ่มเคลื่อนไหวอย่างไอซิสส่งผลต่อความไร้เสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างมีนัยยะสำคัญตอนที่4เราจะไปศึกษาถึงสิ่งที่เรียกว่าเครื่องมือในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งมีหลากหลายและเครื่องมือแต่ละแบบก็มีจุดแข็งและข้อจำกัดแตกต่างกันไปบางเครื่องมืออาจเหมาะที่จะใช้ในสถานการณ์ความขัดแย้งบางเครื่องมืออาจเหมาะสมกับสภาพการที่เอื้ออำนวยต่อการสร้างความร่วมมือเครื่องมือแรกก็คือเครื่องมือทางการทูตการทูตคือการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของรัฐอธิปไตยทั้งหลายโดยอาศัยวิธีการเจรจาตกลงกันการเจรจาทางการทูตมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาและยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในยามสันติเป็นการโน้มน้าวพฤติกรรมของรัฐอื่นๆรวมทั้งเพื่อแสวงหาทางออกสำหรับปัญหาความขัดแย้งและเพื่อป้องกันการเกิดสงครามอีกด้วยวิธีปฏิบัติทางการทูตที่สำคัญอย่างน้อย2วิธีที่นักศึกษาควรรู้ก็คือประการแรกการทูตระดับทวิภาคีหรือ bilateral diplomacy ก็คือการเจรจาเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ด้านต่างๆของประเทศในระดับ2ประเทศและการทูตระดับพหุภาคี multilateral diplomacy คือการเจรจาและการสร้างภาคปฏิบัติร่วมกันระหว่างประเทศมากกว่า2ประเทศขึ้นไปเครื่องมือที่2คือเครื่องมือทางการอาหารก็คือการสร้างอิทธิพลเหนือรัฐอื่นๆเพื่อให้รัฐนั้นๆมีพฤติกรรม

ที่สอดคล้องกับที่รัฐหนึ่งปรารถนาด้วยการใช้ความรุนแรงอาวุธและการใช้กำลังเครื่องมือนี้มีจุดประสงค์เพื่อบีบบังคับให้ประเทศที่เป็นเป้าหมายต้องเลิกพฤติกรรมบางอย่างที่ไม่พึงประสงค์และเป็นเครื่องมือที่ไม่จำเป็นต้องนำไปสู่ความรุนแรงและสงครามเสมอไปแต่อาจเกิดได้ในรูปของการป้องปรามหรือ deterrence เช่นการแสดงแสนยานุภาพทางการอาหารเพื่อให้ประเทศอื่นกลัวและไม่กล้าโจมตีเครื่องมือถัดไปก็คือเครื่องมือทางเศรษฐกิจอำนาจทางเศรษฐกิจเป็นอีกเครื่องมือสำคัญที่ทำให้รัฐสามารถใช้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อตนเองในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งเครื่องมือทางเศรษฐกิจที่ใช้โดยส่วนมากก็คือการแทรกแซงทางการค้าหรือ trade sanction ซึ่งแบ่งออกเป็นการแทรกแซงในการค้าเชิงบวกและแง่ลบซึ่งทั้งสองแนวทางก็ล้วนเป็นไปเพื่อโน้มน้าวให้รัฐอื่นๆต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามที่รัฐผู้กระทำการแทรกแซงปรารถนาตัวอย่างของมาตรการแทรกแซงทางการค้ามีหลายตัวด้วยกันเช่นการตั้งกำแพงภาษีอย่างที่เราเห็นในยุคของประธานาธิบดีทรัมป์การสร้างอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีเช่นการสร้างมาตรฐานทางสิ่งแวดล้อมของการผลิตภัณฑ์ต่างๆนอกจากนี้ยังมีการกีดกันทางการค้าหรือรณรงค์ไม่ให้บริโภคสินค้าของบางประเทศมีการจ่ายเงินอุดหนุนหรือ subsidies เพื่ออุดหนุนผู้ผลิตภายในประเทศในการแข่งขันทางการค้ากับต่างประเทศประการสุดท้ายการให้ความช่วยเหลือระหว่างประเทศก็เป็นอีกเครื่องมือทางเศรษฐกิจในการโน้มน้าวให้รัฐอื่นดำเนินการตามที่รัฐหนึ่งปรารถนาเครื่องมือถัดไปก็คือเครื่องมือทางสังคมจิตวิทยาเป็นเครื่องมือในเชิงการสื่อสารที่ใช้เพื่อกำหนดกำกับควบคุมและจัดระเบียบทางความคิดและการรับรู้ของบุคคลองค์กรและประเทศที่เป็นเป้าหมายของการสื่อสารเครื่องมือชนิดนี้มักเกี่ยวกับการโฆษณาชวนเชื่อหรือ propaganda ที่ใช้ควบคู่ไปกับการทำสงครามจิตวิทยา psychological warfare ซึ่งหมายถึงการกระทำอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างผลกระทบต่อสภาพจิตใจความรู้สึกนึกคิดและพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงเครื่องมือชนิดนี้แตกต่างจากเครื่องมือทางการทูตเพราะโฆษณาชวนเชื่อเนี่ยมีกลุ่มเป้าหมายหลักก็คือมวลชนภายในสังคมของอีกประเทศหนึ่งในขณะที่การทูตนั้นเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้นำและผู้บริหารของอีกประเทศหนึ่งและมักใช้สัญลักษณ์ที่จำเป็นหรือโดดเด่นเพื่อให้ได้รับความสนใจจากมวลชนเหล่านั้นตัวอย่างที่เราเห็นได้ในปัจจุบันก็คือในกรณีความขัดแย้งไทยกัมพูชามีการใช้โฆษณาชวนเชื่อมีการใช้ AI สร้างข้อมูลที่ต้องการในการกำหนดรับการรับรู้ในหมู่ประชาชนทั้งสองฝ่าย

ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

สำหรับหน่วยที่14ซึ่งก็เป็นอีกหน่วยหนึ่งที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับโดยหน่วยนี้มีชื่อว่าประเด็นร่วมสมัยและนโยบายต่างประเทศในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเขียนโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชยาทัศน์สุภชลาไสยในเนื้อหาของหน่วยนี้มีอยู่3ตอนด้วยกันตอนแรกก็คือประเด็นร่วมสมัยในความระหว่างประเทศ2นโยบายต่างประเทศความหมายความจำเป็นและ2ทฤษฎีเบื้องต้น3แนวทางการวิเคราะห์นโยบายต่าง

างประเทศซึ่งมี3แนวทางได้แก่แบบคลาสสิกแบบกระแสทางเลือกและการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองภายในและการเมืองระหว่างประเทศสำหรับประวัติศาสตร์องค์ความรู้เกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศนั้น

หรือการเมืองระหว่างประเทศที่มหาวิทยาลัย Aberystwyth ที่แคว้นเวลส์เป็นจุดกำเนิดของวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนั้นถือกำเนิดขึ้นเพื่อศึกษาทำความเข้าใจเหตุผลของการเกิดสงครามและแสวงหาแนวทางในการป้องกันมหันตภัยจากสงครามที่เกิดขึ้นในภูมิภาคยุโรปซึ่งกรณีนั้นก็คือสงครามโลกครั้งที่หนึ่งในทศวรรษ1950เริ่มมีนักวิชาการด้านนโยบายสาธารณะหรือ Public Policy เข้ามาศึกษาประเด็นปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและก็ได้ร่วมสร้างองค์ความรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยเช่นกันซึ่งนักวิชาการกลุ่มนี้ได้เสนอองค์ความรู้ที่มีลักษณะเหมาะกับภาคปฏิบัติเชิงนโยบายที่ได้ผลเป็นรูปธรรมกว่าองค์ความรู้เฉพาะที่นักวิชาการกลุ่มนี้นำเสนอก็คือสิ่งที่เรียกว่านโยบายสาธารณะเพื่อการต่างประเทศหรือ Public Policy for Foreign Relations หรือที่เรียกอย่างกระชับว่านโยบายต่างประเทศ Foreign Policy นั่นเองสำหรับประเด็นร่วมสมัยในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนั้นหมายถึงประเด็นปัญหาเก่าที่ตกค้างมาแต่อดีตควบคู่กับการเกิดขึ้นของประเด็นใหม่ที่ทับถมกันเข้ามาซึ่งในเนื้อหาของหน่วยนี้มีขอบเขตอยู่4ประเด็นด้วยกันได้แก่ประเด็นแรกความมั่นคงมนุษย์หรือ human security เราจะเห็นได้ว่าคำว่าความมั่นคงมนุษย์ได้รับการใช้แพร่หลายกันในช่วง 10-20 ปีมานี้ซึ่งสาระสำคัญก็คือการหันมาให้ความสำคัญกับมนุษย์ในฐานะที่เป็นแกนกลางของการเข้าใจปัญหาความมั่นคงความมั่นคงมนุษย์เป็นมโนทัศน์ที่เปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการเข้าใจความมั่นคงจากแนวการศึกษาความมั่นคงแบบดั้งเดิมที่มีรัฐเป็นศูนย์กลางและเน้นผลประโยชน์ของชนชั้นนำทางการเมืองและกลุ่มทุนที่ผูกติดกับอำนาจรัฐย้ายมาสู่กระบวนทัศน์ความมั่นคงมนุษย์ที่มีมนุษย์เป็นศูนย์กลางแนวคิดนี้ตั้งคำถามกับวิธีคิดเรื่องผลประโยชน์แห่งชาติหรือ national interest ที่มักไม่สอดคล้องกับการนำมาซึ่งความมั่นคงมนุษย์แนวคิดนี้ทำให้ปัญหาความมั่นคงได้ขยายไปครอบคลุมปัญหาต่างๆเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์อย่างกว้างขวางไม่ว่าจะเป็นอาหารสภาพอากาศโรคระบาดการไร้ที่อยู่อาศัยการว่างงานการกินดีอยู่ดีเป็นต้นซึ่งแนวคิดความมั่นคงมนุษย์นั้นได้รับอิทธิพลจากนักคิดคนสำคัญอย่างแบรี่บูซานแห่งสำนักโคเปนฮาเกนประเด็นใหญ่ที่2ก็คือการแทรกแซงและการละเมิดอำนาจอธิปไตยแนวคิดอำนาจอธิปไตยหรือ sovereignty หมายถึงอำนาจสูงสุดหรืออำนาจอันชอบธรรมในการปกครองที่เกิดขึ้นในดินแดนหนึ่งๆที่มีขอบเขตชัดเจนและแยกตัวออกมาจากดินแดนอื่นๆซึ่งแนวคิดนี้อาจจะกล่าวได้ว่าเกิดมาตั้งแต่ในสนธิสัญญาเวสต์ฟาเลียปี1648โดยรัฐที่มีอำนาจอธิปไตยก็จะหมายถึงรัฐที่ปราศจากการควบคุมและกดดันจากอำนาจรัฐภายนอกรัฐจึงเป็นตัวแสดงที่มีความสำคัญสูงสุดทางการเมืองและอยู่ในฐานะองค์อธิปัตย์ในการเข้าใจแนวคิดเรื่องอำนาจอธิปไตยนั้นมีความซับซ้อนอยู่บางประการที่ควรใส่ใจประการแรกเราอาจจะกล่าวได้ว่ามีการแบ่งออกเป็นอำนาจอธิปไตยภายในซึ่งก็คืออำนาจเด็ดขาดเหนือตัวแสดงต่างๆภายในรัฐและอำนาจอธิปไตยภายนอกซึ่งก็คือเสรีภาพในการตัดสินใจในการดำเนินการระหว่างประเทศของรัฐหนึ่งๆประเด็นเรื่องการแทรกแซงและการละเมิดอำนาจอธิปไตยหลักการเคารพอำนาจอธิปไตยอันเป็นหลักการพื้นฐานในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนั้นในสภาพจริงแล้วทางภูมิรัฐศาสตร์โลกนั้นเราจะเห็นได้ว่ามีรัฐขนาดเล็กซึ่งมีอำนาจต่อรองต่ำมักเผชิญกับการถูกการละเมิดอำนาจอธิปไตยโดยรัฐอื่นๆเราจะเห็นได้จากกรณีความขัดแย้งไทยกัมพูชาที่
ครั้นเมื่อ

ธานาธิบดีทรัมป์ยืนยันว่าไทยและกัมพูชาจำเป็นต้องหยุดยิงไทยก็สูญสิ้นอำนาจอธิปไตยในการกำหนดนโยบายต่างประเทศเนื่องจากถูกแรงกดดันจากมหาอำนาจในแง่นี้แล้วหลักอำนาจอธิปไตยจึงไม่ได้มีความเคร่งครัดในความหมายดั้งเดิมปัญหาการแทรกแซงและการละเมิดอำนาจอธิปไตยนี้เป็นปัญหาที่สืบเนื่องมาอย่างยาวนานเรื้อรังดังจะเห็นได้ตั้งแต่ปฏิบัติการบุกรุกอิรักในปี2003โดยประธานาธิบดีบุชและการผนวกแคว้นไครเมียของยูเครนโดยรัสเซียซึ่งดำเนินมาตั้งแต่ปี2014และเรื่อยมาจนถึงการรุกรานยูเครนระลอกใหม่โดยรัสเซียตั้งแต่ปี2022เราจะเห็นได้ว่าแม้ว่าในระเบียบระหว่างประเทศนั้นจะยึดถือหลักอำนาจอธิปไตยเหนือดินแดนก็ตามแต่ประเทศมหาอำนาจอย่างกรณีของรัสเซียบุกรุกยูเครนนั้นก็ไม่ได้สนใจหลักการนี้เลยกลับใช้ความเหนือกว่าทางกำลังทหารรุกคืบยึดครองดินแดนที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของยูเครนไปและใช้หลักผู้เข้มแข็งเป็นผู้ตัดสินว่าใครคือผู้ถูกต้องแทนหลักกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งในกรณีของความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียยูเครนหรือสงครามยูเครนนั้นอีกสิ่งหนึ่งที่เราพึงเห็นได้ก็คือความอ่อนแอของระเบียบระหว่างประเทศซึ่งได้รับการลดทอนคุณค่าลงหลายๆประเทศไม่ได้ให้ความสำคัญกับการเคารพหลักอำนาจอธิปไตยเหนือดินแดงไม่ว่าจะเป็นกรณีของการรุกรานยูเครนของรัสเซียหรือกรณีที่อิสราเอลนั้นทำการยึดครองดินแดนของผู้คนปาเลสไตน์ไม่ว่าจะเป็นในเขตเวสต์แบงก์หรือสิ่งที่อิสราเอลกระทำกับกาซาประเด็นที่3สิ่งแวดล้อมและมนุษยสมัยมนุษยสมัยหรือ Anthropocene คือการประกาศถึงประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติที่มีบทบาทโดดเด่นเหนือกว่าสิ่งมีชีวิตอื่นๆอาจจะนับว่าเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่การเกิดขึ้นของเครื่องจักรไอน้ำที่นำมาซึ่งการปฏิวัติอุตสาหกรรมในศตวรรษที่18และ19แนวคิด Anthropocene นี้ถูกเสนอขึ้นตั้งแต่ปี2000โดย Crutzen และ Stormerแต่ไม่ได้รับความสนใจนักเนื่องจากถูกบดบังด้วยปัญหาก่อนก่อการร้ายและเริ่มกลับมาได้รับความสนใจมากขึ้นเมื่อหลายประเทศทั่วโลกเริ่มตระหนักถึงวิกฤตจากการเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติการพัฒนาอุตสาหกรรมของมนุษย์นั้นส่งผลกระทบต่อระบบของบรรยากาศโลกโดยรวมทำให้บรรยากาศโลกที่เคยดำรงอยู่อย่างสมดุลหยุดชะงักหรือที่เราเรียกกันว่าสภาวะ disruption ซึ่งนำมาซึ่งปรากฏการณ์ความสูญเสียต่างๆในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์มนุษยชาติได้แก่การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอย่างรุนแรงการสูญเสียซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพมลภาวะทางพื้นดินทะเลและอากาศและการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติเป็นต้นการตระหนักในภัยคุกคามจากธรรมชาติอันเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ผ่านแนวคิดมนุษยสมัยนั้นนับได้ว่าเป็นการเกิดขึ้นของจิตสำนึกโลกที่ทำให้รัฐต่างๆและผู้คนทั่วโลกหันมาให้ความสำคัญกับปมปัญหาสิ่งแวดล้อมและแสวงหาแนวทางรับมือกับวิกฤตความท้าทายที่ท้าทายต่อการดำรงอยู่ของมนุษยชาติดังกล่าวประเด็นที่4สุขภาพโลกหรือ global health ประเด็นปัญหาสุขภาพโลกเริ่มกลายมาเป็นที่สนใจมากขึ้นโดยเฉพาะหลังการเกิดขึ้นของสถานการณ์แพร่ระบาดระดับโลกของโควิด-19 ซึ่งก่อตัวขึ้นในเดือนธันวาคมปี2019ที่นครอู่ฮั่นมณฑลหูเป่ยประเทศจีนการแพร่ระบาดของโควิด-19 ไม่เพียงแต่กระทบต่อสุขภาพและชีวิตของผู้คนจำนวนมากหากแต่ยังกระทบต่อวิถีการดำรงอยู่ของมนุษย์ในระดับโลกรัฐต่างๆใช้มาตรการกักตัวประชาชนนำมาซึ่งการลดลงของกิจกรรมทางเศรษฐกิจส่งผลให้เกิดการชะงักงานของห่วงโซ่อุ

ประทานโลกและเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในระดับโลกโครงการความริเริ่มด้านนโยบายต่างประเทศและสุขภาพโลกหรือ Foreign Policy and Global Health Initiative เกิดขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคมปี2006โดย7ประเทศภาคีซึ่งก่อความริเริ่มด้านนโยบายดังกล่าวเพื่อต่อสู้กับโรคระบาดร่วมกันเช่นโรคซาร์สและไข้หวัดนกสุขภาพโลกเป็นประเด็นที่สัมพันธ์กับการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของรัฐอธิปไตยโดยพิจารณาได้ผ่านแง่มุมของความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพและการช่วยเหลือระหว่างประเทศซึ่งเป็นที่มาของการทูตสุขภาพหรือ Health Diplomacy การดำเนินการให้ความช่วยเหลือระหว่างประเทศในเชิงสุขภาพโลกมี2ระดับด้วยกันได้แก่1. ระดับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแสดงที่เป็นรัฐต่อตัวแสดงที่เป็นรัฐหรือ state to state actors 2. ระดับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐต่อตัวแสดงที่เป็นรัฐตอนที่2นโยบายต่างประเทศความหมายความจำเป็นและ2ทฤษฎีเบื้องต้นนโยบายต่างประเทศหรือ foreign policy หมายถึงการประกาศจุดยืนและท่าทีของรัฐอธิปไตยหนึ่งโดยปราศจากการครอบงำและบีบบังคับโดยรัฐอื่นๆในชุมชนการเมืองระหว่างประเทศในการประกาศจุดยืนนั้นรัฐต่างๆคือองค์อธิปัตย์ที่มีเอกเทศหรือมีอิสรภาพในการตัดสินใจบนหลักแห่งเหตุผลเพื่อทำรงรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติหรือ national interest รัฐต้องทำหน้าที่ในการแถลงวัตถุประสงค์ของรัฐในรูปแบบของการแสดงวิสัยทัศน์อันแน่วแน่แนวทางอันชัดเจนยุทธศาสตร์ที่เป็นไปได้เชิงรูปธรรมควบคู่กับการระบุพันธกิจและภารกิจอย่างชัดเจนเพื่อให้รัฐอธิปไตยอื่นๆรับรู้และเข้าใจจุดยืนของรัฐอย่างทั่วถึงกันโดยมีตัวแทนรัฐบาลทำหน้าที่เป็นตัวแสดงสำคัญในการขับเคลื่อนและเป็นผู้สร้างให้จุดยืนวิสัยทัศน์พันธกิจและภารกิจที่ตั้งไว้สำเร็จผลได้เพื่อการบรรลุผลดังกล่าวรัฐอาจเปิดโอกาสให้ตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐเช่นภาคประชาสังคมอาสาสมัครและอื่นๆเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนจุดยืนและวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ในพันธกิจของรัฐอธิปไตยได้อีกด้วยสำหรับความจำเป็นของการสถาปนาทฤษฎีนโยบายต่างประเทศในแวดวงวิชาการ IR หรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนั้นเมื่อมีความสลับซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะมีเรื่องของการมีรัฐก่อตัวขึ้นมาใหม่หรือมีตัวแสดงระหว่างประเทศที่หลากหลายมากขึ้นการทำความเข้าใจปรากฏการณ์ผ่านทฤษฎีนโยบายต่างประเทศนั้นทำให้ง่ายต่อการเข้าถึงองค์ความรู้มากขึ้นอย่างไรก็ตามเนื่องจากทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนั้นค่อนข้างซับซ้อนและมีความเป็นนามธรรมสูงจึงอาจจะไม่เอื้อประโยชน์ต่อนักวิชาการด้านนโยบายต่างประเทศที่เป็นนักปฏิบัติมากนักนักวิชาการด้านนโยบายต่างประเทศจึงต้องสร้างองค์ความรู้เชิงทฤษฎีขึ้นมาเป็นการเฉพาะโดยมีโจทย์หลัก2ประการด้วยกันประการแรกนับตั้งแต่ทศวรรษ1940เป็นต้นมาภายใต้บริบทสงครามเย็นซึ่งนำไปสู่ปัญหาต่างๆเช่นสงครามและการแข่งขันเชิงภูมิรัฐศาสตร์นักวิชาการด้านนโยบายต่างประเทศต้องพยายามสร้างแนวทางการวิเคราะห์และทฤษฎีเพื่อทำความเข้าใจความซับซ้อนของประเด็นเหล่านี้อย่างเป็นระบบและมีความเป็นวิชาการประการที่2ทฤษฎีของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนั้นส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นนามธรรมสูงนักวิชาการนโยบายต่างประเทศจึงจำเป็นต้องพัฒนาทฤษฎีที่เอื้อต่อการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นสำหรับความจำเป็นของการสถาปนาทฤษฎีนโยบายต่างประเทศเรื่องถัดมานั้นการดำเนินนโยบายขออภัยนะครับการดำเนินของทฤษฎีนโยบายระหว่างประเทศสัมพันธ์กับการศึกษารัฐศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาในช่วงทศวรรษ1930ถึง1940ของสำนักคิดหลัก2สำนักคิดด้วยกันได้แก่สำนักพฤติกรรมศาสตร์หรือ behavioral

Pluralism ซึ่งมองว่าการตัดสินใจภายในสถานการณ์ต่างๆของมนุษย์นั้นแตกต่างกันไปพฤติกรรมของมนุษย์นั้นสามารถบันทึกและเก็บข้อมูลในรูปของสถิติที่มีความเป็นวิทยาศาสตร์ได้โดยมองว่าการกระทําของคนเปลี่ยนไปตามสถานการณ์สำนักฐานนั้นก็คือสำนักปฏิบัตินิยมหรือ Pragmatism สำนักนี้พยายามแสวงหารูปแบบของการกระทําของมนุษย์ที่ตายตัวกว่าโดยขบคิดในลักษณะที่เน้นมนุษย์นำหน้าสถานการณ์เพื่อหารูปแบบการกระทำที่ชัดเจนและเหมาะสมกับทุกสถานการณ์ความคิดของนักปฏิบัตินิยมมีความสำคัญต่อการศึกษานโยบายต่างประเทศเนื่องจากการศึกษานโยบายต่างประเทศมุ่งหาชุดการปฏิบัติที่ชัดเจนที่ใช้กำหนดทิศทางของนโยบายต่างประเทศได้อย่างไม่สับสนเจมส์โรสนอลนักวิชาการด้านนโยบายต่างประเทศคนสำคัญก็ได้รับอิทธิพลจากสายปฏิบัตินิยมเช่นกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตัดสินใจในเชิงนโยบายอย่างมีเหตุมีผลภาวะผู้นำจิตวิทยาการเมืองสำหรับตอนที่3เราจะมาดูถึงแนวทางการวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศซึ่งมีหลากหลายแนวทางด้วยกันแนวทางแรกก็คือแนวทางการวิเคราะห์แบบคลาสสิกClassical Foreign Policy Analysis หรือกระแสหลักซึ่งถือกำเนิดและมีพัฒนาการมาตั้งแต่ช่วงทศวรรษ1950โดยมีนักวิชาการคนสำคัญเช่นเจมส์โรสนอลริชาร์ดสไนเดอร์และเบอร์ตันซาปินไมเคิลเบรชเตอร์และเออร์วิงยานิสเป็นต้นแนวทางการวิเคราะห์แบบคลาสสิกหรือกระแสหลักเนี่ยอาจจะจำแนกได้ออกเป็น3รุ่นด้วยกันในหมู่นักวิชาการรุ่นบุกเบิกซึ่งเป็นรุ่นที่1นั้นได้แก่ช่วงคริสต์ศตวรรษ1954ถึง1973ซึ่งจะเน้นความสำคัญในเรื่องกระบวนการตัดสินใจความเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยการเมืองภายในและปัจจัยการเมืองภายนอกรวมถึงเงื่อนไขแวดล้อมด้านจิตวิทยานักวิชาการกลุ่มนี้เริ่มการจำแนกระดับการวิเคราะห์เป็น3ระดับได้แก่ระดับปัจเจกระดับสังคมและระดับนานาชาติสำหรับนักวิชาการรุ่นที่2นั้นจะมีช่วงเวลาก็คือปี1974ถึง1993นักวิชาการกลุ่มนี้จะให้ความสำคัญในเรื่องของการตัดสินใจผ่านระบบราชการพฤติกรรมเปรียบเทียบปัจจัยทางจิตวิทยาสภาพแวดล้อมทางสังคมและคุณสมบัติของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานโยบายต่างประเทศสำหรับนักวิชาการรุ่นที่3จะอยู่ในช่วงทศวรรษ1993มาจนถึงปัจจุบันนักวิชาการกลุ่มนี้ตระหนักว่าบริบทโลกหลังสงครามเย็นอย่างกระแสโลกาภิวัตน์นั้นมีผลกระทบต่อโลกภายในซึ่งมีส่วนสำคัญต่อการรับรู้อารมณ์แรงจูงใจและการตัดสินใจของผู้นำรัฐอธิปไตยนักวิชาการกลุ่มนี้ให้ความสำคัญกับพฤติกรรมศาสตร์เหตุผลในการตัดสินใจและมิติด้านสังคมจิตวิทยาหากบูรณาการแนวทางการวิเคราะห์ของนักวิชาการทั้ง3รุ่นแล้วจะพบว่ามีภาพรวมในแนวทางการวิเคราะห์โดยเป็นการมุ่งพิจารณาปัจจัย6ปัจจัยด้วยกันปัจจัยแรกสถานการณ์การเมืองโลกหรือ current affairs in world politics เป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาก่อนตัดสินใจกำหนดนโยบายต่างประเทศปัจจัยที่2บุคลิกภาพและการรับรู้สถานการณ์โลกของผู้นำรัฐ personalities of state leaders ภูมิหลังและประวัติความเป็นมาความสัมพันธ์ส่วนตัวของผู้นำนั้นเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการนโยบายต่างประเทศเช่นกันปัจจัยที่3การตัดสินใจแบบกลุ่ม group decision making การตัดสินใจแบบกลุ่มเป็นเรื่องของวัฒนธรรมการเมืองว่าตัดสินใจแบบใดบ้างเช่นกลุ่มเล็กกลุ่มขนาดกลางหรือกลุ่มขนาดใหญ่ซึ่งการตัดสินใจในแต่ละขนาดนั้นจะส่งผลต่อการกำหนดหน้าตาของนโยบายต่างประเทศอย่างมีนัยสำคัญปัจจัยที่4ระบบราชการหรือ bureaucratic systems มาตรฐานของ

ระบบราชการของแต่ละประเทศนั้นจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินนโยบายต่างประเทศปัจจัยที่5ขีดความสามารถของรัฐหรือ state capacities มีหลายปัจจัยด้วยกันเช่นปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์และความสามารถทางเศรษฐกิจซึ่งความสามารถเหล่านี้ของรัฐนั้นจะส่งผลต่อความเป็นไปได้ในการกำหนดนโยบายต่างประเทศที่มีผลสัมฤทธิ์ปัจจัยที่6วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของรัฐหรือ national cultures and identities วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของรัฐนั้นก็คือชุดคุณค่าและลักษณะทางวัฒนธรรมเฉพาะของแต่ละรัฐที่ต่างก็ส่งผลต่อการกำหนดแนวนโยบายต่างประเทศด้วยดังจะเห็นได้เช่นกรณีที่บางประเทศนั้นมีแนวนโยบายที่เน้นในการปกป้องความหลากหลายทางวัฒนธรรมหรือสำหรับบางรัฐนั้นก็มีแนวนโยบายที่ยึดหลักทางศาสนาเป็นสำคัญแนวทางการวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศถัดไปก็คือแนวทางการวิเคราะห์แบบกระแสทางเลือกหรือ Alternative Foreign Policy Analysisซึ่งก่อตัวและพัฒนาขึ้นตั้งแต่ช่วงทศวรรษ1980แนวทางการวิเคราะห์แนวนี้พยายามก้าวข้ามข้อจำกัดของแนวการวิเคราะห์แบบกระแสหลักด้วยการให้ความสำคัญกับตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐมากขึ้นโดยเน้นทฤษฎีที่เป็นนามธรรมมากขึ้นและมุ่งเน้นให้รัฐต้องคิดถึงมิติต่างๆอย่างรอบด้านยิ่งขึ้นแนวทางการวิเคราะห์แบบกระแสทางเลือกนั้นมีลักษณะสำคัญ4ประการด้วยกันประการแรกคือปรับใช้ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เป็นนามธรรมมากขึ้นเช่นสำนักอังกฤษสำนักประกอบสร้างนิยมและหลังโครงสร้างนิยมทำให้ได้แนวทางการวิเคราะห์ที่มีลักษณะวิพากษ์มุ่งทำความเข้าใจปรากฏการณ์ระหว่างประเทศผ่านทฤษฎีนามธรรมและลดความสำคัญของการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกรณีศึกษาลงประการที่2แนวทางนี้ตระหนักและยอมรับว่านโยบายต่างประเทศไม่ได้จำกัดอยู่ที่ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐต่อรัฐเท่านั้นแล้วก็หันมาใส่ใจต่อตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐในฐานะที่เป็นพลังและเป็นตัวแสดงที่ส่งผลต่อการเมืองระหว่างประเทศในภูมิภาคต่างๆ 3. ให้ความสำคัญกับโลกทัศน์ของตัวแสดงที่เป็นรัฐและตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐสนใจศึกษาความคิดความรู้ทัศนคติและวัฒกรรมของตัวแสดงทั้งสองประเทศตระหนักถึงความสัมพันธ์ของโลกทัศน์และพฤติกรรมของตัวแสดงต่างๆเหล่านี้ประการที่4แนวทางนี้เชื่อว่าการกระทำของตัวแสดงทั้งที่เป็นรัฐและไม่ใช่รัฐสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและภาคกระทำหรือเอเจนซี่กล่าวคือตระหนักถึงอิทธิพลของโครงสร้างอย่างเช่นกฎหมายวัฒนธรรมและการเมืองที่มีผลต่อการก่อรูปพฤติกรรมของตัวแสดงต่างๆแนวทางสุดท้ายคือทฤษฎีเชื่อมโยงความสัมพันธ์ linkage theory ทฤษฎีนี้มองว่าเป็นการศึกษาการเมืองภายในและการเมืองระหว่างประเทศโดยศึกษาความสัมพันธ์ทั้งสองปัจจัยโดยจะวิเคราะห์พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเชิงการเมืองภายในและปัจจัยเชิงการเมืองระหว่างประเทศซึ่งแนวทางนี้สามารถจำแนกความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทั้งคู่ได้ออกเป็นสองทิศทางด้วยกันทิศทางแรกปัจจัยการเมืองภายในส่งผลต่อการดำเนินนโยบายต่างประเทศของรัฐกล่าวคือปัจจัยการเมืองภายในเช่นขีดความสามารถทางการอาหารและเศรษฐกิจภาวะผู้นำระบอบการเมืองอุดมการณ์ค่านิยมและเทคโนโลยีถ้าหากเราสามารถระบุถึงปัจจัยการเมืองภายในได้ก็จะช่วยให้สามารถกำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น 2. ปัจจัยการเมืองระหว่างประเทศส่งผลต่อการดำเนินนโยบายต่างประเทศของรัฐจะเป็นการให้ความสำคัญกับปัจจัยการเมืองระหว่างประเทศอย่างเช่นความมั่นคงมนุษย์การแทรกแซงและการละเมิดอำนาจอธิปไตยของรัฐสิ่งแวดล้อมและมนุษยสมัยและสุขภาพโลกหากเราใส่ใจหรือทำความเข้าใจปัจจัยการเมืองระหว่างประเทศหรือบรรยากาศการเมืองโลกก็จะช่วยให้เราสามารถกำหนด
นโยบายระหว่างประเทศได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้นเช่นกัน

0: วัสดีครับนักศึกษาตอนนี้จะเป็นตอนที่สำคัญอีกตอนหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างนวัตกรรมทางการสื่อสารซึ่งนักศึกษาจะได้เรียนรู้ว่ากระบวนการนั้นมีขั้นตอนอย่างไรบ้างก่อนจะไปเริ่มขั้นตอนมาทำความเข้าใจกันก่อนนะครับว่านวัตกรรมการสื่อสารนั้นมีอะไรบ้างนวัตกรรมการสื่อสารประการแรกครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับแนวคิดการสื่อสารใหม่ๆที่ถูกนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการสื่อสารให้มันดีขึ้นแนวคิดใหม่ๆเหล่านี้จะเสริมสร้างทำให้เกิดประสิทธิผลประสิทธิภาพในการทำงานนอกจากแนวคิดใหม่แล้วประการที่2 อาจจะมีกระบวนการสื่อสารใหม่มีลำดับมีขั้นตอนที่สามารถทำให้ผลงานการสื่อสารนั้นมีประสิทธิผลผู้รับสารรับสารไปแล้วก่อให้เกิดความเข้าใจก่อให้เกิดความร่วมมือก่อให้เกิดพฤติกรรมตามที่ผู้ส่งสารกำหนดเป้าหมายนั่นคือกระบวนการที่เป็นกระบวนการใหม่เราก็นับว่าเป็นนวัตกรรมการสื่อสารด้วยเช่นเดียวกันประการที่3นวัตกรรมการสื่อสารในประเภทของสิ่งประดิษฐ์ใหม่ซึ่งอาจจะประดิษฐ์เกิดขึ้นมาอาจจะเป็นเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆใหม่ๆที่นำไปใช้ทางการสื่อสารแล้วการสื่อสารก็จะนำไปสู่ผลตามบรรลุผลตามเป้าหมายของการสื่อสารนั่นเองด้านการสื่อสารเนี่ยจะสามารถที่จะเอาไปใช้ในการทำงานนะครับปรับปรุงงานพัฒนางานเสริมสร้างทำให้ระบบการสื่อสารนั้นดีขึ้นจริงๆแล้วถ้าบอกว่าผลต้องการเนี่ยคือต้องการประสิทธิภาพและประสิทธิผลประสิทธิภาพคือบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ประสิทธิผลก็คือทำให้ผลการสื่อสารที่เราคาดหวังนั้นเขาเรียกว่าประสบความสำเร็จผู้รับสารได้สารตามที่ต้องการผู้รับสารได้นำสารไปบอกต่อผู้รับสารนำสารไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในชีวิตทั้งหมดนี้อยู่ในขอบข่ายของนวัตกรรมการสื่อสารที่มีทั้งแนวคิดมีทั้งกระบวนการและสิ่งประดิษฐ์จึงจะเรียกว่านวัตกรรมดังนั้นนวัตกรรมการสื่อสารเนี่ยเวลาจะสร้างเวลาจะพัฒนาทำให้เกิดนวัตกรรมการสื่อสารนี้จะทำอย่างไรเรามาดูแนวทางหรือแนวคิดหรือหลักการหรือกระบวนการที่ส่งเสริมทำให้เกิดนวัตกรรมนั้นมีอะไรบ้างเรามาดูรายละเอียดกันนะครับว่าการนำนวัตกรรมที่ไปใช้ในการทำงานนะครับมันมีเยอะมากมายครับใช้ในการรณรงค์หาเสียงการเลือกตั้งใช้สร้างความนิยมทางการเมืองสามารถประยุกต์ใช้ในการสร้างความนิยมของบุคคลสร้างความนิยมขององค์กรสร้างความนิยมของสินค้าสร้างความนิยมของบริการหรือสร้างแบรนด์นะสร้างกิจการทำให้เกิดความเชื่อถือไว้วางใจซึ่งอาจจะเป็นแบรนด์บุคคลแบรนด์สินค้าหรือจะเป็นแบรนด์องค์กรอันนี้ก็คือการสื่อสารที่เป็นในเชิงนวัตกรรมที่จะไปประยุกต์หรือสร้างภาพลักษณ์ทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นภาพที่เกิดการพบเห็นความประทับใจทั้งตัวบุคคลทั้งหน่วยงานภาพลักษณ์สินค้าภาพลักษณ์บริการซึ่งภาพลักษณ์เหล่านี้จะมีผลต่อการตัดสินใจของผู้รับสารนั่นเองหรือจะสร้างบารมีนะจะสร้างบารมีคนนับหน้าถือตาจะมีบทบาทสำคัญอย่างมากนะการสื่อสารนวัตกรรมก็ไปเป็นส่วนที่จะทำให้เสริมสร้างในเรื่องของบารมีหรือบริหารจัดการองค์กรในการจัดองค์การองค์กรเนี่ยมีตั้งแต่เรื่องนโยบายนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติการสร้างวัฒนธรรมองค์กรการสื่อสารภายในการสื่อสารภายนอกการสื่อสารกับพนักงานการสื่อสารเพื่อจัดการบุคคลการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการทำงานหรือการสื่อสารเพื่อช่วยในการทำงานร่วมกันเป็นทีมหรือการสื่อสารในยุคใหม่สมัยใหม่ที่ทำให้ทุกคนนั้นเป็นนักประชาสัมพันธ์นักสื่อสารองค์กรที่ดีดังนั้นนวัตกรรมนี้จะถูกปรับใช้นิติกาจารย์เป็นยกตัวอย่างนะครับว่าเนี่ยบริหารจัดการองค์กรสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยสามารถนำนวัตกรรมไปใช้ได้หรือจะเจาะลึกลงไปนะครับคือนำนวัตกรรมการสื่อสารในเรื่องนโยบายในเรื่องผลงานในเรื่องของการสื่อสารภายในองค์กรการสื่อสารภายนอกองค์กรทำให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกันซึ่งเดิมอาจจะเรียกว่าการประชาสัมพันธ์ในการสื่อสารในภาวะวิกฤตเมื่อเกิดวิกฤตในองค์กรเกิดวิกฤตในเรื่องใดเรื่องหนึ่งการสื่อสารนั้นจะนำนวัตกรรมการสื่อสารในภาวะวิกฤตนี้ไปใช้ซึ่งปัจจุบันนี้ถ้าเกิดว่ามีนวัตกรรมการสื่อสารที่ไปจับอยู่ในเรื่องวิกฤตเราก็สามารถเฝ้าระวังการเกิดวิกฤตต่างๆได้เช่นจะเกิดวิกฤตทางการใช้โซเชียลมีเดียสร้างภาพลักษณ์เชิงลบให้กับกิจการแต่ถ้ากิจการเราไม่มีตัวนวัตกรรมคอยเฝ้าระวัง ที่ติดตามว่าสังคมก็คุยอะไรกันในขณะนี้หรือเขาถล่มเราไปขนาดไหนแล้วหรือทางการเมืองก็บอกว่าถล่มฝ่ายตรงข้ามกันไปภายในราบเป็นหน้ากลองไปในคืนเดียวถ้าเราไม่มีตัวเครื่องมือที่เป็นนวัตกรรมคอยจับของโซเชียลมีเดียเราก็อาจจะตามไม่ทันดังนั้นนวัตกรรมถูกสร้างขึ้นเพื่อให้คอยเฝ้าระวังติดตามในภาวะปัจจุบันในภาวะวิกฤตในสิ่งที่ต่างๆที่เกิดขึ้นความเป็นไปขององค์กรบางครั้งก็มีการบ่นเกี่ยวกับสินค้าของเราในภายในวันเดียวธุรกิจอาจจะพังเลยพินาศเลยได้แต่ถ้าเรามีเครื่องมือที่เป็นนวัตกรรมคอยเฝ้าระวังคอยกวาดข้อมูลในโซเชียลมีเดียว่าสังคมเขาเมนชั่นถึงเรื่องนี้ยังไงสังคมเขาคอมเมนต์ในเรื่องนี้ยังไงก็สามารถรู้แล้วก็ติดตามแล้วก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้ข้อมูลให้ข้อเท็จจริงให้รายละเอียดให้แฟกชีตต่างๆที่เกี่ยวข้องมิฉะนั้นเราอาจจะกลายเป็นตกเป็นชำเลยภายในข้ามคืนดังนั้นการสื่อสารในภาวะวิกฤตก็ถือว่าต้องใช้นวัตกรรมด้วยเช่นเดียวกันการสื่อสารเพื่อเผยแพร่ความรู้การเผยแพร่ความรู้ทำยังไงในความรู้ยุคใหม่สมัยใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ในยุคดิจิทัลเนี่ยให้มันเข้าถึงสามารถเอาความรู้ไปใช้ได้การสื่อสารในงานนิติบัญญัติอ้าวบางทีส.ส.สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่ในการร่างกฎหมายจะสื่อสารยังไงจะมีนวัตกรรมแบบไหนจะทำให้การอภิปรายในสภานี่โอ้โหน่าสนใจมีการนำนวัตกรรมเข้าไปใช้ด้วยแล้วก็อาจจะเป็นการสื่อสารเชิงประเด็นที่เอานวัตกรรมไปใช้เพื่อการท่องเที่ยวเพื่อกีฬาเพื่อสร้างวัฒนธรรมการสื่อสารซอฟต์พาวเวอร์การสื่อสารที่จะสร้างภาพลักษณ์ของจังหวัดต่างๆเหล่านี้ที่เกี่ยวข้องนะครับอันนี้ก็เรามองในเชิงประเด็นนักศึกษาคงจะได้เรียนภาพรวมของการนำนวัตกรรมไปใช้ละคราวนี้เรามาดูกันว่ากระบวนการในการสร้างนวัตกรรมเนี่ยเราจะสร้างกันอย่างไรเอาหลักการง่ายๆเรามีอยู่4ขั้นบันไดเรียงไปตามลำดับเลยนะครับ4ขั้นใน4ขั้นที่จะเรียงกันไปเนี่ยครับคือขั้นแรกก็คือถ้าจะทำอะไรก็เข้าใจปัญหาเสร็จแล้วก็กำหนดปัญหาสร้างแนวคิดขึ้นมาจากแนวคิดสู่การสร้างต้นแบบและนำต้นแบบไปทดสอบบันได5ขั้นนี้เดี๋ยวอาจารย์จะขยายแล้วก็อธิบายเพื่อเสริมเพิ่มเติมให้นักศึกษานี่ได้รับรู้และได้เข้าใจที่ชัดแจ้งเพิ่มขึ้นอีกมาดูครับเรื่อง5เรื่องบันได5ขั้นที่เขาเรียกว่า Design Thinking Process เรื่องที่1 นะครับสิ่งที่ต่างๆเหล่านี้ที่เป็นกระบวนการจะถูกไล่เลียงกันไปนะครับเข้าใจปัญหาเป็นอย่างไรเริ่มต้นจากการศึกษาความเข้าใจที่เป็นปัญหาที่เราจะต้องแก้ไขต้องสำรวจครับต้องเข้าใจประสบการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผู้รับสารครับเข้าใจความต้องการเข้าใจความเป็นไปได้ของผู้ใช้งานว่าถ้าผู้ใช้งานการสื่อสารแล้วเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นจะเกิดความพึงพอใจไหมจะเกิดทำให้เกิดรับรู้ข้อมูลข่าวสารเต็มรูปแบบไหมนี่คือขั้นแรกครับมาดูขั้นที่2ครับเป็นขั้นของการกำหนดปัญหาปัญหาเข้าใจไม่ชัดปัญหาไม่รู้ปัญหาไม่ได้มีโอกาสมีช่องทางในการรับรู้หรือรับรู้ไปแล้วรับรู้ผิดอันนี้เราต้องกำหนดปัญหานะครับปัญหาเหล่านี้จะถูกแก้ไขเพราะถ้าเราไม่รู้ปัญหาก็แก้ไม่ถูกที่คันอันนี้คือสำคัญเราต้องรู้ขอบเขตของปัญหานั้นแล้วเราจะดูว่าความสำคัญของปัญหาเนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนเพียงใดจากนั้นการเกิดความคิดเนี่ยเป็นขั้นของการเสนอแนวคิดหรือคำตอบเพื่อไปแก้ปัญหาต่างๆเหล่านั้นว่าเราจะแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านั้นอย่างไรและสุดท้ายเราต้องสร้างต้นแบบขึ้นมานะครับนะสร้างต้นแบบโปรโตไทป์เมื่อได้ต้นแบบของการสื่อสารหรือผลิตภัณฑ์ที่เราจะทำเราก็จะดูว่าเราจะสื่อสารอย่างไรมีกระบวนการมีวิธีอย่างไรเราเอาวิธีการเหล่านั้นไปทดสอบก่อนในภาคสนามครับเมื่อเราทดสอบในภาคสนามเราก็จะรู้ว่าเราต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทำให้มันดีขึ้นตรงไหนหรือยังคงไว้อันนี้ดีแล้วอันนี้ยังไม่ดีอันนี้ดีมากขึ้นอันนี้ดีมากที่สุดแล้วแล้วเราก็จะได้ต้นแบบที่ผ่านการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและถูกนำไปใช้ในการพัฒนาสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ Design Thinking คือเข้าใจปัญหากำหนดปัญหาสร้างแนวคิดสร้างต้นแบบและสร้างการทดสอบเพื่อนำไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญข้อคิดอาจารย์ก่อนจะจบก็อยากจะฝากว่านวัตกรรมสำคัญการคิดและพัฒนาสำคัญกว่าการใช้งานที่ได้ผลสำคัญที่สุดสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับนักศึกษา
0: อีกตอนหนึ่งที่มีบทบาทและมีความสำคัญต่อการสร้างนวัตกรรมก็คือว่าเราต้องรู้ขอบข่ายการสร้างนวัตกรรมการสื่อสารขอบข่ายการสร้างนวัตกรรมการสื่อสารในกลุ่มที่หนึ่งเป็นขอบข่ายที่เราทำความเข้าใจที่เกี่ยวกับนวัตกรรมการสื่อสารที่เกี่ยวกับผู้ส่งสารอันนี้คงจะต้องเจาะลึกไปว่าผู้ส่งสารนั้นเป็นเช่นไรผู้ส่งสารนั้นมีลักษณะอย่างไรจึงจะมีผลต่อการสื่อสารค้นหาวิธีการการที่ผู้ส่งสารรูปร่างหน้าตาประพฤติปฏิบัติมีทักษะมีแนวทางมีวิธีการมีกระบวนการต่างๆที่จะสื่อสารนั้นมีผลต่อการสื่อสารที่ให้ได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเราเรียกว่ากลุ่มนี้เรียกว่านวัตกรรมทางด้านผู้ส่งสารผู้ส่งสารเป็นนักการเมืองผู้ส่งสารเป็นอินฟลูเอนเซอร์ผู้ส่งสารเป็นผู้นำทางความคิดผู้ส่งสารเป็นนักสื่อสารชุมชนหรือผู้ส่งสารที่เป็นภาคประชาชนปกติธรรมดานี่คือเราไปดูนวัตกรรมการสื่อสารด้านผู้ส่งสารครับอีกส่วนหนึ่งก็คือไปดูนวัตกรรมของผู้รับสารทางด้านผู้รับสารก็เช่นเดียวกันครับผู้รับสารที่เป็นประเภทแอคทีฟเป็นผู้รับสารแบบพาสซีฟเป็นผู้รับสารที่มีหลากหลายระดับด้วยกันถ้าเราจะแพร่นวัตกรรมเราต้องไปศึกษาว่าผู้รับสารแต่ละกลุ่มนั้นคือเป็นใครรับเร็วไหมรับช้าไหมหรือว่ายังไงก็ตามสื่อสารไปก็ไม่มีโอกาสจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้แต่งั้นนักสื่อสารก็จะต้องไปดูนวัตกรรมการสื่อสารคำรับคนที่จะสื่อสารเช่นประเภทอินโนเวเตอร์คือเป็นผู้แอคทีฟมากในทางการรับสารอันนี้เรากงถ้านักสื่อสารเขาก็บอกว่าเราไม่ต้องไปเสียเวลากับคนที่เป็นอินโนเวเตอร์เพราะอินโนเวเตอร์รับสารเร็วโดยที่ไม่ต้องรับจากเราเขาแอคทีฟอยู่แล้วในการรับนี่เราก็ไปดูในเรื่องของผู้รับสารนะครับจากนั้นก็ไปดูว่านวัตกรรมทางด้านสารครับทางด้านสารนี่หมายความว่ายังไงหมายความว่าการออกแบบสารจะเอาอะไรมาก่อนอะไรมาหลังอะไรตามมาเนื้อหาจะเป็นอย่างไรประเด็นจะเป็นอย่างไรแล้วสารที่สำคัญจำเป็นจะสั้นกระชับเข้าใจง่ายแบบไหนครับอะไรมาก่อนอะไรมาหลังอะไรตามมาหัวใจสำคัญครับอันนี้ผมยกตัวอย่างเช่นมีการออกแบบสารบอกกินร้อนช้อนกลางล้างมือออกแบบสารแบบนี้ดูว่าเออมันคล้องจองมันไปได้แต่พอไปเก็บข้อมูลภาคสนามนะครับเกิดอะไรขึ้นครับกินร้อนครับช้อนกลางครับแต่ล้างมือหลังสุดครับเพราะว่าบอกว่าล้างมือมันอยู่หลังสุดนี่คือพฤติกรรมการสื่อสารจากการออกแบบสารกินร้อนช้อนกลางล้างมือทั้งจริงๆเราให้ล้างมือก่อนกินร้อนนะแล้วก็ใช้กินร้อนแล้วเสร็จแล้วก็บอกอ้าวแล้วช้อนกลางมาทีหลังอ่ะอย่างนี้เป็นต้นไม่น่าเชื่อนะการเรียงลำดับสารถือว่าเป็นหัวใจอันสำคัญทั้งหมดนี้คือผู้จะช่วยให้ผู้ส่งสารผู้รับสารแล้วก็ตัวสารนั้นส่งผลต่องานที่เราดำเนินการที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นงานใดก็ตามที่เราการสื่อสารไปเป็นเครื่องมือก็สามารถที่ทำให้บรรลุผลตามกลุ่มหนึ่งนี้ครับมาดูขอบข่ายกลุ่มที่สองครับนวัตกรรมการสื่อสารที่จำเป็นและสำคัญก็คือเรื่องเกี่ยวกับสื่อนวัตกรรมการใช้สื่อก็มองไปมองว่าวิธีการกระบวนการในการที่จะใช้สื่ออย่างไรให้เกิดประสิทธิผลซึ่งสื่อนั้นอาจจะมีตั้งแต่สื่อใหม่สื่อดั้งเดิมนะครับประกอบกันเจาะลึกลงไปในแต่ละสื่อว่าจะทำยังไงให้สื่อเหล่านั้นเกิดประสิทธิผลสำหรับกลุ่มผู้รับสารแต่ละกลุ่มเราคงไม่ได้ไปมองว่านวัตกรรมการสื่อสารเพียงแต่เป็นสื่อใหม่เพียงอย่างเดียวแต่สื่อดั้งเดิมหรือสื่อเก่านะครับหรือว่าสื่อที่ใช้กันมาตั้งแต่ยุคในอดีตก็สามารถมีนวัตกรรมการสื่อสารได้เช่นรูปแบบการใช้สื่อแบบสภากาแฟนั่งพูดคุยกันในวงกาแฟยามเช้าทำอย่างไรให้มีนวัตกรรมการสื่อสารที่เพิ่มขึ้นจากเดิมสาระสำคัญผู้ร่วมคิดผู้ร่วมชูประเด็นการพลัดประเด็นในการที่จะคุยกันในสภากาแฟก็สามารถใช้เป็นนวัตกรรมการสื่อสารทางด้านการใช้สื่อได้ด้วยเช่นเดียวกันจากนั้นมาดูนวัตกรรมทางด้านการเผยแพร่เพราะการเผยแพร่นี่เป็นหัวใจอันสำคัญเผยแพร่ไปยังกลุ่มเป้าหมายเราคงไม่ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำเราคงไม่ทำการสื่อสารที่เสียทรัพยากรไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ใช่เป็นกลุ่มเป้าหมายผู้รับสารดังนั้นการเผยแพร่ณยุคนี้ปัจจุบันนี้สามารถติดตามได้ว่าใครเป็นผู้รับสารของเราจำนวนสมมติเรากำหนดจำนวน1ล้านคนในจังหวัดนี้และอีกจังหวัดหนึ่งรวมกันแล้ว1ล้านคนแต่ว่าเมื่อเราศึกษาแล้วเราจะเห็นได้เลยว่าเข้าถึงกลุ่มคนเหล่านั้นจำนวนเท่าไหร่ในการเผยแพร่คนเหล่านั้นดูคลิปวิดีโอของเราเนี้ยสั้นยาวแค่ไหน สามารถวิเคราะห์ได้ครับนวัตกรรมการสื่อสารในการเผยแพร่ก็ติดตามได้ส่วนเครือข่ายนั้นก็เป็นส่วนที่สำคัญครับปัจจุบันนี้จะทรงพลังมากก็คือเครือข่ายของผู้ส่งสารและเครือข่ายของผู้รับสารผู้รับสารที่มีเครือข่ายระหว่างกันไม่ใช่รับสารแล้วนิ่งเงียบแต่การรับสารแล้วอาจจะเกิดการกระจายความคิดการแลกเปลี่ยนความรู้ข้อมูลระหว่างกันจนปลุกกลายกันเป็นกระแสนี่ก็คือสิ่งที่นวัตกรรมการสื่อสารที่จะมุ่งไปหลายคนก็บอกโอ้มันเกิดกระแสนะเรื่องนี้มันมีกระแสมากเรื่องนี้ไม่มีกระแสเลยนะและเรื่องนี้มันทำไมมันเงียบอย่างนี้อย่างนี้ครับเครือข่ายมันอาจจะไม่ได้ส่งเสริมสนับสนุนเป็นมัลติพลายทำให้เกิดการกระจายข้อมูลข่าวสารในวงกว้างขึ้นทั้งหมดนี้ก็คือการช่วยให้เกิดการสร้างสรรค์การใช้สื่ออย่างถูกวิธีการใช้สื่อที่ก่อให้เกิดประโยชน์การใช้สื่อที่มีประสิทธิภาพส่งผลต่อความสำเร็จในการสื่อสารนั่นเองเรามาดูกลุ่มต่อไปครับเป็นกลุ่มที่3ซึ่งกลุ่มที่3นั้นจะเป็นเรื่องของการจัดการการสื่อสารแล้วครับซึ่งประกอบไปด้วยอันแรกก็คือนวัตกรรมทางด้านการวางแผนแผนอย่างไรที่จะนำไปสู่ความสำเร็จหลายคนบอกแผนดีมีชัยไปกว่าครึ่งแต่งั้นแผนการสื่อสารที่ทรงประสิทธิผลจะทำอย่างไรนี่คือนวัตกรรมสามารถสรรสร้างอยู่ที่แผนได้แผนยุคใหม่สมัยใหม่จะวางยังไงให้ผู้รับสารรับสารโดยก็เรียกว่ากลืนกันไปโดยไม่รู้ตัวและสามารถที่จะทำให้เป็นผู้รับสารตัวยงเป็นผู้รับสารที่มีความจงรักภักดีเป็นผู้รับสารที่สามารถที่จะตัดสินใจแล้วก็ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่ผู้วางแผนวางแผนไว้ดังนั้นการสื่อสารเรื่องนี้ก็จะเจาะลึกเรื่องแผนการสื่อสารซึ่งแผนดีมีชัยไปกว่าครึ่งอันนี้ก็คือเป็นส่วนที่สำคัญอีกครึ่งหนึ่งก็คือนวัตกรรมทางด้านการดำเนินการครับบอกแผนดีถ้าดำเนินการไม่ดีมันก็ไม่สู่ชัยชนะนะทำอย่างไรให้การดำเนินการการสื่อสารนี่บรรลุผลจะมีองค์กรจะมีคนจะมีงบประมาณจะมีเครือข่ายจะมีผู้คนฝ่ายสนับสนุนจะมีเครื่องมืออื่นใดมีกิจกรรมใดจะจัดโครงสร้างขององค์กรทั้งเป็นองค์กรภายในองค์กรนอกองค์กรอาสาสมัครอันนี้เรื่องเกี่ยวกับการดำเนินการนะครับจะวางสื่อยังไงจะให้สื่อเหล่านั้นได้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอยู่ที่การดำเนินการด้วยเช่นเดียวกันและอีกส่วนหนึ่งก็คือว่านวัตกรรมทางด้านการประเมินผลซึ่งปัจจุบันนี้ประเมินผลได้เร็วก็สามารถนำไปปรับปรุงได้อย่างรวดเร็วประเมินผลแก้ไขติดตามเพื่อที่จะทำให้การทำงานนั้นดีขึ้นดังนั้นการประเมินผลนี่จะติดคู่กันกับตลอดเวลาของการทำงานทางด้านนวัตกรรมการสื่อสารนะครับเพราะว่าการสื่อสารเรามุ่งผลที่สำเร็จแล้วก็ผู้รับสารจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดการจัดการการสื่อสารทั้งวางแผนดำเนินการประเมินผลเป็นหัวใจสำคัญครับถัดมาครับในกลุ่มที่4ที่เรียกว่ากลุ่มนวัตกรรมด้านการให้ข้อมูลข่าวสารการให้ข้อมูลข่าวสารจะเรียกว่า to inform ก็ได้นวัตกรรมด้านนี้ว่าเราจะ inform ยังไงจะบอกข้อมูลยังไงจะให้ข่าวสารยังไงจึงจะเกิดประสิทธิผลถัดมานอกจากให้ข้อมูลแล้วการให้ความรู้เพราะในยุคสังคมยุคใหม่ความรู้เป็นไปได้สำคัญมากเลยจะทำให้เกิดความเป็นไปได้และความรับรู้เกิดขึ้นการเรียนรู้เกิดขึ้นก็การสื่อสารนำพาความรู้เหล่านั้นไปนวัตกรรมก็คือวิธีการใหม่ๆที่จะไปเสริมทำให้ความรู้นั้นดีขึ้นและนวัตกรรมทางด้านการโน้มน้าวใจทำยังไงให้เกิดพฤติกรรมเห็นด้วยคล้อยตามสนับสนุนเช่นการจัดการขยะในชุมชนการลดขยะในครัวเรือนต้องใช้การโน้มน้าวนะครับการโน้มน้าวใจเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมเป็นส่วนที่สำคัญนวัตกรรมทางด้านให้ความบันเทิงนะทำยังไงให้เขามีความจันโลงใจสุขใจสบายใจแล้วมีสุขภาพจิตที่ดีนี่ก็เป็นนวัตกรรมการสื่อสารที่ทำให้คนเนี่ยผ่อนคลายนะซึ่งปัจจุบันนี้เรามีหลายแพลตฟอร์มนะครับก็ดูไปด้วยได้สาระไปด้วยโน้มน้าวใจไปด้วยได้ข้อมูลไปด้วยแถมได้ความบันเทิงไปด้วยนี่คือกลยุทธ์ของการสื่อสารนั่นเองทั้งหมดนี้ก็จะช่วยอะไรครับจะช่วยทำให้การสื่อสารเนี่ยมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นแล้วก็มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นเกิดความน่าเชื่อถือที่มีความสมบูรณ์มากขึ้นและกลุ่มสุดท้ายครับเป็นกลุ่มที่5ซึ่งเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเรื่องภาพลักษณ์เกี่ยวข้องกับชื่อเสียงแล้วก็เกี่ยวข้องกับความนิยมซึ่งความนิยมจะเป็นนิยมองค์กรเป็นนิยมบุคคลสร้างวัฒนธรรมภายในองค์กรแล้วก็นำไปสู่การสื่อสารของผู้นำหรือการสื่อสารขององค์กรที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล สุดท้ายนะครับอยากจะฝากข้อคิดว่าถ้าเราเรียนรู้ขอบข่ายก็เป็นเรื่องที่สำคัญรู้วิธีการพัฒนานวัตกรรมเพื่อนำไปใช้สำคัญกว่ารู้ว่าแล้วเวลาเราทำขึ้นมารู้ว่าจะใช้ได้ผลดีนี่คือสำคัญที่สุดสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับนักศึกษาตอนนี้จะเป็นตอนที่ว่าด้วยหลักการพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการสื่อสารครับเราไปดูว่าหลักการพื้นฐานที่จะทำให้เกิดนวัตกรรมเนี่ยอะไรเป็นหลักการพื้นฐานที่จะทำให้ผู้สร้างนวัตกรรมนั้นสามารถพัฒนาไปได้วันนี้จะใช้เครื่องมืออันสำคัญนะครับคือเพื่อที่จะใช้ในการออกแบบทางความคิดในการพัฒนานวัตกรรมที่เรียกว่านะครับสแกมเปอร์สแกมเปอร์มาจากตัว S ตัว C ตัว A ตัว M ตัว P ตัว E และตัว Rที่ใช้ว่า scamper method มาดูรายละเอียดกันครับตัวแรกคือเรียกว่าตัว S ถ้าเราจะนำไปใช้ตัว S คือใช้ทดแทนนวัตกรรมลองไปดูซิว่าเราหาอะไรมาทดแทนได้ไหมจะเป็นการหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆหาบริการใหม่ๆหาสิ่งใหม่ๆหาวิธีการใหม่ๆในการพัฒนาทำให้การสื่อสารนั้นดีขึ้นถ้าเรียกว่าผลิตภัณฑ์เดิมผลิตภัณฑ์ใหม่อันนี้ก็มองถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แต่ถ้ามองถึงการพัฒนาการสื่อสารเราจะบอกว่าวิธีการกระบวนการหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ทดแทนของเก่าครับถัดมาฮะตัว C เราสามารถคอมไบได้ไหมเอาผสมมาได้ไหมของเก่ามันมีอันนี้เราจะใช้อันนี้ประกอบกันเช่นใช้สื่อเดียวเราใช้สื่ออีก2 อย่างประกอบกันมัดรวมกันของ2 อย่างมารวมกันก่อให้เกิดผลที่ดีไหมอันนี้ก็เรียกว่าคอมไบนะฮะเรื่องผสมประสานการผสมประสานก็จะทำให้ก็เรียกว่าเล่นแร่แปรธาตุเพิ่มมากยิ่งขึ้นจะทำให้เกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นจะทำให้เกิดการผสมแล้วก็จะเกิดผลมากยิ่งขึ้นวิธีหนึ่งอาจจะไม่ใช่เป็นวิธีที่สำเร็จหรือวิธีเดียวไม่ใช่เป็นวิธีนำไปสู่ความสำเร็จอาจจะต้องหลายวิธีลองคอมไบวิธีการคอมไบกระบวนการกลอมบายสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นที่เป็นนวัตกรรมทางการสื่อสารถัดมาครับเราลองปรับใช้ได้ไหมนะปรับใช้คืออะแดปต์อะแดปต์คือการปรับกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งมีการปรับแก้ลบจุดอ่อนตรงนี้ไปเติมจุดแข็งตรงนี้เข้าไปนะการรับรู้ครั้งนี้การรับรู้ไม่ครบถ้วนไม่สมบูรณ์ข้อความเราสั้นไปข้อความเรายาวไปเราปรับใช้ได้ไหมอันนี้เรียกว่าใช้เทคนิคของตัว Aตัว A นี่คืออะแดปต์และการอะแดปต์เนี้ยจะทำให้เกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นคือลบจุดอ่อนเสริมโอกาสหรือเพิ่มศักยภาพการสื่อสารจะทำให้สินค้าหรือบริการหรือถ้ามองในเชิงการสื่อสารนี่คือทำให้การการสื่อสารเนี้ยดียิ่งขึ้นนะครับเอาละครับมาดูอีกตัว M อีกตัวนึงที่มันมาจากเขาเรียกว่า modify นะหรือจะเรียกง่ายๆสั้นๆก็เขาเรียกว่าการปรับปรุงขยายหรือจะลดนะminify magnify ลดรูปได้ไหมขยายเพิ่มขึ้นได้ไหมปรับปรุงที่เป็นก็เรียก modify คือสามารถขยายจากฐานเดิมไปสู่ที่ฐานใหม่ได้ไหมดังนั้นการสื่อสารจะเป็นวิธีการหรือเป็นกระบวนการที่จะนำไปสู่ความสำเร็จนั้นเราอาจจะต้องมองประเด็นนี้เพิ่มมากยิ่งขึ้น

0: และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมองที่จะให้เห็นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสามารถนำแนวคิดเนี้ยไปใช้สำหรับในการทำงานได้เป็นอย่างดีนี่คือตัว M ทางการสื่อสารมองว่าการนำไปการไปเพิ่มไปขยายไปลดไปปรับรูปนะครับแล้วก็ปรับปรุงจะทำให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นถัดมาครับตัว P ถือว่าเป็นตัวที่สำคัญครับเราใช้นะฮะอย่างอื่นหรือประยุกต์ใช้อย่างอื่นได้ไหมเอาอย่างอื่นมาใช้ทำให้มันเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นได้ไหมใช้ประโยชน์กับสิ่งอื่นได้ไหมหรือวิธีการนี้ใช้ประโยชน์ไปกับวิธีการอื่นผสมกันกับทำให้เกิดการประยุกต์ใช้กับงานอื่นๆได้อีกหรือไม่งานนี้อาจจะประสบความสำเร็จแล้วแต่ว่าถ้าเอาไปประยุกต์ใช้กับงานอื่นเราอาจจะได้นวัตกรรมการนำการสื่อสารไปใช้กับงานอื่นได้อีกซึ่งการทำนวัตกรรมไปใช้ในการสื่อสารกับงานอื่นก็จะก่อให้เกิดประสิทธิผลนะการทดลองเอาวิธีการนี้ไปใช้กับวิธีการโน้นนะไปใช้กับเรื่องโน้นไปใช้กับเรื่องนี้เช่นเอาการสื่อสารในภาวะวิกฤตขององค์กรปกติธรรมดาไปใช้กับองค์กรทางการเมืองว่าเมื่อเกิดปัญหาวิกฤตทางการเมืองเราจะแก้อย่างไรเราจะทำอย่างไรเราจะทำให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นก็ใช้แนวคิดหรือหลักการพื้นฐานตัวเนี้ยเป็นตัวที่จะขับเคลื่อนทำให้เราหาทางใหม่ๆเกิดขึ้นจะทำให้เกิดนวัตกรรมการสื่อสารได้ในรูปแบบวิธีนี้ไปประยุกต์ใช้กับงานอื่นได้ไหมถัดมาครับคือตัว E นะตัว E ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เรียกว่าเราจะตัดทิ้งนะหรือจะตัดกระจัดออกเอาบางส่วนออกเอาบางที่ไม่สำคัญออกและลองทดลองเล่นแร่แปรธาตุดูว่าสามารถใช้งานสะดวกขึ้นมากยิ่งขึ้นไหมแล้วก็สามารถส่งผลประสิทธิภาพต่อการสื่อสารได้ไหมจะเปลี่ยนรูปลักษณ์จะเปลี่ยนวิธีการจะเปลี่ยนเทคนิคเปลี่ยนกระบวนการเราตัดบางอย่างออกไปแล้วมันจะถูกปรับถูกเปลี่ยนไปในท้ายที่สุดได้ดังนั้นเครื่องมือในการคิดในเรื่องนี้ก็จะสามารถสร้างนวัตกรรมได้ด้วยเช่นเดียวกันสิ่งที่มันมีอยู่หลายอย่างตัดส่วนตรงนี้ตัดส่วนตรงนั้นอาจจะตัดข้อความตัดประโยคตัดรูปแบบตัดสีตัดการนำเสนอตัดรูปภาพที่ไปประกอบมันตัดได้หลายอย่างนะฮะในทางการสื่อสารเนี่ยหรือสิ่งที่เรียกว่าเอาเราดีไซน์เมสเสจใหม่ดีไซน์สารใหม่นะแล้วก็อาจจะตัดกลุ่มรับสารตรงนี้ออกไปอันนี้เลือกกระจัดออกไปมันก็จะเกิดนวัตกรรมขึ้นมาได้และสุดท้ายที่สำคัญครับคือเครื่องมือที่เรียกว่าเราจะรีเวิร์สมันหรือรีออแรนซ์มันนะครับคือเรียบเรียงใหม่นะปรับปรุงกระบวนการใหม่หรือจะย้อนกระบวนการกลับไปนะอันนี้แทนที่เป็นขั้นต้นอันนี้ก็อาจจะเป็นขั้นปลายอันนี้อาจจะเป็นขั้นสุดท้ายอันนี้ก็อยากจะอยู่ที่ขั้นกลางเรียงลำดับซีเควนซ์ใหม่ในกระบวนการหรือย้อนกลับไปเอาท้ายสุดมาขึ้นหัวสุดซึ่งหลายคนก็บอกว่าเทคนิคการสื่อสารเนี่ยเริ่มต้นจากผู้ส่งสารมันไม่ใช่นะผมลองรีเวิร์สดูผมเริ่มต้นจากผู้รับสารผู้รับสารมีเพนพอยต์อะไรเห็นไหมคิดต่างกันนะอันนี้ก็จะเริ่มต้นจากผู้ส่งสารผู้ส่งสารต้องการสื่อสารอะไรไปยังผู้รับสารอันนี้ก็คือเป็นโหมดเดิมคือโหมดของการสื่อสารที่ทรงพลังผู้ส่งสารคือเป็นผู้มีพลังสูงสุดผู้ส่งสารมี power สูงสุดนั่นคือในยุคที่สื่อมีข้อจำกัดเอาลองรีเวิร์สใหม่สิครับเราเริ่มต้นจากต้องศึกษาก่อนว่าผู้ส่งสารต้องการผู้รับสารต้องการอะไรนี่ก็คือหัวใจก็คือการรีเวิร์สกลับไปนะครับรีออเรนซ์จัดกระบวนการจัดทับใหม่ตรงนี้ก็เป็นส่วนที่สำคัญที่จะทำให้เครื่องมือพื้นฐานเหล่านี้นะไปนำไปสู่ความสำเร็จนวัตกรรมเป็นส่วนที่สำคัญการมุ่งมั่นแสวงหาให้ได้สิ่งใหม่สำคัญกว่าการใช้งานที่ได้ผลสำคัญที่สุดฝากนักศึกษานะครับไปต่อยอดต่อความคิดจากแนวคิดพื้นฐานสามารถนำไปปรับใช้ได้ทั้งในการสื่อสารและใช้ได้สำหรับในการพัฒนาสิ่งใหม่ที่ให้เกิดขึ้นในชีวิตของพวกเราครับสวัสดีครับ
1: ท่ามกลางบริบททางสังคมที่กำลังเข้าสู่ยุคดิจิตอลสาขาวิชานิเทศศาสตร์มุ่งสร้างหมาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมและยุคดิจิตอลสาขาวิชานิเทศศาสตร์เปิดรับสมัครหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งใน

0: จากปริญญาโทและปริญญาเอกสำหรับปริญญาโทมี2หลักสูตรด้วยกันเพื่อที่จะเพิ่มเติมองค์ความรู้นะครับแล้วสามารถนะครับนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงไม่ว่าจะเป็นด้านการสื่อสารองค์กรด้านการประชาสัมพันธ์นะครับด้านการวางแผนสื่อสารทางการเมืองนะครับด้านการวางแผนการรณรงค์ทางสังคมเป็นต้นในระดับปริญญาเอกทางสาขาวิชานิเทศศาสตร์ก็เปิด2หลักสูตรด้วยกันนะครับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทปริญญาเอกนะครับก็มีการพบปะกับคณาจารย์นะครับสัมมนาเข้มนะครับในช่วง2อาทิตย์นะครับเป็นส่วนใหญ่ในช่วง1เทอมนะครับก็มีการพบปะคณาจารย์ผ่านระบบออนไลน์ระบบ Microsoft Teams นะครับและการสอบก็เหมือนกันครับการสอบก็ผ่านระบบ Microsoft Teams ผ่านระบบออนไลน์ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้มีนักศึกษาที่อยู่ในประเทศกาหน้าอยู่ในประเทศออสเตรียนิวซีแลนด์และอเมริกาสมัครเรียนกับนิเทศศาสตร์มสท.นะครับเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนคนไทยที่อาศัยหรือว่าทำงานอยู่ในประเทศต่างๆทั่วโลกมาสมัครเรียนนิเทศศาสตร์มสท.ด้วยครับสาขาวิชานิเทศศาสตร์พร้อมผลักดันนะครับนักศึกษาทุกท่านสู่ความสำเร็จตามที่ต้องการคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านนะครับที่มีประสบการณ์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรามีความต้องการให้นักศึกษาจบการศึกษาและสามารถนำความรู้นะครับที่ได้ไปใช้ไม่ว่าจะใช้ในการพัฒนาตนพัฒนางานและพัฒนาสังคมเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนนะครับทุกท่านที่มีความสนใจทางด้านการสื่อสารสนใจที่จะนำศาสตร์แห่งการสื่อสารไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและวิชาชีพของพวกท่านนะครับขอเชิญชวนมาสมัครนะครับกับนิเทศศาสตร์มสท.นิเทศศาสตร์ดิจิตอลครับ
1: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกเอา

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้เธอเรียนมสท.ได้เหรอ
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-788
3: ครับสวัสดีครับนักศึกษาในหน่วยที่6นะครับเราจะมาเรียนรู้กันเรื่องของประเภทนวัตกรรมการสื่อสารกันนะครับในส่วนของนวัตกรรมการสื่อสารเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยโลกของเราได้เปลี่ยนแล้วนะครับก้าวเข้าสู่ในโลกของดิจิทัลนะครับในก่อนอื่นเลยเนี่ยอาจารย์ก็อยากจะปูพื้นฐานในเรื่องของเทคโนโลยีนวัตกรรมและการสื่อสารในยุคดิจิทัลเนี่ยว่าให้นักศึกษารู้ก่อนว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างไรก่อนที่จะเข้าไปในสู่ของประเภทนวัตกรรมการสื่อสารกันนะครับในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยเป็นที่รู้กันแล้วว่ามันเป็นความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เป็นทั้งการปฏิบัติและการประยุกต์เพื่อช่วยในการทำงานหรือในการแก้ปัญหาต่างๆเนี่ยทั้งนี้เทคโนโลยีเนี่ยมักจะมีคุณประโยชน์มากแล้วก็เหมาะสมเพื่อเลือกใช้ให้เหมาะสมกับเวลาและสถานที่หากเทคโนโลยีนั้นเนี่ยสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจสังคมการเมืองและสภาพแวดล้อมแล้วเนี่ยก็จะเกิดประโยชน์อย่างมหาศาลแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้เทคโนโลยีเนี่ยในทางที่ผิดหรือใช้อย่างไม่เหมาะสมเนี่ยมันก็จะเกิดทำให้เกิดปัญหาหรือโทษรุนแรงเหมือนกันนะครับทีนี้ในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยมันคือการใช้ความรู้การใช้ทักษะในการสร้างเครื่องมือนะครับแล้วก็ประกอบด้วยอาจจะในปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเห็นในชัดเจนก็คือในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มันจะมีทั้งฮาร์ดแวร์และก็ซอฟต์แวร์ในส่วนของฮาร์ดแวร์เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของตัวอุปกรณ์เครื่องมือหรืออย่างหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือตัวเป็นตัว CPU ต่างๆเงี้ยนะครับส่วนตัวซอฟต์แวร์นะครับซอฟต์แวร์ก็จะเป็นในเรื่องของตัวโปรแกรมนะครับหรืออาจจะรวมไปถึงในปัจจุบันเนี่ยเราจะเรียนรู้ในเรื่องของแอปพลิเคชันต่างๆที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนเรามันก็จะมีการพัฒนาเทคโนโลยีในการสื่อสารมากขึ้นนะครับทีนี้ในเทคโนโลยีการสื่อสารเนี่ยมันก็คือเป็นปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะบอกได้ว่ามันก้าวเข้าสู่ในเรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัลนั่นเองดิจิทัลก็เป็นในระบบ0และ1นะครับก็คือเราเรียกว่า binary code ก็จะมีการทำให้ข้อมูลต่างๆเนี่ยส่งผ่านได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำมากครับปัจจุบันเราอยู่

เราถือว่าเป็นโลกของดิจิทัลหรืออีกอาจจะเรียกอันนึงว่าเป็นโลกของข้อมูลข่าวสารนะครับหรือเรียกว่า information age นั่นเองข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ยมันจะส่งผ่านได้อย่างรวดเร็วว่องไวแล้วก็ไร้ขีดจำกัดทั้งด้านเวลาสถานที่และพรมแดนต่างๆนะครับเราอยู่ประเทศไทยเราสามารถพูดคุยกับคนที่อยู่ต่างประเทศ

สามารถส่งได้ทั้งภาพและเสียงในเวลาเดียวกันนะครับเพียงเพื่อเชื่อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและประกอบด้วยระบบอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะครับทีนี้เทคโนโลยีการสื่อสารเนี่ยอาจจะแบ่งออกเป็น4กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันได้นะครับก็ประกอบด้วยเทคโนโลยีที่มีทั้งภาพและเสียงออกมานะครับหรือออกมาในเรื่องของเทคโนโลยีการพิมพ์นะครับเป็นการพิมพ์3มิติการพิมพ์ที่อาจจะเป็นในการพิมพ์ทางกระดาษหรือเป็นแผ่นภาพผ้าผ้าใบหรือต่างๆเนี่ยมีเทคโนโลยีการพิมพ์มากขึ้นนะครับหรือเป็นเทคโนโลยีที่ใช้คอมพิวเตอร์มาประกอบกันและอีกอันนึงก็เรียกว่าเทคโนโลยีสารสนเทศโทรคมนาคมนั่นเองนะครับทีนี้เทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยอันนี้ครูอาจารย์ก็ขอย้ำอีกทีนึงก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยโลกเรามันเปลี่ยนแปลงมากขึ้นมันมีการเปลี่ยนจากอนาล็อกถ้าเราเข็นก็คืออนาล็อกก็คือเป็นนาฬิกาที่เป็นแบบเข็มนะครับเป็นแบบเข็มเนี่ยมันก็จะมีความค่อยๆไปช้าๆค่อยๆเหมือนสโลไลท์นั่นเองนะครับแต่พอมันเปลี่ยนเข้าสู่ระบบดิจิทัลแล้วเนี่ยมันก็จะมีความแม่นยำก็คือถ้าให้นักศึกษามองก็คือเป็นนาฬิกาแบบตัวเลขที่มันจะแม่นยำแล้วก็คือสามารถระบุได้เลยทีนี้ในยุคดิจิทัลเนี่ยตัวแปรที่สำคัญอีกอันนึงก็คือในเรื่องของการมีการหุ่นยนต์นะครับเราอาจจะเรียกได้ว่ายุคหุ่นยนต์หรือยุค AI ปรัญญาประดิษฐ์เนี่ยที่เข้ามามีบทบาทมากขึ้นหุ่นยนต์ก็คืออะไรมีการใช้โรบอติกโรบอทอย่างเช่นเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยก็มีการใช้การเคลื่อนไหวของเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยเป็นตัวเหมือนหุ่นยนต์เคลื่อนได้อัตโนมัตินั่นเองเช่นเดียวกับเรื่องของการสื่อสารเนี่ยเราก็มีการพูดคุยกับปัญญาประดิษฐ์ก็คือหรือ AI เนี่ยอย่างเช่น ChatGPT นะครับที่เราสามารถคุยโต้ตอบกันได้หรือในก่อนหน้านี้เราก็จะมีอย่าง Siri หรือ Google Map เนี่ยที่มีสามารถบอกเส้นทางเราแล้วก็สามารถบอกในเรื่องของมีการพูดคุยกับเราได้หรือบอกออกมาเป็นเสียงได้เช่นกันนะครับทีนี้ในการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเข้าสู่ยุคดิจิทัลเนี่ยมันจะมีอันนึงที่เขาเรียกว่า counter shock counter shock คืออะไรคือวัฒนธรรมเนี่ยถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเทคโนโลยีเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วแต่ถ้าเกิดมนุษย์เราเนี่ยยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีได้เนี่ยมันก็จะเกิดการเขาเรียก counter shock ก็คือล้าหลังหรือเกิดอาการเขาเรียกอะไรเหมือนกับตระหนกตกใจหรืออาจจะเป็นในเรื่องของการที่ไม่สามารถแปรเปลี่ยนไปตามเทคโนโลยีได้อย่างเงี้ยครับก็หรือทำให้ตัวเองเนี่ยล้าหลังล้าสมัยหรือเกิดความวิตกกังวลขึ้นนะครับและอย่างหนึ่งอย่างเช่นตอนนี้กับปัญหาต่างๆที่อยู่ในเทคโนโลยีดิจิตอลหรือการสื่อสารเนี่ยที่เราพบเห็นก็คือมีการโจรกรรมทางข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลการความเป็นส่วนตัวหรือเขาเรียกว่าการโจมตีทางไซเบอร์อีกอันนึงคือการหลอกลวงดังนั้นในเรื่องเฟคนิวส์ต่างๆเนี่ยก็จะมีบทบาทสำคัญในเรื่องของเทคโนโลยีดิจิตอลเหมือนกันว่าเราต้องระมัดระวังตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนที่จะใช้หรือส่งต่อนะครับมันจะพบประสบปัญหาอย่างนี้มากก็คือว่าหรือในเรื่องเขาเรียกว่ารู้เท่าทันสื่อนั่นเองนะครับดังนั้นจะบอกได้เลยว่าในปัจจุบันเนี้ยเทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยจัดได้เป็นนวัตกรรมการสื่อสารชนิดหนึ่งทีนี้ก่อนอื่นเนี่ยเราจะเข้ามาดูกันว่าแล้วนวัตกรรมเนี่ยคืออะไรนะครับถ้าพูดถึงนวัตกรรมเนี่ยมันจะเป็นรากศัพท์จากทางภาษาลาตินนะครับที่ทำแปลว่าการทำให้เกิดสิ่งใหม่ขึ้นมาความหมายของนวัตกรรมเนี่ยนอกจากมันใหม่แล้วเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องใหม่เอี่ยมทีเดียวไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งประดิษฐ์อาจจะเป็นในเรื่องของกระบวนการก็ได้หรือเป็นกลยุทธ์กลวิธีหรือแนวทางต่างๆที่มีความแปลกใหม่ขึ้นมาหรืออาจจะเป็นการต่อยอดจากของเดิมพัฒนาให้เกิดความแปลกใหม่ขึ้นหรือมีความใหม่ขึ้นทันสมัยขึ้นนั่นเองนะครับโดยทีนี้ความหมายของนวัตกรรมเนี่ยมันจะมีในเชิงเศรษฐศาสตร์หรือทางเศรษฐกิจเราเนี่ยครับก็คือว่าสามารถไปเชิงพาณิชย์ก็ได้ก็คือสามารถค้าขายได้ทำรายได้นั่นเองนะครับส่วนอีกอันนึงคือการที่จะเป็นนวัตกรรมได้เนี่ยจะต้องมีในเรื่องของหรืออาจจะใช้เป็นที่แพร่หลายในเชิงทางสังคมนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ารอบตัวเราเนี่ยจะเกิดนวัตกรรมต่างๆเกิดขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็นกระบวนการผลิตที่มีการแปรเปลี่ยนรูปแบบมีความรวดเร็วขึ้นมีใช้เครื่องจักรเครื่องประดิษฐ์หรือใช้วิธีการใหม่ๆที่ทำให้การพัฒนาเร็วขึ้นดังนั้นเนี่ยในการนวัตกรรมการสื่อสารเนี่ยก็จะมีการปรับเปลี่ยนก็คือเราอาจจะยกขึ้นมาได้ว่าก็เป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารที่มีความทันสมัยรวดเร็วแล้วก็มีการใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายนั่นเองทีนี้มิติสำคัญของคำว่านวัตกรรมและเราไปใช้ในเรื่องของนวัตกรรมการสื่อสารได้นะครับสิ่งสำคัญที่อยากให้นักศึกษาจดจำก็คือว่าอันที่หนึ่งจะต้องมีความใหม่ความใหม่อันนี้อาจารย์ก็ขอเน้นย้ำอีกทีนึงว่าเป็นสิ่งที่ถูกพัฒนาขึ้นซึ่งอาจจะมีลักษณะเป็นต้นแบบเลยก็ได้หรือเป็นตัวผลิตภัณฑ์ออกมาหรือเป็นกระบวนการก็ได้หรือปรับปรุงจากของเดิมก็ได้นะครับปรับปรุงจากของเดิมคือต่อยอดและพัฒนาให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองนะครับไม่จำเป็นต้องใหม่เลยเสมอไปนะครับอันที่2ก็คือจำเป็นต้องใช้ความรู้และมีความคิดสร้างสรรค์ก็คือ knowledge และ creativityเป็นสิ่งที่ถือว่านวัตกรรมจะเกิดขึ้นได้จะต้องใช้ความรู้เป็นองค์ประกอบมีความรู้แล้วก็ต้องมีความสร้างสรรค์
ความแปลกใหม่ไม่ซ้ำกับของ

เดิมนะครับไม่ใช่สิ่งที่ลอกเลียนแบบกันอันนั้นจะเป็นเรียกว่า copy ไม่ถือว่าเป็น innovation นะครับและอันที่3ที่เน้นย้ำไปเมื่อสักครู่ก็คือว่ามีประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมถ้าประโยชน์ทางเศรษฐกิจก็คือพูดง่ายๆคือสามารถขายได้ทำรายได้ได้แต่ถ้าเป็นสังคมแล้วคือมีการใช้อย่างแพร่หลายและทำให้สังคมเราพัฒนาดีขึ้นนั่นเองครับในทางสังคมก็จะไม่ได้มองแต่เฉพาะตัวเงินนะครับแต่มองถึงคุณประโยชน์ทำให้สังคมอยู่เย็นเป็นเขาเรียกมีความร่มเย็นอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกหรือมีสันติสุขในสังคมนั่นเองครับทีนี้แล้วเทคโนโลยีกับอินโนเวชันต่างกันยังไงนะครับวันก็คือเทคโนโลยีเนี่ยอาจจะมองเป็นเครื่องมือหรือเป็นการสร้างแต่สิ่งสำคัญคือเทคโนโลยีกับอินโนเวชันเนี่ยหรือนวัตกรรมเนี่ยมันจะมีความสอดรับสอดคล้องกันก็คือว่าเทคโนโลยีเนี่ยจะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างนวัตกรรมซึ่งนวัตกรรมก็อาจจะบอกได้ว่าเป็นผลลัพธ์ที่มีมูลค่าเพิ่มหรือมีเป็นค่าที่เพิ่มขึ้นมาจากการนำเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์นะครับทำให้เกิดคุณค่าใหม่ๆเกิดขึ้นและนั้นนวัตกรรมเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้โดยการนำเทคโนโลยีเนี่ยแหละมาเป็นตัวประยุกต์ใช้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีการใช้งานนะครับอย่างเช่นเทคโนโลยีการสื่อสารเราเนี่ยเดิมทีเราใช้ตั้งแต่โทรศัพท์แล้วเดี๋ยวเราจะมาดูการแบ่งประเภทนวัตกรรมการสื่อสารกันนะครับว่ามันมีจะเห็นได้ว่ามันจะแปรเปลี่ยนไปตามในยุคสมัยต่างๆเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับการวิวัฒนาการของเทคโนโลยีนั่นเองนะครับมาดูกันเลยครับในหัวข้อต่อมาเนี่ยก็คือในเรื่องประเภทนวัตกรรมที่มันเราสามารถแบ่งหลากหลายได้ประเภทมากเลยทีนี้อาจารย์ขอแบ่งนวัตกรรมการสื่อสารเนี่ยออกเป็นยุคตามยุคสมัยเลยนะครับเริ่มแรกเนี่ยในการสื่อสารเนี่ยอดีตเลยเราก็ใช้ในเรื่องของควันไฟใช่ไหมครับหรือนกพิราบในการสื่อสารกันแล้วเราก็ใช้ในเรื่องของการเขียนในยุคเริ่มต้นเนี่ยก็คือการเขียนใช้ควันใช้เสียงคล้องเสียงกองในการตีนะครับแต่มันจะทำให้การส่งสารเนี่ยมันไปได้ในระยะที่ไม่ไกลมากเป็นลักษณะของการส่งสัญญาณความแม่นยำเนี่ยก็จะน้อยลงทีนี้ต่อมาก็เริ่มมีกระดาษก็เริ่มมีการเขียนการโน้ตกันนะครับแล้วก็เอาคนเนี่ยวิ่งไปส่งหรือควบม้าไปส่งหรือพัฒนาขึ้นมาหน่อยก็มีรถจักรอะไรเงี้ยก็เริ่มที่จะมีการเดินทางหรือใช้อุปกรณ์ก็คือเขาเรียกอะไรนะกระดาษหรือตอนนั้นอาจจะเป็นใบไม้ก็ได้หรือเราจะเห็นว่ามีการส่งว่าอาจจะเขียนไว้บนผนังถ้ำอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับจนค่อยๆพัฒนาการเข้ามาสู่เริ่มที่มีการไกลการส่งการสื่อสารได้ไกลขึ้นก็คือเรียกว่ายุคของการสื่อสารโทรเลขนั่นเองมันจะมาพร้อมกับในยุคนั้นก็คือในเรื่องของการพัฒนาเรื่องของไฟฟ้านะครับโดยใช้รหัสมอสในการส่งสารโดยโทรเลขเนี่ยก็จะเป็นในการส่งข้อความสั้นๆโดยใช้รหัสไฟฟ้าโดยใช้การประดิษฐ์เป็นการประดิษฐ์ทางไฟฟ้าก็คือเป็นวิวัฒนาการที่เทคโนโลยีทางไฟฟ้านี่เกิดขึ้นของโลกนะครับทำให้การส่งสารเนี่ยไปได้ระยะทางที่ไกลขึ้นนะครับจะอยู่ในเรื่องเขาเรียกว่าเทคโนโลยีการสื่อสารของโทรเลขเนี่ยประเภทที่1ของเราเนี่ยตามยุคสมัยก็คืออยู่ในช่วงประมาณปีคริสตศักราช1830จนถึง1840ที่มีเริ่มต้นขึ้นมานะครับในยุคนั้นต่อมาเนี่ยจากโทรเลขแล้วเนี่ยเราก้าวเข้าสู่ในยุคของการสื่อสารด้วยโทรศัพท์นะครับการสื่อสารโทรศัพท์เนี่ยถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมการสื่อสารใหม่มากของตอนนั้นถ้าเทียบกับยุคโทรเลขแต่ถ้าปัจจุบันก็ถือว่าไม่ได้ใหม่อะไรนะครับอันนี้แหละที่อาจารย์อยากจะบอกว่าคำว่านวัตกรรมเนี่ยมันเป็นการต่อยอดออกมานะครับก็คือทีนี้บางครั้งนวัตกรรมเนี่ยมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันไปแทนที่อย่างพอมีการโทรศัพท์มันมีทั้งสามารถพูดคุยได้เป็นเสียงโทรเลขเนี่ยได้เป็นแค่สัญญาณรหัสมอสแล้วส่งเป็นข้อความเป็นจุดๆนักศึกษาบางคนอาจจะไม่รู้จักด้วยซ้ำว่าคืออะไรนะครับทีนี้พอโทรศัพท์แล้วเนี่ยมันในยุคแรกๆเนี่ยจะเป็นโทรศัพท์บ้านที่จะใช้ในการสื่อสารสัญญาณการส่งผ่านนะครับก็คือจะเข้ามาทดแทนโทรเลขนั่นเองทำให้พูดคุยกันได้ในระยะไกลขึ้นแต่ในยุคแรกๆเนี่ยก็จะมีมูลค่าหรือใช้ค่าใช้จ่ายในการใช้โทรศัพท์เนี่ยแพงนะครับทีนี้มันก็เปลี่ยนอีกก็เลยใช้ส่งไปตามสายอย่างจะเห็นว่าในโทรศัพท์เนี่ยจะมีสัญญาณองค์การโทรศัพท์เราในอดีตนะครับก็จะมีสายโทรศัพท์กันคล้ายๆสายไฟฟ้านั่นแหละครับก็จะมีส่งสัญญาณไปเป็นตามสายไฟฟ้าแล้วก็มีการพัฒนาขึ้นโดยใช้เป็นคลื่นวิทยุหรือคลื่นความถี่สูงในระดับของคลื่นไมโครเวฟนะครับตลอดจนมาอีกช่วงนึงอีกยุคสมัยนึงก็พัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาก็คือผ่านใยเส้นใยแก้วนำแสงนั่นเองก็จะมีพัฒนาการตรงเนี้ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนปัจจุบันก็ค่อยๆขยับเข้ามาเนี่ยอย่างโทรศัพท์เป็นโทรศัพท์สายหรือโทรศัพท์บ้านที่เราเห็นเป็นเครื่องใหญ่ๆหน่อยเนี่ยหรือก็ค่อยๆขยับเข้ามาเป็นโทรศัพท์มือถือนั่นเองนะครับทีนี้ยุคต่อมาก็คือมีใช้คลื่นวิทยุเนี่ยช่วงนี้มันจะเป็นช่วงที่ซ้อนทับกันประเภทเนี่ยก็คือว่าถ้าแบ่งตามประเภทแล้วเนี่ยก็คือมีคลื่นใช้การสั่นสะเทือนมีการเขาเรียกส่งเป็นรายการวิทยุเกิดขึ้นนะครับใช้คลื่นวิทยุเนี่ยในการส่งสารส่งข้อมูลสัญญาณกันนะครับในยุคนี้ก็มันจะมีแต่เสียงออกมานะครับส่วนต่างๆในคลื่นวิทยุเนี่ยนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ค่อยๆขยับเข้ามาในสู่เรื่องของดาวเทียมนะครับวิทยุ

ถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเริ่มต้นมาจากทางการทหารแต่พบว่ามีการใช้ในเชิงพาณิชย์เหมือนกันในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่1นั่นเองด้วยคลื่นเนี้ยคลื่นวิทยุเนี่ยมันไม่ได้มีแต่เสียงอย่างเดียวสามารถส่งผ่านภาพมาได้นะครับก็คือในยุคเนี้ยเป็นยุคเริ่มต้นของเริ่มที่จะนำเข้าไปสู่ในเรื่องของยุคของการสื่อสารด้วยโทรทัศน์นั่นเองนะครับทีนี้ก่อนอื่นเนี่ยมันจะมีการนึงอยู่คัดระหว่างยุคโทรทัศน์หรือมันโทรทัศน์ก็คือจะในใช้คลื่นวิทยุนี่แหละในการส่งสัญญาณต่างๆหรือมันมาทั้งภาพและเสียงทำให้รูปแบบการสื่อสารเนี่ยมีความทันสมัยมากขึ้นนะครับอีกอันนึงคือประเภทที่ในช่วงยุคที่เกิดแซทเทลไลท์หรือเขาเรียกว่ายุคดาวเทียมนะครับการสื่อสารหลากหลายรูปแบบเนี่ยเรามักใช้ในปัจจุบันแต่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยหากไม่มีดาวเทียมสปุตนิกนะครับถือว่าเป็นดาวเทียมดวงแรกที่เกิดวิวัฒนาการขึ้นมาแล้วส่งขึ้นไปนะครับทำให้เกิดโลกเราเนี่ยสามารถยิงคลื่นต่างๆไม่ว่าจะเป็นคลื่นเขาเรียกอะไรส่งภาพและเสียงได้ไม่ว่าจะเป็นเสียงเนี่ยก็เกิดในปัจจุบันเนี่ยเราเกิดวิทยุคลื่นเกิดไฟฟ้าไอ้โทษครับเกิดโทรทัศน์นะครับหรือโทรศัพท์แล้วก็ปัจจุบันในอินเทอร์เน็ตเนี่ยปัจจุบันล้วนมาจากการใช้คลื่นการใช้เทคโนโลยีดาวเทียมเนี่ยแหละเป็นช่วยตัวในการเชื่อมต่อสัญญาณหรือส่งสัญญาณก็คือยิงจากสัญญาณภาคพื้นเนี่ยไปสู่ดาวเทียมแล้วก็กระจายออกไปยังพื้นที่ต่างๆนั่นเองอีกอันนึงเนี่ยเราเลยบอกได้ว่านวัตกรรมสื่อสารที่เมื่อเกิดในช่วงของยุคดาวเทียมหรือการสื่อสารด้วยดาวเทียมเนี่ยเป็นอีกช่วงยุคสมัยนึงที่มีความหรือทันสมัยมากขึ้นนะครับส่วนยุคต่อมาเนี่ยเป็นอีกอันนึงที่เขาเรียกว่าเป็นยุคที่เกิดการทันสมัยมากแล้วก็เกิดการพลิกโลกได้หลากหลายมากคือเมื่อโทรทัศน์เนี่ยเข้ามาก็คือจากคลื่นวิทยุเนี่ยที่เน้นไปทางคลื่นเสียงก่อนทีนี้พอเข้าสู่โทรทัศน์เนี่ยมันมีความคมชัดทั้งภาพและเสียงเลยนะครับในส่วนของในยุคโทรทัศน์เนี่ยมันก็จะมีการพัฒนาเทคโนโลยีโทรทัศน์เนี่ยตั้งแต่จอแบนจอ LED จอต่างๆเนี่ยหรือเป็นหลอดไฟแฟลชแล้วเข้ามาสู่โทรทัศน์ทีวีจอแบนและปัจจุบันเราก็ใช้ในเรื่องของสมาร์ททีวีที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตได้เช่นกันนะครับทีนี้โทรทัศน์เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยมันก็เริ่มมีความสงสัยแล้วว่าเรารายการทีวีหรือรายการโทรทัศน์เนี่ยมันเริ่มหายไปยังไงมันไม่ได้ออกเป็นรายการสดหรือเป็นรายการดูเราจะไม่ได้ดูทีวีแบบเหมือนออนดูละครตอน2ทุ่มหลังข่าวอีกต่อไปอย่างเงี้ยครับแต่เราจะเริ่มมีเทคโนโลยีใหม่ขึ้นมาเขาเรียกว่าเมื่อมีอินเทอร์เน็ตหรือ World Wide Web เนี่ยแหละเป็นอีกช่วงยุคสมัยนึงที่มีเขาเรียกว่าปฏิวัติโลกไปอย่างทันสมัยเลยก็คือจากเดิมที่เราวิทยุโทรทัศน์หรือก่อนหน้านี้มันจะมีการส่งรับเนี่ยช้าหรือเขาเรียกว่าอินเทอร์แอคชั่นหรือปฏิสัมพันธ์เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นในทันทีทันใดแต่พอก้าวเข้าสู่ยุคอินเทอร์เน็ตแล้วเนี่ยมันทำให้การสื่อสารเนี่ยทันสมัยมากขึ้นประกอบกับการถ้าเกิดในปัจจุบันที่เข้าสู่ดิจิทัลแล้วเนี่ยมันทำให้โลกเราเนี่ยเติบโตแบบก้าวกระโดดไปเลยในทางด้านการสื่อสารนั่นนะครับในช่วงยุคที่อินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเข้ามามันมีบทบาทยังไงบ้างเกิดการผู้ส่งสารเนี่ยเป็นทั้งผู้ส่งและผู้รับในเวลาเดียวกันก็ได้คือมีการส่งและรับตอบสนองกันได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นนั่นเองนะครับอันเนี้ยนักศึกษาน่าจะเข้าใจแล้วก็มันทีนี้มาอีกอันนึงเขาเรียกมันอยู่ยุคที่ซ้อนทับกันก็คือยุคคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลในยุคเริ่มแรกของอินเทอร์เน็ตแล้วคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะเป็นใช้ในการทหารหรือใช้ในการพาณิชย์เนื่องจากมีราคาที่สูงแต่ปัจจุบันเนี่ยคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเนี่ยเราเริ่มมีพัฒนามากขึ้นราคาคอมพิวเตอร์เริ่มถูกคนถูกมากเขาเรียกถูกลงนะครับโทษทีครับแล้วก็ทำให้เนี่ยมนุษย์เนี่ยสามารถที่จะติดต่อสื่อสารใช้คอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นระบบแท็บเล็ตแล็ปท็อปและปัจจุบันเนี่ยค่อยๆก้าวเข้าไปสู่ในยุคของที่สมาร์ทโฟนนั่นเองสมาร์ทโฟนก็เปรียบเสมือนเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตามตัวเราไปเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็น iPhone ระบบอะไรนะ Samsung หรือยี่ห้อต่างๆเนี่ยก็จะมีพัฒนาการทำให้สมาร์ทโฟนก็คือเหมือนกับเป็นโทรศัพท์อัจฉริยะที่เข้ามามีส่วนช่วยในการพัฒนาระบบหรือทางด้านการสื่อสารในนวัตกรรมการสื่อสารนั่นเองนะครับและในเรื่องของสมาร์ทโฟนแล้วเนี่ยพอเราเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตทำให้โลกของเราเนี่ยก้าวเข้ามาสู่ในยุคของเขาเรียกว่าโซเชียลมีเดียหรือสังคมออนไลน์นั่นเองเป็นยุคที่ทำให้มนุษย์เนี่ยติดต่อสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นมันทำให้สังคมเนี่ยไม่ใช่อยู่สังคมที่คนเดินไปพบปะเพื่อพูดคุยกันแบบเผชิญหน้าอย่างเดียวแต่จะอยู่ในโลกออนไลน์มากขึ้นก็คือคนทั้งโลกเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นสังคมเดียวกันเขาเรียก global village เองนะครับครับในส่วนของประเภทนวัตกรรมการสื่อสารเนี่ยทีเนี้ยเราเรียนรู้ในเรื่องของในตอนที่1เนี่ยเราเรียนรู้ในเรื่องของที่เราแบ่งตามยุคสมัยแล้วเนี่ยครับและในปัจจุบันเนี่ยมาจนถึงที่เราเรียกว่ายุคดิจิทัลนั่นเองตัวเนี้ยในการประเภทเนี่ยก่อนอื่นเนี่ยครูจะอธิบายในเรื่องยุคดิจิทัลมันก็มีวิวัฒนาการมาอันนี้แบบสั้นๆคร่าวๆก็คือเริ่มตั้งแต่ยุค 1.0 ที่เริ่มมีของระบบอินเทอร์เน็ตเข้ามานะครับก็จะเกิด

Yahoo, eBay เว็บไซต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น hotmail.com Yahoo หรือ eBay ที่เป็นเว็บขายของหรือรวมไปถึง Amazon นะครับตลอดจนถึง Google ที่ปัจจุบันเนี่ยเราเรียกว่ามันคือ Search Engine ในการค้นหาข้อมูลทำให้รูปแบบการสื่อสารเนี่ยมีการพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดดมากขึ้นนะครับส่วนยุค 2.1 เนี่ยมันก็จะเป็นยุคที่ไปคาบเกี่ยวกับในเรื่องของยุคโทรศัพท์มือถือหรือเป็นพวกสมาร์ทโฟนและทำให้เกิดมาเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตทำให้เกิดโซเชียลมีเดียก็คือสังคมเนี่ยมันกว้างมากขึ้นนะครับอันที่ดิจิตอล 3.0 เนี่ยแน่นอนว่าเรายังใช้อยู่ในสมาร์ทโฟนแล้วก็ระบบคอมพิวเตอร์ส่วนตัวเนี่ยมีการพัฒนามากขึ้นทีนี้ในยุคดิจิตอล 3.0 เนี่ยมันจะไปมุ่งเน้นในเรื่องของเขาเรียกว่า Big Data หรือ Content เนี่ย is the king Content เนี่ยมีเขาเรียกว่าอะไรนะข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นแต่เนื้อหาอย่างเดียวในเรื่องของ Content เนี่ยคอนเทนต์มันจะเป็นในรูปแบบของตัวอักษรก็ได้เป็นในเรื่องของเสียงก็ได้เป็นภาพและเสียงหรือเป็นคลิปวิดีโอก็ได้นะครับมันมีการพัฒนามากขึ้นและมันมีบทบาทมากขึ้นกับผู้บริโภคหรือผู้รับสารนั่นเองนะครับรวมไปถึงระบบคลาวด์พรินติ้งนะครับหรือคลาวด์คอมพิวติ้งที่มีในเรื่องของเอาข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันไม่ต้องเซฟใส่แผ่นดิสที่เป็นใหญ่ๆหรือทำให้หรือใส่ฮาร์ดดิสเราอย่างเดียวเราสามารถเก็บข้อมูลข่าวสารเนี่ยไว้เหมือนไว้ในอวกาศไว้ในอากาศแล้วก็สามารถดึงลงมาทำให้ข้อมูลข่าวสารเราเนี่ยสามารถแพร่กระจายแล้วก็มีการใช้ในปริมาณที่มากขึ้นได้นะครับเพื่อเรียกระบบคลาวด์คอมพิวติ้งนั่นเองนะครับมาช่วยอำนวยความสะดวกทำให้ลดความยุ่งยากต่างๆในการเก็บข้อมูลในการที่ไม่งั้นต้องมีฮาร์ดดิสก์ในราคาที่แพงเนี้ยลดต้นทุนเนี่ยแล้วก็สามารถดึงได้อย่างรวดเร็วไม่ว่าอยู่ที่ไหนเนี่ยเราก็สามารถนำข้อมูลนั้นมาใช้ได้นะครับได้เวลารวดเร็วส่วนยุคดิจิตอล 4.0 เนี่ยมันเป็นยุคที่มาเรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยมันมีสมองขึ้นก็เป็นพวกระบบ AI เราสามารถพูดคุยกับโทรศัพท์มือถือกันได้ละอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ ChatGPT นะครับเป็นตัวที่เราเห็นคุ้นเคยกันคือเหมือนกับเรียนแบบอะครับเอาเทคโนโลยีหรือหุ่นยนต์เนี่ยมีเรียนแบบพฤติกรรมของมนุษย์ตัวนี้เราอาจจะเรียกว่าปรัญญาประดิษฐ์ก็ได้ก็คือว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยมันเริ่มมีสมองสามารถพูดคุยโต้ตอบกับมนุษย์ได้ทำให้การสื่อสารเนี่ยมันมีทั้งคุณและคุณประโยชน์และมีโทษอันหนึ่งก็คือว่าถ้าคุณประโยชน์คือเราสามารถรวบรวมข้อมูลที่เป็น Big Data เนี่ยเข้ามาไว้ในระบบแล้วก็คอมพิวเตอร์สามารถประมวลผลแล้วตอบโต้กับเราให้ข้อมูลเราได้อย่างแม่นยำแล้วก็น่าเชื่อถือได้นะครับแต่ทีนี้ในความน่าเชื่อถือเราก็ต้องตรวจสอบด้วยถ้าเกิดเราป้อนข้อมูลที่ผิดพลาดเข้าไปหรือเขาเก็บข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเนี่ยมันก็จะประมวลผลข้อมูลที่ผิดออกมาเช่นกันนะครับแล้วก็ในระบบเนี้ยในยุค 4.0 เนี่ยมันมีความเสมือนจริงมากขึ้นเกิดโลกเสมือนขึ้นก็คือเป็นเขาเรียกว่า AR พวก Augmented Reality เนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องตอนนั้นที่มีการนิยมกันคือการจับโปเกมอนอย่างเงี้ยครับก็คือจากการ์ตูนหรือจากที่ภาพยนตร์อย่างเงี้ยต่างๆการ์ตูนภาพยนตร์น่ะมันออกมาสู่โลกความเป็นจริงทุกคนมีสามารถเดินจับโปเกมอนกันได้ในที่ต่างๆอย่างเงี้ยครับเป็นต้นก็คือทำให้เขาบอก Reality ก็คือมันมีความเสมือนจริงมากขึ้นอยู่ในโลกเสมือนนั่นเองนะครับส่วนยุคดิจิตอล 5.0 เนี่ย 5.0 นะครับก็เป็นยุคปัญญาประดิษฐ์ที่มีการใช้แพลตฟอร์มหรือการสื่อสารที่แบบค่อนข้างเต็มรูปแบบมากขึ้นนะครับมีการใช้หุ่นยนต์เข้ามาอย่างชัดเจนมากขึ้นนะครับมันจะพัฒนาไปจากยุค 4.0 มากขึ้นก็คือเราอิงอาศัยทางเทคโนโลยีดังดิจิตอลร่วมกับระบบอินเทอร์เน็ตแล้วก็สมองกลของตัวคอมพิวเตอร์เนี่ยมากครับทีนี้ในยุคของดิจิตอลเนี่ยในการสื่อสารเนี่ยนวัตกรรมการสื่อสารเนี่ยอาจารย์อาจจะแบ่งประเภทให้คร่าวๆเพื่อให้เข้าใจได้มากขึ้นกันครับก็คือเป็นในการสื่อสารแบบเสมือนจริงหรือเขาเรียกว่า AR นะครับลักษณะของการสื่อสารนี่คือเป็นนวัตกรรมที่ผสมผสานโลกเสมือนจริงที่โลกเสมือนจริงคือเป็นเสริมกับโลกของความเป็นจริงนั่นเองก็คือเอาโลกในปัจจุบันเนี่ยมาเสริมกับโลกที่โลกเสมือนนะครับมีการใช้ข้อมูลที่เสริมกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการสื่อสารอย่างเมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างไปคือเกมโปเกมอนที่เราใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยเราไปไล่จับโปเกมอนกันหรือเป็น AR VR หรือเป็นพวกใส่แว่นอย่างเงี้ยครับหรือแว่น3มิติที่ในอดีตแต่เนี้ยเราใส่แว่นที่เป็น AR หรือ VR เนี่ยทำให้มองเห็นภาพเหมือนจริงมากขึ้นนะครับอันที่2ก็คือเป็นการสื่อสารแบบโต้ตอบกันได้ทันทีรวดเร็วทันทีทันใดหรือเขาเรียกว่า interactive communication นั่นเองลักษณะของมันก็คือเป็นนวัตกรรมที่ผู้ใช้เนี่ยผู้ใช้งานหรือผู้รับสารเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมหรือเข้ามาในกระบวนการการสื่อสารมากขึ้นสามารถเป็นทั้งผู้รับสารและผู้ส่งสารได้ในเวลาเดียวกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวอย่างก็คือการประชุมทางวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เนี่ยครับหรือการแชทออนไลน์ที่สามารถโต้ตอบกันได้ในทันทีเลยนะครับส่วนอันที่3ก็เป็นการสื่อสารที่มีทั้งภาพและเสียงทีนี้อาจจะเป็นการถ่ายทอดสดหรือเป็นพวกไรต่างๆก็ได้หรืออาจจะเป็นในเรื่องของนวัตกรรมที่ในเรื่องของคลิปวิดีโอ

โอ้จากคลิปวิดีโอหรือยังรายการของเราเนี่ยก็คือจะมีการอัดบันทึกไว้แล้วเป็นคลิปก็มีทั้งภาพและเสียงทําให้นักศึกษาได้เรียนรู้ได้เสริมทักษะในการเข้าใจในเรื่องของการนวัตกรรมการสื่อสารมากขึ้นทีนี้ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็จะเป็นในเรื่องของแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ Instagram ที่มุ่งเน้นเป็นในเรื่องการสื่อสารโดยผ่านภาพนะครับหรือการแบ่งปันข้อมูลทั้งภาพและเสียงก็จะเป็นในเรื่องของรูปแบบวิดีโอที่ลงในช่อง YouTube หรือ TikTok นั่นเองนะครับส่วนอันที่4ก็จะแบ่งในเรื่องของออกมาเป็นในเรื่องของการสื่อสารทางสังคมนะครับหรือโซเชียลมีเดียตัวเนี้ยมันจะไปมองความสัมพันธ์ที่ว่าชุมชนหรือสังคมเนี่ยที่อยู่ในโลกออนไลน์มากขึ้นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดๆก็คือเป็นตัว Facebook Twitter หรือ Instagram ตัวอย่างที่เมื่อกี้ยกไปเนี่ยก็คือว่านอกจากที่จะมีการส่งสื่อสารที่ทั้งภาพและเสียงแล้วเนี่ยมันจะรวบรวมสังคมหรือเอาคนเราเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยเข้าไปพูดคุยอยู่ในสังคมออนไลน์ตรงนั้นแล้วก็เกิดออกมามีสามารถขับเคลื่อนออกมาสู่โลกของความเป็นจริงก็ได้นะครับอย่างเช่นเราติดตามเพื่อนเก่าๆกันอย่าง Facebook เนี่ยทำให้เราค้นพบหรือค้นหาเจอเพื่อนเก่าๆที่ไม่ได้เจอกันเป็น10ปี20ปีอย่างเงี้ยเราเกิดทั้งสังคมในโลกออนไลน์และออฟไลน์ด้วยเช่นกันนะครับก็คือขยับจากโลกออนไลน์เข้ามาสู่โลกความเป็นจริงคือออฟไลน์นั่นเองนะครับส่วนอันที่5ก็คือเรามองเป็นในรูปของการสื่อสารในนวัตกรรมการสื่อสารที่นำมาใช้กับทางด้านธุรกิจนะครับก็คือว่านำมาใช้ในเรื่องของการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนำ Zoom หรือ Microsoft Teams หรือพวกการไลฟ์สดขายของเนี่ยเราจะมองถึงวัตถุประสงค์หรือเขาเรียกว่าจุดมุ่งหมายในการนำนวัตกรรมการสื่อสารนั้นมาใช้ตัวนี้ก็จะเห็นมันจะลงไปใช้ในแพลตฟอร์มต่างๆไม่ว่าจะเป็น Shopee Lazada หรือ TikTok ในปัจจุบันก็จะสามารถออนไลน์ขายของได้แล้วเหมือนกันหรืออย่าง Microsoft Teams ใช้ในเรื่องของการจัดอบรมสัมมนาหรือการประชุมถ้าเป็นในองค์กรก็คือการประชุมภายในองค์กรหรือเราอาจใช้ Zoom หรือสัมมนาZoom หรือ Google Meet หรือ Microsoft Teams เนี่ยในการจัดอบรมสัมมนาต่างๆก็คือเป็นการสื่อสารแล้วก็ภายนอกองค์กรออกมาด้วยก็ได้ในการดำเนินทางธุรกิจนั่นเองนะครับส่วนอันต่อมาก็คือเป็นนวัตกรรมการสื่อสารที่ใช้ในรูปแบบการรับชมหรือเขาเรียกว่า On Demand Communication ไม่ว่าจะเป็นเนี้ยก็คือว่าเป็นนวัตกรรมลักษณะก็คือเป็นนวัตกรรมที่ผู้ใช้เนี่ยสามารถเข้าถึงเนื้อหาได้ตามความต้องการของตนเองตัวอย่างก็คือวิดีโอบริการวิดีโอสตรีมมิ่งนะครับที่มีบริการแบบต่อเนื่องเลยไม่ว่าจะเป็นพวก Netflix ที่ผู้รับสารเนี่ยสามารถเลือกชมได้ตามความพึงพอใจนั่นเองนะครับจะเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นส่วนต่อมาก็คือเป็นในเรื่องของการสื่อสารแบบมีประสิทธิภาพเทคโนโลยีนะครับก็คือนวัตกรรมเนี้ยจะมุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีในการใช้ให้เกิดประสิทธิภาพมันก็จะย้อนกลับมันจะค่อนข้างซับซ้อนกันเล็กน้อยนะครับก็คือว่าถ้าเราใช้ประชุมหรือเราใช้แพลตฟอร์มทางธุรกิจเนี่ยเราจะเลือกใช้เทคโนโลยีการสื่อสารอะไรหรือนวัตกรรมการสื่อสารอะไรเข้าไปใช้ให้เหมาะสมนั่นเองครับส่วนอีกอันนึงเขาเรียกว่าเป็นการสื่อสารแบบวิดีโอคอนเซปต์สูงนะครับ High Concept Video Communication นะครับก็คือเป็นในรูปแบบนวัตกรรมการสื่อสารที่ผ่านรูปแบบวิดีโอเนี่ยแหละแต่มีความสร้างสรรค์มากขึ้นอย่างเช่น TikTok ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดในปัจจุบันแล้วใช้กันก็คือเรา TikTok เนี่ยอาจจะเป็นเล่าเรื่องคอนเทนต์ที่เล่าเรื่องตัวเองก็ได้หรือจะไลฟ์ขายของก็ได้แล้วเมื่อมียอดถึงเราอาจจะเป็นการให้ความรู้ก็ได้เนี่ยเราจะต้องมีคอนเซปต์ก่อนในการที่จะนำเสนอวิดีโอส่วนตัว TikTok เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้ในการหรือเป็นช่องทางในการสื่อสารของหลังจากการสร้างวิดีโอแล้วนั่นเองครับอีกอันนึงก็คือเป็นการสื่อสารแบบอินเทอร์แอคทีฟนะครับก็คือเป็นอินเทอร์แอคทีฟหรือคล้ายๆกับอินเทอร์แอคชั่นนั่นเองครับก็คือว่าผู้รับสารเนี่ยเข้ามามีบทบาทร่วมกับในการสื่อสารนั้นๆ นะครับทีนี้ในการใช้งานในแต่ละวัตนวัตกรรมการสื่อสารเนี่ยเราจะต้องมองในรูปแบบการแบ่งประเภทเนี่ยอาจารย์แบ่งคร่าวๆให้9ประเภทแต่จริงๆแล้วสามารถแบ่งย่อยได้อีกตามวัตถุประสงค์อาจจะแบ่งออกเป็นในเรื่องของทางการท่องเที่ยวทางการแพทย์ทางการเกษตรก็ได้เช่นกันนะครับ

0: สุโขทัยธรรมาธิราช Open University
1: อย่ารีรอหากท่านสนใจใฝ่เรียนรู้เกี่ยวกับงานโฆษณาประชาสัมพันธ์นักข่าวนักหนังสือพิมพ์ผู้ผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์นักจัดรายการผู้สร้างหรือผู้กำกับภาพยนตร์สาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพร้อมจะให้ความ

0: และเพิ่มศักยภาพกับท่านแล้ววันนี้สนใจติดต่อ02504-7777
1: ผมว่าผมเป็นศิษย์เก่าที่มีความภาคภูมิใจต่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถ้าถามว่าเราตอบอะไรได้เราตอบได้ว่าเหมือนกับเขารู้ว่าคนใช้สื่ออย่างไรหรือทำให้เขารู้ว่ารู้เท่าทันการใช้สื่อซึ่งปัจจุบันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคนผมก็ถือว่าเราเป็นก้าวย่างที่สำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติครับ
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
4: เอ้า
3: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
4: เฮ้ย
3: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
5: อาจารย์สวัสดีครับ
3: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
2: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
6: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ในตอน 7.1 นะครับตอนแนวคิดเกี่ยวกับการคิดสร้างสรรค์นะครับจะประกอบด้วยเรื่องราวที่เป็นภาพรวมให้เห็นฉายภาพให้เห็นก่อนนะครับประกอบด้วยเรื่องสำคัญอยู่3เรื่องนะครับก็คือความหมายองค์ประกอบและระดับของการคิดสร้างสรรค์นะครับเรื่องถัดมานะครับเป็นเรื่องกระบวนการและขั้นตอนการคิดสร้างสรรค์นะครับและเรื่องสุดท้ายนะครับจะเป็นหลักการและวิธีการคิดสร้างสรรค์นะครับสำหรับในเรื่องแรกนะครับ 7.1.1 ความหมายองค์ประกอบและระดับของการคิดสร้างสรรค์นะครับมนุษย์นะครับมนุษย์ทุกคนเนี่ยเชื่อว่ามีความคิดนะครับแล้วก็เชื่อว่าไม่มีวินาทีใดเลยนะครับที่มนุษย์จะไม่มีการคิดไม่ว่าบุคคลนั้นนะครับจะเป็นอาชีพอะไรอายุเท่าไหร่นะครับมีเพศอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นจึงพออาจจะอนุมานในเบื้องต้นได้ว่ามนุษย์ทุกคนล้วนแต่มีความคิดแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าเจ้าความคิดดังกล่าวเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะบอกได้ว่าเป็นความคิดได้หรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับมันจึงมีกระบวนการให้ความหมายให้คำนิยามว่าเจ้าความคิดสร้างสรรค์เนี่ยมันคืออะไรจากนักวิชาการนักวิชาการนักวิชานักจิตวิทยานักการศึกษานะครับหลายท่านนะครับดูตัวอย่างนะครับได้ให้ความหมายไว้อย่างหลากหลายนะครับเช่นท่านแรกนะครับกิลฟอร์ดนะครับกิลฟอร์ดเนี่ยครับเป็นนักวิชาการนะครับชาวอเมริกันนะครับท่านก็ได้ให้ความหมายว่าความคิดสร้างสรรค์เนี่ยนะครับเป็นความสามารถทางสมองเป็นความสามารถที่คิดได้กว้างไกลหลายทิศทางนะครับหรือเรียกว่าเป็นแบบอเนกนัยนะครับซึ่งลักษณะความคิดแบบนี้นะครับจะนำไปสู่การคิดการประดิษฐ์ที่แปลกใหม่รวมไปถึงการคิดค้นพบวิธีการแก้ปัญหาให้ได้ความประสบความสำเร็จด้วยนะครับอีกท่านหนึ่งนะที่หยิบยกมานะครับก็คือไฮโมวิสแอนด์ไฮโมวิสนะครับก็ได้บอกว่านะครับว่าเจ้าความคิดสร้างสรรค์เนี่ยมันก็คือความสามารถที่จะประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ๆนะครับหรือจัดองค์ประกอบแบบที่ไม่เคยมีใครจัดมาก่อนนะครับในวิถีทางที่ทำให้เกิดสิ่งประดิษฐ์หรือเกิดแนวคิดที่มีคุณค่านะครับนี่เป็นตัวอย่างเบื้องต้นนะครับว่าไอ้เจ้าความหมายที่มีการให้กับการคิดสร้างสรรค์มันคืออะไรนะครับหลายท่านแต่โดยสรุปนะครับก็จะสรุปผู้เขียนขอสรุปมานะครับว่าความคิดสร้างสรรค์นะครับมันก็คือความคิดที่สามารถนำไปสู่การประดิษฐ์คิดค้นพบใหม่ๆวิธีการใหม่ๆเป็นความคิดในลักษณะที่คนอื่นคาดไม่ถึงเป็นความคิดที่หลากหลายเป็นความคิดที่กว้างไกลนะครับซึ่งความคิดสร้างสรรค์นะครับอาจจะเกิดจากการคิดผสมผสานเชื่อมโยงระหว่างความคิดใหม่ๆนะครับซึ่งความคิดสร้างสรรค์เนี่ยจะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาและสร้างประโยชน์หรืออำนวยประโยชน์ทั้งกับตนเองและก็ต่อสังคมด้วยนะครับทีนี้นะครับมาพูดถึงองค์ประกอบของการคิดสร้างสรรค์กันบ้างนะครับความคิดสร้างสรรค์นะครับหลักๆเนี่ยจะประกอบไปด้วยองค์ประกอบ

3องค์ประกอบนะครับประกอบด้วยองค์ประกอบแรกนะครับความคิดนั้นต้องเป็นสิ่งใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนนะครับย้ำอีกทีนะครับเป็นสิ่งที่คิดมาใหม่เกิดขึ้นใหม่นะครับไม่ซ้ำกับของเดิมนะครับองค์ประกอบที่2ก็คือความคิดนั้นสามารถใช้การได้หมายถึงว่าเอาไปพัฒนาได้เอาปรับปรุงได้เอาไปขยายความเพิ่มเติมได้นะครับและองค์ประกอบที่3นะครับความคิดนั้นมีความเหมาะสมนะครับเหมาะสมต่อการแก้ปัญหาเหมาะสมกับต่อการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับความคิดสร้างสรรค์จึงเป็นการคิดเพื่อการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งเดิมไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่านะครับซึ่งนำไปสู่การได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างไปโดยสิ้นเชิงหรือมักจะเรียกกันในชื่อที่ว่านวัตกรรมนั่นเองนะครับด้วยความที่ความคิดสร้างสรรค์นะครับมันมีลักษณะของความคิดหลายแบบนะครับผสมผสานอยู่รวมๆกันนะครับซึ่งก็จะมีการใช้คำว่าเป็นความคิดแบบอเนกนายนะครับซึ่งความคิดแบบอเนกนายเนี่ยจะประกอบไปด้วย 1. ความคิดคล่องแคล่ว 2. ความคิดยืดหยุ่นนะครับและ 3. ความคิดละเอียดละออนะครับโดยสรุปอีกทีนึงนะครับความคิดสร้างสรรค์เนี่ยถ้ามีการประเมินระดับนะครับเราก็สามารถประเมินออกเป็น3ระดับกว้างๆนะครับก็คือระดับแรกคือระดับต้นนะครับระดับถัดมาก็คือระดับกลางนะครับและระดับสุดท้ายก็คือระดับสูงสุดนะครับเนื้อหาต่อมานะครับจะเป็นเนื้อหาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการและขั้นตอนการคิดสร้างสรรค์นะครับความคิดสร้างสรรค์เนี่ยนะครับก็ได้มีการศึกษามาอย่างยาวนานพอสมควรนะครับจึงมีมุมมองที่มองว่าความคิดสร้างสรรค์เนี่ยมันมีลักษณะเป็นเชิง process หรือกระบวนการนะครับโดยที่กระบวนการของความคิดสร้างสรรค์เนี่ยมันอาจจะเกิดได้จากความบังเอิญก็ได้หรืออาจจะเกิดด้วยความตั้งใจก็ได้นะครับทั้งนี้นะครับได้มีนักวิชาการนะครับได้เสนอกระบวนการและขั้นตอนของการคิดสร้างสรรค์ไว้อย่างหลากหลายนะครับเช่นวอลลาสนะครับจุงทอเรนซ์นะครับแต่ในที่นี้นะครับจะขอหยิบยกตัวอย่างของทอเรนซ์นะครับมานะครับซึ่งทอเรนซ์เนี่ยนะครับได้กล่าวว่านะครับความคิดสร้างสรรค์เนี่ยมันเป็นกระบวนการนะเป็นกระบวนการที่ใช้แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์นะครับเขานะครับจึงเรียกกระบวนการนี้ว่าเป็นกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์นะครับจากในรูปนะครับเราจะเริ่มจากว่ากระบวนการนี้มันเริ่มจากเกิดความมึนงงเกิดความสับสนเกิดความสงสัยนะครับจากนั้นเราก็เริ่มไปแสวงหาความจริงอ๋อจึงรู้ว่าไอ้ความมึนงงสงสัยเนี่ยมันทำให้เรารู้ว่าปัญหาของมันคืออะไรนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับพอเรารู้ปัญหาเสร็จเนี่ยเราก็เริ่มแสวงหาวิธีการที่จะจัดการกับปัญหาเหล่านั้นนะครับซึ่งอาจจะเกิดทางเลือกได้หลายๆทางนะครับและสุดท้ายเนี่ยนะครับนำไปสู่ว่าเจ้าทางเลือกหลายๆทางเนี่ยต้องผ่านการทดสอบทดลองนะครับเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาซึ่งถ้าความคิดนะครับที่ผ่านการคัดเลือกมานำไปสู่การแก้ปัญหาได้สำเร็จเนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่ทอเรนซ์กล่าวว่านี่แหละคือความคิดสร้างสรรค์ที่เป็น process หรือเป็นกระบวนการในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์นั่นเองนะครับเนื้อหาในส่วนต่อไปนะครับจะประกอบด้วยเรื่องหลักการและวิธีการคิดสร้างสรรค์นะครับโดยพื้นฐานนะครับหลักการคิดสร้างสรรค์เนี่ยมันมีหลักการได้หลากหลายนะครับแต่ในเบื้องต้นนะครับขอสรุปนะครับหลักการพื้นฐานง่ายๆนะครับไว้สำหรับในที่นี้ก่อนนะครับประการแรกนะครับหลักการคือใช้มองของสิ่งเดียวกันหรืออย่างเดียวกันเนี่ยแต่คิดให้แตกต่างกันนะครับมองแล้วคิดให้แตกต่างนะครับหลักการที่2ก็คือคิดให้ได้เยอะๆคิดเยอะๆเข้าไว้นะครับแต่ย้ำว่ามันไม่ควรจะไม่ต้องซ้ำในเรื่องเดียวกันนะครับคิดให้เยอะแต่ไม่ซ้ำกันนะครับหลักการที่3นะครับก็คือการคิดให้หลากหลายนะครับทั้งหลากหลายทิศทางหลากหลายแง่มุมมีความยืดหยุ่นด้วยนะครับหลักการที่4ก็คือคิดให้ละเอียดรอบคอบถี่ถ้วนนะครับหลักการที่5ก็คือคิดในแง่มุมที่แปลกมีความแตกต่างนะครับหลักการ
ที่6ก็คือคิดแบบบูรณาการอินทิเกรตร่วมกันนะครับผสมผสานร่วมกันนะครับและขาดไปได้ก็คือหลักการที่7ต้องคิดให้ลึกซึ้งนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องวิธีการคิดสร้างสรรค์บ้างนะครับสำหรับวิธีการคิดสร้างสรรค์เนี่ยก็จะมีวิธีการคิดได้หลายวิธีเช่นกันนะครับแต่สำหรับเนื้อหาในหน่วยนี้นะครับขออนุญาตนำวิธีการคิดนะครับของนักคิดคนดังหรือคนเด่นหรือคนสำคัญท่านหนึ่งของเมืองไทยก็คือคุณประภาสชนสลานนท์นะครับท่านได้ให้ไอเดียเกี่ยวกับวิธีการคิดสร้างสรรค์ไว้ถึง7วิธีนะครับซึ่งเรียกว่า7วิธีตีหินของประภาสชนสลานนท์นะครับวิธีดังกล่าวมีอะไรได้บ้าง1ทำลายกรอบตา2มองย้อนสอน3หนามยอกเอาหนามบ่ง4คิดจากเรื่องเล็กๆรอบตัว5จับคู่ผสมพันธุ์6สมมุติ7มั่วไม่ได้พูดผิดนะครับใช้คำนี้จริงๆจากวิธีของประภาสชนสลานนท์นะครับเนื้อหาวิธีการคิด7วิธีนี้มีความน่าสนใจมากนะครับอยากให้นักศึกษาไปทบทวนเพื่อจะได้ไอเดียนะครับเผื่อไปสร้างสรรค์เอาไปในการทำงานเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากสำหรับวิธีการคิด7วิธีของประภาสชนสลานนท์นะครับสำหรับเนื้อหาในตอน 7.2 นะครับจะเกี่ยวข้องกับหลักการวิธีการและกระบวนการคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมการสื่อสารในยุคดิจิทัลนะครับเรื่องที่ปรากฏในหน่วย7นะครับแล้วก็ตอน 7.2 นี้นะครับจะมีอยู่5เรื่องเด่นนะครับเรื่องแรกนะครับจะเป็นความหมายและประเภทของนวัตกรรมการสื่อสารในยุคดิจิทัลนะครับเรื่องที่2จะเป็นแหล่งที่มาของนวัตกรรมการสื่อสารนะครับเรื่องที่3จะเป็นการคิดสร้างสรรค์กับการเป็นนักนวัตกรรมการสื่อสารครับเรื่องที่4จะเป็นหลักการและวิธีการคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมการสื่อสารนะครับเรื่องที่5นะครับเป็นกระบวนการและขั้นตอนการคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมการสื่อสารนะครับเรื่องแรกก่อนนะครับเรื่องแรกก็คือความหมายและประเภทของนวัตกรรมการสื่อสารในยุคดิจิทัลนะครับคำว่านวัตกรรมนะครับมันเป็นคำที่มีรากศัพท์นะครับมาจากคำในภาษาลาตินนะครับ innovare นะครับซึ่งความหมายของคำนี้ก็หมายถึงเป็นการทำสิ่งใหม่ขึ้นมานะครับนะครับสำหรับการศึกษาการค้นคว้าที่เกี่ยวข้องกับในประเด็นเรื่องนวัตกรรมเนี่ยมันมีมาอย่างยาวนานนะครับซึ่งมีการให้คำนิยามหรือการให้ความหมายจากนักวิชาการที่เกี่ยวข้องมากมายจริงๆหลากหลายจริงๆนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับด้วยความหมายคำนิยามของคำว่านวัตกรรมเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับความเข้าใจซึ่งแตกต่างไปตามมุมมองภูมิหลังของนักวิชาการที่ให้ความหมายของแต่ละท่านนะครับตัวอย่างเช่นถ้าเป็นในภาคเทคโนโลยีนะครับนวัตกรรมก็จะเน้นนะครับไปสู่การประดิษฐ์คิดค้นนะครับสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนนะครับแต่ถ้าสำหรับภาคธุรกิจล่ะนวัตกรรมเนี่ยก็จะมุ่งเน้นไปที่เรื่องของการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าของผลิตภัณฑ์และของบริการรวมถึงความสำเร็จทางการตลาดด้วยนะครับในขณะที่ภาคบริหารองค์การล่ะก็จะให้ความสำคัญไปในเรื่องของวิธีการจัดการรูปแบบใหม่ๆที่มีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลและมีคุณค่ามากขึ้นนะครับนักศึกษาก็จะได้เห็นนะครับว่าความหมายของนวัตกรรมนะครับแต่ทีนี้นะครับเมื่อนำคำว่านวัตกรรมกับคำว่าการสื่อสารมาบูรณาการเข้าร่วมด้วยกันเนี่ยนะครับอาจารย์พิทักษ์ศักดิ์ที่สาภาคนะครับก็ได้ให้ความหมายของคำว่านวัตกรรมการสื่อสารในยุคดิจิทัลไว้ดังนี้นะครับว่านวัตกรรมการสื่อสารในยุคดิจิทัลเนี่ยหมายถึงการสร้างขึ้นหรือการประยุกต์การดัดแปลงและการใช้ประโยชน์ในบริบทต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเชิงสังคมเชิงเศรษฐกิจนะครับและเชิงอื่นๆบริบทอื่นๆจากเครื่องมือการสื่อสารประเภทต่างๆ
รวมถึงการปรับปรุงและพัฒนาวิธีการสื่อสารให้ทันสมัยตลอดจนนำเอาระบบบริหารจัดการการสื่อสารรูปแบบใหม่ๆมาใช้กับกระบวนการสื่อสารและเพื่อให้เกิดผลลัพธ์จากการสื่อสารตามที่ต้องการนั่นเองนี่คือความหมายของคำว่านวัตกรรมการสื่อสารในยุคดิจิทัลนะครับในเบื้องต้นทีนี้นะครับก็จะมาเป็นส่วนของเรื่องราวเนื้อหาเกี่ยวกับประเภทของนวัตกรรมการสื่อสารนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนวัตกรรมการสื่อสารมีการจัดจำแนกหรือการแบ่งประเภทด้วยเกณฑ์ที่หลากหลายมากมายนะครับไม่ได้มีการอธิบายในหน่วยอื่นๆด้วยนะครับแต่ในที่นี้นะครับในหน่วยที่7นี้จะขออนุญาตใช้การแบ่งประเภทของนวัตกรรมการสื่อสารเฉพาะ3ด้านนี้เท่านั้นนะครับก็คือ3ประเภทนี้ประเภทแรกนะครับก็คือเป็นนวัตกรรมด้านการเชื่อมต่อเพื่อการสื่อสารนะครับก็เช่นอินเทอร์เน็ตนะครับเป็นต้นเงี้ยนะครับไวไฟนะครับประเภทที่2เป็นนวัตกรรมด้านอุปกรณ์สื่อสารก็จะเน้นไปที่ส่วนของคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือแล้วก็แอปพลิเคชันนะครับและสุดท้ายนะครับเป็นประเภทนวัตกรรมด้านความคิดก็จะมุ่งไปที่ความคิดที่เรียกว่าดีไซน์ทิงกิ้งนะครับต่อมานะครับแหล่งที่มาของนวัตกรรมการสื่อสารนะครับมันมาได้จากหลากหลายแหล่งมากนะครับในที่นี้ก็หยิบยกตัวอย่างมาเพียงเบื้องต้นนะครับว่าแหล่งที่มาน่ะมันมาได้จากอะไรบ้างนะครับตัวอย่างเช่นมาจากการสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงในระบบเดิมนะครับหรืออาจจะเกิดจากเหตุบังเอิญนะครับหรืออาจจะเกิดจากการเรียนแบบนะครับหรืออาจจะเกิดจากการผสมผสานหรืออาจจะเกิดจากการเปลี่ยนกฎเกณฑ์หรือเกิดจากการค้นหาความต้องการแฝงหรือเกิดจากการสร้างแรงบันดาลใจหรือเกิดจากการใช้ความรู้เป็นแรงผลักดันหรือเกิดจากการใช้ความต้องการของมนุษย์เป็นแรงดึงหรือเกิดจากตัวผู้ใช้งานเองเนี่ยนะครับเป็นผู้สร้างนวัตกรรมและสุดท้ายก็คืออาจจะเกิดจากการค้นหาทางเลือกใหม่ๆในอนาคตนะครับนี่คือตัวอย่างที่อาจจะพอได้กล่าวว่าเป็นที่มาเบื้องต้นของนวัตกรรมการสื่อสารนะครับทีนี้นะครับจะมาอีกเรื่องหนึ่งจะเห็นถึงความสัมพันธ์นะครับว่าที่เรากล่าวมาตั้งแต่เบื้องต้นนะครับเราจะเห็นถึงเรื่องของการคิดสร้างสรรค์นะครับแล้วก็เรื่องของการกับของเรื่องของนวัตกรรมการสื่อสารในเรื่องนี้จะทำให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างการคิดสร้างสรรค์กับการเป็นนักนวัตกรรมการสื่อสารนะครับพื้นฐานนะครับของทักษะนะครับของการเป็นนักนวัตกรรมเนี่ยมันมีอยู่หลากหลายทักษะนะครับที่สำคัญนะครับโดยจะเน้นไปที่ทักษะด้านเกี่ยวกับการคิดนะครับจะเน้นไปที่การคิดสิ่งใหม่ๆคิดสิ่งที่แบบในลักษณะที่มีความรอบด้านนะครับคิดนอกกรอบนะครับหรือการคิดแบบเชื่อมโยงนะครับความคิดเหล่านี้ถือว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญของการสร้างนวัตกรรมและนวัตกรรมการสื่อสารนะครับและโดยสภาพแวดล้อมของสังคมปัจจุบันนะครับมีการกล่าวกันว่ามีลักษณะของการเป็นสังคมที่มีเป็นลักษณะ VUCA World นะครับซึ่ง VUCA World เนี่ยมันมีลักษณะความผันผวนสูงมีความไม่แน่นอนมีความสลับซับซ้อนและมีความคลุมเครือนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการคิดแบบเป็นระบบนะครับที่ผนวกเอาซึ่งความการคิดสร้างสรรค์และความเป็นนักนวัตกรรมเข้าด้วยกันเนี่ยมันจึงเป็นวิธีการที่ใช้ในการตอบสนองต่อการดำเนินชีวิตการทำธุรกิจต่างๆมันทำให้เป็นเห็นว่าเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพและได้ผลลัพธ์ที่แท้จริงนะครับเรื่องถัดมานะครับจะเป็นหลักการและวิธีการคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมการสื่อสารนะครับสำหรับหลักการนะครับโดยพื้นฐานจริงๆนะครับในการคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมการสื่อสารเนี่ยมันมีแค่2หลักการใหญ่ๆนะครับหลักการแรกคิดใหม่นะครับก็คือเป็นหลักการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ทั้งหมดนะครับอันนี้คิดใหม่เลยไม่ซ้ำของเดิมเลยนะครับแต่ถ้าเป็นแนวทางหรือหลักการที่2เนี่ยจะเป็นหลักการคิดเพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบนวัตกรรมเดิมเอานวัตกรรมเดิมๆนะมาปรับ
มาแก้มาเปลี่ยนแปลงนะครับเพื่อสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมา

นะครับเพื่อเอาไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาในการทำงานในการประกอบธุรกิจต่างๆนะครับให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดหรือดีขึ้นคุ้มค่าขึ้นมากกว่าเดิมนะครับถัดไปนะครับก็จะเป็นวิธีการคิดนะครับวิธีการคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมการสื่อสารก็เช่นเดียวกันนะมีการได้จำแนกไว้อย่างหลากหลายนะครับแต่ในที่นี้ขอสรุปเพียงเบื้องต้น5วิธีนะครับ5วิธีดังกล่าวเนี่ยนะครับจะเกี่ยวข้องกับประการแรกก็คือวิธีการคิดแบบวิวัฒนาการค่อยๆพัฒนาค่อยๆพัฒนาค่อยๆพัฒนาไปนะครับวิธีการที่2ก็คือแนวคิดแบบผสมผสานเอาอันที่1มาผสมอันที่2เพื่อสร้างเป็นอันที่3เกิดขึ้นมานะครับวิธีการคิดที่3คือปฏิวัติพลิกเลยนะครับพลิกจากเดิมโดยสิ้นเชิงเลยนะครับวิธีการคิดที่4ก็คือปรับเปลี่ยนวิธีการใหม่นะครับจากมีวิธีการแบบเดิมที่ใช้อยู่ก็ลองนะครับปรับเปลี่ยนวิธีการใหม่ๆแล้วก็ลองทดสอบดูว่ามีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือเปล่านะครับวิธีการสุดท้ายนะครับเป็นการปรับเปลี่ยนทิศทางเปลี่ยนทิศทางการคิดเปลี่ยนทิศทางการใช้นะครับเปลี่ยนวิธีการเปลี่ยนแบบฟอร์มหลายๆอย่างนะครับเป็นการปรับเปลี่ยนมุมมองหรือทิศทางต่างๆด้วยนะครับลำดับถัดไปนะครับก็จะเป็นเรื่องกระบวนการและขั้นตอนการคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมการสื่อสารนะครับสำหรับการคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมการสื่อสารนะครับมันก็มีการได้ทดลองนะวิเคราะห์คิดดูว่าเอ๊ะถ้าเราจะดูว่าไอ้กระบวนการเนี่ยมันมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับมันก็เลยมีการศึกษามาว่าถ้าเป็นการคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมการสื่อสารเนี่ยนะครับมันจะเกิดจากกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบเป็นระเบียบนะครับซึ่งกระบวนการคิดออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารใดๆก็ตามนะครับมันจะมีระยะหลักๆอยู่4ระยะใหญ่นะครับระยะแรกก็คือระยะที่เป็นเกี่ยวข้องกับความคิดนะครับเกี่ยวข้องความคิดต่างๆจะแก้ไขมีความคิดแก้ไขปัญหาสร้างสรรค์สิ่งใหม่ว่าไปนะครับระยะถัดมาเข้าสู่ระยะที่เรียกว่าระยะการออกแบบนะครับเอาความคิดต่างๆเนี่ยมาออกแบบนะครับและต่อมานะครับพอออกแบบเสร็จก็เข้าสู่ระยะที่3ก็คือระยะการสร้างนะครับสร้างออกมาสร้างต้นแบบออกมานะครับและระยะสุดท้ายก็คือเอาต้นแบบเนี่ยไปทดลองใช้หรือเป็นระยะที่เรียกว่าระยะการนำไปใช้นะครับอาจจะพูดโดยสรุปนะครับว่ากระบวนการคิดพื้นฐานของการสร้างนวัตกรรมสื่อสารจะประกอบด้วยขั้นย่อยๆอยู่6ขั้นตอนนะครับได้แก่1สร้างความคิดขึ้นมานะครับซึ่งความคิดเนี่ยมันจะมีหลากหลายความคิดอยู่นะครับต่อมาเราก็ต้องเข้าสู่ขั้นตอนที่2คือเลือกนะครับเอาความคิดเนี่ยมาบางความคิดแล้วก็ดูว่าในความคิดแต่ละความคิดที่เลือกมามันมีทางเลือกอื่นๆขนาดไหนเมื่อไหร่และเราก็มาสู่ขั้นตอนที่3คือศึกษาถึงทางเลือกนั้นนะครับว่าจะตัดสินใจเลือกทางใดทางหนึ่งหรืออันใดอันหนึ่งออกมาเมื่อตัดสินใจเลือกแล้วนะครับก็เอามาทดลองทำเป็นต้นแบบทำเป็นชิ้นงานทำเป็นผลิตภัณฑ์นะครับหลายชิ้นออกมาแล้วก็มาทดลองเลือกดูว่าชิ้นงานหรือผลิตภัณฑ์อันไหนเนี่ยพอจะเข้าท่าที่สุดนะครับพอเลือกชิ้นงานหรือผลิตภัณฑ์ได้แล้วก็เอาไปทดลองนะครับทดลองในที่นี้ก็คือทดลองลงไปให้กับผู้ใช้ได้ทดลองใช้จริงได้สัมผัสงานจริงนะครับว่ามันเป็นยังไงแล้วก็สอบถามความคิดเห็นมาหลังจากนั้นก็เอาข้อมูลความคิดเห็นจากผู้ใช้เนี่ยนะครับมาพัฒนาให้เกิดความต่อเนื่องและดีที่สุดนะครับนอกจากหลักการเมื่อดังกล่าวและกระบวนการคิดแล้วนะครับมันมีนักวิชาการท่านหนึ่งนะครับได้เสนอแนวคิดที่เรียกว่าสแคมเปอร์นะครับซึ่งถ้าเป็นเบื้องต้นเนี่ยนักศึกษาสามารถนำความคิดหรือเอาความคิดดังกล่าวเนี่ยมาลองประยุกต์ใช้ได้นะครับซึ่งแนวคิดสแคมเบอร์เนี่ยนะครับมันจะมีลักษณะอยู่เป็นคำย่อของอักษรภาษาอังกฤษอยู่7คำนะครับสแคมเบอร์เนี่ยนะครับเป็นเทคนิคที่พัฒนาโดยนักวิชาการชื่ออเล็กซ์ออสบอร์นนะครับเป็นเครื่องมือง่ายๆนะครับที่จะเอามาช่วยในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และทดลองพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าหรือบริการใหม่ๆนะครับซึ่งวิธีการของเทคนิคนี้สแคมเปอร์นี้นะครับจะใช้

0: ใช้การสร้างแนวคิดใช้เป็นคำถามเพื่อหาแนวทางที่เป็นทางเลือกทีละแนวทางใหม่ๆนะครับในการแก้ไขปัญหานอกจากนั้นนะครับก็ยังสามารถนำไปใช้ในการคิดสร้างสรรค์เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานการทำธุรกิจอื่นๆได้ด้วยนะครับไปลองปรับประยุกต์ใช้ดูนะครับทีนี้มาดูในรายละเอียดของเทคนิค Scamper นะครับว่ามันคืออะไรนะ Scamper เนี่ยเป็นอักษรย่อมาจากตัวแรกก่อนนะครับเป็นตัว S นะครับตัว S ก็คือ substitute นะครับหรือการแทนที่นะครับหรือการหาใหม่ๆส่วนใหม่ๆวิธีใหม่ๆมาทดแทนส่วนที่เป็นปัญหานะครับเช่นรายการโทรทัศน์ออกอากาศมายาวนานหลายปีเบื่อหน่ายความนิยมลดน้อยลงคู่แข่งมากขึ้นเรื่อยๆนะครับมันจึงสามารถที่อาจจะมาทดลองหาสิ่งอื่นๆมาแทนที่หรือทดแทนนะครับเช่นเปลี่ยนรูปแบบรายการใหม่ไหมเปลี่ยนชื่อรายการใหม่ไหมเปลี่ยนพิธีกรใหม่ไหมเปลี่ยนทีมงานใหม่ไหมเปลี่ยนเครื่องมือเปลี่ยนฉากเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างใหม่ไหมเพื่อให้มันเกิดความสดชื่นหรือเรียกความนิยมของผู้ชมกลับมาได้นะครับนี่คือตัว S ตัวที่2คือตัว C คือการคอมไบคือการผสมผสานสิ่งที่ใกล้ๆเคียงกันหรืออาจจะเอาสิ่งที่ต่างกันมาผสมได้ส่วนใหญ่จะใช้ลองใช้ดูในการเอาสิ่งต่างๆมาผสมกันตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเป็นรายการนะครับในการที่มีเนื้อหาท่องเที่ยวเนี่ยมันเฟ้อมันเฟือมันกระแสความนิยมมันลดลงนะครับก็อาจจะมาลองเอาสิ่งที่แตกต่างนะครับเนื้อหารายการท่องเที่ยวมาบวกกับเนื้อหารายการที่เป็นรายการชิมอาหารพาชิมอาหารนะครับก็จะออกมาเป็นลูกผสมเป็นเที่ยวไปชิมไปเป็นต้นเงี้ยนะครับซึ่งความคิดแบบนี้นะครับในการทดคอมไบการผสมเนี่ยอาจจะทำมาสู่ผลที่ดีกว่าเดิมก็ได้นะครับจากที่เดิมเป็น2รายการที่แยกกันอยู่นะครับตัวอักษรตัวที่3ก็คือตัว A adapt นะครับก็คือการปรับให้ต่างออกไปนะครับโดยไปดูว่าในส่วนใดที่ของรายการที่เป็นปัญหานะครับเช่นเนื้อหารูปแบบพิธีกรการผลิตสิ่งไหนที่ปรับเปลี่ยนได้เพื่อลบจุดอ่อนนะครับหรือเป็นการเพิ่มโอกาสก็รีบทำนะครับเช่นปรับรูปแบบรายการเลยปรับบุคลิกก็ได้ปรับเครื่องแต่งกายก็ได้ปรับสไตล์หรือลีลาการพูดของพิธีกรก็ได้นะครับหรืออาจจะใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเทคโนโลยี AI มาช่วยก็ได้นะครับทำให้รายการมันกระชับขึ้นน่าสนใจมากขึ้นนะครับตัวอักษรที่4คือตัว M นะครับเป็น modify นะครับเป็นการปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนให้เกิดสิ่งใหม่ๆอะไรที่ใหม่ๆขั้นตอนใหม่ๆการแก้ปัญหาใหม่ๆนะครับตัวอักษรตัวที่5ก็คือตัว P ก็คือเปลี่ยนวิธีการหรือใช้งานในแบบอื่นนะครับตัวอย่างเช่นการเอาอุปกรณ์ฉากนะที่ไม่ได้ใช้แล้วจากสิ่งที่เหลือจากรายการอื่นๆนะครับเอามาลองปรับเอามาลองเปลี่ยนใช้กับรายการใหม่นะครับหรือตัวอย่างการเอาเนื้อหาที่เป็นความรู้เกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์นะครับซึ่งปกติเนี่ยเราจะไปเน้นที่เด็กวัยรุ่นเยาวชนนะครับแต่ลองปรับมาใช้ให้เหมาะกับรายการที่เป็นของผู้สูงวัยด้วยบ้างนะครับเพื่อให้ท่านผู้สูงวัยเนี่ยได้มีความรู้ได้มีความสามารถที่จะรู้เท่าทันสื่อเป็นต้นนะครับนี่คือการปรับเปลี่ยนวิธีการใช้นะครับและตัว E นะครับก็คือการลดส่วนประกอบลดคุณสมบัติตัดส่วนที่ไม่จำเป็นออกนะครับตัดพิธีกรออกนะครับในกรณีที่มีพิธีกรหลายคนตัดออกไปเลยนะครับที่ไม่มีบทบาทใดๆทั้งสิ้นนะครับและตัวอักษรตัวสุดท้ายก็คือตัว R นะครับเป็นการกลับนะครับสลับบทบาทบุคลากรเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนลำดับของรายการนะครับเช่นเอาช่วงท้ายมาเป็นตอนต้นเอาช่วงต้นไปเป็นตอนท้ายนะครับซึ่งอาจจะทำลายขนบเดิมๆของรายการหรือของสิ่งที่ทำมาก่อนหน้านี้นะครับแต่ทดลองดูเพื่อที่ว่าอาจจะเกิดสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิมขึ้นก็ได้นะครับ
1: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: อย่ารีรอหากท่านสนใจใฝ่เรียนรู้เกี่ยวกับงานโฆษณาประชาสัมพันธ์นักข่าวนักหนังสือพิมพ์ผู้ผลิตรายการวิทยุและโทรทัศ

0: รายการผู้สร้างหรือผู้กำกับภาพยนตร์สาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพร้อมจะให้ความรู้และเพิ่มศักยภาพกับท่านแล้ววันนี้สนใจติดต่อ02504777
1: จัดแถว1
2: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำกาย

0: คว้าชัยมสทที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้เธอเรียนมสทได้เหรอ
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-88
3: ในส่วนที่ 8.2 นะครับเป็นเรื่องของบทบาทของนวัตกรรมการสื่อสารนะฮะบทบาทของนวัตกรรมการสื่อสารในมิติทางการเมืองนะครับเรามาดูการเลือกตั้งเมื่อปี66นะครับสื่อ TikTok เป็นสื่อที่มี engage มีการมีส่วนร่วมของโซเชียลมากที่สุดนะฮะถึง186 engagement นะครับสื่อที่2ที่มี engagement รองลงมาก็คือ Facebook มีถึง54ล้าน engagement นะครับอันดับ3ก็เป็น Twitter 45ล้าน engagement แล้วก็ IG YouTubeตามลำดับทั้งหมดนี่ก็รวมกันเกือบ300ล้าน engagement นะครับที่เขาสำรวจเก็บกันมานะครับ TikTok นี่มีถึง 63% เลยต่อไปเป็นสถิติการยิงแอดโฆษณาบน Facebook นะฮะในปี66พรรคที่ยิงมากที่สุดคือพรรคเปลี่ยนพรรคที่รองลงมาคือพรรคไทยสร้างชาตินะฮะพรรคเปลี่ยนยิงใช้งบโฆษณาไป5ล้านกว่าพรรคไทยสร้างชาติไทยสร้างไทยขอโทษฮะไทยสร้างไทยใช้ไป 700,000 กว่าบาทรวมไทยสร้างชาติ 500,000 กว่าบาทนะฮะเรามาดูผลการเลือกตั้งกันเลยดีกว่านะฮะอันดับ1พรรคก้าวไกลไม่ได้ใช้งบเลยมาจากไหนก็ไม่รู้นะฮะไม่มีการใช้งบแต่เขาได้อันดับ1พรรคที่ใช้งบอันดับ4ได้ส.ส.อันดับ2พรรคที่ใช้งบอันดับ8ภูมิใจไทยได้ส.ส.อันดับ3นะฮะพรรคพลังประชารัฐไม่ได้ใช้งบหรืออาจจะใช้งบน้อยมากได้ยินว่าใช้ประมาณ500บาทหรือไงเนี่ยฮะมาเป็นอันดับ4รวมไทยสร้างชาติใช้งบอันดับ3ได้ส.ส.มาอันดับ5ประชาธิปัตย์ใช้งบอันดับ7เดี๋ยวกลับไปดูนิดนึงนะฮะอันดับ7 105ใช้ไปแสนกว่าบาทได้มาอยู่อันดับ6นะครับส่วนดูอย่างพรรคที่ใช้งบเยอะสุดพรรคเปลี่ยนนี่ไม่ได้ส.ส.เลยนะฮะพรรคที่ใช้งบอันดับ6พลังทำใหม่ก็ไม่มีส.ส.พรรคที่ใช้งบอันดับ9อันดับ10ก็ไม่ได้ส.ส.เลยนะฮะเราจะเห็นว่าบางทีงบที่เราใช้งบที่เขาใช้ในการหาเสียงยิงแอดโฆษณาก็ไม่ได้แปรผันตรงกับจำนวนส.ส.ที่เขาได้นะฮะแล้วก็จะเห็นว่ามีการไปใช้อย่างพรรคก้าวไกลอย่างกรอบขวาสุดเนี่ยมีการไปใช้สื่อบน Twitter ด้วยนะครับแล้วก็พรรคอื่นๆที่ใช้ก็มีหลายๆพรรคอะผมว่าก็ใช้กันหมดนะครับเพียงแต่ว่า Twitter ตอนที่ว่าอีลอนมัสก์ซื้อมาแล้วเนี่ยเขามีความเปิดกว้างในส่วนของยกเลิกการแบนคำหยาบหรือว่าคำเชิงลบออกไม่แบนอะไรพวกนั้นนะฮะก็เลยเป็นสื่อที่มีความอะไรเขาเรียกว่าอะไรอะอิสระมากนะครับทีนี้มาดูนวัตกรรมการสื่อสารในรูปแบบของ I.O. เราคงเคยได้ยินคำว่า I.O. นะฮะเป็นปฏิบัติการทางข้อมูลข่าวสารนะครับ I.O. นี่ใช้ครั้งแรกในกระทรวงกลาโหมของอเมริกาปี2003แล้วก็ถูกนำมาเปิดเผยในปี2006นะครับความหมายของปฏิบัติการทางข้อมูลข่าวสารก็คือเป็นนวัตกรรมการสื่อสารโดยใช้วิธีสื่อสารแบบสงครามสารสนเทศใช้ปฏิบัติการทางจิตวิทยาวิเคราะห์บริบทวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายสื่อสารให้ตรงนะฮะเก็บ Data ต่างๆเข้ามาเพื่อวิเคราะห์สร้างสารและใช้สื่อ

ือให้ตรงคำว่าให้ตรงทั้งหลายนี่ก็คือตรงกลุ่มเป้าหมายนะครับกลยุทธ์ของเขาก็คือโจมตีตอบโต้ทั้งเชิงรุกทั้งเชิงรับนะฮะใช้สื่อออนไลน์สื่อกิจกรรมสื่อบุคคลแม้กระทั่งสถานศึกษาเขาก็ยังใช้เข้าไปเลยนะฮะประเด็นนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจสำหรับสังคมไทยที่จะต้องตระหนักในประเด็น

นะฮะแล้วก็อาจจะนะฮะเป็นการสร้างความสับสนความแตกแยกให้สังคมด้วยก็ได้นะฮะหรืออาจจะเป็นสื่อสารเชิงบวกด้วยก็ได้เช่นกันนะครับต่อไปเป็นบทบาทนวัตกรรมการสื่อสารในมิติทางเศรษฐกิจนะครับนวัตกรรมการสื่อสารมีบทบาทขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่างๆทั้งด้านของการผลิตการเงินบัญชีการตลาดการขายการใช้เป็นเครื่องมือการประชุมออกแบบหรือว่าเครือข่ายธุรกรรมทางการเงินต่างๆนะฮะบทบาทเหล่านี้นี่ก็ถูกไปใช้ในวงการการท่องเที่ยวการเดินทางขนส่งโรงแรมที่พักร้านอาหารแม้แต่กระทั่งการแพทย์การศึกษาวงการสื่อการเงินการธนาคารตอนนี้ก็จะเราจะได้ยินข่าวหรือว่าเห็นคำว่า virtual bank virtual bank คืออะไรต่างจากแบงก์ปัจจุบันอย่างไร virtual bank ก็คือธนาคารรูปแบบใหม่ที่ไม่มีสาขานะครับเน้นให้บริการผ่านช่องทางดิจิทัลเลยนะฮะการทำงานก็จะมีความยืดหยุ่นคล่องตัวแล้วก็เป็นการใช้เทคโนโลยีข้อมูลที่หลากหลายมาพัฒนาบริการใหม่ๆตอบโจทย์ลูกค้าอย่างตรงจุดนะครับแล้วก็ผู้ที่สามารถที่จะดำเนินกิจการ Virtual Bank นะฮะก็เปิดกว้างเลยครับตอนนี้ก็เปิดกว้างให้ทั้งแบงค์และนอนแบงค์เลยนะฮะที่จะเข้ามาขอไลเซนส์ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ขอให้เป็นผู้ที่มีรูปแบบธุรกิจที่ตอบโจทย์ลูกค้านะครับมีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและการใช้ข้อมูลแล้วก็มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งสามารถบริหารความเสี่ยงได้นะครับต่อไปเป็นยังอยู่ในหัวข้อของบทบาทนวัตกรรมการสื่อสารในมิติทางเศรษฐกิจนะครับจะเห็นว่าก็เป็นเวลานานมาแล้วที่มีการใช้โรบอทเทรดนะฮะในการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างๆเป็นการนำคอมพิวเตอร์มาใช้บริหารพอร์ตซื้อขายหุ้นนะครับโดยอัตโนมัตินะฮะแล้วก็มีทีมงานที่ปรึกษาการลงทุนอย่างใกล้ชิดวิเคราะห์จับสัญญาณการลงทุนมีกลยุทธ์ให้ลูกค้าเลือกที่หลากหลายซื้อขายหุ้นลงทุนโดยอัตโนมัติมีสัญญาณตรงตามเงื่อนไขปั๊บก็มีการจับคู่มีการซื้อขายกันตามที่ลูกค้าต้องการเลยนะครับเพราะเมื่อมีการซื้อขายเสร็จเรียบร้อยก็จะมีการแจ้งให้ลูกค้าทราบนะฮะแล้วก็บทบาททางวัฒนธรรมนะครับนวัตกรรมการสื่อสารมีบทบาททางสังคมและวัฒนธรรมก็คือว่าเมื่อเอากิจกรรมกับนวัตกรรมการสื่อสารมารวมกันจะเห็นได้ว่าในช่วงที่ผ่านมาหลายปีนี้ก็มีกระแสของ Work From Home ขึ้นมานะครับมีการนำนวัตกรรมเหล่านี้มาใช้ในการประชุมออนไลน์ครับแล้วก็มีการไหว้ครูออนไลน์เวียนเทียนออนไลน์สงกรานต์ออนไลน์ลอยกระทงออนไลน์อวยพรต่างๆออนไลน์นะครับหรือแม้แต่การนำมาใช้ในทางสันทนาการเช่นเล่นเป็นวงดนตรีออนไลน์แล้วก็สิ่งหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตของพวกเรากันมากเดี๋ยวนี้คือเป็นพฤติกรรมก็คือการชมวิดีโอสตรีมมิ่งนะฮะวิวัฒนาการของเทคโนโลยีและก็นวัตกรรมการสื่อสารเนี่ยส่งผลให้พฤติกรรมของผู้ชมเนี่ยเปลี่ยนจากชมละครภาพยนตร์จากสื่อหลักมาเป็นการชมจากแพลตฟอร์มแล้วก็อุปกรณ์ที่สามารถต่ออินเทอร์เน็ตได้บริการเหล่านี้เขาเรียกว่า OTT นะครับส่วนแบ่งตลาด OTT ในประเทศไทยไตรมาสแรกเมื่อปี2023นะฮะ Netflix มาอันดับ1เลย 24% นะฮะVTV 22% View 13% แล้วก็อื่นๆรวมกัน 41% นะครับส่วนคอนเทนต์ที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในอาเซียนก็จะเป็นพวกเกาหลีมาอันดับ1ของอเมริกาอันดับ2ตามมาด้วยจีนญี่ปุ่นอินโดไทยเรานี่จะอยู่อันดับ6นะฮะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่เราบองว่าเป็นนวัตกรรมทางสังคมนะฮะนวัตกรรมการสื่อสารที่มามีบทบาททางสังคมก็คือเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์นะครับซอฟต์พาวเวอร์ฟังดีๆนะฮะมันเป็นนวัตกรรมการสื่อสารเป็นวิธีการสร้างการยอมรับและความร่วมมือในประเด็นต่างๆจากสังคมด้วยความเต็มใจเป็นการสื่อสารทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่ายั่งยืนและแนบเนียนนะฮะเราก็ต้องดูว่าสิ่งที่สังคมกำลังใช้คำว่าอะไรเนี่ยตระหนักว่าไอ้นั่นก็ซอฟต์พาวเวอร์ไอ้นี่ก็ซอฟต์พาวเวอร์ก็ต้องดูว่าสิ่งนั้นอ่ะมันมีมันช่วยให้สังคมโลกยอมรับไทยเราอย่างไรบ้างนะฮะแล้วก็ต้องเป็นการสื่อสารที่แนบเนียนนะครับเจ้าพ่อของวงการคำว่าซอฟต์พาวเวอร์ก็คือโจเซฟนายนะฮะเขาพูดเรื่องนี้ตั้งแต่จริงๆอ่ะปี2000เสร็จแล้วผู้คนก็เข้าใจผิดตามที่ผมอธิบายเมื่อสักครู่นะฮะโจ
จนเขาต้อง

ขยายความว่าไอ้ซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมันคือการที่ทำให้สร้างการยอมรับนะฮะมันไม่ใช่ตัวสินค้าอะไรสักทีเดียวตัวสินค้าเป็นส่วนหนึ่งของซอฟต์พาวเวอร์ในการสร้างการยอมรับอย่างยั่งยืนและแนบเนียนครับผมนะครับรัฐบาลไทยก็จะพูดถึงซอฟต์พาวเวอร์อยู่5ตัวนะฮะก็มีฟู้ดอาหารนะครับ 5F นะฮะก็มีฟู้ดฟิล์มแล้วก็แฟชั่นไฟติ้งเฟสติวัลนะครับอาหารภาพยนตร์แฟชั่นการศิลปะการป้องกันตัวแล้วก็ประเพณีไทยนะครับเราจะเห็นว่าซอฟต์พาวเวอร์ของเรามีตั้งแต่เรื่องของการประชุมเอเปคเมื่อปี2002นะฮะเรื่องของอาหารบนโต๊ะอาหารผู้นำนะฮะของหลายๆชาตินี่ก็จะมีศิลปะต่างๆทั้งความสวยงามแล้วก็รสชาตินะครับรสชาติผมก็ไม่ได้ไปชิมแต่เชื่อว่าต้องดีนะครับผมแล้วก็อย่างลิซ่านำการแต่งกายการแต่งตัวเครื่องประดับของไทยไปโชว์ชาวโลกแล้วก็เป็นที่ยอมรับนะครับแล้วก็อย่างละครพรหมลิขิตหรือบุพเพสันนิวาส2นะฮะตั้งแต่บุพเพ1บุพเพ2นี่ก็ขายดีไปทั่วอาเซียนหรือว่าทั่วหลายประเทศนะครับอย่างเฟสติวัลก็เป็นเรื่องของสงกรานต์แล้วก็ประเทศไทยก็เป็นที่ยอมรับก็จะเป็นตัวดึงดูดให้ผู้คนมาท่องเที่ยวบ้านเรานะครับอย่างบัวขาวนี่ก็สร้างชื่อเสียงในเรื่องมวยไทยให้เป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่เราต้องไม่ลืมก็คือเหรียญมี2ด้านนะฮะเราต้องรู้เท่าทันนวัตกรรมการสื่อสารด้วยนะครับนวัตกรรมการสื่อสารก็มีภัยเหมือนกันนะฮะอย่างเช่นทุกวันนี้เราจะมีคนโทรมาหาเรียกว่าพี่มิตรละกันพี่มิตรฉาชีพนะฮะโทรมาเชิญเราให้ทำโน่นทำนี่ตอนนี้คุณมีสินค้าตกหล่นอยู่ที่กรมศุลนะครับหรือว่าคุณมีพัสดุไปรษณีย์อะไรพวกนี้เขาก็จะมาหลอกเงินคุณกันก็ต้องระวังกันนะฮะมารูปแบบใหม่ที่เนียนมากอาจจะมาเป็นการส่งมาเป็นบินค่าไฟมาถึงบ้านก็มีนะฮะให้คุณสแกนโน่นนี่นั่นส่ง SMS มาให้คุณกดลิงก์ส่งไลน์มาให้คุณเข้าไปคุยกดลิงก์ต่างๆต้องระวังนะฮะแล้วก็นวัตกรรมการสื่อสารอีกมุมอื่นๆมิติอื่นที่ต้องระวังก็เช่นการส่งข่าวที่ข่าวบิดเบือนทำเสมือนข่าวจริงกันเลยนะฮะอย่างเช่นว่าคืนนี้จะมีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าส่งมาจากดวงอาทิตย์จะทำให้โน่นนี่นั่นเป็นอันตรายต่อชีวิตหรือว่าเครื่องอุปกรณ์การสื่อสารอะไรพวกนี้มันก็มีข้อมูลที่ไม่ใช่ความจริงนะฮะอย่างมะนาวโซดาอะไรพวกนี้ก็ต้องระวังกันด้วยนะฮะแล้วก็การละเมิดสิทธิส่วนบุคคลแล้วก็การทำให้ทุลุ่มสลายอย่างฟิล์มถ่ายรูป อย่างอะไรอ่ะที่ล่มสลายไปอย่างโทรศัพท์มือถือยี่ห้อโนเกียพูดชื่อแบรนด์เขาหน่อยหนึ่งนะฮะแล้วก็จะเกิดสภาวะการว่างงานขึ้นนะฮะแล้วก็เครื่องมือเครื่องไม้ต่างๆดีจนเขาลดการจ้างงานคนอย่าง Virtual Bank อะไรพวกนี้ฮะ Virtual Bank นะฮะก็จะต้องระวังเรื่องว่าเราต้องพัฒนาตนเองแล้วก็ upskill reskill กันนะครับแล้วก็ปัญหาสุขภาพก็เป็นภัยอีกตัวนึงที่มีผลต่อการดำรงชีวิตของพวกเรานะฮะอย่างออฟฟิศซินโดรมอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็อีกตัวนึงที่เข้าถึงลูกหลานของเราก็คือการพนันออนไลน์นะฮะมากันถึงบ้านเลยนะฮะบ่อนมากันไม่ต้องเดินไปบ่อนนะบ่อนมาหาเราเลยครับผมครับในส่วนที่3นะฮะก็เป็นส่วนของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสร้างนวัตกรรมการสื่อสารในนี้ก็จะเป็นนวัตกรรมที่ค่อนข้างเห็นจับต้องได้ขึ้นมาหน่อยนึงนะฮะก็จะแบ่งเป็นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการจัดการข้อมูลนะฮะก็จะมีพวกของ AI ChatGPT ก็ช่วยงานเราได้เยอะแยะก็อย่างที่รู้ว่าสามารถจะเขียนบทความทำสร้างเจเนเรตรูปขึ้นมาใหม่หรืออะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เจมินายก็จะในเป็น AI ของตระกูลของค่าย Google นะฮะที่เขาบอกว่าของเขาฉลาดกว่า ChatGPT ก็ลองใช้กันดูนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของ Bard ตัว Bard นี่ก็อยู่ในค่าย Google ก็ได้ยินข่าวว่าตอนนี้ Bard ก็จะมารวมกับอยู่ในส่วนหนึ่งของ Google ของ Gemini นะฮะแล้วก็มีตัวอื่นๆอีกมากมายนะฮะอันที่2ก็เป็นเรื่องของ Big Data ก็การทำ Big Data ก็จะมีขั้นตอนกระบวนการของเขานะฮะการเก็บข้อมูลการใช้ Social Listening แล้วก็นำมาทำการวิเคราะห์ที่เรียกว่า Data Analytics นะครับแล้วก็จะมีเทคโนโลยีของ Blockchain นะฮะมาดูรายละเอียดอีกนิดนึงนะครับ ChatGPT เนี่ย1จะทำในลักษณะของ Content Creatorcontent creator เขียนบทความเขียนโฆษณารวมถึงการแปลภาษานะครับได้ถูกต้องและแม่นยำ

อันที่สองเป็นเรื่องของเว็บ Developer นะครับสามารถเขียนโค้ดได้ด้วยนะฮะแล้วก็เป็นนักเขียนโปรแกรมนะครับแล้วก็สามารถตอบคำถามทั่วๆไปก็ได้นะครับ Gemini มี3เวอร์ชันมี3รุ่นก็คือมีรุ่น Ultra รุ่น Pro รุ่น Nano รุ่น Nano ก็เล็กหน่อยสำหรับใช้ในโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็ Bard ก็เป็นแชทบอทหรือเป็น Conversation AI นะครับก็มีความรู้เฉพาะทางนะครับสามารถที่จะสื่อสารและสร้างข้อความเหมือนกับการคุยตอบสนองกับมนุษย์เลยนะฮะ Big Data ก็จะเป็นการใช้ที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นะก็ใช้โซเชียลมีเดียในการเก็บข้อมูลจากสื่อนะฮะไม่ว่าจะเป็น Facebook IG Twitter YouTube เพื่อที่จะนำมาวิเคราะห์รับรู้ปัญหารับรู้ประเด็นนะฮะแล้วก็รู้ว่าเอามาจากกลุ่มใครหัวข้อท็อปิกมีคีย์เวิร์ดสำคัญอย่างไรนะครับเอานำมาวิเคราะห์นะครับแบ่งการทำ Data Analytics ก็จะมี3ขั้นตอนสี่ขั้นตอนขอโทษครับ4ขั้นตอนหลักๆก็จะมีหนึ่ง descriptive analytic นะครับเพื่อให้รู้ว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะฮะอันที่สองก็จะเป็นการวิเคราะห์นำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์ว่าสิ่งนั้นที่เกิดขึ้นน่ะเกิดขึ้นเพราะอะไรนะครับอันนี้เรียกว่า diagnostic นะครับ diagnostic analytic นะครับอันที่สามเป็นการ predict เป็นการทำนายว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นวิเคราะห์ออกมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปในอนาคตส่วนอันที่4ก็มีการทดลองว่าเอ้ยถ้าเกิดเราทดลองอย่างนั้นทดลองวิธีนี้เข้าไปมันจะเป็นยังไงนะฮะตัว Analytics เนี่ยจริงๆเริ่มต้นจากค่ายบริษัท Synthelix นะครับเกิดมานานแล้วล่ะแล้วเขามารวมกับ IBM ในปี2015นะครับก็เป็นการสามารถที่จะวิเคราะห์ข้อมูลได้หลายๆภาษานะครับขั้นตอนการวิเคราะห์ของเขาก็ตามภาพนะฮะก็จะเป็นของการดึงข้อมูลมาจากสื่อต่างๆอันที่สองเนี่ยจะเห็นตัวสีๆเยอะๆนะฮะก็คือเขาจะมาระบุว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยเป็นข้อมูลจากใครเป็นข้อมูลเมื่อไหร่เป็นข้อมูลจากที่ไหนเป็นกลุ่มอายุเท่าไหร่ประเด็นอะไรสถานที่อะไรรับจากสื่ออะไรเนี่ยอันที่สองนี่เขาจะมาแยกแยะก่อนอันที่สามนี่เป็นการมาคัดกรองแล้วก็มาเริ่มวิเคราะห์ละพอวิเคราะห์เสร็จอันที่4นี่ก็ลักษณะของกับการประมวลผลออกมาแล้วว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่รู้มาเนี่ยมันจะส่งผลต่ออะไรบ้างแล้วก็จะมีผลอย่างไรบ้างในอนาคตเป็นการทำนายละแล้วก็อันที่5อันสุดท้ายเป็นการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดแล้วก็ทำเป็นรีพอร์ตนะฮะอันนี้เป็นรูปภาพที่ให้เห็นว่าสิ่งที่เก็บมาจากอะไรบ้างเช่นเก็บมาจากอีเมลเก็บมาจากโลเคชันไหนเก็บมาจากองค์กรอะไรฮะเขาจะทำเป็นสีนะฮะแยกมาว่าดูมาจากสื่อไหนนะครับครับผมแล้วก็องค์กรที่ใช้บริการของเขาเนี่ยมีเยอะแยะเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นของรัฐบาลต่างๆของแคนาดาซาอุเม็กซิโกฟินแลนด์นะฮะหรือว่าจะเป็นอันตรงกลางข้างล่างที่เป็นรูปฝ่ามือนั่นก็ CIA นะฮะนี่นะครับวงการต่างๆองค์กรต่างๆเนี่ยใช้ข้อมูลตรงนี้กันเชิงลึกมากๆนะครับเมืองไทยเราเพิ่งมาใช้ทีหลังเขานะฮะการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อการจัดการข้อมูลยังมีเรื่องของบล็อกเชนสามารถที่นำไปใช้กับเก็บบันทึกข้อมูลบัญชีต่างๆนะฮะเพื่อยืนยันว่าข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องเป็นการทำบริหารจัดการข้อมูลแบบการกระจายอำนาจให้ทุกคนบนโลกใบนี้ช่วยกันคอนเฟิร์มนะฮะแล้วก็คอนเฟิร์มเสร็จก็เก็บข้อมูลเหล่านี้ลงกล่องปิดถ้าแฮกเกอร์จะมาแฮกต้องแฮกจากทุกคนเพราะข้อมูลนี้ทุกคนแชร์กันไปหมดแล้วถ้าเกิดข้อมูลใดผิดเพี้ยนไปแสดงว่าข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องนะฮะแต่ซึ่งแต่เดิมเนี่ยเราจะต้องให้หน่วยงานกลางเช่นธนาคารอะไรธนาคารกลางต่างๆมาเป็นผู้คอนเฟิร์มข้อมูลเหล่านี้นะครับข้อดีก็มีหลายข้อได้แก่ความเป็นเจ้าของฮะไม่ต้องผ่านตัวกลางเป็นระบบเปิดทุกคนรู้หมดนะฮะมีความโปร่งใสมีความปลอดภัยสูงเพราะแฮกไม่สามารถแฮกพร้อมๆกันกับข้อมูลทั่วโลกได้ไร้พรมแดนทำสามารถทำข้อมูลเหล่านี้การยืนยันเหล่านี้ได้ทั่วโลกแล้วก็ประหยัดไม่ต้องมีเสียค่าธรรมเนียมให้ตัวกลางนะครับแล้วก็การใช้เทคโนโลยีในเชิงเครือข่ายการสื่อสารก็ได้แก่ทำ VR AR นะฮะ VR ก็คือ Virtual Reality นะครับเป็นการรับรู้สภาพแวดล้อมจำลองโดยใช้อุปกรณ์ถ้า AR นี่ก็เป็นการเห็นข้อมูลเห็นภาพกราฟิกลงบนพื้นที่จริงนะฮะถ้า MR ก็เป็นการมิก
มิกสองอย่างนี้เข้าด้วยกันการนำไปใช้ก็นำไปใช้พวกเกมแล้วก็การติดต่อพบปะการประชุมเสมือนจริงห้างสรรพสินค้าเสมือนจริงการผ่าตัดเสมือนจริงนะฮะการจำลองการศึกษาการเข้าชมพิพิธภัณฑ์หรือโบราณสถานหรือแม้กระทั่งการจัดคอนเสิร์ตเสมือนจริงนะครับแล้วก็ในส่วนของเชิงเทคโนโลยีดิจิตอลที่มาช่วยในเรื่องของเครือข่ายการสื่อสารก็เป็นเรื่องของIoT นะฮะ IoT Internet of Things นี่เราสามารถที่จะควบคุมอุปกรณ์ต่างๆเช่นกล้องวงจรปิดเปิดประตูเครื่องปรับอากาศไฟส่องสว่างต่างๆนะฮะทำงานผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็สามารถนำมาแอปพลายใช้เก็บข้อมูลมนุษย์ได้ผ่านอาจจะผ่านกล้องวงจรปิดหรือตัวเซ็นเซอร์ต่างๆอย่างอื่นเช่นกันนะฮะแล้วก็นวัตกรรมการสื่อสารในเรื่องของเครือข่ายก็ยังมีเรื่องของเทคโนโลยี 5G นี่ก็จะเป็นมี5ยุคตั้งแต่ยุค 1G ก็เป็นเรื่องของอนาล็อกนะฮะส่งได้แต่เสียง 2G ก็จะเป็นเรื่องของการเริ่มบีบอัดข้อมูล 3G ก็จะเป็นการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับโทรศัพท์ตลอดเวลานะฮะแล้วก็เริ่มมีวิดีโอคอลนะครับ 4G ก็เร็วขึ้นไปอีกแบบนึงนะฮะก็มีการเริ่มใช้คลาวด์เริ่มเกิดโซเชียลมีเดีย 5G ก็เป็นเทคโนโลยีความเร็วสูงนะครับใช้ Internet of Thing ได้เลยนะฮะแล้วก็เทคโนโลยี 5G นี้เป็นนวัตกรรมการสื่อสารที่ช่วยการสื่อสารหลายๆด้านก็จะมีประโยชน์ในการสามารถสั่งการได้รวดเร็วนะฮะตอบสนองได้ไวถึงขนาด1ส่วนพันวินาทีนะฮะรองรับปริมาณการรับส่งข้อมูลมากกว่า 4G ถึง20เท่านะฮะก็ดีกว่ากันเยอะเลยแล้วก็รองรับจำนวนผู้ใช้นะฮะมากขึ้นจากเดิม10เท่าจากเดิม 100,000 คนต่อตารางกิโลเมตรเป็น1ล้านคนต่อตารางกิโลเมตรเลยนะครับแล้วก็ตัวเทคโนโลยีนี้สามารถมาใช้ในเชิงอุตสาหกรรมเช่น 3D Printing นะฮะในการขึ้นรูปต้นแบบการผลิตการสร้างสื่อเพื่อการนำเสนอนะครับแล้วก็เทคโนโลยีหุ่นยนต์นะครับหุ่นยนต์ก็สามารถนำมารวมกับ AI แล้วก็มาใช้ในวงการอุตสาหกรรมมาใช้ในการเป็นตัวเซอร์วิสตัวบริการได้นะครับแล้วก็ยังมีเทคโนโลยีของโดรนทำงานแทนมนุษย์ในพื้นที่เสี่ยงแล้วก็ที่ยากต่อการเข้าถึงนะครับเช่นการสำรวจการเก็บข้อมูลแล้วก็เทคโนโลยีต่อไปเป็นเรื่องของพันธุกรรมเทคโนโลยีพันธุกรรมมันเกี่ยวกับการสื่อสารอย่างไรตัวเทคโนโลยีพันธุกรรมหรือไบโอเซนเตอร์เนี่ยเรามาทำไบโอเซนเตอร์ได้เพื่อที่จะเก็บข้อมูลว่าปริมาณน้ำตาลปริมาณโปรตีนฮอร์โมนต่างๆหรือว่าเก็บว่าติดเชื้อไวรัสอะไรหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะฮะที่สามารถนำไปใช้ในวงการแพทย์ได้นะครับผมแล้วก็เทคโนโลยีการผลิตกระแสไฟฟ้านะครับแล้วก็เทคโนโลยีนาโนเทคโนโลยีซึ่งเป็นชิ้นส่วนอุปกรณ์สำคัญในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในคอมพิวเตอร์ในจอภาพกล้องดิจิตอลหรือแม้แต่สมาร์ทโฟนนะครับเราก็พูดถึงเทคโนโลยีนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในอดีตปัจจุบันแล้วลองมาดูเทรนด์ในอนาคตนะครับจากข้อมูลจาก World Economic Forum 2024ที่จัดเมื่อกลางเดือนมกราคมนะฮะที่ดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะฮะเราก็จะพบว่าอันนี้เป็นข้อสังเกตของคุณเลืองโลดพูนผลหรือคุณกระทิงนะฮะเราจะพบว่าผู้นำระดับโลกเนี่ยพูดถึง AI กันมากในการประชุมนี้นะครับแล้วก็ AI กำลังจะเป็นพื้นฐานที่ทุกประเทศในโลกนำมาประยุกต์ใช้งานนะฮะแล้วก็จะเป็นเทคโนโลยีพื้นฐานก็จะได้แก่พวกคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือหรือว่าใช้งานตัวอื่นๆที่เป็นเทคโนโลยีพื้นฐานนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของ generative AI นะครับก็จะเป็น AI ที่สามารถที่จะสร้างสรรค์ภาพเพลงหรือว่าสร้างสรรค์มนุษย์ขึ้นมาเหมือนจริงเลยก็เคยได้ยินว่ามีคนที่ติดต่อกับพูดคุยกับ generative AI จนเกิดหลงรักอะไรกันขึ้นมาแต่ว่าเป้าหมายวัตถุประสงค์ของการสื่อสารของ generative AI ตัวนั้นไม่ประสบความสำเร็จเขาก็ลบผู้หญิงคนนั้นทิ้งแล้วก็สร้าง generative AI ตัวใหม่ขึ้นมามาสื่อสารผู้ชายคนที่หลงรัก AI ตัวนั้นก็อกหักไปนะฮะประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของปี 2024-25 ที่จะถึงนี้ก็จะมีการนำGenerative AI มาใช้ในวงการต่างๆมากมายนะฮะแล้วก็คีย์เวิร์ดที่สำคัญคือ MAD M คือ Machine Learning A คือ AI D คือ Data นะฮะพวกนี้จะเป็นสิ่งสำคัญที่จะมาเปลี่ยนโลกในอนาคตเทรนด์ต่อไปแล้วก็รวมถึงการ Predictive การคำนวณพยากรณ์ในอนาคต
แล้วก็ benefit ของ generative AI นี่ไม่ได้มีประโยชน์ทั่วถึงกับคนทุกระดับนะฮะ AI จะช่วยยกระดับของ blue collar ของกลุ่มแรงงานของผู้ของ employee ที่ไม่ต้องมีสกิลสูงให้มีสกิลสูงขึ้นมาเทียบเท่ากับ white collar ได้ทันทีนะฮะพวก white collar ถ้าปรับตัวไม่ทันก็จะถูกทดแทนด้วยกลุ่มของ blue collar ขึ้นมานะครับแล้วก็ปัญหาเรื่อง lay off อะไรก็จะมีอีกมากมายอีกประการหนึ่งที่เขาคอนเซิร์นกันก็คือว่าความฉลาดของ AI นี่ก็จะเป็นความเสี่ยงที่สูงเขาพูดว่าเสี่ยงมากกว่ากรณีของ climate change อีกนะครับที่จะต้องคอนเซิร์นจะต้องระวังจะต้องใส่ใจในประเด็นนี้แล้วก็ควรจะมีการจัดตั้งพันธมิตรระหว่างประเทศระหว่างโลกระดับโลกระหว่างประเทศเพื่อกำหนดเฟรมเวิร์กในการกำกับดูแล AI กันเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็นายทุนก็จะมีการไปลงทุนด้าน AI AI ก็จะมาเป็นเครื่องมือของกลุ่มผู้บริหารมากำกับดูแลมนุษย์ไกลๆว่า AI เป็นผู้ช่วยผู้จัดการที่จะมากำกับดูแลคนแรงงานระดับล่างลงไปอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นการที่จะเป็นผู้นำที่จะในยุคต่อไปนี้ก็ควรจะเป็นผู้นำที่มีความเห็นอกเห็นใจเพิ่มขึ้นแล้วก็เข้าใจรับฟังลูกน้องนะฮะแล้วก็ผู้นำเหล่านี้จะต้องมีการพัฒนาตนเองเรียนรู้สิ่งใหม่ๆให้เพิ่มขึ้นด้วยนะครับ

0: ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: ผมว่าผมเป็นศิษย์เก่าที่มีความภาคภูมิใจต่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถ้าถามว่าเราตอบอะไรได้เราตอบได้ว่าเหมือนกับเขารู้ว่าคนใช้สื่ออย่างไรหรือทำให้เขารู้ว่ารู้เท่าทันการใช้สื่อซึ่งปัจจุบันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคนผมก็ถือว่าเราเป็นก้าวย่างที่สำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติครับ
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
3: เอ้า
2: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
3: เฮ้ย
2: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
4: อาจารย์สวัสดีครับ
2: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
5: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
6: ้สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีครับนี่คือรายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยนะครับรายการเพื่อ นำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆที่คิดได้แล้วก็ทำได้จากผลงานการสร้างสรรค์ของคนไทยเรานะครับในช่วงแรกในวันนี้นะครับช่วงไทยคิดไทยทำนะครับผมจะพาทุกท่านไปรู้จักกับนวัตกรรมอิฐไม้เทียมจากผักตบชวานะครับซึ่งเป็นการทำจากวัชพืชตามธรรมชาตินะครับสามารถทำได้จริงนะครับและนำไปใช้ได้จริงอีกทั้งยังช่วยในการกำจัดวัชพืชตามแม่น้ำลำคลองไม่ให้เกิดปัญหาขยะแก่ชุมชนของเราอีกด้วยนะครับจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันในช่วงนี้ครับเชิญครับ

ที่มานะครับของอิฐไม้เทียมจากผักตบชวาเนี่ยนะครับก็คือเป็นงานวิจัยของหน่วยวิจัยวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะครับซึ่งก็มุ่งเน้นการที่จะนำวัสดุเหลือทิ้งนะครับวัสดุที่ไม่มีมูลค่ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มนะครับโดยทำการผลิตเป็นนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างที่สามารถเป็นฉนวนป้องกันความร้อนได้ดีนะครับโดยเราจะเห็นว่าผักตบชวาเนี่ยมันเป็นวัชพืชนะครับที่เติบโตเร็วมากแล้วก็สร้างปัญหามาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนะครับปัจจุบันนี้มันมีอยู่เต็มแม่น้ำลำคลองแล้วก็ต้องสิ้นเปลืองงบประมาณในการลอกในการนำเอาขึ้นมานะครับแล้วก็เอาไปกำจัดทิ้งซึ่งงบประมาณทั้งหลายเนี่ยครับเป็นงบประมาณของภาครัฐนะครับซึ่งก็เป็นจากภาษีของเรานี่แหละนะครับเพราะนั้นเราต้องหาวิธีการที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายพวกนี้นะครับแล้วก็นอกจากการลดแล้วยังต้องสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยนะครับเราจะเห็นว่าผักตบชวาที่เรานำขึ้นมาจากแม่น้ำลำคลองเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะไปทำเป็นปุ๋ยนะครับไปทำการฝังกบนะครับซึ่งจะเห็นว่าถ้าไปทำแค่ปุ๋ยหรือฝังกบเนี่ยมันจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าน้อยนะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้ราคาครับเพราะนั้นเราจะเห็นว่าคุณสมบัติด้านอื่นๆที่เป็นสมบัติเด่นของผักตบชวาเนี่ยเนื่องจากมันเป็นเส้นใยนะครับแล้วก็มีลักษณะของเส้นใยที่มีความเหนียวเบานะครับเพราะนั้นเราสามารถที่จะนำมาอัดนะครับแล้วก็ขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ในลักษณะของไม้เทียมได้หรือว่าพาร์ติเคิลบอร์ดได้แต่เราเพิ่มในส่วนของฟังก์ชันในการใช้งานเข้าไปเพิ่มในส่วนของงานวิจัยที่ต่อยอดนะครับมาตรฐานการทดสอบอิฐไม้เทียมจากผักตบชวาในครั้งนี้นะครับเราใช้มาตรฐานการทดสอบอิฐก่อสร้างสามัญนะครับซึ่งจริงๆเป็นมาตรฐานที่ใช้สำหรับทดสอบพวกอิฐก่อสร้างนะครับซึ่งเป็นอิฐมอญนะครับก็คือเราทำผักตบชวาเนี่ยให้มีขนาดเท่ากับอิฐมอญซึ่งอิฐมอญก็จะมีหลายขนาดด้วยกันนะครับแต่ถามว่าทำไมเราถึงจะต้องใช้มาตรฐานการทดสอบที่เป็นมาตรฐานของอิฐมอญเพราะว่าในมาตรฐานของอิฐมอญเนี่ยลักษณะการใช้งานของเราที่มาใช้ในกับผนังทั่วไปเนี่ยอิฐไม้เทียมจากผักตบชวาเนี่ยเราก็จะใช้ลักษณะการก่อนะครับเหมือนกับที่เราก่ออิฐมอญแล้วก็มีขนาดที่เท่ากันนะครับเพราะนั้นการรับน้ำหนักของกำแพงที่เราก่อด้วยอิฐไม้เทียมจากผักตบชวาเนี่ยมันก็จะรับน้ำหนักเหมือนกับอิฐมอญที่รับน้ำหนักนะครับซึ่งจริงๆแม้จะเป็นอิฐมอญอิฐบล็อกหรืออิฐมวลเบาทั่วไปเนี่ยค่ากำหนดในการรับน้ำหนักของความต้านทานแรงอัดเนี่ยก็จะใกล้เคียงกันทั้งหมดนะครับเพราะนั้นเราก็เลยเลือกของมาตรฐานอิฐมอญมาใช้นะครับแล้วก็การดูดซึมน้ำก็ใช้การทดสอบตามมาตรฐานของอิฐมอญทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าปัจจุบันยังไม่มีมาตรฐานที่เป็นเฉพาะของมาตรฐานของอิฐไม้เทียมเราเลยใช้มาตรฐานอื่นเทียบเคียงไปก่อนซึ่งมาตรฐานอื่นที่เรามาใช้เนี่ยมันก็เป็นมาตรฐานของการทดสอบด้วยความเป็นมาตรฐานที่เป็นความสมัครใจไม่ใช่มาตรฐานที่เป็นการบังคับเพราะฉะนั้นคนที่เอาไปใช้เนี่ยจะใช้ก็สามารถใช้ได้เลยถึงแม้ว่าค่าต่างๆจะไม่ผ่านมาตรฐาน

0: ราก็ใช้ได้นะครับไม่ได้ใช้ไม่ได้แค่ว่ามาตรฐานพวกนี้ถ้าหน่วยงานราชการหรือว่าการเขียนสเปคในแบบก่อสร้างเนี่ยระบุไว้ว่าผลิตภัณฑ์นั้นๆจะต้องมีมาตรฐานต้องอ้างอิงมาตรฐานเนี่ยถึงจะไปใช้แต่ถ้าไม่ได้มีการกำหนดหรือระบุไว้ในสเปคก่อสร้างเราจะใช้จริงๆก็คือเราจะใช้อะไรก็ได้ถ้าไม่ได้มาตรฐานก็ได้แค่ว่าคนที่เอาไปใช้นะมีความมั่นใจมากเพียงพอหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นอิฐไม้เทียมจากผักตบชวาตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้ทันทีโดยที่อาจจะไม่ต้องมาอ้างอิงกับมาตรฐานนะครับแต่ในอนาคตเนี่ยทางหน่วยวิจัยของเราเนี่ยก็มีนโยบายที่จะเข้าไปร่วมกำหนดมาตรฐานที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุชีวภาพนะครับเพราะนั้นในอนาคตอันใกล้ไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยมาตรฐานของอิฐไม้เทียมอาจจะได้มีออกมาให้กับพวกเราได้ใช้กันครับส่วนผสมนะครับเวลาเราจะขึ้นรูปผลิตภัณฑ์แผ่นไม้เทียมจากผักตบชวาเนี่ยอันดับแรกเลยคือเราต้องมีผักตบชวานะครับผักตบชวาที่เราเอาขึ้นมาจากน้ำนะครับแล้วเราก็มาตากแห้งก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่เป็นผักตบชวาทีนี้เราก็ต้องเอาไปเข้าเครื่องบดตีนะครับเพื่อย่อยลดขนาดนะครับพอย่อยลดขนาดแล้วนะครับมันก็จะมีขนาดที่เล็กลงนะครับเพื่อว่าเวลาเราไปผสมกับสารเชื่อมประสานเนี่ยมันก็จะทำให้เข้ากันได้ดีขึ้นแล้วก็แน่นขึ้นนะครับสารเชื่อมประสานที่เราใช้นะครับเราก็ใช้พวกทั่วไปที่มีจำหน่ายในท้องตลาดถ้าเป็นอันนี้ก็เป็นไอโซไซยาเนตซึ่งไม่ปลดปล่อยฟอร์มาลดีไฮด์นะครับเวลาเราใช้งานหรือว่าบางผลิตภัณฑ์เนี่ยอาจจะใช้เป็นที่เป็นกาวธรรมชาติหรือว่าเป็นยางพาราหรือเป็นยางไวคไนท์เนี่ยก็ได้นะครับตัวนั้นเราก็ทำได้แต่ว่าความแข็งแรงมันจะน้อยกว่าที่เป็นกาวเคมีนะครับซึ่งกาวเคมีตัวนี้ก็ไม่เป็นมีต่อสิ่งไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมนะครับตัวนี้ใช้ได้นะครับทีนี้เราก็มาผสมโดยการเอาผักตบชวาที่เราบดย่อยแล้วผสมกับกาวนะครับเราก็ใช้วิธีการพ่นผสมพอผสมในเครื่องให้ดีเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็มาขึ้นรูปนะครับโดยการอัดด้วยความร้อนนะครับเครื่องอัดที่ขึ้นรูปเราก็เป็นเครื่องจักรที่เราผลิตเองนะครับก็เป็นเครื่องตัวนี้ที่เราผลิตเองขึ้นมานะครับเราก็ขึ้นรูปโดยการอัดโดยให้แรงดันแล้วก็ให้ความร้อนที่อุณหภูมิที่เหมาะสมแล้วก็ทิ้งระยะเวลาไปประมาณหนึ่งนะครับให้มันเป็นแผ่นนะครับขึ้นรูปเป็นแผ่นเสร็จแล้วเราก็เอามาผึ่งไว้ในห้องธรรมดาเนี่ยแหละในอากาศปกติเนี่ยเป็นเวลาประมาณ1วันนะครับเราก็เอามาใช้งานได้แล้วก็เอาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับเราตัดชิ้นไปใช้ทดสอบนะครับทดสอบผ่านมาตรฐานแล้วก็แปรรูปมาเป็นก้อนอิฐไม้เทียมนะครับที่เราเห็นกันทั่วไปครับครับเราผักตบชวามาบดในเครื่องบดพลาสติกนะครับจริงๆมันคือเครื่องบดพลาสติกเพราะว่าเราดัดแปลงให้เป็นเครื่องบดเส้นใยนะครับก็มันก็จะสามารถบดแล้วก็ลงมาในเครื่องนี้นะครับมันก็จะเป็นการบดลดขนาดแล้วก็มีตะแกรงต่างๆที่อยู่ในเครื่องเพราะนั้นผักตบชวาที่ได้จากเครื่องนี้เราก็สามารถที่จะไปผสมแล้วก็ขึ้นรูปได้อันนี้เป็นโม่ผสมที่สำหรับใช้ผสมผักตบชวาที่บดย่อยมาแล้วนะครับกับกาวนะครับที่เราใช้พ่นผสมกันก็คือเราต้องใช้กาวเป็นวัสดุเชื่อมประสานแล้วก็ผสมในโม่นี้นะครับเวลาผสมเราก็ใส่ชิ้นงานลงไปในโม่แล้วเราก็ใช้ฝาแล้วเราก็ใช้ตัวพ่นเข้าไปโม่ก็จะหมุนไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ากาวจะหมดนะครับแล้วก็ผักตบชวาในโม่เนี่ยมันก็จะผสมรวมกับกาวได้ดีเข้ากันนะครับตัวนี้จะเป็นขั้นตอนที่ก่อนที่เราจะมานำไปขึ้นรูปในเครื่องอัดร้อนครับอันนี้เป็นเตาสำหรับอบผักตบชวาที่เปียกนะครับผักตบชวาที่เปียกเนี่ยเราขึ้นมาจากน้ำแล้วเราก็มาตากแดดให้แห้งในระดับหนึ่งนะครับทีนี้เราต้องควบคุมความชื้นให้อยู่ที่ประมาณไม่เกิน 15% นะครับเพราะนั้นเพื่อที่จะให้ความมั่นใจนะครับเราก็เอาผักตบชวามาบดมาอบอยู่ในเครื่องนี้นะครับเครื่องนี้เวลาอบออกมาแล้วเนี่ยความชื้นจะอยู่ที่ประมาณ 12-15% ตัวนี้ก็พร้อมที่จะเอามาผสมแล้วก็ผสมกับกาวแล้วก็ขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้ครับ การนำอิฐไม้เทียมไปใช้ประโยชน์นะครับเราจะเห็นว่าอิฐไม้เทียมเนี่ยจะมีประโยชน์ในวงการวัสดุก่อสร้างหรือว่าวงการที่เป็นสถาปัตยกรรมนะครับเป็นตกแต่งผนังเฟอร์นิเจอร์อะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าประโยชน์การใช้งานของอิฐไม้เทียมเนี่ยเราสามารถประยุกต์ไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายนะครับก็อยากจะเชิญชวนให้กับสถาปนิกหรือว่าวิศวกรประชาชนทั่วไปผู้รับเหมานะครับแล้วก็ได้นำผลิตภัณฑ์อิฐไม้เทียมจากผักตบชวาไปใช้ประโยชน์นะครับซึ่งจะคาดว่าอิฐไม้เทียมจากผักตบชวาเนี่ยน่าจะได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเป็นอย่างดีนะครับในอนาคต
1: ครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับนวัตกรรมซึ่งมีการนำเอาผักตบชวาเป็นอิฐไม้เทียมนะครับงานที่ได้มีความสวยงามความคงทนแล้วก็ประหยัดต้นทุนได้อย่างมากอีกด้วยนะครับในช่วงต่อไปนะครับช่วงคิดได้ทำได้นะครับผมจะพาทุกท่านไปรู้จักกับนักวิจัยซึ่งท่านสามารถทำหน้ากากที่มีคุณภาพนะครับเป็นหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นแล้วก็เชื้อโรคนะครับจะเป็นอย่างไรเราไปพบกับนักวิจัยได้เลยครับในช่วงคิดได้ทำได้เชิญครับ
2: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยในช่วงคิดได้ทำได้นะครับต้องบอกเลยนะครับว่าประเทศไทยตอนนี้เผชิญกับฝุ่น PM 2.5 ครับและที่อันตรายไปกว่านั้นก็คือโรคระบาดโควิด-19 ครับแน่นอนนะครับในเรื่องของ social distancing เว้นระยะห่างการของล้างมือและใส่หน้ากากอนามัยนี่สำคัญมากเลยครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเรามีนวัตกรรมใหม่ให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับนั่นก็คือหน้ากากอนามัยประสิทธิภาพสูงที่มีชื่อว่า Safety Plus ครับและวันนี้เราได้รับเกียรติดร.นฤพรมธุรพจน์นะครับซึ่งเป็นนักวิจัยอุโสจากศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ที่จะมาอธิบายถึงนวัตกรรมใหม่ขอต้อนรับท่านอาจารย์เลยอาจารย์สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผมอาจารย์ครับ Safety Plus คือหน้ากากอนามัยประสิทธิภาพสูงใช่ไหมครับลองอธิบายสิครับว่า Safety Plus มีข้อได้เปรียบกว่าหน้ากากอนามัยทั่วไปอย่างไรครับ
3: ค่ะก็โดยปกตินะคะหน้ากากอนามัยทั่วไปนะคะหรือที่เรียกว่าหน้ากากอนามัยทางการแพทย
2: ์นี่คือหน้ากากอนามัยทั่วไปที่ทุกคนใส่อยู่นะครับ
3: ใช่ค่ะ
2: โอเคครับ
3: ซึ่งถ้าเราลองตัดดูนะคะมันก็จะประกอบไปด้วยผ้าจำนวน3ชั้นนะคะชั้นที่1ก็คือชั้นนอกสุด
2: ครับ
3: ประโยชน์ของเขาก็คือเพื่อป้องกันการกระเด็นของน้ำหรือของเหลวต่างๆแต่ไม่ได้หมายความว่าเล่นสงกรานต์แล้วสาดน้ำแล้วจะป้องกันได้ทั้งหมดนะคะสองก็คือเป็นชั้นที่ช่วยในการกรองนะคะชั้นที่3ก็คือเป็นชั้นที่สัมผัสกับหน้าของผู้สวมใส
2: ่
3: นะคะซึ่งเขาก็จะช่วยในเรื่องของการดูดซับความชื้นต่างๆเพราะเวลาเราใส่แล้วอาจจะมีเหงื่อนะคะเขาก็จะช่วยในการดูดซับทีนี้ตามมาตรฐานของหน้ากากทางอนามัยทางการแพทย์เนี่ยระบุไว้แค่ให้มีความสามารถในการกรองแบคทีเรียเท่านั้นไม่ได้พูดถึงเรื่องของการกรองฝุ่นขนาดเล็กเช่น PM 2.5 หรือการกรองไวรัสนะคะมาตรฐานไม่ได้มีการพูดถึงแต่ว่าด้วยสภาพแวดล้อมในปัจจุบันที่เราต้องเผชิญอยู่นั้นมีทั้งเรื่องของฝุ่น PM 2.5 แล้วก็เรื่องของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพราะฉะนั้น
2: แล้วไวรัสนี่คือมันเล็กม
3: ากเล็ก
2: มาก
3: ค่ะ
2: คืออันนี้ก็ช่วยป้องกันได้แต่ว่าไม่ 100%
3: ไม่ 100% ใช่ค่ะอาจจะการกรองเรื่องของ PM 2.5 อาจจะไม่ถึง 80% อะไรแบบนี้ก็เลยเป็นที่มาว่าเราอยากจะพัฒนาตัวหน้ากากอนามัยที่สามารถที่จะกรอง PM 2.5 หรือกรองไวรัสได้
2: เพราะทุกวันนี้ประเทศไทยทุกคนก็
3: ใส่หน้ากากอนามัย
2: แต่ว่ายังมีผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเป็นเพราะว่าหน้ากากอาจจะยังไม่ได้ประสิทธิภาพสูงใช่ไหมครับ
3: ก็เป็นไปได้ค่ะหรือว่าการใช้หน้ากากอนามัยที่ไม่ถูกต้องก็อาจจะเป็นส่วนที่ทำให้การป้องกันไม่ได้ผลค่ะ
2: งั้นเรามาที่ Safety Plus ดีกว่าครับ
3: Safety Plus เนี่ยมีจุดเริ่มต้นมาจากการพัฒนาตัววัสดุคอมโพสิตตัวหนึ่งนะคะก็คือตัวคอมโพสิตของไฮดรอกซิปทายและไทเทเนียมไดออกไซด์หัวใจหลักเลยคือตัวคอมโพสิตตัวนี้ค่ะหน้าที่ของเขาทำอะไรบ้างนะคะตัวไฮดรอกซิปทายจะมีเขาจะมีคุณสมบัติที่เป็นไฟฟ้าสถิตเขาจะมีประจุในตัวของเขาเองซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าแบคทีเรียไวรัสหรือฝุ่นต่างๆก็จะมีประจุเมื่อประจุที่แตกต่างกันเจอกันเขาก็จะดักเอาไว้แต่การดักเอาไว้เฉย มีโอกาสที่ดัก

0: มันเต็ม
1: ครับ
0: เราก็จะใช้ตัวนิ่มไดออกไซด์นะคะก็เขาจะทำหน้าที่ในการย่อยสลายแบคทีเรียไวรัสหรือฝุ่นต่างๆเหล่านี้จนทำให้ตัวแบคทีเรียไวรัสเนี่ยมีรูปร่างที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้ไม่สามารถที่จะเข้ามาทำอันตรายกับผู้ที่คอนแทคกับเขาได
1: ้ครับ
0: เราก็เลยนำตัวคอมโพสิตตัวนี้ค่ะมาเคลือบลงบนแผ่นนอนวูเวนเพื่อที่จะพัฒนามาเป็นแผ่นกรองในหน้ากากอนามัยนะคะเมื่อกี้อธิบายไปแล้วว่าหน้ากากอนามัยทั่วไปมี3ชั้นทีนี้ในหน้ากากอนามัยที่เราพัฒนาขึ้นหรือตัว Safety Plus อะค่ะเราก็จะนำชั้นที่เราพัฒนาตัวไส้กรองนะคะเข้ามาแทรกเป็นชั้นที่2เพราะฉะนั้นตัวไส้กรองผ้าที่เราใช้ทั้งหมดก็จะมี4ชั้นให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าโดยทั่วไปแล้วหน้ากากอนามัยทั่วไปเนี่ยจะใช้หลักการของช่องว่างระหว่างเส้นใยของผ้าในการที่จะกรองตัวฝุ่นกรองแบคทีเรียหรือไวรัสต่างๆแต่พอมาเป็นหน้ากากอนามัย Safety Plus ค่ะเราจะเพิ่มฟังก์ชันก็คือนอกจากช่องว่างระหว่างเส้นใยแล้วเราก็จะใช้แผ่นกรองที่มีประสิทธิภาพในการดักจับตัวฝุ่นตัวแบคทีเรียไวรัสนะคะ
1: ได้ดีขึ้น
0: ขนาดพาร์ติเคิลเล็กๆอนุภาคเล็กๆไม่สามารถที่จะเล็ดลอดเข้ามาสู่ผู้สวมใส่ได้นอกจากนั้นก็จะยังสามารถย่อยสลายตัวแบคทีเรียไวรัสให้เปลี่ยนรูปร่างไปจนไม่สามารถเข้ามาทำอันตรายกับผู้ที่สัมผัสได
1: ้เป็นเหมือนทั้งตัวกรองแล้วก็ตัวกำจัดด้วยใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ค่ะ
1: เหมือนเซลฟ์คลีนนิ่งเลยใช่ไหม
0: อาจจะช่วยด้วยแต่ว่าตัวไทเทเนียมไดออกไซด์อะค่ะเวลาเขาทำงานอาจจะต้องโดนกระตุ้นด้วยตัวแสง UV เพราะปกติเราก็จะใช้งานภายใต้แสงอยู่แล้วซึ่งแสงมันก็จะมี UV ช่วยในการที่จะทำให้ตัวไทเทเนียมไดออกไซด์สามารถทำงานในการย่อยสลายตัวแบคทีเรียไวรัส
1: เป็นคล้ายๆหน้ากากอัจฉริยะด้วยที่ทำงานจากโซลาร์เซลล์ประมาณนี้งั้นขออนุญาตนะครับขออนุญาตนี่นะครับหน้ากากSafety Plus นะครับใส่สบายมากเลยนะครับแล้วก็หายใจสะดวกด้วยนะครับอาจารย์และที่สำคัญเนี่ยคนใส่ก็สามารถหายใจได้สะดวกเหมือนกับใส่หน้ากาก3ชั้นแต่ดีที่ว่ามี4ชั้น
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะครับ
0: ก็หน้ากากอนามัยที่เราพัฒนาขึ้นนะคะตอนนี้เราพัฒนามาทั้งหมด3รุ่นแล้ว
1: ครับ
0: จริงๆงานวิจัยตัวนี้เนี่ยเราทำมาตั้งแต่มีการระบาดของตัวไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009แต่ว่าหน้ากากอนามัยตอนนั้นเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เป็นที่นิยมเท่ากับณปัจจุบันการตระหนักเรื่องของการใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองอาจจะยังไม่ได้มากนักแต่เมื่อมีวิกฤตเรื่องของตัว PM 2.5 คนก็หันมาใส่หน้ากากอนามัยมากขึ้นเราก็เลยพัฒนามาจากรุ่นเดิมซึ่งใช้ชื่อเป็น N-mask อะค่ะก็เปลี่ยนมาเป็นตัวSafety Plus ทีนี้ทำไมจะต้องเป็นรูปทรงแบบนี้นะคะเพราะว่าตัวฝุ่นนะคะเราจะสังเกตว่าอากาศเข้ามาหาเราทุกทิศทางเพราะฉะนั้นการใส่หน้ากากแบบนี้พอใส่แล้วมันจะมีช่องว่างค
1: ่
0: ะเพราะฉะนั้นโอกาสที่ฝุ่นจะเข้ามาบริเวณด้านข้างก็ยังเป็นไปได้เพราะฉะนั้นถ้าหน้ากากที่มันเป็นรูปทรงเป็น 3D แบบนี้ค่ะมันก็จะทำให้โอกาสที่ฝุ่นจะเข้ามาด้านข้างก็จะน้อยลง
1: เป็นคล้ายๆเหมือนหน้ากาก N95 ใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ค่ะแต่ N95 เมื่อผู้ใช้งานแล้วเนี่ยก็จะรู้สึกอึดอัดมากใช่ไหมคะ
1: จริงครับอันนี้ผมเคยใช
0: ้แล้วทุกคนเวลาจะเดินออกไปข้างนอกจะใส่ N95 เดินออกไปข้างนอกมันก็จะไม่ค่อยสะดวกด้วยเพราะว่าจริงๆแล้ว N95 ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับบุคคลทั่วไปนะคะ N95 จริงๆออกแบบมาเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ได้ใช้งานค่ะแต่หลังจากที่เราผลิตรุ่นที่2ออกมาแล้วมันก็เป็นช่วงคาบเกี่ยวของวิกฤตในเรื่อง 2.5 กับโควิด-19 ค่ะทีนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยตัวหน้ากากอนามัยไม่ได้ถูกจัดให้เป็นเครื่องมือแพทย
1: ์
0: หรือเป็นสินค้าควบคุมแต่พอมีการระบาดของตัวโควิด-19 ป
1: ุ๊
0: บทางรัฐบาลก็มีการประกาศให้หน้ากากอนามัยเป็นสินค้าควบคุมเป็นเครื่องมือแพทย์เพราะฉะนั้นเราในฐานะของคนทำวิจัยอะค่ะก็คำนึงถึงความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์เราก็อยากจะผลิตออกมาให้บุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเขาจะต้องพบปะกับผู้ป่วยใช่ไหมคะแล้วก็โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อไวรัสโควิด-19ก็เลยจำเป็นที่จะต้องขออนุญาตจากทางคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อที่จะผลิตออกมาแล้วเราก็ได้ผลิตออกมาเป็นรุ่นที่3นะคะอันนี้ค่ะรุ่นที่3
1: ครับผม
0: ซึ่งสำหรับการป้องกันเชื้อ

0: ไวรัสเนี่ยเรามองว่าโดยส่วนใหญ่ไวรัสจะเข้ามาทางด้านหน้าของหน้ากากเพราะฉะนั้นเราก็เลยผลิตรุ่นที่3ออกมาในลักษณะของเป็นรูปทรงปกติแต่มี4ชั้นค่ะ
1: ครับซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะครับว่านี่เป็นการวิจัยที่เริ่มต้นตั้งแต่สมัยไข้หวัดใหญ่2009นะครับมาประมาณ11ปีแล้วนะครับแล้วก็มามีพัฒนาในช่วงฝุ่น PM 2.5 เมื่อ3ปีที่แล้วแล้วก็ณปัจจุบันนะครับที่ตอนนี้โควิด19หรือว่าโรคระบาดโควิดกำลังระบาดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นมีการพัฒนามีการวิจัยแล้วก็ต้องบอกเลยว่าพัฒนามา10กว่าปีถึงจะได้หน้ากากที่มีประสิทธิภาพแบบนี้ที่กันไวรัสกันฝุ่น PM 2.5 ได้จริงครับโอ้สุดยอดจริงๆเลยแล้วต้องถามนิดนึงครับว่าช่วงในระยะเวลาที่เราวิจัยอ่ะมีคนได้พูดไหมว่ามันเป็นแค่ไข้หวัดใหญ่เดี๋ยวมันก็หายไปไม่มีใครอยากใส่หน้ากากหรอกมันดูเหมือนผู้ป่วยแต่ตอนนี้มีความจำเป็นมากทุกคนต้องใส่นะและต้องใส่ทุกวันด้วยแต่ตอนนั้นเนี่ยเราได้เจอคนที่มติงานวิจัยของเราไหมครับ
0: ก็ต้องยอมรับอะค่ะว่างานวิจัยก็มีคนทั้งติและชมนะคะมีบริษัทเอกชนเข้ามาสนใจรับถ่ายทอดเทคโนโลยีก็มีหลากหลายรูปแบบนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วคือช่วงนี้จริงๆเลยที่มีการใช้งานหน้ากากอนามัยค่อนข้างมากแล้วก็มีบริษัทเอกชนสนใจรับตัวเทคโนโลยีนะคะเข้าไปเพื่อที่จะผลิตออกมาเป็นหน้ากากอนามัยเพื่อจำหน่ายสำหรับบุคคลทั่วไปค่ะ
1: ครับผมและขออนุญาตถามนิดนึงครับคนที่ติเขาได้พูดอะไรบ้างครับที่ตอนนี้เขาคงรู้สึกผิดเสียดายในสิ่งที่เขาพูดหรือผิดหวังในสิ่งที่เขาพูดเพราะทุกคนต้องใช้แต่ตอนนั้นนะครับในช่วงระยะเวลาที่เราวิจัยมา11ปีเนี่ยและพัฒนาเรื่อยๆมีคนได้พูดอะไรบ้างไหมครับ
0: คือในส่วนของการติเขาก็บอกว่าทำออกมาทำไมมันมีหน้ากากอนามัยใช้อยู่แล้วแล้วเรื่องของไวรัสมันก็คงไม่มีโรคระบาดอะไรที่จะเข้ามาทำให้เรา
1: จำเป็น
0: ที่จะต้องใช้ใช่ค่ะ
1: หรือว่าจำเป็นต้องใช้แบบโอ้โหหน้ากากอนามัยสุดยอด4ชั้น
0: ใช่ค่ะจนบางครั้งทีมวิจัยเองก็คิดจะนำไปขายที่ญี่ปุ่นเหมือนกันเพราะว่าในบางประเทศเนี่ยเขาคอนเซิร์นเรื่องของสุขภาพค่อนข้างมากแล้วเราก็จะเห็นว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยใส่หน้ากากอนามัยกันเยอะมากๆหรือในท้องตลาดเองก็มีหน้ากากอนามัยจากประเทศญี่ปุ่นที่มีคุณภาพดีๆเขานำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เอาละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับดร.นฤพรนะครับที่ได้นำนวัตกรรมนี้มาให้พวกเรานะครับนั่นคือหน้ากากอนามัยที่มีชื่อว่า Safety Plus ตอนนี้มีจำหน่ายในท้องตลาดแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้ามีหรือกำลังจะมีนะครับขอให้คุณดูหน้ากากอนามัย Safety Plus เอางี้ดีกว่าครับอาจารย์ตอนนี้เรามีจำหน่ายหรือยังเผื่อคุณผู้ชมผู้สนใจ
0: ตอนนี้ยังไม่มีจำหน่ายค่ะคือบริษัทอยู่ในช่วงของการเซตอัพเครื่องมือนะคะสำหรับการผลิตออก
1: ครับผมอีกนานไหมครับกว่าเราจะสามารถใช้ Safety Plus ได้ครับ
0: คือคาดว่าไม่น่านานแล้วค่ะเพราะว่าเขาได้ลองกำลังเริ่มทดลองเทสรันค
1: ่
0: ะ
1: โอเคครับเพราะฉะนั้นเร็วๆนี้นะครับในปี2564คุณได้ใช้ Safety Plus แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอย่าลืมนะครับเวลาคุณซื้อหน้ากากอนามัยอย่าซื้อหน้ากากอนามัยทั่วไปต้องซื้อยี่ห้อนี้เลยครับ Safety Plus ที่มีการป้องกันถึง4ชั้นนะครับและสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้ากับนวัตกรรมดีๆที่สามารถช่วยเหลือชีวิตคุณได้ช่วยป้องกันคุณได้และก็เป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพร่างกายและก็แน่นอนนะครับการใช้ชีวิตประจำวันของเราสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีครับ
2: ครับอย่าลืมว่าการดูแลตัวเองเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับแล้วก็อย่าลืมป้องกันตัวเองด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัยกันด้วยนะครับรับหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าท่านผู้ชมทุกท่านนะครับจะได้รับสาระดีๆแล้วก็ความเพลิดเพลินใจจากการรับชมรายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยของเราในวันนี้นะครับหากท่านผู้ชมท่านใดนะครับมีคำแนะนำหรือข้อติชมรายการนะครับส่งเข้ามาได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับในการที่จะติดตามรับชมรายการของเราตามช่องทางที่ปรากฏเหล่านี้ด้วยนะครับเสียดายนะครับที่วันนี้เวลาหมดลงแล้วและพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
8: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
9: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
10: ถึงจะแก่จะเท่าก็เฮียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
11: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมอีกด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
12: ผมเริ่มต้นเป็นเจ้าหน้าที่ตัวเล็กๆในแลบวิจัยครับแล้วก็ลงเรียนมสท.พอได้เรียนทีนี้ความฝันของผมก็ไม่เล็กแล้วสิครับผมคิดเป็นระบบขึ้นได้เห็นเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆพร้อมๆกับอ่านตำราเอามาต่อยอดในสายงานของผมได้ดีมากเลยครับจนตอนนี้เรียนจบได้เป็นผู้ช่วยนักวิจัยแล้วมีความรู้มีแรงบันดาลใจมีประสบการณ์สามสิ่งนี้พาผมมาได้ไกลกว่าที่ฝันไว้ซะอีกครับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
13: วิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีความสนุกสบายอาหารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน
14: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์วลัยวรรณมัทุรสปีชากุลนะคะอาจารย์จากสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงชุดวิชา41463องค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรมหลักสิทธิมนุษยชนและหลักธรรมาภิบาล นะคะโดยในส่วนของอาจารย์นะคะเราก็จะมาพูดกันในหน่วยที่2เรื่องนะคะสกุลกฎหมายในระดับสากลและพัฒนาการกระบวนการยุติธรรมในประเทศค่ะโดยอาจารย์นะคะก็จะขอเริ่มจากนะคะเราอาจจะเคยได้ยินนะคะคำว่าที่ไหนมีสังคมที่นั่นมีกฎหมายนะคะก็คือเราอาจจะเคยได้ยินคำนี้บ่อยๆเลยนะคะนั่นก็หมายความว่ามนุษย์นะคะเป็นสัตว์สังคมสัตว์สังคมก็คือว่ามนุษย์เนี่ยนิยมนะคะชอบที่จะอยู่ร่วมกันนะคะในลักษณะครอบครัวนะคะแล้วก็มีสังคมมีเพื่อนนะคะและมนุษย์เนี่ยเมื่ออยู่ร่วมกันแล้วนะคะลักษณะที่เป็นถาวรมีความสัมพันธ์กันนะคะก็จะมีกฎเกณฑ์เกิดขึ้นในสังคมนั้นๆ นะคะเพื่อให้มนุษย์เนี่ยถือปฏิบัติต่อกันนะแล้วก็ให้มนุษย์เนี่ยสามารถอยู่ด้วยกันอย่างปกติสุขนะคะดังนั้นตรงนี้ก็คือจะเป็นที่มาของกฎหมายนะคะดังนั้นนะคะหากเราย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์นะคะเราจะพบว่ามีกฎหมายสำคัญระบบหนึ่งนะคะที่เกิดขึ้นในยุคอารยธรรมโลกก็คือกฎหมายฮัมมูราบีนะคะฮัมมูราบีเนี่ยก็จะเป็นกฎหมายที่เกิดจากบทบัญญัตินะที่รวบรวมจากพระเจ้าฮัมมูราบีแห่งบาบิโลเนียนะคะโดยลักษณะของกฎหมายฮัมมูราบีก็จะเป็นลักษณะของกฎหมายอาญาเนาะโดยยึดหลักตาต่อตาฟันต่อฟันนะคะโดยหลักกฎหมายตาต่อตาฟันต่อฟันเนี่ยก็หมายความว่าเมื่อเราทำผิดอย่างไรเราก็จะได้รับโทษอย่างนั้นนะคะตรงนี้ก็จะถือว่าเป็นกฎหมายที่เป็นที่มานะคะแรกๆเลยของอารยธรรมโลกของมนุษย์เรานะคะทีนี้นะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูในเรื่องสาระสำคัญของสกุลกฎหมายในระดับสากลเรามาดูนะคะว่าสกุลกฎหมายในระดับสากลมีความหมายว่าอย่างไรค่ะอย่างแรกนะคะก็คือสกุลกฎหมายในระดับสากลโลกเนี่ยเขาก็จะมีการจัดกลุ่มนะคะเข้าด้วยการเพื่อความการทำความเข้าใจนะคะจริงๆแล้วเนี่ยระบบกฎหมายหรือกลุ่มกฎหมายอาจจะมีหลากหลายนะคะอาจจะเกิดจากชนเผ่าต่างๆนะคะการที่มนุษย์รวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนแต่ว่าหากเราพูดถึงในระดับสากลนะคะก็จะมีการรวมกลุ่มกฎหมายโดยศาสตราจารย์เลเน่เดวิดนะคะก็ได้แบ่งสกุลกฎหมายเนี่ยโดยมีหลักเกณฑ์ก็คือใช้วิวัฒนาการทางกฎหมายนะคะทางประวัติศาสตร์แนวคิดพื้นฐานโครงสร้างของสกุลกฎหมายที่มาของกฎหมายแล้วก็ลักษณะการใช้กฎหมายนะคะศาสตราจารย์เลเน่เดวิดก็เลยแบ่งออกเป็น4สกุลกฎหมายในระดับสากลโลกนะคะก็คืออันแรกนะคะก็คือกฎหมายซีวิลลอค่ะประการต่อมาเป็นกฎหมายคอมมอนลอค่ะและสังคมนิยมและอันสุดท้ายนะคะก็คือศาสนาและประเพณีนิยมค่ะทีนี้เราลองมาดูนะคะว่าทำไมเราถึงต้องศึกษาสกุลกฎหมายในระดับสากลมีความสำคัญอย่างไรนะคะต่อการศึกษากฎหมายเนาะการศึกษากฎหมายนะคะก็คือหากเราเข้าใจกันสกุลกฎหมายในระดับสากลเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ในการที่เราเนี่ยศึกษากฎหมายเชิงประวัติศาสตร์ทำให้เรารู้รากที่มาของตัวสกุลกฎหมายนั้นๆ นะคะอันจะนำไปสู่การทำความเข้าใจต่อพัฒนาการของกระบวนการยุติธรรมในแต่ละประเทศซึ่งในแต่ละประเทศก็จะมีสกุลกฎหมายที่แตกต่างกันนะคะทีนี้นะคะหากเรามองในมุมมองของไทยนะคะพัฒนาการของกระบวนการยุติธรรมของไทยเนี่ยเราก็จะแบ่งออกเป็น2ช่วงนะคะโดยช่วงแรกเนี่ยก็คือก่อนสมัยรัชกาลที่5โดยอาจารย์นะคะได้แบ่งไว้ตั้งแต่สมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนะคะจนถึงก่อนปฏิรูปกฎหมายในสมัยรัชกาลที่5ส่วนช่วงนึงอีกช่วงนึงต่อมานะคะก็คือเริ่มต้นตั้งแต่สมัยปฏิรูปกฎหมายในสมัยรัชกาลที่5จนถึงปัจจุบันค่ะโดยในวันนี้นะคะที่เราจะเรียนกันเราจะเรียนในสกุลกฎหมายระดับสากลนะคะลงมาสู่ในไทยนะคะแล้วก็อาจารย์จะชี้เห็นนะคะว่าแล้วสกุลกฎหมายระดับสากลเมื่อลงมาสู่ในไทยเมื่อไทยได้รับอิทธิพลแล้วเนี่ยจะส่งผลอย่างไรต่อกระบวนการยุติธรรมของไทยต่อไปค่ะโดยสกุลกฎหมายแรกนะคะกฎหมายซีวิลลอกฎหมายซีวิลลอเนี่ยลักษณะของสกุลกฎหมายซีวิลลอก็จะเป็นกฎหมายที่
มีการเขียนที่มีรูปแบบชัดเจนนะคะเป็นลายลักษณ์อักษรนะคะโดยประเทศที่มีการจัดทำกฎหมายในรูปแบบประมวลกฎหมายลักษณะนี้นะคะก็เช่นประเทศไทยประเทศฝรั่งเศสประเทศเยอรมัน

เราอาจจะเห็นได้จากที่ไหนบ้างนะคะตัวพวกเรานะคะนักศึกษาอาจจะเห็นได้จากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะตัวพ.ร.บ.ต่างๆเนาะตัวกฎระเบียบนะคะต่างๆอันนั้นก็คือเราจะเห็นได้ว่าเป็นกฎหมายที่มีการเขียนไว้อย่างชัดเจนนะคะแล้วก็เป็นลายลักษณ์อักษรมีประกาศมีการประกาศใช้นะคะอย่างชัดเจนเนาะทีนี้ข้อดีนะคะของการจัดทำกฎหมายในลักษณะของประมวลกฎหมายแบบนี้ก็จะทำให้เกิดการพัฒนากฎหมายการแก้ไขกฎหมายหรือการศึกษากฎหมายในลักษณะนำมาเปรียบเทียบกันในแต่ละประเทศนะคะอย่างง่ายนะคะคือจะง่ายกว่าการศึกษากฎหมายในสกุลกฎหมายของ Common Law เนาะเนื่องจากว่ามีเนื่องจากการตัวของเขาเนี่ยมีการบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษรนะคะที่ชัดเจนดังนั้นการศึกษากฎหมายก็เลยทำได้ง่ายค่ะค่ะหากเปรียบเทียบกับกฎหมายลักษณะอื่นเช่นกฎหมายคอมมอนลอเนี่ยกฎหมายคอมมอนลอนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะกล่าวต่อไปเนาะแต่ขอเกริ่นไว้ตรงนี้นะคะว่าหากเราเปรียบเทียบกับซีวิลลอเนี่ยเราก็จะพบว่ากฎหมายคอมมอนลอเป็นการวางบรรทัดฐานของศาลซึ่งอาจจะไม่มีความแน่นอนนะคะดังนั้นอาจจะไม่มีการวางเป็นลักษณะประมวลกฎหมายเป็นลักษณ์อักษรนะคะเวลานำมาเปรียบเทียบก็อาจจะทำได้ยากกว่าในลักษณะของสกุลกฎหมายซีวิลลอค่ะทีนี้ลองมาดูนะคะว่าอิทธิพลของกฎหมายซีวิลลอที่มีต่อประเทศไทยนะคะเริ่มต้นจากที่ไหนแล้วมีอิทธิพลในลักษณะใดบ้างนะคะโดยประเทศไทยนะคะแม้ว่าเราจะไม่เคยตกเป็นอาณานิคมหรือเมืองขึ้นของประเทศที่มีกลุ่มการใช้กฎหมายของซีวิลลอนี้นะคะแต่ว่าในอดีตเนี่ยเนื่องจากว่าการปฏิรูปสกุลกฎหมายในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่5เนี่ยได้ทรงมีการจ้างนักกฎหมายชาวฝรั่งเศสและชาวเบลเยียมเพื่อช่วยกันร่างประมวลกฎหมายอาญานะคะโดยประมวลกฎหมายอาญาในตอนนั้นเนี่ยที่ร่างกันเป็นฉบับแรกก็คือกฎหมายลักษณะอาญาร.ศ.127นะคะในปีพ.ศ.2451ก็มีการจัดทำกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการร่างกฎหมายซึ่งประกอบไปด้วยชาวไทยและชาวต่างชาตินะคะตรงนั้นก็จะเป็นที่มานะคะของอิทธิพลของสกุลกฎหมายต่างๆเนาะในช่วงที่มีการปฏิรูปกฎหมายของเรานะคะจนเสร็จสิ้นนะคะในพ.ศ. 2568เนี่ยในขณะนั้นก็มีกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะเสร็จแล้วแล้วก็ต่อมาก็จะมีการใช้แบบอื่นๆในเวลาต่อมานะคะนอกจากนี้ก็จะมีการนำประมวลกฎหมายแพ่งของประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งได้รับอิทธิพลจากกฎหมายแพ่งของประเทศเยอรมันมาแปลเพิ่มเติมด้วยนะคะเราก็จะได้รับอิทธิพลจากกฎหมายของในระบบซีวิลลอนะคะจากต่างประเทศโดยวิธีการนี้นะคะทีนี้นะคะเรามาดูความสำคัญของการใช้และการตีความกฎหมายลายลักษณ์อักษรการบังคับใช้กฎหมายลายลักษณ์อักษรนั้นจะไม่เกิดขึ้นได้เลยนะคะหากปราศจากการตีความนั่นหมายความว่าอะไรนะคะนั่นหมายความว่าสกุลกฎหมายเนี้ยย่อมมาพร้อมการตีความนะคะเราอาจจะเห็นในกฎหมายของเราเนี่ยตามประมวลกฎหมายต่างๆนะคะการบัญญัตินะคะหรือว่าการร่างการวางกฎหมายเนี่ยเขาก็จะวางในลักษณะที่กว้างแล้วก็ผู้ร่างเนี่ยจะพยายามที่จะร่างแบบครอบคลุมนะคะสามารถที่ตีความได้นะคะข้อดีของการตีความได้ก็คือว่าเผื่อเวลาในอนาคตนะคะอาจจะมีข้อเท็จจริงใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะอาจจะเป็นสิ่งที่ในปัจจุบันยังไม่เกิดขึ้นนะคะเช่นการดิสรัปต์ของเทคโนโลยีนะคะในลักษณะในเมื่อสมัยในอดีตอาจจะไม่มีเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยในแบบนี้นะคะแต่การวางกฎหมายที่ดีนะคะก็คือวางเพื่อครอบคลุมนะคะสามารถตีความได้แล้วก็สามารถนำไปใช้ได้ในอนาคตนะคะโดยข้อดีของสกุลกฎหมายเนี้ยค่ะก็จะเลยย่อมมาพร้อมกับการตีความเนาะเพื่อให้นำไปใช้กับสถานการณ์ใหม่ๆได้นะคะทีนี้ต่อมานะคะกฎหมายคอมมอนลอนะคะสกุลกฎหมายคอมมอนลอเนี่ยก็จะเป็นสกุลกฎหมายที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรเนาะจะอยู่ในแนวปฏิบัติของจารีตประเพณีนะคะแล้วก็สกุลกฎหมายคอมมอนลอจะให้ความสำคัญกับคำพิพากษาของศาลในฐานะที่มาของกฎหมายนะคะตรงนี้ก็จะแตกต่างกับสกุลกฎหมายซีวิลลอซึ่งซีวิลลออย่างอาจารย์กล่าวไปสักครู่นะคะก็คือว่าเป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษรเนาะส่วนคอมมอนลอนะคะที่มาของกฎหมายก็คือมาจากคำพิพากษาของศาลโดยศาลเนี่ยจะวางหลักนะคะจะวางหลักกฎหมาย
เพื่อนำไปใช้ในคดีอื่นๆนะคะโดยศาลในคดีต่อมาเนี่ยอาจ

นำหลักกฎหมายในศาลคดีก่อนเนี่ยมายึดโยงหรือว่ามาใช้เป็นแนวคำพิพากษาต่อไปนะคะทีนี้นะคะทำให้ในสกุลกฎหมายคอมมอนลอว์เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าผู้พิพากษาก็จะมีบทบาทในการสร้างกฎหมายได้นะคะนอกจากคำพิพากษาของศาลที่เป็นที่มาของกฎหมายเนาะเราก็จะเห็นได้ว่าที่มาของกฎหมายในสกุลคอมมอนลอว์ก็อาจจะมาจากรัฐสภานะคะกฎหมายสหภาพยุโรปนะคะโดยต้นแบบของสกุลกฎหมายประเทศคอมมอนลอว์หรือประเทศที่ใช้เนี่ยเช่นประเทศอังกฤษนะคะและเนื่องจากประเทศอังกฤษเนี่ยเป็นประเทศที่มีการแผ่ขยายไปยังประเทศในเครือจักรภพอังกฤษนะคะเช่นประเทศออสเตรเลียนิวซีแลนด์ก็จะได้รับอิทธิพลของสกุลกฎหมายคอมมอนลอว์ต่อไปด้วยค่ะทีนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่ากฎหมายอังกฤษนะเป็นกฎหมายจารีตประเพณีนะคะที่แหล่งที่มาสำคัญสำหรับกฎหมายคอมมอนลอว์นะคะเนื่องจากประเทศอังกฤษเนี่ยไม่ได้ใช้กฎหมายลายลักษณ์อักษรเป็นหลักนะคะแล้วก็ยึดจารีตประเพณีเนาะจนกลายมาเป็นกฎหมายที่ใช้ในปัจจุบันนะคะทีนี้ลองมาดูอิทธิพลของกฎหมายคอมมอนลอกฎหมายคอมมอนลอว์เขาก็จะมีการเผยแพร่ออกไปยังประเทศต่างๆนะคะในช่วงคริสตศตวรรษที่19เนาะโดยประเทศอังกฤษเนี่ยก็จะเป็นประเทศแรกนะคะที่เป็นที่มานะคะแล้วก็เนื่องจากว่ามีอาณานิคมนะคะมีการล่าอาณานิคมแล้วก็ทำให้ประเทศอังกฤษเนี่ยมีการส่งคนที่เป็นนักการค้านะคะหรือว่าเป็นผู้นำนะคะในประเทศต่างๆออกไปเนี่ยทำให้ประเทศเหล่านั้นก็เลยได้รับอิทธิพลในสกุลกฎหมายคอมมอนลอว์นะคะที่มาจากภาคพื้นของประเทศอังกฤษค่ะโดยนะคะเราอาจจะเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะตามกฎหมายสารบัญญัติกฎหมายวิธีพิจารณาความนะคะระบบโครงสร้างกฎหมายแนวคิดกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายนะคะก็จะได้รับอิทธิพลของคอมมอนลอว์เป็นอย่างมากเลยนะคะทีนี้นะคะลองมาดูว่าหลังจากที่อาจารย์นะคะได้กล่าวไปว่าสกุลกฎหมาย Civil Law เนี่ยก็คือจะเป็นสกุลกฎหมายลายลักษณ์อักษรที่ซึ่งประเทศไทยเนี่ยก็เราก็บอกว่าเรามีการใช้ระบบกฎหมายแบบ Civil Law นะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็ได้รับอิทธิพลของสกุลกฎหมาย Common Law นะคะโดยเราได้มาจากตอนไหนนะคะก็คือตอนช่วงปฏิรูปกฎหมายนะคะในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เรานะคะก็ได้เริ่มจากว่าพระองค์นะคะก็ทรงได้ส่งพระราชโอรสแล้วก็เหล่าข้าราชบริพารเนาะไปศึกษาต่อทางด้านนิติศาสตร์นะคะณประเทศอังกฤษและประเทศอื่นๆด้วยนะคะทีนี้พอพระส่งพระราชโอรสแล้วก็เหล่าข้าราชบริพารไปนะคะทำให้เมื่อทรงศึกษาสำเร็จแล้วกลับมานะคะพระราชโอรสนะคะโดยพระราชโอรสที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นบุคคลสำคัญต่อวงการนิติศาสตร์นะคะก็คือเสด็จในกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์นะคะเมื่อหลังจากที่พระองค์ทรงจบแล้วเนี่ยพระองค์ก็ทรงได้นำหลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาคดีของกฎหมายประเทศอังกฤษเข้ามาใช้กับของไทยด้วยนะคะโดยใช้ในช่วงการปฏิรูปกฎหมายทำให้ระบบศาลไทยนะคะก็มีความเจริญแล้วก็เป็นสากลมากขึ้นนะคะในช่วงนั้นก็จะมีการยกเลิกนะคะประเพณีต่างๆที่ไม่ถูกเป็นที่ยอมรับในระดับสากลด้วยนะคะโดยในการนี้นะคะได้ทรงจัดตั้งโรงเรียนกฎหมายแห่งแรกในประเทศไทยขึ้นในกระทรวงยุติธรรมแล้วก็มีการนำหลักกฎหมายแพ่งด้วยนะคะจากแนวคิดของคอมมอนลอว์ประเทศอังกฤษเนี่ยเช่นหลักกฎหมายเรื่องสัญญาและละเมิดมาสอนในโรงเรียนกฎหมายของเราด้วยค่ะทีนี้นะคะลงมาดูว่าเมื่อกี้เราได้เรียนรู้แล้วว่าการใช้ระบบกฎหมายนะคะก็จะของ Civil Law ก็จะคือการตีความใช่ไหมคะทีนี้ลงมาดูว่าแล้วการตีความนะคะเรามีวิธีการตีความอย่างไรนะคะในประเทศไทยเนี่ยเราใช้ระบบกฎหมาย Civil Law เนาะในประมวลแพ่งและพาณิชย์ของไทยนะคะก็ได้บัญญัติอย่างชัดเจนในเรื่องเกี่ยวกับการพยายามอุดช่องว่างของกฎหมายไว้นะคะโดยซึ่งหากไม่มีช่องว่างศาลก็จะไม่สามารถที่สร้างกฎหมายเองได้อันนี้นะคะนี่ก็จะเป็นหลักการนะคะของระบบกฎหมาย Civil Law ดังนั้นนะคะคำพิพากษาของศาลก็จะไม่ใช่ที่มาของกฎหมายโดยตรงดังนั้นเราจึงมีการวางมาตรานะคะที่เกี่ยวกับการอุดช่องว่างของกฎหมายนะคะโดยปรากฏอยู่ในมาตรา4นะคะของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา4นะคะวรรคแรกของประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็ได้วางหลักไว้ว่ากฎหมายนั้นต้องใช้ในบรรดากรณีซึ่งต้องด้วยบทบัญญัติใดๆแห่งกฎหมายตามตัวอักษรนะคะหรือตามความมุ่งหมายของบทบัญญัตินั้นๆซึ่งตรงนี้เราก็จะพิจารณาได้ว่ากฎหมายของเรานะคะเป็นกฎหมายที่มีการบังคับใช้นะคะโดยเราพิจารณาจากบทบัญญัติและลักษณ์อักษรนะคะหรือตามความมุ่งหมายของบทบัญญัตินั้นๆก่อนนะคะทีนี้พอวรรค2ค่ะวรรค2บอกว่าเมื่อไม่มีกฎหมายที่จะยกมาปรับคดีได้ให้วินิจฉัยคดีตามจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นถ้าไม่มีจารีตประเพณีเช่นว่านั้นให้วินิจฉัยคดีอาศัยเทียบกฎหมายนะคะที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งถ้าบทบัญญัติเช่นนั้นก็ไม่มีด้วยให้วินิจฉัยตามหลักกฎหมายทั่วไปนะคะนั่นก็หมายความว่าถ้าเราไม่มีกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรตามวรรคหนึ่งนะคะเราก็จะนำจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นนะคะมาตีความนะคะมาอุดช่องว่างทีนี้จารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นคืออะไรนะคะก็คือสิ่งที่ในท้องถิ่นนั้นๆ นะคะมีการปฏิบัติกันมายาวนานแล้วก็ได้รับการยอมรับในสังคมนะคะโดยจารีตประเพณีดังกล่าวเนี้ยก็จะต้องไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนเนาะถึงจะนำมาบังคับใช้ได้และถ้าสมมติไม่มีจารีตประเพณีอีกล่ะเราจะทำอย่างไรนะคะในกรณีที่ไม่มีจารีตประเพณีอีกก็ให้วินิจฉัยคดีนะคะโดยอาศัยเทียบบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งนะคะในเรื่องเกี่ยวกับบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งนะคะก็อาจจะมีการนำบทกฎหมายนะคะของต่างประเทศมาเทียบกันนะคะว่าหากข้อเท็จจริงที่ใกล้เคียงกันเกิดในประเทศนั้นแล้วศาลนะคะในประเทศนั้นๆมีการพิจารณาพิพากษาคดีอย่างไรก็จะนำบทกฎหมายของต่างประเทศมาเทียบเคียงนะคะและถ้าสมมติว่าไม่มีบทกฎหมายเหล่านั้นอีกล่ะนะคะถ้าบทกฎหมายเช่นนั้นไม่มีก็ให้วินิจฉัยตามหลักกฎหมายทั่วไปเนาะทีนี้หลักกฎหมายทั่วไปคืออะไรนะคะหลักกฎหมายทั่วไปก็จะปรากฏอยู่ในรูปแบบของสุภาษิตกฎหมายนะคะเช่นเราอาจจะเคยได้ยินนะคะว่ากรรมเป็นเครื่องชี้เจตนานะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยนักศึกษาก็มักจะถามอาจารย์นะคะว่าเวลาเราจะตีความเราจะรู้ได้ยังไงว่าเขามีเจตนาหรือเปล่านะคะอาจารย์นะคะหรือว่าในตัวการอุดช่องว่างของกฎหมายนะคะก็ได้บอกว่าเพราะว่าถ้าไม่มีบทบัญญัติแล้วนะคะไม่มีจารีตประเพณีแล้วเราก็ไม่มีบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งเราก็จะดูนะคะกฎหลักกฎหมายทั่วไปเช่นการเป็นเครื่องชี้เจตนาเราก็ไปดูว่าเขามีเจตนาอะไรจากการกระทําของเขานั่นเองนะคะหรือว่าสุภาษิตนะคะที่เราอาจจะเคยได้ยินว่าผู้ซื้อมีหน้าที่ต้องระวังนะคะก็หมายความว่าผู้ซื้อเนี่ยมีหน้าที่ที่ต้องพิจารณานะคะระวังนะคะรักษาสิทธิ์และประโยชน์ของตนเองนะคะหรือว่าเราอาจจะเคยได้ยินคำว่าความยินยอมไม่เป็นละเมิดนะคะก็หมายความว่าหากผู้ที่กระทำนั้นนะคะมีส่วนร่วมในการให้ความยินยอมนะคะจะเรียกจะเรียกนะคะเกี่ยวกับข้อละเมิดนะคะความเสียหายทางละเมิดไม่ได้หากเกิดจากการที่ตัวเองให้ความยินยอมนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการตีความกฎหมายลายลักษณ์อักษรเนาะค่ะลองมาดูการตีความกฎหมายของสกุลคอมมอนลอนะคะคอมมอนลออย่างที่อาจารย์ได้กล่าวไปแล้วว่าคอมมอนลอเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบสกุลกฎหมายที่ยึดคำพิพากษาของศาลนะคะดังนั้นศาลก็จึงมีหน้าที่ในการวางหลักกฎหมายในคำพิพากษาด้วยดังนั้นคำพิพากษาของศาลจะค่อนข้างที่จะยาวนะคะเพราะว่าเขาจะวางหลักกฎหมายอยู่ในนั้นด้วยนั่นเองนะคะค่ะทีนี้ลองมาดูนะคะข้อแตกต่างระหว่างระบบกฎหมายคอมมอนลอและซีวิลลอนะคะอาจารย์ก็สรุปดังนี้เนาะระบบกฎหมายซีวิลลอนะคะส่วนมากก็จะเป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษรนะคะส่วนระบบกฎหมายคอมมอนลอนะคะก็จะมีที่มาจากจารีตประเพณีนะคะแล้วก็มาจากคำพิพากษาของศาลต่างๆเนาะในข้อแตกต่างนะคะเกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดีระบบกฎหมายซีวิลลอนะคะกับคอมมอนลอก็คือซีวิลลอเนี่ยศาลนะคะหรือผู้พิพากษาก็จะมีหน้าที่วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาข้อเท็จจริงและปัญหาข้อกฎหมายเนาะส่วนของคอมมอนลอนะคะก็จะมีลูกขุนนะคะที่ทำหน้าที่วินิจฉัยชี้ขาดข้อเท็จจริงส่วนผู้พิพากษา

ก็จะทำหน้าที่วางหลักกฎหมายแล้วก็ชี้ขาดปัญหาข้อกฎหมายต่อมานะคะก็จะเป็นกฎหมายสังคมนิยมนะคะสกุลกฎหมายสังคมนิยมนะคะจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนะคะก็ได้อธิบายความหมายในระบบนี้ว่าระบบการปกครองที่รัฐเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตหรือเป็นผู้ประกอบการหลักทางเศรษฐกิจโดยรัฐมีบทบาทในการสร้างหลักประกันให้แก่สังคมด้วยการเป็นผู้จัดทำบริการสวัสดิการที่จำเป็นแก่ประชาชนโดยตรงระบบสังคมนิยมอาจจะเป็นประชาธิปไตยหรือไม่ก็ได้นะคะก็สุดแต่บทบาททางการเมืองของประชาชนในประเทศนั้นๆนะคะว่ามากน้อยเพียงใดค่ะอันนี้ก็จะเป็นข้อสรุปนะคะของสกุลกฎหมายสังคมนิยมนะคะต่อมานะคะเป็นสกุลกฎหมายศาสนาและประเพณีนิยมนะคะก็คือเป็นกฎหมายที่เกิดขึ้นและพัฒนามาจากคำสั่งสอนทางศาสนานะคะหรือว่าประเพณีนิยมซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วไปนะคะเช่นคำสอนของศาสนาคริสต์นะคะก็จะเป็นที่มาของกฎหมายศาสนาคริสต์นะคะคำสอนของศาสนาอิสลามก็จะเป็นที่มาของกฎหมายในศาสนาอิสลามนะคะก็กลายเป็นเราจะเห็นได้ว่าศาสนาและประเพณีนิยมในบางครั้งนะคะจะกลายเป็นกฎหมายของรัฐได้ด้วยนะคะทีนี้นะคะเราลองมาดูว่าแล้วองค์ประกอบในการเป็นศาสนานะคะองค์ประกอบในการเป็นศาสนาก็จะประกอบไปด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะอย่างแรกก็คือศาสดาหรือว่าผู้ตั้งศาสนานะคะสองคือหลักธรรมคำสอนของศาสนาค่ะสามก็คือผู้สืบทอดศาสนาค่ะสี่ก็คือศาสนสถานหรือว่าปูชนียสถานค่ะแล้วก็ประการสุดท้ายนะคะก็จะเป็นเรื่องพิธีกรรมเครื่องหมายสัญลักษณ์หรือสิ่งแทนทีนี้นะคะเราลองมาดูความสัมพันธ์ของศาสนาต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์นะคะเราอาจจะเคยได้ยินนะคะว่าศาสนาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของมนุษย์นะคะความสัมพันธ์ของศาสนาประการแรกก็คือว่าศาสนาเนี่ยเป็นรากฐานของสังคมอุดมการณ์และค่านิยมศาสนาเนี่ยจะถูกถ่ายทอดผ่านผู้ที่นับถือศาสนาและปฏิบัติตามคำสอนของศาสนาจนกลายมาเป็นสิ่งเดียวกันนะคะกับอุดมการณ์และค่านิยมทางสังคมประการต่อมานะคะความสัมพันธ์ของศาสนาก็คือศาสนาจะมีคุณสมบัติที่ดีนะคะในการดึงศักยภาพมนุษย์นะคะในด้านที่ดีออกมาใช้นะคะแล้วก็เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของมนุษย์ในยามที่มีปัญหานะคะค่ะในวันนี้นะคะสำหรับเนื้อหาการบรรยายของอาจารย์ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะนักศึกษาสามารถที่จะไปอ่านเพิ่มเติมในเอกสารประกอบการสอนได้ค่ะในช่วงต่อไปจะเป็นช่วงของการถามตอบค่ะ

ค่ะตอนนี้เราก็มาสู่ในช่วงแนวคำถามคำตอบนะคะของหน่วยที่2ของเราสกุลกฎหมายในระดับสากลและพัฒนาการกระบวนการยุติธรรมในประเทศนะคะโดยข้อแรกนะคะนักศึกษาอธิบายข้อแตกต่างระหว่างระบบกฎหมายซีวิลลอว์และระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ค่ะให้นักศึกษาลองช่วยกันนะคะลองทำดูนะคะคำตอบนะคะที่มาของกฎหมายนะคะในความแตกต่างนะคะในระดับซีวิลลอว์เนาะซีวิลลอว์ที่มาของกฎหมายนะคะก็จะมาจากการบัญญัติกฎหมายเป็นลายลักษณ์อักษรค่ะส่วนในขณะที่กฎหมายคอมมอนลอว์นะคะก็จะมีที่มาจากจารีตประเพณีนะคะคือคำพิพากษาของศาลให้ถือว่าเป็นบรรทัดฐานของกฎหมายนะคะค่ะต่อมานะคะความแตกต่างประการต่อมาก็คือวิธีพิจารณาคดีค่ะระบบของกฎหมายซีวิลลอว์นะคะผู้พิพากษาเนี่ยจะเป็นตัวหลักนะคะหรือว่าผู้พิพากษาจะมีหน้าที่วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาข้อเท็จจริงและปัญหาข้อกฎหมายนะคะในขณะที่ระบบกฎหมายของคอมมอนลอว์นะคะเมื่อศาลพิพากษาแล้วก็ได้กำหนดนะคะตัวคำพิพากษาแล้วนะคะก็จะถือว่าคำพิพากษานั้นนะคะเป็นกฎหมายแล้วก็เป็นสิ่งที่ผู้พิพากษาท่านต่อไปนะคะจะยึดถือมาใช้ต่อไปนะคะข้อต่อมานะคะนักศึกษาอธิบายความเข้าใจในเรื่องการใช้และการตีความกฎหมายลายลักษณ์อักษรตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยค่ะคำตอบนะคะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยนะคะการอุดช่องว่างนะคะการใช้การตีความก็จะถูกบัญญัติอยู่ในมาตรา4นะคะโดยเราจะมีวิธีการนะคะในการเราจะมีวิธีการนะคะในการตีความ

นะคะก็คือว่าประการแรกเนี่ยเราจะใช้กฎหมายนะคะที่มีลักษณะเป็นลักษณ์เนาะวรรคสองนะคะเป็นการอุดช่องว่างก็คือว่าถ้าไม่มีกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะเราก็จะนำจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นนะคะมาตีความนะคะหากไม่มีจารีตประเพณีในท้องถิ่นอีกนะคะเราก็จะวินิจฉัยโดยเทียบเคียงกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งนะคะแล้วในกรณีที่ไม่มีกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งเราก็จะนำหลักกฎหมายทั่วไปนะคะมาบังคับใช้ค่ะค่ะในวันนี้นะคะก็จะหมดในการบรรยายแล้วก็การถามตอบเท่านี้นะคะก็ให้นักศึกษานะคะทำความเข้าใจเพิ่มเติมได้นะคะในเอกสารประกอบการสอนของเราค่ะ

0: ไทยธรรมาธิราช Open University
1: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
0: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: บุญเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
3: เอ้า
2: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะเฮ้ยอย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วยอาจารย์สวัสดีครับจบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
0: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
4: ขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
5: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

ในเรื่องของการออกแบบการวิจัยและการเขียนโครงการวิจัยนะคะเราก็มาดูที่ประเด็นต่างๆในเรื่องนี้นะคะก็จะแบ่งออกเป็น3ตอนด้วยกันนะคะตอนแรก